0: อาจารย์แนะนำคุณแม่เนี่ยมีโรคประจำตัวเจ็บป่วยระยะสุดท้ายคุณแม่อายุเยอะทีนี้แนะนำให้ท่านผ่าขานะแม่จะไหวไหมครับที่เท้าท่านมีแผลลุกลามอยากให้อาจารย์แนะนำโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ครับ
1: โอ้แผลที่เท้านี่การผ่าตัดไม่มีปัญหาหรอกครับมีวิธีการทำให้คุณแค่ไม่เจ็บปวดโดยที่ไม่ต้องลมยาสลบได้นะซึ่งสามารถจะตัดได้เช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วแผลตามนิ้วเท้าที่เกิดแผลขึ้นแผลเหล่านี้ไม่มีโอกาสจะดีขึ้นมากนักนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลเท้าไกลหัวใจมากเนี่ยเลือดไปเลี้ยงได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็บางทีก็ถ้านิ้วเท้าดำจะไปนะครับจากการขาดเลือดไปเลี้ยงการผ่าตัดแบบนี้จำเป็นต้องทำนะครับเพื่อแลกกับชีวิตก่อนเลยเพราะจะเก็บเอานิ้วที่มันไม่มีชีวิตแล้วส่วนของนิ้วเท้านี่ที่เป็นตายไปแล้วนิ้วดำเนี่ยครับเก็บไว้ก็ท่านยิ่งทำให้เกิดการติดเชื้อมากรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งอันตรายกับชีวิตของท่านนะครับ
0: นะคะก็อันนี้ก็เพิ่มเติมให้กับคุณต่อเนาะลองปรึกษาคุณหมอที่คุณแม่ไปรักษาอยู่เนาะอาจารย์96ปีแล้วเนาะถ้าอายุเยอะมากเลยอายุยืนจัง
1: ครับ
0: นะคะ
1: แต่แบบนี้มันเจอบ่อยอยู่แล้วนะครับโรคแทรกซ้อนของโรคบางโรคเช่นเบาหวานความดันต่างเนี่ยครับมักจะทำให้เกิดอาการแบบเนี้ยนะครับ
0: นะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2กูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร line@FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
0: เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีค่ะสามารถตอบได้นะคะขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะกลับมาในช่วงที่สองค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Healthy Time นะคะอาจารย์หมอกำลังพูดถึงกระดูกสะโพกหักนั้นสำคัญอย่างไรพูดไปแล้วนะส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้สูงอายุนะข้อมือกับกระดูกสะโพกเนี่ยก็เปราะบางนะคุณผู้ฟังเพราะท่านก็ชราเรื่องของกระดูกก็อาจจะรับผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ท่านล้มนะคะอย่าให้ท่านลื่นอย่าให้ท่านล้มมันจะมีผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องอาจารย์หมอกลับมาในช่วงนี้ค่ะ
1: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบรกที่สองนะครับวันนี้วันศุกร์เราก็จะเปิดโอเพ่นเลยครับเปิดสายสดได้ด้วยนะครับหรือเปล่าครับ
0: นะคะอาจารย์มีคำถามมาเพราะว่าช่วงแรกค่ะต่อได้พูดถึงต่อได้อ่านสุขภาพด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูง
1: โอ้ครับ
0: ความดันโลหิตสูงภัยเยียบที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นนักข่าวด้วยกันนะคะท่านก็เสียชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือมีเรื่องของความดันโลหิตสูงนี่แหละแล้วก็พบว่าเลือดมันออกในสมองอาจารย์คือแกมีก่อนหน้านั้น1เดือนไปล้มมาแล้วก็ประมาณว่ามันอาจจะมีเลือดทรงเลือดซึมแล้วไม่อยู่วันนึงทนไม่ไหวแล้วปวดหัวมากไปถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะไปถึงโรงพยาบาลแล้วรับปรากฏว่าหมอก็ทำ MRI ให้ดูเอาปรากฏว่าเส้นเลือดฝอดมันซึมออกมาแล้วก็ผ่าตัดอาจารย์นะคะเพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่กี่วันนี้เองอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยความดันโลหิตสูงมันก็เชื่อมโยงหลายๆอย่างเหมือนกันนะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: ครับประมาณมันมาเป็นทีมครับตรงเนี้ย เบาหวานต่อด้วยความดันสูงมาเป็นชุดกลุ่มนี้เขาเรียกว่า NCD ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันนี้เราพยายามป้อนคำว่า NCD เข้าสู่ประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินเลยให้รับทราบว่า NCD เป็นตัวย่อภาษาแพทย์นะครับย่อมาจากการที่มีโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรคไม่ได้เกิดจากการติดแพร่กระจายเชื้อโรคแต่โรคที่เกิดจากการที่ทำให้เกิดผลเสียกับหลอดเลือดหัวใจต่างเช่นเบาหวานความดันนะครับเป็นการที่เกิดจากพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราเองนะครับเบาหวานความดันหลอดเลือดหัวใจตีบตันหลอดเลือดสมองตีบตันเหล่านี้ครับเป็นชุดทั้งมันเลยซึ่งผมจริงและคงจริงเราจอนี้พบบ่อยมากๆเลยครับเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยเนื่องจากเรากินเราอยู่กันแบบเต็มที่เมืองไทยอุดมสมบูรณ์มากมายนะครับแล้วก็นั่งเหนื่อยนิ่งกันอยู่เป็นประจำขนาดว่าองค์กรหลายองค์กรในเมืองไทยที่ดีเกี่ยวสุขภาพเนี่ยออกมารณรงค์เต็มที่นะครับให้คนไทยได้ตระหนักว่ากรุณาปรับเรื่องการกินการอยู่ตัวเองให้ดีนะครับฉะนั้นแล้วจะตามไปในโลก NCD นะครับ NCD non communication disease 3ตัวย่อมาจากคำว่า N ย่อมาจากคำว่า non ไม่ใช่นะครับ C คือ communicableโรคติดเชื้อแล้วก็ D คือ disease แต่ว่าโรคภัยแค่เจ็บโรคกลุ่มนี้พบเยอะมากคนไทยตายปีละประมาณ 300,000 คนต่อปีจากเหตุของโรคเหล่านี้นะครับจากเบาหวานจากความดันจากเหล่านี้ครับเส้นเลือดตีบตันเหล่านี้ครับไทยทั้งประเทศตายปีละ 300,000 คนจากโรคพวกนี้ 300,000 มากมายทั้งเต่านะเยอะมากทีเดียวนะครับ
0: นะคะอาจารย์แล้วสิ่งสำคัญคือบางคนน่ะเขาเป็นโดยที่เขาไม่รู้ตัวนี่แหละอาจารย์ว่าเป็นความดันสูง
1: ครับโรคความดันกับโรคเบาหวานเนี่ยครับถ้าเป็นแรกๆมันไม่รู้เป็นสถานการณ์นะจนกว่าอาการจะเยอะขึ้นขนาดถึงขั้นระยะกลางๆละถึงได้มีอาการได้นะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่มันมีเล่ห์เหลี่ยมมีกลลวงคนหลายรูปแบบนะครับลวงๆแบบที่ว่าไม่มีอาการอะไรเลยแต่มีโรคเกิดขึ้นแล้วในร่างกายท่านเองเพราะฉะนั้นการปรับเรื่องพฤติกรรมจึงมีความสำคัญเพื่อเป็นการป้องกันโรคเหล่านี้ตั้งแต่แรกกินอยู่ให้เหมาะสมครับท่านผู้ฟังไม่หวานจัดไม่เค็มจัดไม่มันจัดที่เราพูดถึงกันเสมอๆในรายการนี้อยู่แล้วนะ
0: นะคะแล้วก็เลยมีคำถามมาว่าความดันโลหิตสูงมันจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นเหตุอันหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นร่วมด้วยเช่นมีเบาหวานร่วมด้วยทำให้หลอดเลือดสมองนั้นมันอ่อนแอเต็มทีเปราะบางเต็มทีนะครับความดันมาสูงก็เลยทำให้มันแตกได้ง่ายเป็นการรวมๆกันส่วนใหญ่เราบอกว่า NCD เนี่ยจะไปเรียกเฉพาะเป็นเบาหวานอย่างเดียวเป็นความดันอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับมันมักจะมาร่วมๆกันก็มาเป็นทีมนะมาเป็นชุดหลายๆโรคอยู่ในคราวๆเดียวกันสังเกตด้วยเลยครับพี่ๆที่เขาโทรศัพท์มาในรายการเนี่ยมักจะบอกว่ามีโรคประจำตัวเบาหวานความดันอยู่พูดหลายๆโรคต่อกันนะครับเป็นส่วนใหญ
0: ่นะคะก็มีเคสหนึ่งค่ะอาจารย์คือเป็นน้องผู้หญิงอายุ36ปีเธอก็เป็นความดันแล้วก็ทานยามาตลอดแต่อยู่ๆก็หยุดยาแล้วก็ไม่ทานยามาประมาณสักครึ่งปีก็มีอาการเส้นเลือดในสมองแตก
1: ครับหยุดยาก่อนนี
0: ้
1: หยุดยาก่อนนี้เป็นอันตรายทีเดียวนะท่านฟังที่เสาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ายาเนี่ยจะค่อยควบคุมไม่ให้ความดันมันสูงปี๊ดจนเกินไปแต่ยาที่ควบคุมได้เนี่ยเองครับเมื่อไรที่คุณหยุดทันทีเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีการควบคุมความดันหรอกนี้หรือเบาหวานก็ตามแต่นะครับทั้งสองอันนี้ครับพอจะหยุดยาเองเนี่ยมันก็จะอาการจะรุนแรงขึ้นแบบเยอะๆเลยอะผลตามมาคือเป็นผลตามให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรงขึ้นในตอนท้ายโรคนะครับก็น่าจะหยุดยาก่อนนะท่านผู้ฟังกินยาเนี่ยไม่มีอันตรายหรอกครับกินถึงแก่ถึงเฒ่าไม่มีปัญหานะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณหยุดก่อนเมื่อไหร่เนี่ยอาการที่มันควบคุมให้เราได้มายาวนานหลายๆปีจะกลับแปรเปลี่ยนไปโดยไม่มีใครควบคุมไอ้เจ้าโรคภัยไข้เจ็บเลยโรคภัยไข้เจ็บก็เลยแสดงฤทธิ์เดชเกเรเต็มที่สุดๆนะครับสุดท้ายเอาชีวิตเราจนได้นะครับ
0: ค่ะอ่ะ คุณผู้ฟัง

0: ท่านนี้อาจารย์เมื่อสักครู่อ่ะที่คุณต่อบอกว่าคุณแม่อายุ96ปีค่ะ
1: ทีนี้
0: มีเพิ่มเติมข้อมูลมาว่าท่านน่ะที่เท้าท่านน่ะมีแผลที่เท้าลุกลามคุณหมอแนะนำให้ตัดขาอาจารย์ไหวไหมเลยคุณแม่อายุ96ปีเราจะทำยังไงดีครับอาจารย
1: ์ได้ครับไม่มีปัญหาครับถ้าตัดเฉพาะส่วนที่เนื้อเยื่อมันไม่สมบูรณ์แล้วนะครับไม่มีชีวิตแล้วมันดำไปแล้วหรืออะไรเป็นแผลรุนแรงเลยครับตัดทิ้งเพื่อเลือกแลกกับชีวิตของคุณแม่นะครับเพราะถ้าปล่อยไว้มันจะติดเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตจนได้อันนี้เป็นโรคที่สุดท้ายลงเอ่ยที่คือเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดของคนไข้และกระจายไปทั่วร่างกายซึ่งทำให้ถึงชีวิตได้ทันทีนะครับเรื่องตัดขานี่เป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหาหรอกครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับ
0: นะคะแต่สภาพจิตใจคุณยายในวัย96ปีเนี่ยยังไงดีอาจารย์ฉันเคยเดินได้หรือฉันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
1: ก็อันนี้ต้องอธิบายค่อยๆอธิบายกันไปนะลูกหลานด้วยนะครับแต่ถ้าเก็บแผลเรื้อรังเหล่านี้ไว้เนี่ยมันจะเป็นเหตุทำให้ถึงชีวิตของคุณยายได้นะ
0: อาจารย์มีคำถามนี้ไหมอาจารย์เคยใช้ลูกคิดไหมลูกคิดอ่ะ
1: เคยตอนเด็กๆนะ
0: ใช้เป็นใช่ไหมหนูพยายามเรียนหนูจะไม่ได้หนูเห็นอากงใช้มีคำถามของคุณผู้ฟังท่านนี้2366คุณพ่อผมใช้ลูกคิดมาตลอดชีวิตอาจารย์ถ
1: ้
0: าไม่ติดโควิดถ้าคุณพ่อไม่ติดโควิดเนี่ยจะคงจะอยู่เกินร้อยเพิ่งเสียไป3ปีการใช้ลูกคิดเนี่ยช่วยคิดอาจารย์มันมีส่วนให้อายุยืนไหมสมองอะไรเงี้ยอาจารย์มีคนถามมา
1: โอ้แน่นอนครับลูกคิดเนี่ยครับไม่เหมือนเครื่องคิดเลขนะถ้าใครเคยถูกสอนบ้างเนี่ยลูกคิดมันใช้หลักการในการคำนวณในสมองร่วมด้วยนะเครื่องคิดเลขนี่ไม่ใช่แบบว่าตัวเลขว่ากดตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กแบบในมือถืออ่ะแล้วก็ออกตัวเลขมาโชว์ในหน้าจอเลยอ่ะ600กว่าบาทใช่ไหมมันไม่ได้แบบนั้นนะครับท่านสุฟันลูกคิดเนี่ยมันมีหน่วยของมันเองอันนี้ไม่รู้อธิบายยังไงดีนะถ้าก็หน่วยเราเนี่ยครับเราท่านใช้ลูกคิดในการคำนวณคุณมูลค่าต่างๆซึ่งคนสูงวัยเขาใช้มากแต่ก่อนเนี่ยเขาคุมเงินของร้านของบ้านเนี่ยได้เป็นล้านๆได้เลยแต่แค่ตัวลูกคิดเนี่ยมันขยายหน่วยได้ด้วยตัวเองครับลูกคิดมันความชาญฉลาดของคนที่คิดออกแบบดีไซน์มานะมันขยายหน่วยทำให้เราบริกุฐานแล้วแม่นเป๊ะขอบอกนะครับรวมทั้งมันไม่มีปัญหาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเครื่องมือคิดเลขแบบนี้ปัจจุบันที่ใช้มือถือช่วยคิดตั้งแต่ใช้มือถือช่วยคิดแล้วแบบนั้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่เหล่านี้มือถืออย่างเดียวเลยใช
1: ่มันไม่ต้องให้เราคิดอะไรเลยครับสมองไม่ได้คิดเลยแค่กดเลขหนึ่งสองสามบวกคูณลบคูณแล้วเข้าไปกดเป็นก็พอแล้วนะถ้าผลนั้นเป็นคนบอกเขาเองอัตโนมัติแต่เครื่องคิดเลขไม่ใช่ครับสติลูกคิดนะครับดูดีต้องใช้สมองในการคำนวณในการคิดไปด้วยในตัวเองสุดท้ายออกมาเป็นผลที่เกิดจากการที่ลูกคิดมันช่วยจัดหน่วยจัดเรียงตัวเลขให้เรานะครับที่สำคัญมากเลย
0: นะคะ
1: แต่ใช้สมองช่วยมากเลยครับลูกคิดเนี่ยเป็นการคิดที่ใช้สมองในการช่วยป้องกันการสมองเสื่อมได้แต่เยอะพอสมควรทีเดียว
0: เนาะใช้นิ้วมือดีดไปดีดมาดูนี่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะอาจารย์แต่จะเห็นในร้านที่มีอากงอาม่าเยอะๆอ่ะ
1: ครับเพราะคนไปใช้เครื่องคิดเลขที่มันบอกตัวเลขออกมาเลยแม่นๆอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้เครื่องมือสมัยก่อนๆนั้นกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไป
0: แต่ว่ามันก็น่ารักดีนะเล็กๆคิดไปคิดมาอะไรเงี้ยเวลาเสียงเขาก็ทบกันอ่ะมันก็เพลินหูเหมือนกันเนาะอาจารย์
1: ศิลปะในการใช้นิ้วอย่างที่ต่อคุณเมื่อกี้เลยครับดีดลูกคิดถ้าดีดไม่เป็นไม่มีศิลปะดีๆเนี่ยมันตีกันยุ่งเหมือนกันนะไอ้ลูกคิดเนี่ย
0: ใช่นอกจากลูกคิดแล้วอาจารย์ท่านขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะคุณผู้ฟังที่เราเห็นแต่ก่อนน่ะมันจะมีตาช่างโบราณอาจารย์เห็นไหม
1: ครับครับ
0: เลื่อนตาช่างโบราณนี่ก็นี่เหมือนกันเนาะ
1: เลื่อนลูกตุ้มเอานะครับ
0: ใช่ไหมใช่ลูกตุ้ม
1: ถ้าหลักคาดิดคานงัดแบบที่เราเรียนในวิชาฟิสิกส์ตอนก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยครับจะสอนวิชาพวกคานอิฐคานงัดเนี่ยครับลูกตุ้มที่ใช้ในการเลื่อนช่างน้ำหนักเนี่ยถ้าคุณยืนบนแป้นน้ำหนักแล้วคุณต้องเลื่อนน้ำหนักไปให้ไกลให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งตรงกับน้ำหนักตัวคุณนะคนที่น้ำหนักคนที่อ้วนแยะก็จะต้องเลื่อนไปแยะหน่อยเพื่อให้มันคานสมดุลระหว่างที่เท้าน้ำหนักกับที่ตัวเลื่อนเนี่ยเป็นวิธีการที่สมัยก่อนใช้กันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ใช้ดิจิตอลหมดแล้วล่ะ ขึ้นเป็นตัวเลขมาเลยคำนวณให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ
0: คุณผู้ฟัง9988ค่ะบอกว่าสอบถามคุณหมอครับอาการไวโค้ดอาจารย์มันเป็นความดันสูงตอนไปโรงพยาบาลหรือบริจาคเลือดเป็นทุกครั้งเวลาไปโรงพยาบาล
1: ครับ
0: ก่อนไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยพออายุ59ปีเนี่ยมันเริ่มเป็นอาจารย์เกี่ยวกัน
1: ไวโค้ดมันไวโค้ดซินโดรมนะครับไวโค้ดแปลว่าเสื้อกาวสีขาวๆที่คุณหมอใส่ทดเทียบเป็นไวโค้ดเลยครับเวลาไปผมตรวจร่างกายตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาลเนี่ยครับแต่งชุดเสื้อกันยาวผูกเนคไทเพราะเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยก็มีฟอร์มเขาเองปฏิรูปมาปุ๊บเนี่ยครับโรงพยาบาลเขาจะเตรียมเสื้อกาวที่ซักใหม่เรียบร้อยรีดสมเทียบเลยนะแขวนให้เราห้องละตัวห้องละตัวห้องละตัวแต่ชื่อที่แขวนห้องเราเนี่ยมันจะมีการตักชื่อของเราไปด้วยเพื่อเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าตัวคุณหมอคนเนี้ยชื่อนายแพทย์ตั้งแต่แพทย์นี้เฉพาะเจาะจงนะครับจะเห็นว่าไวขาไวโค้ดคือเสื้อกาวสีขาวนะครับเขาเทียบว่าคนไข้มาเห็นหมอเสื้อกาวสีขาวตื่นเต้นมากอาการความดันโลหิตจึงขึ้นสูงวัดทีไรสูงทุกที170 180ทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังซึ่งตั้งรอสัก15นาทีวัดใหม่มันก็ไม่ลงมั่งนิดหน่อยนะครับเกิดเป็นการตื่นเต้นของคนแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะซึ่งอาการอย่างนี้ครับเราเรียกว่าเป็นไวโคซินโดรมอาการตื่นเต้นเวลาไปตามศูนย์ใหญ่ๆที่มีคนที่รักษาเราคนไข้คงคิดกลัวว่าไม่รู้หมอจะทำอะไรเราบ้างก็ไม่รู้นะก็ตื่นเต้นตั้งแต่เป็นหรือเปล่าไวโคซินโดรมเนี่ย
0: สมัยก่อนเป็นอาจารย์สมัยแบบนานๆไปโรงพยาบาลทีตื่นเต้นหมอจะตรวจอะไรเราบ้างอ่ะหมอจะเจออะไรเราบ้างอ่ะ
1: เออนั่นแหละครับถึงกันนะแต่ปัจจุบันนี้เขาคุ้นก็จะเบาลงนะครับไวโคซินโดรมจะเป็นอาการที่เรียกคนไข้ที่เวลาไปสถานที่ต่างๆที่มีการกังวลนะกังวลอย่างรุนแรงเนี่ยถ้าผลถือวัดความดันทีไรความดันขึ้นปู๊ดทุกครั้งนะครับแต่อยู่ที่บ้านวัดเองที่บ้านวัดที่บ้านเราเองสบายๆเนี่ยค่ามันจะเป็นค่าปกติเช่นวัดที่บ้านได้130 135ไปโรงพยาบาล170 180นั่นแหละกลุ่มนี้เขาเรียกว่าไวโคซินโดรมนะครับไวโคแปลว่าเสื้อกาวสีขาวของคุณหมอนะครับเห็นท่าอย่างนี้ปุ๊บตกใจกลัวคุณหมอนะฮะแบบนั้นเป็นการท่านฟังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับบางคนก็เป็นนะ
0: เป
1: ็
0: นนะ
1: เต่
0: าเห็นคุณแม่เห็นหมอที่ไรใจสั่นทุกทีก็บอกงั้นนะค่ะคุณผู้ฟัง4461บอกว่าคนอายุเท่าไรคะถึงจะพบว่าเป็นความดันโลหิตสูงถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นหรือเปล่าไปหาหมอขอตรวจได้ไหมคะ
1: อ๋อความดันโลหิตสูงนั้นเป็นในทุกอายุครับท่านผู้ฟังแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงกลางคนตอนแรกๆเนี่ยครับ35 40นะครับมักจะเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ทุกโรงพยาบาลในเมืองไทยเนี่ยคนไข้ทุกคนที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลจะต้องถูกวัดความดันทั้งหมดเพื่อเป็นการตรวจคัดกรองคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานไอ้โรคเบาหวานความดันด้วยนะครับจะได้พบได้เร็วที่สุดได้รับการรักษาซึ่งปัจจุบันนี้คุณหมอผู้รักษาความดันเนี่ยเขาก็จะให้ยารับประทานเป็นส่วนใหญ่นะครับกินทุกวันวันละครั้งเป็นยาที่ออกแบบมาให้กินได้ตลอดชีวิตยาวนานนะครับไม่มีผลเสียต่อตับต่อไตที่คนกลัวกันยาเบาหวานจึงเป็นยาที่เบาหวานและควบคุมความดันนะครับจึงเป็นยาที่เราใช้ได้ต่อเนื่องกันทั้งชีวิตนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะมีผลเสียต่อตับต่อไตนะครับมันช่วยลดในการลดน้ำตาในกระแสเลือดถ้าเป็นเบาหวานลดความดันในกระแสเลือดที่ถ้าเป็นความดันสูงให้เรานะครับฝากที่บ้านได้ด้วยถ้าคุณมีเวลาวัดที่บ้านเราวัดจดเรียงกันหลายสัปดาห์ต่อเนื่องกันเพื่อให้หมอได้เห็นว่าวัดที่บ้านมันไม่ได้สูงอย่างที่คิดนะครับมันข้ามลงมาแล้วนะ
0: ค่ะมันมีหลายอย่างนะคะอาจารย์ที่หลายๆคนเขาก็สงสัยเหมือนกันถามว่าพันธุกรรมเนี่ยพันธุกรรมอาจารย์ความดันสูงมาจากพันธุกรรมได้ไหมอาจารย
1: ์ได้ครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เหตุสำคัญนะครับจะเหตุจะเกิดจากตัวของใครคนนั้นเองนะครับเกิดจากพวกไขมันสูงเกาะจับตามหลอดเลือดทำให้มีการความดันพุ่งสูงขึ้นนะครับรักษาส่วนใหญ่ต้องรักษาทั้งความดันทั้งไขมันด้วยในตัวเองนะครับไปพร้อมกัน
0: นะคะแล้วก็อ มีอีกหนึ่งคำถามเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่คุณผู้ฟังส่งกันเข้ามาคุณสุชาดาบอกว่าอายุ35ค่ะน้ำหนัก60นะคะแล้วก็ส่วนสูง165คือไม่แน่ใจตัวเองว่าเป็นความดันหรือเปล่าแต่เมื่อไรก็ตามที่นอนดึกอาจารย์นอนดึกแล้วก็ได้กลิ่นแรงๆกลิ่นแบบกลิ่นพวกน้ำหอมแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อากาศร้อนมันจะรู้สึกว่าปวดหัวมากทุกทีอันนี้เชื่อมโยงกับความดันหรือเปล่าคะ
1: อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้นะท่านฟังเคสอาการแบบนี้ครับเพราะอาการปวดหัวนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดเชื่อมโยงกับความดันสูงนะไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันครับจนกว่าอาการระยะท้ายๆของโรคความดันที่สูงมากๆแล้วอีกเรื่องนึงนะครับเพราะความดันสูงนั้นไม่แสดงอาการตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคือกับรถใจเราด้วยนะครับความกังวลของเราด้วยตัวสำคัญความดันสูงจึงเกี่ยวข้องกับความกังวลมากมายที่ขนาดมีคำว่าไวโคซินโดมที่น้องต่าถามมาสักครู่นี้ก่อนแล้วนะครับเสื้อกาวสีขาวพอดีก็หมอเนี่ยคนไข้ก็หวังว่าจะช่วยเหลือเราเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้มันดีขึ้นแต่พอไปถึงโรงพยาบาลปั๊บไปกลัวสัญลักษณ์ของคำว่าหมอเนี่ยใส่สกาวสีขาวเนี่ยเป็นข้อบังคับของเมืองไทยแพทยสภากำหนดให้หมอทุกคนเมื่อลงปฏิบัติหน้าที่ให้บริการไข้ในโรงพยาบาลเนี่ยต้องใส่สกาวสีขาวเสมอเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นคุณหมอช่วยดูแลคุณได้นะจะช่วยเหลือทุกอย่างพูดโต้ตอบซักถามโดยที่เรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองการกินการอยู่ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยแต่คุณหมอเนี่ยสามารถจะพูดซักถามเราได้เราก็ตอบได้โดยที่ถือว่ามีความปลอดภัยสูงในคนไข้ที่ใส่เสื้อกาวสีขาวคุณหมอนะครับ
0: ค่ะอาจารย์หนูขออนุญาตถามเพื่อเป็นความรู้นะคะความดันของคุณเราจะสูงขนาดไหนคะมันจะส่งผลให้กับเส้นเลือดในสมองเขาเรียกว่าแตกได้อาจารย
1: ์พอเกินค่าปกติก็มีความเสี่ยงแล้วนะครับเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะค่าปกติของคนนะครับความดันคือไม่เกิน130ตัวบนนะไม่เกิน85ตัวล่างแต่ก่อนนี้ไม่ใช่เลขนี้นะท่านฟัง20ปีที่แล้วนั้นตัวบนไม่เกิน120นะครับปัจจุบันนี้ผ่อนให้เป็น130ยอมรับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยจาก120เพิ่มเป็น130ได้เพราะอาหารการกินต่างๆมันมากขึ้นอ่ะหวานมากมันมากเค็มมากทำให้ความดันขึ้นสูงมากค่าตัวล่างแต่ก่อนนี้ยอมที่80นะครับปัจจุบันที่เอา18 15เพิ่มขึ้นอีก5ค่าเราเรียกค่าปกติทั้งชีวิตทั้งคนเรานะครับเกินนี้เมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นความดันสูงทั้งสิ้นสูงมากสูงน้อยก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่การลดความดันสูงนั้นบางทีท่านลืมเรื่องหนึ่งไปนะครับกิน
0: เค็ม
1: เกลือนี่สำคัญมากเลยนะท่านฟังไม่ทราบมีคนเล่าให้ฟังหรือยังนะครับโซเดียมคือคำว่าเกลือคือโซเดียมเกลือเค็มๆที่ลิ้นเราตรวจจับได้ก็มีความเค็มเนี่ยครับคือเกลือโซเดียมเป็นโมเลกุลที่ถ้าเทียบผมเล่าให้ฟังเพิ่มนิดนึงนะครับพอเวลาสัก6นาทีปัจจุบันนี้มันเป็นเหมือนเจ้าหนุ่มเจ้าชู้เหมือนคนหนุ่มเจ้าชู้ที่คอยไปจีบสาวพอไปเจอน้ำในร่างกายโมเลกุลน้ำที่เรากินเนี่ยครับมันจะกอดน้ำไว้เอามือสองข้างโอบกอดไปเลยโซเดียมเป็นโมเลกุลนุ๊กเป็นหนุ่มเจ้าชู้ที่คอยกอดสาวไว้กอดน้ำไว้น้ำเปรียบเหมือนสาวชอบมันแต่ว่าสวยกอดรัดไว้ไม่ยอมปล่อยให้ไตเนี่ยกรองน้ำทิ้งเป็นปัสสาวะได้น้ำจึงคลั่งข้างในร่างกายเยอะน้ำคลั่งเยอะเพราะว่าโซเดียมมันกอดเอาไว้เพราะคุณกินเค็มมากเกินไปจึงมีโซเดียมเยอะโซเดียมคือโมเลกุลของเกลือนะครับดังนั้นเมื่อการที่คุณกินเกลือเยอะน้ำข้างๆในร่างกายความดันคุณจะสูงขึ้นเพราะน้ำเยอะตามหลักของฟิสิกส์นะครับมันก็จะปั๊มความสิ่งที่มีความดันสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับนี่คือตัวสำคัญหน้าที่คุณคือลดกินเค็มลงให้ได้เลยนักวิชาการหรือคุณหมอที่เขารักษาเรื่องเกี่ยวกับความดันเนี่ยเขาจะบอกว่าลดเค็มลงครึ่งนึงเลยครับครึ่งนึงเลยแต่ที่คุณคุ้นชินว่ามันอร่อยเค็มขนาดนี้อร่อยเนี่ยให้ลดความเค็มลงจากการคุ้นลิ้นแต่ก่อนไม่มีเครื่องตรวจนะเค็มเท่าไหร่ปัจจุบันนี้สสสเขาสร้างเครื่องมือจิ้มเลยครับเหมือนจิ้มจุ่มนะหมูกระทะที่ต้องเต่ากินกันเลยนะจิ้มจุ่มเนี่ย อย่างนั้นเลยจิ้มดูเลยแต่ในอาหารที่คุณต้องการจะกินทุกอย่างนะครับเป็นเครื่องจิ้มจิ้มลงไปถ้าเกิดมันเค็มมากเกินกว่าความต้องการคือ 2,000 มิลลิกรัมต่อหน่วยนะครับมันจะขึ้นป้ายสีแดงเลยใช้หลักของไฟจราจรคือแดงเหลืองเขียวถ้าเค็มน้อยพอกินได้ปลอดภัยจะขึ้นสีเขียวถ้าอยู่ตรงกลางประมาณสัก 2,000 ค่าประมาณ 2,000 เนี่ยของโซเดียมเนี่ยจะขึ้นสีเหลืองถ้าเกิน 2,000 ไปขึ้นสีแดงชาวบ้านใช้ได้ปัจจุบันต้องแจกไปทั่วประเทศครับเครื่องมือเหล่านี้สสส.แจกไปทั่วประเทศเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลสุขภาพคนไทยอสม.ต่างๆตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีเครื่องนี้ไว้เพื่อไปจิ้มจุ่มอาหารต่างๆในตลาดตามพื้นที่ตามอำเภอต่างๆมันมีตลาดใช่ไหมครับซึ่งแม่ค้าก็จะคอยดูแลสุขภาพคนแถวนั้นนะ
0: ค่ะ
1: คอยจิ้มเทียบดูว่าเค็มเกลือหรือยังเพราะเค็มนี่ครับคือเรื่องเกี่ยวกับความในส่วนที่ต่างพูดต้องสนใจเรื่องเค็มอย่างมากมายนะครับเค็มปัจจุบันนี้ลิ้นเราตรวจจับได้ว่าเค็มมี2 อย่างที่ไม่ตรวจจับไม่ได้คือ1ผงชูรสลิ้นตรวจจับความเค็มไม่ได้นะครับกับผงฟูที่ทำพวกขนมปังคุกกี้ต่างๆนะครับที่ไม่มีความเค็มแต่มีโซเดียมเป็น2ตัวที่เราต้องระวังนะครับเพราะลิ้นตรวจจับมันไม่ได้ว่ามันเค็มนี่คือตัวสำคัญปลักก็พูดได้ฝ่ายดีแล้วครับระดับสูงนะครับท่านผู้ฟัง
0: สังเกตไปฮะคุณผู้ฟังเวลาเรากินอาหารเค็มหรือว่าอาหารรสจัดมากๆเราจะชอบดื่มน้ำแบบโอ้โหดื่มน้ำตามเยอะมาก
1: ท่านแม่เห็นไหมธรรมชาติเลยชัดใช่ครับตับถ้าร่างกายก็ไปจับกันในข้างในร่างกายเราในกระแสเลือดเจ้าความเค็มนี่ครับไปกอดโมเลกุลน้ำไว้ไปกรองทิ้งไปไม่ได้น้ำเลยค้างๆในร่างกายเบาหวานน้ำตาลค้างๆในร่างกายถ้าเป็นความดันความเค็มดึงให้น้ำค้างๆในร่างกายเห็นไหมครับว่ามันเกิดจากเหตุเหล่านี้เองทั้งเค็มทั้งหวานเราถึงมาเชียร์กันว่ารสหวานจัดรสมันจัดแล้วก็รสเค็มจัดลงให้ได้ทั้ง3อย่างนี้ครับ
0: นะคะคุณผู้ฟัง0744บอกว่าอาจารย์ครับผมอายุ44ปีไปโรงพยาบาลทีไรวัดความดันได้140ขึ้นจะแนะนำยังไงดีเนี่ยไวโค้ดอาจารย
1: ์ทางไวโค้ดด้วยมีอาการอย่างนั้นนะครับแต่แค่นี้ไม่ค่อยมีความรุนแรงมากก็แนะนำคือใจเย็นๆเตรียมตัวไว้ให้ดีอย่าไปกังวลเลยว่าเพื่อนบอกตัวเองไว้นะครับไม่มีใครบอกคุณได้หรอกครับเสร็จแล้วไปถึงถ้าความดันขนาดนี้บ่อยๆคุณหมอจะดูประวัติเก่านะครับถ้ามันคงที่ขนาดนี้ไปเรื่อยๆเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าขึ้นลงๆแล้วก็ต้องรักษาแน่ส่งไปตรวจโรคแผนกโรคความดันสูงทันทีนะครับ
0: นะคะโอ้เสียดายค่ะอาจารย์วันจันทร์เราเจอกันค่ะเวลาหมดแล้วค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีโช ช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 7:34 น. 16 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันศุกร์ที่24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียพี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีแปครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: วันนี้มีเหตุอันใดครับท่านพี่
1: เพลงนี้ยังติดใจอ่ะยังประทับใจอยู่ไปเล่นกอล์ฟที่ Royal Hill นครนายกของสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี
0: ครับ
1: เจอพี่สมเล็กในงาน
0: ใครนะ
1: พี่สมเล็กผู้บรรยาย
0: อ๋อสมเล็กสมชายศักดิ์กุลอันนี้หนึ่งในวงเฉลียงไงในหนึ่งในวง Impossible
1: ใช่ใช่ยุคแรกๆแล้วก็ไปเล่นด้วยมีงานเลี้ยงเลย
0: แกภาคเทนนิสเหรอฮะ
1: ภาคเทนนิสมันก็ว่างออกมาเจอ
0: แกภาคเทนนิสในสนามกอล์ฟอ่ะ
1: ไม่ใช่มาเล่นกอล์ฟครับแต่บรรยายเทนนิสได้ดีนะ
0: ดีมาก
1: มานั่งร่วมโตกับผมมาสิมาเห็นปุ๊บก็ต้องเชิญให้ร้องเพลงเลือกเพลงนี้ยังติดใจฝันถึงอยู่2วันครับ
0: ใครเลือก
1: ผมแกร้องเองแกเลือกเองแต่วันนี้ผมเลือกเพลงนี้เพื่อเข้ารายการ Green Green Grass of Home สไตล์ของทอมโจนน
0: ะ
1: แต่ติดใจจากคืนอุคืนวันนั้น
0: แล้วแกร้องครบเลยไหมเพลงเลยไหม
1: ครบมาก
0: เลย
1: โอ้โหดีผมบันทึกไว้ครึ่งทางตอนหลัง
0: ทุ่งหญ้าเขียวขจีแห่งบ้านเกิดเนี่ยนะGreen Green Grassof home green 2คำแรกเนี่ยคือเขียวเขียวนะฮะเขียวเขียวและ grass ก็คือสนามหญ้าแล้วก็ home นะฮะก็เขาบอกว่าเป็นเพลงที่อันนี้เวอร์ชันทอมโจนใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่ไม่ใช่เวอร์ชันแรกนะครับท่านฟังเพราะว่าเวอร์ชันแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปี1965ซึ่งผมยังไม่เกิดฮะ
1: แล้วมา
0: จอห์นนี่ดาร์เรลเวอร์ชันแรกแล้วก็เวอร์ชันที่2นี่ทอมโจน

0: 1966ผมก็ยังไม่เกิดอีกแต่เขาบอกว่าณขณะนั้นดังมาก
1: ใช่
0: ขึ้นอันดับหนึ่งในหลายประเทศเลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพลงนี้นะผมนึกว่ามีใครเรื่องราวของใครติดคุกอะไรสักอย่างหนึ่งพอไปดูประวัติของเพลงนะเขาบอกว่าเป็นเพลงที่เล่าถึงเนื้อหาของชายคนหนึ่งเนี่ยคิดถึงบ้านเกิดแล้วก็คนรักนะครับพูดถึงความงดงามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาฮะพบว่าความจริงเนี่ยเขาอยู่ในคุกครับ
2: อยู่ในคุก
0: และกำลังจะโดนโทษประหารชีวิตฮะ
2: โอ้โหอันนี้ผมไม่ได้เปิดรอใครนะฮะอันนี้โปรดอย่าแน่แหนอย่าดราม่านะครับ
0: ใช่
2: ผมไม่ได้เปิดรอใครให้ฝึกร้องเพลงนี
0: ้
2: ไม่ใช่นะคุณสุเทพ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
2: จิตใจสะอาดบริสุทธิ์เลยไม่ได้คิดอย่างอื่น
0: อ๋อผมก็ตกใจให้มันเกี่ยวอะไรกับคุกหรือเปล่าว่าเพลง
2: โอ้อย่าไปคิดเรื่องรอใครเข้าคุก
0: เรื่องอะไรกับคุกหรือเปล่าฮะ
2: เพราะบ้านเรากระบวนการยุติธรรมนี่ถ้าพวกกูเนี่ยเข้าช้าหน่อยถ้าพวกเองรีบมาเลยวันนี้อากาศดีนะเพลงเพราะๆก็น่าจะทำให้มีความสุขเริ่มต้นทำงานอย่างมีความสุขตลอดทั้งวันเดินทางก็สะดวกมากแยก SC Park ผมตอนนี้
0: เป็นไง
2: โอ้โหโรงเรียนเตอร์ปิดด้วยเนื่องอะไรก็ไม่รู้น
0: ะ
2: ปิดมาร่วมเดือนแล้วนะ
0: แต่เปิดใช่ไหมจะเปิดใช่ไหม
2: ไม่รู้เมื่อไหร่ช่วงนี้ลองยูน
0: อ
2: ะลองตรวจจราจรวังทองหลังสบายใจแฟนรายการเรา
0: ครับ
2: อ่ะก็เปิดเมื่อไหร่ใครทราบช่วยแจ้งหน่อยนะครับ
0: เออ
2: ยิ่งสัปดาห์หน้านี้นะจะโล่งกว่านี้อีกนะครับ
0: ผู
2: ้ฟังเพราะว่าทำงานวันเดียววันจันทร์น่ะ
0: วันจันทร์ทำงาน
2: หรือทำงานวันศุกร์อีกสักวันก็ได้
0: อ่าแล้ววันที่30ก็ทำนี
2: ่30วันเข้าพรรษาครับผม
0: อ๋อ30วันเข้าพรรษาร
2: ัฐวิสาหกิจหยุดนะฮะแต่ราชการนี่ไม่แน่ใจว่าข้อเดี๋ยวนี้ให้หยุดหรือเปล่า
0: 28วันเฉลิมพระชนมพรรษา
2: ถูกต้อง
0: วันที่29อัสหบูชา
2: อันนี้วันพระใหญ่ต้องหยุด
0: วันที่30เข้าพรรษา
2: ครับรัฐวิสาหกิจหยุดครับ
0: 31 มาทำงาน
2: ทำงานวันศุกร
0: ์เปิดหัวกับวันสุดท้ายทำงาน
2: ก็ถ้าอยู่แผนกไหนใครเป็นหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าส่วนก็กรุณาแบ่งนะฮะเอาเลือกวันจันทร์ยกมือเลือกวันศุกร์ยกมืออะไรอย่างงี้แต่มาทำงานกันหน่อยเพราะเดี๋ยวเงินเดือนไม่ออกโดยเฉพาะฝ่ายบัญชีและการเงิน
0: แต่บางคนบอกว่าบางคนแบบว่าหัวหมอนะ
2: ครับ
0: ยาวเลยฮะ
2: อ๋อโหแล้วเอาใบรองแพทย์มาทีหลังอย่างนี้มันได้ไหมอ่ะใบรองแพทย์มันไม่เกิน3วันใช่ไหม
0: ใช่
2: ทีนี้มัน28 29 30
0: มัน
2: รวมด้วยอ่ะพี
0: ่มีเหตุจำเป็น
2: แต่หยุดจากวันจันทร์นะหยุดในวันจันทร
0: ์ไม่มีเหตุจำเป็นที่แบบ
2: โอ้มายืดไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ยืดไม่ได
2: ้ต้องมายืดวันจันทร์วันนึง
0: ใครจะสามารถรู้ได้ว่าจะป่วยวันไหน
2: เลย
0: ตอนนี้ก็ยิ่งมีข่าวนะฮะเออร์ลีทายของรัชกาลอยู
2: ่
0: บอกเยอะมากอ
2: ่
0: ะ
2: เยอะ
0: รัชกาลในประเทศเยอะเกินไป
2: เพื่อจะลดจำนวน
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็ไปเพิ่มเงินเดือนสิเพราะว่าถ้ายังอยู่อย่างนี้นะปริญญาตรี15,000คนเก่งจริงๆเขาไม่มารับราชการมีแต่คนขี้โกงเข้ามาเนาะตอนยิ่งที่ขี้โกงยังมีปัญหาอีกน
0: ะ
2: ว่าโกงกี่คนสองหน่วยกรรมการเนี่ยเห็นไม่ตรงกันอีกคุณเทพจะไม่ต้องยืมอีกฮะ5-6เดือนอีกนะครับคุณเทพ
0: ครับ
2: นี่ละฮะโอ้โหคนทำผิดกว่าจะเข้าคุกนี่ฝึกร้องเพลงนี้ไว้ก่อนก็ได้ถ้าใครคิดว่าน่าจะโดนเน
0: า
2: ะ
0: ก็เริ่มที่เราวิเคราะห์วิจารณ์กันเกือบแม่นเหมือนกันนะฟุตบอลเอเชียนเกมอ่ะ
2: ผมเดาว่าจะต้องมีเกาหลีเหนือของฝ่ายชาย
0: แต่ผมญี่ปุ่นตลอดเลยญ
2: ี่
0: ปุ่นตลอดเลย
2: ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะ
0: ญี่ปุ่นมา
2: เฮ้ยญี่ปุ่นจะกลัวอย่ากลัวญี่ปุ่นเชื่อผม
0: เพราะว่าแพ้อยู่แล้ว
2: เพราะญี่ปุ่นเขาส่งชุด19ปีถ้าเอเชียนเกมนะเขาประกาศมาหลายปีแล้วครับถ้าเอเชียนเกมอายุไม่เกิน23เขาส่งชุด19
0: แต่19แล้วเป็นไง
2: ก็เก่งเท่าเราของเรานี่เรายังพูดไม่ได้ว่าจะสู้ได้หรือไม่ได
0: ้
2: เพราะว่าธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลเนี่ยบอกผมว่ายังไม่รู้จะได้ใครบ้างถูกป่ะเพราะมันไม่ใช่เกมของฟีฟ่านะครับเป็นเอเชียนเกมต้องดูนะฮะคุณภาพของนักเตะทีมชาติไทยเราก่อนแล้วจะใช้ชุดพวกอายุ23ปีเกิน2คนได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้สำคัญนะฮะคือนักเตะของเราจะได้อย่างไรแต่ที่สำคัญคือเจ้าภาพอยู่ในกลุ่มก็ถือว่าเป็นการประลองแข่งที่มีคุณภาพขึ้น
0: ถ้ามองในแง่ตัวเลขทฤษฎีนะก็ไม่ต้องกังวลอันใดเพราะว่าเป้าหมาย21เหรียญทองของไทยเนี่ยที่พี่แป๊ย้ำตลอดเน
2: ี่
0: ยเรามาจากเซปักตะก
2: ้อ
0: 4เหรียญ
2: เท
0: คบอล3เหรียญเทควันโด2เหรียญเรือใบ2เหรียญมวยสากลสมัครเล่น2เหรียญกรีฑา2เหรียญยกน้ำหนัก2เหรียญ กอล์ฟ1เหรียญ
2: ครับ
0: แบดมินตัน1เหรียญ
2: ครับ
0: เทเบิลเทนนิส1เหรียญจักรยาน1เหรียญ
2: ครับ
0: ไม่มีฟุตบอลนะ
2: ไม่มีฟุตบอล
0: เราไม่ได้หวังฟุตบอลได้เหรียญทอง
2: นะเป็นกีฬายอดนิยมที่เราต้องส่งไปแข่ง
0: ฮะ
2: นะฮะก็ต้องทำหน้าที่ให้มันสมราคาหน่อยละในเมื่อเขาให้โอกาสแล้วเนาะนะแต่ละสโมสรแล้วก็ผู้บริหารจัดการของสมาคมนะฮะกรุณานะครับได้นักเตะที่ชุดดีๆอย่าให้มันผิดหวังนักไปสู้กับญี่ปุ่นแล้วอีก2ชาติที่อยู่ในกลุ่มของเราคุณเทพ
0: ครับ
2: เราสู้ได
0: ้
2: นะถ้าเราได้ชุดเต็มๆคุณภาพดีๆนะคีกิสตันฮ่องกงหนักตรงไหนแบ่งเป็น4กลุ่มนะฮะ
0: หนักตรงฮ่องกงคีกิสถานและญี่ปุ่นไปละผมว่าหนักทุกนัด
2: สี่กลุ่มกลุ่มละ3ทีม
0: มันไม่กลุ่มละ4ทีมมี3ทีมอยู่กลุ่มนึง
2: ใช่มี3ทีม1กลุ่มถูกต้องแบ่งเป็น4กลุ่มนะมี4ทีม3กลุ่มแล้วก็3ทีม1กลุ่
0: ม
2: ไปพบกันหมดในกลุ่ม
0: แ
2: ชมป์และรองแชมป์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศเราต้องถึงตรงนั้นนะถ้าไม่ถึงตรงรอบรองถือว่าสอบตก
0: ก็กลุ่ม A เนี่ยมีญี่ปุ่นเจ้าภาพมีไทยมีคีกิสถานมีฮ่องกง
2: ครับ
0: ถ้าโดยหลักการแล้วไม่น่าจะรอด
2: เราต้องเกี่ยวก้อยกับเจ้าภาพ
0: ไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหา
2: เราเป็นที่1แล้วก็ญี่ปุ่นตามเราเป็นที่2เข้ารอบ
0: เราเป็นที่1ในกลุ่มใช่มั้ย
2: ครับ
0: ญี่ปุ่นเป็นที่2
2: เป็นที่2
0: จนสุดกระสนเกือบตกรอบอ่ะเกือบตกรอบแรกอ่ะญี่ปุ่น
2: ครับฟุตบอลเอเชียนเกมนี่เราดูได้นะไม่ต้องห่วงนะครับนะทีมชาติได้แต่ว่าเตะกับลาวพรุ่งนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ติดต่อทรูเลยเนี่ยจะได้ดูมั้ยเนี
0: ่ยแล้วในกลุ่ม B มีจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
2: ์
0: อิหร่านนะครับแล้วเกาหลีเหนือ
2: หนักสุดๆเลยมั้ย
0: ใช่
2: นี่คือสายหินเลยนะ
0: สายหินในกลุ่ม C เดี๋ยวมีสายหินกว่านี้อีก
2: มีเหรอ
0: ในกลุ่ม C มีเวียดนามอุซเบกิสถานฟิลิปปินส
2: ์
0: แล้วก็คูเวต
2: โอ้โหนี่ไม่เท่าไหร
0: ่
2: ไม่เท่าไหร
0: ่สายหินอยู่กลุ่มดีฮะ มีเกาหลีใต้
2: เกาหลีใต
0: ้มีซาอุดีอาระเบีย
2: ซาอุด้วย
0: มีกาตาร
2: ์กาตาร์อีก
0: ใช่เอาเข้า2ทีมเอาเข้า2ทีม
2: 3เอา2
0: ใช่
2: เตะกันแข่งขาหักเลยแต่เตะ2เกมเองนะ
0: ใช
2: ่
0: ก็ส่วนแต่บอลหญิงอ
2: ่
0: ะน่ากังวลเพราะบอลหญิงของเรานะเรามีปัญหาอะไรกับญี่ปุ่นไปเลยนะ
2: ก็เราเป็น
0: เราอยู่สายเดียวกับญี่ปุ่นอีกแล้ว
2: ชาติที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม
0: ฮะ
2: เรามีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาหาเราไปหาญี่ปุ่นนะฮะสูสีกันเลยนะก็อยู่กับญี่ปุ่นอีกแล้วอยู่กับไต้หวันแล้วก็อยู่กับเวียดนาม
0: ใช่
2: นี่คือกลุ่มที่หินที่สุดนะฮะเพราะทั้ง3ชาติบอลหญิงเก่งมาก
0: ใช่เนี่ยดีไม่ดีเนี่ยโอกาสเข้ารอบเนี่ยไม่น้อยกว่าชายนะ
2: ลิบหลีเลยนะ
0: น้อยกว่าชายนะ
2: แต่อย่าลืมว่าหญิงไทยของเรานะ
0: ไม่ธรรมดา
2: ไม่ธรรมดาเขาฮึดนะทุกกีฬาชนิดนะที่แข่งกันในโลกใบนี้หญิงเก่งกว่าชายหมดสำหรับคนไทยนะ
0: ครับ
2: กลับไปดูได้เลย
0: มีวินัยมีมานะความอดทนอย่างยิ่ง
2: คุณสุเทพขาดสิ่งสำคัญที่ไม่ได้พูดถึง
0: คือ
2: ใจ
0: ใจได้เลย
2: ทั้งเหี้ยมทั้งหินมากกว่า
0: อันนี้ประสบการณ์จริงอ่ะ
2: โอ้โหสุเทพยังไม่เคย
0: ผมย้ำนะเอาเข้า2ที
2: ม
0: เราอยู่ในกลุ่มญี่ปุ่นเจ้าภาพไต้หวันเวียดนามแล้วก็ไทย
2: บอกเลยว่ายากเลย
0: คือเวียดนามเนี่ยเราเจอกันตลอดนะ
2: ครับ
0: แล้วมันจะคู่ขี้แล้วมันจะจบลงที่ไทยไม่ชนะตลอดเลย
2: โอ้ช่วงหลังเจอเวียดนามในซีเกมเนี่ย
0: ตลอดเลยนะ
2: ยากแล้ว
0: ใช่ยากเลย
2: แล้วมันมีฟิลิปปินส์ช่วงหลังก็เก่งขึ้นอีกนะ
0: ใช่ฟิลิปปินส์
2: กลายเป็นว่าบอลนี่ทั้งหญิงทั้งชายยากตั้งแต่อาเซียนแล้วครับ
0: ใช่ครับ
2: เมื่อก่อนนี้เราอาเซียนนี่โอ้ยขนมเหรอเราต้องมองข้ามอาเซียนประมาณนี
0: ้แล้วไม่ต้องถามถึงญี่ปุ่นนะเพราะญี่ปุ่นไปถึงแชมป์โลกแล้วบอลหญิงเขาไม่มีจำกัดอายุนะ
2: ก็ไม่จำกัดอายุครับแต่ว่าเขาคงเอาชุดแบบว่าเยาวชนลงสำหรับเอเชียนเกมแต่ไม่แน่ถ้าเขามีนโยบายว่าต้องเป็นเจ้า
0: ครับ
2: ก็แล้วก็ต้องโชว์ในบ้านด้วยอนุโลมให้1ครั้งเอาชุดใหญ่ใส่สูทเลย
0: ใช่ครับ
2: เสร็จครับหญิงเขาเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วนะญี่ปุ่นนี่ครับยิ่งโอ้โหไต้หวันนี่เรามีนักเตะของเราไปค้าแข่งที่ไต้หวันหลายคนนะ
0: ครับ
2: ลีกของเขานี่แข็งแรงกว่าบ้านเราอีกนะ
0: ใช่ครับ
2: ไต้หวันเนี่ยนะลีกในประเทศเขานะครับไต้หวันกับเราก็เทียนมีนะไม่มีใช่ปัญหาเรื่องเพลงเน
0: า
2: ะ
0: ครับส่วนตัดไปที่จีนฮะ
2: ครับ
0: จีนนั่นก็คือรายการ China Open Badminton 2026นะครับซูเปอร์1,000ชิงเงินรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐ
2: ครับ
0: น
2: ่าสนใจคือน้องอีคิวเราอ
0: ะ
2: น้องอีคิวพนิพนธ์ธีรรัตน์สกุลท่านผู้ฟัง
0: ครับ
2: ตอนนี้เป็นมือ17นะเจอกับฉียู่ฉีมือหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นคนจีนด้วย
0: ใช่ครับ
2: เล่นในบ้านก็ด้วยเสียงเชียร์ไม่ต้องพูดถึงเชียร์เราคนเดียว
0: ฮะ
2: นะครับอีคิวสู้ได้แล้วก็ชนะไปก่อนนะ
0: ครับ
2: 21-17นะครับ21-17แต่เกม2ครับพละกำลังที่ทุ่มลงไปรู้สึกหมดฮะอาหารไม่ถูกปากแล้วก็2-21ครับหมดแรงฮะพอเกม3เขาเรียกบ้อรัดเลย62ก็ถอนตัว
0: ครับ
2: หน้ามืดตาลายพละกำลังหมด
0: คุณฉียูฉีเนี่ยเป็นมือหนึ่งของโลก
2: ครับ
0: แล้วก็เป็นคนที่เวลาเจอกับนักแบดมินตันไทยเนี่ยสถิติเขาเหนือกว่าตลอด
2: อ
0: ย่างไม่ได้นับอีคิวไปนะเพราะอีคิวสถิติเป็นรองอยู่แล้วในการเจอกับฉียูฉีเจอกับวิลกุลวุฒิเนี่ย11ครั้งเนี่ยวิลเนี่ยชนะได้เพียงแค่4นะ
2: อ
0: ีก7ครั้งที่เหลือเนี่ยฉียูฉีชนะหรือแม้กระทั่งเจอกับน้องกันตพลหวังเจริญเนี่ย7ครั้ง
2: ครับ
0: ไม่มีเลยนะที่กันตพลจะชนะแพ้รวดทั้ง7ครั้ง
2: นี่น้องอีคิวเจอครั้งแรกแต่ก็เป็นเกียรติประวัติแล้ว
0: ใช่
2: เกมแรกเราชนะ
0: ครับ
2: นะฮะจริงๆควรจะถอนตัวจากเกม2อย่าให้จบ21เราได้ประกาศเลยว่าเฮ้ยเราชนะอยู่นะแต่เราหมดแรงก่อน
0: ใช่ครับ
2: เหมือนจิโก้ในซอยผมต่อยคว้าไป10คนหมดแรงโดนคน11น็อกผมซะละเอียดเลย ประมาณนี
0: ้
2: อ่ะประกาศกล้องนะครับน้องเข้ามาแล้วพนิษฐ์พลธีรสกุลเป็นกำลังสำคัญที่จะคว้า1เหรียญทองใช่ไหม
0: ครับ
2: ในเอเชียนเกมนี่ฮะ
0: เป้าคือ1เหรียญทอง
2: ใช่
0: แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนอาจจะมาจากน้องวิลหรืออาจจะมาจากอีคิว
2: หรืออ
0: าจจะมาจากคู่ผสม
2: คู่ผสม
0: หรืออาจจะมาจากหญิงคู
2: ่ อ
0: ันนี้ก็ว่ากันไป
2: เรามี4ทีมเด่นอยู
0: ่ครับ
2: ต้องมาทางใดทางหนึ่ง
0: อ
2: ันนี้คือเหรียญทองนะฮะไม่ใช่วอลเลย์บอลที่พี่สมพรบอกเราประกาศ2เหรียญนะฮะแต่ไม่ใช่เหรียญทองเหรียญอะไรก็ได้2เหรียญ
0: ชายเดียว
2: ชายเดียว
0: ไม่เหลือเลย
2: ครับ
0: ตอนนี้ส่วนหญิงเดียวนะครับ
2: น้องเมย์
0: โชดฉียูฉีไม่เจอกับโชชินเฉินนะครับในรอบ8คนสุดท้ายส่วนหญิงเดี่ยวเนี่ยเหลือน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือ7ของรายการ
2: โอ้แต่กว่าจะผ่านสาวเวียดนามออกแรงซะเหงื่อแตกกีบ
0: เหงียนเทยลิน
2: เกมแรกเราแพ้นะ
0: ครับ
2: 17-21เมย์เพิ่งนึกได้ว่าแพ้เวียดนามไม่ได้ไม่งั้นเสียชื
0: ่อ
2: ก็ชนะ21-16แล้วก็เกม3 21-15
0: แต่ว่าด่านต่อไปเด้
2: เจอใคร
0: เจอเฉินยู่เฟย
2: โอ้กลัวที่ไหน
0: สำคัญเลยนะเฉินยู่เฟยเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะครองแชมป์นะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ย
2: อ
0: ันซียองถอนไปเรียบร้อยแล้วเฉินยู่เฟยเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็มีโอกาสเจอกับยามากุชิหรือว่าหวังซียี่ต่อไปนะฮะ
2: ผมสังเกตน
0: ะ
2: เมรัชนกเราไม่ค่อยกลัวสาวจีนแต่กลัวสาวเกาหลีเดี๋ยวคอยดูรอ8คนนะ
0: ถ้าสมมติว่าทฤษฎีของพี่แป๊ะเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะก็จะเจอกับสาวเกาหลีได้นะ
2: ฮะ
0: ในรอบชิงชนะเลิศเท่านั้น
2: เ
0: พราะว่าคิมกาอึนคือเกาหลีใต้คนเดียวที่เข้ามาในรอบ8คนสุดท้ายแล้วคิมกาอึนไปเจอกับหวังซียี
2: ่
0: ซึ่งคิมกาอึนก็ไม่น่าจะรอดจากหวังซียี
2: ่
0: โอกาสที่น้องเมย์เจอเกาหลีใต้ในรอบลึกๆต่อไปไม่มีเลยฮะ
2: อ่ะ2ล้านดอลลาร์สู้สู
0: ้ฮะ
2: นะ67ล้านเท่านะ
0: ส่วนชายคู่ก็ผ่านไปโดยปริยาย
2: เราไม่มีนักกีฬาเลยน
0: ี่แล้วหญิงคู่พี่น้องตระกูลเอี่ยมสะอาดยอดเยี่ยมมากเอาชนะคู่มือ6ของรายการจากเกาหลีใต้ไปได้
2: นั่นเข้ารอบ8คนอีก
0: 2-0เกมนะครับ21-19แล้วก็21-9
2: โอเค
0: ไปเจอกับสิวๆเลยรอบต่อไปนะฮะมือ1ของรายการฮะจากจีนครับ
2: ไม่กลัว
0: ไม่กลัว
2: โธ่เอ้ยเรากินข้าวขาหมูคนไทยอร่อยกินเป็ดปักกิ่งก็อร่อยถ้าไทยทำนะ
0: ครับ
2: นี่พิสูจน์ได้เลยนะอาหารจีนที่ว่าเด่นๆนะไปกินบ้านเขาน
0: ะ
2: กินไม่ได
0: ้มันอาจจะเป็นรสชาติที่เขาบอกว่าอร่อยก็ได้แต่เราอาจจะบอกไม่อร่อยก็ได้ไง
2: แต่จีนที่แผ่นดินใหญ่กับจีนฮ่องกงก็ทำคนละรสกันนะ
0: แล้วรสที่ไหนดี
2: ไปรสที่เมืองไทยดีที่
0: ส
2: ุ
0: ด
2: เข้าปากเรามากตรงกับลิ้นคู่ผสมก็ยังไม่พลาด
0: เมื่อวานมีตกรอบไปคู่หนึ่งที่แพ้คู่มือ6ของฝรั่งเศสนะครับพักพลธีรรัตน์สกุลน่ะโอโม่ใช่ไหม
2: ใช่คู่กับปอปอ
0: โอโม่ชู้กับปอปอเนี่ยแพ้คู่ของฝรั่งเศสคู่มือ6ของรายการไป2-0เกมนะครับ11-21แล้วก็19-21นะครับตกรอบไปแต่ยังหวังได้อีกคู่หนึ่งก็คือเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับสุวิศราเพียวสัมพานเอาชนะคู่ของไต้หวันไป2-0เกมนะครับ21-19แล้วก็21-11รอบต่อไปเราเหนือกว่าเราไปเจอกับคู่ของญี่ปุ่นนะแต่เรามือเหนือกว่านะเราเป็นมือ4ของรายการดังนั้นเนี่ยคู่ผสมเหลืออยู่1คู่ก็คือ
2: บาสกับเฟรม
0: บาสกับเฟรมแล้วก็หญิงเดียวรัชนกอินทนนท์นะครับ
2: ครับบาสกับเฟรมตกลงเจอญี่ปุ่นหรือเจอจีน
0: บาสกับเฟมใช่ไหมเจอญี่ปุ่น
2: เจอญี่ปุ่น
0: ยุ
2: กะวัตนาเบะกับมายะทาคุชิเขาเป็นมือ26
0: ครับ
2: เราอ่ะเป็นมือ4ของโลกเอ้ยดูดีกว่า
0: หญิงคู่เหลือ1พี่น้องเอี่ยมสะอาด
2: ครับ
0: คู่ผสมเหลือ1ก็คือบัตกับเฟรมแล้วก็หญิงเดียวรัชนกอิน

0: ชนน
1: ์
0: นี่คือ3ประเภทที่เหลือนะครับสำหรับแบดมินตันในรายการ China Open 2026นะครับถือว่ามาดีนะครับตามมาตรฐานของฟอร์มการเล่นของทุกท่านนะครับนี่กับความหวัง1เหรียญทองนะครับในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี
1: ้มาฟังนะฮะแอนโทนี่ฮัสซันนะฮะช่วงที่กำลังรอก่อนจะขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองไปประเทศลาว
0: ครับ
1: ฮัสซันยอมรับว่าสภาพร่างกายนักเตะไทยยังเข้มข้นน้อยกว่าชาติอื่นๆที่เขาเตรียมตัวกันมาก่อน มีบางชาติที่เตรียมทีมนานกว่าและยังมีเกมอุ่นเครื่องด้วยแต่กับทีมไทยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราไม่มีเกมอุ่นเครื่อง
0: อันนี้ฮัสซันฮะ
1: ทุกคนทำให้ตนมั่นใจมาอยู่ด้วยกันทำให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะไปได้ดีเพราะทุกคนพยายามจะผลักดันตัวเองสภาพร่างกายก็พยายามจะทำให้มันนะสูงถึงขั้นระดับที่เป็นความหวัง
0: ครับ
1: นะช่วงนี้เป็นช่วงปรีซีซั่นก็พยายามพูดถึงกันตั้งแต่เสมอจริงเลยช่วงปรีซีซั่นสภาพร่างกายของเราอยู่ระหว่างช่วงพัฒนานะฮะประมาณนี้ฮะดูแล้วจะอย่านะครับอย่าไปคิดอย่างอื่นนะนักเตะนะ
0: ฮะ
1: อย่าไปฟังแอนโทนี่ฮัสซันเขาเปิดทางไว้แล้วในการเสมอหรือแพ้นะ
0: ครับอ้าวแต่ขอร้องเลยครับ
1: ขอร้องครับขอร้องแล้วให้เต็มที่นะวันนี้ผมจะไปติดต่อทรูนะเพื่อจะดูนะน้องๆเตะนะ
0: ไทยกับลาว
1: 20:00 นไทยกับลาวพรุ่งนี้นะครับ 20:00 นครับไม่มีดูฟรีนะ
0: ฮะ
1: ต้องจ่ายตังค์นะ
0: ฮะ
1: เออของผมนี่199เดี๋ยววันนี้จะไปวันนี้จะไปห้างนะอืมครับ
0: ไปดูไทยถล่มลาวใช่มั้ย
1: ไม่รู้สิไปเจอโคตรวังด้วยนะพอรู้ว่าการจับฉลากออกมาว่ามีญี่ปุ่นคีสตันฮ่องกงนะฮะก็บอกว่าผู้เล่นที่เราส่งรายชื่อไปเบื้องต้นนะฮะก็เขาไปส่งไปพอสมควรนะแต่ต้องตัดให้เหลือ23คนสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็กำลังประสานกับสมาคมแล้วก็ประสานกับทางสโมสรในการขอตัวนักกีฬาอยู่ครับนะเรามีรายชื่อใช่ไหม
0: ประสานอยู่
1: เพราะต้องตัด23คนไงเราส่งชื่อไปแล้วแต่ต้องอยู่ในกลุ่มนี้นะพอเราส่งชื่อไปแล้วเป้าหมายก็ต้องตั้งให้สูงไว้ก่อนเข้ารอบให้ลึกที่สุด
0: ครับ
1: แต่สิ่งสำคัญครับคือเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดก่อนครับเพราะการเจอกับแชมป์เอเชียอย่างญี่ปุ่นคืองานหนักฮ่องกงคริสตานก็เช่นกันเราต้องเตรียมตัวให้ดีก็ประมาณนี้ครับก็คือเป็นเรื่องเดิมๆที่เราเจอกันอยู่ว่าเรายังไม่รู้ว่าคนไหนที่จะอยู่ในที
0: ม
1: แล้วเราจะเริ่มเก็บตัวกันเมื่อไหร่ประมาณนี้แหละนั่นคือปัญหาของทีมชาติ
0: กีฬาเอเชียนเกมเนี่ยเขาเริ่มในวันที่19 กันยาถึง4ตุลา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ฟุตบอลแข่งก่อนน่าจะประมาณ 15-16 กันยา
1: เป็นชนิดแรกที่เราต้องเดินทางไปก่อนแต่ช่วงนั้นเราก็เปิดไทยลีกพอดีสิงหาเราเปิดแล้วนะสิงหากันยา
0: เรายังไม่รู้เก็บตัวเมื่อไหร่
1: เรายังไม่รู้จะเป็นตัวไหนเลยครับผมแต่เรามีรายชื่ออยู่นะกลุ่มใหญ
0: ่ๆ
1: แต่ต้องตัดเหลือ23คนนะเพื่อจะส่งรายชื่อแล้วก็เดินทางก็ต้องไปทำบัตรไง23คนนี้กำลังประสานนะสมาคมแล้วก็สโมสรว่าตกลงแล้วสโมสรเขาจะให้ใครมาบ้าง
0: พี่แปลว่าถ้าสมมติเป็นแบบทีมชาติชุดใหญ่อ่ะดีไหมที่เสนอไปประมาณสัก50คนใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ตอบกลับมาเนี่ยพอดีจำนวนเลย
1: พอดีเป๊ะเนี่ยช้างศึกชุดอาเซียนที่ไปลาวเนี่ย
0: พอดีเป๊ะเลยฮะ
1: ได้25คนอีกหนึ่งคนยังไม่มานะอีกหนึ่งคนไม่มาเพราะว่าต้องเตะให้บางกอกการ์ดก่อนไงดีจีไง
0: เ
1: ตะกับไอตันวิลล่า
0: ไอตันวิลล่า
1: ไอกองหน้าชื่อฝรั่งอ่ะนั่นจะมาทีหลัง
0: มาทีหลัง
1: ก็รอฮะว่าทีมชาติไทยเราจะไปในได้ไกลก็ขึ้นกับแต่ละสโมสรนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะถ้าแต่ละสโมสรยังมีจิตใจที่ค่อนข้างจะไม่เห็นแก่ส่วนรวมนี่นะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็อย่าหวังเลย
0: นี่ขนาดว่าที่แชมป์นะคร
1: ับ
0: ว่าที่แชมป์กลุ่ม A นะเราไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวเรียบร้อยญี่ปุ่นส่ง19ปีมาใช่ไหม
1: ใช่
0: 19ปีมาเรียบร้อย
1: โอ้ยฮ่องกงอายุ23ก็หานักเตะไม่ได้แล้ว
0: เออ
1: เชื่อเธ
0: อประเทศฮ่องกงก็เล็กกว่าเรา
1: ส่วนคีกิสถานเนี่ยคนเขาก็น้อยกว่าจะเดินข้ามเขามาแจ้งเกิดอาจจะแก่หน่อยหน้าตาเนี่ยประมาณนี้
0: ชนะรวด3นัดแน่นอน
1: แน่นอนเป็นที่1ของกง
0: เชื่อมั่น
1: โค้ชวังลาวโดเรื่องเอเชียนเกมเนี่ยเขาเป็นคู่บารมี
0: แกซักหัวสาดไปแล้ว
1: ใช่
0: ตอนนั้นที่4เอเชียนเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยลูกยิงของแกเนี่ยสุดยอดมาก
1: ล
0: ู
1: กเหมือนมีคนเช่าอ่ะตอนนั้นอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ้าวไปที่ Women's Scottish Open นะฮะซึ่งรายการนี้ จิโน่อาทิยาทิติกุลไม่ได้ร่วมแข่งขันด้วยนะฮะ
1: แต่นาริโกด้ามาวันแรกเป็นไงแข่งที่สกอตแลนด์2ล้านเหรียญนี่เป็นเรดดี้ยูโรเปียนทัวร
0: ์ครับวันแรกก็เป็นลอเรนโคลินนะครับจากสหรัฐกับเจนนี่ชินนะครับของเกาหลีใต้เป็นผู้นำร่วมกันนะครับ6อันเดอร์66นะครับเพราะว่าสนามนี้เนี่ยระยะ 6,543 หลาแล้วก็พาเนี่ย72นะครับจริงเงินรางวัล2ล้าน US ดอลลาร์ของไทยดีที่สุดนะครับเป็นปาจารีอนันต์ฤกษ์การประพังกรทัศนกิจนะครับแล้วก็ชเนตีวรรณแสน3ท่านเนี่ยอยู่อันดับ9ร่วมกันทำได้1อันเดอร์พา71
1: โอเค
0: แล้วก็ท่านอื่นๆโปรกอล์ฟสาวไทยท่านอื่นนะอภิชยายุบลอยู่21ร่วมเช่นเดียวกับเอริยาจุฑานุการนะครับ1โอเวอร์พา73นะครับแล้วก็มีอัญชิสาอุตมะอันนี้ก็1โอเวอร์พา73 3ท่านเนี่ยอยู่อันดับ21ร่วมกันนะครับอภิชยายุบลเอริยาจุฑานุการอัญชิสาอุตมะนะครับจากนั้นมีโปรกอล์ฟสาวไทยท่านอื่นๆนะครับอีกหรือไม่ลงมาดูหน้าท้ายท้ายละปรากฏว่า มีใครอีกเดี๋ยวนะฮะสักครู่หนึ่ง
1: มีทั้งหมด7สาวด้วยกัน
0: ทิชาอันนี้นะจีนกลับอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะครับคนนั้นน่ะเจ็ดโอเวอร์
1: จีนกลับ
0: อันทิสาจีนกลับ
1: มาจากเลดี้อยู่แล้ว
0: ตรีฉัตร
1: ไม่ใช่ตรีฉัตร
0: ตรีฉัตรจีนกลับตรีฉัตรจีนกลับ
1: แล้วก็ลักอุตมะอีกสักคนน
0: ึ
1: ง
0: ตรีฉัตรจีนกลับนะครับเจ็ดโอเวอร์ครับเจ็ดโอเวอร์นะฮะ
1: ยากแล้วยากแล้วยากแล้ว
0: นะครับแล้วก็มีไทยอีกไหมไม่มีแล้วฮะ
1: ครับ
0: ก็มีนี่แหละฮะตรีฉัตรจีนกับนี่แหละ
1: เดี๋ยวรายละเอียดไว้ช่วงหน้าน
0: ส่วนเนลลี่คอร์ด้าใช่ไหมพี่ตาบอกเนลลี่คอร์ด้าเล่นด้วยใช่ไหม
1: เขามาซ้อมเขามาซ้อม
0: เขามาซ้อมใช่ไหมเรียกความมั่นใจใช่ไหม
1: ครับ
0: ปรากฏว่า
1: ส
0: ุ
1: ดท
0: ้
1: าย
0: อยู่อันดับ14ร่วมอีเวนต์พา72
1: ต่ำกว่าสาวไทย
0: และที่อื่นๆเดี๋ยวว่าในชั่วโมงที่2ครับช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่อง

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตาเศรษฐาเข้าทำเนียบเจอนายกอนุทินรับรางวัล TZD Plus ปี69ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าเวลา 15:30 นวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานพิธีมอบรางวัล Prime Minister Thailand Zero Drop Out Plus ประจำปี 2569 ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาพร้อมตอกย้ำเป้าหมายการคืนโอกาสทางการศึกษาและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเด็กไทยอย่างทั่วถึงโดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นโดดเด่นในงานด้านต่างๆและมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับรางวัลเกียรติยศประจำปีนี้มอบให้แก่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ริเริ่มและผลักดันโครงการให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้กลับเข้าสู่เส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมเสียศักดิ์แจงปมแถลงการรัฐบาลไต้หวันชี้ทั่วโลกถือนโยบายจีนเดียวนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีกระทรวงต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยหลังมีแถลงการร่วมไทยจีนที่ระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้โดยระบุเรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่เพราะตนเป็นคนมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยจีนขณะที่นโยบายจีนเดียวเป็นหลักการเดิมที่ย้ำมาตลอดและไม่ใช่แค่ไทยทุกประเทศก็ยึดนโยบายจีนเดียวและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรวมประเทศย้ำว่าโดยสันติและเป็นถ้อยคำที่ใช้ในเอกสารกันมาตลอดเข้าใจว่าฝ่ายไต้หวันอาจมีความกังวลเป็นพิเศษแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกประเทศยังใช้คำว่าจีนเดียวสามารถถามจากประเทศไหนก็ได้เว้นแต่บางประเทศที่ให้การรับรองไต้หวันแล้วไม่รับรองจีนซึ่งประเทศเหล่านี้มีน้อยมากดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่น่ามีประเด็นอะไรส่วนตัวมองว่าการที่ไต้หวันออกแถลงการมาเพราะอาจเป็นเรื่องภายในแต่ไม่ได้บอกว่าจะปฏิบัติการตอบโต้อะไรเพราะว่าอะไรเป็นอะไรแต่บางครั้งอาจมีประชาชนกังวลเรื่องต่างๆจึงทำให้ไต้หวันต้องออกมาแสดงท่าทีแต่ฝ่ายไทยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไทยก็มีความสัมพันธ์กับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมทุกอย่างยังเหมือนเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเยอร์เก้น คล็อปเตรียมเปิดตัวเป็น Head Coach คนใหม่ของทีมชาติเยอรมนีเยอร์เกน คล็อปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเตรียมเปิดตัวในฐานะเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีคนใหม่ในวันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยคล็อปวัย59ปีจะเซ็นสัญญาคุมทีมอินซิเล็กไปจนถึงศึกฟุตบอลโลก2030ที่โมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนจะจับมือกันเป็นเจ้าภาพทางนี้ทีมชาติเยอรมนีเพิ่งตัดสินใจแยกทางกับจูเลียน นาเกลส์มันหลังเจ้าตัวพาทีมชาติเยอรมนีตกรอบ32ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกด้วยการพ่ายต่อปารากวัยในการด่วนจุดโทษต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
4: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันนี้ได้ลงประเดิมฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกทันทีที่เดินทางถึงกรุงเวียงจันทน์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดแรกโดยทัพช้างศึกมีโปรแกรมจะลงสนามพบกับลาวในวันเสาร์นี้โดยการฝึกซ้อมดังกล่าวจัดขึ้นในเวลา 17:00 นณสนามซ้อมภายในสนามกีฬาแห่งชาติ16หลักกรุงเวียงจันทน์โดยการซ้อมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเฮดโค้ชอย่างแอนโทนีฮาซันได้เน้นโปรแกรมไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักเตะเพื่อปรับสภาพและขจัดความเมื่อยล้าหลังจากเดินทางไกลทางนี้ทัพนักเตะทีมชาติไทยจะมีเวลาเตรียมตัวเพียงวันนี้อีก1วันในการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อทบทวนแทคติกและปรับจังหวะการเล่นให้พร้อมที่สุดก่อนที่จะประเดิมลงทำศึกนัดสำคัญนัดเปิดสนามอาเซียนครับเพื่อเก็บ3คะแนนแรกตามเป้าหมายต่อไป
4: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: เลย
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: 8นาฬิกา8นาที19วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ประยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกานะครับขอขอบคุณ Truefortic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Truefortic นะครับขอขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD แล้วก็รางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยของสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับแล้วก็ CEO of อาเซียนรุ่น3นะครับหลังจากประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งใน2รุ่นแรกรุ่น3เปิดรับสมัครแล้วนะครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับกับกูรูด้านประเทศอาเซียนอันดับ1ของประเทศนะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มตลาดของมหาอำนาจ2ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนรวมทั้งเปิดช่องทางนะครับและเคล็ดลับการเปิดตลาดในกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับมีวิทยากรอย่างอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ริมลือชานะครับแล้วก็ดร.อัดพิสารวานิชนะครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตเหล่านี้นะครับแล้วก็อีกกว่า20ท่านมาเป็นวิทยากรชี้ช่องทางนะครับในการอบรม CEO of อาเซียนรุ่น3เริ่มอบรมในเดือนกันยายนถึงธันวาคมนะครับรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรีบจองกันนะครับเพราะว่ารับจำนวนจำกัดนะครับตามเบอร์ดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็จองเข้าอบรมกัน0943966649 0944803034และ0944803076นะครับแล้วก็ขอบคุณ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับ
5: มาดูความคืบหน้าเรื่องของสโมสรเลสเตอร์กันนิดหนึ่งนะฮะจนถึงเวลานี้เจ้าของจริงๆคือ King Power ยังไม่ได้พูดอะไรสักคำนะ
4: ครับ
5: เป็นการรายงานข่าวของสื่อในอังกฤษนะฮะแต่คงได้อะไรข้อมูลมาเนาะ
4: ครับ
5: ถึงได้รายงานข่าวกันโดยเฉพาะ Financial Times แล้วก็มี Sky Sport ระบุด้วยนะครับกลุ่มทุนจากตะวันออกกลางครับ
4: ใช่อันนี้ข้อมูลตรงกันหมดเลยนะเพราะเขาบอกว่าจะยื่นข้อเสนอเป็นดราฟต์แรกเข้ามาเป็นกลุ่มทุนจากตะวันออกกลาง
5: คือขอเข้าเจรจาตรงเพื่อขอซื้ออย่างจริงจังเลย
4: ครับ
5: เดี๋ยวรอดูนะครับก็เป็นสโมสรที่คนไทยเป็นเจ้าของ 100% โอ้ถ้าปล่อยไปก็ถือว่าเสียดายน
4: ะ
5: ทีมคนไทยนะครับKing Power นี่ไปจัดการออกมาเป็นเจ้าของตั้งแต่ปีไหน2010ป่ะ
4: นานมากนะ
5: 2010แล้วก็ขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกในปี2014
4: ครับ
5: ไอ้ตรงนี้แม่ผมอยู่ในสนามด้วยมันเสียดายอ่ะ
4: เสียดายเสียดายที่อยู่ในสนามอ่ะ
5: ก็โหยมันไม่ใช่ง่ายๆนะเจ้าของคนไทย
4: ครับ
5: แล้วก็ทีมมาเล่นในพรีเมียร์ได้เนาะ
4: ม
5: ันเหมือนปฏิหาริย์นะปีนั้นนะคร
4: ับ
5: นะฮะ เอาละมาสำรวจหน้ากีฬากันนะฮะของเดลินิววันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญกับนี่ฮะตัวใหญ่ยิ่งกว่าบอลโลกเลยนะวิเคราะห์คู่ชิงในฝันม่วงทองชมพูฟ้า

0: งานอะไรฮะ
1: ก็ฟุตบอลกรมพละเดลีนิวคัพไงสองทีมชั้นนำของประเทศไงกรุงเทพคริสเตียนเจอกับสวนกุหลาบในนัดชิงนะครับซึ่งดูทุกอย่างแล้วนะครับเซียนนะฮะไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนครับชี้ไปที่กรุงเทพคริสเตียนเป็นต่อฮะแต่สวนกุหลาบนี่เป็นแชมป์เก่าเป็นแชมป์เก่าก็ใครที่เป็นศิษย์เก่าหรือยังอยากไปเชียร์ก็สนามสุพัชราสัยนะครับหัวรองก็คือสายบอลเอเชียนเกมช้างศึกดวลแข้งซามูไรชบาแก้วปะทะเจ้าภาพก็คือเจอญี่ปุ่นทั้งคู่เลยนะทั้งหญิงทั้งชายนะฮะหรือบอกเวลานะครับสนามสุพัชราสัยวันนี้ฮะ24กรกฎาคมครับบอลอายุ18ปีเขาจะชิงกันนะครับชิงวันนี้นะไปดูกันได้นะแล้วก็เวลาก็ต้อง4โมงเย็นเลยประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: ครับของหน้ากีฬาไทยรัฐนะฮะโอ้มีภาพลืมภาพภาพของนักเตะทีมชาติไทยฮะยืนยิ้มแฉ่งกันเลยนะครับก่อนขึ้นเครื่องไปลาวนะครับเมื่อกี้น้องนวลรายงานข่าวว่าโค้ชสันบอกว่าต้องพักหน่อยหลังจากเดินทางไกลผมนี่หัวเราะเลยนะครับไกลมากเลยครับ
0: คือถ้าไปลาวแล้วไกลจะมีที่ไหนใกล้ครับ
1: ดอนเมืองไปกรุงเวียงจันทน์เนี่ยโอ้โหข้าวเสิร์ฟไม่ทันนะครับผมนะครับผมมาดูของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะไทยรัฐหน้ากีฬาปัญหารุมเร้าคิงพาวเวอร์จ่อขายสโมสรบริหารงานมา15ปีกลุ่มตะวันออกกลางเตรียมเข้าฮุบนะเขาว่ากันนะนะแล้วก็ขนไทยขนไก่ไทยฉลุยไชน่าโอเพ่นเมฮึดแซงเวียดนามคู่ผสมสยบมือ10ไต้หวันนะครับบอลชายหญิงหนักศึกเอเชียนเกมอยู่ร่วมกลุ่มกับเจ้าภาพนะตอนนี้ทุกคนก็มองว่าญี่ปุ่นนี่เขาเก่งเรื่องฟุตบอลนะท
0: ั
1: ้งหญิงทั้งชายนะครับไทยเต็มร้อยจัด BMX เอเชียรุ่นโควต้าโอลิมปิกในบ้านกำหนดจัดพฤษภาปี70วันนี้แข่งปีหน้าจะมีข่าววันนี้แล้วนะครับสมาคมจักรยานเรานะฮะ
0: มีความหวังในเอเชียนเกมมีหนึ่งทองนะ
1: มีหนึ่งทองครับ
0: ไม่ธรรมดานะ
1: ส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวนะฮะนี่จะหมดเวลานะฮะในการรับสมัครผู้ว่ากกท.ฮะวิทย์กวนอิมยื่นใบสมัครคนที่2ชิงผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
0: คือใครวิทย์กวนอิม
1: ดร.สุวิทย์เลิศธนากุลวัฒน์
0: เจ้าของกวนอิม
1: รู้จักกันในนามวิทย์กวนอิมหรือเสี่ยวิทย์กวนอิมบางรักเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานสังคมคนดังย่านบางรักคนสนิทของบางมาศรู้จักไหมบางมาศนะฮะ
0: สามารถมารุ่นนี้
1: ไหมไม่ใช่สิใช่ใช่ใช่ใช่ใช่พี่มาศของผมเดี๋ยวนี้อยู่ประชาธิปัตย์เหมือนเดิมนะนะก็เข้าชิงเป็นคนที่2ยังไม่เวลาถึง29กรกฎาคมนะครับคนอายุ58ยังไม่มาน
0: ะ
1: เขาต้องรอวันที่29นี้วันอะไรอ่ะโห้ยเป็นวันหยุดด้วยล่ะ
0: เ
1: ผลอๆจะไป27เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูคนอายุ58อ่ะ
0: ไปวันที่27อ่ะ
1: 27 27ดิ
0: ออกมาวันจันทร์นะ
1: ก็การกีฬานี่เป็นรัฐวิสาหกิจก็ต้องหยุดดิ28 29อ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่ๆๆอัน
1: นี้เขาเปิดแอบไว้นะถ้าคนไม่รู้เรื่องน
0: ะ
1: จะรอสมัคร28 29เอ้าตายแล้วเรียบร้อยไม่มีเจ้าที่อยู่ต้องส่งทางไลน์อย่างเดียวนะฮะก็ถือว่าอยากจะให้คนรู้จักกำลังผู้สมัครรายนี้โอกาสก็ค่อนข้างจะมีฮะแต่เล็กน้อยนะครับคนแรกก็คุณสิริเชษฐ์นะภูนทิพายานนท์นะนายกสมาคมกีฬามิกอาเซียนอาร์ตแห่งประเทศไทยมา2คนแล้วครับโอ้ความสนใจทำไมมันน้อยมากเพราะว่าการกีฬาเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครสนใจอยากจะเป็นเลยคุณเสีย
0: ถ้าสมมติว่าเอาคนในนะพี่แป๊ะ
1: ครับ
0: ก็มีพี่หมอมีชัยอินวูด
1: อ
0: ันนี้เป็นรองฝ่ายบริหาร
1: อายุ58เปล่า
0: อันนี้ผมไม่รู้แล้วก็พี่โปรดปานสมานมิตรอันนี้ลองฝ่ายกีฬาและกีฬาอาชีพและกีฬามวย
1: เดี๋ยวนี้ผมสมศักดิ์องค์นะ
0: เหรออ๋อแล้วก็ทัชนาทองประกอบ
1: ไม่
0: อันนี้ฝ่าย
1: วิทยาศาสตร์แค่สองชื่อบนพอครับผม
0: แล้วก็ปีชาราลุนความเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาสุรศักดิ์เกิดจันทึกนี่เหล่านี้นี่ยังไม่ถึง58ใช่ไหม
1: พี่สุรศักดิ์ไม่เกินพี่สุรศักดิ์ไม่เกินแล
0: ้วก็ดูแล้วกันนะว่า5ท่านนี้นะถ้ามีพี่แป๊ะพี่คอมุมนี้เนี่ยแสดงว่า5ท่านนี้
1: ไม่รู้คนไหนอายุ58อ่ะมาครับผมเขาเปิดโอกาสได้ขนาดนี้แล้วมาดูหน้าหนึ่งกันครับนะฮะของไทยรัฐ ประกาศตามล่าโจนฮิยาบรัวสังหาร5ทหารผ่านก็เป็นฐานผ่าน4ทหารบก1นะครับ
0: ครับ
1: เสทอบอยบี้สุดล่าฟ้าเขียวนายกเข่งยับฝ่ายมั่นคงส่งรัฐมนตรีกระหมดับไฟใต้โอ้ยก็ส่งกันมากี่คนแล้วแม่ทัพภาค4ก็กี่นายแล้วใช้งบไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเลยนะครับนี่เรื่องจริงรวมทั้งหน่วยงานใหม่ไอ้สอบต.อะไรที่ตั้งขึ้นมานี่ก
0: ็
1: นี่ไม่ใช่หน่วยงานทหารนะฮะความมั่นคงกรมน.ก็หมดไม่รู้เท่าไหร่แต่ภาพที่เราเห็นคนไทยเรายืนแล้วถูกยิงเหมือนกับหนังฮ่องกงเนี่ยมันไม่ใช่วะ
0: ต่อเนื่องนะต่อเนื่องไปเรื่อย
1: แล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็คาบอมสน.ตำรวจด้วยนะ
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยครับเจ้าหน้าที่อยู่กันเยอะแยะไปหมดนะฮะเออก็เรารู้ว่าเขาเป็นคนไทยแต่ถ้าคนไทยมายิงคนไทยซึ่งทำหน้าที่ตามกฎหมายนะมันก็ถือว่าผิดนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราไปยิงเขาบ้างแล้วบอกว่าเราไปทำร้ายเขาเนี่ย มันก็ไม่ถูกนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็นึกว่าของเขาก็ยิงเราอะครับถ้าเจรจาแล้วมันไม่ได้เรื่องเขาไม่ยอมเจรจาด้วยการเจรจาเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำก่อนแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์รุนแรงมันก็ต้องมีตอบโต้บ้างก็จัดการหน่อยครับผมไม่อยากเห็นภาพอย่างนี้คนไทยมายิงกันเองนะครับชัดชาติลุยพ่อทิพย์ข่าวเรื่องพ่อทิพย์ไงลูกตอนนี้โรงพยาบาลหลายแห่งน่าจะโดนสอบด้วยนะ
0: ครับ
1: แต่เจ้าหน้าที่ของคุณชัชชาตินี่แหละครับตัวการสำคัญเลยเจ้าหน้าที่เขตในการออกนะฮะใบเขาเรียกสูติบัตรให้นะสวมสิทธิ์เนี่ยครับเรื่องนี้ฟังกันนะฮะให้เป็นเรื่องจริงจังอย่าเป็นเรื่องขำๆนะฮะถกคอตอทอลุยทุจริตนายกขึงขังมีธรรมาภิบาลโปร่งใสกู้ศรัทธาประชาชนต่างประเทศตัวย่อนี่ก็คือคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตครับอันนี้เรื่องจริงนะฮะเขาขึงขังนะฮะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะฮะนายกครับครับผมนะฮะหัวล้อให้ผมพูดจบนี่จะหัวล้อกันทำไมนี่ฮะปปช.นี่คือหน่วยองค์กรอิสระแฉบิ๊กสถ.สั่งให้แก้คะแนนนี่ครับ 5,960 สอบผ่านคนมาให้ข้อมูลกันเป็นพยานสรุปคนที่มาข้อมูลเนี่ยจากกันเป็นพยานนะคร
0: ับ
1: เนี่ยแล้วก็มีภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่นะละแงะแล้วก็มีภาพวงจรปิดจับได้เลยนะโอ้โหอาวุธครบมือ6คนนั่งอยู่ท้ายกระบะแล้วอีก2คนนะฮะคนหนึ่งแต่งชุดฮิญาบเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่ามีต้นทางด้วยนะแล้วก็ยืนคุ้มกันยิงด้วยนะ11มม.นะครับนี่ซ้อมมาอย่างดีนะซ้อมมาอย่างดีนะครับมาดูของเดลินิวกันสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ไฟเขียวหรือใหม่บัตรคนจนครม.เคาะ27กรกฎาคมมีรถเก่าจักรยานยนต์เก่านักเรียนกศน.ก็ได้นะครับสูบแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ยอมทุกอย่างยอมฉันยอมทุกอย่างยอมเจ็บปวดนะฮะเพื่อคะแนนเสียงในอนาคตพลพีส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านถ่ายรูปรีเช็คสภาพบ้านช่วยอุทธรอะไรประมาณนี้นะตอนนี้ผู้ช่วยลูกเทพทั้งหลายต้องทำงานกันหน่อยนะก็เราก็ไม่อยากเป็นคนจนนะ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: แต่ละบางคนก็อยากจะเป็นนะครับเพื่อเงินเดือนละพันตรงนี้ครับแล้วได้กี่เดือน4เดือนโกงสอบตัวเลขไม่ตรงปปช.กสทป่วนลุ้นแก้ไข6เดือนก็ร้อย6เดือนแล้วหาเรื่องเหตุอีกแล้ว
0: คุณ
1: เทพนี่นี่นี่แล้วก็นายกไม่ยอมฆ่าทหารผ่านใต้สั่งจัดการด่วนเสทบแม่ทัพภาคสี่ลุยเสทบให้สัมภาษณ์มันมากนะแต่บางทีก็มันก็อาจจะไม่เหมาะนะนะเป็นพระกุญแจอย่าไปพูดตรงเกินไปเราไปกระทำแบบอ้อมๆดิกระทำไม่ตรงๆแต่พูดอ้อมๆก็ได้ครับผมแล้วก็เฮค่าไฟกันยาถึงธันวาตรึงต่อ 3.95 บาทต่อยูนิตครับนี่ฮะแล้วก็กกพเทแล้ว 1.61 หมื่นล้านรีดโรงกันกลุ่มน้ำมันเอาไปอุ้มน้ำมันคือดีเซลนะฮะ
0: ครับ
1: ก็จะให้ลดราคาลงมาแต่ว่าราคาน้ำมันตลาดโลกนี่เกินร้อยเหรียญอีกแล้วครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่ท่านทรัมป์นะฮะสุดที่รักของใครไม่รู้
0: ฮะ
1: ประกาศหลาในข้อความส่วนตัวว่าทนไม่ได้แล้วนะจะลุยอิหร่านอย่างจริงจังนะครับอ่ะเดี๋ยวรอกันว่ารอบนี้จะจริงจังแค่ไหนประมาณไหนแต่สิ่งที่พวกเราเดือดร้อนก็คือราคาน้ำมันขึ้นมาอีกรอบเราเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สุขอีกแล้วหนอเรานะ
3: คร
1: ับกรกฎาคมกำลังจะผ่านโอ้เดือนหน้านี่กรกฎาคมสิงหาเดือนวันแม่ไวมากนะคุณชัยนะเพิ่งปีใหม่กันหยกๆเนี่ยครับนะ
3: ก็คิดดูดีว่าฟุตบอลโลกแป๊บเดียว
1: แป๊บเดียวเป็นหนี้อีกแล้วครับคนไทยหลายคนบ่นจบบอลโลกเป็นหนี้อีกแล้วครับท่านลองเข้ากันมาเพียบเลยนะบอลโลกนะเป็นห่วงบอลไทยไหมเดินทางไกลมากเลยฮัทสันให้สัมภาษณ์ไปเวียงจันทร์นะครับ
3: คือเรื่องของฟุตบอลไทยเวลานี้ผมว่ามันเป็นความคุ้นชินแล้วนะ
1: เริ่มจะเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมฮะ
3: อารมณ์ของคนก็ลดลงไปแล้วมุมมองของความไม่พร้อมนี่มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าสมาคมไม่ได้ทำอะไร
1: เอาเหรอฮะไปทุกคนคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
3: เป็นความร่วมมือที่ไม่เราไม่ได้รับคือไม่ได้รับซึ่งอันนั้นก็มันผิดปกติตรงที่สมัยก่อนนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังจนเบื่อกันแล้วว่าเรามีแต่คนถามว่าทำไมเด็กจากสโมสรผมไม่ติด
1: ตอนนั้นยังไม่มีไทยลีก
3: เดี๋ยวนี้มันเป็นอีกทางหนึ่งไปตอนนี้ก็ชินละ
1: พอมีไทยลีกว่ามันจะดีขึ้นนะ
3: จะไปบอกว่าทำไมไม่ให้ตัวมาตอนนี้ไม่มีคนถามไม่มีคนพูดผมสังเกตทั้งในโซเชียลทั้งในคอลัมนิสต์ทั้งในมุมของผู้สื่อข่าวอะไรก็ไม่มีการไปถามติดใจอะไรละว่าทำไมคนนั้นไม่มาคนนี้ไม่มาม ันก็มาอยู่ในโหมดนี้ได้นะ
1: โหมดที่ทำใจได้
3: มันอยู่ในโหมดนี้ได้ก็ถือว่าเรียกว่ามันชินชาม
1: ันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
3: สมัยก่อนที่เขาบอกว่าไอ้ผู้ใหญ่ที่แบบมีลูกมีเต้าบอกตีจนด้านเหนือด้านแล้วหรือด่าจนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรไปแล้วมันก็เป็นแบบนี
1: ้สรุปแล้วไทยลีกที่ก่อนหน้านี้ที่มันไม่มีก็อยากให้มีแต่พอมีแล้วเขาบอกว่ามันจะทำให้ทีมชาติเราแข็งแกร่งขึ้นกลายเป็นอ่อนแอลงอย่างนั้นนะ
3: ความจริงๆแล้วตรงนั้นมันก็เป็นโครงสร้างหรือเป็นตรรกะที่มันไม่ผิดแต่ที่มันผิด
1: ที่เราม
3: ันเป็นเรื่องของคนที่ปฏิบัติในแง่มุมอย่างแง่หลายๆแง่มุมซึ่งเป็นแง่มุมที่ละเอียดออก
1: วันนี้ผมก็นั่งดูภาพคุณวันพันล่ำซำโพสต์ภาพที่นั่งดูฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศอยู่อย่างสบายใจนะทีมชาติไทยเป็นของคนไทยทุกคนแต่ตอนนี้ทุกคนปล่อยวางถ้าจะมาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่ต้องมาอะไรประมาณนี้เฉยๆกันแล้วฉะนั้นไทยจะชนะเสมอแพ้เมื่อวานก็เป็นเรื่องขำๆแล้วพรุ่งนี้ครับ
3: ก็เป็นเรื่องที่จะอุณหภู
1: ม
3: ิต้องใช้คำว่าอุณหภูมิมันไม่สูงมัน
1: ไม่สูงไม่สูงแล้วครับ
3: อุณหภูมิมันอยู่ในระดับที่มันคอนโทรลกันได้แล้วถ้าคุณอัดสั้นก็เรียกว่าแรงกระทะของคุณอัดสั้นมันก็เบาบางลงไปด้วยคือมันได้ไม่อยากได้ไม่ได้ในอย่างสิ่งที่อยากได้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณทำแกงไก่แต่เครื่องปรุงคุณไม่ครบ
1: ครับ
3: มันเลยไปบอกว่าคุณทำไม่อร่อยได้ยังไง
1: อ่ะรอเวลาคุณวนพันนะฮะวาระ4ปีใช่ไหมตอนนี้กี่ปีแล้วอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าคนใหม่จะเป็นอย่างไรเข้มแข็งขึ้นไหมอ่ะทีมชาติไทยตอนนี้ก็เชียร์กันหน่อยแต่เชียร์ฟรีไม่ได้แล้วนะครับคุณเดือดชัยพรุ่งนี้ต้องจ่ายตังค์ถึงจะได้เชียร์กันนะ
3: ผมจ่ายคือเวลานี้เนี่ยเรามีทั้งทรูวิชั่นปกติ
1: ผมมีอยู่ปกติ
3: มีทั้งทรูวิชั่นนาว
1: อันนี้เนี่ยผมยังไม่มีเนี่ย
3: อะไรที่เขาบอกว่ามันต้องดูทั้งทรูวิชั่นนาวเราก็จะได้ดูได้โดยไม่ต้องไป
1: เออคุณชัยมีแล้วผมยังไม่มีเดี๋ยววันนี้จะไปพี่เสริมแจ้งมาไว้โทร1242ก็ได้จะลองดูเนาะอ่ะก็ลุ้นกันหน่อยใครมีหนทางเชียร์นะครับนี่เป็น FIFA Day ไม่ใช่ FIFA Day นะเป็นอาเซียนนะเดือนหน้าถึงจะเป็นอาเซียน FIFA นะคร
3: ับอันนี้มันชื่อเต็มมาเรียกอะไรนะคุณสุเทพฮุนไดนะใช่มั
1: ้ยฮุนไดคือสปอนเซอร์
0: ใช่ครับ
3: ฮุนไดครับใช่มั้ย
0: ใช่ฮุนได FS Action Cup ุนไดเอเอฟเอฟอาเซียนครับ
3: ที่แล้วมันเพิ่งเปลี่ยนจากไอ้มิตซูบิชิอะไรทุกอย่าง
0: ใช่ใช่ใช่ฮะ
1: มีเบียร์ยี่ห้อหนึ่งก็เคยมาม
3: ันก็มาจากเอเอฟเอฟซูซูกิใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เปลี่ยนสปอนเซอร์ไปเรื่อยไงครับ
0: ตามสปอนเซอร์ใช่ครับ
3: ก็ต้องชื่นชมฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของเอเอฟซีเขานะเพราะว่ารายการนี้จริงๆเนี่ยมันก็มูลค่ามันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะ
1: โอ้พอฟีฟ่าเข้ามาจัดเองละระดับอาเซียนนี่งานนี้ก็น่าจะต้องยก
3: ก็ไปใหญ่
1: ต้องยกน่าจะไม่มีละ
0: คือ
3: หมองก็ไปใหญ
0: ่ถ้าเป็นรายการเนี้ยถ้าเป็นโลโก้อย่างเป็นทางการนะพี่แป๊ะเขาจะใช้คำว่าฮุนไดคัพ2026แต่ถ้าเอาชื่อเต็มเลยคืออาเซียนแชมเปี้ยนชิพฮุนไดคัพ2026นี่
3: คืออาจจะเป็นใช้ชื่อนี้ปีแรกก็ปีสุดท้ายก็ได้ใช่ไหม
1: นี่ไม่รู้จริงๆ
3: คุณยุทธพงศ์บอกว่าอาจจะไม่ได้จัดแล้วเพราะฟีฟ่าเขาก็จัดแจงเข้ามาจัดแล้ว
1: เราให้เงินรางวัลมากกว่าอะไรที่มากกว่าและนักเตะมันสมบูรณ์กว่า
3: ถู
1: กไหมล่ะ
3: ปีนี้เขายอมจัดให้กับบุญแล้วนะทั้งน
1: ั้
3: นนะ
1: ก็เพิ่งทางโน้นก็เพิ่งมาไงไอ้ทางนี้เขาวางแผนไปแล้วมันเลือกไม่ได้
3: ม
1: ัน
3: ก็คอยเข
1: ้
3: าปาก
1: ช้างไปแล้วใช่ก็หลายๆชาติก็เลยมีนักเตะที่ไม่เต็มมานะฮะรอเดือนหน้ากัน
3: แต่ว่าอาเซียนจริงๆแล้วก็เวลานี้อยู่ในลิสต์ของญี่ปุ่นนะใช่ไหมที่เขาเชิญเป็นเจ้าภาพบอลโลกร่วมอ่ะรู้สึกจะมีกี่ชาติอ่ะญี่ปุ่นก็เสนอตัวเป็นเจ้าภาพบอลโลกด้วยนะ
0: อ๋อใช่ที่เขาจะเอาจากประเทศอาเซียนด้วยมีไทย
3: มีหลายประเทศยกเว้นเวียดนามที่ไม่
0: ม
3: ีเพราะเวียดนามนี่ฟาซิลิตี้ไม่พร้อมฮะไทยอินโดสิงคโปร์มาเลพร้อมหมดฮะ
1: ปีไหนครับที่เสนอตัว
3: จะปีไหนแต่ว่าเขาเสนอแน่ก็คือต้องหลังจากปี
0: หลังจาก
1: ซาอุฮะ
0: 2038
1: ซาอุ30นี่ที่สเปน6ชาตินะแล้วก็34ไปที่ซาอุ
0: ใช่
1: แล้วก็บอก38อ
0: ่ะ38จะเป็น
1: กล
0: ับ
1: ไปที่อเมริกาอีกครับแล้วหลังจากนั้นน่ะเอเชียเนี่ย38ก็รอ42อ่ะโอ้ยเรา3คนน่าจะมีบางคนไม่น่าจะถึงแล้วนะฮะ
3: คุณหมายถึงผมก็ไม่ว่าอะไร
1: ผมก็ได้คร
3: ับ
1: ผม
3: ถ้าค
1: ุ
3: ณจะเป็น
1: ไพร
3: ออริตี้แรกมาที่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ต้องปีใจผมก็เลยมีผมที่มีโอกาสที่ไปอยู่สูงส
1: ุ
3: ดอ
1: ย่างคุณเดียชัยกับผม
3: พูดไปเลยไม่ต้องเกรงใจอะไร
1: คุณเดียชัยกับผมต้องมีชีวิตอยู่
3: ห
1: ั
3: วคุณไม่ให้พูดนะ
1: มีชีวิตอยู่เพื่อจะเดินทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายให้ได้นะผมต้องถึงนะผมยังพึ่งรัฐบาลนี้อยู่ต้องทันนะไปล่าสุดนี่ท่านนายกจีนเขาถามเลยของคุณจะเสร็จเมื่อไหร่ของเราเสร็จไปตั้งนานแล้วนะของเราสร้างด้วยความคุณภาพใช่ไหมคุณชัยเลยต้องใช้เวลานาน
0: คือที่พี่แป๊ะบอกที่ญี่ปุ่นเขาสนใจอ่ะเขาสนใจในปีอันนี้คือเรื่องจริงนะ
1: เรื่องจริงเหรอ
0: 2042ตอนนี้มัน2026
1: ก็เมื่อกี้ผมคำนวณได้แล้วสหรัฐ
3: ไง16ปีไง
1: 16ปี
0: โอ้โห
1: 16ปีสเปนก็รอมาเป็นแชมป์อีกครั้งอ่ะเห็นไหมแป๊บเดียวเอง
3: 16ปีนั่นหมายความว่าผมต้องมีอายุถึง92นะ 92นี่เท่ากับพี่คนโตของผมตอนนี้ที่ยังอยู่นะ
1: อ่ะนี่ไง
3: แต่ว่านั่นมันคือพี่ผมนะพี่สาวผมเราไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบใช้ชีวิตสบายแบบใช้ชีวิตเป็นปกติผมมันไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นมาตั้งแต่ตอนเด็กอ่ะ
1: ถ้าอยู่ถึงนะไม่ต้องเหนื่อยด้วยน
0: ะ
1: เอาแมตช์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพอ่
0: ะ
1: ไม่ต้องเดินทางเอาไว้ถึงอยู่ไว้ได้ครับ
3: ไม่ต้องเกรงใจผมแล้วพูดไปแล้วก็พูดไปเลยแล้วผมยอมรับไม่เป็นไร
1: อาจจะ
3: หัวล้อ
1: ได้ดูน้องอีคิวผมไหมเล่นเบ็ดอีคิวกับฉียูฉีอ่ะ
3: ดูแต่ว่าเขาหายใจไม่ออกไง
1: แล้วยังไงฮะ
3: คือนาทีนั้นเขาก็หายใจ
1: หายใจไม่ทันแล้ว
3: คือเวลาปล่อยไปเต็มที่แล้วอ่ะนักกีฬาคนเล่นกีฬาก็จะรู้อ่ะบางทีมันถึงจุดหนึ่งที่มันหายใจไม่ทันนะ ไอ้หายใจไม่ทันเนี่ยในนักฟุตบอลรุ่นอาวุโสเยอะแยะที่บอกว่าไป
1: น็อกไปนะ
3: มันจะเกิดจากอาการหายใจไม่ทันแล้วครับ
1: ม
3: ันคาที่ตาผมเนี่ยเลยท่านหนึ่ง

0: เหรอ
1: มันขาดห่วงไปเลยไงนี่แต่ว่าใจยังเด็กนี่ไอ้ใจ EQ เนี่ย
0: ใช่ยังน้อยอ่ะ
1: นี่ผมก็เข้าใจว่าเขาคงเป็นเด็กๆ ก็คือเล่นกับฉีอยู่ฉีทั้งทีก็สวัสดกันไปให้เต็มที่ไม่ต้องไปองอออมอะไรกันละแต่นักกีฬาในหลายๆในระยะหลังๆนี่บางทีเล่นนี่เรารู้ว่าแพ้ก็ปล่อยไปเลยนะแล้วเขาบอกไม่เอาเพราะว่าเขารู้ว่าเขียวเขาเก็บแรงเอาไว้มาสู้ในเซตต่อไปหรือในเกมต่อไปอะไรต่างๆอีคิวนี่ยังเด็กอ่ะ
2: 21ปีเองใช่ไหม
0: ครับมันมีอาการอย่างนี้แล้วเหรอฮะ
1: ผมอยากได้ชื่อว่า
0: ชนะฉียุฉี
1: แชมป์โลกอ่ะชนะถ้าเกมนึงก็ชนะไงแต่เกม2ก็เกือบแก้ระบบขนาดถ้าใครที่ชมการถ่ายทอดสดเนี่ยนะจะได้ยินโค้ชก็เพียรพยายามถามอยู่เรื่อยนะไหวไหมไหวไหม
0: ไหวไหมคนดี
1: ไม่ไหวบอกไม่เอาอยู่แล้วเดี๋ยวเขาอาจจะไม่ได้พังปากว่าเดี๋ยวตัวผมไปหากูซวยอะไรแบบนี้นะคือแบบว่าจะเตือนไว้ว่าเฮ้ยถ้าไม่ไหวก็พอนะไม่ต้อง
0: แต่แต้มมันก็บอกแล้วว่ามันไม่ไหวเพราะแพ้ไป2ต่อ21
1: อ
0: ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ก็เอาละก็อย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ซึ่งก็ฉียู่ฉีนี่เฉพาะทัวร์นาเมนต์นี้นะ
2: ครับ
1: ก็ได้บายไป2แพ้บายไป2โหนแล้วนะ
0: 2คน
1: แล้วแรกสิงคโปร์อะไรนะชื่ออะไรสักอย่างอ่ะ
0: ที่เกมแรกชนะเหมือนกัน
2: เจสันเจียเจเฮง
1: ก็ท้าวพลิก
2: เจสันเจเฮง
1: อันนี้หายใจไม่ทัน
0: คือชนะทั้ง2คนนะในเกมแรกนะแล้วก็ขอแพ้แปลกมากอ่ะ
2: แล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปของฉียู่ฉีนะไปเจอดาวรุ่งด้วย
0: ครับ
2: ดาวรุ่งฮะโชเทียนเฉินฮะ
0: โชเทียนเฉินโอ้โหนี่รุ่นรุ่งไหน
2: 36ฮะอีตาฉียู่ฉีนี่30
1: ก็จะให้ดีนะ
2: ฮะ
1: ก็แพ้โชเทียนเฉินเซตแรกไปก่อน
0: แล้วก็ถอน
1: แล้วก็ถอน
0: เออมัน3คนไปเลย
1: ถอนอีกทีนะฮาเลยนะมันเป็นอะไรที่ลงกินเนสบุ๊กก็ได้นะ
0: เออ
1: ชนะคู่ต่อสู้ถอน3คนติด
2: แล้ว
1: มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วก็แพ้ในเกมแรกด้วยเอาไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะ
2: ชวนพี่แป๊ะคุยเรื่องนี้ในขณะที่เจอร์เก้นคล็อปจะเปิดตัวเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันในวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันไปปั่นป่วนที่อิตาลีในข่าวที่บอกว่าอิตาลีเนี่ยมีความกระเฮี้ยนกระหือรือท้าทามเป๊ปกัวร์ดิโอล่าตอนนี้เนี่ยเปาโลมาลดินีซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีโดนโจมตีมากว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่เอาเพื่อนคุณที่เป็นโค้ชที่เก่งที่สุดในโลกในเรื่องเกียรติประวัติเก่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกณขณะนี้อะปาโลวันโชลติอะทำไมคุณไปแบบข้ามหัวไปที่เป๊ปกัวร์ดิโอล่าเลยคุณปาโลมาดินีออกมาบอกฮะผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีบอกว่าเฮ้ยผมทาบทามแล้วนะหลังจากบอลตกรอบเนี่ยไอ้ทีม
0: บราซิลตกรอบ
2: ผมทาบทามไปที่คุณคาร์โลชาร์โลติเลย
0: กลับมาบ้านเราไหม
2: เออกรุณากลับมาเถอะมากอบกู้อิตาลีหน่อยเพราะอิตาลีไม่ได้ไปบอลโลก3รอบแล้วติดกันแล้วคุณคาร์โลชาร์โลติบอกว่าผมขออยู่
0: บราซิลสบายใจกว่า
2: สบายใจกว่าครับนี่คือปาโลมาดินีบอกว่าเขาบอกทำไมล่ะผมจะไม่ทาบทามเพื่อนผมเพราะว่าอันเชอร์ติกับผมนี่มันสนิทกันตั้งแต่ในทีมชาติแล้วก็ในเอซีมิลานแต่เขาไม่สนใจเลย
1: เขาไม่เอา
0: แสดงว่าเขาต้องรู้อะไรสักอย่างในอิตาลีนะ
2: มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่แป๊ะ
1: คนที่ก็น่าจะไอ้มาดินีเนี่ยมันก็น่าจะแถลงว่าเนื่องจากผมได้ทาบทามซาโลอันเชอร์ติแล้วแต่ไม่เอาตอนนี้เราก็เลยสนใจที่จะให้เป๊ปกัวร์ดิโอล่ามาก็จบไปแล้วแต่ว่าเขาคงมีขยักนี้ไว้ให้มีการถามถึง
2: แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้สื่อในอิตาลีเนี่ยกาเซต้าเดลโลสปอร์ตไม่เจาะมาอีกว่าคือตอนนี้ที่ยังไม่ลงตัวเนี่ยไอ้กัวร์ดิโอล่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเนี่ยน
0: ะ
2: เพราะเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเนี่ยแกทำทีมไหนเนี่ยแกต้องใช้เงินสูงมากในการซื้อนักเตะไง
0: แต่มันซื้อไม่ได้แต่มันซื้อไม่ได้ทีมชาติอ่ะ
2: แกเอาเงินซื้อความสำเร็จปรากฏว่าสิ่งที่ไม่ลงตัวคืออย่างนี้อีเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเนี่ยแกต้องการ20ล้านยูโรฮะ
0: ต่อปีเหรอ
2: ต่อปีฮะปีละ20ล้านยูโรถ้าเป็นเงินปอนด์ก็17ล้านปอนด์ซึ่งมันเป็น2เท่ากว่าที่อิตาลีเสนอไปฮะ

0: โอ้
1: แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั
2: ้
1: น
2: เงินเงินมีไหม
0: แต่ว่าตอบตอบไม่เอาฮะ
1: เพราะว่าตอนนี้นะพี่แป๊ะผมไปดูนะว่าโค้ชที่แพงที่สุดนะครับโค้ชทีมชาติที่แพงที่สุดใน
2: เฉพาะทีมชาตินะ
1: ฮะคือคุณคาร์โลเชลตินี่แหละ
2: ที่
1: ค
2: ุ
1: ณที่คุณสเปนคุณบราซิลนี่แหละ 8.28 ล้านปอนด์ต่อปี 8.28 ล้านปอนด์ต่อปีนะ
2: เขาเอา8ล้านพ
1: อแต่ว่ากาสต้าเดลโรสปอร์ตบอกว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าต้องการ17ล้านปอนด์ต่อปีฮะโอ้โห
0: คือผมเขาต้องประกันความเสี่ยงแล้วก็เราก็ต้องประกันโรคหัวใจโรคความดันโรคอะไรด้วยเพราะว่ามันยืนไปอยู่ในในวังวนของอิตาลีนี่ไม่ธรรมดานะทั้งสื่อทั้งมาเฟียทั้งอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับก็มันก็มีบทพิสูจน์อยู่หลายๆอย่างแล้วในวงการฟุตบอลของอิตาลีนั้นในค่าต่างๆอันนี้มันก็คือค่ารักษาพยาบาลเขานั่นแหละเขาค่าอื่นแล้วครับเขาก็ต้องเตรียมของเขาไว
2: ้โดยเฉพาะเมื่อก่อน
0: คุ้มหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
2: ไอ้มาเฟียกับสโมสรนาโปลีเมื่อก่อน
1: ใช่ใช่โอ้โหหนักเลยแล้ว
2: เจ้ามาโรน่าก็เคยอยู่ด้ว
0: ยโอ้หนักหนักมาโรน่านี่อยู่ในดงเลยฮะนาโปล
1: ี
0: ฮะคือในเป็นสาเหตุที่เขาต้องอยู่นาโปลีคือเขาบอกว่าถ้าอยู่ในด้วยกูก็เป็นใช่ไหมกูก็ไปอยู่แล้วก็มาเฟียกันรักใคร่เขานะ
2: เ
0: ขาก็รักใคร่เขามากมันก็เลยเป็นขวัญใจเลยนะโอลีเลยนะเนี่ยนะฟาราโดน่าเนี่ย
2: ก็ต้องหาคนใหม่แล้วทีนี้ไอ้คนเดิมที่ทำแล้วไม่จะไปบอลโลกมันเข้าประเทศได้ยังไอ้กัตตุนโซน
1: แอบเข้ามาแล้ว
2: แอบเข้ามาแล้ว
1: คือตอนนี้เขาบอกว่าสื่ออิตาลีนะครับกาสต้าเดโรสปอร์ตวิเคราะห์ไปว่ามันเลยโฟกัสไปสดใสที่2ท่านที่เหลือเพราะตอนนี้เหลือ3ท่านใช่ไหมพอเขามาแฉว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเรียก17ล้านปอนด์ต่อปี
2: เนี่ยไม่เอาอ่ะ
1: เรียก2เท่ากว่าของที่อิตาลีเสนอไปอ่ะโฟกัสมันไปอยู่ที
0: ่จริงๆแล้วคุณสุเทพขอโทษสักนิดนะผมว่าไอ้ตัวนี้มันเรียกแบบไม่ให้ไปอ่ะ
2: เรียกแบบไม่เอาอ่ะ
1: ไม่อยากไป
0: แบบปฏิเสธไกลๆนะ
1: เขาก็เลย
0: ราคาขนาดนี้ใครก็จะไปจ้าง
1: เขาก็เลยเหลือ2คนพี่แปะก็คือคนหนึ่งก็คือโรเบโต้มาดินี่นะฮะ
2: ไอ้นี
1: ่โรเบโต้มาชินี่ที่
2: เคยใช้แล้วเคยใช้งานแล้ว
1: แต่ได้แชมป์ยุโรปนะ
2: เคยใช้งานแล้ว
1: ได้แชมป์ยุโรปแล้วก็ชนะอังกฤษนะ
2: แต่ไม่ได้ไปบอลโลก
1: ชนะอังกฤษนะแล้วก็อีกคนหนึ่งคืออันเดียเปโลที่คุมดูไบยูไนเต็ดก็เขาบอกเป็น2คนที่เหลือแต่คุณเปาโลมาดินี่บอกว่าจะต้องได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี
0: ้ก็เป็นได้เอง
2: โล
0: เปาโลมาดินี่แหละเป็นได้เองเพราะพ่อเขาเคยเป็นแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ลูกเขาก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับมากนะอินเตอร์เปาโลมาดินี
1: ่ใช่เลยครับ
2: ตอนนี
0: ้เขาก็ผ่านสายตาผมมาในตอนที่ดูบอลอิตาลีแรกๆอ่ะดีฮะทรงก็ดีเป็นกองหลังที่ใจเย็น
1: สมองสุดยอด
0: แล้วก็คาแรคเตอร์ดีมีว
1: ุ
0: ฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง
2: ตอนนี้ต้องสร้างทีมเพื่อจะชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป
1: ใช่ในอีก2ปีข้างหน้า
2: ต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีคืนมาก็เลยมีคนถามคุณเดชชัยว่าถ้าปาร์คฮังซอมาคุมที่พลังการแล้วอนาคตจะได้คุมทีมชาติไทยแทนฮัตสันไหมครับ
0: ถ้าถามผมนะ
2: ก็ถามคุณเดชชัยคนเดียวเลยก็ถามคุณเดชชัย
0: ผมจ้างตั้งแต่ก่อนที่จะไม่ได้จ้างฮัตสันแล้วผมเอามาก่อนแล้วคือก็ไปรอเข้ามาถึงตอนนี้ตับห่วงเวลาอะไรต่างๆนี่เขาแก่ลงไปแล้วเขาแก่แต่ตอนนู้นที่เขาบอกเลิกกับเวียดนามตอนนั้นเออเอามานี่ก็ต่อเนื่องนะแต่ว่าตอนนี้มันช้าไปแล้วเขาอายุเยอะคือการตัดสินใจมาพลังการนี่เขาคงสลัดตะเยอะๆแล้วเขาคงไม่คุมทีมชาติประเทศไหนแล้วล่ะเพราะว่านะพลังการนี่เป็นทีมที่ไม่ได้ทำให้โปรไฟล์อะไรเขาทะยานสูงขึ้นเป็นที่สนใจของใครหรอกแต่ผมคิดว่าเขาเลือกเอาทีมที่คุยกันง่ายๆแล้วก็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจตรงนั้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเขาอยู่อย่างมีความสุขอ่ะ
1: ก็บอกเบียร์ชอบ
0: ยอมรับว่าการบุรีเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจไปด้วยที่ดีนะ
1: ใช่ครับ
0: ในละแวกนั้นก็ดีไม่ทุกอย่างก็ ก็น่าที่จะเป็นปลายทางของชีวิตการเป็นโค้ชได
2: ้คิดเลยไม่ออกก็ไปเดินสกายวอล์ก
1: ใช
2: ่นะปากลม
1: แล้วก็ลอง
2: เดินแม่น้ำแคว
1: เขาบอกเมียชอบมาก
2: เอ้าเลย
1: ปัจจัยสำคัญเลย
2: ไม่มีเกาหลีไม่มีอย่างนี
0: ้มาคารวะคุณสมศักดิ์กับคุณหญิงปฐมาหน่อยก็ได้นอนโรงแรมฟินิกซ์แลนด์ฟรีแล้วแบบที่คุณยุทธพงศ์ทำ
2: โอ้ของคุณหญิงปฐมาอีก2รอบเอาละครับผมไม่ถามว่าฟุตบอลคู่วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะเพราะเราเข้าใจว่าเราชนะแน่นอน
1: อ
2: ่ะเล่าเรื่องให้ฟังในวันศุกร์ดีกว่า
0: ก็หมดจากวันโลกนะครับก็เข้ามาโหมดดูกีฬาปกติเมื่อวานนี้นะผมดูเทนนิสรายการจะถ่ายทอดสดรายการที่ปรากฮะไลฟ์สปอร์ตปรากโอเพ่นเป็นรายการ WTA รายการเล็กๆฮะ 2,000 250ก็เพราะว่าอยากจะดูลาลานาฮะ
2: ยินนี้
0: ลาลานาทาราลดีหรือลวงข้าวเนี่ยเมื่อวานนี้มีโปรแกรมลงแข่งด้วยฮะลวงข้าวนี่เขาเพิ่งได้แชมป์150มานะ
2: ที่ตุรก
0: ีเล่นมาที่อิสตันบูล
1: ได
0: ้150มาก็มาต่อที่นี่เลยคือเอาพูดง่ายชนะมาแล้ว5ครั้งรวด
1: ครับ
0: ในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็มาต่อที่นี่ก็มาเจอกับดาวรุ่งของที่นี่เลยนะบาตุนโควาเนี่ยคือที่เช็คเนี่ยเวลานี้กำลังคึกคืนลื่นเลิงบันเทิงจิตมากคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์
1: เพิ่งได้แชมป์การแสลมมา
0: เพราะว่าไม่ได้ได้แชมป์การแสลมมาอย่างเดียวนะ
1: ค
0: ุณฟัง
2: ยังไงฮะ
0: มันชิงกันเองด้วย
1: ใช่ชิงกันเองด้วยใช่ครับ
0: เช็คต่อเช็คมันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวิมเบิลดันน
1: ะ
0: ที่เช็คเคลียร์ชิงกันเองคือคาโรลีนาบูคูวาบ
1: ู
0: คูวาเนี่ยชิงกับลินดานอสโควาแล้วก็เป็นลินดานอสโควาเนี่ยได้แชมป์ไปครับก็ต่อแล้วก็สร้างตำนานเยอะนะลินดานอสโควาเนี่ยก็เธอเพื่อเป็นแชมป์มาจากที่ทุกคนในโลกนี้เลยเธอบอกว่าวันหนึ่งไม่มีอะไรจะกินเลยอ่ะต้องขายทุกอย่างเพื่อที่จะไปแข่งขันไปนู่นไปนี่อ่ะครอบครัวจนมากอ่ะเขาก็เฉลิมฉลองกันแล้วก็ตอนแล้วบาตุนโควาที่เป็นคู่แข่งของหนูรวงข้าวนี่นะก็เป็นดาวรุ่งด้วยครับก็เล่นเมื่อวานนี้ถ่ายทอดสดผ่านทางทรูฮะผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูโอ้สนุกมากครับท่านผู้ฟังครับเล่นกัน
1: 3เซต
0: ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมา2เซตนี่แพ้ชนะเขารวมข้าวชนะเซตแรกแล้วก็มาแพ้เซต2แล้วพอเล่นกันเซตที่3เนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยเจ้าแม่โอ้พอแกแม่แก้วที่ไหนเนี่ยโดนไป 5-1 ครับ
2: โอ้โหอันหนึ่งเลยนะ
0: คืออาจจะตื่นเต้นนะเพราะว่าพอจนเสมอกันได้นี่เซต3นี่โอ้โหเสียงเชียร์ของคนทั่วเช็คตอนนี้ก็อย่างที่บอกมันกำลังคึกคักคึกคืนนี่นะก็เชื่อว่าอาจจะแพ้หรือว่าตกใจตอนนั้นเขาก็เชียร์กันจนกระทั่งถูกเบรกไป2เกมแล้วก็บาตุนโควานำไป 5-1 ครับ
2: ครับ
0: โอ้ยตอนนั้นผมคิดในใจแล้วนะท่านผู้ฟังนะคุณสุเทพนะบอกโอ้ยหลงข้าวสงสัยได้แชมป์ไม่150มานี่มันก็5นัดติดต่อกันนี่5วันก็ไม่ไหวนะแพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกโอ้ยดูผมก็ดูไปแบบไม่ได้หวังอะไรแล้วนะครับปรากฏว่าโอ้โหนี่ตัวเด็กคนนี้เด็กใต้นะหลงข้าวเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: นครศรีธรรมราชเนี่ยหัวใจเกินร้อยครับ
2: โอ้โหไปอยู่101แล้ว
0: ไล่จาก15
2: มาเป
0: ็น25
2: ครับ
0: 35 45 5เท่าครับ
2: โอ้โห
0: โอ้โหแล้วตัวแล้วดูเล่นไปก็มองหน้าปาตุนโกว่าไปนะโอ้ก็เรียกว่าโอ้ก็คิดว่าแย่เรียกว่าเอาอยู่แล้วล่ะ
1: ฮะ
0: พอ5เท่าเนี่ยเราก็เอ้ยเรามีโอกาสกลับมาชนะเพราะเข้าใจเสียใช่มั้ย
1: ม
0: ือไม้อ่อนแล้วแต่ที่ไหนได้ครับพอเราได้เกมเสิร์ฟปรากฏว่าเสียเกมเสิร์ฟไปอีกครับไล่มา5เท่านะ
1: โอ้โห
0: แล้วไปเสีย6-5
2: ครับต้องไทเบรกครับ
0: นี่อัศจรรย์นะที่ปลาเนี่ยมันถล่มทลายเลยอู้เพราะว่ามันกลับมาแบบมุมกลับอีกแล้ว
1: ใช่
0: เราก็ทำใจแล้วนึกว่าปิดแมตช์แล้วนะ ปรากฏว่าเราสามารถกลับไปเบรกเขาได้อีกครับคุณผู้ฟัง
2: เดี๋ยวกันต่อ
0: ลวงข้าวเอ้ยลวงข้าวเอ้ยในใจผมคิดว่าไอ้ลวงข้าวเอ้ยทำไมต้องทำให้กองเชียร์แก่ๆอย่างไอ้ปูแปะต้องเหนื่อยขนาดนี้วะคิดในใจ
3: 6
0: เท่าครับท่านผู้ฟังครับก็ไปต่อกันที่ไท
3: ยเบรกใช่ครับ
0: คือถ้าเป็นที่วิมเบิลดันนะไทยเบรกเกมเนี้ยนะเซตเนี้ยมันต้องถึง10แต่ที่เราเป็นที่ปรางนี่เล่นอย่างแค่7
2: ระดับ2
0: ตอนนั้นนี่พอ6เข้าแล้วผมก็เลิกคิดมากแล้วฮะ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วก็กั้นใจดูไทยเบรกไปก็ทำใจแล้วอุ้ยที่ไหนได้แล้วครับสู้ยิบตาครับโอ้จนเรียกว่ามันดูถ้าต้องกลับไปดูครับเขาคงมีรีลันนะไอ้วินเนอร์แพสซิ่งช็อตลูกสุดท้ายฮะเจ้าตัวตีไปเองยังไม่เชื่อว่าลงเลยฮะ เขามาให้สัมภาษณ์นี่น้ำหูน้ำตาไหลบอกอุ้ยยังไม่คิดว่าจะชนะ
2: จะลงได้ยิงวินเนอร์
0: ในที่สุดนี้เมื่อวานนี้รวมข้าวก็ชนะปาตูนก็ว่าไป3เซตแรกก็ชนะไทยเบรกนะเซต2แพ้ก็ไป 6-3 แล้วก็เซต3ก็จะกลับมาชนะไทยเบรกทั้งที่ตามมาจาก 1-5
2: 1-5 มาชนะ 7-6 โอ้โห
3: หัวใจดีมากหัวใจดีมาก
0: สาบานได้เลยนะ
2: อ้าววันนี้
0: ผมตอนนั้นนะ
2: คุณชัยประกาศเชิญชวนให้เชียร์กันเลย 4:00 PM นะวันนี้เชียร์รวมข้าว 4:00 PM
0: กับ
2: น้อง
0: ดาเรียสนิเกอร
3: ์ยูเครน
2: รอบ8คนเขาเป็นมือ54จากยูเครนนะแฟนรายการเราส่งมาเนี่ย
0: ผมตอนนั้นนะมันเหมือนของหายได้คืนนะฮะต้องไปด
2: ู
0: ว่าจริ งๆนะ
2: ก็เรา
0: ก็อย่างที่บอกครับเชิญชวนให้ดูกันนะ
2: ทูสปอร์ตช่อง666
0: รวมข้าวลาลานาทาราเลดีขอบคุณคุณหนูรวงข้าวที่ทำให้คนไทยมีความสุขแล้วก็เย็นนี้เอาอีกนะจะตามเชียร์
2: ที่ทุ่งสงจะมีคอร์ดเทนนิสเยอะ
3: สาวทุ่งสง
2: แล้วก็ที่สุราษฎร์ที่ตัวดอนเมืองนะไอตัวบ้านดอนก็มีเยอะแล้วก็ไปเยอะอีกทีที่หาดใหญ่
0: ติดตามเชียร
2: ์เล่นอยู่3ที่ถ้าเป็นเทนนิสที่สุราษฎร์อาทิตย์ปักใต
0: ้
2: ละนี่เป็นเรื่องเล่าเลยใช่ไหมฮะเราลาเลยใช่
0: คร
2: ับ
0: เป็นเรื่องเล่า
2: เรื่องเขาเป็นเรื่องเล่าที่ดีมากนานๆจะเห็นสาวไทยเก่งเรื่องของเทนนิสนะ
0: ยินดีด้วย
2: นี่แหละ
0: ตอนนี้เรามีมานันชยาเรามีรวมข้าว
2: เป็นความหวังเหรียญในเอเชียนเกมด้วยนะ
3: นี
2: ่ติดไปด้วยเรียบร้อย
0: รู้สึกว่ารวมข้าวจะถอนนะ
2: ยังไม่ได้ข่าว
0: ก็ต้องเจอเวนก็ต้องทำอะไรมัน
2: แต่มีชื่อตอนส่งไป
0: ไม่เป็นไรเข้าใจกันนะเพราะกว่าจะมาถึงต่ำร้อยได้นี่เขาก็ต้องขีดระดับเขาต้องทำอะไรหลายอย
2: ่
0: างครับก็ยินดีด้วยกับทุกท่านที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับลอนเทนนิสนะแล้วก็ขอให้เด็กไทยของเราได้ดูคุณหนูลวงข้าวไว้เป็นตัวอย่างเล่าให้ฟังเนี่ยด้วยอารมณ์ได้อารมณ์จริงๆเพราะอยู่ในทุกโมเมนต์เลยครับ
2: เชียร์แล้วขึ้น
0: ปุ้มกว่าดูบอลโลก39วันพบกันใหม่วันจันทร์เลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่แป๊ะครับ
4: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Elevenจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: 8นาฬิกา52นาที13วินาทีช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับว่าในเรื่องของข้อความนะครับ
2: คุณบอยไข่เค็มส่งมาคนแรกนะฮะสวัสดีครับป๋าพิเทพรู้หรือยังว่าปีกพรสวรรค์ไอ้หนุ่มพเนจรคนใหม่หนุ่มคนนั้นคือพ่อหนุ่มรูปงามกาณโชเชลซีเขายืมตัวไปอ่ะกลับมาอยู่แมนยูเหร
3: อ
2: กลับมาแล้วเหรอเขาไม่เอาแล้วเหรอ ออกเขาซื้อนักเตะค่าตัว117ล้าน
3: ครับ
2: ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
3: เ
2: ลยต้องคืนตำแหน่งเดียวกันโอ
3: ้ปรากฏว่าไม่ล่าสุดเขาบอกว่าโดนยืมโดยแอสตันวิลล่า
2: วิลล่ายืมต่อ
3: ใช่วิลล่ายืมต่ออยู่แมนยูมาได้เล่นกับแมนยู93นัดยิงไป16ประตูจากนั้นไปเชลซีเล่นกับเชลซี24นัดยิงได้ตั้ง1ประตู
2: ไม่เคยได้ลง
3: แล้วก็ฤดูกาลนี้2026ที่จะเกิดขึ้นแอสตันวิลล่ายืมตัว
2: เพราะวิลล่าคนที่ขายให้เชลซีแล้วยืมกาณโชมาแทนเออไว้ลงตัวลงตัว
3: โมแก
2: โรเจอร์เจอ117ล้านปอนด์กาณโชไปโชว์หน่อยเพราะว่าไม่ติดทีมชาติอาร์เจนไปด้วยไง
3: แกเคยติดทีมชาติอาร์เจนติน่า8นัดแต่ว่าในชุดฟุตบอลโลกแกไม่ติดฮะ
2: ก็ความประพฤติเห็นภาพข่าวอาสาสมัครทหารพรานถูกโจรตายถล่มแล้วผมว่ามีคนไทยอยากไปสมัครเป็นทหารพรานเยอะหลายคนเอาจะไปล้างแค้นให้หรอให้คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เขาทำเถอะเรายังไม่พร้อมที่จะเป็นทหารพรานผมว่านะทหารหลักๆนั่นแหละครับช่วยกรุณาเถอะครับคือเราต้องทำให้เกิดความมั่นใจก
3: ับ
2: คนไทยบริสุทธิ์ที่อยู่ที่นั่นเขาอยากเห็นเจ้าหน้าที่ทำให้เขารู้สึกเขามั่นใจเขาเดินเหินไปไหนเดินทางไปไหนเขารู้สึกมั่นใจปลอดภัยคุณต้องทำบรรยากาศนั้นให้เกิดนะครับชิงที่3เวิลด์คัพเงินรางวัลบวกบัตรอาบน้ำแถวราชดา1เดือนโอ้โหมีชีวิตชีวายินดีด้วยยินดีด้วยแล้วก็ท่านเดียวกันบอกว่าเรียนท่านพอในอดีตและท่านพอปัจจุบันครับ UCL อ่ะครับขอให้เป็นรายการสดนะฮะอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกครับนะมีแข่งวันไหนก็บรรยายกันกรอนของคุณพี่หงเท่าอยากได้บัตรคนจนจนไม่พอบัตรสวอยากได้ไว้ไม่ถึงบัตรราชการอย่าหวังยังฝังตรึงเงินไม่ถึงแค่สอบตอบตรงๆบัตรหน้าด้านมีแข่งแย่งสรรหาอยู่สภาจับกลุ่มคุมเป็นโขลงได้ติดบัตรแกว่งตุ่มรุมกันโกงเหมือนแรงลงงบประมาณพลานกับมือคุณรองเท้า
3: สภาพความเป็นจริงเลยนะเนี่ยที่สารขันนี่สภาพนี้
2: เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้อีกระยะนะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะไม่ต้องโดยระบบแล้วนะเพราะมันรอไม่ไหวแล้ว4ปีเนี่ย
3: แต่ว่าคุณพี่องเท้าบอกว่าคุมเป็นโขลงนะค
2: ุ
3: มเป็นโขลงนี่หมายถึงช้างนะไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นนะฮะเดี๋ยวแฟนรายการฟังเอ๊ะไปนึกถึงอย่างอื่นนะคุมเป็นโขลงนี่คือช้างนะคร
2: ับ บาร์เบเทปต่อให้ฟุตบอลโลกเพิ่มเป็น90ทีมไทยก็ยากที่จะได้ไปร่วมรอบสุดท้ายสาเหตุหลักข้อที่1คุณภาพนักบอลไทยในลีกยังไม่เป็นมืออาชีพข้อที่2นักเตะตัวท็อปของไทยยังไปได้แค่ลีกรองของทีมเอเชีย3หวังพึ่งลูกครึ่งต่างแดนแต่มาเล่นจริงส่วนมากก็ไม่ต่างจากเด็กไทย4สมาคมยังพายเรือไหนกะราเพราะคนที่มาบริหารแต่ละคนมัวแต่ขายฝันเหมือนกันคือเราจะไปบอลโลกจากนายฮุยตื่นขึ้นมาเขียนให
3: ้แต่ว่าอันนี้ลำบากนะพายเรือในกะลาเนี่ยเพราะถ้าพายเรือในอ่างยังพายได
2: ้
3: เพราะมันอยู่ในอ่าง
2: นั่นก็เรือลำเล็กแล้วนะ
3: แต่พายในกะลาโอ้โหลำบากเหมือนกันนะพายเรือในกะลา
2: อากาศดีมีสุขทุกจางหายใจสบายกายแกร่งแข็งแรงดีไม่ห่างไกลเปล่าเปลี่ยวเขียวขจีใจสุขีที่เห็นเด่นดีดังกีฬาดีมีมากมายไม่หน่ายแน่มอร์นิ่งทอล์กเหลียวแลและจริงจังทั้งเบ็ดบอลวอลเล่เฮฮาดังสร้างสิ่งหวังเสมอเสนอข่าวพี่เทียน
3: ขอบคุณมากครับพี่เทียนคร
2: ับ แล้วก็สวัสดีครับนะปู่แป้ทั้งสองท่านทีมชาติเสื่อมจริงครับตั้งแต่สโมสรไปทีมชาติเพราะไม่มีเงินจ่ายให้ทรูเข้าไปดูได้แล้วคือไม่มีเงินจะจ่ายอยากจะดูก็ภาครัฐก็ไม่สนับสนุนการเข้าถึงอีกหน่อยพวกผมคนจนก็ประมาณนี้ครับลำบากในการเชียร์น่ะคนทำทีมเขาก็ทำตามระเบียบตัวผู้เล่นต่างชาติเยอะก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ครับป๋าแป๊ะกับพี่สุเทพเข้าไปดูในสนามบ้างหรือเปล่าเพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนฟุตบอลไทยครับ
3: ผมดูเป็นดังนะ
2: เราก็ผมก็เชียร์ทางทีวีนะครับผมโอกาสที่จะไปเชียร์ช่วงหลังนี้เวลามันไม่ค่อยเอื้อกันด้วยเดินทางลำบากก็อยากจะดูเนาะแต่อยากให้เล่นสนุกกว่านี้ วันนี้พลังการเจอธนบุรี FC 4โมงเย็นสนามทนครับนี่อยากไปเห็นพี่ปาร์คนะ
3: ก็บอกว่าทีมชุดนี้นะฟิตเต็มถังเกินร้อย
2: โล
3: ฟิตชนิดที่ว่าไอตาแอนดรอสทาวเซ่นน่ะรู้สึกจะย้ายไปอยู่ประจวบ
2: เลยย้ายแล้วนะไม่ไหวแล้ว
3: ไม่ไหว
2: โอ้จะ40แล้ว
3: เพราะว่าผมเล่นอยู่ในอังกฤษผมไม่เคยต้องฟิตขนาดนี้เลย
2: ผมหนีการฟิตมาทางนี้ครับได้เห็นว่าทางไทยเขาไม่ฟิตไง
3: ไม่ฟิตเดินเล่นได้พอมาเจออาจารย์ป้าเข้าไป
2: เรียบร้อย
3: ย้ายทีมนะ
2: ป้าสรุปทีมนราที่ไม่ผ่านกับไรเซนยังอยู่ที3หรือเปล่าน่าดูมากอุตส่าห์ได้ขึ้นที2แล้วแต่ไม่สามารถเล่นที2ได้นะเปิดฤดูกาลวันไหนครับและนัดเปิดพรีเมียร์ป่าว่าทีมไหนจะนำเป็นจ่าฝูงก่อนหลังจบนัดแรกของฤดูกาลเรามาทานเล่นๆกันไหมผมว่าวิลล่าอยากพี่โบยคือข่าวว่าทีมนรานะนอกจากไม่ผ่านนะ
3: ร
2: เรื่องที2ที3ก็ไม่ผ่านด้วยเพราะเขาไม่ทำตามเงื่อนไขระยะเวลาในการส่งอ่
3: ะ
2: เขาไม่ส่งไงตอนนี้คนทำทีมก็ขอรับผิดชอบแต่จะทำทีมต่อไปนะครับนะก็น่าเห็นใจนะ
3: ใช่ครับก็บอกว่า
2: คนดูแน่นด้วยทีมนี้นาราเนี่ย
3: อะไรนะ
2: คนดูแน่นทุกนัด
3: คนดูแน่นยะลาปัตตานีเนี่ยเวลาเล่นนะภาพออกมาเนี่ยนะโอ้โหแน่นสนามเลยและกองเชียร์ดูอินมีเนอร์ดีมากม
2: ี
3: เนอร์ดีมากนะฮะ
2: เป็นกิจกรรมทางกีฬาที่เขาว่ามีวัฒนธรรมสูงคนกรุงเทพอีก
3: ครับ
2: เหมือนคนอังกฤษไงอยู่ท้องถิ่นแล้วก็ไปเชียร์อะไรอย่างเงี้ยนะแน่นอนท้องถิ่นนิยมใช่เลยเนี่ยแต่เสียดายนะฮะทางนี้หมดแล้ว
3: ทางยูทูบบอกว่าพายเรือในกะลาเนี่ยมันใหญ่ไปครับพายเรือในถ้วยกะปิดีกว่าถ้วยน้ำพริกฮะโอ้โหพอคูนพอทูนหัว
2: อย่างนั้นนะคงพายไม่ไหวแล้ว
3: เอซินเกมเห็นบอกว่าเริ่ม10กันยานะครับ
2: เพราะว่าฟุตบอลก่อน
3: ใช่ครับเพราะว่ามันต้องเริ่มก่อนไม่งั้นมันไม่ทันเวลา15วันมันไม่ทันแน่ๆ
2: 19กันยาคือพิธีเปิด
3: ใช่19ถึง4ตุลานะครับนี่คือเกมอย่างเป็นทางการแต่มันกีฬาประเภททีมส่วนใหญ่ต้องเริ่มก่อนหน้านั้นนะฮะ
2: ของเรานะครับทัพนักกีฬาของไทยทั้งหมด983คน
3: ครับ
2: ครับก็จะเป็นนักกีฬาสัก694
3: ฮะ
2: ทั้งหมด983นะเกือบพันนะแต่เป็นตัวนักกีฬา694การกีฬาและโอลิมปิกชี้ไปที่21เหรียญทองคือเป้าหมาย
3: ครับ
2: ทัพนักกีฬาของกรีฑาพวกภูริพลในพวกนี้น
3: ะ
2: นายกแป๊ะเขาส่งไปซ้อมอยู่ที่นู่นเลยนะ
3: ที่ไหน
2: ไปซ้อมอยู่ที่ที่กรุงปาร์กสาธารณรัฐเช็ก
3: อ๋อได้ดู
2: ที่แข่ง
3: เทนนิส
2: อยู่นี่นะ
3: ปาร์กประเภทด้วยอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสีหศักดิ์ขอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐช่วยเรื่องภาษีนำเข้าก่อนครบกำหนดในฐานะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนีโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาว่านายมาโคแอนโทนีโรบิโอเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหารือเองโดยย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญทางด้านยุทธศาสตร์โดยตนได้ใช้โอกาสนี้หยิบยกเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพื่อช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หาทางรับมือกับเรื่องนี้ซึ่งไม่อยากให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศแตกต่างกันซึ่งไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญจึงอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติเพราะใกล้จะครบกำหนดเวลาแล้วด้านนายรูบิโอระบุว่าไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแต่รับปากว่าจะนำมุมมองของกระทรวงต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าสู่กระบวนการเจรจาภาษีให้ขณะเดียวกันนายรูบิโอยังได้สอบถามหลายประเด็นเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งนายเสียศักดิ์ได้เล่าเรื่องต่างๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวหรือดำและไทยไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นแค่เกมนอกจากนี้นายเสียศักดิ์ยังเปิดเผยด้วยว่าพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่าง 6-7 สิงหาคมนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเดินทางไปเยือนแล้วหลายประเทศเช่นอินเดียสปป.ลาวและจีนโดยจะมีการหารือในประเด็นแก้ปัญหายาเสพติดสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องซึ่งไทยได้นำเรื่องนี้ไปหารือกับจีนว่าจะต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ในทางเทคนิคด้วย ต่ไม่ใช่เพราะโทษว่าจีนเป็นตัวสร้างปัญหาแต่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการนำเอาเรื่องนี้มาหารือกับผู้นำเมียนมาก็ถือเป็นการพูดคุยกับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจโดยตรงซึ่งจะทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้แม้กระทั่งสถานการณ์ภายในของเมียนมา

0: ก็จะได้รู้ด้วยว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่ห่วงใยที่ไทยอยากให้เมียนมามีสันติภาพเกิดความปรองดองเรื่องแบบนี้ต้องคุยกับประธานาธิบดีซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งนี้ในการเยือนไทยของพลเอกอาวุโสเมียนอองไลน์มีกำหนดการเข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วยและอาจจะมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเช่นเดียวกับภาคเอกชนไทยที่ต้องการพบกับผู้นำเมียนมาด้วยเช่นกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการป้องกันปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและสร้างการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่1สิงหาคม2569นี้มาตรการดังกล่าวจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ทำบัญชีรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการลดผลกระทบผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเป๊ปต้องการค่าเหนื่อยปีละ20ล้านยูโรเพื่อเป็นโค้ชคนใหม่ของอิตาลีกาเซต้าเดลโลสปอร์ตสื่อในอิตาลีรายงานข่าวว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเฮดโค้ชชาวสเปนิชต้องการค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ20ล้านยูโรในการเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติอิตาลีคนใหม่โดยเป๊ปตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทัพอาซูรีมาอย่างต่อเนื่องหลังก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่าทางปาโลมาลดินีตำนานกองหลังทีมชาติอิตาลีที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการด้านเทคนิคของทัพอาซูรีเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ต้องการจะดึงตัวอดีตเฮดโค้ชเรือใบสีฟ้าเข้ามาคุมทีมชาติอิตาลีหลังจากที่ทีมประสบความล้มเหลวไม่สามารถผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย3หนติดต่อกันแล้วล่าสุดมีการเปิดเผยว่าทางเป๊ปต้องการค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ20ล้านยูโรหรือเกือบ800ล้านบาทแต่รายงานระบุว่าสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีอาจจะจ่ายได้สูงสุดแค่เพียง10ล้านยูโรเท่านั้นตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: สโมสรอาร์เซนอลประกาศคว้าตัวคริสตอสโซลิสปลีกทีมชาติกรีซของคลับบรูซมาเสริมแนวรุกอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว40ล้านยูโรหรือราว 1,500 ล้านบาทโดยเดอะแอทเลติกสื่อชื่อดังรายงานว่าดาวเตะวัย24ปีเซ็นสัญญาในทีมเอมิเรตส์สเตเดียมเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงปี2031และจะสวมเสื้อหมายเลข17ลงสนามให้เดอะกันเนอร์สทางนี้โซลิสซึ่งถูกอาร์เซนอลคว้าตัวมาแทนที่เลนโทรทอสซาที่ย้ายไปอยู่กับเบซิกตัสทำผลงานให้คลับรุสได้อย่างร้อนแรงในซีซั่นที่แล้วโดยทำไปถึง22ประตูกับ29แอสซิสต์จากการลงเล่น55นัดรวมทุกรายการ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุก

สื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สวัสดีครับ9:10 นนะครับยินดีต้อนรับผู้สู่รายการ Golf Trick กับทาง MM Kasuga Active Radio นะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะอยู่กับผมแต่วิทยาคังดิกแล้วก็พี่ซิ่งเฉลิมวงบวรเกียรติขจร
1: สวัสดีครับหายไปนานเลยเมื่อกี้มาดูไลน์สมุดเป็นชื่อไม่มีชื่อเราเลย หายไปเลย
0: ครับ
1: ครับหายไปพร้อมบอลโลกแล้วก็กลับมาพร้อมบอลโลกหายไป
0: เนาะนึกว่ากลับมาพร้อมกับแชมป์ของสเปนนี
1: ่เอาจริงไม่ได้ดูเลยไม่ดูบอลเลยดูไม่ไหวอ่ะมันช่วงนี้นอนดึก
0: สภาพเวลาไม่เหมาะแก่การดูของคนปกติ
1: ช่วงนี้นอนดึกด้วยผมก็เลยไม่อยากดูบอลต่อเพราะว่าเดี๋ยวสุขภาพจะไม่ดีนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี
0: ้ฮะก็ SMS นะครับส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยครับมาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสุขภาพร่างกาย2คนไม่ค่อยเวิร์คครับช่วยกันจัดรายการนิดนึงนะฮะ นี่เสียงผมเพิ่งจะกลับมาเป็นเกือบปกตินะ
1: ใช่มาดู L ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาไปเหมือนกับไปวอร์มอัพก่อนเข้ารายการเมเจอร์จริงนะ
0: เอาไปเผาเครื่องก่อนใช่เขาเผาเครื่อง
1: ESPN Honda Women Scottish Open
0: ครับ
1: นะเป็นลิงคอร์สเป็นลิงคอร์สก็ลิงคอร์สนี่ก็ต้องใช้จินตนาการสูงมากนะในการเล่น
0: ครับ
1: หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตีหลบอุปสรรคยังไงไม่ให้เข้าลกข้อพงเพราะว่าก็ไปนี่โอ้ยนะเหยียบหญ้าไม่ดีเดี๋ยวโดนปรับสโตกอีกแบบไปซันเดอร์แชมโบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาขึ้นกรีนี่ก็ต้องแบบรู้เหลี่ยม รู้เหลี่ยมนะอันนี้เพิ่งถามปอเพชรสะดมเลยว่าเพราะนั้นดูปอเพชรสะดมตีแล้วเขาแบบใส่สปินได้เยอะมากเลยก็ถามว่าวิธีการเพิ่มสปินเพิ่มยังไงอะไรเงี้ยก็บอกวิธีมาก็ตีมันชันขึ้นอะไรเงี้ยกดมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยถามว่าถ้าเจอกินอย่างแข็งมากๆอ่ะก็บอกไม่อยู่อย่างพวกลิงคอร์เนี่ยไม่อยู่ต้องอาศัยว่าให้มันวิ่งเข้าไปอาศัยรู้เหลี่ยมว่าจะลงประมาณช่วงไหนถึงจะวิ่งเข้าไปใกล้หลุมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวอร์มของบรรดานักกอล์ฟหญิงใช่ครับก่อนเข้ารายการจริงสัปดาห์หน้าใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่เล่นกันคนละ

0: คนละที่นะ
1: คนละที่แต่ว่า
0: สองสนามเดียวกัน
1: ก็คือเหมือนกับได้รู้อะว่าถ้าจะเล่นลิงคอร์สเจอลมเจออากาศประมาณนี้จะต้องก็ถือเป็นการปรับตัวไปด้วยนะ
0: คร
1: ับผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ผู้นำร่วม2คนครับเจนนี่ชินกับลอเรนคัฟลิงจากอเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้นะครับเจนนี่ชิน6อันเดอร์ลอเรนคัฟลิง6อันเดอร์นะครับนำคู่กันอยู่นะในวันแรกนะครับที่3ก็เป็นเอลิมคิมจากเกาหลีใต้ครับที่4เป็นลิซ่าแพทเทอร์สันจากสวีเดนคุ้นนะคุ้นนามสกุลนี้ไหมเพราะสมัยก่อนเราจะได้ยินคนชื่อซูซานแพทเทอร์สันแล้วมาจากสวีเดนเหมือนกันด้วย
1: เออเหรอเป็นญาติกันหรือว่าเป็นพี่น้องกันเลย
0: น่าจะเดี๋ยวขอเช็คประวัตินิดนึง
1: แต่ผ่านไปก่อนผ่านไปก่อน
0: แต่รู้แค่ว่าประเทศนี้เนี่ยถ้าส่งมาอย่างนี้ทีไรในเครื่องจักรสังหารตลอดนะครับ
1: อ
0: ันดับ5ร่วมเนี่ยมีหลายคนเลยครับเอสเตอร์เฮเซนไลท์จากเยอรมนีแอนนานอตควิสจากสวีเดนมิยูยามาชิตะเอริกะฮาระจากญี่ปุ่น2คนนะครับของไทยเราทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือ1อันเดอร์จ้าอันดับ9ร่วมเชนตีวลาแสนของเรานั่นเองนะครับตี1อันเดอร์ในวันแรก71นะครับแล้วก็มีอีก2คนที่ตามมาด้วยกันติดๆเลยก็คือแพตตี้ทวัฒนกิจกับปาจารีอนันตการครับอยู่ด้วยกันชื่อใกล้กันมากเลยนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลย1อันเดอร์ด้วยกันทั้งคู่3คนนะครับเชนตีแพตตี้ปาจารีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของฝรั่งที่ติดมาก็จะเป็นจูเลียโลเปสรามิเรสจากสเปนนะฮะแดเนียลดราเก้จากเอลกวาดอร์นะครับแล้วก็ไล่มาอีกหน่อยก็จะเป็นอาชิสาอุตมะครับที่21ร่วมมีด้วยกัน1โอเวอร์อันนี้อยู่กับโรสจางนะครับแล้วก็เอริยากับพิชัยยุบลก็อยู่ที่21อันอยู่ที่21ร่วมเหมือนกันมีด้วยกัน1อันเดอร์เช่นเดียวกันนะครับโปรเจกต์คัดลายในวันที่2นี้ที่จะเริ่มเล่นให้เดาว่าเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ให้เดาว่าเท่าไหร่กันดีโดยสภาพสนามสภาพการแข่งขันแล้วดูจากแต้มผู้นำแล้วคิดว่าฟิลนี้จะตัดเท่าไหร่กันจริง
1: โอ้โหจะมาถามพี่ทำไมเพราะพี่อยู่หน้าจอที่แล้ว
0: ก็ตัดประมาณ4โอเวอร์ครับท่านผู้ฟังครับคือเปิดโอกาสให้เร่งเครื่องกันสุดๆเลยเพราะว่าตอนนี้คนที่อยู่อันดับสุดท้ายนั้นล่อไปทั้งหมด15โอเวอร์พาแล้วนะครับบังก้าเฟอร์นันเดสนะฮะ
1: ก็เอาเรียกง่ายๆว่ามีอันเดอร์แค่13คนเองนะ13คนเองนอกนั้นที่เหลือก็อีเวนต์กับโอเวอร์หมด
0: ใช่ครับ
1: คนที่ตีไม่โอเวอร์ก็มี20คน
0: ครับ
1: นอกนั้นโอเวอร์หมดเลย
0: ฮะ
1: ครับ
0: นะก็เป็นเค้าเรียกนะพร้อมสำหรับเตรียมตัวไว้ก่อนพอจบที่ดันโดโนลิงก์ตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะไปเจอกันที่ Royal Layham and St. Anne ซึ่งเป็นสนามสไตล์เดียวกันแต่สูงขึ้นไปหน่อยนะครับสูงขึ้นไปหน่อยคืออยู่สูงขึ้นนิดนึงในฝั่งอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่านะฮะน่าจะปวดหัวกันเลยทีเดียวยังไงก็เอาใจช่วยสาวไทยทั้ง 3-4 ท่าน5ท่านด้วยนะครับนะแล้วก็คนที่ในงานนี้ที่น่ากลัวจริงๆแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคนก็คือทางด้านของมิยูยามาชิตะเพราะว่าเธอได้แชมป์ AIG Women's Open Women British Open ปีที่แล้วเขาคงเล่นกับสภาพดีแล้วเธอเป็นคนตัวเล็กด้วยเธอคงตีไฟบอลไม่ค่อยลอยเท่าไหร
1: ่ครับ
0: น่าจะได้เปรียบจากสภาพร่างกายนะครับหลายคนถามว่าแล้วน้องไมค์ตรีฉัตรจีนกลับเป็นยังไงอันดับที่102ร่วมครับมีด้วยกันเกิน7โอเวอร์ครับนะฮะประมาณนี้นะครับ ISPS Honda Championship นะครับ Women Scottish Open นะครับต่อมามีของคนไทยไปเล่นอีกลีกหนึ่งนะฮะผู้หญิงก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ผู้หญิงก่อน
0: ก็จะเป็นรายการไดโต้เคนทากุนะครับ Ladies ของญี่ปุ่นนะฮะโปรสายป่านไปเล่นนะครับตอนนี้โปรสายป่านเล่นอยู่นะครับผ่านไปแล้ว10หลุมในวันที่2ตอนนี้อยู่1อันเดอร์พาร์วันแรกโปรสายป่านตีอีเวนต์นะครับตีอีเวนต์ผ่าวันนี้อยู่1อันเดอร์นะครับอันดับ88ร่วมต้องเร่งนิดนึงแล้วครับเพราะว่าที่1เนี่ยคือฮารุกะโมริตะเนี่ย12อันเดอร์เข้าไปแล้วดูจากโปรเจกต์คัทที่มาน่าจะอยู่ประมาณ2อันเดอร์นะครับยังไงต้องให้โปรสายป่านเร่งเครื่องนิดนึงนะครับยังไงก็จะช่วยจะเชียร์กันด้วยนะจ๊ะเธอไปแข่งที่ฟุกุโอกะนะครับนะ ต่อมาก็จะเป็นของฝ่ายชายนะครับฝ่ายชายผู้ชายก็จะเป็นการสปอนเซอร์เดียวกัน ISPS Honda Seniors Open นะครับเล่นกันที่ Perthshire Scotland นะครับของเราไทย2คนที่ไปเล่นคือธรรมนูญศรีโรจน์กับธงชัยใจดีทั้ง2คนอยู่ที่อันดับ84ร่วมทั้งคู่นะครับมีด้วยกัน2โอเวอร์ในวันแรกเดี๋ยวก็รอดูวันที่2ในเท่าไหร่นะจ๊ะรอบนี้เนี่ยผมว่าโปรธรรมนูญศรีโรจน์ของเราเนี่ยเคยสร้างผลงานไว้จนฝรั่งเขากลัวกันแล้วน่าจะต้องได้แชมป์หรือไม่ก็เป็นตัวแปรหลักในการแข่งขันรอบนี้พอสมควรนะครับเพราะรอบที่แล้วที่ไปแข่งซีเนียร์โอเพ่นของฝั่ง US Open แกให้สัมภาษณ์ว่าอ๋อถ้าผมได้แชมป์ผมคงช็อกนะครับพวกสตูดซิงอะไรบอกว่าเราเป็นห่วงนักน้องใหม่จะช็อกก็เลยชิงแซงวันสุดท้ายซะเลยนะครับประมาณนี้ส่วนเอเชียนทัวร์รอนู่นเลยจ้ะเดือนหน้าไปเล่นกันที่หยางเต๋อไปเล่นกันที่ไต้หวันนะครับโดยประมาณแล้วก็ถ้าฟัง PGA ทัวร์ก็ 3M ครับแชมเปี้ยนชิพวันแรกวันสามเอ็มโอเพ่นวันแรกจบไปแล้วเบนโคลเลอร์นะครับที่1เดี่ยว9อันเดอร์นะครับที่2ร่วมมี3คนมีเอมาริโน่กิโรจากอาร์เจนตินาแจ็คสันคอยเวนนะครับจากอเมริกาแล้วก็แกรี่วูดแลนด์นี่อยู่ที่7อันเดอร์ไล่มาติดๆนะครับนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือริกกี้ฮอยครับจากฟิลิปปินส์อยู่ที่4อันเดอร์อันดับ14ร่วมครับยังไงก็เอาใจช่วยใจเชียร์นะครับโซอีสเอเชียกันด้วยนะจ๊ะนะหมดแล้วครับสำหรับแมตช์การแข่งขัน
1: โอเคมาวันนี้จะชวนแฟนรายการปกติคุย
0: ครับ
1: นะเพราะว่าตอนนี้กำลังมีปัญหากับการตีเดเวอร์ของตัวเอง
0: ครับผม
1: ตีเดเวอร์เราเป็นมาสักพักละ
0: ฮะ
1: ตีเดเวอร์แล้วไม่ค่อยลอย
0: ครับ
1: ชีวิตเราคนเรามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะ
0: ครับ
1: เพราะเมื่อก่อนเป็นคนตีไฟบอลของเดเวอร์โด่งมาก
0: ครับ
1: โดงจนแบบต้องหาอะไรที่มันต้องหาหลบต่ำสมัยช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกโดงจนต้องหาพวกหลบ8มาใช้อ่ะ
0: ครับ
1: หลบพวกหลบ 8.5 ใช้ก้าที่มันเป็นพวกไฮคิกอะไรเงี้ยครับวันดีคืนดีก็ชีวิตเปลี่ยนช่วงปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยตีเดเวอร์แบบต่ำมากเลยสปินก็ต่ำอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เวลาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนเป็นการตรวจสุขภาพประจำปี
0: ครับ
1: ตรวจด้วยตัวเองแล้วก็ไปดูรู้สึกว่าเพราะว่าหลุมที่เราเคยตีข้ามบังเกอร์ทรายได้อะล่าสุดไม่ค่อยข้ามตกทรายตกทรายพาห้ามันสู้ไม่ได้ไงมันสู้ไม่ได้ขอบสูงด้วยไอ้หลุมที่แบบต้องสู้แบบ2ออะไรเงี้ยพอตกทรายก็เรียบร้อยเลยแบบโอ้ย
0: อ
1: ุตส่าห์ตีมาไกลตกทรายต้องตีวางก็ได้ไม่เยอะอีกเดี๋ยวกลัวชนบ่ออะไรเงี้ยวางได้ตึงเดียวอีกประมาณ100กว่าหลาอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเราไม่ได้แล้วเราต้องจัดการโมไว้ตัวเองละ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เลยกำลังสนุกกำลังมองหาอะไรที่เหมือนกับเรากำลังทำการทดลองอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะท่านผู้ฟังที่มีปัญหากำลังโมเดเวอร์เนี่ยจะฟังไอเดียผมไปด้วยนะเผื่อจะใช้เป็นไอเดียในการเอาไปโมอาวุธของตัวเอง
0: ครับ
1: นะตอนนี้ผมสนใจค่ายหนึ่งเพราะว่ามีเพื่อนให้ลอง
0: ครับ
1: ให้ลองตีระหว่างออกรอบแล้วนะได้มาป้ายยาเราลองของปิงก็ตีง่ายดีแล้วก็รูปมันก็ลอยดีแล้วก็ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ปิงผมก็ต้องเวลาที่เราจะต้องเลือกพวกหัวไดเวอร์อันนี้เป็นแนวคิดในการเลือกนะเผื่อท่านผู้ฟังหลายคนที่มีปัญหาแบบโอ้โหเปิดมา4รุ่นเอารุ่นไหนดีนะ
0: ครับผม
1: เราก็ต้องรู้ก่อนต้องรู้คาแรคเตอร์ตัวเองก่อนผมเนี่ยช่วงเนี้ยตีไฟบอลต่ำแล้วก็สปินสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมี2ทางนะ2ทางอยู่ตอนนี้ยังไม่รู้ไหนถูกหรือไหนผิด
0: ครับ
1: สุดท้ายเราต้องไปลองกับสนามจริงว่าอันไหนน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดไอเดียของผมก็คือมี2อันก็คือว่าใช้หัวที่มีคาแรคเตอร์พุ่งต่ำ
0: ครับ
1: พุ่งต่ำแต่ว่าเลือกหลบ 10.5 มานะเพื่อเราไม่ต้องการให้มันสปินเยอะก็ตอนนี้โจทย์แรกคือมองไปที่ตัว G440 LHT
0: ครับ
1: LST
0: ครับผม
1: 450cc
0: ครับ
1: แต่พอเลือกสเปคเนี้ยแม่ cc มันหายไป1 10cc อ่ะ
0: โอ้ไม่เยอะหรอกนิดเดียว
1: เออก็แต่ว่ามันก็ได้อะไรอ่ะได้หัวที่มันนิวทรัลใช่ไหมหัวที่มันนิวทรัลเพราะเราแบบไม่อยากได้หัวที่เป็นพวกดอไบแอสอะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะตีดอตีเฟสเราก็เดี๋ยวเราจัดการชีวิตของเราเองได้อะไรเงี้ยครับ
0: จริงๆก็ได้หัวที่เขาเรียกว่าหดท้ายไม้ขึ้นแล้วมาป่องกลางอ
1: ่ะฮะ
0: นั่นแหละครับ
1: ข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าถ้าเราเป็นคนที่ธรรมชาติตีไฟบอลดออยู่แล้วอ่ะตรงนี้ผมว่าโอเคเหตุผลว่าแรงเกิลมัน57นะแรงเกิลมันไม่ได้อัพไลน์มากสมัยก่อนมีหัวที่แบบหัวไดเวอร์ที่มันแรงเกิลประมาณ60ด้วยนะ60เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาตีเฟดเพราะว่าแรงเกิลเนี่ยถ้ามันตัวเลขมันมากๆเนี่ยมันช่วยทำให้เราลดอาการเฟดอ่ะแก้เฟดอ่ะแก้เฟดตัวนี้เนี่ยถ้าใครตีดอไอ้ถ้าใครตี57อ๋อถ้าใคร
0: ตีดอมา
1: ถ้าใครตีดออยู่แล้วเนี่ยถ้าใช้สเปคตรงเนี้ยแรงเกิลมันน้อยอ่ะก็จะช่วยแก้ปัญหาไม่ให้มันดอมากเกินไปแต่พอดีคำ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นข้อดีของตัวG440
0: ตัว LST
1: ใช่แต่ข้อที่ผมรู้สึกข้อที่รู้สึกว่าผมเสียเปรียบคือผมอ่ะไม่ได้ซ้อมบ่อยตัวเนี้ยมันขาดบุตรทางสเตนทั้งหลังไปนิดนึงทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากให้ CG มันค่อนไปทางด้านหลังอ่ะอยากเห็นให้มันเห็นก้อนแบบ
0: เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนบุตรน้ำหลังได้นะ
1: ใช่อยากเห็นก้อนเยอะๆอันนี้มันมีกี่ก้อนอ่ะ
0: มันมีของปิงส่วนของปิงซีรีส์นี้ทำมันมีแค่ก้อนเดียวครับ
1: CT0ตรงนี้ครับ
0: แต่เปลี่ยนก้อนน้ำหนักได้นะของปิงอ่ะรีเควสต์ไปเขาก็เปลี่ยนก้อนน้ำหนักให้ได้นะ
1: อ
0: ่
1: ะอันนี้ก็เป็นโจทย์แรกนะ
0: ครับ
1: ผมเล็งแล้วจะมาใส่กับก้านที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเพราะก้านปัจจุบันเนี่ยตีไฟบอลสิ่งที่ชอบก็คือก้านของผมเนี่ยมันเป็นก้านที่สปินต่ำมากสปินประมาณ 1,500
0: ก้านอะไรอะสปินต่ำจริงไง
1: ไคลี่ 70TX
0: มันต่ำตรง70ได้แหละไอ้ TX ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้ว
1: ต่ำมากต่ำจนให้ใครตีก็ก็ต่ำ
0: ใครรีบดูหรือใครรีบแลกครับ
1: บู
0: โอเค
1: ต่ำมากก็เรามีก้านเป็นตัวตั้งแล้วว่าเราจะใช้ก้านนี้แหละเพราะก้านเนี้ยทดสอบมาหลายรอบแล้วสปินมันต่ำจริงนะเพราะฉะนั้นสปินผม 1,500 ผมก็มีแก็บเหลือพอที่ผมจะไปเพิ่มหลอกได
0: ้ครับ
1: นะถ้าคนที่มีปัญหาตีแบบก้านแล้วสปินมันสูงเกินไปการเพิ่มหลอกเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าเวลาตีไดเวอร์เราต้องการให้สปินมันไม่สูงมากหนักเหตุผลว่าเราต้องการให้วิ่งด้วย
0: ต้องการโร
1: เราไม่ต้องการให้ระยะแคลรี่อย่างเดียวเราต้องการให้ตกแล้ววิ่งด้วยเราตกให้วิ่งด้วยเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องมาพร้อมกับเขาเรียกว่าร้อนนิ่งเกินที่สูงแล้วก็สปินที่ต่ำอย่างเงี้ยตอนนี้ผมได้สปินต่ำแล้วแต่ร้อนต่ำเกินไป
0: ครับ
1: นะแล้วก็สปินผมมีแก็บเหลือพออ่ะผมไม่ได้สปินแบบ 2,000 หรือ 2,000 กลางๆเนี่ยผม 1,500 เลยงั้นผมมีแก็บตรงนี้เหลือเยอะก็สามารถใช้หลบ 10.5 ได้อะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนใช้ไม่ได้นะสมัยก่อนตีโด่ง
0: ด้วยสปีดด้วยมั้ง
1: ไม่มันอาจจะวิธีการตีมันเปลี่ยนไปคือวิธีการตีของผมปัจจุบันมันไปตีเหล็กค่อนข้างดีก็เลยไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนวิธีเดี๋ยวเราไปปรับเลเวอร์เอาดีกว่าคือเหล็กตอนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตีได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ตีเลเวอร์ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันต่ำไปเพราะต่ำไปเพราะบิด
0: เหมือนเหล็กว่างั้นเถอะ
1: พอบิดไปมากเดี๋ยวเหล็กมันจะไปด้วยเราก็เลยไม่เอาเราเอาเหล็กคงไว้เดี๋ยวเราไปหาวิธีปรับไดเวอร์เอาดีกว่าก็เดี๋ยวเพิ่มหลบเอา
0: สลับกับผมนะผมพยายามอัดไดเวอร์ให้เต็มที่เหล็กไม่เป็นไรเดี๋ยวตีได้อยู่แล้ว
1: อันนี้แนวคิดที่1
0: ครับ
1: ช้อยที่1ออปชั่น1ออปชั่น2อยากหาอะไรที่มันตีง่ายอายุมากซ้อมก็ไม่ซ้อมก็มองสุดขั้วไปเลย
0: แต่ต้องยอมรับนะว่าถ้าใช้ไม้แบบอายุมากซ้อมไม่ซ้อมเนี่ยไอ้วินโดว์ของมันจะต่างกันเยอะเลยนะวินโดว์ล่างกับวินโดว์บนเลยนะ
1: อีกอันหนึ่งคือผมมองไปที่นี่เลย
0: ครับ
1: ตัวที่ MOI โหดสุดของค่ายปิงมันจะมี2ตัวนะมันมี Mac MOI กับตัว 440K
0: G40K
1: ตัวที่ MI สูงสุดเนี่ยไม่ใช่ Mac ไม่ใช่ตัว Mac นะเป็น
0: ตัว K ตัว K สูงสุดตัว Mac ตัวกลางครับ
1: ตัว
0: Mac
1: เป็นตัวกลางใช่ครับก็เลยมองว่าถ้าเราซอฟน้อยอ่ะเราเอาที่มันตีลอยง่ายๆแล้วก็ MI สูงๆดีกว่าแล้วก็แทนที่จะใช้หลบ10ก็ใช้หลบ9อีกช้อยนึง
0: อยู่จะใช้เป็นดับเบิลคาร์บอนแล้วเอาหลบต่ำเหรอ
1: ใช่อันนี้อีกช้อยนึงเพราะว่าถ้าไปใช้ 10.5 อันนี้เดาเฉยๆนะ
0: ครับ
1: สุดท้ายอันนี้เป็นเหมือนประมาณว่าสันนิษฐานเฉยในทางวิทยาเราต้องตั้งสมมติฐานก่อนอันนี้ผมตั้งสมมติฐานเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือก็คือว่าลองแล้วมันได้ตามสมมติฐานเราไหมผมว่าถ้าผมใช้10.5มันไม่น่าจะโด่งไปถึงแม้ว่าการผมจะให้ไฟบอลต่ำแล้วก็สปินต่ำแต่ว่าเนื่องจากมาเจอคาแรคเตอร์ของการออกแบบหัวตรงนี้มันMI สูงแล้วก็ CG ต่ำเนี่ยผมว่าผมน่าจะเล่น9ก็มี2ช้อยแต่ตัวเนี้ยมันจะตัวเนี้ยผมทำก้านยาวมากไม่ได้เหตุผลเพราะว่าไลน์เกิลเนี่ยมัน 58.5
0: ปรับได้
1: อาจจะทำให้ก้านมันสั้นลงทำให้ก้านมันสั้นลงหรือว่าจับโชกเอามี2วิธี
0: มิซิ่งไม่ปรับคอมันเหรอ
1: ไม่ชอบปรับคอว่าปรับคอมันมีผลกับพวกหน้าไม้ชอบปรับตรงนิวทรัลมากกว่าชอบเล่นตรงนิวทรัลอ่ะเพราะเราไม่ชอบเห็นหน้าไม้เปิดปิด
0: เพราะว่าปิงเป็นเจ้าเดียวนะครับที่ไอตัวหลอบสลีฟของเขาอ่ะถ้าหมุนกลับด้านมันจะไม่ได้เป็นอัพไลท์มันจะเป็นแฟลตอย่างเงี้ยมิซิ่งไม่ปรับเป็นแฟลตดูหรอเราก็เพิ่มความยาวเท่าเดิมได้นะเพราะมันก็ลงไปอีกประมาณองศานิดๆนะ
1: ไม่ชอบปรับนิวทรัลชอบอยู่ตรงกับนิวทรัล
0: หน่อยเท่าตัวนิวทรัล
1: ปกติจะเล่นนิวทรัลเพราะนิวทรัลมันน่าจะเป็นอะไรที่มันดูแล้วเวลาจดแล้วมันมองแล้วมันสบายตาดี
0: โอเค
1: ก็มี2ช้อย
0: ครับ
1: ตรงกลางไม่มีเลยนะเป็นคนแบบสุดโต่งอ่ะไม่ซ้ายก็ขวาเลยตรงกลางนี่ไม่ได้มองเลย
0: ตรงกลางมันก็มีแค่แม็กตัวเดียวแหละ
1: จริงตรงกลางก็เหลือแม็กเพราะว่าตัวนึงก็ไม่น่าเล่นได้เพราะมันเป็นตัว HFT นี่ไม่เป็นดอไบแอส
0: สเตทไฟก็จะเป็น
1: ตัวดออีกแล้วเนี่ย
0: เล่นซ้าย
1: ใส่ดอไบแอสเข้าไปนี่เรียบร้อยเข้าป่าซ้ายแน่นอนเลยอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับเรา
0: เอ้าไม่ชอบหรอเขาบอกว่าซ้ายผ่านตลอดนะ
1: ไม่เอาเราซ้ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่เอาแต่ว่าคือตัวเนี้ยมันต้องขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของคุณนะอะไรเงี้ยครับถึงบอกว่าเวลาเลือกเนี่ยมันต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงสมมติว่าถ้าคนมีปัญหาตีขวาตลอดอะไรเงี้ยตีขวาตลอดตัวนี้อาจจะเหมาะตัว440 HFT อะไรเงี้ยเพราะเป็นดอไบแอสอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: แต่ไม่แน่ใจโปรเตเคยจดดูไหมเป็นดอไบแอสเนื่องจากว่าหน้าปิดด้วยหรือเปล่าหรือว่าแค่เขาแค่ถ่วง
0: ปิดด้วยครับ
1: ปิดด้วยใช่ไหม
0: หน้าปิดกว่า
1: ปิดปุ๊บเลยใช่ไหม
0: ถ้าวางเทียบกันในหมู่ 4-5 ตัวพี่น้องมันอ่ะมันจะดูปิดที่สุดแต่มันจะไม่ได้ดูปิดในลักษณะว่าปิดจ๋ามันจะดูไปในลักษณะว่าหัวใหญ่ขึ้นแล้วขอบโค้งค่อนข้างจะโค้งไปทางด้านซ้าย
1: ครับ
0: หรือที่เขาจะเรียกกันว่าหน้า strong face ครับหน้าชี้ซ้ายนิดๆไม่ใช่หน้า weak face ที่ชี้ขวาม ันจะเป็นทรงนั้นมากกว่ามันจะไม่ได้ดูแบบเฮ้ยหน้าดอไวแอร์แบบปิดฉันตีไม่ได้ไม่มันแค่ชี้ซ้ายเล็กน้อยไม่ได้เยอะแล้วก็ตูดใหญ่ขึ้นหน้ามีหลอบให้เห็นมากขึ้นแค่นั้นเองครับไม่ได้ดูเวอร์วังอลังการอะไรเบอร์นั้นแต่สิ่งที่ต้องยอมรับคือหัวมันเชิดไห
1: ม
0: คือตอนที่ผมไปเทสติ้งตัวเนี้ย
1: ตรงปลายใช่ไห
0: มตอนที่ผมไปเทสติ้งตัวเนี้ยผมต้องปรับหลอบสลีฟของปิงให้เป็นแฟลตไม่งั้นคือสตาร์ทก็สายเลย
1: นี่ก็ส่วนตัวแม็กก็น่าเล่นกันแต่ว่าไหนจะเอา MOI แล้วก็เอาให้มันสุดทางไปเลยเอาให้มันเต็มเหนี่ยวไปเลย
0: เพราะว่าไอ้ตัว SFT ที่บอกมันปรับได้แค่2สเตทคือดรอกับดรอแม็กซ์ดรอพลัสดรอกับดรอพลัสต่างกันยังไงดรอคือออกไปแล้วซ้ายแต่ดรอพลัสคือซ้ายแล้วซ้ายที
1: ครับ
0: นะฮะตรงนั้นแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ออกพิซซิ่งไม่ต้องทำเป็นพวกไฮร้อนอยู่แล้วเนาะเพราะพิซซิ่งไม่ต้องขนาดนั้นมั้งตอนเนี้ย
1: ไม่ต้องหรอกแค่ใช้หลบเข้ามาช่วยกับใช้CG เข้ามาช่วยก็พอเพียงพอแล้วมันไม่ได้ต่ำไปมากหรอกมันต่ำไปติดนึงอ่ะ
0: ไม่เพราะว่าที่พี่ซิ่งบอกว่าจะอยากจะเปลี่ยนไอ้ก้อนหมุนน้ำหนักของ LST อ่ะก็ไปเบิกก้อนน้ำหนักของพวกไฮร้อนมาใส่ดิเพราะก้อนน้ำหนักไฮร้อนมันน่าจะอยู่ประมาณ20นิดๆ ใช่มันอยู่ประมาณ20นิดๆ
1: นี่แหละก็คือเป็น
0: 20กรั

0: เล่นแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อย
1: ไม่สามเขาไม่น้อยใจเหรอ
0: เออไม่สามไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วปกติจะใช้เป็นตัวไฮบริด
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นแนวคิดผมนะแต่ว่าสำเร็จหรือเปล่าไม่รู
1: ้ครับ
0: ถ้าสำเร็จจะมาเล่าให้ฟังแต่ถ้าไม่สำเร็จก็เดี๋ยวมองดูค่ายอื่น
1: ครับ
0: มองดูว่าค่ายอื่นตัวไหนที่น่าจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยครับ
1: ครับผม
0: 4689899
1: นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ M99 Active Radio ส่งมาพูดคุยกันได้เลยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเรามาต่อกันในช่วงที่2นะครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: หนึ่ง
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2รายการกอล์ฟทริกนะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็พี่สิงห์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรนะครับสำหรับวันศุกร์ก็เป็นวันเกี่ยวกับอุปกรณ์มีคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือวงสวิงอะไรส่งเข้ามาได้เลยนะครับที่4689899นะครับแล้วก็ YouTube Live ของ M99 Active Radio ได้เลยนะครับYouTube ส่งมาบอกว่าสวัสดีครับพี่ซิ่งอยากคุณนัทสอนนะฮะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: แล้วก็คุณเทวินบอกว่าตอนนี้ผมใช้ไลเวอร์หลบ 10.5 ระยะ260บวกครับแล้วใช้9ระยะจะเพิ่มไหม
4: มันมีอย่างนี้หลักการนี้หลักการมันไม่ได้ใช้หลบสูงหลบต่ำแล้วมันจะระยะเพิ่มครับหลักการมันเป็นแบบนี้หลักการนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าที่ความเร็วหัวไม้ของตัวเองเนี่ยความเร็วหัวไม้ของตัวหลักการเราต้องรู้ก่อนว่าความเร็วหัวไม้ของตัวเองตอนนี้เนี่ยต้องการตีล้อนไหนล้อนไหนสปินไหนเนี่ยที่มันทำให้ได้ระยะแครี่ไกลที่สุดโดยที่ยังวิ่งด้วยนะมันมีไกลที่สุดแล้วไม่วิ่งกับไกลที่สุดแล้ววิ่งด้วยซึ่งไกลที่สุดแล้ววิ่งอ่ะมันต้องการล้อนที่สูงเพียงพอเขาเรียกoptimal ล้อนแองเกิลครับแล้วก็ตัวค่าสปินเรทเนี่ยถ้าคนสปินไม่ได้สูงมากนักอ่ะไม่จำเป็นต้องไปตีสปินต่ำๆแบบพวกลองเก็ตไดก็ได
3: ้
4: ครับไม่ต้องไปตีแบบพวก1,500ก็ได้อย่างผมเนี่ยหลายคนอาจสงสัยว่า1,500แล้วไม่ชอบหรอจริงๆอ่ะถ้าสปินต่ำเกินไปกับบอสปีดที่มันไม่สูงมากนักอ่ะ
3: มันไม่ลอย
4: ลูกกอล์ฟมันตกพื้นเร็วเกินไป
3: ไม่ทางทางไม่มี
4: ไอ้1,500นี่มันอาจจะเหมาะพวกบอสปีดประมาณ180อัพแต่ผมมันไม่ถึง180 150เองเน้นผมสปินเนี่ยผมไปได้ถึงประมาณแถวๆ 2,000 ถึง 2,500 ก็ยังไม่ถือว่าสูงมากนักถึงผมถึงบอกว่าแก็บผมยังเหลืออยู่เราก็ต้องไปดูทีนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้มันเราไม่สามารถตอบได้โดยมีข้อมูลแค่นี้เราก็ต้องไปดูว่าไอ้ตรง 10.5 ตอนเนี้ยสปินเราอยู่ที่เท่าไหร่นะสปินอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ร้อนอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้า 10.5 อ่ะสมมุติแล้วกันต้องยกตัวอย่างละเดี๋ยวยกตัวอย่างสมมติว่า 10.5 ตอนนี้ของคุณอะตีไปแล้วได้ร้อนออกมาสักเช่น16.5ได้16บอสปีดอาจจะประมาณไม่ถึง150แบบเนี้ยถ้าเปลี่ยนหลบให้ต่ำลงอะสั้นลงคิดว่าสั้นลงนะแต่ว่าถ้าของคุณเนี่ย

0: นี้ร้อนดิงโก้อยู่ที่18อ่ะเปลี่ยนหลอดอันเนี้ยไกลขึ้น18แล้วก็อาจจะแบบ18สปินแบบเยอะๆอะไรเงี้ย18สปิน 3,000 อะไรเงี้ยทางเนี้ยเปลี่ยนหลอด9ไกลขึ้นคือมันมีทั้ง2ทางอ่ะคือถ้า 10.5 ของคุณร้อนดิงเกิลกับสปินเหมาะสมแล้วอ่ะเปลี่ยนให้หลอดน้อยลงอ่ะอาจจะไม่ได้ไกลขึ้นนะประมาณนี้หลักการเป็นแบบนี้
1: มาดู SMS นะครับอามซ่าส่งมาครับนักกอล์ฟคนไหนชอบเริ่มต้น
0: อุ๊ยมาอีกละ
1: ตอบมาย่าสตาร์ทสตาร์ทสตาร
0: ์ทได้ๆๆอ่ะได้ๆๆ
1: ให้คะแนนเขาด้วย
0: ได้ๆแหมดีใจมากดีใจนะที่กลับมาแล้วดีใจที่หายงอนแล้ว
1: ให้คะแนนเขา
0: ให้ให้ให้ให้ให
1: ้ให้เท่าไหร่ให้
0: เต็ม10เต็ม10
1: เต็ม10
0: เต็ม10เลยอ๋อใจดีเต็ม10
1: มีออโนโมเมนชั่นนะพี่อามนักกอล์ฟคนไหนที่อยู่เครือไม่ใช่เครือสาพัฒน์ใช่ไหมมาม่าสตาร์กนี
0: ่
1: เอาไว้เป็นออโนโมเมนชั่นนะเผื่อไว้นั่น SMS ต่อมาครับใช้4310Kจ้าเป็นหมุดจาก28กรัมเป็น3กรัมตามทฤษฎีส่งผลอะไรบ้าง
0: ตามทฤษฎีก็1 MOI น้อยลง2ก็คือว่าสวิงเวท
1: หายแน่ๆฟีลลิ่งตอนตีก็จะบาง
0: แล้วก็ CT เลื่อนมาข้างหน้า CT เลื่อนข้างหน้าไฟบอลไฟบอลต่ำลงตามทฤษฎีเลยแต่ว่าม
1: ันหน้าเยอะเหมือนกันนะตอนเป็น30เนี่ย
0: มันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าก็ต้องไปทดสอบดูแต่ตามทฤษฎีเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ตีง่ายตี MOI หายไปสวิงเวทหายไปแล้วก็ CG ถูกเลื่อนมาด้านหน้าไฟบอลก็อาจจะต่ำลง
1: ถ้านึกภาพถ้านึกภาพง่ายๆครับนึกภาพผมไม้กอล์ฟเนาะมองภาพด้านหน้าเนาะจาก CG เดิมที่อยู่ตรงตูดไม้ทางด้านซ้าย มันก็จะวิ่งมาอยู่แถวกลางๆเพราะว่าตัวรุ่นนี้เป็นตัวที่430มันยังเป็นตัวที่มีแต่คาร์บอนด้านบนไม่มีคาร์บอนด้านล่าง
0: ครับ
1: นะฮะมันก็จะดึงจากไอ้หมุดก้อนนั้นน่ะมาเป็นแผ่นล่างทั้งหมดที่เป็นไทเทเนียมก่อนจะไปประกบกับตัวที่เป็นหน้าคาร์บอนฟอร์หน้าไทเทเนียมฟอร์สนะครับมันก็จะลงมาอยู่กลางๆถามว่ามันจะดื้อไหมคำตอบคืออาจจะดื้อขึ้นเพราะ MOI มันลดลงแล้วก็ความรู้สึกตอนตีอาจจะไม่ได้นุ่มเท่าเดิ
0: ม
1: เพราะแมสมันน้อยลงนะครับแต่สิ่งที่ได้มาคือความเร็วแน่ๆเพราะมันเบาขึ้น
0: ครับ
1: นะฮะก็ลองดูครับ
0: หลายกรรมกันนะเยอะอยู่ถ้าเป็นโซลูชันเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ต้องการโมไม้โดยวิธีการเพิ่มความยาวเพราะว่าถ้าคุณเพิ่มความยาวโดยที่คุณไม่ลดน้ำหนักอะซึ่งเกล็ดมันหนักจนคุณตีไม่ได้หรอก
1: น่วงจะจัดแหละ
0: อันเนี้ยถ้าจะโมประมาณเนี้ยก็คืออยากจะใช้ก้าน40นิ้ว
1: เมื่อกี้เกือบ
0: พูดเป็นกรัมละเบรกทัน
1: 47
0: นิ้ว
1: เพราะ47กรัมก็ได้นะแต่ต้อง47นิ้วด้วย
0: 47นิ้วหรือมากกว่านั้นอะไรเงี้ยก็จะต้องลดน้ำหนักไม่งั้นหัวมันหนักอึ้งเลยตีไม่ได้ตียากยกเว้นคนที่แข็งแรงจริงๆอ่ะถึงจะเอาอยู่ประมาณนี้
1: สิ่งที่พี่ทำอยู่อันนี้เขาเรียกว่าการไล่เบาครับเอาตรงๆคือทำทุกอย่างให้เบาให้สุดข้ออย่างที่พี่ซิงบอกคือมันก็ต้องเพิ่มความยาวนะแต่ถ้าคุณใช้ต้องไอ้ทุกอย่างเดิมความยาวเดิมอะไรเดิมสิ่งที่ได้มาก็คือความเร็วขึ้นอย่างเดียวครับแต่ฟีลลิ่งตอนเข้าก็จะหายไปมันจะเหมือนขับรถที่เบาลงมันก็จะเหินขึ้น
0: ครับ
1: นะครับประมาณนั้น
0: ที่เล่าให้ฟังนี่คือไม่ใช่ไม่ผมไม่เคยทำนะผมเคยใช้ก้าน50นิ้วมาแล้วถ้าน้ำหนักเดิมๆอ่ะ
1: โอ้หนัก
0: เอาไม่อยู
1: ่
0: คือตอนนั้นที่เอามาใช้อ่ะขนาดถอดน้ำหนักออกจากหัวจนโล่งหมดแล้วนะเหลือประมาณ180กรัมเองหัวมันมาประมาณ200กรัมเราถอดทุกอย่างขึ้นแบบโล่งหมดแล้วอ่ะนะเหมือนเวลาแข่งรถแล้วแบบรถไม่มีอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: รถมีแต่
0: โครงอ่ะก็เรียกว่าอะไรรถต้องถามโปรคิวแล้วนี่ที่แบบรถมีแต่บอดี้อ่ะมีแต่โครงอ่ะถ้าชนเรียบร้อยก็ยับถอดออกหมดเลยยังตีไม่ไหวเลยอ่ะ
1: สเปซเฟรมแล้ว
0: ถอดน้ำหนักออกจากหัวหมดเลยยังตีไม่ไหวเลยโอ้โห50นิ้วนี่เวลาเหวี่ยงลงมานี่มันแทบไม่มีทรงเลยเหมือนไม้มันดึง
1: กระชากเราใช่ๆๆๆใช่
0: เหมือนไม้มันกระชากเราอ่ะเหมือนเวลาที่เราจุงหมาแล้วเอาหมาไม่อยู่อ่ะคือหมามันกระชากเราแล้ววิ่งเราต้องวิ่งตามประมาณนั้นเลย

0: อยู่ดีๆมันก็ดีดของมัน
1: ใช่ครับประมาณนั้นเลยคือถ้าใช้ก้านยาวเราไม่ลดน้ำหนักหัวประมาณนั้นเลยนะเราจะควบคุมหมาไม่ได้หมาจะกระชากเราแล้วเราต้องวิ่งตาม
0: ก็ลองดูครับลองดูเผื่อชอบแต่ผมเคยลองเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ลองก้าน50ผมลองก้าน48แล้วตอนนั้นใส่หัวโบราณหัวที่ไม่มีหมุดไม่มีอะไรเลยแต่เขาเป็นหัวลองไดหลบ 7.5
1: ตอนนั้นแค่อยากรู้ไงว่า
0: เอียงมาไม่รู้เรื่องเลย
1: 50นิ้วนี่มันจะตีไกลขนาดไหนโอ้ยสั้นจุด
0: ก็มันไม่โดน
1: ตีไม่โดนตีไม่โดนแล้วไฟบอลก็ต่ำด้วยเพราะเนื่องจากพอยาปั๊บสวิงเราจะแฟตลงแฟตลงนี่ก็ติดดอง่ายติดดอง่ายแล้วก็รวบง่ายไฟก็ต่ำอะไรเงี้ยสั้นครับเผลอๆสั้นหัวไม่สามอีก
0: แต่ถ้ามันโดนมันก็ไกลแหละก็แต่ว่ามันก็ต้องความสามารถอ่ะ
1: คนที่ใช้ก้านยาวแบบนี้เขาต้องการตัวตั้งทีที่มันสูงมากๆเลยเขาจะได้หดให้มันลอยได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกattack angle เนี่ยก็ต้องประมาณบวก5อัพบวกน้อยกว่านี้ไม่ได้ครับบวกน้อยกว่านี้มันตีแล้วไม่ลอยบวก5อัพยืนพื้นแน่ๆครับคุณต้องทำให้ถึงกับบวก5จริงต้องมากกว่านั้นด้วยครับ
0: ครับก็นะมาไปลองโมลองอะไรดูส่วนใครที่สนใจผมให้3แบบหัวใหญ่พวกตระกูลมินิไดเวอร์Titleist GTS 300มาแล้วนะจ๊ะไปลองดูกันได้นะครับเข้ามาแล้วขึ้นในเว็บแล้วนะครับสเปครอบ13มีอันนี้มีให้เลือกกับ13รอบเดียวนะจ๊ะเราไปปรับเอานะครับหัวขึ้นมาเป็น 305cc จากเดิม 280-280 นะครับก็ลองไปจับดูนะจ๊ะแต่ส่วนใหญ่พวกนี้สต็อกน้อยพวกนี้ต้องน้อยต้องไปดีๆนะครับมีอะไรอีกไหมแล้วพี่ซิงไม่ลองดูพวกหัวญี่ปุ่นมั้งเหรอ
1: ไม่อ่ะชอบหัวที่มันดิบๆเหมือนพวกสไตล์อเมริกัน
0: เบาโดก็ดิบนะ
1: เอาแบบที่มันหาลองง่ายๆดีกว่า
0: อ๋อหาลองง่าย
1: ๆจริงชอบไม้พวกสไตล์จริงๆชอบหัวดำด้วยเอาง่ายๆเลย
0: แล้วถ้าหัวดำ
1: ชอบหัวดำอันไหนก็แล้วแต่ที่หัวดำลองหมดอ่ะถ้าหัวไม่ดำก็ไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยไม่ชินกับหัวที่มันเป็นสีอื่นอ่ะชอบสีดำๆเลย
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ชอบหัวที่มันไม่หัวที่มันจดแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ระแวงมากของปีนี้ลองเคยลองของเพื่อนแล้วโอเค
0: ไอ้เทอร์บิเลเตอร์นี่โอเคเน
1: า
0: ะ
1: เออเพื่อนให้ยืมลองนี่โอเคอยู
0: ่ไม่มีปัญหาเนาะกับไอ้เทอร์บิเลเตอร์ข้างบน 3-4 เส้น
1: ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้รบกวนสายตามากเข้าใจว่าปิงสีมันเป็นสีด้านๆดีนะใช่ไหม
0: มันเป็นสีแมตต์ปกติครับสีแมตต์ปกติคาร์บอนก็มีกอสเล็กๆไม่ได้เยอะมาก
1: คือไม่ต้องการอะไรที่มันจดแล้วมันดูรบกวนสายตามากหนักอะไรเงี้ยหัวที่สีนี่ไม่เอาเลยอ่ะ
0: หัวที่สีไม่เอางั้นตระกูลบ้าเขาอดสิ
1: อะไรนะ
0: ตระกูลบ๊อบบ้าเขาอดสิ
1: ไม่ได้เลยไม่เอาเลย
0: บ๊อบบ้าเขาปิง 100% เลยนะแค่คาร์บอนดำแต่โครงหน้าเป็นสีชมพูแค่น
1: ั้นไม่เอาอ่ะเอาหัวดำๆนี่แหละชอบหัวดำๆเป็นคอนเซอร์วทีฟอายุมากแล้วนี่ผมมีปัญหาตีไดเวอร์ผมมีปัญหาที่ไดเวอร์เป็นมุมกดทำให้ลูกโด่งสปิน 3-4,000 มีดีลในการซ้อมมุมเสยไหมครับนี่คนที่ตีมุมกดในไดเวอร์เนี่ยเวลาไปห้องซ้อมกอล์ฟให้ระวัง
0: มันพอบขึ้นใช่ไหม
1: โดยเฉพาะห้องซ้อมกอล์ฟที่มีเซ็นเซอร์อยู่บนฝ้าเนี่ยให้ระวังเลยครับ
0: อันตรายจะจัด
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้อันตรายกับตัวคนนะอันตรายกับเซ็นเซอร์แล้วเงินที่คุณต้องจ่ายค่าซ่อม
1: อันตรายกับเซ็นเซอร์ผมว่าให้เปลี่ยนเซตอัพง่ายสุดแล้วก็ตีปกติอาจจะฝืนนิดนึงเราอาจจะรู้สึกว่าหัวมันอยู่ด้านหลังลูกมากกว่าปกติแต่ลองดูมันก็จะมันจะเสยได้ด้วยแมคานิกอะครับเสยได้ด้วยแมคานิกแล้วก็ลูกประมาณอยู่เท้าซ้ายอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อยู่
1: ประมาณโอ้ต้องไปดูอะต้องให้คนถ่ายรูปให้ดูอะว่าตอนนี้ตำแหน่งลูกกอล์ฟเทียบกับเหมือนกับส้นเท้าซ้ายมันอยู่ตรงไหนเทียบกันถ้ายังอยู่กับกลางเท้าก็เหมือนเลื่อนตำแหน่งจดลูกอ่ะให้มันไปอยู่ทางซ้ายมัน
0: เขาหลักคนถนัดขวา
1: ใช่ครับแล้วก็มีการทิวนิดนึงเขาเรียกว่าเป็น K reverse นะ ทิ้งสะโพกไปทางเป้าหมายให้สะโพกซ้ายอยู่สูงกว่าสะโพกขวาแล
0: ้
1: วก็สวิงปกติเลยสวิงปกติเลยมันอาจจะสวยโดยวิธีการเตรียมตัวก็ได้เหมือนกับวิธีการเตรียมตัวของเรามันพร้อมสวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปใช้มือควักไม่ต้องไปใช้ทำอะไรทั้งนั้นเนี่ยสวยธรรมชาติอยู่แล้วครับประมาณนี
0: ้ครับ
1: หรือว่าถ้าอยากถ้าไม่อยากเปลี่ยนเซตอัพก็แค่เวลาจดลูกก็จดห่างลูกกอล์ฟสักประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งได้ไหมหนึ่งฝ่ามือแล้วกันหนึ่งฝ่ามืออ่ะ
0: ก็ครึ่งหนึ่งก็ไม่ต่างนะ
1: ครึ่งหนึ่งป่ะหนึ่งฝ่ามืออ่ะเหมือนกับแทนที่จะจดชิดลูกอ่ะก็จดห่างลูกเลยแต่ว่าต้องตั้งทีสูงนะไม่ได้ตีไม่โดนต้องก็ตั้งทีสูงขึ้นแล้วก็เวลาจดแทนที่จดไปจดชิดลูกอ่ะก็จดห่างมาสักหนึ่งฝ่ามืออ่ะฝ่ามือด้านไหนด้านแคบนะไม่ด้านกว้างนะไม่ใช่ด้านยาวนะหนึ่งฝ่ามือด้านกว้างนะไม่ใช่ด้านยาวนะด้านยาวจะไกลไป
0: วางปึ้งแล้วไม้อยู่ตรงกลาง
1: ประมาณนี้ลองดูผมว่ามันก็ใส่ได้เหมือนกันแหละ
0: ถ้าเป็นผมจะถ้ายังไม่ยุ่งกับท่าเซต้าผมจะให้ทำแบบนี้ยืนจดปกตินะแล้วก็ให้เพื่อนก็ได้ครับเกี่ยวเข็มขัดข้างขวาเราแล้วก็ดึงมาแต่ตัวตรงปกตินะให้สะโพกมันมาทางด้านขวาเวลาเราดูมันจะเหมือนตัวเคปกติแต่ว่าตัวตรงไม่ต้องไปแอนไม่ต้องไปอะไรเพราะเดี๋ยวทุบเดี๋ยวเจ็บอีกนะแค่ตั้งตัวตรงไว้แล้วเยื้องสะโพกมาให้รู้สึกว่าน้ำหนักอยู่เท้าขวา
1: ครับ
0: เบี่ยงมาเป็นการย้าย CG เรามาแล้วเวลาเราย้ายกลับ CG มันจะได้ไม่กดลงไปเพิ่มนะครับโดยประมาณชิปเปอร์ใช้วงพัตเตอร์หรือวงเหล็กครับ
1: แล้วแต่บริบทถ้าอยู่ข้างกีแล้วต้องการแบบชิปแบบพัดก็ใช้วงพัตเตอร์ถ้าต้องการแบบตีโอ้แต่ใครมีคนใช้ชิปเปอร์แบบขึ้นแบบครึ่งวงด้วยเหรอมีเหรอ
0: มีไอชิป R ของปิงของพี่เนี่ยแหละ
1: เหรอ
0: ไอชิป R เนี่ยคนเอามาตีเป็นเหล็ก7เลยก็มี
1: ก็ใช้ได้2วิธีครับใช้ได้2วิธีพี่แต่ว่าเวลาถ้าเราใช้เวทปกติอ่ะเวลาที่เราจะชิปคล้ายๆท่าพัดอ่ะถ้ามันไม่ใช่ชิปเปอร์มันจะเข้าใจยากนิดนึงแต่พอชิปเปอร์มันจะรู้สึกว่าง่ายขึ้นก็เหมือนเราสโตกพัดแหละแต่ว่าให้หลบมันทำงานอุ้มลูกให้มันลอยพ้นพวกยอดหญ้าที่มันอยู่ข้างๆกินออกไปนะคือพอชิปเปอร์มันเข้าใจง่ายก็คือทำแบบพัดแหละแล้วใช้หลบมันเนี่ยให้มันทำให้ลูกเนี่ยมันลอยข้ามนะ
0: ก็สำหรับผมคือชิปเปอร์ที่พี่ซื้อมาใส่กริปอะไรครับแล้วชิปเปอร์ที่พี่ซื้อมาใส่กริปกลมพี่ก็ใช้วงเล็กปกติแต่ถ้าชิปเปอร์ที่พี่ใช้มาเสียบกริปพัตเตอร์มาพี่ก็ต้องใช้วงพัตเตอร์ครับ
1: อุ้ยแต่ที่ถ้าชิปเปอร์ถ้ามันยังถูกกดมันต้องใส่กริปปกตินะ
0: ซึ่งถูกกดอ่ะมันมีอยู่ไม่กี่เจ้า
1: ถ้าใส่กริปแบบพัตเตอร์มาคือเป็นผิดกฎแล้วนะถ้าจะไม่ผิดกฎแล้วชิปเปอร์มันมีเขาเรียกว่ามันมีนิยามเหมือนกันว่าชิปเปอร์แบบไหนถูกกดกับชิปเปอร์แบบไหนผิดกฎ
0: แต่ถ้าชิปเปอร์เล่นกันเองมันใส่อะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับกริปที่ใส่ครับใช่
1: กริปพัตเตอร์ก็ใส่ก็ตีได้มีนักกอล์ฟที่โมดิฟายนะที่เขามีปัญหาเรื่องใช้ข้อมือเยอะมากมากอ่ะ
0: กิฟเตอร์ใส่
1: เขากิฟเตอร์ไปใส่ไดเวอร์เลยนะกิฟเตอร์ไปใส่ไดเวอร์เลยเพื่อจะได้ลดการทำงานของข้อมือ
0: ก็ได้แต่แข่งไม่ได้อ่ะ
1: แต่ว่ามันก็จะพังเร็วเพราะกิฟของพัตเตอร์มันไม่ได้ทนแรงบิดได้มากขนาดนั
0: ้
1: น
0: ไม่ถูกดีไซน์มาให้ยืดหยุ่น
1: ตีไปตีมามันจะสึกเร็วกว่าปกติ
0: มี
1: ต้องถามการโมดิฟายแปลกๆเนี่ยต้องถามพี่จัด
0: เดี๋ยวนี้เขามีไอ้นี่มันมีมาตั้งนานแล้วล่ะแต่เพิ่งเห็นมาฮิตกันไอ้ลองเลกเวทอะครับพี
1: ่ครับ
0: ไอ้ที่เวทยาว50นิ้วอะแล้วทำเป็นสปิดกริปอะ
1: หรออ
0: ืมเวทลอง58แล้วก็จับอย่างเงี้ยจับเหมือนกับไอ้ที่อดัมสกอตจับพัตเตอร์ยาวๆอะ
1: ฮะ
0: เดี๋ยวนี้มีอย่างนี้เล่นเยอะแล้วนะ
1: ครับนักกอล์ฟเหล่านี้จะเป็นออกแนวนักวิทยาศาสตร์นะ
0: หรือไม่ก็มีปัญหาหลัง
1: เราต้องรู้ปัญหาของเราก่อนว่ามีอะไรแล้วเราก็ตั้งสมมติฐานนะแล้วเราก็ไปทำมาทดลองถ้าทดลองได้ผลก็เป็นวิธีของการของคุณเพราะว่าสุดท้ายเราต้องการตีให้มันมีความสุขเราก็ตีเข้าเป้าอะไรเงี้ยอะไรที่ตีแล้วไม่เข้าเป้าก็คืออย่าไปใช้มัน
0: แต่การมีความสุขก็คือเล่นกันเองได้นะ
1: จ
0: ะแข่งระดับอะไรก็ได้ไม่ว่าแต่ถ้าแข่งแบบซีเรียส
1: ไม่ได้
0: แล้วมีสิ่งที่เรียกว่าการรับรองจากสมาคมทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเขาก็จะไม่ต้อนรับคุณแต่ถ้าการแข่งแบบสนุกสนานอะเมเจอร์หรือเปิดแข่งแบบว่านี่นั่นขำๆอะไรเงี้ยไปเลยครับเต็มที่แต่ถ้าคุณจะขึ้นไปในวงแบบว่า เหมือนกับที่เราเห็นแข่งขันกันจริงจังถ่ายทอดอะไรเงี้ยพวกนี้เขาจะไม่รับไม่ต้อนรับนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขารู้สึกว่าเกมกอล์ฟของเขาต้องการความยากเท่านี
1: ้
0: พวกผู้ใหญ่จะบอกว่า let the game be the game that you see before you come เขาจะบอกประมาณนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยผ่านตรงจุดนี้เท่าไหร่หรอก
1: uh-huh.
0: นะก็เหมือนสมัยก่อนพัตเตอร์ถ้ายืนพัดแบบเอาหน้าเข้าหาหลุมผิดกฎต้องเอาคางเข้าหาหลุมเพราะเอาหน้าเข้าหาหลุมมันลงกันทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยไล่กันไปนะครับนะก็ดูเอานี่ไงพี่ชิป R ของพี่อะชิป R ของปิงเนี่ยแหละหลบ38เนี่ยผมเห็นคนตีเป็นเหล็ก8เลย
1: เรายังไม่ถึงเวลาที่เราจะใช้ชิปเปอร์นะอาจจะต้องอายุมากกว่านี้หน่อยนึงเฮ้ยหรือว่ามีคนหนุ่มชัยด้วย
0: โอ้โหวัยรุ่นสมัยนี้เพียบ
1: อ้าวเหรอจริงเหรอ
0: จริงวัยรุ่นสมัยนี้
1: เพราะเราไม่ได้อัปเดตนานละ
0: คือไม่อยากจะพูดเดี๋ยวหาว่าแก่คือวัยรุ่นยุคเราใช้คำว่ายุคเราได้ไหมพี
1: ่
0: วัยรุ่นยุคเราคือยุคโตโยต้าซูปราเล็กเบลดหัวแฟร์เวย์เล็กล็อบ8ล็อบ7ล็อบ9วัยรุ่นสมัยใหม่ล็อบ10ล็อบ11ล็อบ12ก้านกาไฟหัวเป็นกระด้งเล็ก7ล็อบ25
1: ของผมนี่มันอยู่ตรงข้ามกับชิปเปอร์แน่ๆเพราะเราเป็นคนเวลาตีเวทเราชอบเปิดชอบแบชอบอะไรเงี้ย
0: โอ้เดี๋ยวนี้แบอะไรเปิดใบเล่นเนี่ยถ้าไม่ได้อินเวนเซอร์พูดถึงเรื่องการเปิดใบเล่นนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้ชิปเปอร์หรือไม่ก็เหล็ก7รันหรือไม่ก็อะไรเคาะๆอะไรนะ
1: โอ้ยจริงๆอ่ะถ้าคุณเปิดใบเหล็กเล่นได้มันจะชีวิตมันจะสนุกสนานมากเลยแบบช็อตไหนที่โยนเข้าไปแล้วไม่มีทางหยุดอ่ะถ้าคุณแบร์เข้าไปแล้วใส่ดีๆปั่นดีๆเข้าไปจิ๊ดๆโอ้โหสนุกนะแต่ว่าต้องเข้าลูกดีนะถ้าเข้าลูกไม่ดีชีวิตก็ย่ำแย่เหมือนกันตอนอยู่สนามจริงอะไรเงี้ยก็แต่ว่ามันเป็นความสนุกนะถ้าคนเล่นแล้วเปิดหน้าเหล็กเล่นแล้วก็ใส่สปินเข้าไปเงี้ยผมว่ามันสนุกดีเวลาที่เห็นลูกที่มันไม่มีทางหยุดได้แล้วมันหยุดได้นี่มันโอ้โหมันแฮปปี้มากเลย
0: แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นในสมัยนี้คืออยากให้ลูกหยุดแต่มันไม่หยุด
1: ลูกที่ผมเล่นส่วนใหญ่เอาไว้เล่นแบบสถานการณ์แบบเหมือนกับถอยไม่ได้แล้วพวกที่ตีข้ามบังเกอร์ทรายแล้วก็กรีนปักติดบังเกอร์ทรายอะไรเงี้ยแต่จริงเวลาเจอลูกเนี้ยไม่ได้เป็นทุกข์นะผมรู้สึกว่าถ้าสถานการณ์ปกติผมจะไม่เล่นแน่นอนสถานการณ์ที่มันใช้ลูกหลันได้ผมก็จะไม่เล่นลูกพวกนี้นะแต่ว่าพอเจออย่างเงี้ยมันสถานการณ์บังคับทำให้รู้สึกว่าเอ้ยตื่นเต้นอยากเล่นจริงๆอยากเล่นนะเจอลูกพวกนี้อยากเล่นนะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบยังไงไม่ได้หงุดหงิดเลยนะเพราะเราอยากเล่นแต่ว่าสถานการณ์ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่จะเป็นลูกเล่นลูกเนี้ยเราก็ไม่เล่นไงแต่ตอนซ้อมถามว่าซ้อมไปซ้อมแล้วก็ถ้าเจอแบบลูกเนี้ยชอบไม่รู้ใกล้ไม่ไกลไม่รู้อะแต่ว่าเออก็ซ้อมมาก็อยากเล่น
0: อ
1: ะเพราะตอนที่ออนหนึ่งไม่ออนแต่ว่าลายแบบมีทางวิ่งให้เยอะมากกับมีพื้นที่ให้วิ่งเข้าหาตรงเยอะมากๆเราก็ไม่เล่นช็อตนี้หรอก
0: คร
1: ับ
0: ตามนั้นตามนั้นสำหรับผมก็จำไม่ว่าช็อตไหนที่คุณเล่นแล้วคุณรู้สึกสนุกเล่นไปเลยครับผิดพลาดช่างมันกอล์ฟมันอยู่กับความผิดพลาดอยู่แล้วนะแต่อันนึงที่ไม่แนะนำคือเขาเรียกอะไรนะแต่งไม้ไปเต็มที่แต่ยังไม่ถึงเวลาใช้แล้วใช้เลยเช่นเวลาที่ประกอบไม้เสร็จบอกว่ารอ3ชั่วโมงหยิบปวดปั้งเงี้ยมันไม่ควรผมเคยเจอมาแล้วไปแต่งไม้ก่อนออกรอบล
1: ู
0: กศิษย์พอถึงเวลาออกรอบปุ๊บเราก็บอกเอ้ยแต่งไม้มามันควรจะรอสัก1วันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเรียบร้อยตีปึ้งไม้มันกระจายแยกร่างได้นะ
1: อ๋อก็ถ้าเป็นแบบนั้นต้องบอกฟิตเตอร์ว่าขอเกาแห้งเร็วนะครับเพราะเดี๋ยวต้องใช้งานแล้วครับมันจะมีแห้งช้าแห้งเร็วอะไรเงี้ย
0: แต่นี้มีแล้วใช่ไหมเพราะสมัยก่อนบังคับหมดเลยเนี่ย
1: ต้องคุยอ่ะ
0: ร้านสมัยก่อน
1: เหมือนเราต้องรู้ว่ามีแบบแห้งช้าแห้งเร็วอะไรเงี้ยถ้าบอกว่าถ้าไปบอกเขาว่าเออพี่เดี๋ยวผมจะไปออกรอบอะขอใส่แบบเกาแห้งทันผมออกรอบหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่ให้อะไรเงี้ยแต่จริงถ้าจะให้ดีก็คือให้มันแห้งช้าดีกว่ามันจะทนทานกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องรีบร้อนมากปล่อยมันข้ามวันอย่างที่โปเตว่าก็ได้อะไรเงี้ยครับ
0: หรือไม่วิธีที่ช่วยเร็วสุดก็คือจับใส่ท้ายรถแล้วปิดแล้วทิ้งไว้ครับ
1: ครับ
0: ช่วยทางที่ดีอยู่แวบนึงนะแต่ถ้าการเก็บอยู่ในนั้นตลอดก็ไม่ดีนะครับคาร์บอนแม่งไปหมดนะครับ มี SMS เข้ามาไหมขอดูก่อนก่อนหมดเวลาไม่มีเนาะ
1: หมดละอันนี้ก็เรียบร้อย
0: ครับ

0: อาทิตย์หน้ามีวันหยุดก็พักผ่อนกันด้วยนะจ๊ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวจะไปหาลองแล้วก็เดี๋ยวค่อยไม่ว่ากัน
0: ได้ครับ
1: ผมว่าผมรอเป็นเดือนกว่าผมจะตัดสินใจได้ไม่ได้เร็วมากหรอก
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ก็คือต้องไปลองก็คือต้องไปลองจริงๆก็คือจะยืมเขาแหละแล้วก็ไปลองในสนามจริงเลยแล้วก็ดูตัวไหนที่มัน เพราะเราเล่นสนามเดิมๆไงแล้วก็รู้ระยะแครี่ของเรารู้ว่าหลุมเนี้ยถ้าเราตีมาปกติจะเหลือประมาณเหล็กเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะพอรู้ว่าตัวไหนน่าจะเหมาะกับเรา
0: แล้วก็สำหรับคนที่ไม่สบายป่วยก็ดูแลสุขภาพก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบเอาไปเผชิญโรคมากช่วงนี้เดี๋ยวไม่สบายหนักก็เป็นเรื่องอีกค่ารักษาก็แพงประกันก็บังคับโคเปย์นะครับจ่ายร่วมนะฮะ
1: โอเค
0: ครับผม
1: วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุลฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเลขาสมชระบุดับไฟใต้ต้องคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายนายชัดชัยบางช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกเสียใจส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยมีความคืบหน้ามากในปัจจุบันโดยนโยบายการพูดคุยตามหลักการเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าในกลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มมีมากกว่าครึ่งที่พร้อมจะมาพูดคุยส่วนที่ยังใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต้องแยกกันจะมาบอกว่าถ้ามีการใช้ความรุนแรงแล้วจะไม่พูดคุยนั้นคงไม่ถูกต้องเพราะกลุ่มที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกลับเข้าสู่สังคมยังมีพอสมควรเมื่อถามถึงท่าทีของฝ่ายความมั่นคงที่ระบุจะมีความเข้มงวดมากขึ้นจะทำให้เกิดการตอบโต้หรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่าการเข้มคือต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งต้องดำเนินการไปในส่วนบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกการพูดคุยเชื่อว่ามาเลเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียในการที่จะประสานเพื่อให้การควบคุมการใช้ความรุนแรงมาเลเซียน่าจะทำได้จะเห็นว่าตอนที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปมาเลเซียทั้งก่อนและหลังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยประธานหอการค้าไทยชี้ไทยถูกเก็บภาษีนำเข้าสหรัฐ 12.5% ยังไม่เสียเปรียบด้านราคานายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศบังคับใช้มาตรการภาษีตอบโต้ภายใต้มาตรา301กับสินค้าจาก60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องเสียภาษีอัตราสูงคือ 12.5% ว่ายังไม่น่ากังวลจนเกินไปเพราะประเทศคู่แข่งหลักส่วนใหญ่ถูกเก็บในอัตรา 12.5% เท่ากันไทยยังไม่เสียเปรียบด้านราคามากนักแต่สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการไม่ใช่แค่เรื่องแรงงานแต่คือการเจรจาทวิภาคีในประเด็นโครงสร้างกำลังการผลิตส่วนเกินที่สหรัฐเพ่งเล็งภาคการผลิตของไทยและเอเชียอยู่ซึ่งผลกระทบจริงจะเกิดขึ้นอยู่กับการเจรจาของภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์หากตกลงกับสหรัฐได้สำเร็จจะช่วยบรรเทาผลกระทบป้องกันไม่ให้โดนภาษีมาตรการลงโทษเพิ่มเติมและสร้างความเชื่อมั่นผู้ส่งออกไทยสหรัฐโจมตีอิหร่านคืนที่13กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13โดยเน้นถล่มศูนย์บัญชาการคลังเก็บโดรนและระบบสื่อสารเพื่อลดภัยคุกคามต่อการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซความขัดแย้งได้ลุกลามไปยังเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงหลังกลุ่มฮูตีพันธมิตรของอิหร่านโจมตีเรือน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย2ลำทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์

0: ทรัมป์ขู่จะใช้มาตรการทางทหารตอบโต้อย่างหนักและเล็งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านขณะที่ฝ่ายอิหร่านเตือนพร้อมตอบโต้นายทรัมป์ยังระบุว่าจะนำเงินของรัฐบาลอิหร่านที่ถูกสหรัฐอายัดไว้มาใช้ชดเชยค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เรือและสินค้าในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดตัวเอเลนแอนเดอร์สันเข้ามาเป็นนักเตะใหม่แล้วสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้จัดการเปิดตัวเอเลียตแอนเดอร์สันกองกลางทีมชาติอังกฤษในฐานะนักเตะใหม่ของสโมสรอย่างเป็นทางการแล้วโดยแอนเดอร์สันย้ายจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาอยู่กับเรือใบสีฟ้าด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์หรือราว 5,100 ล้านบาทและเซ็นสัญญาค้าแข้งในถิ่นเอทิฮัดสเตเดียมเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงปี2031พร้อมออปชั่นต่อเพิ่มอีก1ปีด้วยนอกจากนี้ดาวเตะวัย23ปียังเปิดใจด้วยว่ารู้สึกตื่นเต้นที่กำลังจะมีโอกาสได้ลงเล่นในเกมดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์โดยระบุว่าเกมดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์คือเกมดาร์บี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศแยกทางกับเอมมานูเอลโตกูเปียกตัวรุกชาวกาน่าวัย26ปีอย่างเป็นทางการพร้อมกล่าวขอบคุณสำหรับความทุ่มเทตลอดช่วงเวลาที่ค้าแข่งกับสโมสรและอวยพรให้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางลูกหนังในอนาคตสำหรับเอมมานูเอลโตกูย้ายมาร่วมทัพประสาทสายฟ้าในช่วงเล็ก2ของซีซั่นที่ผ่านมาก่อนลงสนามให้ทีมรวมทุกรายการ9นัดทำได้2ประตูและ1แอสซิสต์พร้อมมีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์ช้อปปี้คัพหรือศึกชิงแชมป์สโมสรอาเซียนและช้าง FA คัพในซีซั่นที่ผ่านมา
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Red Talk จาก00ล้านดำเนินรายการโดย Red Apple ธีรพัฒน์เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
3: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Red Talks กับ Red Apple EP นี้เราพบกันเป็น EP ที่48แล้วนะคะรายการ Red Talks กับ Red Apple เราจะเชิญนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงค่ะมาแบ่งปันเรื่องราวให้คนผู้ฟังได้เห็นในทุกมิติเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจปันเรียกว่าค่อนข้างจะเลดโอเชนเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าทุกวันนี้ท่านผู้ฟังได้ยินตัวสินค้าตัวนี้ค่ะที่มันช่วยเรื่องของการย่อยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะคุ้นๆคำว่าโปรไบโอติกเนาะท่านผู้ฟังท่านไหนเคยได้ยินคำว่าโปรไบโอติกบ้างนะคะพิมพ์ SMS เข้ามาคุยกันทักทายกันได้ค่ะหรือว่าไลฟ์นะคะทาง YouTube หรือก็ FM 99ก็คือทักทายเข้ามากันได้นะคะวันนี้ปันจะมาแชร์ริ่งประสบการณ์ของผู้ประกอบการท่านนี้ว่าทำธุรกิจที่อยู่ในกระแสแบบเนี้ยแล้วเรามีวิธีการในการสร้างความแตกต่างได้ยังไงวันนี้ยินดีมากๆค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเตียงค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: คุณเตียงช่วยแนะนำชื่อตัวเองแล้วก็ชื่อบริษัทนิดนึงนะคะ
5: ได้ค่ะชื่อจันเพ็ญส่งกิตติพงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อเตียงค่ะจากบริษัทลาโต้ฟู้ดแอนด์ดริงค์จำกัดค่ะ
4: อืมลาโต้ฟู้ดแอนด์ดริง
5: ค์ใช่ค่ะฟู้ดแอนด์ดริง
4: ค์
5: ค
4: ่ะทำเกี่ยวกับอะไรอะคะคุณเตียงลาโต้ฟู้ดแอนด์ดริง
5: ค์ค่ะจริงๆตัวลาโต้ฟู้ดแอนด์ดริงค์นะคะจะถ้าดั้งเดิมก็คือบริษัทเราเนี่ยทำผักกัดดองค่ะเป็นทายาทรุ่นที่3เกือบ60ปีค่ะแบรนด์ส่งเฮงแต่ตอนนี้ที่เตียงมาทำก็คือจะทำเป็นเจลลี่เอนไซม์ช่วยย่อยแบรนด์กัสเวย์ค่ะ
4: อ๋อเจลลี่เอนไซม์ช่วยย่อยแบรนด์กัสเวย์ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าใน YouTube นะได้ไลฟ์แล้วหรือยังเนาะของ Red Talks นะคะรบกวนช่วยเปิดไลฟ์นิดนึงนะคะเพิ่งยังไม่เห็นหน้าตัวเอง แล้วก็ตัวแบรนด์กัสเวย์นะคะก
5: ั
4: สเวย์สะกดยังไงอะคะน้องเตียง
5: ค่ะ GUTZWAY ค่ะก็เ กัดมาจากคำว่ากัดที่แปลว่าลำไส้แล้วก็แซดเนี่ยเราเหมือนเป็นตัวแทนของเอนไซม์ที่เราใส่ในโปรดักต์นะคะแล้วก็เวเป็นเหมือนแบบวิธีของการมีลำไส้ระบบย่อยที่ดีแบบเนี้ยค่ะก
4: ัสวีค่ะคุณทนายเบียร์ค่ะทักทายเข้ามาค่ะจากตัว TikTok นะคะน้องติ๊กหันไปใส่ไฮสวัสดีค่ะด้านขวามือค่ะ
5: ขอบคุณพี่เบียร์นะคะ
4: เราก็จะทนายเบียร์นะคะเราก็จะมีคุณเราจะมีไลฟ์สดนะคะทั้งทาง TikTok ของ Red Apple นะคะ .digital นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง TikTok ก็สามารถเข้าไปดูไลฟ์ได้นะคะแล้วก็รวมถึงไลฟ์ค่ะเราไลฟ์ทางช่อง YouTube ของ FM 99แล้วก็ Facebook FM 99ด้วยนะคะคุณฟังถ้าเกิดว่าฟังแล้วสามารถไม่ได้ขับรถเนาะเอาเฉพาะคนที่ไม่ได้ขับรถนะคะสามารถเข้ามาดูตัวไลฟ์ได้เลยนะคะจะได้เห็นภาพค่ะตัวนี้คุณเตียงเนาะจากแลตโต้ฟู้ดค่ะทำธุรกิจแลตโต้ฟู้ดแสดงว่าต้องทำธุรกิจเกี่ยวกับฟู้ดโดยเฉพาะเลย
5: ใช่ค่ะก็คือจริงๆตัวลาโต้ค่ะจากที่บอกว่า60ปีแต่จริงตัวบริษัทเราเนี่ยประมาณ20ปีจดถ้านับวันจดทะเบียนก็คือพ.ศ. 2550ซึ่งเรียกว่าตอนยุคคุณพ่อที่ทำผักกาดดองเนี่ยก็มีช่วงปัญหาหุ้นส่วนแล้วเราก็มาเริ่มใหม่ตอนปี2550ซึ่งตอนแรกเนี่ยครอบครัวเราอกหักจากผักดองไปทำกาแฟชื่อแบรนด์ลาโต้คาเฟ่เลยเป็นที่มาของชื่อบริษัทลาโต้ฟู้ดแอนด์ดิ้งในปัจจุบันค่ะ
4: โอเคโอ้ยได้ยินเป็นแบรนด์นี้คือมีสตอรี่ทำมา60ปีแล้วด้วย
5: หมายถึงว่าถ้าพูดถึงความรู้เรื่องผักกาดดองเนี่ยตั้งแต่ยุคอากงอะค่ะ
4: โอ้โหชื่อแบรนด์อะไรนะคะตอนนั้นผักกาดดอง
5: ถ้าแบรนด์เดิมเราไม่พูดถึงแล้วกันนะ
4: ไม่พูดถึงแล้ว
5: ถ้าตอนปัจจุบันตอนนี้เป็นแบรนด์ส่งเฮงค่ะ
4: ส่งเฮง
5: ก็ส่งมาจากแซ่ส่งค่ะส่งความเฮงนะคะ
4: ว้าวโอเคแล้วขายอยู่ที่ไหนบ้างคะตอนนี้ตัวผักกาดดองเนี่ย
5: ค่ะตอนนี้มีที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะบิ๊กซีแล้วก็วิลล่ามาร์เก็ตแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Shopee Lazada TikTok ค่ะ
4: โอ้โหคือครบวงจรเลยนะ มีไปต่างประเทศไหม
5: จริงๆตัวในประเทศเราเพิ่งจะมาทำการตลาดในบิ๊กซีหรือท็อปเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วแต่จริงๆลูกค้าหลักเราเน้นส่งออกมากกว่า10ประเทศตอนนี้ค่ะ
4: โอ้โห ไปทำอะไรไปประเทศไหนบ้างอยากรู้ว่าผักกาดดองของบ้านเราอะไปที่ไหนบ้าง
5: ค่ะลูกค้าของเตียงนะคะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเอเชียนหรือไชน่าก็คือเป็นเอเชียนทาวน์ไชน่าทาวน์เป็นคนจีนที่อยู่ในต่างประเทศก็เลยไปได้ทั่วโลกไปอเมริกายุโรปแล้วก็ถ้าเอเชียก็มีมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงจีนแบบนี้ค่ะรวมไปจริงๆเรามีไปประเทศที่กำลังทะเลาะกันอยู่เนี่ยนะคะเราไปอิสราเอลค่ะ
4: เขาทานเราด้วยเหรอคะ
5: เขามีคนเอเชียอยู่ที่นั่นค่ะ
4: โอเคเราเน้นคนเอเชีย
5: เราเน้นคนเอเชียค่ะ
4: โอเคชาติจีนเพราะว่า
5: ก็มีทั้งจีนเวียดนามไทยก็กินผักกาดดองค่ะ
4: โอ้แล้วแบบอันนี้ขอแวบไปที่ส่ง
5: เ
4: อง
5: แวบไป
4: แวบไปนิดนึงฮิก็คือผักกาดดองมันเป็นของประเทศจีนป่ะแล้วทำไมเราถึงไปตีครับไปตีแบรนด์
5: คือจริงต้องบอกว่าจริงๆเตียงก็เป็นคนเชื้อสายจีนเราเกิดที่เมืองไทยแต่อากงอาม่าเราก็เป็นคนจีนเนาะแท้ 100% แต่ถามว่าความรู้การดองผักจากซัวเถาเนาะสมมติมาจากซัวเถาเนี่ยซึ่งถ้าไปที่จีนเนี่ยเมืองที่ดองผักเยอะๆก็ซัวเถาเหมือนกันแต่ว่าความรู้จากที่จีนมาเมืองไทยอ่ะคุณพ่อเนี่ยได้มาอะแดปต์พัฒนาสูตรจนเป็นแบบรสชาติของคนไทยไปแล้วแล้วก็สูตรก็ไม่ได้เหมือนการดองแบบของจีนละถ้าเราไปอเมริกาเราจะเห็นผักกาดดองเปรี้ยวแบรนด์ไทยแล้วก็แบรนด์จีนซึ่งแบรนด์จีนจะถูกกว่าเราประมาณครึ่งหนึ่ง มันก็ขายได้ทั้งคู่แต่รสชาติหน้าตาไม่เหมือนกัน
4: โอเคตัวผักกาดดองเหมือนกันแต่ว่ารสชาติหน้าตาไม่เหมือนกัน
5: วิธีการดองไม่เหมือนกัน
4: โอ้แต่ขายได้ทั้งคู่แล้วแต่ว่าใครชอบอะไร

0: ถ้าตลาดจริงๆผักกระดองจากเมืองไทยมีไปหลายยี่ห้อเนาะซึ่งเมืองไทยก็จะถือว่าเป็นตลาดพรีเมียมของในต่างประเทศร้านอาหารที่เขาเน้นคุณภาพเขาจะใช้ผักดองจากไทยแต่ถ้าเกิดของจีนเขาอาจจะเน้นชอบรสชาติที่มันเป็นออริจินอลแบบจีนเพราะผักกระดองจีนจะเน้นเค็มไม่เปรี้ยวแต่ผักกระดองเปรี้ยวของไทยมันจะมีความทั้งเปรี้ยวเค็มอมหวานคือจะมี3รสเน
1: า
0: ะมันจะมีความซับซ้อนของรสชาติมากกว่า
1: ค่ะแล้วแต่คนชอบ
0: แล้วแต่คนชอบแล้วแต่เมนูอาหารที่ไปทำด้วย
1: โอเคแล้วคนที่บุกตลาดไปต่างประเทศคือเป็นใครนะคะคนที่ส่งเฮง
0: ค่ะก็ตอนที่มาทำลาโต้ค่ะก็คือเตียงอ่ะจบเพิ่งเรียนจบพอดีช่วงที่วิกฤตครอบครัวก็คือแบบอยู่ปี4 กลับมาไปช่วยไปชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปไม่รอดเนาะมันไม่ใช่อาชีพที่เราถนัดที่บ้านก็เลยตัดสินใจกลับมาทำผักกระดองอีกครั้งนึงพอดีจบธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกขนส่งก็เลยมาช่วยทำตลาดส่งออกที่บ้านเริ่มจาก OEM ให้ลูกค้าเทรดดิ้งโบรกเกอร์ที่อยู่ในประเทศไทยก่อนแล้วก็เริ่มออกงานแฟร์ตามไทเฟกมา10กว่าปีอย่างเงี้ยค่ะ
1: เก่งอ่ะจันเด็กจบใหม่แล้วก็มาลุยกับตลาดธุรกิจครอบครัวเลยใช่ไหม
0: ก็ทำงานบริษัทโลจิสติกปีครึ่งแล้วก็กลับมาทำที่บ้าน
1: ดีจังเลยโอเคไอ้คืออันนั้นคือพาร์ทของส่งเฮงเนาะต้องเล่าเพราะว่าจะได้ต้องฟังจะเห็นแบบสตอรี่อะค่ะที่มาที่ไปของแบรนด์ที่เปิ้ลบอกว่ามันอยู่ในกระแสแบบค่อนข้างแข่งดุเนาะตัวโปรไบโอติกหรือระบบย่อยอะแต่เปิ้ลเล่าว่าอ๋อคุณเตียงกับตัวลาโต้ฟู้ดแอนด์ดริงเนี่ยมีประสบการณ์ด้านธุรกิจฟู้ดมายาวนานละยาวนานมากๆละก็เลยเลือก product นี้ขึ้นมาอ่ะมาถึง product ตัว top ที่เราคุยกันคือ guts way เกี่ยวกับระบบลำไส้นะคะก็จะเป็นตัวนี้น้องเตียงบอกว่ามันจะมีตัวเอนไซม์ด้วยมีตัว Z GUTZ ที่มีเอนไซม์น้องเตียงเล่านิดนึงว่าน้องเตียงมีวิธีการยังไงทำให้ตัวสินค้าตัวเนี้ยทำไมถึงทำตัวนี้ก่อนอ่ะขอเริ่มต้นทำไมถึงทำตัวนี้ก่อน
0: จริงๆก็สำหรับคนที่เรียกว่านอกวงการเนาะจากผักกระดองข้ามาสายสุขภาพลำไส้ก็ทุกคนก็จะงงว่าเอาเอนไซม์จากผักกระดองมาหรือเปล่าไม่ใช่นะ อะไรเงี้ยลูกค้าจะถามแบบนั้นแต่จริงๆคือเราสนใจเรื่องโปรไบโอติกมา 7-8 ปีแล้วเพราะว่าเราส่งออกเนี่ยเราก็จะไปเห็นเทรนด์โปรไบโอติกที่เมกาว่าเอ้ยมันจะมาละแล้วก็คนก็ไฮเรื่องกิมจิเนาะสุขภาพดีแต่โอเคด้วยเนเจอร์ธุรกิจเราอ่ะเน้นส่งออกเชลล์ไลฟ์มันจะต้องนานปี2ปีแต่ว่ากิมจิมันเป็นธุรกิจสินค้าที่ต้องแช่เย็นมันคนละเนเจอร์กับโรงงานที่เรามีเลยแล้วเราก็มองว่าวิถีการกินเมนูของคนไทยมันยังเอาไปต้มมันก็ผ่านความร้อนโปรไบโอติกก็ตายอยู่ดีเราก็เลยยังไม่ได้มาทำผักดองโปรไบโอติกสดแค่เย็นแบบนั้นเพราะว่ามันส่งออกไม่ได
1: ้โอเคโอ๊ยมีประสบการณ์โอเคเข้าใจแล้ว
0: คือที่ยิ่งทำมาหลายอย่างกว่าจะมาเป็นกัสเวย์ก็เริ่มจากผักดองก่อนเนาะผักดองโปรไบโอติกอ่ะมันขายยากเนาะก็เริ่มมาเป็นมะม่วงโปรไบโอติกฟีดไดซึ่งตอนนั้นเนี่ยไปให้อาจารย์วิจัยต้องเปลี่ยนทีมไป4ครั้งวิจัยไป 3-4 ปีจนตลาดโปรไบโอติกวายไปละจากตอนแรกไม่มีใครรู้จักโปรไบโอติกจนตอนนี้ตลาดท่วม สินค้าเพิ่งเสร็จ อะไรแบบนี้แล้วก็ด้วยความที่เราชอบทำอาหารแล้วของดองมันเป็นสินค้าแบบจัดจ้านแซ่บ เรารู้สึกว่าสินค้าสุขภาพเราต้องอร่อย ไม่อร่อยไม่ได
1: ้จริง อีเลยนะคนแบบว่าโอ๊ยอยากชอบกินอะไรอร่อยๆแล้วแบบอุ้ยสุขภาพไม่เอา
0: ของเราสุขภาพก็ต้องดีอาหารก็ต้องรสชาติดีด้วยแล้วด้วยความที่เราทำอาหารเนี่ยมันมีความยากเรื่องเชลไลท์ถ้าเป็นอาหารเสริมอ่ะมันจะมีความง่ายว่ามันเป็นแห้งเป็นผงเป็นเม็ด
1: อ
0: ัดเม็ดอันนี้ก็คือคู่แข่งเยอะมากซึ่งเราไม่ได้ไปแข่งในตลาดอาหารเสริมเราเลือกที่จะทำอาหารมันก็เลยยากว่าโปรไบโอติกก็ต้องแอคทีฟเชลไลท์ก็ต้องได้รสชาติก็ต้องอร่อย
1: สามอย่าง
0: พอสามอย่างเนี่ยมันไม่ลงตัวสักที ทำไปก็รสชาติไม่ถูกใจ โปรไบโอติกยังไม่แอคทีฟพอถ้าเราเติมรสชาติตรงนี้มันจะมีผลต่อเชื้อ แล้วมีผลต่อเชลไลท์กว่าจะทดสอบเชลไลท์ก็เลยจากตรงนั้นเนี่ยเราก็มองว่าโปรไบโอติกมันมีความซับซ้อน แล้วก็พอมาถึงตรงนี้ทางพี่ชายอะค่ะได้ไปเรียนคลาสเวลเน็ตเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเรียนไป3คอร์สเนี่ยมีคุณหมอเป็นแบบเวลเน็ตรุ่น1คุณหมออยู่ในคลาสได้ข้อมูลทางการแพทย์ว่าคนเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้ระบบการย่อยเพิ่มขึ้นอย่างเช่นลำไส้ไปป่วนคน

0: ป็นเพิ่มขึ้น
1: อ่
0: าด้วยวิถีชีวิตกินดึกกินแล้วนอนกินไม่เป็นเวลาแบบนี้ค่ะก็เลยเราก็กลับมาที่บ้านด้วยว่าพี่สาวคนที่สองเนี่ยเป็นโรคลำไส้แปรปรวนหรือ IBS เนี่ยเยอะมากซึ่งไม่ได้ว่าเขาเกิดมาเป็นแต่พอ40ขึ้นฮอร์โมนเปลี่ยนไหนเขาเพิ่งมาเป็นกินตั้งแต่โกโก้ไม่ได้กาแฟปวดท้องของมันไม่ได
1: ้โอ้โห
0: แทบจะไม่ต้องกินอะไรเลย ตอนแรกก็คือคิดว่าตัวเองเป็นอะไรหรือเปล่าไปตรวจปรากฏลำไส้สะอาดหมอก็สรุปว่าเรียกว่าลำไส้แปรปรวนจะย่อยกลุ่มฟอสแฟตไม่ได้ทำให้หมอแค่ว่างดสิคะ
1: โอ้ยงดอะไรบ้างนะ
0: ตั้งแต่ขนมปังชากาแฟโกโก้ของมันของทอด
1: อยากเห็นพี่สาวอะตอนนี้ผอมๆเลยไหม
0: คือก็เลยพี่ชายเราก็กลับมาคุยว่าเราเลือกโรคที่จะช่วยพี่สาวได้ด้วยดีกว่าเพราะตอนที่ทำสินค้าเนี่ย3ปีพี่สาวเป็นคนกินสินค้าจริงมาตลอดทดสอบเองค่ะ
1: เป็นพี่สาวลองยา
0: ว่าแบบแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ใช่ว่ามาถึงเรามาทดสอบเราเริ่มจากมีเชิงวิทยาศาสตร์ทดสอบเรื่องการทำงานของเอนไซม์ก่
1: อ
0: นเราเลือกชนิดเอนไซม์ด้วยการไปตรวจเลือดค่าการอักเสบแล้วก็กินเอนไซม์3เดือนว่ามันช่วยลดการอักเสบจริงเราถึงเลือกเอนไซม์ชนิดนั้นมาใส่ในเจลลี
1: ่
0: แล้วก็เราเลือกเจลลี่เพราะอยากให้ใครก็ทานได้แล้วก็ด้วยความที่เราชอบทำอาหารเนี่ยเราไม่อยากให้รู้สึกว่ามันเป็นอาหารเสริมหรือยาเราอยากให้เขามีความสุขที่มันได้กินมันได้ทุกวันจริง
1: ๆ
0: ก็เลยเป็นความพยายามจากเจลลี่ที่ตอนแรกเม็ดเป้งมากที่แอปเปิ้ลเห็นกว่าจะมาเป็นเม็ดเล็กแต่เอนไซม์แน่นในปัจจุบันก็ผ่านการทดลองว่าแบบพี่สาวมันใหญ่ไปหวานไปเอนไซม์1ตัว3ตัวไม่พอจนตอนนี้เป็นเอนไซม์5ชนิดย่อยทั้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตOkay. แล้วก็เราเติมพรีไบโอติกเข้าไปด้วยเพื่อให้มันดีต่อลำไส้อย่างเงี้ยค่ะ
1: มีผ่านกระบวนการวิจัยโดยที่มีพี่สาว
0: มีพี่สาวด้วย
1: เหรอทั้งหมดทั้งปวงนี้แบบกี่ขั้นตอนหรือกี่ปีน้องเตียงกี่สูตรที่แบบกว่าน้องเตียงจะได้ตัวกัสเวย์นี่ว่า
0: น่าจะเกิน20สูตรมั้งคะก็ทำมาคืออย่างที่บอกว่าก่อนจะเป็นกัสเวย์จริงมีตั้งแต่เราเริ่มจากส่งเฮงเนาะว่าเอ๊ยเราขายแบรนด์ส่งเฮงเลยละกัน
1: แต่เราก็มาจากส่งเฮง
0: เราก็รู้สึกว่าคนก็น่าจะไม่ซื้ออาหารเสริมหรืออาหารแนวสุขภาพแบรนด์ส่งเฮงเนาะ อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาว่าเราสร้างแบรนด์ใหม
1: ่
0: ตอนแรกชื่อ GI
1: GI สะกดยังไงนะตอนนั้น
0: JIAI
1: JIAI
0: ค่ะมาจากคำว่าชื่ออ้ายที่แปลว่ารักตัวเองค่ะ
1: ว้าว
0: แต่ไม่มีใครเข้าใจนอกจากเราเองเข้าใจอยู่คนเดียวก็เลยขายไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยแบบเราก็รู้สึกว่ามันสื่อสารยากเนาะเพราะเราไม่สามารถอธิบายสินค้ากับทุกคนได้ถ้ามันไปอยู่ในเชลมันต้องอธิบายตัวเองได้แล้วก็เดิมก็มีสูตรเดียวแม้ว่าตัว GI เองก็พัฒนาแพคเกจจิ้งมาหลายสเต็ปมาก
1: ติดมีน้องจริงน้องติงติดตัวแพคเกจจิ้งตัวเก่า
0: ค่ะก็ถ้าเวอร์ชันแรกเลยนะคะน้องทรงเฮงค่ะเจลลี่นะคะเป้งค่ะ
1: ไซส์ประมาณถึง
0: ไซส์แบบโอ้โหเกือบนิ้วเหมือนกันเนาะเกือบแปลว่าใหญ่อยู่นะคะ
1: ทานยากหน่อย
0: หวานไปค่ะเดี๋ยวน้ำตาลขึ้น
1: โอเคอ
0: ร่อยแต่ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เราก็เลยปรับมาเป็น GI นะคะว่าตอนนี้เป็น2เวอร์ชันก็คือมีทั้งกระปุกมีทั้งซองตอนแรกยังแบบไม่มีซองย่อยข้างในเลยคนก็คอมเมนต์ว่าเปิดแล้วปิดไม่สนิทหมดขึ้น
1: อ๋อ
0: ลูกค้าเก็บไม่ได้อีก ก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราทำมาเป็นกระปุกให้นะเพราะว่าตอนแรกยังเน้นคนเป็นกรดไหลย้อนที่เขาต้องกินประจำอะไรอย่างเงี้ยก็ข้างในเราก็ซองแยกให้ว่าแบบพกพาได้นะปรากฏลูกค้าลืมกระปุกไว้ที่บ้านลืมได้แต่ไม่มีเจลลี
1: ่โอ้ยแต่แพ็กเกจจิ้งค่ะแพ็กเกจจิ้งก็อลังอยู่นะคะคุณ
0: ก็
1: มีทั้งกระปุกมีทั้งแบบซอง
0: ใช่คือจริงตัวเอนไซม์ความยากอย่างหนึ่งคือการผลิตเพราะว่าเอนไซม์เนี่ยเขาจะสลายเมื่อความร้อนเกิน45องศา
1: ค่ะ
0: เราก็เลยหาผู้ผลิตที่ทำเจลลี่ที่ต้องเป็นโปรเซสที่ใช้ความร้อนสูงแต่เราต้องเป็นโปรเซสที่ใช้ความร้อนต่ำเพื่อให้เอนไซม์ยังคงอยู่ได
1: ้
0: ไม่มีใครทำ
1: ไม่ได้ดิ
0: ก็เลยมาผลิตเองที่โรงงานทำเองทำเองนะคะ
1: อ๋อคือเอาจากไลน์ผลิตทำผักกาดดอง
0: ก
1: ัน
0: ห้องใหม่เลย
1: แล้วก็
0: ลงทุนเครื่องใหม่เลยก็แต่ก็แบบอาจจะยังเป็นไซส์เล็กอยู่แต่ก็คือหาคน OEM ไม่ได้ก็ทำเองเล

0: ค่ะสุด
1: โอ้เอองบลงทุนเท่าไหร่ล่ะอื
0: มแล้วถ้าแบบมีแพชชั่นเหมือนกันนะมีแพชชั่นเหมือนกันนะ
1: โอ้โหไม่ได้
0: ค่ะแล้วก็เป็นที่มาว่าทำไมเราต้องเป็นซองฟอยล์เพราะเราห่วงเรื่องความร้อนคุณภาพสินค้าก็เลยแบบต้องเป็นฟอย
1: ล์โอเคฉันอึ้งอยู่อึ้งอยู่โอ้นี่คุณชูชาติค่ะคุณชูชาติทักเข้ามาโอ้ยน่ารักมากเลยทักเข้ามาใน YouTube นะสวัสดีครับกำลังขับรถอยู่ขอผักกาดดอง1กิโลเอาเลยค่ะเด
0: ี๋ยวสไลด์โอเอนะคะไม่ใช
1: ่หยอกๆครับผมกำลังขับรถจากกรุงเทพจะไปบางละมุงรับข้าวต้มกุ้ยครับกำลังอยากกินผักกาดดองอืมโอเคคุณป๊อปจังบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อปค่ะคุณทูรี่ฮิลค่ะทูรี่ฮิลการพลูฝั่งขวามือค่ะค่ะทักเข้ามาทูรี่ฮิลบอกว่าดีมากๆทานโอ้ยเขาเป็นแฟนคลับนะคะคุณทูรี่ฮิลบอกว่าทานประจำด้วยดีมากๆอ๋อ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ดีจังเลยอุ้ยคุณมี FC ด้วยนะคะเนี่ยไม่ธรรมดากัสเวเนาะอ๋อแล้วจากวันนั้นจนวันนี้มีพัฒนาการของแพ็กเกจจิ้งหลากหลายมากจนมาขอดูปัจจุบันนิดนึง
0: โอเคค่ะก็จริงจาก GI ตอนแรกเราก็ว่าดีแล้ว
1: แต่ก็ GI
0: ตัวเองก็แต่แบบก็ยังมีคอมเมนต์ลูกค้าว่าลืมของลืมกระปุกไว้ที่บ้านพี่ลืมกินนึกได้ตอนท้องอืดแต่ไม่มีสินค้าแล้วก็หวานไปจาก GI ที่ว่าเล็กลงแล้วค่ะเรายังปรับสูตรลดน้ำตาลลงอีกครึ่งนึงตอนนี้กัสเวก็คือมีน้ำตาลแค่ 0.4 กรัมต่อชิ้น
1: 0.4 กรัม
0: ต่อชิ้นต่อมือ
1: ต่อชิ้นต่อมือนะ
0: ใช่
1: แล้วมันขนาดเท่าไหร่นะน้ำเตียง
0: ก็ต้องฉีกให้ดูเลยแล้วกันนะก็คือตอนนี้เราปรับเหลือเป็นชิ้นเดียวรูปตัว G เป็นรูปตัว G ในสินค้าเหมือนว่าแบบเป็นแบบนี้ค่ะ
1: อ๋อเป็นตัว G ด้วยโอ้ยมีกิมมิกนะ
0: คะมีกิมมิกตรงกับโลโก้ตรงกับโลโก้ตัว G
1: ทำจากโรงงานของตัวเองเลยใช่เล็กๆแบบนี้นะ
0: ใช่ก็คือกินเป็นน้ำตาลน้อยลงค่ะแล้วก็จริงคนก็ไม่ได้ว่าต้องทานทุกวันไม่ต้องทานทุกมือนะคะเราทานมือเฉพาะที่เรามักจะท้องอืดพอเช่นมื้อเย็นไปปาร์ตี้กับเพื่อนกินหนักๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้ต้องกินทุกมื้อก็ได
1: ้อันนี้คือ plant based บวกพรีไบโอติกเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเอนไซม์ของเราเนี่ยมาจากธรรมชาติมันจากมะละกอสับปะรดแล้วก็มาจากพืชหมดเลยค่ะก็วีแกนทานได้นะคะ
1: วีแกนทานได้ด้วยโอเค
0: เพราะว่าถ้าเจลลี่ส่วนใหญ่จะมาจากเจลาติน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะเป็นจากสัตว์เนาะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นความตั้งใจของโรงงานคือพอเราทำผักดองเนี่ยมันไม่มีเนื้อสัตว์แล้วรู้สึกว่าบริษัทเราอยากจะทำของที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ก็เลยเป็นแพนเบดก็เป็นความยากอีกว่าทำให้เจลลี่อร่อยที่เป็นแพนเบดก็ยาก
1: ก็จะมีขั้นกว่าไปเรื่อยๆเนาะไม่ธรรมดา
0: ของตัวเอง
1: มีคอนดิชันของตัวเองดีค่ะชอบคนที่แบบละเอียดอย่างเงี้ยล่ะดีเขาก็แบบเขาคิดมาให้เราละเรียบร้อยเนาะก็เวลาช่วงเทศกาลเจก็กินได้ค่ะ
0: กินได้ค่ะเวลากินของมันท้องอืดกินได้ค่ะ
1: แล้วถ้าไม่มีหลายสีเลยอ่ะน้องเตียง
0: อ๋อค่ะก็จริงจาก GI วันแรกที่มีสูตรเดียวอ่ะเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเราก็เป็นเน้นในเชิงป้องกันมากขึ้นก็แบบสีส้มนะคะการเดลี่สำหรับกินทุกวันคนท้องอืดบ่อยๆคนระยออะไรอย่างนี้ค่ะแต่โอเคไลฟ์สไตล์คนชอบทานโปรตีนเยอะเราก็เลยมีสูตรสีเหลืองเน้นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนคนออกกำลังกายทานโปรตีนเยอะแล้วท้องอืดก็สีเหลืองได้เลย
1: ใช่เพราะว่าเรามักจะถูกสอนว่าอุ้ยโปรตีนเป็นสิ่งสำคัญนะคนที่แบบอยากจะให้ตัวเองดูลีนแล้วก็มีเฮลตี้เนาะรักสุขภาพส่วนใหญ่ให้กินโปรตีนกันปรากฏว่าบางคนก็ย่อยโปรตีนยากเหมือนกัน
0: คือเตียงเองเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ออกกำลังกายใหม่ๆเหมือนหาเทรนเนอร์ก็ให้กินโปรตีน 1.5 เท่า2เท่าแต่เดิมนิสัยเราไม่ได้เป็นคนกินโปรตีนได้เยอะขนาดนั้นพอกินไป3เดือนลำไส้อักเสบเข้าโรงพยาบาลเพราะมันไม่ย่อยมันท้องอืดมันสะสมกลายเป็นโปรตีนหนามของเสียในร่างกายแล้วเราก็ไม่ได้ดูดซึมโปรตีนได้เต็มที่
1: ตอนนั้นกินโปรตีนแบบสังเคราะห์หรือว่าเป็นกินโปรตีนธรรมชาติไหม
0: ก็ทำก็กินทุกอย่างเพราะวันหนึ่งมันไม่ถึงอยู่แล้วอะค่ะก็คือเรียกว่าเราต้องกินเพิ่ม

0: เติมขึ้นกว่าพฤติกรรมที่เราเคยกิน
1: เออต้องเติมต้องเติม
0: ต้องเติมมันไม่ร่างกายไม่ได้คุ้นชินที่จะย่อยได้ขนาดนี
1: ้วายจนทำให้ลำไส้อักเสบ
0: ใช่ค่ะลำไส้อักเสบ
1: อันนี้คือเพน
0: อันนี้คือเพนก็เลยมาทำเป็นสูตรย่อยโปรตีนซะเลย
1: เป็นผู้ประสบภัย
0: ผู้ประสบภัยหนึ่งท่าน
1: โอเคแล้วเรามีสี
0: มีอีกเรายังไม่หมดค่ะก็คือสีม่วงก็คือสำหรับคนทานดึกสายปาร์ตี้กินดึกทำงานไม่เป็นเวลาเนาะก็จะเน้นย่อยโปรตีนกับไขมันเป็นหลักค่ะก็บางคนแบบว่านอนไม่ได้ต้องพักอีกชั่วโมงไม่งั้นกดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยออกสูตรทานดึกมาเลย
1: อันนี้คือเป็นผู้ประสบภัยเองหรือว่าไม่ใช่
0: ไม่ใช่แต่มีเพื่อนหรือน้องๆในออฟฟิศเป็นผู้ประสบภัย
1: คุณปุกเก่งแบบว่าทานหุ้ยคุณปุกเก่งทานเป็นประจำเลยครับอุ้ยคุณใน TikTok ของ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ดิฉันคุณปุกเก่งก็เป็น FC อุ๊ยดังนะคะเนี่ย
0: ดังในกลุ่มปิดไม่ใช่
1: okay. แล้วก็
0: สูตรสุดท้ายก็คือแบบอันนี้เราจะไม่มีเอนไซม์ที่ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลเพราะว่าเผื่อคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะต้องคุมน้ำตาลเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำสูตรนี้ออกมาด้วยค่ะ
1: โอ้โหแน่นมากนี่คือสูตรตอนนี้แต่คิดว่าเขาคงจะไม่หยุดท่านี้นะคะ
0: ใช่เลยไม่ใช
1: ่โอเคงั้นเดี๋ยวขอพักสักครู่นึงแล้วกลับมาคุยเมาส์มอยกับน้องเตียงก่อนต่อนะคะว่าโอเคแล้วหลังจากที่กัสเวย์ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วอ่ะมีเขามีอะไรที่เขาเผชิญมาบ้างพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันค่ะ

ธีรพัฒน์รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ีรพัฒน
1: ์กับเข้าสู่รายการเรดทอสกับเรดแอปเปิลนะคะได้ยินเสียงน้องเตี้ยขำๆๆถามว่าเอ้ยเมื่อกี้ที่คุณผู้ฟังคุยไปอ่ะสนุกไหมเป็นธรรมชาติไหม
2: เป็นธรรมชาติเกินไป
1: ธรรมชาติเกินไปดีค่ะสนุกดีครับก็เราอยากคุยกันแบบไม่เครียดนะเพราะว่าข้างนอกมันเครียดอยู่ละเราก็มาคุยกันขำๆแต่ว่าไม่ขำหรอกเพราะว่าโอ้โหคุณลงทุนไปเยอะมากหาโรงงานไม่ได้คุณก็ทำโรงงาน
2: ทำเองเลย
1: คุณแบบทำมาหลายเวอร์ชันมากเลยแล้วก็แก้ปัญหาตัวสินค้าไปเรื่อยๆเลยจากการที่แบบทำไปแล้วก็ฟังฟีดแบ็กลูกค้าใช่ไหมถ
2: ึ
1: งได้ยินมาว่าเฮ้ยมันใหญ่ไปนะแล้วก็มันหวานไป
2: นะมันหวานไปมันกินยาก
1: ตอนแรกพอเปลี่ยนแพ็กเกจจริงแล้วอ้าวมันปิดไม่สนิทอ่ะหมดขึ้นอีกโอ้โอ้ยอันนี้คือคุณรับฟังความเห็นของลูกค้าแล้วเอามาพัฒนาจากวันนั้นน่ะส่งเฮงที่เป็นแบบตัวเอนไซม์เนาะมาถึงวันนี้ที่เป็นกาสเวนเนี่ยประมาณกี่ปีได้นะตอนนั้น
2: ถ้าพูดถึงตัวต้องบอกว่าตั้งแต่อยากจะทำสินค้ามะม่วงโปรไบโอติกเนาะก็เตรีย
1: ม
2: ว่าน่าจะมีเกือบ 6-7 ปีแล้วนะ
1: จริง
2: ที่มันยังไม่คลอดออกมาเลย
1: เข้าใจคือพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่อยากทำโปรไบโอติกจริง
2: จนตลาดวายไปแล้ว
1: จริงแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ที่จะเอาไปใส่ในโปรตีนตอนนั้นเอาพักทินทีเดียวเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะน้องตุยไปหมดละน้องตุยไปละอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบการสมมติทำไปปุ๊บนะไปจ้างโรงงานปุ๊บเอ้ยแล้วมันแข่งได้หรือเปล่าในตลาดเพราะว่าลูกค้าเขามี perceive อยู่แล้วว่าราคามันประมาณเท่านี้นะที่จะขายได้เฮ้ยแล้วเราทำไงให้แบบราคามันดูแบบพรีเมียมโดยที่ลูกค้าเขาจะมีการรับรู้ได้ยังไงว่าสินค้าเราอ่ะมันมีพรีเมียมจริงโปรไบโอติกที่เราใส่ไปไอเดนตอนที่พี่จะทำเนา
2: ะ
1: ในโปรตีนทำไงให้น้องมันไม่ตุยลงไปข้างล่างนะแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆมากกว่าแค่คำเคลมอย่างเดียวอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ก็เลยไม่ทำ
2: คือจริงเหมือนพอ

0: พออายุเพิ่มขึ้นอายุ35น้ำย่อยในร่างกายลดลงคนก็จะท้องอืดง่าย
1: โอเค
0: ต่อให้เรามีจุลินทรีย์ดีขับถ่ายดีแต่น้ำย่อยในร่างกายเราก็ลดลงไปแล้วเพราะฉะนั้นทำไมผู้ใหญ่ไม่ค่อยทานเนื้อสัตว
1: ์
0: เพราะว่าน้ำย่อยเรื่องโปรตีนเขาลดลงพอเขาท้องอืดจากการทานเนื้อสัตว์เขาก็เลยไม่ทานเนื้อสัตว์ไง
1: เขาก็เลยมี
0: เขาก็เลยเลี่ยงใช่พอเขาเลี่ยงไปเรื่อยๆปรากฏโปรตีนเขาไม่พอกลายเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
1: โอ้โหขนลุกขนลุกอีกครั้งหนึ่งมันคือที่มาที่ไปจริงๆเพราะว่าเรารู้ว่าคนสูงวัยอ่ะยังไงก็ต้องใช้กล้ามเนื้อเป็นหลักแล้วกล้ามเนื้อก็มาจากการทานโปรตีนพอคนสูงวัยทานโปรตีนแล้วมันย่อยยากท้องอืด
0: เขาก็ไม่ทานเขาเลยชอบทานผักดองไงคะเพราะมันสบายท้อง
1: ทำอะไรแล้ว
0: ก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าสินค้าเนี้ยเหมือนโอเคจากพี่สาวเนาะว่าพอเราทำสินค้าเนี้ยเขากลับไปกินกาแฟได้บ้างแต่ไม่ได้แปลว่าจะไปกินเยอะๆแต่จากเดิมคือกินไม่ได้เลย มันก็ยังทำให้เรายังเอนจอยกับไลฟ์สไตล์ที่เราเคยเป็นได้บ้าง
1: พี่สาวที่เป็นลำไส้ไปปวนนี
0: ่ใช่เนี่ยแหละ
1: ฝืนคืนขึ้นมาได
0: ้ แบบยังฉันวันนี้ฉันอยากกินหมูกรอบนิดนึงฉันอยากกินโกโก้กาแฟนิดนึงฉันมีตัวช่วยนะ อะไรอย่างนี้
1: ดีใจดีใจ
0: ไม่งั้นแล้วก็ยิ่งพอช่วงนี้เขาสนใจดูแลตัวเองออกกำลังกายถ้าเขากินโปรตีนเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาต้องท้องอืดแน่นไปละอันนี้มันก็ยังมีตัวช่วยให้เขายังสามารถกินโปรตีนได้เยอะขนาดนี
1: ้
0: เราก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้คนกลับมาเอนจอยในไลฟ์สไตล์ในแบบของตัวเองได้โดยที่มันเป็นอาหารที่เรากินมันได้ทุกวันค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ความตั้งใจ
1: ความตั้งใจแรงกล้าเป็นการแรงกล้ามากแล้วก็ตอนนี้คุณพัฒนามา4สูตรแล้วก็เมื่อกี้แอบถามจะมีอีกไหม
0: มี จากลูกค้าแบบคอมเมนต์มาก็จริงๆเราเพิ่งตัวกัสเบย์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายพฤษภาในงานไทเฟก
1: ปลายพฤษภานี่เองเหรอ
0: ใช่ค่ะก็คือปีที่แล้วไทเฟกยังเป็น GI อยู
1: ่
0: เป็น GI อยู่ปีนี้ก็เป็นกัสเบย์ละแล้วก็เอาฟีดแบคจากลูกค้าในไทยเฟกทั้งลูกค้าในไทยลูกค้าต่างประเทศมา develop แล้วก็ไปออกงาน Health Thailand Wellness and Healthcare เมื่อปลาย
1: มิถุนา
0: ที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นสูตรล่าสุดที่ปรับจากไทยเฟกแล้วถ้าใครชิมไทยเฟกก็คือมาชิมใหม่นะคะ
1: แล้วไปชิมที่ไหน
0: ตอนนี้ก็คือเราก็มีช่องทางเป็น Line OA Shopee TikTok ค่ะ
1: Line OA Shopee TikTokแล้วก็เข้าในห้างแล้วยัง
0: ตอนนี้ยังค่ะกำลังมองหาพาร์ทเนอร์ดิสติบิวเตอร์อยู่นะคะ
1: คุณครูฝั่งที่แบบทำธุรกิจด้านนี้เนาะจะถ้าอยากจะดันกัสเวย์เข้าห้างก็ติดต่อ ต้องเต็งได้นะคะLine OA เนาะกัสเวย
0: ์ใช่ค่ะ SI กัสเวย์ค่ะ GUTZWAY ได้เลยค่ะ
1: ก็คือใครใน Line OA แล้วก็ Shopee
0: ช้อปปี้กับ TikTok
1: ค่ะ TikTok ด้วยโอเคช้อปปี้ TikTok ด้วยไม่สนใจก็ไม่หยุดพัฒนาแต่ถามว่าส่งเฮงอ่ะไปในตลาดต่างประเทศแล้วว่ากัสเวย์ไปไหมอ่ะ
0: จริงๆเป็นความถนัดเราหมายถึงว่าส่งออกเป็นสิ่งที่เราถนัดพอเรารีแบรนด์นะคะเราก็เลยเลือกที่จะตั้งชื่อให้คนทั่วโลกเข้าใจมันได้จากจีไอเพราะเรามองว่าถ้าเราขยายตลาดต่างประเทศมันน่าจะอธิบายยากทั้งคนต่างชาติด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากให้แบรนด์นี้สามารถไปในตลาดต่างประเทศได้ด้วยเงี้ยค่ะ
1: ลุยค่ะ
0: ลุยค่ะ
1: เป็นคำถนัดอยู่แล้วของน้องเตียงเพราะว่าเราทำด้านนี้มาโดยเฉพาะเราผลักดันให้ส่งเฮงไปเมืองนอกได้กัสเฟก็ต้องไปได
0: ้สาธุ
1: กำลังใจให้คือน้องเตียงอันนี้คือ growth แล้วล่ะหลังจากที่ทำมาหลายเวอร์ชันมากจนถึงณปัจจุบันนี้เพิ่งลอนช์ตัวกัสเวย์ตัวเวอร์ชันใหม่พฤษภาปีนี้นี่เองเนาะ
0: สดๆร้อน
1: ๆพี่คิดว่าน้องเตียงผ่านอะไรมาเยอะเป็นธรรมเนียมของรายการเนาะจะมาพูดแค่ความสำเร็จไม่ได
0: ้ได้ล้มเหลวเยอะกว่า
1: แผลให้หน่อยถ้าย้อนเวลาได้อะไรคือหนึ่งสิ่งที่น้องเตียงคิดว่าจะไม่ทำ
0: ค่ะก็โอเคถ้าย้อนเนี่ยต้องย้อนไปไกลตั้งแต่ตอนที่เตียงกำลังจะเรียนจบที่ธุรกิจคุณพ่อมีปัญหากับหุ้นส่วนเนาะซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของความไว้ใจที่ว่าท่านเรียกว่าเพื่อนรักแหละรู้จักกันมา30ปีแล้วก็รู้สึกว่าเขาอ่ะรวยกว่าเราน่าจะไม่ได้คิดจะเอาธุรกิจเราอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้กังวลอย่างนั้นพอเขา

0: 7% ปุ๊บก็เลยเหมือนแบบเทคบริษัทไปเลยแล้วก็ไล่ที่บ้านเราออกมาเลย
1: จากเป็นเพื่อนกันเน
0: า
1: ะ
0: จากเป็นเพื่อนกัน30ปี
1: มีอะไรมาดนใจเขาไม่รู
0: ้ไม่รู
1: ้แต่ว่าหนักเนาะตอนนั้น
0: ก็ถือว่าหนักมากเพราะว่ามันเพราะป้าเป็นเหมือนหัวเรือของที่บ้านไม่ใช่แค่ครอบครัวเราคือญาติญาติก็มันทำงานในบริษัทเนี้ยเยอะมาก10กว่าชีวิตที่ต้องออกมาอะไรเงี้ย
1: แล้วโหแล้วป้าทำไงตอนนี้ตอนนั้นน้องติ่งได้ยินว่าเรียนอยู
0: ่ปี4กำลังจะจบค่ะ
1: ก็คือถูกพาร์ทเนอร์เทคบริษัทไปหุ้นส่วนคือ51ของเรา49
0: ใช่ก็คือเขาเพิ่มทุนอะไรอย่างเงี้ย
1: เพิ่มทุนปุ๊บแล้วก็เอาเราออกไปเลยทั้งครอบครัวเลย10กว่าชีวิตที่ตกงาน
0: ประมาณนั้น
1: สัมพัน
0: ธ์ใช
1: ่แล้วตอนนั้นคือของที่บ้านเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ได้ยินว่ามาลุยกาแฟอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็ที่บอกว่าอกหักเนาะป้าก็คือป้าเตียงเป็นคนตัวใหญ่แบบอ้วนอะเกือบ100โลได้เดือนเดียวเขาน้ำหนักลงไป10โลตอนนั้นก็คือเรียกว่ามันเป็นอาชีพที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตเนาะตอนนั้นเราก็เลยแบบเอ้ยเราไปทำกาแฟสดกันดีกว่าเราไม่ทำผักกาดดองละ
1: ทำไมถึงอยากทำกาแฟสดนะ
0: ตอนนั้นเหมือนคุณพ่อเขาก็มีเพื่อนที่ทำไร่กาแฟแล้วท่านเป็นนักพัฒนาเขาไม่เคยกินกาแฟนะแต่ว่าตอนนั้นช่วงนั้นกาแฟมันฮิตมากเนาะแฟรนไชส์กาแฟเราก็ตามกระแสเลย เปิดมีรถแฟรนไชส์ไปชงทีละแก้วพี่สาวไปเรียนทำแซนด์วิชอย่างเงี้ยเจ๊งไม่เป็นท่า
1: คือไปเรียนรู้ใหม
0: ่ไปเรียนรู้ใหม่แล้วก็ไปในตอนนั้นทำกาแฟสดใส่ขวดไปเข้าร้านอาหารเหมือนที่ตอนนี้สตาร์บัคทำกาแฟสดเข้าเซเว่นแต่ตอนนั้นป้าคิดไอเดียนี้
1: ก่อนการ
0: ว่าทรงเราชงนะแล้วเราใส่ขวดนะแล้วให้ร้านอาหารเทใส่แก้วขายได้เลยไม่ต้องมีเครื่องชงกาแฟอันนี้คือไอเดียป้าเขาจะคิดแบบอุตสาหกรรมนิดนึง แล้วเราก็มีทั้งแฟรนไชส์เป็นรถเข็นไปลองตั้งตามแบบห้างตามอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนมันเป็นสิทธิ์มันเป็นการขายปลีกซึ่งมันไม่ใช่ความถนัดเราเราเหมือนสายโรงงาน เราขายเป็นเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ทำอยู่สักปีกว่าป้าบอกว่าเงินจะหมดแล้วนะต้องกลับไปทำผักกาดดองแล้วแหละ
1: กลับไปสู่จุดที่เราถนัด
0: ขนาดใช่แล้วก็เพื่อนป้าเขาก็รออยู่เพราะว่าตอนนั้นเงินอะไรเราก็อยู่ในธุรกิจเติมก็ต้องถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือเรียกว่าขึ้นแชร์เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อนเขาก็มั่นใจว่าถ้าป้ามาทำผักกาดดองอ่ะเป็นราชาผักกาดดองเขาเชื่อว่าป้าทำได้ก็แป๊บเดียวก็มีเพื่อนสนับสนุนขึ้นมา
1: ก็มีเพื่อนท่านอื่นที่เห็นคุณค่า
0: เห็นศักยภาพ
1: แล้วมีโรงงานด้วย
0: แต่ถ้ากาแฟนี้ไม่ยุ่งอะไรอย่างนี
1: ้
0: ค่ะก็เลยเราก็เลยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เพราะคุณพ่อแล้วก็เพื่อนๆคุณพ่อที่ไว้ใจอะไรเงี้ยค่ะ
1: บทเรียนครั้งนั้นน่ะบาดแผลคือไม่ใช่แค่น้องเตียงแล้วล่ะอันเนี้ยคือทั้งบ้าน
0: ค่ะมันเป็นเรื่องแบบเน
1: า
0: ะ
1: แล้วถ้าย้อนได้น้องเตียงคิดว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่เราจะโปรเทคเราไม่ให้เกิด
0: แบบนี้
1: ปัญหาขนาดนั้นได้อีก
0: ค่ะดึงก็มองว่าจริงๆมันก็สัญญาคงเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การแบ่งหน้าที่กับหุ้นส่วนหรือการเลือกหุ้นส่วนก็จะเป็นเรื่องสำคัญอย่างเงี้ยค่ะ
1: สัญญาเนาะสำคัญคือหุ้นส่วนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมา30ปีแล้วก็นึกว่าเรารู้ใจกันละดีละมันยากเหมือนกันเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้ามันมีลายลักษณ์อักษร
0: หรือว่ามันแบ่งกันชัดเจนว่าคืออะไรมันก็จะชัดเจนขึ้น
1: และตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไปถึงตอนนี้เนาะตัวส่งเฮงที่เป็นผักกาดดองที่มีเพื่อนของป้าเข้ามาร่วมก็คือ
0: ตอนนี้ไม่ได้ว่ามาร่วมหุ้นแต่หมายถึงว่าให้เงินซัพพอร์ตด้านการเงินทุนแต่ว่าตอนเนี้ยวันก็เลยทำให้ธุรกิจส่งเฮงเป็นธุรกิจที่เราสงวนไว้ไม่มีพาร์ทเนอร์เป็นธุรกิจครอบครัว
1: โอเคฝากสงวนลิขสิทธิ์นิดนึงโอเคเข้าใจละเพราะว่ามันเป็นส่วนลับล่ะมันเป็นส่วนลับของครอบครัว
0: ค่ะก็เรียกว่ามันเป็นตำนานแล้วกันเนาะส่งเฮงมันอยู่มานานแบบเพราะผักกาดดองอ่ะมันอยู่กับเรามานาน
1: ใช่เป็นสูตรของใครนะตอนเนี้ยส่งเฮงตอนเนี้ยเป็นสูตรของรุ่นอากงหรือว่าเป็น
0: จริงๆต้องบอกว่าอากงก็ทำให้เรารู้จักอาชีพผักกาดดองเป็นคนเริ่มต้นแต่คนที่พัฒนาจริงๆเยอะๆเป็นป้าป๋าแต่ว่าจากรุ่นป้าป๋ามาถึงเราต้องบอกว่าป้าป๋าเด้งเสียไปแล้วนะคะน่าจะจัก7ปีได้ละ ก็มันก็เป็นรุ่นเราแล้วเจน3ก็เราก็พัฒนาจากของป๊ามาเป็นผักกระดอง ready to eat เพิ่มขึ้นมีสูตรคีโตมีแบบพร้อมทานยำน้ำมันงากระชายจากเดิมที่เป็นแค่ดองเค็มเป็นหลักเป็นวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อยอดขึ้นมา
1: ก็คือตอนนี้เป็นเจน3
0: ตอนนี้เป็นเจน3
1: พี่ชาย
0: มีพี่ชายมีพี่สาวแล้วก็มาม่าก็ยังทำอยู่ค่ะ
1: โอเคเป็นธุรกิจครอบครัวนี่เอง
0: เป็นธุรกิจครอบครัว
1: แต่ว่าไปไกลไปไกลมากแล้วก็มาทำตรงนี้ขึ้นมาได้จากความที่พี่ชายไปเรียนเวลเน็ตแล้วก
0: ็ดูพี่สาวด้วย เป็นโรคเหมือน จริงๆเราสนใจเรื่องการย่อยมาอย่างที่บอกเราสนใจเรื่องโปรไบโอติกการย่อยมาสักพักแต่เรารู้สึกว่าการที่จะพยายามทำโปรไบโอติกกับอาหารมันมีความยากทั้งในเรื่องเชลไล
1: ท์ใช
0: ่การส่งออกมันมีคอนดิชันอะไรเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเอนไซม์อ่ะมันก็ตอบโจทย์ในการเติมเข้าไปได้เหมือนกันแล้วก็ก็เรียกว่ามันไม่ต้องกังวลว่าเชื้อจะตายไหมแต่กินคู่กันได้นะคะโปรไบโอติกกับเอนไซม์
1: ตอนนี้ที่นุ้งเต็มบอกว่าเอนไซม์มันก็คือเป็นเวอร์ชันโปรไบโอติกเมื่อ7ปีที่แล้วคือมันใหม่มากๆ
0: ใช่ค่ะคนยังไม่ได้เก็ตกับมันสักเท่าไหร
1: ่แต่มันควรที่จะทานร่วมกันเพื่อโอเคเอนไซม์มันช่วยย่อยตรงกระเพาะเนาะแล้วโปรไบโอติกมันก็ช่วยตรงลำไส
0: ้จริงๆเอนไซม์จะแอคทีฟที่ลำไส้เล็ก
1: อ้าวค่ะ
0: ค่ะคนมาจะคิดว่าเพราะว่าคือเอนไซม์จะแอคทีฟลำไส้เล็กเพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนำให้ทานก่อนอาหารเพื่อให้มันไปรอไว
1: ้ก่อนอาหารสักประมาณกี่
0: 15-20 นาทีอย่างเงี้ยค่ะถ้าลืมก็พร้อมอาหารได้แต่บางคนก็ถามว่าแล้วถ้าหลังอาหารล่ะก็ทานได้แต่ต้องรอมันย่อยลงไปลำไส้เล็กอาจจะสักครึ่งชั่วโมงมันถึงจะแอคทีฟ
1: โอเคตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบลูโอเชียนอยู่แต่บลูโอเชียนอ่ะไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะโล่งโปร่งสบายบลูโอเชียนอ่ะความท้าทายของตัวสินค้าใหม่ที่คนยังไม่รู้
0: ใช่
1: อันนี้ก็เป็นความท้าทายอีกแบบนึงอ
0: ีกแบบนึงใช่ค่ะ
1: แล้วสิ่งที่น้องเตงจะแบบต่อสู้กับความท้าทายในเวอร์ชันเนี้ยมีอะไรบ้างเล่าฟังทำอะไรบ้างตอนนี้
0: หมายถึงว่าที่จะไปในอนาคตใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้ที่แบบใช่ที่จะไปในอนาคตหรือว่าเราเพิ่งแบบไปออกงานมาเนาะไปสร้างการรับรู้ที่ไทเฟกเดือนพฤษภาแล้วเรามีแผนว่าไอ้ตัวสินค้าใหม่ทำไงให้แบบคนรู้จักแล้วเห็นประโยชน์ของการที่เราได้ทานเอนไซม์เนี้ยมีในฐานะที่เป็นนักการตลาด
0: ไม่กล้าเค็มเลย
1: มีไอเดียยังไงบ้างเราแชร์เอาแชร์เท่าที่แชร์ได้เนาะ
0: ค่ะก็จริงมองว่าเอนไซม์มันก็เป็นเรื่องใหม่ที่คิดว่ามันอาจจะต้องเริ่มจากคนกลุ่มเฉพาะก่อนที่มีปัญหาหรือเข้าใจเรื่องนี้หรือว่าร้านยาที่เภสัชสามารถอธิบายสินค้าให้คนที่ทานได้หรือว่ากลุ่มคนออกกำลังกายหรือว่าคลินิกเวลเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองที่เป็นกลุ่มเฉพาะก่อนเพื่อให้คนกลุ่มแรกเขาเหมือนได้ educate ได้เข้าใจแล้วก็ถ้าดีเขาอาจจะบอกต่ออะไรเงี้ยค่ะ
1: โอเคไปถึงกลุ่มที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อน
0: ค่ะแต่จริงจริงระยะยาวจึงก็มองว่ามันเป็นสินค้าที่เราไม่ได้จำเป็นต้องป่วยแล้วค่อยกินคนส่วนมากก็คือฉันเป็นกรดไหลย้อนเพราะว่าพฤติกรรมมันสะสมจนเราค่อยเป็นกรดไหลย้อนแต่ถ้าเรารู้วิธีป้องกันว่าอ๋อฉันท้องอืดแล้วฉันกินเพื่อให้ย่อยหมดฉันก็จะไม่สะสมของเสียในร่างกายมันก็จะลดอาการโรคเกี่ยวกับลำไส้ในอนาคตได้เพราะฉะนั้นมันไอ้ตรงนี้มันอาจจะใช้เวลามากขึ้นหรือติ้งมองว่าสมมติถ้ามันไปอยู่ร้านบุฟเฟ่ณจุดนะจุดกระเทศ
1: ก่อนกิน
0: ก่อนกินอะไรอย่างนี้สมมติวันนี้คุณจะไปบุฟเฟ่อย่าลืมกาสเวนะคะอะไรแบบนี
1: ้ร้านบุฟเฟ่ต้องมี
0: ร้านบุฟเฟ่ต้องเข้าอะไรอย่างนี้หรือร้านสเต็กแบบแน่นๆอย่างเงี้ย
1: จริงจริงทำให้แบบลูกค้าแฮปปี
0: ้ให้ลูกค้าแฮปปี
1: ้อาหารด้วยใช่ใช่ใช่อันนี้น้องเต็มบอกว่าโรคที่เกี่ยวกับลำไส้เห็นในโบชัวน้อยมีกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนแล้วก็ท้องอืด
0: ค่ะท้องอืดท้องเฟ้อค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้ก็คือก็พิจารณาตัวนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งเอนไซม์มี5ชนิดมีอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้จักเลยอ่ะ
0: ปาเปนโมเมนคืออะไรใช่ไหม
1: คืออะไร
0: ต้องดูอีกแผ่นนึงกัสเวย
1: ์กัสเวย
0: ์ค่ะคือจริงเราจะมีเอนไซม์ปาเปนนะคะมาจากมะละกอดิบจะช่วยย่อยโปรตีนนะคะแล้วก็ โปรตีเอสนะคะจากสับปะรด

0: ช่วยย่อยโปรตีนเหมือนกัน
1: อ่
0: าแล้วก็มีโบมิเลนสับปะรดโปรตีเอสน่ะย่อยโปรตีนไลเปสเป็นจุลินทรีย์จากพืช นะคะช่วยย่อยไขมันแล้วก็มีอะไมเลสนะคะเป็นจากเมล็ดธัญพืชช่วยย่อยแป้งและคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: ก็คือต้องมี R&D อยู่ด้วย
0: ใช่ค่ะมีน้อง R&D ที่บริษัทเยอะมาก1ท่านแล้วก็เราเองเป็น R&D
1: แล้วก็มีพี่สาวเป็นตลอดดีเลยตอนนี้อยากให้น้องเตียงอะแชร์ลิงนิดนึงนะคนที่แบบเอ้ยกำลังมองหาธุรกิจเป็นของตัวเองพี่ฟังแล้วมันการทำคล้ายๆคาเฟ่เนี่ยเอาบอกตรงไม่ได้ง่ายแล้วดูค่อนข้างจะยากด้วยซ้ำยากด้วยซ้ำถ้าน้องเตียงมีอะไรที่อยากจะแชร์ให้กับคนคุณผู้ฟังอะค่ะที่คิดว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันก็อยากจะมีอีกอาชีพนึงมาด้วยในฐานะที่น้องเตียงก็ทำธุรกิจมาหลายปีมากๆแล้วเนี่ยคิดว่าเขาควรที่จะเริ่มต้นยังไงก่อน
0: ค่ะก็เตียงว่าในยุคที่ความรู้มันเยอะมากแต่จริงมันอาจจะต้องเริ่มจากความถนัดของเราก็รู้สึกว่าแพชชั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ถนัดอ่ะเหมือนเรามีแพชชั่นกับกาแฟแต่เราไม่ถนัดอ่ะถึงจุดหนึ่งมันก็อยู่ได้ไม่นานไปต่อมันไม่ได้อยู่กับมันได้นานพออ
1: ่
0: าแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นความถนัดของเราเช่นเราถนัดอาหารเราทำอาหารเตียงก็ไม่ข้ามไปยาไม่ได้ข้ามไปอาหารเสริมยังไม่ได้ไปธุรกิจที่อื่นๆเลยอะไรเครื่องสำอางอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดแล้วก็คุ้นเคยอะค่ะค่ะก็อันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าถ้าเรามีความถนัดบางเรื่องบวกกับอาจจะหาพาร์ทเนอร์ที่เขาถนัดอีกเรื่องนึงมันก็จะเริ่มต้นได้เร็วขึ้นค่ะกับอีกส่วนนึงก็คือมองว่าอย่าคิดว่าวันสิ่งที่เราทำวันเนี้ยมันไม่สำคัญเพราะว่าไอ้ที่เราทำมาทุกวันแหละกว่ามันจะมาเป็นวันนี้
1: มันผ่านแบบคือจุดเจ็บมาเยอะ
0: หมายถึงว่าแต่ถ้าเราไม่ได้เริ่มเลยสักอย่างมันก็คงไม่ได้มีวันนี้เหมือนกัน
1: ใช่ใช่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากน้องเตียงอันแรกอะความถนัดเนาะเพราะว่ามี learning จากการที่โอเคเห็นธุรกิจเทรนด์กระแสตอนนี้เขากำลังแบบโอ้ยสนใจกาแฟกำลังมาเราก็ไม่รอช้า
0: เราก็เข้าเทรนด์เลยค่ะ
1: แต่บางเอ่ยว่าคนเจ็บจากกาแฟเยอะมาก
0: เยอะมากเราด้วย
1: โอ้แล้วก็เป็นธุรกิจที่แบบขายปลีกตอนนั้นเราก็ไม่ถนัดอีก
0: ใช่
1: คือนอกจากกาแฟแล้วสมมติว่านอกจากสินค้าที่คุณถนัดแล้วอ่ะแล้วช่องทางไหนอ่ะที่คุณแบบถนัดคุณต้องแบบลงลึกไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: คุณไม่ถนัดขายเป็นแบบว่าเป็นรายย่อย
0: คือไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ถนัดแต่เราอาจจะเริ่มสิ่งที่เราถนัดก่อนมันก็เริ่มได้ง่ายกว่าต้นทุนต่ำกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วอันไหนที่ไม่ถนัดเมื่อกี้น้องเตียงพูดแล้วว่าหาพาร์ทเนอร
0: ์เตียงว่ายุคนี้เป็นยุคที่จะต้องมาเอกกันละเลเวลเลทการเลเวลเลทแบรนด์หรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: อย่างเช่นของกัตสเวย์อะเมื่อกี้ที่ฟังกันเหมาะกับร้านบุฟเฟ่
0: ต์บุฟเฟ่ต์เหมือนกันเนาะ
1: เหมาะกับบุฟเฟ่ต์เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบปิ้งย่างหรือบาร์บีคิวอ
0: ะไรอย่างนั้น
1: หรือว่าแบบว่าชาบูอะไรก็ตาม
0: แก้ปัญหานะจุดกระเทศ
1: อันนี้คือถ้า X กันได้ก็ดี
0: ก็ดีค่ะใช
1: ่ก็พร้อมเปิดพร้อมเปิดพันธมิตร
0: พอเปิดรับนะคะ
1: ดีมากเลยค่ะตอนนี้ก็คือเทคนิคที่น้องเตียงบอกว่าคนที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจเนาะลองดูว่าตัวเองถนัดอะไรที่แบบตัวเองแบบมีความเข้าใจความเชี่ยวชาญกับมันแบบอย่างถ่องแท้จริงๆอ่ะลองแบบวิเคราะห์มาดูแล้วก็จริงๆอ่ะการวิเคราะห์เทรนด์ก็ไม่ผิดและเป็นสิ่งที่ควรจะทำด้วยเพราะว่าเทรนด์ตอนนี้อีกเทรนด์นึงที่น้องเตียงแตะก็คือนอกจากเป็นอาหารเนาะน้องเตียงแตะเทรนด์สุขภาพเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาอาหารมาแมทกับสุขภาพด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะเราก็มองว่าผักกาดดองก็เป็นสินค้าแบบออเทนติกแล้วกันสินค้าดั้งเดิมซึ่งคิดว่ามันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ถามว่ามันจะโตแบบหวือหวามันก็อาจจะยังไม่ใช่เทรนด์
1: ใช่
0: ไม่ใช่เทรนด์แบบนั้นเราก็เลยมองหาอีกธุรกิจหนึ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะยังเป็นเทรนด์ในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องสุขภาพลองจีวิตี้อะไรแบบนี้แต่โอเคเราไม่ได้จำเป็นจะต้องแตะแบบไปแข่งกับ

0: โรงพยาบาลอะไรแบบนั้นเราก็ทำในมุมที่เราทำได้ค่ะ
1: เป็นการแบบเลือกสินค้าที่ค่อนข้างฉลาดมากๆ จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเราลองนึกเนาะสมมติว่าเราตั้งสมมติว่าตัวเองเป็นน้องเตียงอยู่ในธุรกิจอาหารที่อยู่มายาวนาน60ปีแล้วก็ขายผักกาดดองแน่นอนว่าสูตรอากงหรือสูตรของป้าป๋าเนี่ยดีมากมันดีอยู่ละแต่ว่าคนในรุ่นที่กินผักกาดดองอ่ะอาจจะยังไม่แตะกลุ่มเจนซีพี่ไม่รู้อันนี้คือพี่อยู่ข้างนอก
0: ใช่ก็จริงๆลูกค้าเตียงตายขึ้นทุกวันลูกค้าเตียง
1: จริง
0: ไม่อยู่กันไปละอะไรอย่างนี้
1: จริงเฮ้ยแล้วธุรกิจเราจะ
0: ก็เป็นโจทย์ของผักดองเหมือนกันทำไงให้เด็กรุ่นใหม่กินผักดองเนาะอะไรอย่างเงี้ย
1: เขากินไหมอ่ะเขากินผักกันไหมเด็กตอนนี
0: ้ตอนนี้ยังตอบยากเพราะว่าตอนนี้เด็กก็พยายามจะออกรุ่นให้คนเจนซีกินแบบผักกาดดองรสจิ้มแจ่วผักกาดดองรสไทยๆให้เป็นเครื่องเคียงแต่ถามว่ามันก็ educate อีกมันก็ไม่ง่าย
1: ไม่ง่าย
0: แต่ถามว่ามีบางคนบอกว่าตอนเด็กไม่กินผักดองแต่พออายุเยอะขึ้นเริ่มกินผักกาดดองอร่อยเอ๊ยยังไงไม่รู้พอร่างกายเป็นยังไงพอตามวัยแต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาไม่เคยกินมันเลยอ่ะไม่เคยเห็นอาม่ากินเลยอ่ะเขาจะกินมันหรอแต่อันเนี้ยเขายังเห็นไงเหมือนเจนเรายังเห็นอาม่ากินพอวันนึงเราก็กินแม้ว่าตอนเด็กไม่กินแต่โตมาเราเห็นเราก็กินเป็น
1: ใช่แต่ถ้าเจนซีนะ
0: ไม่เคยเห็นเลย อย่างเงี้ยก็คงไม่กินหรือเปล่า
1: ก็คงไม่กิน
0: ก็คงกินกิมจิ
1: เนาะธุรกิจเราก็จะหายไป
0: ใช่
1: ก็เลยเป็นสิ่งที่โอเคนี่แหละของตัวลัตโต้ฟู้ดแอนด์ดริงก์ก็เลยมาระดมสมองแล้วก็มาเป็นสินค้าที่ตอบเทรนด์สุขภาพด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีหลายสูตรแบบเฮ้ยสำหรับคนที่แบบรักสุขภาพจ๋าๆเลยกินโปรตีนเป็นหลักก็จะมีสูตรแบบสำหรับโปรตีนคนที่นอนน้อยพักผ่อนน้อยตอนนี้แบบทำงานเยอะหรือว่ากำลังแบบง่วนกับ AI หรือว่าคนที่แบบ
0: เป็นซอมบี้ AI ใช่ไหมคะ
1: ซอมบี้ AI กินไหมหรือว่าคนที่เนี่ยเพิ่งสดๆเลยบอลโลกบอลโลกของขึ้น99เฮ้ยอยู่ดึกเนาะอยู่ดึกเนี้ยก็กินตัวนี้ก็มีตอบโจทย์ด้วย
0: แบบหิวกลางคืนแล้วกลัวไม่ย่อยย่อยไม่ทัน
1: ใช่แล้วก็มีสูตรสำหรับคนที่แบบอาจจะต้องคุมน้ำตาลด้วย
0: ใช่ต้องระวังเรื่องน้ำตาลในเลือดอะไรแบบนี้
1: จริงก็มองว่าน่าจะมีได้อีกหลายสูตรเลยเนาะ everyday จะ
0: มีแผนอยู
1: ่อยากให้แบบทำให้คุณผู้ฟังแบบมีไอเดียอะไรแบบเสนอได้นะ
0: แนะนำได้นะคะ
1: เสนอว่ามีแบบอะไรที่มันแบบให้เด็กๆชอบทานไหมมีไหม
0: จริงๆมีถามเยอะพ่อแม่ถามเยอะว่าเด็กทานได้ไหมแต่อันนี้เราเหมือนยังไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเอนไซม์ที่เราใส่มันค่อนข้างมีโดสระดับหนึ่งเนี้ยค่ะเรากลัวว่าถ้าเด็กเล็กที่ไม่ได้เคี้ยวอาจจะติดคอหรือว่าถ้าเทียบกับน้ำหนักตัวแล้วเอนไซม์อาจจะเยอะเกินไปสำหรับเขาเนี้ยค่ะ
1: อ๋องั้นถ้าอย่างนั้นเราแนะนำให้ประมาณเด็กอายุประมาณ
0: 7ขวบขึ้นไปแล้วก็อาจจะต้องมีเภสัชแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นว่าเพราะว่าของเราเนี่ยถ้าน้ำหนักตัวเกิน80โลเนี่ยเราอาจจะแนะนำเป็น2เม็ดต่อมือ แต่มันเหมือนเรากินยาคูอะค่ะบางคนกินขวดเดียวก็ไปละบางคนกิน2ขวดก็โอเคเอนไซม์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะนั้นถ้ากินเยอะต่อมือสมมติไปกิน 4-5 ซองเงี้ยมันก็อาจจะเสี่ยงท้องเสียได้ด้วยความที่มันอร่อยแล้วเด็กเขาไม่สามารถยับยั้งชั่งใจว่ามันไม่ใช่ขนมนะมันแบบมีฟังก์ชันเราก็กลัวตรงจุดนั้นนะคะ
1: ใช่คิดว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตัวจีเล็กๆก็ตามแต่ว่าถ้าจะให้น้องทานต้องแบบจะซอยให้น้อง
0: อาจจะต้องกลัวว่าอร่อยแล้วจะฉี่ซองเพราะมีพ่อแม่เขาพี่แบบว่าลูกพี่ต้องเอาไปแอบเลยอ่ะลูกพี่กินเยอะตอนเป็นกระปุกกินเยอะมาก
1: มีคุณผู้ฟัง SMS มาค่ะบอกว่าผมเพิ่งเข้ามาฟังครับมีทั้ง3อาการเลยครับอ๋อเมื่อกี้ที่พี่พูดเนาะโอ้ยกดไหลย้อนมีไหมคนที่แบบมีทั้ง3อาการเลยกดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนแล้วก็ท้องอืดด้วยอ่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ลำไส้แปรปรวนหรือกดไหลย้อนมักจะเป็นอาการใดอาการหนึ่งแต่ว่าท้องอืดท้องเฟ้อคนส่วนใหญ่เป็นอยู่แล้วเพราะว่าด้วยพฤติกรรมเรานั่งเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ คคุณชูชาติเนาะเพิ่งลืมอ่านขอโทษอภัยด้วยค่ะ YouTube มันช้ากว่าวิทยุครับอ๋อโอเคค่ะผมฟังวิทยุมันไวกว่าโอเคได้เลยก็คือเป็นสาวกของคลื่นแหละเออเป็นสาวกทีนี้เป็นคลื่นแบบสปอร์ตนะคะคนที่ฟังแบบชอบกีฬาชอบกีฬาย
0: ินดีที่ได้รู้จักนะคะ
1: ได้ค่ะวันนี้แบบได้ข้อมูลดีๆของน้องเตียงมากแล้วก็วิธีการที่ผู้ประกอบการจะฝ่าฟันเนาะทำสินค้าตัวหนึ่งมาที่มันดูฉีกแนวในกระแสแบบการแข่งขันตัวเนี้ยก็ไม่ใช่ง่ายเลยแล้วก็สู้มาได้ด้วยใจ ด้วยใจจริงๆนะวันนี้ขอบคุณน้องเตียงมากค่ะ
0: ขอบคุณพี่แอปเปิลมากค่ะที่ชวนมารายการ LM99 ค่ะ
1: ยินดีมากมากค่ะอย่าลืมนะก็คือเข้าไปที่ Gasway Assign Gasway ได้แล้วเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจจะงดนะคะมีนิดหนึ่งนะคะมีงานของสถานีนิดหนึ่งแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันใหม่ในอีกสัปดาห์ถัดไปศุกร์10โมงและเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ดำเนินรายการโดย Red Apple ธีรพัฒน์

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้การนราธิวาสยืนยันอีกไม่นานออกหมายจับคดียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต5นายพลตำรวจตรีประสงค์โคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีผู้ก่อการร้ายยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าจากหลักฐานในที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิดทราบว่าคนร้ายมีทั้งหมด13คนในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนรวมกว่า220ปลอกทั้งขนาด5.56 มิลลิเมตรและ 7.62 มิลลิเมตรรวมทั้งหัวกระสุนจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างส่งตรวจและเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับอาวุธที่เคยใช้ก่อเหตุในคดีความมั่นคงอื่นๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้เชิญตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์ที่คนร้ายใช้มาก่อเหตุนำมาสอบสวนแล้ว1คนจากการสอบสวนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีและเชื่อมโยงกับผู้ร่วมก่อเหตุโดยคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถออกหมายจับคนร้ายกลุ่มนี้ได้จากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระดับสูงในพื้นที่เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้เป็นของกลุ่มของนายมะซาฟีตีโมนายอับดุลเลาะมะแซนายอิสมาแอร์เจแวนายอาซีซันมะดาแอร์แกนนำระบบปฏิบัติการที่มีกองกำลังมากกว่า10คนที่เคลื่อนไหวในอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาและสาครและอำเภอสะรือสอหลังจากก่อความไม่สงบแล้วหลบหนีขึ้นไปบนเทือกเขาเมาะแต่และเขาตะเวที่กว้างใหญ่และมีความสลับซับซ้อนทบซัดแนวร่วม BRN ใช้ AI แต่งภาพบิดเบือนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพรอยสักที่แขนคนร้ายที่ก่อเหตุยิงฐานพรานที่จุดตรวจจังหวัดนราธิวาสพร้อมตั้งข้อสงสัยหากเป็นมุสลิมจะไม่มีรอยสักเพราะขัดต่อหลักศาสนาว่าเป็นภาพ AI โดยคาดว่าเป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุพยายามปั่นกระแสเบี่ยงเบนและบิดเบือนลักษณะของภาพในยะตั้งใจปรับแต่งคุณภาพของภาพให้มีความชัดเจนมากเกินไปจึงดูผิดธรรมชาติเชื่อว่าคนทั่วไปดูออกและเป็นวิธีเดิมๆที่เคยใช้ในอดีตแต่ปัจจุบันหลอกสังคมไม่ได้ขอคนไทยทั้งประเทศช่วยกันปกป้องเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ร่วมกันปกป้องอย่าให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศมีที่ยืนในสังคมเสียศักดิ์แจงปมไทยกัมพูชาบนเวทีอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงย้ำกัมพูชาต้องหันหน้าคุยร่วมหาทางออกนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก AARF ยังได้มีการสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่กัมพูชาต้องร่วมมือด้วยและมีการตกลงแนวทางไว้แล้วในการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าจะหารือทวิภาคีทุกเรื่องพร้อมกับสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ได้รับการฟื้นฟูโดยเชื่อว่าทุกประเทศต้องการให้ไทยและกัมพูชาแก้ปัญหาให้ได้พร้อมย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูเจรจาเพราะได้เสนอให้มีการ

0: รจาทวิภาคีเรื่องเขตแดนทั้งทางทะเลและทางบกแต่กัมพูชาไม่คุยกลับดึงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูเจรจาเองขณะที่นายปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชาเข้าร่วมการประชุมได้ใช้โอกาสนี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาในมุมของกัมพูชาซึ่งเหมือนกับที่เคยพูดคุยในหลายเวทีแต่ไม่ได้เป็นการพูดคุยหักล้างกับไทยเป็นการย้ำข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชาซึ่งส่วนตัวมองว่าเรื่องแบบนี้จะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้เพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบและการยั่วยุดังนั้นต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยทำอะไรให
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนิโคลัสโอตาเมนดี้ประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วนิโคลัสโอตาเมนดี้ประกาศหลังจอมเก๋าประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วในวัย38ปีหลังจากเริ่มต้นติดธงมาตั้งแต่เมื่อปี2009รวมสถิติลงรับใช้ชาติไปทั้งหมด139นัดสำหรับโอตาเมนดี้อยู่ในชุดทีมชาติที่ได้รองแชมป์ฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็อยู่ในชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022รวมถึงแชมป์โคปาอเมริกา2021และ2024ด้วยทางนี้โอตาเมนดี้เพิ่งเซ็นสัญญาย้ายไปเล่นกับริเวอร์เพลทสโมสรดังในบ้านเกิดหลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยเล่นกับสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างปอร์โต้บาเลนเซียแมนเชสเตอร์ซิตี้และเบนฟิก้ามาแล้วต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: แอสตันวิลล่าประกาศคว้าตัวอันเดรโดกานาโชปีของเชลซีมาเสริมแนวรุกด้วยสัญญาเยี่ยมตัวเป็นเวลา1ซีซั่นพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดเรียบร้อยโดย The Athletic สื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานว่ากานาโชจะเซ็นสัญญาในถิ่นวิลล่าปาร์คเป็นเวลา4ปีหลังหมดสัญญายืมตัวหากทำผลงานได้ตามเงื่อนไขที่ทั้ง2ทีมตกลงกันสำหรับกานาโชเพิ่งย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์เมื่อซีซั่นที่แล้วแต่ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ได้จนกระทั่งถูกสิงห์บลูส์ปล่อยตัวมาให้วิลล่ายืมใช้งานในที่สุด
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มาแล้วนะครับผมดัชนีไลฟ์นะครับแล้วก็วงเล็บเอเชียนเกม2028นะครับอ้าวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะนะครับกับน้องนนท์และสมิและผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวจิตรนะครับสวัสดีน้องนนท์แล้วก็สวัสดีคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีพี่เจ๋งครับวันนี้เปิดเพลงช้างศึก Never Give Up ของวง My Featuring กับ The Roop
0: อืม
1: นี่ก
0: ็ใครนะ The Roop เหรอ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ
1: ันนี้เป็นเพลง
0: คือข้างเพลงนี้นะ
1: เพลงแต่9ปีที่แล้วแล้ว
0: ครับ
1: ก็เป็นเพลงที่จัดให้เพื่อเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
0: อืม
1: เดี๋ยวเสาร์นี้ก็จะมีลงสนามกันแล้ว
0: ครับ
1: วันพรุ่งนี้นั่นเองในศึกอาเซียนคัพ
0: ครับผม
1: แล้วก็ถ้าในส่วนของเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ก็จับสลากไปเป็นที่เรียบร้อย
0: อืม
1: ที่เมื่อวานในรายการของเรารอลุ้นกันอยู่นะครับว่าทัพช้างศึกแล้วก็ทัพชบาแก้วของเรานี่จะอยู่สายไหนในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่กำลังจะเกิดขึ้น
0: เมื่อวานนี้
1: ในอ
0: ี
1: ก2เดือนข้างหน้า
0: ก่อติดนะตอนแรกนึกว่าจะมาในช่วงรายการเราใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ปรากฏว่าไม่ทันนะเนาะนะครับ
1: ก็สมใจอยากไหมเจอเจ้าภาพ
0: โอ
1: ้ญี่ปุ่น
0: ที่ใจดีผมพี่อยากให้เจอเวียดนามไปเลยนะ
1: เมื่อวานนี้พี่เจ๋งบอกว่าลุ้นอยากให้เจอเวียดนาม
0: ครับเพราะว่าเวียดนามอยู่โถ1เราดูโถ2เน
1: า
0: ะ
1: จะได้วัดกันใครจะเป็นเบอร์1อาเซียนแต่ว่าผมเนี่ยอยากเจอเจ้าภาพ
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมอยากเจอญี่ปุ่นไงเพราะว่ากองเชียร์จะได้เยอะ
0: เออบรรยากาศเนาะ
1: แล้วปรากฏว่าเราเจอญี่ปุ่นของจริง
0: เจอญี่ปุ่นทั้งชายและหญิง
1: ใช่
0: ใช่อ่ะ
1: สนุกแน
0: ่เดี๋ยวมาว่ากันนะข้อความก็เข้ามาทักทายกันได้นะ4899899นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTubeและส่วนของเราและ TikTok ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เราจะเปลี่ยนอารมณ์ไหมนะนนนะ
1: ครับ
0: จากบรรยากาศของฟุตบอลโลกนะครับจะเข้าสู่บรรยากาศของกีฬาเอเชียนเกมแล้วก็อาจจะมีความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับต่างๆนะเพราะการย้ายทุนย้ายทีมตอนนี้ก็คือคลั่งแน่นอนนะ
1: ใช่คือถึงแม้ว่าทีมหลักของรายการเราจะเป็นเอเชียนเกมส์แต่ว่าจริงๆก็คุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนเดิ
0: ม
1: เรื่องของกีฬานะฮะออนไลน์ก็ฟังกันได้เหมือนเดิมแอปพลิเคชัน Mcord Connect Connect นะฮะแล้วก็ยังมีทั้ง YouTube Facebook ก็มีไลฟ์ด้วย

0: ครับ
1: คอมเมนต์กันเข้ามาได้ต่อๆก็มี
0: อื
1: ม
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ฮะ
0: นะครับอ่ะก็เข้ามาแล้วก็คุยกันได้นะครับผมสบายๆแล้วกันนะฮะอ้าวก็เป็นไงเมื่อวานนี้พอเห็นบนจับสลากแล้วนะครับพี่ก็ดีใจเนาะได้เจอญี่ปุ่นแล้วก็โปรแกรมออกมาแล้วเหมือนเราจะอยู่ในนัดสุดท้ายมั้ย
1: เจอญี่ปุ่นใช่มั้ย
0: เออญี่ปุ่นเหมือนนัดสุดท้ายนะนัดแรกจะเจอกับคีกิสถาน
1: ญี่ปุ่นนี่น่าจะลองนัดที่2นะ
0: อ๋อนัด2เหรอเดี๋ยวดูซิลองเช็คดูซิเดี๋ยวเช็คให้แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของโค้ชวางเนาะนะครับโค้ชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับที่บอนะครับว่าก็เป็นงานที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันเนาะนะครับสำหรับทีมชาติไทยเนาะแล้วก็ตั้งเป้าที่จะเข้ารอบลึกๆให้ได้นะครับ
1: อ่ะผมเจอแล้ว
0: เป็นไง
1: นัดสุดท้ายอย่างที่พี่เก่งว่า
0: เป็นไง
1: เจอญี่ปุ่น
0: นัดสุดท้ายเนาะ
1: ใช่ครับนัดแรกเจอคีกิสถาน16กันยานัดที่2นี่เจอฮ่องกง
0: ครับ
1: 20กันยาแล้วก็เจอเจ้าภาพ23กันยา
0: ครับนะฮะก็เอ๊ะแบบนี้เราน่าจัดไปดูบอลไหมเออเนาะน่าสนใจนะนนนะ
1: ใช่ฮะ
0: ว่าไหมนัดสุดท้ายเราเจอญี่ปุ่นนะครับ23กันยาหรือว่าจะไปก่อนก็ได้เพราะว่าเราเตะก่อนนะวันที่16กันยายนเจอคีกิสถานก่อนพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่19กันยายนนะก็กลุ่มบีเนี่ยมีจีนนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิหร่านและเกาหลีเหนือนะโนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่ม C ครับมีเวียดนามอุซเบกิสถานฟิลิปปินส์และคูเวตครับและในกลุ่ม D มี3ทีม
1: ครับ
0: เกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียและกาตาร์ครับโอ้ยังไงฮะแบบนี้พี่ว่ามีโอกาสนะเราก็ไม่หนักนะคีกิสถานกับฮ่องกงน่าจะชนะได้พี่ว่า
1: คือแชมป์กลุ่มเนี่ยคงจะต้องให้ญี่ปุ่น
0: ให้ญี่ปุ่นไปครับ
1: เจ้าภาพด้วยก็คงเตรียมทีมมาอย่างดีนะครับล่าสุดนี่ก็เป็นแชมป์เอเชียรุ่นยู23มาด้วยนะครับแน่นอนว่าเป็นเต็ง1ในการเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแน่นอนส่วนถ้าอันดับ2เนี่ยเราก็สู้ได้หมด
0: ครับ
1: ทีมนะคีกิสถานฮ่องกงเราดูเหนือก่อนด้วยนะ
0: ใช่ก็โค้ชวานะครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าญี่ปุ่นแน่นอนเป็นทีมที่มีมาตรฐานนะเป็นระดับแชมป์เอเชียด้วยนะอยู่23นะครับคีกิสถานฮ่องกงก็ถือว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพนะครับก็ต้องพยายามศึกษาข้อมูลเตรียมทีมให้ดีที่สุดนะและเรื่องของการเล่นด้วยนะครับส่วนที่ส่งรายชื่อไปเบื้องต้นนะครับจะต้องส่งรายชื่อเขาบอกคราวนี้ส่ง23คนนั้นโดนนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับก็23คนสุดท้ายแล้วว่าจะเป็นใครนะครับตอนนี้ก็ได้ประสานงานกับสมาคมและสโมสรในการขอตัวนักกีฬานะครับเป้าหมายของเราเนี่ยโค้ชวางผู้ดีนะต้องตั้งเป้าให้สูงไว้ก่อนต้องการเข้ารอบให้ลึกที่สุดนะครับตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพราะเชื่อว่าการเจอแชมป์เอเชียอย่างญี่ปุ่นคืองานที่หนักรวมทั้งฮ่องกงและคีกิสถานก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ห่วงเรื่องของสภาพร่างกายเพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงของเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ไงนักเตะก็คงจะเพราะมันก็เข้าอะไรกันยายนมันก็เข้าบรรยากาศของการปีสั้นแล้วก็เตะในนัดแรกนัดสองแล้วเนาะนนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะของทีมชาติไทยอยู่23ของเรานะครับอันนี้เราพูดถึงเอเชียนเกมก่อนเดสนาการก่อนนะนะครับบอลหญิงล่ะเป็นยังไงนนหนักไหมอ่ะหนักนะพี่ว่า
1: ใช่ครับ
0: อยู่สายเวียดนามอ่ะ
1: ก็ถือว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับไทยเรา
0: ครับ
1: อยู่ทั้งเวียดนามและญี่ปุ่นเจ้าภาพแล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นไชนีสทอยเป
0: ครับผม
1: นะฮะก็เขามี3กลุ่มนะเรานี่อยู่กลุ่ม A เลยนะครับกลุ่มหนึ่ง4ทีมแข่งแบบพบกันหมดแชมป์กับรองแชมป์แล้วก็อันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มจะได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วย
0: ครับ
1: ก็ถ้าดูแบบนี้เราก็ต้องสู้กับเวียดนามวัดกันแต่ก็ยังมีอันดับ3ที่ได้ผ่านเข้ารอบอีก2กลุ่มด้วย
0: ครับ
1: รอบแรกก็น่าจะเป็นไปได้ดีที่สุดของเรานี่เคยไปถึงรอบ8ทีม
0: ใช่ไหม
1: ไม่เคยไปไกลกว่านี้เลย
0: ครับบอลหญิงนะ
1: บอลหญิง
0: พี่ว่าหนักนะบอลหญิงอ
1: ัน
0: นี้คือมี3กลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มละ4ทีมเอาอันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปและ อันดับ3ดีสุดอีก2ที
1: ม
0: พี่ว่าเราน่าจะต้องพยายามชนะชนิดไทโอแต่ว่าก็ชนิดไทเปก็ไม่ง่ายนะเวียดนามแล้วก็หลังๆก็ไปรองเขานะ
1: ใช่ครับ
0: งานหนักนะฮะญี่ปุ่นนี่ก็นาเดชิโกะทีมจ้าภาพเขาก็หวังจะคว้าเหรียญทองอยู่แล้วเกาหลีเหนือมาด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กลุ่ม F ไง
1: ใช่
0: เกาหลีเหนือเจอเกาหลีใต้ฮะบอลหญิง
1: สนุกเลย
0: บอลชายก็เจอกันไหมอ่ะไม่เจอ
1: บอลชาย
0: บอลชายเกาหลีเหนือมาเหมือนกันนะแต่ว่าไปอยู่ในกลุ่ม B ในเกาหลีเหนือไปอยู่กับจีนสหรัฐอาหรับอิมิเรตและอิหร่านครับ
1: ครับ
0: เกาหลีใต้ไปอยู่ในกลุ่ม D ได้นี่บอลชาย
1: ก็ถ้าดูสถานการณ์ของทีมฟุตบอลหญิงไทยก็ต้องบอกว่าโอกาสน้อยเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าญี่ปุ่นเต็งหนึ่งของกลุ่มอยู่แล้วมหาอำนาจลูกหนังของโลกนะครับแน่นอนเขาคงหวังถึงแชมป์อยู่แล้วแหละเป็นเจ้าภาพด้วยส่วนไต้หวันกับเวียดนามนี่เขามองว่าน่าจะแหมเป็นทีมแย่งชิงอันดับ2นะเพราะว่าอันดับ FIFA ranking ก็ดีกว่าเรามาตรฐานการเล่นก็ดีกว่าเราเวียดนามรองแชมป์4เกมล่าสุดแล้วก็ไต้หวันนี่ก็มักจะสร้างความลำบากให้กับไทยเสมอนะอาจจะต้องไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะก็ต้องพยายามขอแต้มจากเวียดนามหรือว่าไต้หวันให้ได้
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะในเกมเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยถ้าแพ้ก็ต้องแพ้ให้น้อย
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปวัดกับกลุ่มอื่นอีกอะ
0: ไ
1: รแบบเนี้ยนะ
0: เพราะต้องวัดอันดับ3ดีสุดไงหนัก
1: ใช่ครับ
0: ทีมชบาแก้วเราจอมรับเลยหนักเหมือนกันนะแต่ก็ให้กำลังใจแล้วก็เชียร์กันอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือเราไปอยู่โถ4ด้วยไง
0: อันนี้
1: ก็เจองานหนัก
0: ใช่
1: ทุกเกมแหละ
0: ถูกต้องแล้วไหนๆก็ไปเอเชียนเกมเดี๋ยวค่อยไปฟุตบอลแล้วกันนะวอลเลย์บอลของเราเป็นยังไงวันนี้ย้ำกันอีกครั้งนึงนะวอลเลย์บอลหญิงของเราไอ้วอลเลย์บอลชายของเรานะครับก็จะลงแข่งขันนะนนนะ
1: ครับ
0: นะครับก็จะลงแข่งขันในวันนี้วอลเลย์บอลชายนะครับวอลเลย์บอลชายเนี่ยเราไม่น่ามีอะไรนะน่าจะไปเจอกับกัมพูชาในวันพรุ่งนี้นะเวลา 15:30 น.ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หนุ่มไทยหัวใจสิงเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นำตามหลังก่อน 0-2 เซตแล้วก็กลับมาชนะเวียดนาม 3-2 นี่เป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน
1: ใช่ครับ
0: หรือว่า CV ครับ2026เนาะเลข2ก็คือสนาม2ฮะที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียที่สนามแรกกัมพูชาเขาได้แชมป์มาไงแล้วก็ขิงเราเลยฮะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็เราอันดับที่68ของโลกนะครับเจอกับเวียดนามแพ้ก่อน 23-25 และ 15-25 นะครับแต่ว่าหนุ่มไทยก็ไม่ยอมแพ้นะรวมพลังกลับมานะครับทั้ง25-18 25-21และเซตตัดสินนะครับก็ชนะ15-12โอ้โหสุดยอดนะวันนี้นนท์อันนี้วอลเลย์บอลชายนะ
1: กลับมาแซงชนะได้นะ
0: ครับผม
1: ก็ชนะ2เกมติดต่อกันเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้โค้ชปาร์คจีวอนก็ส่งผู้เล่นชุดแรกได้มีธนัทบำรุงภักดีทุประดิษฐ์พระพุทธเกียรติภูมิรามสินชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีแล้วก็บุญฤทธิ์วงธร
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีพักพงกว้างนอกเป็นลิเบโรนะครับเจอกับเวียดนามนะฮะก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยในการแข่งขันเมื่อวานนี้นะ
0: ใช่ฮะก็แบบนี้เราก็เป็นแชมป์ของกลุ่ม B
1: ครับ
0: นะครับซึ่งแชมป์ของกลุ่ม B เนี่ยจะไปเจอรองแชมป์ของกลุ่ม Aซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นกัมพูชาเพราะว่าแมตช์แรกในอินโดนีเซียเขาอยู่ในสายกับอินโดนีเซียเนาะ
1: ครับ
0: ครับอินโดนีเซียก็ชนะกัมพูชามาก่อนไง3-0แล้วก็กัมพูชาก็ชนะฟิลิปปินส์3-0วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะอินโดนีเซียจะเจอฟิลิปปินส์ครับซึ่งอินโดนีเซียไม่น่าพลาดชนะแน่นอน
1: ครับ
0: ชนะก็จะเป็นแชมป์ของกลุ่ม A นะกลุ่ม A ก็จะไปเจอรองแชมป์ของกลุ่ม B ซึ่งคาดว่าจะเป็นเวียดนามไหมนนเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าเจอพม่า
0: เพราะว่าเจอมันนี่เวียดนามเจอพม่าตอนนะบ่ายสามโมงครึ่งนะตามเวลาบ้านเราเวลาตรงกันเนาะนะครับอินโดนีเซียกับไทยไงแล้วก็อินโดนีเซียก็จะเจอฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา19:00 น.ดังนั้นโอ้โหมีโอกาสนะที่เรารอบรองวันพรุ่งนี้นนเจอกับกัมพูชาที่3ที่แล้วเราแพ้เขานะ
1: ใช่คร
0: ับ รอบรองฮะ
1: ใช่
0: มาแน่นอนนะ
1: เราจะได้ล้างแค้นหน่อย
0: ครับผม
1: ก็ในรอบรองคราวที่แล้วเราแพ้เข้าไป
0: สนามแรกนะ
1: 1-3เซต
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: สนามแรกอะแพ้

0: จำได้ก็เราแพ้ก่อนเซตแรก21 25แล้วก็เซต2ชนะ25 12 25 16แล้วก็เซต3 23 25และ17ต่อ25ครับ
1: กัมพูชาก็เลยได้แชมป์เล็ก
0: ก็เมื่อวานนี้ก็จับตอนประมาณสักเท่าไหร่บ่าย3บ่าย3มา4มานี้มานี้เน
1: า
0: ะแต่ก็สนุกนะเพราะโตหลายๆทีมก็ส่งเข้ามานะครับวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับก็เอ๊ะเมื่อวานนี้เห็นแป๊บนึงนะฮะ
1: เราอยู่กลุ่ม C
0: กลุ่ม C มั้ย
1: ใช่ครับมีไชนีสไทเป้มีคีร์กีสถานแล้วก็มีมองโกเลีย
0: ไม่น่าพลาด
1: ดูจากชื่อชั้นแล้วเราดูดีเลย
0: ใช่
1: นะครับในกลุ่มนี้นะ
0: ครับ
1: ส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นเขาอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอินโดนีเซียแล้วก็เนปาลกลุ่ม B เนี่ยมีจีนคาซัคสถานแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ครับ
1: กลุ่ม D ก็จะมีเวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงแล้วก็กาตาร
0: ์
1: เรามีโอกาสได้แชมป์กลุ่มเลยนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด
0: ใช่ฮะพี่ว่านะนอกจากว่าในรอบต่อไปจะไปค่อยเจอทีมไหนรอบ8ทีมอ่ะญี่ปุ่นก็น่าจะเข้ารอบในกลุ่ม A นะจีนเนี่ยก็น่าจะเข้ารอบกลุ่ม C เราแชมป์กลุ่มอยู่ละพี่ว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วก็กลุ่ม D เนี่ยแย่งกันระหว่างเกาหลีใต้กับเวียดนามได้กันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับก็เอ้ามีโอกาสไปถึงรอบรองพี่ว่า
1: เรานี่ครั้งที่แล้วได้เหรียญทองแดง
0: ทองแดงใช่ไหมโอ้ก็จะสลากอย่างนั้นแล้ววอลเลย์บอลชายแหละมีไหมนนมีไหม
1: วอลเลย์บอลชาย
0: เราเห็นแต่วอลเลย์บอลหญิงอะเน
1: า
0: ะวอลเลย์บอลชายมีไหมฮะครับ
1: ในเอเชียนเกมมีเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็มีจับสลากไปเป็นที่เรียบร้อย
0: ครับ
1: นะครับเรานี่อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียแล้วก็คีร์กีสถานก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะ
0: หนักนะ
1: เจออิหร่านนี่ถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ
0: ่
1: ของเอเชียอันดับ19ของโลกเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เจออินโดด้วยคู่ปรับตลอดกาลในอาเซียนแล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นคีร์กีสถานนั่นเองก็หนักเหมือนกันนะแมตช์ที่เจอกับอิหร่านนี่ก็น่าจะยากสำหรับเรานะครับแต่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยยืนยันแล้วว่าจะส่งชุดที่ดีที่สุดไปแข่งนะก็ดูแล้วอาจจะต้องวัดกับอินโดในการลุ้นแย่งอันดับ2
0: ครับ
1: เพื่อผ่านเข้ารอบต่อไป
0: ก็เหนื่อยนะ
1: ใช่ครับ
0: วอลเลย์บอลชายเหนื่อยหน่อยฮะเจออิหร่านด้วยใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ชุดนี้นี่ก็จะน
0: ำ
1: โดยอมรเทพ
0: ครับ
1: ณภาเดชแล้วก็อนุรักษ
0: ์นะแล้วก็ที่ยังมีจับสลากเยอะนะตะก้อก็มีเหมือนกันแน่น
1: อ
0: นในกีฬาตะก้อนะครับก็ปีนี้นะครับผมทีมที่ส่งแข่งขันมีไทยมาเลสปปลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์เกาหลีใต้อินเดียและเจ้าภาพญี่ปุ่นครับก็มีนอกอาเซียนมีแค่2ชาติอินเดียเกาหลีใต้นะครับส่วนญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพต้องส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันอยู่แล้วนะนนนะ
1: ครับ
0: โอ้นี่ทีมจากอาเซียนมาเยอะเหมือนกันนะโดนเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับก็มี3อีเวนต์นะประเภททีมชายเนี่ยมีทีมเดี่ยวทีมชุดทีม4คนทีมหญิงมีทีมชุดคู่หญิงละ4คนนะครับประเภททีมเดี่ยวชายมีลงแข่งแค่6ทีมนะเจ้าภาพญี่ปุ่นไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและเมียนมาส่วนทีมชุดหญิงมีแข่ง4ทีมมีไทยอินโดนีเซียเกาหลีใต้และเจ้าภาพญี่ปุ่นครับนะฮะอ่ะก็บายเว้นในเอเชียนเกมเหลือแค่4ทีมโหไหวป่ะนะฮะเนาะ
1: ก็เดี๋ยวต้องสู้ปรับคู่ต้องสู้กับคู่ปรับตลอดการอย่างมาเลเซีย
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าในทีมชุดชายและทีมเดี่ยวชายนี่อยู่คนละสายกัน
0: อ
1: าจจะไปเจอกันรอบชิงถ้ามากันตามนัด
0: ครับ
1: นะฮะก็ส่วนทีมหญิงนี่อยู่กลุ่มเดียวกับเวียดนามนะในประเภททีม4คนหญิงเนี่ยก็น่าจะสนุกทีเดียวอ
0: ่
1: ะเจอกับเวียดนามนี่ก็ไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายนะ
1: แต่ว่าก่อนจะถึงเอเชียนเกมส์นี่เดี๋ยวตะกร้อไทยจะมีแข่งชิงแชมป์โลกคิงส์ครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ก่อนนะ4-11สิงหาคมนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทางสมาคมตะกร้อนี่เขาก็เพิ่งประกาศรายชื่อนักกีฬาชุดลุยศึกใหญ่ออกมา แล้วก็ชุดนี้

0: ได้โค้ชปุ้ยพรชัยเขาแก้ว
1: ครับ
0: ตำนานตัวฟาดทีมชาติไทยมาเป็นเฮดโค้ชก่อนหน้านี้นี่ก็ผลงานไม่ค่อยดี
1: ก็4เกมที่ผ่านมาไงเจอมาเลเซียมาย่างแชมป์ที่บ้านเราเลย
0: ใช่ครับ
1: เขาเลยต้องมีการปรับนิดหนึ่งกันเนาะ
0: คุณกมลตันกิมหงจะเป็นผู้จัดการทีม
1: ครับ
0: ครั้งแรกขณะที่เจ้าปุ้ยพรชัยเขาแก้วนี่ก็เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนร่วมกับภัทรพงษ์ยุพดีนะครับเดี๋ยวจะล่าแชมป์โลก Kings Cup ก่อนนะแข่งกันที่ Fashion Island 4-11 สิงหาคมนี
1: ้ครับ
0: นะครับในทีมชายนี่ก็ยังมีตัวดีๆอยู่เยอะนะครับทั้งพรเทพถิ่นบางบนกฤษณพงษ์นนทโคตรพุทธิพงษ์พักดีพวกนี
1: ้
0: นะครับส่วนทีมหญิงนี่ก็นำโดยวิไลวันโคตรพรมสมฤทธิ์ปลื้มปักแล้วก็นิภาพรสรุปพลทีมหญิงนี่มีคุณอำนวยจันทรมนตรีเป็นผู้จัดการทีม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนเนี่ยสองคนก็คือจักรีพ่วงเจริญและวีรชัยแสงสว่างเรียกว่าได้วอร์มกันแบบเต็มที่ก่อน
1: 4ถึง19เอ้ย11สิงหาคมก่อน
0: ครับ
1: ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์นะครับศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับกรุงเทพนะก็สำหรับทีมชุดนี้นะครับผมไม่มีชื่อของนักกีฬา5คนนะที่มีปัญหาตอนนั้นจำได้ไหมอ่ะแต่ก็วอล์กครับที่กัวลาลัมเปอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เราวอล์กเอาท์อ่ะมี5คนนะที่ไม่มีก็คือวิชาญเต็มโคตรนะครับจักริดถิ่นบางบนภูตะวันโสภาสิริพงษ์คำจันทร์และจตุพลสิริอาจครับก็อยู่ในเหตุการณ์เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะนะครับก็อันนี้มียิงสดด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับทางทูวิชั่นนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะ
0: เมื่อวานนี้จริงๆก็มีจับสลากกันหลายอีเวนต์
1: ใช
0: ่นะครับหลักๆก็ฟุตบอลชายหญิงวอลเลย์บอลชายหญิงตะกร้อชายหญิงนะครับยังมีรักบี้7คนด้วยนะ
1: มีใช่ไหม
0: เมื่อวานนี้จับสลากมาทีมหญิงไทยเนี่ยเจองานหนักตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนทีมชายนี่ก็ต้องเจอกับทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียอย่างญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต
1: ้ครับ
0: ทีมหญิงนี่เขามี8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับไทยเรานี่อยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคาซัคสถานแล้วก็สิงคโปร์นะครับก็ถือว่างานหนักเหมือนกันนะเรานี่ดีกรีเหรียญทอง4เกมส์ครั้งที่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นกับคาซัคนี่เขาเป็น2มหาอำนาจของเอเชียอยู่แล้วนะครับส่วนทีมชายเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเกาหลีใต้แล้วก็คาซัคสถานเรียกว่าเป็น Group of Death เลยนะครับก็ต้องเจอกับ Big 3ของเอเชียนะทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็คาซัคก็ลุ้นอันดับ2ก็ยากเหมือนกันนะก็ต้องพยายามสู้เต็มที
1: ่ครับผม
0: อาจจะขอโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: เรียกศรัทธากลับมาหน่อยนะเพราะว่าเอาร้อยโทพรชัยเขาแก้วเข้ามาทำทีมด้วยนะแล้วก็อีกคนที่พัฒพลยุพดีก็นี่ไงอีโน้ตอ่ะ
0: ครับ
1: ตัวชงอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผมโน้ตอะไรเท้าตะขออะไรแต่ก่อนอ่ะฉายาเขานะนะ
0: ครับ
1: อ้าวก็หวังว่าจะกลับมาเรียกศรัทธาจากแฟนกีฬาตะก้อได้นะทับตะก้อไทยนะครับ
0: ครับ
1: อ้าวพักกันช่วงไม่นอน
0: ได้ครับ
1: เนาะช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาคุยเรื่องของบอลไทยเนี่ยไหมเป็นยังไงแล้วก็ติดตอนนี้ก็กลับมาสู่โหมดของกีฬาไทยบ้างเนาะหลังจากที่ก่อติดฟุตบอลโลกไปนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่

0: อบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Goodร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นบางไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทสมีและทีมงาน FM 99
3: มาแล้วนะครับ99 Live นะครับผมเวอร์ชั่นอ่ะบวกเล็บเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ฟุตบอลเนาะนะครับอ่ะไปพูดถึงบอลทีมชาติไทยหน่อยไหมนนท
4: ์ได้ครับ
3: เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
4: ชุดใหญ่ใช่ไหม
3: ชุดใหญ่ก็เมื่อวานนี้ก็เดินทางไปแล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: เดินทางถึงเรียบร้อยแล้วก็ซ้อมทันทีเลยนะตอน5โมงแรงเด้อเอ้าแล้วแรงทำไมซ้อมได้อะครับเอา5โมงแรง17นาฬิกานะเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยในกลางจากที่เดินทางไปถึงสปป.ลาวก็ซ้อมที่สนามฝึกซ้อมสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ในกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาชนสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ครับ
3: ครับก็ซ้อมทันทีก่อนที่จะเจอกับทีมชาติลาวนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์20นาฬิกานะก็ยศกรบุรพาให้สัมภาษณ์ด้วยเนาะ
4: ครับ
3: ก็ตอนนี้ก็พร้อมมากเนาะถามว่ากดดันก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าเป็นครั้งแรกของตัวเจ้ามิกยศกรบุรพานะครับที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เนาะครับก็ฝากให้ทุกคนติดตามนะ
4: ครับ
3: นะครับผมนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม B ครับเจอสปป.ลาวครับที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นะในวันพรุ่งนี้นะครับ
4: ใช่ครับก็ส่วนทางฝั่งของลาวโค้ชเขาเป็นเซอร์เบียนะวาเลติก้าเกรวูลิชนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมกับไทยเรานะเขาบอกว่าไทยเราเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าเขาได้เปรียบเพราะว่าได้เล่นในบ้านเชื่อว่าเสียงเชียร์จากแฟนๆน่าจะกระตุ้นนักเตะลาวได้ดีส่วนเป้าหมายคือตั้งเป้าจะขอแบ่งแต้มกับไทยนะครับหวังจะมีแต้มติดมือแล้วก็ที่ผ่านมาซ้อมได้ดีด้วยเชื่อว่าน่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทีมชาติไทยได้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยลาวเขาไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่สโมสรฮองอันยาลายที่เวียดนามนะแล้วก็เล่นเกมอุ่นเครื่องแบบปิด4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1ซึ่งโค้ชก็ชมว่านักเตะเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไง
3: ติดตามกันเขาซ้อมก่อนเรานะนน
4: ครับ
3: 1สัปดาห์เขาเก็บตัวก่อนเรา1สัปดาห์เราเพิ่งมารวมตัวกันไม่กี่วันแล้วก็ไปเนี่ยไปซ้อมเนี่ยซ้อมแล้วซ้อมที่สปป.ลาวเนี่ยซ้อมช่วงเย็นซ้อมได้แค่2วันเองนะสองรอบแล้วก็วันเสาร์นี่เตะแล้วนะ
4: ครับ
3: โอ้โหไหวหรือเปล่าแอนติเทสันนะติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะฮะ
4: ครับ
3: ครับผมนนท์มองว่าไงถ้าคลาวเขาบอกว่าขอเสมอกับเราก่อนนัดแรกอ่ะ
4: ใช่ครับ
3: เ
4: ขาก็รู้แหละว่าเป็นรองเราก็คงจะหวังแค่หนึ่งแต้มอ่ะเพราะว่าเราก็ดูเหนือกว่าเยอะแต่จริงตัวผู้เล่นของเรานี่ก็มีผู้เล่นอายุน้อยแล้วก็ดาวรุ่งเยอะพอสมควรนะก็ผมว่าน่าจะสนุกแหละแต่เราน่าจะชนะได้นะครับแต่ว่าแอนโทนีฮัสซันเขาก็ยอมรับก่อนทัวร์นาเมนต์นะว่าเราไม่ใช่เต็งแชมป์นะ
3: เ
4: ขายกให้เวียดนามเป็นเต็งแชมป์นะ
3: ครับ
4: เพราะว่าเวียดนามนี่เก็บตัวมาเกือบเดือนนะหยุดลีกในประเทศแล้วก็ขนผู้เล่นชุดใหญ่มาเลยแต่ว่าฮัสซันก็มองว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดโอ้ถ้าไม่ได้แชมป์นี่ฮัสซันจะอยู่ได้ไหมครับพี่เจ๋ง
3: ก็อยู่ไม่ได้แน่นอนฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนวิจารณ์ยับไงที่ไปเสมอจีนใช่ไห
4: ม
3: นั่นแหละอุ่นเครื่องล่าสุดเนี่ยก็แท็กตุงแท็กติกก็ดูจะไม่ถูกใจโค้ชคีย์บอร์ดแล้วก็แฟนบอลในบ้านเราเยอะอยู่นะฮะ
4: แล้วเวียดนามเขานี่จัดเต็มนะ
3: เห็นว่าเวียดนามเขาปิดลีกอ่ะปิดลีกแล้วเอาจริงอ่ะอย่าลืมว่าฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนจะมี2รายการนะย้ำอีกครั้งหนึ่งรายการแรกนะครับก็คือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน

0: คุณใดครับ
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้มิสวอเซอร
1: ์
0: แล้วก็อีกรายการหนึ่งประมาณปลายปีตุลาคมมั้ยนะครับอันนี้เป็นฟีฟ่าอาเซียนครับเลยบางคนงงเอ๊ะทำไมเขา
1: อันนี้รายการใหม
0: ่รายการใหม่แต่เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเขาอาจจะควบรวมกันแหละพี่ว่านะ
1: ร
0: แต่อันนี้น่าจะติดสปอนเซอร์มั้งพี่ว่า
1: ครับ
0: เนาะ
1: ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้องแล้วตอนนี้ก็มีการเก็บตัวหลายสโมสรแล้วนะครับซึ่งฟุตบอลไทยเดี๋ยวจะมี S Play ยิงสดด้วยนะครับเห็นว่าล่าสุดเนี่ยทางโค้ชปาร์คฮังซอแล้วก็เดอะตุ๊กนะปิยพงษ์พีออนมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะนน
1: ท์เ
0: พราะว่าโค้ชปาร์คเขามาทำทีมพลังการใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับสองคนนี้เขาเคยลบกันด้วยกันไงตอนที่เป็นนักเตะกับสโมสรลัคกี้โกสตาร์ในเกาหลีใต้นะครับปี84ถึง86นะเดอะตุ๊กเนี่ยตอนนี้อายุ66นะครับส่วนปาร์คฮังซออายุ67ครับผม
1: ครับ
0: ดูไปดูมาเนี่ยโค้ชปาร์คเนี่ยก็ไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะเอา
1: โค้ชปาร์คนี่แพ้แดด
0: เอา แต่ว่าพอดูตัวนักโค้ชปาร์คเนี่ยมาดูดีตอนแก่แล้วมั้ยแต่พี่ตุ๊กเนี่ยไม่คืออายุไม่สามารถทำอะไรพี่ตุ๊กได้เลยฮะ
1: พี่ตุ๊กนี่เหมือนเดิม
0: ครับ
1: โค้ชปาร์คก็เหมือนเดิม
0: ครับ
1: แพ้แดดเหมือนเดิม
0: เอา
1: หยอกหยอก
0: หยอกนะก็น่ารักดีนะฮะ
1: ครับก็ไปถ่ายรายการด้วยกันพ
0: ี
1: ่ตุ๊กเขาก็มีช่อง YouTube แล้วก็ไปถ่ายคอนเทนต์ที่พลังการ
0: ใช
1: ่ก็คุยกันยาวเลยสนุกสนาน
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูว่าพลังการที่ว่าเป็นเต็ง1ของดิวิชั่น2นี่จะได้แชมป์ไหม
0: ใช
1: ่ภายใต้การคุมทีมของโค้ชปาร์ค
0: ครับผมเอาก็ติดตามกันนะครับแล้วก็โปรแกรมของฟุตบอลไทยลีกตัวนี้ก็มาแล้วเนาะเห็นว่าในศึกไทยลีก1ไทยลีก2ก็มีโปรแกรมออกมาแล้วนะนนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับไปเมืองทองต้องหล่นไปอยู่ในไทยลีก2นี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับโปรแกรมก็ออกมากันหมดแล้ว
0: ก็ลองไปเช็คได้เน
1: า
0: ะ
1: เยอะมาก
0: เยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยว SP ก็ยิงสดให้เราชมกันเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: เอ
1: าซะหน่อยแล้วกันไทยลีก1นัดเปิดสนามสัปดาห
0: ์ได้เลยได้เลยเป็นยังไง
1: 4กันยายนนะก็ยังอีกประมาณเดือนครึ่ง
0: ครับ
1: นะครับคู่เปิดสนามเนี่ยจะเป็นปัตตานี FC เจอ BG ปทุมยูไนเต็ดทุ่มหนึ่งวันศุกร์ที่4กันยายนนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่5กันยายน6กันยายนนี่ก็จะแข่งกันอีกเยอะเลยนะครับอย่างบุรีรัมย์แชมป์เก่านี่จะแข่งวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะเจอกับสุโขทัย FC นะครับส่วนทีมใหญ่ๆที่มันอื่นเนี่ยก็จะมีอย่างวันเสาร์ที่5กันยายนก็จะมีแบงคอกเจอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับมีการท่าเรือเจอกับราศีสลัยยูไนเต็ด
0: ครับ
1: แข่งนู่นนะ 4-5-6 กันยายนนะ
0: ก
1: ็นัดแรก
0: คณะสิงหาโอ้อีก2เดือน2เดือนเลย
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ตอนนี้ก็เสริมทัพกันหลายๆทีมนะ
0: ครับ
1: ส่วนไทยลีก2ซีซั่นใหม่ 2026-2027 ลีกรองของเมืองไทยปีนี้น่าจะมันนะครับเพราะว่าเมืองทองลงไปเล่นด้วย
0: ถูกต้องทอไงทองเที่ยวไทยฮะ
1: อ๋อ
0: ครับไม่ใช่การ
1: เที่ยวไทย
0: ไม่ได้ไทยนะเป็นยังไงบ้าง
1: เมืองทองจะเล่นเป็นคู่เปิดสนามเลยนะ
0: ครับ
1: 4กันยายนครับเจออุตรดิตถ์ FC ต้องออกไปเยือนนะแล้วก็ทีมอื่นๆอย่างพลังการของโค้ชปาร์คฮังซอนี่แข่งวันที่6
0: กันยา
1: บุกไปเยือน PT สตูล
0: ครับก็ลงใต้นะ
1: 5 6 4 5 6โปรแกรมนัดแรกของไทยลีก2นะครับก็จะมีโปรแกรมแข่งทั้งสิ้น34นัดนะ
0: ครับผม
1: สำหรับไทยลีก2นะก็เตรียมระเบิดความมันนะสำหรับฟุตบอลไทยนะครับ
0: ใช่ครับติดตามได้นะ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้เห็นไอ้ SP ก็เปิดตัวแพ็กเกจแรงต่างก็ลองไปดูกันได้นะ
1: เพรา
0: ะจะมีทั้งฟุตบอลบูนเดสลีก้ามีบาสเกตบอล NBA WNBA ด้วยเนาะ กอล์ฟเทนนิสแล้วก็ไทยลีก2ไทยลีก1ไทยลีก2โหเยอะแยะหมดเลยนะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะก็ติดตามกันนะก็อีกรายการนึงที่ SP ยิงสดก็คือกอล์ฟนะครับในรายการ ISPS Honda Women Scottish Open ครับเมื่อวานนี้รอบแรกจบแล้วนะนน
1: เป็นยังไงฮะ
0: ก็เจนนี่ชินนะครับกับลอเรนคอปลินนะครับก็ทำสกอร์ได้เท่ากันนะที่6อันดับพานะครับก็นำเป็นอันดับ1ร่วมกันนะในรายการนี้นะครับก็จีโน่ไม่ได้มานะจีโน่เขาขอพัก1วันนะครับก่อนที่จะลงแข่งขันในเมเจอร์ในรายการต่อไปนะรายการส่งท้ายปีครับในศึก AG Women Open ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมครับอันนี้ก็ตีกันที่สกอตแลนด์เนาะ
1: ครับ
0: รายการ Women Scottish Open นะครับชิงเงินการประมาณ2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็โปรไทยที่ไปนะครับเด่นสุดตอนนี้มี2คนนะก็คือโอ้ย3แพตตี้ธวัฒนกิจนะครับเชนตีวรรณแสนปาชิเลียนนฤติการนะครับที่1อันดับอันดับที่9ร่วมนะครับเอริยาจุดเท่าด้วยการอาพิชญายุบลแล้วก็อัญชิสาอุตมะนะครับก็1โอเวอร์พาและโปรมายครับตีฉัตรจินกลับก็เกินไป7โอเวอร์นะสกอร์รวมอยู่ที่102ร่วมนะครับวันนี้ก็ลุ้นแล้วก็ติดตามนะครับบอกว่าเนี่ยมาตีที่บ้านเรานะนน
1: ครับ
0: จารีบุญจันทร์นะก็เมื่อวานนี้3อันเดอร์สกอร์รวม2วัน11อันเดอร์พานะครับในศึกสิง NSDF Lady Open ชิงเงินกัน1ล้าน5แสนบาทนะครับก็ลุ้นกันในรายการนี้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้ก็อายุ27ปีนะครับส่วนจีโน่เนี่ยโอ้ขออภัยรายการไอ้เมเจอร์รายการส่งท้ายปีเนี่ยของฝ่ายผู้หญิงเนี่ยจะตีกัน30กรกฎาคมถึง2กันยาถึง2สิงหาคมนะแล้วก็โปรจีโน่จะไปตีต่อที่ปอร์ตแลนด์นัดออริกอนนะฮะปอร์ตแลนด์คลาสสิกนะครับ13ถึง16สิงหาคมแล้วก็ปิดท้ายที่ FM Championship นะครับ27ถึง30สิงหาคมครับผมก็สนใจให้โปรจิโน่ได้แชมป์เมเจอร์รายการแรกของตัวเองให้ได้นะ
1: ครับผม
0: ไลล่ามานานะก็โอ้ยังไม่ได้สักทีนะนะครับก็ลุ้นแล้วกันนะครับเอาน้องอาร์มซ่าสวัสดีครับมานะครับบอกว่าสวัสดีครับลุงเบงพี่นนท์นะครับนักเตะคนไหนทำงานโรงแรมตอบวารังซาอีอามารีนะฮะเอมรี่ไม่ใช่เหรอใช่ไหม
1: เอมรี
0: ่ฮาตลอดเลยเดี๋ยวน่าจะหยุดยาวนะสัปดาห์หน้านะหยุดยาวเลยนะนนท
1: ์ใช่ครับ
0: ครับ
1: อังคารพุธพฤหัส
0: 3วันเลยบางคนก็ลาวันที่27ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็สามีก็ลาเลย
1: ใช่
0: สวัสดีครับมาคุณปลั๊กนะครับวิกนี้มี F1 F2 แล้วก็ F3 นะครับที่ฮังการ์โรริงฮังการีครับมาลูนะนอกต้นทัศนพลอีกรอบนะครับเพราะโพเดียมแรกของต้นใน F3 คือที่ฮังการีนะ
1: ครับผม
0: คุณชวนันทักทายเข้ามานะครับ FIFA Day แบบใหม่ยาว2อาทิตย์เป็นช่วงแข่งขันเอเชียนเกมพอดีเลยครับพี่ชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กใช่ไหมชุดยืม3ใช่ไหม
1: ชนกันใช่ไหม
0: ใช
1: ่ต้องแบ่งนะ
0: ครับมาเลเซียโอ้โหอันนี้ก็เขาเก่งนะชุดนี้แต่ก็เขานะเขามีลีดที่แข็งแกร่งมากนะของเรายังแหมก็ต้องยังมีปัญหากันอยู่เลยเนาะเรื่องของลีกต่างๆนะฮะ
1: คร
0: ับผมส่งเข้ามาทักทายกันคุณชูชาติก็ส่งเข้ามานะครับคุณชวนานนะครับสุขสันต์วันศุกร์ครับพี่เจ๋งพี่นนท์นะครับ FC เบงรายงานตัวนะครับลองเอานักฟุตบอลทีมแตงโมมานั่งคุยผมว่าคุณดูน่าจะเยอะนะครับยังไงเอ่ยลองเอานักฟุตบอลทีมแตงโมคือใครอ่ะแตงโมลูกชายของคุณพี่ตุ๊กป่ะ
1: มุกหรือเปล่าย
0: ังไงฮะ
1: ทีมแตงโมนี่แตงโมยูไนเต็ดเป็นทีมฟุตบอลนักเรียนทีมเดินสายใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อเหรอเอาเหรอ
1: ทีมแตงโมยูไนเต็ด
0: ครับ
1: เอ
0: าดูสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นนท์ผมว่าเอ็มควรงดรับค่าแรงเพราะบางครั้งเอ็มจัดรายการกับพี่เจ๋งเอ็มไม่ยอมเรียกพี่เจ๋งเรียกเจ๋งแสดงว่าเอ็มเคารพไหมฮะครับผมก็น่าจะเป็นไม่ครบกันซะแล้วคุณเจ๋งกับคุณโดนเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าโอ้โดนเป็นรุ่นน้องผมเยอะเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ซอลีหมิงได้2แรงหรือเปล่าครับเห็นแกบ่นอยู่นะว่าพี่สมชายเดินทางไปรู้จักพี่สมชายจะเดินทางไปงานแสดงของพี่โกเหลียนนะครับพี่เหลียนที่เป็นนักข่าวอุโสนะครับก็ได้จากพวกเราไปนะครับเพราะว่าเดินทางไปกาญจนบุรี
1: ครับ
0: และคงจะลืมบอกมากว่าใครให้ใครมาจัดบ่อนี่พี่ลิมิ่งก็เลยจัดรายการคนเดียวเลยฮะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ไหม
1: เห็นพี่หยองโฟนอินใช่ไหม
0: โฟนอินอยู่ใช่ไหม
1: ก็ว่าเอ๊ะทำไมพี่หยองโทรเข้ามา
0: ครับ
1: สงสัยมาช่วยพี่ลิมิ่ง
0: อยู่คนเดียวเลยวันนี้ก็อยู่คนเดียวเลยฮะ
1: ครับ
0: นะครับการย้ายทงย้ายเทียนวันนี้ก็คึกคักไม่นอนช่วงนี้เป็นไงบ้างเอ่ยการซื้อขายตั้งแต่ต่างกันเนาะสรุปแล้วบุนโนกินมาไลฟ์จะมาอาร์เซนอลไหมหรือว่าไงฮะ
1: ก็เห็นตามข่าวบอกอาร์เซนอลอยากได้อยู่นะ
0: เห็นว่ายื่นไป70ล้านปอนด์เน
1: า
0: ะ
1: นักเตะก็อยากมานะ
0: นักเตะอยากมาอยู่แล้วนักเตะเขาอยู่นิวคาสเซิลตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมแหละใครๆก็อยากมาลอนดอนมันเป็นมหานครของคนที่เขาชอบความสีวิไลเนาะเห็นว่าอาร์เซนอลก็เอาจริงนะเตรียมยื่นข้อเสนอ70ล้านปอนด์นะครับเพื่อขอซื้อบุนโนกินมาไลฟ์กองกลางทีมชาติบราซิลจากนิวคาสเซิลมาเสริมทัพนะครับเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญนะของทีมเดอะกันเนอร์เลยครับและดาวเตะในวัย28ปีก็แจ้งกับนิวคาสเซิลแล้วว่าต้องการย้ายไปหาความท้าทายใหม่ในทินเอเมเรสต์สเตเดียมครับผม
1: ทีนี้ก็อยู่ที่เม็ดเงินแล้วแหละ
0: แต่ว่านิวคาสเซิลต้องการเห็นว่า90ล้านปอนด์
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แต่อาร์เซนอลก็เหมือนจะไม่ค่อยยอมโดนโกงราคาสักเท่าไหร่นะราคาแพงไปเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจ
0: ครับก็หาว่า90ล้านปอนด์เนี่ยอาจจะขอยุติการเจรจานะเพราะเชลซีก่อนหน้านี้ที่มาแย่งอ่ะมอร์แกนโรเจอร์กับอาร์เซนอลไงสุดท้ายอาร์เซนอลบอกไม่ไหวฮะเพราะว่าเชลซีเงินสูงกว่าเนาะก็เลยดึงมอร์แกนโรเจอร์นะครับมาจากเวลาด้วยค่าตัว117ล้านปอนด์นะครับอาร์เซนอลก็เลยบอกอ่ะอยากได้ก็เอาไปเลยฮะครับผมเชลซีก็เลยได้โรเจอร์ไปอ่ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: อาร์เซนอลนี่เขาเพิ่งเปิดตัวปีกตัวใหม่มาแทน
0: ไอ้โซลิสใช่ไหม
1: คอสซาด้วยนะ
0: ครับ
1: คริสตอสโซลิสแนวรุกชาวกรีซ
0: ครับ
1: 34ล้านปอนด์
0: จากคลับบูช
1: ใช่ครับ24ปีเองนะยังเด็กอยู่เลยนะครับแต่ว่าผลงานซีซั่นที่แล้วนี่เด่นมาก
0: ครับ
1: 108นัดนี่ยิงไป43ลูก45แอสซิสต์อ่ะโ
0: อ
1: ้โหน่าสนใจทีเดียวว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนกับอาร์เซนอลนะครับ
0: ก็ใช้ได้นะตัวนี
1: ้
0: สัญญา5ปีเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: แม้แต่จริงๆผมนึกว่าอาร์เซนอลน่าจะหานักเตะบิ๊กเนมกว่านี้นะนี่ก็เหมือนต้องลุ้นเหมือนกันนะถึงแม้จะทำผลงานได้ดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ลีกใหญ่อ่ะจากลีกเบลเยียมอ่ะนึกว่าจะต้องเอาแบบเกรด A เข้ามาเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเสียทอสซาไปคิดว่าทอสซาไม่น่าจะไปได้ไกลกว่านี
0: ้
1: น่าจะเอาแบบ
0: เนาะ
1: ปีก
0: แต่ทอสซามาอยู่ไม่อยู่กี่ปีนนจากแบรตันมันอยู่ไม่กี่ปีมั้ยเนาะอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานอ่ะคือสุดท้ายก็ไปอยู่กับเบสตัทเรียบร้อย
1: ใช่ครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยที่อาร์เซนอลเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกได้เนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะยกระดับทีมอ่ะเพื่อที่จะลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีก
0: ครับ
1: แล้วต้องไปเอาพวกปีกเกรด A มาแทนนะเพราะว่าดูแล้วทรอสซาก็เหมือนกับว่าจะไปถึงระดับโลกสู้กับพวกควิช่าควาราสเคเลียเดมเบเล่อะไรพวกนี้ไม่ไหวไงแต่ว่านี่ไปเอาดาวรุ่งมาอีกแล
0: ้
1: วแต่มันก็หายากนะ
0: ไอ้ตัวนี้พี่เคยเห็นนะเล่นดีปีกตัวคล่องๆหน่อยตัวเล็กนิดเดียวครับแต่ว่า
1: คล่องมีแววอ่ะ
0: ม
1: ีแววแต่ว่ามาแล้วอาจจะต้องให้เวลาปรับตัวหน่อย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับเนโก้วิลเลียมส์ของบิลเบาไงถ้าได้ตัวนั้นมานี่ผมว่าน่าจะโหดกว่านะ
0: มาไห
1: มแต่ผมว่าน่าจะยากน่าจะต้องยอมทุ่มสูงอ่ะ
0: ครับก็เจ้าตัวก็บอกว่าดีใจมากนะที่ได้เซ็นสัญญากับสโมสรใหญ่อย่างอาร์เซนอลหมายถึงว่าโซลิสนะ
1: ครับ
0: นะครับได้คุยกับปีเกลไอเดต้าเนี่ยครับประมาณ1ชั่วโมงก็คุยเกี่ยวกับทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องสโมสรเรื่องตัวเขาแผนงานเนี่ยครับซึ่งเป็นสิ่งดีทั้งนั้นนะเนาะ นะครับเขาว่าเป็นผู้เล่นสไตล์ไดเรกนะก็คือมุ่งไปข้างหน้าเนาะลงสนามเพื่อทำประตูหรือไม่ก็ผ่านบอลให้เพื่อนทำประตูครับนั่นคือมุมมองของเขาในฐานะผู้เล่นตัวรุกและปีกมีความกระหายที่จะทำประตูหรือจ่ายบอลจังหวะสุดท้ายให้กับเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอและบอกได้เลยนะครับว่าเป็นคนที่ทำงานหนักเพื่อทีมแน่นอนรวมทั้งในเกมรับก็เช่นกันนะโอ้เสริมทัพก็น่ากลัวเหมือนกันด้วยอีกทีมนึงที่เสริมทัพก็คือทีมม้าขาวนะอิปสวิชทาวน์นนท์
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยจะได้หลวงพี่ใช่ไหมเดซเซนไมด้าไงกองหน้าญี่ปุ่นอ่ะวัย28ปีมาจากเซลติกค่าตัว8ล้านปอนด์นะครับบวกแอดออนหรือว่าเพิ่มเติมส่วนเสริมได้อีก2ล้านปอนด์ครับโออิสวินนี่ก็ใช้ได้นะนน
1: ครับ
0: ก็เสริมทัพน่ากลัวนะทีมน้องใหม่เนาะใช่ไหม
1: นักเตะญี่ปุ่นก็ขายดีนะช่วงนี้นะ
0: ถูกต้อง
1: ได้โชว์ของในฟุตบอลโลกมาแล้วนะ
0: ครับก็โมริตะเนี่ยสรุปแล้วสรุปเป็นยังไงฮะฮิเดมาสะโมริตะไงที่หมดสัญญากับลิสบอนนะเนาะครับตอนแรกจะไปดึงจะไปอยู่กับเฮาสตี้นะแต่รายงานข่าวบอกว่าถอนตัวแล้วนะที่จะดึงโมริตะซึ่งตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์นะหลังจากที่หมดสัญญากับลิสบอนไปนะครับ
1: ก็เคยมีข่าวกับลีดส์ยูไนเต็ดด้วยนะ
0: ใครโมริตะเออใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ต
1: อนนี้ก็เป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ามีข้อเสนอจากลีกซาอุดิอาระเบียมาด้วยแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะได้ย้ายไปลีสนะอาจจะได้มาเล่นพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเจ้าตัวจะเลือกแบบไหน
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับโอ้ก็ใช้ได้นะนะครับทีมน้องใหม่ต่างๆนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: มีเรื่องของเมสซี่นิดนึงแล้วกัน
0: เป็นยังไง
1: นะครับควันหลงหลังจากที่ได้รองแชมป์โลกมาเขาบอกว่าตอนนี้มีรายงานระบุว่าเจ้าตัวจะยังไม่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติในเร็วๆนี้นะจะยังเล่นต่อนะแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะต่อไปอีกนานแค่ไหน
0: ครับ
1: นะครับเขาบอกว่าความตั้งใจคือการนำลาทีมชาติครั้งสุดท้ายของเขาเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับแผนการคือการจัดการแข่งขันพิเศษในอาร์เจนตินาเพื่อให้แฟนบอลได้กล่าวอำลากับเมสซี่ซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเลยคืออาจจะต้องมีแมตช์พิเศษเพื่อรีไทร์ต่อหน้าแฟนบอลโดยเฉพาะนะครับหลังก่อนหน้านี้นี่มีรายงานว่าอาจจะลาเลยไหมหลังจบรอบชิงฟุตบอลโลก
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะแต่ก็อาจจะไม่ถึงปีอ่ะอาจจะช่วงปลายปีนี้ผมว่า
0: ได้หมดแล้วนะเมสซี่เนาะก็พี่ไปฟังเคยฟังบทสัมภาษณ์เขานะเขาบอกว่าเขาได้หมดแล้วพระเจ้าให้เข้ามาเพียงพอแล้วแชมป์โลกรองแชมป์โลก2สมัยแชมป์โคปาอเมริกาก็ได้แล้ว2สมัย
1: ใช่ครับ
0: บาซ่าก็ได้แชมป์ลาลีกายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้หมดแล้วอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ครับคือเหมือนกับว่าเกินที่เขาจะ
0: ใช่
1: ขอได้อีกอ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็ไม่รู้จะขออะไรจากพระเจ้าเพิ่มกว่านี้แล้วนะ
0: ใช
1: ่มีข้อความบอกว่าพี่เจ๋งครับให้พี่เต้ยแม่กองมาจัดนินทาบ่อยๆได้ไหมครับพี
0: ่โอ้อันนี้ต้องอยู่ที่ทีมงานเขาแล้วนะมายังไงเพราะว่าก็ทีมงานก็มีคนจัดการนะฮะ
1: ครับ
0: หาหรือเปล่าเต้ยหาหรือเปล่าเต้ยแม่กรอง
1: สู้พี่เจ๋งได้ไหม
0: ฟืดฟืดฟืด
1: ครับ
0: ฟืดเป็นเบงเลยฮะ นะฮะเอาก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีคุณณัฐสร นะครับเปลี่ยนชื่อรายการหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเนาะจากบอลโลกอัปเดตนะครับมาเป็นนาทีนายไลฟ์แทนแล้วนะตอนนี้นน
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็เจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะนะครับสัปดาห์หน้าแล้วก็มาเจอกันนะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้ผมและน้องนนต้องลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99 ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน

0: นี้เวลา12นาฬิการะดับเข้มนรทิวาสแม่ทัพสั่งใช้อำนาจกดอัยการศึกปิดล้อมตรวจค้นด้านผู้การนรทิวาสเผยคนร้ายมี13คนพบหลักฐานโยงป่วนใต้หลายคดีเจาะออกหมายจับตำรวจและสปส.เดินหน้าเปิดโปงขบวนการพ่อไทยทิพย์รับสวมสิทธิ์เด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 รายบุกค้นโรงพยาบาลเอกชนรวบ4ผู้ต้องหาตรามงัดกฎหมายการค้าปี74กำหนดภาษีใหม่กับคู่ค้า60รายอ้างเหตุผลมีปัญหาเรื่องบังคับใช้แรงงานไทยโดน 12.5% ภาคเอกชนไทยกัดฟันบอกไม่กระทบมากทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยงค่ะช่วงเวลานี้นะคะจนถึง 12:30 นาทีค่ะนำข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครนะคะและวันนี้คุณพจนาถ ธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดิลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะวันนี้คงติดตามเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลังจากที่มีเหตุบุกถล่มฐานของเจ้าหน้าที่จนมีทหารพรานเสียชีวิตไปถึง5นายด้วยกันนะคะเป็นการลอบยิงและใช้วัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4509บริเวณหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายแล้วก็มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บด้วยหลังก่อเหตุกลุ่มคนร้ายก็หลบหนีนะคะแต่ว่าก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะก็มาติดตามความคืบหน้าค่ะเพราะว่าทางด้านของแม่ทัพนะคะแม่ทัพภาค4ก็มีการสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดนราธิวาสค่ะใช้อำนาจเต็มตามกฎอัยการศึกเปิดทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารปูพรมปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มสั่งการฝ่ายพลเรือนปฏิบัติการร่วมตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่ก่อเหตุดังกล่าวค่ะโดยมีการระบุนะคะถึงคำสั่งนะคะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ะออกคำสั่งที่131/2567ค่ะลงนามโดยพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุนะคะเมื่อวันที่22กรกฎาคมอาศัย2569นะคะอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ค่ะโดยอ้างถึงมาตรา6 8 9 11และ15ทวิบังคับใช้มาตรการทางยุทธการและการรักษาความสงบเรียบร้อยยกระดับเข้มข้นทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสโดยสาระสำคัญนะคะก็คือเพิ่มอำนาจปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจในการตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานตลอดจนจับกุมและกักตัวผู้ที่มีพฤติการต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบได้ในทันทีไฟเขียวใช้อาวุธตอบโต้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธได้ทันทีเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการจะก่ออันตรายต่อกำลังพลโดยปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนค่ะดึงฝ่ายพลเรือนร่วมภารกิจกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามความต้องการของฝ่ายทหารในงานยุทธการการระงับปราบปรามและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่ลงนามนะคะซึ่งการยกระดับมาตรการในครั้งนี้ก็เป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดในการกระชับพื้นที่เพื่อกดดันล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

0: ที่จังหวัดนราธิวาสอย่างสูงสุดค่ะ
1: ทางด้านผู้การนราธิวาสยืนยันนะคะว่าอีกไม่นานจะออกหมายจับค่ะแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีทั้งหมด13รายพลตำรวจประสงค์โคตรสาขาขออภัยค่ะประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่คนร้ายยิงทหารปรานเสียชีวิตไป5นายจากหลักฐานจากกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าคนร้ายมีทั้งหมด13คนพบปลอกกระสุนรวมกว่า220ปลอกมีทั้งขนาด 5.56 มม. 7.62 มมมีทั้งหัวกระสุนอีกจำนวนหนึ่งค่ะอยู่ระหว่างการส่งเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อื่นๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายรถยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุมาสอบสวน1คนจากการสอบสวนให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับรูปคดีเชื่อมโยงถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็คาดว่าไม่นานจะออกหมายจับได้ส่วนแหล่งข่าวความมั่นคงระดับสูงในพื้นที่เปิดเผยนะคะว่าคนร้ายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของนายมาซาฟีตีโมนายอับดุลเลาะห์มาแซนายอิสมาแอร์เจ๊แวและนายอาซีซานมาดาแอร์แกนนำระดับปฏิบัติการที่มีกองกำลังมากกว่า10คนเคลื่อนไหวในอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะหลังจากก่อความไม่สงบก็จะหลบหนีขึ้นไปบนเทือกเขาม้อแต่และเขาตัวเวที่กว้างใหญ่มีความสลับซับซ้อนค่ะขณะที่ทางโฆษกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีชี้แจงนะคะว่ามีการแชร์ภาพรอยสักที่แขนของคนร้ายที่ก่อเหตุยิงฐานทหารพรานชุดตรวจจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าหากเป็นมุสลิมจะไม่มีรอยสักเพราะว่าขัดต่อหลักศาสนาโดยชี้แจงว่าเป็นภาพ AI หากคาดว่าเป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุพยายามปั่นกระแสเบี่ยงเบนบิดเบือนลักษณะของภาพในยะตั้งใจปรับแต่งคุณภาพของภาพให้มีความชัดมากเกินจริงจึงดูผิดธรรมชาติเชื่อว่าคนทั่วไปดูออกเป็นวิธีการเดิมๆที่เคยใช้ในอดีตแต่ปัจจุบันหลอกสังคมไม่ได้ขอให้คนไทยทั้งประเทศช่วยกันปกป้องเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ร่วมกันป้องกันอย่าให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศมีที่ยืนในสังคมค่ะ
0: ค่ะมาที่เลขาสมช.นะคะนายชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้พูดถึงเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้สึกเสียใจค่ะส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยคืบหน้ามากในปัจจุบันนโยบายการพูดคุยตามหลักการเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยต่อไปต้องดำรงไว้เพราะเชื่อว่าในกลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มและมีมากกว่าครึ่งพร้อมที่จะมาพูดคุยส่วนคนที่ยังใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต้องแยกกันการจะบอกว่าถ้ามีความรุนแรงแล้วจะไม่คุยกันนั้นไม่ถูกต้องเพราะกลุ่มที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกลับสู่สังคมยังมีพอสมควรส่วนกลุ่มใช้ความรุนแรงเป็นเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นยืนยันว่ายังต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแน่นอนเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าวไว้ส่วนความคืบหน้าเรื่องการพูดคุยนั้นทางหัวหน้าคณะพูดคุยจะมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าภายยังเชื่อว่าภายในกลุ่มผู้เห็นต่างเองสามารถสื่อสารกันได้ใช่หรือไม่นายชัดชัยบอกว่าเชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างทั้งหลายรวมทั้งกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงน่าจะมีการสื่อสารถึงกันในระดับหนึ่งน่าจะเป็นคนที่รู้จักกันด้วยซ้ำซึ่งทั้งหมดก็ต้องแยกแยะแต่ย้ำว่าถ้าอันไหนใช้ความรุนแรงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดแต่ยังคงต้องดำรงการพูดคุยเอาไว้เป็นหลักการที่ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยย้ำอีกครั้งนะคะจะบอกว่าไม่คุยแล้วใช้ความรุนแรงตอบโต้อย่างเดียวพูดตรงๆก็จะทำให้บรรยากาศเกิดความวุ่นวายความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อถามว่ามีการประเมินทางการข่าวว่าจะมีการก่อเหตุเพิ่มขึ้นหรือไม่ทางเลขาสมช.บอกว่าเชื่อว่าทางการข่าวพยายามเต็มที่ดูแลข้อมูลต่างๆแต่บางทีก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจส่วนบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกการพูดคุยนะคะทางเลขาธิการสมช.บอกว่ามีความร่วมมือกันในชายแดนและเชื่อว่ามาเลเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียเพื่อประสานควบคุมการใช้ความรุนแรงเรื่องนี้มาเลเซียก็น่าจะทำได้ค่ะ
1: มากันที่ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะครบรอบ1ปีตำบลกระสุนตกค่ะคนชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษแม้ว่าจะได้รับการเยียวยาสร้างบ้านใหม่

0: และก็ยังใช้ชีวิตบนความหวาดระแวงซึ่งความเสียหายจากการสู้รบบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งตอนนี้ได้รับขนานนามว่าเป็นตำบลกระสุนตกบ้านหลายหลังค่ะได้รับการซ่อมแซมสร้างใหม่จากการเยียวยาของภาครัฐอย่างครอบครัวของนางสมพงษ์สุทธิสนอายุ66ปีได้จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังจากบ้านเดิมถูกระเบิดตกใส่ทำให้เสียหายไปทั้งหลังจากเหตุปะทะเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะโดยบ้านหลังใหม่สร้างแล้วเสร็จก็มีการเยียวยาจากภาครัฐทำให้สมาชิกในครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งนางสมพงษ์เล่านะคะว่าได้นอนบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนแรกดีใจมากที่บ้านสร้างเสร็จสักทีค่ะก็ยังต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเผื่อว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นอีกขณะที่นางทองสุขมนไทยสงอายุ59ปีปัจจุบันได้รับการเยียวยาจนมีบ้านหลังใหม่กลับคืนมาแล้วแม้ว่าจะยังมีความวิตกอยู่บ้างเพราะยังจำเหตุการณ์ครั้งที่บ้านโดนระเบิดได้เพราะเป็นคนชายแดนเกิดเหตุชายแดนก็ต้องอยู่ให้ได้เมื่อมีสถานการณ์ก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาค่ะแต่ก็มีความหวังว่าอยากให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนจะได้ไม่ต้องระหวัดระแวงอีกต่อไปค่ะ
1: ซึ่งทางนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่าในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ฟิลิปปินส์มีการสอบถามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่กัมพูชาก็ต้องร่วมมือด้วยย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาเพราะได้เสนอให้มีการเจรจาทวิภาคีเรื่องเขตแดนทั้งทางทะเลและทางบกแล้วแต่กัมพูชาไม่คุยกลับดึงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับซึ่งถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเองค่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่ขบวนการพ่อไทยทิพย์ค่ะว่าที่ผบตร.คนใหม่ก็เดินหน้าทลายขบวนการนี้รับสวมสิทธิ์เด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 คนบุกไปค้นโรงพยาบาลเอกชนรวบได้4ผู้ต้องหาค่ะที่หมู่บ้านย่านเหม่งจ๋ายนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็นำกำลังตำรวจผู้แทนจากหลายหน่วยงานทั้งกรมการปกครองโดป้า NICE รวมไปถึงสำนักงานปปง ปปท. DSI กรมสบส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกไปทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์สวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กต่างด้าวกว่า 1,500 รายพร้อมจับกุมผู้ร่วมขบวนการอีก4คนค่ะเป็นคนไทย2คนชื่อว่านายหมงกับนายบอซึ่ง2คนนี้เป็นพ่อทิพย์นะคะแล้วก็ชาวจีน2คนนางสาวซีมันดาชาวจีนกับนายหูปิดาที่แท้จริงชาวจีนแล้วก็ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่ง1ย่านห้วยขวางโรงพยาบาลเอกชนอีก1แห่งสำนักงานเขตอีก1แห่งเพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าเนื่องจากประชาชนร้องเรียนส่งหลักฐานให้กับตำรวจตรวจสอบขบวนการลักลอบช่วยให้ลูกของชาวต่างชาติได้สัญชาติไทยด้วยการว่าจ้างคนที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรทำให้ได้รับสุติบัตรทะเบียนบ้านบัตรประชาชนได้สิทธิฐานะคนไทยทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดเป็นเท็จจากการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็พบมีข้อมูลเด็กต้องสงสัยกว่า 1,483 รายเชื่อมโยงโรงพยาบาลต้องสงสัย8แห่งด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ตรวจสอบโรงพยาบาลแห่งแรกพบเด็กต้องสงสัย62รายยืนยันการทุจริตแล้ว19รายอยู่ระหว่างการ

0: การขยายผลอีก43รายทางนี้ปฏิบัติการค่ะตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3รายมีพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2รายอีก1รายอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็จะมีการไปแจ้งความที่สน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดทั้งสอบปากคำตรวจเวชระเบียนตรวจเอกสารการแจ้งเกิดพิสูจน์ DNA ของพ่อแม่และเด็กจนพบว่าหญิงชาวจีนรายหนึ่งมีสามีเป็นชาวจีนต้องการให้ลูก2คนได้สัญชาติไทยติดต่อขบวนการในหน้าให้หาชายไทยมารับรองบุตรแทนพ่อแม่ที่แท้จริงค่ะชายไทยที่ถูกว่าจ้างมี2คนคือในหมงกับในบอทั้งคู่ไม่เคยรู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนรายนี้มาก่อนแต่ยอมให้ใช้เอกสารส่วนตัวแสดงตนเป็นพ่อเด็กเพื่อแลกกับค่าจ้างขณะที่ในบอยังพบประวัติคดียาเสพติดการพนันในพื้นที่พิจิตรด้วยตำรวจจึงเชื่อว่าขบวนการนี้ทำเป็นเครือข่ายมีการอาศัยช่องโหว่ของระบบขั้นตอนการรับรองบุตรเพื่อให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยแบบผิดกฎหมายตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมดนะคะพร้อมกับดำเนินคดีข้อหาร่วมการแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานใช้เอกสารราชการอันเป็นเท็จทุจริตทะเบียนราษฎร์เพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยมิชอบนอกจากนี้นายทะเบียนดำเนินการเพิกถอนรายการทะเบียนและเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยทุจริตทั้งหมดแล้วพร้อมประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องรวมผลการปฏิบัติการเครือข่ายนี้ตั้งแต่9กรกฎาคมไปจนถึง24กรกฎาคมคือวันนี้ค่ะพบเด็กต้องสงสัย22รายจับกุมผู้กระทำความผิดนะคะเป็นพ่อไทยทิพย์16รายแม่ชาวจีน13รายพ่อคนจีนอีก6รายมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง1รายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1รายรวมทั้งหมด37รายค่ะซึ่งก็ยังคงเดินหน้าในการปราบปรามเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่องป้องกันการแฝงตัวของอาชญากรรมข้ามชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ตำรวจนครบาลไปบุกช่วยเด็ก7ขวบนะคะจากบ้านเช่าที่เปิดคาเฟ่เสพยาเสพติดค่ะพบผู้ต้องหา8คนรวมแม่เด็กนะคะแล้วก็มีของกลางเป็นยาเสพติดแล้วก็อุปกรณ์การเสพยาจำนวนมากพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยสารวัตรแจ๊นะคะก็นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายอายุ7ขวบในบ้านเช่าแห่ง1ซอยสุวรรณดี3เขตบางซื่อค่ะหลังได้รับการประสานจากกันจอมพลังว่าบ้านหลังนี้ลักลอบเปิดเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดมีเด็กอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะต้องอยู่ท่ามกลางลูกค้าที่มาเสพยาค่ะจากการตรวจค้นนะคะก็พบว่าในบ้านเนี่ยมีคนอยู่8คนค่ะมีเด็กชายอายุ7ขวบมีแม่ของเด็กมีพี่เลี้ยงเด็กและลูกค้าที่มาเสพยา5คนมีของกลางเป็นยาบ้าไอซ์พอร์ตเคอุปกรณ์การเสพยาเสพติดหลายรายการสอบสวนแม่เด็กนะคะก็บอกว่าไม่ได้เปิดเป็นคาเฟ่เสพยาเสพติดค่ะส่วนลูกนะคะเพิ่งไปรับมาที่บ้านนะคะไม่เคยใช้งานเด็กให้มาดูแลลูกค้าแต่อย่างใดส่วนแฟนหนุ่มพ่อเลี้ยงของเด็กพักอาศัยอยู่อีกที่หนึ่งค่ะเพิ่งจะคบหากันได้ไม่นานค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชบอกว่าภาพแรกที่เห็นก็สะเทือนใจนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พอเข้ามาในบ้านก็พบเด็กชายคนดังกล่าวนี่แหละอยู่ในบ้านท่ามกลางผู้เสพยาค่ะก็เลยต้องรีบช่วยเด็กออกมาก่อนเมื่อตรวจสอบก็พบผู้ต้องหาและของกลางหลายรายการเบื้องต้นแม่ของเด็กยังให้การภาคเศษค่ะแต่ว่าตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยต้องคดีเสพครอบครองจำหน่ายยาเสพติด4คดีส่วนพ่อเลี้ยงของเด็กก็มีประวัติ ยาเสพติดโชคชนเช่นกันตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมไปที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อสอบปากคำจากนั้นจะส่งตัวให้สน.เตาปูนดำเนินคดีต่อไปส่วนการช่วยเหลือเด็กมูลนิธิกันจอมพลังประสานกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมให้ความช่วยเหลือแล้วกันจอมพลังบอกว่าผู้ที่แจ้งเบาะแสมายังมูลนิธิก็เป็นลูกค้าที่เคยมาใช้บริการที่คาเฟ่นี้ละค่ะแต่เขารับไม่ได้นะคะเพราะว่าเห็นมีเด็กมาช่วยบริการลูกค้าที่มาเสพยาด้วยเขาก็มองว่าการปล่อยเด็กให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สมควรแบบนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะทำแบบนี้นะคะก็เตือนแม่ของเด็กไปแต่ว่าก็โดนแม่ของเด็กต่อว่ากลับมาก็เลยตัดสินใจร้องเรียนมาอย่างมูลนิธิในที่สุดค่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: จเต้นผิด
1: มาติดตามข่าวนะคะในเรื่องของอัตราภาษีกับสหรัฐค่ะอัตราภาษีชั่วคราว 10% ที่จัดเก็บกับหลายชาติหมดอายุวันนี้ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็งัดกฎหมายการค้ามาใช้ในภาษีใหม่กับพวกค้า60รายรวมถึงไทยนะคะยกเหตุผลว่ามีปัญหาเรื่องการบังคับใช้แรงงานจากการที่เปิดสงครามการค้าด้วยภาษีกับแทบทุกประเทศเมื่อปีที่แล้วจนศาลฎีกาสหรัฐตัดสินเมื่อต้นปีนี้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนายทรัมป์ไม่มีอำนาจจึงได้กำหนดภาษีชั่วคราว 10% มาแทนที่จะหมดอายุลงในวันนี้ล่าสุดค่ะก็แสวงหาวิธีการใหม่ด้วยการนำกฎหมายการค้าปี1974มาตรา301ในกำหนดเรื่องการบังคับใช้แรงงานให้จัดเก็บภาษีในอัตราตั้งแต่ 10% ถึง 12.5%กับคู่ค้ากว่า60รายที่สหรัฐนำเข้าสินค้าเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรจีนสหภาพยุโรปแคนาดาญี่ปุ่นอินเดียและประเทศไทยด้วยสำหรับไทยค่ะคิดอัตรา 12.5% เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเป็นอยู่ในเครือข่ายนะคะเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเห็นว่าอยู่ในข่ายคู่ค้าที่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาจึงต้องเสียภาษีอัตราที่สูงกว่านายจิมมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐแถลงว่าประเทศเหล่านี้ไม่บังคับใช้และห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตด้วยการบังคับใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นจุดเริ่มต้นการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนการค้าที่ไม่เป็นธรรมเพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพของแรงงานทั่วโลกอย่างไรก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการค้าก็ให้ความเห็นว่ามาตรการของสหรัฐเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทราบได้ยากมากและไม่มีเกณฑ์ชัดเจนเรื่องการบังคับใช้แรงงานจึงน่าจะเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อผลักดันกลยุทธ์ด้านภาษีต่อไปและจะเพิ่มต้นทุนให้กับธุรกิจและผู้บริโภคขณะที่มีปฏิกิริยาออกมาบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นในบราซิลที่รัฐบาลของนายรูอิสอินาซิโอลูลาตาซินวาประธานาธิบดีได้ประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐกระทำการตามอำเภอใจไม่ยุติธรรมบิดเบือนข้อเท็จจริงเพียงเพื่อใช้หนุนนโยบายกิจการทางการค้าบราซิลก็จะใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้ากับสหรัฐด้วยส่วนออสเตรเลียค่ะรัฐมนตรีการค้าก็กล่าวว่าการเก็บภาษีครั้งนี้ไร้ความเป็นธรรมเขาจะผลักดันให้สหรัฐยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าทั้งหมดของประเทศต่อไปส่วนภายในสหรัฐเองก็มีเสียงต่อต้านจากบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตนะคะอย่างเช่นนางลินดาซันเซสที่ประณามการบังคับแรงงานมาเป็นข้ออ้างอย่างน่าละอายเพราะว่านายทรัมป์ไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องการบังคับใช้แรงงานเพียงแต่ต้องการหาทางเลี่ยงข้อกฎหมายและรัฐบาลเพื่อจัดเก็บภาษีค่ะ
0: ค่ะมาฟังจากทางคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนิโอรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะทางท่านรองนายกศรีศักดิ์บอกว่าทางด้านของอเมริกาเนี่ยนะคะนายมาโคแอนโทนิโอรูบิโอเป็นฝ่ายติดต่อมาหารือเองค่ะย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรสำคัญด้านยุทธศาสตร์ก็เลยใช้โอกาสนี้หยิบยกเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยช่วยหาทางรับมือกับเรื่องนี้ค่ะไม่อยากให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันอยากให้สหรัฐยืดหยุ่นอยากให้มองในภาพใหญ่ด้วยโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงไทยก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐนะคะอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวค่ะใกล้จะครบกำหนดเวลาแล้วซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแต่รับปากว่าจะนำมุมมองของกระทรวงต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าไปสู่กระบวนการเจรจาภาษีให้นะคะซึ่งทางนายรูบิโอก็สอบถามหลายประเด็นเรื่อง

0: ของสถานการณ์ไทยกัมพูชาหลังจากที่ลงนามในแถลงการณ์ร่วมที่มาเลเซียซึ่งตนก็เล่าไปว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องขาวเรื่องดำนะคะไทยก็ไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากจะพูดคุยแต่ว่ากัมพูชานั้นต้องการสร้างความได้เปรียบตลอดเวลาค่ะ
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองนางสุภศรีสุธรรมพันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐนะคะก็กล่าวว่าสหรัฐประกาศใช้มาตรการทางภาษีตามมาตรา301โดยเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากการนำเข้าจากไทยหาสินค้านำเข้าจากไทยและอีก37ประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดในการไต่สวนมาตรานี้ในประเด็นที่กำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างครอบคลุม16ประเทศรวมถึงไทยด้วยเนื่องจากสหรัฐยังไม่ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่ใช้พร้อมกับเดินหน้าในการเร่งเจรจาการตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง2ฝ่ายนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยก็ประเมินนะคะว่าการเก็บภาษีสินค้านำเข้าสินค้าไทย 12.5% ยังไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากเป็นอัตราใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งกว่า60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกที่เผชิญมาตรการเดียวกันก็แนะเร่งผลักดันกฎหมายมาตรการที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้แรงงานอีกประเด็นที่ต้องจับตาคือกำลังการผลิตส่วนเกินที่สหรัฐกำลังเพ่งเล็งไทยและเอเชียซึ่งผลกระทบจริงจะขึ้นอยู่กับการเจรจาของภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์หากตกลงกับสหรัฐได้สำเร็จก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบป้องกันไม่ให้โดนภาษีมาตรการลงโทษเพิ่มเติมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ส่งออกไทยค่ะ
0: มาดูราคาทองกันนะคะเงินบาทนั้นทำสถิติอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า15เดือนค่ะที่ 33.868 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะถูกกดดันจากวิกฤตตะวันออกกลางค่ะแล้วก็เลยทำให้ราคาทองก็ร่วงแรงนะคะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าเงินบาทนั้นทำสถิติอ่อนค่าในรอบกว่า15เดือนที่ 33.868 บาทต่อดอลลาร์ก่อนจะปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 33.80 บาทสตางค์ถึง 33.82 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีปัจจัยกดดันก็คือเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะแล้วก็มีปัจจัยลบนะคะจากการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลกนะคะซึ่งก็มาดูที่ราคาทองคำค่ะมีการปรับราคาในวันนี้ปรับราคากันไปแล้วถึงทั้งหมดนะคะก็8ครั้งด้วยกันค่ะเปิดมาปุ๊บลดลง700บาททันทีนะคะแล้วก็เมื่อเวลา 12:20 นาทีที่ผ่านมาปรับราคาครั้งที่8ค่ะทำให้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 64,450 บาททองรูปพรรณขายออก 65,250 บาทนะคะปรับตัวลงแต่ก็ยัง 65,000 อยู่เลยนะคะ
1: ค่ะส่วนสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังทวีความรุนแรงนะคะก็ต้องจับตาเรื่องของราคาน้ำมันเพิ่มเติมด้วยโดยกองทัพสหรัฐเปิดฉากปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเป้าหมายทางอากาศทางทหารของอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่13โดยระลอกล่าสุดเกิดขึ้นในกลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีเรือขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำในทะเลแดงคือเรือเอ็นซิเลียและเรือไลลาจนส่งผลกระทบทำให้เกิดเพลิงไหม้บนหัวเรือทำให้ค่าประกันภัยการเดินเรือในพื้นที่พุ่งสูงเป็นหลายเท่าค่ะหลังทางกลุ่มฮูตีใช้เรือโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าหากเกิดขึ้นอีกจะถือเป็นความรับผิดชอบของอิหร่านพร้อมกับลงโทษทางทหารอย่างหนักมองว่าอิหร่านยังไม่ได้รับความเจ็บปวดมากพอทั้งยังขู่จะนำทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในสหรัฐมาจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านโพสต์ตอบโต้ผ่าน X เตือนว่าการยึดทรัพย์สินของประเทศอื่นมาจ่ายค่าชดเชยเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายหากยอมรับการยึดทรัพย์ลักษณะนี้ย่อมไม่มีทรัพย์สินของใครปลอดภัยและจะนำไปสู่ความวุ่นวายตามมารายงานข่าวยังระบุด้วยว่าอิหร่านได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงและอุปกรณ์ขีปนาวุธเข้าไปยังเยเมนก่อนที่กลุ่มฮูตีจะประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อบีบเส้นทางลำเลียงน้ำมันของซาอุดีอาระเบียขณะที่ฝ่ายอิหร่านตอบโต้การโจมตีของสหรัฐด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพและระบบอาวุธของสหรัฐในจอร์แดนและคูเวตยืนยันว่าการโจมตี ลับตราบใดที่สหรัฐยังไม่หยุดทำลายโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านค่ะวิกฤตการณ์ที่ขยายวงกว้างยังเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญก็ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งสูงมากกว่า 6% ทะลุระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พฤษภาคมขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 92.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
0: ค่ะก็หมดเวลานะคะข่าวพักเที่ยงลาไปแล้วคุณพจนาถ ธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 ครับเข้าสู่ช่วงรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้กับผมเจมส์พันธุ์พิสิทธิ์แล้วก็น้องเม็ดพีรพัชชมดวงครับผม
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีแฟนรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับผม
0: เข้าสู่วันศุกร์ก่อนสุดสัปดาห
1: ์ครับ
0: หยุดยาวนะที่หน้าก็วันนี้

0: ครับผมอ่ะก่อนอื่นเราไปเริ่มกันที่รายการแบดมินตันที่จีนแล้วกัน Victor China Open 2026รายการระดับซุปเปอร์ 1,000
1: ใช
0: ่ชิงเงินรางวัลเนี่ย2ล้านเหรียญสหรัฐก็วันนี้จะเป็นการแข่งในรอบ8คนสุดท้ายก็คือรอบควอเตอร์ไฟนอล
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยมีนักกีฬาจากไทยลงแข่งไปแล้วครับในประเภทคู่ผส
1: ม
0: เป็นเดชาพลนะกับสุพิศราในประเภทคู่ผสมเนี่ยก็เอาชนะคู่จากญี่ปุ่นไปได้2ต่อ1เกม
1: ใช่ครับ
0: ชนะคู่ของวาตานาเบะและทากุชิก็ชนะไป2ต่อ1เกมเลยเกมได้เนี่ยเราชนะ 21-11 เกมที่2เราแพ้ไปแบบเฉียดฉิว 21-19 ส่วนเซตสุดเกมสุดท้ายเนี่ยเราก็ชนะแบบเหนื่อยอยู
1: ่
0: 21-19 ก
1: ็
0: ทำให้คู่บาสกับเฟงก็จะผ่านเข้ารอบรองชาร์เตอร์ China Open
1: ก็ใช้เวลาไป1ชั่วโมงนะครับเต็มๆเลย
0: ครับผมส่วนนักแบดไทยในประเภทอื่นที่จะลงสนามเนี่ยเดี๋ยวจะมีตอนช่วงบ่าย2เป็นประเภทหญิงคู่นะมูนานาเบนจภาเอียนซากับน้อง
1: นันทการ
0: นันทการเอียนซาเนี่ยจะลงประเภทหญิงคู่ตอนบ่าย2ในทีวีคอร์ดก
1: ับ
0: 1ด้วยเจอกับคู่มือ1จากจีนเลยนะก็เดี๋ยวตามเชียร์ได้ก็งานหนักหน่อยเจอเจ้าภาพด้วย
1: ใช่
0: เป็นคู่มือหนึ่งของรายการด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคู่ต่อไปในทีวีคอร์ดเนี่ยจบคู่หญิงคู่เนี่ยจะเป็นประเภทหญิงเดียวก็เฉินยูเฟยมือวางอันดับ4ของรายการจะเจอกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการ
1: ครับ
0: น่าจะแข่งประมาณคือตามตารางเนี่ยบอกว่าจะเริ่ม5โมงนะ5โมงเย็นที่นั่นก็จะประมาณ4โมงเย็นบ้านเรา
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ไม่มีแล้วนะนักกีฬาไทย
1: ก็เมื่อวานนี้เอาก็จะมีแค่เมื่อวานไหม
0: เดี๋ยวไปไล่ผลเมื่อวานหน่อยแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: เมื่อวานนี้ก็อย่างเมื่อวานนี้ที่มีเข้ารอบเนี่ยก็จะมีคู่ผสมเป็นบาสเฟมเนาะแล้วก็หญิงเดียวอย่างเมรัชนกส่วนทางด้านของหญิงเดียวอีกคนหนึ่งคีมบุษนัน
0: ท์ลุ
1: งบำรุงพันธ์ครับก็เมื่อวานนี้ถือว่าพ่ายให้กับพูตี้กูซูมาวาดานี
0: วาดานีอ
1: ่าก็เป็นมือ6ของโลกจากอินโดนีเซีย
0: ครับ
1: ก็พ่ายไป0ต่อ2เกม17ต่อ21แล้วก็14ต่อ21ครับ
0: ครับ
1: ในขณะที่คู่ผสมอีกคู่หนึ่งครับเป็นโอโม่กับปอป้อครับพักพลธีรรัตน์กุลแล้วก็ซับซีรีแต้รัตนชัยครับ
0: ครับ
1: พ่ายให้กับทอมกีเคลแล้วก็เดลฟินดารูครับเป็นคู่มือ7ของโลกจากฝรั่งเศส
0: ครับผม
1: 0ต่อ2เกมครับ11ต่อ21แล้วก็19ต่อ21
0: ครับ
1: ก็ส่วนชายเดียวครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นคู่เป็นอีคิวนะครับพนิชพลธีรรัตน์กุลก็ตอนแรกเนี่ยเกมแรกเนี่ยเอาชนะชิวฉีเนาะแต่ว่าน่าเสียดายที่เมื่อวานนี้ก็รีทายก่อนเนี่ย
0: ก็เกมแรกเนี่ยชนะฉิวฉีไปได้
1: ใช่
0: ส่วนเกมที่2เนี่ยมีอาการหน้ามืด
1: หน้ามืด
0: ก็เรื่องระบบการหายใจหายใจไม่ทันก็เลยเล่นจนจบแล้วก็แพ้ไปในเกมที่2ก่อนที่เกมที่3เนี่ยเล่นไปได้ครึ่งเนี่ยครึ่งทางเนี่ยก็ขอถอนตัว
1: ใช่ก็เกม3เนี่ยแพ้ไป6ต่อ12
0: ครับ
1: ส่วนเกมที่2เนี่ยเริ่มมีอาการแล้วก็แพ้ไป2ต่อ21
0: ครับผมก็เดี๋ยวติดตามเชียร์ได้ในการขันรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: ก็ลุ้นคู่ผสมไทยนะแล้วก็เดี๋ยวลุ้นคู่หญิง
1: หญิง
0: ตอนบ่าย2วันนี
1: ้
0: แล้วก็รวมถึงประเภทหญิงเดี่ยวด้วยว่าจะเข้ารอบรองได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ก็แน่ๆพรุ่งนี้มี1คู่1คู่แล้วของไทยก็คือคู่ผสมใช่
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะไปต่อกันที่แร็คเก็ตเกมอีก1ชนิดกีฬาแล้วกันเป
1: ็
0: นรายการเทนนิสครับ WTA 250ที่ปรากโอเพ่นสาธารณเช็คเมื่อวานเนี่ยเป็นรอบที่2น้องรวงข้าวลาลานาทาราลิดีเนี่ยก็ลงสนามเจอกับนักเทนนิสเจ้าภาพเลยแล้วก็เป็นมืออันดับ44ของโลกอย่างนิโคล่าบาตันโควา
1: ครับ
0: เป็นเกมที่สนุกมากเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูอยู่นะเกมแรกเนี่ยน้องรวงข้าวเนี่ยชนะไปก่อนครับใช่ไหมแล้วก็7ต่อ6นะในเซตแรกส่วนเซตที่2เนี่ยเราแพ้บาตันโควาไป3ต่อ6
1: 3ต่อ6
0: ส่วนเซตสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยบาตันโควาเนี่ยเบรกเกมเสิร์ฟ2เกมเสิร์ฟแล้วก็นํา 5-1 เลย
1: ครับ
0: แต่ว่าปิดไม่ลงเจอน้องลงข้าวเดี๋ยวไล่มาตีเสมอ5ต่อ5พอเกมที่6เนี่ยน้องลงข้าวลงมาเสิร์ฟแล้วโดนเบรกกลายเป็นว่าบาตันโควาเนี่ยนำ6ต่อ5เก
1: ม
0: แล้วเกมที่

0: เกมต่อมาเนี่ยบาตันโควาลงมาเสิร์ฟเพื่อปิดแมตช์แต่ว่าได้แมตช์พอยต์ด้วยแต่ปิดไม่ลงสุดท้ายเสมอ6แล้วช่วงไทเบรกเนี่ยเป็นลงข้าวที่ชนะไป8ต่อ6ถือว่าพลิกแบบพลิกนรกเลยนะ
1: ใช่
0: ตาม5อ่ะตาม4เกมแล้วมาแซงชนะได้เซตสุดท้ายก็ทำให้ลงข้าวเนี่ยจะผ่านเข้ารอบต่อไปเนี่ยเป็นรอบรองรอบก่อนรองชาเลอร์นะจะเจอกับดาเรียซานิกูครับมืออันดับที่54ของโลกและเป็นมือวางอันดับ8รายการจากยูเครนด้วยก็น่าจะแข่งวันนี้ช่วงเย็นๆหน่อยติดตามถ่ายทอดสดได้ทางทวิชชั่นนะ
1: ใช่
0: ก็ตามเชียร์ได้ว่าผลงานดีมาก
1: ใช่ครับ
0: ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูอีกหนึ่งนักกีฬาละกันเป็นเทนนิสเหมือนกันก็จะมีน้องใหม่ใช่ไหมแข่งอยู่เดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงนะน้องใหม่เนี่ยเพราะว่าผลงานช่วงหลังน้องใหม่ก็ทำได้ดีเหมือนกัน
1: ใหม่มานัญชยา
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพูดละกัน
1: ต้องบอกว่าช่วงหลังผลงานดีพอสมควร
0: ใช่
1: ตั้งแต่ออสเตรเลียนโอเพ่นเนาะ
0: ครับ
1: จนถึงช่วงกลางปีก็รู้สึกว่าจะผ่านเข้าแกรนด์สแลม1รายการ
0: ใช่ก็เมื่อวานเนี่ยน้องใหม่ก็เข้ารอบ2รายการระดับ W100 นะ WomenHospital Classic ที่สหรัฐก็ชนะซาระไซโต 2-0 เซตเลยก็เป็นรายการระดับบิล 1,000 100 The Women Hospital Classic ที่สหรัฐ
1: ครับ
0: ชิงเงินรางวัลเนี่ย 100,000 ดอลลาร์ก็เดี๋ยวตามเชียร์ในรอบต่อไปเนี่ยน้องใหม่จะไปเจอกับหมาเยชินนะมืออันดับที่195จากจีนครับผม
1: หมาเยชินจากจีนครับ
0: ครับผมอ่ะตามเชียร์ได้2นักเทนนิสไทย
1: เป็นหญิง
0: ประเภทหญิงนะ
1: ประเภทหญิงเดี่ยวทั้ง2คน
0: ครับผม
1: ก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสู่เอเชียนเกม
0: ครับ
1: ส
0: ่วนเอเชียนเกมเมื่อวานเราก็พูดไปแล้วเนาะสำหรับการประกับการประกบคู
1: ่
0: รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยทั้งบอลชายทั้งบอลหญิงส่วนวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของทีมชาติชุดใหญ่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวทีมชาติชุดใหญ่จะลงสนามพรุ่งนี้ก็จะเจอกับสปป.ลาวในศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026
1: ครับ
0: แรกในกลุ่ม B นะเตะที่สนามกีฬาแห่งชาติสปป.ลาวตอน 20:30 ก็วันนี้เนี่ยล่าสุดก็เมื่อวานเนี่ยทีมชาติไทยเดินทางไปถึงลาวแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็วันนี้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะก็เดี๋ยวผมไปดูเรื่องของบทสัมภาษณ์นิดนึงมีบทสัมภาษณ์ของฮัสซันครับก็บอกว่าทีมชุดนี้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทีมที่เป็นทีมชุดเต็มนะแล้วก็มีการใช้ดาวรุ่งหลายคน
1: ค
0: แต่ดาวรุ่งหลายคนที่เรียกไปเนี่ยก็มีฝีเท้าที่น่าตื่นเต้นครับยกตัวอย่างเซกซ์ลาตีแล้วก็แม้ว่าจะไม่ใช่ชุดเต็มเนี่ยแต่ว่าก็จะพยายามพาทีมทำงานให้ดีที่สุดในรายการนี
1: ้
0: สำหรับบทสัมภาษณ์ของฮัสซันแล้วก็ส่วนทั้งฝั่งมีบทสัมภาษณ์ของยศกรใช่ไหม
1: ใช่ก็มีทั้งยศกรบุรพา
0: ครับ
1: แล้วก็ณัฐพงศ์สาริยาครับเมื่อวานนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์เนาะก่อนการฝึกซ้อม
0: ครับ
1: ทางด้านของยศกรบุรพาเนี่ยก็เขาบอกว่าความพร้อมตอนนี้ถือว่าพร้อมมากการมาที่สปป.ลาวก็ไม่ใช้เวลาการปรับตัวเยอะ
0: ครับ
1: การครับผมอากาศก็จะคล้ายๆกับประเทศไทยเราเลยที่ผ่านมาก็ได้ซ้อมตามรูปแบบที่โค้ชฮัสซันได้เตรียมมาไว้เพื่อสู้กับสปป.ลาว
0: ครับ
1: ครับก็ส่วนเอเชียนเกมก็ดีใจครับที่ได้เจอเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นก็คิดว่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่พวกเราก็อยากเข้ารอบให้ลึกที่สุดเชื่อว่าเราจะไปได้ไกลพอสมควรครับ
0: อันนั้นก็เป็นเรื่องของเอเชียนเกมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ส่วนทางด้านของณัฐพงศ์สาริยาครับก็ยอมรับว่าความพร้อมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 80-90% เรามีเวลาซ้อมที่สปป.ลาวอีกแค่2ครั้งเท่านั้นจะพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับรายการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ยากแต่เขาเชื่อว่าการรวมตัวกันซ้อมแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่เนี่ยก็เชื่อว่าจะเพียงพอที่จะทำให้เป็นแชมป์ได
0: ้ครับผมก็เดี๋ยวเล่นกันวันพรุ่งนี้ส่วนสถิติก่อนเกมเนี่ยต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะไทยเจอกับสปป.ลาว2นัดหลังสุดนี้จบด้วยผลเสมอทั้ง2เกมนะ
1: ครับ
0: คือเมื่อปี2010เนี่ยเจอกันในรายการอาเซียนคัพนี่แหละในรอบแบ่งกลุ่มก็เสมอกัน 2-2 แต่มันเป็นเรื่องของ10กว่าปีที่แล้วไง
1: ครับ
0: แล้วก็ล่าสุดเจอกันในเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2025เนี่ยซึ่งเกมนั้นผมไปดูในสนามด้วยเป็นน่าจะเป็นยุค ของอิชินะตอนนั้นแล้วก็ไทยเนี่ยเสมอกับสปป.ลาว1-1ซึ่งเกมนั้นก็เราก็มีการใช้นักเตะ น้าใหม่ที่ติดทีมครั้งแรกๆเนี่ยหลายคน
1: ใช่
0: อืมส่วนสปปสปปลาวเนี่ยผลงานในปีนี้ก่อนหน้านี้ก็คือชนะไป1เกมก็คือชนะเนปาลมาช่วงต้นปีในเอเชียนคัพแล้วก็เลือกไทยเราก็ล่าสุดเราก็เพิ่งลงเตะอุ่นเครื่องใช่ไหม
1: ครับ
0: ล่าสุดครับ
1: ก็เตะอุ่นเครื่องที่2BG Stadium มั้ย
0: อ่ะใช่ใช่ใช่ใช่
1: เจอคูเวต
0: ครับผมก็เดี๋ยวเตะพรุ่งนี้ 2:30 น
1: ครับ
0: แล้วก็รายชื่อทีมชาติไทยเนี่ย11ตัวจริงที่คาดการเนี่ยดูแล้วก็น่าจะเป็นตัวหลักๆเนาะผสมดาวรุ่งที่อย่างประตูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกำพลนะพรุ่งนี้น่าจะเป็นกำพลเพราะดูแล้วประสบการณ์อาจจะไม่เท่ากับชัดชัยแต่ว่าชัดชัยเนี่ยซีซั่นที่ผ่านมาเป็นสำรองซะเยอะไง
1: อ
0: ยู่แล้วประตูเนี่ยผมยังเชื่อว่าน่าจะเป็นกำพล
1: ครับแล้วแผงหลังครับพี่เจ
0: ส่วนกองหลังเนี่ยถ้าดูจากเกมที่ผ่านๆมาของฮัสซันเนี่ยเขาจะใช้นัทพงษ์สายยายกับมานูเอลทอมเบียส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของอุสมาเทียงคานะแบ็กจากประจวบเพราะว่าผลงานดีแล้วก็เป็นการประเดิมติดทีมชาติครั้งแรกด้วยอาจจะทดลองในทัวร์นาเมนต์นี้เลยส่วนแบ็กขวาเนี่ยก็อาจจะเป็นทางด้านของนฤบดินทร์ที่ประสบการณ์น่าจะเยอะที่สุดแล้วในทีมชุดนี้
1: ใช
0: ่ส่วนกองกลาง3คนเนี่ย อาจจะเบียดกันลงได้หลายคนแต่หลักๆผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสารัตอยู่เย็นเสกสรรลาตีอีกคนนึงเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของวิชาอุตานะใช้ตัวเก่าๆเล่นเลย3คนหรืออาจจะเป็นคังคณะก็ได้ที่สอดแทรกขึ้นมาเล่นในตำแหน่งตัวจริง
1: แล้วชวันวิทย์นะครับ
0: ชวันวิทย์นี่ปีกไงชวันวิทย์นี่ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะกับการติดช่างนี
1: ้
0: ก็มาจาก T3เราพูดถึงกันบ่อยๆนะชวันวิทย์เพราะว่าผลงานใน T3 ปีแล้วดีมาก
1: ใช่
0: ครับผมแล้วก็เป็นแกนหลักทั้งชุดใหญ่และชุดยู23ในตอนนี้เนี่ยแนวลูก3คนเนี่ยอาจจะเป็นยศกรหน้าเป้านะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยอาจจะเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายกับพัทธิกุลทัศน์สั้นคือถ้าชุดนี้ต้องบอกว่าลงตัว
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวเจอกับสปปลาวพรุ่งนี้ผลงานครั้งที่แล้วของทีมชาติไทยเนี่ยก็คือการคว้ารองแชมป์นะแพ้เวียดนามทั้งไปทั้งกลับในบ้านเลย
1: ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: ส่วนทั้งฝั่งสปปลาวเนี่ยผลงานในอาเซียนคัพหลังๆก็ดีขึ้นเรียกว่ามาตรฐานฟุตบอลสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะครั้งที่แล้วเนี่ยก็ตกรอบแบ่งกลุ่มคือเล่นมาตั้งแต่ปี96เนี่ยยังไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยแต่ว่าคุณภาพฟุตบอลของสปปลาวก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมนักเตะหลายๆคนก็เล่นอยู่ไทยนะ
1: ใช่
0: สปปลาวเนี่ยมีจากอิตาลีด้วยนะคอนสวรรค์ครับนักเตะจากโรม่าซิตี้อิติจูดนะนั่นเป็นทีมระดับกึ่งสมัครเล่นครับก็เดี๋ยวตามเชียร์กันได้2ทุ่มครึ่งทีนี้2ทุ่มครึ่งหรือ2ทุ่ม2ทุ่มใช่ไหมก็เดี๋ยว FM 99จะบรรยายสดด้วยท
1: ี
0: นี้ครับผ
1: ม
0: ประมาณนี้เรื่องของอาเซียนคัพนะ
1: เห็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีการแข่งขันของวอลเลย์บอลซีวีลีกไหมพี่เจม
0: ใช่
1: เป็นวอลเลย์บอลชาย
0: ครับผม
1: ครับก็ผลงานเนี่ยเมื่อวานนี้วอลเลย์บอลทัพลูกยางชายไทยเราก็สามารถเอาชนะทางด้านของเวียดนามไปได้
0: ครับ
1: ครับก็เอาชนะไปได้3-2เซตครับ
0: ครับ
1: ก็อยู่ที่สกอร์เกมแรกน่ะเป็นยี่ไทยเราโดนก่อนนะ23-25แล้วก็เซตที่2เนี่ยเราก็แพ้ไปที่15-25
0: ครับ
1: ก่อนที่เซตที่3เนี่ยเราจะกลับมาได้ครับเป็น25-18เซตที่4 25-21
0: ครับ
1: ส่วนเซตสุดท้ายเนี่ยเราก็เฉือนชนะไปได้15-12ก็เอาชนะทางเวียดนามไปได้ครับในรอบแบ่งกลุ่มพรุ่งนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเจอกับทางด้านของกัมพูชาก็เป็นอีกเกมที่หลายๆคนน่าจะจับตามองเนาะ
0: แม้ว่าจะเป็นเพิ่งแพ้มาใช่มั้ยก่อนหน้านี้เมื่อ
1: เล็กแรก
0: เล็กแรก
1: ใช่
0: อันนี้เป็นเล็กที่2ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามเชียร์กันได้พรุ่งนี
1: ้
0: ก็ตามน่าจะเดี๋ยว FM 99น่าจะเกาะติดสากาแหละอาจจะไม่ได้มีบรรยายสดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเกาะติดสากาไปเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวดูข้อความใน YouTube นิดนึงคุณณัฐสอนก็ทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับพี่เบนพี่เจม
1: สวัสดีครับ
0: ประมาณนี้ครับเมื่อวานเนี่ยนอกจากฟุตบอลชายเนี่ยฟุตบอลหญิงก็จับฉลากไปแล้วรวมถึงวอลเลย์บอลนะมีจับฉลากซึ่งเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าผลเป็นไงแต่ว่าเขาเรียกว่าผลเนี่ยคือผลจับฉลากไทยเนี่ยอยู่ใน พูซีนะกลุ่มซีใช่ไหมม
1: ี
0: จีนมีชนิดไทเปนะแล้วก็คีร์กีสถานรวมถึงมองโกเลียอันนี้ในประเภทหญิงนะส
1: ่
0: วนประเภทชายเนี่ยไทยเราอยู่ในกลุ่มเดียวกับอิหร่านอินโดนีเซียแล้วก็คีร์กีสถานก็ถือว่าเป็นงานหนักทั้งหญิงทั้งชายนะเพราะหญิงเราก็เจอชนิดไทเปแต่อาจจะไม่หนักเท่าไหร
1: ่
0: ส
1: ่
0: วนชายเราเนี่ยอินโดอิหร่านเราเป็นรองอยู่แล้วใช่ไหมอ
1: ิน
0: โดนี่ก็ผลงานช่วงหลังดีแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่ต้องไปเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นเลยในประเภทหญิงเนี่ยก็ไม่ได้เจอตัวเต็งอย่างจีนนะก็เจอเราก็อยู่ในโถ1ด้วยก็ทำให้เราเนี่ยเจอทีมไม่ได้หนักมากเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ครับผมก็วอลเลย์บอลเนี่ยจากโปรแกรมเนี่ยในประเภทหญิงเนี่ยจะเริ่มแข่งวันที่16กันยานะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะจบในวันที่22กันยาเลยหลังจากนั้นเนี่ยช่วงประเภทชายเนี่ยจะเริ่มแข่งวันที่27กันยาไปจบวันที่3ตุลาเลยก็เดี๋ยวประเภทหญิงแข่งก่อนนะ
1: ครับ
0: ส่วนทีมชาติไทยชุด U23 เนี่ยเมื่อวานเนี่ยจับฉลากเสร็จใช่ไหมก็ยังไม่ได้มีเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันระบุมาแต่ล่าสุดผมเช็คช่วงเช้าเนี่ยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย U23 ออกมาแล้วนะท
1: ั
0: ้ง3เกมเลยซึ่งเดี๋ยวผมไปทวนอีกทีนึงเราเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นนะกลุ่ม A ใช่ไหม
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นคีกิสถานแล้วก็ฮ่องกง
1: ใช
0: ่ก็เดี๋ยวโปรแกรมการแข่งออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ระบุเวลาการแข่งของทีมชาติไทยในเกมแรกเจอคีกิสถานเนี่ยจะเตะวันที่16กันยาแล้วเกมที่2เนี่ยจะเจอกับฮ่องกงวันที่20กันยาก่อนที่วันที่23กันยาเนี่ยจะเจอกับญี่ปุ่น
1: เจอเจ้าภาพ
0: เจอเจ้าภาพเนี่ยประมาณ16ถึง23เนี่ย3เกม
1: ก็ถือว่าโปรแกรมดีนะเพราะว่านัดแรกเจอคีกิสน
0: ั
1: ด2เจอฮ่องกง
0: ใช่
1: ก็เหมือนถ้าสมมติเราชนะ2เกมได้นะ
0: ก็เข้ารอบเลย
1: ใช่
0: ผมมองว่าเราน่าจะชนะได้ทั้งคีกิสทั้งฮ่องกงนะแล้วก็นัดสุดท้ายเจอญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไม่ต้องกดดันมากแล้วแต
1: ่
0: ว่าถ้าดูจากการประกบแบ่งเขาเรียกว่าไขว้สายใช่ไหมเราก็จะไปเจอกับกลุ่ม B
1: ครับ
0: ถูกไหมเดี๋ยวดูก่อนว่ากลุ่ม B มีใครบ้างเดี๋ยวให้เบนเช็คแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ก็เผื่อใครสนใจเดินทางไปที่ญี่ปุ่นไปชมการแข่งแล้วก็โปรแกรมเนี่ยออกแล้วใช่ก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะสนใจไปดูเกมที่ไทยเจอญี่ปุ่นนะเพราะว่าเป็นเกมที่เจอเจ้าภาพด้วยแล้วโอ้โหเชื่อว่าแฟนบอลน่าจะแน่นเลยวันนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็
0: กลุ่ม B มีใครบ้างเบน
1: กลุ่ม B เนี่ยจะมีจีนครับ UAE อิหร่านครับแล้วก็เกาหลีเหนือ
0: ก็จะไขว้เจอกัน
1: ใช่
0: ก็เราก็มีโอกาสเจออยากเจอใครดีกลุ่มนั้นเจอจีนไหมสมมติเราจบอันดับ2แล้วจีนจบอันดับ1อ่ะแต่มีอุซเบย์ใช่ไหม
1: ใช่ก็จะ
0: อ
1: ุ
0: ซเบย์ก็บอลเด็กก็เก่ง
1: ใช่ครับ
0: ครับผมส่วนบอลหญิงเนี่ยเดี๋ยวผมลองเช็คโปรแกรมนิดนึงน่าจะมาแล้วเหมือนกันนะฟ
1: ุ
0: ตบอลหญิงเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยจับฉลากไปแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็เรื่องของโปรแกรมใช่ไหมพี่เจม
0: ใช่ใช่เดี๋ยวผมลองดูนิดนึงก็ฟุตบอลหญิงเนี่ยเท่าที่ดูวันแข่งขันยังไม่มีนะแต
1: ่
0: ว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นชนิดไทเปแล้วก็เวียดนามแต่จะเริ่มแข่งขันเนี่ยถ้าตามโปรแกรมที่ระบุไว้เนี่ยก็เกมแรกเนี่ยจะเตะวันจันทร์ที่14กันยาแล้วเกมที่2เนี่ยจะเตะวันที่17กันยาคือวันพฤหัสนะและเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเนี่ยจะเตะวันที่21กันยา
1: อ
0: ันน
1: ี
0: ้คือโปรแกรมที่เขาระบุมาก็น่าจะเป็นตามนี้แหละ
1: ครับ
0: ครับผมก็ตามเชียร์ได้ทางฟุตบอลชายทางฟุตบอลหญิงส่วนกีฬาประเภทบุคคลอย่างเช่นแบดมินตันอะไรเงี้ยจริงๆโปรแกรมที่เขาล็อกไว้ว่าจะแข่งวันไหนเนี่ยมาแล้วแต่ว่าการประกบคู่ยังไม่เกิดขึ้นตอนน
1: ี
0: ้การประกบคู่มีเฉพาะกีฬาที่เป็นประเภททีม
1: ประเภททีมก่อน
0: ครับผมก็เดี๋ยวสักประมาณกลางเดือนหน้าสิงหาคมเนี่ยเรื่องของตารางสายการแข่งกีฬาต่างๆน่าจะชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากีฬาที่เราได้ลุ้นเนี่ยแบดมินตันเทควันโดหรือว่าเฟปักตะกร้ออะไรพวกเนี้ยหรืออะไรพวกนี้เราจะได้รู้แล้วว่าจะเจอใคร
1: ครับซ
0: ึ่
1: งโดยปกติเวลาที่เป็นมหากรรมกีฬาเนี่ยพี่เจมส
0: ์
1: ไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิกอ่ะโดยปกติเขาจะจับฉลากก่อน1ถึง2เดือนถูกไหมพี่
0: ประมาณนั้นครับแต่ถ้าเป็นกีฬาประเภททีมเนี่ยมันอาจจะต้องจับก่อนนานหน่อยเพราะว่ากีฬาประเภททีมส่วนใหญ่ก็จะเริ่มก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเปิดแบบเป็นทางการถ้าอย
1: ่
0: างฟุตบอลชายเนี่ยเริ่ม16เลยก็เตะก่อนเลยครับประมาณนี
1: ้
0: ส่วนกีฬาอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้ววันนี้
1: ใช่ครับก็จะก็สุดสัปดาห์นี้ก็จะมีแค่เรื่องของวอลเลย์บอลชาย
0: ซี
1: รีส์ลีกแล้วก็เป็นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน
0: ใช่ก็ตามเชียร์กันได้ส่วนชิงแชมป์อาเซียนจริงๆวันนี้เนี่ยมีเริ่มแล้วนะในกลุ่ม A
1: ครับ
0: ก็จะเป็นเกมที่ทางด้านของติมอร์เลสเตเจอเวียดนามแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของกัมพูชาเปิดบ้านเจอกับสิงคโปร์จะเตะตอน 1:00 ส่วนคู่ติมอร์เวียดนามเนี่ยเตะตอน 2:30
1: ครับ
0: ก็เป็นรายการเรียกว่าเป็นฟุตบอลโลกอาเซียนแล้วกันเริ่มแล้วก็ตามเชียร์กันได้ทั้งทุกดิวิชั่นครบทุกแมตช์นะโดยเฉพาะการแข่งของทีมชาติไทย
1: ติมอร์กับเวียดนามแข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียม
0: ใช่ก็เผื่อใครสนใจก็ไปดูได้ติมอร์นี่จะใช้สนามชลบุรีทุกเกม
1: ครับ
0: ครับแล้วก็พรุ่งนี้ทีมชาติไทยเราลงสนามก็จะมีการรายงานสดด้วยนะรายงานสดทาง FM 99ช่วง 2:00
1: คิวออกนั่นครับ
0: น่าจะออกแล้วนะน่าจะออกแล้วแหละเดี๋ยวตามแล้วกันว่าเป็นใครครับผมประมาณนั้นแล้วกัน
1: ครับ
0: อ่ะก็ช่วงท้ายเดี๋ยวผมดูข้อความมีไหมยังไม่มีเพิ่มเติมเนาะ
1: ครับ
0: ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube ด้วยสัปดาห์หน้าเนี่ยวันจันทร์น่าจะเจอผมกับเบนแหละแต่ว่าอังคารพุธพฤหัสเนี่ยผมน่าจะติดภารกิจ
1: ครับ
0: อาจจะไม่ได้มาเดี๋ยวอาจจะเป็นเบนอาจจะเป็นพี่นนท์หรืออาจจะเป็นพี่เจ๋งหรืออาจจะเป็นพี่ต่อน้อย
1: ใช
0: ่แต่ผมไม่มาผมติดภารกิจพอดี
1: อ๋อติดภารกิจ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ตัว
0: ครับผมแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเนี่ยน่าจะเป็นวันศุกร์หน้าเลย
1: อ้าวหรอทำไมผมเห็นว่าคุณจะแจ้งลาวันศุกร
0: ์อ้าวครับผมส่วนแบดมินตันก็อย่าลืมเชียร์กันนะช่วงบ่าย
1: ใช่คร
0: ับ เดี๋ยวให้เบนเช็คโปรแกรมอีกทีแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: จะมีน้องเมย์ใช่ไหมกับมูนานานะ
1: ใช่ก็เมรัชโนครับจะเจอเฉินยูเฟยมือ4ของรายการครับก็จะแข่งกันเริ่มประมาณ4โมงเย็นบ้านเรา
0: ประมาณนั้น
1: แต่ว่าก็จะมีคู่ก่อนหน้านี้ครับเป็นคู่หญิงนะครับผมเป็นเบญพาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดครับ
0: หญิงคู่นะ
1: หญิงคู่ก็เจอกับคู่หญิงจากจีนมือ1ของรายการ
0: ครับ
1: ครับส่วนก็จะมี2คู่ที่เหลือของไทยเรา
0: ใช่
1: ใช่เพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามีคู่ผสมไปแล้ว
0: เขารอบรองไปแล้ว1คู่นะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนประเภทอื่นที่น่าสนใจเนี่ยเมื่อเช้าในชายเดี่ยวก็มีพลิกล็อกไปในคู่ของฉิวฉีมือ1จากรายการจากเจ้าภาพเนี่ยก็แพ้ทางด้านของโชเชนเฉินไป2-1เกมเลยก็พลิกล็อกไปเมื่อเช้าน อกจากนั้นเนี่ยผมดูในประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยหวังชี่ยี่ก็ชนะคิมกาอึนไปตามคาดนะ2-0เกมเลยแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยยังมีหญิงเดียวอีกคู่นึงที่ต้องลุ้นก็คือหานยู่เนี่ยจะเจอกับอากาเนะตอนนี้แข่งไป3เกมเสมอกัน1-1เกมนะ
1: ครับ
0: อากาเนะนี่มือ3แล้วก็หานยู่เนี่ยมือ5ของรายการครับผม
1: แล้วก็ชายเดียวจากอินโดนีเซียโจนาธานคริสตี
0: ้ครับ
1: ก็พลิกล็อกแพ้ไปจากชายเดียวจากแคนาดา
0: ครับ
1: ก็วิกเตอร์ไหลไหม
0: ใช่วิกเตอร์ไหลจากแคนาดา
1: ใช่ครับก็2-0เกมครับ
0: ประมาณนี้แล้วกันสำหรับกีฬาไทยรวมถึงกีฬาที่น่าสนใจในช่วงนี้นะแล้วเดี๋ยวอย่าลืมตามเชียร์แบดมินตันรวมถึงเทนนิสน้องลวงข้าวด้วย
1: ใช่
0: รวมถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าในเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้ผมกับเบนซ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลา 13:00 น.

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการนัดแรกสั่งทุกกระทรวงบูรณาการทำงานเพื่อประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1/2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ตนได้รับเกียรติให้พบทุกคนหลังจากเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารประเทศในอีกวาระหนึ่งการพบกันวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเช่นนั้นแล้วเพราะสภาปิดไปแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่ารัฐบาลของตนเข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันขอบคุณในความร่วมมือของปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องบอกด้วยความซึ้งใจว่าตนได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกคนในฐานะนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารราชการแผ่นดินและรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดของประเทศนี้ขอให้คำยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพและมีความเข้าใจกันแม้กระทั่งกับรัฐมนตรีที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนคลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี69ขยายตัว 2.5% นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขึ้นมาอยู่ที่ 2.5% จากเดิมที่คาดไว้ 1.6% เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนปัจจัยบวกสำคัญที่ดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมาจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่กลับมาคึกคักโดยคลังคาดว่าการส่งออกสินค้าในรูปแบบเงินดอลลาร์ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐจะขยายตัวสูงถึง 12.5% ปรับเพิ่มจากเดิมที่ 6.2% สะท้อนจากตัวเลข5เดือนแรกที่โตเฉลี่ย 10.9% ตามวัฏจักรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์หลักโดยคาดว่าจะขยายตัวถึง 9% จากการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นนายวินิจย้ำว่ากระทรวงการคลังมุ่งเป้าให้ปี2569เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างแท้จริงโดยไทยมีจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคและการวางตัวเป็นกลางเชิงรุกทำให้รอดพ้นจากการเลือกข้างและกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการย้ายฐานการผลิตหนีความขัดแย้งชิลีเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเสียชีวิตแล้ว13รายสำนักงานป้องกันและรับมือภัยพิบัติแห่งชาติของชิลีรายงานว่าสภาพอากาศเลวร้ายที่พัดถล่มในพื้นที่ตอนกลางของประเทศส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13รายมีผู้สูญหายอีก4รายโดยอิทธิพลของพายุทำให้เกิดปัญหาน้ำประปาไม่ไหลและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดในหลายพื้นที่หลายเมืองในแคว้นโกกิมโบต้องเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนน้ำอย่างหนักโดยชาวบ้านบางรายระบุว่าไม่มีน้ำใช้นานถึง5วันเต็มทางการต้องเร่งจัดส่งรถบรรทุกน้ำราว50คันเข้าไปแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนในเมืองลาเซเลนาขณะที่ในเมืองโกกิมโบมีโรงแรมท้องถิ่นแห่งหนึ่งกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์หลังจากเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาใช้บริการอาบน้ำได้ฟรีพร้อมปรับพื้นที่เป็นจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรัฐบาลชิลีได้ประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติในแคว้นโกกิมโบและจังหวัดฮัวสโกทางตอนเหนือของประเทศเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนขณะที่ถนนสายหลักอย่างเส้นทางรูต้า5นอร์เตในเขตโกเปียโปต้องปิดการจราจรหลายจุดเนื่องจากได้รับความเสียหายอย่างหนักและอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโรดรี่เตรียมเข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บโรดรี่กองกลางคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาการบาดเจ็บบริเวณแผ่นหลังและยังไม่สามารถระบุระยะเวลาพักฟื้นได้ สำหรับมิดฟิลด์วัย30ปีเพิ่งผ่านช่วงซัมเมอร์อันยอดเยี่ยมหลังสวมปลอกแขนกับตันทีมชาติสเปนพาทีมเฉือนชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026พร้อมคว้ารางวัลโกลเด้นบอลในฐานะผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์รายงานจากสื่อสเปนระบุว่าการผ่าตัดอาจเป็นเพียงการผ่าตัดเล็กและใช้เวลาพักไม่นานแต่สื่อดังอย่าง The Athleticเปิดเผยว่าแพทย์จะสามารถประเมินระยะเวลาการฟื้นตัวได้หลังการผ่าตัดเสร็จสิ้นเท่านั้นสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ออกแถลงการชี้แจงหลังคลิปเหตุทะเลาะวิวาทของนักเตะเยาวชนทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน16ปีถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวมีความยาว58วินาทีแสดงให้เห็นถึงเด็กหนุ่ม2คนกำลังชกต่อยกันแต่ที่น่าผิดหวังยิ่งกว่านั้นก็คือเพื่อนร่วมทีมไม่มีการห้ามแถมยังถ่ายคลิปและส่งเสียงเชียร์อยู่รอบๆโดยทั้งคู่สวมชุดทีมชาติอังกฤษทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวยิ่งสร้างความตกตะลึงและมียอดรับชมมากกว่า12ล้านครั้งโดยล่าสุดองค์กรลูกหนังของอังกฤษยืนยันว่าคลิปดังกล่าวเป็นเรื่องจริงแต่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและได้ดำเนินการจัดการเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เวลานั้นแล้วและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลตรากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับ Active Radio FM 99 MHz ครับสถานีวิทยุของคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันพฤหัสและวันศุกร์ผมคทาทองไวยทยานนท์นะครับและพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยอยู่กับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
6: ครับผมเราใช้เส้นทางที่จะติดต่อกันนะครับก็คือทาง SMS นะครับหมายเลข4689899นะครับส่งข้อความเข้ามาถามได้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับถามราคารถมือ2นะครับเปรียบเทียบรถใหม่กับรถไฟฟ้ารถน้ำมันนะครับคำถามเกี่ยวกับรถยนต์เรายินดีหาคำตอบมาให้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีเรื่องที
7: ่มาแล้วฮะ
6: สัปดาห์ที่ผ่านมาเรา2คนเนี่ยไปทดสอบกัน
7: ที่พี่ถามผมเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ามานะครับ
6: คุ
7: ณพี่ผมรอไหมครับเปิดมาให้แล้วครับ
6: ข้อความส่งมาให้แล้ว
7: นะครับเป็น MOU นะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะบันทึกลงข้อตกลง MOU ระหว่างกรมการขนส่งทางบกเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรค้างชำระพี่คิดว่าไงครับเดี๋ยวผมว่าเรื่องนี้ยาว
6: เดี๋ยวก่อนยาว
7: เรื่องนี้ยาวให้พี่เจ๊เขาพูดของเขาก่อน
6: ครับผมวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการไปทดลองขับรถมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาไปขับกันออกทำงานนะออกฟิลต่าง
7: ต้องพูดเยอะเราไปทำงานหน่อย
6: เดนซ่า
7: พูดเลย
6: G9 GT รถที่บอก 1,100
7: C9 คือ Z
6: ครับ
7: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรถูกอะไรผิด
6: ครับ
7: ตอนเรียนเด็กๆบอกว่า Z
6: ครับ
7: พอโตมาเป็น C
6: ครับ
7: แล้ว A B แล้ว C อีกมันมี C กับ C ใช่มั้ย
6: ใช่ครับ
7: ก็เลย C ไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิด
6: มันอยู่ที่วิธีการเอาลิ้นแตะเพดานช่างมันเถอะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึง
7: จริงอยากจะ
6: นะครับ
7: นะอ่ะเป็นเอาจริงถ้าเกิดว่าเข้าใจก็คือ Denza C9 Z9 GT นะครับ GT ก็มาจากคำว่า Gran Turismo ในภาษาอิตาลีนะนะครับ Gran Turismo นะฮะไม่มีอะไรเป็นอย่างที่ว่าที่บอกเมื่อวานน่ะเป็นซุปเปอร์คาร์ที่ซ่อนรูปอยู่ในรถของรถเหมือน
6: แฮชแบ็ค
7: เหมือนรถแฮชแบ็คนะ
6: ครับ
7: แล้วแฮชแบ็คแต่คันโตๆหน่อย
6: รูปทรงหน้าตาให้คิดถึงปอร์เช่คายเยนครับแต่ว่า
7: โ
6: หลดต่ำลงมาม
7: ันจะต่ำๆกว่าหมอบๆกว่าคายเยนมันจะสูงโย่งกว่า
6: ไทคาน
7: ต้องไทคานเลย
6: นะครับปอร์เช่ไทคาน
7: นะมันจะเป็นทรงอย่างนั้นเลยนะครับ
6: ครับ
7: ซึ่งก็ผมได้โพสต์ลงไปหน่อยนึงแล้วนะคือจริงๆชุดใหญ่ยังไม่ได้ตัดดูได้ในเส้นทางยานยนต์มีรถมีทรงให้ดูอยู่มีพี่เจี๊ยบอยู่นะครับในคลิปนี้ไปขับมา
6: ครับ
7: นะครับหมอบๆช่วงล่างเป็นถุงลมนะ
6: ครับ
7: แล้วก็พละกำลังของมอเตอร์นี่มีมอเตอร์3ตัว
6: ครับ
7: นะครับเราก็เอ๊ะมันวางยังไงว่ามอเตอร์3ตัวมอเตอร์1ตัวขับเคลื่อนที่ล้อหน้าก็คือล้อหน้าด้านซ้ายและขวา
6: ขับทั้ง2ล้อนะครับ
7: ครับส่วนมอเตอร์ข้างหลังมีแยกซ้ายและขวา
6: ครับ
7: ซ้ายตัวนึงขวาตัวนึงเท่ากับ3ตัวนะครับล้อขนาด20ใช่มั้ย
6: ใช่ครับ
7: นะครับ
6: ตัวรถเนี่ยยาว5เมตรกว่าเลยนะ
7: แล้วรถเนี่ยมีโหมด Grab Mode Grab Mode คันนี้ยิ่งกว่าของ IM5
6: ครับโหมดปูโหมดปู
7: โหมดปูนะครับเวลาปูมันเดินเนี่ยต้องแบบเดิน
6: เดินออกด้านข้าง
7: นะครับ
6: เฉียงๆนะครับ
7: นะครับแม่ปูกับลูกปูนะครับ
6: ครับ
7: นะฮะก็เวลาเราจะจอดที่แคบๆเนี่ยไม่ต้องดิ้นรถเยอะ
6: ไม่ต้องเดินหน้า
7: เวลาจอดขนานสมมติจอดขนานกับฟุตบาทใช่ไหมจอดขนานกับฟุตบาทเนี่ยที่มันพอดีรถเลยไม่ต้องดิ้นแบบถอยเข้ามาแล้วก็จึ๊กจึ๊กจึ๊กไม่ต้องเอาหัวเสียบเลยเสียบปุ๊บได้แค่ไหนขนานอยู่ใช่ไหม
6: ครับ
7: ใส่โหมดนี้เดี๋ยวท้ายสไลด์เข้าข้าง
6: ใช่
7: จอดเลยเรียบปุ๊บเลย
6: ลักษณะคือล้อหัวล้อหน้าที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยเขาจะล็อกครับแล้วก็ท้ายเนี่ยเขาจะเหมือนกับ
7: หมุนสวนทางกัน
6: ปั่นปั่น
7: มันจะหมุนสวนทางกันซ้ายหมุนด้านหนึ่งขวาหมุนด้านหนึ่งแล้วรถมันก็
6: ทำให้รถเคลื่อนตัวเข้าด้านข้างได
7: ้นะครับล็อกล้อหน้าไว้ล้อหลังก็หมุนสวนทางกัน
6: ครับ
7: ซึ่งถ้าเป็นมอเตอร์ที่แบบถ้าเป็นมอเตอร์เดี่ยวตัวเดียวเงี้ยขับเงี้ยมันจะทำไม่ได้พอมอเตอร์สองตัวที่ด้านหลังเนี่ยหมุนได้เลย
6: ครับ
7: ซึ่งยังแล้วถ้าเกิดไอ้ที่มูนวอล์กได้เหมือนยันหวางยูแปด
6: อ
7: ันนั้นมอเตอร์4ตัว
6: ครับอันนั้นล็อก
7: มอเตอร์4ตัวแล้วก็4ตัวเนี่ยหมุนคนละทางมันก็เลยแบบเป็นมูนวอล์ก
6: ครับ
7: ได้นะครับอันนี้มีแค่3ตัวใช้งานจริงๆอันนั้นเอาไว้เต้นโชว์เฉย
6: อ
7: ันนี้ก็สไลด์ทายเข้าไปได้จัดว่าเด็ดนะครับมีโหมดต่างๆมีกี่สเตชันเมื่อวานที่พี่เจี๊ยบไปขับ
6: มี6สเตชัน
7: ครับ
6: นะครับมีตั้งแต่เรื่องของการเลนเชนนะครับหรือว่าการเปลี่ยนเลนแบบรวดเร็ว
7: เลนเชนนี่ก็คือวิ่งมา
6: จำลองสถานการณ์ว่าอยู่ดีมีเด็กวิ่งตัดหน้ารถแล้วเราต้องหักหลบทันที
7: หักหลบซ้ายหักหลบขวานะครับ
6: นะครับ
7: วิ่งมาความเร็วว่า60
6: 6จริงๆเขากำหนด40แต่ผมกดไป60
7: นะครับโยกหลบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
6: นะครับเป็นไงครับรถนิ่งดีช่วงล่างนุ่มนวลมาก
7: อยู่
6: แน่นอนความเร็วแค่นี้ยังไงก็อยู่รถกับเคลื่อนแทบจะ4ล้ออยู่แล้ว
7: รถขับเคลื่อน4ล้อครับแต่เป็นมอเตอร์แค่3ตัว
6: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสบายมากหลังจากนั้นไปก็เป็นการขับแบบเข้าแทร็กนะครับหรือว่าขับตามเส้นทางการขับขี
7: ่ก็คือในเส้นทางวิ่งไป
6: เทสไปสนามแข่ง
7: เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จเลี้ยวขวาเล
6: ี้
7: ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวนไปวนมาเหมือนเซอร์กิต
6: ใช่มันขับในสนามแข่งรถด้วยความเร็วประมาณเขาบอกว่าอันนี้ความเร็วแล้วแต่พี่เลยครับเอาที่เหมาะสมรอบแรกผมก็วิ่งประมาณสัก80
7: ครับ
6: ไม่ได้เร็วมากเพราะว่าเรายังไม่รู้จักรถแล้วก็ยังไม่รู้จักของแทร็ก
7: ต้องหาฟีลลิ่งของรถก่อน
6: ใช่ครับความเร็วในโค้งนะครับ80ก็ลองเข้าดูก่อนว่าเป็นยังไงยังไงก็รถเนี่ยเห็นสัมผัสได้เลยว่าพวงมาลัยเนี่ยมันไม่ได้แข็งแบบรถแข่งนะพี่โจพวงมาลัยมันจะนุ่มๆนะครับแล้วก็มีระยะฟร
7: ี
6: ใช่มีระยะฟรีค่อนข้างไม่เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้คมมาก
7: ครับ
6: นะครับถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยกับ Mazda คมกว่านะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างก็ตอบสนองได้ดีนะครับไม่รู้สึกเลยว่ารถเข้าโค้งอ่ะเหมือนเราขับทางตรงมันไม่มีการโยนตัวออกด้านข้างเลยเพราะว่า
7: ถุงลมทำงานดีมาก
6: ใช่ถุงลมทำงานดีมากแล้วระบบเลี้ยวของรถคันนี้เป็นระบบเลี้ยว4ล้อด้วยนะครับถ้าข้างหน้าเลี้ยวไปทางซ้ายเวลาขับรถด้วยความเร็วสูงสมมุติเราจะเลี้ยวขวานะครับถ้าล้อหน้าเลี้ยวขวาล้อหลังก็จะเลี้ยวซ้าย
7: มันไม่มันจะหักเข้าซ้ายคือล้อหลังมันหักได้มันหักได้นิดนึง
6: ใช่
7: มันเป็นล้อเขาเรียกล้อกระดิก
6: ล้อกระดิก
7: ล้อกระดิก
6: ครับมันจะช่วยกัน
7: เลี้ยวขนาดนั้น
6: ทำให้วงล้อมันแคบมาก
7: วงเลี้ยวเนี่ยมันแคบ
6: ใช่
7: คร
6: ับ
7: รัศมีวงเลี้ยวนี่เท่าไหร่
6: 4กว่าเอง
7: 4ต้นนะครับ
6: ใช่ครับตัวรถ5นะแต่รัศมีวงเลี้ยว4กว่า
7: เลี้ยวมันจะรัศมีวงเลี้ยวแคบมากเพราะว่าพอเราหักรถเดิมๆที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ย

0: เราหมุนล้อหน้าเลี้ยวเนี่ย
1: ครับ
0: ล้อหลังมันก็จะอยู่ตรงของมัน
1: ครับ
0: แต่พอเราหมุนล้อหน้าหน้าหมุนขวาล้อนี่มันหักซ้ายนิดนึงช่วยให้วงเลี้ยวเนี่ยช่วยท้ายมันม้วนได้เร็ว
1: ครับ
0: เขามีตอนที่เขาออกมานะครับตอนเป็นตัวแรกนะอันนี้เป็นมันเป็นแบบเวอร์ชั่น2ละมันมีแบบมีทำเส้นทางอ่ะเหมือนเข้าไปในเขาวงกตอ่ะพี
1: ่ครับ
0: แต่ใช้กล่องกระดาษ
1: ครับ
0: ทําแล้วรถคันเนี้ยมันวิ่งได้หมดเลยC9 ตัวเนี้ย
1: ครับ
0: วิ่งเข้าไปติดใช่มั้ยพอวิ่งเข้าไปเลี้ยวไม่พ้นใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เลี้ยวไม่พ้นเนี่ยด้านข้ามจะกระแทกก็ใช้แก๊ปโหมดดันท้ายหลบไปแล้วก็วิ่งไปต่อวิ่งไปวิ่งมาคือถ้าคุณเข้าซอยที่มันแคบพอดีแล้วเลี้ยวไม่พ้นเนี่ยรถอะไรเลี้ยวไม่พ้นอ่ะไอ้เนี่ยไปได
1: ้ระบบของล้อช่วยเลี้ยวอันเนี้ยจะทำให้สามารถค่อยๆกระดึบไปได้
0: ใช่มันจะไปได้ในที่ที่แคบๆอ่ะ
1: ใช่
0: ที่ชาวบ้านเข้าไปไม่ได้อ่ะไอ้นี่จะไปได
1: ้ครับผม
0: แต่ไม่รู้จะไปทำไม
1: นะครับก็ช่วงล่างตอบสนองดีนุ่มนวลนะครับแล้วขนาดขับอยู่ในโค้งเนี่ยยังไม่รู้สึกเลยว่ารถมันมีการเอียงตัวรถมันแทบจะเหมือนกับ4ล้อเนี่ยสัมผัสพื้นเท่ากันหมดเลยอ่ะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พอรอบ2ก็ขับด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ขับแบบโหมดสปอร์ตโหมดการขับขี่มีคอมฟอร์ตกับสปอร์ตนะครับพอขับสปอร์ตปุ๊บเนี่ยก็เร่งความเร็วขึ้นหน่อยนึงในโค้งก็ไปสักประมาณ110นะครับถึง120ประมาณนี้ไม่เกินหรอกนะครับก็รู้สึกเลยว่ารถมันก็มีการให้ตัวได้ดีนะแต่ว่ามีเสียงโอ๊กอาร์กก็พอสมควร
0: เพราะว่านั่นเป็นเรื่องของยางกับถนน
1: ใช่นะครับแต่ว่าเสียงจะดังยังไงก็ตามแต่รถเนี่ยไม่ได้มีท่าทีเหมือนจะหลุดออกจากโค้งเลยยึดเกาะดีมากนะครับแล้วก็ความเร็วในโค้งเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะครับให้อัตราเร่งที่ดีมากสิ่งสำคัญก็คือจำลองสถานการณ์สมมติถ้าเกิดเราขับรถอยู่ในโค้งแล้วรถ18ล้อเพลินเบียดมาเนี่ยเราสามารถที่จะกดคันเร่งหนีออกไปได้เลยลักษณะนั้นโดยที่มีความมั่นคงสูงมาก
0: อัตราเร่งมัน
1: ดีมาก
0: มันดีมากนะครับ ไม่ใช่แค่คืออัตราเร่งตัวเลขอ่ะบอกว่าเขาเคลมไว้ที่ 2.7 วินาที
1: ครับ
0: จาก0ถึง100นะจากจุดหยุดนิ่งแล้วก็เข็มหน้าไมล์ในชี้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพี่เจี๊ยบขับแล้วผมใช้เครื่องมือวัดติดอยู่บนรถ
1: ครับ
0: พี่เจี๊ยบขับมา 3.6 วินาที
1: ใจไม่ถึงครับ
0: ผมก็เลยบอกว่าแต่พอผมไปดูคนอื่นๆที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องของสมรรถนะการขับข
1: ี่อัตราเร่ง0ถึง100เนี่ย
0: 0ถึง100เนี่ย
1: ครับ
0: ทุกคนพูดเหมือนพี่เจี๊ยบหมดว่ามันจะบิน
1: ครับ
0: มันจะเป็นจรวดมันแรงมากหัวเหินนี่คอนหมดเลย
1: ครับ
0: เบี่ยงแบบคือแรงมากอัตราเร่งแรงมากแต่ว่าแรงจีมันเยอะมาก
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนหนึ่งผมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมาจากช่วงล่างที่เน้นให้ความนุ่มนวลเน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน
0: แล้วรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบกายภาพของคนอ่ะถ้าคือมันไม่มีเสียง
1: ครับ
0: พอไม่มีเสียงเนี่ยแล้วเร่งปื๊ดออกไปเนี่ยมันทำให้แบบเราไม่รู้ตัวก่อนว่ารถมันจะเร็วขนาดนี
1: ้เหวอนะคร
0: ับ มันก็ทำให้รู้สึกเวียนหัวได
1: ้ครับ
0: คือรถมันแรงมาก
1: ครับ
0: ผมเนี่ยอยากให้รุ่นนี้นะถ้าขายนะครับ
1: ครับ
0: ใครก็ตามที่ซื้อทุกคนที่ซื้อนะ
1: ครับ
0: ผมอยากให้ BYD และ Denza หรือ Leve ก็แล้วแต่เอาคนที่ซื้อเนี่ยลูกค้าทุกคนมา
1: ไปเรียนครับ
0: มาเรียนเพราะว่ารถมันแรงมากพอรถแรงมากๆเนี่ยพอมีตังค์ซื้อก็นึกว่าตัวเองได้ซุปเปอร์คาร์สัก40ล้าน
1: ครับ
0: นี่มันแพงกว่าเรียกขับดีกว่าซุปเปอร์คาร์นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับแต่คุณจ่าย
1: เอาตรงความรู้สึกนะเราเคยขับแบบ Lamborghini อะไรพวกเนี้ยปอร์เช่เราขับ
0: ม
1: าแล้วไม่แรงเท่านี้นะครับ
0: คือ
1: ไม่แรงเท่านี้นะ
0: มันมีเสียงที่คำรามออกมาแต่ว่าไอเนี้ยทอร์คมันเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดสอนคนที่ซื้อรถพวกคุณด้วย
1: ครับ
0: เพราะไม่งั้นนะ
1: อันตราย
0: มันจะไปยัดท้ายคนอื่นเขาไง
1: โดยเพราะอย่างยิ่งการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยถ้าคนไม่เคยขับรถแรงขนาดนี้จะไม่รู้เลยว่าพวงมาลัยมันสำคัญมากนะต้องจับต้องเอาให้อยู่
0: ใช่นะครับเพราะว่าทอร์กมันอ่ะทอร์กมัน 1,210 นิวตันเมตรเยอะมากมหาศาลมากๆนะครับ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็วิ่งได้สักเท่าไหร่อ่ะมันวิ่งได้701กิโลเมตรนะครับ
1: ระยะทางนะครับ
0: ระยะทาง
1: ที่เขาเคลมนะ
0: ครั้งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็แบตเตอรี่มาใหญ่มากนะครับ 112.5 กิโลวัตต์อาวเลย
1: ครับ
0: เยอะมากๆ
1: ก็
0: สามารถชาร์จไฟนะ
1: ครับ
0: แบบว่าตู้พัน
1: โวลต์ซุปเปอร์ชาร์จ
0: ตู้พันโวลต์ก็ได
1: ้แต่ปัญหาคือยังไม่มีใครทำตู้พันโวลต์ออกมา
0: ตอนนี้เร็วสุด3-400 300
1: กว่าก็คือแป๊บเดียวอ่ะ
0: ใช่ชาร์จที่ไหนก็ได
1: ้ครับ
0: เร็วมาก
1: ขนาดไฟที่ใช้ชาร์จโทรศัพท์ในรถเนี่ยนะครับเขามีระบบชาร์จเจอร์ในรถนะครับยังเป็นไฟ50วัตต์เลยพี่
0: ใช่แล้ว
1: โทรศัพท์เครื่องผมนี่แบตความจุแบตเตอรี่นี่200วัตต์เองนะ4นาทีเต็มแล้ว
0: แล้วก็เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับของ BYD เป็นเบสแบตเตอรี่เป็นเจเนเรชั่น2แล้วนะครับ ช่วยเรื่อง

0: ของประสิทธิภาพในการจัดเก็บพลังงานทนทานแล้วก็ปลอดภัยสูงสุด
1: ครับ
0: ระหว่างที่ไปทดสอบก็มี
1: ภาพคือ VDR
0: presentation
1: ครับ
0: คือผู้ยี่ผู้ยำแบตลูกนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระแทกโยนทุบ
1: ครับเอาตะปูเจาะเอาสว่างเจาะ
0: ใช่มีทุกอย่างแล้วก็มีการกระแทกแบบเอาเหล็กมากระแทกที่ตัวฐานแบต
1: ครับ
0: เหมือนกับว่าถ้าอยู่ในรถแล้วเราไปตกหลุม
1: เกิดอุบัติเหตุ
0: มีตั้งแต่แบบเบาแรงแรงมากแล้วก็แรงจนแบบบุบยู่เข้าไปก็ยังใช้งานได้อยู่
1: ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเอาสว่านนะครับเจาะลงไปที่แบตเตอรี่เลยเนี่ย
0: ซื้อแล้วไม่ได้หมายความว่าเอาไปทำแบบนั้นได้
1: คือเขาทดลองให้ดูเฉย
0: ของเขาเป็นเจ้าของบริษัท
1: ครับ
0: เขาทดลองเนี่ยลูกนี้อาจจะเป็นลูกที่10 20ก็ได้นะ
1: ครับ
0: แล้วเขาเอาภาพอันนี้มาคือบอกไว้ก่อน
1: ใช่ว่าไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาได้ทำการทดลองแล้วแบตมันปลอดภัย
0: ครับ
1: นะครับสามารถใช้งานได้ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจะเกิดไฟลุกไฟไหม้นะคร
0: ับ สรุปเลยครับพี่เจี๊ยบขับแล้วเป็นยังไงฮะราคา2ล้านกว่าบาทเหมือนมีซุปเปอร์คาร์เหมือนได้ซุปเปอร์คาร์กลับบ้านคันนึง
1: ครับ
0: 2ล้านกว่านี่ในผมคิดว่า2,499,900
1: ครับ
0: เพราะว่า BYD เขาต้องตกลงได้900พี่ว่าราคานี้ได้ไหม24999ใช่ไหม
1: มันจะแพงกว่ามาเลยสิ
0: มาเลยมันถูกกว่านี้มาเลยแพงกว่านี้
1: ใช่ไง
0: มาเลยแพงกว่าน
1: ี้มาเลย26ป่ะ
0: 2เนี่ยจำไม่ได้ว่า25หรือ27หรือ257หรือ275อะไรเนี่ย
1: ครับเขาคงไม่ตั้งราคาให้ถูกกว่ามาเลยเยอะแม้งั้นเดี๋ยวมันกลายเป็นรถทะลักจากมาเลยไม่ทะลักออกไทย
0: ไม่ยากพี
1: ่เหรอ
0: ตำรวจรอจับมาเลย
1: รอจับหรือรอ
0: จับไอ้รถที่เอาจับมาจากแบบมันเคยมีนะ
1: ครับ
0: นักข่าวไปขับรถทดสอบขึ้นมานะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ขึ้นมาจากมาเลยนักข่าวเลยขบวนนักข่าวขับรถขึ้นมาเนี่ยขับ Mercedes ขึ้นมาเนี่ยก็พวกคิดว่าพวกเนี่ยไปเอารถมาจากมาเลยแล้ววิ่งเข้ามาแล้วก็นักตำรวจเนี่ยขับ Fortuner ตามขึ้นมานะ
1: ตั้งแต่ค่ายธนรัต
0: น์อ่ะไม่ตามมาจากใต้เลย
1: ส่งวอมันเป็นระยะ
0: แล้วก็ไล่ตามมาจนมาดักจัดไฟแดงตรงหน้าค่ายธนรัตน
1: ์ครับ
0: จับมาเป็นรถของ Mercedes-Benz Thailand แล้วก็นักข่าวจะใส่กุญแจมือด้วยนะ
1: ครับ
0: เคลียร์กันบุ้นเลยนะดอกนั้นน่ะ
1: ครับ
0: จับผิดเต็มๆอันนั้นน่ะดอกนั้นเต็มๆ
1: อันนั้นเป็นเพราะไม่ได้มีเอกสารจากทางโรงงานนะครับ
0: ก็เลยมันมีหมดแต่เขาคิดว่ารถคันนี้มาเอาป้ายแดงมาสวมแล้วก็วิ่งมาสามารถถึงก็จับเลยอันนั้นก็เต็มเครื่องไว้นะ
1: ครับ
0: มาดูข้อความกันดีกว่าครับพี่เกียรติ
1: ครับ
0: มีข้อความบอกว่าจากพี่ผมหล่อไหมครับอันนี้เรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวเคลียร์กันนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ๆได้ความรู้ดีมากครับขอบคุณครับพี่ตองทีบอกว่าผมอ่านว่าแซดครับเพราะว่ามีวง XYZ ในหัวใจผมอยู่ครับน
1: ี
0: ่ถ้า XYC มันไม่ใช่นะพี่นะ
1: เออ XYZ นะฮะ
0: แล้วก็คุณพี่มนตรีบอกว่าสวัสดีครับโหมดปูเอาไปสอบใบขับขี่ได้ไหมครับถ้าพี่มีผมว่าสอบได้นะ
1: เออเขาไม่ห้ามนี่ตอนสอบใบขับขี่เขาไม่ได้ห้าม
0: มันไม่ได้ห้ามนะไม่ได้มีกฎหมายบอกว่า
1: ห้ามใช้โหมดนู้นเหมือนที่ไม่ได้ห้าม
0: ก็ผมรถผมมา
1: ใช่
0: ผมขับรถคันนี
1: ้จริงๆ
0: พี่ไปนี่มาสอบอ่ะเออ
1: ทำได้นะครับคุณพี่
0: แล้วถ้าเกิดไปสอบอย่างนี้นะพี่เอา
1: ง่ายเลยนะ
0: สอบใบขับขี่ของทหารน่ะที่มีเสาตั้งหน้า4ตัวหลัง4ตัว
1: ครับ
0: เข้าเกียร์ได้หน้า4ครั้งหลัง4ครั้งดิ้นจนจอดได้สนิท
1: อันนี้ครั้งเดียวเองแล้วกด
0: ปุ๊บอันนี้เข้ามาถึงกดปุ๊บเรียบร้อย
1: 30วินาทีเองนะครับผมทดลอง
0: ได้เป็นพลขับแล้วได้ตำแหน่งพลขับเลยนะ
1: ใช่30วินาทีครับ
0: สอบบรรจุใน10ที่ได้เป็นพลขับเลยนะ
1: นะครับใช้งานได้จริงอันนี้ใช้งานได้จริงสมมติเวลาเราขับรถไปตามห้างสรรพสินค้าขับไปหาที่จอดพอเจอที่จอดปุ๊บกดปุ่มโป๊ะทั้งหมดใช้เวลา30วินาทีจริง
0: ไอ้วิธีสอบใบขับขี่แบบขี่ทหารนะ
1: ครับ
0: ที่ตั้งเสาไว้ข้างหน้า4ต้นข้างหลัง4ต้นแล้วพอดีกับรถเลย
1: ครับ
0: แล้วให้ดิ้นแบบเนี้ยผมถามว่าเอาไปใช้ที่ไหนพี
1: ่ครับ
0: ไม่มีใครจอดรถชิดขนาดนี้แล้วไปใช้ที่ไหน
1: ครับ
0: เหตุผลก็คือว่าเวลาเราเคลื่อนย้ายกำลังพลน่ะรถพวกเนี้ยต้องขึ้นเข้าไปในตู้รถไฟมันก็เลยต้องพอดีแบบนี
1: ้ครับ
0: อันนั้นมีเหตุผลก็พอรับได้แต่ว่าแล้วเราจะลบกับใครครับพี
1: ่ฮะ
0: เราต้องเอารถแบบนี้เป็นลบเหรอ
1: ต้องขึ้นรถไฟไปด้วยนะ
0: แล้วเราขึ้นรถไฟด้วยนะมันก็ไม่ได้นะครับ
1: เออเว้ยนะ
0: คุณพี่บ่าวนนท์ไท
1: ย
0: บอกว่าสวัสดีครับพี่
1: ๆสวัสดีครับคุณพี่หนุ่มนิยมนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้การทำผิดกฎจราจรแบบไหนถึงขั้นยึดใบขับขี่ตลอดชีวิตครับจากเขยเมืองน่าน
0: ไม่ได้อ่านเองเลยอ่ะไอ้ยะ
1: พี่หนุ่มนิยมไง
0: ก็เดี๋ยวนะต้องขนาดไหนอะ
1: เมาแล้วเดี๋ยวนะเมาแล้วขับทำให้เกิดบุคคลเสียชีวิตอันนั้นแน่

0: รนะครับ
1: มันก็มีหลายอย่างนะที่ถึงขนาดว่ายึดใบขับขี่เลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วคุณพี่ปุ้ยนะครับคุณพี่เปิดสวัสดีครับพี่ๆสอบถามครับรถผมรถกระบะเป็นเกียร์ธรรมดาถ้าเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ค่าใช้จ่าย 80,000 ได้ของแบบเต็มระบบของรถออโต้รุ่นนั้นรับประกัน1ปีด้วยครับพี่คิดว่าจบไหมมันถ้าของครบอ่ะมันจบพี่ในรุ่นเดียวกันด้วยอย่างเงี้ยย้ายของมาเครื่องยนต์มันก็จะมีกล่องควบคุมของมันเกียร์ออโต้มีกล่องควบคุมขาเขอทุกอย่างตรงรุ่น 80,000 ก็น่าจะแต่ไม่รู้รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนี่พี
0: ่ครับ
1: นะคือเปลี่ยนจากเกียร์ธรรมดาไปเกียร์ออโต้เนี่ยถ้าของครบอ่ะมาย้ายอันนี้ค่าของย้ายรถอ่ะ
0: ครับ
1: ย้ายรถอ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วรับประกันให้ปีหนึ่งแต่ไม่รู้รถอะไรไงมันคุ้มไหมพี่ 80,000 รถอะไรเงี้ย
0: ครับอ่านี่ผม
1: หรือว่าพี่ขายแล้วเอาบวก 80,000 อ่ะ
0: ครับ
1: ไปซื้อเกียร์ออโต้เลยดีไหมอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่รู้คือบอกอันนี้บอกไม่รู้ว่า
0: การดัดแปลงมัน
1: พอดัดแปลงเนี่ยไอ้รับประกัน1ปีเนี่ย
0: รายละเอียดมันเยอะนะครับพี
1: ่สมมุติว่าจบสมมุติว่าย้ายของเนี่ยเอามาครบๆย้ายของปุ๊บ
0: ครับ
1: ขับดีก็ไม่เป็นไร
0: ครับ
1: แต่ถ้าย้ายแล้วเดี๋ยวจุกจิกนู่นเกียร์ไม่เปลี่ยนมั่งอะไรมั่งเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้1ปีของพี่เนี่ยพี่ต้องเอาไปพี่จะสนิทกับอู่หรือไม่ก็พี่ก็โกรธกันไปเลยนะ
0: ครับ
1: เข้าๆออกๆกันอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: อยากทราบพวกรุ่นพวกอะไรหน่อยไงพี
0: ่ครับ
1: เผื่อจะ
0: มีข้อมูลได้มาก
1: กว่านี้แต่ถ้าย้ายของครบหมดจริงๆอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกได้หมด
0: ครับ
1: มีรูปิดมันต้องมีรูปิดด้วยนะ
0: ใช
1: ่ขาเหยียบตอนเดิมทีเนี่ยมีคันเร่งเบรค
0: คลัชครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: พอเปลี่ยนเป็นออโต้ปุ๊บจะเหลือเบรคกับคันเร่ง
0: ไม่มีคลัช
1: มันจะต้องมีแผ่นปิดด้วยนะ
0: ใน
1: ห้องตรงห้องโดยสารตรงนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: แผ่นปิดต้องซีต้อง
0: กลายเป็นแผ่นที่วางเท้าซ้าย
1: ที่จะมีกลิ่นเรื่องควันเรื่องกลิ่นเข้ามาอีก
0: ครับผมตอบคำถามนะครับได้ข้อมูลมาแล้วเรื่องการ
1: ขับขี่ตลอดชีพถ้าถูกยึดไปกับขี
0: ่นะครับจะมี2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคือเป็นเหตุชัดเจนนะครับทางกฎหมายบอกเป็นเหตุชัดเจนอย่างเช่นเมาแล้วขับหรือใช้สารเสพติดขณะขับรถจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตศาลสามารถสั่งเพิกถอนได้ทันทีเลยอันนี้ข้อแรกนะครับ2ใช้รถในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำรถไปใช้เป็นพาหนะในการปล้นทรัพย์ส่งยาเสพติดหรือหลบหนีหลังก่อเหตุรุนแรง
1: แต่ไม่มีใครไม่มีข่าวบอกว่าถึงเวลาสุดท้ายแล้ว
0: ขึ้นนะขึ้นอยู่กับอัยการว่าตั้งคดีตั้งเรื่องด้วยหรือเปล่า
1: บางทีไปดำเนินคดีอื่นไม่ได้ดำเนินคดี
0: ใช่
1: ไ
0: หมนะครับแล้วก็แต่ที่เคยโดนมีนะเท่าที่ผมตามอยู่มีเรื่องกรณีของคนที่เมาแล้วก็ขับร้ายแรงขับ
1: เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
0: จำนวนมากนะครับหรือไม่ก็เป็นประเภททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บเช่นขับรถเร็วเกินกำหนดผ่าไฟแดงหรือใช้โทรศัพท์ขณะนะครับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นเหตุได้นะครับ
1: มีโอกาส
0: ขึ้นอยู่กับศาล
1: ดุลพินิจของศาล
0: ใช่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการว่าทำเรื่องเจตนาเรื่องขึ้นไปหรือเปล่าและอีกอันนึงเลยนะครับที่ถือว่าสำคัญมากแต่คนไม่ค่อยคิดถึงกันก็คือเรื่องของการขาดคุณสมบัติก็คือสมมุติตอนเราอายุประมาณ20ทำให้ขับขี่ได้นู่นนี่นั่นขับรถปกติดีนะครับแต่เมื่ออายุมากขึ้น
1: มีโรคประจำตัว
0: ใช่นะครับ
1: ที่เห็นบ่อยๆลมบ้าหมู
0: เป็นลมชักภาษากฎหมายเรียกลมชัก
1: นะครับไปเพื่อไปอย่างนี้ก
0: ็นะครับหรือว่า
1: แต่ก็ไม่เคยเห็นบอกว่าจะยึด
0: มันยังไม่ไปถึงขนาดนั้นไง
1: มันไม่คือที่พี่เขาถามเนี่ยกฎหมายมันมีหมดแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่มีการบังคับใช้สักครั้งเลย
0: ยังมีครับเคยมียึดใบอนุญาตเลยมีนะครับ
1: แล้วหรือพี่ว่าบ้านเราเนี่ยถ้าถูกยึด
0: น้อยมาก
1: มันขับไหม
0: มันก็ขับ
1: มันขับไหม
0: นี่ไงก็คืออย่าว่าแต่ยึดเลยมีข้อหนึ่งด้วยก็คือสมมติถ้าเกิดคุณก่อเหตุนะครับแล้วศาลสั่งให้คุณพักใบอนุญาตขับขี
1: ่
0: แล้วคุณไปขับอันนี้คุณโดนยึดเลยอันนี้ไม่ต้องรอยึดได้เลยศาลสั่งยึดเลย
1: แต่ตอน
0: ไปขับแล้วเกิดเหตุนะ
1: สมมติแต่ถ้าสมมติว่าผมถูกยึดใบขี่ไปแล้ว
0: ครับ
1: ห้ามแล้ว
0: พักหรือยึด
1: ยึดไปเลยห้ามเลยครับผมมาพอผมถูกตำรวจเรียกผมไม่ใบขับขี่ครับพี่ผมออกลูกเนี้ย
0: ครับ
1: เขาก็ไม่รู้ว่าผมถูกสั่งเลิกยกเลิกใบอนุญาต
0: เขาก็ถ้าตำรวจฉลาดนะก็ตรวจจากหมายเลขบัตรประชาชนก็รู้สมัยนี้มันซิงกันหมด
1: แต่ผมไม่ได้ขับขี่พี่ใบประชาชนก็ไม่ได้เอามาครับพี่เลขผมก็จำไม่ได้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นไม่ได้ละ
1: ผมก็จำไม่ได้แต่ว่า

0: ผมพร้อมแน่ผมพร้อมเคลียร์นะ
1: ไหนร้องเพลงชาติให้คนไทยหรือเปล่า
0: โอ้โห
1: มานงมาเนื้อไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะต้องร้องให้ชัดนะ
0: เป็นเครื่อง 1.9 ครับ
1: ครับ
0: อะไร
1: อ๋อเครื่อง 1.9
0: ดิ9จะเปลี่ยนเป็นนี่ใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ได้ฮะ Isuzu 1.9 พี่ถ้าพี่ไม่ 1.9 Isuzu นะ
1: แนะนำเลยอู่ไหน
0: ไม่ไม่พี่เปิดเลยพี่โพสต์เลยว่าผมมีเกียร์ธรรมดาเด็กวัยรุ่นอยากสับแล้วก็ร้านก็อู่เนี่ยก็สับไปเด็กไปสับที่อู่เนี่ยก็ไปเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: อู่ที่ทำอีซูซูอ่ะมีเยอะแยะ
1: ครับ
0: พี่บอกเลยผมมีเกียร์ธรรมดาอยากเปลี่ยนเกียร์ออโต
1: ้ครับ
0: มีคนอยากสับแล้วมีคนมาอีกอ่ะพี
1: ่ครับ
0: อาจจะไม่ต้องเสียถึง 80,000 ก็ได
1: ้ครับ
0: เผื่อได้ไปเก็บตังค์น้องดีใจ
1: มีข้อความ
0: แต่ว่าคือจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นตัว 1.9 เนี่ยมันก็ต้องครบๆนะพี่นะเร
1: ื่อง
0: ของกล่องเรื่องของอะไร
1: กล่องเนี่ยสำคัญนะครับแต่ว่าสมัยนี้มันมี
0: คือจริงๆถ้าเกิดว่าย้ายรถแล้วรถอยู่พร้อมกันถ้ารถจอดพร้อมกันแล้วย้ายที่อู่เนี่ย
1: มันจะไม่ตกหล่น
0: มันจะไม่มีอะไรตกหล่น
1: มันจะ
0: ของมันจะครบหมด
1: สับไปสับมาสองคัน
0: คันนู้นมันก็อยากได้ของครบจากพี
1: ่
0: พี่อยากได้ของครบจากเขา
1: ใช่แต่ถ้าเกิดแบบพี่อยู่อู่ไหนอ่ะเดี๋ยวขนของมาอู่นี้อู่นู้นไปโอ้โหอย่างเงี้ย
0: จะไม่ครบเดี๋ยวจะไม่ครบ
1: นะครับ
0: แต่ก็ดีถ้า 1.9 ถ้าเกิดว่าพี่ยังบอกคิดว่ารถเราคันนี้มันมีความหมายแล้วเราอยากเปลี่ยนให้มันขับแบบสบายขึ้นผมเชื่อว่ามีคนอยากเปลี่ยนกับพี
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาไอ้อีซูซุเขายังมีแมตช์แข่งนี่สนามรถสนาม
0: เขาเปลี่ยนรถแล้วพี่เปลี่ยนรถแล้วครับเขาเปลี่ยน
1: ไม่มีแล้วเขาตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับ
0: 1.9 ก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะเขาไม่ได้ทำแล้ว
1: ครับ
0: เป็นเครื่อง 2.2 แล้ว
1: ครับมีข้อความทาง4689899เหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้เครื่องยนต์เอาติดขับหน้าสามารถทำเป็นขับหลังได้ไหมครับ
0: ได้ครับแต่ว่าพี่ยังทำใหม่หมดเลยนะ
1: แต่ยุ่งครับ
0: เอาเครื่องตัวเนี้ยเอาเกียร์ออก
1: ครับ
0: เอาเกียร์ออกแล้วก็หมุนเครื่องกลับมาให้หน้าให้ท้ายเครื่องให้หัวหมูอ่ะให้ไฟวีนหันไปข้างหลังแล้วก็เอาเกียร์ขับหลังมาใส่มาชน
1: ครับ
0: มีลากไปเผากลางไปเฟืองท้ายชุดใหญ่แต่ว่าเครื่องเอาไปใช้กับขับหลังได้ไหมขับ
1: ได
0: ้เอาไปสับใส่ได้นะครับถ้าหัวหมูไม่ตรงเดี๋ยวนี้ช่างไทยเนี่ยครับ
1: มีโอ้ยสบาย
0: นอกจากตัดเลเซอร์แล้วเวลาเล็ง
1: เป๊ะเลย
0: มากหัวหมูใช้ได้จริงๆไม่ยากครับ
1: ครับ
0: เครื่องขับหน้าขับหลังเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกันแค่เอามาชนเกียร์คนละแบบเท่านั้นเอง
1: นะครับแล้วก็การวางตำแหน่งการวางเขาจะหาจุดวางใหม่อะไรใหม่ของเขา
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าต้องหาอู่ที่เป็นจริงๆนะครับเพราะมันจะมีเรื่องของบาลานซ์นะครับต้อง
0: คือเรื่องวางเครื่องเดี๋ยวนี้มันง่ายใครก็ทำได้นะครับวางให้มันแต่วางให้ได้เซนเตอร์ดีจริงๆแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มีตัวที่เป็นเลเซอร์มาจับพอเลเซอร์มาจับอย่างเงี้ยแล้วก็ทำหูทำขาอะไรขึ้นมากัน
1: ครับ
0: ไม่ยากครับเดี๋ยวนี้ไม่ยากมีแท่นเครื่องขายตรงรถบางรุ่นเนี่ยอย่าง Honda อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: Honda เนี่ยเครื่องตระกูล H ตระกูล B
1: ครับ
0: เครื่องจะหันไปอีกทางนึงพอเป็นเครื่องตระกูล K เครื่องจะหันหัวเครื่องไปอีกทางนึงคือเครื่องกับเกียร์เนี่ย
1: ครับ
0: สมมติว่าเครื่องอยู่ตระกูล B เนี่ยเครื่องหันมาทาง
1: ขวา
0: เกียร์อยู่ซ้ายโอเคเนี่ยเครื่องอยู่ซ้ายเกียร์ไปอยู่ขวา
1: ครับ
0: มีแท่นเครื่องขายเลย
1: ม
0: ีแท่นเครื่องขาย
1: อยากเปลี่ยนเครื่องใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่ต้องแบบไปทำให้วุ่นวายเดี๋ยวผมสับให้เลยยกแท่นเครื่องใส่ปุ๊บสลับให้เลย
1: ของเล่นมีเยอะมาก
0: ง่าย
1: ครับสวัสดีครับมิวเซเว่นเมื่อวานผมกำลังจะซื้อมิวเซเว่นปี2012ราคาพอจับต้องได้ยังน่าใช้อยู่ไหมครับขอบคุณครับฟังทุกวันครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ยังเซเว่นครับปี2012ราคาพอจับต้องได้อย่างน่าใช่อยู่ไหม
0: สิบกว่าปีนั้นก็ได้อยู่นะพี
1: ่
0: ผมว่าก่อนที่มันจะเป็นมิวเอ็กซ์อ่ะผมก็เคยมองนะว่ามันเจ๋งดีนะ
1: ครับ
0: ผมว่าแบบถ้าเทียบกันตอนนี้มันเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นคอมมอนเรียลเหมือนกันหมดนะ
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรเหนือกว่ากันละ
1: ใช่
0: การใช้งานใกล้ๆกันหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าราคาเราไหวและเราชอบเนี้ยได้หมดพี่อะไรก็ยังได้อยู่เยอะแยะนะครับมีแต่ตัว 1.9 นั่นแหละที่แต่ว่ายังไง Isuzu ก็ต้องสต็อกอะไร
1: ครับ
0: แค่เลิก 1.9
1: มีอยู่แล้วอะไรมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงดูทาง YouTube นิดนึงมีท่านผู้ฟังถามเข้ามาบอกว่า
0: พี่ๆครับผมขับ 1.9 พิษโลกออกจากกรุงเทพเที่ยงคืนถึงพิษโลกตี 3:30 ช้าหรือเร็วครับถ
1: ้
0: าพี่โดนใบสั่งแปลว่าเร็วถ้าพี่ไม่โดนก็ไปเรื่อยๆก็โอเค
1: มากลางคืนมีไหมตำรวจ
0: ก็คือเป็นกล้องไง
1: ก
0: ลางคืนเป็นกล้องก็ปกติครับพี่เที่ยงคืนถึงตีสามครึ่งนี่เร็วมากนะพี่นะ

0: ือมันใช้ดีประหยัดห้ามโดนห้ามไปกระแทกห้ามต้องรออะไรอ่ะถ้าพี่ต้องเข้าโหมดรออะไรเมื่อไหร่ล่ะ
1: ก็ซื้อปุ๊บจอดอยู่บ้านอย่างเดียวห้ามใช้
0: ขับได้แต่ก็ระวังแต่ก็ระวังเสียงแตรที่บีบมาพี่ก็ทำใจให้มันล่ม
1: ๆอย่าไป
0: เ
1: บียดอย่าไปเปลี่ยนเลนกระทั่ง
0: ถ้าเราไม่ต้องรออะไรอ่ะแฮปปี้ทุกคันครับรถไฟฟ้า
1: ก็คือนั่นแหละครับทั้งคู่เลย
0: ใช่ได้ทั้งคู่แต่ว่าคิว05ก็สวยนะน่ารักดีคันเล็กแต่มันเล็กกว่า
1: แต่ภายในเล็กกว่า J5 ชัดเจน
0: ข้างนอกก็เล็กกว่าพี
1: ่
0: ทรงมันเล็กกว่าแต่สวยแต่สวยเมื่อกี้เพิ่งผ่านมาตรงคันเนี่ย
1: สวยสวย
0: ตรงก่อนแยกอสมท
1: มันดูมันดูผมว่ามันดูลงตัวกว่านะ
0: มันดูมันดูใช่
1: มันดูสมูทดีนะครับแล้วแต่คนชอบครับเรื่องของความสวยนะฮะคุณพัชรีถามว่า
0: พี่สุดหล่อคะ
1: อ้าว
0: ช่วยเลือกด้วยค่ะ
1: ฮะ
0: นีโวแม็ก
1: ครับ
0: แอตโต้ทรี
1: ครับ
0: ตัว410กิโลนีโวตัวอัลต้า
1: โอ้
0: แอตโต้ทรีเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นหลายอันแล้วนะมันออกมาเน
1: ี่
0: ย
1: มันนานนะ
0: ไม่มันก็แต่ว่ามันก็พัฒนาพี่
1: ม
0: ัน ก็เป
1: ็
0: น
1: เรื่อย
0: มันก็เป็นแบบเจนใหม่ๆขึ้นมาเรื่อย
1: ๆครับ
0: โอ้ยตอบยากมากเลยถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ยังเลือก BYD พี่ผมกลัวเรื่องขนาด BYD เนี่ยรออะไรบางชิ้นเนี่ยมี2เดือน3เดือนนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้า Nivo Max เนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าคือถ้าพี่ไม่โดนอะไรเลยอ่ะได้ทั้งคู่ไงเหมือนอย่างที่บอกพี่เมื่อกี้เนี่ยว่า Q05 หรือ J5 อ่ะคือถ้าเราไม่ต้องรออะไรไม่ต้องอยู่ในโหมดรออะไรสบายหมดครับดีทุกคัน
1: ครับ
0: ใช้ประหยัดแน่นอน4 5ปีถ้าเราใช้รถเยอะอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ใช้เดินค่าน้ำมันเดือนนึงบัก 10,000 7,000 อย่างเงี้ยทุกๆเดือนเนี่ยพอมาใช้ไฟฟ้าเนี่ยยังไงมันก็คุ้ม 4-5 ปีไม่ขายก็คุ้มแล้ว
1: ครับประเด็นคืออย่างนี้ครับประเด็นคือถ้าเกิดเราขับคนเดียวบนโลกเนี่ยเราคงไม่ชนกับใครหรอกแต่อยู่ดีๆเราขับเฉยๆอาจจะมีรถมาชนเราก็ได้
0: ไม่นั้นมันเป็นเรื่องของ
1: ความโชคร้าย
0: กรรมวาสนา
1: แต่ประเด็นคือไอ้บุญกรรมวาสนามันดันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไหล่ไงถ้าโดนเข้าไปแล้วอะไหล่ไม่มีเนี่ยทำยังไง
0: เอตโตที
1: ถูก
0: เอตโตที
1: นะครับถ้าโดยส่วนตัวถ้าเป็นผมนะผมไม่คิดเยอะเลยผมเลือก Atto 3ครับด้วยเหตุผลที่เรียกว่าบริการหลังการขายเนี่ยมั่นใจได้มากกว่า Neo Max
0: อันนี้ไงลองดูนี่บ้างไหมครับ Aura 5ลองดู Aura 5ก็ได้
1: Aura 5ก็ได้ใหม่กว่าเทคโนโลยีใหม่กว่า
0: Aura 5ก็ดูดี
1: นะครับราคาก็ไม่หนีกันมาก
0: อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
1: อยู่ในกัน 600,000 กว่านะครับ
0: Aura 5นี่มีทั้ง EV แล้วก็ HEV เลยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ได้ได้แล้วก็SUV แพงกว่านะ EV ถูกกว่านะ
1: ครับ SUV มันเป็นไอ้นี่นี่นะครับ
0: ครึ่ง 1,500 เทอร์โบแล้วก็เป็นไฮ
1: บ
0: ริดแต่ว่า EV ก็เหมือนกันอยู่ในกลุ่มนี้ลองไปดูก็ได้ครับเผื่อได้อะไรใหม
1: ่ๆครับ
0: เพราะว่าถ้า Atto T ไม่ชอบไปลง Aura 5
1: นะครับคุณพี่วรัญยูถามว่า Ford Everest จะมีปรับดีไซน์อีกปีไหนครับ
0: โอ้ตอนนี
1: ้สถานการณ์ของ Fordก็ส่งออกอย่างเดียวอ่ะ
0: ตอนนี้น่าจะยังนะฟอร์ดนะครับน่าจะยังไม่ขยับอะไรนะ
1: ครับ
0: พี่จอยครับผมว่าสวัสดีครับพี่เจ๊พี่โจ้พี่เจี๊ยบครับ
1: ครับ
0: ต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าคนเจ้าชู้ครับผมตอบดีกว่าพี่เนี่ย
1: เขาถามผม
0: พี่ตอบพี่ตอบเร็วๆนะพี่จอยเขารอฟังอยู่มันมีสเกลวัดความเจ้าชู้เน
1: ี่
0: ย
1: มีสเกลพี่จอยวิธีวัดง่ายๆครับพี่จอยลองยืนส่องกระจกดูถ้าพี่จอยเห็นหน้าตาคนถ้าปรากฏขึ้นมาอันนั้นแหละคือสเกลความเจ้าชู้
0: พี่แบบนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วครับ
1: อ้าวเหรออ้าวก็ผมวัดแบบนี้ไง
0: แล้วถ้าพี่ส่องกระจกพี่ก็เจอเด
1: ็ผมมองมุมข้างไม่เห็นตัวเอง
0: เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่แหละครับพี่คนเจ้าชู้เป็นอย่างนี้ครับ
1: อ้าวเหรอ
0: เจ้าชู้ไก่
1: แล้วพี่จอยมาถล่มผมวันศุกร์นี้ไม่ได้พี่ไม่ได
0: ้ตอนนี้ขับคลิกเจนหนึ่งอยู
1: ่ครับ
0: ถ้าในอนาคตตัวแบตใหญ่มีการพัฒนาให้เก็บไฟดีขึ้นคิดว่าสามารถเปลี่ยนใส่ตัวเก่าได้ไหมคลิกตัวใหม่กับตัวเก่าเนี่ยบอดี้เดิมครับบอดี้เดิม
1: ครับ
0: ถ้าแบตมันมีให้พี่เปลี่ยนได้เพราะว่ามันแค่ไมเนอร์บอดี้ตัวถังเหมือนเดิมหน้าตามันหล่อขึ้นเท่านั้นเองแต่มันเหมือนกันมันเป๊ะเลยตัวถังเดียวกัน
1: ถ้าไมเนอร์ได้แต่ถ้ามันโมเดลเชนอันนี้
0: ถ้าเป็นโมเดลเชนเนี่ยผมว่า
1: ต้องดูนะไม่เขาน่าจะเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับ
0: แต่การเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างเงี้ยมันแบตมันลูกเล็กถูกไหมครับ
1: ครับ

0: มันก็เหมือนกับที่พีอุสมี
1: พีอุสเปลี่ยน
0: พีอุสก็คือ
1: แบต
0: ใหม
1: ่ขึ้น
0: แบตเป็นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นแต่รถเก่าอยู่ถูก
1: ไ
0: หมรถแบตของรถติดรถมาเนี่ยเจนหนึ่งแต่ว่าพอเปลี่ยน
1: เป็นนิกเกิลฟอสเฟตด้วยนั้นน่ะแรก
0: แบตมันก็ใหม่ขึ้นเจนใหม่ขึ้นอย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยโอเค
1: ครับ
0: นะกลับมานี่ฮะ
1: เดี๋ยวนะพักก่อนดีกว่า
0: อาบพักก่อนรีบพักก่อน
1: พักก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีข้อความใหม่ขึ้นเลย
0: บอกไหมครับบอกไว้นะครับ
1: เรื่องของคุณตำรวจที่อะไรนะ
0: ใบเซ็น MOU กับขนส่งทางบก
1: เดี๋ยวจะว่ากันยาวๆพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวมาติดตามมอเตอร์อินเทรนด์กันต่อครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: 1-2-3-6 มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับมีข้อความ
2: มาเคลียร์ทางนี้ก่อนดีกว่าครับมาก่อนที่จะไปนู่นนะฮะ
1: ทางไหนครับ
2: เคลียร์48กับ899ครับ
1: ครับ
2: ข้อความจากคุณพี่6594
1: ครับ
2: คุณเจี๊ยบครับกทมถึงจังหวัดน่านใช้เวลากี่ชั่วโมงครับ
1: โหจำไม่ได้พี
2: ่เฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีไมค์จ่อไม่พูดอย่างนี้นี่ปากเก่ง
1: นี่เราเนี่ยมันอย่างแย
2: ่ผมขับรถบนถนนทุกวันเห็นตำรวจเรียกปรับ
1: ผู้หญิง
2: มุสลิมที่คุมฮิญาบแล้วไม่ได้สวมหมวกกันน็อกทุกวันผมรู้สึกหงุดหงิดมากครับใช่ครับพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขามันก็จะมีเรื่องของศาสนาอาชีพใช่ไหมอย่างข้าราชการตำรวจหรือใครที่ใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องใส่หรือว่าแขกที่โพกผ้าอย่างเงี้ยเขาใส่หมวกกันน็อกไม่ได้อันนี้ต้องไปบอกเขานะครับเช่นกันกับเช่นพวกที่บอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนท่อไอเสียมาเหรอเดี๋ยวนะครับพี่ต้องบอกเขานะครับว่าเปลี่ยนท่อไอเสียในกฎหมายไม่ได้กำหนดนะว
1: ่
2: าจะเปลี่ยนไม่ได้จะยึดท่อไอเสียเงี้ยไม่ได้นะครับยึดไม่ได้นะ
1: ครับ
2: ไม่มีสิทธิ์ยึดนะครับเราไปปล่อยให้เขาพูดเองด้วยดุลพินิจอะไรของเขาเนี่ยไม่ใช
1: ่ครับ
2: การยึดท่อไอเสียเนี่ยเอาเล่มมาดูเลยไม่ได้มีบอกนะว่าห้ามเปลี่ยนท่อไอเสีย
1: ใช่
2: ในเล่มไม่ได้ระบุนะ
1: ครับ
2: แล้วก็รถเนี่ยเขาในเล่มเขาบอกแค่ว่าเครื่องยนต์เท่าไหร่มีกี่เผาส่งกำลังด้วยอะไร
1: ม
2: ี2ล้อเท่านั้น
1: รายละเอียดที่บรรจุที่เขียนไว้ในเล่มอ่ะนั่นแหละอย่าไปดัดแปลงตามนั้น
2: มันไม่ได้ทำอะไรอ่ะรถจักรยานยนต์2ล้อก็คือ2ล้อไงซาเล้ง3ล้อพี่ไปจับพี่บอกเขาทำมากินเงี้ยไม่ได
1: ้
2: เปลี่ยนท่อไอเสียได
1: ้
2: แต่เสียงเนี่ยไม่เกิน95เดซิเบล
1: ใช่
2: ไม่ใช่มาเปลี่ยนท่อแล้วจะยึดสมุสุมะทำไม่ได
1: ้
2: นะครับเหมือนกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมการขนส่งทางบกเรื่องของใบสั่ง
1: ครับ
2: โอเคผมเข้าใจได้มีคนชำระค้างชำระค่าใบสั่งเป็นร้อยใบ
1: ครับ
2: แต่ก็คุณก็บังคับเขาสิคุณก็ไปบังคับคดีบังคับให้เข้ามาจ่ายถูกป่ะมันทำได้ในแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าคุณไปตกลงกันแบบนี้ครั้งก่อนนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นมาทีนึงที่กรมการขนส่งทางบกก็ไปบ้าที่ทำตามกันถูกไหม
1: ครับ
2: ไม่ให้เลยไม่ให้ต่อทะเบียนป่ะพี่หรืออะไรครับนั้น
1: ใช่ไม่ให้ทำการต่อทะเบียนร้องถึงศาลปกครองนู่นเลย
2: จนมีความคุ้มครองมาไม่เข็ดจริงๆเรื่องนี้ต้องพูดเลยนะว่าไม่เข็ดจริงๆคราวนั้นก็เดือดร้อนไปทีนึงแล้ว
1: ครับ
2: ก่อนหน้านู้นเลยเรื่องของซอฟต์แวร์ของขนส่งทางบกกับตำรวจ
1: คนละเวอร์ชันกัน
2: ขนตำรวจบอกว่าออกใบสั่งก็ต้องลิงก์มาที่นี
1: ่ครับ
2: ขนส่งทางบกก็บอกว่ามันเวอร์คนละเวอร์ชัน
1: ไม่เกี่ยว
2: ต้องให้ต่อทะเบียนจะไม่ให้ต่อทะเบียนเลยนะ
1: ครับตำรวจจะไม่ให้ต่อทะเบ
2: ีย
1: น
2: จะไม่ให้ต่อทะเบียนจะต้องไปจ่ายซึ่งเคยดันไปถึงว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่จ่ายเนี่ยค่าปรับค้างค่าปรับมันจะต้องมีการดำเนินคดีซึ่งมันก็ไปขัดกับรัฐธรรมนูญที่ว่าคดีจราจรยังไงก็จะไม่ติดคุกเรื่องใบสั่งไม่ติดคุก
1: ครับ
2: คราวนี้พอไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันขัดกับรัฐธรรมนูญโดยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: ก็พยายามทำทุกอย่างให้มันจะเกิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ตอนนี้มีคนเขียนใบสั่งแล้วไม่ไปจ่าย
1: ครับ
2: ไม่ไปจ่ายมีคนที่บอกว่านั้นเราคุยกันมีร้อยใบร้อยกว่าใบก็ไปบังคับคดีเอาได
1: ้ครับ
2: แต่คราวนี้คือใจร้อนโดยที่ว่าให้ต่อทะเบียนได
1: ้ครับ
2: แต่ไม่ให้ป้ายวงกลมซึ่งอันเนี้ยฝั่งตำรวจผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้พูดนะตำรวจออกใบสั่งก็ออกไป
1: ครับ
2: แต่ตำรวจมาบอกขนส่งและขนส่งก็บอกว่างั้นผมก็ไม่ให้ป้ายวงกลม
1: ครับ
2: เพื่อผมไปต่อทะเบียนอ่ะ
1: ครับ
2: มันคนละหน่วยงานป่ะพี
1: ่ครับ
2: ผมไปต่อทะเบียนแล้วผมไม่ได้ป้ายวงกลมผมได้อะไรกลับมา
1: ใบเสร็จ
2: แล้ววันไหนแล้วผมจะได้ใบป้ายวงกลมอีกทีเมื่อไหร่ผมต้องกลับไปอีกรอบเหรอพี่ว่าเขาว่างกันเหรอแล้วว่าขนส่งเนี่ยทุกวันนี้รถมันก็ติดจะแย่อยู่แล้ว
1: แล้วเหตุผลที่ไม่ให้ป้ายวงกลมคืออะไร
2: คือค้างใบสั่ง
1: แล้วเกี่ยวอะไรกับขนส่งอ่ะ
2: ถ้าอย่างเงี้ยผมก็ไม่ต้องไปต่อเพราะว่าผมไปต่อแล้วผมก็ไม่ได้
1: ไม่
2: อย่างนี้ไงถ้าเป็นผมไงผมไม่คิดว่าผมไม่ต่อพี่
1: ผมอย่างนี้ดีกว่าผมขอรณรงค์นะครับให้ผู้ที่โดนตำรวจจับนะครับด้วยข้อหาไม
2: ่เดี๋ยวพี่ถึงไม่รวมรณรงค์เลย
1: อ้าวรณรงค์เลยคุณรวมตัวกันแล้วฟ้องศาลปกครองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
2: คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของขนส่งทางบกที่ไปบอกว่าก็ขนส่งทางบกบอกว่าต้องเก็บเงิน
1: ครับ
2: คือถ้าไม่ถ้าผมไม่ให้เขาต่อทะเบียนอ่ะขนส่งทางบกว่าต้องนำส่งเงินเข้าสู่รัฐ
1: ก็เป็นเรื่องที่คุณ
2: ถูกแต่นี่คือขนส่งก็ยังจะเอาเก็บเงินเข้าส่งรัฐเหมือนเดิม
1: ครับ
2: แต่ว่าไม่ให้เอกสาร
1: ครับ
2: ไม่เอกสารเพราะว่าไป MOU กับทางสำนักงานตำรวจอันเนี้ย
1: ครับ
2: อันนั้นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของเขาแต่ผมก็เลยบอกว่าขนส่งอ่ะเดี๋ยวคุณก็โดนอีกคราวที่แล้วคุณก็โดนไปดอกนึงแล้ว
1: ก็นี่ไงก็ถึงบอกอ่ะถ้าคือประชาชนควรมีทางเลือกอ่ะถ้าประชาชนเขาเจตนาที่จะไม่เสียภาษีเลยอ่ะทั้งเนี้ยทั้งไง
2: คนที่ผิดอ
1: ่
2: ะก็ต้องไปจ่ายถูกป่ะแต่ว่าไม่จ่ายคุณต้องไปทำมาตรการอื่น
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยพอไปถึงปุ๊บไม่ได้ไปวงกลมไม่ได้ไปวงกลมผมก็งั้นเรื่องถูกอ่ะถ้าผมพี่ไม่บอกให้ลงไปผมก็ไม่จ่ายเพราะว่าจ่ายกับไม่จ่ายมีค่าเท่ากันนะพี่
1: ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมติกรณีผมนะผมมีทะเบียนบ้านเนี่ยอยู่จังหวัดปทุมธานีผมพักอาศัยอยู่คอนโดมีนบุรีเอกสารทุกอย่างเนี่ยผมส่งมาที่ทะเบียนบ้านปทุมธานี
2: เพื่ออะไรนี่เพื่ออะไร
1: ไม่ยกตัวอย่างเวลามีใบสั่งกล้องอะไรเงี้ยบางครั้งมาที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเนี่ยตัวผมอยู่มีนบุรีผมไม่ทราบนะว่าผมได้รับใบสั่งอ
2: ันนี้เป็นปัญหาของพี่ต้องไปดูเองเพราะว่าทะเบียนบ้านกับพี่อยู่คนละที่ไงถูกป่ะอันนี้เป็นปัญหาพี่แต่ว่าอ่ะเกิดการล่าช้าได
1: ้นี่ไงก็กรณีเนี้ยสมมุติแล้วเกิดใบสั่งนั้นมันสูญหายเพราะผมไม่ได้ไปบ้านนั้น 4-5 ปีใบสั่งนั้นสูญหายไป
2: เรื่องนี้เป็นปัญหาของพี่เพราะว่าพี่มีหลายบ้านแต่ไอ้คนที่ไม่จ่ายผ
1: ม
2: คนที่อยู่บ้านเดิมเลยบ้านหลังเนี้ยแล้วก็ส่งมาทุกวันแล้วพี่ก็เก็บรวมไว้เป็นเหมือนแบบเป็นนักสะสมเงี้ย
1: ครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้อง
2: อันนี้คือเป็นเรื่องเขาต้องไปเคลียร์กันเอง
1: ไปเคลียร์กันเอง
2: ไม่ใช่
1: กรณีที่คน
2: ส่งมาอันนี้หักดิบเรานะ
1: คนที่เขาไม่รู้จริงๆอ่ะว่าเขาโดนใบสั่งเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณตั้งกฎคุณไปทำเอ็มโอยูด้วยกันอย่างเงี้ยเท่ากับมันเหมารวมเลยทุกประเภทเลยนี
2: ่อันนั้นก็คือยังไงตำรวจก็จะต้องได้ตังค์คนส่งก็ต้องได้ตังค์
1: ครับ
2: แต่ถามประชาชนไหมว่าแล้วจะทำยังไง
1: ครับ
2: ปัญหาที่แบบ
1: แล้วถ้าประชาชนไม่เจตนา
2: ผมไม่จ่าย
1: ครับ
2: แล้วผมก็ไม่ได้ใบวงกลมผมก็ไปเสียค่าใบสั่งแล้วก็กลับมาป้ายวงกลมพี่ว่าผมว่างขนาดนั้นไหมแล้วขนส่งเนี่ยมันรถมันโฟลว์ไหมทุกวันเนี้ย
1: มันไม่ใช่เรื่องที่ขนส่งจะมาอิดออดคุณ
2: เขามาต่อเขาต้องให้เขา
1: คุณก็ต้องอัน
2: นี้157ป่ะ
1: ปฏิบัติตามระเบียบไง
2: นี่ผิดไห
1: มอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วคุณไม่ปฏิบัติตามระเบียบไงผมถึงบอกไงว่าไม่ต้องคุยกันเยอะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้รวมตัวกันครับแล้ว
2: ผม
1: ฟ้องศาลปกครอง
2: ผมไม่ต่อถ้าเป็นผมไม่ต่อเพราะว่าผมไปต่อทะเบียนผมก็ไปเสียเงินให้ขนส่งผมไม่ได้ป้ายวงกลมผมก็ไปโดนเจ้าหน้าที่เรียกจับปรับผมอีกแล้วจะไปต่อคราวนี้ตรอ.พี่พอผมไม่ต่อนะคนคิดแบบเนี้ยต่อกับไม่ต่อมีค่าเท่ากัน
1: ครับ
2: เสียเงินด้วย
1: ครับ
2: ไอ้คนที่ไม่ยอมเสียใบสั่งนั้นก็ไม่ต้องไปเสียนี้อีก
1: ครับ
2: ตรอ.ที่อยู่เจ๊งกันหมดเลยนะ
1: ก็แล้วแต
2: ่ตรอ.ก็ไม่ต้องตรวจก็ไม่ต้องต่อเขาไม่ต้องตรวจไง
1: ครับ
2: พอไม่ต้องตรวจแค่นี้มีพรบที่คุ้มครองก็ไม่ต้องซื้อกันอีกเพราะว่าไม่ต้องมีพรบอีกเพราะไม่ต่อทะเบียนก็ไม่ต้องซื้อพรบเพราะคนจะไม่จ่ายเนี่ยคือคนไม่จ่ายอยู่แล้ว
1: แยกกันแต่อันนี้ให้ความรู้นะครับคุณจะต่อทะเบียนหรือไม่ต่อทะเบียนเนี
2: ่
1: ย
2: แต่พรบต้องม
1: ีคุณซื้อได
2: ้ไม่พรบต้องมี
1: ต้องมี
2: ว่าปรับแพงมากพรบ
1: พอถ้าเกิดมันไปประสบเหตุแล้วคุณไม่มีพรบเนี่ย
2: อันนี้ยาว
1: โทษจำคุกนะโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกนะครับเพราะนั้น
2: ต้องซื้อพรบ
1: ต้องมีพรบต้องมี
2: สมมติถ้าจะแบบว่าออกลูกดื้อนะไม่ต่อแต่ต้องซื้อพรบ
1: ใช่
2: พรบเป็นภาคบังคับ
1: ใช่
2: ไม่ได้ภาคสมัครใจนะนี่ภาคบังคับ
1: แล้วอย่างเงี้ยถึงเวลาถ้าเกิดกรณีถึงขั้นสู้กันถึงชั้นศาลนะคุณยังอ้างได้ว่าข้อกฎหมายไหนที่เป็นประโยชน์กระทบคนอื่นคุณทำไงแต่ข้อกฎหมายไหนที่คุณคิดว่าคุณถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
2: อันนี้โดนไหมถือว่าประชาชนที่ใช้รถยนต์เนี่ยโดนถูกละเมิดไหมไปจ่าย
1: เอาแน่นอนดิคุณ
2: จ่ายเงินแต่ผมไม่ได้เอกสาร
1: คุณบังคับเขาโดยที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์พูดสักแอะว่าแม้แต่กระทั่งถามว่าทำไมยังไม่ได้ล่ะ
2: ต้องคุยกับเราด้วยว่าเอ้ยแล้วนี่คุณคุยกันเองสองคนนะ
1: ถูก
2: และประชาชนก็ต้องบอกว่าอ้าวแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณไปจ่ายมาดิ
1: แล้วยังไงอ่ะ
2: คือจริงใบสั่งอ่ะคุณก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ด้วยนะ
1: ครับ
2: ถ้าคุณถูกใบสั่งว่าผิดจริงไม่ผิดจริงคุณอุทธรณ์ได้ด้วย
1: ครับ
2: แต่ครั้งนี้คุณก็ไม่ได้รับการอ่ะถ้าไม่เห็นไม่อุทธรณ์ไม่ได้อุทธรณ์ต้องโดนโอ้โหมันก็ดูแบบมันถูกนวดทุกอย่างเลย
1: มัดมือชกเกินไปนะครับกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองมามัดมือชกประชาชนนะครับกฎหมายเนี่ยใช้คุ้มครองคนดีนะครับถ้าคนไม่ดีคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณก็มีหน้าที่ไปใช้กฎหมายในการบังคับควบคุมเขาแค่นั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าใช้วิธีแบบนี้ไงมัน
2: คุณพี่กระติบส่งข้อความถามพี่มานะครับ
1: ครับ
2: ระบุมาถามพี่เจี๊ยบว่าเมื่อคืนขอไปดูบอลโลกที่บ้านเพื่อนทำไมแฟนต้องโกรธด้วยครับพี่เจี๊ยบครับ
1: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ครับ เมสซี่คือ
2: นั่นน่ะพี่ต้องตอบครับว่าทำไมแฟนต้องโกรธครับ
1: ไม่ทราบจริง
2: มอนโลมันจบไปแล้ว
1: โอ้ยพี่เขาอาจจะอยู
2: ่สวัสดีครับพี่ทั้งสองครับอยากทราบว่ารถแท็กซี่ติดฟิล์มดำได้ไหมครับ
1: ไม่เกิน 40% ครับ
2: แท็กซี่เนี่ยเขาไม่ให้ติดฟิล์มดำเพราะว่ามันมีผลเรื่อง
1: ข้ออนุโลม
2: แต่ว่า40ก็ได
1: ้ครับไม่เกิน
2: แต่ว่ารถชาวบ้านเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยลอกออกกันหมดทั้งประเทศเลยนะ
1: ครับ
2: นี่ก็เผื่อพี่เนี่ยเหมือนกันตำรวจเขาก็บอกเหมือนกันไม่ได้แล้วแดดมันร้อนขนาดนี้สรุปให้ติดได
1: ้อนุโลมครับนะครับอันนี้ถือเป็นการอนุโลมนะเป็นประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
2: เอาถ้าเกิดว่ารถผู้นำที่วิ่งอยู่รถตำรวจไม่ติดอ่ะก็ไม่ติดก็ไม่ติดอันนี้ไม่ติดก็ไม่เดินไม่ติดด้วยกันมา
1: อนุโลมแล้วเนี่ย
2: นะ
1: คุณพี่ MD2DCM บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้สอบถามครับได้ข่าวว่านิสสันจะปล่อยตัว MPV e-power มาชนกับ
2: ใช่ครับใช่
1: เอาผาดของโตโยต้าหรือเปล่าครับขอบคุณครับ
2: มาเดือนนี้ครับมาสิงหาเนี่ยครับ
1: ครับผม
2: มาแล้วมา
1: คุณทัพพลครับ
2: ครับ
1: ถามว่าสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้ถ้าจะหามาตรฐานจากคนเจ้าชู้ใช่ไหมไม่ยากเลยครับพี่แค่เปิด YouTube ช่อง Motor Intent ชั่วโมงนี้คุณจะเห็นเส้นแบ่งมาตรฐานระหว่างคนเจ้าชู้กับคนไม่เจ้าชู
2: ้ไอ้ยะ
1: ผมพูดถูกไหมครับพูดถูกครับพี
2: ่พี่อ่านให้จบพูดถูกใช่ไหมครับพี่โจ้พี่เห็นไหมพี่เห็นเลยเห็นไหมฮะ
1: ครับผม
2: คนชู้ไก่แจ
1: ้คนเจ้าชู้เนี่ยจะไม่ใส่เสื้อมีปกครับ
2: โอ้ยไม่เกี่ยวมันจะเจ้าชู้นะเสื้อจะอะไรก็มันก็เจ้าชู้พี่
1: อืม
2: คุณนักรบครับบอกว่าหมวกกันน็อกป้องกันอะไรครับ
1: ผมเห็น
2: จับปรับกันแล้วก็ให้ขับออกไปอยู่ดีหมวกกันน็อกเนี่ยถ้าจะเอาป้องกันจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยนะใส่ไปเล่นดัมมี่พี่กันขาตรงข้ามน็อก
1: คุณพูดอย่างนี้ไม่ได้คุณพูดในรายการวิทยุคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ใส่เถอะครับนะครับใส่เถอะครับ
2: จริงหมวกกันน็อกเนี่ยมันมีดีเทลเยอะมากนะครับว่าไอ้โฟมที่อยู่ในหมวกเนี่ยตรงนั้นอะหมวกกันน็อกจริงห้ามหล่นด้วยหล่นมาปุ๊บเนี่ยจังหวะที่มันกระแทกสมมติว่าหมวกหล่นมาฝั่งซ้ายกระแทกพื้นปุ๊บโฟมที่มันอยู่ข้างในอะมันจะยุบนะเพราะว่ามันจะเป็นโปรเทคตัวหัวกะโหลกเรา
1: ครับ
2: ซึ่งถ้าเกิดว่าหล่นปุ๊บต้องเปลี่ยนสมมติถ้าล้มซ้ายปุ๊บฝั่งซ้ายยุบไปแล้ว
1: ครับ
2: คราวนี้ถ้าไม่ยอมเปลี่ยนพี่ต้องล้มเฉพาะฝั่งขวาอย่างเดียวเลยนะไม่งั้นมันไม่โปรเทคนะ
1: ครับ
2: ล้มแล้วใช้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับ
1: ครับ
2: อืม
1: นะครับอ่ะจริงๆบอกจะบอกงี้ครับบอกว่าอย่าว่าแต่บุกันน็อกกับพื้นถนนเลยนะนวมเนี่ยนวมที่บุ
2: นักมวยนะ
1: เออนะครับชกหัวคนเนี่ยนะครับปัจจุบันยังมีกฎหมายมวยเพราะเขาพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วนะครับว่าทำให้เป็นสาเหตุทำให้เกิดสภาวะสมองเสื่อมอายุมากขึ้นได้
2: ที่เอามาต่อยหัวเหรอ
1: ใช่
2: แล้วเขาให้ต่อยหัวไหมนักมวย
1: ถ้าเด็กให้ใส่เฮดการ์ดครับป้องกันแล้วนวมต้องมีความหนาในระดับที่สามารถรองรับแรงกระแทกได
2: ้ใ
1: ช่นั่นขนาดเป็นนวมนุ่มๆนะ
2: แล้วนักมวยที่เขาต่อยเนี่ยเขาห้ามต่อยหัวไหมหรือไม่เกี่ยวต่อย
1: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวถ้าคนพออายุมากขึ้นเนี่ยสภาวะร่างกายมันมีความแข็งแรงพอเพียงพอที่จะรับแล้วนวมที่เขาวิจัยมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดถูกรุนแรงแบบมวยไทยเตะก้านคอน็อกอันเนี้ยนักมวยที่ถูกน็อกจำเป็นจะต้องพักอย่างน้อยๆ1เดือนไงให
2: ้ห้ามชก1เดือนถ้าโดนก้านคอเนี่ยนะ
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นกฎหมายเลยนะ
1: ถูกน็อกนะจะโดนก้านคอหรือจะโดนขมับหรือจะอะไรก็แล้วแต่โดนปลายคางก็แล้วแต่สมองต้องได้รับเวลาในการพักครับ
2: อ๋อนี่คือ
1: เป็นกฎหมายเลย
2: มวยเลย
1: ใช
2: ่คือถ้าผมถูกน็อกอย่างไปต่อยวันเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วโดนน็อกไปเนี่ย
1: กฎหมายนี้คุ้มครองเฉพาะในประเทศนี่คือจุดอ่อนของกฎหมายนี
2: ้
1: ครับใช่ถ้าไปต่อยต่างประเทศก็อีกเรื่องนึงแต่ไม่ต้องห่วงต่างประเทศอ่ะกฎหมายเขารัดกุมมากกว่าเราอีก
2: อ่ะ
1: นะครับ
2: พี่ข้อความมาบานเล
1: ย
2: เร็วๆๆ
1: ครับเห็น
2: ไหนแล้วเนี่ย
1: เห็นช่องตำรวจเวลาปรับแล้วบอกว่าให้จ่ายค่าปรับ30วันถ้าไม่จ่ายจะฟ้องศาลอยากรู้ว่าศาลแล้วจะโดนอะไรบ้างบางคนมันไม่กลัวมีโดนใบสั่งเป็นสิบสิบใบควรลงโทษให้จริงๆจังๆสักที
2: คนที่ไม่ตั้นอ่ะเขาจะต้องไปบังคับคดีครับยื่นร้องตำรวจก็ต้องไปยื่นร้องเพื่อบังคับคดีว่าไอ้คนเนี้ยร้อยใบนะ
1: ครับ
2: ไปบังคับคดีแล้วก็ไปยึดไปตามจับไปหักเงินอะไรเงี้ยเหมือนพวกบัตรเครดิตแต่ได้
1: ใช่จริงๆอ่ะ
2: แต่ต้องไปทำแบบนั้นไม่ใช่มาทำแบบนี้ไง
1: คืออันนี้ผม
2: ตอนเขาเกินไป
1: ผมวิเคราะห์เองนะถ้าตำรวจอยากแก้ปัญหานี้จริงๆนะคุณไม่ต้องมาทำแบบเนี้ยคุณไปเสนอแก้พรบจราจรเพิ่มผู้ที่ไม่ชำระค่าปรับเกิน60วันยึดรถเก็บรถไว้เลย10วันอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: อัน
1: นี้แก้ปัญหาก็ต้องไปแก้กฎหมาย
2: รัฐธรรมนูญพี่มันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายๆไง
1: ก็ผู้กระทำความผิดก็ต้องทำไงแต่ไม่ใช่แบบมาวิ่งไล่จับแล้วให้เอาแต่ค่าปรับ
2: การวิ่งไล่จับแล้วค่าปรับเนี่ยมันก็
1: ไม่ได้แก้ปัญหาอะไร
2: ขันในระดับหนึ่งแต่ขนส่งงานนี้คือขนส่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยที่แบบงั้นมาจ่ายเงินนะ
1: ครับ
2: ก็ยังเข้ามาจ่ายเงินได้เหมือนเดิมแต่ว่าผมขออนุญาตไม่ให้ใบป้ายวงกลมอันนี้มันก็ดูแบบ
1: มันดู
2: ย้อนแย้ง
1: ครับ
2: แล้วก็หน้าตาทั้งสองท่านอันนี้คืออะไรครับ
1: สวัสดีครับช่วยแนะนำเหล็กกันโครงรถไฟฟ้าหน่อยครับ
2: อ๋อมันมีตรงรุ่นครับพี่ต้องใส่ตรงรุ่นครับ
1: ครับจุดยึดมันแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับจุดยึดไม่เหมือนกัน
2: อ๋อหน้าทั้งสองท่านเหมือนคนหล่อพี่เสกวงพี่เสกโลโซ
1: อ๋อสมซานด้วย
2: ซาน
1: นะครับ
2: แล้วก็พี่บ่าวก็ยังเชียร์พี่เจฟอยู่นะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่บ่าวครับ
2: และการต่อไปเวลาบ่ายสองครับฝนจะตกตอนตกไหมจ้าคน
1: หล่อกรมอุตุนิยมจ้านะ
2: พี่เอาไซเดอร์บอกว่ารัฐมนตรีพลังงานว่าไงครับน้ำมันประเทศอยู่ได้กี่วันครับแล้วจะมีใครมาโทษพวกเรากักตุนอีกไหมครับพี่โจต้องกระตุ้นนะครับโอ้จะน้ำมันนี่ต้องพี่สรยุทธครับตอนนี้ขึ้นมา2บาทแล้วเอ้ยเขาจะลงนี่เขาดีเซลเขาจะลง2บาทกว่านะดีเซลจะลงนะ
1: ครับ
2: เมื่อเช้าดูอยู่นะครับเห็นม
1: ี
2: ด
1: ี
2: เซลจะลงนะแล้วก็มีตัวเลขของไอ้นี่ด้วยว่าเอ้ยมันมีแบบอุดหนุน
1: อ
2: ่ะเงินอุดหนุนนะตอนนี้ดีเซลอุดหนุนอยู่นะครับ หลายบาทอยู่นะ 7-8 บาทอยู่นะ
1: ครับ
2: ชดเชยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ดูอยู่ก็น่าจะลดลงนะครับในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะ
1: นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับต้องขอโทษสำหรับข้อความอื่นๆด้วยที่ไม่ได้ตอบไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ครบถ้วนละนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับกับ Motor In Trend 13ในการถึง14นาฬิกาเราสองคนมาวันพฤหัสและวันศุกร์วันนี้ผมคทาทองวัยนนท์และพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกอรมน.ประนามอย่างรุนแรงเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจปูเกซามีย้ำเป็นการกระทำอันไร้มนุษยธรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ขอประนามอย่างรุนแรงต่อการก่อเหตุใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจเทศบาลปูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการกระทำอันอุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกทั้งยังสร้างความหวาดกลัวบั่นทอนความพยายามของทุกภาคส่วนในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้การบังคับใช้กฎหมายของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นภารกิจเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ดังนั้นการคุกคามต่อชีวิตและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าซึ่งปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจึงถือเป็นการคุกคามต่อประชาชนและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยทางนี้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการใช้กำลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะขอเน้นย้ำว่าสิทธิมนุษยชนเริ่มต้นจากสิทธิในการมีชีวิตและความปลอดภัยของทุกคนดังนั้นผู้ที่ใช้ความรุนแรงจนทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แท้จริงยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับกองทัพตำรวจฝ่ายปกครองและทุกภาคส่วนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดควบคู่กับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนเปิดอกคุยบิ๊กดุลปมป้อนอาวุธกัมพูชาย้ำจีนเป็นมหาอำนาจมียุทโธปกรณ์ที่ดีไม่แพ้ใครในโลกแต่ไม่ให้กัมพูชาชี้สองประเทศคือมิตรที่ดีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าการเดินทางมาในครั้งนี้เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการภายหลังได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่าทุกเรื่องขอให้คุยกันแบบไม่เป็นทางการและทุกเรื่องที่ช่วยได้จะช่วยทั้งหมดแต่ต้องวางตัวเป็นกลางเพราะทั้งไทยและกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีของจีนความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านบนโต๊ะก็ส่วนหนึ่งหลังโต๊ะก็ส่วนหนึ่งซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างมากที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนเดินทางมาวันนี้โดยในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนและคณะจะเดินทางไปพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและในช่วงเย็นจะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการส่วนในวันที่26กรกฎาคมช่วงเช้าตนจะรับประทานอาหารร่วมกันกับท่านก่อนจะส่งกลับประเทศส่วนสิ่งที่จีนเสนอพลโทอดุลกล่าวว่ามีแน่นอนซึ่งไม่ใช่แค่ยุทธปกรณ์แต่รวมถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการฝึกการศึกษาเทคโนโลยีและ AI แต่ขอเป็นเรื่องด้านความมั่นคงสำหรับการเป็นคนกลางเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชานั้นรัฐมนตรีกลาโหมจีนไม่ได้พูดเช่นนั้นแต่พูดเป็นกลางว่าไทยกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีของจีนจีนให้ยุทธปกรณ์ตามสนธิสัญญาและข้อตกลงเดิมจนกว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะดีขึ้นส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้นเป็นเรื่องมารยาทที่ไม่ควรถามพร้อมย้ำว่าจีนเป็นมหาอำนาจจะให้อะไรที่มีการเสริมขีดความสามารถของคู่ขัดแย้งแต่ก็ไม่ได้ให้ถึงแม้จะให้ก็ประวิงเวลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแฟรงกี้เดยองได้รับบาดเจ็บเอ็นข้อเข่าฉีกสโมสรบาร์เซโลนาออกแถลงการแจ้งว่าแฟรงกี้เดยองกองกลางของทีมบาดเจ็บบริเวณเอ็นยึดข้อเข่าด้านในข้างขวาฉีกขาดโดยนักเตะจะเข้ารับการรักษาแบบประคับประคองจากทีมแพทย์และจะมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ฝั่งของเดยองยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังหลังเจ้าตัวเพิ่งกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในการลุยศึกฟุตบอลโลก2026แต่พอเตรียมตัวจะกลับมาเล่นให้สโมสรต้นสังกัดก็ดันเกิดมีอาการบาดเจ็บและได้โพสต์ข้อความระบายความรู้สึกผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวพร้อมระบุว่าจะรีบหายกลับมาช่วยทีมให้ได้เร็วที่สุดตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: Sky Sports สื่อดังของอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาดึงตัวมานูโกเน่มิดฟิลด์จากโรม่าและคาร์ลอสปาเลบาดาวรุ่งของไบรตันเข้ามาเป็นกองกลางรายที่3ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยรายงานระบุว่าทัพปีศาจแดงเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตัวโกเน่วัย25ปีซึ่งทำผลงานโดดเด่นในศึกฟุตบอลโลกและโรม่าตั้งค่าตัวไว้ถูกกว่าบาเลบามิดฟิลด์วัย22ปีที่แมนยูไนเต็ดจะเริ่มรื้อฟื้นแผนล่าตัวอีกครั้งแต่ไบรตันยังเรียกร้องตัวเลขสูงสำหรับการเบนเข็มหาเป้าหมายใหม่ในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่แมนยูไนเต็ดหมดสิทธิ์คว้าตัว2มิดฟิลด์เป้าหมายหลักจากเรอัลมาดริดแน่นอนแล้วโดยโอเรเลียนชัวเมนี่เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับราชันชุดขาวส่วนเอ็ดวาร์โดกามาวิงก้ายืนยันว่าไม่ต้องการย้ายทีม
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
6: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
7: โปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
8: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Life นะครับทาง FM99 Radio ขึ้นไปแข็งแรงวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่24นะฮะวันนี้จำแม่นเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ต้องไปสนามบินนะครับเพื่อจะไปถ่ายรายการกินอย่าสมเกียรติครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่ามีร้านเกิดใหม่หลายร้านแต่ว่าเป็นร้านที่เป็นคล้ายๆกับคุณพ่อคุณแม่เขาทำอาหารนานมกาเลให้ลูกกินแล้วลูกก็เอามาทำเพื่อจะมาทำหารายได้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมี2ร้านด้วยกันเดี๋ยวผมจะไปนะครับแต่ว่าร้านที่ต้องไปแน่นอนก็คือร้านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าร้านไหนนะฮะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับหลากหลายเรื่องราวผมมีเรื่องราวดีๆฝากกับคุณผู้ฟังไว้ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปเจอกับอาจารย์สันติเสวิมลไม่ช้อยนางลำครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะฮะเรื่องราวของสุขภาพอ่ะต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ต้องมาด้วยนะครับต้องมาด้วยเพราะนั้นทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิว่าครับคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวที่เรียกว่าเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแต่หุงข้าวอย่างเดียวนะครับอันนี้เรามีไอเทมลับครับของสายเฮลตี้นะฮะอันนี้คือเรื่องราวของเขาจะมีซึ้งอ่ะซึ้งสแตนเลสพิเศษนะฮะสำหรับที่จะหุงข้าวแบบแยกน้ำด้วยหม้อข้างในหม้อเนี่ยเคลือบนันสติกข้าวไม่ติดนะฮะแล้วก็ล้างง่ายทนทานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ความอัจฉริยะที่สำคัญนะครับก็คือมีให้เลือกได้ถึง6ฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนะฮะหรือไม่ก็นึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็ทำได้ด้วยก็จบในหม้อเดียวเลยนะครับทั้งเวลาตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอ.ก.ครับและรับประกัน1ปีนะฮะจากราคาโปรโมชั่นที่เราจะจัดให้นะครับราคาปกติเราขายอยู่ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990ครับตัด 2,000 ไปเลยนะครับอันนี้บอกได้เลยว่า990นะฮะสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการด้วยกันนะครับทั้งที่คีบอาหารนะฮะแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมเฉพาะของแถมเนี่ยนะก็300ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นโอกาสนี้นะครับซื้อเลยครับโทรไปเลย02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับนะครับอาจารย์อยู่ในสายหรือยังครับระหว่างรออาจารย์นะฮะก็ต้องบอกว่าน้ำปลาหวานแม่อารีนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับอาจารย์สติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหนุ่มเกียรติคุณนางนิติพลสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสเวทวิมลแม่ชอยนางลำความรู้คู่ความอร่อยและความอร่อยคู่คุณธรรมคุณธรรมสูงสุดก็คือความกตัญญูคู่คุณคนนะครับคุณหนุ่มเกียรติครับตอนนี้ผมอยู่ที่นครปฐมอยู่ในร้านอร่อยมากแต่ยังไม่พูดนะครับแล้วก็จัดรายการในร้านจะมีเสียงจ้อแจ้หน่อยต้องขอโทษท่านผู้ฟังนะครับแต่ต้องมาร้านนี้เขาบอกว่าเขาอร่อยจริงๆมีหลายอย่างซึ่งผมจะพูดต่อไปในรายการ
0: ในครั้งต่อไป
1: ในครั้งต่อไปใช่เอาละครับในนี้ผมจะพูดต่อถึงจากการเดินทางเส้นขอนแก่นผม
0: ครับ
1: เพราะวันนี้ผมเดินทางมาอุดรธานี
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงอุดรธานีแล้วไปจบลงที่หนองคายค่ะ
0: ครับผม
1: ครับเอาละครับเริ่มต้นที่สุพรรณโอชาอำเภอกุมภวาปีอุดรธานี
0: ครับ
1: ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่นะมันก็ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่ามันอยู่ในช่วงเหตุการณ์6ตุลาที่ผมถูกจับโดยกล่าวคือ
0: คนนักการเมืองว่าเป็นคอมมิวนิสต
1: ์แต่ผมไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ปีก็เป็นไปเลย
0: อะไรล่ะไม่เกี่ยวผม
1: เพราะอะไรมากฎหมายนะทุกกฎหมายคำนี้มันยกเลิกไปแล้ว แต่มาถ้าจับก็ต้องจับรัฐบาลเนี่ยคบค้าจริงจริงเสียสิงอะไรเนี่ยนะครับเอาละครับคือตอนนั้นผมก็หนีไปอยู่ที่ที่เมืองการแล้วก็หาทางเข้ามาก็เลยไปที่ขับรถจากเมืองการมาที่สุพรรณบุรี
0: คร
1: ับครับก็มาเจอร้านชื่อสุพรรณโอชา
0: อันนี้ต้องเล่าอดีตกับคุณผู้ฟังนะครับว่าอาจารย์เนี่ยเคยโดนกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์อาจารย์ก็เลยต้องหนีก่อนนะครับในยุคนั้นก็หนีไปที่เมืองการเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: จากเมืองการก็ไปสุพรรณ
1: ใช่ครับ
0: ครับไปเจอร้านสุพรรณโอชา
1: ใช่ครับ
0: อยู่ผม
1: ตัวเมืองเลยนะครับ
0: ครับ
1: เจ้าของร้านก็ยังที่นายมนชัยนะตอนนี้อายุ79ปีก็ยังเด็กกับผมอะตอนหลังก็เขาจากอยู่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเขาย้ายไปขายโรงเรียนควายของนักการเมืองคนหนึ่งผมไปเจอที่โรงเรียนควายขายไม่ดีนั่งหน้าเศร้าผมบอกโอ้เฮ้ยทำไมไม่เข้ากรุงเทพไปอยากฝีมือเองเขาก็เชื่อเขาก็ย้ายมาอยู่ที่ซอยลาซา
0: ลาซา
1: ลาซาลาซานะ
0: ลาซา
1: วันจันนี้เขาย้ายมาอยู่ที่กุมภาวีอยู่มาสี่ปีแล้ว
0: ก็เลยย้ายจากซอยลาซาเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดอุดรไปที่อำเภอกุมภาวี
1: ถูกต้องครับก็อาหารที่ผมขอแนะนำนะครั
0: รบ
1: กุ้งแม่น้ำทอดเกลืออร่อยมากเขาส่งมาจากสุพรรณเลยนะคือกุ้งเนี่ยกุ้งละ380
0: ครับ
1: แล้วมีกุ้งก้ามกรามทอดซอสมะขาม390ครับแล้วก็มะขังผัดชา200บาทแล้วก็ต้มด้วยปลากระพง200บาท
0: ครับ
1: ครับเขาอยู่ที่อำเภอกุมภวาปีเข้าไปง่ายครับจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณสักกิโล2กิโลนะครับ
0: ก็เลยจะขอนแก่นไม่ไกลอำเภอกุมภวาป
1: ีไม่ไกลนิดเดียวแล้วครับแล้วก็เขาเปิดขายตั้งแต่11นาฬิกาถึง20นาฬิกาจุดทุกวันจันทร์อ
0: ันนี้ต้องเรียนถามอาจารย์ว่าตั้งแต่ที่อยู่สุพรรณบุรีเนี่ยมาสุพรรณมาลาซานจนมาถึงกุมภาปีเนี่ยเป็นเมนูเดิมหมดเลยเหรอฮะ
1: ไม่ก็เขาบอกมางานนี่อย่างปักคังผัดชาเนี่ยเขาเอาที่นี
0: ่
1: สุพรรณไม่มีฮะ
0: ครับ
1: แต่ผมก็เลยไปกินก็บอกว่าคงกินไม่ได้เยอะแยะก็เดินทางผมว่าเอาต้มบวยปลากระพงดู
0: ครับ
1: ใช้ได้ไม่ใส่ผงชูรสซึ่งมันถูกต้องตามสุขอนามัยของคนแก่อย่างผม
0: ครับ
1: ตายละครับ
0: คนไม่ต้องแก่ก็ได้ไม่ใส่ผงชูรสอาจารย
1: ์อ๋อคุณอยากกินก็กินแต่เยอะๆก็ได้ผมไม่ว่า
0: ไม่ผมก็ไม่กินสิ
1: เอ้าจากนั้นจากสุพรรณโอชาผมเข้าไปตัวเมืองอุดรธานี
0: ครับผม
1: ร้านเป็ดย่างโชคชัย4น้องชายในตรงเพ็งเนี่ยเข้ามาเปิดที่นั่งคือในตรงเพ
0: ็งผมไปถ่ายรายการแล้ว
1: ฮะ
0: อาจารย์ให้ไปถ่ายแล้ว
1: แล้วที่
0: อุดรนะอยู่ตรงห้องแถวเดียวอ่ะ
1: โอ้ยอยู่2คูหา
0: เลย2คูหาแล้วก็อยู่ริมถนนนะ
1: อาหารที่แนะนำเป็ดย่างมาตรฐานแบบโชคชัย4ทุกอย่าง
0: เราเคยแล้วเราเคยไปแล้ว
1: เป็ดพะโล้หมูแดงหมูกรอบแต่ที่โชคชัย4ไม่มีเหมือนเขาก็คือไอ้พวกเครื่องตุ๋นโหตุ๋นก็อร่อยมากคุณสมเกียรติตุ๋นซี่โครงหมูมะระตุ๋นเยื่อไผ่กับซี่โครงหมูตุ๋นดอกไม้กีกับซี่โครงหมูตุ๋นผักกาดดองซี่โครงหมูไอตุ๋นโหละ60บาทเท่านั้นครับ
0: ครับ
1: ครับส่วนเป็ดย่างเนี่ยยกตัวเนี่ยเขาขาย680
0: ครับ
1: เป็ดพะโล้ก็580
0: ครับ
1: แล้วก็เขาขายเปิดเวลาโมงเช้าโมงครึ่งเนี่ยเขาเปิดแล้ว
0: ครับ
1: ก็3 โมง 3 โมงครึ่งแล้วก็ปิดเพราะว่ามันขายหมดไม่มีวันหยุด
0: ครับ
1: เบอร์โทรศัพท์081 081 873 873 783 8 780
0: มั้ง
1: อะไรล่ะ
0: 30ผมเก็งประวัติไปอ่ะ
1: 081 873 7830มั้ง
0: 3หรืออะไรฮะ
1: 7830
0: ถ้าไม่3ก็1ละ
1: ม่เป็นไรดูใน Google ก็ได้เขาก็มีเบอร์โทรศัพท์
0: นะล่ะใช้ชื่อว่าร้านเป็ดย่างโชคชัย4อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีน่าจะอยู่แถวโรงแรมนภาลัยตรงนั้นนะถนนกว้างอยู่หน้าร้านก็ถนนเขากว้าง
1: อ
0: ื
1: ม
0: อ่าโหนานอาจารย์เปิดนานแล้วเนาะ
1: ตู้เจิดนานแล้ว30กว่าปีแล้ว
0: ใช่ๆผมไปถ่ายมาสัก10กว่าปีที่แล้ว
1: อ้าวจากอุดรผมต่อไปหนองคายเลย
0: นะอุดรเนี่ยเราได้มา2ร้านนะร้านสุพรรณโอชาที่อำเภอคุมภาวาปีนะสำหรับคนที่จะเดินทางไปทางอุดรขอนแก่นเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็เป็ดย่างโชคชัย4นะครับซึ่งอยู่ในตัวเมืองเดินทางต่อไปยังหนองคาย
1: ไปร้านครัวบุญชู
0: ครัวบุญชูสระอูยาวไหม
1: สระอูยาว เออเจ้าของร้านเนี่ยเขาชื่อแม่บุญมีแต่เขาตั้งชื่อครัวบุญชู
0: ทำไมล่ะสามีชื่อบุญชู
1: ก็อาจจะเห็นไอ้บุญชูเป็นหนังที่โด่งดังมีพระมีสมเกียรติปากหมาเล่นอยู่ที่นั่น
0: สมเกียรติธรรมดาก็ได้ปากหมาไม่ต้องมาใส่
1: อันนี้หนังไม่หมาเหรอ
0: ในหนังหมาแต่ตัวจริงไม่หมา
1: หมา
0: ปองปากหมาของแท
1: ้เออปองปากหมาคืออย่างนี้นะครับร้านนี้นะเป็นร้านอาหารยวน
0: ครับ
1: เป็นร้านอาหารยวนนะครับเพราะคุณ
0: บุญมี
1: เธอก็เป็นยวนแต่ยวนที่เกิดเมืองไทยนะ
0: เป็นเหมือนคนจีนที่เกิดเมืองไทยอ่ะคนก็เป็นชาวไทยเชื้อสายยวน
1: ใช่แล้วที่อร่อยมากเลยนะครับขอแนะนำเลยต้องสั่งยำหัวปลีแบบยวน
0: ผมชอบมาก
1: เคยกินเหรอ
0: ไม่เคยกินแต่ชอบหัวปลี
1: โอ้อร่อยมากเลยกินกับข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวงาของยวน
0: โอ้อันนี้อาหารพื้นถิ่นจริง
1: ๆครับ180บาทเท่านั้นไม่แพง
0: ครับ
1: นะอร่อยอร่อยมากๆเลยนะครับ
0: อุ๊ยตาย
1: คุณต้องไปทานและที่อร่อยอีกเมนูนึงคือแกงมะเขือเทศปลาคัง
0: แกงมะเขือเทศ
1: โอ้โหผมซดเลยแต่ผมไม่กินเนื้อปลาน้ำจืดผมไม่กินปลาคังอ่ะแต่ผมกินแกง
0: ครับ
1: ความจริงไม่น่าจะเรียกแกงมันน่าจะเรียกซุปมากกว่าเพราะแกงนี่มันต้องใส่ไอ้มะพร้าวอะไรนะไอ้นี่ไม่มีมะพร้าวมันต้องเรียกซุปนะแต่นี่ทางร้านเขาเขียนแกงแต่ก็เลยต้องแกงด้วยความจริงมันเป็นซุป
0: เรียกซุปเดี๋ยวลูกค้างงเอาแกงไปเลย
1: เอาว่าไปอีกรายการนึงไข่เจียวบุญชู
0: ครับ
1: เป็นไข่เจียวหมูสับแบบยวน
0: ครับ
1: ก็ราคา150บาท
0: กันต่างจากหมูไข่เจียวบ้านเรายังไงอาจารย
1: ์อ๋อเขาเคยเจียวหมูใส่หมูสับตัวยวน
0: ครับ
1: จานเล็ก101จานใหญ่150
0: ครับผม
1: ครับตอนนี้ก็จะพูดถึงในร้านครัวบุญชูเนี่ยเขาจะมีปลาแม่น้ำโขงเยอะเลย
0: อืมหนองคายอ่ะลูก
1: ครับส่วนคุณจะกินปลาน้ำโขงจะทำไมก็หวานไปแต่ผมขอแนะนำให้กินปลาให้ปลาสังง่วปลาสังง่ว
0: ปลาสังง่ว
1: มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นราชินีแห่งแม่น้ำโขงเลย
0: โอ้โห
1: เป็นปลาสกุลแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนแต่มันไม่คาวอร่อยมากนอกจากนี้คุณก็กินรู้ปลานางอ่ะรู้ไหม
0: ปลานางปลาน้ำเงินปลานางปลาเนื้ออ่อนละ
1: อีกอย่างนึงคือปลาโจก
0: ปลาโจก
1: ปลาตระกูลปลาตะเพียน
0: ครับ
1: แต่อยู่ของแม่น้ำโขงนะครับแล้วที่ปลาโจกเนี่ยมันจะมีที่หนองคายนครพนมอุบลราชธานีของแม่น้ำโขง
0: ครับ
1: ปลาแด้นี่ผมไม่ได้กินกับปลาแด
0: ้
1: ปลาเผาะผมก็ไม่ได้กินเพราะมันอยู่ปลาสวาย
0: ครับ
1: นะเพราะว่าผมไม่ชอบกินปลาสวายแล้วก็ปลาคังเป็นปลาสกุลเดียวกับนักปลากบนะครับเบอร์โทรศัพท์ร้านแม่บุญมีเขา
0: ครับ
1: 042
0: 042
1: 420
0: 420
1: 042
0: โอ้เลขสลับกันอยู่แค่นี้042 420 042นะฮะ
1: ถูกต้องเวลาขาย10โมงเช้าถึง2ทุ่มไม่มีวันหยุด
0: อาจารย์แล้วเขามีแหนมเนืองมีอะไรไหมเนี่ย
1: ไม่มีธรรมดาเลยเกิดร้านเขาไม่มีน้ำเนือง
0: อ๋อเป็นอาหารแบบอาหารแบบท้องถิ่นอะแล้วก็เป็นอาหารเวียดนามบางอย่างที่ไม่ใช่เป็นอาหารเวียดนามที่คนรู้จักอะ
1: ไม่เขาเน้นอาหารปลาปลา
0: จะ
1: ไม่
0: น้ำปลา
1: ไอ้น้ำเนืองมันไม่ใช่ปลา
0: ครับ
1: ก็ที่หนองคายก็มีน้ำแดง
0: แหนมเนืองใช่ไหมล่ะปลาพิสดาร
1: อืมก็ปลาพิสดารกินมาตั้งแต่ก็จะเป็นห้อง
0: แถวไม้อะ
1: ห้องแถวไม้ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไปใหญ่โต
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ที่แม่น้ำโขงคุณเกศเคยไปได้มาก
0: ใช
1: ่ใหญ่มากใหญ่โตมาก
0: มีทั้งในแพมีทั้งบนบกมีทั้งโอ้ห้องแอร์ห้องโอ้ยเต็มไปหมด
1: ใช่
0: แดงแหนมเมือง
1: แต่ว่าความจริงแล้วไม่ต้องไปกินถึงหนองคายแล้วอุดรก็มีจำได้ไหม
0: ครับ
1: ที่เขาย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแบบย้ายตามลูกเขาเป็นว่
0: า
1: จำได้ป่าว
0: จำได้ครับ
1: นั่นเราก็เป็นพี่น้องกันนะแดงแหนมเนืองรู้สึกเป็นพี่ด้วยซ้ำ
0: แดงแหนมเนืองกับวิธีแหนมเนือง
1: ใช่
0: เขาเป็นญาติกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าต้นที่อาจารย์ให้เปิดไว้ก็เป็นแดงแหนมเนืองที่หนองคายก่อน
1: ใช่ใ
0: ช่เขาก็ขยับมาอุดรจากอุดรก็ขยับมาจากหลายจังหวัดเลยอาจารย์
1: ใช่เขาก็ดังมากนะแดง
0: แหนมเนืองคุณนัทตอนนี้คนดูแลก็เป็นน้องชายพระพี่แดงไปแล้ว
1: ไปไหนอ่ะ
0: ขึ้นสู
1: ่อ๋อใช่ใช่วันนั้นไปเจอ
0: นัทคุณนัทที่
1: เจอผู้ชายเขาไม่รู้จักอ
0: ่ะแต่เขารู้จักอาจารย
1: ์เออใช่ใช่ใช่
0: น้องเขาเป็นรุ่นน้องชื่อนัทกับภรรยาสวยมากนะฮะแล้วก็มาดูแลแทนพี่สาวแล้วก็ทางญาติเขาแหละนะฮะแดงแหนมเนืองถ้าจะกินแหนมเนืองแบบอาหารที่คนไทยรู้จักแหนมเนืองแล้วก็อะไรบ้านหอยบ้านอะไรเงี้ยก็ไปกินที่ร้านเรา
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะกินอาหารแบบครัวบุญชูเนี่ยอาหารปลาแม่น้ำโขง
1: เป็
0: นหลักนะครับแล้วก็เอามาทำสไตล์ของเวียดนามบางอย่าง
1: ครับใช่อ
0: ันนี้ได้ตาเปิดเรียบร้อย
1: ครับได้ด้วยเพราะตั้งนานแล้วครับ
0: โอ้
1: แล้วผมก็เลยจากหนองคายผมไปจังหวัดเลย
0: โอ้ยไปหลายจังหวัดจัง
1: เฮาไปคุ้มสิสมเกียรติอยู่ตั้ง3วัน4วัน
0: โอ้ไปเชียงคานแง่เลย
1: เชียงคานสิ
0: อ้าวเห็นไหมล่ะ
1: แต่วันนี้จะให้พูดแม่เรื่องเชียงคานมีเวลามาก
0: นี่ฮะอาจารย์ได้เลย
1: ผมไปที่เชียงคานไปกินร้านเฮือนหลวงพระบาง
0: เฮือนหลวงพระบาง
1: เฮือนนะก็เฮือน
0: เฮือนละบ้านเฮือนหลวงพระบาง
1: อยู่ริมแม่น้ำโขงตรงข้ามกับหลวงพระบางเลยครับ
0: เพราะว่าเส้นทางจากเชียงคานเนี่ยเราล่องแม่น้ำไปแล้วจ้ะเนาะมันจะมีเรือไปที่หลวงพระบางใช่ไหมครับ
1: ครับผมเจอเจ้าของร้านเฮือนหลวงพระบางชื่อคุณพิม
0: ครับ
1: มาเขาบอกย่าเขาเนี่ยเป็นแม่ครัวของเจ้ามหาชีวิตยาวเลย
0: อ
1: าหารอร่อยมากโดยเฉพาะตำหลวงพระบางผมชอบมากแต่ผมขอแนะนำถ้าคุณไปถึงเฮือนหลวงพระบางกินตำหลวงพระบางนะให้กินกับปูภูเขาปิ้งปูภูเขาตัวเล็กๆนะ
0: ครับ
1: เป็นมีเฉพาะที่เชียงคานเท่านั้นพอมันไอตัวไอหลวงพระบางเนี่ยมันเผ็ดมันเนื้อมาเผ
0: ็
1: ดแต่ไอปูภูเขาปิ้งเนี่ยมันเค็มมันเข้ากันโอ้อร่อยมากเลยผมกินไอปูภูเขาปิ้งเนี่ยนะครับตั้ง 3-4 ไม้แต่ในร้านไม่มีนะฮะต้องไปซื้อแถวถนนทาง
0: ถนนคนเดินนะตอนกลางคืน
1: จะมีภูเขาปิ้งหลายเจ้าเลยอะไรหลาย
0: ตัวเล็กๆเหรอฮะ
1: ตัวเล็กๆคุณเกียรติ
0: เสียบไม้ด้วยย่าง
1: นะปุ๊บนะ
0: เสียบไม้ย่าง
1: ใช่ครับ
0: ผู้ชายไม่ได้กินเลย
1: ต้องไปนะไปกินแปลกดีแล้วก็ที่นี่นะเพื่อนหลวงประบางก็มีลาบหมูสูตรของประจำร้านเขาเป็นสูตรของย่าเขาซึ่งเป็นแม่ครัวของเจ้ามหาชีวิตเรา
0: ครับ
1: นะต้องทานครับ
0: เป็นลาบแบบเป็นลาบแบบทางอีสานหรือลาบแบบทางเหนืออาจารย์
1: ไม่สูตรของร้านเขาเองไม่ใช่เหนือไม่ใช่อีสานเป็นสูตรประจำร้านเป็นสูตรของย่าเขาแม่ครัวเจ้ามหาชีวิตเรา
0: เฮือนหลวงพระบาง
1: เขาไอ้ร้านเฮือนสูตรหลวงพระบางนี่อยู่ถนนคนเดินนะ
0: มาอยู่ติดแม่น้ำไหมครับ
1: ติดที่เขาติดแม่น้ำโขงเลย
0: วิวสวยเลยนะนั่งริม
1: นั่งสบายเลย
0: ตรงนั้นเยอะร้านมันเยอะไงอาจารย์ตรงถนนคนเดินอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เออเราก็เอ๊ะเราไปกินหรือยังก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นไปถ่ายละครอาจารย
1: ์
0: ไปถ่ายละครอยู่เชียงคานเป็น2อาทิตย์อ่ะถ่ายถนนคนเดินแล้วครับนั่นแหละก็เลยไม่แน่ใจว่าได้ทานปูแต่คงไม่ได้ทานถ้าทานคนต้องบอกแล้ว
1: เออผมจะเล่าให้ฟังคุณ

0: ็เลยบอกว่าเชียงคานเนี่ยนะมีสองเชียงคานไทยกับเชียงคานลาว
1: คร
0: ับ ตอนในฝรั่งเศสจะไม่แยกเนี่ยเขาเป็นเมืองเดียวกันเลยเชียงคานอยู่ฝั่งลาวปัจจุบันแต่เชียงคานไทยอยู่ฝั่งปัจจุบันแต่ความจริงสมัยก่อนตอนที่ฝรั่งเศสจะมาแย่งดินแดนของเราแย่งไปทั้งลาวทั้งอะไรเขมรฝรั่งเศสตัวร้ายเนี่ยนะมันก็ต้องเลยกลายเป็นเชียงคานลาวและไทยแยกพี่แยกน้องกันความจริงก็คนหลวงบางน่ารักมากคนเดียดถ้าจะรู้ให้ลึกๆเนี่ยเขาคือคนมาจากเชียงใหม่เป็นคนนะพูดจาจะไม่เหมือนกับเราเวียงจันทร์อันนี้เขาพูดหวานพูดช้าสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ที่ใหม่แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่หลวงพระบาง
1: ครับ
0: ครับนั่นน่าสนแล้วก็ที่แปลกกับผมมึงจะรู้คุณพิมพ์บอกว่าคนแถวเชียงคานแต่เดิมเนี่ยเป็นคนจีนไหหลำไม่ใช่คนลาวหรือคนไทยอะไรหรอกเป็นปีนไหหลำมาแต่ก่อนก็คุณพิมพ์ก็เล่าว่าเชียงคานไม่มีอะไรเงียบเงียบตอนผมไปถ่ายท้าพิสูจน์ผมไปถ่ายแก่งคุดคุดคูกินไอ
1: ้แก่งคุดคู
0: กุ้งเต้นอ่ะ
1: คือแก่งคุดคู
0: เออใช่ผมผ่านเชียงคานผมยังไม่เข้าไปเลยโ
1: อ
0: ้แต่ไหนตอนนี้เชียงคานเจริญ
1: มาก
0: นะครับมากมากเลยครับ
1: ที่ดินแพงมากเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะ
0: ใช่แล้วเยอะเลยอาหารการกินก็แปลกเยอะเลยคุณสมเกียรติ
1: ครับผม
0: ก็บอกว่าให้รู้กันนะครับเล่นเตือนหลวงพระบางต้มตำหลวงพระบางลำขนาดเลยคุณสมเกียรติ
1: ครับ
0: อ่ะ
1: นี่คือบรรยากาศของเชียงคานก็เที่ยวนี้อาจารย์ถึงเดินทางโอ้โหถ้ารวมๆแล้วถ้าออกจากกรุงเทพมหานครไปเนี่ยทั้งวังน้อยทั้งกลางดงทั้งตัวเข้าไปที่บัวใหญ่ครับบัวใหญ่เนี่ยไหลเข้าไปบัวใหญ่ไปก็พุ่งไปขอนแก่นเลยนะไปขอนแก่นจากขอนแก่นก็ไปอุดรอุดรก็ไปเชียงคานหนองคายเชียงคานโอ้โห
0: แล้วก็ไปเลย
1: แล้วก็ไปจังหวัดเลยด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะเยอะมาก
0: ที่ไปต้องไปเลยเนี่ยผมไปตอนวันเกิดผม5มกราคม
1: ครับ
0: ปีนี้นะครับพี่บัตรเขาบอกว่าเขาอยากจะฉลองให้ผมเขาก็ไปสร้างหอระฆังอยู่ที่ด่านซ้ายให้ผม
1: ครับ
0: ใครไปที
1: ่อำเภอด่านซ้ายที่มีผีตาโขนอ่ะ
0: จะเห็นหอระฆังสันติเซอร์เบตพิมลนะครับเป็นไม้สักสวยสูงใหญ่เลยนะครับจะจำชื่อวัดไม่ได้ดูลืมถามเข้ามาแล้วก็อยู่ที่ด่านซ้ายคุณสมเกียรติ
1: อำเภอด่านซ้าย
0: ครับ
1: นะใครที่คือจริงๆอ่ะอำเภอด่านซ้ายเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องผีตาโขงอยู่แล้วจ้ะเน
0: า
1: ะ
0: ก็ตรงนั้นนะผีตาโขงนี่อยู่ตรงนั้นนะ
1: เทศกาลฮะ
0: ใช
1: ่คนนิยมมากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวด้วย
0: ใช่
1: นะฮะก็จะมีหอระฆังแต่วัดอะไรเดี๋ยวมาบอกทีหลัง
0: ลืมถาม
1: นะครับการเดินทางอีสานภาคที่หนึ่งในปีนี้เพราะว่าย
0: ังไม่จบนะยังไม่จบ
1: จบไม่ได้สิเพราะว่าคุณจรเขาบอกต้องมีภาคสองสิเมื่อวานคุณจรคุณจรสุนทรี
0: ร้านสุนทรี
1: คุณจรสุนทรีร้านไฟเดย์ร้านสุนทรีร้านอะไรใจ
0: ยังไม่ได้กินไฟเดย์ก็จะไปกินอาหารฝรั่งคร
1: ับ ไฟเดย์ด้วยแล้วก็ละสุนทรีด้วยเพราะว่าอาจารย์แวะแค่ครัวตาแอดอย่างเดียว
0: ครับ
1: คือมันอยู่ในแอเรียเดียวกันที่อาจารย์บอกมี4ครัวนะ
0: ใช่แล้ว
1: ก็อร่อยทุกครัวเลยแล้วก็ของพี่แอดเนี่ยก็อย่างเมื่อวานเราเล่าให้ฟังไปนะทั้งกุ้งฝอยกุ้งอะไรสารพัดเลยนะครัวตาแอดซึ่งมีคุณแอดธนงศักดิ์องค์เพื่อนเนี่ยร้องประจำและเป็นเจ้าของร้านและเป็นพ่อครัวด้วยเป็นคนคุมไม่ใช่พ่อครัวหรอกเขามีลูกน้อง
0: ภรรยาเขาภรรยาเขาจะเป้
1: นะฮะเพราะฉะนั้นคุณจรบอกว่าต้องขออนุญาตเรียนเชิญเมื่อวานที่คุยคุณจรฮะคุณจะบอกอาจารย์น่ารักมาก

0: และอีกอย่างไอ้ร้านเด็ดดวงไอ้เจ้าพรอร่อยมาก
1: ก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายเด็ดดวงวันอาทิตย์เนี้ย
0: เออหรอคุณไปเหรออ
1: ๋อผมขออนุญาตพี่บัตรคือจะเด็กเด็ดจะไปถ่ายรักคาเฟ่ก่อนวันเสาร์อ่ะ
0: ร้านคาเฟ่ของ
1: คุณเปียวคุณเปียว
0: พ
1: ี่ดุลที่ทำหมกหน่อไม้อ่ะ
0: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือแบบสกลนคร
1: ใช่แต่ว่าเขาทำหมกหน่อไม้ที่อาจารย์ชอบไง
0: บอกให้เขาทำนะเขาทำกินเองนะอร่อยจริง
1: ๆแกบอกแกจะมาฝากอาจารย์บอกโอ้ยเดี๋ยวนี้อาหารแบบพวกนี้เอาขึ้นเครื่องไม่ได
0: ้อ๋อเหรอ
1: ไม่ได้อาจารย์โอ้ก็จำกัดเดี๋ยวนี้นะขึ้นเครื่องนะกระเป๋าก็ได้แค่ใบเดียวซึ่งเราไป business class เพราะว่าเขาซื้อให้ไม่ใช่ซื้อเองเราไป business ก็ยังได้ใบเดียวใบเดียวแล้วก็พวกอาหารที่มีน้ำๆหน่อยเนี่ยห้ามเลย
0: ใช่ๆผมเคยเจอว่าไปภูเก็ตนะเอาหมูฟองมา
1: ไม่ได
0: ้อร่อยมากร้านระยะจะมาฝากคุณยูอ่ะไม่ขึ้นเลย
1: ไม่ขึ้น
0: ไม่ขึ้นเลย
1: น้ำพริกหนุ่มยังไม่ได้เลยอาจารย์
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่คราวนี้น้ำพริกหนุ่มเนี่ยพวกที่มีน้ำน้ำเนี่ยไม่ได้หมด
0: เฮ้ยน้ำพริกหนุ่มมันไม่มีน้ำ
1: มียังไงก็ตัวน้ำออกจากพริกจากอะไรก็ว่าไปเนาะเขาถือว่าเป็นน้ำไม่ได้
0: เ
1: ขาห้ามเลยเขาติดป้ายตรงแอร์พอร์ตเลยอะเพราะคนจะไปซื้อที่สนามบินไงห้ามก็ถ้าพวกแคบหมูได้หมูยอได้
0: โอ้เป็นน้ำพริกหนุ่มนะมากินที่ร้านแม่ช้อยได้หลวงดีกว่า
1: น้
0: ำพริกอ่องก็ยังมีไม่ใช่หนุ่มอย่างเดียว
1: จึงบอกร้านรักคาเฟ่เขาบอกจะฝากหมกหน่อไม้มาให้อาจารย์บอกโอ้ไม่ได้เลยเพราะมันเอาขึ้นเครื่องไม่ได
0: ้เหรอ
1: ใช
0: ่มันก็ไม่มีน้ำนะหมกอะ
1: ก็มันน้ำออกมาจากพวกหน่อไม้พวกอะไรบางทีก็เวลาเราไปนึ่งไปอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาห้ามแล้วโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้ามีกลิ่นก็ไม่ได้
0: เขาจำกลิ่นอะมันมีแน่เลย
1: เออกลิ่นแรงไม่ได
0: ้
1: เด
0: ี๋
1: ยวนี้การท่าเขาแบบเนาะไม่รู้ไอ้บางอย่างไปถึงออสเตรเลียได้ไงไม่รู้ที่เขาจับกันไงจานไอ้ผงอ่ะ
0: ไม่เกี่ยวมันไม่มีน้ำในผง
1: นั่นน่ะสิเพราะนั้นไอ้หมกหน่อไม้ก็ทำแบบผงได้ไหม
0: ไม่รู้ไ
1: ว้นะเพราะนั้นเรื่องการเดินทางตอนเนี้ยทางการบินไทยอ่ะอาจารย์อายุเขา80อ่ะขึ้นฟรี
0: ฮะขึ้นฟรี
1: คืออย่างนี้ตอนนี้การบินไทยเขามีโปรโมชั่นว่าคนอายุเลย60ไปแล้วเนี่ยเขาจะจับเป็นว่า60 ถึงเท่าไหร่ไม่รู้เขามีเป็น4หมวดหมู่ด้วยกันอาจารย์ลองให้พี่บัตรลองเข้าไปดูแล้วเขาก็ก็ไม่ได้ฟรีทุกคนนะหมายถึงว่ามันเป็นแบบแรนดอมเป็นแบบเหมือนจับฉลากอะไรผมก็ระบบพวกไอทีพวกโซเชียลอาจารย์เขาโปรโมชั่นช่วงนี้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นไง
0: พี่บัตรนะไม่ใช่ชื่อพี่บัตรนะ
1: พี่บัตรสมบัติหรือเปล่าไม่ใช่
0: ชื่อปรัชญ์ปรัชญา
1: อ๋อปรัชญ์พี่ปรับนั่นแหละต้องลองให้เจ้าหน้าที่ลองดูว่าเห็นเขาโปรโมชั่นออกมาว่าผู้สูงอายุขึ้นเครื่องบินสายการบินไทยฟรีแต่มีเงื่อนไขจะมีเงื่อนไขนะฮะลองดูนะครับเพราะนั้นก็ถึงบอกว่าการเดินทางของอาจารย์นะอาจารย์จะไปรถเพราะอาจารย์สะดวกชอบ
0: ผมชอบนั่งรถไม่ชอบที่เครื่องบิน
1: ไม่ต้องไปนั่งรอ
0: เมื่อเสียเวลา
1: ต้องไป
0: แล้วไปถอดกางเกงให้เขาค้น
1: เอาแม่เกางเกงไม่ต้องถอดจังเสียว
0: อะไรไม่ถอดแล้วเอาเข็มขัดถอดเลย
1: เข็มขัดจะต้องถอดกางเกง
0: นั่นก็เพราะการถอดเกงเขาหลุดหรือว่า
1: ถอดกางเกงได้ในเคสกรณีถ้าว่าเขาคิดว่าอาจารย์เอาอะไรเข้าไปอยู่ในอวัยวะ
0: มีอะไรเอาไปอยู่ว่าอะไรพกอะไร
1: มีก็โดนล้วงก้นก็ยังมีเลย
0: ไม่ชอบเลยล้วงแล้วไม่ปล่อย
1: ไม่ใช่ครับถ้าเขาคาดว่าถ้ามีสุนัขมาดมอ่ะเข้าห้องไปเนี่ยอาจารย์เรียบร้อย
0: ไม่โดดเราไม่เคยโดด
1: ก็อาจารย์ไม่ได้เป็นคนค้าขายด้านนั้นนี่เนาะเพราะนั้นก็การเดินทางทริปอีสานของอาจารย์เนี่ยทริปอีสานเหนือเนี่ยตอนนี้จบละหมายถึงว่าจบไปก่อน
0: ต่อไปอีสานใต
1: ้ต่อไปก็อีสานใต้นะอาจารย์อีสานใต้ก็อย่าลืมบุรีรัมย์ก็ลา
0: ไปร้านน
1: ี่ไปพักโรงแรมกรีนแอดบุรีรัมย์แล้วก็คาเฟ่แอดกรีนอันนี้ทางพี่ตุ้มกับดร.เล็กนะฮะเตรียมการต้อนรับอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นต้องไปพักที่นี่กรีนแอดบุรีรัม
0: ย์ได้ต้องไปได้รับรอง
1: ไปดูก็ลงก็ลอกดูโอ้ยเขา เขาปลูกต้น

0: ไข่เนาะไข่หรืออะไรเยอะมากเลยอ่ะครับสวยสวยแล้วก็อาหารที่เลือกมาก็อย่างที่บอกแล้วร้านเขาได้รับรางวัล1 ใน 3ร้านที่เป็นคืออะไรพรีเมียมอะไรนี่แหละแล้วก็อาหารก็เพื่อสุขภาพ
1: อาหารก็ดี
0: ไม่มีผงชูรส
1: เยอะ
0: บุรีรัมย์นะแล้วเดี๋ยวว่าจังหวัดอื่นก็ว่ากันไปว่าอาจารย์จะไปจังหวัดไปร้านไหนหรือจังหวัดไหน
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะอาจารย์
1: ดีครับขอบคุณครับ
0: นะพักสักครู่
1: เดี๋ยวจะเข้ามาอะไรใจสาม
0: มาได้ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
3: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
0: กลับมาช่วง2กับ Color Life นะครับทาง FM 99ทีมรีโดขึ้นได้แข็งแรงครับก่อนที่จะพูดคุยอาจารย์นะครับผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอันนี้เป็นเรื่องของน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับที่เราคุยกันทุกวันเนี่ยอยากจะบอกให้รู้ว่าน้ำปลาหวานแม่อารีของดีจากทะเลใต้แม่อารีได้ใส่ใจทุกหยดโดยคัดสรรกุ้งแม่น้ำคุณภาพนะแบบว่าแบบโอ้โหเนื้อแน่นหอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้และวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันครับเหมือนงานคราฟเลยนะฮะน้ำปลาหวานตามแม่อารีเนี่ยนะครับเพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครแล้วก็สูตรต้นตำรับเนี่ยกลมกล่อมละมุนลิ้นส่วนสูตรเผ็ดนะครับก็แซ่บพอดีแบบเขาเรียกแบบมีระดับอะไม่ได้แซ่บมากจนแบบทานไม่ได้ทานคู่กับพวกผลไม้รสเปรี้ยวนะครับก็อร่อยจนลืมไม่ลงหรือใช้ทำอาหารนะรสชาติก็ยิ่งลงตัวบอกได้เลยนะครับว่าน้ำปลาหวานแม่อารีไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจหาซื้อได้แล้วครับที่ 7-Eleven Tops Gourmet Market Lotus Villa Market Foodland และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับอร่อยจริงๆอยากให้ได้กินกันนะครับอาจารย์ยนิสายังครับ
1: สาวทิตย์นี้ร้านแม่ช้อยดอยหลวงมีอะไรให้กินผมจะบอกให้ผมไปทางนี้ผมไปซื้อสับปะรดห้วยมุ่นมาจากอุตรดิตถ
0: ์ครับ
1: ผมก็เลยบอกคุณยี่หวาสับปะรดห้วยมุ่นมันหวานจริงๆแล้วมันหวานฉ่ำบอกอย่าลืมเลยนะเอามาทำซาวน้ำซาวน้ำที่อร่อยต้องใช้สับปะรดที่หวานฉ่ำสับปะรดหวานฉ่ำเนี่ยห้วยมุ่นเนี่ยเขาใช้ได้เลยนะอย่างในภูแลอะไรนี่ยังใช้ไม่ได้ก็สาวที่นี่เรามีสับสาวน้ำนะครับแล้วที่สำคัญนี่นานๆทำทีแกงคั่วสับปะรด
5: ใส่
1: อะไร
5: หอยแมลงภู
1: ่ใส่หอยแมลงภู่พูดไปอธิบาย
5: ค่ะพี่เกียรติสวัสด
0: ี
5: ค่ะ
0: พี่หวามีอะไรให้กิน
5: ค่ะพี่สลิดซื้อสับปะรดมาให้ฝากนะคะจากที่ไหนนะจังหวัดเลยค่ะพี่แต่ว่าจากของห้วยมุ่นนะคะของห้วยมุ่นที่อุตรดิตถ์นะคะเข้าไปขายที่โน่นนะคะที่สันติบริษัทที่นราวานฉ่ำก็เลยซื้อกลับมาค่ะพี่ซื้อกลับมาบอกกันว่าสันติชอบกินแกงโบราณก็เลยทำแกงคั่วแกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมลงภู่ค่ะพี
0: ่ครับผม
5: ค่ะแล้วก็ทำขนมจีนซาวน้ำอะค่ะใช่ขนมเนี้ยแล้วก็มีปลาทูสดรถส่งมาเนี่ยค่ะมาถึงคืนนี้ 3:00 นเนี่ยค่ะ
0: ปลาทูสด
5: ปลาทูสดจากมหาชัยค่ะ
0: เอามาทำอะไร

0: กระบายหามปลาทูสดทอดราดพริกสดค่ะพี่ต้มยำอะไรเงี้ยแล้วแต่สั่งแล้วลูกค้าชอบอะไรสั่งได้เลยค่ะ
1: มาคืนนี้ตีสาม
0: มาถึงที่บ้านตีสามส่วนใหญ่บอกว่าสั่งของมันจะอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมาถึงตีสามเขาก็จะวางไว้เราจะมีที่สลับรถส่งของอยู่อะค่ะเพราะรถพวกเนี้ยมันก็นั่งปูแล้วพวกเนี้ยจะมาถึงตีสามค่ะเราไม่ต้องรอละเพราะเขามีที่เรามีจุดวางของกันอยู่อะค่ะค่ะพี่แล้วก็ที่เด็ดสุดอาทิตย์นี้พี่ต้องเดี๋ยวบอกอาทิตย์นี้จะเอาไปให้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพี่บ๊อบบี้สั่งอาหารนะพี
1: ่
0: มีของร้านเขาเรียกนั้นไล่ของเพื่อนกันเนี่ยค่ะอินทผาลัม
1: ว้าว
0: พี่มาจากปากช่องอ่ะมาจากปากช่อง
1: สีเหลืองหรือสีแดงครับ
0: อะไรนะคะ
1: มาหรือยังอ่ะ
0: ถึงแล้วอยู่ที่ร้านแล้วตอนนี้
1: สีเหลืองหรือสีแดงพี่ป๋า
0: อะไรนะคะ
1: อินทผาลัมสีเหลืองหรือสีแดง
0: สีเหลืองค่ะพี
1: ่
0: สีเหลืองแล้วก็เจ้านี้ไม่สาดเลยนะพี
1: ่ครับ
0: ไม่สาดเพราะว่าอย่างบางเจ้าเนี่ยเรากินไปบางทีมันจะสาดลิ้นใช่ไหมคะเจ้านี้ไม่สาดค่ะพี่อร่อยแล้วอร่อยมากเลย
1: ช่วงนี้ออกเยอะเลยละอินทผลัม
0: เนื้อออกเหลืองแล้วเพราะเจ้าเนี่ยมันออกเป็นนี้ด้วยนะพี่ออร์แกนิกด้วย
1: ครับผม
0: เขาปลูกเองเขาทำเองเจ้าของสวนทำเองเนี่ยเขาพยายามเน้นไปในแนวของสุขภาพอ่ะเขาบอกว่าถ้ากินอินทผลัมเนี่ยเราได้น้ำตาลธรรมชาติเดี๋ยวแล้วทีนี้เราก็วิธีการปลูกเราก็เน้นความเป็นธรรมชาติด้วยแล้วกันคนกินก็จะได้ประโยชน์เต็มที่อ่ะค่ะพี่อันนี้ปลอดสารปลอดสาร
1: มีเมนูอะไรอีกครับ
0: เมนูพิเศษตอนนี้คิดได้เท่านี้ค่ะ
1: คือเมนูเดิมๆมันมีอยู่ครบแต่เมนูพิเศษเนี่ยเดี๋ยวพี่หวาพอได้วัตถุดิบมาเดี๋ยวเขาคิดเพิ่มเติมไป
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนั่งคิดไปเลยได้อ๋อพี่ชอบกินผักเชียงดาไหมอ่ะว่ามีผักเชียงดาผัดไข่อ่ะพี
1: ่โอ
0: ้ส่งมาจากเชียงรายอ่ะอันน
1: ี้
0: ผ
1: ม
0: ส่งมาแล
1: ้
0: วแล้วก็ส่งอันนี้เขาส่งนี่มาให้ด้วยผักเชียงดากับลากซู
1: อ๋อลากซูของเชียงดา
0: ก็ส่งมาจากที่เชียงรายค่ะเนี่ยเพิ่งถึงมาตอนเช้าเนี่ย
1: นะรวมทั้งเหนือด้วยทั้งอีสานด้วยทั้งมหาชัยด้วย
0: ใช่มาครบรถค่ะ
1: แล้วอยากกินอะไรบอก
0: ค่ะอยากทานยังไงทานอะไรแบบไหนยังไงบอกค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์น่ะว่าจะอยู่ประจำไม่ได้ไปไหนเพราะว่าบางทีบางครั้งในเมนูไม่มีก็จริงแต่ถ้าว่าอยู่ลูกค้าอยากทานอะไรบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวว่าเขาไปทำให้
1: นะครับเพราะฉะนั้นหลากหลายเมนูนะครับเสาร์อาทิตย์นี้อาอยู่พี่หวาอยู่
0: ใช่ค่ะอยู่ทั้งคู่ค่ะคืออยู่รอบริการลูกค้าค่ะพี
1: ่ได้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับพี่หวาครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับไปที่อาจารย์สันติเซมันไม่ชอบนางรำครับ
2: ครับ
1: SMS บอกว่าเคยกินไก่อบฟางไหมครับหากินยากตอนนี้เคยทำเองตอนอยู่ต่างจังหวัดอร่อยดีครับอาจารย
2: ์อร่อย
1: ไก่อบฟาง
2: คุณทำเองเ
1: หรอหมายถึงว่าตอนเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาทำเองแต่ในกรุงเทพมาหากินที่ไหนได
2: ้ไม่มีเลยครับใครไปก็เอาฟางมาอบเนื้อเดี๋ยวไฟใหม่
1: เน
2: า
1: ะ
2: ไม่มี
1: ไม่มี
2: อยากกินนอกจังหวัดครับ
1: น่ะไอ้ตรงนั้นน่ะที่อาจารย์เราที่นปขที่ทงนปขนะตรงไอ้ทางท่าวงหรืออะไรอ่ะที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังอ่ะ
2: เคยไปกินที่สุพรรณนั่นละแล้วก็เลิกไปหายไปไม่หาไม่เจออร่อยทำกันไปกับเจ๊ขมูลเนี่ยไปช่วยเราทำไก่อบฟางเลยเขามีฟางแล้วมีไก่ไก่บ้านนะแล้วก็เอาฟางเอาปี๊บคุมแล้วจุดฟางพุดเตี๋ยวออกมาใส่หอมเลยอร่อยครับหาไม่เจอแล้วนั่นเนี่ย
1: โอเคเนี่ยมาอีกท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้อาจารย์แนะนำน้ำพริกแมงดาที่ซื้อทางออนไลน์หรือทางร้านสะดวก
2: ผมไม่แนะนำเหตุผลนะครับฟังผมไม่ได้กล่าวหาเขาเดี๋ยวนี้นะมันมีน้ำมันแมงดาเป็นเครื่องมือเป็นวิทยาศาสตร์ไทยมันไม่ได้ทำถ้าจะเป็นกินน้ำพริกแมงดาอีกต้องมีตัวแมงดาติดมานะต้องมีทั้งปีกมีทั้งตัวมีทั้งหัวอะไรเนี่ยผมเด็กๆเนี่ยจับแมงดาขายอยู่ห้วยขวางผมเนี่ยทำจับมือจับแมงดาเลยนะครับแล้วก็ผมก็ต้องกินแมงดาตัวผู
1: ้
2: ทำหอมแต่ถ้าแมงดาตัวเมียต้องกินไข่นะครับขอแนะนำว่าจะกินน้ำพริกแมงดาต้องมีตัวแมงดาอยู่ในน้ำพริก
1: ร้านไหนดีร้านไหนดี
2: ไม่มีที่ไหนมีต่างจังหวัดแต่คุณสมเกียรติ
1: ครับผม
2: แมงดาหายากเลยตาย
1: โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้อีกคำถามหนึ่งแต่น่าจะตอบยาวแต่เราขอตอบสั้นๆหน่อย อยากให้อาจารย์เล่าประวัติของชุมชนโรมันคาทอลิกที่ท่าแร่ให้ฟังหน่อยครับ
2: เขาก็ท่าแร่นี่ก็เป็นคนยวนส่วนใหญ่และเมื่อมันเหตุผลก็คือว่าคนยวนกินสุนัขท่าแร่ก็เลยชื่อว่าเป็นย่านที่มีสุนัขขายผมไปทำพาไปสู่สมัยก่อนเนี่ยขับรถไปเนี่ยตามบ้านเนี่ยเอาสุนัขเนี่ยมาแกว้งเต็มไปหมดเลยครับกำลังก็มีการมาเปลี่ยนแปลงภาพพจน์ของท่าแร่ซึ่งมาทำเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อวัวไงที่เรากินกันอยู่เนี่ยคนเลยก็ลืมไอ้เรื่องเก่าๆไอ้คนท่าแร่กินเนื้อหมานะเขาก็กินเนื้อวัวแทน
1: อันนี้เป็นชุมชนโรมันคาทอลิกเหรอครับ
2: โรมันคาทอลิกก็เท่านั้นพวกยูนเนี่ยเขารับถือศาสนาคริสต์นี่ไงเวลาไปสกลเนี่ยนะผมไปตอนคริสต์มาสก็จะมีแห่ดาว
1: แห่ดาวใช่
2: คงเต็มไปด้วยสนุกครับสนุกครับ
1: มากโอเคครับอาจารย
2: ์เอาแล้วนะครับพบกันวันพุธหน้า
1: ใช่พุธพฤหัสหน้าครับ
2: ครับขอบคุณ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับเริ่มขึ้นแล้วครับกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้นะครับมาในคอนเซ็ปต์ชื่อว่า Thai Silk Curtain and the Golden Lotus ถ้าเป็นภาษาไทยก็บุษบงกฎม่านไหมลายสยามโอ้โหชื่อพ่อมากเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมโหวตนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย5สาขารางวัลซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเรียนให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ทราบเลยรางวัลแรกคือ Y Couple The Year คือครับอันนี้จะเป็นแบบคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะครับคู่แรกครับ Y 1ติวเตอร์กับยิม Y 2พูกับพาเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีกับซอนย่า Y 5หลิงกับออมนะครับส่วนรางวัลที่2นะครับเป็น Prince of Boys Love นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ซึ่งผู้เข้ารอบนะครับ5ท่านได้แก่ B Boy นะ B 1เก่งฮฤทธิ์ B 2พาเวลนเรส B 3พีทวสุธร B 4ภูกิตติน B 5ฟอร์ดทิติพงศ์ครับส่วนรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลที่3ครับ Princess of Girls Love นะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลนักแสดงนำ Girl Love พราวเสน่ห์ผู้เข้ารอบนะครับทั้งหมด5ท่านครับ G 1เจนนี่ณัฐนิชา G 2เจน่าแอนเจลีน่า G 3 B มายจิรัชยา G 4ฝ้ายพีรยานะฮะแล้วก็ G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์ครับมาถึงรางวัลที่4ครับอันนี้เป็น Rising Star Couple นะครับอันนี้เป็นคู่จิเขาเรียกคู่ชิปดาวรุ่งนะฮะคู่ชิปดาวรุ่งซึ่งผู้เข้ารอบนะครับคู่ชิปดาวรุ่งผู้เข้ารอบก็เป็น R1 R นะ R โรเจอร์ตัว R R1 เจนนี่เจน่า R2 ตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัดเอย่า R5 อุ้มแบมนะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับเป็น Most Popular Y Novel นะครับเป็นนวนิยายที่ชื่นชอบยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเต๋อของเขานะฮะ Be My Player 2ขอโซ่ล่ามทีนะฮะสำหรับเรื่องที่2 N2 นี่เป็นชื่อพิษรัก Poisonous Love นะครับอ่านผิดขออภัยนะครับ R3 พี่ฝากชอบเธอ Crazy Love หมูมู่นะครับอันนี้เป็น R3 นะฮะส่วน N4 สามีบ้านนอกนะอันนี้ภาษาอังกฤษเขาก็คือ My Rustic Wife นะครับ N5 หมายผมว่า N5N นะ Novel คือนวนิยาย N5 Not the best but still good นะครับใครชอบเรื่องไหนใครชอบใครนะครับรักใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับง่ายๆไม่ยากเลยเว็บไซต์ของเราคือ www.yentertainawards.mcot.net แล้วก็สแลชไปที่โหวตนะครับอันนี้เข้าไปโหวตกันเยอะๆนะครับจะได้คนที่เราชอบคนที่เรารักจะได้ได้หรือไม่ก็โหวตไปทางนี้ก็ได้ครับแอปพลิเคชัน eMOS นะฮะ eMOS นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับเข้าไปดูได้เลยเข้าไปโหวตได้เลยยิ่งโหวตเยอะยิ่งมีโอกาสเยอะบอกแล้วว่าอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมเองเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นร้านแรกที่จะไปถ่ายทำเนี่ยคือต้องบอกเนี้ยเมื่อกี้กำลังจะคุยกับอาจารย์สันติว่าเมื่อวานเนี้ยไปถ่ายทำ2ร้านร้านแรกเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยบุญรอดอยู่ที่ประดิษฐ์มนุธรรม5ร้านที่2เนี่ยอร่อยมากคือร้านแรกกับร้าน2เนี่ยคือร้านเดอะมูนฮ่องกงคูซีนของคุณนีน่ากับของเชฟปิ่นคุณสันติชื่นชมมากว่าอร่อยมากอร่อยจริงๆครับอยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับได้มีโอกาสลองดูครับดูแล้วก็ไปชิมนะครับหรือเซิร์ชเข้าไปดูก็ได้ร้านเดอะมูนฮ่องกงคูซีนนะครับโรงแรมอยู่ใต้โรงแรมครับโรงแรมอยู่แถวพระราม9นี่เองใกล้ๆผังเมืองนะครับอร่อยแล้วก็เทคแคร์ดีมากนะครับต้องขอบคุณทั้งคุณนีน่าขอบคุณทางเชฟปิ่นด้วยอร่อยมากเราก็นึกว่าเดอะมูนมาจากคำว่าพระจันทร์เดอะมูนมาจากข้าวเหนียวมูนครับอร่อยนะฮะ2ร้านถ่ายทำไปแล้วส่วนวันนี้นะฮะวันนี้ก็จะเดินทางไปขอนแก่นโดยสายการบินไทย TG046ผมอุดหนุนการบินไทยอยู่แล้วนะเราก็จะไปแล้วก็จะไปถ่ายทำร้านแรกเลยนะครับก็คือร้านไฟเดย์ร้านไฟเดย์ของคุณจอนนะครับจะอยู่ที่บึงหนองโคตรอร่อยทุกอย่างเขามีทั้งอาหารฝรั่งอาหารไทยคือในอาจารย์เล่าให้ฟังไปแล้วล่ะตรงบึงหนองโคตรนะครับแล้วก็จะไปถ่ายทำร้านรักคาเฟ่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับไปถ่ายร้านเด็ดดวงแจ่วฮ้อนโอ้ยไปถ่ายหลายร้านเลยนะครับสนุกสนานแน่นอนกับจังหวัดขอนแก่นเที่ยวนี้นะครับวันนี้เวลาหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางนะครับในไฟเย็นไปขอนแก่นวันนี้ต้องขอบคุณคุณฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจาะสรุปคดีทุจริตสอบท้องถิ่นภายในจันทร์อังคารนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเพิ่มเติมว่าได้มีการประสานขอเอกสารและคำให้การเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศวพร้อมให้ทีมงานสืบสวนดำเนินการในส่วนทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาว่าจะมีบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งวันนี้จะมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการรายงานการดำเนินงานครั้งที่2โดยภายหลังจากการรายงานรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนทราบอีกครั้งสำหรับกรอบเวลาในการดำเนินการคดีอาญานั้นภายในจันนี้และได้ผลจะได้ผลชัดเจนว่าจะดำเนินการกับบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีการดำเนินคดีเพิ่มเติมก็จะต้องรายงานให้สำนักงานปปช.ทราบก่อนในรอบแรกเพื่อให้คณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านตำรวจได้หารือร่วมกันและพยายามเร่งรัดให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นอกจากนี้ในส่วนของการรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตนได้เน้นย้ำถึงการตรวจสอบกระบวนการผลิตว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนเพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบและนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขมอบให้ต่อไปปกรณ์นั่งหัวโต๊ะประชุมกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนสรุปส่งนายกรัฐมนตรีนายปกรณ์นิตประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่3ทับ2569พร้อมกล่าวว่าขอบคุณคณะทำงานที่ทำการบ้านอย่างหนักหน่วงเบื้องต้นจะให้คณะทำงานเล่าถึงรายละเอียดต่างๆว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างและพฤติการของผู้กระทำความผิดเป็นอย่างไรความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานและแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรส่วนกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีภายใต้มาตรา301เก็บภาษีนำเข้า 12.5% กับประเทศคู่ค้ากว่า37ประเทศรวมถึงประเทศไทยนั้นที่ผ่านมารัฐบาลพยายามออกมาตรการมารองรับทุกข้อกังวลของสหรัฐโดยเฉพาะการกำหนดหลักเกณฑ์สินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงการใช้แรงงานบังคับซึ่งก็ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วแต่อาจจะยังไม่เป็นที่พอใจของทางการสหรัฐซึ่งรัฐบาลมีมาตรการรองรับโดยออกหลักเกณฑ์ทางกฎหมายตามมาตรฐานสากลทั่วไปและเป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่ม OECD ซึ่งถือว่าได้ทำอย่างเต็มที่แล้วอย่างไรก็ตามมองว่าแนวโน้มการแบ่งขั้วอำนาจโลกลักษณะกลุ่มประเทศใหญ่ทำให้ไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวผ่านการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีกับผู้ค้ารายอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดสหรัฐแห่งเดียวที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้นเจ้าของปั๊มน้ำมันบ้านผือที่ถูกระเบิด PM21 เหตุปะทะไทยกัมพูชาร้องสส.กังฟูบอกที่ผ่านมา1ปีไร้เยียวยาจากรัฐนายวสวัตพวงพรศรีสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังรับยื่นหนังสือจากนางกมลรัตน์เจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์จรวด PM21 ตกใส่เมื่อ24กรกฎาคม2568แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยารวมถึงกรณีน้องน้ำคงที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะผ่านไป1ปียังไม่มีการเยียวยาที่เหมาะสมเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรแล้วและจะติดตามต่อไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนางกมลรัตน์กล่าวว่าครบ1ปีแล้วเรื่องเงินเยียวยาปั๊มน้ำมันยังไม่มีความคืบหน้าทราบเพียงว่าขณะนี้เรื่องไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่มีเอกสารทางการกลับมายังตนส่วนกรณีผู้เช่าในปั๊มน้ำมันที่ไม่ได้เปิดร้านนาน3เดือนก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาค่าเสียหายใดๆรวมถึงกรณีผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันซึ่งถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาและช่วงอกแม้ขณะนี้จะได้รับการเยียวยาแล้วแต่ต้องเป็นผู้พิการและยังมีพนักงานที่ถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาและช่วงอกยังไม่ได้รับเงินเยียวยาใด
1: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลิเวอร์พูลวางตัวแบรดลีย์บาโกล่าเป็นเป้าหมายเสริมทัพอันดับหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้ฟาบริซิโอ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังชาวอิตาลียืนยันว่าสโมสรลิเวอร์พูลวางตัวแบรดลีย์บาโกล่าปีทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นเป้าหมายเสริมทัพอันดับหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทัพหงแดงกำลังมองหาปีกคนใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่โมเมซาร่าที่ยำลาทีมไปและพวกเขามีข่าวเชื่อมโยงกับผู้เล่นริมเส้นหลายรายรวมไปถึงบราโกล่าวัย23ปีด้วยหลังนักเตะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงและทีมชาติฝรั่งเศสทางนี้แปเช่ยังไม่ได้ตั้งค่าตัวของบราโกล่าเพราะพวกเขาหวังที่จะต่อสัญญากับนักเตะ

0: ให้ได้แต่มันก็เป็นเรื่องยากเนื่องจากลิเวอร์พูลยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงคาดกันว่าเปเช่จะเรียกร้องค่าตัวบาโคล่าที่ไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์เลยทีเดียวตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่สโมสรพลังการ FC ทีมในศึกไทยลีก2ปิดดีลคว้าตัวชองเอแบร์เดเฟรตัสหรือโชเพื่อเตรียมสู้ศึกในฤดูกาล 2026-2027โดยการเข้ามาของโชหัวหอกชาวบราซิลรายนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกในเกมรุกให้กับพลังการ FC และสโมสรเชื่อมั่นได้ว่าด้วยประสบการณ์ความมุ่งมั่นและศักยภาพของเจ้าตัวจะเข้ามายกระดับขุมกำลังและช่วยทีมไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลใหม่ได้สำหรับโชย้ายมาจากซากันโทสุโดยในฤดูกาลล่าสุดลงเล่นในลีกของญี่ปุ่นเพียงแค่2นัดเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสตริงก่อนจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของพลังการ FC
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Techno for Life
1: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer
8: เข้าสู่ FM 99 Active Radio ในช่วงของ Techno for Life นะครับประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับพบกับผมเช่นเคยตู่สยามทรัพย์สีทองและท่านอาจารย์ดร.สงครามโพวิไลสวัสดีครับอาจารย
9: ์สวัสดีครับพี่ตู่แล้วก็เพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับ
8: เรามาพบกันเช่นเคยนะครับมาพูดคุยเรื่องกล้องและการถ่ายภาพกันนะครับใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพก็ทักทายถามพวกเรามาได้นะครับก่อนอื่นต้องชี้แจงอย่างนี้ก่อนครับทุกครั้งครับอาจารย์นอกจากฟังพวกเราทางคลื่นวิทยุ FM 99แล้วนะครับท่านยังสามารถฟังพวกเราไม่ว่าจะเป็นฟังสดหรือฟังย้อนหลังนะครับได้ในแทบทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียเลยนะครับปัจจุบันนี้นะฮะโดยเฉพาะช่องทาง YouTube นะครับอยู่ทาง YouTube Channel ของเรานะครับเพียงวิธีง่ายๆนะครับพิมพ์คำว่า FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อรายการนะครับอย่างเช่น FM 99 Active Radio แล้วก็เคาะวรรคมาแล้วก็ Techno for Life นะครับแล้วก็ใครจะระบุด้วยว่าฟังวันไหนใครอาจอยากจะฟังพี่บอยนะต้นเดือนก็ระบุไปเลยว่าวันไหนปีไหนพ.ศ.อะไรนะอย่างเช่นถ้าใครแบบพลาดวันนี้นะครับอาจารย์ก็พิมพ์คำว่า FM 99 Active Radio Techno for Life แล้วก็จะวงเล็บหรือไม่วงเล็บก็ได้นะผมว่ามันน่าจะได้นะครับ 24-07-2026 เจอพวกเราแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรานะทุกช่วงรายการของเราด้วยนะครับท่านสามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้หมดเลยนะครับหลายๆคนชอบถามครับอาจารย์จะเข้ามาดูยังไงเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าต้องใช้ Search Engine นะครับพิมพ์ท่านจำให้แม่นเลย FM 99 Active Radio ท่านเข้ามาที่นี่ก่อนเดี๋ยวมันจะไปต่อได้นะง่ายๆนะครับ

0: อีกช่องทางนึงนะครับสำหรับติดต่อทางพวกเรานะครับในเว็บไซต์ที่เป็น official นะครับ fm99activeradio.mcot.net นะครับซึ่งก็ยังคงเป็นเว็บไซต์ที่ต้องบอกว่าเป็น official คือเป็นเว็บไซต์ของทางเราเองนะครับดังนั้นเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเรื่องของอยู่ดีๆเว็บหายไปเฉยๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราจะควบคุมได้นะครับดังนั้นใครที่ไม่มั่นใจในข้อมูลข่าวสารจากหลายๆทางหรือจากโซเชียลมีเดียบางโซเชียลนะครับก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือยืนยันความถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ Official ได้เช่นกันนะครับส่วนตอนนี้นะครับใครที่ดูทางช่องทางของโซเชียลมีเดียทาง YouTube นะครับก็สามารถทักทายพวกเรามาทางแชทได้นะครับผมก็จะคอยอ่านแล้วก็ปรึกษาอาจารย์ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่ยังคงเป็นช่องทางที่ทุกวันนี้ใช้น้อยลงนะอาจารย์เนาะแต่ผมก็ยังเห็นมีคนใช้เยอะนะฮะ SMS ครับ4689899นะครับต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่อ่าน SMS มันรู้สึกแบบคือคนส่ง SMS เนี่ยอาจารย์มันต้องแบบต้องตั้งใจอะต้องตั้งใจมากกว่าปกติเอาว่าอย่างนั้นดีกว่านะ
1: มีความมุ่งมั่นสูงมีความมุ่งมั่นสูง
0: ประมาณนั้นนะครับดังนั้นก็ทักทายพวกเรามาทาง SMS บ้างนะครับใครอยากจะสอบถามหรืออยากจะบอกว่าตอนนี้คุณทำอะไรเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรืออยากจะแนะนำว่ามันน่าจะอยากฟังเรื่องนี้อยากฟังเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆหามาให้นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็พยายามหาเรื่องมาเขาเรียกอะไรอาจารย์เราก็พยายามหาเรื่องที่มีประโยชน์มาคุยให้ฟังนะแต่ว่าบางครั้งวิชาการมากมันฟังมันอาจจะเบื่อไงเราก็จะผสมไปนะเพียงแต่ว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยเราจะพยายามย่อให้สั้นๆนะอย่างมีเคสบางท่านที่แบบฟังแล้วแบบยังสงสัยอยู่เนี่ยผมให้ติดต่อมาหาผมเลยนะก็โทรมาคุยกับผมก็นั่งอธิบายคุยไปอีกประมาณชั่วโมงนึงอธิบายจนเขาเคลียร์แล้วเขาก็ไปจัดการในส่วนของเขาต่อได้แล้วก็มีเท่านั้นนะครับเอ้าก่อนอื่นจะไปเรื่องอะไรต้องทักทายท่านนี้ก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณ TrueFotic นะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะฮะวันนี้อาจารย์ก่อนเลยดีกว่าอาจารย์เอ๊ะอะไรดีวันนี้เอาเอ๊ะอาจารย์ก่อนมา
1: เอ๊ะเอ๊ะแหมเอ๊ะก็ชักมีคนถามมาหลายเอ๊ะแล้วนะ
0: นะครับอาจารย์เลือกสักเอ๊ะนึงครับ
1: เอาเอ๊ะแรกเลยครับ
0: เอาครับ
1: พวกการที่เมื่อเทคโนโลยี AI มันฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย
0: ครับ
1: มนุษย์จะเป็นยังไงมีคนเอ๊ะมาหาผมนะครับ
0: ครับ
1: ผมก็บอกก็ในเมื่อคุณยอมรับมัน
0: ครับ
1: คำว่าเอ๊ะของคุณก็จะหายไปเพราะว่าไอ้คำว่าเทคโนโลยีเนี่ยคือมันจะเป็นการพัฒนาในตัวตนของคุณมันเป็นพัฒนาของสังคมส่วนรวมตอนนี้เมื่อวงการถ่ายภาพเนี่ยมันมี AI มนุษย์ก็เหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยฉลาดขึ้นแต่ที่จริงแล้ว AI มันก็เอาความฉลาดจากมนุษย์ไปใช่ไหม
0: ใช่ครับอาจารย์ถูกต้องครับมันก็เลิร์นนิ่งจากพวกเราเนี่ยแหละครับ
1: ใช่ครับมันก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทำให้มันรู้หลายอย่างมันเป็นตัวเก็บกอบกรรมไปหมดเลยนะครับมนุษย์กำลังจะสูญเสียคุณค่าของตัวเองไปไหมมีหลายคนถาม
0: ครับ
1: ผมว่าการดำรงคุณค่าในชีวิตของตัวคุณเองเนี่ยมันไม่เสียหรอกเพียงแต่ว่าคุณจะให้ AI มาครอบงำคุณจนกระทั่งคุณทำอะไรไม่เป็นเนี่ยแต่เขาบอกว่าเอ้าเมื่อผมทำ AI เป็นผมก็ต้องฉลาดขึ้นดิใ
0: ช่ไหมครับ
1: เมื่อมันฉลาดขึ้นโอเคผมยอมรับได้นะครับแต่ผมก็เลยไปติดตามเรื่องของพวก AI ว่าเอ๊ะมันฉลาดขึ้นแบบไหนมันเป็นยังไงผมก็ทดลองถามนู่นถามนี่เขาก็ตอบได้หมดนะ
0: ครับเขาตอบได้หมดอาจารย์เชื่อเขาทุกอย่างไหมฮะต้องถามก่อน
1: เหมือนกับว่าเราจะเชื่อเขาหมดอะฮะแต่ตอนนี้เราเองเราเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าจะเชื่อขนาดนั้นไง
0: ครับ
1: เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเราเองว่ามันได้ไม่ได
0: ้ครับ
1: ทำแล้วมันทำที่ตามจินตนาการที่เราคิดไหม
0: ครับ
1: ตามการพัฒนาของเราที่เราอยากจะรู้ไหมนะครับนะฮะผมก็เลยบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่า AI เนี่ยมันฉลาดขึ้นจริงแต่มันฉลาดจากกลุ่มก้อนของบุคคลที่ป้อนข้อมูลไปให้เขาเยอะๆนะฮะ
0: ครับ
1: พอป้อนข้อมูลให้เขาเยอะๆเขาก็ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นแต่จริงๆแล้ว AI มันก็เกิดจากมนุษย์แหละนะครับผมยังติดใจอยู่

0: คำหนึ่งนะอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งพอผมเข้าไปค้นเรื่อง AI เยอะๆเข้าผมไม่เจอพระอาจารย์นินครับ
1: ครับ
0: พระอาจารย์นินท่านพูดไว้เป็นคำเป็นคำที่ผมว่ามันก็แปลกนะผมก็เลยเอ๊ะว่าในเมื่อ AI มันฉลาดนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วบาง
1: ครั
0: ท
1: บ
0: ีทำไมต้องนิมนต์พระไปเปิดบริษัท AI ด้วยล่ะครับ ผมก็ท่านพูดอย่างนั้นก็จริงนะเอ๊ะขึ้นมาเลยนะ
1: ผมรู้ครับอาจารย
0: ์
1: AI เจิมประตูไม่ได้ครับ
0: ทอท่านพูดอย่างนี้ปั๊บผมก็เลยเอ๊ะนะจริงๆว่าคนเราไม่ต้องเอ๊ะเยอะแล้วก็ได้นะ
1: ครับ
0: นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำแล้วเราทำให้เราสุขใจมีความภูมิใจมีความรอบคอบแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความจริงที่มองเห็นด้วยสายตา
1: ครับ
0: รู้สึกด้วยหัวใจนะครับได้อารมณ์และความรู้สึกที่มันสมบูรณ์แบบที่คุณเรียกว่าคุณได้ 100% คุณมีความชื่นใจมีความสุขมันก็โอเคแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปโทษ AI หรือไม่ต้องไปโทษอะไรใครก็แล้วกันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับเพราะนั้นการพัฒนาชีวิตของคนเนี่ยนะครับมันพัฒนาได้หลายแบบนะฮะมันก็เลือกที่ว่าคุณจะพัฒนาอะไรก่อนคุณจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปสู่การพัฒนาสังคม
1: ครับ
0: ไปสู่พัฒนาเทคนิคของคุณหรือจะพัฒนาแนวความคิดของคุณ AI ก็ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาแล้วคุณก็เอา AI นั้นมาหล่อหลอมใจคุณร่วมกันพัฒนาไปเพื่อความถูกต้องในส่วนลึกของหัวใจคุณที่จะนำมาใช้ต่อๆไปภายหน้าเพื่อสังคมแล้วอย่าลืมนะครับมันก็ต้องเพื่อประวัติศาสตร์ที่เราได้มาเป็นยังไงแล้วก็จะต่อเรื่องมายังไงด้วยนะครับ
1: yeah.
0: นะครับสำหรับผมวันนี้ก็คงเอ๊ะในลักษณะนี้แหละครับนะฮะ
1: ครับ
0: แต่พี่ตู่คิดว่ายังไงครับ
1: โอ้โหเรื่อง AI นะครับอาจารย์มันผมคิดว่ายังไงเหรอผมว่า AI มันเป็นมันเราต้องมองมันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับอาจารย์เราต้องมองมันเป็นเหมือนมันเป็นกล้องนะครับอาจารย์เหมือนกล้องอ่ะกล้องสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนใช้ก็อยู่ที่คนถ่ายภาพก็อยู่ที่ช่างภาพถูกไหมครับอาจารย
0: ์
1: ให้กล้องมันเทคโนโลยีสูงแค่ไหนให้กล้องมันยังไงก็ตามแต่มันก็ยังต้องพึ่งคนที่ควบคุมกล้องเช่นกันดังนั้น
0: คนกดชัตเตอร
1: ์ใช่ครับดังนั้น AI ก็เหมือนกันครับอาจารย์ AI ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทำงานได้เร็วนะฮะทำงานได้เร็วประมวลผลได้เร็วอย่างเช่นอาจารย์อยากจะค้นข้อมูลว่าในหมู่บ้านเนี้ยมีคนอายุเกิน30กี่คนอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปนั่งเปิดทะเบียนราษฎรดูมานั่งดูทีละหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ AI อ่ะมันจะเหมือนเครื่องคิดเลขครับอาจารย์มันสามารถประมวลผลออกมาให้เราได้อย่างรวดเร็วเท่าที่ข้อมูลและ data มันมีต้องบอกอย่างนั้น
0: ใช่
1: นะ
0: ถูกต้องครับ
1: ดังนั้นถ้าข้อมูลหรือ data ที่มันมีอ่ะถ้ามันเกิดการผิดหรือบิดเบือนไปเนี่ยมันก็แสดงผลออกมาตาม data ตามข้อมูลที่มันมีนั่นแหละครับอาจารย์นะดังนั้นตอนนี้มันก็มีนะผมเห็นก็มีแบบว่าบางที AI ก็แค่ก็เหมือนกับว่าแทนที่จะประมวลผลมาอย่างที่อาจารย์อยากรู้ AI เริ่มฉลาดขึ้นก็เอ๊ะอยากลองโกหกอาจารย์ดูบ้างอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมี มันก็เริ่มมีพูดดังนั้นผมว่า AI ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมีประโยชน์ก็คือการใช้มันทำงานแต่ถ้าไปถามให้มันตอบเนี่ยสมมติอาจารย์บอกว่าอยากรู้จังเลยชัตเตอร์สปีด125ทำงานยังไงอาจารย์ไปถามมันอย่างเงี้ยมันอาจจะตอบอาจารย์ถูกหรือผิดตรงนี้ยังเป็นข้อกังขาอยู
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าอาจารย์บอกว่า AI ช่วยทำpresentation นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปบรรยายแล้วเนี่ยเอารูปเนี่ยมีอยู่40รูปเนี่ยเอาไปแยกแยะให้หน่อยว่าจะเอารูปไหนขึ้นบรรยายตอนไหนด้วยเหตุผลอะไรอาจารย์ก็บอกมันไปเดี๋ยวมันไปทำให้ผมว่าอันนั้นมีประโยชน์นะครับแต่หลายๆคนที่เล่น AI ก็จะรู้ว่าการพร้อมเขาเรียกพร้อมนะอาจารย์เนาะการพิมพ์สั่งให้มันหลังๆก็ง่ายขึ้นเพราะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้แต่ก่อนก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ยการพร้อมเนี่ย
0: เดี๋ยวนี้เขาพูดถามได้เลยนี่
1: ครับแต่ว่าการพร้อมหรือการที่เราจะสั่งงานมันเนี่ย

0: มันก็เหมือนกับเราเป็นเหมือนอาจารย์เป็นหัวหน้าทีมอ่ะถ้าอาจารย์สั่งแล้วพร้อมไม่ดีอ่ะลูกทีมมันก็เพี้ยนเหมือนกันประมาณนั้นนะครับดังนั้นหลายคนจะบอกเอ้ยปัจจุบัน AI มันจะมาแทนคนหรือเปล่ายังไงคนก็ต้องไปควบยังไงคนก็ต้องไปเสียบปลั๊กให้มันนะครับผมบอกให้แค่นี้แล้วกันนะเออคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเป็นคนเสียบปลั๊กหรือคุณจะเป็นคนที่มานั่งเปิดกระดาษ 30-40 หน้าเพื่อจะหาว่าใครอายุเกิน30คุณต้องเลือกเอาแล้วล่ะตอนนี้นะ
1: ใช่ครับก็
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นครับอาจารย
1: ์เดี๋ยวยาวไปเข้าใจตามนั้น
0: ของผมอาจารย์วันนี้ก็มีคนถามมาเรื่องหลายคำถามแต่คำตอบเดียวเนาะบางคนก็ถามว่าทำไมพี่กุ๊กตั้งชื่อเนี่ยผมไม่รู้ตั้งชื่อว่าอะไรแต่ผมรู้สึกว่าคำถามพวกนี้มันมีคนถามเยอะมากนะครับแต่คำตอบจริงๆแล้วมันมีอยู่คำตอบเดียวซึ่งมันไม่ใช่คำตอบที่หลากหลายเลยแต่ทำไมคนมันก็ยังคงถามกันอยู่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจก็เลยคิดว่าเออมันเป็นคำถามที่แบบคนมักถามแต่เวลาคนตอบเนี่ยคนที่มีความรู้เขาตอบเนี่ยเขาก็ตอบเหมือนกันหมดแหละอาจารย์นะฮะก็คือเรื่องของโทนภาพก็มีคนถามว่าถ้าเขาจะทำโทนภาพโทนนึงเนี่ยเขาจะต้องเริ่มจากอะไรเขาถามทั้งภาพนิ่งและทั้งวิดีโอเลยนะวันนั้นผมส่งข้อมูลให้อาจารย์ไปผมก็ไปดูข้อมูลมาประกอบกับเพราะว่าทางในส่วนของงานวิดีโอเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้มากแต่ก็ไปหาข้อมูลมาซึ่งระบบการทำโทนภาพของวิดีโอเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าการเกรดสีอาจารย์ก็เคยได้ยินมาผมส่งข้อมูลให้อาจารย
1: ์ได้ยิน
0: คร
1: ับ
0: ในงานคือเกรดสีของวิดีโอเนี่ยมันก็เหมือนกับภาพนิ่งที่อาจารย์เอามาทำโทนอาจารย์อาจจะทำโทนเป็นเอาง่ายๆนะแบบยุคอาจารย์ทำเป็นโทนซีเปียใช่อันนี้เห็นภาพ
1: ซีเปียโทน
0: ซีเปียโทนหรือจะทำเป็นขาวดำก็เป็นโทนถูกไหมอาจารย
1: ์หรือโมโนโทน
0: โมโนโทนแต่ถ้าเป็นบลูหรือจะทำให้มันติดเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเป็นเยลโล่หรืออะไรแล้วแต
1: ่
0: พวกนั้นก็คือเป็นโทนดังนั้นเนี่ยคนหลายคนก็ถามว่าเออไอ้ทำโทนพวกเนี้ยเราจะเริ่มจากอะไรผมแนะนำอย่างนี้วิธีง่ายๆนะครับหลายๆเนี้ยหลายๆครั้งทุกวันเนี้ยเรามักถ่ายภาพออกมาโดยที่เราไม่เข้าใจถึงโทนที่ถูกต้องหรือสีที่ถูกต้องของการถ่ายภาพถ้าเราหลายๆคนไปถ่ายภาพมาโดยไม่สนใจเรื่องความถูกต้องของภาพที่ถ่ายมาไม่ว่าคุณจะถ่ายเป็นรอไฟล์หรือคุณจะถ่ายเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยการที่คุณเก็บแสงเข้ามาเนี่ยบางคนบอกว่าถ่ายรอไฟล์ผมเอาไปปรับไว้บาลานได้คุณปรับไว้บาลานได้แต่ตอนที่คุณถ่ายรอไฟล์มาเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าภาพที่คุณถ่ายมาเนี่ยโทนสีจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นแบบไหนคุณจะต้องได้โทนสีจริงมาก่อนที่ถูกต้องแล้วเสร็จแล้วคุณค่อยเอาโทนสีจริงที่ถูกต้องเนี่ยอย่างผมไปอ่านข้อมูลที่ส่งให้อาจารย์เนี่ยเขาเรียกดีมากนะอาจารย์นะเขาเรียกว่าคุณต้องได้ correct tone มาก่อน correct tone ก็คือคุณต้องได้โทนสีที่ถูกต้องมาก่อนที่คุณจะเอามันไปทำโทนเป็นซีนีม่าเป็นอะไรแล้วแต่คุณแต่โทนที่ได้มาคุณต้องได้มาถูกต้องไปก่อนแต่ปัจจุบันเนี้ยคำว่าโทนที่ถูกต้องเนี่ยไม่มีใครพูดถึงโทนที่ถูกต้องก็คือขั้นตอนการถ่ายของคุณอย่างเช่นคุณไปถ่ายภาพสมมุติผมยกตัวอย่างเอาให้เห็นภาพสมมุติอาจารย์นั่งอยู่ในห้องเป็นไฟทางสเตนหมดเลยผมถ่ายภาพอาจารย์มาถ้าผมอยากให้สีสันมันตรงเนี่ยผมก็ต้องปรับไว้บาลานซ์ไปเป็นทางสเตนถูกต้องไหมอาจารย
1: ์ถูกต้องครับ
0: ดังนั้นเราต้องได้ภาพนั้นมาก่อนคุณอาจจะบอกว่าคุณถ่ายเป็นรอไฟล์ก็แล้วแต่คุณจะต้องมาตั้งต้นจากการที่ใส่ค่าไว้บาลานซ์ให้มันเป็นทังสเตนเพื่อให้สีของอาจารย์เนี่ยสีผิวหรือสีวัตถุต่างๆเนี่ยมันเที่ยงตรงก่อนเมื่อคุณทำตรงนั้นได้เสร็จปั๊บเนี่ยคุณถึงจะเริ่มมาปรับโทนว่าจะเป็นซีเปียจะเป็นโมโนโทนจะเป็นบลูโทนจะให้มันติดเยลโล่อะไรอันนั้นค่อยไปทำทีหลังแต่คุณต้องเริ่มจากคอร์เรคโทนก็คือต้องเริ่มจากโทนที่ถูกต้องมาก่อนผมยกตัวใหญ่อันหนึ่งอันนี้อาจจะดูง่ายไปสมมติอาจารย์นั่งอยู่ในห้องอาจารย์นั่งอยู่ในห้องแล้วก็มีไฟสตังเต้นเป็นไฟโคมหนังสือแต่ผมอยากได้บรรยากาศเหลืองๆของอาจารย์ด้วยไงถ้าผมใช้ไวท์บาลานซ์ที่เป็นทางสเต้นถ่ายเนี่ยทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นสีตรงไปหมดไอ้ไฟเหลืองเหลืองมันจะกลายเป็นไฟขาวถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ผมก็อยากจะได้บรรยากาศเหลืองๆของอาจารย์แต่ผมไม่อยากให้สีผิวของอาจารย์เพี้ยนถ้าเกิดผมถ่ายโดยใช้ไวท์บาลานซ์เป็นเดย์ไลท์ไฟทางเส้นออกเหลืองแต่ผิวอาจารย์ก็จะเหลืองไปหมดเลยถูกไหม

0: ใช่ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยผมก็จะต้อง
0: เริ่มเคลวินเคลวินมันไม่เท่ากัน
1: ใช่ครับผมก็จะต้องเริ่มที่จะเอาแสงที่2ใส่เข้าไปอาจจะเอาไฟที่เป็นเดย์ไลท์แสงสีขาวส่วนมันจะเดย์ไลท์ค่าเท่าไหร่นั้นรายละเอียดเยอะไปผมไม่พูดถึงแล้วกันนะเวลาเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเอาไฟแสงสีขาวใส่เข้าไปที่ตัวอาจารย์ให้มันบังคับให้มันพยายามไปโดนที่ผิวหรือหน้าของอาจารย์มากที่สุดแต่ให้ไปโดนในส่วนที่เป็นไฟทังสเตนสีเหลืองเนี่ยน้อยอันนี้ก็อยู่ที่ความแรงความเบาและในการควบคุมละ
0: ระยะใกล้ๆด้วย
1: นะครับอยู่ที่เราปรับกำลังไฟด้วยอะไรด้วยหรือจะเป็นการเอากรองแสงหรือว่าตามแต่นั่นเป็นเรื่องของวิธีการเทคนิคของการจัดแสงละคราวนี้ตอนที่ถ่ายมาเนี่ยผมก็จะต้องเลือกไว้บาลานซ์ที่ผิวอาจารย์เนี่ยดูแล้วไม่เพี้ยนแต่อาจจะอมเหลืองนิดๆแต่ถ้าปองไปที่ไฟทางเส้นไฟหัวเตียงไฟหัวโต๊ะทำงานของอาจารย์เนี่ยก็ยังคงเป็นสีเหลืองอยู
0: ่
1: แล้วก็อะไรที่อยู่ใกล้ดวงไฟหลอดไฟหลอดนั้นนะก็ยังคงเป็นสีเหลืองอยู่แต่อะไรที่ห่างออกมาเนี่ยมาเข้าใกล้ตัวอาจารย์เนี่ยก็จะเริ่มสีเริ่มไม่เพี้ยนเริ่มจะไม่ออกเหลืองนั่นแหละคือการที่เราผสมแสงหรือการจัดแสงเข้าไปที่ถูกใช้คราวเนี้ยไว้บาลานซ์ที่เราตั้งในตัวกล้องเนี่ยเราก็ควรจะตั้งไว้บาลานซ์ที่ไม่ใช่ทั้งทังสเตนและไม่ใช่ทั้งเดย์ไลท์ถูกต้องไหมอาจารย์จริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองนะผมแนะนำว่าสมมติทางสเตนมันคือ 3,200 เดย์ไลท์มันคือ 5,200 สมมตินะครับ 5,200 หรือ 5,500 นั่นแหละนะบางที่ก็จะ
0: 5,500
1: ปี 5,500 คุณอาจจะตั้งไว้บาลานซ์ตรงนั้นอยู่ประมาณสัก 4,800 หรือ 4,700 ประมาณเนี้ยคุณก็จะได้วอร์มโทนของหลอดไฟอยู่แต่คุณจะได้ผิวของอาจารย์ที่มีความเหลืองลดน้อยลงเพราะด้วยไฟเดย์ไลท์ที่ไฟแสงสีขาวเนี่ยด้วยการที่ส่องเข้าไปที่ตัวอาจารย์เสร็จแล้วเพื่อคุณได้ภาพเนี้ยไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือไม่ว่าจะเป็นวิดีโออะครับคุณค่อยเอาตัวเนี้ยที่เป็นต้นฉบับเนี่ยค่อยเอาไปเกรดสีต่อหรือคุณจะเอาไปโปรเซสใน Lightroom ต่อจะให้มันติดโทนบลูโทนเหลืองหรือจะให้มันติดโทนวอร์มหรืออะไรเงี้ยคุณค่อยเอาภาพตรงเนี้ยไปปรับแล้วภาพมันจะดูไม่หลอกประมาณอย่างนั้นครับอาจารย
0: ์
1: พอดีมีคนถามนะผมก็เลยบอกให้ฟังว่าคุณต้องไปหาภาพที่สีถูกต้องก่อนเอาง่ายๆเขาเรียกว่า correct tone มีเว็บหนึ่งเขาบอกมาผมชอบมากคุณถ่ายให้สีมันถูกต้องเหมาะสมกับสภาพตรงนั้นก่อนไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอเสร็จแล้วคุณค่อยเอาไปทำโทนแต่ถ้าคุณยังไม่รู้วิธีการถ่ายภาพให้มันได้สีที่ถูกต้องผมไม่ได้พูดถึงว่าสีตรงนะเดี๋ยวคนมาแย้งผมอีกสีมันตรงไม่ใช่สีที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับสภาพตรงนั้นถ้าคุณยังทำตรงนั้นไม่ได้คุณต้องไปหาวิธีทำตรงนั้นก่อนที่คุณจะกระโดดไปทำโทนภาพ
0: แต่เดี๋ยวนี้ต้องศึกษาให้เข้าใจ
1: มันก็เป็นสเต็ปของมันนะครับอาจารย์แต่ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าหลายๆคนแบบไม่เอาช้าถ่ายมาก่อนเดี๋ยวไปทำโทนเลยทีเดียวกระโดดข้ามไปเลยมันไม่ได้หรอกครับโทนมันก็จะกลายเป็นโทนที่สเปะสปะมั่วไปมั่วมาเพราะต้นทางของมันมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องมาตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นให้คุณปรับโทนยังไงก็ตามแต่มันก็จะไหลไปตามสภาพของต้นทางที่เข้ามานั่นแหละแค่ประมาณนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมอาจารย์มีความเห็นไหมครับ
0: ก็ใช่คือทุกอย่างครับเพราะว่าแสงมันเกิดจากหลายๆสิ่ง
1: ครับ
0: ไฟนีออนไฟที่เป็นโคมไฟสีเหลืองแล้วก็ไฟที่แต่ละอันเนี่ยเคลวินแสงก็แตกต่างกันไปเพราะนั้นหลายคนก็ชอบใช้ออโต้ไว้บาลานซ์
1: ครับก็ออโต้จริงๆผมก็ชอบใช้นะครับอาจารย์โดยเฉลี่ยแล้วกับกล้องรุ่นใหม่ๆผมกล้าพูดได้เลยว่า 80% มันฉลาด
0: ใช่ครับ
1: 80% นะมันจะมีอยู่แค่20นี่แหละที่บางสถานการณ์ที่มันแบบมันก็ใบ้เหมือนกัน
0: คร
1: ับ ดังนั้นส่วนใหญ่ผมจะเลือกออโต้ก่อนผมจะเลือกออโต้ก่อนแต่ถ้าออโต้มันแบบเฮ้ยมันไม่เวิร์คผมค่อยไปปรับเป็นแมนนวล
0: ครับ
1: แต่ผมสังเกตนะครับอาจารย์อันนี้ฝากนิดนึงออโต้อ่ะมันเหมือนกับสมมุติว่าค่าไว้บาลานซ์ถ้าเราปรับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสมมุติ 3,200 3,400 3,500 มันจะขยับทีละ100ใช่ไหมแต่บางทีเราอยากได้ 3,250 อย่างเงี้ยเราขยับไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าระบบออโต้มันทำได
0: ้
1: ถ้ามันออโต้ไม่เพี้ยนนะเพราะบางครั้งเนี่ยผมปล่อยมันออโต้เนี่ยเฮ้ยสีเนี่ยชอบแล้วผมลองมาตั้งเป็นแมนนวลน่ะหมุนยังไงก็ไม่ได้แบบมันนะครับแสดงว่าการปรับออโต้ของเขาเนี่ย ค่ามันต้องละเอียดกว่าที่เราไปกระโดดข้ามทีละร้อยประมาณนี้ประมาณนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยว
0: โอเคครับ
1: ช่วงหลังเดี๋ยวเรามามีเรื่องมาคุยกันช่วงหลังต่อนะครับเดี๋ยวเรา
0: โอเคครับ
1: เบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับ
0: โอเคครับ
2: เทคโนโลยีดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
3: Acer Swift H14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Core Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift H14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
4: Acer
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
7: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: 1-6-7-3-6
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีเดี๋ยวก่อนเราครับอาจารย์ยกมือไ
6: หมรู้มือว่าพร้อมแล้ว
5: พร้อมแล้วโอเคอ้าวพร้อมแล้วก่อนอื่นเราไปทักทายคนนี้ก่อนเลยดีกว่าครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะได้ไปกันยาวๆได้นะครับชูโฟติกครับอาจารย์เป็นที่หนึ่งเรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าจากประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีมี UPS ตั้งแต่800 VA ถึง 1,000 kVA สามารถป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง
6: ชูโฟติกของดีที่ต้องมีประจำบ้านนะครับทุกท่าน
5: 02-186-3010นะครับหรือที่ www.chuphotic.com นะฮะชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณนะครับอาจารย์จำได้ไหมที่มีช่วงหนึ่งเขาแจกปลั๊กไฟชูโฟติกอ
6: ่ะใช่จำได้
5: ผมยังเอามาใช้อยู่เลย
6: โอ้ครับ
5: นะต้องบอกว่าคือหลายๆคนเนี่ยที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยจะติดแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งนะครับเป็นแบรนด์ดังอยู่แต่ผมบอกว่าจริงๆผมก็เป็นคนใช้แบรนด์นั้นแหละนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าซื้อมาใช้นึงแล้วมันใช้ยาวๆพวกปลั๊กไฟพวกสวิตช์ไฟอะไรเงี้ย
6: ครับ
5: แต่ชูโฟติกเนี่ยบอกกันเลยว่าคุณภาพก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าแบรนด์ดังๆต้องบอกอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าแบรนด์ก็อาจจะเป็นแบรนด์ใหม่แต่ผมลองใช้แล้วก็คุณภาพดีนะฮะอันนี้ฝากเอาไว้เพื่อนๆใครอยากจะลองนะไปลองใช้
6: ก็ต้องรักษาคุณภาพรักษาคุณภาพ
5: ใช่ใช่เอาก่อนอื่นจะไปเรื่องอื่นวันนี้อาจารย์มีเรื่องพิเศษมีเรื่องจะกล่าว

0: หลายๆนะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็คือว่าท่านแรกเนี่ยคือคุณอนุชิตท
1: ค
0: ี
1: ร
0: ่
1: ับ
0: ท่านชอบเลี้ยงแมว
1: คร
0: เ
1: ั
0: ลี
1: บ
0: ้ยงแมวไว้เป็นร้อยตัวเลยฮะ
1: ครับ
0: ก็ท่านอยู่แถวแถวน่าจะกรุงธนถนนกรุงธนนะครับท่านก็ดูแลแมวแล้วก็เป็นวิทยากรการถ่ายภาพหลายๆแห่งนะครับก็
1: ค
0: เป
1: ร
0: ็
1: ัน บ
0: ที่รู้จักกันดีว่าท่านก็ให้ความรู้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ผมเองก็ไม่เคยคุยกับท่านไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัว
1: ครับ
0: นะฮะแต่ทุกคนก็แจ้งขึ้นมาโอ้ผมก็ตกใจนะฮะคุณอนุชิตนี่ท่านก็เพิ่งอายุ62นะฮะประมาณนั้น6162อะไรประมาณนี้ฮะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เสียชีวิตพร้อมภรรยาเพราะไฟไหม้บ้าน
1: ครับ
0: ก็แมวก็เสียชีวิตไป70 ตัวได้มั้งครับนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เป็นที่ตกอกตกใจในกลุ่มพวกเราก็เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่18นี่เองครับวันเสาร์ที่18ที่แล้วอะนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้ว่าเราก็สูญเสียนักถ่ายภาพที่ท่านเคยไปสอนที่นู่นที่นี่ไปบรรยายนะฮะเพราะผมเองกับท่านก็ห่างกัน20 กว่าปีนะครับก็เลยไม่ก็ได้สนิทสนมกัน
1: ครัน บ
0: ะครับอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเพิ่งทราบข่าวเมื่อวันที่23นี่เองครับก็วันที่24ใช่ไหมเมื
1: ค
0: ่อ
1: รั
0: ว
1: บ
0: านนี้ผมก็ตกใจแต่ท่านเนี้ยจริงๆก็เคยพบกันบ้างแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรกันเยอะนะครับเพราะว่าตอนช่วงหลังๆพอเราอายุเยอะขึ้นท่านก็ไปตามภาษาคนหนุ่มนะ
1: คร
0: คร
1: ั
0: ับ
1: บ
0: ก็อายุประมาณนั้นนะ50 กว่า 60อะไรเนี่ยนะฮะคุณที่ว่านี่ก็คือชื่อท่านชื่อหลายคนจะรู้จักท่านเรียกว่านัสสง
1: ครับ
0: นัสสงนี่ก็คือชื่อจริงเนี่ยชื่อสงกรานต์นะครับเกิดตอนสงกรานต์พอดีไง13 เมษายนนะฮะ
1: ครับ
0: ก็อายุคงไล่เรียกกันนะฮะ60นะประมาณนั้นนะก็ปรากฏว่าท่านเป็นเท่าที่ผมทราบข่าวจากที่ท่านเคยโพสต์ลงมาก็คือเป็นเขาจะเป็นมะเร็งนะ
1: ครับ
0: เป็นอยู่สัก2-3 ปีได้ท่านก็ต่อสู้สุดฤทธิ์นะฮะก็มีหลายคนก็ให้กำลังใจผมเองก็เคยให้กำลังใจท่านเหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าพอเมื่อวานนี้ผมก็ได้รับข่าวจากเพื่อนๆรับข่าวจากกัลยาณมิตรว่าพิษณสงไปซะแล้ว
1: คร
0: ับ ไปยังสะดวกสบายแล้วก็นี่แหละครับคือสองท่านที่อยู่ในวงการถ่ายภาพเนี่ยเป็นบุรพากรที่ให้ความรู้กับผู้คนทั่วไปแล้วผมก็มาอ่านข่าวจากหลายๆคนที่เป็นเพื่อนกันในเฟซนี่แหละก็ได้พูดได้กล่าวถึงทั้งสองท่านนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็ร่วมอะไรนะครับแล้วก็เสียใจกับครอบครัวที่ได้สูญเสียบุคคลในครอบครัวไปแล้วก็ร่วมนำส่งท่านสู่ภพภูมิที่งดงามนะครับนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตามนี้ครับ
1: ประมาณนี้ก็หลายๆคนก็คงนะฮะก็ตามที่อาจารย์ได้กล่าวแทนพวกเรานะครับก็ผมเองก็ไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะครับอาจารย์แต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับญาติญาติของท่านด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆหรือว่าลูกศิษย์ของท่านหลายๆคนก็ร่วมกันทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับนะก็เห็นอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับบางท่านก็เอาภาพมาประมูลกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปผมว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งหรอกน่าจะเป็นรายได้ทั้งหมดนะครับ
0: ไปเกื้อกูลกัน
1: ไปเกื้อกูลกันในต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอาจารย์ก็ผมก็ได้ข่าวจากลูกศิษย์โทรมาเหมือนกันครับตั้งแต่ที่คุณอนุชิตนะครับที่ว่าลูกศิษย์โทรมาก่อนครั้งประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะแล้วเมื่อวานนี้ลูกศิษย์ก็โทรมาอีกก็โทรมาบอกเรื่องของนัดส่งนะฮะตอนที่ลูกศิษย์โทรมาครั้งแรกเนี่ยก็ต้องมาแจ้งข่าวแต่ครั้งสองเนี่ยตอนนัดส่งเนี่ยลูกศิษย์ผมพูดคำแรกเลยอาจารย์รักษาสุขภาพดีๆนะช่วงนี้เกจิอาจารย์ไปกันเยอะเหลือเกิน
0: นี่หลายคนยังแซวผมเลยว่าเอ้ยปีนี้ผมย่าง83แล้วเว้ยย่างมา3 เดือนแล้วเว้ย
1: ครับแล้วช่วงนี้เกจิอาจารย์ทยอยลูกศิษย์ก็ยังมาแซวผมอยู่ผมบอกก็ไอที่เรียนค้างๆไว้ก็รีบๆมานะ
0: ของพี่ตู่ยังอยู่อีกนานแต่ผมนี่รออยู่แล้ว
1: ครับอาจารย์ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรแน่นอนกับชีวิตครับอาจารย์เราผมบอกลูกศิษย์เลยว่าถ้าเทอมที่จ่ายมาทั้งหมดอ่ะถ้าผมเป็นอะไรไปก่อนนี่คือทวงใครไม่ได้นะถือว่าจบกันนะงั้นมีเวลารีบๆมาเรียนนะอย่าชะล่าใจนะ อ้าวมันไม่มีอะไรแน่นอนครับอาจารย์ก็เอาเป็นว่า

0: ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
1: คนที่อยู่ก็ต้องเดินต่อไปแล้วก็อะไรที่สามารถเชิดชูหรือเกื้อกูลกับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วเราก็ยินดีที่จะทำแล้วลึกถึง
0: เนี่ยผมว่าวันนี้มีคุณครูท่านหนึ่งอยู่สระบุรี
1: ครับ
0: ท่านก็อายุเยอะแล้วก็เสียแล้วท่านเพิ่งโตคุยกับผมว่าเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยสนใจคนรุ่นเก่าเลยไอ้เรื่องว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็พยายามละเลยไปเอาแต่เรื่องใหม่ๆกันหมดผมบอกว่าท่านต้องทำใจครับเพราะเด็กยุคใหม่ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ถามว่าเออยังครูสงครามอ่ะไม่เห็นไปบรรยายไปอะไรผมบอกตอนนี้เขาไม่เอาคนรุ่นเก่าแล้ว เขาเอาคนรุ่นใหม่ๆแต่ผมบอกว่าถ้าใครอยากฟังเรื่องเก่าๆหรืออยากจะคุยเรื่องเก่าผสมเรื่องใหม่อ่ะผมก็ทำได้ในระดับหนึ่งถ้ายังให้ผมทำผมก็ยินดีที่จะช่วยนะครับจัดกลุ่มเล็กๆไปถ่ายภาพกันเช้ากับเย็นอะไรเงี้ยผมก็ยินดีจะไปได้แต่ตอนนี้ต้องรอให้ผมผ่าตายเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยว่ากัน
1: อาจารย์จะผ่าสุกหน้าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทันสมัยครับอาจารย์ผ่าตาไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเหมือนสมัยก่อนละเท่าที่ผมทราบมานะครับเท่าที่ผมทราบมาไม่น่าไม่มีอะไรน่าจะต้องเป็นกังวลครับอาจารย
0: ์ก็ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่เป็นห่วงใยผมครับขอบคุณมากๆครับพี่ตู่เราว่ากันเรื่องอื่นต
1: ่อครับก็นะสำหรับคนที่เป็นช่างภาพยุคเก่าก็อย่าไปน้อยใจเด็กสมัยใหม่นะครับผมว่ามันเป็นยุคเป็นช่วงเวลาของเขาเขาก็จะม
0: ี
1: เขาก็จะมีวิธีมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในช่วงที่เขาอยากจะออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยแต่เราเที่ยวมาพอแล้วเราก็อยากจะนั่งอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยดังนั้นจะบอกว่าเขาไม่สนใจเราที่เรานั่งอยู่กับบ้านผมว่าเราอยากไปคิดอย่างนั้นมันเป็นช่วงอายุที่เขาก็เป็นแบบที่เราเคยเป็นมาก่อนนั่นแหละนะครับดังนั้นแต่ละช่วงอายุมันก็มีความสนุกมีความต้องการที่แตกต่างกันดังนั้นหลายๆท่านนะแม้แต่ผมเองผมก็โอ้ล่วงเลยมาไม่ใช่น้อยแล้วนะอาจารย์นะผมก็เลยหลัก4หลัก5มาเยอะแล้วนะอาจารย์นะก็บางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราคิดว่าเด็กๆเขาไม่สนใจ
0: หลัก4ยังไม่ถึงดอนเมืองนะอยาก4ไม่ถึงดอนเมือง
1: ผมเลยแล้วฮะอาจารย์ผมจะเข้ารังสิตแล้วฮะผมจะไปสระบุรีแล้วก็บางทีเราก็แต่ก่อนเราก็เคยคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยเห็นเราในสายตาเลยนะเฮ้ยเราคิดอย่างนั้นไม่ถูกครับอาจารย์เขาก็มีมุมมองในแบบของเขาในยุคของเขาในช่วงอายุของเขาเราก็มีมุมมองในช่วงอายุของเราดังนั้นถ้าเราอยากจะจอยเราก็ต้องไปหาคนที่อายุใกล้เคียงกับพวกเราแล้วจอยมันจะคุยกันรู้เรื่อง
0: แต่ยุคผมไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: จากช่วงผมที่เริ่มเข้าวงการถ่ายภาพ2516 18 19 20เนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็เรียกว่าเป็นคนแหกข้อคนนึงอะถ่ายภาพไปแหกข้อกว่าชาวบ้านเนี่ยผมก็จึงก็ไขว่คว้าหาว่าไอ้คำว่าแหกข้อของเรากับในยุคนั้นของอาจารย์บรมาจารย์ทุกท่านเนี่ยมันจะต่างกับผมยังไงผมรู้จักบ้านรู้จักที่อยู่ผมไปหาถึงที่เลยนะ
1: อาจารย์
0: ผมไปหลายคนเลย
1: อาจารย์ไปหาอาจารย์ไปห้องสมุดอาจารย์ไปหาเกจิอาจารย์ที่อยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารถูกไหมครับทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารมันอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์อาจารย์เด็กมันก็ไม่ไปไงอยากจะอาจารย์อาจารย์สงครามโพวิไลใครวะพิมพ์แป๊บเดียวมันก็ขึ้นประวัติอาจารย์มาแล้วแล้วมันจะไปหาอาจารย์ทำไม
0: ไม่เราอยากไปฟังเสียงจริงอยากรู้หน้าจริง
1: ยุคนั้นมันไม่มียุคนั้นมันไม่มีคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์ไง
0: ไม่อยากจะไปรู้ว่าท่านมีกล้องอะไรมีเลนอะไรทำอะไรอย่างเงี้ย
1: ยุคนี้ขนาดเขาประชุมกันก็ยังเทเลโฟนคอนเฟอเรนซ์เลยอาจารย์Okay. มันเปลี่ยนไปแล้วนะ okay. เอาไว้ว่าเราอย่ามาน้อยใจนะครับไม่เราไม่ควรนะเราก็ควรจะปล่อยเขาไปอยู่ในวิถีของเขาแล้วเดี๋ยววันนึงอาจารย์ลองคิดดูว่าเดี๋ยวพอมันหลุดเจนเข้าไปเนี่ยสมมติตอนนี้มันเจน Z ใช่ไหมเดี๋ยวมันไปเจน A เจน B เจน C สมมตินะมันไปอีกเจนนึงนะเดี๋ยวพวกเจน Z เนี่ยมันจะมานั่งบนอย่างเราเหมือนกันอาจารย์คอยดูแล้วกันถ้าเราอยู่ทันนะเอาพอแล้วอาจารย
0: ์โอเค
1: เอามาทักทายเพื่อนๆเราทาง YouTube ดีกว่าเดี๋ยวนะครับ SMS โอ้โหมาเลยครับ SMS นะครับบอกว่าช่วงนี้กล้ามเนื้อไหล่ซ้ายอักเสบไม่ได้หยิบกล้องฟิล์มมาถ่ายรูปเลยครับ
0: แสดงว่าเคมีไม่ได้ไปบำบัดไหล่ซ้าย
1: ต้องบอกว่าอย่างนี้อาจารย์มันทุกอย่างมันถูกใช้งานมาเยอะนะมันเราก็ต้องยอมรับนะว่าเราใช้งานมาเยอะร่างกายมันก็ต้องเสื่อมสภาพไปตามเพียงแต่ว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งครับอาจารย์การออกกำลังกายการอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากๆกับสุขภาพการออกกำลังกายจะเล็กจะน้อยจะเยอะไม่เยอะแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยผมแนะนำนะถ้าใครอยากออกกำลังกายนะลองศึกษาเฟ ึกษาจากใน AI ถาม AI ถามอะไรก็ได้มันจะมีวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับบางคนออกโหมหนักไม่ใช่สิ่งที่ดีนะต้องออกเหมือนถ่ายรูปครับอาจารย์ถ่ายซีซัวมามันก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องทุกอย่างมันต้องมีหลักการของมันประมาณนึงเอาตามนี้โอ้ยเวลาล่วงเลยมาไปคุยเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวทักคุณวิฟิตแมนก่อนคุณวิฟิตแมนถามมาอันนี้ดีมากเลยอาจารย์อยากให้อาจารย์ตอบให้นะคุณวิฟิตแมนถามว่าถ่ายภาพขาวดำบ่อยๆทำให้ดูแสงเก่งขึ้นจริงหรือเปล่า
0: จริงครับอันนี้พูดจากประสบการณ์ตัวเองนะครับ
1: ผมเห็นด้วย
0: ที่ผมยืนยันว่าจริงเพราะอะไรมาฮะคือเวลาเราถ่ายภาพเราต้องคิดไงคิดวิเคราะห
1: ์ครับ
0: นะครับคิดวิเคราะห์ก่อนว่าเออไหนลองซิลองดูซิว่าเป็นยังไงเราก็ถ่ายไปตามทฤษฎีถ่ายไปตามหลักปฏิบัติแล้วลองมาวิเคราะห์ดูแต่ละภาพแต่ละภาพเป็นยังไงใช่ไหมนั่นแหละคือการเรียนรู้ที่ลงลึกถึงรากเลย
1: ครับ
0: ถ้าแต่คุณถ่ายไปเอออย่างนั้นเอออย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ละเอียดพอ
1: คุ
0: ณต้องลงลึกไปแล้วจะละเอียดครับนะครับ
1: ตามนั้นนะคุณวิฟิตแมนนะก็คือผมเสริมอาจารย์นิดนึงก็คือแสงอ่ะมันก็มีแค่โทนสว่างกับโทนมืดดังนั้นการที่คุณถ่ายขาวดำอ่ะมันทำให้คุณเห็นความมืดความสว่างได้ชัดเจนกว่าที่คุณถ่ายสีเพราะถ้าคุณถ่ายสีเนี่ยตัวสีมันอาจจะมาหลอกคุณว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเหลืองมันสว่างกว่าสีน้ำเงินแต่ในความเป็นจริงแล้วตรงนั้นแสงมันอาจจะเบากว่าตรงสีน้ำเงินก็ได้ดังนั้นการถ่ายขาวดำเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีสีมาหลอกตาคุณดังนั้นคุณจะมองแสงได้ชัดเจนมากกว่า
0: เพราะถ้าเราลองจินตนาการอยู่แล้วว่าขาวเทาแล้วก็ดำดำมันก็ดำปีม
1: ัน
0: ต้องมีดำตั้งแต่จางสุดไปถึงเข้มสุดเทาก็มีตั้งแต่จางสุดไปเข้มสุดขาวมันก็มีนะสีของมันเหมือนกันนะฮะที่เขาเรียกว่าขาวจั๊วก
1: ับ
0: ขาวทึมอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะนั้นมันก็สีมันก็จะต่างกันนะเพราะนั้นเป็นตอนสมัยที่ผมถ่ายขาวดำที่เป็นโมโนโครมเนี่ย black and white เนี่ยนะครับเราต้องเรียนรู้เนี่ยขาวเทาดำเนี่ยต้องเป๊ะๆเลยนะครับ
1: แล้วก็ขาวเทาดำก็คือเรียนรู้เรื่องแสงนั่นแหละมันมาด้วยกันนะขนาดเครื่องอัดรูปก็ยังต้องมีก่อนอัดรูปทุกเช้าก็ยังต้องมียิงเกออกมาเลยขาวเทาดำใช่ไหมอาจารย์มานั่งไล่น้ำยากัน
0: ได
1: ้การคาลิเบตของเขาตอนเช้าเลยนะอันนั้นคือสำคัญสุดละอย่างนั้นขาวดำนี่แหละเจ๋งที่สุดละผมบอกเลยนะครับอีกเรื่องนึงคุณวิสแมนบอกว่าความสนุกของกล้อง1นิ้วกับ APS-C ผมบอกว่ามันไม่ต่างกันหรอกจะ1นิ้วหรือจะ APS-C นะไม่ต่างกันมันอยู่ที่องค์ประกอบเป็น
0: อยู่ที่ได้ภาพอยู่ด้วยได้ภาพอะไร
1: ใช่ใช่ผมว่าไม่ได้ต่างกันนะ
0: ครับ
1: อันนี้ต้องให้อาจารย์ตอบคุณวิฟฟี่แมนถามว่าฟิล์มเนี่ยฟิล์มเกรนของฟิล์มอ่ะมันเกิดจากอะไรอาจารย์ที่มันเป็นเม็ดของเกรนเนี่ยมันเกิดจากอะไร
0: เกรนก็เกิดจากแรกๆเลยก็คือค่า ISO
1: ครับ
0: นะถ้าค่า ISO ต่ำเกรนมันจะละเอียดมากแล้วถามว่าเกรนที่ละเอียดมากมันคืออะไรอ่ะ
1: ครับ
0: ก็คือเคมีที่อยู่บนพื้นผิวของฟิล์มก็รู้แน่ๆว่าถ้าไอโซต่ำเนี่ยเนื้อฟิล์มอะไรทุกอย่างมันจะละเอียดนะครับสมบูรณ์การผสมผสานบนเคลือบการเพิ่มบนผิวแต่ละชั้นแต่ละอะไรแต่เขาเรียกแต่ละเลเยอร์ของผิวน้ำยาที่เคลือบลงไปบนพื้นผิวอะ
1: โอ้แสดงว่าฟิล์มนี่มันมีหลายเลเยอร์นะอาจารย์นะ
0: มีหลายเลเยอร์ครับ นะครับนะฮะอาจจะมี5เลเยอร์4เลเยอร์อะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่บริษัทนะครับแล้วเราก็จะเห็นฟิล์มบางยี่ห้อที่มันถูกๆอ่ะเลเยอร์มันก็มีน้อยอ่ะ
1: อ๋ออาจจะเลเยอร์น้อยหน่อย
0: น้อยหน่อยการซึมซับของสีแสงแต่ละระดับก็ต่างกันไปแต่นี่ก็ไปถึงเรื่องขั้นน้ำยาอีกขั้นน้ำยาน้ำยาดีไม่ดีก็อยู่ที่เคมีเหมือนกันนะครับบางตัวมันมีตัวที่ละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะนั้นเขาจะแบ่งทำไมว่าน้ำยาชั้นดีน้ำยาชั้นรองน้ำยาชั้นไม่นี่ราคาถูกราคาแพงเนี่ยก็คือหลายคนต้องไตร่ตรองเรื่องการใช้สมัยก่อนนี่เวลาผมใช้เพราะว่าผมเรียนถ่ายภาพจากโกดักมันก็รู้จักเคมีแต่ละตัวว่าเป็นยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับ
1: แต่ว่าเรื่องของฟิล์มเนาะมันก็เป็นเรื่องของรายละเอียดหน้าจานนะ
0: รายละเอียดที่ได้เก็บได้ชัดเจนมากขึ้น
1: เรื่องเคมีเรื่องเคมีต้องบอกงั้นมันเป็นเรื่องเคมี
0: เป็นเรื่องของเคมี
1: มา
0: เป็นกายภาพของวิทยาศาสตร์แล้วกันพูดง่ายๆ
1: ผมชอบนะคุณวิชิตแมนนะคำถามนี้นะดีมากเลยนะครับ
0: ค
1: ุณผมจำคนนี้ได้ละคุณบนชัยอ้าวเขาบอกว่าชื่อเขาว่า จะให้ต้องอ่านจากข้างหลังสลับไปข้างหน้าผมเข้าใจแล้ว
0: โอ้โห
1: ผมไปนั่งทำความเข้าใจตั้งนานนะคุณมนชัยนะที่คุณเขียนมาครั้งที่แล้วว่าที่เขียนมาให้ผมครั้งที่แล้วผมเซฟเก็บไว้แล้วผมมานั่งอ่านนั่งทำความเข้าใจจนผมเข้าใจแล้วว่าชื่อคุณอ่านจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับคุณมนชัยบอกว่า AI จะเก็บข้อมูลจากพื้นฐานทั้งหมดเอานำไปประมวลดังนั้นเราควรต้องมีภูมิรู้เพื่อจะเชื่อหรือไม่เชื่อ AI ก็ใช่นะครับแต่ว่าจริงๆเท่าที่ผมทราบอะ AI มันเหมือนกับเขาเรียก learning มันจะต่างกับเขาเรียกอะไรอาจารย์เวลาเราเรียนเนี่ยเราก็ต้องไปหาข้อมูลจากห้องสมุดถูกไหมอาจารย์ AI อะเวลามันเรียนอะมันก็ไปหาข้อมูลจากdata ที่มีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนี่แหละหรือข้อมูลที่เราป้อนให้มันนี่แหละแต่พอมันเรียนแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์ก็เรียนถ่ายภาพอาจารย์อาจจะถ่ายภาพอีกแบบนึงก็ได้ที่ไม่เหมือนกับที่อาจารย์เรียนมาถูกมั้ยดังนั้น AI ก็เหมือนกันมันก็เอาข้อมูลมาแหละแต่เวลามันเอามาพรีเซนต์อ่ะมันก็มีวิธีการในการพรีเซนต์ของมันอีกรูปแบบนึงเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็จะไม่ได้เป๊ะแบบเหมือนกับไปเอา AI เค้าเรียกอะไรนะAI ไม่ใช่คนส่งของที่ไปเอาของแล้วก็มาส่งอาจารย์ในสภาพเดิมไม่ใช่ AI เป็นคนที่ไปเอาข้อมูลมาแล้วมาเล่าบอกต่ออาจารย์ซึ่งอาจจะเล่าในอีกมุมมองหนึ่งแต่ใช้ข้อมูลเดียวกันอะไรประมาณนี
0: ้ครั้งแรกที่ผมรู้จักคำว่า AI อ่ะ
1: ครับ
0: ผมก็ไปค้นไปหาโน่นนี่อ๋อเพราะมีคำเดิมว่า artificial intelligence
1: ใช่ใช่
0: ผมก็มาวิเคราะห์ทีละคำว่า artificial มันก็เทียมเทียม
1: ใช่ใช่
0: intelligence มันก็คือว่าฉลาดแบบเทียม
1: ๆมันก็
0: แต่เรามาใช้คำว่าปัญญาประดิษฐ
1: ์จริงๆมันก็ประมาณอย่างนั้นนะครับอาจารย์เพราะถ้าอย่างผมคุยกับต่างชาติท่านหนึ่งเขาบอกว่า AI มันผมคุยกับเขาเมื่อหลายปีที่แล้วนะเขาบอก AI มันยังเป็นเบบี้อยู่มันยังเป็นเด็กเดี๋ยวรอมันโตก่อนเพราะมันก็ต้องเรียนรู้ไปดังนั้น
0: ใช่
1: ดังนั้น AI มันอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่ messenger ที่อาจารย์ส่งสมมติว่าอาจารย์ส่งข้าวผัดให้ผมแล้วผมเอาข้าวผัดไปส่งนั่นไม่ใช่ AI อาจารย์ส่งข้าวผัดให้ผม AI อาจจะเอาข้าวผัดไปปรุงใหม่เป็นข้าวผัดที่มีอะไรก็แล้วแต่มันอะแล้วแต่วิธีการของมันแล้วแต่ที่มันจะแล้วแต่ที่มันจะเรียนรู้ออกไปของมันอีกแบบนึงอะไรประมาณเนี้ย
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวนะคุณสถิตนะคุณสถิตก็ทักทายเรามานะไม่รู้ว่
0: ามีคนจำของเรา
1: คุณสถิตไปหรือยังนะเรื่องถ่ายอินฟราเรดครั้งที่แล้วผมจำได้นะมาอาจารย์เราเหลือเวลากันอีกนิดหน่อยนะฮะผมมีเรื่องจะคุยหลายเรื่องหลายครั้งแล้วอาจารย์แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยสักทีเรื่องของราคาการถ่ายรูปปัจจุบันมีการบ่นกันมามากมายเลยมีโอ้ราคาคิดราคาอย่างนั้นคิดราคาอย่างนี้เดี๋ยวนี้ราคามันเสียราคามันแย่ผมกล้าพูดได้เลยนะไม่ใช่เฉพาะวงการถ่ายภาพอาจารย์ที่มีคนบ่นแบบนี้แทบทุกวงการที
0: ่วงการ
1: เป็นลักษณะของต้องบอกว่าเป็นคอมเมอร์เชียลเป็นการค้าขายมีตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องพูดง่ายๆผู้เสียผลประโยชน์มักจะต้องออกมาบ่นตลอดเวลาเอาอย่างนี้เลยตรงๆนะครับอาจารย์มองว่ายังไงอาจารย์มองว่ามันทำให้วงการช่างภาพอาชีพเสียไหมกับการที่ราคาเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยผมส่งให้อาจารย์ดูเนี่ยสมมติลูกค้าต้องการถ่ายภาพโปรไฟล์ผู้บริหารมันมีคนเสนอราคาไปตั้งแต่วันละ 3,500 จนวันละ 20,000 อาจารย์คิดว่าอย่างไรแล้วก็คนก็ไปไหว้คนที่เสนอ 3,500 4,500 ว่าทำให้วงการเสียนู่นนี่นะอาจารย์มองว่าไงเอาสรุปตามความคิดของอาจารย์
0: คือจริงๆเรื่องพวกนี้นะผมว่ามันอยู่ที่อาชีพใครอาชีพมันดีกว่าตัวตนใครตัวตนมันดีกว่า
1: ครับ
0: เหมือนสมัยก่อนผมทำโฆษณาใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยไปทั้งวันนี่ก็ได้แค่หมื่นเดียวนะ
1: ครับ
0: ผมหมื่นเดียวก็เอาครับ
1: ครับ
0: แต่พอเราทำไปเรื่อยๆเราแสดงสมรรถภาพของเราขึ้นไปเรื่อยๆอ
1: ่
0: ะก็ยอมรับได้เพราะเรามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใช่ไหมนะครับเราลงทุนลงแรงลงแรงกายแรงใจเขาเห็นว่าเราทุ่มสุดตัวนะครับ แต่หลายๆคนบางทีก็ทำแบบช่วยๆไปอ่ะมันก็ไปทำให้มันเสียหายได้แต่เราก็ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป๊ะทุกคนวิถีใครก็วิถีมันดีกว่านะฮะเพราะนั้นไอ้เรื่องราคาหรืออะไรเนี่ยมันก็เหมือนพวกอะไรเซนแมนที่ไปส่งกับข้าวอ่ะก
1: ็
0: อยู่5โลก็ส่งราคาหนึ่งไปอยู่10โลมันก็ต้องส่งราคาหนึ่งใช่ไหมไม่จำกัดว่าจะลดยี่ห้ออะไรที่ไปส่ง
1: แล้วแต่ว่าการตลาดใครการตลาดมันว่า
0: เนี่ยมีบางคนยังบ่นเลยว่าเนี่ยค่า

0: ค่าส่งอีก275 บาทเอ้ย274 บาท
1: ครับ
0: ผมบอกงั้นเอามาให้ผม275แล้วกันแล้วก็จบจบกันไปนะบาทเดียวเขาก็เอาอย่างเงี้ยครับ
1: ก็นะก็เป็นประมาณนี้นะอาจารย์เนาะก็คือผมสรุปแทนอาจารย์นะอาจารย์กำลังบอกว่าแต่ละคนทำธุรกิจไม่เหมือนกันถึงคุณจะทำธุรกิจแบบเดียวกันดังนั้นคนที่ทำธุรกิจแบบเดียวกันกับอีกคนหนึ่งที่เขามาเอาพูดง่ายๆว่าคุณมาดั้มราคาหรือมาคุณจะไปต่อว่าเขาผมว่ามันไม่สามารถจะไปกระทำแบบนั้นได้นะครับเพราะว่าวิธีการทำงานขั้นตอนการทำงานของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมีความยากง่ายมีความซับซ้อนที่แตกต่างกันดังนั้นคนที่เขาคิดราคาถูกจะบอกว่าเขาไปตัดราคาไม่ได้เขาอาจจะมีกระบวนการทำงานที่เขาไม่ซับซ้อนหรือคนน้อยแต่คุณมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนกว่าคนเยอะกว่าดังนั้นสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าผู้จ้างหรือลูกค้าเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะเลือกและเขาก็ต้องใช้วิจารณญาณของเขาในการที่จะเลือกว่า
0: เขาเป็นตัวกำหนดบทบาทได้ด้วย
1: เขาก็จะเลือกว่าเอ้ยถ้าเขาอยากได้ 3,500 แล้วเขาคิดว่ามันเหมือน 20,000 อันนั้นเขาก็ต้องไปรับผลของเขาเองถูกไหมอาจารย์หรือถ้าเขาคิดว่าเฮ้ยผมเลือก 20,000 ดีกว่าผมไม่เอา 3,500 เขาก็มีวิจารณญาณของเขาเองดังนั้นผู้ประกอบการนะครับเขาเก่งขนาดประกอบกิจการได้ผมว่าเขามีวิจารณญาณในการที่จะจ้างว่าจ็อบเนี้ยเขาควรจะจ้างใครที่มันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาต้องการเอาประมาณนี้ดีกว่านะอาจารย์นะ
0: ประมาณนั้น
1: เราอย่าไปทะเลาะกันดีกว่า
0: พี่ตูเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไอ้ร้านใช้คำที่ร้านสะดวกซื้อ
1: ครับ
0: มันมีกี่แบบแต่ละแบบก็ขายยังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับอาจารย์ถูกต้องเอาเป็นว่าทำธุรกิจเดียวกันเกื้อกูลกันนะอย่าไปทะเลาะกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วครับอาจารย
0: ์โอเคครับ
1: สุขหน้าพบกับพี่บอยสืบสกุลศรีสาครของเรานะพี่บอยน่าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังสำหรับสุขนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับโชคดี
1: สวัสดีครับอาจารย
2: ์เทคโนโลยีไลฟ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐบาลเร่งต่อยอดผลเยือนจีนสร้างกลไกความมั่นคงใหม่ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมประสานจีนสนับสนุนเสถียรภาพภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยฝ่ายจีนแสดงความพร้อมในการขับเคลื่อนข้อริเริ่มและความร่วมมือที่นายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการจัดตั้งกลไกการหารือร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2+2 เพื่อยกระดับการประสานนโยบายด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นภัยต่อประชาชนของทั้ง2ประเทศให้เป็นผลรูปธรรมด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงยืนยันว่าจีนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งกลไกดังกล่าว

0: เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติทลายโรงงานเถื่อนยึดกาแฟโกโก้ปลอมกว่า 200,000 ชิ้นตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาบุกทลายแหล่งผลิตและเก็บสินค้าปลอมเข้าตรวจค้น2จุดได้แก่โกดังในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีและบ้านพักย่านบางมดกรุงเทพหลังชาวบ้านและร้านชำย่านฝั่งธนบุรีร้องเรียนว่ามีกลุ่มคนอ้างเป็นพนักงานขายนำสินค้าปลอมมาเร่ขายส่งในราคาถูกผลการตรวจค้นพบของกลางสินค้าปลอมทั้งกาแฟโกโก้และน้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อดังรวมกว่า 220,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,600,000 บาทพร้อมจับกุมผู้ต้องหา4คนทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจสอบสวนกลางฝากเตือนภัยสินค้าปลอมเหล่านี้ผลิตจากโรงงานเถื่อนที่ไร้สุขอนามัยใช้วัตถุดิบเกรดต่ำหรือสารเคมีปนเปื้อนการบริโภคเสี่ยงต่อการสะสมสารพิษในตับและไตส่วนน้ำยาปรับผ้านุ่มปลอมอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงคลังสินค้ารัสเซียถูกโจมตีคลังสินค้าของโวเบอรี่ผู้ให้บริการค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของรัสเซียเกิดเพลิงไหม้ใกล้กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลังถูกโดรนยูเครนโจมตีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายส่งผลให้บริษัทต้องระงับการทำงานในศูนย์โลจิสติกส์2แห่งในภูมิภาคและอพยพพนักงานในคลังสินค้าที่ไครเมียนับตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมเป็นต้นมาคลังสินค้าของบริษัทถูกโจมตีไปแล้ว5แห่งคิดเป็น 10% ของศักยภาพการขนส่งทั้งหมดโดยก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิต8รายจากการโจมตีศูนย์ขนส่งที่เมืองคอสตอฟและเอเล็กโตสตาวซึ่งทางยูเครนอ้างว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกองทัพขณะที่รัสเซียปฏิเสธว่าไม่ได้มีการขนส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเมสซี่ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาติเลียเนลเมสซี่สุน่ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ของสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาติหรือ IFFHS โดยเมสซี่ทำผลงานได้น่าประทับใจในเวิลด์คัพที่ผ่านมาหลังทำไป8ประตูกับ4แอสซิสต์แม้สุดท้ายอาร์เจนตินาจะพ่ายสเปนในรอบชิงชนะเลิศก็ตามจากฟอร์มดังกล่าวทำให้ล่าสุดดาวเตะวัย39ปีได้รับเลือกให้คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมฟุตบอลโลก2026ของ IFFHS ทางนี้แม้ว่าสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาติจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแต่ทางฟีฟ่าก็มักจะอ้างอิงสถิติและข้อมูลจากพวกเขาอยู่เป็นประจำตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: ซามี่ม็อกเบลผู้สื่อข่าวจาก BBC เสียงอังกฤษรายงานว่าอาร์เซนอลเตรียมยื่นข้อเสนอมูลค่าสูงถึง70ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวบรูโน่กิมาไรส์กัปตันทีมวัย28ปีของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาร่วมทัพโดยตามรายงานระบุว่าทั้ง2สโมสรกำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ของดีลนี้และการเจรจาเริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ยังต้องรอดูว่าข้อเสนอระดับ70ล้านปอนด์จะเพียงพอสำหรับการโน้มน้าวใจสโมสรนิวคาสเซิลได้หรือไม่อย่างไรก็ตามอาร์เซนอลยังคงยึดมั่นในแนวทางการประเมินค่าตัวนักเตะและไม่ต้องการจ่ายเงินเกินมูลค่าที่สโมสรตั้งไว้แม้กิมาไรส์จะเป็นเป้าหมายหลักของทีมก็ตาม
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 16นาฬิกา7นาทีนะครับพบกับสปอตไกด์วันศุกร์นะครับแน่นอนนะครับแต่ละวันก็จะมีบุคลิกไม่เหมือนกันนะครับวันศุกร์นี้ต้องบอกว่าเรื่องราวของฟุตบอลไทยเชิงลึกนะครับใครอยากที่จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดหรือข้อสงสัยก็ SMS 4689899นะครับวันนี้มีผมนะครับทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์นะครับหมอเมาดำเนินรายการร่วมกับนะครับน้องอ๋อหรือว่าคมกริชนภาลัยนะครับซึ่งตอนนี้นั่งประจำการเรียบร้อยสวัสดีครับน้องอ๋อ
3: สวัสดีพี่หมอแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังแฟนๆทุกท่านครับผม
2: คือตลอดฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีแฟนรายการบอกว่าฟุตบอลไทยเนี่ยไม่เต็มที่นะครับวันนี้นะครับจบฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีประเด็นมากมายนะครับที่ต้องวิเคราะห์นะครับวิจารณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลไทยเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยผมจะรีบจบในเรื่องราวของกีฬา นะครับที่ไม่ใช่ฟุตบอลนะครับแล้วก็ช่วง2ช่วง3วันนี้จะพูดคุยถึงเรื่องฟุตบอลไทยแบบเต็มๆเลยนะครับในประเด็นต่างๆที่มีมากมายนะครับแต่ครับใครที่มีข้อสงสัยอย่างที่ผมบอกนะครับ SMS มาที่4689899รับรองไม่ผิดหวังทุกคำถามมีคำตอบนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการสปอร์ตไกด์ในคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็เป็นยางรถยนต์ดันล็อปนะครับต้องบอกว่าทุกครั้งในการประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องบอกว่ายางรถยนต์ดันล็อปก็จะให้ข้อมูลนะครับความรู้เบื้องต้นนะครับในเรื่องของยางรถยนต์นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับยางรถยนต์ดันล็อปอยากพูดคุยนะครับในเรื่องราวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำว่าExtra Load หรือว่า XL คือสัญลักษณ์ที่บอกถึงยางที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการรองรับน้ำหนักได้มากกว่ายางปกติดังนั้นการเติมลมยางจึงจำเป็นต้องเติมลมยางมากกว่าเดิม 20% หรือประมาณ6ปอนด์ต่อตารางนิ้วจากค่ามาตรฐานโรงงานหากต้องการบรรทุกน้ำหนักเพิ่มเพื่อให้ยางสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการขับขี่และรองรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นยางที่มีสัญลักษณ์นี้มักจะพบเห็นได้ตามแก้มยางเตี้ยที่มีไว้สำหรับอัพไซล้อและยางให้ใหญ่ขึ้นเพื่อความสวยงามและในช่วงนี้นะครับยางรถยนต์ดันล็อปมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับโดยเฉพาะช่วงฝนตกนะครับก็ต้องบอกว่าใครใช้ยางรถยนต์ดันล็อปแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ยางรถยนต์ยี่ห้อไหนแนะนำยางรถยนต์ดันล็อปแล้วก็เมื่อซื้อยางรถยนต์ดันล็อป4เส้นช่วงนี้นะครับรับฟรีทันทีเลยนะครับล่มกอล์ฟดันล็อปขนาด30นิ้วมูลค่า690บาทที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการโปรโมชั่นสำหรับคนที่ซื้อยางรถยนต์ดันล็อปแล้วรับฟรีล่มกอล์ฟดันล็อปขนาด30นิ้วเนี่ยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม259หรือว่าจนกว่าของจะหมดนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านเปลี่ยนยางรถยนต์ดันล็อป4เส้นรับฟรีล่มกอล์ฟแล้วก็ทางยางรถยนต์ดันล็อปรับประกันยาง120วันหลังจากที่ท่านนำมาเปลี่ยนนะครับมีประเด็นอะไรก็ตามนะครับเปลี่ยนให้ทันทีนะครับและเมื่ ท่านเนี่ยตัดสินใจซื้อแล้วท่านสามารถผ่อน 0% ได้นาน6เดือนกับธนาคารที่ร้านค้าร่วมรายการร่มดีเรามีจำกัดรีบเลยนะครับตรวจสอบรายชื่อร้านค้าและรายละเอียดเพิ่มเติมที่www.dunlopthai.co.th หรือที่ Facebook Fanpage นะครับอยากจะถามนะครับคำถามเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับไม่ต้องเป็นแบรนด์ Dunlop ก็ได้นะครับคุณเข้าไปที่ Facebook Fanpage แล้วเขียนคำว่า Dunlop Thai Thailand ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วก็สอบถามนะครับปัญหาที่คุณอยากรู้นะครับ เน้นนะครับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ดันล็อปนะครับแบรนด์อะไรก็ได้นะครับทางFacebook Fanpage ที่ท่านถามไปเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามนะครับใครอยากเปลี่ยนยางช่วงนี้นะครับก็แนะนำยางรถยนต์ดันล็อปยางคุณภาพดีนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้มีเรื่องราวของกีฬาที่ไม่ใช่ฟุตบอลนะครับเริ่มต้นก็คงต้องคุยกับน้องอ๋อนะครับในเรื่องราวของแบดมินตันนะครับเพราะว่าการแข่งขันแบดมินตันนะครับต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันวิกเตอร์ไชน่าโอเพ่น2026ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000
3: ครับผม
2: แล้ววันนี้นะครับวันศุกร์นะครับเดินทางมาถึงรอบ8คน8คู่สุดท้ายแล้วก็มีนักแบดมินตันไทยลงแข่งขันหลายรายการเชิญครับต้องขอครับ
3: ครับตอนนี้เลยสดๆนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นพี่เมย์ของเรานะครับลงสนามในคอร์ต1นะครับเจอกับเฉินยู่เฟยซึ่งเป็นมือ4ของรายการในไชน่าโอเพ่นคราวนี้นะครับพี่เมย์นี่มือวาง7แต่จริงๆแล้วพออันเซยองอะไรถอนเนี่ยเฉินยู่เฟยนี่จะเป็นมือ1เลยนะพี่หมอรายการนี้นะครับแต่ว่าก็ตอนนี้เกมแรกรัชนกนำอยู่8-4นะแต่ว่าถ้าผลการแข่งขันคู่อื่นของนักกีฬาไทยที่ลงสนามกันในวันนี้ในประเภทคู่ผสมพี่หมอเราประเดิมเป็นคู่แรกของคอร์ต2ก็บาสกับเฟมเดชพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียว3ผ่านซึ่งเป็นวาง4ก็เอาชนะต้องใช้คำว่าเบียดชนะเลยพี่หมอเอาชนะยุตะวัตนาเบะกับมิกะทากุชิคู่ของญี่ปุ่นนะครับ21-19เอ้ยขออภัย21-11 11-19แล้วก็21-11ใช้เวลาแข่งขันไป1ชั่วโมง3นาทีก็ทำให้บาสกับเฟมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำเร็จนะครับสำหรับรายการนี้ส่วนอีก1คู่ที่แข่งขันกันไปก็จะเป็นประเภทหญิงคู่นะครับปรากฏว่าคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดเบญจภากับนันทการเอี่ยมสะอาดนี่ต้านความแข็งแกร่งของเจ้าถิ่นไม่ไหวนะครับหลิวเชียงซูกับถันหนิงมือวางอันดับหนึ่งของโลกและของรายการนี้เราแพ้ไปแบบไม่ถึง10
2: ครับ
3: ทั้ง2เกมนะครับ21-9แล้วก็21-8
2: คือผมได้ดูทั้ง2คู่นะ
3: ครับ
2: มูนาอันนาเนี่ยอันยอมรับว่าสู้ไม่ได้จริงโอ้โหแบบมือ1ของเขานี่ต้องยอมรับว่าแข็งแกร่งมากนะครับดีทั้งเกมรับเกมรุกนะครับแต่บาสกับเฟมเนี่ยสูสีมากต้องบอกเลยว่าชิงไหวชิงพริบแล้วก็โชคดีที่บาสเฟมเนี่ยนะครับช่วงท้ายของเซตที่3เนี่ยเล่นได้เฉียบคมกว่าก็เอาชนะไปได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนที่น้องอ๋อบอกว่าน้องเมรัชนกนะครับกำลังแข่งกับเฉินยู่เฟยเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องเมเนี่ยถึงแม้ว่าในวัยเกิน30เนี่ยแต่เธอเนี่ยผมว่ายังมีความเก่าแล้วก็มีประสบการณ์นะครับฉันอยู่เฟยกับน้องเมย์เนี่ยผมว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้สำหรับผมนะเมื่อวานนี้ผมจัดรายการนะครับกับน้องเจดก็บอกแล้วว่าสำหรับผมว่าผมมองว่าสูสีนะครับก็ต้องรอดูนะครับ
3: ก็ตอนนี้เบรกพักครึ่งเกมแรกน้องเมย์นำอยู่11-5นะครับส่วนเดชพลกับสุพิศรานะครับวันพรุ่งนี้จะตีรอบรองชนะเลิศก็จะเจอคู่ของเจ้าถิ่นเกาซินหวากับเฉินฟังหุ่ยที่พลิกล็อกเอาชนะวาง2เพื่อนร่วมชาติก็คือเจียงซึ่นฟางกับเว่ยหยาซินมา2-1เกมเช่นกันนะก็วันพรุ่งนี้ตอนนี้ออเดอร์ออฟเพย์ยังไม่ออกว่าจะตีกี่โมงนะครับ
2: คือต้องขอพูดถึงแบดมินตันเนี่ยสำหรับรายการนี้ผมว่าคู่ผสมบาสเฟมก็มีโอกาสนะ
3: มีโอกาสหมอ
2: เพราะว่าแบดพูดถึงคือระดับท็อปไฟท็อปซิกเนี่ยนะครับ5-6คู่ที่มือ1ถึงมือ6เนี่ยแพ้ชนะกันได้หมดนะครับแล้วก็ผมว่าบาสเฟมเองก็เล่นค่อนข้างดีหลังจากที่ไปตกรอบในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับก็ทำให้
3: ถนอมร่างกายเพื่อมารายการนี้ไหมเงินเยอะ
2: เงินเยอะคะแนนสะสมมากกว
3: ่าน
2: ะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีผลการแข่งขันคู่ของเมรัชนกกับเฉินยูเฟยนะครับเราจะรายงานให้ท่านได้ฟังนะครับ
3: ผม
2: เอามาที่วอลเลย์บอลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากไปรับเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเก็บ เขาเรียกว่านักกีฬานะครับ ก็เดินทางมาเก็บตัวฟิตซ้อมคือตอนนี้ยังไม่มีผมยังไม่เห็นรายชื่อนะสำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะแข่ง CV ครับสนามแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามแล้วก็แข่งสนาม2 7-9 สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม
3: ่
2: แต่นะครับเท่าที่ฟังนะครับดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรโค้ดออสหัวหน้าสตาฟโค้ดเนี่ยก็บอกว่ากำลังพิจารณาอย่างละเอียดเพราะว่ามันมี3ทัวร์นาเมนต์ที่เหลืออยู่นะครับ CV League เนี่ยที่เวียดนามที่ไทยแล้วก็กลางเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอเชียนเกมนะครับก็ต้องบอกว่าก็จะใช้นักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือชุดเดียวกันเพียงแต่ว่าอาจจะให้นักวอลเลย์บอลหญิงที่เรียกว่ากรำศึกหนักมานานเนี่ยได้พักแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันลงเล่นนะครับใน CV League
3: CV League นี่เห็นบอกว่าก็จะเอาพวกดาวรุ่งมาเยอะหน่อย
2: ใช่
3: นะครับจะไปเน้น2รายการก็คือเอเชียกับเอเชียนเกม
2: ครับ
3: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นการวางแผนนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็ได้พูดคุยกับน้องเจตแล้วว่าทางคุณพีทโพทารามิกเจ้าของโมโนแม็กหรือว่าจัสมินเนี่ยนะครับก็อัดฉีดถ้าได้แชมป์ชิงแชมป์เอเชียนะรายการชิงแชมป์เอเชียถ้าเราได้แชมป์จริงเนี่ยเราไปโอลิมปิกเลยนะครับแล้วก็เราจะได้เงินรางวัลอัดฉีดจากคุณพีทโพทารามิกอีก5ล้านบาทนะครับใครที่เป็นแฟนทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับหลังจากจบ VNL มาแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าแคมป์ฝึกซ้อมต่อแล้วก็ทุกนัดของการแข่งขันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทางโมโนแม็กสปอร์ตนะครับแพทเทิร์นช่อง29นะครับในแพลตฟอร์มนะครับปกตินะครับก็ถ่ายทอดสดให้ดูแล้วกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไม่ลงสนามถ้าวอลเลย์บอลทีมชายหรือมีการแข่งขันนะครับรายการสวีลีกก็จะมีการถ่ายทอดสดเป็นบางคู่ให้ดูด้วยครับ
3: ครับ
2: นะครับก็เป็นเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงนะครับส่วนเรื่องของกอล์ฟ LPGA นะครับอันนี้ผมมาดูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องบอกว่ากอล์ฟ LPGA รายการที่กำลังแข่งขันวันนี้เป็นวันที่2เนี่ยนะครับเป็นรายการผมใช้คำว่าอุ่นเครื่องนะครับ ISPS Honda Women Scottish Open นะครับชิงเงินรางวัลประมาณ2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันแรกจบไปแล้วตอนนี้นะครับแข่งขันกันบ้างนะครับบางส่วนนะครับแล้วผู้นำตอนนี้นะครับก็คือลอเรนคอกรินจากสหรัฐนะครับ6อันเดอร์หลังจากเล่นในวันที่2ผ่านหลุม4ไปแล้วนะครับ อีกคนหนึ่งก็คือผู้นำวันแรกนะครับจากเกาหลีเจนนี่ชิน6อันเดอร์แต่ยังไม่ได้ออกรอบในวันที่2นะครับแล้วก็เอลิมคิมนะครับ5อันเดอร์ผ่านหลุม8ไปแล้วนะครับลิซ่าแพตเตอร์สันนะครับ2อันเดอร์ผ่านหลุม2ไปแล้วนะครับส่วน2อันเดอร์นะครับอีกคนหนึ่งคือเอสเตอร์เฮนเซลิชนะครับจากเยอรมันนะครับยังไม่ได้ออกนะครับ1อันเดอร์ก็มีชเนตตีวันเดแสนยังไม่ได้ออกรอบนะครับแพตตี้นะครับประพังกรธวัฒนกิจยังไม่ได้ออกวันที่2นะครับแล้วก็นักกอล์ฟไทยปาจารีอนันต์นาฬิกานะครับตอนนี้อยู่ที่อีเวนพาผ่านหลุม7ไปเรียบร้อยแล้วก็มิยุยามาชิตะนะครับผ่านหลุม6ตอนนี้อีเวนพาเท่ากับปาจารีนะครับแล้วก็เดลี่คอด้านะครับจบวันแรกแค่อีเวนพานะครับยังไม่ได้ออกรอบวันที่2นะครับในขณะที่คนอื่นๆนะครับผมได้ดูอันชิสาอุตมะนะครับยังไม่ออกรอบวันที่2สกอร์ตอนนี้1โอเวอร์นะครับเอริยาจุฑานุการยังไม่ออกรอบวันที่2ตอนนี้1โอเวอร
3: ์
2: นะครับก็อภิชยายุบลอีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้2โอเวอร์ผ่านหลุม5ในวันที่2เรียบร้อยแล้วครับอ่ะอันนี้ก็เป็นผลการแข่งขันสำหรับใครที่ติดตามนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเมเจอร์ที่5ที่อังกฤษนะครับต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนกอล์ฟหญิงนะครับก็ดูการถ่ายทอดสดได้นะครับทาง AAS Play นะครับเพราะว่าการแข่งขันนะครับต้องบอกเลยว่าปีนี้นะครับลิขสิทธิ์สำหรับการแข่งขันเนี่ยนะครับทาง AAS Playนะครับได้ลิขสิทธิ์ไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูการแข่งขันก็ติดตามได้นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็น AIG Women AIG Women Open นะครับแข่งที่อังกฤษนะครับแลงคาเชียนะครับเงินรางวัล10ล้านเหรียญ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกอล์ฟนะครับตอนนี้ผลการแข่งขันบัตรเป็นไงบ้างครับ
3: ระหว่างพี่หมอแจ้งผลกอล์ฟไปนี่ผมก็นั่งลุ้นพี่เมย์อยู่แม่จาก 11-5 พี่หมอน้องเมย์มาเสีย7แต้มนะครับถูกเขาไล่มา 12-14 นี่เพิ่งจะมาได้แต้มเบรกเขาได้กลับมานำ 15-12 แต่ว่าในเกมนี้น้องเมย์นี่ชาเลนจ์หมดแล้วนะครับชาเลนจ์ไป2แต้มพลาดตามสไตล์พี่เมย
2: ์ครับ
3: แม้แต่ผู้บรรยายต่างประเทศเขาก็จะแซวถ้าเมย์ชาเลนจ์เมื่อไหร่นี่แพ้ทุกที
2: เดี๋ยวมีผลการแข่งขันเดี๋ยวเราว่าก
3: ัน
2: ต้องเรื่องของการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่15ถึง29กรกฎาคม259ในเวลาและเวลาราชการเวลา 8:30 ถึง 16:30 น.ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะครับมีผู้สมัครนะครับแข่งขันเนี่ยนะครับเป็นลำดับที่3แล้วนะครับหลังจาก2วันแรกนะวันแรกเนี่ยคุณสิริเชษฐ
3: ์
2: ภูลทิพยานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยสมัครวันที่2ดร.สุวิทย์เลิศธนากุลวัฒน์หรือที่เรียกกันว่าวิทย์กวนอิ
3: ม
2: นะครับนักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานสังคมย่านบางรักสมัครนะครับวันนี้วันที่3นะครับก็ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายนะครับก็ส่งใบสมัครนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับในเรื่องราวของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนายธันตวัฒน์เตชะภูวดลวิทิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยนะครับทั้ง3คนเนี่ยสำหรับคนกีฬาอย่างน้องอ๋ออย่างผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คุ้นชื่อ
3: ใช
2: ่นะครับ
3: ยังไม่ใช่ตัวเต็งตัวเต็งคงมาวันสุดท้าย
2: ถ้าพูดอย่างหนุ่ยนนทรีเขาบอกว่าไงอันนี้ไม่ใช่ของแท้คำว่าไม่ใช่ของแท้นี่คือคุณไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้ความสามารถนะเขาบอกมีแต่ให้รอนะครับถึงวันที่29นะครับเราจะได้เห็นโดยเฉพาะให้จับตามองรองผู้ว่าการกีฬา
3: ใครจะมา
2: คืออาจจะปีนี้อาจจะสมัครมากกว่า1คนเขาบอกว่าแล้วก็ถามว่ามาเต็งเนี่ยสำหรับตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยผมมองว่าอันนี้ขอโทษนะครับไม่ใช่ด้อยค่าหรือว่าดูถูกนะผมว่าแม่คือวงการกีฬาเนี่ยผมก็อยู่มานานน้องอ๋อก็อยู่มานานผมว่าคือถ้าไม่มีเขาเรียกว่าศักยภาพสูงนะครับไม่มีเส้นสายอ่ะพูดกันตรงๆเนี่ยลำบากนะน้องอ
3: ๋อ
2: ที่จะเขาเรียกว่าฝ่ากำแพงอมหิตนะครับเข้ามาเป็นผู้ว่าการจัดกีฬาแห่งประเทศไทย
3: ตำแหน่งนี้มันก็เป็นตำแหน่งที่ต้องบอกว่ามีความสำคัญมากพัฒนาการกีฬาประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็คิดเอาเองแล้วกันทำไมวงการกีฬาบ้านเรามันพัฒนาเป็นเต่าล้านปีอ
2: ่
3: ะนะเราได้คนที่ใช่สำหรับเขาแต่ไม่ใช่สำหรับกีฬาไทย
2: คือผมเนี่ยอยากได้คนนะน้องอ๋อนะคนนอกนะแล้วก็กล้าหาญชาญชัยกินยากล้าหาญมาสัก3กำมือนะแล้วก็ผ่าตัดวงการกีฬาอันนี้คิดแบบคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะนะครับอีกข่าวนึงก่อนที่จะถามน้องอ๋อ
3: ก่อนไปพี่เหมียวมีข่าวดีนิดนึงจบเกมแรกแล้วนะครับน้องเมย์ก็เอาชนะเฉินยู่เฟยไปในเกมแรก21-15เก็บเกมแรกได้แต่เกม2อาการต้องน่าห่วงเพราะว่าเกม2เนี่ยจะมาอยู่ฝั่งที่เล่นยากพี่หมอ
2: ครับไอเรื่องแบดมินตันนะ
3: ครับ
2: การอยู่ฝั่งซ้ายฝั่ง
3: ตามลมต้านลม
2: มันมีประเด็นปัญหาเรื่องลม
3: มี
2: แต่ก่อนที่ผมก็ผมไม่อยากเชื่อนะแต่ตอนหลังนี่เข้าใจเลยนะครับไอการตีตามลมกับทวนลมเน
3: ี่
2: ยมันไม่เหมือนกัน
3: ออกลูกเต็มไม้เต็มมือไม่ได
2: ้
3: เวลาตามลมเนี่ย
2: นะครับอีกนิดนึงสำหรับเรื่องกีฬานะครับเพราะว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นประธานในการประชุมบอร์ดกองทุนกีฬาแล้วก็เห็นชอบกรอบวงเงินปี 25.0 ให้10สมาคมกีฬาแรกพร้อมหนุนงบเพิ่มเติมให้กับอีก3สมาคมลุยเอเชียนเกมนะครับ แหมเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคนที่ไม่อยู่วงในเนี่ยก็คงอาจจะไม่เข้าใจนะครับไอ้เรื่องราวเหล่านี้คือผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุกครีอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องของการขอกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติกับการขอเงินสนับสนุนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเขาเช็คท่านนังอ๋อถ้าคำว่าสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยเนี่ยสำหรับคนปกตินะมีจำนวน90สมาคมที่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็หลังจากสมาคมกีฬาได้ยื่นข้อมูลและผลการดำเนินงานและเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกำหนดกรอบวงเงินไว้ทั้งหมด812ล้านบาทนะครับแบ่งการจัดสรรตามระดับศักยภาพออกเป็น4กลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มที่1เนี่ยศักยภาพสูงมากนะครับจัดสรรงบประมาณสูงสุดไม่เกิน35ล้านบาทต่อ1สมาคมจำนวน1สมาคมได้แก่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยกลุ่มที่2ศักยภาพสูงจัดสรรงบประมาณสูงสุดไม่เกิน17ล้าน5แสนบาทต่อสมาคมในการพิจารณาครั้งนี้ยังไม่มีสมาคมกีฬาที่ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าวกลุ่มที่3ศักยภาพสูงปานกลางจัดสรรงบประมาณสูงสุดไม่เกิน8ล้านบาทต่อสมาคมมี2สมาคมที่ได้รับก็คือสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยส่วนกลุ่มที่4นะครับศักยภาพกำลังพัฒนานะครับจัดสรรก็ประมาณสูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทต่อสมาคมมี7สมาคมได้รับก็คือสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระโดดโต้คลื่นกระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาชักเย่อแห่งประเทศไทยและก็สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย
3: คร
2: ับ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการจัดสรรเงินนะครับอันนี้ผมไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงอ่ะก็ถือว่าเป็นการรายงาน
3: ถือว่าเป็นการแบ่งเกรดไปแล้วกันพี่หมอ เอาผลงานมาวัดกันนะเพียงแต่ว่าบางสมาคมเราก็เห็นอยู
2: ่ครับ
3: นะ
2: นะครับ
3: เพียงแต่ว่าของบางอย่างพูดออกอะไม่ได้จริงๆต้องขออภัย
2: ผมจะมาถามน้องอ๋อนิดนึง
3: ครับ
2: เรื่องราวของกรมพละเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการน้องอ๋อคุยกับผมว่าปีนี้ปกติแล้วเนี่ยกรมพละจะเป็นคนดูแลในเรื่องของการแข่งขันกีฬาระดับนักเรียน
3: ใช่
2: เป็นหลัก
3: ครับ
2: นะครับเกิดอะไรขึ้นบอกว่ากีฬาหลักกีฬาหนึ่งปรากฏว่าไม่มีการจัดแข
3: ่
2: งข
3: ัน
2: ปีนี
3: ้ปีนี้คือปกติแล้วเนี่ยเมื่อเปิดเทอมไปเนี่ยในช่วงสอบกลางภาคเทอมแรกเนี่ยส่วนใหญ่กรมพละศึกษาจะมีทัวร์นาเมนต์หนึ่งนั่นก็คือการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียนนักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยพี่หมอ
2: ครับ
3: แต่ปรากฏว่าปีนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครใดๆทั้งสิ้น
2: ครับ
3: พวกผู้ปกครองพวกครูอาจารย์ที่เคยเจอกันในสนามแบดเนี่ยก็ทักทายมาถามผมว่ารู้หรือเปล่าว่าปีนี้ไม่มีแบดผมยังตกใจเลยพี่หมอ
2: ครับ
3: จนกระทั่งต้องไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมพละนะครับปรากฏว่าไม่มีการเปิดรับสมัครใดๆทั้งสิ้นแต่น่าสนใจพี่หมอแบดมินตันเป็นกีฬาสากลเป็นกีฬาที่บรรจุในโอลิมปิกมีเอเชียนเกมมีชิงแชมป์โลกแต่ประเทศไทยกรมพละศึกษาไม่จัดการแข่งขันอ้างว่าอะไรไหมพี่หมอ
2: ครับ
3: เหมือนเดิมครับโนมันนี
2: ่ไม่มีงบประมาณ
3: โอ้ผม
2: ไม่เนี่ยเรายังดูแบดมินตันอันนี้เป็นกีฬาสากลนะ
3: ใช่
2: คือกีฬาระดับที่นักกีฬาไทยเนี่ยต้องบอกว่าเข้าไปแข่งขันในระดับโลกเลยนะครับ
3: หมอเชื่อไหมกรมพละที่เปิดรับสมัครตอนเนี่ยที่เห็นนะที่อ่านในเว็บแล้วเจอนะมีปัญจศีรัตอ่ะอันนี้พอโอเคยังแข่งซีเกมเอเชียนเกมยังมีดาบไทยมีไหมฮับกิโดกีฬาอะไรครับฮับกิโด
2: ไม่ทราบครับอันนี้ตอบเลยผมไม่รู้จริง
3: มากล้อม
2: อันนี้พอยังพอมี
3: จานร่อนมีจานร่อนจัดการแข่งขันในกรมพละศึกษาครับนอกจากนั้นก็มีสแต็กก็ไม่ใช่กีฬาที่บรรจุในเมเจอร์กีฬาเมเจอร์ต่างๆอาจจะมีชิงแชมป์โลกมีชิงแชมป์เอเชียแต่ก็เป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มนะครับนอกจากนั้นก็จะมีฟุตซอลมีฟันดาบมีขี่ม้ามีฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยมันมีทุกปีอยู่แล้ว
2: ครับ
3: แต่น่าสนใจปีนี้ไม่มีแบดมินตัน
2: ครับก็ใคร ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะท่านเขาเรียกว่าอธิบดีกรมพระนะครับช่วยออกมาชี้แจงด้วย
3: ฝากไปถึงรัฐมนตรีกีฬาเลยแล้วกัน
2: โอ้ย
3: นะเพราะท่านดูแลกรมพลศึกษา
2: ท่าน
3: ต้องมาพิจารณาแล้วนะครับว่าผู้นำในองค์กรนี้จะพัฒนากีฬารากหญ้าของเราได้อย่างไร
2: เกิดอะไรขึ้น
3: นะวิสัยทัศน์แบบนี้น่ากลัวมาก
2: ผมก็ไม่เข้าใจนะอย่างแบดมินตันเนี่ยมันกีฬาสากลอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะ
3: ปีกลายพี่หมอฟุตซอลประเภททั่วไปก็ไม่จัดการแข่งขัน น้องๆลูกๆหลานๆเนี่ยซ้อมกันมาตั้งแต่ปิดเทอมเพื่อเตรียมสำหรับแข่งขันในช่วงเปิดเทอมใหม
2: ่ครับ
3: ไม่จัดเด็กๆเหล่านี้มันต้องคืออนาคตการศึกษาต่อเนี่ยของเขาพวกเขาบางคนเนี่ยอยู่ที่กีฬากรมพละศึกษาว่าการได้ใบประกาศการได้รางวัลจากกรมพละศึกษาเนี่ยสามารถเอาไปเป็นพอร์ตยื่นเรียนต่อมหาลัยได
2: ้ครับฟังแล้วก็ไม่สบายใจฝากไปยังท่านนายกท่านสุรศักดิ์ด้วยแล้วกันนะครับกับประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยก็เราอย่าถามว่ากีฬาเมืองไทยเนี่ยโอ้โหทำไมเราไปไม่ไกลเราก็ต้องถามว่าการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดการแข่งขันเนี่ยนะครับในประเทศของเราเนี่ยเราทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับมาที่ข้อความเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลไทยนะครับในช่วง2ช่วง3แบบเต็มที่เลยนะครับก็3ข้อความจากน้องอาร์มซ่าภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอิ่มนิ่งหมอพี่อ๋ออาร์มซ่ามาเยอะครับนักเตะคนไหนที่รับงานทำความสะอาดตอบเจ็ดสเปนอันนี้จริงๆคือชื่อจริงคือเจ็ดสเปนนะครับทีมนักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับมานั่งเฝ้าเข้าทักทายคลายเหงานี้สวัสดีพี่สองหนุ่มหล่อสดใสเปิดเก้าเก้าเข้าฟังทั้งใกล้ไกลอยู่ที่ไหนฟังได้ไม่ห่างกันจากน้องอาร์มซ่านะครับเมื่อวานพี่หมอได้ดูน้องหลวงข้าวเซฟ4แมตช์พอยต์กับมาชนะ 2-1 ในเกมไหมครับไม่ทราบว่าโค้ชอยู่ข้างสนามคือใครครับจากพี่หงไฮเวย์ผมไม่ได้ดูตอนถ่ายทอดแต่มาดูเทปได้เห็นนะครับก็ต้องปรบมือให้กับลอนเทนนิสสมาคมปรบมือให้น้องหลวงข้าวแล้วก็คืนเนี้ยจะแข่งต่อนะครับก็ต้องติดตามก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าผลงานอันยอดเยี่ยมของลอนเทนนิสสมาคม
3: ช่วงนี้เด็ก2คนกำลังดีเลยนะพี่หมอนะมีผลงานทั้งคู่เลย
2: ทั้งน้องหลวงข้าวแล้วก็มนัญชยาน้องใหม่2คนเลยนะครับอ่ะคุณเทียนท่าฉลอมนะครับแดดร้อนๆแสงส่องสว่างใสสปอตไกด์ไม่ไกลในใจแฟนข่าวกีฬามากมีดีเนืองแน่นสุขใจแสนซึมซับรับรู้แน่เมาเข้าคู่อ๋อก็ดูดีทุกนาทีมีค่าว่าดีแท้อยู่ที่ไหนใกล้ไกลใจไม่แย่ให้เหลียวแลข่าวดีมีรับฟังจากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับขอบคุณมากนะครับเขาบอกว่าแรดฟอร์ดซานโชกานาโชถ้าหมอได้3คนนี้ไปร่วมทีมจะมีวิธีการจัดการอย่างไรให้ทั้ง3มีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือใช้แต่ละคนในงานอย่างไรจริงๆเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าคนที่เป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชนะครับทีมฟุตบอลเนี่ยจะต้องอย่างแรกเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะครับบุคลิกของนักฟุตบอลแต่ละคนแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติในการเล่นของนักฟุตบอลแต่ละคนนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนแล้วคุณจะใช้งานเนี่ยคุณถึงจะสามารถดีไซน์การฝึกซ้อมนะครับแรดฟอร์ดอาจจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองเก่งนะครับเราก็ต้องมีวิธีการที่จะแอปโพสเข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็ในการฝึกซ้อมเนี่ยให้เขายอมรับในการฝึกซ้อมของเราว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับเขา
3: ครับ
2: ซานโชเนี่ยผมก็คิดคล้ายๆกันซานโชเนี่ยผมว่าเป็นเด็กมีปัญหาแล้วก็ไปอยู่กับใครเนี่ยเป็นคนไม่พูดเพียงแต่ว่ามักจะออกอาการต่อต้านจากการกระทำแต่ถ้าเขาไปซ้อมแล้วเขายอมรับฝีมือความรู้ของหัวหน้าสตาฟโค้ชเนี่ยผมเชื่อว่าซานโชก็จะเรียกว่าเล่นได้ดีนะครับส่วนกาลาโชเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าเขาไปอยู่แมนยูย้ายไปอยู่เชลซีก็ไม่มีตำแหน่งกาลาโชเนี่ยเป็นคนที่พาฟุตบอลไปกับตัวได้ดีมีการเลี้ยงบอลได้ดีแต่การเขาเรียกว่าการ implement การที่คุณประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จ จะทำให้เขามั่นใจได้ว่าเขาประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีก็คือในสนามฝึกซ้อมคุณน่ะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าสิ่งจุดเด่นของเขาคืออะไรจุดด้อยของเขาคืออะไรนะครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายที่ผ่านมาโค้ชทีมชาติไทยคนไหนที่ทำให้คนไทยและแม้กระทั่งผู้จัดทั้งสองยิ้มมีความฝันจะได้ไปบอลโลกน้องอ๋อเต็มๆเลย เอามีใครบ้างเอาผมให้

0: ผมคิดว่า3คนเนี่ยเท่าที่ผมเคยสัมผัสนะน่าจะเป็นคนที่พอทำให้มีความหวังได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลถึง3คนนี้มาอยู่ในยุคนี้ก็คงไม่ได้ไปเหมือนกันเพราะว่ารากฐานเยาวชนเราไม่มีผมพูดเสมอถ้าฟุตบอลเยาวชนเราไม่ดีเราจะฝันไปไหนนะครับ
1: คือต้องอ๋ออ่ะผมแสดงความคิดเห็นถ้าถามผมนะผมบอกว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเก่งมีความรู้มีความสามารถแต่ที่ผมเสียดายเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยส่งเสริมไม่ถูกวิธี
0: ครับ
1: คนแรกที่ผมประทับใจนะคืออาจารย์ประวิตรชัยสารน้องอ๋ออาจารย์ประวิตรเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วนะจันผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่แบบโอ้โหเป็นคนที่บ้าชอบดูฟุตบอลมากแม้กระทั่งการซ้อมเนี่ยของทีมชาติไทยเนี่ยผมชอบไปดูตอนนั้นผมเพิ่งเข้ามาเรียนที่กรุงเทพแล้วผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไปดูการฝึกซ้อมทีมชาติไทยยุคนั้นเนี่ยอาจารย์ประวิต
0: ร
1: เป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชซ้อมอยู่ที่สนามฮอกกี
0: ้ก็คือสนามเทพหัสดิน
1: ฮะสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือผมเห็นอาจารย์ประวิตรเนี่ยเป็นคนมีจิตวิทย
0: า
1: ในการดูแลนักฟุตบอลดีมาก
0: ใช่เลยใช่เลย
1: นักฟุตบอลในนั้นเนี่ยมีปียพงศ์โอ้โหมีซุปเปอร์สตาร์เต็มไปหมดในช่วงนั้นแต่อาจารย์ประวิตรเนี่ยอาจจะผมไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดได้ฟังคำสอนในเรื่องราวฟุตบอลไอ้เรื่องไอ้ความรู้ความแต่อาจารย์ประวิตรเนี่ยดูแลน้องๆ นักฟุตบอลเนี่ยแบบโอ้โหแบบทุกคนเนี่ยให้ความเคารพอันนี้คือจุดเด่นนะที่ผมชมอาจารย์ประวิตรนะครับถามว่าไอ้เรื่องความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนนึงที่มีโอกาสนะครับผมเนี่ยได้ทุน
0: บ
1: ิทิสคาวซินแล้วไปอบรมโค้ชที่ต่างประเทศโดยที่คอร์สที่ผมไปอบรมเนี่ยผมเล่าหลายครั้งว่ามันต้องเป็นโค้ชทีมชาติถ้าไม่ใช่โค้ชทีมชาติเนี่ยไม่มีคุณไปไม่ได้ผมต้องไปขออาจารย์วิจิตรอาจารย์วิจิตรเซ็นให้ผมแล้วก็ผมมีโอกาสได้ไปพอผมไม่ไปเนี่ยพอกลับมาเนี่ยแล้วได้มาทำงานให้กับสมาคมสมาคมส่งผมไปอบรมไอ้บีไรเซ็นซีไรเซ็นคือผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประเด็นปัญหาที่คนไทยกลัวแล้วก็เราเองเนี่ยไม่กล้าที่จะทำก็คือการให้ความรู้ในเรื่องของภาษาผมไม่ได้เก่งภาษาถึงขนาดแบบว่าโอ้โหพูดภาษาอังกฤษป๋อนะแต่ก่อนไปผมเตรียมตัวแล้วก็ผมเคยพูดถึงสมาคมว่าถ้าผมเป็นนายกนะวันเสาร์ 9:00 น.ถึงเที่ยงผมจะเปิดนะครับโอกาสให้โค้ชฟุตบอลผู้ตัดสินฟุตบอลเนี่ย มาเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นนะครับทุกวันเสาร์เนี่ยคุณมาเรียนเลยตอนบ่ายคุณไปตัดสินคุณไปเป็นโค้ชได้ห้องนึงภาษาอังกฤษห้องนึงภาษาเยอรมันห้องนึงภาษาสเปนนะครับใครอยากเรียนห้องไหนมาแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยตอนสมัยที่คุณวรวีเป็นFIFA Member เราจะมีคอร์สจากต่างประเทศเนี่ยส่งมาที่สมาคมเยอะมากนะครับพอส่งมาเนี่ยถ้าเลขากับนายกส่งเสริมเนี่ยก็จะมีโอกาสไปแต่ไอการไปอบรมเนี่ยมันต้องใช้เงินนะครับเราเนี่ยผมบอกน้องอ๋อได้เลยว่าตั้งแต่ผมไปจนจบมาวันนี้ผมยังไม่รู้ว่ามีใครมีโอกาสไปอบรมต่างประเทศบ้างไม่ใช่ว่าผมเก่งนะแต่แล้วไปอบรมเนี่ยนะครับน้องอ๋อที่ผ่านมาที่ผมไปมาเนี่ยนะผมบอกให้ส่วนใหญ่เนี่ยตอนไปอบรมเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณพออบรมจบเขาจะถามว่าคุณจะสอบไลเซนส์ไหม
0: ครับ
1: นะส่วนใหญ่โค้ชไทยที่ไปเมืองนอกเนี่ยกลัวนะครับการสอบเพราะว่ากลัวว่าต้องไปพรีเซนต์ภาษาด้วยนะครับก็จะใช้คำว่าอ่ะไม่สอ
0: บ
1: ก็จะได้เซอร์ติฟิเคตคือการ
0: เข้า
1: ไปผ่านการอบรมแต่ไลเซนส์เนี่ยก็คือการที่คุณอย่างผมเนี่ยไปอบรมที่อังกฤษสกอตแลนด์เนี่ยผมสอบสอบ3อย่างนะครับตอนสอบเนี่ยอย่างแรกคือสอบ Law of the Game ก็คือผู้ตัดสินเนี่ยสมัยก่อนเขาชักภาพขึ้นแล้วก็ถามว่าลูกนี้เป็นยังไงลูกนี้เป็นยังไงลูกนี้เป็นยังไงแล้วก็จะมีผู้ตัดสิน3คนคอยถามเราก็ตอบ
0: อ
1: ันที่2นะครับก็คือ Oral สอบปากเปล่าก็จะมีคนที่เราอบรมทั้งหมดไม่ใช่ผู้อบรมนะโค้ชเนี่ย4คนถามว่าไอ้เรื่องนี้ยังไงเรื่องนี้ยังไงเราก็ตอบแล้วอันสุดท้ายนะครับเขาจะบอกว่าพรุ่งนี้นะครับในภาคสนามการสอบเนี่ยนะครับให้เราดูฟุตบอลคืนนี้นะครับให้ดูฟุตบอลรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยุโรป
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เขาจะให้เรานะครับเหมือนเป็นโค้ชแล้วลงไปสอนพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเด็กยุวชนของสกอตแลนด์ทีมชาติสกอตแลนด์รุ่นอายุไม่เกิน16ปีเนี่ยเขาก็บอกว่าให้คุณไปอธิบายนะครับแบ่งนักบอลครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นทีมฮอลแลนด์อีกครึ่งหนึ่งเป็นทีมเยอรมันแล้วคุณไปจำลองว่าครึ่งแรกของการแข่งขันเนี่ยมีอะไรบ้างมี

0: ไรบ้าง
1: ครับ
0: แล้วเราก็ไปนั่งอธิบายแล้วก็แล้วพอเสร็จเขาก็บอกว่าอ่ะจบแล้วกลับมาอีก1เดือนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราได้ไลเซนส์โดยส่งมาที่สมาค
1: ม
0: เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราขาดน้องอ๋อผมเนี่ยผมไม่เชื่อว่าผมเก่งผมอยากให้โค้ชคนไทยเนี่ยอย่างที่น้องอ๋อบอกไม่ว่าจะเป็นซิโก้ทัตตะวันดูสิทธิ
1: ์
0: นะถ้าเขาได้ไปเรียนภาษาอังกฤษตอนเช้านะครับที่สมาคมสัก3เดือนเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจพี
1: ่
0: ผมเสียผมเนี่ยเสียดายตรงนี้แค่นั้นเองนะอ่ะเราจบนะครับสำหรับครึ่งแรกตอนนี้เดี๋ยวช่วง 2-3 มีประเด็นมากมายที่จะถามน้องอ๋อพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
0: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงที่2นะครับแล้วก็ผลการแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวเป็นไงบ้างครับ
1: จบเกม2ไปก็บอกว่าพอเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ที่ฝั่งเล่นยากนี่ก็น้องเมย์ก็แพ้ไปนะครับ 12-21 ก็ต้องว่าเป็นเกมที่ช่วงท้ายเกมนี่น้องเมย์เช็คลูกพลาดเสียแต้ม2-3 แต้มนะครับแล้วก็ผักออกหลังกัน
0: วัดกันที่เกม3
1: ครับ
0: นะครับ
1: อีกสักครู่อีกสักครู
0: ่ยังไม่แน่นะผมยังมั่นใจน้องเมย์อยู่นะครับเดี๋ยวลงแข่งขันแล้วผลการแข่งขันเดี๋ยวเราว่ากัน
1: ครับ
0: น้องอ๋อฟุตบอลไทยเริ่มต้นเอาชุดแอนโทนีฮัสซันที่ตอนนี้เดินทางไปที่สปป.ลาวจะลงแข่งขันนะครับในวันพรุ่งนี้เอาวันนี้ก่อนนะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มวันนี้จะมี2คู่นะครับ 19.00 นกัมพูชาเป็นเจ้าบ้านพบกับน่าจะเป็นเจ้าบ้านนะพบกับสิงคโปร์แล้วก็ 20.30 นติมอร์เลสเต้แข่งที่เมืองไทย
1: เตะที่ชลบุรี
0: ฮะเจอเวียดนาม
1: ครับ20:30ก็
0: วิจารณ์สั้นๆแล้วเดี๋ยวมาคุยถึงบอลไทยกัน
1: ก็ต้องบอกว่าปีนี้ทีมที่พร้อมมากๆเลยนะ
0: ฮะ
1: เตรียมทีมเพื่อรายการนี้ก็จะมีเวียดนาม
0: ครับ
1: สิงคโปร
0: ์ฮะ
1: มีลาว
0: ฮะ
1: มีกัมพูชาที่เอาจริงเอาจังพอสมควร
0: ฮะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเกมแรกระหว่างกัมพูชากับสิงคโปร์เนี่ยผมว่าเป็นเกมที่น่าดูแล้วก็สูสีมากคู่นี
0: ้ครับ
1: กัมพูชาอาจจะได้เปรียบไปเล่นในบ้านตอนนี้ฟุตบอลเขาพัฒนาขึ้นมาดีในระดับหนึ่งขณะที่สิงคโปร์ในชุดใหญ่ของพวกเขาเนี่ยอยู่ระหว่างการปลูกถ่ายนักเตะ
0: ครับ
1: ดังนั้นผมยังเชื่อว่าคู่นี้กัมพูชาน่าจะเบียดชนะสิงคโปร์ได
0: ้ดูชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ไม่ได้นะ ชื่อประเทศดูไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ เราเห็นทั้งจากซีเกมทั้งจากชุด23ปีแล้วเนี่ยกัมพูชาถือว่าดีขึ้นมาเยอะนะครับ
0: อ่ะก็ดูนะครับคู่ติมอร์เลสเต้กับเวียดนามนะ
1: โอ้อย่างนี้ไอ้นี่ตีขนมกินได้เลยนะครับ
0: เวียดนาม
1: ชนะแน่นอน
0: ฮะแล้วก็ต้องบอกว่ารายการเนี้ยนะน้องอ๋อ
1: ครับ
0: เขาให้เวียดนามเป็นเต็งหนึ่งนะครับโค้ชทีมฟุตบอลทีมชาติเวียดนามคิมซังซิก
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่เต็งหนึ่งแน่นอนเขาบอกว่าฟุตบอลอาเซียนตอนเนี้ยนะครับเขาบอกว่าสูสีนะครับกันไม่ว่าจะเป็นเขาพูดเลยว่าเวียดนามไทยอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งมาเลเซียเนี่ยเขาว่าใกล้เคียงกัน
1: อ
0: ันนี้ก็ผมไม่รู้นะว่าสมาคมฟุตบอลส่งใครไปดูเวียดนามลงเล่นหรือเปล่
1: า
0: ถ้าผมเป็นนายกสมาคมผมจะต้องสั่งการนะครับให้ไปดูการแข่งขันครั้งเนี้ยแล้วจดรายละเอียดว่าเหมือนกับสมัยคุณวิจิตรเกียรติเจ้า
1: ที่จะส่งเลย
0: เรื่องเนี้ยอาจารย์วิจิตรเก่งมาก
1: ละเอียดมาก
0: นะครับอ่ะวันทีมชาติไทยลงแข่งขันพรุ่งนี
1: ้
0: สองทุ่มตรงมีการถ่ายทอดสดนะครับทางทูวิชั่นนะครับ
1: วันนี้ก็มีวันนี้ก็ถ่ายทอดนะครับสามารถชมกันได
0: ้นะครับไทยกับลาวสปป.ลาวอยากให้น้องอ๋อได้พูดเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการเดินทางไปดูแล้วโอกาสชนะของเรามีมากน้อยแค่ไหน
1: ก็ต้องบอกว่าเมื่อช่วงสายๆนะครับที่ลาวก็มีการแถลงข่าวซึ่งแอนโทนีฮัสซันก็บอกว่าเขาก็ยังมั่นใจในทีมของเรานะครับแม้ว่าเขาจะพูดเสมอว่าเราทัวร์นาเมนต์นี้เราไม่ใช่ตัวเต็งแต่ก็มีดาวรุ่งหลายคนที่มีฝีเท้าดีๆนะครับดังนั้นก็จะพยายามกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยดึงเอาพรสวรรค์ออกมาใช้ให้มากที่สุดตอนนี้ทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็จะปลุกให้มีความกล้าในการไล่บี้นะครับเกมนี
0: ้ครับ
1: ก็สงสัยเหมือนกันนะพี่หมอที่ฮัสซันพูดเนี่ยกับข่าวที่เขียนออกมาแปลเป็นไทยออกมาเนี่ยนะจะปลุกให้มีความกล้าคือกลัวเรา
0: อ่ะผมถามแค่เนี้ยคุณคือตั้งแต่ออกเดินทางแล้วก็ตอนที่รับงานผมไม่แฮปปี้กับการสัมภาษณ์ของแอนโทนีฮัสซันนะคือถ้าผู้นำเนี่ยไปแบบไม่มีความมั่นใจนะแล้วถ้าไปแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วคุณพูดอย่างเงี้ยผมหรือว่าเราไปลาวครั้งนี้เราจะไปเล่นเกมรับแล้วรอโต้กลับที่ผมไม่รับเลยนะคือผมพูดแบบไม่เกรงใจอ่ะ
1: ค
0: ือกับสปป.ลาวนี่ไม่มันกับไทยเนี่ยเราไม่ต้องคุยกันเลย
1: เราก็ถามว่าถึงเขาจะเตรียมทีมดีนะแต่ชื่อชั้นผมว่าตัวผู้เล่นชุดนี้แน่นอนว่ามันคือรวมดาวกระจุยสำหรับผมแต่น้องๆทุกคนที่มีชื่ออยู่ในชุดเนี้ยก็ล้วนแต่ส่วนใหญ่ 95% ก็คือผ่านสมรภูมิในไทยลีก1ทั้งสิ้น
0: ถูกต้อง
1: นะเพราะฉะนั้นมันคือตัวอยู่ในระดับแถวหน้าของเมืองไทยละ
0: ฮะ
1: ค
0: ือมาตรฐานลีกเราก็เหนือกว่าเขา
1: ครับ
0: นักเตะถึงแม้เราจะเอาไว้ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดแต่ผมก็ยังดูว่าเราเหนือกว่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะตั้งใจดูนะครับคือถ้าสูสีเราไม่ชนะเนี่ยผมว่าอันดุนิฮัสซันคุณสมาคมคุณต้องคิดดี
1: ๆต้องพิจารณาแล้ว
0: ต้องคิดดีๆเลยนะก็ต้องบอกว่าสำหรับผมแล้วผมน้องอ๋อผมไม่ลังเลแล้วก็ผมก็จะไม่ฟังด้วยว่าคุณจะจัดใครลงเล่นเป็นเรื่องของคุณนะแต่รูปแบบการลงเล่นนะครับสำหรับการแข่งขันเมื่อพรุ่งนี
1: ้ต้องออกมาดีนะ
0: ต้องชนะ
1: แล้วต้องชนะ3แต้มด้วย
0: ใช่ต้องชนะสวยงามด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะกลับมาเตะนะครับในบ้านเราใช่ไหมนะครับในนัด2ซึ่งก็ต้องบอกว่าเล่นในบ้านเล่นที่ราชมังคลาด้วย
1: ที่จะเจอกับมาเลเซียวันที่1สิงหาคม2ทุ่มคือถ้าเกมแรกไม่ชนะลาวเกม2นี่จะยิ่งกดดัน
0: ถูกคือผมทุกคู่ทุกนัดเนี่ยนะน้องอ
1: ๋
0: อในระดับอาเซียนเนี่ยผมบอกแล้วว่าเราไม่ต้องคุยกันคือคุณต้องมีวิธีการยังไงก็ได้ที่จะต้องให้ทีมชาติไทยชนะเราชนะเยอะด้วย
1: คือไทยอ่ะไม่ว่าไปชุดไหนพี่หมอคนมันต้องกลัวไม่ให้เราไปต้องไปปลุกความ กล้าในตัวเด็ก
0: คุณไปแล้วคุณจะคุณเจอกับลาวอย่างเงี้ยคุณบอกว่าคุณไม่มั่นใจนี่ผมไม่รับคุณเลยนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแล้วเดี๋ยววันที่1เนี่ยอ้าวน้องอ๋อไม่อยู่ให้น้องอ๋อวิจารณ์เลยว่าไทยเล่นในบ้านกับมาเลเซีย
1: โอ้เดี๋ยวรอใกล้ๆก่อนดีกว่ามาขอดูฟอร์มก่อนนะ
0: อ๋อยังมีเวลายังมีเวลาขอโทษโอเคโอเคได้ได้ได้ครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ถามนะครับถึงชุดเอเชียนเกมบอกว่าได้พูดคุยกับหัวหน้าสตาฟโค
1: ้ชใช่ใช่วันนี้ก็มีโอกาสสัมภาษณ์กันเมื่อช่วงบ่ายนะโค้ชวังก็บอกว่าถึงตรงนี้ก็จะพยายามไปคุยกับฮัสซันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หวังว่าทางฝ่ายเทคนิคทางสมาคมจะช่วยคุยให้เพื่อที่จะได้เอาตัวที่พร้อมที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่เล่นกับโค้ชวังมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นชวันวิทย์เสกสรรนะครับอิกราสันหลนเจฮานาฟีอะไรพวกนี้ที่ขึ้นไปอยู่ในทีมชุดใหญ่ตอนนี้เขาก็หวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจตรงนี้จะปล่อยให้มาเล่นทีมชุดเอเชียนเกม
0: ครับคือเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยเราก็คุยกันมาหลายอาทิตย์แล้วนะน้องหวานนะแล้วก็ยังไม่ได้บทสรุปพอยังไม่ได้บทสรุปเนี่ยคนทำงานก็ทำงานยาก
1: ทำงานยากแต่ว่าชุดเนี้ยชุดเอเชียนเกมเนี่ยจะต้องส่งรายชื่อครั้งสุดท้ายไฟนอลก็คือวันที่19สิงหาคม
0: ครับ
1: ขึ้นทะเบียนกับฝ่ายจัดการแข่งกีฬาเอเชียนเกม
0: ฮะคือแบ่งออกมาแล้วเราอยู่ญี่ปุ่นอยู่คีกิสถานอยู่ฮ่องกง
1: ค
0: ือการแบ่งกลุ่มเนี่ยผมว่าหัวหน้าซับโค้ชอย่างคุณธวัชชัยเนี่ยต้องแฮปปี้แน่นอนนะครับ
1: ก็นัดแรกพี่หมอเราจะลงสนามประเดิมสนามวันที่16นะครับเจอกับคีกิสถานหลังจากนั้นวันที่16แล้วก็ไปวันที่20กันยานะครับเจอฮ่องกงแล้วก็23กันยายนเจอญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ถ้าเข้ารอบสายเราเนี่ยรอบต่อไปจะไปไขว้เจอจีนหรือเกาหลีเหนือ
0: ครับก็ถือว่าพอสู้ได้นะอันนี้ผม
1: บอกออกมาอย่างนี้ดีเลยนะพี่หมอผมว่าน
0: ะ
1: คืออย่างวังก็บอกว่าเนี่ยอย่างคีกิสเนี่ยในชุด23ปีก็เคยเจอกันมาแล้วฮ่องกงก็มีข้อมูลอยู
0: ่
1: จากที่ช่วงที่เข้ามารับงานใหม่ทีมงานจากชุดเดิมเขาก็มีข้อมูลมาให้นะครับขณะที่ญี่ปุ่นก็เชื่อกันว่าน่าจะยกจากชุดแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาเล่นในปีนี
0: ้
1: แม้ว่าที่ผ่านมาในเอเชียนเกมเนี่ยส่วนใหญ่ญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้ชุดเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีไปเล่นแต่ปีนี้พวกเขาเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านวังก็เลยมองว่าเขาน่าจะเอาชุด23ปีมาเล่น
0: ครับเขาก็ต้องหวังที่จะได้แชมป
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะนะอ่ะก็ต้องรอดูคือแบ่งกลุ่มมาแล้วเนี่ยทุกคนมองว่ากับญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่น่าจะสู้ได
1: ้
0: อันนี้เข้าใจได้เราน่าจะผ่านคีกิสถานกับฮ่องกงแล้วก็ผ่านไปเล่นรอบ2
1: ครับก็หวัง2นัดเนี้ยครับเขาก็อยาก6แต้มเต็ม
0: ประเด็นเนี่ยผมมองว่าอยู่ที่เรื่องของรายชื่อนักเตะที่สมาคมต้องรีบเคลียร์
1: ใช่ใช
0: ่คือเท่าที่ฟังน้องอ๋อพูดมาเนี่ยคือทีมงานของธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลโชคทวีพรมรัตน์พันสามีสัทธรรมแล้วก็ธนชัดท่าเรือเนี่ย
1: ค
0: ือถามว่าเจาะจงอยากได้ใครอยากได้ใครไหมตอนนี้ผมว่าไม่ได้เจาะจงละ
1: คือตอนนี้
0: อยากให้บอกมาชัดเจนอ่ะ
1: คือตอนนี้โควต้าอายุเกินไม่เอาแล้วแน่ๆจะใช้ชุดอายุไม่เกิน23ปีเล่นทั้งหมดเปลี่ยนได้ว่ายังไม่ได้สรุปว่าจะได้ใครบ้างคือก็เขาบอกว่าเนี่ยก็พยายามประสานทั้งอุปนายกฝ่ายเทคนิคชันวิทย์ผลชีวินปิยพงศ์หรือแม้แต่สภากรรมการนายกสมาคมที่อยากจะให้ช่วยคุยแต่ว่าเขาก็ดีใจอย่างหนึ่งว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการเจรจากับสโมสรต้นสังกัด หลายๆที่ให้ความร่วมมือดีมากเขาบอกกับผมอย่างนี้
0: คือความเป็นอดีตนักบอลทีมชาติแล้วก็น้องวังเองก็เป็นคนที
1: ่อุปนิสัยส่วนตัว
0: ใครๆก็รักอ
1: ่
0: ะ
1: น
0: ะ
1: ใช่
0: นะอันนี้ฝากไปยังคือผมฝากมานานมากนะก็ฝากไปยังสมาคมคือคนทำทีมเนี่ยเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยคือถ้าสมมติจะบอกว่าอ่ะเสกสรรไม่ได้อีคาสันหล่นไม่ได้นู่นนี่ประกาศ

0: เลย
1: ครับ
0: แล้วคุณธวัชชัยและทีมงานจะได้เอานักบอลที่เหลือมาไม่ต้องมาลังเลกันแล้วก็ไปได้ไกลแค่ไหนก็ว่ากันไปไม่ผมไม่ได้บอกว่าพอคุณไม่ให้แล้วทีมจะแพ้นะเพราะฉะนั้น
1: คือจะได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆทีมเนี้ยชุดไปเอเชียนเกมพี่หมอ
0: ครับ
1: วังก็ห่วงอยู่เหมือนกันว่าอาจจะไม่มีแคมป์ฝึกซ้อมที่เมืองไทยซะด้วยซ้ำ
0: ถูกต้อง
1: คือลีกเตะ4 5 6เขาก็หวังว่าวันที่7วันที่8วันที่9 10 11 4 5วันเนี่ยเขาจะได้นักเตะมาฝึกซ้อมร่วมกันก่อนจะเดินทางวันที่12
0: คือนี่คือไทม์ไลน์นะครับที่ทั้งอ๋อพูดนี่ผมเข้าใจแต่ผมถามทั้งอ๋อแล้วก็ถามมาเป็นเดือนแล้ว
1: ครับ
0: สโมสรต้นสังกัดเนี่ยไอ้ที่เอาว่าทีมชาติไทยไม่ปล่อยมาแล้วแล้วไอ้รายชื่อที่น้องวังเขาอยากได้เนี่ยแล้วอยู่ในสโมสรต้นสังกัดในไทยลีกเนี่ยสโมสรต้นสังกัดปล่อยไหม
1: นี่แหละตอนนี้คือปัญหาเลยที่วังก็บอกตอบไม่ได้เหมือนกัน
0: ฮะ
1: นะว่า
0: เดี๋ยว
1: ผมจะได้ใครบ้าง
0: ช่วงสามมาคุยกันคือเป็นประเด็นที่แก้ไม่ตกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลราคาดีเซลขายปลีกหน้าปั๊มไม่ลดแม้กปง.ตึงเงินโรงกลั่นร่วมตรึง 3,892 ล้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ซึ่งมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.มีมติวันที่24กรกฎาคมเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่กปง.มีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปี0ปี7และปี20ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่24กรกฎาคมถึง5สิงหาคมคิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและกลุ่มเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ได้มากที่สุดสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชี้แจงว่าตามที่มติกปง.นับเป็นเกราะซับแรงกระแทกช่วยชะลอและบรรเทาแรงกดดันไม่ให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามกลไกตลาดโลกที่พุ่งรุนแรงกปน.จะนำต้นทุนส่วนนี้มาบริหารจัดการร่วมกับการเห็นชอบเพิ่มอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินโดยกปน.จะยังคงติดตามสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามสภาวะการต่อไปอย่างไรก็ตามกปน.ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประหยัดการใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นเพื่อร่วมกันลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมาจากเม็ดเงินประชาชนในระยะยาวเลขาสมช.ระบุดับไฟใต้ต้องพูดคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายนายชัชชัยบางชุดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนการพูดคุยสันติสุขที่มีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยก็มีความคืบหน้ามากโดยนโยบายการ

0: การพูดคุยตามหลักการจะเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับจะต้องพูดคุยต่อไปและต้องดำรงไว้เชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างอีกหลายกลุ่มและมีมากกว่าครึ่งพร้อมจะมาพูดคุยส่วนคนที่ยังใช้ความรุนแรงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเชื่อว่ากลุ่มเห็นต่างรวมทั้งกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงน่าจะมีการสื่อสารถึงการระดับหนึ่งและน่าจะเป็นที่รู้จักกันซึ่งทั้งหมดต้องแยกแยะบังคับใช้กฎหมายยังคงต้องดำรงไว้และการพูดคุยต้องมีแต่หากจะบอกว่าไม่คุยแล้วและใช้ความรุนแรงตอบโต้อย่างเดียวจะยิ่งทำให้บรรยากาศเกิดความวุ่นวายความขัดแย้งรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นส่วนด้านการข่าวเชื่อว่าทางฝ่ายข่าวพยายามทำเต็มที่สำหรับบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยนั้นมีความร่วมมือกันในเรื่องชายแดนเชื่อว่ามาเลเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ที่อยู่ในมาเลเซียในการประสานเพื่อควบคุมการใช้ความรุนแรงโดยจะเห็นว่าในวันที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังมาเลเซียทั้งก่อนและหลังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าทางกลุ่มผู้เห็นต่างที่ใช้ความรุนแรงน่าจะเกรงใจมาเลเซียไม่กล้าทำอะไรให้เสียบรรยากาศในช่วงนั้นดังนั้นจึงต้องร่วมมือกับมาเลเซียด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแฮร์รี่เคนเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่กับไบเยิร์นมิวนิกเบนจาคอบส์นักข่าวชื่อดังรายงานว่าแฮร์รี่เคนสุนหน้าทีมชาติอังกฤษเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกแม้ได้รับความสนใจจากทั้งบาร์เซโลนาและอัลฮิลาลก็ตามสำหรับเคนได้ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ค้าแข้งในบุนเดสลีกาต่อไปและเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปจนถึงปี2029เนื่องจากเขามีความสุขกับชีวิตในประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมากทางนี้ในซีซั่นที่ผ่านมาเคนทำผลงานระดับปรากฏการณ์ด้วยการยิงไปถึง61ประตูกับ7แอสซิสต์จากการลงสนาม51นัดรวมทุกรายการให้กับบาเยิร์นมิวนิกและทำอีก6ประตูในฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายให้กับทีมชาติอังกฤษด้วยตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: ความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวก่อนเกมนัดเปิดสนามศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่จะพบกับทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้ด้านวลาดิกา กรูดิชเฮดโค้ชชาวเซอร์เบียของทีมชาติลาวให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าทีมชาติไทยเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากแต่เกมนี้ลาวได้เปรียบจากการเล่นในบ้านเป้าหมายหลักของทีมชาติลาวในแมตช์นี้คือการเก็บคะแนนให้ได้พร้อมหวังว่าความก้าวหน้าและพัฒนาการของลูกทีมทั้งหมดที่ได้จากการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่ผ่านมาจะช่วยให้ทีมชาติลาวสร้างความประหลาดใจให้กับทีมชาติไทยในเกมนี้ได้สำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ไทยจะพบกับลาวเวลา 20:00 นที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
8: 17นาฬิกา7นาทีนะครับกับสปอตไกด์ช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ก่อนปิดเบรกนะครับก็ค้างคานิดหนึ่งฝากไปยังสมาคมผมเข้าใจนะสำหรับคนทำทีมเนี่ยแล้วก็พอมันไม่มีความแน่นอนในเรื่องของนักฟุตบอลเนี่ยมันก็ทำให้ทำงานยากจะวางแผนจะเก็บตัวฝึกซ้อมควรจะให้อาวุธเขาอะกับการที่ให้โค้ชวังไปคุยกับสโมสรสมาชิกแล้วก็ขอตัวนะครับหลังจากจบแมตช์แรกแล้วเน
9: ี่
8: ยก็เข้าแคมป์เก็บตัวถึงแม้จะมีเวลาแค่ 4-5 วันก็ยังโอเค
9: ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าถึงตรงนี้ก็บอกว่าโค้ชวังและทีมงานคงชินแล้วล่ะพี่หมอเพราะตั้งแต่รับงานชุด23ปีเขาไม่เคยได้ทีมที่มีความพร้อมในการเตรียมทัพไปสู้ศึกเลยแม้แต่ครั้งเดียว
8: ครับคือฟังแล้วก็น่าเห็นใจคือประเด็นในเรื่องของผู้เล่นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันสมาคมเนี่ยบางทีต้องมาเคลียร์รันเวย์ให้นะคือไม่เคลียร์เนี่ยมันก็ลำบากแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าอันเนี้ยเราดูไทม์ไลน์ทุกอย่างละเราโค้ชวังก็ไม่ได้หวังว่าจะเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นเดือนเนี่ย
9: คือ
8: ว่าเอาเป็นว่าขอให้จบการแข่งขันนะครับเปิดลีกวันที่4กันยานะครับนัดที่2เนี่ยพอแข่งเสร็จเข้าแคมป์เลยมีเวลาซ้อมอยู่ในเมืองไทยสัก3วันแล้วก็เดินทางไปนะครับแล้วก็ไปวัดดวงเอานะครับแล้วก็ถ้าผ่านเข้ารอบก็รอดตัวไป
9: วัดดวง
8: ไปวัดดวง
9: ชอบคำว่าวัดดวงไปนะอ้าวมีข่าวร้ายข่าวร้าย
8: ครับ
9: นะครับจบไปเรียบร้อยแล้วแบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ปรากฏว่าน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ก็แผ่วปลายพี่หมอ
8: ครับ
9: เนาะก็แพ้ในเกมที่3 13ต่อ21ก็ต้องว่าหมดจริงๆนะ
8: สภาพสู้ไม่ได
9: ้สภาพร่างกายวันนี้สู้ไม่ได้
8: สู้ไม่ได้
9: คือเห็นนักกีฬาไทยหลายๆประเภทน่าจะเป็นแนวนี้นะพี่หมอคือต้นเกมต้นแมตช์สู้ไหวแต่แรงปะทะเบียดไปยาวๆเนี่ยเรายุบก่อนเสม
8: อยืนระยะไม่ได้
9: ครับ
8: คือพูดถึงฝีมือความสามารถเทคนิคแท็กติกสู้ได้หมดอ่ะ
9: แต่ความแข็งแรงความแข็งแกร่งเรายังต้องไปพัฒนากันใหม
8: ่
9: นะครับก็จะทำอย่างไรวิทยาศาสตร์การกีฬาวันนี้สำคัญอย่างยิ่งนะครับ
8: อันนี้เห็นด้วยนะครับคือต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงมาช่วยงาน
9: วิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการ
8: ถูกต้อง
9: จิตวิทยาเนี่ยตอนนี้สามสิ่งนี้ถือว่าจะสามารถสร้างความสำเร็จได้นอกเหนือจากการฝึกซ้อมตามปกติของนักกีฬา
8: ครับ
9: ครั้งหนึ่งพี่หมอชนาธิปสงกระสินที่ไปญี่ปุ่นใหม
8: ่
9: ๆเขาก็เคยมาเล่าให้สู่กันฟังว่าซ้อมเหมือนกันเซ็กชั่นซ้อมแบบเดียวกันเป๊ะแต่ผลการประเมินทำไมสภาพร่างกายเราด้อยกว่าคนอื่นสโมสรแรกที่เขาไปอยู่ทีมอะไรนะที่ญี่ปุ่น
8: คอนซาโดโรซัปโปโร
9: ก็เลยจับตรวจเลือดพี่หมอปรากฏว่าความเข้มข้นของเลือดเรื่องสารอาหารขาดธาตุเหล็กขาดธาตุนู้นธาตุนี้เขาปรับเมนูอาหารของชนาธิปใหม
8: ่
9: กินให้ถูกสุขลักษณะเสริมสิ่งที่ขาดร่างกายกลับมาแข็งแรงได
8: ้
9: เพราะฉะนั้นผมเชื่อนักกีฬาไทยวันนี้หลายๆประเภทนะผมว่าเรายังไม่เคยมีการตรวจเลือดแบบนี้นะ
8: ไม่มี
9: นะ
8: ครับ
9: ลองดูผมว่าคิดว่าน่าจะช่วยพัฒนายกระดับได
8: ้ช่วยได้แน่น้องอ๋อผมเชื่อในเรื่องราวเหล่านี้นะแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณได้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความรู้ที่แท้จริงเนี่ยมันจะทำให้นักฟุตบอลของเราแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นนักกีฬาทุกชนิดนะครับนะน่าเสียดายอ่ะมาเรื่องฟุตบอลต
9: ่
8: อเอาเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีโค้ชโบ
9: ้
8: จักรพันธ์ปั่นปี
9: ครับ
8: ประกาศไปแล้วนะครับ26รายชื่อนักเตะเข้าแคมป์การฝึกซ้อมนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้สมาคมกีฬาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบหมายให้โค้ชโบ้ดูแลแล้วก็การประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นทางการนะครับเข้าแคมป์เก็บตัวอ่ะต้องขอว่าไงเชิญเลยครับ
9: เดี๋ยวผมขอดูเปิดแป๊บนึงให้เมื่อกี้มัวแต่ดูแบตเลยไม่ได้ไปเดินเปิดดูอย่างอื่นเลย
8: คือฟุตบอลชายทีมชาติไทย U20 เราอยู่ในกลุ่ม Fร่วมกับอิรัก UAE แล้วก็เติร์กเมนิสถานโดยในรอบแรกในรอบคัดเลือกเราจะแข่งแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในช่วงต้นปี2570เพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมฟุตบอลเยาวชนโลกอายุไม่เกิน21ปีที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานครับ
9: ก็ชุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยวิชั่นอินอารามเล่นได้นะพี่หมอแต่ทีเนี้ยพอดีทั้งชุดเล็กชุดกลางเอ้ยทั้งชุดใหญ่ชุดกลางจะเอาไปเล่นโค้ชโบ้ก็เลยตัดสินใจว่าปล่อยให้รุ่นพี่ไปเล่นแล้วกว่าเอาให้รุ่นพี่ไปทำนะครับแต่ว่าในรายชื่อที่ออกมาเนี่ยที่น่าสนใจคือน้องภูมิละพีไม่ได้มานะที่เล่นอยู่ในลีกนักเรียนของญี่ปุ่นนะครับก็จะผู้รักษาก็จะมีผู้รักษาประตูมีธีรศักดิ์ผู้กาบนะครับณัฐกิจแสงสว่างสิทธิ์ฤทธิศักดิ์กัลยาของหลังก็จะมีจิรพงษ์แช่มสกุลภูริศทรัพย์เห็นสว่างอดิเทพสมเชื้อจักรพงษ์อุปการะปราบชนกวังคีรีกรุ่นพิเศษภูภูมิรัชนนท์วิชาเงินแล้วก็กรวิทย์เมืองประเสริฐนะครับซึ่งเป็นแนวรับชุดนี้ไม่มีวิชั่นอย่างที่ผมบอก
8: ครับ
9: แต่ว่าแดนกลางยังมีดานุพลบุกผานะครับปวริศบุญมาเลิศพัทรธรบุญบุราณสุขสุรเชษฐ์กิขุนทศวรศักดิ์เนินหงธีรศิลป์เกตแก้วจินดาวงณพัฒน์ชุ่มปัญญากันตพัฒน์สอนเสนาแล้วก็วุฒิไกรสีทองส่วนกองหน้ามีเข็มชาติสุขโตฉันทวัฒน์กาติปธนากรชัยสุวรรณศิวาภิกุลหอมพงเพชรเอี่ยมสะอาดแล้วก็สิทธาแพ่งสภาต้องยอมรับตรงๆนะชุดนี้ผมไม่คุ้นรายชื่อเลยนะ
8: ครับก็เป็นเด็กที่ต้องบอกว่าจะมาทดแทนรุ่นพี่แล้วก็เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อแต่สำหรับจักรพันธ์ปั่นปีและทีมงานเนี่ยเขาก็เรียกว่าคัดเลือกมาอย่างดี
9: ก็เล่นในบ้านนะแต่ว่าทีมกุ้งสายนี่ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสอีกรัก UAE เติร์ก
8: ครับคือทีมเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีเนี่ยจะเข้ารายงานตัวเก็บตัวฝึกซ้อมที่แคมป์สมุทรปราการนะครับวันที่27กรกฎาคมเวลา 14.00 น.แล้วก็จะลงแข่งขันนะครับรอบคัดเลือกอย่างที่บอกนะครับที่น้องอ๋อบอกนะครับก็จะเอาแชมป์นะครับ
9: 8ชาติจาก8กลุ่มนะครับแล้วก็อันดับรองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุดอีก7
8: ครับ
9: ถือว่าโอกาสมี
8: เป็นได้
9: อย่างที่ผมบอกอ่ะทีมก็ร่วมสายค่อนข้างนะได้เล่นในบ้านอะไรก็เกิดขึ้นได้ซึ่งโค้ชวางเองเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีเด็กจากชุดนี้น
8: ะ
9: มาเล่นในชุดเอเชียนเกมด้วยเพราะว่าโชคดีอย่างที่ว่าฟุตบอลจบในวันเดียวกันกับที่ไทยลีก1นัดแรกจบพอดี
8: ครับ
9: ก็อาจจะได้มีนักเตะบางคนที่อยากชุดนี้เข้ามาเสริมในชุดเอเชียนเกม
8: ครับก็เป็น2ชุดนะครับ20ปี23ปีแล้วก็ชุดใหญ่ที่จะแข่งกับสปป.ลาวนะครับเอามาสโมสรบ้างนะน้องอ๋อเราคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของการเสริมเนี่ยคือบุรีรัมย์เนี่ยน้องอ๋อมีรายละเอียดไหมแต่ผมว่าเขาลอยตัวเพราะว่า
9: บุรีรัมย์เขาก็เปิดตัวแทบครบของเขาไปแล้วนะครับผมคิดว่าบุรีรัมย์ไม่น่าจะมีอะไรไปมากกว่านี้แล้วล่
8: ะ
9: ตอนนี้ก็คงจะเข้าสู่การเตรียมทัพสำหรับจะสู้ศึกฤดูกาลใหม่แล้วแต่ว่าที่น่าสนใจคือทีมท้ายตารางที่ผมบอกว่าการันตีทีสองอะพี่หมอปรากฏว่าโอ้โหพอมานี่มากันฟุบเลยนะโดยเฉพาะปัตตานีล่าสุดนี่เปิดตัว3นักเตะต่างชาติมีอารีออนบักโคลี่จากเยอรมันเล่นริมเส้นนะครับมีผู้รักษาประตูจากแบกเกอรีก็คือดามยานอฟแล้วก็กองหน้าจากสเปนอิกนาซิโออาเบเลโดขณะที่ศรีสะเกษนี่ก็ไม่เบานะครับ ยืมตัวจากบุรีรัมย์อย่างอนุสักใจเพชรที่เพิ่งย้ายมาจากนครราชสีมาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับมีธนิศรไพบูลย์กิจเจริญแล้วก็พงศกรหานรัตนะสองคนนี้เป็นระดับเยาวชนไปได้สิทธิโชคกันหนูกองหน้าตัวเก่ามาจากเชียงรายแล้วก็ได้กองหน้าลูกครึ่งมาลีฝรั่งเศสอย่างมาฮาดูมาฮามาดูดูกูเล่เสริมกับพวกที่มาก่อนหน้านี้ก็คือเดวิสันเฟอร์นันเดสกองหน้าชาวบราซิลแล้วก็เดนี่โปคูนดาเบเล่ลูกครึ่งไทยสวิสจากเกษตรศาสตร์ส่วนราศีสไลของโคตโตยนะครับก็ไปได้นัตพงศ์มาลาพันธ์จากประจวบมาเสริมแนวรับมีเกียรติศักดิ์พิมโยธาจากราชนาวีในตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วก็โชติกะเหมือนตาจากบุรีรัมย
8: ์คือดูจากการเขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำหรับเล่นในไทยลีกแล้วเนี่ยคือถ้าถาม3ทีมเนี่ยผมก็ว่าปัตตานีดูดีสุดนะแต่ดูจากผู้เล่นท้องถิ่นก็ต้องบอกว่ายังเป็นรองเหมือนนะอย่างที่น้องอ๋อบอกอะว่า3ทีมเนี่ยตีตัวรอเลย
9: คือของปัตตานีเนี่ยเขาไปเอาสรวัตรโพสมันยืมมาจากท่าเรือก็ตำแหน่งผู้รักษาประตูตอนแรกคิดว่าเออจะเอาน้องมาเล่นอ้าวพอมาเอาผู้รักษาประตูแบงกาเลียมาทีนี้ก็เลยกลายเป็นตำแหน่งที่น่าห่วงสำหรับพัฒนาการของสรวัตรโพสมันเพราะว่าเด็กอายุแค่นี้ในชุดอายุไม่เกิน23ปีแล้วเนี่ยเขาอายุวัยแนวเนี้ยมันควรจะมีโอกาสเล่นให้มากที่สุดแล้วพี่หมอ
8: ครับคือไปเป็นตัวสำรองไม่มีโอกาส
9: ไม่มีประโยชน์เลย
8: ไม่มีประโยชน์นะครับก็เป็นเรื่องละคือตอนเนี้ยนะน้องอ๋อเท่าที่ผมดูการโยกย้ายนะอ่ะไม่ต้องลงรายละเอียดอย่างบุรีรัมย์เนี่ยเลยเถิดอีก2ทีมที่ผมว่านักเตะต่างชาติแล้วก็เข้ามาแล้วผมว่าของดีเนี่ยอย่างการท่าเรือเนี่ยปีนี้ผมว่าของดี
9: ครับ
8: การท่าเรือเยอะมากนะโอ้โหผู้เล่นต่างชาตินี่เยอะมากๆเลย
9: คือท่าเรือBG อันนี้เสริมต่างชาติชนิดที่ว่าจะเอามาสู้กับบุรีรัมย์โดยเฉพาะ
8: ใช
9: ่ราชบุรีนี้ก็ไม่เบานะปีนี
8: ้
9: ราชบุรีนี้ก็เอาจริงเอาจังเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีพวกเขาต้องไปเล่นจริงไอ FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตเพราะฉะนั้นจะไปทำให้พี่เนเสียใจไม่ได
8: ้ห้าถ้วยนะครับ
9: พี่เนบอกว่าเฮ้ยพวกมึงมามึงต้องเอาจริงเอาจังนะอย่าให้กูเหนื่อยทีมเดียว
8: คือต้องอ๋อผมมองนะเอาต้นตารางเนี่ยบุรีรัมย์การท่าเรือบีจีปทุมเนี่ยผมเห็นด้วยแต่ปีเนี้ยผมแปลกใจทูบังคอก
9: เงียบนะ
8: ผมว่าเสริมไม่โดนใจอ่ะ
9: เงียบมาก
8: ฮะนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ยังไม่โดนนะ
9: ครับ
8: นะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับส่วนที2นะ
9: คร
8: ับ น้องอ๋อพูดถึงเมืองทองนะ
9: ครับ
8: อันเนี้ยเท่าที่ผมดูรายชื่อที่มีนะก็ต้องบอกว่าที่คุ้นชื่อก็มีเจริญศักดิ์วงกรสงวุฒิไข้ครวน
9: อ
8: ย่างเงี้ยนะธีรพัฒน์นันทโกวัฒน
9: ์
8: ศิรนัยโพสี
9: ครับ
8: คือตัวเด่นๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับ
9: ข้าคณะจะอยู่หรือเปล่าย
8: ังไม่รู้ข้าคณะเนี่ยเขาบอกยังไม่แน่นอน
9: แล้วก็พยายามเช็คมาว่าถ้าข้าคณะไม่อยู่โอ้โหจะต้องบอกว่าเมืองทองนี่ยวบเลยนะ
8: ยวบแล้วผู้เล่นต่างชาติเน
9: ี่
8: ยถามว่ามีเม็ดเงินพอที่จะซื้อใครมาเสริมไหม
9: นั่นอย่างวินเลียมป๊อปก็ไปแล
8: ้
9: ว
8: ไปแล้วไป
9: คนอื่นนี่ก็ปล่อยตอนนี้ข่าวที่แบบไม่รู้จะพูดดีไหมอาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้าย
8: ครับ
9: สำหรับเมืองทองในวงการฟุตบอลไทย
8: ฮะ
9: อันนี้ได้ยินมานะยังไม่ยืนยันนะท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งเชื่อนะผมแค่ได้ยินข่าวลือมาว่าอาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายถ้าไม่ได้ขึ้นไทยลีกหนึ่ง
8: ตัวผู้เล่นเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะขึ้นยังไง
9: นั่นน่ะสิ
8: ทีมที่แบบว่าต้องอ๋อพูดแล้วผมเห็นด้วยคือกาญจนบุรี
9: พลังการหนองบัวพิชยะโอ้โหนี่เขาขยับแรง
8: โอ้โหต้องอ๋อ
9: ยังเมืองทองจะบอกว่าจะกลับไปภายในฤดูกาลเดียวแต่กับสถานการณ์ทีมตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้เลย
8: ใช่ใช่ผมต้องอ๋อนี่ไม่ใช่ว่าเรามาขิงเมืองทองนะต้องอ๋อผ ผมเนี่ยนะไม่ได้มีโอกาสไปนะแต่เพื่อนผมที่กาญจนบุ
9: ร
8: ีเขาบอกพลังการของน้องอ๋อเนี่ยนะโอ้โหแบบปาร์คฮังซอจัดโปรแกรมโหดเขาใช้คำว่าโหดเลยแล้วไม่มีนะจะมาแบบว่าระหว่างซ้อมแล้วจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาแบบว่ามาล้วงลูกหรือว่ามาแบบเขาให้อำนาจเต็ม
9: กับ
8: ซ้อมนี่เวลาซ้อมเสร็จแล้วถ้าคุณยังมีเรี่ยวแรงจะไปไหนก็ไปได้เลย
9: คือส่วนใหญ่ถ้าเจอโปรแกรมแบบเนี้ยซ้อมเสร็จขอกลับบ้านไม่ค่อยไปไหนแล้วนอน กินแล้วต้องนอน
8: อันเนี้ยเห็นด้วยกับจับตามองพลังการเลยส่วนน้องบัวลำพูเนี่ยนะน้องอ๋อได้ยินการเสริมแล้วก็สันติชัยเผือกเองก็มั่นใจนะว่าบุคลากรตอนนี้เท่าที่ดึงมาเนี่ยเพียงพอ
9: ครับ
8: นะครับแล้วก็ที่สองนครราชสีมาผมก็ไม่เห็นยังไม่เห็น
9: มันก็ยังเงียบมากโคราชเนี่ยเพราะว่าใครจะไปเป็นโค้ชนี่ก็ยังแบบยังหาไม่ได้เลยนะ
8: ก็ต้องบอก
9: จะเอาโค้ชอั๋นกลับไปก็ไม่น่าเกียดนะโคราชนะ
8: ครับโค้ชอั๋นก็น่าจะพอได้
9: เพราะโค้ชอั๋นจริงๆผมบอกเลยนะโปรไลเซนที่ราคาถูกที่สุดในประเทศแล้วนะตอนนี
8: ้
9: ค่าจ้างแก
8: ถูกที่สุดคืออันเนี้ยนะต้องบอกเลยเอาเนี่ยผมมีรายชื่อนิดหนึ่งนะน้องอ๋อนะเมืองทองเนี่ยยังใช้โจเซอาเวสบอร์จิสนะครับนครราชสีมาเขาบอกว่าเป็นไกลเกียรตินะครับไกลเกียรติเบียดตะคุหรือว่าไกลเกียรติคุณธนทรัพย
9: ์
8: พลังการป้าคังซอน้องบัวพิชยะสันติชัยเผือกโปรลิสเทโลนี่สิทธิโชคทัศนัยชัยนาทรบินลักษณะคำลื่น
9: คร
8: ับขอนแก่นยูไนเต็ดสุภชัยคมศิลป
9: ์
8: มหาสารคามดุสิตเฉลิมแสนเกษตรศาสตร์ยังไม่แน่แพ้ยูไนเต็ดรณชัยจินาเกตพัทยายูไนเต็ดพิภพอ่อนโมสงขลา FC อานนท์บรรดาศักดิ์จันทบุรีบุ FC ธีรศักดิ์โพอ้นนครปฐมธงชัยสุโกกีอุตรดิตถ์อนุชาชัยวงศ
9: ์
8: สตูลนี่ลุนอัศวะภักดีแล้วก็เมืองเลยธนาชนะบุตร
9: ครับ
8: นี่รายชื่อเท่าที่ผมรู้มานะครับ
9: ก็จะเป็นน้องๆนักฟุตบอลรุ่นใหม่รุ่นเริ่มจะกลับมาเป็นเอ้ยเริ่มแปลงร่างเป็นโค้ชเยอะละนะ
8: ส่วนไทยลีกไม่ต้องพูดถึงนะรู้กันอยู่แล้วว่ามีใครบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเหนื่อยใจนะเพราะว่าเปิดลีกวันที่4กันยายนนะครับอ่ะก็ติดตามได้
9: ตรงนี้ลีกไทยไตเติ้ลสปอนเซอร์จะเป็นใครยังไม่รู้เลยนะไม่รู
8: ้คุณแป้งกลับมาละกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะเดี๋ยวรอดูคุณแป้งว่าเรื่องการตลาดคุณแป้งเก่งอยู่แล้วนะครับ
9: จะเป็นเจ้าเดิมหรือเปล่าหรือเจ้าใหม
8: ่
9: นะ
8: ก็ต้องรอดูแต่ไอ้เรื่องเงินเนี่ยก็ AS ก็สัญญาผูก
9: ก็ยังมีอยู
8: ่สัญญาผูกยาวอยู
9: ่ก็หวังว่าไทยลีก1จะไม่ใช่เมืองไทยครับขอเป็นสปอนเซอร์เจ้าอื่นนะอย่าให้มันแบบเห็นแล้วกลายเป็นอะไรอ่ะหลีกเข้าตาจนอ่ะหาใครไม่ได้เอ้าฉันก็ละกันอย่างเงี้ยไม่เอาล่ะแผน B ทำงานหน่อยแผน B
8: ครับขอบคุณมากมาที่ข้อความนะครับนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับอหมอคุณอ๋อวังโอ่งหน่วยงานกรมพระโรงเรียนกีฬาในจังหวัดต่างๆเจอข้ออ้างเต็มๆว่าไม่มีงบจึงนั่งกินแต่เงินเดือนต
9: ้
8: องตั้งงบไปเที่ยวดูงานที่
9: ของเช้าชามเย็นชามขอ2ขั้นต่อปีได้ครับพี่ดีครับนายสบายครับผมเหมาะสมครับท่านมีเงินทอนบ้างไหมครับจากคุณผีเดียวได้อันนี้ครบเลย
8: ก็ไม่มีข้อความไหนที่แบบว่าไม่เห็นด้วยนะ
9: นี่ครบเลยครบองค์ประกอบ
8: ก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาดูนิดหนึ่ง
9: ครับ
8: นะครับ
9: จะตั้งกระทรวงกีฬาแล้วนะประเทศไทยแต่ลูกหลานของเรายังถูกทอดทิ้ง
8: ใช
9: ่คือประเทศเนี้ยพี่หมองบประมาณหลายๆอย่างของวงการกีฬาเป็นงบเอาหน้าเป็นงบโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่งบจัดการแข่งขันดันไม่มี
8: คือพูดมากก็ไม่ได้อะนั่นต้องอ๋ออันนี้ผมก็พูดตรงๆเลยนะคือผมเองผมก็ไม่กล้าที่จะพูดเยอะกว่านี้นะครับ
9: ครับ
8: เขาบอกว่าน้องหนุ่ยเขา มาทักทายเราสองคน
9: อ๋อวันนี้ว่างว่าง
8: เลยนั่นสิ
9: เทพศิรินทร์ไม่ได้ชิงนี่หมอ วันนี้สวนกุหลาบเขาชิงกับคิดเตียนนี่กำลังเตะอยู่

0: กำลังเตะอยู่เขาบอกว่าโค้ชทีมไทยที่ไม่รู้จักคนไทยเขาพูดถึงใครผมไม่รู
1: ้
0: คงไม่เกี่ยวกับแอนโทนีฮัตสันนะ
1: คงใช่แหละ ผมไม่ใช่
0: วินัยนักกีฬาวินัยคนไทยครับ
1: โอ้ยผมไม่อยากจะใช้คำว่าวินัยคนไทยทั้งหมดนะผมว่านักกีฬาที่เขารับผิดชอบตัวเองดีๆเยอะนะเดี๋ยวนี
0: ้มีเท่าที่ผมทราบสมาคมกีฬาจักรยานไทยเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการครับสมาคมกีฬาอื่นคุณเอาเป็นแบบอย่างบ้างบอกว่าไง
1: อันนี้ผมยอมรับตรงๆนะผมไม่ได้ไปคุกคีกับจักรยานไทยมากนะแม้ว่าพรรคพวกจะอยู่นะทั้งคุณสาธิตทั้งคุณเอกพงศ
0: ์
1: ทั้งท่านเลขา
0: เออ
1: นะ
0: ท่านนายกด้วยอ่ะนายกก็ผมมีเพื่อนสนิทกันเลยนะนายกตาหี
1: ผมว่าถ้าพูดถึงผลงานจักรยานไทยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะนะพี่หมอนะไปเป็นแชมป์เอชงเอเชียกลับมาจากในอดีตที่เราเงียบหายไปนานน่ะ
0: คือต้องยอมรับนะว่ามีการจัดการแข่งขันตลอดทั้งปีแล้วก็
1: ใช
0: ่พูดถึงผลงานก็ไม่ขี้เหร
1: ่
0: ไม่ขี้เหร่อันนี้เห็นด้วยเลย
1: ผมคิดว่านี่แหละส่วนหนึ่งก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬากับโภชนาการทำให้นักกีฬาเนี่ยมันแข็งแกร่งได้จริงๆอันนี้มันเป็นเครื่องพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วโนวัคโจโควิดก็ใช้เรื่องโภชนาการ
0: ถูกโอ้ไปเขาเล่นไม่ถึงขนาดนี้หรอก
1: ใช่
0: อายุขนาดนี้นะ
1: โรนัลโดเมสซี่ท่านผู้ฟังก็ได้อ่านได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องการพักผ่อนนี่คือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญที่สุด
0: ครับสมาคมใหญ่ๆแล้วไอ้เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องโภชนาการเนี่ยคุณไม่ให้ความสำคัญเนี่ยผมว่าต้องทบทวนต้องทบทวนนะครับเพราะว่าชั่วโมงเนี้ยนะครับยังสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะผมแนะนำเลยคุณเข้าไปในเว็บของ FIFA
1: ครับ
0: นะครับเว็บของ UEFA นะครับแล้วคุณจะเห็นเลยว่าเขาจะมีรายละเอียดแจ้งให้เลยนะครับอย่างเนี้ยผมเชื่อว่าอีกไม่เกิน2สัปดาห์นะ
1: ครับ
0: FIFA จะสรุปการแข่งขันในเรื่องฟุตบอลโลกทั้งหมดเลยนะครับในทุกเรื่องนะไม่ใช่ว่าเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวนะในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับว่าครั้งเนี้ยแต่ละประเทศใช้เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบไหน
1: นะเอาง่ายๆนะพี่หมอผมบอกเลยสมาคมฟุตบอลเริ่มล้างบ้านก่อนพนักงานที่มีอยู่เป็นหลักร้อยคนเนี่ยมันเยอะเกินงานของท่านหรือไม่ คือ AFC ผมเข้าใจท่านไปเอาโครงสร้างมาจาก AFC ตั้งแต่สมัยเลขาโจแต่ประเทศไทยมันไม่ได้ดูแลฟุตบอลทั้งทวีป นะท่านไม่จำเป็นต้องใช้คนงาน 2-300 คนถึงปัจจุบันนี
0: ้
1: ในสมัยอดีตสมาคมฟุตบอลมีพนักงาน6คน
0: 6คน
1: ยังจัดฟุตบอลได้ทั้งประเทศฟุตบอลนี้พนักงานเป็นร้อยแต่ฟุตบอลเยาวชนท่านจัดไม่ได
0: ้
1: พิจารณากันเอาแล้วกันครับเปลืองเงินเดือนสมาคมหรือเปล่า
0: อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วสมาคมมีเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่พนักงานอยู่แค่หกถึงเจ็ดคนนะอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับใครอยากฟังนะครับสปอร์ตไกด์เวอร์ชันฟุตบอลไทยก็วันศุกร์นะครับวันนี้เราสองคนก็พยายามจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับพูดได้เท่าที่พูดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พบกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรอง แตกถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของในที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่ผมจันอูดมศักดิ์แล้วก็เซียนสนนะฮะ
5: ครับ
4: ฉายาเซียนสนคนหมดตัวนะครับ
5: โหมาถึงเอาเลยเหรอ นานจะมาทีนะครับทักทายอาจารย์อูใหญ่มาก
4: ครับผม
5: แล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้ก็ตอนแรกเห็นพี่เอกแจ้งมาตั้งแต่หูสัปดาห์ที่แล้วพี่อูว่าให้มาจ่ายกับแกแต่ก็เห็นเหมือนพี่เอกไปงานขาวดำใช่ไหม
4: ใช่ครับคุณเอกเขากลับโคราชพอดี
5: ครับ
4: ไปงานขาวดำก็เลยโทรพอดีก็เลยวางบอกเอ้ยอ๋อเข้ากระสนโอ้โหรีบมาเลยอ่ะ
5: แล้วเ
4: นี่ยเขายังเลือดซิบๆอยู่เลยเทโค้งมาเลย
5: ตอนแรกพี่อู๋น่าจะอยากเข้าดานหย่องหรือเปล่า
4: ไม่มี
5: ติดตลอด
4: ไม่ทันนี้ไม่มี
5: แล้ว
4: ไม่มีไม่มี
5: อ๋อหรือวันนี้มารายการแบบอวยพี่เบ่งอวยพันผอ.นี่มีอีกไหม
4: ไม่มี
5: ผมแค่ฟังอยู่เห็นว่าว
4: ัน
5: จันทร์นี่หวานเจี๊ยบเลยนะ
4: ไม่มีผมไม่เคยอวยผมไม่เคยอวยเออผมอวยนี่มันคือปลอม
5: ล่ะ
4: อ
5: ัน
4: นี้ผมจักใจ
5: เห็นแบบมีข้อความแบบถ้าบรรลงดอนักจัด99ก็ต้องพี่เจ๋งอ่ะ
4: ก็ต้องให้อ่ะ
5: รออ ่
4: าก็ดูแล้วดีสุดแล้วอ่ะผมดูนะ
5: คือต่อให้
4: เป็นกลางเลยนะ
5: นักพากย์นักชิงอย่างน้าหังอะไรอย่างงี้พี่โอ๊ตก็ไม่ไหว
4: ยังพี่หาดก็ยังไม่ถึง
5: ละ
4: พี่โอ๊ตก็ในเรื่องข้อมูลโอเคแต่อารมณ์ร่วมกับเกมยังสู้เจ๋ง
5: หาไหม
4: ฮะ
5: หาไหม
4: ไม่หาก
5: ำลังจะดีอยู่แล้ว
4: แต่ไม่หาแต่ว่าจัดดีอาจารย์ก็จัดเป็นแบบไปนี่คอนเทนต์ไม่หา
5: เออแล้วมีคนมาฟ้องผมว่าพี่แบบ
4: บ
5: อกตัวย่อฝ่ายต่อต้านอ่ะฝ่ายค้านอ่ะ

0: ขี่มอไซค์จากไอ้ตรงเส้น
1: บางนาปะ
0: ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ผมย้ายอยู่เสาสุวรรณภูมิอ่ะ
1: โอ้ยติดอ่างเลยอ่ะสุวรรณภูมิ
0: ไอ้ตรงสุวรรณภูมิติดจัดเลยก็ยังโชคดีคิดอยู่โอ้โหจะขับรถมานี่ไม่ทันแน่ๆ
1: ไม่แต่ตอนนี้พี่ขากลับจะลำบากสิเพราะว่าถ้าฝนมันตกไง
0: ไม่ของผมถ้ามาแล้วไม่กลัวแต่ถ้ากลับผมก็ใส่ชุดฝนอะไรได้เปียก
1: เอ้ยไม่เป็นไรกันเนี่ยถ้าเดี๋ยวเราเลิกทุ่มนึงเดี๋ยวไปทานในก็ได้พี่เพราะเห็นมีพี่เอกหรือใครเขาพี่ก็บอกว่าเอ้ยผมติดค้างอะไรงี้เดี๋ยวไปเลี้ยง
0: อ๋อโอ้ยคุณติดค้างคนอื่นไว้เยอะเลยอ่ะ
1: ก็ผมจะชวนไปก็ไม่ว่ากันที
0: แชมป์ก็บ่นอยู่
1: ก็รัดมาเลย
0: ค้างแชมป์จะหลายไฟ
1: คุณบอลโลกก็หลายดอกอยู
0: ่ครับผม
1: อ่ะนะครับก็วันนี้ก่อนจะไปพูดคุยกันเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ ขอบคุณก๊อฟกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนานะครับสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนดูโฮมนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกนะครับกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมนะครับตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์นะครับช้อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2นะครับและรางวัลอื่นรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช้อปเลยนะครับโค้งสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะครับครบถูกดีที่ดูโฮม
0: ครับผม
1: อ่ะเป็นน้ำเสียงได้มั้ย
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้เหรอ
0: กรอบกรอบต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เสียงต้องมาจากใจเลย
1: กรอบกรอบ
0: โ
1: อ้มันกรอบด้วยมันเรามีรอเรือต้องกระดก
0: โอ้ถ้ากูรอเรือมาพี่โอ้ไปเช็คหาหมอดิ
1: เดี๋ยวให้เด็กหน้าเดี๋ยวให้อู๋อ่าน
0: ไม่ได้รอเรือรอลิง
1: ไม่ให้ลูกค้าต้องตั้งใจ
0: ไม่ผมสอบไปผู้ประกาศมายัง
1: ฮะ
0: ไปสอบไปผู้ประกาศมายัง
1: เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องแล้วนี่
0: เอาเหรอโ
1: อ้
0: ไม่ไงไม่ผ่านนะ
1: แล้ว
0: ไอเสียงลิ้นกูได้รออะไรก็ไม่รู
1: ้นะนั่นแหละก็ใครอยากซื้ออุปกรณ์ก็ดูโฮมนะครับส่วนใครเวลาดูบอลเบื่อๆก็อย่าลืมทานกรอบกรอบหรือไม่ก็บริษัทผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาหารยอดคุณด้วย
0: ไม่ต้องเบื่อหรอกช่วงนี้ฟุตบอลก็มาแล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวฟุตบอลก็มาแล้วสิ้นเดือนนี้
1: ก็เอาตั้งแต่นี้เลย
0: ลีกเอิงไงลีกเอิงก็มาก่อนแล้ว
1: มาก่อนแต่เมื่อคืนนี้นี่ก็เตะเพียบเลยนะพี่
0: โ
1: อ๋ทั้งแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกทั้งยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์นะครับ
0: ครับ
1: ก็นั้นก็สรุปคร่าวๆหน่อยไหม
0: นัดแรกก็ต้องบอกว่าโดยเฉพาะคู่นี้งานมา
1: คู่ไหนคู่ไหน
0: เบนฟิก้าไง
1: โอ้
0: มาโกซิวาแพ้ตั้งแต่นัดแรกแต่อย่างดีก็ไปเกมไปเยือนนะครับ
1: ก็ได้ข่าวว่าเหนือเขาแต่ก็แพ้เลยนะครับไปเยือนเซนต์กาเลนแล้วก็แพ้ไป 1-2 จริงๆก็เล่น2เล็กเย่าเยือนนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นดูนัดต่อไปเพราะว่าเบนฟิก้าก็ทีมนี้เล่นดีในบ้านอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่
0: แต่ถือว่าสตาร์ทไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ
1: ก็อย่างคู่นี้ก็เป็นยูโรปาลีกนะครับแล้วก็เป็นรอบ2ก็คือต้องแข่งคือถ้าผ่านอย่างเมื่อวานเนี่ยนัดเย่าของเบนนัดเยือนเบนฟิก้าไปแล้วนัดที่2กลับไปเล่นในบ้านแล้วถ้าผ่านรอบนี้ไปก็ต้องคัดกรองอีกรอบนึงก
0: ่
1: อนที่จะไปเข้ารอบลีกเฟสหรือรอบแบ่งกลุ่มของทัวร์ยูโรป้านะครับ
0: ช่วงนี้ก็จะเตะกันยับยับหน่อยนะ
1: ใช่
0: ทั้งยูโรป้าทั้งคอนเฟอเรนซ์เมื่อวานนี้ก็คอนเฟอเรนซ์ก็เยอะนะครับก็ถ้าดูโดยรวมๆก็
1: มีทีมไหนแบบคุ้นๆไหมที่
0: แต่ผมเชื่อว่ารอบนี้คุ้นหมดแล้วล่ะ
1: ครับ
0: อย่างไอ้เดนโมคยิปอย่างเงี้ยเห็นไหม
1: เดนโมคยิป
0: แต่ภาษาอังกฤษ
1: แต่คือถ้าผลมันเป็นอย่างเงี้ยคือแพ้ PLK จากกรีซเนี่ย
0: ไม่ดีนะ
1: อาจจะขยิบละแบบคนเชียร์อาจจะแบบตาขยิบขยิบหน่อยนะฮะก็แพ้ PLK ไป 2-3 ส่วนฮัมมาบี้ของสวีเดนเนี่ยก็เสมออันเดเลส10คน 1-1 ก็ผมสรุปผลให้ก่อนแล้วกัน
0: ก็ใกล้เคียงกันทุนี
1: ้ครับก็มีคาราบักนะนี้คุ้นอยู่แล้วนะครับก็เสมอกับเซสเคโซเฟีย 0-0ฮามาบี้เนี่ยเสมอได้เด็ด1-1ที่เมื่อกี้บอกนะครับฮามาบี้นี่ซาลาตันอิบราฮิโมวิชมีหุ้นส่วนนะพี่อู
0: ๋
1: ก็พอไปซื้อหุ้นส่วนฮามาบี้แฟนบอลมาโมซึ่งเป็นสโมสรที่ซาลาตันเคยขึ้นมาก่อนที่จะไปอาแจ็คก่อนจะไปโด่งดังเนี่ยโอ้โหเคยมาประท้วงแล้วก็ไปทำลายรูปปั้นที่หน้าสนามมาโมเลยนะ
0: โอ้โหก็เป็นไอคอนของไอ้มาโม
1: ใช่
0: แต่
1: ไปซื้อหุ้นฮามาบี้คู่แข่งนะฮะส่วนดินาโมเคียฟจันอู๋เนี่ยที่เมื่อกี้บอกคือแพ้ไป 2-3ทอมโซ่วันนี้หายไปนานทีมจากนอร์เวย์ก็แพ้โหทีมอะไรครับเนี่ยฮาราเดกกาลอฟ 0-1 นะครับเชอร์ลิฟอ่ะท่านในอำเภอเนี่ยนะครับจากมอลโดวาแพ้มาคาบิลแพ้อาวีฟจากอิสราเอล 0-5 เลย
0: ขาบ้าน
1: อิสราเอลนี่เขาไม่ดูซ้อมบอลกันยังไงนะพี่อู๋นะเพราะว่าอย่างโคต้านัดหน้าที่เทอาวีฟจะเล่นเป็นเจ้าบ้านก็เล่นในบ้านเล่นที่อิสราเอลไม่ได้นะ
0: อิสราเอลก็แปลก ไอ้ทีมสโมสรแข็งอยู
1: ่
0: ส่วนยูเครนทีมชาติก็ยังเล่นซะดีใช่
1: แต่สโมสรกลับไม่ค่อยดีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเบซิกตัสโหอันนี้นี่เดี๋ยวผมเช็คหน่อยว่าตอสซาที่เขา

0: จากเราไปนี่ได้มีส่วนร่วมไหมเมื่อคืน
1: ชนะไป 1-0 นะ
0: ชนะ 1-0 จากเออร์กุนคอกชูนะกองกลางตุรกีชุดฟุตบอลโลกล่าสุดด้วย
1: แต่มิดฟิลแลนด์นี่ปีที่แล้วดีนะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วในฟุตบอลยุโรปเล่นดีอยู่นะ
0: อืมก็เมื่อคืนนี้ไม่มีทาง
1: ด้าน
0: ไอ้เจ้าตอซาย
1: ังไม่ได้ลงหรอก
0: ใช่
1: เพราะว่าเพิ่งกลับมาจากฟุตบอลโลกอย่างน้อยก็ต้องมีวันหยุดอ่ะ
0: ก็ทางฝั่ง
1: แต่ก็ใช้ตัวใหม่เพียบเลยนะ
0: เบสิกตัสชุดนี้นี่คุมโดยเวนโซอิตาเลโน่ดิกุนซือฟิออมไงพี่อู
1: ๋ก็ได้นิวเบิลไปนิวเบิลได้ลงไอ้เจ้าเอิร์ธชานจากดอร์ทมุนด์ก็ลงเลยนะคร
0: ับ นิวเบิลนี่เขาบาเยิร์นเขาไม่เอากลับไปใช้หรอพี่อู
1: ๋ไม
0: ่เพราะว่าจริงๆเขาก็ดีกับสตุตการ์ดนี
1: ่สตุตการ์ดเขาก็ไม่เอาอ่ะสตุตการ์ดก็หาตัวใหม่ยืมไป2ปีไม่เอาละแต่ว่านิวเบิลชอบมีช็อตเบิร์กถามว่าดีไหมดีแต่ก็บางทีก็ชอบมีจังหวะพลาดเองเงี้ยบ่อย
0: คือลูกยากเก่งแต่ลูกง่ายจะไม่ชัวร์นะ
1: เขาไปเอาอัวบิทแล้วไง
0: ครับ
1: อัวบิทไอชุดยู21อนาคตไกลกว่า
0: ก็สำรองมีอย่างมิลอดราชิซ่าแล้วก็หน้าเป้าทีมชาติเกาหลีใต้นี่ก็ตัวจริงอย่างโ
1: อยุนเกียว
0: โอฮยอนกิว
1: โอฮยอนกิวอะไรเนี่ยเออ
0: จริงๆมีข่าวกับซาร่านะทางเบสิกตัสเนี่ยว่าแบบเห็นมียื่นข้อเสนอไปทางเอเย่นนะก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายซาร่าจะไปลงที่เบสิกตัสหรือเปล่า
1: ก็มีโอกาสเพราะว่าทีมจากในตุรกีก็ต้องยอมรับว่าเป็นทีมที่ชอบเหมาพวกอดีตคนเคยดังมากเลย
0: ครับ
1: นะครับคนดังๆเนี่ยเคยดังมาแล้วเนี่ยแล้วตุรกีนี่ให้ค่าเหนื่อยถึงด้วย
0: ใช่
1: เงินเยอะมากนะ
0: และที่สำคัญก็อาจจะมองว่ายังเป็นลีกที่อยู่ในยุโรปอ่ะนะ
1: ใช่
0: ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวทั้งเฟเนย์บาเช่ทั้งเบสิกตัส
1: เนี่ยก็ดูเบสิกตัสดิลิเบิลพอบาเยิร์นไม่เอาตุตการ์ดไม่เอาแกก็ไปเอามา
0: ครับ
1: ไอเอิร์ธชานอยู่กับดอทมุนไม่ได้ลงเลยเขาก็ไปเอามา
0: ใช่
1: เขาชอบเอาแบบพวกเนี้ย
0: ก็เฟเนบาเช่เบสิกตัสเนี่ยแหละมีข่าวว่ายื่นข้อเสนอให้แรชฟอร์ดด้วยแต่แรชฟอร์ดก็ปฏิเสธไป
1: เบสิกตัสแท็บฟอนสปอร์เนี่ยตัวเซ็งแบบพวกของในนี่เลยอะ
0: กาลาตาสลาย
1: กาลานี่อาจจะมีตัวดังบ้างไงต่าง
0: ม
1: ี
0: พวกซาเน่โอซิเมนนะฮะ
1: ใ
0: ช่นอกนั้นก็มีอย่างทาเวนเต้นะครับแพ้เฟเรนวาลอส 1-2 โอ้ทีมนี้น่ากลัวนะพี่หูกลายเป็นว่าเฟเรนวาลอสจากฮังการีนี่บุกไปชนะทาเวนเต้ลีกดัชถึงบ้านเลย
1: เอ้ยโอ้โหมิดฟิลแลนด์นี้นักเตะไทยหรือปะ
0: ใช่ฮะ
1: เนี่ยหมายเลข90อีติ๋มเนี่ย
0: อืม
1: เนี่ยชื่ออีติ๋มเนี่ย
0: นั่นโอ
1: ้ใช่ไหมหน้าคล้ายๆด้วย
0: นักเตะมันโหจริงๆมันเป็นนี่ไนจีเรียเมื่อวันเมื่อคืนโดนใบแดงด้วย
1: อืมโดนแต่นาที15นะ
0: ฟรายเดย์อีติ๋ม
1: อืม
0: เออโหเกิดวันศุกร์อ่ะ
1: นะ
0: ชื่อฟรายเดย์
1: ไม่รู้มาถาม
0: อยู่ดีก็เมื่อกี้สาระแหมมาออสชงออสชานแล้วพอจะอีติ๋มโอ้ผมปรับฟิลไม่ทันเลย
1: อ่ะผมก็อ่านแบบอังกฤษง่ายแล้วก็สำเนียงไม่ได
0: ้
1: เหมือนนี่ไดนาโมขยิบอ่ะก็หา
0: เ
1: นี่ย
0: หาเนี่ย
1: ไม่หาผมไม่ได้หา
0: ต้องพี่เจ๋ง
1: อืมเจ๋งก็ไม่หาอยู่แล้วใครหาเจ๋งก็แย่เจ๋งไม่เน้นหา
0: แล้
1: วเขาแค่ถามว่าหาไหมแต่ว่าเขาเน้นสาระไง
0: อ๋อจริงๆเขาไปถ่ายข้อมูล
1: ไม่เวผมลองถามมาแล้วว่าทำไมเขาชอบถามว่าหาไหม
0: หาไหม
1: ถ้าเกิดเด็กตอบว่าหาเนี่ย
0: เ
1: ขาจะรู้สึกเฟลเลยนะเพราะพยายามจัดไม่ให้ไม่หา
0: ละ
1: เออ
0: แต่เห็นเกมก็ตอบว่าหาทุกทีเลยนะ
1: ก็ถึงได้เฟลไงเจมจะหลุดแล้วเนี่ยอะไรเลาะขายเจม
0: นะแบบไม่มีใครเบรกหลังเขาอะแบบเจมแบบอวยอย่างเดียวเลย
1: ใช่ใช่ไม่ไหวไม่ไหว
0: นะ
1: เจมก็หลุดละ
0: ครับ
1: ต้องมีตัวเสียบละ
0: โอ้เดี๋ยวนี้เจมพี่ก็แทงอะ
1: อู้แทงทุกคนแทงยับอ่ะ
0: โอ้เห็นพี่สกิดไปทั่วเลยนะ
1: อ
0: ่
1: าใช่สกิด
0: อ๋อพร้อมใช่ไหมเห็นแบบปีหน้า
1: อ
0: ไอ้ค่าย่านพหลอะไรเงี้ยที่เขาบอกจะได้แชมเปี้ยนลีกไออีกฤดูกาลนู้นอ่ะ
1: วันอันนี้ไม่รู้แต่รู้ล่าสุดก
0: ็ไปบุเลสอ่ะ
1: ไปลีกเอิง
0: อ๋อไปลีกเอิงเลยอ่ะ
1: ไปหูลีกเอิง
0: ครับผลวันก่อน
1: เพิ่งคุยเมื่อคืน
0: นะฮะก็นอกนั้นทาเวนเต้นะแพ้เฟเรนวาลอสไป 1-2
1: ครับ
0: เฟเรนวาลอสนี่ปัจจุบันนี่โหไม่ใช่ล็อบบี้คีนแล้วนะ
1: อืม
0: เออก็ถือว่าเป็นทีมฮังการีที่ผลงานดีนะครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นก็มีไฮดุกสปิตนะฮะเป็นอะไรกับบาดาน่าสปิตอ่ะ
1: คงจะคนละแบบไม่ใช่กล้วยไงอืมกล้วยเป็นบาดาน่า
0: อ๋อโอเคก็ไฮดุก
1: ก็น่าจะเป็นปลาดุก
0: ครับฟูมั้ย
1: ครับหาไหม
0: โอ้น่าจะเดี๋ยวโดนด่าละตอนนี
1: ้
0: โอ้มาฮากันตอน5โมงนะก็ให้ดุกสปิตวันนี้เมื่อคืนชนะปาฟอร์ดหูปีที่เข้ารอบลีกเฟสแชมเปี้ยนลีกปาฟอร์ดนะปีที่แล้วมีเดวิดลุยแต่ปีนี้ตกมาเล่นในคอนเฟอเรนซ์แล้วก็แพ้ไปเกมแรก 0-2
1: ปีที่แล้วก็ยับอ่ะ
0: ใช่
1: โดนแต่ละลูกโหโดนบาเยนโดนอะไรเข้าไปเง
0: ี้ยโหแต่ปาฟอร์จากไซบัสอ่ะมันก็ใหม่มากในวิทยุโด
1: ไม่ต้องหลุดเข้าไปได้ก็ถือว่าเก่งละ
0: ใช่นะครับอ่ะส่วนมาคอนเฟอเรนซ์นะครับยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกโอ้โหทีมอะไรเนี่ยมารีเชว่าแพ้ไฮเบอร์เนียนอ่ะชนะไฮเบอร์เนียน 2-0
1: อ
0: าลัชเคิร์ดเนี่ยเสมอเซฟอาคูด 1-1 แล้วก็อ่ะผมเอาว่าทีมนี้คุ้นๆหน่อยเฮเจเกฮังซิงกิชนะคาร์ลาย 5-0 ติโมปุกกี้นี่ยิง2
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ โอ้โหเดเบเซนนะครับชนะพิวนิก 1-0 ลีกาสชนะทางเวสตี้จากไอซ์แลนด์ 4-1แล้วก็ JAS ของสวีเดนเนี่ยเสมอชนะนอร์เจแลนด์ 1-0 นะครับบาเต้วอลิซอฟโอ้เดี๋ยวนี้ดรอปไปเยอะพี่อู๋เมื่อก่อนกันใช่ไหมไอทีมเนี้ยจะไป
1: เ
0: ล่น
1: แ
0: ต่เดี๋ยวนี้มาเล่นแค่คอนเฟอเรนซ์ละ
1: ปกตินี่เป็นเซียนไอนี่เลยนะไอยูโรป้านะ
0: ใช่
1: ช่วงหลังนี่หลุด
0: มาใส่เสื้อสีเหลืองเหลืองอ่ะก
1: ็
0: บาเต้เสมอซียงจากสวิต 1-1 นะครับ
1: ซียงนี่ก็หนักเหมือนกันเพราะซียงนี่ก็ทีมจากสวิตส่วนใหญ่ก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกยูโรป้าช่วงหลังก็มาแบบคอนเฟอเรนซ์ละ
0: ครับอยู่ดีจะสาระก็มากำลังจะเล่นเลยแล้วซียงไปเลยกับลียงคล้ายๆนะ
1: ครับ
0: แล้วก็นี้บอกว่า
1: อย่าให้หมดเวลาไปไ
0: ห
1: ว
0: แ
1: ล้
0: วโอ้โหใจเย็นที
1: โอ้ไม่ไหวเลย
0: อ่ะเดี๋ยวอาสาละละ
1: ครับ
0: คือพี่อู๋เหลือเชื่อป่ะมักกลายเป็นว่าปีเนี้ยอาแจ็คต้องมาเล่นถ้วยเล็กสุดของยุโรปเบอร์3อย่างคอนเฟอเรนซ์น่ะ
1: ก็นำอยู่ดีๆไปโดนเขาแซงอ่ะ
0: ใช่
1: ก็บาหล่นไปอยู่พื้นที่นี่ทั้งนั้น
0: แล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยอาแจ็คคือผลงานก็ชนะบุกชนะทางวอตโบดีนาของเซอร์เบีย 4-1
1: แต่มันก็ยังเป็นรอบที่พิสูจน์อะไรไม่ได้นะ
0: โอ้ถ้าเกิดมาเล่น
1: เซอร์เบียมันก็ยังห่างเยอะ
0: ถ้ามาเล่นคอนเฟอเรนซ์แล้วยังแพ้หรือยังตกรอบนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะ
1: อ
0: าจักนะครับ
1: อาจักนี่รู้สึกไอ้นี่เขาไปทำมันนี่ฮะเบลัวใช่ไหม
0: ช้า ไม่ใช่เบลัวมาทำในพรีเมียร์นี่เบลัวไปทำฟูลแลม
1: ไปทำฟูลแลม
0: ใช่เดี๋ยวอาจักผมก็ไม่ได้ตามเดี๋ยวดูให้เพราะว่าก็ต้องบอกว่าอาจักต้องมาสร้างทีมใหม่อาจักนี่ปัจจุบันเป็นทาง
1: มิเชล
0: อดีตกุนซือจิโรน่าตัวอาแจ็คนี่ก็ปัจจุบันก็มีพวกเบอร์เฮาส์ไงเบอร์เฮาส์แคสเปอร์ดอลเบิร์กแล้วก็ดาวี่คาร์เซนพี่อู๋เฮ้ยดาลี่บลินนี่ไปอยู่อาแจ็คนะ
1: ก็กลับมา
0: เออ
1: มันกลับมาน
0: ะครับ
1: แต่ตัวก็ไม่ดีนะ
0: มาเทนเพียร์นี่ประตูทีมชาติอินโดนะปัจจุบันนี้เป็นมือหนึ่งอาจักนะครับ
1: แต่ตัวไม่ดีนะ
0: ตัวไม่เท่าไหร่
1: น่าอย่างดอเบิร์กก็ตัวแบกไอตัวอายุแก่แล้วอย่างแบกไคเงี้ย
0: ใช่
1: แบกไคคลาสเซนโหไอนี่ไอกรุ๊ปเนี่ย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านั้นมันเคยจะดังทีนึงนะแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ถึงอ่ะ
0: ใช่เบอร์สิบ
1: เออ
0: แล้วก็มีนี่ไงที่เคยมีข่าวอาร์เซนอลปีกริมเส้นด้านซ้ายอย่างมิก้ากอต
1: กอตอ่ะพี่กอต
0: นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าอาแจ็คจะกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ได้เปล่าเพราะดิกดัตตี้แล้วก็ PSV เป็นแชมป
1: ์
0: นะครับ
1: แต่ดูแล้วน่าจะ PSV ยาวๆนะพอมาดูตัวแล้วโอ้โหตัวไม่ขายไม่หมดแล้วมั้ง
0: ใช่
1: เนี่ยดูตัวแล้วโอ้โหไม่มีตัวอะไรเลยอ๋อมีก็มีพวกไปดึงไอ้พวกโอ้โหไอ้มาร์กอสไอ้เรอัลนาโดเอาฮิลาวนะ
0: ใช่ก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ผู้เล่นขาเข้ามันกลายเป็นอีกเกรดนึงไปแล้วพี่อุ๋มฟังเพราะว่าอย่างปีที่แล้วก็เคยใช้พวกตัวอย่างเทอร์มิยาสึอะไรเงี้ยที่ร่างกายอาจจะไม่ค่อยโอเคแต่ตอนนี้ก็เทอร์มิยาสึไม่ได้อยู่อาแจกต่อแล้ว
1: ครับ
0: นะครับส่วนคู่อื่นนี้ก็มีโปลิเซียนะเสมอโคเปนเฮเกนจากเดนมาร์ก 3-3 นะครับลูกาโน่ชนะทางคูคาจินี่ 1-0 แล้วก็มีฮาร์เปอร์เอลเทลอาวีฟโอ้ทีมจากอิสราเอลฟอร์มดีนะชนะลูโกเดต 2-0
1: น่าถึงบอกอิสราเอลนั้นเป็นฟอร์มสโมสรมันดีจัง
0: ใช่ลิเยก้าเนี่ยของโครเอเชียชนะทางเดอรี่ซิตี้ของไอร์แลนด์ 1-0 นะครับแล้วก็สตานานหรือเซนยานานเนี่ยของไอซ์แลนด์ชนะอีเวสของฟินแลนด์ 1-0 ปอริซานชนะทางด้านสตาร์เซน 4-0 นะครับน่าจะประมาณนี
1: ้ส่วนอุ่นเครื่องทีมนี้มากเลยของไอซ์แลนด์เนี่ย
0: ทีมไหนฮะ
1: ไอสตาร์นานเนี่ย
0: อ๋อ
1: เมื่อเช้ากว่าจะมาได้เนี่ย
0: หัวเทียนไม่ดี
1: ใช่มีกว่าจะมาได้เนี่ยทั้งเรื่องหลายรอบ
0: น่าจะต้องเข้าศูนย์
1: เ
0: นี่
1: ยต้องตั้งขาตั้งคู่เนี่ยรอไอสตาร์ขามาเนี่ย
0: สตาร์นานยังไม่เป็นไรอย่าสตาร์ไม่ติดนะ
1: สตาร์ไม่ติดเรียบร้อยเลย
0: นะฮะอ่ะก็เป็น
1: ก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าวันนี
0: ้แต่
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้จังหวะคอนเฟอเรนซ์ครับ
1: วันนี้ก็จะเป็นพวกสแกนดิเนเวียไปเลยนะครับ
0: วันนี้นี่ต้องยอมแล้วว่าค่อนข้างน้อยแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะโฟกัสนี่ไงพี่อู
1: ๋
0: อาเซียนครับไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ว่าก็อย่าง5โมงเนี่ยเดี๋ยวมีเมียนมามาเลไง
1: ครับ
0: แล้วก็2ทุ่มเนี่ย เอ้ยเดี๋ยวสิขออภัยไม่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่ะเส้นครับพรุ่งนี้เนี่ย
1: นี่อยู่แล้วยังไงนี่ไงนี่ไงยังงงอยู่อะไรมา
0: โอ้ยเลื่อนโปรแกรมไปมาไง
1: อืม
0: เออก็
1: ครับ
0: วันนี้มีนี่วันนี้มีกัมพูชาสิงคโปร์ทุ่มหนึ่ง
1: บ้านเราคงไม่ค่อยสนลงมา
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งติมอร์เลสเตเวียดนามไงสองทุ่มครึ่งสำหรับใครอยากดูฟอร์มเวียดนามทัวร์นาเมนต์นี้ที่เขาเอาชุดใหญ่มา
1: ใช่ก็ต้องลุ้น
0: ครับส่วนไทยเราพรุ่งนี้นะวันเสาร์นะครับโอเคก็เป็นผลฟุตบอลมาค่ำคืนนี้นะครับ
1: เอ๊ะเดี๋ยวอันนี้มันทูวิชั่นทูวิชั่นนาว
0: ใช่ทูวิชั่นนาวแต่ก็สดนะครับก็ติดตามจะเอาใจช่วยได
1: ้มันแยกรายการซะจนต้องมานั่งนึกแล้วโอ้โห
0: แต่ว่าอันไหนอุดมศักดิ์พร้อมใช่ไหมพร้อมทุกที
1: ่ไปไม่หมดไม่หมดพร้อม
0: โทรศัพท์ไลน์เลยเคลียร์แล้วเปิดรอเลย
1: ใช่เมื่อวาน
0: มาได
1: ้เมื่อวานไอ้ไปเคลียร์แคสเคลียร์อะไรเลยอ่ะว่าทำไมไลน์เงียบจัง
0: โอ้นี่ผอ.ฟังอยู่นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผอ.นี่ส่งคิวเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะ
1: เอาเหรอ
0: แสดงว่าเมื่อกี้ที่พี่พูดไปเขาได้ยินหมดเลยนะ
1: แน่นอนดิต้องกระทุ้งกระทุ้ง
0: โอเคนะฮะอ่ะก็ตามกันได้นะครับช่องทางสื่อสารยังเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้นี่มีทั้ง SMS นะ4689899นะครับ4689899รวมถึง Facebook Live นะครับแล้วก็ YouTube Live ด้วย
1: ครับ
0: นะฮะก็ส่วนวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตลาดซื้อขายพี่อู๋ก็อย่างดีล Here We Go ซึ่งอาจจะทางสโมสรไม่ได้เปิดตัวเองแต่ว่าก็มีโรมาโน่รายงานมาว่าตอนนี้เชลซีบรรลุข้อตกลงกับกีต้าพาเลตได้ตัวแม็กซ์ฟอกซ์ลาตัวไปแล้ว
1: เห็นไอ้เจ้าออนตินเดวิดออนตินก็ลงอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะไปมาเหมือนจะเป็นทีมที่ขยับช้านะ
0: เชลซีใช่ไหม
1: เออ
0: แต่สุดท้ายคือ
1: หมดพอมาเนี่ยไวเลยนะ
0: แล้วผมรู้สึกว่าเขา
1: จะสอยไอ้ไฮแจ็คไอ้เจ้าโรเจอร์
0: มอร์แกนโรเจอร์117
1: อืมนี่จะปิดดีลลาควยอีก
0: ลาควย60โอ้โหกลายเป็นว่าเชลซีนี่คือมาแล้วแบบดุดัน
1: อ
0: ย่างนี้ผมว่าต้องชมอลอนโซเพราะว่าอลอนโซเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนเดินดีลพวกนี้ด้วยตัวเองเพราะว่าเขาไม่ได้มาเป็นแค่เฮดโค้ชไงเขามาเป็นเมนเจอร์ดูแลเรื่องตัวนักเตะซื้อขาย
1: แล้วอย่างน้อยอ่ะเป็นตัวที่เห็นฟอร์มอยู่แล้วไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะลาครัวสมัยอยู่โฮบวกเนี้ยก็อยู่ในบุนเดสเหมือนกันก็เห็นฟอร์มมันอยู
0: ่ครับ
1: นะครับก็แล้วปีนี้มาดีด้วยก็ลาครัวใช่ไหมไปถึงติดทีมชาติอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็เป็นหนึ่งในขุนพลฝรั่งเศสชุดอันดับ4ฟุตบอลโลกครั้งล่าสุด
1: นะเสริมกองหลังสักที
0: ก็เขาบอกว่าค่าตัวเบื้องต้น50ล้านปอนด์นะครับแล้วก็พาเลทยอมรับข้อเสนอ52ล้านปอนด์ในการบวกแพ็คเกจรวมที่แอดออนอีก2ล้านถ้าเกิดได้ว่ามีบรรลุเงื่อนไขเทนลงสนามนู่นนี่นั่นตามกำหนดนะแล้วก็เขาบอกว่าดีซาซี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดีลนี้ถึงแม้ว่าพาเลทจะให้ความสนใจคว้าตัวดีซาซี่แต่ก็อาจจะต้องเจรจาแยกนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าชาบิลอนโซเป็นคนเดินดีลนี้เองเพราะมองว่าเชลซีต้องการปรับปรุงเรื่องของ
1: กอง
0: เซนเตอร์แบ็ค
1: ใช่เซนเตอร์มีปัญหานะ
0: ครับ
1: เพราะเซนเตอร์ไม่ดี
0: ใช่ก็ชัดเจนอ่ะมีอย่างบาเดียชิลโฟฟาน่าโอ้โหโควิลนี่ก็เจ็บบ่อย
1: ครับ
0: นะครับ
1: อาเชมปงด้วยไหม
0: แฟนเชลซีนะจ๊ะ
1: อาเชมปง
0: โอ้
1: เล่นแบ็คขวาด้วย
0: ขายอังเดรันโต้ยังมีอาเชมปงยังมีบาเดียชิวโอ้ปวดหัวเลย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพี่บีก็แบบหนูท
1: ้
0: อ
1: แต่กานาโชก็พระไปแล้วไงเตรียมแล้วไงกานาโช
0: อันนี้เดี๋ยวเตรียมมาด้วยนะ
1: ใช่
0: ผมเห็นล่านะเพจวิลล่าหรือแบบมีข่าวเขารายงานมาว่าเตรียมมาอุ่นเครื่องเจอกับบีจีปทุมเดือนหน้าด้วยCR 6.5 เขาใส่ยา CR เกือบจะ CR 7เป็น CR 6.5
1: ซึ่งก็ยึดใจอยู่ว่าผมไม่คิดใจนะ
0: ครับ
1: บอลสไตล์อย่างไอ้กานาโชเนี่ยทางด้านของอลองโซไม่เอาแน
0: ่โอ้โหเขาบอกเลยว่าไม่เป็น
1: แบบ
0: ย้ายได้แบบว่าไม่ได้อยู่ในแผน
1: ไม่เป็นทีมเวิร์กนะเพราะผมว่าอลองโซคล้ายเป๊ปอย่างนึงคือนักเตะที่มันแบบว่าไม่เล่นเป็นระบบอะพวกสไตล์แบบไอ้พวกเล่นสายมุ่งอ่ะ อยู่ยาก
0: แล้วทัศนคติอาจจะไม่เวิร์กแต่แฟนวิลล่าก็บอกหนีจากซานโชมาเจอกานาโช อดีตเด็กแมนยูทั้งคู่ด้วย
1: ไม่แต่จริงวิลล่าจริงเขาก็อยากได้ซานโชนะแต่เขาสู้ค่าเหนื่อยไม่ไหวไง
0: ซานโชตอนนี้ฟรีเพย์เออร์นะ
1: เป็นฟรีอยู
0: ่ฟรีเอเย่นนะนะครับก็เป็นดีลซื้อขายซึ่งนอกจากนั้นก็ถ้าอย่างแมนซิตี้ก็โหขยับต่อเนื่องหลังจากเมื่อวานนี้เปิดตัวเอเลียตแอนเดอร์สันไปแล้ว
1: ครับอย่างเป็นทางการนะ
0: อย่างทางการชูเสื้อแล้ววันนี้เนี่ยมีข่าวว่าแมนซิตี้ต่อสัญญาทั้งอับดุลคาดีคูชานอฟเซนเตอร์อุซเบย์กับเชเรมี่โดกูออกไปถึง2031อีก5ปีย
1: าวๆไปเพราะพวกนี้มันอายุยังน้อยไง
0: อันนี้ออฟฟิเชียลละ
1: ออฟฟิเชียลเลยนะครับ
0: เคซิตี้ด้วยแล้วก็ไอ้โรมาโน่ก็รายงานตรงกัน นะครับก็หูกลายเป็นว่าตอนนี้ซิตี้เริ่มขยับแบบให้ทางมาเลสก้ามาดูที

0: ทีมแล้วว่าใครได้ไปต่อและใครมีโอกาสต้องออกนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่านอกจาก2คนอย่างคูชนอฟแล้วก็ทางด้านโดกูที่ต่อเนี่ยอย่างตัวอย่างโรดรีเนี่ยเมื่อวานลงถึงวันนี้ก็มีข่าวหนาหูกันแล้วมาริดก็กองกลางกับการทีมสเปนชุดแชมป์โลกล่าสุด
1: บาซ่าก็มีข่าวกับโรดรีเหมือนกันนะครับ
0: แต่บาซ่าเม็ดเงินเนี่ยจะน้อยหน่อย
1: ส่วนทางซิตี้ก็ต้องรอดูว่าจะต่อกับโรดรีไหมเนาะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อน
0: ได้เลย
1: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันต่อนะครับ
0: ครับ
2: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: ฟัง Active Radio ไม่สะดุ

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคน
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่

0: หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงในช่วงของนายที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็เสียนสนนะครับ
5: ครับ
4: อ่ะคุณตรวจมาให้ผมก็ได้มา
5: เนาะทำไม
4: ไหวไหม
5: ไหวแต่เสียงผมอาจจะไม่หวานแบบถูกใจลูกค้าเท่าพี่
4: พอเห็นตัวยาวมันบนอ่ะก็เมื่อพูดถึงมันฝรั่งแท้ทอดกรอบนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่พูดถึงไม่ได้เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนี่ก็คือแบรนด์กอล์ฟกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณสินค้าอีกหนึ่งแบรนด์ครับที่อยากจะมาแนะนำมันฝรั่งแท้กอล์ฟกรอบผลิตจากฝรั่งสดนะครับมันฝรั่งสดนะครับคัดสรรอย่างดีแผ่นหนานะครับเน้นคำว่าหนานะครับสะใจครับเคี้ยวเพลินในทุกๆคำกอล์ฟกรอบมีให้เลือกอร่อยหลายรสชาติด้วยกันครับแล้วก็รสชาติแรกของสีน้ำเงินรสดั้งเดิมนะครับซึ่งรสนี้แตกต่างจากรสอื่นซึ่งเป็นรสชาติเดียวที่เป็นแผ่นแบบแผ่นเรียบนะครับได้รสมันฝรั่งแบบเต็มๆคลาสสิกโดนใจรสชาติที่2รสสาหร่ายนะครับ2สีดำเป็นรสที่เรียกได้ว่าเป็นเบสเซลเลอร์นะครับหอมสาหร่ายแบบเน้นๆครับได้ฟิลสไตล์แบบเจแปนนิสนะครับรสชาติที่3ครับรสชิคเก้นบาร์บีคิว2สีขาวหอมกลิ่นบาร์บีคิวเคี้ยวเพลินนะครับไม่มีเบื่อรสชาติที่4เป็นรสต้มยำกุ้งนะครับ2 4น้ำตาลหอมกลิ่นคล้ายเครื่องต้มยำไทยนะครับแนะนำให้ซื้อเป็นของฝากเพื่อนต่างชาติได้เลยแล้วก็รสชาติที่5รสเฟรนช์ชิลลี่นะครับ2สีแดงขาวครับเผ็ดร้อนสไตล์ฝรั่งเศสอร่อยเผ็ดกำลังดีแล้วก็รสชาติล่าสุดกับรสชิคเก้นซอสเซตชีสนะครับเข้มเต็มซองครับซึ่งตอนนี้ได้พรีเซนเตอร์เป็นคุณกัณภัทรอินใจเอื้อนะครับที่ได้เปลี่ยนลุคของคุณกันจากเดิมมาเป็นสไตล์ล็อกที่มีวาร์กแบบชาวร็อกสตาร์ในปีนี้มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะครับกับใครอยากเห็นคุณกัณภัทรในแบบชาวร็อกกิจกรรมดีๆไปตามได้ที่Facebook นะครับ IG TikTok ของ Youthful Food นะครับหาซื้อกรอบๆได้แล้วที่ Lotus Big C Top นะครับ Top Deli Macco นะครับ Mac Value Mac Martiffy แล้วก็ The Mall นะครับในช่วงนี้ดิวฟอลโลก็ต้องมีกรอบกรอบมันฝรั่งแท้กรอบกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
5: อืมก็ขอบคุณบริษัทอาหารยอดคุณด้วยอีกอันนึงก็กรอบกรอบเหมือนกัน
4: ใช่ใช
5: ่ก็ขอขอบคุณกรอบกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนานะครับสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับ
4: ครับผมก็เป็นตัวสุนที่น่ารักของเรานะครับ
5: ครับ
4: จัดไปเรียบร้อยนะครับ
5: อืม
4: อ่ะเบรกนี้เราคงไปดู SMS กันหน่อยเน
5: า
4: ะ
5: ได้ก็เดี๋ยวตามเก็บทั้ง SMS ทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วย
4: วันนี้จะได้คุยกันสบายๆ
5: ใช่
4: นะพอฟุตบอลมันไม่มีอะไรนะวันนี้เนาะอืมเดี๋ยวผมไปไล่เรียงตั้งแต่ช่วง 5:30 นเนาะ
5: โอ้โหเริ่มมากันแล้ว489899นะครับ
4: อ่ะเดี๋ยวผมไปที่ SMS ก่อนบอกฟุตบอลระหว่างสเปนอาร์เจนนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกล่าสุดกับฟุตบอลไทยที่อุ่นเครื่องกับจีนคู่ไหนที่ดูขาดกว่ากันครับ
5: ก็ต้องคู่สเปนอาร์เจนสิเพราะว่าคู่นั้นเนี่ยมีผู้ชนะใน120นาที
4: จับ
5: แล้วก็ที่สำคัญคือพออาร์เจนเดี๋ยว10คนก็ยิ่งเป็นรองนะครับส่วนไทยเราถึงแม้จะตั้งรับในวันอุ่นเครื่องกับจีนแต่สุดท้ายเราก็ไม่แพ้ไง
4: ส่วนใหญ่ไทยกับจีนเราก็สูสี
5: ใช
4: ่กินกันยากอยู่นะคร
5: ับ แต่แค่วันนั้นที่โดนตำหนิเยอะก็เพราะว่าไปเล่นเกมรับเยอะทั้งที่บางทีศักยภาพผู้เล่นอาจจะพอสู้ได้
4: การจัดแผนของเรามากกว่าน
5: ะครับแต่ก็เข้าใจว่านัดชิงสเปนอาร์เจนก็บางคนอาจจะมองว่ามันบุกวันเวเลยแล้วก็อาจจะไม่สนุกนะแต่สนุกก็คือแมตช์จริงที่3ไงพี่อู
4: ๋ครับ
5: ยิงเงิน6 4อ
4: ่
5: ะมี10ลูกอ่ะ
4: ก็ไอ้บอลที่มันไม่มีผลแล้วไงใช่ป่ะมันไม่ได้สนใจอะไรแล้วมันก็ใส่กันได้เต็มที่นะคร
5: ับเออแต่พอเห็นคุณเนี่ย5761พิมพ์มาเรื่องแมตช์ชิงก็เมื่อวานเนี่ยมันมีประเด็นคือสื่อสเปนไปเรียกได้ว่าส่อง IG ของพวกนักเตะสเปนอยู่แชมป์โลก
4: ครับ
5: ทุกคนน่ะเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นชูถ้วยกันหมดพวกเปดรี่พวกเอลิกกาเซียพวกนักเตะบาร์ซ่า

0: ครับ
1: แต่กลายเป็นว่าแฟไอเฟมินโลเปสพี่หู
0: เ
1: ปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นภาพขาวดำอ่ะประมาณว่าเศร้าหรือเซ็งที่แบบโหจริงๆคือเขาถ้าไม่เจ็บเนี่ยต้องติดทีมชาติสเปนชุดนี้แล้วต้องเป็นแชมป์โลกอ่ะแต่พอหลุดไปก็เหมือนกับเห็นเพื่อนๆได้แชมป์ก็รู้สึกเสียดายประมาณนี้ก็ยิ่งทำให้นึกถึงนี่ไงมาโกร้อยอ่ะพอเวลาถึงทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทีไรโอ้โหแบบ
0: ไอ้เรื่องพวกนี้มันก็บุญพาวาสนานะอย่างบางคนเขาไม่ได้เลือกแท้อย่างชาโลบาดูดิ
1: ใช่
0: ไหมยังติด
1: ไ
0: ปได้ที่สามเลย
1: หรือแม้กระทั่งสเปนเนี่ยคือหลายคนคือที่คิดถึงแฟมินโลเปสเพราะว่าคือถ้าในบาร์ซ่าเนี่ยเขาได้ลงก่อนโอโม่ด้วยซ้ำแล้วก็จริงๆคือเดลาเฟนเต้ก็ใช้บ่อยแต่คือพอเจ็บนั่นแหละก็จบเลยนะฮะ
0: แต่ครับแต่จริงไปแล้วไม่ได้ลงยังไงมันก็ยังได้แชมป์ไง
1: ไอ้นี่ไงบอค่าไอเกสโอ้แทบไม่ได้เล่นเลย
0: ใช่ไม่ได้ใช้เลยนะบอค่า
1: แล้วก็ไอ้อย่างเยเรมี่ปิโน่ไปก็เล่นเกมแรกกับไอ้เคปเวิร์ดแล้วก็เจ็บแล้วก็เล
0: ่
1: นเกมเดียวอ่ะ
0: บุญพาวาสนาไงไอ้นี่ก็เจ็บเนี่ยวิตองบุญยอดอ่ะ
1: ของลิเวอร์พูล
0: ก็เจ็บนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่า
1: พี่ๆเนี่ย
0: พี่ๆต้องรู้จักผู้ต้องใส่คดีล้มเบ่งอักษรย่อสอกับนอใหม่ครับผมหาตัวอยู
1: ่ก็นี่ไงสยองเดช
0: ไม่ผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ขาย
1: สมชาย
0: จะไม่ขายจะไม่ขาย
1: สอเสือพี่ปู
0: ผมไม่ใช่ออกมาแค่นั้นเองสอเสือเนี่ยสนแน่ๆแล้วนอนหนูยังไม่รู้นอนหนูไม่บอกโอ้หลุดรถหลุดไปก่อนแล้ว
1: หนูดมศักดิ์เหรอ
0: ไม่หมดสิทธิ์แล้วผมหมดสิทธิ์แล้วผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่กลุ่มนี้
1: ผ่านดีกว่าผ่านดีกว่าเขาฟังอยู่ผ่านดีกว่า
0: ก็ฟังอยู่นี่แหละบอกเซียนสนครับยูเวนตุสได้ใครมาบ้างแล้วครับแล้วก็ผู้รักษาประตูสักทีหรือยังรออยู่ครับ
1: ผมหาแล้วยูเวตอนนี้ได้นี่ไงซิกกี้เซลิกแบ็คของโรม่าแบ็คขวาโรม่าที่หมดสัญญาแหละแบ็คทีมชาติตุรกีได้มาฟรีนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็
0: ประตูเนี่ยล่าสุดนี่ยังติดต่อไอ้นี่อยู่เลยนะเอมี่อยู่อ่ะ
1: เอมี่มาร์ติเนส
0: เอมี่มาร์ติเนสอยู่นะครับอยากได้เอมี่มาร์ติเนสอยู
1: ่แล้วก็อีกคนนึงที่มีข่าวคือกิเยโม่วิคาริโอเพราะสเปอร์ก็มีท่าว่าจะไม่ใช
0: ้ใช่ๆแล้ววิคาริโอมันดูแล้วมันอยากจะย้ายก็มีข่าวแต่วิคาริโอมีข่าวตั้งแต่ก่อนจบฤดูกาลกับยูเว่แล้วนะแต่ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะ
1: ใช่เหมือนขาเข้าอ่ะยูเว่หลักๆคือมีแค่เซลิกที่ออฟฟิเชียลที่เหลือเนี่ยเป็นขาออกมาเลยคือนิโก้กอนซาเลสนี่หมดสัญญายืมคืนไปที่แอตมา
0: ริ
1: ดนะปีกดีกีรองแชมป์โลกของอาร์เจน
0: แล้วก็ไอ้นี่ก็จะไม่ต่อไงไอ้เจ้ากองหน้าเขาอ่ะ
1: วลาฮูวิช
0: วลาฮูวิชอ่ะ
1: ก็ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์ละ
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ไอ้ที่อยู่แล้วอยู่อีกอยู่ต่อเนี่ยอาตูเมโลพี่อู๋เชื่อป่ะ
0: ก็กลับมาอีกแล้วไง
1: กลับมารายงานตัวก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าจะไปไหนไปโหเกาะปีที่แล้วไปนี่แล้วไปเล่นลีกบราซิลบ้านเกิดเกมิโอแล้ว
0: ก็กลับมาแล้วไง
1: ใช่
0: ก็กลับมาแล้วยืมแล้วเรียบร้อยกลับมาแล้ว
1: แต่ว่าสปาเลตติก็จะใช้เลย
0: ดูทรงแล้วดูก็จะปล่อยยืมอีก
1: เขาปีที่แล้วนี่ซื้อมาไม่ปังหลายตัวไงไอ้ลุยส์โอเปนด้าเงี้ย
0: ใช่โ
1: อ
0: ้จริงจะว่าไปไอ้โจนาธานเดวิสก็ไม่ดี
1: โอ้ยท
0: ั้งคู่เลยโจนาธานเดวิสก็มีไอ้นั่นอะไปบอลโลกน่ะ
1: ไปบอลโลกไอ้นี่ยังเล่นดีกว่าเลยไออีกตัวนึงอ่ะ
0: ไคลาลิน
1: ไคลาลินดีกว่าอีก
0: ไอ้นี่ก็ดีกว่า
1: ตัวไหน
0: ไอโพรมิสเดวิดไอกองหน้าตัวใหญ่สำรองลงมายังเล่นดีกว่าเดวิดเดวิดมันไปได้ไอแฮตทริกเนี่ยฟุกทีนั่นน่ะ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นจะมีบทบาทอะไรเลยนะ
1: ก็อยู่
0: เว่ยเลยกับบอลโลก
1: ยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะ
0: ครับอาร์เตต้าไม่เคยคุมทีมมาก่อนนอตไอมาก่อนนอนทำไมผลงานดีแค่มีเป๊ปสอนและได้คุมหลายปีก็ว่าลูกศิษย์เป๊ปหลายๆคนต้องชมเป๊ปนะอย่างน้อยเนี่ยผมว่าต้องให้เป๊ปเครดิตกับเป๊ปก่อนดูลูกศิษย์เป๊ปส
1: ิใช่
0: มาเลสกาม
1: าเลสกาสุดท้ายในทามซิตี้
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็กอมปานี
0: กอมปานีดูเด็กโอ้โหว่าทำลายสถิติของบุนเดสตั้ง50กว่าปีที่ยิงทะลุเข้าไปได้110กว่าลูกอ่ะล่อไป120กว่าลูกอ่ะนะครับแล้วดูดิอย่างไอ้เจ้าอาร์เตต้านี่ก็ใช่
1: ใช่
0: ลูกศิษย์เป๊ปแต่ละคนมาดีหมดทุกคนเลยนะคร
1: ับ อาร์เตต้าตอนนี้เป็นกุนซือที่คุมยาวนานที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้นะ
0: ผมว่าบางทีด้วยความที่พอเป็นลูกมือบางทีพวกเนี้ยคุมซ้อมบางทีโค้ชเอาแค่วางแผน
1: ก็เห็นหลังบ้าน
0: ปกติเนี่ยอาร์เตต้าก็จะเป็นพวกคนคุมซ้อมเหมือนสมัยซิโก้อ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แล้วเดี๋ยว
0: คนคุมก็ไม่เอทิโก
1: ้แล้วยิ่งพอปีที่แล้วเนี่ยเขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วไงมันก็เลยปลดล็อกแล้วก็แบบน่าจะมั่นใจขึ้นแล้วก็แบบไปคอลหาเขาว่าเอ้ยคุมมาไม่เคยได้แชมป์ลีกมันก็ไม่ได้
0: มันได้ปลดล็อกสักทีเนาะ
1: ครับ
0: บอกผมเพิ่งตื่นครับขอรายชื่อทีมชาติไทยที่ฮัตซันเรียกมาหน่อยครับจากคุณหงภูธร
1: อ่ะเดี๋ยวผมดูให้นะเพราะเมื่อกี้ก็หาย
0: แล้วประกาศมาก่อนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะ
1: ใช่เป็นชุดของเอเชียนคัพเนี่ยที่จะเตะพรุ่งนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าชุดเนี้ยไม่ได้ฟูลทีมนะพี่โอ๋เพราะว่าเขาใช้ชุดเก่าผสมกับดาวรุ่ง
0: ก็เขาก็บอกแล้วว่าสโมสรเขาไม่ได้ปล่อยมา
1: ใช่เพราะว่าอันเนี้ยมัน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ฟีฟ่า
1: ครับก็เอาชื่อทางการคืออาเซียนแชมเปี้ยนชิพฮุนไดครับนะครับก็ชุดเนี้ยถ้าตัวเก่าเนี่ยประกอบไปด้วยสารัตนะครับสารัตอยู่เย็นพันษาเหมวิบูลย์มาเนลทอมเบียปกเก้าอนันต์เจ้ายิมมูลชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญณัฐพงษ์สาริยาแล้วก็โทสวัตลิมวรรณเสถียรอันนี้คือกลุ่มพวกตัวเก่าน
0: ะ
1: ส่วนถ้าดาวรุ่งเนี่ยมีชวันมีแซ่เล้านะครับดาวเตะไวแค่21ปีแล้วเนี่ยมาจาก T3 จากพรามแบงคอกนะครับแล้วก็มีคาคานาคามยก C4 มีอุสมาเทียงคามนะวลิชชูทองนี่ของ BG ปทุมนะครับยศกรบุรพานะครับทีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็เจ๊ฮานาฟีมามะอันนี้คือตัวดาวรุ่งของทาง
0: ประจวบ
1: ประจวบเขานะฮะก็ประมาณนี
0: ้มันรู้เรื่องดีไหมอยากเห็นฟอร์ม
1: ผมว่าก็ลุ้นได้นะพี่หูคือแบบโอเคแหละ
0: แต่จริงๆอยากให้หน้าใหม่เยอะนะพอเป็นรายการคุณไดครับอ่ะอยากให้แบบหน้าใหม่ๆมันได้มีโอกาสเข้ามานะ
1: จะได้ลองด้วยแต่อย่างน้อยก็ผมก็แฟนบอลพอเห็นไลฟ์พอเห็นสควอชชุดนี้ก็อาจจะเผื่อใจระดับนึง
0: ดีซะอีกผมว่าได้โอกาสให้กับพวกหน้าใหม่ๆได้เข้ามา
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเป็นรายการที่เอาตรงๆถ้าเราไปเรียงลำดับอ่ะมันก็เป็นลำดับที่มันท้ายๆแล้วอ่ะ
1: ใช่ไ
0: หม
1: แล้วประตูเนี่ยก็ยังมีอย่างพวกก็ปาล์มกระโกดพิพันธดาด้วยนะครับแนวรับเนี่ยมีเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกคือมีพิชิตชัยเสียนกระโทก
0: ครับ
1: นี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่โอ้รูปร่างหน้าตานี่อย่างกับกฤษฎากาแมนแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะแบบสอดแทรกได้ถ้าทัวร์นาเมนต์ได้ผลงานดีนะครับแล้วก็ชยพลอดทนที่บอกเนี่ยก็ปีนี้มาอยู่การท่าเรือแล้วนะ
0: ครับเพิ่งย้ายม
1: าโอ้โหปีที่แล้วเป็นมีมอะไรเงี้ยไปประกบชนาทิพย์ไง
0: ครับ
1: ชยพลอดทน
0: อ
1: ่ะอยู่จำได้ไห
0: ม
1: แทบจะ
0: ย้ายมาท่าเรือหมดแล้ว
1: เออขี่ม้าส่งเมืองเลยอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะอ่ะก็ประมาณนี
0: ้ที่เขาเรียกว่าชัตเตอร์
1: อืมปรากฏติดเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่รู้พี่เจเข้าห้องน้ำนี่ชยพลไปด้วย
0: หมายเขาเจอตามจ็อบของโค้ช
1: ใช่นะก็แจ้งโปรแกรมนะครับสำหรับฮุนไดครับเนี่ยก็พรุ่งนี้เลยนะครับเจอสปป.ลาวนะครับไปเยือนก็ให้กำลังใจนักเตะไทยด้วยแล้วก็โยกไป1สิงหาเลยนะนัดที่2เล่นกับมาเลเซียในบ้านเรา4สิงหานี่ไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ปิดท้าย8สิงหาเล่นในบ้านพบเมียนมาน
0: ะที่1แล้วก็8นะครับ
1: ก็ไล่มาก็ผมว่ายากสุดก็เจอมาเลมั้งแต่โชคดีที่เล่นในบ้านไงเพราะว่าผมว่าเจอสปป.ลาวเจอฟิลิปปินส์เจอเมียนมาเราก็เหนือเขาหมดอ่ะ
0: ครับ
1: อ
0: ย่างไรต้องผ่านได้อ่ะถึงแม้จะเป็นชุดนี้นะ
1: ใช่
0: ดูจากตัวผู้เล่นแล้วมันก็ยังโอเคอยู่นะ
1: ก็ย้ำว่าทั้ง4นัดที่แจ้งโปรแกรมไปเนี่ยแข่ง2ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรา
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ทูชั่นฮาวมีการถ่ายทอดอยู่นะครับ
1: ครับ
0: แต่เขาก็ออกโปรมาแล้วเนอะหลายท่านคงน่าจะรู้แล้วเนอะ
1: ก็เชื่อว่าแฟนบอลเริ่มปรับตัวแล้วว่าหลังๆต่อจากนี้จะดูฟุตบอลก็อาจจะต้องอาจจะต้องมีค่ากาแฟเสียค่ากาแฟหน่อยมีค่าใช้จ่ายหน่อย
0: ครับบอกเอเชียนคัพเนี่ยไทยแพ้ญี่ปุ่นกี่ลูกดีตอบตามความเป็นจริงแบบไม่เข้าข้างใครครับทั้งสองท่าน
1: โอ้โหก็ต้องมี3ขึ้นมั้งอ่ะครับ
0: มันต้องมี
1: ถ้าน้อยกว่านี้ถือว่าประสบความสำเร็จ
0: ก็ดูตัวชุดนี้แล้วก็โหดอยู
1: ่ก็เป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของฮาจิเมะโมริยาสึก็ทาง JFA ประกาศมาแล้วว่าให้คุมเอเชียนคัพอย่างน้อยก็ล่าแชมป์เป็นประดับเกียรติยศหน่อย
0: ครับ
1: ว่าเขาตั้งกุนซือใหม่แล้วเนี่ยที่จะมาทำต่อหลังจบเอเชียนคัพอ่ะ
0: แล้วตัวที่พามาก็โอเค
1: ใช
0: ่ตัวที่พามานี่ก็โหโหดอยู
1: ่ก็เอาจริงเอาจังอ่ะเพราะว่าญี่ปุ่นนี่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้แชมป์ระดับทวีปเอเชียมานานแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่น่ารอดผมว่า
1: พี่อู๋ว่ามันกี่ลูก
0: ผมว่า30มี
1: ถ้าน้อยกว่านั้นถือว่าสำเร็จนะถือว่าไม่ยิ่งเละ
0: ใช่ใช่ใช่แพ้ทั้งสองอะไรเงี้ยโอเคถือว่าโอเคละเพราะว่าถ้าเทียบกับญี่ปุ่นชั่วโมงนี้มันสู้ยากอ่ะ
1: ก็เขาระดับโอ้โหผมว่ามีโอกาสที่ยิ่งถ้าฟุตบอลโลกเพิ่มมา64ทีมอ่ะมีโอกาสจะขึ้นเทียร์หนึ่งแบบในการแบ่งกลุ่มนะ
0: ครับ
1: บ
0: อกสวัสดีค่ะนะอู๋ใหญ่แต่เล็กน่าสนปืนโตจริงหรือเปล่าและแฟนรายการก็กล้าทุกท่านฟังอยู่นะคะกำลังเดินทางไปตั้งลูกน่าสนพูดถึงผู้สับสนฟังแล้วไม่ผ่านค่ะแต่เป็นน้าอูเล็กหนูให้เต็มร้อยค่ะผมแกเกิดมาเพื่ออะไรอะมาเพื่อหวยน้ำเสียงประจบประแจงตรงสุดริ้วล้อผู้ใหญ่ตรงใจน นะสนต้องรู้จักเอาอย่างนะอูเล็กบ้างนะคะคิวจัดจะได้เยอะๆเจอลงทุนแฟนนอน
1: เนี่ยโอ้โหคุณเธอลงทุนไม่สนับสนุนผมเลยอ่ะเห็น
0: ไหมไม่เกี่ยวผมแล้วนะ
1: ผมก็อยู่ยาก
0: เพราะเขาบอกเองว่าเป็นอูเล็ก
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่ผมคือบอกว่าเป็นอูเล็กอยู่
1: ครับ
0: อืมเขาบอกแมนยูกับผมได้ใครมาแล้วบ้างจะได้ใครอีกเพิ่มครับตอนนี้ก็อังเดซานโตสกับยูริเจอร์มัน
1: ใช่
0: มาแล้วแน่ๆสองคนแต่ตอนนี้ที่ติดต่อตอนเนี้ยโหดูจากลิสต์แล้วเนี่ยมั่วตัวไปหมด
1: ตอนนี้เหมือนถ้าใกล้เคียงก็เหมือนมีสนใจมานูโกเน่เนี่ยพี่โ
0: อใช่มานูโกเน่กับไอ้เจ้าบาเลบา
1: คาร์ลอสบาเลบาของไบตัน
0: น่าจะโหดอยู
1: ่ก็ดูทรงแล้วตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับต้องเสริ
0: ม
1: ถือว่าเป็นใคร
0: ใช
1: ่แต่ว่าโกเน่เนี่ยเห็นบอกว่า50ล้านที่ยื่นไปให้โรม่าโรม่าต้องการ60
0: โกเน่ไม่โหดมาก
1: แต่ว่าถ้าโกเน่เนี่ยเอามาอาจจะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเพราะปีที่แล้วอ่ะจาก300กว่าวันเจ็บไป180วันอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ผมไปเช็ค
1: ประวัติอาการบาดเจ็บอ่ะส่วนบาเลบาเนี่ยอาจจะแพงกว่าแต่ว่า
0: บาเลบานี่
1: ค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่าฟอร์มไม่ดีไง
0: แต่บาเลบาผมว่าน่าจะต้องมี 8-90 อ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหไบตันไม่ขายถูกอยู่แล้ว
0: ไบตันนี่ยี่ห้อไบตันนี่มาโหดแพงทุกตัว
1: เพราะนั้นพอดิว
0: ก็เมื่อก่อนเคยหนีจากดิวนี้ไปทีสุดท้ายต้องกลับมาบาเลบาอีกรอบนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะก่อนนั้นนี่มีข่าวอยู
1: ่แต่ชัวร์เมนี่เกมโอเวอร์แล้วเพราะว่าเห็นเมื่อวาน
0: จบแล้วต่อไปแล้ว
1: บอกว่าเออก็มาลิดไม่ขายเพราะว่ามูรินโญ่จะใช
0: ้เพราะว่าผมว่าเขาก็กักกักแหละรอคุยกับมูรินโญ่ตอนมูรินโญ่บอกว่าจะใช้ชัวร์เมนี่แล้วก็จะต่อสัญญากันกระจบเลย
1: หลายคนที่มีโอกาสออกเห็นเขาบอกว่าเป็นเอดูโดกามาวินกาเพราะว่าปีที่แล้วฟอร์มไม่ดีแล้วก็
0: ใช่ใช่
1: ถ้าได้ข้อเสนอที่ดีผมมาลิดขายเพราะว่าไม่ติดชุดฝรั่งเศสบอลโลกล่าสุดด้วย
0: เพราะว่าไอชัวเมนี่อ่ะมันยังมีช่วงหนึ่งที่มันไปเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นด้วยไงใช่ไหมแต
1: ่
0: คาวินก้ามันหลุดเลยอ่ะแล้วก็เจ็บด้วยนะครับ ก็น่าจะไป
1: ส่วนนั้นดี
0: ส่วนบาเวเด้นี่ไม่แน
1: ่บาเวเด้
0: อาจจะเป็นอีกคนนึงก็ได
1: ้หูแต่บาเวเด้ผมมองว่ากับมาลิดเขาเป็นแกนหลักในพี่โอระดับแบบ
0: แต่ความ
1: กับตันทีม
0: มันไม่ค่อยดีจริงๆนะกับทีมชาติก็ไม่ดีเนาะกับสโมสรก็มีปัญหากับเพื่อน
1: ใช่เออถ้าเกิดสมมติกลายเป็นอยู่ทั้งคู่อ่ะทั้งไอบาเบเน่ทั้งชัวเมนี่อ่ะโอ้โหอูรินโญ่กับกรรมการห้ามมวยเลยนะ
0: ก็ไปต่อยอีกรอบไปต่อยกันอีกรอบนึงผมว่าลิซันโดมาร์ติเนสชักจะเจ็บบ่อยนะฤดูกาลใหม่จะไหวไหม
1: ก็เห็นมีข่าวว่าคาลิกบอกขายได้นะเพราะว่าเหมือนเขาต้องการเซนเตอร์ที่ร่างกายดีๆอ่ะ
0: จริงๆผมว่าถ้าเทียบฟอร์มเนี่ยผมว่าในฟุตบอลโลกนี้ดีมากเลยนะดีมากนะ
1: คือถ้าไม่เจ็บอะเก่งอยู่แล้วลิซันโดอะ
0: แต่ลิซันโดผมว่ามันน่ากลัวตรงที่คุณจะเอามาเป็นตัวหลักแล้วมันเล่นหลายถ้วยเนาะมันก็ไม่กล้าไว้ใจเนาะแล้วเนี่ยกลับมันก็เจ็บแล้วเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่ไหมเจ็บอีกแล้วอะลิซันโด
1: แต่ลิซันโดมีข่าวอาร์เรโก้มาริดโหตรงนั้นนี่ปลายทางนะแต่อาร์เจนเพื่อนๆอยู่เพียบ
0: จริงผมว่าถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยเถอะเพราะว่ามันไม่กะเกณฑ์อะไรไม่ได้นะนักเตะที่เจ็บอ่ะ
1: ครับ
0: น่ากลัวนะฟอร์มแบบเนี้ยมันอารมณ์เหมือนนี่ไงจอห์นสโตนนี่หมดสัญญา
1: เออ
0: มีทีมจ้องก็ยังไม่มีใครสนใจสักเท่าไหร่
1: ยังไม่มีใครเซ็นออฟฟิเชียล
0: เออเพราะว่าใครจะเสี่ยงอ่ะใช่ไหมได้ไปก็ไม่รู้จะเจ็บเปล่านี่ครับ
1: ก็ปีที่แล้วก็เจ็บทั้งปีอ่ะไอ้นี่อีกคนมาซาวีผมว่าโอ้โหแฟนแมนยูก็เซ็งอ่ะคือแบบกับโมล็อกโกเล่นดีมากแต่พอกลับมาสโมสรก็โอ้โหไม่รู้จะเล่นได้แค่ไหน
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันไปเล่นโมล็อกโกดีจัดไงใช่ปะ
1: มันเล่นหมดเลยนะแบ็คซ้ายแล้วขวาเซ็นเตอร์นะ
0: แล้วมันก็เลยกรอบไง
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นตัวที่มันดรอปไม่ได้อะมาซาวีก็จะสมควรเจ็บนะ
1: ครับ
0: บอกท่านทั้งสองคิดยังไงกับการที่คัคแรชฟอร์ดกลับมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าครับจากคุณซาตาน
1: ก็คือง่ายๆครับมันกืนไม่เข้าคายไม่ออกอ่ะไม่มีที่ไปเพราะว่าบาซ่าเนี่ยดูแล้วคงไม่น่าดึงตัวแล้วเพราะเขาโอ้โหเขาได้ปีกไป2คนแล้วพี่อู
0: ๋ทั้งตั้งแต่ได้กอร์ดอนเขาก็ไม่สน
1: ได้กอร์ดอนแล้วนี่ล่าสุดได้อเดเยมี่พี่อีกนี
0: ่ใช่อเดเยมี่มาอีกตัว
1: โอ้โหถูกมากอ่ะไม่ถึง30ล้านยูโรอ่ะ
0: 26
1: เออแล้วคืออเดเยมี่ได้เป็นฟิกรีเควสเองเพราะว่าเป็นเยอรมันด้วยกันไงนั้นที่ว่ากันนำตรงชื่อฉันอาจจะยังไม่ถึงบาซ่านะเออแล้วพอได้เนี่ยทั้งอเดเยมี่ทั้ง
0: ว่าไปตัวสลับ
1: ดอนน่ะแรดฟอร์ดเขาไม่เอาแล้วพอมีข้อเสนอจากทางตุรกีมาแรดฟอร์ดก็ไม่เอาอีกก็เลยกลายเป็นว่าอยากไปบาซ่าบาซ่าไม่เอาแต่ถ้าอยากไปตุรกีแรดฟอร์ดก็ไม่ไป
0: แรดฟอร์ดมันล็อกสเปคด้วยมันล็อกสเปคว่ามันจะไปบาซ่าทีมเดียวแต่บาซ่าพอบาซ่าไม่เอาอ่ะมันก็จำเป็นต้องใช
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะและที่สำคัญคือแม้กระ
1: ทั่งมี
0: ไอ้ที่ว่าฉีกสัญญามันก็ครบแล้วด้วยนะ
1: ใช่
0: หมดแล้วนะครับ
1: ไอ้40ล้านยู40ล้านปอนด์หมดไปแล้ว
0: หมดไปแล้วนะครับ
1: ยังเหลือสัญญาอีก2ปีไงแล้วคือถ้าแรดฟอร์ดไม่ย้ายก็ไม่เดือดร้อนเพราะทุกวันนี้ก็รับ 300,000 น่าจะ 350,000
0: 300,000 2 300,000 2
1: ประมาณนี
0: ้ประมาณนี้ไง
1: ใช
0: ่ก็เลยไม่มีใครเอาไง
1: สุดท้ายอาจจะต้องใช้เพราะ
0: ว่าหลายทีมอยากได้นะแรดฟอร์ดอะแต่ว่าพอเจอขั้นเหนื่อยมันใช่ไหม
1: ใช่
0: ต่อให้มันลดอะลดเหลือสัก 250,000 มันก็ยังโหดอยู่ไงใช่ไหมมันก็ไม่ไหวนะครับ
1: แล้วคือผมว่า
0: แต่จริงผมว่าถ้าเป็นนักเตะตัวเองในเมื่อมันไม่ได้ปล่อยอะแล้วผมว่าแรดฟอร์ดลองคุยมันดีๆนะถ้ามันเล่นได้เหมือนฟอร์มที่เล่นอยู่กับบาซ่า
1: ครับ
0: ผมว่าก็โอเคก็เป็นกำลังสำคัญให้กับทีมได้นะ
1: ก็เอามาหมุนกับไอ้นี่ไงคุณย่าเอามาหมุนเอ็มเบอร์โม
0: แชมเปี้ยนลีกด้วยนะผมว่านักเตะแบบนี้สำคัญนะครับ
1: แล้วคือปัจจุบันก็มีเบอร์เสื้อแล้วเพราะเห็นเขาบอกว่าจะมาใส่เบอร์14สารต่อตำนานเพื่อนรักดีการ์ดเนี่ยบีนบีน
0: อ
1: ่ะมีคลิปอย่าง
0: นึงเดี๋ยวมาเต้นเดี๋ยวมาเต้นตาม
1: แต่ผมว่าเอามาใช้ดีกว่านะเพราะว่าถ้าแมนยูจะพูดง่ายต้องทุ่มเงินไปกับกองกลางมากกว่าถ้าเอาแรดฟอร์ดมาก็อย่างน้อยประหยัดการที่จะต้องเสริมไปอีกสัก 30-40 ล้านนะเดี๋ยวนี
0: ้
1: แล้วถ้าสมมุติเอาค่าตัวแรดฟอร์ด 30-40 ล้านซึ่งสมมุติติ้งต่างว่าขายได้อ่ะ 30-40 ล้านที่อู๋เดี๋ยวนี้ซื้ออะไรไม่ได้เลยซื้อแบบ
0: จริง
1: โอ้โห
0: อู้ไอ้50ล้านเอาไว้ซื้อดาวรุ่ง
1: ใช่
0: จริงราคามันไปมันเละเทะไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็เลยอาจจะต้องได้ว่ายังไงใช้คำว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกใช้งานต่ออีกสัก2ปี
0: อ
1: ่ะแต่จริงๆอะผมเราแฟนอาร์เซนอลพี่อู๋ผมชอบแรดฟอร์ดนะผมรู้สึกว่า
0: ผมตอนแรกมีข่าวผมก็อยากลองนะแต่ว่าค่าเหนื่อยมันไม่ลงไงผมไม่ลงก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1: และที่สำคัญคือเราไม่ได้โรเจอร์แล้วไง
0: ใช่
1: บาโคล่าผมเฉยๆอ่ะผมรู้สึกว่าแบบเขาแค่วิ่งเร็วอ่ะ
0: บาโคล่ากับดูเอ้มันเป็นสองคนที่มันยังไม่นิ่งสังเกตไหม
1: ใช่
0: ทีมชาติมันจะสลับกันอยู่นั่น
1: แ
0: หละ
1: บาโคล่าเปเชตั้งร้อยล้านอ่ะแบบ
0: ใช่แล้ว
1: มันก็
0: แล้วบาโคล่าโดยส่วนตัวมันไม่ได้อยากย้ายด้วยไงด้วยความที่มันไม่ได้อยากย้ายมันก็อยากบอกว่ายังอยากอยู่ต่ออ่ะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะผมมาทางฝั่ง YouTube บ้างนะคุณปักบอกสวัสดีครับคุณรักดินวัตนาเบ้ก็สวีดัตสวัสดีครับผมคุณณัฐสรบอกสวัสดีพี่สนพี่อุ๋ยใหญ่นะครับคุณเอกบอดี้สแลมบอกว่าบอลไทยพรุ่งนี้นอกจากช่อง True แล้วมีช่องทางไหนถ่ายอีกไหมครับหรือต้องทางธรรมชาติครับเหนื่อยใจกับพวกบริหารสมาคมชุดนี้จริงมีแต่ผลประโยชน์บวกธุรกิจล้วนๆนะครับ
1: อันนี้ก็ไม่นะ เพราะว่าหลักๆคือพอเขามีอย่าง True Vision Now ถ่ายเนี่ยเขาก็ได้ค่าตอบแทนแล้วคือไอพอค่าลิขสิทธิ์เขาก็เอาไปพัฒนาทีมชาตินั่นแหละ
0: แต่ผมว่าม
1: ันตัวแหละแฟนบอล
0: มันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่โหดเกินไปนะจริงๆนะบางทีมันก็
1: หลักร้อยถูกป่ะพี่หลักร้อย
0: เขาออกมาเป็นโปร599
1: อือ
0: ใช่มั้ย199
1: อารมณ์เหมือนประมาณ
0: ตอนนาที
1: เนี่ยเดี๋ยวเขาส่งมาละก็เหมือนกับคุณดูหนังเรื่องนึงอ่ะเดี๋ยวว่านี่ก็ดูได้โอ้โหเป็น 6-7 แมตช์อ่ะ
0: ครับผมแต่จริงๆมันก็เป็นเส้นแบ่งนะ
1: ใช่
0: ผมเคยคุยระดับผู้บริหารนะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าคือถ้าเป็นแบบทีมชาติอ่ะมันควรจะถ่ายให้คนได้ดู
1: ฟรี
0: อะไรเงี้ยมันถ้าเป็นทีมชาตินะเฉพาะทีมชาติอย่างเดียวนะอะไรแบบเนี้ยมันก็มีจุดแบ่งแบบเนี้ยนะคร
1: ับ แต่ผมว่าแฟนบอลบางทีก็ต้องปรับตัวเพราะว่าเข้าใจแหละว่าเราดูกันฟรีมายาวนาน
0: อ
1: ่ะแต่พอมันเปลี่ยนแปลงก็อาจจะต้องปรับตัวหน่อย
0: ถ้ามันได้เงินแล้วไปสนับสนุนสมุไอสมาคมมันก็โอเคอยู่เนาะ
1: ครับ
0: แต่ตัวเลขมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคุณธัญเทพบอกพี่อู๋ถ้าบังเบ่งลงนวมกับ77ดาวพี่อู๋จะเป็นพี่เลี้ยงใครครับแล้วอัตราต่อรองจะเป็นยังไงครับ
1: วันนี้ไม่ต้องถามเลย
0: ผมถ้าลงนวมกันเนี่ยผมต้องบอกเลยนะต้องทำเป็นกติกานะ
1: ทำไมฮะ
0: ผมขึ้นไปลุม
1: อ๋
0: อขึ้นไปลุมครับผมช่วยบังอยู่แล้วผมช่วยบังอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ลุมกระทืบวาวเลย
1: โอ้ย
0: อ
1: ันนี้เขาดู
0: ไม่ต้องมี
1: เขาดูรู้แหละดาวอังคารแล้วว่าพี่อยู่ฝั่งไหน
0: จะไปดูออกได้ไงนี่เก็บงำเลยนะเนี่ยเก็บงำเลย
1: เขาฟังเอาใหญ่เลย
0: คุณโทมิยาสุบอกเบสิกตัสให้ผมตามเชียร์เลยครับ
1: อ๋อ
0: น่าจะหลับนะ
1: ไม่น่าจะเชียร์เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาชอบตอซาป่ะเพราะว่าเขาใช้ชื่อโทมิยาสุไง
0: เพราะว่า
1: ตอซาที่แฟนอาร์เซนอลรักเพราะว่าซื้อมาก็ถูกผลงานก็ดี
0: ไปก็ถูกด้วย
1: แล้วก็ไปก็ได้เงินอีก
0: ไปก็ถูกด้วย
1: แล้วที่สำคัญคือพี่อู๋จำไอ้นัดเจอเวสต์แฮมปีที่แล้วได้ไห
0: ม
1: ที่ตอซายิง
0: แต่ตอซาเนี่ย
1: ชอบยิงประตูสำค
0: ั
1: ญ
0: คนใช่ใช่เป็นคนที่ชอบยิงประตูสำคัญสำคัญนะ
1: ใช
0: ่คุณเจบาโฮนี่บอกว่าสวัสดีครับพี่สนพี่อู๋เลสเตอร์จะขายทีมแล้วจะไม่มีแล้วจิ้งจอกสยามครับนี่ก็ล่าสุดก็เพิ่งจะปล่อยไอ้นี่ยังมาไงไอ้แพทันดาก้า
1: แพสซันดาก้าปล่อย
0: มา
1: แล้วก็อย่างก่อนหน้านี้ก็มีปล่อยไอเชเลมี่มองก้าไปซิตี้ไงดาวรุ่ง
0: ใช่อุ้ยปล่อยหลายตัวเลย
1: ใช
0: ่วันนี้ก็มีขายคน กลางอีตัวไปไหนจำไม่ได้ละ
1: ไอ้นี่ไงแฮร์รี่วิงก็หมดสัญญาก็ออกไปละ
0: แฮร์รี่วิงยังไงก็ต้องออกแหละมันไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ใช่
0: มันถึงได้วิงกันอ่ะแต่แฮร์รี่วิงผมว่าน่าผิดหวัง
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นตัวระดับที่มันเล่นลีกสูงสุดอ่ะตอนแรกคิดว่าจะเป็นกำลังสำคัญนะพอไปจริงปุ๊บมัน
1: ช่วยไม่ได
0: ้มันยกระดับทีมไม่ได้
1: แต่เห็นล่าสุดมีวาร์ดี้กับมาซ้อมนะก็อาจจะยังไงเพราะว่าเขาก็หมดสัญญากับไอ้เคลโมเนเซ่อะ
0: ครับ
1: แต่อ่ะคืออย่างเมื่อวานเนี้ยผมนั่งเปิดข่าวก็ไทยรัฐเขาก็ลงละเขาบอกว่าที่ข่าวมันหลุดเนี่ยไม่ได้มาจากฝั่งไทยแต่มาจากฝั่งอังกฤษเพราะเขาบอกว่ามีเรียกว่าเจ้าหน้าที่ผมไม่แน่ใจว่าใช้คำถูกไหมไอ้อะไรวานิชธนกิจเหมือนคนที่ดูแลเรื่องการเงิน
0: น่
1: ะเหมือนกับว่าเลสเตอร์ให้เจ้าหน้าที่ฝั่งพวกที
0: ่
1: เจรจาเรื่องการเงินเนี่ยหาผู้ที่จะมาซื้อทีม
0: หาคนมาซื้อทีม
1: ใช่มันก็เลยเป็นข่าวหลุดออกมาทางฝั่งอังกฤษก็เลยดูมีมูลนะผมว่า
0: ก็แบกต่อไม่ไหวนะเพราะช่วงหลังมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยแหละ
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็น่าเสียดายเนาะเมื่อก่อนนะมันเป็นทีมของเจ้าของไม่เป็นไทยเนาะ
1: ใช่
0: แต่ปีที่ผ่านมาไม่ดีเลยเจ้าของไทยมีส่วนร่วมที่ตกชั้นเรียบเลย
1: นี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยตามเนื้อข่าวนะเขาบอกว่าตอนนี้ทางสโมสรได้ร่วมมือกับวานิชธนกิจจากซิตี้กรุ๊ปเพื่อหาความเป็นไปได้ในการเฟ้นหาผู้ซื้อที่มีศักยภาพแล้วก็เขาบอกว่าแพ็กเกจนี้เนี่ยขายครอบคลุมถึงสนามซ้อมซีเกรฟด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อเสนอระดับ400ถึง500ล้านปอนด์เนี่ยพร้อมขาย
0: ครับ
1: ประมาณนี้อันนี้ตามข่าวนะ
0: จะตามข่าวกันไปนะ
1: ครับ
0: คุณณัชชนนท์บอกแพ็กเกจกีฬา AS ราคาถูกผิดคาด
1: ก็ถูกก็ดีจะได้ซัพพอร์ตกันเยอะ
0: ๆ
1: นะครับ
0: ก็เขาก็อาจจะมองว่าอยากได้รู้เซอร์ไอ้เจ้าย
1: ูเซอร์เยอะ
0: มันก็เลยต้องราคามันถูกลงมาเพราะว่าตอนนี้ผมว่าไปอัพราคาแพงก็ไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้มันหลายรายการมากนะที่เราต้องจ่ายอ่ะจะมาเท่ารวมๆมันก็ไม่ไหวนะ
1: ก็ถ้าณตอนนี้แชมเปี้ยนลีกยังอยู่ทูวิชั่น
0: ยังไม่ไปนะ
1: แล้วก็ถ้า AS ก็มีบอลไทยมีบุนเดสลีกาส่วนถ้าใคร VG Sport ก็มีพวก ACL มีพวก ฟุตบอลอย่างอุ่นเครื่องนี่เดี๋ยวก็มีละก็อ่ะเลือกสมัครตามอัธยาศัย
0: พีเมียก็เป็นพวกโมโนแม็ก
1: พีเมียก็โมโนแม็ก
0: มันก็เลยต้องแยกกัน
1: ลีกเอิงนี่ไงที่อาจารย์อู๋จากภาคก็อยู่โมโนแม็กนะ
0: เมื่อก่อนผมภาคลีกเอิงมาก่
1: อ
0: น
1: ได้หมด
0: อยู่ไลฟ์ทีวีผมภาคมาตั้ง4ป
1: ีริวลองนองกองพร้อมนะ
0: โดยสบายผมนี่คนตัดสายสะดือไอ้กานาเกเลยอ
1: ่
0: ะตอนอยู่ไปเอเชีย
1: ฉายาอู่อองเช่
0: ตอนนั้นอองเช่ไม่ขึ้นตอนนั้นไม่มีอองเช
1: ่
0: ตอนนั้นเปเอเชียอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็คุณอาคมโคสบัตบอกวันนี้ฮาไหมจากบางเบ่งนะครับบางเบ่งไม่ฮาบางเบ่งแกเน้นสาระ
1: ครับโหยรางวัลบาลงดอนักจัดอ่ะต้องได้ใช่ไห
0: ม คุณณัชชนนท์บอกสตาร์ทนานี่ไม่ใช้ไดเกียวเหรอครับคุณนี่จะอายุนี้ต้องมีเกือบ40นะ
1: โอ้ผมเกิดไม่ทันผมเกิดไม่ทัน
0: คุณไม่ทันใช่ไหม
1: ไม่ทัน
0: โฆษณาไดเกียว
1: ผมเพิ่งอายุ18
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่หน้าคุณแก่แล้วนะ
1: อุ้ยคุณบูลลี่อ่ะ
0: คุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับคุณโทมิยาสุบอกจ่ายุทธไปไหน
1: โอ้พี่ยุทธไปไหน
0: ยุทธ
1: วันนี้ไม่ได้คิวแก
0: ปกติวันศุกร์ยุทธไม่ค่อยมานะวันนี้ผมมาแทนจันเอก
1: ครับ
0: จันเอกแกไปงานข่าวดำเนาะ
1: ครับ
0: คุณกฤษดาชัยบอกเอเลียสแถลงข่าวเปิดตัวมีเรื่องให้พูดเยอะแยะทำไมถึงต้องแซะแมนยูด้วยนะ
1: ก็คงก็นั่นแหละเพราะว่าเขาก็จริงๆคืออารมณ์หวานแจ๊บกับแมนซิตี้ไงเขาบอกว่ามองว่าเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแมนเชสเตอร
0: ์
1: แต่มันก็เลยฉลับมาโดนแมนยูไนเต็ดด้วยไง
0: ผมว่าก็ในเมื่อเขาใส่สีเสื้อแล้วอ่ะนะใส่สีเสื้อซิตี้แล้วอ่ะก็ต้องเปิดวอลสักหน่อย
1: โอ้ยไอ้เด
0: ซันรักหน่อย
1: แต่ไอ้เดซันเทียบกับอู๋รมศักดิ์อุ้ยอู๋รมศักดิ์ชัดเจนกว่าเยอะ
0: ทำไมฮะชัดเจนไง
1: โหแบบเลือกข้าง
0: คุณอิจฉาคุณฉาอยากให้ผมเปิดชื่อคุณใช่ไหม
1: ตัวย่อก
0: ็ตัวย่ออะไรเนี่ยไม่ย่อแล้วนี่ไม่ย่อแล
1: ้
0: วคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับพี่ที่ต้นสนพี่อู๋เกือบใหญ่ครับ
1: ครับ
0: คุณพีชี่บอก6โมงเย็นแล้วอากาศยังร้อนอบอ้าวอยู่เลยพี่เฟรงค์บอกเซียนสนผมว่าวันนี้นะคืนนี
1: ้
0: ตกหนักแน
1: ่เออฟ้าเริ่ม
0: ขึ้นมาเนี่ยโอ้โห ถ้าเงยหน้าไม่ได้ขี่รถอ่ะ
1: จริงช่วงนี้ร้อนมาก
0: ส่องตาจนโอ้โหมันปวดหัวเลยอ่ะ
1: ผมเห็นไอ้
0: มันร้อนจัดผมว่าต้อง40กว่าแน่ๆ
1: ผมเห็นไอ้แจ้งอุณหภูมิในรถผมมามัน30ปลายๆนะพี่หูแบบ
0: เอ้ยผม
1: ร้อนมาก
0: ผมว่าถ้าอยู่ข้างนอกต้องมี40กว่า
1: อืม
0: เพราะผมขี่มอเตอร์ไซค์ใส่แจ็คเก็ตผมฝึกโอ้โหมันชาเลยนะมันร้อนมากวันนี
1: ้
0: วันนี้ร้อนจริงผมว่ากลางคืนเนี่ยเตรียมตัวหนักแน่
1: ก็หาเครื่องดงเครื่องดื่มเย็นๆอะไรอย่าใจร้อนแล้วกันใช้กำลังเดินทางกลับก็เป็นกำลังใจให
0: ้กรอบกรอบมาทานด้วยล
1: ื
0: มนะครับแล้วก็ขับรถอยู่ก็แวะดูโฮมไปซื้ออุปกรณ์บ้านไปนะครับก้มรีบก้มรีบก้ม
1: ยอดเลย
0: หาตัวเล่น
1: หมดแล้วอ่ะ
0: จำสมบัติเตยได้รีบก้ม
1: โอ้ยผมก็ทานกรอบกรอบโหติดคอเลยเนี่ยกรอบกรอบติดค
0: อเฮ้ยก็กอดไม่ติดคอดิ
1: ลืมคอเลย
0: โอ้โหตายแล้วก็โอ้โหต้องควันเตอร์เอามาติดคอกินย่ออื่นแล้วติดคอ
1: เออต้องกินกรอบกรอบ
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าดูบอล18ปีกอมาครับคริสเตียนชนะสวนกุหลาบ 2-0 ครับ
1: ครับ
0: ได้ตามบอลเด็กไหมช่วงหลัง
1: โอ้ไม่ได้ตามเลย
0: ได้ตามแต่เด็กไม่ได้ตามบอล
1: คร
0: ับคุณตอเปโดบอกอาจารย์อุ้ยเคาะโว้บวกหน่อยครับปีนี้จะกลับมาได้ไหม
1: เออพอมีโว้บวกเนี่ยตอนนี้มีข่าวมาบอกว่าข่าวทางเยอรมันนะเขาบอกว่าสื่อเยอรมันเนี่ยตีข่าวว่าคริสเตียนเอริกเซนกำลังพิจารณาจะแขวนสตั๊ดจากคิกเกอร
0: ์
1: หูก็แขวนเถอะหัวใจมีแบบฟุบในสนามมารอบสอง
0: ผมว่าหลายฝ่ายที่เป็นห่วงเขามากกว่าเพราะตอนแรกประกาศว่าจะเล่นต่อ
1: ครับ
0: พอเขาบอกว่าเขายังอยากเล่นต่อนะเอริกเซน
1: อ
0: ่ะ
1: ครับ
0: แต่ผมชอบไอ้นี่คาแรคเตอร์เขานะ
1: โหนักสู้ไง
0: เออแบบโหเป็นคนแก่ที่แบกทีมอ่ะ
1: แต่เขาก็แหมแบบพี่อู๋มันก็พิสูจน์มาหมดแล้วอ่ะเล่นมาหมดแล้วแม่ง
0: แต่ผมชอบแพชชั่นของ
1: ชาติเออ
0: ตอนช่วงจะตกชั้นมันดันไอ้กัปตันอย่างมังอาโนมันเจ็บไง
1: ใช่
0: เพราะปกติเขาจะลงไม่ครบอ่ะ
1: แต่ก็ไม่รอดนะบวกตกอ่ะ
0: ถ้าไม่ทีมแตกนะถ้าไม่ทีมแตกนะผมว่ากลับมาได
1: ้ครับ
0: ทรงบอลแบบเนี้ยแป๊บเดียวเลยก็กลับมาได
1: ้เพราะเป็นทีมที่มีเงินอยู่แล้ว
0: เพราะปัญหาคือช่วงหลังๆเนี่ยมันเหมือนสเปอร์เลยคือตัวมันเจ็บมันเจ็บตัวกับตันทีมอย่างมาร์กอาโนตัวแบกอย่างเงี้ยแต่มันเจ็บตัวนู้นตัวนี้กองหลังก็เจ็บอย่างเงี้ยกองหลังนี่เจ็บจนโอ้โหบนมันจะบนยังไงแล้วอะ
1: ไอกองหลังกีดนี่เขาจะอยู่ต่อมั้ยอะไรไอชื่อโอ้โหคีรีเยกอสอะไรอะ
0: ไอนั่นนะ
1: คูลินาลิสอะไรเออที่มีข่าวลิเวอร์พูลด้วย
0: คูลินาลิสเอออันนี้ก็ไม่รู้นี่แหละถ้าไปก็ลำหนักเหมือนกัน
1: ผมว่าน่าจะยาก
0: เพราะมันก็แบกทีม
1: เขาก็ไม่น่าจะอยากเล่นลีกาสอง
0: ใช่ไงอันนี
1: ้แต่นี่ผมไปสัมภาษณ์ก่อนเลยนะปีหน้าลีกาสองเยอรมันเนี่ยบ้านเรามีถ่ายนะ
0: เอ้าเหรอ
1: เออผมได้ยินมาแล้วฮะ
0: บีอินป่ะเขารวมกับบีอินป่ะอยู่ในบีอินป่ะ
1: ก็เห็นมีคนซื้อแล้ว
0: มันอยู่ในบีอิน
1: อ
0: ่ะใช่ไหมปกติมันจะมีแถมอยู่แล้วนี่
1: ใช่
0: ใช่ไหมก็ลีกาสองใช่ไหม
1: ดูสบายใครเป็นแฟนวอบวกเนี่ย
0: ผมเชื่อว่ากลับมาได้นะ
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าแฟนบอลไทยบ่นกันระงมเลยครับบอลทีมชาติไทยไม่ได้ดูฟรีแต่เข้าใจอย่างยิ่งเพราะสมาคมต้องใช้นี่ทรูครับก็ตอนนี้สมาคมก็มีปัญหาเรื่องการเงินนะเนาะผมว่าก็เอาหน้าเราก็ถือว่าใครที่คือมันก็พูดยากเพราะบางคนเวลาเสียเงินมันก็มีปัญหาเรื่องการเง
1: ิน
0: เข้าใจนะ
1: ความพร้อมแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ใครพร้อมดูได้ก็ดูช่วยกันแล้วกันอย่างบางทีผมก็ไม่มีเวลาดูนะเพราะว่าเราก็ทำงาน
1: เอาเป็นว่าถ้าใครเป็นแฟนไทยบอลไทยอ่ะถือว่าถั่วเฉลี่ยกับสโมสรละกันเพราะปีที่แล้วก็สโมสรไทยลีก1ไทยลีก2เราก็ดูฟรีนี
0: ่
1: เออก็ถือว่าสนับสนุนหน่อยละกันแต่ถ้าใครไม่พร้อมจริงๆเนี่ยก็ผ่านก่อน
0: ใช่ใช่ถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็เข้าใจนะคนมันอยากดูนะคุณณัฐพงศ์บอกสน.เนี่ยอาจจะหมายถึงคนคนเดียวก็ได้นะครับอ้าว
1: ไม่มีคือเขามีสอจุดนอจุด
0: ไม่ผมแยกมาเป็นประเด็นให้แต่สอเนี่ยคือสนแต่นอหนูเนี่ย อย่าค่อยว่ากันค่อยๆเปิดทีละตัวครับ
1: เกียรติอู
0: ๋บอกส่วนไทยลีกรวมกับบุนเดส199แต่ไม่แน่ใจว่าจะดูไทยลีกเฉยๆมันจะฟรีไหมแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าโปรมันเขาแยกกันยังไงเนาะมันแยกกันเยอะมาก
1: ก็รอรายละเอียดก่อนแล้วกันผมว่าเร็วๆนี้แหละเพราะว่าก็ใกล้เปิดฤดูกาลกันละ
0: คุณบังนัดหรือเปล่าน้ำตาจะไหลได้ยินเสียงคุณอู๋วันศุกร์อวยเจ๋งเขาไว้เผื่อได้มาทุกวันเฮ้ยผมไม่ได้อวยนะคุณบังนัด
1: โอ้โหตั้งแต่ห้าโมงครึ่งถึงตอนนี้ยังไม่พอเหรอฮะ
0: นี่ผมไม่อวยนะบอกเลยนะนี่ผมพูดจากใจเลยนะ
1: อันนี้คือเปิดอกเลย
0: เออเปิดอกแหวะมาเลยเนี่ย
1: ไม่น่าล่ะอุดมศักดิ์วรรณวิจิตร
0: เดี๋ยวก่อนแล้วดูก่อนถ้ามีคิวก็อวยต่อ
1: เดี๋ยวเด้งมาแล้วเนี่ยเด้งมาแล้วเนี่ย
0: ถ้ามีคิวเดี๋ยวค่อยออกมาด่า
1: อย่าแกนำตัวจริงผมบอกเลย
0: คุณชูชาติบอกเมสซี่เขาด่ากันทั้งโลก ถ้าได้มาลงดออีกอะแสดงว่ายูฟ่าอุ้มเต็มตัวตอนนี้ก็อุ้มมาจนได้ชิงผมไม่ได้ก็อันดพาลให้ลูกน้องไล่อัดมันบ้าไปแล้วเมสซี่จริงๆผมว่าไม่เกี่ยวกับเมสซี่หรอกผมว่าเอาตรงนักถ้าใครตามอย่างผมอะได้ภาคไอบอลฝรั่งเศสอะ
1: ครับ
0: บอกเลยไอ้นิสัยปาเลเดสเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล
1: ้
0: วไม่งั้นมันเก่งกว่านี้ตั้งเยอะนะไอ้ปาเลเดสเนี่ยตัวเถื่อนเลย
1: คือฝีเท้าดีไงถ้าดีจริงผมว่าม
0: ันชอบนอกเกม
1: ใช
0: ่ปาเลเดสนี่คือนิสัยของมันเลย
1: อายุ
0: ไม่เยอะก็เป็น
1: ตอนอยู่โรม่าตอนอยู่ยูเว่ดีแต่พอ
0: เอ็นโซ
1: ่ก็เป็นนิสัยเป็นอย่างนี้ไง
0: เอ็นโซ่ลองดูอยู่ในเชลซีป่ะ
1: ใช่
0: บางทีบทมันจะหลุดมันก็เป็นนะจริงๆผมว่าอย่าไปโทษเมสซี่เลย
1: โอ้ตาเมสซี่มันก็เป็นคนเป็นเตะแล้ว
0: แล้วยิ่งนักเตะอาร์เจนหลายๆคนมัน

0: มาตั้งแต่สมัยเคยเป็นนักเตะเปเช่ด้วยกันไงเออถึงแม้ไฮเซ่เคยเป็นนักเตะแมนยูก็ตามนะครับแต่ก็มาแล้วก็ช่วยให้เกมรับอาร์เซนอลก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณณัฐพงศ์บอกอร่อยเลยครับเจ๊ฮานาฟีมาม่าม
0: าม่าสิ
1: ครับ
0: นะ
1: น่าจะมีไวๆด้วยนะเผื่อจะเข้าด้วย
0: ครับ
1: คุณอภิสิทธิ์บอกว่าฟันธงกัมพูชาสิงคโปร์หน่อยครับ
0: โอ้โหผมว่าเป็นเมื่อก่อน
1: สิงคโปร์ดูดีกว่านะ
0: เป็นเมื่อก่อนสิงคโปร์พี่อู๋แต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ากัมพูชาก็ยกระดับขึ้นมาไง
1: เหรอแต่ผมว่าสิงคโปร
0: ์ผมว่าประกอบกับสิงคโปร์ดรอปลงไปด้วย
1: มันไม่ค่อยมีฝรั่งปลอมเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงเมื่อก่อนในสิงคโปร์มีฝรั่งปลอมเยอะไง
0: ครับ
1: แต่ผมเชื่อว่ายังดูดีกว่านะ
0: ก็น่าจะเป็นสิงคโปร์อย่างแย่ๆคือเสมอคงไม่แพ้หรอก
1: ผมก็มองว่าไม่น่าแพ้เนาะคุณนิพัฒน์เจริญพาณิชย์บอกถ้าแพ้ลาวก็ไม่แปลกคิดอยู่เรื่อยว่าเราเหนือชาติโน้นชาตินี้ทั้งเล่นไม่พัฒนาวนแต่อาเซียนก็จริงๆผมว่าไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดที่เรามาผิดจุดนะอย่างที่ผมชอบตรงที่นิชิโนะเขาเคยบอกนะนิชิโนะเขาบอกว่าไอ้รายการเนี้ยไม่ควรไปสนใจมันมากเลยเขาบอกควรเป็นรายการที่ให้พวกชุดไอยูอะไรมาเล่นดีกว่า
0: ครับ
1: ให้พวกเด็กมาเล่นอ่ะจริงๆผมอยากให้พวกยู21ด้วยซ้ำอัน
0: นี้เห็นด้วยแล้วยิ่งตอนนี้มีย
1: ู21ไปเลย
0: มีฟีฟ่าอาเซียนครับไงอันนี้ที่อยู่ในฟีฟ่าเดย์ที่สำคัญคือได้คะแนนสะสมเยอะกว่าเราก็ต้องเกลี่ยต้องเลือกอ่ะ
1: ก็คือถ้าเป็นฮุนไดครับใช่ไหมแล้วก็ใช้เป็นพวกตัวใหม่ๆไปเลย
0: ชุดเมื่อกี้ที่หล่มแจ้งไปก็ถือว่า
1: ได้ลุ้นแต่จริงๆผมว่าถ้าเราจะให้ชาติเราไปอ่ะแฟนบอลก็ต้องแพ้ให้เป็นด้วยนะเพราะว่าถ้าบอกกันนะว่าเอ้ยเนี่ยอย่าใช้ชุดใหญ่ใช้ชุดเล็กพอแพ้นัดเดียวโอ้โหด่ากันยับสุดท้ายเขากลัวเขาก็ต้องกลับมาเอาเต็มที่กันอีกอ่ะใช่ไหมเพราะมันโดนด่าเละเลยอ่ะ
0: ใช่ก็อยากให้แฟนบอลเข้าใจด้วยว่าพอมันมีทัวร์นาเมนต์เพิ่มขึ้นอย่างฟีฟ่าอาเซียนครับมันก็ต้องเกลี่ยเป็น2ชุด
1: พอมันเป็นรายการของ FIFA เราไปจริงจังได้ดีกว่าดีกว่าใช่มั้ยเพราะอุ่นใดครับมันก็ไม่เป็นรายการที่ FIFA รับรองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยจะอีกเรื่องการปล่อยตัวเค้าก็ไม่ปล่อยให้เนาะก็ไปว่าเค้าก็ไม่ได้
0: เพราะว่าสโมสรก็ต้องเตรียมทีมเปิดฤดูกาลไง
1: ใช่มันต้องเข้าแคมป์กันแล้วนะ
0: ใช
1: ่คุณทีพงบอกถูกคู่คาใจกันมานานนะสน
0: โหไม่มีผมอ่ะจัดกับอาจารย์อู๋ทุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วไม่มีปัญหาถึงเขาจะแบบมาเปิดชื่อตัวย่อผมก็ไม่โกรธหรอก
1: ไม่หรอกเพราะผมเองอ่ะถูกมาเพื่อเป็นเอเจนต
0: ์นะ
1: 009เพื่อมาคอยสืบดูว่าใครที่กระด้างกระเดื่องนะครับ
0: 009
1: ใช่
0: คล้ายๆ1900ไหม
1: ไม่เหมือนอันนั้น007อันนี้ผม009นะฮะ
0: โอเค
1: เป็นสายลับมาดูแล้วก็เลยเปิดก่อนทีละชื่อ
0: ครับ
1: นะครับเหมือนอารมณ์เปิดชื่อเ
0: หรอ
1: ผมเปิดชื่อก่อนชื่อสนก่อนคนแรก
0: โอ้ตัวย่อไม่ใช่เหรออย่าสิ
1: สนนี่จะซัดหย่องนะคุณจิมอภิวัตรบอกว่าพี่ๆว่าเคนยามาจะเล่นบอลเก่งเหมือนพี่ชายไหมครับ
0: อ๋อน้องชายเขาอะนะโอ้อีกนานอะอีกนาน
1: ไม่จะพูดยากนะผมว่าไอ้เรื่องครอบครัวฟุตบอลน่ะดูอย่างลูกซีดานดิขึ้นมาไม่ได้สักคนช่วงหลังอ่ะลูกนักกีฬาไม่มีใครดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: มีฮาแลนด์นี่แหละแบบ
1: มีฮาแลนด
0: ์เวอร์วังอลังการ
1: ซอลอต
0: ใครนะ
1: ซอลอต
0: อ๋อโซลอต
1: เล่นเป็นซอลอตพ่อเขาเมื่อก่อนเล่นอยู่ในบุนเดสเหมือนกันแต่ว่าก็มาโดนด่าไอ้ช็อตนะ
0: ครับ
1: นอกนั้นไอ้พวกพี่น้องก็น้อยเนาะแต่ไอ้ตระกูลไอ้ดาไดก็ไม่ดี
0: โอ้ย
1: ตระกูลดาได
0: มีตั้งกี่คน
1: สามคน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้ตระกูลดาได
1: ดีเลย
0: แห่งแฮท่า
1: อืม
0: โอ้มาเพียบเลย
1: ผมว่าม
0: าตั้นดาได
1: ไม่ดังเหมือนพ่อเนอะ
0: อ
1: าดาไดกับทีมชาติดีกว่านะ
0: บางที
1: พี่น้องมันก็ไม่เก่งเนอะ
0: ก็อย่างว่าแหละแม้ถ้าความเก่งมันสืบทอดทางสายเลือดได้ก็โหก็ไม่ต้องมีหน้าใหม่กันแล้ว
1: อย่างเกสเซ่อะพี่ชายก็ไม่ดีเห็นไหม
0: เฟลิกเกสเซ่
1: พี่ชายก็ไม่ดีพี่ชายแกเนี่ยล่วงมาอยู่บุนเดส2บ้างอะไรบ้าง
0: อย่าว่าแต่พ่อลูกนะพี่อู๋นะขนาดพี่น้องยังบ
1: ้
0: างมันก็
1: พี่น้องบางทีมก็ไม่ได้เก่ง
0: มีนี่ไง
1: อย่างชาร์ลอตเตอร์เบกไอ้เควินก็ไม่ดี
0: นิโก้ดีนะ
1: นิโก้ดี
0: มีนี่ไงมีเมื่อก่อนมีนี่ไงเซมิเคดีล่ากับลานี่เคดีล่า
1: ก็ลานี่ต้องย้าย
0: ไปเล่นตูนิเซียไง
1: ย้ายชาติไปเล่นตูนิเซีย
0: โอ้วันโลกที่ผ่านมา
1: แล้วก็มีคุณนโมบูชาบอกฟังถึงขั้นติดแล้วครับชอบฟังรายการนี้อ๋อชอบฟังมากๆรายการนี้ก็ขอบคุณด้วย
0: ขอบคุณครับ
1: คุณแมวอ้วนบอกอาจารย์อู๋บอลโลก104คู่ทำไมได้แค่4คิวครับ
0: ไม่โหเยอะแหละโหไม่ใช่4คิวคือตั้งแต่พี่ไปต่อต้านเขาเนี่ยพี่ได้มาเพิ่มเพียบเลยคิวเพิ่มอ่ะ
1: แยกก่อนอันนั้นคือแทน อันนั้นคือแทน
0: ก็พอพี่เปลี่ยนดัง
1: แทน
0: พอพี่โวยวายพี่ก็เลยได้
1: อันนั้นคือมันไม่มีใครแล้วอันนั้นคือมา

0: แทนไม่ใช่แทนก็เหมือนคือจัดแหละถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่เรียกหรอก
1: ใช่เพราะว่าที่นี่เห็นพี่อู๋บอกเปรียบเสมือนบ้านใช่ไหม
0: ไม่ที่นี่เราผมคือบ้านอยู่แล้ว
1: ฝันเจี๊ยบฝันเจี๊ยบ
0: ไม่ใช่เหมือนสนนะสนก็ไม่ค่อยมา
1: โอ้โหผมมาทุกที่อ่ะ
0: สนก็อู่เล็กอ่ะก็ชอบไปที่อื่น
1: อะไรเงี้ยเปิดชื่ออีกแล้วนะเปิดช
0: ื่ออี
1: กแล้วนะเปิดชื่ออีกแล้วนะ
0: ไปทุกคนเล่นทุกคนเดี๋ยวก่อนค่อยไล่
1: อยู่ยาก
0: อยู่พีชีบอกอาแจ็คได้มิเชลมาคุมทีมเมื่อคืนเล่นยังกระเรือใบปีหน้ามีลุ้นแชมป์เต็มตัวแน่ครับพี่เฟรงก์กับคุณเซียนสน
1: แต่ผมว่าตัวไอ้ลุ้น
0: แต่ผมว่าตัวผู้เล่นน่ะมันยังไม่ถึงเนาะตัวเล่นสู้พีเอสวีไม่ได้นะแต่พีเอสวีก็ปล่อยไปหลายตัวเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แ
1: ต่มิเชลเก่งคิดดูปีก่อนหน้าทำทีโดน่าแบบไปแชมเปี้ยนลีกอ่ะ
0: เขาเคี่ยวอยู
1: ่
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าทูวิชั่นกวาด AFF เกือบหมดครับปีนี
1: ้ครับ
0: คุณอะไรคุณกุ๊กแพนด้าโอ้โหแป๊บนึงคุณกุ๊กแพนด้าคุณเจ๋งเขาฮาทำเสียงคุณบอลพลาดอนอย่างเดียวครับ
1: ครับ
0: เฮ้ยเขาไม่เน้นฮานะคุณกุ๊กอย่านะคุณกิติพัฒน์บอกเบนิก้าฟ้าพาเลี้ยวเลยครับก็แพ้แต่
1: คือผมไม่คิดว่าจะถึงขั้นแพ้นะหนูเซนกันคือเซนกันเลนมันไม่ได้ทีมยักษ์ใหญ่ของสวิตแบบยังบอยหรือบาเซิลไง
0: เซนกันเลนนี่คือกุ้ยธรรมดามากเลยนะ
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นยังบอยยังโอเคอยู่นะ
1: ครับ
0: คุณคำน้อยเหรอครับเปิดฤดูกาลมาแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เลยครับแอนเดอร์สันจะได้รู้ก็ดีเลยคุณพงศ์เขาบอกว่าบุนเดส2เนี่ย AS น่าจะถ่ายด้วยครับอ๋อก็รู้สึกว่ามันจะไปด้วยกันนะ
1: ใช่แต่
0: เป็นแพ้ตัวเขาก็มีถ่ายอยู่เน
1: า
0: ะ
1: แต่เท่าที่ผมได้ยินมาเห็นบอกเหมือน BG Sport จะมีด้วยนะเดี๋ยวรอลุ้นดูก่อน
0: คุณตอเบโดบอกลินฮาร์ดเคเฟลปีที่แล้วในลีกเป็นไงบ้างครับจานูดีดีเลยไอ้ตัวเนี้ย
1: ทีมไหน
0: เด็กอะของอูนิโอน
1: โอ้โหไม่ได้ดูเลย
0: เพราะว่าอูนิโอนเซ็นเตอร์มันเจ็บหมดแล้วไอเด็กนี่มันขึ้นมาแล้วมันก็ยึดตัวจริงไปเลยเล่นดีตัวใหญ
1: ่แต่ปีนี้เขาไม่ใช้โค้ชเป็นผู้สุภาพสตรีเลยใช่ไหม
0: หมดสัญญาไปแล้วแค่สัญญาแค่นั้นเองแล้วก็หมดสัญญาไป
1: ครับ
0: มันชอบขึ้นมาเติมเกมลูกโมงดีเป็นนักเตะโปแลนด์นะตัวใหญ่สูงใหญ่แนวกองหลังสไตล์โปแลนด์อะ
1: เลนฮาร์ดเคอร์เฟล
0: เดี๋ยวติดตามเลยนะผมชอบเขานะ
1: ครับ
0: แล้วเล่นดีอยู่ก็ NBA NFL 199ภาคไทยราคาสุดอยู่นะครับ
1: อ
0: ันนี้ผมไม่ได้ตามเลยช่วงหลังเพราะว่าไม่มีเวลาดูอะและอย่าง NFL นะตั้งแต่ดัลลัสคาวบอยผมอยู่ในช่วงที่ไม่เก่งโอ้โหไม่ได้ดูเลยตอนนั้นนี่ชอบทรอยแอคแมนผมชอบทรอยแอคแมนบอกกัมพูชา0-1 สิงคโปร์1ครับสิงคโปร์น่าจะเบียดได้ผมก็ยังชอบสิงคโปร์นะผมว่าสิงคโปร์ดูดีกว่าเนาะคุณแซมบ้าสารคามบอกมหาสารคามฝนตกตอนบ่ายโมงครับพอได้ชุ่มชื้นขึ้นมาหน่อยแต่ผมดูทรงตรงเนี้ยน่าจะตกหนักนะร้อนขนาดนี้มากเลย
1: ใช
0: ่คุณบางนัดบอกว่าบอลโลกคราวนี้ทำไมโอโม่ดูเงียบๆไปไม่เหมือนตอนยูโร
1: เออจริงคือครั้งนี้ก็ไม่ได้แย่แต่ยูโรตอนเป็นแชมป์2ปีที่แล้วเฉิดฉายกว่า
0: ผมว่าโอโม่ด้วยความที่พออยู่บาร์ซ่าช่วงหลังเขาก็ไม่ได้เป็นตัวจริงไง
1: มัน
0: เป็นเหมือนตัวสลับอยู่นะช่วงหลังดูฟอร์มตกไปอยู่อย่างที่ผมบอกอ่ะ
1: ไอบอลโลกคราวนี้กลายเป็นเปดี้กับฟาเบลุยรับคำชมเยอะ
0: โอ้โหเปดี้มันก็เป็นตัวเก่งอยู่แล้วไงฟาเบียนลุยมันก็ใช่ไหมตั้งแต่ฮิตไอ้เปสเชแล้วอะ
1: โรดี้ด้วยนะ
0: โรดี้อีก3คนนี้มันก็เลยตัวอื่นเลยดรอปเลยอะ
1: ครับ
0: คุณนพงศ์บอกมาคุดตูรามลูกของลียงตูราม
1: อันนี้ดีอันนี้ดี
0: ตูรามก็มาดี
1: แต่ก็ต้องยอมรับว่าบอลโลกโอกาสน้อยไปหน่อย
0: แต่ก็ยังไม่สุดนะตูรามก็มาได้ยังไม่สุดไอพวกเคฟเฟนตูรามก็ยังไม่
1: ต
0: ู
1: ราม
0: ก
1: ็น้องชาย
0: แล้วก็คุณวันพุธบอกสวัสดีครับอาจารย์อู๋น้องสอน
1: สวัสดีครับ
0: คุณแม่อ้วนเหรอจ้าอู๋ยังจะอวยพออเจ๋งอีกแล้วครับเนี่ยเจอขนาดนี
1: ้โอ้ยนี่ยังมีอีก10กว่านาทีให้อวย
0: อะไรนี่ไม่เรียกว่าอวยนะคร
1: ับ ดู SMS ดีกว่าพี่อู๋พอพี่อวยเนี่ยมีข้อความมาเพียบเดี๋ยวเบรกก่อนไหม
0: เบรกกันก่อนดีกว่าช่วงหน้าค่อยกลับมาว่ากันต่อครับ

จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ก็กลับมากับ FM 99กันต่อนะครับในช่วงของนายจ้างกูรูนะ
3: ครับ
2: อยู่กับจันอูแล้วก็เซียนสดนะครับมาว่ากันต่อในช่วงเบรกสุดท้ายเนาะ
3: ใช่เบรกนี้ก่อนจะไปเก็บข้อความต่อพี่อูผมป
2: ี
3: วิวสั้นๆดีกว่าเพราะวันนี้เนี่ยมียอดทีมลงสนามวันนี้แมนยูเนี่ยจะอุ่นเครื่องนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวมาปีวิวกันหน่อยเพราะนัดที่แล้วโอ้โหอุ่นเครื่องเกมแรกเปิดหัวแพ้เล็กแฮมเฉยเลย 0-1
2: อ้าวก็มึงมันพึ่ง
3: เขาเอาเขาไม่เอา
2: ตัวใหม่ไงก็ลงแค่ครึ่งเดียว
3: ใช่
2: ลงแค่ครึ่งเดียวแล้วก็อีกครึ่งนึงก็เปลี่ยนตัวครบเลยอ่ะ
3: ครับก็เลยวันนี้จะ
2: ช่วงนี้เรียกความฟิตมากกว่า
3: วันนี้จะอุ่นเครื่องเป็นเกมที่2นะครับแมนเตดจะไปเยือนที่นอร์เวย์ไปเล่นกับโรเซนบอก
2: ครับ
3: นะครับก็เดี๋ยวคาดการมาดูกันหน่อยเพราะว่าเป็นนัดที่2แล้วนะครับซึ่งโรเซนบอกนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับช่วงหลังเนี่ยชนะมา3เกมที่สำคัญคู่นี้ปี2024แมนยูเคยไปอุ่นเครื่องมา2ปีที่แล้ว
2: ครับ
3: ตอนนั้นก็แพ้ 0-1 เพราะนั้นปีนี้ไปใหม่นะครับก็
2: ชื่อว่าน่าจะชุดเดิมแหละ
3: ใช่ก็พวกตัวหลักๆจากที่ใช้นัดที่แล้วนะครับพวกกองหน้าเซ็กซี่
2: เพราะตัวอื่นๆมันยังไม่กลับมานะยังไม่
3: กล
2: ับ
3: ตัวลุกก็มีเมสันเมาส์มีอย่างอังเดซานโต้เนี่ย
2: ใช
3: ่ว่าน่าจะได้ลงต่อนะครับปรับความคุ้นเคยกับเพื่อน
2: ก็มา
3: ด้านข้าง
2: ที่หายเจ็บมาเคาะสนิมมาแหละ
3: ใช่ด้านข้างนั้นซาเห็นบอกเป็นดอกูด
2: ้
3: านขวาไบอันเอมเบอร์โม
2: ใช
3: ่แนวรับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ยูโรน่าจะวิ่งแบ็คเป็นแบ็คขวา
2: เฟเชอร์พวกนี้มั้ย
3: ไทเลอร์เฟเชอร์จะเป็น Fetcher. อีกคนนึงตรงกลางแล้วก็แนวรับแบ็คซ้ายลูกชอเซนเตอร์เป็นแม็กไกวร์กับเฮเว่นประตูเป็นฮีตัน
2: ครับ
3: นะครับก็เจอโรเซนบอกซึ่งก็โอ้ยไม่ได้มีสตาร์
2: ก็จะชุดเดิมแหละ
3: ใช่นำโดยพวกไอโอเล่เซลเนตอดีตทีมชาตินอร์เวย
2: ์ครับ
3: นะครับก็ความฟิตโรเซนบอกดีกว่าพี่อู๋เพราะบอลนอร์เวย์เขาเปิดซีซั่นอยู่
2: เขาเตะอยู
3: ่ใช่แต่ว่าแมนยูก็นัดที่แล้วอุ่นมาแล้วเกมนึงเกมนี้นัด2ก็ผมว่าน่าจะฟิตขึ้นนะเพราะว่าราคาลิกแน่ต้องให้เน้นด้วยเพราะว่าถ้าโอ้อุ่น2เกมแพ้ลวดนี่มันจะเสียกำลังใจกันหรือเปล่า
2: ไม่เสียหรอกมั้ง
3: เหรอ
2: เพราะว่าเขาก็รู้กันอยู่ว่ามันก็ใช้ตัวที่เพิ่งหายเจ็บอย่างไอ้เนี้ยไอ้พวกอังเดซานโตสก็ถือเป็นตัวใหม
3: ่
2: เมสันเมาส์ก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาอะไรพวกนี้ใช่ไหมโยโร่ก็ปีแล้วมันก็เจ็บบ่อยพวกเนี้ยเฟชเชอร์ก็ให้โอกาสเซิร์กซีอย่างเงี้ยเพราะตอนแรกก็มีข่าวว่าเซิร์กซีจะปล่อยออกไปนะครับ
3: ก็เตะ 5:00 นนะ
2: ครับ
3: ก็เล่นที่บ้านโรเซนบอกที่นอร์เวย์ก็แฟนแมนยูหรือแฟนทีมอื่นใครอยากเริ่มดูเกมระดับสโมสรก็ลองหาดูหาชมได้แต่ผมเชื่อว่าชนะได้นะอันนี้ในมุมส่วนตัวผมมองว่าคือด้วยเกตที่แมนยูเล่นกับเล็กแฮมอ่ะดีกรีทีมระดับแชมเปี้ยนชิพที่ปีที่แล้วมีลุ้นเลื่อนชั้นอ่ะได้เพย์ออฟอ่ะผมว่าเล็กแฮมมันแกร่งกว่าโรเซนบอกซึ่งแมนยูวันนั้นอาจจะยังไม่ฟิตแพ้ก็ไม่แปลกแต่วันนี้แต่วันนี้เจอโรเซนบอกผมว่าแมนยูชนะได
2: ้เสมอ7-7
3: นี่พี่ช่างก็
2: ก็เสมอไงเสมอไงเสมอได้
3: สกอร์อื่นก็ไม่ได
2: ้ก็อาจจะเสมอก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
3: โอเคโอเค
2: เพราะว่าผมว่ามันก็ไม่ได้จริงจังหรอก
3: ครับ
2: เป็นการแมตช์ฟิตแล้วก็มันก็ต้องรอพวกตัวอื่นมาเพราะว่าพรุ่งนี้เผลอๆเนี่ยผมว่าก็เล่นเหมือนกับนัดที่เจอเล็กแคมแหละคือเกมแรกไม่ใช่เกมแรกครึ่งแรก
3: คร
2: ึ่งแรกกับชุดนี้แหละพอครึ่งหลังปุ๊บก็เด็กหมดเหมือนเดิม
3: ใช่
2: เพราะว่าไอ้พวกตัวอื่นๆยังไม่กลับเข้ามาไง
3: อือหือ ส่วนวันนี้นอกจากแมนเตดก็ถ้ามีทีมอื่นอุ่นอีกก็อ่ะมีลียงเจอวบบวกนี่ไงเตะโอ้ยเนี่ยทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเตะแล้ว
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็มีอย่างทางด้านอันเบิร์บโอลิมเปียกอสพวกเนี้ยนะแล้วก็โอซาทูน่าลาซิงซันตาแดลาซิงนี่น้องใหม่ลาดิก้าปีหน้า
2: ครับ
3: แล้วก็กาลาตาสลายมอนฟ้านี่ตีหนึ่ง
2: ปีที่แล้วเปรี้ยวมากลำซิง
3: ครับ
2: คืนฉันกลับเข้ามานะครับ
3: เออ
2: คุณตอเปโดบอกลินฮาร์ดหมายถึงฟิลิปลินฮาร์ดครับเออผมก็ไม่ได้ดูชื่อหน้าเขานะเออลืมไปฟิลิปลินฮาร์ดจริงๆถ้าไม่เจ็บอ่ะผมว่าเป็นกองหลังที่ดีเลยระดับทีมชาติอ่ะแต่ปีที่แล้วมันเจ็บเยอะนะครับไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ฟิลิปลีนฮาร์ด
3: ครับ
2: แต่ว่าถ้าไม่เจ็บอ่ะยังไงก็เป็นตัวหลักสบายผมว่าระดับทีมชาติอ่ะเล่นดีเลยตัวนี้ชอบเลยนะผมว่าลีนฮาร์ดก็เล่นดี
3: ครับ
2: พวกสไตล์โปแลนด์เหมือนกันนะแข็งแรง
3: โ
2: อ้ไอออสเตรียกับเป็นออสเตรียแต่ว่าเหมือนไอบอลยันย่านนั้น
3: อ
2: ่ะจะเป็นพวกกองหลังเซนเตอร์ตัวใหญ่ๆแข็งแรง
3: ครับโอ้นี่พี่พ่นปล่อยข้อมูลบุญเนี้ยใหญ่เลยนะ
2: โอ้พ่น
3: ไม่ธรรมดา
2: พ่นแล้วนึกถึงคนอื่น
3: ไม่ธรรมดา
2: โอ้
3: โหนี่พี่แบบโอ้พร้อมนะพร้อม โทรศัพท์เปิดตลอดเวลา
2: หากบุนเดสอยู่ก็ถามตัวบุนเดสก็ต้องตอบได้ดิครับคุณสนคุณแซ
3: ่ไม่แ
2: ซ่ไม่พอเห็นว่าผมอยู่เบื้องหลังเบ่งนี่คุณต่อต้านเลย
3: เฮ้ยผมไม่ต่อต้านผม
2: เฮ้ยนี่หยอง
3: มาด้วยคู่อริพี่ได้แล้วคู่อริพี่อ่ะ
2: ใช่ใช่
3: เห็นพี่บอกพี่รอเขาอยู
2: ่หยองไม่มีปัญหาครับผมคุณมีปัญหาคุณจะสอยเขาอยู่ไอ้สนจะสอยหยอง
3: โอ้ยนี่นี่แอ๊กผมฟ้องนะผมฟ้องนะเอาข้อมูลเท็จเข้าพรบ.คอมนะเอาดู SMS ดีกว่าพี่เทียบเลยเนี่ยตั้งแต่พี่แบบอวยเนี่ย
2: อ้าวมันจะถึงไหนแล้วลองไล่ดู
3: นี่นี่ไอ้นี่นี่ถึงโอ้เนี่ยนี่ไงตอน 18:22 นาทีอ่ะโอ้โหเหลือเพียบเลยพี่ไม่ทันแล้วเนี่ย
2: ก็เอาเท่าที่ทันแล้วกัน
3: เออรายการเราเป็นไงผมมาเป็นไง
2: มันเหมือนเยอะแล้ว
3: เอ้ยขอเกมก่อนสิ
2: เขาบอกดูบอลโลกเสร็จพอมีข่าวไทยต้องไปแข่งบอลอาเซียนผมไม่อยากให้ไทยไปแข่งเลยครับยกเลิกส่งทีมเลยดีกว่าครับเป็นรายการที่ดูกระจอกมากมีการพัฒนาอะไรเลยต่อให้แข่งอีก100ชาติพันชาติหรือหมื่นชาติไทยก็ไม่พัฒนาเลยเอาเวลาไปแข่งรายการดีกว่าจากใจครับจบจริงๆมีประโยชน์คุณโจผี
3: ไม่รู้อันนี้เขาพิมพ์มาสับพยอกหรือเขาจริง
2: ผมว่าไม่คุณโจผีเขาจะชอบด่าประจำอยู่แล้วมีประโยชน
3: ์แ
2: ต่มันมีประโยชน์คือมันควรเพราะโค้ชจุ่นเคยบอกนิชิโดเขาบอกว่าอยากให้ชุด U19 U21 ไปเล่นด้วยซ้ำ มันจะได้มีเวทีเล่นไง
3: ใช่
2: จะแบบมันมีประโยชน์ครับแต่ว่า
3: แ
2: ต่ว่าเราอย่าไปเอาชุดใหญ่ชุดอะไรต้องคือต้องวางไว้เลย
3: ใช่
2: ว่าเราจะเอาชุดเนี้ยเพื่อจะเล่นบอลอาเซียนนะแล้วเอาชุดไหนเล่นอะไรอย่างเงี้ยแยกไปเลย
3: คือยังไงต้องเกลี่ยผู้เล่นต้องแข่งอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่เล่นเลยอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคืออันพวกทัวร์นาเมนต์พวกนี้อย่างน้อยมีโปรแกรมแข่งแน่นอนมันดีกว่าถ้าเราไม่แข่งแล้วต้องมานั่งหาแมตช์ลงหาทีมมาอุ่นมันก็
2: เหม
3: ือ
2: นอารมณ์เวลาเราเล่นซีเกมอ่ะใช่ป่ะรายการมันก็เหมาะสำหรับให้พวกเด็กๆหน้าใหม่ๆให้ได้มาลองเกมดูอะไรแบบนี้นะครับ
3: คือไม่แข่งเลยไม่ได้แต่ต้องจัด
2: ไม่แข่งเลยไม่มีประโยชน
3: ์ใ
2: ช่เพราะผมจ่ายแอปกีฬาหนังซีรีส์ปีนึงจ่ายเกือบหมื่นจะมีคนกลางมารวบพวกนี้เข้าด้วยกันไหมตอนนี้จ่ายม้วนโอ้โหยากเพราะช่วงหลังมันมีการแข่งขันกันเยอะแล้วมันแยกไปหลายค่ายเนาะยากครับนอกจากจะค่ายเดียวแล้วซื้อกัน
3: อันนี้เห็นใจเพราะว่าถ้าเขาแบบโอ้โหซื้อเกือบทุกที่มันก็ตัวเลขอาจจะสูงอยู่
2: สวัสดีครับผมข่าวคราวของเป๊ปกับอิตาลีจริงแค่ไหนครับมีความคืบหน้าโอ้จบไปแล้วครับ
3: โรมาโน่รายงานเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วบอกว
2: ่
3: าดีลเอ็นละคือดีลออฟคือ
2: ใช่ไม่เอาม
3: ีหลายจุดที่ไม่แมชกันคือเป๊ปต้องการพักด้วยเพราะเขาให้ความให้คำสัญญาครอบครัว
2: แล้วผมเชื่อว่า
3: แล้วค่าเหนื่อยตัวเลขเนี่ย
2: ลดไปครึ่ง
3: คือเป๊ป
2: อ
3: ยู่ในเลทคือผมว่าเป๊ปไม่ได้รีเควสหรอกเพราะว่าเขาอ่ะอาจจะยังอยากพักผ่อนแต่ว่าเลทที่เขารับกับซิตี้อ่ะ20ล้านยูโรต่อปีแต่ทาง FIGCE ของอิตาลีอ่ะพร้อมแค่10ล้านยูโรต่อปีก็เลย
2: มันคือมันต่างกัน
3: มันครึ่ง
2: ๆอ่ะใช่ๆ
3: แล้วก็ต้องยอมรับว่าถ้าพูดกันเรื่องสควอชของอิตาลีปัจจุบันน่ะเป๊ปก็มองแล้ว
2: ผม
3: เหนื่อยอ่ะ
2: ผมเชื่อว่าไอ้กรณีที่ว่าเป๊ปจะพักนะไม่ใช่
3: เ
2: พราะเป๊ปจะพักนะมันต้องตอบไปเลย
3: ครับ
2: ตอบมันนี่ไปเลยไม่ใช่โอ้มันนี่บินไปถึงแล้วบอกคุณจะพักจะพักก็ต้องบอกพักถูกมั้ยม
3: ัน
2: ก็
3: ใช้คําว่าเงื่อนไขไม่ลงตัว
2: ใช่ผมว่าไม่ลงตัวมากกว่า
3: แล้วทั้งค่าเหนื่อยทั้งเรื่องทีม
2: เงินต่างกันครึ่งหนึ่งถือว่าเยอะมากนะ
3: ใช่ไห
2: ม20ล้านยูโรกับ10ล้าน
3: อ
2: ่ะเพราะก็จากข่าวเขาบอกไปคุย10นาทีมั้ง
3: เรียบร้อย
2: จบเลย
3: ก็อิตาลีอาจต้องหาเป้าหมายต่อไปเห็นมีข่าวอันเช่ด้วย
2: น่า
3: เช่นะ
2: น่าจะกลับไปเป็นเพราะก่อนนั้นได้คุยไปยาวอยู่ป๋าบอกว่าเต็งหนึ่งก่อนที่จะคุยกับเป๊ปนะเป็นมันโช
3: โรเบโต้มัน
2: โชแล้วก็คอนเต้เป็นเต็งสอง
3: ครับ
2: ผมว่าก็น่าจะกลับไปมันชินี่นะ
3: จนก็ได้แล้วก็ไม่แย่
2: จริงผมว่ามันเป็นสองคนนี้ก็โอเคอยู่นะ
3: ครับ
2: แต่ปัญหาผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่โค้ชเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่

0: ตัวผู้เล่นเนาะ
1: ก็ใช่
0: มันไม่มีหน้าใหม่ๆเกิดมาเลยอ่ะ
1: อืม
0: สวัสดีครับ2โอ้วันนี้กัมพูชาชนะครับ
1: โอ้
0: วันนี้มีนี้มาอู๋เดียวนะอู๋เล็กไม่ได้มาวันนี
1: ้วันนี้มีเนี่ยอู๋วันนี้วิจิต
0: ครับผมคนที่ว่าเมสซี่มันสักครู่ตลกมากไปอยู่โลกไหนมาจริงๆผมว่าไม่คือถ้าเมสซี่ทำเองอะโอเคนะ
1: ครับก็เป็นทัศนะส่วนตัว
0: ใช่ใช่เขาบอกฟีฟ่ากับยูฟ่าคนละองค์กรกันเลยมั่วแล้วก่อนหน้านี้ก็บอกยูฟ่าอุ้มพอตอนนี้มาบอกยูฟ่าอุ้มเกิดเป็นเมสซี่อะไรก็ผิดจากคุณเอกเนกแต่จริงๆผมว่าผมสงสารเมสซี่กับโรนัลโดนะ
1: อ
0: ะไรก็โดนสองคนนี้โดนด่ารับเละเลย
1: ครับ
0: ตกลงยาเมาไม่ได้เป็นคนยาลาเลย
1: ไม่ได้
0: พี่เบาพี่เบาใหม่ใจนะพี่เบาใหม่ใจ
1: ไม่ได้เป็นฮะ
0: เขาบอกอ๋อแด่แฟนบอลเลเวล1อาเซียนทุกชาติเขาก็พัฒนาบอลยุคนี
1: ้ครับ
0: ก็ชนะด้วยวิธีการหยุดจมหนองดะไม่คิดพี่อู๋พูดถูกแพ้มันปกติรับกันให้ได้บ้างใช่ๆเพราะบางทีพอแพ้ปุ๊บด่าปุ๊บเราก็เห็นใจอ่ะพวกผู้บริหารเขากลัวโดนด่าใช่ไหมเขาก็เลยต้องหันมาเอาจริงไงพอหันมาเอาจริงปุ๊บเราก็ด่าอีกว่าทำไมต้องเอาจริง
1: คือทำยังไงก็ไม่ถูกใจอ่ะเราเลยว่าเราวางนโยบายให้มันชัดเจน
0: วางแต่จริงๆผมว่าสมาคมก็ต้องชัดเจนคือบอกไปก่อนเลยเอ้ยชุดนี้ผมจะเอายู19ลงเลยนะไม่สนใจยูเด็กมันจะทำได้แค่ไหนโอเคครับผมว่าแฟนบอลเข้าใจได้เนาะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าอาจารย์อู๋กับสนเจ๋งกับสนมาลงรวมแล้วเกาะจาก77ดาวเป็นไงอู๋ใหญ่กับสนจากเด็กนน
1: โอ้ยผมไม่ทำอะไรพี่ชายผมหรอกผมรักผมรักพี่
0: อ
1: ู
0: ๋สนผมไม่ได้หรอกผมทำอะไรไม่ได้เพราะโอ้ติดสุกี้ผมไม่บาน
1: เนี่ย
0: ติดไว้หลายไฟเลยเราเลื่อนตลอดอ่ะบอกดูนักเตะอาเจนปกป้องเมสซี่เหมือนจานอู๋ปกป้องคุณเจ๋งเลยครับ
1: โอ้ยนักเตะอาเจนยังไม่เท่าเลยผมบอกเลยนักเตะอาเจนดูเบาเลย
0: นักเตะอาเจนรวมกันทั้งทีมอ่ะไม่ได้ครึ่งที่ผมปกป้องเจ๋งเลย
1: ครับ
0: เนี่ยบอกนี่ไง
1: ได้มาได้นี่มาเพียบเลยนะ
0: เขาบอกการ์นาโชไปแอสตันถ้าเล่นไม่ออกจะถูกดองแบบเอเลียดไหมครับ
1: ไม่แน่ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าปีซีซั่นเนี่ยจะฟอร์มดีไหมนี่แต่เขาไล่แล้วอะ
0: เขาโอ้โหเขาไล่แล้วอะ
1: จานหยอง
0: อ่านแล้วเฟซบุ๊ก
1: เออไล่แล้ว
0: จานหยองก็ไล่แล้วอะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ในช่วงของในกูรูจานอู๋จานสนลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าหยองนะหยองก็ใครอะ
1: โอ้ย
0: อ๋อโอ
1: ้ไปเขาดูคนเดียวก็ได้
0: ดูตัวทันแล้วจากกระเจไปดูตัวทันเถอะหยองแบกโอเคเราสองคนลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ฟัง Active Radio ไม่สะ

0: ียว
1: ขอโทษครับ
2: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
3: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กันการแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 6736
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของนินทากีฬาโลกนะฮะในค่ำคืนวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะครับ2169แล้วนะฮะวันศุกร์แข่งชาติรถติดนิดหน่อยนะครับก็แต่อากาศร้อนเย็นสบายดีสวัสดีครับพี
4: ่โอ้ไม่นั่งเลยนะได้นั่งก่อนแล้วไหมโอ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เดินเป็นหนึ่งอุบลเลยนะฮะ
3: ต่วนเป๋เหรอ
4: โอ้โหก็ไปเล่นกีฬาตีแบดนอนเพลินเลย
3: ครับอ้าว
4: ตื่นขึ้นมาเนี่ย
3: อ่อนละ
4: ไปถึงไม่มีเวลายืดนะฮะปกติจะต้องใช้เวลายืดสัก 15-20 นาทีครับ
3: ครับ
4: เล่นได้เกมเดียวปึ๊กขึ้นมาแม่
3: เหรอตกกระตุกเหรออ
4: ืม
3: ปึ๊ดเหรอปึ๊ด
4: เซ็งเลย
3: โอ้แฮมสติง
4: ไม่ใช่แฮมดิน้องเมื่อกี้เป็นที่น้อง
3: โอ้โห
4: นะฮะอ่ะก็เล่นกีฬาก็อย่าลืม
3: ยังดีว่ายังดีว่ายังไหวมาจัดรายการ
4: ก็เดินกระปกกระเพก
3: เมื่อวานเป็นไงบ้าง
4: เมื่อวานก็น้ำลายเหนียวคอนะฮะ
3: ครับผม
4: สมชายนี่เหตุผลแกปั๊บง่ายมากเลยนะลืมบอกแล้วพอตั้งลายกลุ่มแกบอกไม่เอาแกโดนลายกลุ่มแกบอกไม่เอา
3: คือปกติเนี่ยพี่สมชายเนี่ยแกจะช่วงนี้นะช่วงที่แกไม่ค่อยฟิตเนี่ยแกจะแกบอกว่าแกจะพยายามมาจัดให้ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละวัน
4: เออจะพยายามเพื่ออะไรฮะแต่ที่จะให้หายเป็นปกติเลย
3: ส่วนใหญ่แกจะมาวันพุธแล้ววันพฤหัสแกจะฝากเมื่อวานแกก็น่าจะลืมเพราะว่าเมื่อวันพุธแกก็ติดถามหม
4: อ
3: ก็เลยอะไรโปรแกรมอาจจะลวนนิดหน่อย
4: โอ้ดีมากดีมาก
3: เยี่ยมเลย
4: แม่โจอี้นี่ก็แทนที่จะสแตนบายนะตอนที่แกสแตนบายแถวเซ็นทรัลพระราม9ก็ไม่มีใครเรียกแก
3: ผมรู้เรื่องก็ทุ่ม15นาทีแล้วไม่ทันแล้วน้องฟางโตไปเนี่ยโอ้ก็
4: ยังดีสมชายแทนที่จะสำนึกโทรเข้ามาหน่อยนะนั่งกินยาดองเฉยเลย
3: ไม่ไหวสิเมื่อคืนนี้โทรไปคุยกับแกยังไออยู่เลย
4: เอาล่ะ
3: นิดหน่อย ผมก็เลยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเองครับนี่ทำไมโฟนอินเข้ามานิดหน่อยรายงานสดจากหน้าศาลาเลย
4: เออง
3: าน
4: เสียงพระสวดเนี่ยเสียงสวดคาถาภาษาบาลีนะฮะ
3: ในงานศพทิศ
4: นะ
3: ในงานศพโกเลียจะไปเป็นเพลงกันแล้ว
4: แล้วก็สวดนานไม่ต่างจังหวัดนี่
3: โอ้นาน
4: เน
3: าะพระคือพระแต่ละวัดเนี่ยทำนองการสวดเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่วัดที่เป็นที่ตั้งศพของพี่เหรียญเมื่อวานนี้ก็เขาสวดช้าช้าชัดชัดเป็นคำขำชัดชัดเลยอะ
4: แล้วฟังรู้เรื่อง
3: ไม่รู้อยู่ดี รู้แต่กุศลาทำมาขึ้นต้นมาหลังจากนั้นก็ไม่รู้แล้ว
4: พระวังโตเตนี่แปลว่าอะไรฮะ
3: พระวันตูเตอะเพราะไม่รู้เหมือนกันนะ
4: ไม่รู้เหมือนกัน
3: เหรอแล้วก็มีจะโยเนี่ยแสดงว่าจบแล้ว
4: จบแล้วรุนเลยรุนเลยจบเร็วๆ

0: องทุ่มเลยสวดชั่วโมงเลย
1: จริงๆเขากำหนดสวดทุ่มนึงแล้วก็เมื่อวานก็แขกเยอะก็อาจจะเลทไปหน่อยเริ่มก็ทุ่มครึ่ง
0: แล้วอ๋อครับครับ
1: ผมออกมาจากวัดก็เกือบสามทุ่มแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โห
1: สองทุ่มกว่าๆนอนคุยนุ่นคุยนี
0: ่เน
1: าะครับ
0: ถ้าเกิดเราเข้าไปถึงป๊อปพระเริ่มสวดแล้วเราหนีกลับเลยได้ไหม
1: ก็สภาพไม่ว่าอะไรฮะแต่ว่าเอาซองมาก่อน
0: อ๋อเหรอถ้าซองเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรครับ
1: เมื่อวานก็ช่วยทำบุญกับภรรยาพี่เหรียญ
0: แป๊วนึกว่าช่วยเก็บซอง
1: ก็โอ้คุณแม่พี่เหรียญแข็งแรงมากนะพี่นะ90แล้วนะโอ้ยังลุกนั่งเดินแกบอกยังขับรถได้อยู่เลยนะโอ้โหแข็งแรงจริง
0: แสดงว่าช่วงบ่ายๆนี้มีตั้งวงเล่นไพ่ป๊อกเด้งแน่เลยนะฮะ
1: คือตอนลงไปนั่งเนี่ยผมว่าเขาก็ไปถ่ายรูปกับคุณแม่ใช่ไหม
0: ครับ
1: พอถ่ายรูปเสร็จก็ผมก็นั่งคุกเข่าคุณแม่ก็นั่งบนเก้าอี้คุณแม่นี่ลุกฟบเลย
0: ส่วนเราก็นั่งเก้าอี้แทน
1: ส่วนผมเนี่ยค่อยๆยันกายลุกขึ้นมาแล้วก็หน้ามืดนิดหน่อย
0: โอ้ครับครับอ
1: ายุน้อยกว่าคุณแม่ครึ่งนึง
0: ก็ใกล้แล้วเหมือนกันนะ
1: หาว
0: ยอง
1: ใจเย็น
0: ๆอ่ะคุณกิตินวพันธ์วัชระบ้านกลางนะครับเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสของวงการกีฬานะครับแล้วก็เป็นหลายตำแหน่งนะ
1: ครับ
0: เป็นอุปนายกของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา
1: เราก็เป็นอุปนายกเหรออ้
0: าวเป็นที
1: ่เป็น PR เป็นอุปนายก
0: อุปนายกนะแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์ของสโมสรเมืองทองนะครับ
1: ครับ
0: โอเคก็ไปส่งกันได้นะครับคนวงการกีฬา
1: เดี๋ยว10
0: พรุ่งนี้สวดวันสุดท้าย
1: ใช่แล้วก็วันอาทิตย
0: ์วันอาทิตย์น่าจะมีคนวงการกีฬาไปกันเยอะนะครับ
1: เมื่อวานก็เยอะนะ
0: ใช
1: ่โอ้เมื่อวานนี่ทั้งช่อง7ช่อง3สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา
0: เออ
1: นะท่านนายกบอยก็ไป
0: ครับ
1: พี่บีก็ไปพี่เอ็มพี่ลาดพี่ยักษ
0: ์โอ้ครับครับ
1: โอ้อุตลุด AIS
0: YouTube
1: Mono
0: ดีแม็ก
1: นั่นรถฮะ
0: เอาเหรอฮะโอ้โห
1: ไปทำไมอะรถแต่ว่าพี่เหลียงก็สายรถนะเมื่อวานก็มีจากฮอนด้า
0: โอ้
1: อะไรก็มา
0: ตายแล้วถ้าหลี่หมิงเป็นอะไรไปเนี่ยไม่ต้องนะของหลี่หมิงนี
1: ่
0: บริจาคร่างกายเรียบร้อยแล
1: ้
0: วนายอง
1: เขาทำพิธีให้นี
0: ่ก็ทำบุญอย่างเดียวแล้วพอแล
1: ้
0: วนะฮะใส่ซองอย่างเดียวไม่ต้องมา
1: เอาเหรออ
0: ย่างโกเหรียญนี่มันไปไกลไง
1: ละ
0: การเนี่ยนะก็ทำบุญสัก200พอเพราะกันละบันแพงตอนนี้
1: เขามีข้าวเลี้ยงโอ้ยแต่ต่างจังหวัดนี้เขาดีนะพี่นะ
0: ทำไมฮะ
1: คือไปถึงที่วัดเนี่ยยังไม่ต้องอะไรเลยเจ้าภาพก็กินข้าวก็เลยมีข้าวหม้อหนึ่งแล้วแกงหม้อเบลอเลย
0: มันไม่ดีหรอก
1: ตากเอา
0: เป็นภาระให้กับเจ้าภาพ
1: ก็
0: เ
1: ลี้ยงไง
0: เหมือนญาติลีหมิงในนี่หมิงจะเล่าให้ฟัง
1: ครับ
0: ที่หันใจเนี่ยแกเล่าให้ฟังเวลาเสียปุ๊บไปวัดเนี่ยวัดนั้นปรากฏว่าเขาไม่มีการบริหารจัดการครับนะฮะแม่เข้าไปนี่นะ
1: เป็นไง
0: เข้ามาลุมเลยเอาของผมนี่ครับของผมมีทำกับข้าวอร่อยมากหลายอย่างหลาย
1: ถ้าเป็นภาษาโฆษณาก็มาพิชงาน
0: คนก็เซ็งเนี่ยก็จะเอ๊ะทำไมเจ้าอาวาสไม่จัดระเบียบให้ดีๆนะ
1: ล่
0: ะมาลุมล้อม
1: แย่งกันขายงานงี้เลย
0: ดีไม่ดีต่อยกันอีกนะแย่งลูกค้า
1: ใจเย็นๆนะ
0: แต่แถวใต้นี่เขาจะต้องมีเลี้ยงข้าวขนมจีนแม่วันลาคู่กับน้ำยาพระอภัยนะ
1: ไม่มีร้านอื่นบ้างแล้วว
0: ุ่นวายมากเลยเราก็เห็นใจเจ้าภาพนะว่าแล้วเราก็เบิ้ลสองจานเอาพวกดีบีใช่ไหมจะได้ไปหิ้วท้องไป
1: เดี๋ยวไม่คุ้มเออใช่เขาตั้งหน้าศาลาทางเข้าเลยกินข้าวก่อนกินข้าวก่อน
0: กับข้าวพอกินได้ไหม
1: อุ้ยอร่อย
0: งั้นเดี๋ยวจะได้เอาถุงกับแคปไปใส่เลย
1: ก็มีไอ้ชามพลาสติกใช่ฮะ
0: เอานะ
1: ครับ
0: เอามาเรื่องกีฬาดีกว่าพูดถึงเมืองทองเนี่ยนะครับก็เป็นทีมยิ่งใหญ่มาก่อนแล้วก็ตกไปอยู่ดีวิชั่น2นะฮะขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวเกี่ยวกับสโมสรที่เป็นของคนไทยนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือเลสเตอร์เนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวชัดเจนขนาดไหนฮะข่าวคราว
1: ก็มันเป็นข่าวจากสื่อพี่สื่อของอังกฤษนะทางต้นสังกัดเขายังไม่ได้แถลงอะไรนี
0: ่
1: ใช่ไหมทางตัวเลสเตอร์เองเขาก็ยังไม่ได้พูดถึงอย่างชัดเจนอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้โอ้ก็ใจหายเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นะฮะก็เอาเป็นว่านั่นแหละเหมือนที่เลย์เบิร์กบอกสัจธรร
1: ม
0: เวลาการอยู่ที่สูงสุดเนี่ยมันทำยังไงต้องประคับประคองไม่ให้ตกลงมาร่วงโรยอย่างไม่รวดเร็ว
1: อัน
0: นี้สำคัญ
1: ผมว่าตอนไปในมุมผมนะผมว่าตอนเลสเตอร์เขาทำศูนย์ฝึกซ้อมใหม่เขาก็คงไม่คิดว่าเขาจะตกชั้นเร็วขนาดนี้นะมันกลายเป็นว่าพอลงทุนไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เงินที่คาดว่าจะได้เนี่ยมันไม่เท่าเดิมตามแผนที่วางไว้
0: อ๋อ
1: โอ้โห ศูนย์ฝึกซ้อมเขานี่ตอนนั้นที่เขาทำเนี่ยคือระดับต้นๆของโลกนะที่เขาทำตอนนั้นอ่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าลูกการลูกการสองลูกการต่อมาตกชั้นเลยเงินหายไปค่อนน่ะจากที่ควรจะได
0: ้
1: นะครับแล้วก็โอ้โหไม่ฟื้นเลยเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนอะไรรู้มันพอบ้านนั้นมันผิดแผนแล้วมันก็ลวนอุตลุดไปหมดอ่ะ
0: ก็นั่นแหละวิธีการบริหารจัดการพวกนี้บางทีมันเผลอแป๊บเดียวนะ
1: ครับ
0: นะฮะก็เราก็ในฐานะสโมสรคนไทยด้วยเนี่ยก็รู้สึกใจหายนะฮะ
1: ครับ
0: ยองนะก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนนะ
1: ครับ
0: ครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องบอลไทยดีกว่านะครับบอลไทยเนี่ยบอลโลกเราไม่ได้ไปไม่เป็นไรครับแต่เราไปลาวละนะฮะตอนนี้พร้อมละพรุ่งนี้นะครับตอนนี้เขามีความเขาเรียกว่าออกมาเคลื่อนไหวว่าไม่ได้ดูบอลไทยฟรีอ
1: ่ะใช่หยองก็มีดราม่าหน่อยๆว่าเอ๊ะทีมชาติเนี่ยมันควรได้ดูฟรีไห
0: ม
1: ก็ว่ากันอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็จริงๆมันต้องเสียตังค์อ่ะเดี๋ยวนี้ต้องเสียตังค์หมดแล้วล่ะนะเลิกประเพณีดูฟรีละนะครับไอ้ประเภทฟรีนี่ต้องไปอยู่ประเทศฟิลิปปินส์นะฮะ
1: เอาล่ะที่นู้นก็ฟรีอ่ะ
0: ก็ฟิลิปปินเนี่ยฟรีลิปปิน
1: ฟิลิปปิน
0: นะฮะไอ้หยองนี่นะครับก็ต้องจ่ายอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้ลิขสิทธิ์กีฬามันแพงมากนะครับก็ต้องเข้าใจ
1: ครับ
0: ทีนี้บางทีมันก็คงไม่มีใครจะไปแบกอุ้มให้เนี่ยนะเพราะอย่างไทยรัฐทีวีเขาก็ต้องซื้อลิขสิทธิ์นะเขาก็ประมูล
1: ก็ที่ให้มาดูฟรีเนี่ยก็คือซื้อมาต้องจ่ายเงินเพื่อเอาลิขสิทธิ์มาถ่ายให้ดูฟรีเนี่ยเขาก็ไปหารายได้ทางโฆษณา
0: ใช่แต่ถ้าเขาหาไม่ได้ก็ประมูลไม่ได้อย่างเงี้ยก็เราก็ต้องจ่ายตังค์ก็ต้องจ่ายอ่ะถ้าไม่จ่ายก็ไม่ต้องดูมันก็มีแค่นี
1: ้นะ
0: เพราะว่าอย่างไม่งั้นก็ไปเส้นทางธรรมชาตินะฮะก็อาจจะมีภาษาไทยสำเนียงต่างเพื่อนบ้านมาให้เราได้ฟังกันหน่
1: อย
0: แล้วก็อาจจะมีโฆษณาอ่ะตอนนี้กระแทงได้100กันได้150บาทกระแทงได้เลยนะครับนะ
1: โอ้ไอ้ทำไมพี่คุ้นเคยอย่าง
0: นั้นก็ดูบ่อย
1: โอ้โหเ
0: หรอไม่ก็ไม่ใช่ดูบ่อยหรอกก็บางทีเปิดไปอ่ะแล้วก็คิดว่าลงช่อง YouTube แบบถ่ายทอดบอลอะไรก็คลิกเข้าไปดูไง
1: ครับ
0: แล้วดูสักพักนึงมันก็หายไปอีกละนะหาไม่เจอนายหยอง
1: น่ารำคาญจะตายพี่ใช่ไหมแบบนั้นนะ
0: ก็ใช่ไง
1: เ
0: ราก็บอกว่าถ้าจ่ายได้มีกำลังจ่ายก็จ่ายไปนะหยอง
1: ถ้าก็เข้าใจว่าภาระคนมันเขาเรียกอะไรมันไม่เท่ากันนะ
0: ทุกคนมีภาระหมดละ
1: ไม่เท่ากันว่าจ่ายได้จ่ายไหวจ่ายไม่ไหวเงินจำนวนนี้อาจมีค่ากับใครบางคนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้ามันคุณจ่ายไม่ไหวเนี่ยมันก็มีช่องทางที่แบบรอดูไฮไลท์รอดูข่าว
0: เพราะฉะนั้นสื่อก็อย่าเมาลงสื่ออะไรลงมันจะด่าให้หน่อย
1: เอาใจเย็นๆนะมันก็มันผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่คิดได้ทั้งสองมุมนะไม่มีอะไรพี่นะเนี่ยถูกนะ
0: ใจเย็นเลยล่ะ
1: ใจเย็นนะโอ้โหเพราะว่าโอ๊กก็แบ่งฝ่ายกันเยอะเหมือนนะ
0: เรื่อง
1: น
0: ี้โอ๊กเออเหรอเบียร์เดลิวิวเบียร์เดลิวิว
1: โอ้ก็มีหลายสื่อก็ลงนะหลายเพจก็ลง
0: กับ
1: หลายเพจนี่ก็ทำเป็นโพลเลยว่าคุณคิดเห็นยังไงว่า
0: ไม่ต้องทำเป็นโพล
1: หรอ
0: เออธรรมดาดีมิงแล้วกันไปจบนะลิมิงชอบ
1: ที่อะไรฮะ
0: ชอบมีแต่คนชมไม่เอาไม่ชอบแล้วมาชมมาหล่อนี่ไม่เอาเด็ดขาดนะเบื
1: ่
0: อต้องให้ชมตัวเองนะฮะ
1: เอ
0: าช้างศึกของเราเนี่ยพรุ่งนี้ใส่เสื้อสีแดงแรงฤทธิ์นะครับ
1: ครับ
0: นะก็ถือว่าเป็นการทดสอบทีมเจอกับสปปลาว
1: ทดสอบจริงหรือเปล่า
0: ลาโอส
1: งานนะใหญ่นะเนี่ย
0: ใหญ่ไหม
1: ทำเป็นเล่นไป
0: ทำเป็นเล่นเหร
1: อ
0: วันนี้แอนโทนีฮัตสันเนี่ยแถลงเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: มั่นใจมั่นใจ
1: นะก็ไม่มีแล้วไปนั่งปั๊บผมก็ไม่คิดว่าเราจะชนะอย่างนี้ไม่ได
0: ้ไม่คิดผมมานี่เราคงแพ้
1: มั่นใจไว้ก่อน
0: เราคงแพ้แน่นอนนี่คือใครพูด
1: ครับผม
0: ทีนี้ก็ไม่ต้องแถลงข่าวก็ได
1: ้อ้าวก็มีนิดนึง
0: ครับแล้วของไทยนี่พร้อมมากนะเพราะว่าเราเนี่ยเวลาฝนมาเราไม่ซ้อมเราไปซ้อมตากแดดนะฮะ
1: เวลาฝนมาเราไปซ้อมตากแดด
0: อ
1: ๋อรอแดดมา
0: ปะเอาฝนมันจะมาตอนเย็นไงแล้วก็ไปซ้อมตอนบ่าย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ปร
0: ากฏว่าฝนมาตอนบ่ายไม่มาตอนเย็น
1: อ้าวสวยอีก
0: นักบอลบอกโอ้โหไม่อยากซ้อมตากแดดเลย
1: ไม่มีแรงเป็นไง
0: ฝนตกก็วิ่งไม่ออกอีกนะฮะแดดออกก็เหนื่อยแรงนะครับแล้วพรุ่งนี้จะมีฝนไหมที่เวียงจันทร์พยากรณ์อากาศว่าไง
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ

0: ผมลองดูสิ
1: ถามหน่อยสิถาม AI ไหม AI ฟรีนี่ก็มั่วนะฮะ
0: เอาม
1: ันใช้จ่ายตังอย่างเดียวเลย
0: เอ๊ะเวียงจันทร์นี่เขียนภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเวียนเทียนใช่ไหม
1: จุดเทียนเวียนบน
0: เวียนเทียน
1: เวียงจันทร์ภาษาไทยพรุ่งนี้อากาศมีฝนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวชอบด่า AI
0: ปราบเขาให้
1: มันบอกว่าถ้าพี่อยากจะเอาชัวร์เนี่ยพี่ก็ต้องจ่ายตังค์สิครับ
0: พรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาบอกว่าฝนตก100%
1: ฮะ
0: โดนตกแน่ก็ว่า
1: จะบ้าเลย
0: ไม่รู้ผมดูในแอปพยากรณ์อากาศของ iPhone นะ
1: อ้าวเหร
0: อ
1: นี่เขาบอกพยากรณ์สภาพอากาศพรุ่งนี้โอกาส 50%
0: เอาเลย
1: นะฮ
0: ะไม่รู้ฮะของใครถูก
1: ขึ้นเบียงจันแต่ก็เรื่องธรรมชาติอะมีไม่มีใครกล้าบอก 100% หรอกนะฮะแต่ว่ามีโอกาสก็คือถ้าไม่ชัวร์ก็บอก 50-50 แล้วกัน
0: เออง่ายดี
1: หมดเรื่อง
0: ไอ้ AI นี่มีออกลูกกั๊กด้วยแหละ
1: โดนด่าดิถ้าผิดเดี๋ยวด่ามันเลย
0: ทะเลาะกับ AI
1: มันสู้เราไม่ได้ไงเราด่าอย่างเดียวมันขอโทษ
0: ขอโทษยับเลย
1: เออเพราะผิดตลอดแล้วก็สรุปพรุ่งนี้คือต้องเรียนว่าเวียดนามเนี่ยเขาก็ประมาทไม่ได้ก็คือในแง่ของเขาเล่นในบ้านนะฮะแล้วก็เขาก็มีการเตรียมทีมที่ถือว่าดีพอสมควรนะ
0: ครับ
1: นะ
0: เวียดนามเล่นในบ้านเวียดนามมาเยือนนี
1: ่ลาวสิลาวเยอะโอ้ย
0: โอ้ยงงไปหมดแล้ว
1: ชักมึนแล้ว
0: ครับผมนี่วันนี้เนี่ยเริ่มเตะแล้วนะ
1: เออใช่ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวดูก่อนหาม ี
1: เห็นว่าเวียดเห็นว่ากัมพูชาเนี่ย
0: นี่ไง
1: ชนะใช่ไหมมือถือยังไม่ได้เอามา
0: เพิ่งเริ่มฮะ
1: เพิ่งเริ่ม
0: เริ่มทุ่มหนึ่งคู่แรกคู่แรกเดี๋ยว20:30มีติมอร์กับเวียดนาม
1: ด้วยสนาม
0: มรดกเตโชไง
1: ทำไมเรียบสวยมากเลยสนามหญ้าอย่างหญ้าเทียมเลยนะ
0: ตอนนั้นพี่ไปนี่ได้เข้าไปไหม
1: เข้าไปดิเออเราจำข่าวไม่ใช่สมชายดีนะอยู่แต่โรงแรม
0: พี่ดีพงพี่ดีเปิดอะไรก็ไปนะ
1: นั่งตุกๆเหมาไปเลยนะเพราะว่าไปแก๊ปมันแพงไงนั่งตุกๆแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยนะ
0: นี่
1: สนามสวยงามมีหมู่บ้านนักกีฬาด้วยนะนะมรดกเตโช
0: ผมชอบภาพที่ช่างภาพน่าจะเป็นสื่อแบบสื่อรอยเตอร์ AP อะไรพวกนี้ก็ถ่ายมานะผมเห็นยูรูมในตอนซีเกมตอนนั้นนะ
1: ทำไม
0: ที่เบื้องฉากหลังไกลๆเป็นสนามมรดกเตโชแบบสูงนะมีเสามีโค้งข้างบนนะแล้วก็ถ่ายมันใกล้ๆไอ้ตัวเลสาบไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมแล้วช่างภาพก็ถ่ายไปก็เป็นรูปคนกำลังหาปลาอยู่ในตัวเลสาบข้างหลังเป็นสนามมรดก
1: ไม่รู้ตัวเลสาบใกล้กันหรือเปล่าตัวเลสาบมันมีหลายเลแล้วนะฮะ
0: ไม่รู้ว่าบึงอะไรสักอย่างอ่ะมีรูปคนหาปลา
1: เออนั่นแหละมีนะครับก็สวยงามนะเขาทำนี่โอ้โหถือว่าลงทุนแล้วก็มีหมู่บ้านนักกีฬามีโรงยิ
0: ม
1: พื้นที่ใหญ่กว่าการกีฬาประเทศไทยนะ
0: บอกพี่ใหญ่เขามาลงทุนให้
1: ใครฮะ
0: ที่อยู่ประเทศที่อยู่ข้างบนเขานั่น
1: เหรอใช่หรือเปล่าเขามีทุนของเขาเยอะ
0: เ
1: งินสแกมเมอร์อะไรเงี้ยพวกฟอกเงินฟอกเขียวฟอกขาว
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ตอนนี้กัมพูชาเจอเข้าไปแล้วโอ้โหสิงคโปร์นำแล้ว
1: โอ้ยิงมุมแคบด้วยครับ ง่ายดายเลยนะฮะ
0: โอ้โหสิงคโปร์นี่ก็เป็นทีมที่กำลังดีขึ้นมานะเพราะว่ารอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียล่าสุดในปีหน้าไปเอเชียนคัพด้วยนะ
1: ครับ
0: หนึ่งเข้าไปแล้วครับ1:22
1: ยิงได้เป็นมุมแคบดูแล้วมันไม่น่ามีอะไรนะ
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าก็เรียบร้อยไปละพูดถึงลาวนิดนึง นะครับเขาก็มีการไปเก็บตัวตามรายงานข่าวนะฮะไปที่เวียดนาม2 สัปดาห์
0: ครับ
1: ยอง
0: ออ
1: นะครับแล้วก็ที่นั่นเขาอุ่นเครื่อง4 นัดเลยนะครับก็อุ่นแบบเปิดด้วยนะไม่เหมือนเรานี่อุ่นทั้งทีต้องปิดอีก
0: เราปิดเราอุ่นแบบปิดเปิดฮะ
1: แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็เขามีหัวหน้าผู้สอนชาวเซอร์เบียนะครับ
0: ครับ
1: นะ
0: กูยิชใช่ไหม
1: เห็นเคยประทำไปบุรีรัมย์ด้วยเหรอ
0: นะเหรอ
1: ใช่ไหม
0: ไม่คุ้นเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: ไม่แน่ใจนะ
0: ครับผม
1: ก็เขาบอกมีดาวรุ่งด้วยนะเมสซี่ลาว
0: ใคร
1: นะชื่อเท้าพยัก ศรีพนม
0: พยัคฆ์ศรีพนมนี
1: ่ไม่มีจานะนะ
0: ถ้าจำถ้าใครจำกันได้ก็อยู่ไอ้นี่ไงอบจชัยนาทไง
1: โอ้เหรอ
0: ตอนที่เตะกับหมอนทองและสนามสูบแตกอ
1: ่
0: ะพยัคฆ์ศรีพนมนี่อยู่ชัยนาทเป็นกัปตันทีมด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็โอ้เป็นดาวเด่นของทัวร์นาเมนต์นั่นเลย
1: ได้เลยรับรางวัล MVP ด้วยนะใช่ไหม
0: ครับ
1: อ้าวจับตาดูนะครับ
0: มีพุทธวงศ์สังวิไลแม็กของ BG ที่แต่ว่าปีนี้ไม่ได้อยู่ BG แล้วนะ
1: ครับ
0: มีบุญพศรนี่ก็เคยมาเล่นไทยลีกหลายทีมนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วลาวชุดนี้นะไม่ธรรมดา
1: ใช้ซื้อเอาเลี้ยงได้นะครับก็เอาเป็นว่ายังไงไทยมีอันดับโลกเท่าไหร่95ใช่ไหมของลาวนี่โอ้ร้อยเท่าไหร่เนี่ยยอง
0: ไม่รู้106
1: 105 104 105นะ
0: 140
1: นะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับบอลไทยเนี่ยชนะถ้าฟอร์มไม่ดียังโดนด่านะจะบอกให้ฟังนะนะฮะ
0: ก็ครั้งล่าสุดที่ทีมชาติเราไปเยือนลาวนี่ก็น่าจะซีเกมนะแต่จริงๆเขาบอกว่ามันมีไอ้นี่ด้วยนะพี่มีเคยมีชิงแชมป์เอเชียรุ่นยู23รอบคัดเลือกเมื่อ14ปีที่แล้วเราไปเยือนตอนนั้นเนี่ยในทีมมีสารัตอยู่เย็นมีนฤบดินทร์แล้วก็มีใครอีกคนละจำไม่ได้แล้วที่อยู่ในทีมวันนั้นเนี่ยแล้วก็อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยน่าจะมี3คนที่จะกระดกกลับไปเยือนที่นั่นอีกครั้งชุดใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ไปแข่งที่นั่นนะ
1: ใช่ใช่ใช่โอ้นี่นี่ลับ185ของโลกของสปป.ลาว
0: ครับ
1: ฮะก็ยังน่าดูอะยังไงยังไงก็ต้องเชียร์นะครับหยอง
0: ใช่
1: แต่ว่าแฮนดิแคปน่าจะมีนะมีคิดเล่นๆ2เมล็ดเด็ดดวงใจต้องมีนะ
0: ครับ
1: นะฮะไทยจะยิงได้เท่าทุนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับ
0: แล้วก็ในการประชุมกติกานี่เขาก็ยืนยันมาแล้วนะว่าหลายกติกาที่เขาใช้ในบอลโลกนี่ใช้ด้วยนะทุ่มต้อง5วิเนี่ยเตะโกคิกภายใน10วิเปลี่ยนตัวออกช้าเนี่ยต้องกัก1นาทีเจ็บต้องออกไปปฐมพยาบาลเนี่ยก็ต้องรอ1นาทีนะกว่าจะลงได้อะไรอย่างงี้นะ
1: ครับครับ
0: กติกาบอลโลกแต่ไม่มีไฮโดรเจนเบรก
1: เอ้าทำไมไม่มี
0: เออทั้งที่บ้านเราเนี่ยร้อนๆแ
1: ถวนี้เอออะไรวะเอามาใช้ดิ
0: ก็ยังขายโฆษณาช่วงไฮโดรเจนเบรกไม่ได
1: ้อ๋ออ
0: าจจะอย่างนั้นละมั้ง
1: เออ
0: นะครับแล้วก็VAR ก็เช็คใบเหลือง2ได้เช็คเตะมุมได้เหมือนบอลโลกเลยเพียงแต่ว่าเขาปลอมานิดหน่อย
1: ว่าฉันรักเธอ
0: ว่าถ้า VAR พังเนี่ยก็ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้า VAR พังปั๊บเนี่ยครึ่งนั้นทั้งครึ่งไม่ต้องใช้ไปซ่อมให้เสร็จแล้วก็ค่อยใช้สมมติ VAR พังครึ่งแรกช่วงกลางครึ่งแรกครึ่งแรกไม่ต้องใช้เลยไปซ่อมเสร็จปั๊บครึ่งหลังใช้ได้ค่อยใช้ครึ่งหลังแต่ตอนนี้ก็บอกว่าก็ถ้าพังปั๊บซ่อมเสร็จปุ๊บใช้ได้เมื่อไหร่ใช้เลยใช้เลย
1: เอ้าเหรอ
0: โอ้เป็นเรื่องปกติในบอลอาเซียนที่ VAR จะพัง
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เป็นการชั่วคราวคราวที่แล้วก็มีภาคๆอยู่เนี่ยขึ้นมา VR not active เลยตอนนี้ VR เจ๊งฮะ
1: ลบกันฮาร์ด
0: ประมาณนั้น
1: นะครับ
0: ก็ตลกดีไหม VR เจ๊งกลางแปลก
1: ก็เป็นไปได้ตามสไตล์ของอาเซียนนะครับนะ
0: ถ้าแบบบอลโลกเนี่ย VR เจ๊งกลางแมตช์นี่เกิดอะไรขึ้น
1: ไม่ได้จริงโอ้โหไปไม่เป็นเลยนะ
0: ครับ
1: นะครับของเราก็ดูตัวแล้วนะฮะวันนี้แถลงข่าวใช่ไหมเสกสรรราตรีดาวเด่นของเรา
0: ครับ
1: ไปร่วมนะครับตัวใหม่ๆก็หลายคนนะฮะไปดูชื่อชั้นแล้วก็คงนะ
0: ผมว่าจริงๆประกาศมาจริงเนี่ยท่านดูกันเป็นขุมกำลังเป็นส่วนๆก็ไม่ถึงกับแย่นะข้างหลังนี่ก็เอาพันษาทอมเบียนัตพงศ์สาริยาพวกนี้ก็ติดชุดใหญ
1: ่ครับ
0: นัตพงศ์นี่ก็ติดชุดใหญ่มาตลอดนะยุคกัน
1: ใช่หลังแน่นปึ๊กเลยนะครับ
0: แบ็ค2ข้างเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตลอดแต่ว่าในไทยลีกก็ผลงานดีใช้ได้นฤบดินทร์ภาพตัดไปแล้วฮะนฤบดินทร์ข้างซ้ายนี่ชัยพลอดทนจากสุโขทัยแต่ปีนี้มาอยู่ท่าเรือเนี่ยก็ใช้ได้
1: เหรอ
0: มิดฟิลด์ก็สารัตเสกสรรมีดาวรุ่งอย่างไอ้เจ้า
1: ใครครับ
0: ชวันวิทย์แซ่เล้า
1: โอ้
0: มาจาก P3 พรามแบงค์ไอ้พรามแบงคอกอ่ะนี่จากT3แต่ว่าติดชุดใหญ่ชุดนี้มาด้วยนะ
1: ใช่
0: ข้างหน้าก็มียศกรมี โอ้ก็ใช้ได้นะผมว่า
1: ธีรศักดิ์เผยวิมาน
0: ใช่คือไม่ได้แย่ไม่ได้แย่
1: โอเคไม่ได้แย่ย้ายฟอร์มแย่ก็แล้วกัน
0: นั่น
1: แ
0: หละสิ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วหลีหมิงเนี่ยหยอกล้อคุณแอนโทนีฮัดสันเนี่ย
0: อ๋อที่ผ่านมานี่หยอกแล้ว
1: หยอกเพราะว่าเราก็อยากจะเห็นบอลไทยเนี่ยมันฟอร์มให้มันดีกว่านี้นะเพราะว่าดูแล้วขี้เหร่อะรับไม่ได้เลยนะเราก็ต้องที่พูดอะไรกับแอนโทนีฮัดสันเนี่ยเพื่อกระตุ้นเขา
0: อ๋อเหรอ
1: ให้ทำให้มันดีๆขึ้นกว่านี้หน่อย
0: แอนโทนีฮัดสันเนี่ยบอกขอบคุณเป็นอันขาด
1: อย่าให้เจออ
0: ย่าพูดถึงผมบ่อย
1: แอนโทนีฮัดสันบอกอย่าให้เจอนะ
0: เหรอ
1: เนี่ยรีมิง
0: เดี๋ยวผมจะหาเว็บยังเป็นทางการจะหาชื่อคู่สิงคโปร์กับกัมพูชาได้11ตัวจริงนี่ยังหาเว็บอาเซียนนี่นะเฮ้ยสิงคโปร์นี่คราวที่แล้วนี่ก็เล่นเอาเราหือจับไปเหมือนกันนะ
1: นี่แต่ว่าดูบรรยากาศภายในสนามนี่โอ้โหแฟนบอลของกัมพูชาเนี่ยนะครับแห่เข้าไปชมกันแน่นความจุเลยนะครับรีมิงตอนไปซีเกมส์เหมือนกันเคยไปดูไม่ได้ไปดูในสนามนะ
0: ร
1: อบรองอ่ะเขาแข่ง
0: แต่ซีเกมส์ตอนซีเกมส์เนี่ยบอลเขาจะเตะที่โอลิมปิกสเตเดียม
1: ใช่แต่ว่าลิมิงไปบริเวณเขาเรียกอะไรอ่ะสวนสาธารณะเขามีจอยักษ์โอ้คนไปนี่คึกคักเลยนะครับแต่ว่าทีมเขาก็แพ
0: ้ครับ
1: ก็มาตรฐานยังไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวผมไปดูชื่อทีมชาติกัมพูชาชุดนี้นะมีอับเดลคูลิบาลีด้วยนะอลิเชอร์มีซาเยฟ
1: โอนสัญชาติแน่ ใช่ไหม
0: ยูไดโอกาวะ
1: ครับ
0: ยาโก้เบนโต้ชื่อนี่โอนมาชัวๆมีมิซูโนะด้วย
1: คือบ้านเขาโอนง่ายไม่เรื่องเยอะ
0: ครับ
1: ประเทศไทยนี่โอนสัญชาตินี่ยากสุดละมันมากฎหมายล้าหลังมากนะครับ
0: ส่วนสิงคโปร์เนี่ยพี่น้องฟานดี้เนี่ยไม่มีสักคนเลยนะอ๋อมีอิวฮานฟานดี้เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟคนหนึ่งนะครับอีกซานนี่โหน่าเสียดายนะช่วงท้ายซีซั่นบ้านเรานี่ไม่ได้โอกาสลงอ่ะทั้งที่กำลังดีเลยก็ย้ายไปแหละไม่ได้อยู่บีจีแล้ว
1: โอ้โหเรื่องบอลก็
0: ครับ
1: แค่นี้ก่อนมีเรื่องร้อนหลายเรื่องนะหยองนะตอนนี้วงการกีฬาไทยเนี่ยนะมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับ
0: ทำไม
1: คุณวิจิตนะครับไม่ใช่เกตแก้วนะฮะวิจิตสิทธินาวินนะครับนายกสมาคมกีฬาไตกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเดินทางไปยื่นฟ้องร้องศาลปกครองกลางครับในมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยก็กำลังจะเกษียณจากหน้าที่การงานอยู่แล้วครับดร.กองศักดิ์ยอดมณีนะฮะผู้ว่าแล้วก็มีชื่อของรองน้อยธนุเกียรติจันชุมด้วยในฐานะผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับ
0: ครับ
1: ยองแล้วจะทำยังไง
0: ไม่รู้เหมือนกันฟ้องกันตลุดไปหมดจ้ะ
1: ก็ฟ้องเนี่ยเขาบอกเบื้องต้นให้ขอเปิดเผยข้อมูลปี68 69นะครับคือปีที่แล้วกับปีนี้ครับว่านำเงินที่จัดเก็บมาปีละ 4,800 ล้านบาทเนี่ยเอาไปทำอะไรกันบ้างขอให้ส่งสำเนาเอกสารตามพรบ.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี2540มาให้ตนเองเพื่อทำการตรวจสอบว่านำเงินไปใช้จ่ายนอกวัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อ7มาตรา42วงเล็บ 1/7 1-7
0: ขออีกที
1: แล้ววงเล็บปิดนะฮะ
0: วงเล็บปิดด้วย
1: เอาเปิดแล้วก็ต้องปิดดิ
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็โหนี่ถือว่าแบบเฮ้ยล้วงไปถึงขนาดนี้นี่เราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าทำไมเงินเนี่ยเห็นบอกใช้แล้วมันไม่พอ
0: ตามกฎหมายนี่คือสามารถขอดูเอกสารพวกนี้ได
1: ้ครับถ้ายังไงท่านนายกด็อกเตอร์วิจิตเนี่ยได้มาแล้วไงช่วยส่งไลน์มาให้หลีหมิงดูหน่อย
0: โอ้เหรอ
1: นะฮะ
0: เหรอรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมีไลน์กัน
1: ยังไม่เคยรู้จักท่านนะนะครับแต่ก่อนไปคณะโอลิมปิกคณะกรรมการโอลิมปิกบ่อยเจอพี่วิจิตรนี่แกจะโตใหญ่ๆล่ำๆฟิตๆหน่อย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ดร.วิจิตรจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยทั้งกกท.และกองทุนอ้างว่าไม่มีเงินนะฮะแล้วก็มีปัญหาต่างๆแต่ว่าตอนนี้มี 4,800 ล้านเงินมันไม่เหลือเลยเนี่ย
0: มันเป็นไปได้อย่างไร
1: โชว์ ไล่หลาวอ่ะ
0: อ้าว
1: นะ
0: ครับผม
1: นะแม่แล้วก็พูดถึงผู้ฝึกสอนยังไม่ได้รับเงินเลยนู่นนี่นั่นให้ไปอ่านนะการเขียนทำไมยาวเงี้ยเขียนขายเป็นย่อๆหน่อยได้ไหม
0: บอกว่า
1: ท่านสองหน้ากระดาษ A4 อ่ะ
0: เหรอเอางี้นักข่าวก็บอกว่าท่านวิจิตเนี่ยช่วยทำเป็นบุลเลตมาได้ไหมอยากเขียนเป็นข่าวยาวๆรายละเอียดไม่ต้องนะ
1: ต้องไปเดินเขียนข่าวเขียนกันยาวขนาดนี้นะ
0: ก็เอามาผมว่าก็เอามาจากไฟล์จากต้นฉบับของที่ทางท่านตีปูมายื่นเนี่ยก็มาอย่างนั้นแหละ
1: คือสมัยรีบิงอยู่มติชนเนี่ย
0: ต้องย่อความนะ
1: หนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยหน้ากีฬามีหน้าเดียวนะ
0: เ
1: วลาจะเขียนข่าวเนี่ยเราจะถูกสอนให้ไม่ใช่ไม่ให้เย็นเยอะเอาเฉพาะประเด็น
0: ประเด็นหลักๆพอ
1: เขียนกันก็แค่จับประชุมอะไรเงี้ย 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเขาเขียนเอาประเด็นถูกสอนเนี่ยเขียนข่าวเย็นเขาเรียกแม่จะใช้คำว่าเย็นเยอะไ
0: ห
1: มเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันลงทางโซเชียลไงมันก็สามารถ
0: ไปได้หมด
1: ไม่ต้องอะไรมากมายก็ลง
0: ตัดแต่งพันธุกรรมนิดหน่อย
1: ใช่แต่มันยาวนะฮะ
0: ของเราของหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนนี้ก็ต้องแบบว่าด้วยพื้นที่จำกัดนี่ต้องมานั่งรีไลท์ใหม
1: ่ใช่ใช
0: ่เน้นเน้นประเด็นเน้นเน้น
1: ครับก็มันเป็นเรื่องหมักหมมมาละนะคร
0: ับ
1: หลังปัญสารพันปัญหาแล้วก็มีคำถามของคนกีฬาสังคมกีฬามาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปจัดอีเวนต์นะฮะมีมวยทงมวยไทยมวยอะไรอย่างนี้แล้วก็หลายอย่างก็ดีครับก็ดีมันก็ได้มีความชัดเจนแล้วก็จะได้ถ้ามันทำดีอยู่แล้วถูกต้องแล้วมันก็เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็แต่ถ้ามันทำมันไม่ดีจริงๆเนี่ยมาจัดระเบียบกันใหม
0: ่
1: นะฮะนะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออย่าเป็นมวยล้มต้มคนดูนะฮะไปให้สุดทางนะถ้าได้ดีนี่เดี๋ยวพักฝ่ายค้านคุณพี่อภิสิทธิ์เวชาชีวะรีมิงเคยเจอนะตอนคุณอภิสิทธิ์นี่ตอนนั้นเลือกตั้งอยู่แกไปเจอที่สนามบินดอนเมืองถามเรื่องกีฬานะฮะ
0: ครับ
1: แกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะก็จริง
0: แกแฟนฟันแท้อ๋อหมายถึงกีฬาไทยใช่ไหม
1: กีฬาไทยก็ไม่รู้เรื่องไม่ค่อยมีนักการเมืองเขาไม่ค่อยมาดูเรื่องนี้หรอก
0: แต่ตอนนั้นนี่ที่ท่านอภิสิทธิ์นี่เคยเข้าไปแบบว่าฟังอะไรนะโอลิมปิกไทย
1: ก็ฟังไปอย่างนั้นแหละฟังมันก็ฟังมันก็เป็นภาพรวมอ่ะ
0: แต่ฟังมัน
1: ลึกเรื่องงบประมาณเนี่ยพวกนักการเมืองแต่ละพรรคเขาไม่ค่อยลงมายุ่งนะไม่ค่อยมีใครอยากมาเป็นรัฐมนตรีกีฬาหรอกนะฮะมันเป็นกระทรวงเล็กใช่ไหม
0: ครับ
1: นะมาแล้วก็ไปแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะนี่เป็นประเด็นที่คนวงการกีฬาคงจะต้องติดตามต่อไปแล้วไม่ทราบว่าคุณวิจิตรดร.วิจิตรเนี่ยท่านไปกินดีหมีไปยังไงมายังไงแต่ว่ามันก็มีเรื่องอยู่ตั้งนานละโอลิมปิกไทยกับกกท.นะ
0: ช่วงนี้ก็โดนกระทุ้งรัวๆ
1: ก็ยังไงดร.ก้องศักดิ์ท่านกำลังจะเกษียณอยู่นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็มีผู้มาสมัคร
0: เริ่มมีนะตอนนี้ถึงจะมี3คนแล้วนะคนก่อนหน้านี้ถึงจะเป็นอะไรล่ะแกชื่ออะไรนะมีคุณสามารถมารุลีมพาไปอ
1: ่
0: ะดร.สุวิทย์เลิศธนากุลวัฒน์เลขาสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ
1: ครับ
0: นี่ก็เรียกว่าอยู่ในแวดวงมวยมาเคยเป็นเจ้าของค่ายพอธวัชชัยอะไรพวกนี้นะนะครับก็มีประสบการณ์ด้านกีฬามาสมัครแล้วก็จบปริญญาโทวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬานะครับแล้วก็ปริญญาเอกวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมรังสิตนะก็เป็นพรรคพวกของคุณสามารถมะลุลีมนะวันนี้ครับพาไปยื่นใบสมัครแล้วก็วันนี้มีเพิ่มอีกคนนึงนะ
1: ใคร
0: นะผมหาเข็นข่าวแวบๆอยู
1: ่วันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายนะฮะของพี่สุกรีสุภวรีกุลเดี๋ยวโทรถามแกหน่อยดีกว่าว่าแบบมี
0: อันนี้
1: มีโอกาสมีความหวังไหม
0: คุณทันประวัติเตชะภูวดลวิทิตก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนแรกที่มาสมัครคือคุณสิริเชษฐ์ภูมิทิพายานนท์นายกสมาคมมิกมาช
1: อา
0: ร์ตสามคนแล้วที่มาสมัครตอนนี
1: ้ก็ประวัติมีประวัติอะไรไหม
0: ไม่มีฮะเขียนมาแค่นี้เลย
1: อ้าวเหรอฮะที่ปรึกษาของสมาคมกีฬาเพาะกายนะ
0: ครับ
1: คุณทันประวัตินะครับ แล้วก็
0: แต่ว่าตัวเต็งๆที่เขาว่ากันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะ
1: ใคร
0: ดร.เก๋อย่างนี้นะแล้วก็คนในเนี่ยใครมั่งก็ยังไม่เคลื่อนไหวยังไม่มี
1: คนในนี่เขาตอนนี้เขาเชียร์รองตัวโปรดปรานสมานมิตร
0: ครับ
1: ถ้าลงปุ๊บเนี่ยราคานี่ไหลเลย
0: เหร
1: อโอกาสเป็นผู้ว่าหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของค่ายหัวหมากมีสูงมากแล้วก็ดูหงอเฮงตอนนี้รองตัวนี่พร้อมละฟิตร่างกาย
0: แต่ถ้าดร.เก๋ลงนี่ทำไง

0: หนักประมาณ35โลอ่ะ
1: โอ้โห
0: ลองตัวเพราะแกเคยน้ำหนัก20โลนะ
1: เหรออ
0: ืม
1: ตอนไหนฮะ
0: ตอน8ขวบ
1: นี่ไง
0: ตอนนี้ดีมากคุณดีมาก
1: โดนลองตัวด่าก็งานนี้แหละผม
0: อื
1: ม
0: ลองตัวใจดี
1: ครับ
0: ก็อยากให้วงการกีฬาไทยนะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็ตอนนี้มีละก็คือการฟ้องร้องเคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์นะ
1: ช่วงนี้เนี่ยโดนทิ่มหลายจากหลายด้าน
0: โอ้แล้วกฎหมายเขาให้เปิดข้อมูลด้วยนะว่าทำอะไรไปนี่นะสะดุ้งกันเลยนะยองนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าบอกว่าไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูก็แล้วกันนะครับนะอ่ะก็ดีฮะจะได้มาเปิดเผยกันนะครับ
1: ครับเอาไปดูอะไรต่อดีแบทไหมแบท
0: แบ
1: ทแบท
0: น
1: ี่
0: เมเกือบชนะอีกแล้วเหรอ
1: เอามีแค่เกือบชนะเหรอไม่เกือบแพ้นะ
0: ทำไมแม่ก็เกือบแพ
1: ้นั่นน่ะสิเจอกับเฉินยู่เฟยโอ้แต่ว่านี่ก็ผมว่าก็สูสีในรอบหลายๆนัดที่เจอกันแล้วนะ
0: ครับ
1: นะเจอเฉินยู่เฟยนะสำหรับรัชนกนี่ก็รอบ8คนชนะโอเพ่นเกมแรกนี่ชนะไปก่อนนะครับ21-15เกม2แพ้12-21เกมตัดสินนี่แพ้ขาดเลย13-21
0: อ้าวแสดงว่า
1: เรียบร้อย
0: เราหมดแล้ว
1: เหี่ยวปลายตายตามธรรมชาติ
0: ตามสภาพวัยสังขารใช่ไหม
1: ก็ลูกแข็งแรงก็สู้ยากอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่
1: ยุคช่วงฟิตเครียดที่สุดช่วงที่แบบพีคที่สุดก็สู้ยากอยู่แล้ว
0: ก็เป็นรองอ่ะเป็นรองวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเฉินยู่เฟยเนี่ยพอเล่นในบ้านเนี่ยมันกดดัน
1: ครับ
0: มีสบายสบายไงใช่ไหมนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็มือเหนือกว่าก็กลับมาได้นะครับก็เป็นรายการเบอร์ทัวร์ซูเปอร์1,000นะครับ
1: ครับ
0: ที่เมืองฉางโจวนะฮะ
1: ส่วนหญิงคู่มูนานานี่เจอหนักไปหน่อยเจอคู่มือหนึ่งของจีนครับตันหนิงกับหลิวเจิงฉูก็แพ้ไป2เกมรวดเลยแต้มไม่ถึง2หลักสักเกมเลย9-21กับ8-21
0: ก็ยังห่างนะครับ
1: แต่ว่าที่ชนะก็มีนะจ๊ะ
0: ก็ใครอ่ะ
1: บาสกับเฟม
0: โอ้โหก็เหลืออยู่คู่เดียวแล้วใช่ไหม
1: เจอกับคู่ของยูตะวัตนาเบกับมายะตะกุจิก็ชนะเกมตัดสินนี่21-19
0: โอ้โห
1: เฉียดฉิวฉิวอุดวิดเฉียดฉิวนะครับก็เข้ารอบไปรอบหน้าเนี่ยบาสกับเฟรมนี่จะเจอเดี๋ยวมันดวลคลิกปรับเขาให้หมุนติวติวติว
0: เจอญี่ปุ่นนี่
1: เจอจีน
0: เจอจีน
1: เจอกับกัวซินเวอร์กัวซินวากับเฉินฟังฮุยมือ5คู่เรานี่คู่มือ4ครับ
0: ก็พวกนี้เชียร์กันนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ถ้าชิงได้ก็วันอาทิตย
1: ์ครับ
0: ส่วน
1: หลวงข้าว
0: สักกระเอ้ยรู้ได้ไงฮะ
1: โอ้โหมาแน่นอนดูแล้ว
0: มาแน่นอนเลยใช่ไหมแม่
1: มันต้องแร็กเก็ตสปอร์ตต่อเนื่องเด็ก
0: เออใช่ใช่ใช
1: ่ตอนไป
0: ใช่ไม่เหมือนสมชาย
1: อ่ะทำไมฮะ
0: คุยเรื่องบอลไปเรื่องวอลเลย
1: ์
0: ไปเรื่องตะกร
1: ้อ
0: นะครับมาเรื่องแบตแล้วก็ไปจบท้ายเรื่องบอล
1: แกออลาว
0: งงทำไมแกไม่จัดบทบู่ไว้เป็นเรื่องๆไป
1: ล่ะ
0: นะแล้วหยองไปงงเหรอ
1: ก็ไม่ตามๆเข้าไปฮะตามแกไป
0: อ๋อเหรอหยองก็หยองนี่เป็นลูกบุญธรรมแกหรือเปล่าทำไมเอาใจแกกัน
1: ดีลูกพี่ผม
0: นั่นแหละน่าจะเป็นลูกบุญธรรมไปเลยดีกว่านะไปโอนเปลี่ยนนามสกุลไปเลยไป
1: พี่สมช
0: ายแล้วแกก็รับมรดกจากแกไปเลย
1: เออพี่สมชายเนี่ยเป็นคนแรกที่เอาผมมาจัดวิทยุนะจัดวิทยุครั้งแรกในชีวิตก็จัดกับแกนะโอ้ปากเปิกสั่นปับปับปับปับปับ
0: จริงเหรอจะไปสั่นทำไมแกไม่มีข้อมูลอะไรเท่าไหร่
1: ไม่เคยไง
0: เออ
1: ไม่เคยตอนนั้นเป็นนักข่าวใหม่ๆเลย
0: ครับครับอ๋อก็เป็นผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณเยอะเลยดิ
1: ครับผมเยอะเลย
0: พอทรง
1: โอ้มากมายแกกอง
0: เออ
1: นะ
0: ก็เอาเป็นไงตกลงเป็นยังไง
1: ตอนนี้เนี่ยคอมเครื่องนี้นี่ค้างไป
0: อ้าวสวย
1: ก็วันนี้ผมจะแพ้ไปแล้ว
0: แพ้ดาเนียลสนีกรูนะ
1: สกรูอะไร
0: ไม่แม่สนีกรูนะ
1: กรูเลยนะ
0: จะ
1: โอ้กรู
0: ฮะก็แพ้ไป0-2ร่วงรอบก่อนรองแต่ก็มาไกลละนะครับ
1: ครับ
0: ถือว่ามันเป็นรายการใหญ
1: ่2รายการ250นะ
0: เออตอนนี้ต้องเล่นรายการพวกนี้มันก็เลยจะเจอมือหนักๆทั้งนั้นเลยครับ
1: ก็
0: เป็นไง
1: คือเมื่อวานถ้าใครติดตามเนี่ยโอ้เมื่อวานนี่ลวงข้าวนี่สุดๆนะเจอมือ40กว่าๆของโลกแล้วก็เซตตัดสินเนี่ยตาม 4-0 ตาม 5-1 เซฟ4แมตช์พอยต์กลับมาเอาชนะนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็
0: ชนะไทยเบรกด้วยนะ
1: ใช่มันก็

0: เอาเรี่ยวแรงเอาลงข้าวไปเยอะเพราะเล่นกัน3ชั่วโมงกว่า
1: แสดงว่าหมดแล้วเกมแรกนี่แพ้ไป 0-6 นะฮะเกม2เซต2ก็ 3-6 หยุดไว้ที่เธอหยุดตรงนี้ที่เธอ
0: พี่เฟียส
1: ไม่เจอกันแล้วไกล
0: ไม่เจอกันแล้วไกล
1: จะหยุดทั้งใจให้เธอ
0: ให้ร้องใหม่นี่เหมือนเดิมไหมฮะ
1: เสื้อสวยไหม
0: เอ๊ะทำไม
1: นี่
0: ยังไม่ได้ดูเลยเสื้ออะไร
1: โคตรกุ้งโคตรกุ้งโคตรบอลซอยนวลจันทร์เนี่ยมอบให้เป็นทีม VIP เดี๋ยวมอบเสื้อมีเสื้อมาให้หยองด้วยนะ
0: อุ้ยขอบคุณครับ
1: แล้วก็มีซองอะไรไม่รู้เนี่ยด้วยในข้างใน
0: เปิดออกมาเนี่ยขอเชิญร่วมเป็นกรรมการ
1: ซองพับป่า
0: เห็นซองขาวๆแวบ
1: ๆอ้าว
0: ขอบคุณนะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: นะครับแล้วก็เอาไปฝากสมชายด้วยไป
0: เอาผมจะเจอแกเมื่อไหร่เน
1: ี่
0: ย
1: ไม่รู้เหมือนกันรีบีครับไม่เอาละครับสงสัยกลุ่มไลน์ของเรานินทาเราต้องกลับมาแล้วผมไปถ้าทางสมชายนี่บ้วคนแรกเลย
0: ล่ะ
1: โอ้แกเป็นคนตั้งกฎเองนะ
0: เออแกลืม
1: วันนั้นแกวันไลน์มีปัญหาใช่ไหมมันมีข่าวมาแทรกใช่ไหมแล้วก็ทำให้การสื่อสารสับสนแล้วก็
0: คิวหลุด
1: ก็แกมาจัดคนเดียวแกยั่วสุดขีดเลย
0: โอ้โห
1: แกด่าเละ
0: ผมก็มาไม่ทันผมก็วันนั้นผมติดภาคอยู่ที่บีจีนู่นมาไงก็ไม่ทัน
1: โอ้แกด่าเละเลยแกไม่ให้ตั้งกลุ่มเลยแกบอกเลิก
0: แกบอกเฮ้ยหลังจากนี้เนี่ยใครจะให้ใครแทนเนี่ยดีลตรงไปเลย
1: เออมันจะได้แน่นอน 100%
0: ตอนหลังก็ไม่ดีลตรงแล้วก็ไอ้ยองหายหน่อย
1: ถ้ากดว่าไปมาแค่ลืมคนเดียวคนอื่นก็ไม่มีใครลืมหรอก
0: โ
1: อ้ทำไมแกเป็นคนอย่างนี้วะ
0: เอ้า
1: ทำไมต้องมาเจอกับลีม
0: ช่วงนี้สภาพร่างกายก็ไม่ 100%
1: โอ้น่าจะคล้ายๆโตปอพงสว่างอ่ะเจอริคาร์โดโลเปส
0: โอ้โห
1: เป็นดักแน่เลยสมชายตอนนี้
0: แต่ว่าลวงข้าวนี่ตอนนี้เหมือนจะคอนเฟิร์มแล้วนะว่าก็ได้เล่นเมนดอร์ US Open แน่ๆแล้วเหมือนใหม่เนี่ยจะได้ด้วยนะเหมือนจะมีโควต้าอยู่อ่ะ
1: เฮ้ยโหเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยต้องมี 2-3 ล้านเลยนะนะ
0: ผมเห็นเพจไหนเขาลงอยู่วันนั้น
1: เออ
0: ก็ถ้าได้เล่นแบบว่าเมนดอร์ของ US Open ทั้งคู่นี่เยี่ยมเลย
1: อุ้ย
0: นะครับเยี่ยมเลยเยี่ยม
1: ต้องชวนท่านนายกสุชัยพรชัยศักดิ์อุดม
0: ไปดูอ
1: ่ะไปดูที่อเมริกาหน่อยแต่ต้องทำวีซ่าไว้ก่อนล่วงหน้า
0: ทันเหรอฮะมันเดือนหน้าแล้ว
1: ก็คือวีซ่านี่นะถ้าอายุ60กว่าเนี่ยเขาไม่ค่อยซีเรียสพวกยุโรปทำง่ายแต่ถ้าหนุ่มสาวเนี่ยทำยากมากนะฮะ
0: ครับพักก่อนดีกว่าพี่47แล้ว
1: เอสเอ็มเอสมานะครับ4689899ทุกข้อความส่งมาได้หมดเลยจะด่าจะชมจะอะไรก็ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
5: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
7: สนับสนุนโดย
8: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
1: ช่วงที่2นะครับ
0: ครับ
1: ก็ขอบคุณเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรนะครับเรารั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการเสียงเริ่มสั่นอีกแล้ว
0: ยอง
1: ตีแบตมา
0: เหรอ
1: เหนื่อย
0: มันเพลียมันยมเหรอ
1: มันยิ่งตีทำไมพุงไม่ยุบเลยวะ
0: เอาก
1: ินกันน้อยนะยอง
0: มันระบบเผาผ่านว่าอายุเยอะแล้วระบบการเมตาบอลิซึมเน
1: ี่
0: ยมันเออมันเสื่อม
1: สงสัยต้องออกกำลังกายสามรอบแล้วมันกินข้าวเสร็จต้องเดินต่อ
0: เหรอ
1: นะขนาดเช้านี่เดินทุกวันนะยองวันละกิโล
0: ผมว่าตอนนอนก็ต้องออกกำลังกายด้วยตอนนี
1: ้วันละกิโลวันละชั่วโมง
0: เออวันละกิโล
1: เออ
0: โหเดินกิโลเดียว
1: เรื่องอิตาลีของยองเป็นไงถ้าได้เป๊ปมานี่น่าจะได้ดีนะแต่ว่า
0: ไม่ได้
1: แล้วนะเบลลีมินก็ไม่มาหรอก
0: ผมไม่เคยเชื่อเลยว่าจะได้เป
1: ๊
0: ปไม่มีทาง
1: ยากที่เขาจะมาเขาเพิ่งพักเพิ่งหยุดอ่ะใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ถ้าอีกสักปีสองปีแต่ว่าถ้าจะให้เลือกมาอิตาลีนี่นะโอ้โหมันต้องใช้เงินเยอะหน่อยนะถึงจะดึงดูดนะครับ
0: คือตอนนี้มีข่าวเป๊ปเนี่ยคงไม่ได้แล้วก็มีข่าวคนคืออาคาโรนเชลติที่เขาแบบอยากได้แต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่มีข่าวว่าแยกกับบาซินนะ
1: ยากนะ
0: มีโอกาสที่มันจะไม่ได้ไปต่อเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆสัญญาเขายังอยู
1: ่คาโรลีมิงว่าเขาเอาต่อนะเมื่อ
0: สัญญาเขาเพิ่งต่อไปก่อนเข้าบอลโลก
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าพอมันตกรอบเนี่ยมันก็มีโอกาสแต่ทีนี้ว่าก็อิตาลีเขาก็แยบแยบแต่ผมว่าสุดท้ายอ่ะอิตาลีก็จะได้โค้ชประมาณเกรดเดิมๆอะไร
1: ใครฮะ
0: อย่างเดิมอ่ะก่อนนี้ก็กัตตูโซ
1: เออ
0: ตอนนี้มันก็จะวนไปประเภทพวก
1: เห็นบนเยาเจเนโรกาตูโซ่ครับ
0: โอ้ใจเย็นๆฮะอย่าเพิ่งโอ้โห
1: เออ
0: ตอนนี้ได้มีข่าวอยู่ตอนนี้นอกจากอันเชลติกับเป๊ปก็คืออันเดปิโลผมว่าก็เกตเดียวกาตูโซ่แหละแล้วก็เซฟานโนปิโอลี่อะไรพวกนี้นะก็มันดูมันก็มันเดิมๆอ่ะใช้โค้ดระดับนี้มันก็จะวนอยู่ที่เดิม
1: ๆคืองงมากเลยนะปี2020เนี่ยทีมอิตาลีโดยโรเบโตมันชินีเนี่ยเล่นดีมาก
0: ครับ
1: เกมรุกโอ้โหดูแบบสนุกสนานนะแล้วก็ผู้เล่นก็คึกคัก
0: ปีนั้นเนี่ยไม่เจ็บด้วยตัวหลักอะ
1: แต่ว่าพออีก2ปีเพียงแค่สมงรอบ2ปีอะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ไปบอลโลก
0: ปี2021เนี่ย
1: ฮะ
0: เป็นปีที่เอลิโกเคียซาไม่ใช่เอลิโกเฟเดริโกเคียซาพีคมีอินซินเย
1: ่
0: ก็โอเคกำลังเลียกันนาโปลี
1: ครับ
0: แล้วก็ข้างหลังยังมีเบลนุชชี่ซึ่งเหนียวแน่นแข็งแกร่ง
1: ใช่
0: อะไรอย่างนี้
1: ก็แก่แล้วนะ
0: แต่ว่าก็
1: ก็เราแย่แล้ว
0: ยังโอเคย
1: ัง
0: ดีอ่ะแล้วก็ดอนารูมานี่เซฟอุตลุด
1: โอ้
0: คือมันเป็นถ้าจะเทียบกับมาตรฐานอิตาลีช่วงหลังทัวร์นาเมนต์นั้นนี่ถือว่าถ้าภาษาฝรั่งก็เรียกวันทัวร์นาเมนต์วันเดอร์มันแบบมาแบบจากไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่คิดว่ามันจะมาถึงนั่นมันก็ไปได้นะ
1: ก็ซวยด้วยนะใช่ไหม
0: แต่พอหลังจากนั้นก็กลับสู่มาตรฐานเดิม
1: โอ้โหแล้วปอ2026นี้ก็เพิ่มทีมนะ48ทีมยุโรปก็ได้โควต้าเพิ่มฮะโอ้ยังไม่ได้มาอีก
0: เราหันไปดูกลุ่มกำลังของทีมชาติอิตาลียุคนี้นะ
1: มัน
0: หาเกรดเอยากอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ยังไงมันก็ไม่ควรจะโอ้โหไปไม่ผ่านพวกบอสเนียอะไรพวกเนี้ยนะมันก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะ
0: นั่นนะเ
1: ซก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องดวงด้วยว่าเรื่องโชคด้วยว่ายอง
0: ก็
1: น่าจะต้องทำบุญบริษัทสหพันธ์สมาคมแล้วนะ
0: เหรอ
1: นะ
0: ผมว่าลดน้ำมนต์ร้อยวัดก็ไปหายฮะ
1: เหรอโอ้โหมันรีมานี่ยังมีสีสันหน่อย
0: เออมันต้องเนี่ยก็ตอนนี้เขายกเครื่องใหม่เพราะว่าเขาเพิ่งได้ประธานสหพันธ์ FIGC คนใหม
1: ่อืม
0: แล้วก็ดึงมาดินี่เข้ามาทำทีมชาติเหมือนดูแลทุกฝ่ายทุกเยื่อทุกเรื่องของทีมชาติเนี่ยที่ไปคุยกับเป๊ปนี่มาดินี่ก็เป็นคนไปคุย
1: เออ
0: บาโลมาดินี่นะครับเพราะนั้นก็หวังใจว่ามันจะฟื้นเอาไอ้นี่แหละจะปลูกอิตาลีต้องใช้ตำนานก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับนี่จะวนจากอิตาลีกลับมาบอลไทยบ้านเรานิดนึงได้ไหม
1: ได้ทำไมจะไม่ได้ละหยองสำหรับหยองนี่ได้ทุกอย่าง
0: ต้นสังกัดเก่าสักนิดนึง
1: ใครครับเบรดิบิว
0: ถูกต้องเพราะว่าวันนี้นี่เขาเพิ่งจัดไอ้นี่ไง
1: รอบชิงใช่ไหม
0: กุมภารอบชิง18ปีก่
1: อ
0: นบิ๊กแมตช์กรุงเทพคริสเตียนกับสวนกุหลาบโ
1: อ
0: ้แล้วผมเห็นภาพบรรยากาศแล้วนี่โอ้โหนักเรียนคนเต็มมาตรฐานฝั่งหลังคานี่แน่นตึงไปหมดเลยนะ
1: เออแล้วฝั่งไม่มีหลังคา
0: ร้อนนะไม่มีใคร
1: ไม่ข่าวเหรอ
0: เตะไปสามครึ่ง
1: โอ้
0: ขายตั๋วด้วยนะ
1: เออ
0: เออโอ้นี่คนตึมเลยแล้วก็เพิ่งจบไปนะครับเป็นสุดท้ายเป็นกรุงเทพคริสเตียนนะครับที่ได้แชมป์ไปชนะไป2ประตูต่อ0ได้2ประตูในช่วงท้ายเลยนะนะครับใน1-0เนี่ยนาที84แล้วก็ลูก20เนี่ยเป็นนาที90บวก3นะ2ประตูท้ายเกมก็เป็นแชมป์แรกของกรุงเทพคริสเตียนในรอบ18ปีเลยนะครั้งสุดท้ายที่ได้แชมป์18ปีกอกรมพละนี่คือ2551นะ
1: ครับ
0: โอ้ก็พี่ป๋องนี่ไปดูด้วยนะน่าจะได้เฮกันแหละ
1: เหรอ
0: โอ้
1: โ
0: หแต่วันนี้นั่งดูไลฟ์เนี่ยพี่โอ๊กก็เป็นพิธีกรไลฟ์อยู
1: ่
0: การพึ่งกัน
1: เ
0: มื่อวานนี้ครับโอ้โหกว่าจะขับกลับรถแวะไปเรื่อยเลย
1: เออ
0: ถึงวัด
1: เหรอ
0: เออขยันแวะเหลือเกิน
1: แล้วอยู่วัดก็ชงต่อไหม
0: ไม่เอาไว้ในรถเอาไว้ในรถ
1: ตั้งไว้ใต้เก้าอี้อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ยกสด
0: พอมานั่งอยู่ในงานก็คอแห้งกึมๆก็เดินไปที่รถตั้งอึกนึงแล้วก็กลับ
1: อ้าวเหรอโอ้กลับไปเลยก็ได้แล้วตามหลัก
0: ก็เป็นกรุงเทพคริสเตียนนะครับที่ได้แชมป์ไปแล้วก็มีผมไปดูชื่อกรุงเทพคริสเตียนก็ทีมชาติชุด U17
1: หลายคน
0: เลยอ่ะจอมพลหอบุญมาโอ้หลายคนนะครับไอ้ลอไข่ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นนี่ก็นี่แหละทีมชาติว่าที่ขุมกำลังของทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตแล้วนี่ก็รายการนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าไม่นับจตุรมิตรนี่ก็ใหญ่สุดแล้วนะ
1: ครับ
0: คือเป็นอันวันนั้นนะเตยใช้คำว่าอะไรนะหัวแหวนของฟุตบอลนักเรียน
1: อุ้ยเหรอ
0: เป็นไงคำของจันเตยแม่กอง
1: คิดเองใช่ไหม
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: น่าจะลอกก็มานะ
0: เอออ่ะจบไป
1: จบแล้วนะ
0: โอ้จัดกันมาต่อเนื่องยาวนาน
1: อืมแล้วไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เลยไม่
0: น่าจะน่าจะส่งแล้วละมั้งผมไม่แน่ใจพี่น้องไม้น่าจะป่วยเอกวันนี
1: ้เอ้าแล้วใครไปเอเชียนเกมอ่ะ
0: ยังไม่รู้ฮะ
1: เหรอ
0: ก็อาจจะเป็นนาเตยนี่แหละมั้ง
1: เอ้าเตยไปอีกละ
0: โอ้ยตอนนี้เหลืออยู่กันแค่นี้แหละ
1: เ
0: หรออยู่กันแค่นี้แหละ
1: โอ้ตอนนี้หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันก็ไม่ได้ออกแล้วนะไม่ได้วางจำหน่ายละ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ลิมิงก็มีคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะ
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยรอกระดาษหมดก่อน
0: เอา
1: ตอนนี้ไอ้พวกเป็นตั้งส่วนพิมพ์ตั้งส่วนพิมพ์นี้เขากระดาษก็ยังเหลือไง
0: เ
1: พราะว่าถ้าหมดปุ๊บมันคงจะสั่งมายากแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไห
0: ม
1: นะฮะตลาดในโลกหนังสือตลาดที่ผลิตมาเพื่อพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยก็คงไม่มีใครพิมพ์แล้วบ้
0: าง
1: ใช่ไหมมันก็อาจจะทำให้หนังสือพิมพ์กลายเป็นอีกวัตถุโบราณหนึ่ง
0: แต่ว่าฝรั่งเขายังอ่านกันอยู่นะตุ๊กเดอะซงเดอะซันก็ยังขายแบบแต่ว่าก็ทยอยแบบน้อยลงไปทีละนิดทีละ
1: นานละนะฮะไม่นานเกินรอ
0: ครับ
1: หยองเอ้ยแล้วขายมานี่มันจัดจำหน่ายมันขาดทุน
0: อ
1: ะใช่ไหมฮะมันจะทำไปเพื่ออะไรก็เอาตีว่าสัก2ปีแล้วกันนะหยอง
0: อยู่สัก10ปีไม่ได้แล้ว
1: ก็แล้วแต่หยองจะอยู่กี่ปีก็
0: แต่ตอนนี้เราอยู่ไม่ได้แล้ว
1: ทำไมฮะ
0: ต้องพักเลยครับพี
1: ่อ้าวกลับบ้านเลยดีกว่า
0: อ้าวใจเย็น
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายครับผม
9: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
10: สนับสนุนโดย เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
11: ฟัง Active Radio ไม่สะดุด

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจตกล้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบวันนี้ที่วัดจำปาทารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานวิมลตาบทองกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ขณะเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะหมู่ที่4ตำบลดุสงยออำเภอชะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานวิมลอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุเดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์อย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่วัดมนาหวานอารามหลวงอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์อย่างหาที่สุดมิได้ที่บ้านเล็กที่115ทับ1หมู่ที่6ตำบลลูโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานซอลาคูดิงปิกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุเดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานซอลาคูดิงอย่างหาที่สุดมิได้ที่บ้านเล็กที่153ทับ3หมู่ที่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานสาการิยะเจนะกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานสาการิยะอย่างหาที่สุดมิได้

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬา

0: ำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: ช่วงสุดท้ายนะฮะวันศุกร์ละนินทากีฬาโลกนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่วันหยุด2วันเลยนะยอง
5: ครับ
4: นะฮะก็อาจจะหลายท่านอาจจะเที่ยวยาวละไปต่างจังหวัด
5: พี่อยู่ไหม
4: ไม่แน
5: ่อ้าว
4: ว่าจะไปดำน้ำเกาะเต่า
5: เพราะว่าผมก็ไม่อยู
4: ่เออ
5: นาเต้ยก็ไม่อยู
4: ่เออ
5: เอาแล้ว
4: ไม่เป็นไรเอาสนมาแทน
5: นะ
4: นะแล้วก็เขาบอกแต่ว่าไม่แน่นะ
5: จะเป็นเก้าอี้อยู่
4: เพราะว่าพยากรณ์อากาศเขาบอกมันมีคลื่นลมแรง
5: ครับ
4: ตอนแรกนี่มิงว่าจะไปตั้งแต่วันจันทร
5: ์
4: ดำอังคารพุธพฤหัสนะครับแต่ว่ามันมีพยากรณ์ว่าพายุพัดโหมกระหน่ำกระแทกซ้ำดวงฤทัยนะฮะอาจจะไม่ไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเช็คดูอีกทีเพราะว่าไปฟรีไง
5: เอา
4: หน้าไป
5: นึกว่าไปฟรีนี่ไม่ไปก็ได้ไม่เสียดายฟังเลยไปฟรีได้ไป
4: แต่ว่าถ้าไปเจอลมเจอคลื่นแล้วมันเหนื่อยมันนะครับอ้าวก็เรื่องดำน้ำเนี่ยเดี๋ยวรีหมิงเนี่ยวันที่ช่วงต้นกันยานะจะมีเก็บขยะนะฮะกิจกรรมกับจระเข้เดี๋ยวจะเชิญชวนแฟนๆไปร่วมนะครับ
5: วันไหนนะ
4: เสาร์อาทิตย์ที่11-12มกันยาน
5: ะ
4: สัปดาห์ที่2ครับ
5: ไว้ใกล้ๆส่งรายละเอียดมาหน่อย
4: ทำไมครับ
5: หาอะไรเขียนไปเรื่อยเปื่อย
4: เอ้าโอ้โหเขียนที่
5: ไม่มี
4: ปม
5: เดินทุกวันนี้ไม่มีอะไรจะเขียนเลยเขาไม่ฝากหนังสือพิมพ์กันแล้วเดี๋ยว
4: ไม่มีฟีดแบ็กเลยยอม
5: เออผมก็รู้หาเรื่องเขียนอุตลุด
4: เออก็เขียนได้แต่จัดให้แต่ว่าต้องจ่ายตังค์นะ
5: เอาลูกโอ้โห
4: นี่ตรงข้ามละแต่ก่อนเนี่ยจะลงหนังสือพิมพ์เนี่ยต้องเสียตังค์
5: งั้นไม่เป็นไรอะเดี๋ยวผมบ่นดัวบ่นงาเลยไปเรื่อย
4: เออ
5: เอารูปเสียจุ๊บมาลงหน่อยนึง
4: ได้ป๋าจุ๊บป๋าจุ๊บสุภพงศ์พิสุทธิ์ใช่ไหมนะโอเคมาเรื่องพรีเมียร์ลีกใกล้จะเปิดฤดูกาลต้นสิงหาคมนะครับคืนนี้แฟนแมนยูนะฮะแมนยูจะอุ่นเครื่องแต่ว่าแม่ไอ้พวกลีกบอลโลกอะไรเนี่ย มันก็จะไม่มากันหลายคนไม่มากันหมดละพูดง่าย
5: ๆยังก็เหมือนนี่แหละเหมือนที่แอสตันวิลล่ามาไทยเนี่ยก็พวกที่บอลโลกทั้งหลายก็จะยังไม่มาไอ้นี่มาร์ติเนส
4: พวกนี้เขาไปไหนกันฮะสงสัยนั่งกินล้อมวงตั้งวงเล่าว่า
5: ไปเที่ยวไปเที่ยวขอเวลาพักผ่อนหน่อยไปเที่ยวหน่อยนึง
4: แต่ว่าเขายังคงจะต้องเข้าโรงยิมนะดูแล
5: อาจจะต้อง
4: เพื่อนะคงไม่ปล่อยให้แบบนั่งนอนจิบเบียร์จิบอะไรนะเล่นป๊อกเด็กอะไร
5: เบียร์นี่ไม่ต้องห่วงฮะจิบแน่นอน
4: เอ้ยมันเขาอาจจะกินวายมึงเบียร์จะเบียร์ก็อาจจะจิบครับปองสองปอง
5: พวกนี้ก็เรียกว่าwork hard play hard
4: ไม่ใช่ว่าโหนั่งกินเมาหัวละน้ำนะส่วนใหญ่เขาคงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะครับ
5: ก็เดี๋ยวปลายเดือนสิงหา21มั้งเปิดแล้วไม่ถึงเหลือไม่ถึงเดือนน่ะเอางี้รักบอลโอ้โหโปรแกรมอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยทุกข์เหลือเกิน
4: แล้วกันยาก็จะเป็นเอเชียนเกมนะครับ
5: ครับ
4: ตอนนี้ก็กำหนดการเดินทางของสมาคมกีฬาต่างๆก็ออกมาละก็บินการบินไทยนะฮะ
5: ก็ไทยฟุตบอลไปด่านแรกแล้วโปรแกรมของทีมชาติไทยผู้ชายที่จะออกไปแล้วด้วยนะ
4: ออกมาแล้วนะ
5: นัดแรกคือเราจะเตะวันที่16
4: ครับ
5: นะครับ
4: ฟุตบอลนะ16กันยานะดีมิงเนี่ย
5: ไปไหม
4: คือน่าจะไปนะ
5: ไปไหนฮะ
4: เอ้าจะไปไหนล่ะ
5: ไปญี่ปุ่นหรือจะไป
4: ญี่ปุ่นสิ
5: หรือจะไปภาคหรือจะที่ไหนหรือจะยังไง
4: ปอทรงนี่เขาจะให้ไปภาคแล้วนะ
5: อุ้ยนี่
4: ภาคมวยภาคอะไรก็จัดทีมแล้วนี่
5: เหรอไม่รู้เรื่องเลยฮะนี่ทั้ง AS PPTV ล่าสุดไทยรัฐทีวีคอนเฟิร์มด้วย
4: ถ่ายเองเออ
5: โอ้ถ่ายกันดูตลุด
4: แล้วก็แต่ว่าลีหมิงก็คงไปละเพราะว่าตอนนี้ยังขาดอยู่2อย่าง
5: อะไรฮะ
4: มี ID card ละ
5: อืม
4: เหมือนที่บีบอกอะทำไปก่อน
5: เนาะอันนี้ Facebook มันเพิ่งเด้งเตือนผมมาเหมือนกันนะว่าผมก็เพิ่งแชร์ตอนนัตเตอร์แกไปปารีสอ่ะวันแรกที่ไปลงสนามบินแกก็ทำเป็นคลิปส่งกลับมาอะไรอย่าง
4: เ
5: ง
4: ี้
5: ยเพิ่งเมื่อวานนี่เองมั้ง
4: โอ้ครบ2ปี
5: กำลังว่าไปติดต่อเห็นพี่เห็นพี่บีเห็นพี่เหรียญเดินกันเป็นกลุ่มๆ
4: ใช่ใช่ไปด้วยกันจำไม่ค่อยได้ละก็ตอนไปที่สุวรรณภูมิแล้วก็ไปถึงก็เข้าที่พักอะไรเงี้ยโอเคที่พักก
5: ็ที
4: ่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องยึดแบบให้มันอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะเดินทางนะครับ
5: ก็ของไทยเนี่ยฟุตบอลนะวุ้บโปรแกรมเอื้อเหมือนกันนะ2แมตช์แรกเนี่ยเจอคีกิสวันที่16เจอฮ่องกงวันที่20เจอญี่ปุ่นนัดสุดท้ายเลยวันที่23
4: อืมเพราะฉะนั้นก็ถือว่านัดสุดท้ายก็สบายๆกับญี่ปุ่น
5: ครับ
4: หวังว่าอย่างนั้นนะฮะ
5: หวังว่าจะเข้ารอบไปแล้วทั้งคู
4: ่หวังว่าจะไม่ต้องมาเพื่อเอาชนะญี่ปุ่นนัดสุดท้าย
5: โอ้ในงั้นเราเหงื่อแข้งแน่นอนนะครับก็รอดูกันแล้วกันนะมีเรื่องอันนี้เองเจอเกิ้ลคล็อปไง
4: ครับ
5: วันนี้ก็แต่งตั้งไปที่เรียบร้อยคุมทีมชาติเยอรมนี
4: โอ้ยถึ
5: งป
4: ี
5: 2030
4: มันละสิ
5: แต่ผมชอบที่แกให้สัมภาษณ์มากเลยนะแกบอกว่าผมรับงานนี้เนี่ยเพื่อแฟนบอลเยอรมันทุกคนนั้นไม่ได้รับเพื่อตัวเอง
4: เหรอแล้วก็หวานอ
5: ี
4: ก
5: แล้วแกก็บอกว่าผมเนี่ยเห็นแล้วนะว่าพวกคุณเนี่ยทำยังไงกับยูเลียนนาเกลส์มันกับโทมัสทูเคิลว่าพวกคุณเนี่ยไล่ล่าเขาขนาดไหนเวลาเขาทำผลงานไม่ดีบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกคุณเนี่ยมาไล่ล่าผมหรือครอบครัวผมออก
4: หรือถ้าพวกคุ
5: ณหรือถ้าพวกคุณคิดว่า
4: โอ๊ย
5: อ้าวข้าวไปแล้ว
4: ครับโอ้โหกัมพูชาโอ้โหยิงเข้าอะระยะนี่บริเวณนอกกรอบเขตโทษด้วยครับ
5: ครับ
4: นะฮะชื่ออะไรฮะ
5: ไม่รู
4: ้อัมปรึงสะดอเราะเนี่ย
5: หมายเลข18
4: นะ
5: ไม่รู้เหมือนกัน
4: โอ้ยิงสวยมากครับ
5: ตีเสมอเป็น 1-1 นะนาที55นะกัมพูชากับสิงคโปร์นะ
4: แล้วทีมอื่นไม่ได้มือถือมามือถือลืม
5: เดี๋ยว 20:30 นไงมีติมอร์กับเวียดนาม
4: ครับครับ
5: แล้วถ่ายทอดเหมือนกันก็บันทึกถึงไหนแล้วเจอเอ็นคอปก็บอกว่าถ้าพวกคุณมาไล่ล่าผมมาด่าผมหรือครอบครัวในวันนี้ผลงานไม่ดีเนี่ยผมออกหรือถ้าคุณมองว่าผมผลงานไม่ดีเนี่ยให้มาบอกต่อหน้าผมออกผมไม่เอาค่าชดเชยด้วย
4: โอ้ยโอ้
5: เจอเอ็นคอปบอก
4: เจอเอ็นคอปคือจริงๆเยอรมันก็ถือว่าโชคร้ายด้วยนะในบอลโลก
5: ครับ
4: นะวันนั้นถ้ายิงจุดโทษได้เข้ามาเนี่ยนะฮะก็อาจจะบอกประวัติศาสตร์เปลี่ยนแต่ทีมไม่ฟอร์มไม่ดี

0: ฟอร์มไม่ดีนะครับ
1: มีไอ้นี่ด้วยนะวันนี้เนี่ยมีมวยเฮฟวีเวทต่อยกันในบ้านเรา
0: โอ้มาต่อยเมืองไทย
1: บ้านเรานี่เงียบกริบเลยไม่มีข่าวเลยนะแต่ว่าของไทสันฟิวรี่นะครับม
0: ี
1: อดีตแชมป์โลกเฮฟวีเวทก็เป็นซุปตาของวงการมวยรุ่นยักษ์ยุคปัจจุบัน
0: ใช่
1: ยักษ์อังกฤษ
0: แต่ว่านั่นแหละ
1: มาต่อย
0: วงการมวยยักษ์ก็ตอนนี้ก็ชื่อมันอับๆไปหน่อย
1: ครับก็มาต่อยอุ่นเครื่องกับมวยโปแลนด์นะมาริอุสวาก46เลยนะโปแลนด์คนนี
0: ้ครับ
1: 10ไฟหลังชนะ3แพ้7
0: โอ้โห
1: น้ำหนัก280กว่าปอนด
0: ์โอ้โหแม่บาลีพุงพลุ่ยเลยเดินขึ้นมาเวทีนะฮะ
1: ไทสันฟิวรี่นี่ก็260กว่า
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็เป็นไฟเหมือนไทสันฟิวรี่ก็อุ่นเครื่องแล้วก็จัดแบบว่าขายตั๋วเป็นการกุศลตั๋วแพงหน่อยนึงต่อยกันที่แม็กมวยไทยที่พัทยานะก็วันนี้แหละไม่แน่ใจว่าขึ้นหรือน่าจะกำลังคู่รองอะไรต่อยกันอยู่แหละเขาบอกว่าเดี๋ยวรายได้ของไฟนี้ทั้งหมดเนี่ยบริจาคให้มูลนิธิเด็กด้อยโอกาสที่พัทยาแหละชื่อมูลนิธิฟอสเตอร์เรย
0: ์โอ้ดีมากเลย
1: เขาบอกว่าอาจจะได้ค่าตั๋วนี่อาจจะได้ถึง 250,000 เหรียญนะ
0: ตอนนี้ก
1: ็ไม่บริจาคหมดแล้วมั้งผมว่าม
0: ันก็ไม่ได้ช่วงไฮซีซั่นเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าบ้านเราก็ได้พัทยามันเมืองท่องเที่ยว
1: แล้วก็ไม่มีถ่ายทอดสดด้วยนะเขาจะเอาภาพการชกเนี่ยไปออกซีรีส์ของใน Netflix
0: เอา
1: เพราะว่าไทสันฟิวรี่เนี่ยมีซีรีส์ใน Netflix อยู
0: ่เอออ
1: ะไรนะ At Home with the Furies อ่ะคือเป็นซีรีส์แบบชีวิตเขาอะนอกสังเวียน
0: นี่ๆเดี๋ยวจะกลับไปดูโฮเซ่มูรินโญ่ด้วย
1: มี
0: มาละมาละนะแบบเมื่อวานนั่งดูนั่งเห็นอยู
1: ่พี่เท่าที่จำได้เนี่ยเคยมีแบบว่ามวยเฮฟวีเวทมาต่อยบ้านเราไหมเคยนะ
0: มีอ่ะใคร
1: จำได้
0: ใคร
1: มีรายการแซมสันที่เชียงรายอ่ะป้องกันแชมป์ครั้งแรกมั้งมีมวยอังกฤษจอนนี่เนลสันมาต่อยต่อยกับมวยรัสเซียตอนนั้นเซียนาวจัดไปดึงมาต่อยเลยโอ้ตัวก็ยักเลยเวทีสะเทือนปรากฏว่าเกากัน12ยกเจิดสนิท
0: คือจริงๆบ้านเราอ่ะก็มีแนวคิดอยากจะจับมวยโลกรุ่นยักษ์ตั้งแต
1: ่
0: คุณสมภพศรีสมบง
1: ครับ
0: ตอนนั้นสนิทกับสภามวยโลกนะครับเพราะว่าที่ฟิลิปปินส์เขาก็จัดแล้วมาเลเซียก็จัดมูฮัมหมัดอาลีอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วไปมาแม
1: ่อาลีนี่มาต่อยฟิลิปปินส์มาต่อยอินโดก็มา
0: ครับ
1: มาเลก็ไป
0: มาเลยต่อยกับอะไรโทนี่บุ๊กกิ้งอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: โจบักเนอร
0: ์โจบักเนอร์โทนี่บุ๊กกิ้ง
1: เทเวอร์บุ๊กกิ้ง
0: นักบอลอังกฤษนักบอลอังกฤษรุ่นกีแกน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมแล้วไม่สำเร็จบ้านเราก็เสียดาย
1: แต่ตอนเฮฟวีเวทที่มาต่อยที่เชียงรายบ้านเราตอนนั้นเนี่ยเป็น WBF สถาบันแซมสันแล้วแหละ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าตอนหลังกลับไปจอห์นนี่เนลสันนี่ดังอยู่นะ
0: พอจะได้
1: พอจะได
0: ้เพราะมีชื่อหน่อย
1: ครับแล้วก็มวยวันนี้มวยวันนี่รายการใหญ่ใช่ได้เหมือนกันนะ
0: ก
1: ็สามเอกับอาลีฟสตยพันธ
0: ์แต่ดูช่องเจ็ดไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแท้แต่ว่าที่ว่ามันเป็นข่าวขึ้นมาคือวันก่อนเนี่ยท่านดาโตสรีผมเรียกตำแหน่งถูกไหมอันวาอิบาฮิ
0: ม
1: นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย
0: กับ
1: โพสให้กำลังใจอาลีฟอาลีฟเป็นลูกครึ่งมาเลไงนี่แสดงว่าระดับผู้นำประเทศเขาก
0: ็สนใจสนใจติดตามนะแล้วแต่บางคนเขาชอบมวยเขาก็ติดตามบางคนชอบบอล
1: มาเลนี่ไม่เคยมีมวยอาชีพมาก่อนนะไม่คุ้นว่ามี
0: มวยเขาไม่ดีหรอกมวยสากลเนี่ยโค้ชไทยไปทำเนี่ยเขาบอกโอ้โหมาเลมีมวยน้อยมาก
1: ครับ
0: แล้วไม่ค่อยไม่เหมือนอินโดนี่เอาฝนตกด้วยนะที่กัมพูชาสนามนะแล้วเกี่ยวอะไรกับเราน
1: ั่นน่ะโหเมื่อกี้พูดถึงอินโดเพราะอินโดฝนตกไอ้พวกพี่รู้ได้ยังไง
0: เอามาก็ความดีกว่านะยองก็ความแรกเดี๋ยวใส่แว่นหน่อยนะครับอามซ่ามาแล้วนะฮะภรรยาอาดัมไม่ขยับนะฮะแต่ว่ามีข้อความแซงอามซ่าไว
1: ้
0: นะลงท้
1: าย อามไม่มาข้อความแรกได้ไงเนี่ย
0: สวัสดีครับพี่ทั้งสองอิตาลีต้องเอาทูเคิลไปคุมครับอ้าวแล้วก็อยู่อังกฤษนะนะฮะ
1: ครับ
0: นักกอล์ฟคนไหนที่ชอบการเริ่มต้นตอบมาย่าสตาร์ทนะครับคุณอามซ่าม
1: าย่าสตาร์ทสิ
0: านะฮะฟัง FM99ที่แอป Mcord ไม่ได้นะครับ
1: Mcord Connect นะแอปอ่ะถ้าเป็น Mcord ไอ้อะไรนะActive Radio 99อันเดิมเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับต้องเป็นแอปชื่อ Mcord Connect
0: แล้วทำไมมาดูทาง Facebook ไม่ง่ายกว่าล่ะหยอง
1: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ดูกัมพูชาบุกก่อนไว้ช็อตนี้

0: โหตัดเข้าไป
1: เสียบอลบอลทัวร์นาเมนต์นี่ต้องลงสนามหน่อยแล้วมั้ง
0: จะดีเหร
1: อสิงคโปร์โอ้โหเกือบได
0: ้โอ้โหห่างตั้งเยอะไอ้ยองจะไปตื่นเต้น
1: ประตูก็ออกมานอกเขตไงเกือบถึง
0: มาประตูมันถึงก่อนตั้งเยอะซอยองเห็นข่าวหมอพยาบาลกินข้าวในห้อง ICU มั้ยเฮ้อประเทศชาติ
1: อะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลย
0: ก็มีเด็กเสียชีวิตด้วยอะไรด้วยนะไม่อยากอ่านไม่อยากข่าวพวกนี้ธุรกิจถ่ายทอดกีฬาในบ้านเราทำก่อนรวยก่อนหรือทำก่อนเจ๊งก่อนครับ
1: เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง
0: นะ
1: อยู่ที่ว่าคุณไปจับคอนเทนต์อะไรมา
0: เออนี่เขาอย่างคุณพี่วินิตเนี่ยนะแกก็ยังคงขาดทุนอ่ะวางมัดจำให้กับปาเกียวอ่ะแล้วตอนนี้เอาปาเกียวมาต่อยมันก็ไม่ฮอตแล้วนะใช่ไหม
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ว่ายังมีสัญญาอยู่นะ
0: ก็นั่นเลยไม่รู้จะสัญญาแล้วไม่รู้จะยังไงอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่น่าสนใจละ
1: ครับ
0: นักบอลทีมชาติไทยเรายังไงต้องครับตอนแพ้ถ้าลีกเปิดบอกกรอบล้าแต่พอลีกปิดบอกการแบบฟิต
1: เอาแต่ว่าเอาพูดทำเป็นเล่นไปนะพี่
0: ทำไมฮะ
1: ก็จริงทุกคำ
0: ก็ใช่ไงแล้วมันทำไมอ่ะมันก็จะมันเป็นก็
1: ว่ามันผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกตินะ
0: ก็ไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาพูดหรอกก็พูดให้คนมารอบอกเปล่า
1: ในมุมมองก็คือแบบว่าตอนเล่นฤดูกาลเปิดเนี่ยโปรแกรมมันก็ชุกจริงๆอ่ะพอมันมาเล่นในช่วงที่ฤดูกาลยังไม่เปิดเนี่ยนักบอลที่ไหนในโลกมันก็ขาดแมตช์ฟิตทั้งนั้นน่ะใช่ไหมมันก็ในมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่เป็นเรื่องปกติ
0: เรื่องปกตินะฮะแต่ว่านั่นแหละบางทีก็ไม่ต้องมาอ้างนะสวัสดีครับได้ข่าวว่าคนที่จะจีบน้องเอรี่ได้มีแต่เจยองมีเจยองเท่านั้นเองเพราะรายได้สูง
1: เอรี่ไหนฮะ
0: จากคุณโปโต้
1: เหรอ
0: เอรี่คือใคร
1: ไม่รู
0: ้พี่ช่วยบอกหน่อย
1: บางทีเราก็ไม่ได้ตามทุกกระแสด้วยกันเหมือนกันนะไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะ
0: 357หมัดเข่าศอกห้ามใช้ไหมครับ
1: 357หมัดเข่าศอกคืออะไร
0: ไม่เบอร์โทรศัพท์357
1: นึกว่าช่อง3ช่อง5ช่อง7อะไรฝ่ายต้อนมวยนะ
0: หมัดเข่าศอกเพิ่งเด็กหรือเปล่า
1: หมายถึง
0: มวยเด็กหรือเปล่าฮะถ้ามวยเด็กเขามีเฮดการ์ดกับมีศอกนะอายุ55ต่ำกว่านะครับเอาข้อความมาใหม่แล้วกันเพื่อนหยองเมื่อวานปล่อยให้ซอร้องเพลงจัดรายการคนเดียวนะร้องไป8เพลง
1: ผมก็ไม่รู้
0: สวัสดีครับเฮียรีหมิงแต่บุ้มทับกลับกันนะถ้าเป็นสมชายนี่นะ
1: โหยุ่ง
0: แกด่าเละเลย
1: ผมจะต้องฟดผมน่าจะอยู่กับแกทั้งชั่วโมงอ่ะเมื่อวานเนี่ยถ้าเป็น
0: อย่าให้หลุดสมชายเดี๋ยวต้องวางยาไปเลย
1: โอ้ใจเย็นๆโอ้ทำไมใจคอเอามาหิดขนาดนี้เขาก็ไม่สบายอยู่ที่ใจเย็นนะ
0: ไม่รู้ละเดี๋ยวหายดีแล้วจะวางยาสักวัน
1: ถือว่าหายกันแล้วกันนะผัดกันคนละที
0: วางยาต้องเอาหน่อยดูที่สมชายมันจะเอาตัวรอดได้ไหม
1: ครับผม
0: สวัสดีครับเฮียรีหมิงเซียงหยองถ้าแพ้ลาวก็ไม่ต้องไปไหนหรอกครับบอลไทยชนะมันก็ต้องจะสวยๆด้วยนะ
1: เจอกันครั้งล่าสุดในบ้านเราเสมอนะ
0: ด่าเละเลย
1: พฤศจิกา2024
0: เอาแล้วก็เลือกผู้หญิงเป็นเมียควรพาไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวไก่เพราะว่าถ้าเธอดูดตีนไก่เก่งแสดงว่าอ้าวเอ้พี่ดิ
1: เล
0: ดอาเนะยองลีหมิงชอบถามพี่บุญชัยว่าซอเล็กเล็กเล็กเล็กคืออะไรหรือ
1: บุญชัยคืออะไร
0: อะไร
1: คือใครฮะ
0: เออ
1: บางทีก็เอาให้เรารู้เรื่องด้วยนะ
0: มีความจบบอลโลกนักเตะก็พักใช้เงินเหมือนพี่เจ๋งช็อปกระจายครับฮ่าฮ่าฮ่านะฮะโอ้นักบอลเขาก็อาจจะไปนอนเล่นตามเกาะอะไรเงียบๆอะไรเงี้ยนะยองใช้ตัง
1: ครอบครัวอะไรเงี้ยนะ
0: พาครอบครัวไปต่อครอบครัวหรือล่องเรืออะไรไปเงี้ยนะบีทำไมแกยั่วง่ายเมื่อวานก็ด่าโรมาโน่เรื่องคอปสุดท้ายก็คุมจริง
1: เอาเหรอ
0: นะ
1: ก็ตอนนั้นเขายังไม่ตั้งเป็นทางการไงก็ต้องรอชัวร์ก่อน
0: ย้อนกลับตัวไม่ได้แล้วสิไปแข่งเมืองกับเบงนะ AIS ถ่ายด้วยยุโรปนี่อะไรก็ไม่ได้ไปแข่งเมืองอะไรนะย้อน
1: ตอนนี้ผอ.ก็สถานะก็ไม่ต่างกับผมเท่าไหร่หรอกขาเขาเอะงอนเงิน
0: บ้านเจนาราประกาศกฎอัยการศึกแล้วลงไปช่วยหน่อยไห
1: ม
0: นะฮะเออก็มันต้องทำให้เด็ดขาดนะแล้วตำรวจทหารที่นั่นก็น่าเห็นใจแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังฮะอย่าประมาทนะครับ
1: ครับ
0: ฟังอยู่นะคะติดตามค่ะขอทีเด็ดมวยวันด้วยค่ะเดี๋ยวหนูจะส่งไม่ทันเธอลงทุน
1: ต้องเทยไปยันมวยวันเลยแหละ
0: พี่ยองเอ็มคอร์ดคอนเน็กค่ะซออ่านไม่ครบ
1: อ๋อเหรออ
0: ้าวแล้ว
1: ฟังไม่ได้ไม่ทราบเหมือนกันนะ
0: ก็มันฟังทาง Facebook ก็ได้ใช่ไหม YouTube ก็ได้นะครับ
1: บางท่านอาจจะแบบเติมเน็ตน้อยอันนี้แอปอาจจะใช้เน็ตน้อยกว่าอย่างนี้เปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ไม่ทราบกันนะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันฮะ
0: อ้าว
1: ทาง Facebook นะครับคุณเจี๊ยบขอนแก่นบอกนั่งดูกัมพูชาสิงคโปร์นี่ออกสัญชาติเพียบเลย
0: ครับโอ้มีหลุดเดี่ยวไปด้วยนะ
1: ครับ
0: นี่ยอง
1: คุณศักดิ์ชัยบอกวันนี้ซ้อหยองบอลทีมชาติไทยจะให้ดูฟรีหรือดูเสียตังค์ผมก็ไม่เดือดร้อนครับผมอาศัยอยู่ในถ้ำอ้าว
0: เอาก็ดี
1: รออ่านสื่อพิมพ์ตอนเช้าคุณสกายแมนบอกสวัสดีครับคุณได้ยินสวัสดีนะครับคุณลุดโคราชบอกผมไม่เชื่อ
0: เรื่องอะไรฮะ
1: อะไรเนี่ยกินเทาได้บัตรประชาชนไทยเยอะแยะกินเทากินเทาละมั้ง
0: ครับแล้วทำไมฮะ
1: ไม่รู้ฮะคุณภควัตบอกฮัลโหลแฮปไทยไหมสองเมล็ด
0: เด็ดดวงใจ
1: จากท่านรอง
0: เดี๋ยวบัตรแปะก่อน
1: คุณวิทยาบอกว่าเขาบอกว่าพี่หลิมิงจัดคนเดียวฟืดมากถึงฟืดที่สุด
0: เขาก็ต้องโอ้ไม่มีใครสามารถหรอกครับคนเดียวนี่มันทรมานนะ
1: โอ้คนเดียวตลกได้นี่ต้องอุดมแต่พันนิดเท่านั้นคุณเจี๊ยบบอกพรุ่งนี้ไทยแลนด์แมนยูอาเซียนสู้ๆเสียโก้พัทยาครับบอกว่าสวัสดียามดึกครับคุณอาซอหลิมิงและหยองหวังว่าวันนี้จะอ่านข้อความผมเมื่อวานหยองไม่มาครับปล่อยให้คุณอาซอหลิมิงจัดคนเดียวเนี่ยเลยเก็บและอ่านข้อความไม่หมดครับ
0: เปิดไม่ทัน
1: เมื่อวานในฟังอยู่อซอลีหมิงจนจบรายการนะฮะ
0: โอ้ขอบคุณมากที่ให้กำลังใจ
1: เสกโก้ไปดูไทสันวิลลี่ไหมเนี่ยอยู่พัทยา
0: น่าจะไปมั่งเสียเสกโก้แล้วเมื่อไรจะส่งเทียบเชิญมาให้ลีหมิงไปพัทยานะพักฟรีกินฟรี
1: เ
0: ยอะเลย
1: จะพาหลายเจ้าเลยนะเขาจะไม่เชิญในตรงประโยคหลังสุดนี่แหละคุณพิกเลตบอกไทยลีกไม่ได้ดูฟรีแล้วเอเอสไม่มีตังจ่ายนักพากย์อ้าว
0: เอ้าบ้ามี
1: ไม่มีทางซะหรอกคุณจุติเทพนะบอกสวัสดีครับนะครับคุณหนามบอกว่าโกเหรียญไปแล้วอดเป็นอ้าวมาถั่วพี่สมไม่ได้ไม่ยั้งพี่สมนี่แข็งแรงไออย่างเดียว คุณวัชรศักดิ์บอกเมื่อวานดูคลิปไทสันต่อยกับนักลาดครับกรรมการเหมือนช่วยนักลาดนับช้าครับใช่นับไป14วิเขานับกัน
0: ถึงเหรอลิมิตไม่ถึงยอก็เยอะเกิน
1: เอาอ่านข่าวฝรั่งเขาเขียนมานับ14
0: เดี๋ยวไปเชื่อฝรั่งมันยังไงเราต้องนับเองลีบิงก็นับเองนะประมาณ9เกือบ10เหมือนกัน
1: คุณ Y Z บอกรักเปามากครับจากกล้องมาบอกรักกันกลางที่นี่นะคิดตังนะ
0: ไม่เป็นไรอย่าด่ากันกลางรายการเราม
1: าอาศัยช่องทางเหรอคุณปั๊กสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์บอกเมื่อวานคือนินทาที่ดีที่สุดครับจัดคนเดียวเจ๊เอาอยู่แน่
0: นั่นเห็นไหมโธ่ถ้าเป็นเดี๋ยวลองดูสมชายภาค2นะเดี๋ยวต้องมีแน่นอน
1: คุณณัฐพงศ์บอกเรื่องที่หยองหนีรายการเมื่อวานถึงหูพอเจ๋งแล้วฮะแกฝากชื่นชมมาด้วย
0: คนที่ยั่วที่สุดคือไงโจอี้ขาดรายได
1: ้พี่บ๊อบบอกขอให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้บัตรคนจนได้รับทุกคนนะครับคุณดอมแมนคำฟอร์มโคราชบอกเรื่องเมื่อวานไม่ใช่เหตุบังเอิญครับต้องมีกระบวนการล้มเจแน่นอน แล้ววางแผนกันเป็นกระบวนการ
0: ทฤษฎีสมคบคิด
1: คุณนัทบอกว่ามาพัทยานึกว่าเดินอยู่เดลีครับคนอินเดียเพียบเลย
0: อ้าวก็ทำไมก็ดีครับต่างชาติเนี่ยมาก็ดีละอิสราเอลอิสราเอลแต่ว่าตำรวจเราก็ต้องดูให้ดีฝ่ายปกครองนะ
1: คุณวีละกรบอกว่าสวัสดีครับพี่หลิมิงผมเด็กยะลาคนดีคนเดิมบ้านอยู่หลังวอคอครับดำน้ำลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: เอามาได้เลยคนยะลานะแต่ว่ายังไงก็ต้องโอนเงินมาก่อนนะ0819146346
1: คุณตอปริโดเนียนเนียนเนียนคุณตอปริโดบอกเมื่อวานทีมงานเดลี่นิวเนี่ยตาเขไหมครับ
0: ทำไมฮะ
1: นิดหน่อย
0: เรื่องอะไร
1: ก็ที่ขับรถไปนี่ไงไปงานพี่เหรียญไงก็ออกจากกรุงเทพ11โมงถึงวัดเกือบทุ่ม
0: ดีไม่ถึง3ทุ่ม
1: ครับผมคุณตันนี่บอกเปิดเพลงเทียนมีมี่เห็นหลีหมิงตัวจริงๆได้แต่สงสัยเขาเหมือนพี่กิริบูลตรงไหนครับ
0: เหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วอะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเหมือนละ
1: ครับคุณอาคมบอกบางเบงเนี่ยคุยมุกว่ายังไงเขาเล่นก่อนใครมาหลายปีแล้วอ่อยเป็นยังไงเนี่ยล่ะไม่มีใครให้เครดิตก็เลยน้อยใจคุณโทมิยาสุบอกว่าสมยศทำให้เราดูทีมชาติเสียตังค์สมยศแดงยวนเหรอฮะ
0: นะเกี่ยวอะไรสมยศแดงยวน
1: ไม่รู้เหมือนกันนะคุณณัฐพงศ์บอกว่าดีคุณหยองแล้วซอลีหมิงครับบอลไทยอุดไม่ไหวแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: โอ้พรุ่งนี้ไม่ต้องอุดแล้วมั้งเจอสปปลาว
0: ก็ลีหมิงก็อยากจะดูนะว่าบอลไทยมันจะฟอร์มเป็นยังไง
1: สองทุ่มนะพรุ่งนี้นะ
0: ครับ
1: หยองเมื่อวานทิ้งอซอหมิงจัดคนเดียวได้ไงอ้าว
0: เป็นยังไง
1: คุณธมยสูบอกฝนตกเละแน่สนามที่ลาว แล้ววันนี้คลิปซ้อมมานี่โอ้เรียบเนียนคลิปเหมือนกันนะ
0: ก็มันเจอฝนได้ของบ้านเราก็ยังมีฝนช่วงนี้ฝนเยอะ
1: ห
0: น่อย
1: บอกว่าปุ๊บปลุกทีมชาติต้องใช้สายโลหิตเราเท่านั้นครับเอาซิโก้มาปลุกกระแสทีมชาติไทยครับเอาซ้อมหมิงหยองว่าไง
0: บอลไทยมันซิโก้ไม่ใช่เทวดา
1: โกไม่ทำแล้วด้วยแหละ
0: มันต้องทำมันต้องทำกันตั้งแต่ยุวชนทำมันตั้งแต่ตอนนี้เลยเด็ก5ขวบ
1: ผมว่าพี่โก้เนี่ยก็ไม่ได้อยากเป็นโค้ชเท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี
0: ้ก็ทำก็ไม่ได้หรอกไม่ใช่เป็นโค้ชเทวดานะมันทำไม่ได้ถ้ามีทรัพยากรนักเตะอยู่แค่นี
1: ้ครับอ่ะหมดเวลา
0: หมดเวลามาเอาสิงคโปร์โมงแม่ออกไปอ่ะก็จบข่าวละเดี๋ยวเป็นวันหยุดที่ดีของทุกท่านนะครับ
1: ทุกท่าน
0: ทำไมมันหนาวมันหนาวด้วยโอ้โหที่จะไม่สบายวันนี้ประจันรายการนะ
1: ครับ
0: วันนี้ว่าจะคว้าเสื้อกันหนาวหน่อยนะแล้วเจอกันนะครับตัวใครตัวมันแล้วกัน
1: เอา
0: บุญปูนฉกฉึกสวัสดีครับพี
1: ่ครับสวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Elevenจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดี ดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

1-2-3-4-5-6สปอร์ตลีแลกดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: ผมได้ข่าวว่าบุนเดสลีกาไม่มีแล้วนี่ฮะ
1: ไม่มีไม่มีไปอยู่ AS
0: แล้วจะทำยังไงกับชีวิตดีครับจานุ
1: ตอนนี้ก็เป็นอูริกเอิงละ
0: เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุณเอาตัวรอดเป็นอูริกเอิงเหรอ
1: ไม่ผมไม่ได้เอาตัวรอดเขาผมภาคลีกเอิงอยู่แล้วไงก่อนหน้านี้ในไลฟ์ทีวีไงเป็นคนตัดสายสะดือไอ้การ์นาเกมาก่อน
0: เฮ้ยมึงคุณเลยเหรอ
1: ก็เมื่อก่อนไลฟ์ทีวีผมภาคอยู่4ปีอ่ะลีกเอิงไง
0: อันนี้อันนี
1: ้แล้วก็ 2-3 ปีก่อนก็ภาคไอ้ปารีสชุดนัดไงที่ PPTV อ่ะอันนั้นก็ให้มานี่คือแต่ว่าต้องภาคที่ไอ้นี่อย่างเดียวนะปารีสทุกนัด
0: ผมเจอหน้าหยองเว้ยแล้วผมก็บอกหยองจันอู๋เค้าเหนื่อยนะตอนเนี
1: ้ยไม่หยองอ่ะจริงๆไม่มีอะไรหรอกที่วันนี้ต้องคอยห้ามคือหยองไกสน
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้สนจะสอยหยองเอาอ่ะ
0: เรื่องอะไรฮะ
1: ครับวันนั้นมาภาคฟุตบอลกันแล้วเจอหยองสวนมาแล้วทักแล้วเงียบไงแอ๊กไงสวนบอกโอ้หยองแอ๊กก็อะไรเงี้ย
0: ก็ได้ข่าว
1: แอ๊กใส่ก็แอ๊กใส่ไง
0: ตอนนี้เอาหมดนะไก่ชนวัวชนนะฮะไฮโลให้เอาด้วยนะ
1: นี่เจอหน้ากันจากสกิดด้วยนะ
0: ยังไงฮะ
1: พี่ช่วยผมหน่อยผมไม่มีอะไรเลยโอ้ไอ้สนยิ่งขึ้นใหญ่แล้วไม่มีไอ้สนนี่โดดเข้าไปแล้วอ่ะเด็กห้ามอยู่ล่ะไอ้สนนี่โชว์ลิวเคนมาแล้วนะโอ้กะแบบ
0: สตรีทไฟเตอร์เลยอ่ะ
1: เออโชว์ลิวเคนแล้วอ่ะโอ้ดีดึงไอ้หยองมาก่อนไม่งั้นโดนเสยคางไปแล้วอ่ะ
0: เฮ้ยเฮ้ย
1: ขนาดดึงออกมาระยะไกลมันกระโดดเคนเลยอ่ะโอ้มันง้างแล้วมึงไอ้สนใจเย็นด้วยต้องห้ามอ่ะ
0: โอ้โหหนักไปนี่แล้วผมได้ข่าวว่าคุณ104เกมที่99เนี่ยคุณมีทั้ง4เกมเลยเหรอทำไมคุณมีเยอะขนาดนั้น
1: ก็เลขลงตัวไง104ไงแล้วก็ปิดท้าย4เกม
0: เฮ้ยคุณทำไมคุณเยอะคุณไปทำอะไรกับคนจัดคิวหรือเปล่าคุณไปช็อคเขาคุณไปแซะเขาหรือเปล่า
1: ไม่มีผมบอกเขาเอง
0: ว่า
1: เพราะว่าตอนนี้ผมยอมที่จะพรีกายเพื่อจะไปเป็นสายให้เบ่งและตอนนี้ก็รู้แล้วว่าพวกพักกบฏเอพักเบ้งกาเนี่ยมันมีใครบ้าง
0: ตอนนี้
1: ชื่อแรกมาแล้ว
0: อะไรฮะ
1: เป็นชื่อย่อสน
0: เฮ้ยสอนอชื่อย่อคุณอ่านไปเลยว่าสน
1: ก็สนนะไอ้สนนั่นแหละเปิดไม่ได้ไอ้สนเดี๋ยวชื่ออื่นค่อยตามมานี่สนลุกลนเลยจัดกูรูด้วยกันนี่ลุกลนเลย
0: แล้วคุณยังไงคุณแค่4เกมเองอ่ะผมก็
1: ไม่พูดยังไงตอนนั้น4ไงเดี๋ยวคราวนี้ยาว
0: เฮ้ยจริง
1: นะเยอะแล้ว
0: นี่คุณชนะใจเขา
1: ได้หรอก็สถาปนาเรียบร้อยแล้วว่า
0: เฮ้ยยังไง
1: อู๋อนวิจิตรอ่ะอู๋อนวิจิตรออกมานี่เดี๋ยวตอนนี้เลื่อยขายเจมอยู
0: ่เ
1: ฮ้ยเดี๋ยวเจมใหญ่อยู่ไอ้เจมน่าจะหลุดเสาร์อาทิตย์อืมไม่ได้แล้วชัดเจน
0: ผมเห็นใจคุณนะว่าไม่ได้เจอกันสามดาวต้องอัปเดตหน่อยว่าเห็นได้ข่าวว่าคุณแบบว่าคิวใครไม่มาใครคุณเก็บเรียบเลย
1: อืมคือถ้าใครได้ดูเรื่อง Internet Affair ครับนี่แหละผมคือหลิวตัวหัว
0: เฮ้ยนี่แฝงตัวเลยนะเนี่ย
1: ใช่สังเกตเวลาผมเจอใหม่มันจะตี2จดหมายเหมือนเลี้ยวตัวหัวแล้ว
0: แต่คุณเป็นตัวโกงไง
1: ก็ต้องยอม
0: เฮ้ยเลี้ยวตัวโกงนะเฮ้ย
1: อืมไม่แต่จิตใจมันดีมันอยากเป็นคนดีเหมือนล่ะมันบอกอ่ะมันอยากเป็นคนดีแต่มันคือคนเลวแต่ตัวท้ายตายเหมือนกันตายทั้งคู
0: ่ไอ้นี่ไม่ตายเหลียวไม่ตาย
1: ตาย
0: จริงเหรอมันเพี้ยน
1: ตายตอนหลัง
0: มันโดนยิงแต่ว่าไม่เป็นไร
1: มันก็โดนอยู่ดีไงโดนจับอยู่ดีไม่รอด
0: แต่ถ้าเป็นพี่เหลียงนี่คือแบบผมไม่ตำรวจ
1: อืม
0: เขาหล่อเลยนะ
1: ครับส่วนในสนนี่เป็นหลี่หมิง
0: เฮ้ยโหนี่มันกู้กลับไปนะ
1: ตายด้ว
0: ยตายเร็วมาก
1: ตายก่อน
0: เลยตายเร็วมาก
1: คุยแป๊บเดียวก็ตายเลยอันนี้เบ่งเล็งไปแล้วเออแล้วหนึ่งละไอ้พักเบงกา
0: คร
1: ับฉายาไอ้สนไอ้ข้างคาวปีกเขียว
0: ให้ผู้คุมกดนะเว้ยบ้า1 2 3
1: สวัสดีครับ
0: ผู้ฟังครับมาแล้วครับกับสปอร์ตลีแลกครับ2ทุ่มครึ่งครับจนถึง4ทุ่มครับวันนี้ผมบอนามี่ครับพร้อมด้วยคุณอุดมศักดิ์สุภัทโรภาสพงศ์ครับ
1: ครับแล้วก็สิ่งอื่นสิ่งใดที่จะพลาดไม่ได้ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะครับ
0: เบอร์ติดต่อของเราครับ02-28-5936-7นะครับแล้วก็ SMS ฮะ4689899เดี๋ยวมาคุยกัน
1: ครับ
0: คือเริ่มต้นมาเนี่ยนะฮะผมเชื่อไหมว่า3สัปดาห์ที่ไม่ได้เจอคุณอุ๋ยไม่ได้อัปเดตเรื่องฟุตบอลโลกกันเลย
1: อ้าวแล้วพี่ชี้มาแล้วก็ไอ้จันเอกอะคุยเรื่องอะไรกัน
0: ก็คุยเรื่องบอลโลกแต่ว่าอยากจะคุยในมุมของอาจารย์อู๋บ้างแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันนะแต่เอาวันนี้ก่อนเนี่ยเมื่อกี้เปิดหัวมาเนี่ยนะฮะผมว่าก็เป็นเรื่องน่าผิดหวังสำหรับทีมชาติยักษ์ใหญ่ทีมนึงนะจริงๆจะบอกสมอำนาจมันก็ไม่ได้หรอกแล้วมันก็จริงๆก็เป็นทีมที่ผมเชียร์ผมรักนะแต่ในรอบ12ปีที่ผ่านมาไม่ได้เห็นมันอยู่ในรอบสุดท้าย
1: ครับ

0: จริงๆจะว่าไปมันก็ตกรอบแรกแหละ32ถูกป่ะเพราะปีนี้มันเพิ่มมา
1: ไม่ได้หมายถึงเยอรมันผมหมายถึงอิตาลี
0: อ๋ออิตาลีก็ต้องอิตาลีก็ตามคิวอ่ะเข้าใจได
1: ้วันนี้อิตาลีเนี่ยถูกปฏิเสธจากเป๊ปคาเดียล่าเรียบร้อยมาดิดี้มูซาบินไปเลยนะมันบินไปบาร์ซ่าเลยนะจันหนูนะ
0: ไปกัน2คนไปกับผู้ช่วยเดียวแล้วก็แต่ว่ามันก็คุยกันยากนะเพราะว่าอิตาลีเขาให้ได้แค่ครึ่งเดียวไง
1: 10ล้าน
0: ปัญหาคือนั่นแหละค่าเหนื่อยแหละเพราะเขาต้องการ20ล้านยูโรอันนี้เขาให้ได้แค่10ล้านมันครึ่งนึงไง
1: เยอะมากนะ
0: ใช่เป๊ปก็เลยบอกขอพักผ่อนแล้วกันเร็วๆขอพักก่อน
1: เฮ้ยมันงกขนาดนั้นเลย
0: อืมไม่หรอกแต่ใจเขาผมว่าเขาคงแบบมองว่าไม่ได้อยากจะรับงานนี้อยู่แล้วไง
1: มันอิตาลีด้วยไม่ใช่ชาติเขาหรือเปล่า
0: เออผมว่าเขาอาจจะรอว่า
1: สเปน
0: ในอีกสัก2ปี
1: อ
0: าจจะเข้าไปคุมสเปนไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่แน่นะแล้วโอ้โหแล้วผมว่าเผือกร้อนเพราะอิตาลีชุดนี้มันไม่มีตัวไงใช่ป่ะลองดูตัวผู้เล่น
1: เ
0: ด็กโอ้โหชุดนี้มัน
1: มอเชคีนนะ
0: มันไม่มีใครเลยอ่ะมอเซคีนยังดีไงยังพอรู้จักไงกับเอโปซิโต้กองหน้าอินเตอร
1: ์
0: นอกนั้นนี่โอ้โหตัวมัน
1: ตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ละตัว
0: ก็เข้าใจได้อะมันหมดรอบไปแล้วมันมีตัวใหม่ขึ้นมาเลยไง
1: มันทำไมวะจันหนู
0: ผมว่าก็เป็นเรื่องของนักเตะใหม่ที่มันไม่มีขึ้นมาไงใช่ป่ะเพราะส่วนใหญ่ที่ไอ้ที่ดีๆก็กลายเป็นนักเตะต่างชาติไงนักเตะอิตาลีมันชุดนี้มันไม่มีอ่ะโค้ชเก่งแค่ไหนก็ไม่ไหวอ่ะไม่มีสตาร์เลยเห็น
1: ม
0: ั้ยล่ะ
1: ไม่มีเลยนะ
0: ฮ
1: ะไม่เหมือนยุคเรานะ
0: เออโอ้โหยุคนั้นนี่โค้ชฟุตบอลอิตาลียุคนั้นเอาแค่นึกถึงแค่ไอ้คานาเนต้าดูดิโอ้โหดาราเคียซ่า
1: ใช่ป่ะไอ้ยุคเราว่าโหดก่อนนั้นก็โหดคือแต่ยุคเราโหดสุดยุคช่วง
0: ไล่เลี้ยง
1: มาเนี่ยก็โหดสุด
0: เจ้าบ่าโอ้โหปายูก้าบุฟอนลูก้าบุตชี่โอ้โหตัวมันเก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: เฉพาะโกเนี่ยตั้งแต่ดีโน่ซอฟแล้วอ่ะ
0: ใช่ใช่โกนี่สบายเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไล่มาแบบยาวๆ
0: โกนี่จับฉลากก็ได้
1: ใช่ไง
0: จับฉลากเอาก็ได้ไม่จำเป็นอ
1: ่
0: ะ
1: แบ็คเบิร์กกองหลงกองหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงคืออิตาลีนี่ครบเครื่องจริงๆมิดฟิลกองหน้าบ้าบอคอแตก
0: แล้วก็เป็นทีมชาติที่เราสองคนก
1: ็ชอบด้วยนะ
0: ถ้าในทัวร์นาเมนต์ก็เกลียดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ถ้าไม่มี
0: ชอบกับเยอรมัน
1: ถ
0: ู
1: กต้องมันอัดเยอรมันเราตลอดเวลานี่เข้าใจได้นะฮะแต่ก็น่าเสียดายครับน่าเสียดายคือคราวนี้เขาก็เลยไปเล็งแอนดี้ปีโร่ไหวไหมวะ
0: จะจบแล้วเหรอ
1: คืออะไรเนี่ย
0: สิงคโปร์นำกัมพูชาอยู่ 2-1
1: อันนี้บอลเลยอาเซียนนี่
0: ใช่อาเซียนเนี่ย
1: เปิดแล้ว
0: นำอยู่ 2-1 นาที88แล้วก็โอเคจบสกอร์ลิฟต์ไป
1: นะฮะก็ในมุมของผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มาคุยเรื่องบอลอาเซียนนะอิตาลีจะใช้ปีโร่ผมว่าก็ไม่น่าจะกลับมาได้นะจันหู
0: ตอนแรกอ่ะเหมือนไปเต็งเป็นมันชินี่แล้วก็เต็งสองเป็นคอนเต้แล้วก็พอมีเป๊ปเข้ามาแล้วคราวนี้ไม่รู้จะกลับไปมันโชอีกหรือเปล่าเดย
1: ์คือใครมาก็เหนื่อยนะชั่วโมงนี
0: ้
1: ใครมาก็เหนื่อย
0: ใช่ก็ต้องทำใจเว้นยาวๆไปยูโรตอนนี้ทิ้งไปก่อนต้องไปรออีกทีฟุตบอลโลกอีก4ปีเลยอ่ะสร้างทีมเอา
1: ใครมันจะมาเป็นคนสร้างวะ
0: โอ้ก็ต้องให้พวกนี้แหละมันชินี่คอนเต้หรือไม่ก็เปียโรพวกนี้แหละ
1: เห็นแล้วท้อใจ
0: คนอื่นไม่ไหวแล้ว
1: เหมือนตอนนี้ความมืดมนไปอยู่ที่อิตาลีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: ผมว่าเยอรมันมืดแล้วนะไอ้นี่มืดกว่า
0: เยอรมันยังมีลำไส้
1: ยังมีแสงไฟอุโมงค์แล้วตอนนี
0: ้เยอรมันยังต้อกระจก
1: อ
0: ันนั้นต้อหินไม่เห็นเลยแล้ว
1: คืออันนั้นหนักเลยครับนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยจะพูดถึงเยอรมันนิดนึงก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเจเกน
0: ครับ
1: ชัดเจนแจ่มแจ้งกันเรียบร้อยไปแล้วนะฮะแล้วก็ประกาศก้าวบางคนคือผมเข้าใจนะบางทีไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลแล้วก็ไปคอมเมนต์เนี่ยคือเจนคอปมันก็พูดว่าถ้าเกิดว่ายุ่งกับครอบครัวผมออก
0: ลามปามนะออกเลยนะ
1: สอง
0: ผมไม่สนนะ
1: ถ้าผมไม่ดีจริงผมมันห่วยจริงให้เดินมาบอกผมก็ออก
0: ออกเลยชัดเจนมันบอกก่อนด้วยไง
1: มันมีแฟนหลายทีมที่มันไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยนะออกไปเข้าไปคอมเมนต์ว่าคือรับแต่สิ่งที่ดีอะคือผลบวกเอาแต่ผลลบไม่เอาม ันก็ไม่ใช่นะบางทีผมว่ามันก็การทำงานเขาทีมพวกเนี้ยถ้าเราไอคนที่มันพิมพ์อย่างเงี้ยถ้าตัวเองโดนบ้าง
0: ไม่ผมว่าคอปเขาชัดเจนนะ ไอ้เรื่องดีไม่ดีไม่เกี่ยวไงกูไม่มีสิทธิ์ไปด่าครอบครัวเขาใช่ป่ะเออมึงไปด่าครอบครัวเขาได้ไงไม่เกี่ยวอะแต่ผลดีผลร้าย
1: อันนี้ถูกต้องอาจารย์อู๋พูดถูก
0: แล้วก็ไอ้เรื่องที่บอกว่าถ้าเขาไม่ดีเขาจะออกนั่นคือสปิริตใช่ป่ะนั่นคือสปิริต
1: ไม่ดีเดี๋ยวมาบอกเขาสิ
0: เออถ้าไม่ดีเออไม่ออกเลยก็นั่นคือสปิริตถูกป่ะ
1: อ่ะถูก
0: โอ้มีบางคนมันไม่ออกมีไงใช่ป่ะเอออยู่ต่ออ่ะ
1: ใครบ้างวะ
0: โอ้ไม่ก็มันก็มีหลาย
1: คนอ่ะ
0: โค้ชบางคนไม่รู้ว่าดีไม่ดีผมก็อยู่ต่อเอออันนี้คือสปิริตไง
1: ต้องโดนไล่เท่านั้น
0: ครับ
1: อันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: มันต้องแยกกันอ่ะมีเบอร์ตะกะนี่งง
1: อย่าไปอะไรเยอะนะครับเขาก็คือเรื่องความสำเร็จอ่ะ
0: ไม่แล้วอันเนี้ยพอปมันไม่ได้ใส่หมวกลิเวอร์พูลแล้วไง
1: ใช่
0: จะป่ะนี่มันจะเป็นทีมชาติแล้วไงเรื่องของเยอรมันแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วปุ๊บแฟนบอลเยอรมันส่วนใหญ่ก็ 100% นะเขานะอยากได้ครอปอยู่แล้วรอมานานแล้วอ่ะ
1: มันมีใครดีกว่านี้นะ
0: อ
1: ีกคนนึงเขาบอกว่าก็ถ้าจะมาคิวต่อจากครอปสมมุติจะต่อจากครอปก็ลูกไอ้ฮูลี่เฮอร์เน็ต
0: จะไปเซนเฮอร์เน็ต
1: ไอ้สตุตการ์ดผมว่ามันก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้ววะ
0: แต่ก็ถือว่าเก่งแล้วทีมตัวผู้เล่นมีปุ๊บก็ขายทิ้งอย่างเงี้ยมันอารมณ์เหมือนไอ้โอลิเวอร์การ์เนอร์แล้วป่ะดูดิก็ไอ้ตัวไหนดังอ่ะอันทอนก็โดนขายไอ้ดาวฟันโบงเงี้ยโดนขายไอ้กิลาซี่อย่างเงี้ยใช่ป่ะมาปีนี้เดี๋ยวก็ขายอีกอ่ะเนี่ยนูเบิลก็ไปแล้วบอกว่ามันคุมได้ระดับจะไปแชมเปี้ยนลีกที่ถือว่าเก่งแล้วสำหรับไอ้สตุตการ์ดอ่ะ
1: ก็ต้องดูนะว่าจะอะไรยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เปิดคือมีเปิดสมหวังคนฝั่งหนึ่งเลยแล้วก็ผิดหวังฝั่งหนึ่งข่าวก็คอนทราสต์มากเลยนะฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้เขมรกับสิงคโปร์เนี่ย
0: มีเช็ค VR อยู่เนี่ยว่าจะเป็นประตูไม่เป็นประตูเนี่ยเช็คมานานมากอะเนี่ย
1: อันนี้คนละสายกับเรานะ
0: คนละสาย
1: นะฮะอันนี้เล่นที่ไหนเล่นที่เขมรน่าจะเล่นที่เขมร
0: ฝนตกด้วยเออ
1: เล่นที่เขมรนะฮะก็สิงคโปร์
0: ได้ยินเสียงปืนอยู
1: ่เฮ้ยใจเย็น
0: ครับ
1: BM 21เลยวะนี่มันงัดมาขู่งัดมาขู่สิงคโปร์เลยวะ
0: ครับ
1: มันจะอะไรขนาดนั้นวะ
0: ไอ้บ้าฟุตบอลเป็น VR ที่นานมากเฮ้ยตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยก็ VR แล้วก็เนี่ยยังไม่จบเลย
1: แล้ววันนี้ผลซีวีลีกเป็นยังไงวะส่งมารายงานผมยิ่งอยากรู้ผมไม่ได้ตามเลยผลซีวีลีกไทยกับเขมรเนี่ยจะแก้แค้นอันนี้ล้ำหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูจันอู๋ล้ำไหมเหมือนล้ำวะไอ้ VR มันเป็นอะไรมันวะ
0: โอ้โหมันน่าจะล้ำนะถ้าจะเปิดไปเนี่ยล้ำทั้งแผงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แล้ว VR มันอะไรมันช้าขนาดนั้นอ่ะ
0: เออมันดูยากขนาดนั้นเลยเหรออ
1: ้าวแล้วนี่มันมา3นาทีแล้วนะ
0: ทบ6เนี่ยล่อไป3
1: กรรมการวิ่งไปดูก่อนว่ายังไงครับ
0: กรรมการวิ่งไปแต่ปัญหาคือจอเนี่ย no signal ไม่มีเน็ต
1: ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้น
0: ขนาดนี้ต้องไปดูเองอีกเหรอเนี่ย
1: อันนี้อาเซียนอันนี
0: ้
1: จัดหูใจเย็นโอ้นะฮะไม่คือ
0: ไม่ได้ช็อต
1: ไปฟาวโกหรือเปล่า
0: เอออันนี้แหละเนี่ยแหละ
1: ไปบังโกหรือเปล่า
0: เนี่ยไม่ได้เคลียร์จังหวะล้ำหน้าด้วยยืนเหมือนล้ำเลย
1: อันนี้ไปบางโกหรือเปล่า
0: เนี่ยไปบางโกไหมเนี่ยแหละจังหวะปั๊มกันตรงเนี้ยแล้วก็สำเข้าประตูไปเนี่ย
1: บังไหมบังไหม
0: มันก็ได้นะ
1: ไม่แล้วจะเป็นเขมรให้มันแพ้ดีแล้วจะโกงก็โกงมันไม่เป็นไรยังไงเนี่ยบังไหมเนี่ยมันไปล็อกเขาด้วยซ้ำถู
0: กนี่บอลมันนะยิงมาติดผู้รักษาประตูแล้วก็ขวา
1: จังหวะโมเมนตัมจังหวะโมเมนตัมแล้วมันไปเกาะเขามันไปล็อกเขา
0: จ
1: ะหู
0: คือหลุดไปแล้วไปยิงระยะเผาขนโกมันเซฟก่อนแล้วพอโกมันจะไปคว้าอีกทีมันเอาตัวขวางไว้ตอนนี้เขาเลยดูว่าเนี่ยอันเนี้ยฟาวหรือไม่ฟาว
1: แต่ในความเป็นจริงอะผมว่าผู้รักษาประตูเขมรนะมันเอามือไปล็อกไอ้กองหน้านะจันทร
0: ์
1: เพื่อมาให้เล่นบอลนะอะไรดูกรรมการนิดหนึ่งครับกรรมการไปดู VR แล้วยังไงให้ไหมไม่ให้ก็เท่ากับเสมอ 1-1 เนี่ยเฮกันลั่นเลย
0: ไม่เด็กก็ 2-1 เหมือนเดิมดิใช่ป่ะเพราะมันนำ 2-1 อยู่แล้วนี่
1: อ๋อโอเคไม่ 3-1 นะโอเค
0: ไม่ได้เป็นประตูนะเช็คไปละ
1: 2-1
0: 1เฮ้ย
1: 1-1 1-1 มันลูกน้ำ
0: เป็นลูกน้ำแสดงว่ามันเช็คตั้งแต่ตอนเราเข้ามาเลยนะ
1: มันลูกน้ำ
0: โอ้โหเช็คนานมากนะ
1: มันเอา BM 21มาจอดเชื่อผมมันก็จอดขู่สิงคโปร์
0: แต่ก็มีหลายแบบนะมาดูได้หลายมุมเหมือนกันนะแต่ว่ามันดูมุมมันไกลๆนะ
1: ก็กรรมการ
0: มันเห็นไม่ชัดว่ามันล็อกคอหรือเปล่าว่าประตูอ่ะ
1: ถ้าเอาจริงๆนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าลูกฟาวเนี่ยผมไม่เข้าข้างใครนะผ ผมว่าประตูเขมรจะฟาวเพราะมันไปล็อกเขาม ันไปล็อกคอสิงคโปร
0: ์เหมือนไม่มีโน้มล็อกคออยู่นะ
1: คือเหมือนว่าคือสิงคโปร์เวลามันรับบอลแล้วมันกระฉอกไปใช่ไหมแล้วบอลมันกระเด้งมันก็ล็อกไว้เพื่อไม่ให้สิงคโปร์ไอ้คนนั้นไปเข้าไปซ้ำแต่มันมีสิงคโปร์ไอ้คนที่วิ่งเข้ามาซ้ำไง
0: ก็เป็นอาตีเป็นฟาวไป
1: ก็เลยคิดว่าฟาว
0: ก็กลับมาเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งนะก็ทดเวลาน่าจะทดอีก 3-4 นาทีแหละ
1: นะฮะ
0: นี่ก็ว่ากันไปนะครับ
1: ก็เปิดสนามนะฮุนไดครับนะซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามในพรุ่งนี้ในพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมันจะมีต่อเลยก็คือฟีฟ่า
0: อาเซียนต่อ
1: โคตรวุ่นวายโคตรเลอะเทอะโคตรปวดกระบาลแล้วจังหวะยิงเข้าไปจะ 2-1 ก็ไม่ได้นะเนี่ย
0: ยิงก็ไม่มีอะไรยิงไกลเซฟ
1: นะฮะ
0: สิงคโปร์หลังๆนี่ก็โดนบุกเหมือนกันนะ
1: อ่ะนะฮะ
0: ดูทรงแล้วน่าจะเสมอแล้วอย่างงี
1: ้1-1แบบนี้สิงคโปร์ก็เหนื่อยครับนะครับสิงคโปร์การสร้างทีมเขาก็ไม่ดี
0: สิงคโปร์ไม่มีฝรั่งปลอมเหมือนเดิมแล้วนะ
1: ครับผมแหมลูกนี้บินปัดสวยนะโกเขมรครับอ่ะก็เต็ง1รู้สึกว่าจะไม่ใช่ไทยนะ
0: ครับ
1: เต็ง1ก็เป็นอินโด
0: ก็เป็นชุดที่มันผสมอ่ะนะมันก็ต้องทำใจแหละ
1: นะฮะเต็ง1เป็นอินโดนะเขมรนี่เขาเอ้ยไอเหงียนนี่เขาเก็บตัว
0: ซุ่มมากเลยซุ่ม
1: ไปเก็บไปถึงเกาหลีเลยนะนะเขาต่อเนื่องครับเขาต่อเนื่องครับก็ดูว่าจะทำได้ดีแค่ไหนครับสำหรับในด้านของเวียดนามนะเกมเราจะอยู่จนถึงจบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไอ้ VAR เนี่ยไม่รู้ VAR ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ครับนะฮะเลอะเทอะมากช้ามากครับ
0: เออแต่มันช็อตที่มันไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นเนอะ
1: เรา
0: ก็งงอ่ะแต่ไม่แน่นะสิงคโปร์นะ
1: แล้วเขมรถ้ายิงเข้าแล้ว
0: เกือบไปเหมือนกัน
1: นะเอาละครับในช่วงสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงก่อนก็ดีเหมือนกันนะดูครับก็คนไทยก็อาจจะให้ความสำคัญบ้างนะ
0: ดูคู่ต่อสู้หน่อยว่าเป็นยังไง
1: คนละสายแต่ก็จะถามมีโอกาสได้เจอไหมสายนี้มีเวียดนามมีอินโดนีเซียนะครับมีสิงคโปร์ผมว่าสิงคโปร์ไม่น่าจะได้เข้ารอบ
0: โอ้ก็ดูสิงคโปร์เล่นดิไม่ดีนะ
1: ไม่น่าจะได้เข้ารอบ
0: แต่จริงจะว่าไปก็ไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
0: ไม่ค่อยมีอะไรกันเท่าไหร่นะ
1: อย่างเห็นฟอร์บินโด
0: ก็ที่ว่าวันน่าจะเป็นเต็งหนึ่งมั้งอินโดเวียดนามพวกนี้แหละ
1: อย่างเห็นฟอร์บินโดนะฮะเราเองก็อันนี้ถ้าสันคงไม่นับอ่ะก็คงไม่นับอีกอ่ะ
0: ครับ
1: โทรนาเมนต์เนี้ยเหมือนอุ่นเครื่องกับจีนอ่ะ
0: แต่จริงก็อย่าไปนับไปเลยบอลรายการเนี้ยให้อยากให้เอาตัวใหม่ๆที่ไม่เคยได้ลงด้วยซ้ำ
1: ก็มีเอาตัวใหม่ไปหลายคนอยู่นะฮะอันนี้เห็นด้วยนะครับดูจังหวะนี้นึงครับสิงคโปร์บุกมาวันนี้ทดเลยเวลามาแล้วโดนเตะกรรมการว่าไงไม่ให้ด้วยนี่เป็นไงนะบอลเหมือนบอลนักเรียนว่ะเอาจริง
0: มันดูมั่วๆนะดูเหมือนมั่วๆงั้น
1: เลยบอลเหมือนบอล
0: บอมบอมยัดๆเข้าไปดูแล้วก็ยืนออกันเต็มไปหมดเลยตอนนี
1: ้บอลเหมือนบอลนักเรียนมากอ่ะจริงคือเล่นอะไรกันวะนะฮะนะฮะทดมาจะ10นาทีแล้วครับยังไม่จบสักทีครับสำหรับ
0: ช่วงไอ้ VR นานเหลือเกินอ่ะ
1: เอ้ยหลุดไหมแล้วได้เตะมุมครับเหมือนไม่มีแรงกันเลยครับทั้งคู่นะฮะฝนตกด้วยครับที่กัมพูชา
0: สภาพเหมือนมันเปรี้ยกันหมดแล้วนะ
1: เออแล้วผมไปมาแล้วในสนามบ้าน
0: เนี่ยเป็นไงบ้าง
1: โคตรไกลเลยนะหนู
0: สนามเนี่ยเหร
1: อมันออกจากเมืองไปครึ่งชั่วโมงนั่งตุกๆไป
0: สนามดีไหมแต่ดู
1: สนามดีแต่จีนเป็นคนสร้างอ่ะจีนเป็นคนสร้างให้ครับมันจะมีปัญญาไหนสร้างเขมรเนี่ยนี่จีนเป็นคนสร้างให้สร้างดีครับสร้างดี
0: นึกว่ากู้มา
1: ฮะ
0: นึกว่ากู้มาม
1: าๆๆจีนสร้างให้ขอไม่กู้ครับขอครับเขาตาขออยู่แล้วคุณก็รู้นะแล้วจะสวนไหมดูเขมรนิดนึงครับไม่ได้ฮะเอาเดี๋ยวต้องไปเบรกฟังข่าวก่อนต้นชั่วโมงครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะเอเชียนเกมด้วยจันอูนะเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟังแอคทีฟเรดิโอไม่สะดุด

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกรัฐบาลเร่งต่อยอดผลเยือนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการถือเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการจัดตั้งกลไกการหารือร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2+2 เพื่อยกระดับการประสานนโยบายด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีกับจีนตลอดจนเชิญภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจีนเข้าร่วมงาน Defense and Security 2027เพื่อขยายความร่วมมือทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันในประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นการแก้ไขข้อพิพาทและความขัดแย้งด้วยสันติวิธีผ่านการเจรจาและการหารือบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีพร้อมขอบคุณจีนที่สนับสนุนการเจรจาและการแก้ปัญหาอย่างสันติกลต.กล่าวโทษสุภาพรพิมพ์พงษ์นำส่งเอกสารเท็จต่อสำนักงานกลต.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.แจ้งว่าได้กล่าวโทษนางสาวสุภาพรพิมพงษ์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วยความผิดกรณีนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือแบบ59และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์หรือแบบ 246-2 ต่อสำนักงานกลต.ไม่ตรงกับความเป็นจริงมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2535 กลต.ตรวจสอบพบว่านางสาวสุภาพรได้นำส่งแบบ59รวม4ฉบับระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569และแบบ 246-2 รวม7ฉบับระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569โดยไม่ได้มีการถือหลักทรัพย์หรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่แสดงในเอกสารทั้งนี้ภายหลังการกล่าวโทษของกลต.กระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาต่อไปเป็นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการและการพิจารณาของศาลยุติธรรมตามลำดับชมรมผู้เลี้ยงนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุก5จังหวัดชายแดนใต้เผยจะให้ความสำคัญกับการเพาะพันธุ์เพื่อเพิ่มคุณภาพลดการจับนกจากธรรมชาติธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: การปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกสร้างความยินดีให้กับผู้เลี้ยงนกทั่วประเทศหลังใช้เวลาในการต่อสู้มาอย่างยาวนานมากกว่า20ปีนายวิชาญอมโรรองประธานชมรมผู้เลี้ยงและผู้เพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก5จังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าหลังจากปลดล็อกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเพาะพันธุ์เพื่อให้มีนกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ในตลาดเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้การเพาะขยายพันธุ์เสรีซึ่งจะทำให้คุณภาพที่มีอยู่แล้วดีมากขึ้นเพื่อทำใหการจับนกจากธรรมชาติค่อยๆหายไปส่วนการตลาดหลังการปลดล็อกคิดว่าตลาดที่เติบโตอยู่แล้วจะยิ่งเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งนกกรงหัวจุกแตกต่างจากสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆคือสัตว์เศรษฐกิจชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่มีนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้องในห่วงโซ่การเลี้ยงเม็ดเงินจะกระจายสู่ชาวบ้านและชุมชนอย่างแท้จริงนกเป็นจุดเริ่มต้นทำให้มีทำกรงทำซี่กรงทำผ้าคลุมกรงหัวกรงชาวบ้านชุมชนอีกมากมายที่จะได้ประโยชน์จากการปลดล็อกในครั้งนี้ส่วนในเรื่องของการอนุรักษ์ถ้าปลดล็อกแล้วพบว่าปริมาณนกกรงหัวจุกในธรรมชาติลดน้อยลงก็สามารถจะดึงกลับเข้าไปในบัญชีได้เหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงผู้เพาะเลี้ยงคนรักนกจะต้องร่วมกันอนุรักษ์และทำให้มีนกเพียงพอกับความต้องการของตลาดที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
8: ลับมาครับในเบรกที่2ครับกับสปอร์ตดีแลกนะครับผมมนมี่ครับพร้อมด้วยคุณอู๋อุดมศักดิ์นะจ๊ะ
9: ครับผม
8: อยู่ด้วยกันครับนะฮะอ่ะเบรกนี้ครับหลังจากฟังข่าวมาเรียบร้อยนะครับสมความปรารถนาคนไทยทั้งประเทศครับสิงคโปร์ยิงประตูชัยครับ
9: ทีเด็ด
8: นาที
9: อิลฮานฟานดี้ครับ
8: นาทีเท่าไหร่วะ110
9: บุกแทบตาย
8: นาที100เนี่ย
9: เจอจังหวะยกของอิลฮานฟานแล้วยิงซะสวยด้วยนะครับยกมาก่อนแล้วก็โอ้โห
8: วอลเล่
9: ด้วยขวานะครับ
8: อันนี้ไม่ต้องใช้ VR ครับ
9: ครับ
8: ขาวสะอาดในสายตา
9: โอ้โหเจอไอ้ฟันดี้แอคทีเจ็บปวด
8: นะฮะ
9: แพ้ไปนะเท่ากับว่าไอ้สิงคโปร์ชนะไป 2-1 นะครับ
8: ครับผมนะฮะคนไทยมีความสุขแล้ววันนี
9: ้ครับ
8: ครับชนะมัน 2-1 กับสิงคโปร
9: ์แต่ป่านนี้ไอ้สายโซเชียลเราที่ทำงานแล้ว
8: โอ้มาแล้วครับ
9: ทีมชาติสายโซเชียลเราเนี่ยต้องลุยแล้วล่ะ
8: ก็วันก่อนมันบุกเราอะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะไอ้ ABC League อะ
9: ใช่ไอ้วันได้ชายไง
8: แล้วมันได้เป็นเจ๊แชมป์นะครั้งแรกในประวัติศาสตร์แต่ปัญหาคืออะไรวะไอ้ครั้งนั้นฉันอู๋ไม่มีการเก็บคะแนนสะสมโลกแต่เนี้ยครั้งที่อินโดเนี่ยมีการเก็บคะแนนมันโดนทะอ้วกเลยครับแต่ผมไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงนะเห็นรู้สึกว่าวันนี้ป่ะที่ไทยเจอกับ
9: ซีวิลิกใช่ไหม
8: ผมไม่รู้ผลนะ
9: ไม่ได้ตามอยู
8: ่วันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่รู้อ่ะก็ตามกันหน่อยแล้วกันนะผมว่าไทยต้องเอาคืนอ่ะอันนี้มันคือได้เก็บสะสมคะแนนโลกนะ
9: แต่วันนั้น
8: ผมว่าม
9: ีติดประมาทนะเพราะตัวไปเล่นไปแบบไม่เต็มเหมือนกัน
8: ก็อาจจะ
9: แต่ไปอยู่แต่ไม่เต็มอยู่อ่ะแล้วไปแพ้มา 3-1 นะ
8: แต่มันชนะอินโดนะมันชนะอินโดด้วย
9: ครับ
8: ครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราอยู่คนละสายกันผมคือถ้าอยู่ในสายเดียวกับไทยเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่มาเราก็คงไม่ไปเราคงไม่ไปแน่นอนเพราะว่าม ันมีทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้ไทยเจอกับเขมรนี่แหละเราก็ทำเรื่องว่าเราไม่ไปรู้สึกว่ายู18แล้วก็ต้องไปเตะที่ลาว
9: ก็มันเข้าใจได้
8: อ
9: ันนี้ทีเด็ดผมเนี่ยสิงคโปร์ว่าชนะได้คือว่าทีเด็ด
8: เกือบเหมือนกันนะ
9: ก็จะยิงสวยฮะ
8: นะฮะก็เกือบเหมือนกันเอาสิงคโปร์ชนะ 2-1 นะ
9: จบไปมันสักครู่นี้เองนะครับ
8: เออนะฮะส่วนเอเชียนเกมคุณผู้ฟังครับวันนี้มีการจับฉลากเรียบร้อยนะครับไทยก็อยู่กับสายญี่ปุ่นครับ
9: ครับ
8: มือดีจริง
9: ๆแหลมมาก
8: นะฮะ
9: แต่ก็ดีเพราะว่ายังไงจะเป็นรายการไหนก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วสู้ไปเจอทีมเก่งๆเลยดีกว่าผมชอบ
8: นะแต่ผมชอบอย่างนี้อย่าง
9: แต่ผมชอบนะเจอทีมเก่งๆไปเลย
8: เราเจอญี่ปุ่นเกมสุดท้ายเกมแรกเราจะเจอคีร์กีสถานซึ่งผมว่าเราชนะได้นะ
9: สู้ได้อยู
8: ่คีร์กีสเนี่ยนะครับเจอครั้งเจอวันที่20จะเจอฮ่องกงคือชาวชนะ2เกมเราเข้ารอบแน่นอนเพราะเจอญี่ปุ่นก็ปล่อยจอยกันได้อยู่แล้ว
9: ครับ
8: ไม่ซีเรียส
9: มันเป็นนัดสุดท้ายด้วย
8: ไม่ซีเรียสเรา
9: ก็ต้องอยู่ที่นัดเปิดด้วยนะ นัดเปิดต้องทำให้ดีนะ
8: นัดเปิดเจอคีย์ต้องเอาให้ได้นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้สำคัญเพราะถ้าเราโดนคีย์เนี่ย

0: โอ้โหถ้าโดนก่อนก็เรียบร้อย
1: ถ้าโดนคีเนี่ยไม่น่ารอดญี่ปุ่นอันนี้ผมพูดจริงว่าตอนยังไงเขาก็ในบ้าน
0: อ
1: ่ะนะยังไงเขาก็ในบ้านนะจันอูนะ
0: ใช่
1: นะฮะก็เป็นตารางเอเชียนเกมที่เพิ่งจับฉลากมาวันนี้นะครับก็ติดตามกันดูแล้วกันนะเพราะจะเตะกันกันยาละ
0: ครับ
1: เอเชียนเกมเริ่มกันยานะอีเวนต์เยอะเหลือเกินครับเพราะหลังจากนี้แล้วก็ไปฟีฟ่าอาเซียนคัพนะครับไม่รู้จะจัดทำไมให้มันเลอะเทอะกัน2ทัวร์นาเมนต์ติดเนี่ย
0: อันนี้มันของฟีฟ่าไง
1: อัน
0: นี้มันไม่ได้รับรองอะไรก็ช่างมัน
1: ควรยุบป่าวะมันควรยุบนะเว้ย
0: ก็
1: แต่มันมีสปอนเซอร
0: ์ก็อย่างที่อีชีบอกไงก็เอาไอ้ชุดที่เราคิดว่าจะเอาชุดเด็กไปอีชีพจน์ถึงบอกเลยอีชีบอกยู19ยู21ไปเล่นเถอะ
1: ก็เห็นด้วย
0: อืมแต่ว่าของไทยเรามันไม่ยอมไงแฟนบอลรับไม่ได้ไงแพ้นัดเดียวนี่ด่าไส้แตกเลยอะใช่ป่ะล่ะจ่อไปก็ไม่กล้าแล้วไง
1: คือไม่แล้วผมว่ามันก็ควรนะมันควรจะคือต่อไปเนี้ยมันมี2ทัวร์นาเมนต์น่ะมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ซ้ำซ้อนน่ะคุณผู้ฟัง
0: คือ
1: ไอ้ฮุนไดกับ FIFA มันซ้ำซ้อนน่ะคุณต้องเลือกเอาแค่ทัวร์นาเมนต์นึงซึ่งผมมองว่ามันก็ควรจะต้องไปทุ่มกับ FIFA ไงเพราะ FIFA เค้ารับรองแล้วมันเป็น FIFA Day ด้วย
0: ใช่
1: คุณจะมาอ้างคนนี้คนนู้นไม่ปล่อยไม่ได้
0: แล้วมันตาราง FIFA Day ไงมันเป็น FIFA Day ที่เราสามารถใช้ได้เต็มที
1: ่
0: แต่อันเนี้ยบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าก็เนี่ยทีมมันไม่ปล่อยมันเขามันก็ถูกกฎเขาอะ
1: ก็เป็นเรื่องของเขาเขาเป็นสิ่งที่เขาจะไม่ปล่อยเว้ย
0: แต่เป็นฟีฟ่าเดย์เขาต้องปล่อยไง
1: พบถามมาทัวร์นาเมนต์บ่าย10ทีมเตะกันเดือนกว่า
0: อืมเตะกันเดี๋ยวไม่พัก
1: มันเตะพอฟุตบอลโลก
0: แล้วส
1: ่
0: วนใหญ่นักเตะก็ไปเจ็บใช่ป่ะส่วนใหญ่นักเตะก็ไปเจ็บกัน
1: แล้วมันมีผลอะไรวะไม่มีผลเลยครับไอ้แชมป์อาเซียนนะผม
0: ไม่ได้อะไรเลยนะดูแล้วผลที่เราได้กลับมามันน้อยมาก
1: นะครับคือไปเอาที่มันควร
0: แต่มันพอแต่พอมันมีสปอนเซอร์ไงมีสปอนเซอร์เราก็จัดไปเด็กชุดยู19ไปเลยจบเลย
1: ง่าย
0: ๆ
1: ซีเรียสอะไรวะ
0: หลังเอานี่ก็ได้เดี๋ยวบอกโค้ชจุดเอาไอ้หมอนทองโค้ชจุดไปแข่งกับมัน
1: ไอ้เล่นบอล11คนผมว่ามันสู้เราไม่ได้วะ
0: ไม่11คน11ชุด11คน
1: 11อาจจะเหนื่อยหน่อยแล้ว17คนมันสู้เราไม่ได้แน่
0: ๆเอาเด็กไปดีกว่าเอาเด็กไปสร้างดีกว่าใช่ไหมเด็กมันไม่มีโอกาสอ่ะให้มันได้โอกาสอย่างเงี้ยผมว่าเล่นลืมตายไม่ได้กลัวด้วย
1: ถูกนะครับอ่ะนี่ก็ฟุตบอลไทยนะพรุ่งนี้นะก็พรุ่งนี้เป็นไงดีจ้าหนูนัดแรก
0: ผมว่านัดแรกเราก็น่าจะพอไหวนะชุดนี
1: ้ไป
0: อยู่
1: ปินป่ะใช่
0: ใช่ใช
1: ่
0: ปิน
1: ไปแล้วนะตอนนี้อยู่ที
0: ่ไม่น่าไม่น่ายากหรอกนะเจอฟิลิปปินส์ไม่มีอะไรนี่
1: ช่วงหลังเราก็เจอมันบ่อยแล้วก็ช่วง
0: ก็ไม่ได้ถึงขนาดโหงานจะยาก
1: ขนาดไม่ได้ช่วงหลังเราก็ชนะตลอดแหละแต่ชนะอาจจะไม่ขาดบ้าง
0: เ
1: ล
0: ยผมก็ว่าน่าจะเฉือนๆไหมแหละ1-0 2-1โอเคอยู่เอาผลพอ
1: นะครับช่วงหลังก็สบายๆแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอมาเลย์นะมาเลย์ในบ้านเนี่ยไม่ห่วง
0: ไปห่วงตอนเยือน
1: โอ้ห่วงตอนมันเยือน
0: ตอนเยือนไปเยือนทีไร
1: ยับทุกทีแต่ว่าเล่นในบ้านเราไม่ห่วงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆสายเราไม่ได้มีอะไรที่หนักหนาสาหัส
0: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้อะไรมากมาย
1: แล้วก็มีลาว
0: แล้วก็เจอสปลาว
1: ก็ไม่ได้หนักอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราก็ประมาทไม่ได้นะ
0: ครับแต่เราชุดที่ไม่เต็มเราก็ต้องห้ามประมาทอ่ะ
1: นะครับก็ไปวัดถึงเราก็หวังว่าถึงชิงแหละแชมป์ไม่แชมป์ก็อีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: นะครับก็ตามจะบอกตามเชียร์ไหมก็เอาละก็ดูให้มันเสียตังค์ได้ไหมเหรอตอนนี้เอฟเอฟ
0: ใช่ใช่ใช่มีโปรอยู่ดิแต่อาจจะผูกกับอะไรหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: อันนี้ต้องคุยนิดหนึ่งเลยผมขอคุยเรื่องนี้หน่อยบอลโลกอะผมเห็นด้วยนะคือบอลโลกอะผมเห็นด้วยเว้ยเสียตังค
0: ์อ้าวบอลโลกก็สมควรต้องเสียตังค์ถูกแล้วอะ
1: ใช่ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรคนไทย
0: ดูฟรีไม่ได้หรอก
1: มันไม่ได้เกี่ยวอะไรคนไทยหลายคนไอพวกโลกแคบมันบอกพี่ไม่เกี่ยวอะไรคนไทยแล้วมันเกี่ยวอะไรคนไทยคนไทยเคยไปไหมล่ะมันไม่เคยเว้ยถ้ามันมีไทยอยู่อันนั้นน่ะรัฐบาลต้องออก
0: อันนี้มันคนละแบบหน่อยก็ต้องดูไอ้ NBA ไอ้ NFL ก็ได
1: ้ก็ใช่ไง
0: เดี๋ยวป่ะมันไม่เกี่ยวกันมันเป็นมหากรรมสุดยอดของโลกแล้วไง
1: เ
0: ดี๋ยวป่ะ
1: แต่ไอ้ตรงเนี้ยผมกลับกันนิดนึงได้ไหมผม AFF เนี่ยผมว่าอันนี้มันเกี่ยวกับไทยไงอย่างน้อยมันมีทีมชาติเราไง
0: แต่อันนี้ผมเห็นด้วยนะ
1: ถูกป่ะ
0: คือมันเป็นเกมแบบทีมชาติอะ
1: มันทีมชาติเรา
0: ผมมองว่ามีคนได้ดูฟรี
1: แต่เราไม่ได้ดูฟรีคือจริงๆงวดที่แล้วก็เกือบนะคุณจำคุณน็อตได้ไหมที่คุณน็อตที่เขาขายลอตเตอรี่
0: อ
1: ่ะเขาต้องลงทุนซื้ออ่ะคุณจำได้ไห
0: ม
1: แล้วให้เราดูฟรีกันนะแต่ว่าทางรัฐบาลทางกกท.ทางอะไรไม่ได้มีงบประมาณตรงนั้น
0: ใช่
1: ก่อนหน้านั้นอ่ะคือตรงเนี้ยผมขอนิดนึงนะอย่างฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรเนี่ยไอบอลยูโรเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับเราแน่ๆอยู่แล้ว100%เลยไอบอลยูโรเนี่ยต้องเสียตังค์ดู อันนี้ผมสนับสน
0: ุ
1: น
0: ไอ้บอลที่เป็นอย่างอื่นอ่ะเขาก็เสียตังค์ดูไปช่างมันเถอะ
1: แต่ไอ้บอลอย่างเงี้ยไอ้บอลที่มันมีทีมชาติไทยที่ไปแข่งเนี่ยผมว่าเราต้องได้ดูนะ
0: แล้วมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แข่งไม่กี่เกมเองนะผมว่ามันน่าได้ดูอ่ะ
1: ต้องได้ดูคือไม่ต้องถ่ายทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ได้คุณถ่ายเฉพาะไทยได้ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้แนวคิดพี่เบิร์ด
1: เออ
0: เบิร์ดฮาร์ดอ่ะเมื่อก่อนพี่เบิร์ดก็เป็นหัวหน้าผมที่ไลฟ์ทีวีแกก็เคยพูดนะบอกกีฬาของชาติผมเนี่ยมันควรให้ดูฟรีเออสำหรับแกแนวคิดแกนะเออแล้วผมว่ามันก็น่าจะให้ได้ชมไปแหละเพราะว่าถ้าจะให้ซื้อมันก็นะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
1: เพราะวันนี้ผมเห็นคนมายืนถือป้ายบนแฟนบอลไทยผมไปดูก็แพงบัตรตั๋วก็แพง
0: เพราะว่าถ้าจะดูเนี่ยก็คงดูไทยอย่างเดียวอย่างเกม
1: เออมันไม่ดูทำไมวะสิงคโปร์ครับ
0: คำ
1: น
0: ี้ไม่ดูอ่ะ
1: ดูแล้วไม่หนุกด้วยดูแล้วบอลบ้
0: า
1: เลย
0: ไม่รู้อันนี้อาจจะดูแช่ง
1: แต่สะใจใช่ไ
0: หมดูแล้วแช่ง
1: ได้ความสะใจนิดหน่อยคือถ้าอะไรที่มันเป็นทีมชาติเนี่ยมันต้องมีแต่ว่าทางกกท.ไม่ได้ตั้งงบไงคือมันจะพูดยังไงดีวะคือผมว่ากกท.เองก็ต้องเอามาจากเอาคือต้องเข้าใจกกท.ก่อนนะ
0: มันก็จะมี
1: ประเภทนี้เช่นถ้าฟุตบอลกกท.ตั้งงบซื้อแล้วเดี๋ยวกีฬาประเภทอื่นนะแต่คุณต้องเข้าใจว่ากีฬาที่มันฮิตเนี่ยมันคือกีฬาฟุตบอลนะ
0: ใช่ใช่ใช่บางทีมันก็พูดอย่างนั้นไม่ได้มันเรื่องของความแมสอะไรเงี้ย
1: โ
0: อนส่งสปอนเซอร์ที่มันจะมาเข้ามามันใช่ป่ะบางทีมันก็สปอนเซอร์มันไม่เข้
1: า
0: ก็มันไม่แมสอะไรเงี้ย
1: ถ้าคุณจะไปเทียบกับแบดมินตันเองก็ดีเทนนิสก็ดีที่บอกเฮ้ยถ้าบอกว่าจะซื้อบอลแล้วถ้าไม่ซื้ออย่างอื่นเดี๋ยวคนประเภทอื่นจะว่ายังไงคือคุณต้องดูความนิยมด้วยนะ
0: ใช่ใช่เพราะบางทีสปอนเซอร์เขาก็ไม่เข้าอย่างเงี้ย
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมมันก็เห็นผลนะ
1: อ่ะอย่างวอลเลย์บอลเงี้ยได้ดูฟรีนะแต่มันฟรีเพราะเอกชนซื้อนะ
0: ครับใช่
1: รัฐบาลก็ไม่ได้กกท.ก็ไม่มีงบในการไปซื้อเหมือนกันยกเว้นเราจัดเองก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: ครับ
1: ก็อย่าง VNL ปีหน้าเนี่ยเขาก็แหลมๆมาว่าไอ้รอบไฟนอลเอทเนี่ยจะให้ไทยจัดเนี่ย
0: โอ้มันแหลมทุกปีมันอยากให้ไทยจัดทุกตลอด
1: นั่นแหละ
0: ไอ้ตัวนี้มันบอกไทยจัดแล้วดีสุดละ
1: แต่ถ้าไทยจัดลิขสิทธิ์มันเราได้แล้วก็ดูได้ดูฟรีแหละอันนี้เข้าใจได้แต่ที่ผมบอกครับคือฟุตบอลเนี่ยผมนิดนึงนะอย่ามองข้ามกันได้ไหมคือผมว่าคนไทยเองก็กีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะเอาเรียกว่านิยมที่สุดในประเทศแล้วกันนะครับก็อยากให้ได้ดูฟรีเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนไทยนะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ไอ้กีฬาอื่นก็ไม่ติดถ้าเกิดทำแล้วมันหาบอนเซอร์หาอะไรได้เนอะมันก็โอเคอยู
1: ่แล้วเดี๋ยวงวดนี้ไม่ได้ดูและไอ้ฟีฟ่าจะได้ดูอีกไหมเสียตังค์อีกหรือเปล่าไอ้งวดเนี่ยต่อเลยเนี่ยไอ้ฟีฟ่าเนี่ยจะยังไงวะใครได้ลิขสิทธิ์หรือยังอ่ะ
0: เพราะตอนนี้มันหลายซ้ำหลายซ้อนหลายกระทอกแล้วต้องเช็คให้ดีด้วยนะ
1: ไม
0: ่อันไหนได้นะ
1: คุณต้องวางแผนแล้วนะคืออย่างน้อยๆนะผมว่าคนที่ต้องชงเรื่องคือสมาคมฟุตบอลนะ
0: ครับ
1: สมาคมไม่มีงบซื้อหรอกแต่ว่าคุณต้องชงไปที่กกท.ไหมไอ้งบไอ้ฟีฟ่าเนี่ยยังไงเพราะตอนนี้ไม่ทันละเพราะตอนนี้ยังคุณต้องเสียตังค์ดู
0: กกท.ต้องกลัวครบเยอะ
1: อ้าว
0: งบเยอะในงบเยอะ
1: อย่างนั้นก็ต้องแต่เขาบอกก็ต้องตั้งไง
0: ต้องตั้งก็ต้องตั้งไงแต่ว่ามันต้องทำกันบ้านไงใช่ป่ะ
1: คุณต้องทำได้แล้ว
0: ใช่ต้องทำได้แล้วใช
1: ่คุณต้องทำได้แล้วว่ายังไง
0: ปฏิทินมันมีมาแล้วไงทั้งปีว่าวันไหนจะจัดรายการอะไรไง
1: แต่เอเชียนเกมคุณไม่ต้องห่วงคุณได้ดูแน่นอนเอเชียนเกมเนี่ยมันมาแซ่บ
0: ครับ
1: อันนี้เห็นด้วยเพราะว่ามันมีทัพนักกีฬาไทยไปคุณต้องได้ดูฟรี
0: ครับ
1: โทรทัศน์รวมการเฉพ
0: าะเป็นมหากรรมกีฬาที่มันยิ่งใหญ
1: ่โอลิมปิก
0: มันระยะใหญ่เงี้ยแบบเนี้ยมันควรต้องได้ดูอ่ะ
1: ถูกไหมมันมีไทยเกี่ยวข้องครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันมีทีมชาติไทยเกี่ยวข้องผมก็ยังยืนยันว่าเราควรจะต้องได้ดูฟรีนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ผมไม่ได้เป็นประเภทแบบติดเสพติดสิ่งดูฟรีมาโดยตลอดมันไม่ใช่นะครับแต่ผมมองว่า
0: ไม่เราก็แยกกันว่าอันไหนอ่ะมันควรดูฟรีไหนควรเสียเงินเราก็แยกอยู
1: ่ไอ้บอลโลกอ่ะเสียเงินน่ะเห็นด้วย
0: อ
1: บอลยูโรเนี่ยควรเสียตังค์เลยมันไม่เกี่ยวอะไรกับคนไทยเลยไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้น
0: อย่างจันมนเงี้ย3,000 5,000 เขาก็ไม่ต่อ
1: ไม่มีถ้าถูกใจไม่ต่อ
0: พอถึงเวลาก็ต้องก็ต้องเต็มที่ถูกป่ะ
1: คือถ้าถูกใจอ่ะ
0: คนไหนอยู่บ้านมันไม่มีตังค์
1: ครับ
0: มันก็ต้องฟรีไปก็นั้นก็ว่าไปเรื่อง
1: ก็ว่ากันก็ว่ากัน
0: ต้องแยกกันต้องแยก
1: อะไรถูกใจวะบอลถูกใจเนี่ยผมจ่ายตังค์นะซื้อโมโนไป 6,000 นะผมเนี่ยอันนี้คืออันน
0: ี้ให้เช็คในโทรศัพท์ที่จบเลยนะให้เปิดเลยให้เปิดไอ้เจ๊ไอ้ที่บอกสมัครเนี่ยให้เปิดใ
1: จผมว่าอยู่ที่บ้านดูในโทรศัพท์บอลจอรถเดียว
0: ไม่อยู่ที่บ้านคนไม่ถนัดดูจอใหญ่แล้วไงผมว่าบางทีมันเดินไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยมันสะดวกกว่า
1: ผมนิดนึงคุณฟังถ้าผมไม่จะเป็นผมดูบอลในโทรศัพท์ไม่ได้ดีกว่า
0: ผมก็ไม่ชอบนะ
1: แ
0: ต่ว่าเวลาที่เราอยู่บ้านมันน้อยกว่าอยู่ข้างนอกไงแบบข้างนอกบางทีเราต้องไป
1: แต่บอลโลกมันโชคดีมันมา

0: มันมามืดมากไงอาจารย์อู
1: มันเตะ
0: มันเตะตีสองตีสี่อย่างเงี้ยเราก็อยู่บ้านไงใช่ป่ะล่ะเพราะนั้นแต่เราพกคือเราพกพาสเวิร์ดไอดีเนี่ยเราไปที่ไหนก็ได้นะ
1: ส่วนใหญ่ผมก็ไปดูบ้านเพื่อน
0: คุณสบายไม่เสีย
1: ใจใช่ให้เขาสมัครไปเราไปดูคนบ้านคนอื่นเราไปดูของเราเอง
0: โคตรชั่วเลยครับโคตรชั่วเลย
1: บ้านไหนมีเราก็ไปบ้านนั้นกันแค่โทรถามว่าวันไหนใครดูคู่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องชั่วโมงนี้ก็ต้องอย่างนี้แหละงานก็ไม่ค่อยจะมี
0: นะฮะช่วงนี้เดี๋ยวขออัปเดตตลาดซื้อขายสักนิดหนึ่งได้ไหมว่าหลังบอลโลกเนี่ยซื้อขายมากันเยอะผมพูดเลยครับปีนี้แอสตันวิลล่าลุ้นแชมป์เต็มตัวขายออกไปเยอะนะไอ้ลูคัสดีนไอ้บอร์แกนล็อตเจอร
1: ์
0: หลายต่อหลายคนแต่ว่าเขาปิดดีลแค่คนนี้คนเดียวเนี่ยจบทุกตำแหน่ง
1: กาเนโช
0: ถูกต้องปิดอาร์เจนตินาคนนี้มาเนี่ย
1: อันนี้ปิดตัวเลขนะ
0: ฮะ
1: ปิดตัวเลขด้วยนะ
0: เฮ้ยยังไงวะ
1: ซื้อจริงนี่500กว่าล้านนะ
0: เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ขายสนามพร้อมทั้งหมดออกไปหมดเลย
0: เพื่อกาเนโช
1: เพื่อกาเนโชคนเดียวแต่ว่าออกข่าวมาว่า552อะไรเงี้ย
0: จริงๆซื้อมา500
1: คืออยากได้มาก
0: ตกเลขสูงไปตัว
1: อยากได้มากแล้วโหทางฝั่งเชลซีก็ไม่ค่อยอยากปล่อย
0: ทำไมอ่ะ
1: เขาอยากให้ ไม่ต้องซื้อเขาอยากให้คือ เอาเลย
0: เฮ้ยเดี๋ยวดิ
1: เอาไปส่ง
0: ของดีจันโอ้คุณพูดอย่างนี้ได้ไงแต่จริงมันควรไปเซนอนนะ
1: ปีกมีเยอะแล้วมันก็มาทับกันปีกมีเยอะแล้วปีกเซนอนเยอะหลายอย่างเลย
0: แต่ผมอยากรู้ว่าเชลซีมันก็ซื้อนะไล่เดียนดีดับมันเก็บไว้ไหน
1: เดี๋ยวคงเข้าไปเพราะเรียมดีดับตอนแรกมันมีฟูลแลมจะเอาอยู
0: ่
1: แล้วมันก็เงียบไปอะไรอย่างเงี้ย
0: คืออยากรู้แต่ว่าตอนเนี้ยผมพูดเลยนะ
1: จ่าลองโซ่มาผมว่าค่อยๆละแป๊บเดียวปิดดิวเร็วนะมาแล้วนะสองตัวนะกองหลังล่าสุดนักสองลาครัวเรียบร้อยแล้ว
0: ลาครัวมาแล้วกองหลังก็โอเคนะฮะกองกลางแนวลุกมาแล้ว
1: อ
0: ันนี้ก็เริ่มปล่อยแล้ว
1: เดี๋ยวก็ไปหาพวกกองหน้ามาเพิ่มใช่ไหมเพราะมันตอนนี้จะใช้งานได้จริงๆก็ไอ้เจ้าเปโดคนเดียว
0: ใช่
1: เรียมดีแลบไม่นับ
0: เฮ้ยนับดิ
1: เรียมดีแลบถ้าเป็นแซบสมัยนี้ก
0: ็
1: ตีเก๊ถ้าเป็นแซบไปรุ่นชั่วโมงเรียมดีแลบตีเก๊ครับ
0: ไม่ต้องแห่เลยใช
1: ่ครับงานดีแล้วโอ้โห
0: ไม่คำถามคือแล้วพาเลตปีนี้มันจะยังไงวะโอ้ตกชั้นนะอารมณ์เหมือนวูบอกว่า
1: พาเล
0: ตแตกทั้งโค้ชทั้งนักฟุตบอล
1: พาเลตผมว่าเขาไม่ได้ซีเรียส
0: เ
1: พราะว่ามันได้ตังค์เข้าไปเท่าไหร่แล้วอ่ะ
0: โอ้ตังค์เยอะด
1: ิใช่ป่ะมันเป็นทีมที่ถามว่ามันก็ไม่ได้ไปจะไปลุ้นแชมป์อะไรได้อยู่แล้วไงแต่ว่าพอไอ้ตอนการ์สเนอร์อยู่มันก็ดันได้แชมป์มาขนาดนี้
0: ใช่แล้วทีมแตกกระจุยเลยเน
1: ี่
0: ย
1: นี่ขายกัน
0: ซัมเมอร์วิว
1: โอ้โหขายไปเท่าไหร่อ่ะไอ้ลาครัวนี่ก็52
0: ใช
1: ่ป่ะ50 กว่าล้านแล้วอ่ะแล้วถามว่าจะแล้วยังมีก่อนหน้านี้ไอ้ที่รอคิวอีกอะมาเตต้า
0: ไอ้ซามูวิลเวสแฮมโทษที
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้ชงมาเตต้าใช่ไหมจะไปแล้วมีปัญหาเรื่องไอ้หัวเข่าอะไรว่
0: าเรียบร้อย
1: เลยไม่ได้ไปผมว่าเดี๋ยวก็ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะเทิร์นกลับมาใหม
0: ่
1: ยังขายได้อีกหลายตัว
0: ใช่
1: เนอะพาเลทไม่กลัวหรอกผมว่าต่อให้ตกเขาก็คุ้มอะจำเงินไปดูกี่ร้อยแล้วเนี่ย
0: แต่ว่ายอดทีมของผมเลงเจสเปนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาได้จังหวะเลยเป็นไงบอลโลกเป็นไง
1: แต่จริงๆสเปนเนี่ยผมชอบตอนมันอยู่โบโลนะตอนอยู่โบโลมันเล่นดีนะ
0: เฮ้ยตอนอยู่สเปอร์ไม่ดีอ่ะ
1: คุณพูดอย่างนี้ดิตอนอยู่สเปอร์ก
0: ็
1: ตอนอยู่สเปอร์เด็กสเปอร์ยังด่าเลย
0: เฮ้ยมันตัวจริงมันตัวจริงทีมชาติอังกฤษจันโอ้
1: ตัวจริงเขายุ่งอยู
0: ่ตัวจริงทีมชาติอังกฤษจันโอ
1: ้มากับพี่โช
0: คุณพูดอย่างนี้ได้ไง
1: ก็หลายคนก็ถามอยู่
0: อ
1: ่ะเด็กสเปอร์ยังถามผมพี่ใช่ไหมวะตัวจริงเขายุ่งอยู
0: ่ไอ้บ้าเดี๋ยวเล่นแบ็คขวาเล่นแบ็คซ้ายสรุปมันเป็นแบ็คอะไรกันแน่วะ
1: ไม่ก็เดี๋ยวนี้มันก็ต้องแบบนี้แหละแบ็คก็สามารถเล่นต้องแบบไฮบริดหน่อยเล่นได้หลายตำแหน่งหน่อย
0: นะฮะ40 ล้านนะยื่นมาแล้วนะยื่นมาแล้วนะ40 ล้านนะแต่ยังไม่รู้ยังไงนะ
1: ไม่น่าได้ถูกไป
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ถูกไประดับทีมชาตินะ
0: ระด
1: ับทีมชาติแล้วยุ่งน้อยด้วย
0: นะฮะแล้วตังมีจัดได้400เลยไห
1: ม
0: เอาแบบนี้ให้มันสู้กับนี่เลยสู้กับพี่กาเนโชเลย
1: แต่จริงๆแค่ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะขายเฮ้ยไม
0: ่หลายคนขายไม่ได้ดิ
1: โอ้มันขายไม่ได้
0: ซ้ายขวา
1: โอ้แต่มันได้นี่มาไอเดซานโตสกับไอจิลมันมาไงโอ้แต่ขายไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: มีฟิลดิ
1: ขวาก็ดาโล
0: ถู
1: กซ้ายก็ลูกชอแล้วมีดอกกูก็ไปเป็นปีกแล
0: ้
1: ว
0: นี่มันไม่แชมป์ได้ยังไงวะนี่ถ้าเอาได้เจสเปนใหม่ทีเนี่ยสนั่นเลยนะซ้ายขวาแน่นตึ๊บเลยนะ
1: จริงๆนะไปดึงอีกอร์ทูดอร์เป็นโค้ชนะ
0: โอ้ย
1: เอาไอ้ดอฟันมา

0: เป็นกองหลังอีกคนนึงแล้วมีทั้งดอกูด้วยนะ
1: โอ้สั้นทั้งกูเลยนะ
0: ครับทีมนี้นี่กลายทีมอะไรวะเนี่ย
1: คิดได้ยังไงเอาไอ้ทูดอมมันไม่มีทางอีกแล้วกันหนูคุณก็พูดไปเรื่อย
0: อีกทูดอม
1: เอาไหมล่ะเอาซะหน่อยไหมไซนอน
0: ไม่เขาไม่ได้ต้องการเปลี่ยนโค้ชไง
1: ผมเพิ่งเซ็นยาวไปผมจะไปเปลี่ยนอะไรอ่ะผมเพิ่งเซ็นยาว
0: ก็พอเซ็นยาวนี่เดี๋ยวสักแป๊บ
1: เฮ้ยคุณก็พูดไปเรื่อยนะ
0: ไม่แบนยูพอเซ็นยาวปุ๊บเดี๋ยวก็เป็นอีกอจูดอรออยู
1: ่อาร์เซนอลซื้อใครอาร์เซนอลซื้ออะไรวะคริสตอล
0: โซลิดเมื่อก่อนเคยเล่นอยู่กับไอ้เนี่ยในพรีเมียร์ทีแต่ตอนนั้นเขาไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แต่ล่อไปสัก40ก็เยอะอยู่นะแต่น่าจะเป็นพวกกองหน้าสำรองอ่ะเพราะเขาบอกปีแล้วเล่นขับบุ๊กดีอยู่
1: อ้า
0: ว
1: เหรอ
0: เห็นคุยไอ้เจ้าคมนะผมบอกเคยเห็นเล่นอยู่พี่ขับบุ๊กเล่นดีอยู่กับขับบุ๊ก
1: แต่ดอทมุนคุณก็เลือดไหลไม่หยุดนะคุณเสียเดยีมี่ไปได้ยังไง
0: โอ้ยมี่ไปเถอะ
1: เฮ้ยบาซ่าน่ะ
0: เดยีมี่ไปเถอะ
1: นี่เหรอ
0: โอ้เดยีมี่มันเล่นกับดอทมุนดีไหนอ่ะมันเอาแน่นอนไม่ได้ไงตัวแบบเนี้ยมันผมไม่ค่อยชอบอ่ะไอ้ที่แบบตัวที่แบบบางเกมก็เทพบางเกมก็แย่จัดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ชัวร์ไงเพราะหลังๆก็ไอ้ดิ้งก็ไม่ค่อยได้ใช้โควัตก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะ
1: ลิเวอร์พูลมีข่าวกับเวเนซุสจูเนีย
0: นะครับโอ้ยยากอ่ะลิเวอร์พูลตอนนี้มีข่าวเยอะไปหมดอ่ะไม่ได้สักตัว
1: ลิเวอร์พูลไม่ได้เหรอ
0: ได้ไอ้ตัวที่ซื้อมาแล้วไงไอ้ชักเก้อ่ะก็ซื้อมาปีที่แล้วใช่ไหม
1: อ๋อยังไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ยัง
1: เออ
0: พบว่าติดต่ออยู่หลายตัวอยู
1: ่ครับ
0: ก็
1: ตลาดซื้อขายเริ่มคึกคักแล้วนะนะครับหลังบอลโลกนี่แหละเดี๋ยวคนนู้นคนนี้จะย้ายคนเดี๋ยวต้องมี
0: ไม่หรอช่วงนี้มันอาจจะเงียบหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยไอ้พวกตัวที่เป็นแบรนด์เนมอ่ะมันเพิ่งกลับจากทีมชาติไงใช่ป่ะส่วนใหญ่พวกนี้เวลาพอมันกลับทีมชาติมันจะไปเที่ยวมันจะไม่คุยเลยทั้งสิ้น
1: อ
0: ่ะมันจะขอพักก่อนผมว่าเดี๋ยวเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยแหละ
1: รู้เรื่อง
0: อาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเดือดแน
1: ่
0: เพราะว่ามันต้องรีบเข้าแคมป์กันแล้วไง
1: มันจะมีใครเล็งอะไรบิ๊กเนมใหญ่ๆไหมจ๊ะหนูช่วงเนี้ย
0: ก็มีพวกตัวระดับร้อยก็เยอะอยู่นะอย่างแมนยูก็ไม่มีไอ้พวกบาเลบ้าอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมมีมานูโกเน
1: ่
0: ส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลตอนนี้ก็พอโรเจอร์เสร็จปุ๊บไม่ได้ตอนนี้ก็ที่ดูจะถึงขังสุดเลยก็เป็นกิเมไรเพราะยื่นไปแล้วไงยื่นไป60แล้วนิวเขาไม่เอาเขาจะเดี๋ยวต้องยื่นใหม่
1: ก
0: ็ต้องมี 7-80 อะไรพวกเนี้ย
1: เฮ้ยได้กินมาได้มาก็
0: ใช่แล้วก็มีไอ้เจ้าบวชนี่แต่บวชนี่ดูแล้วน่าจะยากเพราะก็ให้เบต้าตามอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้ว
1: ก็ยังไม่ได
0: ้แต่คราวที่แล้วอ่ะมัน40ไงแต่ตอนนี้ริวมันบอกมันตั้ง80แล้ว
1: คุณไม่มีอะไร
0: เลยอ่ะ
1: คุณไม่มีอะไรไปช้อนเชลซงเชลซีมั้งเหรอกุโต้มั้ยกุโต
0: ้ไม่เชลซีเค้าคงไม่ปล่อยหรอก
1: นั่นเหรอเล่นดีนะไอ้วันเจอ
0: เพราะตอนนี้มันไม่มีแบ็คแล้วไงแล้วบ้ามันก็มีขวามันก็มีแค่กุโต้กับเจมเองผมว่าคงไม่ปล่อยหรอกแล้วตอนนี้ลองโซ่มาก็คงซื้อเท่าที่ขาดแล้วมั้งเพราะทีมมันเยอะอยู่นะ
1: ปกติคุณจะเป็นอุ่นหนุนเขานะไม่คุณพลาดกันนะโช
0: ไม่ละเพราะ
1: คุณพลาดกันนะโชนะ
0: เคยซื้อเป็นแฟนชายกันหลายทีแล้ว
1: เฮ้ยเก้นี่ตัวจริงทีมชาตินะจันหนู
0: แล้วเขาก็ส่งมาให้เพียบเลยแต่ละตัวเลย
1: ก็เนี่ยผมเสียดายกันนะโชผมงงมากไปวิลล่าทำใหม่นะแปดสายยอด
0: มาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่ไห
0: มทั้งลุยก่อนหน้านี้กูไอ้มาแต่ละตัว
1: เฮ้ยไก่เก้โอเคเก้โอเค
0: โอเคมาซื้อโอเคมาซื้อบอลโลกคนก็ด่ากระจายวิ่งโอเคเลยไอ้เคเดียนะโอ้โหแฟนแต่ต้องยังงงติดทีมชาติได้ไง
1: ผมเสียดายกันนะโชหน้าไปคุณมาก
0: แต่การนะโชยากเพราะการนะโชมันชัดเจนไม่มาเซนอลหรอกแต่จริงอยากได้นะ80สู้อยู่นะ
1: นี่ไงแต่พอมันไปแล้วคุณก็พูดได้ไงไอ้รอมันไอ้รอตัวมันรอบแรกอยู่ด
0: ิไอ้ตอนแรกก็ไม่กล้าพูดกลัวมันสนจริง
1: มันไปแล้วพูดได้ไง
0: เดี๋ยวเหมือนตอนไอ้เก้อะรอมันจะเยอะสุดท้ายย้ายเงียบเลย
1: บ้าเอ้ยนะแล้วมันชูเสื้อเรียบร้อยแล้วด้วย
0: จับคอนเฟิร์มแล้วด้วยนะ
1: คอนเฟิร์มเรียบร้
0: อ
1: ยนะฮะการโชว
0: ์เอาไปชิมหน่อยให้วิลล่าไปชิมหน่อย
1: ว่าปีนี้วิลล่ามันจะยังไงวะจ๊ะหนูมันเสียเยอะนะมันเสียมันจะซื้ออะไรตังค์อะเยอะแล้วตอนนี้มันจะซื้ออะไรยังไงวะ
0: ได้โรเจอร์ไปแล้ว
1: ถูกป่ะก็เสียคนเยอะ
0: ขายโรเจอร์ใช่ไหม
1: เออ
0: เทเลมัน
1: เตเลมอง
0: อยู่ที่เทเลมัน
1: ไอ้ดีนี
0: ่ลูกค้าดีคงไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะอายุมันเยอะแล้วไง
1: แต่มันเสียหลังกลางหน้าเลยนะ
0: แต่ก็ธรรมดาของทีมนี้มันขนาดแบบนี้มันเอานักเตะไม่อยู่อยู่แล้วถูกป่ะนักเตะมันก็มาอยู่วิลล่าใครมีโอกาสย้ายมันก็ย้ายอ่ะมันก็เหมือนอารมณ์มาอยู่ไอ้ดอทมุนอ่ะ ก็ย้ายได้มันก็ย้ายอ่ะ
1: แล้วปีนี้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วย
0: ใช
1: ่ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยกำลังคนจะเป็นยังไง
0: แต่อูไนเอมิลี่บอกว่าเขาคงไม่ได้ซีเรียสเรื่องตัวหรอกมั้งเพราะอูไนเอมิลี่มันก็เป็นโค้ชที่ระบบนะนะมันระบบอะตัวผู้เล่นจริงๆจะว่าไปในวิลล่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะแต่เดี๋ยวรอดูอย่างที่จันมนบอกอะอย่างน้อยกำตังเป็นร้อยอยู่อะจะบ้าเดี๋ยวมึงจะซื้อมา
1: เยอะเลย
0: จะบ้า
1: เออ
0: เผื่อมันมาเหมาแมนยูก็ได
1: ้เอ้ยไม่ขายดิไปขายอะไรอะ
0: เอาดอกูเอาดาโล
1: คนนี้คือดาวเจอจรัสของผมคุณอย่ามายุ่งของผมไม่ได้เลยผมหวงยิ่งกว่าแรงสิ้นนะดอกูเนี่ยคุณโดนไปนะคุณโดนนั้นยิงอีซ้ายลูกนั้นคุณจำได้ไหม
0: ฟุก
1: เอ้ยยิงเช็ดคานอย่างนั้น
0: ฟุกหลังจากนั้นมันก็ไม่มีอะไร
1: มันเจ็บมันเจ็บนะหนู
0: ก็เพราะมันเองมันถึงได้เจ็บ
1: มันยิงปั๊บมันเจ็บเลย
0: มันถึงได้เจ็บไงเห็นไหม
1: ไม่งั้นเราโหยกระฉูดผมบอกให้
0: เพราะมันผิดท่าไงฟุก
1: เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะฮะอ่ะนะฮะก็ตารางอัปเดตก็ยังไม่มีอะไรเยอะนะครับคุณผู้ฟังครับก็ยังง่ายๆสบายๆยังไม่มีทีมอะไรไม่มีบิ๊กเนมอะไรเท่าไหร่แล้วกัน
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวถ้ามีก็คงติดตามมานิดนึงแหละก็เดี๋ยวรายงานกันไปเรื่อยๆจริงๆก็ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ก็คงรู้กันอ่ะแต่ว่าบางทีเราก็มาอยู่กลางคืนนี่อาจจะเร็วกว่านะบางทีข่าวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
0: ช่วงนี้อะไรนี
1: ่
0: แต่ผมว่าดีลระดับตัวพวกนี้มันแต่ละคนที่จะมีดีลเนี่ยมันพวก80ล้านอัพอ่ะมันต้องใช้เวลาในการคุยหน่อยนะมันคงไม่ได้เร็วๆเลยหรอกเพราะดูแต่ละคนดิอเล็กซ์สกอตตอนนี้ก็ลุมมันลุ่มมาตุ้มกันอยู
1: ่
0: มีถึงไทเลอร์อดัมอย่างเงี้ยไอ้เจ้าบูอัดดี้อย่างเงี้ยใช่ป่ะที่หลายๆทีมันอยากได้อ่ะมันก็ไม่ง่ายอ่ะ
1: ใช่ๆๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้ารับสายนะจ๊ะ022485936-7นะครับ
0: ครับ
1: พักสักครู่ครับ Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยพุทธิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application

0: านเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
2: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายครับของ Sport Relax นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้รับสายนะน้องปิ่นรออยู่นะจ๊ะ
3: ครับ
2: 022-85936-7นะครับระหว่างรอสายจันอู๋ครับไปดูข้อความสักนิดนึงครับ
3: ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะข้อความ
2: มันช้าจังวะ
3: เหมือนช้าจริง
2: มันช้ามาก
3: คอมอืดมากเลยเดี๋ยวผมไปดูทาง SMS ก่อนนะ
2: เชิญๆๆๆๆ
3: มีบอกว่าเราเข้ามา 20:30
2: มันหมุนอย่างเดียวเลย
3: โอ้คิดว่าชาตินี้เราจะได้ฟังเพลงรักแนวสมหวังมีความสุขจากมงมนกันมั้ยก็จันมนเค้าก็ชัดเจนน่ะคนไม่มีเมียนะเค้าก็ต้องเปิดเพลงอกหักเงี้ยแหละ
2: ถูกต้อง
3: อู๋มนหอยแมงภู่ตัวใหญ่น้ำจิ้มแซ่บๆกันครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปซัดกับจันมนเนี่ยหมูกระทะเนี่ยไอ้ที่เราไปกินมันมีนี่ปะพวกนี้ป่ะมีหอยพวกนี้ป่ะ
2: ไม่รู้ผมไม่เคยเข้าไปร้านมันใหญ่ดีร้านเบลเลอร์เลยคร
3: ับเดี๋ยวผมจะไปลุยเหมือนกันคุณแงนหอยแมงภู่ตัวใหญ่เนี่ย
2: ใช่ใช่ใช่
3: แล้วบอกขอบคุณสิงคโปร์มากๆครับลุ้นแทบตาย
2: ครับ
3: มานาที90+10นะบอกไลฟ์สดคิกออฟหลายปีที่แล้วเด้งขึ้นมามนยังคบกับหลี่แชร์อยู่เลยอ้าวเ
2: อ
3: บอกฟังอยู่นะคะติดตามตลอดคืนนี้แมนยูจะเผาเครื่องกี่ทุ่มคะรู้สึกจะเจี๊ยดไม่ดึกมากเลยนะเห็นวันนี้สนพูดอยู่อ่ะ 3-4 ทุ่มมั้ง
2: เผาเครื่องหรือชนะเอาให้ดีๆ
3: เจอทีมอะไรคะขอบคุณค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอน
2: คุณเทยลงทุนคุณก็พูดไปเรื่อยเดี๋ยวดูนิดนึงนี่ว่าจะเผาเครื่องอะไรวันนี้เจอทีมใหญ่เลยนะ
3: พูดถึงอยู่เลย
2: แต่ตัวไม่ค่อยครบอ่ะตัวเราไม่ค่อยครบ
3: ไม่ตัวก็เหมือนดัดที่แล้วอ่ะที่เจอเล็กแคมอ่ะน่าจะประมาณนั้น
2: ตัวไม่ค่อยครบอยู่แล้วนะครับวันนี้เจอโรเซนบอก
3: เออเจอโรเซนบอกใช่ๆ
2: 5 ทุ่ม
3: ห้าทุ่มนะ
2: คืออย่าเพิ่งไปอะไรเยอะครับเพราะว่าคือทีมชาติมันเยอะนะมันไม่ได้กลับมาหลายคนด้วยไง
3: ไม่ช่วงนี้เข้าแคมป์ก็เป็นไอ้พวกที่เพิ่งหายเจ็บไง
2: เออ
3: เมสันเมาส์เฟิร์กซี
2: เออ
3: โยโร่ก็นะมันก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาพวกเนี้ย
2: ก็ยังไม่มีพวกดาโลยไม่มีพวกนี้
3: ตรงกลางก็มีไอ้เบรกอย่างไอ้เฟรชเชอร์อย่างเงี้ย
2: เท่านั
3: ้
2: น
3: ก็ต้องลงไว้ก่อน
2: เท่านั้น
3: แล้วส่วนใหญ่ลงปุ๊บแล้วก็ครึ่งหลังก็เปลี่ยนออกใช่ไหมเพราะมันเหมือนแมตช์เรียกฟิตอ่ะผมว่ายังไม่จริงจังอะไรหรอกน่าจะต้องรออีกอาทิตย์นึงอ่ะ
2: คือหลักๆเลย
3: หลักๆ กลับมาก่อน
2: ตั้งเป้าว่าจะอัดปารีสเพราะมีอุ่นเครื่องปารีส
3: ปารีส FC
2: ปารีสสันชามังเดเอฟซงเอฟซีบ้าอะไร คือจะให้รู้ไอ้แชมป์ยุโรป2สมัยติดเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเข้าใจป่ะเวลาเจออยู่ต่อหน้าผมเนี
3: ่
2: ยเฮ้ยทำให้เห็น
3: อาจจะมีก็ได้นะ
2: เอ้ย
3: อาจจะมีก็ได้นะดีนะ
2: มันไม่มีดูเอ
3: ้
2: มันไม่มีบาโคล่า
3: จับ
2: มันไม่มีดอมเบเล่จะไปกลัวอะไรมันไม่กลัวอยู่แล้ว
3: จับ
2: จะหนูนะฮะอ่ะมาคุณ X ครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับคุณ X
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: อะไรครับวันนี้คุยอะไรกันดีคุณ X
4: สวัสดีทั้งสองท่านพ
2: ี่ครับ
4: พี่มน
2: ครับว่าไงจ๊ะ
4: พี่มนรู้จักทีมอะไรนะฮะเล็กแห้งหรือเปล่าครับ
2: เฮ้ยเล็กแห้งเล็กแห้ง
3: เพิ่งโดนมาไงเล็กแห้ง
2: มันสำรองพันลงก็ลงโถเอ้ยเมทสโมสรคุณก็พูดไปเรื่อยคุณดูช่วยเช็คนิดนึง
3: ไม่แต่ว่าหูตัวดังๆเยอะนะกองหน้าก็มหาเทพเซิร์ฟซีอย่างเงี้ย
2: มันเพิ่งหายเจ็บจันอู
3: ๋แล้วคิดดูแนวรับมีทั้งแม็กกวายโยโร่เฮฟเว่นชอนี่คือชุดจริงไง
2: มันไม่ได้อยากเล่นเข้าใจล้มป่ะแล้วเปลี่ยนออกนาทีเท่าไหร่เนี่ยเปลี่ยนนาที46ก็เปลี่ยนออกคนเลยอ่ะเออ
3: ไม่พอไอ้เล็กแค่มันก็เปลี่ยนไอ้เล็กแค่มันก็เปลี่ยน46มันก็เปลี่ยน
2: แล้วคุณดูรายชื่อที่ลงไปอ่ะใครบ้างวะอาดัมใครวะเดวานี่มันเป็นใครเนี่ย
3: ก็พอมีชุดแรกอ่ะ
2: ก็ต้องดูด้วยใช่ป่ะล่ะมันแต่ละคนเนี่ยคามาสั้นอย่างเงี้ยมันเป็นใครคามาสั้นเออ
3: นี่คุณเอ็กซ์ทำไมคุณหัวเราะแบบคุณเหมือนคนไม่ดีเลย
2: ผมจะรอดูลิเวอร์พูลคุณนะผมจะรอดูลิเวอร์พูลคุณนะ
3: คุณซ้ำเติมมากเลยอ่ะ
2: ผมจะรอดูลิเวอร์พูลคุณนะลิเวอร์พูลคุณเนี่ย
3: แต่จริง
4: ผมว่าคืนนี้โรเซนบอก
3: มีสตอรี่ว่าไงเอ่ย
4: ครับพี่อู
3: ๋ว่าไงครับ
4: ผมว่าคืนนี้โรเซนบอกมี2เมล็ดครับ
2: เฮ้ย
3: เออผมว่าคืนนี้ไม่ชนะหรอก
2: แล้วโดน
3: ที่เสมอป่ะ
2: แล้วโดนแมนยูไป5ลูกใช่มั้ยคุณระวังซันเดอร์แลนด์คุณนะผมบอกก่อนนะ
3: โรเซนบอกกำลังฟอร์มดีนะ
2: คุณระวังซันเดอร์แลนด์นะผมบอกก่อนนะ
3: เออซันเดอร์แลนด์ปีนี้ไม่เสริมเลยนะเงียบจริงนะ
2: คุณระวังซันเดอร์แลนด์นะผมพูดแค่โอ้ยแล้วคุณมีเจอเล็กแฮมด้วยมีเจอเล็กแฮมด้วยวันที่30คุณมีเจอเล็กแฮมเลยนะ
4: ได้มั้ยเห็นมั้ยที่ผมเคยโทรมาตอนที
3: ่
4: ยังไม่ได้สัญญายาวอ่ะเป็นไงพอได้ปุ๊บเป็นไงอุ่นเครื่องก็ฮาละ
2: แหมมันอุ่นเครื่องคุณจะไปซีเรียสดีมันแค่อุ่นเครื่อง

0: ปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าผมยังคิดว่าอาร์เซนอลก็น่าจะเต็งจ๋ามาเลยผมว่านะ
1: แล้วซิตี้ก็ตัดไปเลยผมพูดเลยซิตี้ตัดไปได้เลย
0: ผมว่าซิตี้น่าจะซูนสักครึ่งฤดูกาลอ่ะ
2: ผมว่าปีนี้ไออาร์เซนอลกับแมนยูน่าจะสูสีหน่อย
1: เ
2: พราะอย่างน้อยมันคุมทีมมาก่อนเขาไงคนอื่นต้องไปเริ่มใหม่ใช่ไหมสองคนนี้ไม่ต้องไง
1: เริ่มใหม่หมด
0: ใช่เหรอแต่ผมเห็นเล่นกับเล็กแฮมแล้วไม่ค่อยไหวนะ
1: เฮ้ยมันโกรธดูตัวนิดนึงแหมคุณก็พูด
2: ไม่แต่ว่าความน่ากลัวตรงที่เดี๋ยวถ้าเกิดฟอร์มไม่ดีอย่างเงี้ยใช่ป่ะไล่คาริกออกไงเขาเปลี่ยนโค้ชไป
1: ไม่ดิคุณไปพูดอย่างนั้นเขาเซ็นยาวแล้วก็อยู่ยาวๆหน่อย
2: เขาไอเซ็นยาวนี่แหละไอเซ็นยาวเดี๋ยวไปมาหลายตัวแล
1: ้
2: ว
1: แต่ผมยังคิดไม่ออกนะถ้าหมดจากคาริกเขาจะเป็นใคร
2: ม
1: ันจะมีตัวแปลกๆมาแน่ๆเดี๋ยวมันต้องมีอะไรแปลก
2: ๆกลับมาก็เป็นเฟรชเชอร์ไง
1: ว่าคนอยู่แค่นี้ว่ะ
2: เอาพี่ลุ้น
0: ความเห็นพี่ๆทั้งสองหน่อย
1: ครับ
0: ว่าบันลงดอนี่
1: อ๋อปีนี้อ่ะ
0: ใครน่าจะได้ครับความเห็นของพี่ๆทั้งสองคน
2: ผมว่าปีสิทธิ์เป็น
1: โรดี้ไหม
2: โรดี้เพิ่งได้ไปไงใช่ไหมผมมันได้ไปผมว่ามันไม่ให้ต่อแน่เลยผมว่ามีสิทธิ์เป็นแฮร์รี่เคนเหมือนกันนะ
1: แต่แฮร์รี่เคนอ่ะได้แชมป์กับบาเยิร์นจริงครับแต่ว่าเสียดายแชมเปี้ยนลีกเนาะแล้วก็กลับอังกฤษได้ที่3
2: เออกีดได้ที่3ถือว่าไม่ขี้เลยแล้วยิง6ประตูอ่ะ
0: ส่วนตัวผมว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะเดายากเนาะเพราะว่า
2: ใช่ๆมันใกล้เคียงมากเลย
0: ผลงานส่วนตัวดีแต่ทีมไม่ดีอย่างเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ย
2: ใช่ๆเอ็มบัปเป้นี่ทุกรางวัลได้หมดยกเว้นไอ้ผลงานกับสโมสรนะ
1: ดอกูมั้ย
0: ว่าปีนี้น่าคิดนะผมว่า
2: แล้ววันนั้นที่ดูในเลทที่ออกมากับยุทธนะโอ้โหใกล้เคียงมากคือใครก็ได้อ่ะมันอยู่ในกลุ่มเกาะกันเลยปกติมันจะมีฉีกออกมาใช่ไหมเต็ง1เต็ง2เลยหนูนี่คือเต็ง1เต็ง3เต็ง4นี
1: ่ใกล้ๆกัน
2: ใกล้กันเลยใกล้กันมาก
0: แค่จุดทศนิยมเอง
2: ใช่ๆต่างกันนิดเดียวต่างกันน้อยมาก
1: แรดฟอร์ดไหมจบไปเลย
2: ไม่มีอะไรชื
1: ่
2: อ
1: เอ้ยลงใต้ปีกบาร์ซ่า
2: ไม่มีอะไร
1: คนที่ทำให้บาร์ซ่าเป็นแชมป์แรดฟอร์ดเอาเลยผมว่าแรดฟอร์ดแล้วกันจบ
2: ไม่เขาไม่มีรายชื่อไม่มีรายชื่อไม่มีใครส่งไป
1: ตกหล่นหรือเปล่า
2: ไม่มีใครส่งไปไม่มีใครส่ง
1: เขาไม่ทำกันอย่าง
0: น
1: ี้วะ
0: ปีนี้ด็อกเตอร์แรดนี่ยังไงครับ
1: อยู่กลับมาซ้อมครับจะกลับมาซ้อม
2: ก็ต้องลงอ่ะผมว่าเพราะขายไม่ออกหรอกและยิ่งไอ้
1: ได้เบอร์14นะ
2: ไอ้ที่ว่าจะขายถูกไอ้มันก็หมดสัญญาแล้วไอ้หมดเวลาแล้วด้วยไง
1: กลับมาซ้อม
2: มียังสัญญายังเหลือตั้ง2ปี
1: มาแล้วเติมเต็มเอาอย่าง
2: งี้ผมว่ายังไงก็ต้องใช้และอย่างจริงๆผมว่านะก็ใช้ไปเถอะแต่ว่าอาจจะต้องคุยตบให้มันเข้าที่หน่อยไง
1: ถูก
2: ใช่ป่ะอย่าให้มันเล่นแบบอย่ามันงี่เง่าเหมือนเดิมไม่ได้นะ
1: เดดล็อกจันอูดูหัวด้วย
2: ให้มันเล่นให้เหมือนบาซ่าถ้ามันเล่นได้เหมือนบาซ่าผมว่าโอเคนะน่ากลัวอยู่นะแรดฟอร์ดอ่ะตอนนั้นยังอยากได้เลย
1: ระวังนะคุณเอ็กนะผมบอกก่อนนะหน้าที่11นะหลบไป 3-4 คนยิงนะผมบอกก่อนนะคุณเอ็ก
2: สายหลุดไปหรือเปล่าย
1: ังอยู่อยู่นะ
2: อยู
1: ่คุณระวังนะหน้าที่11เนี่ยแรดฟอร์ดยิงนะผมบอกก่อนนะ
2: เข้าประตูตัวเอง
1: เฮ้ยยิงที่แอนฟิลด์นี่แหละ
0: ชอบแม้เห็นได้ปีกิสตัวใหม่ป่ะครับอาร์เซนอลหรือ
2: ไอโซลิสอ่ะ
1: ดีไหมจ๊ะหนูไม่รู้ไม่เคยเห็นมันขับบุก
2: คือพอไปดูประวัติมันที่มันเคยมาเล่นไอก่อนนั้นมันอยู่ทีมเล็กนะแล้วมันเล่นไม่ได้อ่ะ อยู่ในพรีเมียร์มาก่อนทีนึงแล้วมันก็ย้ายไปแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มดีแต่ว่าอันนั้นมันก็เมื่อก่อนไงใช่ป่ะแต่ฟอร์มตอนนี้ก็ไม่แน่แต่ว่าผมว่าน่าจะซื้อเป็นอะไรมากกว่าซื้อมาแบบเพราะว่ามันต้องเล่นหลายๆถ้วยไงนะผมว่าก็คงไม่ได้ไปซีเรียสอะไรแต่ตอนนี้รอพวกอยากได้กินอะไรใจผมอยากได้นะบางคนบอกว่าแพงไปแต่ผมมองว่าระดับแบกนิวอ่ะใช่ป่ะแบกนิวแล้วกับทีมชาติมันก็เล่นดีผมว่าจะอายุมัน29 30ช่างมันเถอะบอล
1: เล่นได
2: ้เล่นได้
1: เล่นได
2: ้อยากได้ไอ้กิมาไรก่อนขอปิดกิมาไรก่อน
0: แล้วกานาโชนี้กลับมาแมนยูป่ะครับ
1: ไม่กลับแล้ว
2: กานาโชไปแล้วครับ
1: ไปกลับมาอะไร
2: ย้ายเรียบร้อยแล้ว
1: อยากได้นะแต่ก็
0: เหมือนด็อกเตอร์แล
1: กไม่กานาโชมันขายขาดไปตั้งแต่ต้นกานาโชคือขายขาดเป็นแต่ต้น
2: อันนั้นเขายืมเนี่ยย
1: ื
2: มแล้วเขาไม่ซื
1: ้ออันนั้นเขายืม
2: อันนี้ก็ขายเลยคือลุงข่าวให้มันดูดีจริงๆให
1: ้เฮ้ย
2: จริงๆคือให้เลย
1: ไม่มี
2: เชลซีว่าเอาไปเลย
0: ซานโชเขาไปไหนพี
1: ่อะไรนะ
0: ข่าวซานโช
2: ซานโชเป็นตัวฟรีอยู่ครับตอนนี้เป็นตัวฟรีอยู
1: ่หนักซานโช
2: ไม่แต่ว่าค่าเหนื่อยไม่ลดไงตัวมันเหมือนโหจริงๆมันหลายทีมอยากได้อยู่นะ
1: อ
2: ย่างดอร์ทมุนด์ก็เคยมีข่าวอยู่เลย
0: ค่าเหนื่อยแรงๆ
2: ใช่ใช่ค่าเหนื่อยมันแรงพวกนี้ระดับค่าเหนื่อยมัน300,000นะมันโห
1: ไม่แต่ผมแนะนำจันอู๋อีกคนได้ไหมสมมติว่าจันอู๋กองกลางขาดสมมติไม่ได้กิมาไรเนี่ยคนนี้ไหมผมว่าสเปคอาร์เซนอลด้วยเมสันเมาส์ไหม

0: เมสันมันเจ็บบ่อยไป
1: มัน
0: จริงอยากได้นะ
1: มันเชลซีเลยนะ
0: เ
1: ออเชลซีเลยนะ
0: อยากซื้อสักร้อยเลยแต่มันเจ็บบ่อยมันเจ็บบ่อย
1: เอาไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วตอนเนี้ย
0: ยังต้องส่งไปที่คุณเอ็กซ์เลยคุณเอ็กซ์เอาไปหน่อย
2: แต่เมสันเมาส์นี่คาลิกเขาชอบใช้นะ
1: รู้แต่ผมไม่ชอบมันเท่านั้นเองตัวอะไรก็ไม่รู
0: ้นี่ลูกรักเลยถ้าไม่เจ็บอ่ะ
1: แต่หลังๆพยายามเปิดใจกับเมาส์นะผมว่าเมาส์ก็เป็นคนหนึ่งคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมชอบคนได้บอลเยอะๆคือเมาส์เขามีวิทยายุทธ์ของเขาเขามีเวทมนต์ของเขาเขาเสกตัวเองให้หายไปจากเกมได
0: ้
1: ผมอาจจะไม่ค่อยชอบตรงนี้หน่อยเพราะผมอยากให้เขาได้บอลเยอะๆเห็นเวลาจับบอลลั่นอะไรผมจะชอบแต่ว่ามันไม่ค่อยได้เห็นอะ
0: เหมือนแฮร์รี่เคนไงมาปุ๊บยิงตู้เปี้ยงเลยหายเลย
1: อาจจะอย่างนั้นก็โอเคอะหลังๆก็พยายามเปิดใจอยู
0: ่
1: นะ
2: โอเคคร
0: ับ ครับผม
2: สายต่อไป
1: ครับขอบคุณครับคุณเอกคร
0: ับ หน้าคุยกันเล็กครับ
1: สวัสดีครับบ้าขึ้นมาย้ำเล็กแฮมกูด้วย
0: หนักเลยเดี๋ยวผมไปดูทาง YouTube นะ
1: เอซิเมก็ยังเยอะนะแล้วคุณเอาไป YouTube ก่อนนะ
0: นัทสอนบอกสวัสดีครับพี่อู๋ใหญ่พี่บอลคุณอาคมโคสบัดหามั้ยคุณอาเจบโฮนะฮะพี่อู๋เจอกันอีกแล้วพี่มนสวัสดีครับดื่มเก๊กฮวยอยู่ครับหวานเจี๊ยบช่วงนี้ระวังนะอากาศร้อนนะเก๊กฮวยคุณนัทพงศ์บอกสวัสดีครับแล้วก็คุณนันทพงศ์สวัสดีครับพี่อุ๊กเกือบใหญ่กับ
1: hey,
0: พี่บอลบัมมี่ครับอ
1: ันนี้รู้จริงนะ
0: รอดูครอปกับเยอรมันครับ
1: อาจารย์ดูว่ายังไงคุยนิดนึงดิ
0: ผมว่าดีขึ้นแน่นอนอ่ะแล้วครอปเขาบอกชัดเจนอ่ะเอาคิมมิทกลับไปเล่นกลางเหมือนเดิมอ่ะเขาไม่เล่นแบ็คขวา
1: ปัญหามันอยู่ที่การเลือกตัวหรือมันอยู่ที่อะไรก่อนหน้านี้ต้องคุยกับอาจารย์อุ๊กหน่อย
0: ผมว่าเลือกตัวก็หนึ่งแล้วก็แผนด้วยแผนแกก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะในเกมันอ่ะแล้วเลือกตัวก็ใช่ไหมหลายคนก็ไอตัวดีๆตัวทุกกาไอฟิลิปก็ไม่เอามาไปเอาซาเน่อย่างเงี้ย
1: โอ้ชอบจริง
0: ๆเออแล้วก็เอาลงจนครบด้วย
1: ขยันชอบเลย
0: เออขยันเอาใช้ด้วยดิ
1: ขยันชอบคือเขาบอกว่ารากฐานบอลเยอรมันมันต้องไปมองถึงเด็กไหมตอนเนี้ยมันต้องไปมองคือให้เจนครอปลงไปล้วงถึงแบบยูสิบแปด
0: ไม่หรอกผมว่าให้โอกาสตัวอื่นบ้างอย่างไอเนี้ยไออุนดาฟก็ไม่ใช่ไหมก็ชอบฮาแบดเล่นฟอร์นายประจำอ่ะพอจะเอาไอ้นั่นลงก็เอาไอ้นั่นไปหน้าต่ำอีกไอ้อุนดาบอ่ะแต่นี่เป็นเล่นกองหน้าอะไรเงี้ยแล้วหลายตัวที่น่าจะเอามาเงี้ยใช่ป่ะแกก็ไม่เอามาอย่างบิชอปอ่ะหลายคนก็มองว่าเออสมัยมันตื้อๆตันๆเนี่ยบิชอปมันมีลูกยิงแถว2ใช่ไหม
1: ควรเอามานะ
0: เออมันก็ลองเอานักเตะที่เป็นต่างสไตล์มาบ้างผมเชื่อว่าเดี๋ยวครอปโอ้โหผมว่าตัวมีอยู่ที่ครอปจะเลือกใช้แผนมากกว่าผมว่านาเกลมานเองนอกจากได้แชมป์กับบาเยอร์แล้วอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะ
1: ไม่มีอะไร
0: เนอะ
1: ไม่มีอะไรไม่มี
0: ก็รอดูครอปผมว่าครอปมาแล้วดีขึ้นแน
1: ่มีคนถามใน SMS มานิดนึงว่าซิตี้อุ่นเครื่องวันไหนนะครับก็คุณนัทนะซิตี้เนี่ยวันที่1สิงหาครับ เจอกับอินเตอร์เลยนะฮะเป็นการประเดิมเกมแรกของทางไอ้ใครวะโค้ชชื่ออะไรนะไอ้โค้ชซิตี้ชื่ออะไรนะไอ
0: ้มาเลสกาน
1: ะฮะก็ปีนี้ซิตี้ก็เสริมนะไม่ใช่ไม่เสริมนะ
0: ก็เสริมอยู่เอเลสไงเอเลสไปก็ร้อยกว่าล้านแล้วอ่ะ
1: ก็เสริมนะก็ดูว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับแมนซิตี้ปีน
0: ี้ลองดูลูกศิษย์เป๊ปอาจจะดีก็ได้นะทำไปเล่นไปอย่าไปประมาทนะคุณณัฐพงศ์บอกคาแ
1: มแพ้ไปแล้ว 2-1
0: คุณณัฐพงศ์บอกดูนานมีงานหรือเปล่าครับถ้าเข้าถึงรอบรองเนี่ยผมว่าไม่น่าเกลียดครับอยากให้ความสำคัญกับฟีฟ่าอาเซียนมากกว่าครับ
1: นี่เห็นด้วยนี่เห็นด้วย
0: เพราะเป็นรายการของฟีฟ่าไง
1: ใช่
0: เนอะเราก็ไปเอารายการที่เขาให้ความสำคัญดีกว่า
1: ใช่ใช่ใช่ยังรับสายนะ02-28-5936-7นะน้องปิ่นรออยู่นะจ๊ะ
0: คุณก้าวนพรัตน์บอกพี่ๆว่าพี่จูนแกสุดยอดไหมครับสายคลินิกสายแพทย์
1: ต้องถามกันอู๋ยังไงสายคลินิกสายแพทย
0: ์สายคลินิกช่วงเดี๋ยวนี้แกก็ไม่ได้คลินิกแล้วอ่ะ
1: ทำไม
0: เพราะช่วงนั้นมันคลินิกเรียนนามไงจะมาช่วงนี้แกก็ไม่ได้ไปแล้วคลินิกนะครับ
1: มันเข้าหลายคลินิกนะไอ้นี่สักปลูกผมปลูกอะไรของมันเยอะ
0: แต่ตอนนี้หันมาปลูกผมละ
1: เฮ้ยทำไมอ่ะ
0: พอเริ่มพอเจอล่าสุดนี่ไปเยอะอยู่แต่ผมบอกเขาแล้วว่ามันไม่ควรกินยาย
1: าอะไร
0: อย่างไอ้จูน
1: อ
0: ่ะจุดเดียวที่ต้องทำอ่ะ
1: อะไรอ่ะ
0: สังฆทาน
1: ทำไมอ่ะ
0: เดี๋ยวลงกินกับหวานไม่ได้มาจากไอ้นี่เดี๋ยวผมบอกพี่อู๋ครับพี่คิดว่าบาเยนยังเต็งอยู่ไหมครับฤดูกาลน่ะโอ้โหเต็งหนึ่งเหมือนเดิมละ
1: ก็ดูดิใกล้ทีมอื่นก็ขายขยันขายกันจังเลยตัวดีๆมันก็ไม่เก็บกันมาผมก็ไม่เข้าใจนะงงจริงๆเลย
0: ไม่เก็บไ
1: ห
0: นได้
1: จริงเหรอ
0: จะเก็บได้ไงอ่ะถามว่ามีทีมใหญ่มาซื้อมันจะไม่ไปเหรอ แล้วคุณจะไปเก็บยังไงมันเก็บไม่ได้อยู่แล้วทีมมันเก็บไม่ได้แล้วอย่างแต่ละทีมมันไม่ได้มีเงินไงมันมีปัญหาเรื่องการเงินมันก็ต้องขายอ่ะแล้วมันจะไปเอาอะไรไปสู้อ่ะ
1: ไอ้ในบุนเดสลีก้าผมไม่ได้ห่วงหรอกคือ คือไปสู้กันในแชมเปี้ยนส์ลีกดีกว่า
0: อืมแชมเปี้ยนส์ลีกดีกว่า
1: ถูกป่ะล่ะ
0: ใช่
1: ในแชมเปี้ยนส์ลีกดีกว่าว่าจะยังไง
0: แล้วก็บอกสิงคโปร์เบียดชนะจริงด้วยครับ
1: นี่ไงมันจริงดิมันก็ดูอยู่ไม่จริงยังไง
0: กลุ่มไทยกับเจ้าภาพเนี่ยเราต้องลุ้นเข้าเป็นที่2ให้ได้ครับอาจจะชนะญี่ปุ่นยากแต่ไอ้คีกิสถานกับจีนเนี่ยไม่ควรพลาดครับ
1: ฮ่องกงครับนะฮะฮ่องกงครับจริงๆมันก็คือจีนแหละแต่ว่าเขาแยกสมาคมกันนะฮะมันก็คือฮ่องกงแหละ
0: คุณแมวอ้วนบอกอาจารย์อู๋ครับเสี่ยหยองนี่หน้าหมั่นไส้ใช่ไหมครับทำไมคนจ้องจะเล่นเยอะจัง
1: เออทำไมวะ
0: ไม่ไอหยองอ่ะมันชอบแบบทำเป็นแบบสกิดอ่ะอุ้ยไม่มีงานเลยนู่นนี่ไงไอ้สนก็งานเหนือกำหมัดกรอดขึ้นเลยไงหลายคนพอได้ฟังก็หมั่นไส้ไงชอบมาโม้ไม่มีงานไง
1: ผมเห็นเขาจัดรายการกับซ้อมหมิงเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่หมิงไม่มองหน้าเลยนะ
0: เจ๊งหมั่นไส้เลย
1: ไม่มองหน้า
0: เจ๊งบอกมันเอาไปหมดเลยอยู่เนี้ยวันเล่ยังไปเลยวันนั้นไปไอ้สนุกก็ไป
1: แล้วเมื่อวานโคตรแสบเลยเมื่อวานปล่อยพี่หมิงอยู่คนเดียวตัวเองไม่มา
0: ใช่
1: รับงานซ้อน
0: ใช่ไงสุดยอดนะ
1: โอ้ฉันหู
0: มุจก็ไปทำหน้าแบบตีแบบเป็นเหยื่อ
1: เออ
0: เอาตรงนะผมไอ้หยองนะหยองสนจันเอกนะเจ๊พี่สมพวกนี้นะรวมตัวแข้งยุทธด้วยบอกเลยตีเก
1: เฮ้ย
0: ตีเกเลย
1: ไอ้ยุทธเนี่ย
0: หยองก็ตีเกไอ้ยุทธยุทธก็นั่งอยู่ยุทธแบบเฮ้ยผมเห็นมันงานมันเยอะมันยังบอกไม่มีอ่ะอายุยังเหม็นเลยยุทธหือก็ยังบอกอ่ะเป็นยุทธเห็นป่ะได้ยินยังมันชอบมาโม้เนี่ยโหคนจองไปกระจิ๋นเลยหึเบอร์1เลย
1: รีบกลับเร็วได้เนี่ย
0: แล้วก็คุณนันทพงศ์บอกว่าพี่มนครับโสดสบายใจสุดแล้วอ้าว
1: มันก็ดีแหละ
0: ก็สบายใจอีกแบบนึงแต่มันเปลืองตัง
1: มันเปลืองยังไงวะ
0: มันเปลืองตัง
1: เปลืองเรื่องอะไร
0: อ่ะก็อาจารย์มนแกก็ต้องไปเสาะหาข้างนอกไง
1: ไม่มีแต่ผมไม่มีนะไม่มีไม่ได้เที่ยวเลยไม่มีอันนี้จริงๆเลยไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีไม
0: ่มีไม่น่านะ
1: จริงจริงๆไม่มีไม่มีไม่มี
0: มีหน้าดูอารมณ์แบบแปรปวน
1: ไม่ใช่ไวทองมันไม่มีอย่าง
0: ดูเป็นไวทองมากเลยด
1: ูไม่คือถามว่าเรื่องอยู่คนเดียวมันดีมันก็ดีนะแต่การมีเพื่อนที่มาช่วยเราคิดช่วยเราอะไรมันก็ดีกว่านะเอาจริง
0: มันอยู่ที่ชีวิตคู่ด้วยเอาตรงถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาอะไรนะ
1: มันก็ดี
0: แต่ถ้ามันมีปัญหามันไม่ดี
1: เข้าใจเข้าใจ
0: ผมไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเนี่ยผมออกจากบ้านมาปุ๊บเนี่ยพอถามปุ๊บก็หลับละ
1: ทำไม
0: เอาไม่ให้ถามมันเสียระบบการปกครอง
1: ครับ
0: แต่อาจารย์บนยังไม่รู้จุดนี้หรอกเพราะ
1: ผมไม่แต่งงาน
0: ใช่ใช่
1: ผมไม่เคยแต่ง
0: ไม่ได้เดี๋ยวบอกเองไม่ใช่เราใช้ความรุนแรงนะแต่เราไม่อยากเขาถาม
1: สุดยอดคุณมันใจมันได้
0: เข้าซ้ายพอดีเลยขาซ้ายพอดีเลยหมุนวงสวิงซับหลับเนี่ยถึงหลับอยู่คนกระไดอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวต้องโทรไปบอก
1: เวลาคุณอยู่หน้าไมค์คุณเท่งเก่งนะคุณอยู่หลังไมค
0: ์หลังไมค์ผมก็เก่งครับหลังไมค์ก็เก่งครับเมื่อก่อนผมไปเที่ยวผมเคยปิดโทรศัพท์ไหม
1: นี่ไง
0: โทรมาผมก็รับ
1: แต่คุณหายเลยนะพอโทรมาปั๊บคุณหายเลยอ่ะไม่ลาใครด้วย
0: ไม่มีอยู่เหมือนเดิมไม่มีนะไอ้ตั้มผมอยู่เหมือนเดิมครับผมอยู่เหมือนเดิมผมคอยมั่วอยู่ตลอด
1: ไอ้ตั้มในตั้มโพกเนี่ยมันอยู่ไหนแล้วตอนนี
0: ้ภาคเทนนิสอะไรของมันอยู่มั้ง
1: สรุปเทนนิสนี่จะทูอีกมีป่ะ
0: มีแต่มีเป็นบางรายการมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตอนนี้ของผมไม่ได้ใช้ละเพราะมันเป็นจานแล้วมันมีปัญหาเรื่องจานมันเสียมันเป็นแบบจานเนี่ยของผมยังไม่ได้เป็นกล่องนะก็เลยยกเลิกไปแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นไอ้แบบจานอะไปเป็นแบบเขาบอกเป็นกล่องทูไอดีมันดีกว่าไง
1: ครับ
0: แบบจานมันหามเยอะฝนตกบางทีก็ดูไม่ได้แล
1: ้
0: วแล้วเดี๋ยวแล้วพอมันติดมานานเนี่ยรีโมทพังขั่วเจ๊งหรือซ่อมฟอมมันเกือบทุกสัปดาห์เลยก็เลยยกเลิกนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นไอ้เป็นแบบตัวไอดีมันง่ายหน่อยใช่ไหมเรื่องอินเทอร์เน็ตมันสบายกว่าสะดวกกว่า
1: อันนี้ก็เข้าใจได้
0: เพราะเดี๋ยวนี้จานเขาก็จะยกเลิกกันอยู่แล้วใช่ป่ะเป็นแบบจานมันไม่มีแล้วอ่ะ
1: ใช่มีบอกว่าดูการหน้าแมนยูโดนเชลซีนั่นแน่อลองโซนะฮะผมพูดจริงๆนะแมนยูกับเชลซีมันเหมือนออโต้อะ
0: น่าจะเปลี่ยนโค้ชแล้วไง
1: แล้วเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไม่
0: เป็นซาเบียลองโซแล้ว
1: คือซาเบียลองโซอาจจะเก่งกว่าคนอื่นนะแต่คืออะไรที่แบบเชลซีเนี่ยมาอยู่กับแมนยูมันเหมือนจะพูดยังไงดี
0: จะอาจจะลองโซ่สอนก็ได้นะให้รู้ว่าเนี่ยเส้นทางมืออาชีพเป็นแบบนี
1: ้เฮ้ยคาลิกนะจ้าหนู
0: โค้ดถลับเขาได้แชมป์มาแล้วไง
1: เข้าใจอ
0: ันนี้เพิ่งเซ็นเอง
1: เข้าใจเข้าใจ
0: แล้วเป็นโค้ดไร้พ่ายด้วยไงแล้วบ่าโค้ดไร้พ่ายอ่ะแพ้เป็นไงไม่รู้จักอ่ะอะไรเงี้ยลองโซ่จัดให้
1: แต่ว่าไปเสียคนมาดริดนะ
0: โอ้มาดริดใครก็เสียคนก็ดูดิมาดริดใครก็เป็นโค้ด
1: ไปเดี๋ยวนิดนึงนะคุณว่าไอมูรินโญ่จะอยู่ถึงเมื่อไหร่ผมว่าครึ่งฤดูกาล
0: ผมว่าต้องอยู่ที่เปเรส
1: ว่าเปเอาไม่
0: เพราะเปเรสอะตอนนั้นมันเข้าข้างนักเตะไงแต่คราวนี้มันบอกมันจะเข้าข้างมูไง
1: มันจะเอามูรินโญ่ไอ้มันจะเอาไอ้เวเนซิอุสอยู
0: ่หลายคนนะว่าไอ้นี่กับไอ้
1: ลอดิโก
0: ้ไอ้บาเบเด้โอ้โหถูกป่ะ
1: สรุปคามาวิงก้าไอ้ชวาเมนดี้อยู่นะ
0: อยู่พอนะมูเขาบอกเขาจะอยากใช้อยู่ก็ต่อไป
1: แล้วไอ้บาเบเด้ยังไง
0: บาเบเด้ยังไม่รู้บาเบเด้ก็อาจจะเอาไว้อยู่แหละเพราะว่าเผื่อมันชกกับเพื่อนต่อชวาเมนดี้บอกเมื่อไหร่นะจะอยู่ต่อมึงจะชกกับมึง
1: ไม่ไอ้บาเบเด้ยังไงยังไม่มีข่าวนะครับบาเบเด้ว่าจะไปหรือไม่ไปนะ
0: ใช่บาเบเด้ยังเงียบอยู่แต่ประเทศผมว่าไม่น่าปล่อยหรอกเพราะว่ากับมาดริดเขาเป็นตัวหลักจริงเป็นตัวสำคัญเลยปีก่อนแล้วแบกแล้วยิงประตูสำคัญให้ประจำเลย
1: ไม่ใช่มันต่อยแบบนั้นมันสปีดทีมันจะเสียว
0: แต่มันโดนไอ้ที่มันแตกไอ้ตัวมันแตกกันเดี๋ยวมันไม่ได้ออกเลยโดยชูมาไม่ได้ติดขี้ก่อนไงไม่ทันไอ้ตัวไปได้มันกำลังจะเข้าไปโบไงว่าไอ้นี่มันติดขี้มันเร็วกว่ามันโผล่เดียวแตกเลย
1: ไอ้บ้านี่มันแอดดีกว่า
0: ไม่ได้เตะก็อาทิตย์นึง
1: คือตอนแรกมีข่าวไอ้ชวนเบนดี้มีข่าวกับแมนยูแต่สุดท้ายเนี่ย
0: จบละ
1: จบเรียบร้อย
0: จบเรียบร้อย
1: แล้วก็สอสัญญายาวถึง2031ก็คงไม่ได้แต่จริงๆอ่ะทุกคนก็คิดว่าน่าจะทุ่งถูกปล่อยใครคนนึงก็ถูกปล่อยแหละแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ก็ยังเก็บไว้2คน
0: แต่ว่าโค้ชใหม่มาไงนะมูมามันก็เหมือนเซต
1: เคลียร์
0: ใช่ป่ะ
1: เคลียร์มั้ย
0: ก็เหมือนเคลียร์ตัวไหนจะอยู่ตัวไหนจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แต่ไอ้ซองกับไอ้นี่ไม่เคลียร์นะกับไอ้มูอยู่สเปอร์ไอ้ซองกับไอ้ใครว่าไอ้โกฝรั่งเศสน่ะไอ้โยเลสอ่ะมันก็มีคนไปมันก็ไม่เคลียร
0: ์ใช่ๆบางคู่ก็ไม่เคลียร์แต่อันนี้บาเบเด้มันยังไม่กลับไงมันยังพักอยู่ว่าไออุรุกวัยมันไปบอลโลก
1: คือก็ไม่รู้
0: ไม่น่าจะอาจจะกลับมาต่อยต่อ
1: มีต่อยก2อ่ะ
0: เพราะคราวที่แล้วอาจจะต้องไปประบับติดอาวุธมาหน่อย
1: เ
0: พราะที่เราโดนขี้ไอชัวเบดี้ไปแตกเลย
1: ตีบวกอ่ะ
0: อาจจะไปตีบวกเพิ่ม
1: แต่ปีหน้านะผมก็ยังว่าบาร์ซ่านะผมไม่ว่าบาร์เซโลน่าน ะไม่รู
0: ้แต่นะฟรีแกไอทีมเขาลงตัวกว่า
1: เนาะ
0: มูมาเหมือนก็มันต้องเริ่มใหม่อ่ะนะ
1: ผมว่าย
0: ังว่าบาร์ซ่าน่ากลัวกว่านะ
1: บาร์ซ่าน่ากลัวกว่านะครับ
0: แล้วบาร์ซ่าโอ้ยไอปาวกูบาซี่เห็นแล้วความล่าสุดมันดีมากอ่ะ
1: บ้าเด็ก19บ้ามันเก่งขนาดนั้นว่าจะรู
0: ้เออแต่แปลกไปติดทีมไม่แน่นเท่เลย
1: เ
0: นาะกูบาซี
1: ่ไม่แล้ว
0: ใช่เลย
1: แล้วยาเมาเริ่มมาแล้วนะนัดหลังๆยาเมาเล่นดีขึ้นมากเลยนะครับนัดชิงเล่นดีนะผมว่ายาเมาเริ่มกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ผมว่าปีหน้าเนี่ยในฤดูกาลปกติเนี่ยผมว่าก็กลับมาเล่น
0: ยาเมากับลาฟินญาถ้าไม่เจ็บมันก็2คนมันแบกอยู่แล้วล่ะนะแล้วก็ไอตัว
1: ไม่จริง
0: สอดแทรกก็เป็นกอร์ดอน
1: ปีที่แล้วมันคือมาคัทแรดฟอร์ดที่แบกเพราะไอ้2ตัวนั้นมันเจ็บปะโถท่านอู
0: ๋แล้วผมก็ไม่เคยได้ลง
1: เอ้ย
0: แล้วผมก็ไม่เคยลง
1: จะดูตัวแบกไงนะ
0: แ
1: หมนะฮะแต่ปีนี้ต้องทำใจนิดนึงว่ามีมาคัทเนี่ยนะฮะสำหรับทางด้านของบาร์เซโลนาแต่ผมก็เชื่อว่าปีหน้าบาร์เซโลนาก็ยังน่ากลัวกว่า
0: พร้อมกว่าไงฟลิกมันแค่เติมตัวนะ
1: ก็ยัง
0: ไม่ต้องเป็นอะไรทีมเขาเป็นแชมป์อยู่แล้วก็เติมทีมหน่อย
1: ครับ
0: ตัวไหนที่ขาดอะไรนะมูก็ต้องเหมือนมันต้องมาเริ่มนะ
1: ครับนะฮะ
0: แต่ได้ตัวไปเยอะมากเลยได้เป็นก้อนเลยอ่ะแมนเดโดซิลวาโคนาเต้
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ตัวดีนะตัวดีหลายตนนะตัวดีหลายคนอย
0: ู่แล้วโคนาเต้เล่นดีมากเลยมั้ยกับฝรั่งเศสอ่ะโหเห็นแล้วแบบโหอยากเอามาคืนลิเวอร์พูลไอ้นั้นจริงที่3อ่ะ
1: โอ้ตัวรั่ว
0: รั่ว
1: โอ้ตัวรั่ว
0: ไอ้อูฟาลงมาแป๊บเดียวเกมดีขึ้นเลยอ่ะ
1: มันจัดตัวผมเห็นไอ้โคนาเต้กับไอ้กุโต้อยู่ผมก็โอ้โหสายหัวแล้วไม่ไหวแน่ๆเลยว่ะนะครับอ่ะนะฮะหมดเวลาแล้วครับกับสปอร์ตรีแลกครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะวันนี้เรา2คนไปแล้วครับขอกล่าวคําว่า
0: สวัสดีครับ
3: ฟัง Active Sport Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่น
4: จริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: นี่คือการคอ

0: รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
1: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
6: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: มาแล้วนะครับผมนักกีฬาไลท์นะครับแล้วก็บวกเล็บเอเชียนเกม2028นะครับอ้าวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะนะครับกับน้องนนท์รัศมีและผมเจกทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับสวัสดีน้องนนท์แล้วก็สวัสดีคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีพี่เจ๋งครับวันนี้เปิดเพลงช้างศึก Never Give Up ของวงไมล์ฟิชเชอริงกับ The Roop นี่ก
0: ็ใครเล่น The Roop เหรอ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ
1: ันนี้เป็น
0: เพลงข้างหน้าเพลงนี้นะ
1: เพลงแต่9ปีที่แล้วแล้ว
0: ครับ
1: ก็เป็นเพลงที่จัดให้เพื่อเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเดี๋ยวเสาร์นี้ก็จะมีลงสนามกันแล้ว
0: ครับ
1: วันพรุ่งนี้นั่นเองในศึกอาเซียนคัพ
0: ครับผม
1: แล้วก็ถ้าในส่วนของเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ก็จับสลากไปเป็นที่เรียบร้อยที่เมื่อวานในรายการของเรารอลุ้นกันอยู่นะครับว่าทัพช้างศึกแล้วก็ทัพชบาแก้วของเรานี่จะอยู่สายไหนในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่กำลังจะเกิดขึ้น
0: เมื่อวานนี้
1: เราสองเดือนข้างหน้า
0: ก็ติดนะตอนแรกนึกว่าจะมาในช่วงรายการเราใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ปรากฏว่าไม่ทันนะเนาะนะครับ
1: ก็สมใจอยากไหมเจอเจ้าภาพ
0: โ
1: อ้ญี่ปุ่น
0: ที่ใจดีผมพี่อยากให้เจอเวียดนามไปเลยนะ
1: เมื่อวานนี้พี่เจ๋งบอกว่าลุ้นอยากให้เจอเวียดนาม
0: ครับเพราะว่าเวียดนามอยู่โถ1เราดูโถ2เน
1: า
0: ะ
1: จะได้วัดกันใครจะเป็นเบอร์1อาเซียนแต่ว่าผมเนี่ยอยากเจอเจ้าภาพ
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมอยากเจอญี่ปุ่นไงเพราะว่ากองเชียร์จะได้เยอะ
0: เออบรรยากาศเนาะ
1: แล้วปรากฏว่าเราเจอญี่ปุ่นของจริง
0: เจอญี่ปุ่นทั้งชายและหญิง
1: ใช่
0: ใช่อ่ะ
1: สนุกแน
0: ่เดี๋ยวมาว่ากันนะข้อความก็เข้ามาทักทายกันได้นะ489899นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTubeและส่วนของเราและ TikTok ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เราจะเปลี่ยนอารมณ์ไปนะนนนะ
1: ครับ
0: จากบรรยากาศของฟุตบอลโลกนะครับจะเข้าสู่บรรยากาศของกีฬาเอเชียนเกมแล้วก็อาจจะมีความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับต่างๆนะพวกการย้ายทุนย้ายทีมตอนนี้ก็คือข้างแน่นอนนะ
1: ใช่คือถึงแม้ว่าทีมหลักของรายการเราจะเป็นเอเชียนเกมส์แต่ว่าจริงๆก็คุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนเดิ
0: ม
1: เรื่องของกีฬานะฮะออนไลน์ก็ฟังกันได้เหมือนเดิมแอปพลิเคชัน Mcord Connect Connect นะฮะแล้วก็ยังมีทั้ง YouTube Facebook ก็มีไลฟ์ด้วย
0: ครับ
1: คอมเมนต์เข้ามาได้ต่อๆก็มี
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ฮะ
0: นะครับอ้าวก็เข้ามาแล้วก็คุยกันได้นะครับผมสบายๆแล้วกันนะฮะอ้าวก็เป็นไงเมื่อวานนี้พอเห็นบนจับสลากแล้วนะครับพี่ก็ดีใจเนาะได้เจอญี่ปุ่นแล้วก็โปรแกรมออกมาแล้วเหมือนเราจะอยู่ในนัดสุดท้ายไหม
1: เจอญี่ปุ่นใช่ไหม
0: เออญี่ปุ่นเหมือนนัดสุดท้ายนะนัดแรกจะเจอกับคีกิสถาน
1: ญี่ปุ่นนี่น่าจะลองนัดที่สองนะ
0: เอานัดสองเหรอเดี๋ยวดูซิลองเช็คดูซิเดี๋ยวเช็คให้แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของโค้ชวังเนาะนะครับโค้ชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับที่บอกนะครับว่าก็เป็นงานที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันเนาะนะครับสำหรับทีมชาติไทยเนาะแล้วก็ตั้งเป้าที่จะเข้ารอบลึกๆให้ได้นะครับ
1: อ่ะผมเจอแล้ว
0: เป็นไง
1: นัดสุดท้ายอย่างที่พี่เจ๋งว่า
0: เป็นไง
1: เจอญี่ปุ่น
0: นัดสุดท้ายเนาะ
1: ใช่ครับนัดแรกเจอคีกิสถาน16กันยานัดที่2นี่เจอฮ่องกง
0: ครับ
1: 20กันยาแล้วก็เจอเจ้าภาพ23กันยา
0: ครับนะฮะก็เอ๊ะแบบนี้เราน่าจัดไปดูบอลไหมเออเนาะน่าสนใจแล้วเนาะนะ
1: ใช่ฮะ
0: ว่าไหมนะสุดท้ายเราเจอญี่ปุ่นนะครับ23กันยาหรือว่าจะไปก่อนก็ได้เพราะว่าเราเตะก่อนนะวันที่16กันยายนเจอกีกิสถานก่อนพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่19กันยายนนะก็กลุ่มบีเนี่ยมีจีนนะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรตอิหร่านและเกาหลีเหนือนะโนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่ม C ครับมีเวียดนามอุซเบกิสถานฟิลิปปินส์และคูเวตครับและในกลุ่ม D มี3ทีม
1: ครับ
0: เกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียและกาตาร์ครับโ
1: อ
0: ้ยังไงฮะแบบนี้ที่ว่ามีโอกาสนะเราก็ไม่หนักนะคีกิสถานกับฮ่องกงน่าจะชนะได้พี่ว่า
1: คือแชมป์กลุ่มเนี่ยคงจะต้องให
0: ้ญี่ปุ่นไปครับ
1: เจ้าภาพด้วยก็คงเตรียมทีมมาอย่างดีนะครับล่าสุดนี่ก็เป็นแชมป์เอเชียรุ่นยู23มาด้วยนะครับแน่นอนว่าเป็นเต็ง1ในการเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแน่นอนส่วนถ้าอันดับ2เนี่ยเราก็สู้ได้หมดท
0: ุ
1: กทีมนะคีกิสถานฮ่องกงเราดูเหนือก่อนด้วยนะ
0: ใช่ ็โค้ชวานะครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าญี่ปุ่นแน่นอนเป็นทีมที่มีมาตรฐานนะเป็นระดับแชมป์เอเชียด้วยนะอยู่23นะครับคีกิสถานฮ่องกงก็ถือว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพนะครับก็ต้องพยายามศึกษาข้อมูลเตรียมทีมให้ดีที่สุดนะและเรื่องของการเล่นด้วยนะครับส่วนพิสูจน์รายชื่อไปเบื้องต้นนะครับจะต้องส่งรายชื่อเขาบอกคราวนี้ส่ง23คนแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับก็23คนสุดท้ายนะว่าจะเป็นใครนะครับตอนนี้ก็ได้ประสานงานกับสมาคมและสโมสรในการขอตัวนักกีฬานะครับเป้าหมายของเราเนี่ยโค้ชหว่างพูดดีนะต้องตั้งเป้าให้สูงไว้ก่อนต้องการเข้ารอบให้ลึกที่สุดนะครับตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพราะเชื่อว่าการเจอแชมป์เอเชียอย่างญี่ปุ่นคืองานที่หนักรวมทั้งฮ่องกงและคีกิสถานก็ต้องเตรียมให้พร้อมได้แล้วก็บอกว่าไม่ได้ห่วงเรื่องของสภาพร่างกายเพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงของเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ไงนักเตะก็คงจะเพราะมันก็เข้าอะไรกันยายนมันก็เข้าบรรยากาศของการตีสั้นแล้วก็เตะในนัดแรกนัดสองแล้วเนาะนนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะของทีมชาติไทยอยู่23ของเรานะครับอันนี้เราพูดถึงเอเชียนเกมก่อนเดสนาการก่อนนะนะครับบอลหญิงล่ะเป็นยังไงนนหนักไหมอ่ะหนักนะพี่ว่า
1: ใช่ครับ
0: อยู่สายเวียดนามอ่ะ
1: ก็ถือว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับไทยเรา
0: ครับ
1: อยู่ทั้งเวียดนามและญี่ปุ่นเจ้าภาพแล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นชไนซ์ทอยเป
0: ครับผม
1: นะฮะก็เขามี3กลุ่มนะเรานี่อยู่กลุ่ม A เลยนะครับกลุ่มหนึ่ง4ทีมแข่งแบบพบกันหมดแชมป์กับรองแชมป์แล้วก็อันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มจะได้ผ่านเข้ารอบล็อกเอาท์ด้วย
0: ครับ
1: ก็ถ้าดูแบบนี้เราก็ต้องสู้กับเวียดนามวัดกันแต่ก็ยังมีอันดับ3ที่ได้ผ่านเข้ารอบอีก2กลุ่มด้วย
0: ครับ
1: รอบแรกก็น่าจะเป็นไปได้ดีที่สุดของเรานี่เคยไปถึงรอบ8ทีม
0: ใช่ไหม
1: ไม่เคยไปไกลกว่านี้เลย
0: ครับบอลหญิงนะ
1: บอลหญิง
0: พี่ว่าหนักนะบอลหญิงอันนี้คือมี3กลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มละ4ทีมเอาอันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มเลยครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปและอันดับ3ดีสุดอีก2ที
1: ม
0: พี่ว่าเราน่าจะต้องพยายามชนะชนิสไทเปแต่ว่าก็ชนิสไทเปก็ไม่ง่ายนะเวียดนามแล้วก็หลังๆก็ไปรอเขานะ
1: ใช่ครับ
0: งานนั้นนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยก็นาเดชิโกะทีมจะพาเขาก็หวังที่จะคว้าเหรียญทองอยู่แล้วเกาหลีเหนือมาด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กลุ่ม F ไง
1: ใช่
0: เกาหลีเหนือจะเกาหลีใต้ฮะ

0: หมอหญิง
1: สนุกเลย
0: บอลชายก็เจอกันไหมอ่ะไม่เจอ
1: บอลชาย
0: บอลชายเกาหลีเหนือมาเหมือนกันนะแต่ว่าไปอยู่ในกลุ่มบีในเกาหลีเหนือไปอยู่กับจีนสหรัฐอาหรับอิมิเรตและอิหร่านครับ
1: ครับ
0: เกาหลีใต้ไปอยู่ในกลุ่มดีได้นี่บอลชาย
1: ก็ถ้าดูสถานการณ์ของทีมฟุตบอลหญิงไทยก็ต้องบอกว่าโอกาสน้อยเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าญี่ปุ่นเต็งหนึ่งของกลุ่มอยู่แล้วมหาอำนาจลูกหนังของโลกนะครับแน่นอนเขาคงหวังถึงแชมป์อยู่แล้วแหละเป็นเจ้าภาพด้วยส่วนไต้หวันกับเวียดนามนี่เขามองว่าน่าจะแหมเป็นทีมแย่งชิงอันดับ2นะเพราะว่าอันดับ FIFA Ranking ก็ดีกว่าเรามาตรฐานการเล่นก็ดีกว่าเราเวียดนามรองแชมป์ซีเกมส์ล่าสุดแล้วก็ไต้หวันนี่ก็มักจะสร้างความลำบากให้กับไทยเสมอนะอาจจะต้องไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะก็ต้องพยายามขอแต้มจากเวียดนามหรือว่าไต้หวันให้ได้
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะในเกมเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยถ้าแพ้ก็ต้องแพ้ให้น้อย
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปวัดกับกลุ่มอื่นอีก
0: ถูก
1: อะไรแบบเนี้ยนะ
0: ฮะก็ต้องวัดอันดับ3ดีสุดไงหนัก
1: ใช่ครับ
0: ทีมชบาแก้วเราจำได้เลยว่าหนักเหมือนกันนะแต่ก็ให้กำลังใจแล้วก็เชียร์กันอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือเราไปอยู่โถ4ด้วยไง
0: อ
1: ันนี้ก็เจองานหนัก
0: ใช่
1: ทุกเกมแล้ว
0: ถูกต้องแล้วไหนๆก็ไปเอเชียนเกมเดี๋ยวค่อยไปฟุตบอลแล้วกันนะวอลเลย์บอลของเราไปยังไงวันนี้ย้ำกันอีกครั้งนึงนะวอลเลย์บอลหญิงของเราไอ้วอลเลย์บอลชายของเรานะครับก็จะลงแข่งขันแน่นอนนะ
1: ครับ
0: นะครับก็จะลงแข่งขันในวันนี้วอลเลย์บอลชายนะครับไอ้วอลเลย์บอลชายเนี่ยเราไม่น่ามีอะไรนะน่าจะไปเจอกับกัมพูชาในวันพรุ่งนี้นะเวลา 15:30 น.ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หนุ่มไทยหัวใจสิงเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นำตามหลังก่อน 0-2 เซตแล้วก็กลับมาชนะเวียดนาม 3-2 นี่เป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน
1: ใช่ครับ
0: หรือว่า CV ครับ2026เนาะเลข2ก็คือสนาม2ฮะที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียที่สนามแรกกัมพูชาก็ได้แชมป์มาไงแล้วก็ขิงเราเลยฮะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็เราอันดับที่68ของโลกนะครับเจอกับเวียดนามแพ้ก่อน23-25และ15-25นะครับแต่ว่าหนุ่มไทยก็ไม่ยอมแพ้นะรวมพลังกลับมานะครับแทน25-18 25-21และเซตตัดสินนะครับก็ชนะ15-12โอ้โหสุดยอดนะวันนี้นนท์อันนี้วอลเลย์บอลชายนะ
1: กลับมาแซงชนะได้นะ
0: ครับผม
1: ก็ชนะ2เกมติดต่อกันเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้โค้ชปาร์คกีวอนก็ส่งผู้เล่นชุดแรกได้มีธนัทบำรุงภักดีทุประดิษฐ์พระพุทธเกียรติภูมิรามสินชัยวัฒน์ถงคำนภาเดชพินิจดีแล้วก็บุญฤทธิ์วงธร
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีพักพงกว้างนอกเป็นลิเบโรนะครับเจอกับเวียดนามนะฮะก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยในการแข่งขันเมื่อวานนี้นะ
0: ใช่ฮะก็แบบนี้เราก็เป็นแชมป์ของกลุ่ม B
1: ครับ
0: นะครับซึ่งแชมป์ของกลุ่ม B เนี่ยจะไปเจอรองแชมป์ของกลุ่ม A ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นกัมพูชาเพราะว่าแมตช์แรกในอินโดนีเซียเขาอยู่ในสายกับอินโดนีเซียเนาะ
1: ครับ
0: ครับอินโดนีเซียก็ชนะกัมพูชามาก่อนไง3-0แล้วก็กัมพูชาก็ชนะฟิลิปปินส์3-0วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะอินโดนีเซียจะเจอฟิลิปปินส์ครับซึ่งอินโดนีเซียไม่น่าพลาดชนะแน่นอน
1: ครับ
0: ชนะก็จะเป็นแชมป์ของกลุ่ม A นะกลุ่ม A ก็จะไปเจอรองแชมป์ของกลุ่ม B ซึ่งคาดว่าจะเป็นเวียดนามไหมนนเนาะ
1: เพราะว่าเจอพม่า
0: เพราะเจอวันนี้เวียดนามเจอพม่าตอนนะบ่าย3:30 น.ตามเวลาบ้านเราเวลาตรงกันเนาะนะครับอินโดนีเซียกับไทยไงแล้วก็อินโดนีเซียก็จะเจอฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา19:00 น.ดังนั้นโอ้โหมีโอกาสนะที่เรารอบรองวันพรุ่งนี้นนเจอกับกัมพูชาที่3ที่แล้วเราแพ้เขานะ
1: ใช่คร
0: ับ รอบรองฮะ
1: ใช
0: ่มาแน่นอนนะ
1: ต้องไปล้างแค้นหน่อย
0: ครับผม
1: ก็ในรอบรองคราวที่แล้วเราแพ้เข้าไป
0: สนามแรกนะ
1: 1-3เซต
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: สนามแรกอ่ะแพ้จำได
1: ้
0: ก็เราแพ้ก่อนเซตแรก21-25แล้วก็เซต2ชนะ25-12 25-16แล้วก็เซต3 23-25และ17-25ครับ
1: กัมพูชาก็เลยได้แชมป์เล็กแรกไปสนามแรกไปนะฮะนี่ก็เป็นสนามที่2แล้ว

0: นะครับเดี๋ยวรอลุ้นพรุ่งนี้ต่อสำหรับทีมไทย
1: ใช่
0: ตามโปรแกรมนี้จะแข่งบ่ายสามโมงครึ่ง
1: บ่ายสามโมงครึ่งก็น่าจะเจอกับกัมพูชานะโดนว่าเนาะ
0: มีโอกาสครับ
1: นอกจากว่าฟิลิปปินส์จะไปพลิกล็อกชนะอินโดนีเซียฮะ
0: ไม่น่า
1: ไม่น่าเกิดขึ้นวันนี้อินโดน่าจะชนะฟิลิปปินส์ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะก็ลุ้นกันนะ
0: เราเล่นกัน2สนามนะ
1: ครับผม
0: รอลุ้นกันว่าสนามนี้เราจะเอาแชมป์ได้หรือเปล่านะครับ
1: ครับแล้วไอ้จับสลากของ
0: เอเชียนเกม
1: เป็นไงของวอลเลย์บอลทั้งชายและหญิงของเรานะครับก็เมื่อวานนี้ก็จับตอนประมาณสักเท่าไหร่ใบสามใบสามใบสี่มาเนี้ยมาเนี้ยเน
0: า
1: ะแต่ก็สนุกนะเพราะโอ้หลายทีมก็ส่งเข้ามาเลยครับวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับก็เมื่อวานนี้เห็นแป๊บหนึ่งนะฮะ
0: เราอยู่กลุ่ม C
1: กลุ่ม C มั้ย
0: ใช่ครับมีไชนีสไทเป้มีคีร์กีสสถานแล้วก็มีมองโกเลีย
1: ไม่น่าพลาด
0: ดูจากชื่อชั้นแล้วเราดูดีเลย
1: ใช่
0: นะครับในกลุ่มนี้นะ
1: ครับ
0: ส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นเขาอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอินโดนีเซียแล้วก็เนปาลกลุ่ม B เนี่ยมีจีนคาซัคสถานแล้วก็ฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: กลุ่ม D ก็จะมีเวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงแล้วก็กาตาร
1: ์
0: เรามีโอกาสได้แชมป์กลุ่มเลยนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด
1: ใช่ฮะพี่ว่านะนอกจากว่าในรอบต่อไปจะไปค่อยเจอทีมไหนรอบ8ทีมอ่ะญี่ปุ่นก็น่าจะเข้ารอบในกลุ่ม A นะจีนเนี่ยก็น่าจะเข้ารอบกลุ่ม C เราแชมป์กลุ่มอยู่แล้วพี่ว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วก็กลุ่ม D เนี่ยแย่งกันระหว่างเกาหลีใต้กับเวียดนามด้วยกันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็เอ้ามีโอกาสไปถึงรอบรองพี่ว่า
0: เรานี่ครั้งที่แล้วได้เหรียญทองแดง
1: ทองแดงใช่ไห
0: ม
1: โอ้ก็จะสากอย่างนั้นแล้ววอลเลย์บอลชายแหละมีแน่นอนมีไหม
0: วอลเลย์บอลชาย
1: เราเห็นแต่วอลเลย์บอลหญิงอะเน
0: า
1: ะวอลเลย์บอลชายมีไหมฮะครับ
0: ในเอเชียนเกมมีเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็มีจับสลากไปเป็นที่เรียบร้อย
1: ครับ
0: นะครับเรานี่อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียแล้วก็คีร์กีสสถานก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะ
1: หนักนะ
0: เจออิหร่านนี่ถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ
1: ่
0: ของเอเชียอันดับ19ของโลกเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เจออินโดด้วยคู่ปรับตลอดกาลในอาเซียนแล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นคีร์กีสสถานนั่นเองก็หนักเหมือนกันนะแมตช์ที่เจอกับอิหร่านนี่ก็น่าจะยากสำหรับเรานะครับแต่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยยืนยันแล้วว่าจะส่งชุดที่ดีที่สุดไปแข่งนะก็ดูแล้วอาจจะต้องวัดกับอินโดในการลุ้นแย่งอันดับ2
1: ครับ
0: เพื่อผ่านเข้ารอบต่อไป
1: ก็เหนื่อยนะ
0: ใช่ครับ
1: วอลเลย์บอลชายเหนื่อยหน่อยฮะเจออิหร่านด้วยใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ชุดนี้นี่ก็จะ
1: อิหร่านก็
0: อมรเทพ
1: ครับ
0: นภาเดชแล้วก็อนุรักษ์
1: นะแล้วก็ที่ยังมีจับสลากเยอะนะตะก้อก็มีเหมือนกันแน่น
0: อ
1: นในกีฬาตะก้อนะครับก็ปีนี้นะครับผมทีมที่ส่งแข่งขันมีไทยมาเลเซียสปป.ลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์เกาหลีใต้อินเดียและเจ้าภาพญี่ปุ่นครับก็มีนอกอาเซียนมีแค่2ชาติอินเดียเกาหลีใต้นะครับส่วนญี่ปุ่นในทางเจ้าภาพต้องส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันอยู่แล้วนะนอนนะ
0: ครับ
1: โอ้นี่ทีมจากอาเซียนมาเยอะเหมือนกันนะนนเนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับก็มี3อีเวนต์นะประเภททีมชายเนี่ยมีทีมเดี่ยวทีมชุดทีม4คนทีมหญิงมีทีมชุดคู่หญิงละ4คนนะครับประเภททีมเดี่ยวชายมีลงแข่งแค่6ทีมนะเจ้าภาพญี่ปุ่นไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและเมียนมาส่วนทีมชุดหญิงมีแข่ง4ทีมมีไทยอินโดนีเซียเกาหลีใต้และเจ้าภาพญี่ปุ่นครับนะฮะอ่ะก็บายเว้นในเอเชียนเกมเหลือแค่4ทีมโหไหวป่ะนะฮะเนาะ
0: ก็เดี๋ยวต้องสู้ปรับคู่ต้องสู้กับคู่ปรับตลอดกาลอย่างมาเลเซีย
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าในทีมชุดชายและทีมเดี่ยวชายนี่อยู่คนละสายกัน
1: อ
0: าจจะไปเจอกันรอบชิงถ้ามากันตามนัด
1: ครับ
0: นะฮะก็ส่วนทีมหญิงนี่อยู่กลุ่มเดียวกับเวียดนามนะในประเภททีม4คนหญิงเนี่ยก็น่าจะสนุกทีเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: เจอกับเวียดนามนี่ก็ไม่ง่าย
1: ไม่ง่ายนะ
0: แต่ว่าก่อนจะถึงเอเชียนเกมส์นี่เดี๋ยวตะกร้อไทยจะมีแข่งชิงแชมป์โลกคิงส์ครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ก่อนนะ4-11สิงหาคมนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทางสมาคมตะกร้อนี่เขาก็เพิ่งประกาศรายชื่อนักกีฬาชุดลุยศึกใหญ่ออกมาแล้วก็ชุดนี้ได้โค้ชปุ้ยพรชัยเขาแก้ว
1: ครับ
0: ตำนานตัวฟาดทีมชาติไทยมาเป็นเฮดโค้ชก่อนหน้านี้นี่ก็ผลงานไม่ค่อยดี
1: ก็ซีเกมที่ผ่านมาไงเจอมาเลเซียมาย่างแชมป์ที่บ้านเราเลย
0: ใช่ครับ
1: เขาเลยต้องมีการปรับนิดหนึ่งกันเนาะ
0: คุณกมลตันกิมหงจะเป็นผู้จัดการทีม
1: ครับ
0: ครั้งแรกขณะที่เจ้าปุ้ยพรชัยเขาแก้วนี่ก็เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนร่วมกับพัทรพงษ์ยุพดีนะครับเดี๋ยวจะล่าแชมป์โลก Kings Cup ก่อนนะแข่งกันที่ Fashion Island 4-11 สิงหาคมนี
1: ้ครับ
0: นะครับในทีมชายนี่ก็ยังมีตัวดีๆอยู่เยอะนะครับทั้งพรเทพถิ่นบางบนกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒิพงษ์พักดีพวกนี
1: ้
0: นะครับส่วนทีมหญิงนี่ก็นำโดยวิไลวันโคตรพรมสมฤทธิ์ปลื้มปักแล้วก็นิภาพรสรุปผลทีมหญิงนี่มีคุณนำนวยจันทรมนตรีเป็นผู้จัดการทีม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนเนี่ยสองคนก็คือจักรีพ่วงเจริญและวีรชัยแสงสว่างเรียกว่าได้วอร์มกันแบบเต็มที่ก่อน
1: 4-11 สิงหาคมก่อน
0: ครับ
1: ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์นะครับส่วนการค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับกรุงเทพนะก็สำหรับทีมชุดนี้นะครับผมไม่มีชื่อของนักกีฬา5คนนะที่มีปัญหาตอนนั้นจำได้ไหมอ่ะแต่ก็วอล์กครับที่คนลงเปิดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เราวอล์กเอาท์อ่ะมี5คนนะที่ไม่มีก็คือวิชาญเต็มโคตรครับจักรีถิ่นบางบนภูตะวันโสภาสิทธิพงษ์คำจันทร์และจตุพลศิริอาจครับก็อยู่ในเหตุการณ์เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะนะครับก็อันนี้มียิงสดด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับทางทวิชั่นนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะ
0: เมื่อวานนี้จริงๆก็มีจับสลากกันหลายอีเวนต์
1: ใช
0: ่นะครับหลักๆก็ฟุตบอลชายหญิงวอลเลย์บอลชายหญิงตะกร้อชายหญิงนะครับยังมีรักบี้7คนด้วยนะ
1: มีใช่ไหม
0: เมื่อวานนี้จับสลากมาทีมหญิงไทยเนี่ยเจองานหนักตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนทีมชายนี่ก็ต้องเจอกับทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียอย่างญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต
1: ้ครับ
0: ทีมหญิงนี่เขามี8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับไทยเรานี่อยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคาซัคสถานแล้วก็สิงคโปร์นะครับก็ถือว่างานหนักเหมือนกันนะเรานี่ดีกรีเหรียญทอง4เกมส์ครั้งที่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นกับคาซัคนี่เขาเป็น2มหาอำนาจของเอเชียอยู่แล้วนะครับส่วนทีมชายเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเกาหลีใต้แล้วก็คาซัคสถานเรียกว่าเป็น Group of Death เลยนะครับก็ต้องเจอกับ Big 3ของเอเชียนะทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็คาซัคก็ลุ้นอันดับ2ก็ยากเหมือนกันนะก็ต้องพยายามสู้เต็มที
1: ่ครับผม
0: อาจจะขอโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: เรียกศรัทธากลับมาหน่อยนะเพราะว่าเอาร้อยโทพรชัยขาวแก้วเข้ามาทำทีมด้วยนะแล้วก็อีกคือ พัฒพลยุพดีก็นี่ไงอีโน้ตอ่ะ
0: ครับ
1: ตัวชงอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผมโน้ตอะไรเท้าตะขออะไรแต่ก่อนอ่ะฉายาเขานะ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะก็หวังว่าจะกลับมาเรียกสัปดาห์จากแฟนกีฬาตะก้อได้นะตะก้อไทยนะครับ
0: คร
1: ับ อ่ะพักช่วงไม่นอน
0: ได้ครับ
1: เนาะช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาคุยเรื่องของบอลไทยหน่อยไหมเป็นยังไงแล้วก็ติดตอนนี้ก็กลับมาสู่โหมดของกีฬาไทยบ้างเนาะหลังจากที่ก่อนติดฟุตบอลโลกไปนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: นินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆ สนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาจ จาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยหลี่หมิงจิระบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19:00 น.ถึง 20:30 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
1: มาแล้วนะครับในที่นายไลฟ์นะครับผมเวอร์ชันบวกเล็บเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ฟุตบอลเนาะนะครับพูดถึงบอลทีมชาติไทยได้ไหมอดน
0: ได้ครับ
1: เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
0: ชุดใหญ่ใช่ไหม
1: ชุดใหญ่ก็เมื่อวานนี้ก็เดินทางไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เดินทางถึงเรียบร้อยแล้วก็ซ้อมทันทีเลยนะตอน5 โมงแรงเด้อเอ้าแล้วแรงทำไมซ้อมได้ฮะครับ เอา5 โมงแรง17 นาฬิกานะเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยในกลางจากที่เดินทางไปถึงสปป.ลาวก็ซ้อมที่สนามฝึกซ้อมสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ในกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาชนสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
0: ครับ
1: ครับก็ซ้อมทันทีก่อนที่จะเจอกับทีมชาติลาวนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์20 นาฬิกานะก็ยศกรบุรพาให้สัมภาษณ์ด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้ก็พร้อมมากเนาะถามว่ากดดันก็อาจจะมีบ้างเพราะเป็นครั้งแรกของตัวเจ้ามิกยศกรบุรพานะครับที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เนาะครับก็ฝากให้ทุกคนติดตามนะ
0: ครับ
1: นะครับผมนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม B ครับเจอสปป.ลาวครับที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นะในวันพรุ่งนี้นะครับ
0: ใช่ครับก็ส่วนทางฝั่งของลาวโค้ชเขาเป็นเซอร์เบียนะวาเลริก้าเกรวูลิชนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมกับไทยเรานะเขาบอกว่าไทยเราเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าเขาได้เปรียบเพราะว่าได้เล่นในบ้านเชื่อว่าเสียงเชียร์จากแฟนๆน่าจะกระตุ้นนักเตะลาวได้ดี ส่วนเป้าหมายคือตั้งเป้าจะขอแบ่งแต้มกับไทยนะครับหวังจะมีแต้มติดมือแล้วก็ที่ผ่านมาซ้อมได้ดีด้วยเชื่อว่าน่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทีมชาติไทยได้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยลาวเขาไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่สโมสรของอัญญาลายที่เวียดนามนะแล้วก็เล่นเกมอุ่นเครื่องแบบปิด4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1ซึ่งโค้ชก็ชมว่านักเตะเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไง
1: ติดตามกันเขาซ้อมก่อนเรานะนน
0: ครับ
1: 1สัปดาห์เก็บตัวก่อนเรา1สัปดาห์เราเพิ่งมารวมตัวกันไม่กี่วันแล้วก็ไปเนี่ยไปซ้อมเนี่ยซ้อมแล้วซ้อมที่สปป.ลาวเนี่ยซ้อมช่วงเย็นซ้อมได้ก็สองวันเองนะสองรอบแล้วก็วันเสาร์นี่เตะแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้โหไหวหรือเปล่าแอนติเทสันนะติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมนนท์มองว่าไงถ้าคลาวเขาบอกว่าขอเสมอกับเราก่อนนัดแรกอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เ
0: ขาก็รู้แหละว่าเป็นรองเราก็คงจะหวังแค่หนึ่งแต้มอ่ะเพราะว่าเราก็ดูเหนือกว่าเยอะแต่จริงตัวผู้เล่นของเรานี่ก็มีผู้เล่นอายุน้อยแล้วก็ดาวรุ่งเยอะพอสมควรนะก็ผมว่าน่าจะสนุกแหละแต่เราน่าจะชนะได้นะครับแต่ว่าแอนโทนีฮัสซันเขาก็ยอมรับก่อนทัวร์นาเมนต์นะว่าเราไม่ใช่แต่งแชมป์นะ
1: เ
0: ขายกให้เวียดนามเป็นแต่งแชมป์นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเวียดนามนี่เก็บตัวมาเกือบเดือนนะหยุดลีกในประเทศแล้วก็ขนผู้เล่นชุดใหญ่มาเลยแต่ว่าฮาซันก็มองว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดโอ้ถ้าไม่ได้แชมป์นี่ฮาซันจะอยู่ได้ไหมครับพี่เจ๋ง
1: ก็อยู่ไม่ได้แน่นอนฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนวิจารณ์ยับไงที่ไปเสมอจีนใช่ไห
0: ม
1: นั่นแหละอุ่นเครื่องล่าสุดเนี่ยก็แท็กตุงแท็กเก็ตก็ดูจะไม่ถูกใจโค้ชคีย์บอร์ดแล้วก็แฟนบอลในบ้านเราเยอะอยู่นะฮะ
0: เวียดนามเขาที่จัดเต็มนะ
1: เห็นว่าเวียดนามเขาปิดลีกอ่ะปิดเรื่องเอาจริงอ่ะอย่าลืมว่าฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนจะมี2รายการนะย้ำอีกครั้งหนึ่งรายการแรกนะครับก็คือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือคุณใดครับ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้มีสปอนเซอร์แล้วก็อีกรายการหนึ่งประมาณปลายปีตุลาคมมั้ยนะครับอันนี้เป็นฟีฟ่าอาเซียนครับเลยบางคนงงเอ๊ะทำไมเขา
0: อันนี้รายการใหม
1: ่รายการใหม่แต่เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเขาอาจจะควบรวมกันแหละพี่ว่านะ
0: รออ
1: แต่อันนี้น่าจะติดสปอนเซอร์มั้งพี่ว่า
0: ครับ
1: เนาะ
0: ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
1: ถูกต้องแล้วตอนนี้ก็มีการเก็บตัวหลายสโมสรแล้วนะครับซึ่งฟุตบอลไทยเดี๋ยวจะมีเอสเพลย์ยิงสดด้วยนะครับเห็นว่าล่าสุดเนี่ยทางโค้ชปาร์คฮังซอแล้วก็เดือดตุกนะปิยพงศ์พีออนมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะนนท์ว่าโค้ชปาร์คเขามาทำทีมพลังการใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับสองคนนี้เขาเคยลบกันด้วยกันไงตอนที่เป็นนักเตะกับสโมสรลัคกี้โกสตาร์ในเกาหลีใต้นะครับปี84ถึง86นะเดอะตุ๊กเนี่ยตอนนี้อายุ66นะครับส่วนปาร์คฮังซออายุ67ครับผม
0: ครับ
1: ดูไปดูมาเนี่ยโค้ชปาร์คเนี่ยก็ไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะเอา
0: โค้ชปาร์คนี่แพ้แดด
1: เอา แต่ว่าพอดูตัวนักโค้ชปาร์คเนี่ยมาดูดีตอนต้นแก่หรือเปล่า
0: ไ
1: หมแต่พี่ตุ๊กเนี่ยไม่คืออายุไม่สามารถทำอะไรพี่ตุ๊กได้เลยฮะ
0: พี่ตุ๊กนี่เหมือนเดิม
1: ครับ
0: โค้ชปาร์คก็เหมือนเดิม
1: ครับ
0: แพ้แดดเหมือนเดิม
1: เอา
0: หยอก
1: นะก็น่ารักดีนะฮะ
0: ครับก็ไปถ่ายรายการด้วยกันพี่ตุ๊กเขาก็มีช่อง YouTube แล้วก็ไปถ่ายคอนเทนต์ที่พลังการ
1: ใช่
0: แล้วคุยกันยาวเลยสนุกสนาน
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอดูว่าพลังการที่ว่าเป็นเต็ง1ของดิวิชั่น2นี่จะได้แชมป์ไหม
1: ใช
0: ่ภายใต้การคุมทีมของโค้ชปาร์ค
1: ครับผมเอาก็ติดตามกันนะครับแล้วก็โปรแกรมของฟุตบอลไทยลีกตัวนี้ก็มาแล้วเนาะเห็นว่าในศึกไทยลีก1ไทยลีก2ก็มีโปรแกรมออกมาแล้วนะนนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับไปเมืองทองต้องหล่นไปอยู่ในไทยลีก2นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับโปรแกรมก็ออกมาแล้วหมดแล้ว
1: ก็ลองไปเช็คได้เน
0: า
1: ะ
0: เยอะมาก
1: เยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยว SP ก็ยิงสดให้เราชมกันเหมือนเดิมนะครับ
0: ครับเอาซะหน่อยแล้วกันไทยลีก1นัดเปิดสนามสัปดาห
1: ์ได้เลยได้เลยเป็นยังไง
0: 4กันยายนนะก็ยังอีกประมาณ เดือนครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับคู่เปิดสนามเนี่ยจะเป็นปัตตานี FC เจอ BG ปทุมยูไนเต็ด

0: ายนนะ
1: ก็
0: นัดแรก
1: กรกฎาคมสิงหาโอ้อีก2เดือนสองเดือนเลย
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ตอนนี้ก็เสริมทัพกันหลายๆทีมนะ
1: ครับ
0: ส่วนไทยลีก2ซีซั่นใหม่2026-2027ลีกรองของเมืองไทยปีนี้น่าจะมันนะครับเพราะว่าเมืองทองลงมาเล่นด้วย
1: ถูกต้องทองไงทองเที่ยวไทยฮะไม่ใช่การเที่ยวไทยไม่ได้ไทยนะเป็นยังไงบ้าง
0: เมืองทองจะเล่นเป็นคู่เปิดสนามเลยนะ
1: ครับ
0: 4กันยายนครับเจออุตรดิตถ์ FC ต้องออกไปเยือนนะแล้วก็ทีมอื่นๆอย่างพลังการของโค้ชปาร์คฮังซอนี่แข่งวันที่6
1: 6กันยา
0: บุกไปเยือน PT สตูล
1: ครับก็ลงใต้นะ
0: ห้าหกสี่ห้าหกโปรแกรมนัดแรกของไทยลีก2นะครับก็จะมีโปรแกรมแข่งทั้งสิ้น34นัดนะ
1: ครับผม
0: สำหรับไทยลีก2นะก็เตรียมระเบิดความมันนะสำหรับฟุตบอลไทยนะครับ
1: ใช่ครับติดตามได้นะ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้เห็นไอ้ ESPay ก็เปิดตัวแพ็กเกจต่างๆก็ลองไปดูกันได้นะเพราะว่าจะมีทั้งฟุตบอลบูนเดสลีก้ามีบาสเกตบอล NBA WNBA ด้วยเนาะกอล์ฟเทนนิสแล้วก็ไทยลีก2ไทยลีก1ไทยลีก2โหเยอะแยะหมดเลยนะ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะก็ติดตามกันนะก็อีกรายการนึงที่ SP ยิงสดก็คือกอล์ฟนะครับในรายการ ISPS Honda Women Scottish Open ครับเมื่อวานนี้รอบแรกจบแล้วนะนน
0: เป็นยังไงฮะ
1: ก็เจนนี่ชินนะครับกับลอเรนคอปลินนะครับก็ทำสกอร์ได้เท่ากันนะที่6อันดับพานะครับก็นำเป็นอันดับหนึ่งร่วมกันนะในรายการนี้นะครับก็จีโน่ไม่ได้มานะจีโน่เขาขอพัก1วันนะครับก่อนที่จะลงแข่งขันในเมเจอร์ในรายการต่อไปนะรายการส่งท้ายปีครับในศึก AG Women Open ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมครับอันนี้ก็ตีกันที่สกอตแลนด์เนาะ
0: ครับ
1: รายการWomen Scottish Open นะครับชิงเงินการประมาณ2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็โปรไทยที่ไปนะครับเด่นสุดตอนนี้มี2คนนะก็คือโอ้ย3แพตตี้ธวัฒนกิจนะครับชนิตีวรรณแสนปราชญ์เลียนนฤติการนะครับที่1อันดับผ่าอันดับที่9ร่วมนะครับเอริยาจุดเท่าด้วยการอาพิชญายุบลแล้วก็อันชิสาอุตมะนะครับก็1โอเวอร์ผ่าและโปรมาครับตีฉัตรจินกลับก็เกินไป7โอเวอร์นะสกอร์รวมอยู่ที่102ร่วมนะครับวันนี้ก็ดูแล้วก็ติดตามนะครับบอกว่าเนี่ยมาตีที่บ้านเรานะนน
0: ครับ
1: จารีบุญจันทร์นะก็เมื่อวานนี้3มาเดอร์สกอร์รวม2วัน11อันเดอร์พาร์นะครับในศึกสิง NSDF Lady Open ชิงเงินกัน1ล้าน5แสนบาทนะครับก็ลุ้นกันในรายการนี้นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้ก็อายุ27ปีนะครับส่วนจีโน่เนี่ยโอ้ขออภัยรายการไอ้เมเจอร์รายการส่งท้ายปีเนี่ยของฝ่ายผู้หญิงเนี่ยจะตีกัน30กรกฎาคมถึง2กันยาถึง2สิงหาคมนะแล้วก็จะแล้วก็โปรจีโน่จะไปตีต่อที่ปอร์แลนด์นัดออเรกอนนะฮะปอร์แลนด์คลาสสิกนะครับ13ถึง16สิงหาคมแล้วก็ปิดท้ายที่ FM Championship นะครับ27ถึง30สิงหาคมครับผมก็สนใจให้โปรจิโน่ได้แชมป์เมเจอร์รายการแรกของตัวเองให้ได้นะ
0: ครับผม
1: ในล่ามานานะก็โอ้ยังไม่ได้สักทีนะนะครับก็ลุ้นแล้วกันนะครับเอาน้องอาร์มซ่าสวัสดีครับนะครับบอกว่าสวัสดีครับลุงเบงพี่นนท์นะครับนักเตะคนไหนทำงานโรงแรมตอบวารังซาอีอามารีนะฮะเอเมอรี่ไม่ใช่เหรอใช่ไหม
0: เอเมอรี
1: ่ฮาตลอดเลยเดี๋ยวน่าจะหยุดยาวนะสัปดาห์หน้านะหยุดยาวเลยนะนน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อังคารพุธพฤหัส
1: 3วันเลยบางคนก็ลาวันที่27ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็3อีกก็ลาเลย
0: ใช่
1: สวัสดีครับมาคุณปลั๊กนะครับวิกนี้มี F1 F2 แล้วก็ F3 นะครับที่ฮังการโรริงฮังการีครับมาลูเนอร์นอกเติ้ลทัศนพลอีกรอบนะครับเพราะโพเดียมแรกของต้นใน F3 คือที่ฮังการีนะ
0: ครับผม
1: คุณชวนันทักทายเข้ามานะครับฟีฟ่าเดย์แบบใหม่ยา2อาทิตย์เป็นช่วงแข่งขันเอชเกมพอดีเลยครับพี่

0: ชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กใช่ไหมชุด23ใช่ไหม
1: ชวนกันใช่ไหม
0: ใช
1: ่ต้องแบ่งนะ
0: ครับมาเลเซียโอ้โหอันนี้ก็เขาก็เก่งนะชุดนี้แต่ก็เขานะเขามีลีกที่แข็งแกร่งมากนะของเรายังแหมก็ต้องยังมีปัญหากันอยู่เลยนะเรื่องของลีกต่างๆนะฮะ
1: คร
0: ับผมส่งเข้ามาทักทายกันคุณชูชาติก็ส่งเข้ามานะครับคุณชวนานนะครับสุขสันต์วันศุกร์ครับพี่เจ๋งพี่นนท์นะครับเอฟซีเบ่งรายงานตัวนะครับลองเอานักฟุตบอลทีมแตงโมมานั่งคุยผมว่าคุณดูน่าจะเยอะนะครับยังไงเอ่ยลองเอานักฟุตบอลทีมแตงโมคือใครอ่ะแตงโมลูกชายของคุณพี่ตุ๊กป่ะ
1: มุกหรือเปล่าย
0: ังไงฮะ
1: ทีมแตงโมนี่แตงโมยูไนเต็ดเป็นทีมฟุตบอลนักเรียนทีมเดินสายใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อเหรอเอาเหรอ
1: ทีมแตงโมแตงโมยูไนเต็ด
0: ครับ
1: อ
0: รุณสวัสดิ์ครับพี่เจ๋งพี่นนท์ผมว่าเอ็มควรงดรับค่าแรงเพราะบางครั้งเอ็มจัดรายการกับพี่เจ๋งเอ็มไม่ยอมเรียกพี่เจ๋งเรียกเจ๋งแสดงว่าเอ็มเคารพไหมฮะครับผมก็น่าจะเป็นไม่ครบไม่ครบกันซะแล้วคุณเจ๋งกับคุณนนท์เป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าโอ้นนท์เป็นรุ่นน้องผมเยอะเลยนะฮะเมื่อวานนี้ซอลิมิงได้สองแรงหรือเปล่าครับเห็นแกบ่นอยู่นะว่าพี่สมชายเดินทางไปรู้จักพี่สมชายจะเดินทางไปงานแสดงของพี่โกเหรียญนะครับพี่เหรียญที่เป็นนักข่าวอุโสในการก็ได้จากพวกเราไปนะครับเพราะว่าเดินทางไปกาญจนบุรี
1: ครับ
0: และคงจะลืมบอกมากว่าใครให้ใครมาจัดวันนี้พี่หลิงก็เลยจัดรายการคนเดียวเลยฮะ
1: อ
0: ๋อใช่ไหม
1: เห็นพี่หยองโฟนอินใช่ไหม
0: โฟนอินอยู่ใช่ไหม
1: ก็ว่าเอ๊ะทำไมพี่หยองโทรเข้ามา
0: ครับ
1: สงสัยมาช่วยพี่ลิมิง
0: อยู่คนเดียวเลยวันนี้ก็อยู่คนเดียวเลยฮะ
1: ครับ
0: นะครับการย้ายทงย้ายทีมวันนี้ก็คึกคักไม่นอนช่วงนี้เป็นไงบ้างเอ่ยการซื้อขายนักเตะต่างๆเนาะสรุปแล้วบุนโนกินมาไลฟ์จะมาอาร์เซนอลไหมหรือว่าไงฮะ
1: ก็เห็นตามข่าวบอกอาร์เซนอลอยากได้อยู่นะ
0: เห็นว่ายื่นไป70ล้านปอนด์เน
1: า
0: ะ
1: นักเตะก็อยากมานะ
0: นักเตะอยากมาอยู่แล้วนักเตะเขาอยู่นิวคาสเซิลตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมแหละใครๆก็อยากมาลอนดอน
1: ม
0: ันเป็นมหานครของคนที่เขาชอบความสีไลเนาะเห็นว่าอาร์เซนอลก็เอาจริงนะเตรียมยื่นข้อเสนอ70ล้านปอนด์นะครับเพื่อขอซื้อบูโน่กิมาไรส์กองกลางทีมชาติบราซิลจากเนกัสเซนมาเสริมทัพนะครับเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญนะของทีมเดอะกันเนอร์เลยครับและดาวเตะในวัย28ปีก็แจ้งกับเนกัสเซนแล้วว่าต้องการย้ายไปหาความท้าทายใหม่ในทินเอเมเรตสเตเดียมครับผม
1: ทีนี้ก็อยู่ที่เม็ดเงินแล้วแหละ
0: แต่ว่าเนกัสเซนต้องการเห็นว่า90ล้านปอนด์
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: อาร์เซนอลก็เหมือนจะไม่ค่อยยอมโดนโกงราคาสักเท่าไหร่นะราคาแพงไปเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจ
0: ครับก็หาว่า90ล้านปอนด์เนี่ยอาจจะขอยุติการเจรจานะเพราะเชลซีก่อนหน้านี้ที่มาแย่งอ่ะมอร์แกนโรเจอร์กับอาร์เซนอลไงสุดท้ายอาร์เซนอลบอกไม่ไหวฮะเพราะว่าเชลซีเงินสูงกว่าเนาะก็เลยดึงมอร์แกนโรเจอร์เลยครับมาจากเวลาด้วยค่าตัว117ล้านปอนด์นะครับอาร์เซนอลก็เลยบอกอ่ะอยากได้ก็เอาไปเลยฮะครับผมเชลซีก็เลยได้โรเจอร์ไปอ่ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: อาร์เซนอลนี่เขาเพิ่งเปิดตัวปีกตัวใหม่มาแทน
0: ไอ้โซลิสใช่มั้ย
1: คอสซาด้วยนะ
0: ครับ
1: คริสตอสโซลิสแนวรุกชาวกรีซ
0: ครับ
1: 34ล้านปอนด
0: ์จากคลาบูช
1: ใช่ครับ24ปีเองนะยังเด็กอยู่เลยนะครับแต่ว่าผลงานซีซั่นที่แล้วนี่เด่นมาก
0: ครับ
1: 108นัดนี่ยิงไป43ลูก45แอสซิสต์อ่ะโ
0: อ
1: ้โหน่าสนใจทีเดียวว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนกับอาร์เซนอลนะครับ
0: ก็ใช้ได้นะตัวนี
1: ้
0: สัญญา5ปีเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: แม้แต่จริงๆผมนึกว่าอาร์เซนอลน่าจะหานักเตะบิ๊กเนมกว่านี้นะนี่ก็เหมือนต้องลุ้นเหมือนกันนะถึงแม้จะทำผลงานได้ดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ลีกใหญ่อะจากลีกเบลเยียมอะนึกว่าจะต้องเอาแบบเกรด A เข้ามาเลยอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเสียทอสซาไป คิดว่าทศาไม่น่าจะไปได้ไกลกว่านี
0: ้
1: น่าจะเอาแบบ
0: เนาะ
1: ปีก
0: แต่ทศามาอยู่ไม่อยู่กี่ปีนนจากแบรตันมันอยู่ไม่กี่ปีมั้ยเนาะอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานอ่ะคือสไตล์ก็ไปอยู่กับเบสตัฟเรียบร้อย
1: ใช่ครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยที่อาร์เซนอลเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกได้เนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะยกระดับทีมอ่ะเพื่อที่จะลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีก
0: ครับ
1: แล้วต้องไปเอาพวกปีกเกรด A มาแทนนะเพราะว่าดูแล้วทรอสซาร์ก็เหมือนกับว่าจะไปถึงระดับโลกสู้กับพวกควิช่าควาราสเคเลียเดมเบเล่อะไรพวกนี้ไม่ไหวไงแต่ว่านี่เปล่าดาวรุ่งมาอีกแล
0: ้
1: วโอ้โหเออแต่มันก็หายากอ่ะ
0: ไอ้ตัวนี้พี่เคยเห็นนะเล่นดีปีกตัวคล่องๆหน่อยตัวเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าคล่อง
1: มีแววอ่ะมีแววแต่ว่ามาแล้วอาจจะต้องให้เวลาปรับตัวหน่อย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับเนโกวิลเลียมส์ของบิลเบาไงถ้าได้ตัวนั้นมานี่บอกว่าน่าจะโหดกว่านะ
0: มาไหม
1: แต่ผมว่าน่าจะยาก
0: น่
1: าจะต้องยอมทุ่มสูงอ่ะ
0: ครับก็เจ้าตัวก็บอกว่าดีใจมากนะที่ได้เซ็นสัญญากับสโมสรใหญ่อย่างอาร์เซนอลหมายถึงว่าโซลิสนะ
1: ครับ
0: นะครับได้คุยกับปีเกลไอเดต้าเนี่ยครับประมาณ1ชั่วโมงก็คุยเกี่ยวกับทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องสโมสรเรื่องตัวเขาแผนงานนะครับซึ่งเป็นสิ่งดีทั้งนั้นเนาะนะครับเขาว่าเป็นผู้เล่นสไตล์ไดเรกต์นะก็คือมุ่งไปข้างหน้าเนาะลงสนามเพื่อทำประตูหรือไม่ก็ผ่านบอลในเพื่อนทำประตูครับนั่นคือมุมมองของเขาในฐานะผู้เล่นตัวรุกและปีกมีความกระหายที่จะทำประตูหรือจ่ายบอลจังหวะสุดท้ายให้กับเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอและบอกได้เลยนะครับว่าเป็นคนที่ทำงานหนักเพื่อทีมแน่นอนรวมทั้งในเกมรับก็เช่นกันนะโอ้เสื่อมทางก็น่ากลัวเหมือนกันเนี่ย อีกทีมหนึ่งที่เสื่อมทางก็คือทีมม้าขาวนะอิปสวิชทาวน์นนท์
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยจะได้หลวงพี่ใช่ไหมเดซเซนไมด้าไงกองหน้าญี่ปุ่นอ่ะวัย28ปีมาจากเซลติกค่าตัว8ล้านปอนด์นะครับบวกแอดออนหรือว่าเพิ่มเติมส่วนเสริมได้อีก2ล้านปอนด์ครับโอ้อิสเวนนี่ก็ใช้ได้นะนน
1: ครับ
0: ก็เสริมทัพน่ากลัวนะทีมน้องใหม่เนาะใช่ไหม
1: นักเตะญี่ปุ่นก็ขายดีนะช่วงนี้นะ
0: ถูกต้อง
1: ได้โชว์ของในฟุตบอลโลกมาแล้วนะ
0: ครับก็โมริตะเนี่ยสรุปแล้วสรุปยังไงอ่ะฮิเดมาสะโมริตะไงที่หมดสัญญากับบริสปอนเนาะครับตอนแรกจะไปดึงจะไปอยู่กับเฮาสตี้นะแต่รายงานข่าวบอกว่าถอนตัวแล้วนะที่จะดึงโมริตะซึ่งตอนนี้เป็นเฟียเย่นนะหลังจากที่หมดสัญญากับบริสปอนไปนะครับ
1: ก็เคยมีข่าวกับลีดส์ยูไนเต็ดด้วยนะ
0: ใครบริษัท
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับตอนนี้ก็เป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ามีข้อเสนอจากลีกซาอุดิอาระเบียมาด้วยเออแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะได้ย้ายไปลีดส์นะเอออาจจะได้มาเล่นพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเจ้าตัวจะเลือกแบบไหน
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับโอ้ก็ใช้ได้นะนะครับทีมน้องใหม่ต่างๆนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: มีเรื่องของเมสซี่นิดนึงละกัน
0: เป็นยังไง
1: ครับควันหลงหลังจากที่ได้รองแชมป์โลกมาเขาบอกว่าตอนเนี้ยมีรายงานระบุว่าเจ้าตัวจะยังไม่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติในเร็วๆนี้นะจะยังเล่นต่อนะแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะต่ออีกนานแค่ไหน
0: ครับ
1: นะครับเขาบอกว่าความตั้งใจคือการนำลาทีมชาติครั้งสุดท้ายของเขาเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับแผนการคือการจัดการแข่งขันพิเศษในอาร์เจนตินาเพื่อให้แฟนบอลได้กล่าวอำลากับเมสซี่ซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเลยคืออาจจะต้องมีแมตช์พิเศษเพื่อรีไทร์ต่อหน้าแฟนบอลโดยเฉพาะนะครับหลังก่อนหน้านี้นี่มีรายงานว่าอาจจะลาเลยไหมหลังจบรอบชิงฟุตบอลโลก
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะแต่ก็อาจจะไม่ถึงปีอ่ะ อาจจะช่วงปลายป

0: ปีนี้ผมว่า
1: ได้หมดแล้วนะเมสซี่เนาะ
0: อ
1: ืมก็พี่ไปฟังเคยฟังบทสปานเขานะเขาบอกว่าเขาได้หมดแล้วพระเจ้าให้เข้ามาเพียงพอแล้วแชมป์โลกรองแชมป์โลก2สมัยแชมป์โคปาอเมริกาก็ได้แล้ว2สมัย
0: ใช่ครับ
1: บาซ่าก็ได้แชมป์ลาลีกายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้หมดแล้วอ่ะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อืม
0: คือเหมือนกับว่าเกินที่เขาจะ
1: ใช
0: ่ขอได้อีกอ่ะ
1: ครับ
0: อืมเขาก็ไม่รู้จะขออะไรจากพระเจ้าเพิ่มกว่านี้แล้วนะ
1: ใช่
0: มีข้อความบอกว่าพี่เจ๋งครับให้พี่เต้ยแม่กองมาจัดนินทาบ่อยๆได้ไหมครับพี
1: ่โอ้อันนี้ต้องอยู่ที่ทีมงานเขาเลยนะมายังไงเพราะว่าก็ทีมงานก็เป็นคนจัดการนะฮะ
0: ครับ
1: หาหรือเปล่าเต้ยหาหรือเปล่าเต้ยแม่กอง
0: สู้พี่เจ๋งได้ไหม
1: ฟืดฟืดฟืด
0: ครับ
1: ฟืดเด็กเลยฮะ เออนะฮะเอาก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีคุณณัฐสร นะครับเปลี่ยนชื่อรายการหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเนาะจากบอลโลกอัปเดตนะครับมาเป็นนาทีนายไลฟ์แทนแล้วนะตอนนี้นนท
0: ์ใช่ครับ
1: นะครับก็เจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะนะครับสัปดาห์หน้าแล้วก็มาเจอกันนะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะ
0: ครับผม
1: นะครับวันนี้ผมและดาวนนท์ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
8: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
9: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา

0: 6:30 น.ถึง7:30 น.
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
0: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ต่อมาอัชราเชิดชูมาค่ะวันนี้นำเรื่องสุขภาพหน้าหนึ่งเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงแห่งเงียบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนบางคนเป็นไม่รู้ตัวว่าเป็นความดันโลหิตสูงไปติดตามกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
6: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
5: แพทย์หญิงไซด้าบุรณสินนะคะท่านเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาลเวชธานีนะคะท่านอธิบายความว่าความดันโลหิตสูงคือภาวะที่แรงดันเลือดในหลอดเลือดแดงนั้นสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องโดยค่าความดันโลหิตจะประกอบด้วย2ค่าด้วยกันคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะเวลาเราไปวัดความดันเนาะจะมีตัวบนกับตัวล่างความดันตัวบนหมายถึงค่าที่ได้ขณะหัวใจบีบตัวส่งเลือดไปยังร่างกายนะคะความดันตัวล่างหมายถึงค่าที่ได้ขณะหัวใจคลายตัวระหว่างการเต้นแต่ละครั้งโดยทั่วไปหากค่าความดันโลหิตอยู่ที่ตัวบน140ตัวล่าง90เนี่ยนะหรือสูงกว่านี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเข้าข่ายเป็นโรคความดันโลหิตสูงผู้ฟังสังเกตนะคะความดันโลหิตสูงมีอาการหรือไม่นะคะในระยะแรกเนี่ยความดันโลหิตสูงมักจะไม่แสดงอาการแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่ทราบว่าตนเองนั้นแหละกำลังเป็นความดันแต่บางรายนะคะอาจจะพบอาการเช่นปวดหัวเวียนหัวเหนื่อยง่ายแต่อาการดังกล่าวก็อาจจะไม่จำเพาะว่าอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงเสมอไปอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นก็เป็นได้นะคะคุณผู้ฟังถามว่าทำไมความดันโลหิตสูงที่ไม่มีอาการจึงต้องระวังแม้ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าแม้จะไม่ได้เป็นความดันฉันปกติดีแต่ว่าความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่องเนี่ยอาจจะส่งผลต่อหลอดเลือดแล้วก็อวัยวะสำคัญในร่างกายได้ในระยะยาวโดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่สามารถสังเกตได้จากอาการภายนอกแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังเองหรือว่าผู้ที่มีภาวะแบบนี้เนี่ยหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเช่นหัวใจขัดเลือดภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะหรือว่าหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคไตด้วยนะคะคุณผู้ฟังจากประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณหมอเองนะคะก็พบว่ามีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยค่ะที่เข้ารับการรักษาเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีอาการเตือนที่ชัดเจนถามว่าเราสามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้ไหมได้นะคะไม่มีหลายอย่างปัจจัยที่ควบคุมได้หรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ไปดูปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้คือพันธุกรรมอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนปัจจัยที่ควบคุมได้คือการกินอาหารลดหวานมันเค็มนะการออกกำลังกายนะความเครียดการสูบบุหรี่หรือว่าแอลกอฮอล์อันนี้สามารถควบคุมได้นะคุณผู้ฟังปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้คือพันธุกรรมกับอายุที่มากขึ้นความสำคัญของการตรวจความดันคุณผู้ฟังการตรวจความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอหรือว่าวัดความดันนั่นแหละเป็นวิธีพื้นฐานที่จะช่วยให้สามารถค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะแม้ในช่วงที่ยังไม่มีอาการแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะดูว่าค่าความดันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แนวโน้มของระดับความดันโลหิตนั้นเป็นอย่างไรเราจะสามารถประเมินความเสี่ยงสุขภาพได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะผู้ฟังสังเกต

0: เหตุไปเขาเวลาเราไปโรงพยาบาลสิ่งแรกเลยที่เขาจะให้เราทำไปวัดความดันไปชั่งน้ำหนักไปวัดส่วนสูงเนี่ยเป็นเบสิกพื้นฐานที่เราต้องทำเวลาเราไปโรงพยาบาลแต่ถ้าใครเหนื่อยโดยไม่ได้เหนื่อยนะเข้าไปใหม่ๆคุณพยาบาลก็จะบอกเราว่านั่งพักสักครู่ก่อนนะคะแล้วค่อยมาวัดความดันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนวทางการดูแลและป้องกันความดันโลหิตสูงในชีวิตประจำวันนะคะเลือกอาหารที่เหมาะสมนะเพิ่มผักผลไม้ออกกำลังกายหลีกเลี่ยงบุหรี่และแอลกอฮอล์ที่สำคัญที่สุดต้องกากบาทไปเลยนะคะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมความดันโลหิตสูงอาจจะเป็นภาวะที่ดำเนินไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจนในระยะแรกแต่ว่าการตรวจความวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงมีความสำคัญเราจะช่วยให้สามารถค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ก่อนเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็นำไปสู่การดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมคะที่บอกว่าเป็นความดันอีกสักพักหนึ่งคณะมันก็จะตามมานั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลนะคะแพทย์หญิงซายด้าบูรณสินค่ะท่านเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลเวชธานีและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะมาร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMA 468-9899 วันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งก็สำคัญไหนใครเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความดันดูแลตัวเองอย่างไรมาแชร์กันหน่อยนะคะตัวเองนี่นะคะแชร์นิดหนึ่งว่าเคยไม่ใช่เคยเป็นความดันแล้วก็ต้องทานยาเราเคยถามคุณหมอว่าไม่ทานได้ไหมไม่ทานได้ไหมแล้วก็บอกว่าไม่อยากกินยาเพราะถ้ากินยาเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะมีการกินยาไปตลอดชีวิตอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเป็นการเข้าใจผิดไปคุยกับคุณหมออย่างชัดเจนเนี่ยคุณหมอก็เลยบอกว่าก็ทานไปตามปกตินั่นแหละเขาให้ทานก็คือให้ทานเป็นมีแนวทางการดูแลแล้วก็ป้องกันความดันโลหิตสูงในชีวิตประจำวันอีกเรื่องหนึ่งนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเช่นเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอันนี้บอกไปแล้วเพิ่มผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชไปถักสีคือพวกข้าวกล้องพวกข้าวซ้อมมือหรืออะไรพวกนี้นะคะสำคัญที่สุดคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างสม่ำเสมออาจารย์หมอเคยบอกว่าวันละ10-20นาทีเนี่ยก็ดีหรือวันละ15นาทีก็ไม่ว่ากันเราต้องการต้องเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมในสิ่งที่เราเป็นอยู่สุดท้ายนะคะหลีกเลี่ยงบุหรี่และแอลกอฮอล์นะคะถ้าเรากินเข้าไปหรือว่าดูดเข้าไปเนี่ยยิ่งจะไปเพิ่มความดันมากยิ่งขึ้นอันนี้สุดท้ายท้ายสุดจริงๆเลยนะขีดเส้นใต้ไว้5เส้นนะคุณฟังการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแต่อาจจะมีหลายคนบอกว่าคนผอมก็เป็นนะความดันโลหิตสูงนะคะคนผอมก็เป็นเหมือนกันนะก็ว่ากันไปดูแลตัวเองเนาะใครที่ไม่เป็นความดันโลหิตสูงถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีอาจารย์หมอมาเรียงคะนะคะเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังงั้นก็ขอไปที่อีกข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นเรื่องของภัยเงียบภัยเงียบอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของความดันสูงเหมือนกันภัยเงียบการเล่นมือถือการนอนดึกเครียดสะสมนะคะคอมโบมรณะค่ะคุณผู้ฟังเขาว่าอย่างนั้นความดันโลหิตสูงแบบไม่รู้ตัวอันนี้น่าสนใจนะคะคือความดันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรทั่วโลกเนี่ยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโรคความดันโลหิตสูงจึงถือว่าเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวต่อร่างกายแล้วก็หากปล่อยให้ความดันโลหิตสูงอยู่เป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่างๆหลายระบบในร่างกายผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังของฝั่งไม่สามารถที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติได้อย่างต่อเนื่องมักเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะที่สำคัญเช่นหัวใจหลอดเลือดตาไตสมองซึ่งก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายอย่างยิ่งปัจจุบัน

0: นะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเขากำหนดค่าความดันปกติของผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีคือค่าความดันโลหิตตัวบนไม่เกิน120แล้วก็ค่าความดันโลหิตตัวล่างนะไม่เกิน80นะคะคุณผู้ฟังมีคำถามมาเหมือนกันแล้วความดันโลหิตสูงมันเกิดจากอะไรล่ะนะคะมากกว่า190ไม่ทราบสาเหตุอาจเกิดได้หลายปัจจัยเช่นอายุเพศพันธุกรรมเชื้อชาติภาวะน้ำหนักตัวที่เกิดจากโรคอ้วนความเครียดสะสมซึ่งบอกไปแล้วเมื่อสักครู่สูบบุหรี่จัดดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำการทับประทานอาหารที่เค็มจัดรวมถึงพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนี่แหละพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่ไม่ค่อยขยับเยื่อในร่างกายไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ใช้พลังงานในการทำกิจกรรมน้อยลงนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาหลายคนบอกว่าบอกหน่อยนะคะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมีอาการอย่างไรคือส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าบางรายนี่นะคะอาจจะมีอาการปวดศีรษะหรือว่าปวดแบบตุบๆตรงท้ายทอยตามัวอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเลือดกำเดาไหลเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์หมอมาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับมาแล้วครับวันนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นไฮไลท์นะครับสัญญาไว้ตั้งแต่วันจันทร์แล้วล่ะถ้าจะพูดแต่ว่าทีนี้เราคุยเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลโลกไปซะก่อนติดอารมณ์เข้าอารมณ์มันก็เลยจบไปก่อนนะครับกระดูกสะโพกหักนั้นสำคัญอย่างไรเจียมไปแล้วเมื่อวันจันทร์เจียมมันตอบพูดนะครับทำไมกระดูกสะโพกหักในคนสูงวัยถึงสำคัญมากนะเพราะมันหมายถึงการที่ต้องรักษาต้องดูแลและความทรมานในร่างกายเนื่องจากการเคลื่อนไหวลำบากนะครับท่านฟังกระดูกสะโพกหักนั้นเกิดจากการล้มเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคนสูงวัยจะมีกระดูกพรุนนะครับกระดูกพรุนคือกระดูกที่มันกระดูกแข็งแรงน้อยลงน้อยลงน้อยลงมีแคลเซียมอยู่ในเนื้อกระดูกน้อยลงน้อยลงน้อยลงตามวัยด้วยซึ่งเกิดจากส่วนใหญ่อายุมากและตามด้วยการที่เกิดโรคซาร์โคเปเนียภาษาฝรั่งภาษาไทยก็คือกล้ามเนื้อมันรีบเล็กลงตามวัยเมื่อกล้ามเนื้อรีบเล็กลงกระดูกก็พรุนแข็งแรงน้อยลงคนสูงวัยอายุมากขึ้นด้วยทำอะไรก็งอกเงื่อนเงื่อนเสียการทรงตัวลงเพราะว่าคนสูงวัยก็จะทำอะไรไม่คล่องไม่แคล่วไม่กระฉับกระเฉงเหมือนหนุ่มสาวสาวที่เองครับล้วนแล้วกระตุ้นให้มีการหกล้มคือผมพูดอยู่เสมอน้องเต่านะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มาเตือนกันในคนสูงวัยเตือนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยเพียงอย่างเดียวนะครับท่านฟังยังเตือนไปถึงลูกหลานที่อยู่ข้างๆเคียงๆด้วยว่าต้องคอยดูแลคอยระมัดระวังนะครับเตือนผู้สูงวัยเสมอคำว่าทำอะไรช้าๆอย่างมีสติเสมอนะคุณพ่อนะคุณแม่นะครับเหตุผลที่ผมพูดถึงนี้เสมอก็ว่าลูกๆจะได้ไปเตือนคุณพ่อคุณแม่เสมอว่าอย่ารีบร้อนไม่ได้เหมือนตอนแรกๆที่ยังอายุน้อยนะคุณพ่อแม่นะครับเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรลำบากขึ้นถ้าเรารีบร้อนเกินไปไม่ตั้งสติให้ดีๆไม่สโลไลฟ์มากพอนะครับมันจะมีการเสียหลักและล้มจนได้ซึ่งล้มเนี่ยครับมีความสำคัญที่เราพูดถึงเพราะล้มเมื่อไหร่ครับมีโอกาสที่กระดูกสะโพกจะหักอย่างยิ่งที่เป็นตัวสำคัญและเมื่อกระดูกสะโพกหักแล้วเนี่ยครับกระบวนการรักษามันยังเข้าสู่วงจรโอวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวตัวเองไม่ค่อยได้เดี๋ยวเล่าต่อไปนะครับคนจะล้มเนี่ยผมพูดเสมอว่ามี3รูปแบบเป็นส่วนใหญ่ล้มรูปแบบแรกนะครับล้มจากล้มแล้วคว่ำหน้าเอามือลงเท้าพื้นอันนี้ยังดีหน่อยเพราะว่าล้มแบบนี้มันพอจะมีหลักมีเกณฑ์ดวงตายังช่วยได้อยู่ยังเห็นนู่นเห็นนี่สามารถจะหลบตัวเองได้ไม่ให้ไปกระแทกกระทันกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับศีรษะไม่กระแทกกับโต๊ะข้างเคียงแค่มากก็เอามือเท้าพื้นล้มแล้วมือเท้าพื้นสองข้างก็มักจะเกิดผลเสียแค่กระดูกแขนหักล้มท่าที่หนึ่งนี้เป็นท่าที่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นักหรอกครับกระดูกแขนหักก็ใส่เฝือกได้รักษาด้วยการผ่าตัดได้สักเล็กน้อยนะครับไม่ใหญ่โตอะไร ลมแบบ

สองนะครับก็คือการล้มแล้วมันคนลบคนจำเบานะครับเคยก้นจำเบาล้มแล้วก้นลงพื้นคนกระแทกพื้นนะครับคนกระแทกพื้นโดยตรงกระดูกสะโพกไม่มีปัญหาเรื่องส่วนใหญ่นะครับพอล้มแบบนี้ครับกระดูกสันหลังย้อนจะมีการยุบตัวลงมานิดหน่อยล้มแบบที่สามคือล้มแล้วเสียหลักเซนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานิดๆหน่อยๆแล้วก็เสียหลักล้มลงเอาสะโพกด้านข้างของสะโพกเนี่ยลงพื้นนะครับตรงนี้เองครับเป็นตัวทำให้เกิดสะโพกหักกระดูกสะโพกหักแล้วทำให้ขยับตัวไม่ได้เนื่องจากว่ากระดูกสะโพกนั้นอยู่ที่ตรงกลางของลำตัวเราเรียกว่า mid body นะครับ mid body คนเรามีทั้ง upper body คือส่วนแขนนะครับ mid body คือส่วนสะโพกและ lower body คือส่วนขานะครับถ้าล้มแบบ mid body ลงพื้นเนี่ยครับไปกระเทือนสะโพกกระดูกสะโพกมักจะมีการร้าวมีการหักในคนสูงวัยเสมอนะครับมีการร้าวการหักแบบนี้ครับมีผลทำให้ท่านไม่สามารถจะขยับตัวได้เต็มที่ขยับเป็นเจ็บมากเลยครับเจ็บแบบกระดูกหักนะครับครับเจ็บแบบนี้ครับมีผลทำให้คนแก่ไม่ยอมขยับเพราะถ้าเป็นการนอนติดเตียงโดยอัตโนมัติแท้ในความจริงไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงไม่ได้เป็นโรคที่เรื้อรังอะไรมากมายนะครับไม่เหมือนกับคนที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคไตเสื่อมนะหรือโรคอื่นๆหลายอย่างเช่นเบาหวานระยะท้ายๆตัวอย่างพวกนั้นนอนติดเตียงเพราะว่าโรคมันมารุมเร้าจนกระทั่งท่านอ่อนล้าเต็มทีแต่อันนี้เป็นการล้มเกิดจากอุบัติเหตุครับซึ่งทำให้ท่านเนี่ยต้องล้มโดยที่ไม่ต้องไม่ได้มีโรคที่ร้ายร้ายมาลุมเล่าก่อนนะครับเพียงพลาดพลั้งแล้วเซล้มถลาล้มสะโพกกระแทกพื้นกระดูกสะโพกหักแต่ก่อนนี้เราสามารถรักษาโรคสะโพกหักนะครับโดยการบางคนไม่ยอมผ่าตัดแต่คนไข้กลัวมากเลย10 ปี 20 ปีที่แล้วต้องใช้วิธีการให้นอนอยู่บนเตียงนอนลงโรงพยาบาลแล้วเอาเครื่องมือมาเพื่อดึงกระดูกให้มันไม่ไปเจ็บมากเกินไปนะครับรอเวลาในการติดซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนกว่ากระดูกสะโพกจะเชื่อมต่อกันได้และมักจะการเชื่อมต่อที่ไม่ค่อยเหมือนปกติกระติกทำให้การเดินมีท่าทางที่ผิดเพี้ยนไปจากธรรมดาซึ่งวิธีการอย่างนี้ครับปัจจุบันนี้เราไม่ใช้ในการรักษาคนไข้สมัยใหม่แล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้ารักษาด้วยวิธีนี้ผลมักจะไม่ค่อยดีบวกกับคนไข้มักจะต้องนอนอยู่บนเตียงขยับไปไหนมาไหนยากหลายเดือนเดือนที่3 4เดือนการนอนอย่างนี้มักจะมีโรคแทรกซ้อนตามมาแทบทั้งนั้นครับแทบทุกรายโรคแทรกซ้อนส่วนใหญ่โดยการติดเชื้อเพราะนอนไม่ได้ขยับร่างกายก็มีการติดเชื้อเป็นแผลที่ในสะโพกครับเป็นแผลผิวหนังเป็นแผลแผลกดทับใช่ครับรวมทั้งการที่จะมีปอดอักเสบติดเชื้อในปอดติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะและสุดท้ายการติดเชื้อทั้งที่ปอดทั้งที่กระเพาะปัสสาวะเหล่านี้นะครับมันก็กระจายเข้าสู่กระแสเลือดเนื่องจากคนสูงวัยเนี่ยภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้วนะครับก็มีการติดเชื้อในไอวะตรงนั้นตรงภายในมากมายนะครับเช่นที่ปอดที่กระเพาะปัสสาวะเหล่านี้นะครับก็จะทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปตามกระแสเลือดเรียกว่าการติดการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งร้ายแรงรุนแรงนะครับมักจะเสียชีวิตได้เกินครึ่งแปลว่าคนไข้ที่กระดูกสะโพกหักถ้ารักษาด้วยวิธีธรรมดาไม่มีการผ่าตัดเพื่อเป้าหมายการขยับตัวท่านให้เร็วที่สุดที่เร็วได้มักจะตามด้วยการติดเชื้อในกระแสโลหิตเรียกว่าการติดเชื้อที่ทำให้เกิดเอาชีวิตท่านก็ได้ทีเดียวนะครับแพทย์ปัจจุบันนี้จึงนิยมที่จะทำให้คนไข้คนสูงวัยเหล่านี้ครับขยับตัวได้เร็วที่สุดนะครับลุกขึ้นยืนลุกขึ้นนั่งต่างๆได้เร็วที่สุดเพื่อไม่ต้องการให้มีการนอนติดเตียงนานเกินไปเพราะกลัวจะมีโรคแทรกซ้อนตามมาและเอาชีวิตไปจนได้นะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากกระดูกสะโพกหักมีความสำคัญตอนนี้แหละครับว่าหลายเหตุที่ทำให้กระดูกสะโพกหักสุดท้ายลงเอยรวบทีเดียวคือล้มแล้วส่วนลำกลางลำตัวเนี่ยกระแทกพื้น

0: กันเซล้มแบบไม่มีหลักครับเสียหลักตามอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราผ่าตัดด้วยการใส่เปลี่ยนสะโพกเทียมนะครับหรือข้อสะโพกเทียมให้ผู้สูงวัยเหล่านี้นะครับผู้ป่วยจะถูกครับจับให้ลุกนั่งลุกเดินได้ภายใน 5-6 วันหลังผ่าตัดบางคนเร็วกว่านั้นอีกนะครับ 2-3 วันก็ลุกนั่งละถ้าเดิมทีเขามีพื้นฐานที่ดีแข็งแรงอยู่แล้วนะครับผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ย 2-3 วัน 3-4 วัน 4-5 วันแล้วแต่พื้นฐานเดิมของเขาเนี่ยครับคนไข้มักจะลุกขึ้นนั่งนั่งขอบเตียงได้นะครับไปนั่งที่เก้าอี้ตรงนั้นตรงนี้ได้ลุกขึ้นไปนั่งดูทีวีได้เห็นไหมครับว่ามันต่างเลยจากประสิ้นเชิงระหว่างการรักษาแบบคอนเซอร์เวทีฟว่าอนุรักษ์นิยมนะครับวิธีการรอให้กระดูกติดเองซึ่งหลายเวลาหลายเดือนมีด้วยตามด้วยโรคแทรกซ้อนสำคัญตรงนี้แหละครับการตามด้วยโรคแทรกซ้อนเป็นสิ่งที่พวกแพทย์เรากำหนดไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแค่ไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ลงเอยติดเชื้อในกระแสโลหิตคำว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตนี้รุนแรงสำหรับคนนะครับเชื้อโรคแพร่กระจายไปได้ทั่วร่างกายเลยเชื้อโรคจากที่ติดเชื้อในปอดในกระเพาะปัสสาวะจะกระจายไปที่สมองได้กระจายไปที่ตับที่ไตต่างๆได้ทำให้ร่างกายคนไข้เนี่ยเสื่อมสลายลงมากจากการติดเชื้อกระจายไปทั่วเพราะมันไปตามกระแสโลหิตไปได้โดยที่ไม่มีเหตุสำคัญอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าแพร่กระจายไปทั่วร่างกายเรารักษาเอาชนะเหตุการณ์อย่างนี้ยากมากมักจะเสียชีวิตนะครับแต่ลงเอยในการผ่าตัดนี่สำคัญว่าจบการผ่าตัดใช้ผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกปัจจุบันนี้เราผ่าตัดเพียงแค่ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เสร็จละแต่ตามด้วยการที่คนไข้จะสามารถลุกขึ้นนั่งได้เมื่อเจ็บคลายลงนะครับเราจับลุกขึ้นชวนท่านนั่งคุยดีกว่าที่จะนั่งนอนเปรย์นะครับนอนติดเตียงอยู่การที่จะสะโพกหักคนไข้และญาติคนไข้ต้องเตรียมตัวนะครับว่าคุณหมอเนี่ยมักจะชวนให้คนไข้มีการผ่าตัดสะโพกเพื่อเปลี่ยนหัวสะโพกเทียมหัวกระดูกสะโพกเทียมนะครับหรือเปลี่ยนสะโพกเทียมให้เลยทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านเบ้าด้วยแล้วก็ทั้งหัวกระดูกด้วยกรณีที่กระดูกเดิมมันมีการหักแบบหักแยกนี่นะครับคือสิ่งที่ผมคิดว่านำเล่าให้ฟังญาติผู้ป่วยที่มีคนสูงวัยอยู่ในบ้านกรุณาดูแลบ้านให้ดีนะครับอย่าให้มีจุดอ่อนที่ทำให้เกิดการล้มลื่นล้มต่างๆได้ง่ายนักนะครับรวมทั้งผู้ป่วยที่มีอายุมากแล้วนะครับที่ฟังรายการที่อยู่เนี่ยกรุณาเตรียมตัวเตรียมใจว่าเราเนี่ยจะไม่ทำอะไรที่รีบร้อนทำอะไรแบบตั้งสติมีสติครองตัวเองอยู่เสมอคำว่าสติจึงเป็นคำที่แปลเป็นไทยมันคือการรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาอย่าใจลอยนะครับเพราะการที่เราไม่ตั้งสติให้ดีจะทำอะไรแบบบางทีตามความคุ้นชินของเดิมสมัยที่อายุน้อยกว่านี้ตอนวัยกลางคนเคยหยิบเคยทำเคยหมุนตัวซ้ายขวาเร็วเกินไปซึ่งทำให้กิจกรรมเหล่านี้ครับไปเกิดผลในการที่เรามีการเซมีการเสียหลักและสุดท้ายเราก็เซล้มก้นกับพวกสะโพกกระแทกพื้นก็ทำให้มีการกระดูกหักเพราะว่ากระดูกมันมีการบางตัวลงตามวัยซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะเนื้อกระดูกในร่างกายที่มันบางลงตามวัยเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเพราะต้องเอ็กซเรย์ต้องตรวจทางด้านเด็กซ่าเฉพาะพิเศษตรวจถามมวลกระดูกพิเศษแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราไปทำอะไรที่มันรุนแรงหมุนตัวเร็วแล้วเสียหลักล้มจนได้กระดูกที่ไม่ควรจะหักในตอนหนุ่มตอนสาวล้มแค่นี้สบายมากกระดูกไม่หักหรอกแค่แบบเคล็ดยอกๆแต่คนอายุมากล้มแค่นี้กระดูกหักครับถ้ากระดูกหักเป็นคนสูงวัยเราก็บอกแล้วครับว่าปัจจุบันนี้หมอกระดูกทุกคนช่วยคนไข้ผ่าตัดถ้าไม่มีข้อห้ามในการแพทย์อื่นๆเช่นไม่ได้มีโรคหัวใจที่รุนแรงมากเกินไปนะครับมันจะตามด้วยการผ่าตัดแล้วแต่พบสำเร็จคนไข้ลุกขึ้นนั่งได้ดีและมีอายุยืนไปอีกยาวนานนะครับเพราะว่าท่านขยับตัวได้เป็นปกติลุกเดินได้เป็นปกตินะครับอันนี้คือตัวที่เล่าสู่กันฟังต้องตามมีประสบการณ์อยู่กับคนสูงวัยที่บ้านหรือไม่ครับ
1: มีประสบการณ์อาจารย์แต่ว่า

0: พยายามไม่ให้คุณยายเนี่ยเดินในพื้นที่เปียกหรือว่าพื้นที่ลื่นนะในห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็พยายามทำกระเบื้องหยาบๆไว้ต้องใส่รองเท้าใส่อะไรในห้องน้ำมีวอล์กเกอร์ให้ท่านเพราะท่านก็อายุเยอะแล้วรวมทั้งคุณแม่ด้วยอาจารย์ถ้าเรามองย้อนกลับไปเรื่องของการล้มอาจารย์กำลังพูดถึงล้มไปข้างหน้าแต่ถ้าสมมติว่าเราล้มไปข้างหลังภาษาชาวบ้านหัวฟาดพื้นนะหัวฟาดพื้นแบบหนักๆเลยอ่ะหนูมองว่ามันไม่ใช่แค่กระดูกสะโพกหักอย่างเดียวอาจจะไปถึงเรื่องสมองด้วยหรือเปล่าอาจารย์
1: ใช่ครับถูกต้องอันนั้นเป็นเหตุที่เป็นอักเสบที่พลาดทั้งจริงๆเลยก็จะเกิดเลือดออกในสมองนะครับอันนี้ก็ตัวอีกการที่สำคัญแต่ว่าที่สำคัญมากพบบ่อยก็คือล้มแล้วก็สะโพกหักนี่แหละครับเพราะว่าล้มท่าไหนก็ตามแต่นะเสียหลักเนี่ยลงสุดท้ายก่อนจะถึงพื้นมันมักจะเป็นไปตามนั่นคือเอาส่วนกลางลำตัวลงกระแทกพื้นเป็นธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เลยนะครับส่วนกลางลำตัวนี้ก็คือส่วนสะโพกกระแทกพื้นซึ่งเวลาคนแค่อายุมากขึ้นต้องตาจะเห็นเลยครับว่าตรวจมวลกระดูกเนี่ยจะพบเลยว่ากระดูกที่บางที่สุดก็คือกระดูกที่ข้อมือกับกระดูกที่หัวสะโพกเนี่ยที่ธรรมชาติจะเป็นลักษณะที่มวลกระดูกมันน้อยที่สุดแหละเมื่อเทียบกับกระดูกต้นขาเมื่อเทียบกับกระดูกหน้าแข้งพวกนั้นถึงแม้จะบางกระดูกพุนลงก็จริงแต่ว่ามันจะบางน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเจ้าหัวกระดูกสะโพกเนี่ยบางเจี๊ยบขอบอกบวกกับที่ข้อมือกระดูกที่แขนที่ข้อมือเนี่ยก็บางเจี๊ยบเลยเมื่อเทียบกับกระดูกชิ้นอื่นในร่างกายตามอายุจับมาเทียบวัดไล่ดูกันเลยเมื่อกระดูกเหล่านี้สองชิ้นนี้มันกระดูกที่มันบางเจี๊ยบเลยกระดูกพรุนแบบแคลเซียมลดเหลือน้อยลงเจี๊ยบเลยเวลาล้มก็แค่กระแทกพื้นนิดเดียวมันก็หักแล้วล่ะครับทุกท่านเพราะมันมีความไม่แข็งแรงมากนักนะครับแต่กระดูกอื่นที่ยังพอมีแคลเซียมพอกอยู่บ้างก็พอจะอึดทนไปนะครับสุดท้ายลงเอยคือกระดูกสะโพกเนี่ยครับเป็นตัวที่หักบ่อยที่สุดถ้าล้มแบบไม่มีท่าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นะครับเสียหลักล้มมากกว่ากันเถอะนะครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทางที่ที่สุดจะให้ล้มเพราะว่าพอล้มแล้วเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอากงอาม่าอย่างเดียวนะคะมันก็ไม่ได้ว่าเราไม่ดีนะคะอาจารย์ลูกหลานหรือว่าคนที่ดูแลเนี่ยก็ต้องดูแลคือลางานพาไปหาหมอหาหมอนู่นนี่นั่น1 2 3 4แต่จริงๆแล้วไม่มีใครอยากล้มแบบนั้นหรอกค่ะแต่ถ้าล้มสะโพกหักก็ทําตามแนะนําที่อาจารย์หมอแนะนําไปนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์ก่อนจะเบรกมีคําถามนึงได้มั้ยคะอาจารย์คะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: นะคุณต่อนะคะก็บอกว่าสอบถามแทนคุณแม่คุณแม่อายุ96ปีนะคะอาจารย์แนะนําคุณแม่เนี่ยมีโรคประจำตัวเจ็บป่วยระยะสุดท้ายคุณแม่อายุเยอะทีนี้แนะนำให้ท่านผ่าขานะแม่จะไหวไหมครับที่เท้าท่านมีแผลลุกลามอยากให้อาจารย์แนะนำโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ครับ
1: โอ้แผลที่เท้านี่การผ่าตัดไม่มีปัญหาหรอกครับมีวิธีการทำให้แค่ไม่เจ็บปวดโดยที่ไม่ต้องลมยาสลบได้นะซึ่งสามารถจะตัดได้เช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วแผลตามนิ้วเท้าที่เกิดแผลขึ้นแผลเหล่านี้ไม่มีโอกาสจะดีขึ้นมากนักนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลเท้าไกลหัวใจมากนะเลือดไปเลี้ยงได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็บางทีก็ถ้านิ้วเท้าดำจะตายนะครับจากการขาดเลือดไปเลี้ยงการผ่าตัดแบบนี้จำเป็นต้องทำนะครับเพื่อแลกกับชีวิตก่อนเลยเพราะจะเก็บเอานิ้วที่มันไม่มีชีวิตแล้วส่วนของนิ้วเท้าที่เป็นตายไปแล้วนิ้วดำเลยครับเก็บไว้ก็ท่านยิ่งทำให้เกิดการติดเชื้อมากรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งอันตรายกับชีวิตของท่านนะครับ
0: นะคะก็อันนี้ก็เพิ่มเติมให้กับคุณต่อเนาะลองปรึกษาคุณหมอที่คุณแม่ไปรักษาอยู่เนาะอาจารย์96ปีแล้วเนาะถ้าอายุเยอะมากเลยอายุยืนจัง
1: ครับ
0: นะคะ
1: แต่แบบนี้มันเจอบ่อยอยู่แล้วนะครับโรคแทรกซ้อนของโรคบางโรคเช่นเบาหวานความดันต่างเนี่ยครับไม่จะทำให้เกิดอาการแบบนี้นะครับ
0: นะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
8: ช่วงถามมาตอบได
0: ้ถามมาตอบได้นะคะขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะกลับมาในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Healthy Time นะคะอาจารย์หมอกำลังพูดถึงกระดูกสะโพกหักนั้นสำคัญอย่างไรพูดไปแล้วนะส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้สูงอายุนะข้อมือกับกระดูกสะโพกเนี่ยก็เปราะบางนะคุณผู้ฟังพอท่านก็ชราเรื่องของกระดูกก็อาจจะรับผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ท่านล้มนะคะอย่าให้ท่านลื่นอย่าให้ท่านล้มมันจะมีผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องอาจารย์หมอกลับมาในช่วงนี้ค่ะ
1: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบรกที่2นะครับวันนี้วันศุกร์เราก็จะเปิดโอเพ่นเลยครับเปิดสายสดได้ด้วยนะครับทุกท่านครับ
0: นะคะอาจารย์มีคำถามมาเพราะว่าช่วงแรกค่ะต่อได้พูดถึงต่อได้อ่านสุขภาพด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูง
1: โอ้ครับ
0: ความดันโลหิตสูงภัยเยี่ยที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นนักข่าวด้วยกันนะคะท่านก็เสียชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือมีเรื่องของความดันโลหิตสูงนี่แหละแล้วก็พบว่าเลือดออกในสมองอาจารย์คือแกมีก่อนหน้านั้นหนึ่งเดือนไปล้มมาแล้วก็ประมาณว่ามันอาจจะมีเลือดทรงเลือดเสื่อมแล้วไม่อยู่วันหนึ่งทนไม่ไหวแล้วปวดหัวมากไปถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะไปถึงโรงพยาบาลแล้วรับปรากฏว่าหมอก็ทำ MRI ให้ดูเขาปรากฏว่าเส้นเลือดฝอยมันซึมออกมาแล้วก็ผ่าตัดอาจารย์นะเพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่กี่วันนี้เองอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยความดันโลหิตสูงมันก็เชื่อมโยงหลายๆอย่างเหมือนกันนะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: ครับมันมาเป็นทีมนะครับตรงเนี้ยเบาหวานต่อด้วยความดันโลหิตสูงมาเป็นชุดกลุ่มนี้ก็เรียก

0: ว่า NCD ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันนี้เราพยายามป้อนคำว่า NCD เข้าสู่ประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินเลยให้รับทราบว่า NCD เป็นตัวย่อภาษาแพทย์นะครับย่อมาจากการที่มีโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรคไม่ได้เกิดจากการติดแพร่กระจายเชื้อโรคแต่โรคที่เกิดจากการที่ทำให้เกิดผลเสียกับหลอดเลือดหัวใจต่างเช่นเบาหวานความดันนะครับเป็นการที่เกิดจากพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราเองเบาหวานความดันหลอดเลือดหัวใจตีบตันหลอดเลือดสมองตีบตันเหล่านี้ครับเป็นชุดทั้งหมดเลยซึ่งผมจริงและคงจริงในปัจจุบันนี้พบบ่อยมากๆเลยครับเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยที่จากเรากินเราอยู่กันแบบเต็มที่เมืองไทยอุดมสมบูรณ์มากมายนะครับแล้วก็นั่งเหนื่อยนิ่งกันอยู่เป็นประจำขนาดว่าองค์กรหลายองค์กรในเมืองไทยที่ดีเกี่ยวสุขภาพเนี่ยออกมารณรงค์เต็มที่นะครับให้คนไทยได้ตระหนักว่ากรุณาปรับเรื่องการกินการอยู่ตัวเองให้ดีนะครับฉะนั้นแล้วจะตามมาด้วยโรค NCD NCD non communication disease 3ตัวย่อมาจากคำว่า N ย่อมาจากคำว่า non ไม่ใช่นะครับ C คือ communicableโรคติดเชื้อแล้วก็ D คือ disease แต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคกลุ่มนี้พบเยอะมากคนไทยตายปีละประมาณ 300,000 คนต่อปีจากเหตุของโรคเหล่านี้นะครับจากเบาหวานจากความดันจากเหล่านี้ครับเส้นเลือดตีบตันเหล่านี้ครับคนไทยทั้งประเทศตายปีละ 300,000 คนจากโรคพวกนี้ 300,000 มากมายดังเต่าเยอะมากทีเดียวนะครับ
1: นะคะอาจารย์แล้วสิ่งสำคัญคือบางคนน่ะเขาเป็นโดยที่เขาไม่รู้ตัวนี่แหละอาจารย์ว่าเป็นความดันสูง
0: ครับโรคความดันกับโรคเบาหวานเนี่ยครับมันเป็นแรกๆมันไม่รู้เป็นอาการนะจนกว่าอาการจะเยอะขึ้นขนาดถึงขั้นระยะกลางๆละถึงจะมีอาการได้นะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่มันมีเล่ห์เหลี่ยมมีกลกลลวงคนหลายแล้วหลายรูปแบบนะครับรวมๆแบบที่ว่าไม่มีอาการอะไรเลยแต่มีโรคเกิดขึ้นแล้วในร่างกายท่านเองเพราะฉะนั้นการปรับเรื่องพฤติกรรมจึงมีความสำคัญเพื่อเป็นการป้องกันโรคเหล่านี้ตั้งแต่แรกกินอยู่ให้เหมาะสมครับท่านผู้ฟังไม่หวานจัดไม่เค็มจัดไม่มันจัดที่เราพูดถึงกันเสมอๆในรายการนี้อยู่แล้วนะ
1: นะคะแล้วก็เลยมีคำถามมาว่าความดันโลหิตสูงมันจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกไหมคะ
0: ใช่ครับก็เป็นเหตุอันหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นร่วมด้วยเช่นมีเบาหวานร่วมด้วยทำให้หลอดเลือดสมองนั้นมันอ่อนแอเต็มทีเปราะบางเต็มทีนะครับความดันมาสูงก็เลยทำให้มันแตกได้ง่ายเป็นการรวมๆกันส่วนใหญ่แล้วบอกว่า NCD เนี่ยจะไปเรียกเฉพาะเป็นเบาหวานอย่างเดียวเป็นความดันอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับมันมักจะมาร่วมๆกันก็มาเป็นทีมนะมาเป็นชุดหลายโรคอยู่ในคราวๆเดียวกันสังเกตด้วยแล้วก็พี่ๆที่เขาโทรศัพท์มาในรายการเนี่ยมักจะบอกว่ามีโรคประจำตัวเบาหวานความดันอยู่พูดหลายๆโรคต่อกันนะครับเป็นส่วนใหญ
1: ่นะคะก็มีเคสหนึ่งค่ะอาจารย์คือเป็นน้องผู้หญิงอายุ36ปีเธอก็เป็นความดันแล้วก็ทานยามาตลอดแต่อยู่ๆก็หยุดยาแล้วก็ไม่ทานยามาประมาณสักครึ่งปีก็มีอาการเส้นเลือดในสมองแตก
0: ครับหยุดยาก่อนนี
1: ้
0: หยุดยาก่อนนี้เป็นอันตรายทีเดียวนะท่านฟังเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ายาเนี่ยจะค่อยควบคุมไม่ให้ความดันมันสูงปี๊ดจนเกินไปแต่ยาที่ควบคุมได้เนี่ยเองครับเมื่อไหร่ที่คุณหยุดทันทีเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีการควบคุมความดันเหล่านี้หรือเบาหวานก็ตามแต่นะครับทั้งสองอันนี้ครับพอเจ้าหยุดยาเองเนี่ยมันก็จะอาการจะรุนแรงขึ้นแบบเยอะๆเลยอะผลตามมาคือเป็นผลตามให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรงขึ้นในตอนท้ายโรคนะครับก็น่าจะหยุดยาก่อนนะท่านฟังกินยาเนี่ยไม่มีอันตรายหรอกครับกินถึงแก่ถึงเฒ่าไม่มีปัญหานะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณหยุดก่อนเมื่อไหร่เนี่ยอาการที่มันควบคุมให้เราได้มายาวนานหลายๆปีจะกลับแปรเปลี่ยนไปโดยไม่มีใครควบคุมไอ้ตัวโรคภัยไข้เจ็บเลยโรคไข้เจ็บก็เลยแสดงฤทธิ์เดชเกเรเต็มที่สุดๆนะครับสุดท้ายเอาชีวิตเราจนได้นะครับ
1: คุณผู้ฟังท่านนี้อาจารย์เมื่อสักครู่อ่ะที่คุณตอบว่าคุณแม่อายุ96ปี

0: ไข้และกระจายไปทั่วร่างกายซึ่งทำให้ถึงชีวิตได้ทันทีนะครับเรื่องตัดขานี่เป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหาหรอกครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับ
1: นะคะแต่สภาพจิตใจคุณยายในวัย96ปีเนี่ยยังไงดีอาจารย์ฉันเคยเดินได้หรือฉันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
0: ก็อันนี้ต้องอธิบายค่อยๆอธิบายกันไปนะลูกหลานด้วยนะครับแต่ถ้าเก็บแผลเรื้อรังเหล่านี้ไว้เนี่ยมันจะเป็นเหตุทำให้ถึงชีวิตของคุณยายได้นะ
1: อาจารย์มีคำถามนี้ไหมอาจารย์เคยใช้ลูกคิดไหมลูกคิดลูกคิดอ
0: ่
1: ะ
0: เคยตอนเด็กๆนะ
1: ใช้เป็นใช่ไหมหนูพยายามเรียนหนูไม่ได้หนูเห็นอากงใช้มีคำถามของคุณผู้ฟังท่านนี้2366คุณพ่อผมใช้ลูกคิดมาตลอดชีวิตอาจารย์ถ
0: ้
1: าไม่ติดโควิดจะคงถ้าคุณพ่อไม่ติดโควิดเนี่ยจะคงจะอยู่เกินร้อยเพิ่งเสียไป3ปีการใช้ลูกคิดเนี่ยช่วยคิดอาจารย์มันมีส่วนให้อายุยืนไหมสมองอะไรเงี้ยอาจารย์มีคนถามมา
0: โอ้แน่นอนครับลูกคิดเนี่ยครับไม่เหมือนเครื่องคิดเลขนะถ้าใครเคยถูกสอนบ้างเนี่ยลูกคิดมันใช่หลักการในการคำนวณในสมองร่วมด้วยนะเครื่องคิดเลขมันไม่ใช่แบบว่าตัวเลขว่ากดตึ๊กตึ๊กตึ๊กแต่ในมือถืออ่ะแล้วก็ออกตัวเลขมาโชว์ในหน้าจอเลยหกร้อยกว่าบาทใช่ไหมมันไม่ได้แบบนั้นนะครับท่านสุภาพลูกคิดเนี่ยมันมีหน่วยของมันเองอันนี้อธิบายยังไงดีนะถ้าก็หน่วยเราเนี่ยครับเราท่านใช้ลูกคิดในการคำนวณคุณมูลค่าต่างๆซึ่งคนสูงวัยเขาใช้มากแต่ก่อนเนี่ยเขาคุมเงินของร้านของบ้านเนี่ยได้เป็นล้านๆได้เลยแต่แค่ตัวลูกคิดเนี่ยมันขยายหน่วยได้ด้วยตัวเองครับลูกคิดมันคือความชาญฉลาดของคนที่คิดออกแบบดีไซน์มานะมันขยายหน่วยทำให้เราบวกคูณหารแล้วแม่นเป๊ะขอบอกนะครับรวมทั้งมันไม่มีปัญหาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเครื่องมือคิดเลขแบบนี้ปัจจุบันนี้ที่ใช้มือถือช่วยคิดตั้งแต่ใช้มือถือช่วยคิดแล้วแบบนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่เหล่านี้มือถืออย่างเดียวเลยใช
0: ่มันไม่ต้องให้เราคิดอะไรเลยครับสมองไม่ได้คิดเลยแค่กดเลขหนึ่งสองสามบวกคูณลบคูณแล้วเข้าไปกดเป็นก็พอแล้วนะถ้าผลนั้นเป็นคนบอกเขาเองอัตโนมัติแต่เครื่องคิดเลขไม่ใช่ครับตัวนี้ลูกคิดนะครับดูดีต้องใช้สมองในการคำนวณในการคิดไปด้วยในตัวเองสุดท้ายออกมาเป็นผลที่เกิดจากการที่ลูกคิดมันช่วยจัดหน่วยจัดเรียงตัวเลขให้เรานะครับที่สำคัญมากเลย
1: นะคะ
0: แต่ใช้สมองช่วยมากเลยครับลูกคิดเนี่ยเป็นการคิดที่ใช้สมองในการช่วยป้องกันการสมองเสื่อมได้แต่เยอะพอสมควรทีเดียว
1: เนาะใช้นิ้วมือดีดไปดีดมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะอาจารย์แต่จะเห็นในร้านที่มีอากงอาม่าเยอะๆอ่ะ
0: ครับเพราะคนไปใช้เครื่องคิดเลขที่มันบอกตัวเลขออกมาเลยแม่นๆอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้เครื่องมือสมัยก่อนๆนั้นกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไป
1: แต่ว่ามันก็น่ารักดีนะเล็กๆคิดไปคิดมาอะไรเงี้ยเวลาเสียงเขาก็ทบกันอ่ะมันก็เพลินหูเหมือนกันเนาะอาจารย์
0: ศิลปะในการใช้นิ้วอย่างที่เต่าพูดเมื่อกี้เลยครับดีดลูกคิดถ้าดีดไม่เป็นไม่มีศิลปะดีๆเนี่ยมันตีกันยุ่งเหมือนกันนะไอ้ลูกคิดเนี่ย
1: ใช่นอกจากลูกคิดแล้วอาจารย์ท่านขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะคุณผู้ฟังที่เราเห็นแต่ก่อนน่ะมันจะมีตาช่างโบราณอาจารย์เห็นไหม
0: ครับครับ
1: เรื่องช่างโบราณนี่ก็ที่เหมือนกันเนาะ
0: เรื่องลูกตุ้มเอานะครับ
1: ใช่ใช่ลูกตุ้ม
0: ถ้าหลักคาเด็กทันครับแต่ที่เราเรียนในวิชาฟิสิกส์ตอนก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยครับจะสอนวิชาพวกคานิคานัตเนี่ยครับลูกตุ้มที่ใช้ในการเลื่อนช่างน้ำหนักเนี่ยถ้าคุณยืนบนแป้นน้ำหนักแล้วคุณต้องเลื่อนน้ำหนักไปให้ไกลให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งตรงกับน้ำหนักตัวคุณนะคนที่น้ำหนักคนที่อ้วนแยะก็จะต้องเลื่อนไปแยะหน่อยเพื่อให้มันคานสมดุลระหว่างที่เท้าน้ำหนักกับที่ตัวเลื่อนเป็นวิธีการที่สมัยก่อนใช้กันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ใช้ดิจิตอลหมดแล้วล่ะขึ้นเป็นตัวเลขมาเลยคำนวณให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ
1: ครับผู้ฟัง9988ค่ะบอกว่าสอบถามคุณหมอครับอาการไวโค้ดอาจารย์มันเป็นความดันสูงตอนไปโรงพยาบาลหรือบริจาคเลือดเป็นทุกครั้งเวลาไปโรงพยาบาลแต
0: ่
1: ก่อนไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยพออายุ59ปีเนี่ยมันเริ่มเป็นอาจารย์
0: ไวโค้ดมันจะไวโค้ดซินโดรมนะครับไวโค้ดแปลว่าเสื้อกาวสีขาวๆที่คุณหมอใส่ทดเทียบเป็นไวโค้ดเลยครับเวลาไปผมส่วนร่างกายตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาลเนี่ยครับแต่งชุดเสื้อกันยาวผูกเนคไทเพราะเป็นอาจารย์แพทย์นะครับมีฟอร์มเขาเองแต่ถึงโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยครับ

0: พยาบาลเขาจะเตรียมเสื้อกาวที่ซักใหม่เรียบร้อยรีดเก็บเลยแขวนให้เราห้องละตัวห้องละตัวห้องละตัวแต่ชื่อที่แขวนห้องเราเนี่ยมันจะมีการตักชื่อของเราไปด้วยเพื่อเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าตัวคุณหมอคนนี้ชื่อไหนแพทย์ตั้งแต่แพทย์นี้เฉพาะเจาะจงนะครับจะเห็นว่าไวคาไวโคจุดเสื้อกาวสีขาวนะครับเขาเทียบว่าคนไข้มาเห็นหมอเสื้อกาวสีขาวตื่นเต้นมากอาการความดันโลหิตเส้นขึ้นสูงวัดทีไรสูงทุกที170 180ทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังซึ่งตั้งรอสัก15นาทีวัดใหม่มันก็ไม่ลงมั่งนิดหน่อยนะครับเกิดเป็นการตื่นเต้นของคนแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะซึ่งอาการอย่างนี้ครับเราเรียกว่าเป็นไวโคซินโดรมอาการตื่นเต้นเวลาไปตามศูนย์ใหญ่ๆที่มีคนที่รักษาเราคนไข้คงคิดกลัวว่าไม่รู้หมอจะทำอะไรเราบ้างก็ไม่รู้นะก็ตื่นเต้นน้องเต่าเป็นหรือเปล่ากับไบโคซินโดรมเนี่ย
1: สมัยก่อนเป็นอาจารย์สมัยแบบนานๆไปโรงพยาบาลทีตื่นเต้นหมอจะตรวจอะไรเราบ้างอ่ะหมอจะเจออะไรเราบ้างอ
0: ่ะเออนะครับถึงกันนะแต่ปัจจุบันนี้เขาคุ้นก็จะเบาลงนะครับไบโคซินโดรมจะเกิดอาการที่เรียกคนไข้ที่เวลาไปสถานที่ต่างๆที่มีการกังวลนะกังวลอย่างรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นผลถือวัดความดันทีไรความดันขึ้นปุ๊บทุกครั้งนะครับแต่อยู่ที่บ้านวัดเองที่บ้านวัดที่บ้านเราเองสบายๆเนี่ยค่ามันจะเป็นค่าปกติเช่นวัดที่บ้านได้130 135ไปโรงพยาบาล170 180นั่นแหละกลุ่มนี้เขาเรียกว่าไวโคซินโดรมนะครับไวโคแปลว่าเสื้อกาวสีขาวคุณหมอนะครับเห็นท่านี้ตกใจกลัวคุณหมอนะครับเป็นการท่านฟังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับบางคนก็เป็นนะ
1: เป็นนะ
0: แต่
1: เห็นคุณแม่เห็นหมอที่ไรใจสั่นทุกทีก็บอกงั้นนะ ค่ะคุณผู้ฟัง4461บอกว่าคนอายุเท่าไรคะถึงจะพบว่าเป็นความดันโลหิตสูงถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นหรือเปล่าไปหาหมอขอตรวจได้ไหมคะ
0: อ๋อความดันโลหิตสูงนั้นเป็นในทุกอายุครับท่านผู้ฟังแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงกลางคนตอนแรกๆเนี่ยครับ35 40นะครับมักจะเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ทุกโรงพยาบาลในเมืองไทยเนี่ยคนไข้ทุกคนที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลจะต้องถูกวัดความดันทั้งหมดเพื่อเป็นการตรวจคัดกรองคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานให้พบเบาหวานความดันด้วยนะครับจะได้พบได้เร็วที่สุดได้รับการรักษาซึ่งปัจจุบันนี้คุณหมอผู้รักษาความดันเนี่ยเขาก็จะให้ยารับประทานในส่วนใหญ่นะครับกินทุกวันวันละครั้งวันละครั้งเป็นยาที่ออกแบบมาให้กินได้ตลอดชีวิตยาวนานนะครับไม่มีผลเสียต่อตับต่อไตที่คนกลัวกันยาเบาหวานยังมียาที่ยาหวานระบายความดันนะครับจึงมียาที่เราใช้ได้ต่อเนื่องกันทั้งชีวิตนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะมีผลเสียต่อตับต่อไตนะครับมันช่วยลดในการลดน้ำตาในกระแสเลือดถ้าเป็นเบาหวานลดความดันในกระแสเลือดที่ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงให้เรานะครับวัดที่บ้านได้ด้วยถ้าคุณมีเวลาวัดที่บ้านเราวัดจดเรียงกันหลายสัปดาห์ต่อเนื่องกันเพื่อให้หมอได้เห็นว่าวัดที่บ้านมันไม่ได้สูงที่คิดนะครับมันค่ามันลงมาแล้วนะ
1: ค่ะมันมีหลายอย่างนะคะอาจารย์ที่หลายๆคนเขาก็สงสัยเหมือนกันถามว่าพันธุกรรมเนี่ยพันธุกรรมอาจารย์ความดันสูงมาจากพันธุกรรมได้ไหมอาจารย์
0: ได้ครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เหตุสำคัญนะครับจะเหตุจะเกิดจากตัวของใครคนนั้นเองนะครับเกิดจากพวกไขมันสูงเกาะจับตามหลอดเลือดทำให้มีการความดันพุ่งสูงขึ้นนะครับรักษาส่วนใหญ่ต้องรักษาทั้งความดันทั้งไขมันด้วยในตัวเองนะครับให้พร้อมกัน
1: ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่คุณผู้ฟังส่งกันเข้ามาคุณสุชาดาบอกว่าอายุ35ค่ะ
0: ระ
1: ดับ60นะคะแล้วก็ส่วนสูง165คือไม่แน่ใจตัวเองว่าเป็นความดันหรือเปล่าแต่เมื่อไรก็ตามที่นอนดึกอาจารย์นอนดึกแล้วก็ได้กลิ่นแรงๆกลิ่นแบบกลิ่นพวกน้ำหอมแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อากาศร้อนมันจะรู้สึกว่าปวดหัวมากทุกทีอันนี้เชื่อมโยงกับความดันหรือเปล่าคะ
0: อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้นะท่านฟังเคสอาการแบบนี้ครับเพราะการปวดหัวนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดเชื่อมโยงกับความดันสูงนะไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันครับจนกว่าอาการ

0: ระยะท้ายๆของพวกความดันที่สูงมากๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะความดันสูงนั้นไม่แสดงอาการตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคือกับใจเราด้วยนะครับความกังวลเราด้วยเป็นตัวสำคัญความดันสูงจึงเกี่ยวข้องกับความกังวลมากมายที่ขนาดมีคำว่าไวโคซินโดรมที่ต่างถามมาสักครู่นี้ก่อนแล้วนะครับเสื้อกาวสีขาวพอดีว่าหมอเนี่ยคนไข้ก็หวังว่าจะช่วยเหลือเราเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้มันดีขึ้นแต่พอไปถึงโรงพยาบาลปั๊บไปกลัวสัญลักษณ์ของความเป็นหมอเนี่ยใส่เสื้อกาวสีขาวเนี่ยเป็นข้อบังคับของเมืองไทยแพทยสภากำหนดให้หมอทุกคนเมื่อลงปฏิบัติหน้าที่ให้บริการไข้ในโรงพยาบาลเนี่ยต้องใส่เสื้อกาวสีขาวเสมอเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นคุณหมอช่วยดูแลคุณได้นะจะช่วยเหลือทุกอย่างพูดโต้ตอบสักถามโดยที่เรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองการกินการอยู่ซึ่งเป็นถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยแต่คุณหมอเนี่ยสามารถจะพูดสักถามเราได้เราก็ตอบได้โดยที่ถือว่ามีความปลอดภัยสูงในคนไข้ที่ใส่เสื้อกาวสีขาวคุณหมอนะครับ
1: ค่ะพวกอาจารย์หนูขออนุญาตถามเพื่อเป็นความรู้นะคะความดันของคนเราจะสูงขนาดไหนคะมันจะส่งผลให้กับเส้นเลือดในสมองเขาเรียกว่าแตกได้อาจารย
0: ์พอเกินค่าปกติก็มีความเสี่ยงแล้วนะครับเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะค่าปกติของคนนะครับความดันคือไม่เกิน130ตัวบนนะไม่เกิน85ตัวล่างแต่ก่อนนี้ไม่ใช่เลขนี้นะท่านฟัง20ปีที่แล้วนั้นตัวบนไม่เกิน120นะครับปัจจุบันนี้ผ่อนให้เป็น130ยอมรับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยจาก120เพิ่มเป็น130ได้เพราะอาหารการกินต่างๆมันมากขึ้นอ่ะปล่อยกันหวานมากมันมากเค็มมากทำให้ความดันขึ้นสูงมากค่าตัวล่างแต่ก่อนนี้ยอมที่80นะครับปัจจุบันนี้ยอม18 15เพิ่มขึ้นอีก5ค่าเหล่านี้ค่าปกติทั้งชีวิตทั้งคนเรานะครับเกินนี้เมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นความดันสูงทั้งสิ้นสูงมากสูงน้อยก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับการลดความดันสูงนั้นบางทีท่านลืมเรื่องหนึ่งไปนะครับกินเค็
1: ม
0: เกลือนี่สำคัญมากเลยนะท่านฟังไม่ทราบมีคนเล่าให้ฟังหรือยังนะครับโซเดียมคือคำว่าเกลือคือโซเดียมเกลือเค็มที่ลิ้นเราตรวจจับได้ก็มีความเค็มนะครับคือเกลือโซเดียมเป็นโมเลกุลที่ถ้าเทียบผมเล่าให้ฟังเพิ่มนิดนึงนะครับพอเวลาสัก6นาทีปัจจุบันนี้มันเป็นเหมือนเจ้าหนุ่มเจ้าชู้เหมือนคนหนุ่มเจ้าชู้ที่คอยจีบสาวพอไปเจอน้ำในร่างกายโมเลกุลน้ำที่เรากินเนี่ยครับมันจะกอดน้ำไว้เอามือสองข้างโอบกอดไปเลยโซเดียมเป็นโมเลกุลนุ่มเป็นหนุ่มเจ้าชู้ที่คอยกอดสาวไว้กอดน้ำไว้น้ำเป็นเหมือนสาวมันชอบมันสวยกอดรัดไว้ไม่ยอมปล่อยให้ไตกรองน้ำทิ้งในปัสสาวะได้น้ำจึงคลั่งในร่างกายเยอะน้ำคลั่งเยอะเพราะว่าโซเดียมมันกอดเอาไว้เพราะคุณกินเค็มมากเกินไปจึงมีโซเดียมเยอะโซเดียมคือโมเลกุลของเกลือนะครับดังนั้นเมื่อการที่คุณกินเกลือเยอะน้ำคลั่งในร่างกายความดันคุณจะสูงขึ้นเพราะน้ำเยอะตามหลักของฟิสิกส์นะครับมันก็จะปั๊มความสิ่งที่มีความดันสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับนี่คือตัวสำคัญหน้าที่คุณคือลดกินเค็มลงให้ได้เลยนักวิชาการหรือคุณหมอที่เขารักษาเรื่องเกี่ยวกับความดันเนี่ยก็จะบอกว่าลดเค็มลงครึ่งหนึ่งเลยครับครึ่งหนึ่งเลยแต่ที่คุ้นชินว่ามันอร่อยเค็มขนาดนี้อร่อยเนี่ยให้ลดความเค็มลงจากการคุ้นลิ้นแต่ก่อนไม่มีเครื่องตรวจนะเค็มเท่าไหร่ปัจจุบันนี้สสเขาสร้างเครื่องมือจิ้มเลยครับเหมือนจิ้มจุ่มนะหมูกระทะที่ต้องเต่ากินกันนะครับจิ้มจุ่มเนี่ยอย่างนั้นเลยจิ้มดูเลยแต่ในอาหารที่คุณต้องการจะกินทุกอย่างนะครับเป็นเครื่องจิ้มจิ้มลงไปถ้าเกิดมันเค็มมากเกินก็ความต้องการคือ 2,000 มิลลิกรัมต่อหน่วยนะครับมันจะขึ้นป้ายสีแดงเลยใช้หลักของไฟจราจรคือแดงเหลืองเขียวถ้าเค็มน้อยพอกินได้ปลอดภัยจะขึ้นสีเขียวถ้าอยู่ตรงกลางประมาณสัก 2,000 ค่าประมาณ 2,000 เนี่ยของโซเดียมเนี่ยจะขึ้นสีเหลืองถ้าเกิน2,000ไปขึ้นสีแดงชาวบ้านใช้ได้ปัจจุบันต้องแจกไปทั่วประเทศครับเครื่องมือเหล่านี้สสแจกไปทั่วประเทศเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลสุขภาพคนไทยอสมต่างๆตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีเครื่องนี้ไปเพื่อไปจิ้มจุ่ม อาหารต่างๆในตลาดตามพื้นที่ตามอำเภอต่างๆต่อมีมันมีตลาดใช่ไหมครับซึ่งแม่ค้าก็จะคอยดูแลสุขภาพคนแถวนั้นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คอยจิ้มเทียบดูว่าเค็มเกลือหรือยังเพราะเค็มนี่ครับคือเรื่องเกี่ยวกับความระดับสูงที่ต่างพูดต้องสนใจเรื่องเค็มอย่างมากมายนะครับเค็มปัจจุบันนี้ลิ้นเราตรวจจับได้ว่าเค็มมี2 อย่างที่ไม่ตรวจจับไม่ได้คือ1ผงชูรสลิ้นตรวจจับความเค็มไม่ได้นะครับกับผงฟูที่ทำพวกขนมปังคุกกี้ต่างๆนะครับที่ไม่มีความเค็มแต่มีโซเดียมเป็น2ตัวที่เราต้องระวังนะครับเพราะลิ้นตรวจจับมันไม่ได้ว่ามันเค็มมีตัวสำคัญปลักก็พูดได้ฝ่ายดีแล้วครับในเรื่องสูงนะครับท่านผู้ฟัง
1: สังเกตไปฮะคุณผู้ฟังเวลาเรากินอาหารเค็มหรือว่าอาหารรสจัดมากๆเราจะชอบดื่มน้ำแบบโอ้โหดื่มน้ำตามเยอะมาก
0: นั่นแหละเห็นไหมธรรมชาติเลยชัดใจครับธรรมชาติแล้วร่างกายก็ไปจับกันอยู่ข้างในร่างกายเราในกระแสเลือดเจ้าความเค็มนี่ครับไปกอดโมเลกุลน้ำไว้ไปกรองทิ้งไปไม่ได้น้ำเลยค้างในร่างกายเบาหวานน้ำตาลค้างในร่างกายถ้าเป็นความดันความเค็มดึงให้น้ำค้างในร่างกายเห็นไหมครับมันเกิดจากเหตุเหล่านี้เองทั้งเค็มทั้งหวานเราถึงมาเคลียร์กันว่ารสหวานจัดรสมันจัดแล้วก็รสเค็มจัดลงให้ได้ทั้ง3อย่างนี้ครับ
1: นะคะคุณผู้ฟัง0744บอกว่าอาจารย์ครับผมอายุ44ปีไปโรงพยาบาลทีไรวัดความดันได้140ขึ้นจะแนะนำยังไงดีเนี่ยไวโค้ดอาจารย
0: ์ทางไวโค้ดด้วยมีอาการอย่างนั้นแหละครับแต่อันแค่นี้ไม่ค่อยมีความรุนแรงมากก็แนะนำคือใจเย็นๆเตรียมตัวไว้ให้ดีอย่าไปกังวลเลยว่าเพื่อนบอกตัวเองไว้นะครับไม่มีใครบอกคุณได้หรอกครับเสร็จแล้วไปถึงถ้าความระคายนี้บ่อยๆคุณหมอจะดูประวัติเก่านะครับถ้ามันคงที่ขนาดนี้ไปเรื่อยๆเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าขึ้นๆลงๆแล้วก็ต้องรักษาแน่ส่งไปตรวจโรคแผนกโรคความดันเลยสูงทันทีนะครับ
1: นะคะโอ้เสียดายค่ะอาจารย์ลาหมดค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เฮลที่ไทม์ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
3: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบหนังสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืบถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลกผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้ Tiger Woods อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
11: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
11: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์ฮะแล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดีครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะอาจารย์ก็จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการครับก็เช่นเคยฮะท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะอันนี้เคยพูดแล้วครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตพูดอีกทีนะครับขอเชิญไปเที่ยวรักดอกฟลอราวีคนะครับ2026นะครับก็เริ่มแล้วมาตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะจัดยาวเป็นถึงวันที่2สิงหาคมที่ตลาดเก่าริมหัวตะเข้ครับภายในงานก็จะเป็นนิทรรศการศิลปะดอกไม้รูปแบบ immersive นะครับเขามีธีมด้วยนะฮะดอกไม้กระจายยิ้มครับอ่ะเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์ก่อนอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์มาแล้ว
1: ล้างหน้าอยู่จ้ะ
0: ครับอ่ะงานจัดที่ตลาดหัวตะเข้นะครับซอยลาดกระบัง17นะฮะไปเที่ยวชมกันได้ฟรีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกา18นาฬิกานะครับ10โมงเช้าไปถึง6โมงเย็นนะครับรายละเอียดนี้เข้าไปดูก็ได้ที่เพจ Variety Travel ผมเคยไปมาแล้วฮะเป็นงานที่เราไปถ่ายรูปกับดอกไม้ประดิษฐ์เขาที่เป็นงานศิลปะเขาเนี่ยสวยงามมากนะครับเขาแบ่งเป็นโซนต่างๆนะฮะเราเข้าไปนี่ก็จะมีจุดต่างๆที่เขาประดับประดาตกแต่งนะครับถ้ามีช่างภาพส่วนตัวไปด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับไปหาเอาแถวนั้นได้นะครับมีน้องๆรู้จักกันหลายคนที่เป็นช่างภาพนะครับขายกาแฟอยู่ไปหนุนกาแฟเขาก็ไปขอเขาถ่ายรูปนะฮะระดับมืออาชีพของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยครับไปอีก

0: หนึ่งนะฮะงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับจัดวันพรุ่งนี้นะฮะ14กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับไปเที่ยวชมกันนะฮะวิถีริมน้ำกิจกรรมวัฒนธรรมตลาดชุมชนแล้วก็รวมทั้งงานหอระพบให้ชมกันตลอด8วันเต็มนะครับที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง 21.30 นนะครับ9โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งนะฮะจัดที่สวนสาธารณะป้อมพระการถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรถนนคงคนเดินคลองหลอดวัดลาดดาแล้วก็ถนนคนเดินคลององอ่างแล้วก็ถนนคนเดินคลองพะดุงกรุงเกษมครับอ่ะเรียบร้อยครับอ่ะทักทายอาจารย์ต่ออาจารย์สวัสดีครับ
1: ตีฟันอยู่จ้ะ
0: ตีฟันอยู่โอเคฮะแม่อ่ะไปอีกข่าวประจำพันครับอันไหนล่ะ
1: จะ
0: เล่าจะไหนกันจะพูดเลย
1: สบายใจนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมมีงานพูดที่พารากอนแล้วเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยก็เลยต้องสีฟันไปด้วยจัดรายการไปด้วยพัฒนาการจัดระวงการวิทยุไทยไปอีกระดับหนึ่งนะฮะ
0: ครับได้ยินเสียงน้ำไหลจอกจอก
1: เสร็จแล้วเดี๋ยวสวัสดีใจนะครับใจเย็นๆครับคุณผู้ฟังทำอะไรต้องใจเย็น
0: ฮะแหมฮะอุปจารย์ครับวันนี้วันวานแล้วก็วันวานแล้วโลมาโลกแต่เป็นวันที่น้ำมันขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่2ต่อเนื่องโอ้โหนี่ขนาดมีอุดหนุนส่วนหนึ่งเลยนะ
1: สบายเดี๋ยวขึ้นอีกหลายวัน
0: พรุ่งนี้จะขึ้นอีกไหมอ่ะ
1: ดูกลุ่มผมดูกราฟแล้วกราฟนี่จะกับขีปนาวุธมุ่งหน้าขึ้นสู่ฟ้า
0: ฮะใช่ที่เขาบอกว่าตัดสินใจกันอยู่4คนหรือเปล่า
1: จะกี่คนก็ตามจริงๆมันไม่ตัดสินใจอยู่4คนหรอกมันตัดสินใจโดยคนแค
0: ่เอ้า
1: ตามตรงก็คือ
0: หนักเลย
1: เราทำอะไรไม่ได้ร้องอ้อยๆเพราะว่ามันอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของเราในเมื่อเขาจะยิงกันเขาจะลบกันน้ำมันโลกขึ้นมันก็เราก็ต้องขึ้นตามโลกนะฮะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนจงเตรียมใจไว้ก็ฟังอาจารย์ธรพูดมาตั้งนานแล้วว่าตายแน่ตายแน่ก็ไม่เชื่อกัน
0: ถึงเวลาหรือยังที่เราจะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจีนก็บอกตายเหมือนกัน
1: รถยนต์ไฟฟ้าก็ช่วยในส่วนนึงที่ไหนว่ารถมันทุกข์ไอ้ปัญหาเนี่ยมันมี2อันอันนึงคือมันน้ำมันขึ้นโดยตรงหมายความว่าเราต้องจ่ายค่าน้ำมันโดยตรง
0: ฮะ
1: อีกอันนึงเนี่ยมันก็คือน้ำมันการขนส่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยค่าข้าวของแพงขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราใช้รถไฟฟ้าแล้วข้าวของมันจะถูกลงด้วยเหตุผลง่ายๆว่ายังไงซ้ำมันก็ใช้น้ำมันในการขนส่งรถบรรทุกไฟฟ้ามันยังไม่เวิร์กอ่ะถ้าบอกว่ามีไหมก็บอกว่ามีแต่ถามเวิร์กไหมก็บอกว่าอย่างขับอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงจะต้องใช้รถบรรทุกปกติแต่เขามี B20ไงแล้วสบายก็มีให้เลือกแล้ว
0: ครับนี่ตั้งแต่เมื่อ 2-3 วัน 4-5 วันก่อนนี่แถลงข่าวรัวๆนะ Thailand Passport นะฮะต่อด้วยยกกำลังประเทศไทยเจอสายพลังงานธุรกิจพลังงานเข้าไปดูแล้วก็ไม่รอดเหมือนกัน
1: ก็ตอนนี้คนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะฮะก็ต้องอดทนกันเอาเอง
0: ฮะ
1: สงสารจัง
0: อ่ะมาเรื่องที่อาจารย์พูดดีกว่าครับนี่โลกร้อนร้อนแล้วร้อนอีกร้อนต่อเนื่องแล้วเมื่อไหร่โลกจะแตกกันทีฮะอาจารย์ฮะคงไม่แตกมั้ง
1: แตกไม่แตกหรอกเราต้องตายเราต้องเหนื่อยเหนื่อยก่อนคือมันแตกเร็วมันตายเร็วอ่ะ
0: อ๋อ
1: ใช่ไหมมันต้องลำบากก่อนลำบากให้มากๆลำบากให้โคตรๆแล้วค่อยแตกโป๊ะมันไม่ต้องแตกเลยก็ตายเร็วดิ
0: ฮะ
1: ตายเร็วโลกเขาไม่ชอบใจโลกเขาบอกว่าจำได้ไหมทำกับฉันมา50-60ปีเพราะงั้นก่อนตายฉันเอาคืนฉันเอาคืน50-60ปีก่อนเอาให้ร่วมแล้วค่อยตาย
0: ครับ
1: เข้าใจนะเพราะงั้นรักษาการรบร้อนนะฮะก็วันนี้ดีผมมีพูดที่พารากอนแต่คุณผู้ฟังตอนนี้ลงทะเบียนเต็มภายในไม่ถึงตามคืนนะฮะคนฟัง300มั้ง
0: ฟรีก็อย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ฮะเต็มเร็ว
1: ฟรีฮะฟรีปกติผมพูดฟรีข้างหน้าผมไม่เคยพูดเสียตังค์อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็เต็มแล้ววันนี้

0: นี้จะพูดเรื่องฝนปุดอะไรเดี๋ยวนะโอ้ตับฝนบอม
1: ฝนเล่นบอมอะไรหรือเปล่าฮะ
0: เดี๋ยวไม่ใช่ชื่อมันมีชื่ออุตสาห์ชื่อพร้อมมาก
1: โ
0: อ้ชื่อนะฮะไฟฝุ่นแรงน้ำมหันตภัยทวีคูณ2องศาที่เปลี่ยนไปโลกพินาศแน่
2: อืมอาจารย์ต้องเอาเทปมารีรันแล้วแหละ
0: รีลันวันนี
2: ้ในเฟซอาจารย์นะ
0: ของผมเฉพาะสำหรับคนที่อยากฟังใครกดไม่ทันมัวแต่คิดไปคิดมาก็เราให้บริการเหมือนไทยช่วยไทยครับ
2: ไหนบอกฟรีอ๋อหมายถึงว่ากดจองคิวเข้าใช่ไหมฮะเพราะว่าจำกัดคนทั้งปัง
0: แต่ถ้าเกิดจองเข้าก็มันเต็มปุ๊บเดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกดไม่ทันก็ช่วยไม่ได้ไม่มีหลายคนบอกไลฟ์สดหรืออะไรคือปกติงานพูดผมตามไอสถานที่อย่างเงี้ยผมจะไม่ไลฟ์ครับไม่งั้นคนนะแล้วก็ถ้าเกิดไลฟ์สดแล้วคนมันจะมาฟังได้ไงครับหน้าจับก็ไม่มีคนมาเพราะฉะนั้นงานพวกนี้ผมจะไม่จัดไลฟ์สดอยู่แล้วก็ได้มาแต่ก็อธิบายให้คุณผู้ฟังคร่าวๆได้ไหนๆก็จัดรายการมาหลายปีแล้วแล้วเขาเรียกกากี่นังแล้ว
2: ครับ
0: ไฟฝุ่นแรงน้ำชื่อนะฮะก็ภาพรวมโดยรวมเนี่ยเราก็คงจะเห็นภาพโดยรวมกันอยู่แล้วคงไม่ได้อธิบายมากมายว่าสถานการณ์เอลนีโญมันเกิดแล้วแล้วมันก็จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะฮะ
2: ครับ
0: ความจากนั้นเนี่ยเราผมก็จะไล่ไทม์ไลน์ให้ดูว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงไทม์ไลน์ง่ายๆก็คือตอนนี้มันเดือนกรกฎาคมสิงหานะฮะเอลนีโญก็จะเริ่มสิงกรกฎาคมสิงหากันยาของเอลนีโญก็จะเริ่มแรงขึ้นเกือบสุดๆนะฮะแต่ยังไม่สุดนะฮะช่วงนี้ปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันจะต่ำกว่าปกติในบางพื้นที่นะฮะมันจะได้ฝนแปรปรวนคือบางที่ก็ตกเยอะมากบางที่ก็ไม่ตกเลยนะฮะข้อมูลอย่างภาคใต้เนี่ยฝนค่อนข้างน้อยเห็นภาพชัดคนกับหมุยเขาก็บอกมาว่าอาจารย์ฝนไม่ตกมา2อาทิตย์แล้วค่ะบางคนเขาบอกว่าเกือบ3อาทิตย์แล้วที
2: ่
0: เกาะสมุยนะแต่บางที่ก็ตกก็มีน้ำท่วมไปจุดๆเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกฝนแปรปรวนแต่โดยรวมแล้วปริมาณน้ำน้อยกว่าปกตินะฮะน้ำในเขื่อนตอนนี้ก็โอเคฮะก็คล่อมแก้มไหมก็หวังว่าภายในอีก2เดือนเนี่ยเราก็จะเก็บน้ำได้มากพอตอนนี้มันยังมีไม่ถึงครึ่งเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้น2เดือนนี้คุณจะต้องเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะฮะจากนั้นพอเข้าเดือนตุลาพฤศจิกาครับนี่ก็ซุปเปอร์สนุกสนานแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฝนจะจบเร็วมันมี2คำคือฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่เกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้ขณะที่ท้ายสุดแล้วมันก็จะเป็นฝนจบเร็วฝนจบเร็วนี่ก็คือตุลาพฤศจิกาก็ฝนก็อาจจะเริ่มหายไปจากหลายพื้นที่คราวนี้ก็มาวัดใจกันว่าต้นทุนน้ำที่มีอยู่เนี่ยมีแค่ไหนแต่ก็ต้องวัดกันว่าแต่ละเขื่อนเก็บน้ำในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยได้แค่ไหนเพราะว่าถึงมันฝนมันไม่แทบจะได้ว่าไม่ถึงสิ้นปีอ่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็คราวนี้ก็วัดกันต่อไปว่าปีหน้าเป็นยังไง
2: เมื่อวานแต่เมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกลมแรงฮะพัดโอ้โหหลอก
0: ไอ้อย่างนั้นนับไม่ได้ฮะคือมัน คือจะดูเป็นจุดๆไม่ได
2: ้
0: ดูเป็นวันๆไม่ได้ต้องดูภาพรว
2: ม
0: ภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนั้นก็คือก็คือปริมาณต้นทุนน้ำปีนี้นะเป็นห่วงจากนั้นก็มานั่งดูกันว่าไอ้นาไอ้ต้นทุนน้ำที่เก็บไว้ในเขื่อนเนี่ยสำหรับปีหน้าเป็นยังไงนาปลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอ่ะคงทำไม่ได
2: ้
0: ขณะที่พืชไร่สวนต่างๆก็ต้องดูปริมาณน้ำที่เก็บได้อะไรที่อยู่นอกเขตชลประทานนั้นก็ฟ้าดินกำหนดแล้วโหดร้ายมากแต่ถ้าเกิดอยู่ในเขตชลประทานเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่มีก็ต้องเก็บน้ำไปดันน้ำเค็มด้วยในหน้าแล้งเพราะฉะนั้นมันก็จะเหตุการณ์ก็จะเริ่มซับซ้อนแล้วก็ส่งผลกระทบหนักในมกราถึงมิถุนาปีหน้า
2: ครับ
0: แล้วก็มกรามิถุนาปีหน้าก็จะเป็นเรื่องของอากาศจะร้อนแห้งนะฮะเพราะฉะนั้นพวกไฟป่าพวกนี้ก็ใครอยู่ทางภาคเหนือก็เตรียมตัวไว้แล้วกัน
2: ก็เหมือนเดิม
0: มันจะแรงกว่าเดิมไง
2: โอ้
0: ก็เพราะว่ามันเอลนีโญกำลังพีคเลยเพราะงั้นตอนนั้นเนี่ยมันจะแรงป่าจะแห้งไฟก็เกิดง่ายอากาศแห้งฝุ่นก็เกิดง่ายไฟเกิดฝุ่นก็มาตามมาจากไฟด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของฝุ่นอะไรต่างๆก็เตรียมรับมือกันไว้นะฮะ
2: ครับ
0: แล้วก็

0: เรื่องแล้วพอสักเดือนมีนาเราจะเข้าสู่เฟสทะเลเดือดซึ่งตอนนั้นเนี่ยปะการังหรืออะไรต่างๆเขาจะได้รับผลกระทบพน้ำจะร้อนจัด
1: ฮะ
0: มันจะไล่เดินเป็นเฟสเฟสเฟสจริงๆพูดอย่างนี้เนี่ย
1: คุ
0: ณผู้ฟังได้เกิดไล่ตามมาก็คงจะเข้าใจแล้วว่าแต่ละจุดแต่ละตอนเนี่ยจะเจออะไรบ้างแต่จะให้ลงไปพื้นที่เนี่ยผมบอกไม่ได้เข้าใจใช่ไหมฮะภาคใต้เนี่ยจะแปรปรวนกว่าภาคอื่นอาจจะโดนหนักกว่าภาคอื่นหน่อยนึงเพราะว่าภาคใต้เนี่ยไม่ค่อยมีเขตชลประทานเตือนในภาคใต้มันไม่มีไงมันแผ่นดินมันแค
1: บ
0: เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ต้องระวังให้ดีขนาดจังหวัดแต่ละจังหวัดจะไปบอกให้โอ้พูดอีกอาทิตย์หน้าฝนจะตกไหมที่กาฬสินธุ์อันนั้นต้องถามกรมอุตุครับผมไม่สามารถจะตอบได
1: ้
0: ผมตอบได้เฉพาะเทรนด์โดยรว
1: มแต่ภาคใต้เขาก็มีวิกฤตของเขานะฮะที่นราธิวาสเมื่อวานนี้ก็โดนบึ้มไปที
0: ก็อันนั้นก็เรื่องความมั่นคงก็ต้องจัดการกันต่อไปผมไม่สามารถก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได
1: ้เราก็อาจจะต้องเที่ยวในแนว staycation นะฮะถ้าเกิดมีนามันร้อนมากๆทางเหนือเนี่ยก็อพยพโยกย้ายมาอยู่แถวทางโซนภาคกลางหรือไปพักตากอากาศที่เมืองที่อยู่ติดริมทะเลบ้างก็ได
0: ้คือมีนาเมษาเป็นช่วงพีคของฝุ่นภาคเหนือ
1: ครับอยู่ก็หายใจก็เลือดออกจมูกป่า
0: ก็แต่กรุงเทพก็จะเป็นช่วงเริ่มร้อนจัดแล้ว
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะอพยพจริงๆแนะนำภาคใต
1: ้
0: อาจจะแห้งหน่อยเพราะว่าฝนไม่ค่อยมีแต่ภาคใต้ยังไงก็มีลมทะเลมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีหน้าอาจารย์ขามีหน้ามีสายจะหนีไปไหนผมก็บอกว่าภาคใต้ดีสุด
1: ครับโอ้อะฟังแล้วเครียดเหลือเกินฮะเราไปกันเรื่องอื่นกันบ้างไหม
0: เรื่องดีใจเหรอ
1: ก็ท็อปเป็นเรื่องของท็อป6พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าเดียวไหมฮะอาจารย์ว่าจะเป็นทีมไหนบ้าง
0: สเปอร์เพิ่งอุ่นเครื่องไปกับทีมดีนดีนบ้องบ้องเกิดชนะเป็น 1-0 นะฮะ
1: ผมว่าเสริมทัพขนาดนี้เนี่ยทีมมันจะรวนนะเผลอๆจะตกชั้นได
0: ้ไม่มีอะไรรวนมากกว่านี้แล้ว มันรวนมาได้แต่2ฤดูกาลแล้วมันรวนมาตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างพี่หน้าได้ที่17ต่อเนื่องกัน2ฤดูกาลคุณก็ไม่มีอะไรเสียชาวสเปอร์มีความสุขดีฮะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเสียแล้วหลังเราพิงฝาแล้วทำยังไงที่จะให้มันดีกว่านี
1: ้
0: ก็ถือว่าสำเร็จทั้งนั้นจะไปคิดอะไร
1: แล้วลิเวอร์พูลจะลงตัวหรือยังปีฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็เสริมทัพโอ้โหมหาศาล400กว่าล้านนะฮะล้วนโชคดียังติดท็อป5ป่ะ
0: ลิเวอร์พูลก็ท็อปไฟอยู่แล้วจริงๆมันก็น่าจะเป็นทีมท็อปไฟอยู่แล้วขณะที
1: ่มาโชคช่วยอย่างเดียวครับ
0: แมนยูแมนซีพวกนี้มันก็แมนยูก็มาดูดีนะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาแมนซีมันก็แง่ๆอยู่นะว่าแมนซีกับอาร์เซนอลไม่ได้พูดถึง
1: อาร์เซนอลจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม
0: ่โอ้ยไม่มีใครตอบได้หรอกนะวันนี้แต่จะโดนปาดหน้าไปเลย
1: โอ้
0: ถ้าจะได้มองวางแกนโรเจอร์ไปก็อาจจะป้องกันแววป้องกันก็จะดีขึ้นแต่ตอนนี้โดนปาดไปแล้ว
1: ครับ
0: นั้นก็แล้วแต่มีบาเห็นบอกเจ็บยาวนี
1: ่ฮะแล้วคาริจะได้คุมแมนยูต่อไหม
0: ก็ตอบไปที่ยิงทำผลงานดีก็ไม่มีใครได้เขา
1: อ๋อฮะ
0: มันตรงไปตรงมาจะตาย
1: ไลฟ์ไซเคิลไอ้ตัวดูเทรนด์แล้วคล้ายๆกับโซชาช่วงที่เป็นอะไรนะกุนซือสำรองของแมนยูก่อนที่ได้ต่อสัญญายาวๆผมว่าคล้ายๆกันนะเออ
0: แล้วซาบี้แล้วคือแมนยูเนี่ยมันค่อนข้างจริงๆแมนยูที่คาริคุมมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างลงตัวนะ
1: ดีมากความดี
0: มันค่อนข้างมันชุดทีมเขาค่อนข้างเสถียร
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับทีมอื่นด้วยว่าจะดีพอไห
1: ม
0: ว่าจะทำให้เขาหายเสถียรไหม
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้บอกกันไม่ได้ครับแต่ว่าแมนยูก็โอเคนะเสริมนักเตะก็พอมีอยู่ไม่ต้องเสริมทัพมากอ๋อการช่วยไปนั่นนี
1: ่ไปอยู่กับอะไรนะแอสตันวิลล่า
0: ใช่ๆ
1: ครับ
0: อพยพตัวเองไปเรื่อยๆขณะไอ้ทีมที่ผมติดตามคือเชลซีมากกว่าผมชอบทีม
1: ซาบีอลอนโซที่เป็นกุนซือใหม่ที่คุมเชลซีเนี่ยดูแล้วมันจะเข้ากับระบบของทีมเชลซีไหมฮะอาจารย์ฮะกับนักเตะที่เขามีอยู
0: ่ก็พูดตามตรงว่าเชลซีมีระบบเ
1: ยอะไม่มีเลยมีแต่ระบบซื้อขายดีมากนะ
0: ก็คือซื้อ
1: เงินไม่อั้น
0: แล้วก็เล่นบุกซื้อ ม่ไงเนี่ยเจมซีก็บอกว่าคือมึงต้องจะขายให้ได้ดูการละ300
1: เออ
0: ให้ตลาดนะ
1: ครับ

0: ทำเพราะทำธุรกิจเก่งอ่ะใช้คำนี
1: ้ก็ใช่ไงก็เขาบอกว่าปีนี้จะขายให้ได้300คือไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยไม่ไปเกี่ยวอะไรกับตำแหน่งใน
0: พรีเมียร์ลีกเลย
1: แต่ตั้งเป็นเป้าชัดเจนว่าปีนี้จะขายนักเตะให้ได้300ล้าน
0: แฟนเชลซีเซ็งเลยเกาหัวครับ
1: มันเป็นบริษัทมากกว่า
0: โอ
1: ้ยแต่เขาได้มอร์แกนโรเจอร์ไปอย่าไปดูถูกเขานะจริงๆแต่เราชื่อชั้นนักเตะในทีมเนี่ย
0: ครับ
1: เอามารวมๆกันนี่ไม่จะเผลอจะดีกว่าอาร์เซนอลอีกอ้าวกองกลางเนี่ยเอลโซ่เฟอร์นันเดสอย่างเงี้ยเอาแค่โซนาเดสกับโรเจอร์ยืนคู่กันนี่ก็โอ้โห
0: เอาย
1: ังไม่ต้องพูดถึงตัวอื่นนะ
0: ปืนเขามีดีแคนไลท์นะฮะมีน้องข้าวอยู
1: ่ก็มีคนเดียวไง
0: โอ้ฮะ
1: แล้วนี่เขาจะเอาโรเจอร์ไปช่วยไงตอนนี้โรเจอร์ไม่ไปแล้วนะ
0: ไปแซวเขามากฮะสเปอร์ผมว่าก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่อ่ะถึงจะซื้อเยอะ
1: ก็เดี๋ยวก็เชลซีก็บริหารทั้งทีมและตลาดไงแบบบริษัทเนี่ยเพราะงั้นก็ลองดูผมว่ามันน่าตื่นเต้นดีกว่าว่าทีมจะเป็นแนวไหนเดาทางไม่ถูกอย่างแมนยูอย่างอาร์เซนอล
0: ครับ
1: มันเดาทางถูกอยู่แล้วมันก็เล่นเหมือนกับปีที่แล้วเพิ่มนักเตะทั้งมาคนสองคนไม่ได้มีอะไรลิเวอร์พูลซื้อใครผมไม่รู้เลย
0: ยังไม่มีปีกขวาของดาวรุ่งของทีมชาติสเปนเนี่ยคนนึงชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละแล้วก็
1: ดาวรุ่งมันไม่ดาวรุ่งมันก็คือดาวรุ่ง
0: แต่ได้แชมป์โลกนะฮะอาจารย์ฮะ
1: นึกแต่ตะโกนอย่างนั้นผมก็บอกว่านักเตะผมก็แชมป์โลก
0: อ๋อครับ
1: เป็นโดปาโล
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ตัวสำคัญของแชมป์โลกด้วยไม่ใช่เป็นตัวคิ้ว
0: ฮะคือพูดแล้วก็อยากดูแล้วสิเมื่อไหร่จะเปิดฤดูกาลสักทีเนี่ย
1: ก็ฤดูกาลก็ใกล้แล้วนี่เด
0: ือ
1: นหนึ่งตอนนี้ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ฟาดฟันแย่งชิงนักเตะละ
0: กลับมาเข้าเรื่องท่องเที่ยวกันบ้างฮะช่วงนี้ Arabic Fever ผมแวะไปที่ไหนนะเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานต้องเมื่อวานซืนเมื่อวานนี้ไปสวนหลวงแล้วก็ฝนลงเม็ดก็เลยไม่ได้เดินทุกทีจะไปเดินไปสลับวิ่งเนี่ยแถวๆที่สวนหลวงร.9แต่ว่าเห็นที่โซน Arabic ของสวนหลวงร.9นี่โอ้ยก็ฟิตมากฮะอาจารย์ฮะมีครูเนี่ยไปนำเต้นแอโรบิกเนี่ยโอ้โหคนไปเต้นกันเทียบกับสวนลุมแล้วสวนลุมมีเป็นพันที่นี่มีหลัก10แต่ว่าก็เริ่มเห็นที่หลายๆที่นะที่ตามห้างต่างๆก็มีนะครับที่พาราไดซ์ก็มีซีคอนก็มีตลาดสดข้างบ้านผมอ่ะยังมีแอโรบิกเลยกระแสมาได้จริง
1: ๆมันก็มีเป็นช่วงๆฮะก่อนหน้านี้มันก็เคยมีกระแสแอโรบิกช่วงหนึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดีนะฮะออกกำลังกายออกไปเที่ยวด้วยอะไรด้วย
0: ครับนี่เป็นฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะฮะ
1: ไม่ใช่หรอก็ใช่แล้วผู้ว่าแกชอบวิ่งชอบออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะผู้ว่าออกชอบวิ่งชอบออกกำลังกายแล้วก็ให้ความสนับสนุนกันแล้วกันเรื่องแต่ว่าผมไม่เต้นหรอกอยากเต้นก็เต้นกันไปแต่ว่าเรานี่มีกิจกรรมใหม่ๆด้วยจริงๆได้จะไปสนับสนุนป่าชุมชน
0: อ๋อฮะ
1: ที่มวกเหล็ก
0: โอ้โหไปไกลเลยทำอะไรครับอาจารย์ฮะ
1: ไม่ต้องทำเป็นป่าชุมชนมวกเหล็กนี่ชื่อเสียงโด่งดังนะฮะทำมานานแล้วชาวบ้านก็พยายามจะดูแลป่ากัน
0: ครับ
1: แล้วก็มีช่างภาพมีใครต่อใครไปช่วยเยอะเลยแล้วก็ไปทำกิจกรรมหมาเดินป่า
0: หมาเดินป่าพาหมาไปเดินป่าแล้วฮะ
1: ใช่
0: ไหนบอกว่าห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้าป่า
1: ไม่เขาบอกคนวันนั้นก็พูดไปแล้วว่าแล้วแต่ป่าอันนี้มันเป็นป่าชุมชน
0: อันนี้ป่าชุมชนป่าชุมชน
1: ใช่แล้วก็หมาต้องโดนล่ามสายตลอด
0: ครับ
1: แต่เรื่องที่มาบอกคุณผู้ฟังคือเขาเชิญผม
0: โอ้ฮะ
1: แต่ผมยังไม่ยอมเลยตอบรับ
0: ก็ไปซะครับ
1: เพราะว่าผมกำลังนั่งมองหน้าหมาผมอยู่ว่าหมาผมอยากเดินป่าไหม
0: ต้อง
1: เขาไม่เขาจัดเป็นกิจกรรมเลยต้องเดินไปกับเขาม
0: ี
1: วอร์มอัพ850เมตร
0: กิจกรรมฐาน
1: จะวอร์มอัพ850เมตรแล้วก็กางเต็นท์แล้วก็ฟังคนพูดรุ่นนี้นั่นแล้วพอวันรุ่งขึ้นมีเดินจริง 4.2 กิโลเมตรกระดับความสูง300เมตร
0: ครับ
1: ก็เลยจะมองดูหมาอยู่ว่าหมามันจะเดินได้ไหม
0: ตัวไหนฮะตัวไหนฮะ
1: ผมมีหมาตัวฮะก็ตัวใหญ่อ่ะ
0: โ
1: อ้ตัวเล่นไปไม่ไหวฮะตุ่นบ้าตัวยาวจะสั้นกว่าตัวตุ่นนี
0: ้ครับเอ้าบางคนเขาก็ คือก็แบกหมาเดินมั่งก็ได้ช่ำตัวมันเล็กนะครับผมพูดไม่ผิดแล้วถูกแล้ว
1: 18กิโล
0: ครับ
1: หมาผมหนัก38กิโล
0: ไม่ไหว
1: ไม่ได้ผมแบกหมาเดิน
0: เหมือนอุ้มโป่งเลย
1: ไปไม่รอด
0: ครับ
1: 38กิโลนี่มัน
0: อ่ะแต่ดูเวลาแล้วครับ10นาฬิกา30นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเม่งพิพัฒน์ครับไปกันที่ข้อความกันนะฮะอาจารย์อยู่ที่สายแล้วใช่ไหมครับ
1: อยู่ครับ
0: SMS ครับโลกมันไม่แตกหรอกครับเดี๋ยวคนสูญพันธุ์โลกก็กลับมาดีเหมือนเดิมโอ้จริง
1: นะเออพอดีผมไม่ได้ห่วงวานมากกว่าชีวิตผมอะ
0: ฮะ
1: อันนั้นถูกครับโลกมันไม่แตกแล้วครับผมเห็นด้วย 100% ครับเราเคยมีผ่านยุคของการสูญพันธุ์มา5ครั้งแล้วครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าคือมนุษย์สูญพันธุ์เนี่ยผมก็ไม่ได้เดือดร้อนนะฮะผมขอแค่ตัวเองไม่ตายเท่านั้นสูญพันธุ์อื่นจะเป็นไงก็ตามสบาย
0: ตกลงอาทิตย์หน้าหยุดยาว5วันหรือหยุดยาว9วันครับ
1: เดี๋ยวแล้วรางงานเนี่ยถ้าเกิดรางงานก็จะหยุดดังขึ้น
0: ฮะคือถ้าลาวันเข้าพรรษาด้วยวันที่30แล้วก็วันศุกร์ด้วยเนี่ย31นะครับก็จะได้เสาร์อาทิตย์ถัดไปต่อด้วย1กับ2โอ้ย9วันฮะที่ทำงานเขาจะเก็บไว้ไหมฮะ
1: เก็บอะไร
0: เก็บคนที่ลาเนี่ย
1: คนที่ลาจะรอดไหม
0: เออ
1: ก็ต้องยุ่งคือรอดนะคือรอดเราจะรอดหายจากบริษัทไปเลยประมาณนั้นย
0: ิ
1: ่งก็ยิ่งหาข้ออ้างอยู่ด้วย
0: ครับ
1: อ้างส่งคุณไปอยู่บ้านตลอดกาลอะไรประมาณนั้นเวลามันก็วางแผนกัน
0: ฮะเวลาอาจารย์ไปเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนี่ใช้บริการของแบงค์ไหนครับ
1: ทราเวลคาร์ดใช่ไหมฮะทราเวลคาร์ดผมมี2อันนะฮะมีทั้งทราเน็ตแล้วก็กรุงไทยฮะกสิกรฮะ
0: โอ้
1: แต่ว่า2ทราเน็ตด้วยทราเน็ตของ SCB เขาเริ่มมาอันดับแรกครับแล้วหลังจากนั้นก็ติดกันมาแล้วก็กสิกรพอดีผมเดินทางบ่อยผมก็เลยเลือกตั้งแต่ทาร์เน็ตกับSCB กับกสิกรตั้งแต่สมัยนั้นสมัยนี้มีอะไรเพิ่มมาผมก็ไม่รู
0: ้
1: เพราะว
0: ่
1: าผมไม่ได้ใช้แล้ว
0: ครับย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ส่งกันเข้ามากันครับคุณซอยส่งเข้ามาที่เพจ Quality Travelอาร์เซนอลกลางมีไรกับ2แชมป์โลกสเปนซูบิเมนดี้กับเมริโน่ครับจานแถมกำลังดิวบูโน่กิมาไรอยู่ด้วยครับจะได้เหรอบูโน่
1: เดี๋ยวนะใครนะ
0: ฮะมีซูบิเมนดี้อาร์เซนอลแล้วก็มีมิเกลมาริโน่กองกลางที่ยิงกระจัดกระจายเลยครับเพราะไปยิงเป็นฟอลไนให้กับ
1: ที่เราหน้ารับที่เอาหน้ารับลูกบอลไหมใช่ไหม
0: ไม่น่าจะใช่ใช่ป่ะ
1: ที่เมสซี่ซัดแล้วก็เอาหน้ารับลูกบอลใช่ไหม
0: ไม่รู
1: ้ไม่ได้ดู
0: ผมไม่ได้ดู
1: ใครเหรอ
0: ครับ
1: ไม่เดี๋ยวคุณผู้ฟังต้องผมไม่ได้ตามมาเซอร์ขนาดนั้นเขาซื้อมาใหม่เหรอ
0: เขาซื้อมานานแล้วตั้งแต
1: ่เฮ้ยไม่เกี่ยวสิ
0: ฮะ
1: เราต้องพูดกันเฉพาะนักเตะที่เพิ่งซื้อมาเลยฮะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: นักเตะตัวเดิมไม่นับตัวเดิมเราอัปเดตพรีเมียร์ลีกเราก็ต้องอัปเดตตัวใหม
0: ่
1: ต
0: ั
1: วเดิมจะไปสนใจทำไมมันก็มีอยู่แล้วนะฮะส่วนกิมาไลดูเซอร์จะขายเหรอ
0: ก็เห็นขายอยู่ทั้งหลายตัวแล้ว
1: ไม่ก็คือเขาขายจนเขาขายจนรวยไปแล้วไง
0: ครับ
1: เข้าใจไหม
0: ไม่ขายก็รวยอยู่แล้วแต่ก็ขายนะใครมาขอซื้อก็ซื้อก็ไอ้ก็ขายตลอด
1: ไม่คือเขาขายไปแล้วไง
0: ฮะ
1: คือเขาตัวเขาเองเนี่ยเขารวยแล้วเขาขายให้ผมให้สเปอร
0: ์
1: แล้วก็ขายให้นั่นไงมันชื่ออะไรวะปีกชื่ออะไร
0: ไอ้กอที่พึ่งกอดอนนะฮะ
1: กอดอนกอดอนใช่2ตัวนี่เขาได้เป็นเกือบ200ล้านไม่เหรออื
0: มนี่ก็จะขายอีกแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ก็คือแล้วเขาจะมีความจำเป็นต้องขายเหรอถ้าจะได้เงินไปเกือบ200ล้านแล้ว
0: ก็ราคามันได้ก็ขายมั้งมันคิดไม่รู้ผมเดาเอา
1: คำว่าราคาได้ก็ขายมั้งเนี่ยก็แปลว่าราคาเนี่ยถ้าคุณหนึ่งขายของจนรวยแล้วเนี่ยจะขายอีกเนี่ยราคามันก็ต้องสู่โซ่สุดแบบสะใจอ่ะ
0: ไม่ใช่
1: แบบคนจนขายของคนรวยขายของคนจนขายของมันคนละคนเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็ปัญหาของในนิวคาสเซิลก็คือหาตัวเติมไม่ได
0: ้
1: คือตอนนี้มีแต่เงินแล้วก็หาไม่เตะมาแทนไม่ได
0: ้
1: ให้เท่าไหร่ก็โดนปากบ้างโดนอะไรบ้าง
0: เอา150ล้านให้150ล้านก็ขายมั้ง
1: ถ้าเกิดให้150ล้านผมว่าขายใช่สุดเห็นด้วยแต่อาร์เซนอลจะไหวเหรอ
0: ครับไม่รู้เหมือนกันไปกันที่ข้อความครับคุณจอยบางจากส่งเข้ามาสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งเมื่อวานช่วงเย็นเห็นอาจารย์ให้สัมภาษณ์ข่าวทางช่อง7นะครับเฮ้ย
1: อ๋อเมื่อวานเรื่องปลาหมอฮะวันนี้ก็มีฮะคุณจอยถ้าอยากเห็นหน้าผมวันนี้ก็สามารถเห็นหน้าผมได้ด้วยอีกวันนึงเพราะว่าเนี่ยเป็นสกู๊ป2วันฮะเนื่องจากผมสัมภาษณ์ดีมาก
0: ครับคุณฮาวีส่งเข้ามาครับไปเกาะพีพีอ่าวมะหยาไปตอนปีใหม่หรือสงกรานต์ดีกว่ากันครับมันสงกรานต์ก็ได้นะปีใหม่ก็ได้นะ
1: ไม่ครับมันคิดว่าถ้าเกิดเป็นผมไปปีใหม
0: ่
1: อันนี้ผมไม่นับคนนะเพราะว่าสองเวลาเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นสองเวลาที่มีมนุษย์ท่วมพ้นล้นปรีทั้งสองเวลาคือจะเป็นปีใหม่หรือสงกรานต์คนก็ล้นเพราะฉะนั้นจะมาวัดตัดสินกันว่าปีใหม่หรือสงกรานต์โดยดูจากจำนวนคนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคนมันเยอะทั้งสองเป็นช่วงเวลาไง
0: เป็นผมจะไปก่อนสงกรานต์อาทิตย์หนึ่ง
1: ก็ตื่นเป็นผมไปเดินมกกุมภา
0: ครับแต่ว่าที่อ่าวมะหยานี่ลงน้ำทะเลแล้วไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเขามีฉลามเต็มไปหมดเลย
1: ก็น้ำทะเลที่อ่าวมะหยามันเป็นน้ำทิพย์ผมว่ามันน้ำมันก็เหมือนที่อ่าวต้นไทรไงอย่างเล่นน้ำก็ไปเล่นตัวเกาะพีพีมีน้ำทะเลอยู่รอบมีหาดดูมหาศาลแล้วทำไมคุณคือต้องไปเล่นหาดเล่นน้ำในหาดมาหยาเอามาหยาด้วยมันก็น้ำเดียวกันเลยก็ไปเล่นอ่าวอื่นสิเขาให้ฉลามอยู่มีตั้ง14อ่าวให้ฉลามอยู่1อ่าว13อ่าวให้คนเล่นน้ำแล้วทำไมต้องไปพยายามจะไปแย่งที่ฉลามด้วยผมก็ไม่เข้าใจงงมานานแล้วตั้งแต่เขียนโครงการแล้ว
0: ครับ
1: เขาบอกทำไมเขาก็ถามผมเหมือนกันตอนผมนำเสนอโครงการไม่ให้คนลงน้ำที่เอามาหยาเนี่ยผมก็บอกตอบพูดตอบไปอย่างนี้แหละว่าทำไมเราต้องพยายามเล่นน้ำทะเลให้ครบทุกอ่าว
0: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับท่านพี่กรทั้งสองท่านเพิ่งรู้นะครับว่าท่านก็คือจิตอาสาเหมือนกันผมก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆเหมือนกันขอชื่นชมท่านจิตอาสาทุกท่านครับเอ๊ะยังไงเนี่ยงงฮะอาสาก็อาสาครับโอเค
1: อาสาเนี่ยอาสาให้ความรู้กับประชาชนฟรีก็กำลังทำอยู่ตอนนี้แหละ
0: ครับไปกันเรื่องสายการบินกันหน่อยนี่ TG เขาเพิ่งติดท็อป10นะฮะอันดับ10พอดีเลยสายการบินนานาชาติที่ดีที่สุดในโลกเมื่อก่อนนี่ที่1ในโลกหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่หรอกกระบวนๆอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่ามีเงินก็แล้วแต่ช่วงจังหวะช่วงพอดีของเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะช่วงหลังๆตอนหลังๆเนี่ยเราโซมลง
0: ก
1: ็คือโดนเงินหายไปเยอะโดนโกงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาปั้นตัวใหม่มันก็ต้องใช้เวลาแต่ผมก็จริงใช้แค่มีทางอยู่ตลอดเวลานะครับ
0: ครับช่วงนี้เย็นอ่อนยวบต่ำสุดหรือเปล่าเนี่ยในรอบกี่ปีเนี่ยไม่ไปญี่ปุ่นเลยฮะอาจารย์ฮะ
1: เงินเย็น
0: ไปทำไมรัสเซีย
1: เงินต่ำนี่จะไม่เดี๋ยวนะเข้าใจผิดนะฮะเงินเย็นต่ำเนี่ยเทียบกับดอลลาร์นะซึ่งเงินบาทเองเนี่ยก็ต่ำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ย
0: บาทก็อ่อน
1: เทียบกับสมัยเทียบกับตอนก่อนเนี่ยเงินเยนไม่ได้เงินเยนไม่ได้ถูกลงนะฮะ
0: ครับ
1: คนไทยเพราะว่าผมถูกสุดเนี่ยผมเคยแลกเนี่ยคือต้องต่ำ20ผมเคยแลกได้19นิดๆ
0: โอ
1: ้เข้าใจนะเพราะงั้นคำว่าเงินเยนอ่อนเนี่ยช่วยเข้าใจกันให้ตรงๆว่ามันเป็นเงินเยนอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ซึ่งเงินบาทเนี่ยปวกเปียกเลยตอนนี้ถ้าเกิดเทียบกับดอลลาร์ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาเงินเยนกับเงินบาทมา

0: ครับ
1: ปลูกขายปลูกขาย
0: ปลูกขายใช่เวลาเอามาลงที่สมมติอาจารย์จะบอกว่าอยากได้ต้นไม้อายุสัก10ปีมีที่อยู่อยากจะได้มาลงเนี่ยที่นี่มีไม่รู้ว่าขุดเอาดีจะปลูกไม่รู
1: ้ไม่เขาคงมีวิธีปลูกของเขาอะแล้วต้นไอ้นั้นเป็นอุตสาหกรรมขายไม้ใหญ
0: ่แล้วที่อำเภอชะอม
1: ได้อยู่เลย
0: ครับที่อำเภอชะอมฝั่งสระบุรีเนี่ยเป็นอีกโซนนึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งป่าสงวนแห่งชาติด้วยวิ่งนิดเดียวทะลุออกหลังจปล.มาทะลุนครนายกแหละใกล้ด้วยฮะก็เป็น
1: ก็ไม่ได้ไปนานแล้ว
0: ครับกลางอยากได้โซบอสไลน์ของลิเวอร์พูลครับกับลูคัสเบิร์กไวสเปอร์มาเติมความหล่อให้ทีมครับทีมอะไรนี่อ๋ออาร์เซนอลเขาเป็นแฟนอาร์เซนอลคุณซอย
1: โซบอสไลน์รู้สึกเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่นี่เหรอของลิเวอร์พูลอ
0: ่ะค่ะโซบอสไลน์เพิ่งเซ็นเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยน่าจะเล็กน่าจะกลุ่มที่ได้สูงสุดมากๆและคนกลุ่มแรกๆของลิเวอร์พูลแล้วแหละ
1: ขณะที่เบิร์กวาวก็ซื้อดิ
0: เอออ
1: ๋อแต่มันอาร์เซนอลเนี่ยแต่สเปอร์ก็คงไม่ขายอาร์เซนอลเพราะงั้นก็บอกว่าจริงที่บอกว่าเราขายอยู่นะฮะตอนนี้เล่ขายอยู
0: ่
1: แต่ตอนนี้กำลังยิงเสนอเท่าไหร่ก็ปัดตกเท่านั้น
0: สมมุติไทยได้แชมป์เอเชียจะมีธงจังหวัดต่างๆมาคุมตัวฉลองแชมป์แบบสเปนอ๋อคุมตัวอย่างแบบนั้นแบบสเปนที่นักเตะเกิดแคว้นไหนก็เอาธงแคว้นมาคุมได้ไหมครับได้
1: เรามีธงแคว้นเ
0: นอะเราไม่มีเรามีธงจังหวัดนะ
1: ธงจังหวัดหน้าตาเป็นยังไงวะ
0: ไม่รู้อ่ะแต่ถ้ามีก็น่ากลุ่มได้มั้ง
1: เรามีธงจังหวัดด้วยเหรอ
0: ไม่รู
1: ้ไม่มีเรามีแต่สัญลักษณ์ประจำจังหวัดส่วนสเปนเนี่ยเดิมทีสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นหลายแคว้นคือสเปนไม่ได้เป็นประเทศในลักษณะของประเทศเดียวยูนิตี้มาตั้งแต่สมัยอดีตมีหลายแคว้นก็ตอนสมัยยุคนี้บาเซไง
0: อ๋อคาตาลัน
1: มันเป็นล้นน่ะ
0: ใช
1: ่คาตาลันใช่เขายังฮึดฮัดอยู่ว่าไม่อยากรวมกับสเปนแล้ว
0: โอ้อยากจะประกาศอิสรภาพเป็นประเทศอย่างนี้ก็ได้แหละ
1: ใช่เป็นแคว้นอิสระไม่ก็ฮึดฮัดอยู่ไงก็เลยดึงมางั้นนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมริวแมดริดกับบาซ่าเขาถึงเกลียดกัน
0: ครับ
1: มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีประจำพื้นที่ด้วยมันไม่ใช่แค่สองทีมใหญ
0: ่
1: มันคนละแบบกันเพราะงั้นสเปนเขามีธงประจำแคว้นมีอะไรต่างก็เขาเป็นคนเดิมทีเขาก็เป็นแคว้นย่อยๆหลายแคว้นแล้วมารวมกัน
0: ครับ
1: ของเมืองไทยมีธงประจำแคว้นเลยผมนึกสงสัย
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ธงประจำภาคนี่ไม่มีเลยอย่าว่าแต่ธงประจำจังหวัดเลย
0: โอ้มีนิดนึงท่านที่พูดถึงเรื่องของอำเภอชะอมเนี่ยถ้าไปช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะมีตักบาตรดอกไม้ด้วยนะที่วัดพระพุทธบาทที่สระบุรีก็อยู่อำเภออยู่จังหวัดเดียวกันนะฮะถ้าเกิดไปเที่ยวที่ชะอมก็แวะไปตักบาตรดอกไม้ได้ด้วยนะครับจัดวันที่29ผมจำได้ให้อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องสีดอหูพับครับที่เสียชีวิต
1: สิใครเนี่ยพวกเขาที่เขาพิสูจน์ออกมาว่าอาจจะเป็นความผิดพลาด
0: บกพร่อง
1: บกพร่องของบุคคล
0: ฮะ
1: แล้วผมก็คงบอกได้แค่นั้นนะฮะพอดีผมไม่ได้ตามข่าวคุณผู้ฟังฮะถามเรื่องพยูนเนี่ยฮะพยูนตัวที่แตกตายอะไรเงี้ย
0: เป็นความบกพร่องของ
1: ผมก็พอมีความรู้แต่ไม่ได้เจาะเป็นรายตาลายตัวขนาดนั้นนะฮะไม่กล้าพูด
0: ห้างไหนที่เที่ยวห้างไหนดีที่สุดในประเทศไทยโอ้ยไปไม่ครบเลยสักห้างหนึ่ง
1: คือมันแล้วแต่คนชอบอ่ะเวลาห้างมันก็ต่างไปห้างที่ดีที่สุดก็ห้างที่อยู่ใกล้บ้านที่สุด
0: อ๋อเดินทางสะดวกสบาย
1: ถ้าเกิดคนบางคนที่เขาอยู่แถวบางใหญ่เขาก็บอกเวสเกตผมอยู่แถวเอกมัยทองหล่อผมก็บอกเอ็มโพเรียมราคามันก็คล้ายกันนะ
0: แต่อันนี้เนี่ยสมมติถ้าบอกว่าทำเลนะเอาทำเลที่ตั้งเช่นว่าติดริมทะเลชายหาดหน้าพัทยาอย่างเงี้ยมันก็มีนะฮะอาจารย์ฮะเดินห้างแล้วออกมาเดินข้ามถนนนิดหน่อยแล้วก็มาเดินเล่นชายหาดได้ผมว่ามันก็บรรยากาศดีนะ
1: ไอ้ผมทำประจำเซ็นทรัลพัทยาใช่ไหม
0: ก็มีทั้งเซ็นทรัลนี่ผมนึกไปถึงห้างรอยัลเก่าๆ
1: มันมีอยู่ที่เดียวนะ
0: ครับคือห้างรอยัล
1: นะ
0: ฮะนี่ก็ติดนะครับ
1: ที่ไหนนะ
0: ห้างรอยัล
1: รอยัลอุ้ยรอยัลมันเก่ามากแล้วจะไม่มีอะไรเหลืออยู่ในห้างแล้ว

0: เซนนั่นก็ติดหน้าหาดเหมือนกันพญากลางอันนี้ก็โอ้โหหรูหราเลยอันนี
1: ้ก็ที่ผมคิดออกก็คือเซนทันไงผมก็ถึงบอกว่าแล้วมันมีที่อื่นด้วยเหรอ
0: จังซีลอนภูเก็ตได้ไหมนี่ก็เก่ามากแล้ว
1: จังซีลอนภูเก็ต
0: ครับ
1: จังซีลอนภูเก็ตนี่ผมคิดภาพไม่ออกนะ
0: อยู่ตรงแบบกับอะไรนะอะไรสักอย่างนี่แหละพอ
1: เดี๋ยวพี่ดอกแล้วจังซีรอนภูเก็ตไม่ติดหาดแค่เป็นคนบอกคุณหมิงว่าจังซีรอนติดหาด
0: อ้าวไม่ติดนะครับไม่ติด
1: จังซีรอนไม่ติดครับจังซีรอนเดินเข้าไปหน่อยนึงฮะเข้าไปอยู่ถนนสาย2ฮะ
0: ครับ
1: ไม่อยู่สายแรกอยู่ป่าตองถึงบอกจังยังคิดไม่ออกว่าห้างไหนที่เป็นห้างนะไม่ใช่สะดวกซื้อนะห้างคือห้างนะห้างที่ติดหาดจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมคิดออกแล้วนี่ผมคิดออกเป็นท่าพัทยาอยู่ที่เดียวเลยที่อื่นยังคิดไม่ออกเลยคุณผู้ฟังที่ดอกบอกมาด้วยนะฮะ
0: หรือเอาที่ติดแหล่งท่องเที่ยวอย่างไอเมย่าตรงที่ติดแยกลินคำที่เชียงใหม่นะฮะฝ่าเดินนิดนึงก็เป็นเดินข้ามถนนมันยิ่งก็เป็นถนนนิมานเฮมินแล้ว
1: ไอเนี่ยเป็นติดแหล่งท่องเที่ยวห้างไหนมันก็ติดแหล่งท่องเที่ยวนะฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นห้างยังไงไอเนี่ยไม่ถือเป็นสาระฮะงั้นพารากอนที่ผมเมื่อจะไปตอนนี้ไม่ติดแหล่งท่องเที่ยวอ่ะ
0: อยู่ใจกลางย่านโหยแฟชั่น
1: ไม่ใช่ถึงบอกว่าตอนนี้โจทย์ที่คุณผู้ฟังมีสิทธิ์ตอบได้มีคำเดียวนะฮะคือห้างไหนที่ติดนะฮะคือต้องติดทะเลเลยนะครับห้ามเป็นจังซีรอนเนี่ยอยู่สายสองก็ไม่นับนะ
0: ครับ
1: ต้องติดทะเลเลยถ้าเกิดคุณผู้ฟังคิดออกตอบมาด้วยนะครับ
0: โอเคก็ส่งกันเข้ามาแล้วกันนะครับว่าเที่ยวห้างไหนที่เคยไปแล้วมันน่าเที่ยวที่สุดมั้ยในแง่ของวิวป่ะใกล้ชิดกับแหล่งท่องเที่ยวนี่เซ็นทรัลพัทยาอันนี้ก็ติดหน้าหาดชายหาดพัทยาด้วยนะครับยุโรปอาจารย์ชอบไปเที่ยวประเทศไหนของยุโรปมากที่สุดครับ3อันดับเดี๋ยวได้ผมต้องทบทวนคำถามใหม่ด้วยก่อน
1: ต้องถามใหม่เขาบอกว่าต้องการ3อันดับที่ผมชอบที่สุดในยุโรป
0: ฮะ
1: นะคือยุโรปเนี่ยมันแล้วแต่จังหวะช่วงเวลานะฮะถ้าเกิดถามเรื่องศิลปะวัฒนธรรมแน่นอนว่าอิตาลีมาแน่นอน
0: ฮะ
1: อันนี้อันดับหนึ่งแน่นอนเรื่องศิลปะวัฒนธรรมกับความแล้วก็สเปนก็ตามมา
0: โอ้โรม
1: ไม่นับในวาติกันนับรวมเป็นอิตาลีนะฮะไม่แยกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยุโรปในแง่ศิลปะวัฒนธรรมไม่ต้องคิดมากเลยครับสองแง่ก็คืออิตาลีแล้วก็สเปนมาคู่กันตัวนั้นหนึ่งก็โอเคเมืองเก่ามีเยอะแยะอยากไปไหนก็ไปถ้าเกิดเอาธรรมชาติแปลกๆขับรถเที่ยวได้นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีฟยอร์ดเยอะมากมีน้ำตกเยอะมากธรรมชาติสวยแปลกตาดีด้วยนอร์เวย์เป็นประเทศที่โอเคนะฮะแล้วก็หนาวดีด้วยผมชอบเพราะมันเย็นดีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นช้อปปิ้งจริงๆปารีสเป็นก็มีแล้วศิลปะวัฒนธรรมและช้อปปิ้ง
0: ครับ
1: ถ้าเกิดลอนดอนเทียบกับปารีสในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแบบศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยลอนดอนสู้ปารีสไม่ได้แน่นอน
0: อ
1: ันนี้ก็แล้วแต่ส่วนเมืองอื่นผมเที่ยวง่ายฮะก็คือผมเป็นผู้ใจง่ายผมก็เที่ยวได้เกือบทุกที่แต่ถ้าเกิดให้เลือกก็อิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็นอร์เวย์
0: ไม่ได้นึกอยากจะไปไวท์ฮันเลนมั่งเหรอฮะอะไรแนวนั้น
1: ไปทำบ้าเลยไวท์ฮัน
0: เลนก็ไวท์ฮันเลนที่ทีมสเปอร์ไม่ใช่สเปอร์สเตเดียมเขาเปลี่ยนชื่อสนามแล้วลืมไป
1: ผมก็ไม่รู้ไปทำไม
0: ก็ยังไม่ไปอยู่ดีโอเคเดี๋ยวตรงนี้แฟนสเปอร์อะ
1: ผมไม่แฟนสเปอร์นุ้ยผมไม่ได้เป็นคนตัดหญ้า
0: โอ้ครับ
1: ผมต้องไปดูสนามมาด้วยผมไม่สนใจ
0: เอาตายแล้วแย่แล้วแฟน99เราไปแอนฟิลด์บ้างไปโอเอลฟอร์ดบ้างไปตัดหญ้า
1: ไม่รู้ผมจะไปรู้ได้ยังไงสนามฟุตบอลผมก็เคยไปโบค่าทีเดียวแข่งเดียวเพราะว่าโดนภาคบังคับมันไม่รู้จะไปไหน
0: ครับ
1: ถ้าเกิดให้ผมไปเที่ยวจริงๆแล้วกรุณารับบัตรค่ะอุ้ยมีกรุณารับบัตรด้วยถ้าเกิดให้ผมเที่ยวจริงๆแล้วผมไม่ไปสนามฟุตบอลครับบอกได้เลย
0: ครับ
1: เพราะผมไม่รู้ถ้าเกิดไปก็คือฟุตบอลแข่งเขาแข่งฟุตบอลแล้วผมก็ไปดูแต่ถ้าเกิดสนามเปล่าๆผมไม่ไปอาจจะแตกตาครับคุณผู้ฟังบางท่านนะฮะไม่ว่ากันนะฮะ

0: ที่ไหนว่าส่วนตัวผมไม่ไป
1: ปีกซ้ายสเปนนิโก้วิลเลียมอายุ24ค่าตัว80ล้านปอนด์สู้ได้แต่ค่าเหนื่อย400,000ต่อรองอยู่ครับ
0: นี่ใครเนี่ย
1: นี่เขาซื้อจะซื้อไปไหนเนี่ยนิโก้วิลเลียมเนี่ย
0: นิโก้วิลเลียมรู้จักไหม
1: แ
0: ต่ว่าเขาเล่นบอลโลกก็ดี
1: อยู่แอ
0: ต
1: แลนติก
0: น้อยกว่าก็เล่นน้อยกว่าปาโล
1: ครับ
0: เดี๋ยวนิโก้วิลเลียม80ล้านแล้วปาโลก็จะขายเท่าไหร่ดีวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ฮะ400,000ใครจะไปซื้อมัน400,000นี่มันเท่าแฮร์รี่เคนแล้ว
1: ครับ
0: นั่นน่าจะมี PSG อยู่ทีมเดียวที่ขายได้ที่ซื้อไหวอ่ะเพราะว่านักเตะอังกฤษขนาดที่ลัดฟอร์ดที่เราโวยวายว่าแพงๆอย่าง300,000แต่นิดเองนักเตะจะเบอร์ที่ค่าตัวสูงสุดโตนารี่ที่ซื้อมา100ล้านใช่ยังแค่250,000เอง
1: โอ้โหดูแล้วผมว่าสเปอร์น่าจะปั่นป่วนนะเลือกนักเตะไม่ถูกเดอะซาบี้อาจจะทำทีมไม่ถนัดแนวนี้หรือเปล่า
0: ไม่ต้องห่วงเราเดี๋ยวก็เจ็บหมด
1: อุ้ย
0: เลือกสบายเลย
1: ครับ
0: ผมรับประกันความเลือกสบายฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมมั่นใจว่าเดี๋ยวก็เหมือนกับสองฤดูกาลแล้วเล่นไปเล่นมาเป็นใครก็ไม่รู้
1: ในประเทศไทยมีเกาะไหนที่ดร.ธรไม่เคยไปบ้างไหมครับ
0: มันก็มีนะฮะไอ้พวกเกาะเป็นเล็กๆน้อยๆหรือเกาะในตอนเขตทหารกองทัพเรือพวกนี
1: ้
0: บางคนที่ผมก็ไม่ได้ไปนะครับ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกาะที่เป็นเกาะทั่วไปนี่ผมไปคือผมสำรวจเนี่ยฮะคุณหมิ่นต้องเข้าใจว่าผมเคยทำงานสำรวจปะการังเพราะงั้นผมไปทุกเกาะแล้วผมสำรวจทั้งประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมก็เรียกว่าไปแทบทุกเกาะในประเทศไทยในที่ผมพูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเกือบทุกเกาะแล้วครับอาจจะเฉพาะเกาะส่วนน้องทหารที่เข้าไม่ได้เท่านั้น
1: มีท่านวางส่ง SMS เข้ามาครับ Central Festival พัทยา Terminal 21พัทยาครับครับครับโอเคอยู่ติด
0: เดี๋ยวนะ
1: ค
0: ุณผู้ฟังนะ Terminal 21พัทยาไม่ได้อยู่ติดทะเลนะครับ
1: อาจารย์จะไปเถียงเขาทุก
0: ไม่ใช่ผมทำไมผมบอกโจทย์แล้วเรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อครับครับครับ
0: ติดทะเลนะครับถามผมเนี่ยต้องติดเซนทรัลพัทยาติดทะเลแต่ทำไมเนอร์ไม่ติดครับทำไมเนอร์อยู่สายสองครับ
1: เอาแบบดูวิวดอนสุเทพบ้างไม่ได้
0: ไม่ได้ดูวิวที่ไหนมันก็ได้ทั้งนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เอา
0: ไหนไหมว่าต้องติดทะเลเท่านั้นโจทย์ของเราคือติดทะเลฮะคุณผู้ฟัง
1: สมุยมีห้างไหมสมุย
0: ก็ถามมาสิก็บอกมาดิถ้าเกิดบอกแล้วผมไม่มีหน้าที่คิดผมมีหน้าที่ตอบว่ามันติดไม่ติด
1: อ๋อฮะคุณจอยบางจากอาจารย์ครับผมเคยไปอำเภอบ้านแหลมบ้านแหลมแม่กลองหรือเปล่าครับผมจำไม่ได้ว่าแม่น้ำอะไรก่อนออกปากอ่าวหมอปลาหมอคางดำเยอะมากเพื่อนเอาแห่ทอดลงไปติดหลักสิบขึ้นสิบตัวใช่ไหมขึ้นเลยครับโอ๊ยสิบตัวน้อยไปต้องหลักหลายสิบแล้ว
0: อยู่นะที่ไหนนะโทษทีฟังแล้วมึง
1: อำเภอบ้านแหลมฮะ
0: บ้านแหลมที่เพชรบุรีใช่ไหม
1: น่าจะใช่มันไม่มีบ้านแหลมอื่นแล้วนะอาจารย์
0: ผมจะไปรู้ได้ไงผมจำไม่ได
1: ้
0: บ้านแหลมชื่อมันโหลจะตายมัน
1: ใช่
0: ถ้าเกิดที่เพชรบุรีมีอยู่แล้วครับมันเป็นเขตแพร่ระบาดของปลาหมอกลางดำครับ
1: พูดถึงนี่ก็ไปถึงระยองนี่ฮะหมอกลางดำลงใต้ไปแล้วด้วย
0: เป็นไปหมดที
1: ่เดี๋ยวถ้ามี
0: ใครต่อด้วยวันนี้ช่องเจ็ดเปิดได้ตอนมีเย็นเย็นมีผมออกมาอีกรอบหนึ่งรู้สึกวันนั้นจะรู้สึกทั้งตอนมันเป็นเทปนะฮะคุณผู้ฟังที่ผมอ่านเกี่ยวช่องเจ็ดแล้วก็รู้สึกว่าผิดจะตกรอบหรือไงเรื่องมุมนี้
1: มีถ้าฟังส่งเข้ามาครับลูกการหน้าแมนยูจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครับ
0: ดีใจด้วยนะฮะ
1: หัวเราะจริงใจไปไหมเนี่ยปัจจุบันนี้ให้เลือกใช้รถยนต์เลือกรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์น้ำมันดีครับอาจารย์ครับ
0: แล้วแต่คนใช้ฮะแล้วแต่สภาพที่ใช้ถ้าเกิดคุณต้องวิ่งออกต่างจังหวัดเป็นประจำเนี่ยแล้วก็ต้องทำเวลาเป็นบางครั้งเนี่ยการหาไฟฟ้าอาจจะลำบากนิดนึงถ้าเกิดเป็นจังหวัดเขาเป็นเฉพาะบางที่เช่นภาคใต้เนี่ยไฟฟ้าจะหายากเพ แต่ถ้าเกิดอยู่กรุงเทพแล้วก็ใช้แบบรอบบ้านเติมไฟที่บ้านทุกวันหรืออยู่ในเส้นทางที่รู้อยู่แล้วว่าจะไปเติมไฟที่ไหนแล้วก็ปั๊มชัดเจนเนี่ยไฟฟ้าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นแต่ต้องยอมรับนะฮะว่าพออันนี้เป็นเรื่องที่เราเริ่มเรียนรู้แล้วรถไฟฟ้าเนี่ยระยะยาวเนี่ยราคาจะตกกว่ารถเครื่อง
1: อ
0: ันนี้ผมไม่ได้พูดทุกยี่ห้อนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง BM กับ Benz เนี่ยเห็นชัดเจนนะครับถ้าเกิดรถออกมารถโดยเฉพาะรถดีเซลเนี่ยเครื่องดีเซลของ Benz กับ BM เนี่ยจะเป็นรถที่ยืนราคาได้แข็งแกร่งที่สุดเทียบกับรถไฟฟ้าไม่เชื่อคุณผู้ฟังไปเปิด BM เทียบรถไฟฟ้าเหมือนกันนะ BM ไฟฟ้ากับ BM ดีเซลรุ่นเดียวกันด้วยซ้ำตอนนี้คือตอนเปิดขายเนี่ยราคาต่างกันเป็นล้านตอนน
1: ี
0: ้ขายมือสองเนี่ยราคาเท่ากันปีเดียวกันเพราะฉะนั้นไฟฟ้าเนี่ยคนยังกลัวเมื่ออายุใกล้8ปีเพราะว่าเขาจะรับประกันแบบจนถึง8ปีเข้าใจใช่ไหมแล้วทุกคนจะกลัวว่าเพราะตอนเปลี่ยนแบบเนี่ยมันไม่คิดถูกเนี่ยแจ๊คน้อง
1: มันจะเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่คือถ้าเทียบอย่างอื่นก็คงไม่เห็นภาพแต่ถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนน่าจะใช่หรือเปล่านะ
0: ไม่สมาร์ทโฟนเราโยนทิ้งไง
1: ครับ
0: อะไรประมาณนั้นเนี่ยแต่รถไฟฟ้าเนี่ยเราจะโยนรถทิ้งได้ไงวะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยไปขายเพราะงั้นขายเต่าราคาก็ตกแล้วก็ปัญหาของเราเนี่ยจะใช้ต่อไงถ้าใช้ต่อคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแบตแต่ถ้าเปลี่ยนแบตเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยเป็นว่ากันเป็นแสนๆนี่แสนเดียวด้วยหลายแสน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันจะน่ากลัวเพียงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะขายต่อหรือจะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแม่ผมก็ใช้อยู่นะฮะรถไฟฟ้าแต่ผมเข้าใจว่าผมจะใช้ยาวไปเลยแล้วผมคำนวณราคาออกมาแล้วคุ้มผมก็จะใช้ไปแต่รถน้ำมันผมก็
1: ม
0: ีแล้วถ้าเกิดพูดกันตามตรงรถน้ำมันราคาแข็งแกร่งกว่าเมื่อผ่านสัก5ปีไปเนี่ยราคารถน้ำมันยืนทรงตัวดีกว่ารถไฟฟ้าที่ราคาค่อนข้างตก
1: ก็เป็นข้อมูลนะปัจจุบันปีหน้าอาจจะเปลี่ยนก็
0: ได้ไม่เปลี่ยนหรอก
1: ทำไมล่ะฮะ
0: เอาราคาแบบไม่เท่าเดิมจะเปลี่ยนได้ยังไง
1: โอ้
0: เรากำลังพูดถึงราคาตอน8ปีแล้วต้องเปลี่ยนแบบหมดแล้วประกันแบบแล้วต้องเปลี่ยนปีที่9ปีที่10มันจะไปเปลี่ยนมันจะราคามันจะเปลี่ยนได้ยังไงราคาแบบมันไม่ถูกลงเลย
1: ครับก็ไม่แน่นะเกิดเขาเกิดมีพัฒนาการของแบตเทคโนโลยีเนี่ยผม
0: ไม่เกี่ยวกับว่าคุณต้องแบนแบตเดิม
1: อ๋อ
0: คุณหมิงเข้าใจใช่ไหมคุณหมิงซื้อรถวันนี้เนี่ยแต่ปีข้างหน้าเนี่ยแบตมันจะพิเศษวิโสยังไงคุณหมิงก็ต้องเปลี่ยนอะไรรุ่นเดิม
1: เพราะว่ามันโมเดลรถมันใส่กับแบตรุ่นนี้เท่านั้น
0: ใช่ถูก
1: อ่ะโอเคฮะสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ผมกับอาจารย์ธรเราสองคนต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเบงพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: วอยเอ็นเตอร์เทนเนอร์วอร์ส 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
6: Techno for Life
7: ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจ

0: เรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง12 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

สวัสดีครับต้อนรับ เข้าสู่ Dental for Life นะฮะอยู่กับนายบอพิสารท่ามอมรประจำการเหมือนเดิมใน Dental for Life นะครับ Dental for Life จันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางเฟซไม่ใช่ Facebook ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับดูสดอยู่ย้อนหลังดูบน YouTube ก็ได้ฟังผ่านทางวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899ฟังผ่านทาง YouTube นะครับจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นะครับวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแม่กวงสมาร์ทโฟนแล้วก็แกดเจ็ตเป็นหลักแต่ว่าเรื่องคำถามเรื่องของประเด็นผู้คุยก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมนะครับช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับรัวๆหน่อยนะคุยงานจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะแบบเปิดไมค์สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้มีงานก็ดีกว่าไม่มีเนาะโอเคตามนั้นมาลุยกันนะครับผมย้ำอีกทีนะช่องทางติดต่อนะ SMS 4689899แล้วทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับคืนนี้นะครับ2:00 นนะกลับงาน

น Samsung Galaxy Unpack 2026นะครับที่ Samsung เขาจะเปิดตัวบรรดาพวกมือถือจอพับรุ่นใหม่นะครับจริงๆก็มันก็พูดได้แหละเพราะเขาก็แทบจะคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับก็จะมี Samsung Galaxy Z Flip 8 Z Fold 8และ Z Fold 8 Ultra ก็เท่ากับว่า Z Fold จะมีรุ่นเพิ่มมาเป็น2รุ่นย่อยถูกไหมซึ่งC Fold 8ที่ไม่มีอะไรให้ท้ายเนี่ยจริงๆมันคือตัว C Fold Y ก็คือตัวจอที่เป็นจอกว้างความสูงลดลงนะครับดีไซน์จะไม่ได้เหมือนกับ C Fold 7ส่วน C Fold 8 Ultra นะครับมันก็คือตัวต่อหรือตัวตายตัวแทนของ C Fold 7อย่างเป็นทางการดีไซน์จะเหมือนเดิมยังได้กล้องหลัง3ตัวเหมือนเดิมถ้าเป็น C Fold ธรรมดาจะได้กล้องหลังแค่2ตัวไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้เนาะประมาณนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ที่รอลุ้นว่าอาจจะเปิดตัวพร้อมกันไหมก็จะมีตัวแว่นตาด้วยนะครับ Galaxy Glasses แล้วก็ตัวนาฬิกานาฬิกาก็คาดว่าจะเปิด2รุ่นก็คือตัว Samsung Galaxy Watch 9กับ Samsung Galaxy Watch Ultra รุ่นที่2นะครับประมาณนี้นะครับก็คืนนี้เปิดตัวแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเปิดพรีออเดอร์เลยนะครับในไทยก็เดี๋ยวไปรอลุ้นราคาถ้าอิงตามข่าวลือนะครับย้ำอีกทีว่าอิงตามข่าวลือนะอิงราคาเปิดตัวในสหรัฐว่ากันว่านะครับตัว C Flip 8จะเปิดตัวแพงขึ้นจาก C Flip 7ปีที่แล้วนะครับประมาณ100เหรียญก็คือปีที่แล้ว C Flip7เปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาตัวเริ่มต้นคือ1,099เหรียญปีนี้ที่หลุดออกมาอยู่ที่1,199เหรียญก็แพงขึ้นประมาณ 1,000 เหรียญ 3-4,000 บาทโดยประมาณนะครับส่วน C Fold 8 Ultra นะครับมันจะแพงขึ้นกว่าตอน C Fold 7ปีที่แล้วเพราะมันคือรุ่นแทนกันเนาะก็ประมาณ100เหรียญเหมือนกันปีที่แล้วเนี่ย C Fold 7เปิดตัวที่ $1,999 ดอลลาร์ปีนี้อยู่ที่ประมาณ2,099ดอลลาร์อันนี้คือราคาที่หลุดออกมานะครับส่วน C Fold 8ธรรมดาหรือ C Fold 8 Y แล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันนะครับที่จะเป็นรุ่นใหม่ที่แบบกล้องลดลงเหลือ2ตัวแต่ว่ายังได้จอพับอยู่แล้วก็เป็นจอพับแบบด้านกว้างไม่ได้สูงอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นตามข้อมูลที่หลุดออกมาจะอยู่เปิดราคาอยู่ที่1,899 เหรียญก็คือถูกกว่าตัว C Fold 8 Ultra อยู่200เหรียญโดยประมาณอันนี้คือตามข้อมูลที่หลุดก็เดี๋ยวไปรอลุ้นดูกันอีกทีนึงแล้วกันว่าเป๊ะไม่เป๊ะอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ๋อในส่วนของตัวเอาเฉพาะตัว Ultra ก่อนละกันเพราะว่าตัว Ultra มันถือว่าเป็นตัวตายตัวแทนของ C Fold 7ปีที่แล้วเนาะC Fold 8 Ultra เนี่ยนะครับสิ่งที่จะอัปเกรดขึ้นมาจากตัว C Fold 7อ่ะแน่นอนเรื่องของชิปนะครับปีแล้วเป็น Snapdragon 8 Elite ถูกไหมปีนี้ก็จะเป็น Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับว่ากันว่าจะมีการอัปเกรดเลนส์ Ultra Wide นะครับจากเดิม12ล้านมาเป็น50ล้านส่วนกล้องหลัก200ล้านกับเลนส์ Teleporto 12ล้านก็ยังคงเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดิมจะอัปเกรดแค่เลนส์ Ultra Wide50ล้านนะครับจะมีการอัปเกรดในเรื่องของการชาร์จนะครับปีที่แล้ว C Fold 7เนี่ยยังคงได้การชาร์จง่อยๆอยู่เจ้าภาพกันตรงๆเพราะว่า C Fold 7มันยังชาร์จด้วยสายแค่25วัตต์ไร้สายตามมาตรฐานชี่ไวเลส1ที่แค่15วัตต์นะครับตามข้อมูลที่หลุดมาตอนนี้ของ C Fold 8 Ultra เนี่ยการชาร์จไวจะขยับขึ้นมานะครับแต่ต้องไปลุ้นว่าจะเป็น45วัตต์หรือ60วัตต์อันนี้ไปรู้อีกทีหนึ่งแต่อย่างที่น่าจะอัปเกรดแน่ๆก็คือเรื่องการชาร์จไร้สายนะครับน่าจะรองรับในส่วนของตัวมาตรฐานที่เป็นชี่2เพราะนั้นก็จะได้เร็วขึ้นมาเป็น25วัตต์ในเรื่องของการชาร์จไร้สายแบตเตอรี่น่าจะเพิ่มขึ้นแต่ต้องไปลุ้นความจุกันอีกทีว่าจะความจุจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็คืนนี้เปิดตัวคืนนี้เปิดตัวนะครับก็ไปรอลุ้นอีกทีนึงนะครับจาก Samsung ที่จะเปิดตัวคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเปิดพรีออเดอร์เลยรอลุ้นโปรโมชั่นกันนะครับ
ตัวต่อมาที่น่าจะจ่อคิวเปิดตัวเร็วๆนี้แหละนะครับตอนนี้เปิดตัวที่ต่างประเทศไปแล้วก็คือ Infinix Hot 70 Pro Plus 5G ใช้ชื่อรุ่นนี้แล้วกันคือพออ่านมา 3-4 เว็บเรียกไม่เหมือนกันบางเว็บก็เรียกว่าเป็น Infinix Hot 70 Pro Plus 5G บางเว็บก็ใช้คำว่าเป็น Infinix Hot 70 Pro 5G Plus นั่นแหละแต่มันเปิดตัวที่ต่างประเทศไปที่เรียบร้อยนะครับได้หน้าจอ 6.76 นิ้วเป็นหน้าจอ IPS LCD 144 Hz ความละเอียด Full HD Plus นะครับแล้วก็ตัวชิปจะใช้เป็น MediaTek Dimensity 7100นะฮะที่สำคัญก็คือตัวแบตเตอรี่จะให้มา 6,000 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว 45 วัตต์นะครับมีเทคโนโลยีอันนึงน่าสนใจผมพยายามไปหาว่ามันคืออีหยังวะแต่ยังหาไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าแบตเตอรี่เซลล์เฮลลิ่งเทคมันคือเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าตัวแบตเตอรี่เฮลหรือสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยจะมีการฟื้นฟูตัวเองได้ 1% เมื่อชาร์จครบทุกๆ200รอบไลฟ์เซอร์เคิลแปลกดีไม่รู้เหมือนกันมาใช้เทคนิคอะไรพยายามหาเรื่องนี้อยู่ยังหาไม่เจอไว้ถ้าเจอจะมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตัว Infinix Hot 70 Pro 5G Plus เนี่ยจะได้กล้องหลัง1ตัวถ้วนนะครับจะเป็นความละเอียด50ล้านใช้เป็น Sony IMX882ที่เป็นเซ็นเซอร์ประมาณครึ่งนิ้วอ่ะ 1:1.95 นิ้วนะครับแล้วก็กล้องหน้า8ล้านนะครับประมาณนี้กันนะกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 ราคาที่เปิดตัวในต่างประเทศอยู่ราวๆประมาณ 10,000 บวกลบประมาณ 9,000 ไปประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นในไทยเพราะว่าก่อนในนี้ในไทยก็ตัว Hot 70 Pro มันก็เข้ามาแล้วเพราะนั้นรุ่น Plus ก็น่าจะเข้ามาแหละไม่น่ามีปัญหาใดๆก็รอนิดนึงนะครับอีกอย่างนึงที่เปิดตัวในต่างประเทศไปแล้วแล้วก็ในไทยก็น่าจะเข้าแต่ยังไม่ได้ประกาศวันนะครับก็คือตัวแท็บเล็ตเกมมิ่งจากทางด้านของ Red Magic นะครับก็คือ Red Magic Astra รุ่นที่2นะครับ Astra 2นั่นเองก็เปิดตัวเวอร์ชั่น Global ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นความจุคือ RAM 12 Storage 256 749เหรียญก็ประมาณสัก 25,000 บวกลบนะครับแล้วก็จะมีตัวท็อปสุดจะเป็น RAM 16 Storage 512อันนั้นอยู่ที่849เหรียญก็ประมาณ28,000-29,000โดยประมาณนะครับเดี๋ยวรอลุ้นเปิดตัวในไทยอีกทีนึงสเปคโดยรวมคร่าวๆนะครับ Red Magic Astra 2หน้าจอ 9.06 นิ้วก็คือ9นิ้วนั่นแหละ OLED นะความละเอียดหน้าจอคือ Full HD Plus นะครับ 2,400x1,504 พิกเซลอัตรา Refresh อยู่ที่185 Hz ชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับแล้วก็มีตัวชิป Red Core R4 ที่เป็นตัวเสริมเรื่องเกมมิ่งเข้ามาด้วยกล้องหลัง1ตัว13ล้านกล้องหน้า1ตัว9ล้านนะครับได้ลำโพงสเตอริโอแบตเตอรี่ 8,300 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไวด้วยสาย75วัตต์นะครับพอร์ต USB เขาจะมีมาให้2พอร์ตนะครับตัว Type C พอร์ตนึงจะเป็นมาตรฐาน USB 3.2 Gen 2สามารถไปต่อออกจอได้ส่วนอีกพอร์ตนึงจะเป็นตัวพอร์ตมาตรฐาน USB 2.0 ธรรมดากันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP54 นะครับรุ่นแรกก็ขายในไทยแต่เน้นขายออนไลน์เนาะก็คิดว่าน่าจะขายในไทยเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับน่าจะขายในไทยเหมือนเดิมอ๋อลืมบอกตัวจอของ Red Magic Astra 2ที่เป็นจอ 9.06 นิ้ว OLED เนี่ยครับเป็นจอแบบ LTPO ด้วยนะก็คือเป็นแบบ Adaptive ด้วยนะเพราะนั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมเหมาะเกมมิ่งมากๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่เปิดในจีนไปอย่างเป็นทางการคือมันเขาเปิดจริงเขาเผยโฉมไปก่อนหน้านี้แหละแต่ตอนนี้เปิดปรีออเดอร์ในจีนไปที่เรียบร้อยสำหรับตัว Honor Robot Phone ถ้าใครจำได้มือถือที่มีกล้อง AI ดีไซน์แปลกๆของเขานั่นแหละนะครับก็เปิดปรีออเดอร์ที่จีนอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยนะครับไม่ได้ประกาศราคาคือพอยต์ปรีออเดอร์เนี่ยหมายความว่าเหมือนให้จ่ายเงินลงความตรงทะเบียนความสนใจล่วงหน้าครับประมาณนี้โดยที่จะต้องมัดจำอยู่ที่ประมาณ 1,000 หยวนก็ประมาณสัก 5,000 บาทโดยประมาณเนาะสเปคคร่าวๆของ Honor Robot Phone นะครับหน้าจอ OLED ขนาดประมาณ 6.4 นิ้วความละเอียด 1.5K นะครับหรือว่า Full HD Plus ชิปเป็น Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว 120 วัตต์จุดเด่นเขาจะอยู่ที่กล้องนะครับกล้องเขา

ีการจับมือร่วมกับทางด้านของ ARRI นะครับก็จะมีกล้องหลัก200ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะเป็นแบบ 4D gimbalทำงานร่วมกับระบบกันสั่นหุ่นยนต์ของเขานะครับแล้วก็มีเลนส์อัลตราไวด์50ล้านนะครับมีเลนส์เทเลโฟโต้พอลิสโคป200ล้านเข้ามาให้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกพอร่วมมือกับทางด้านของ ARRI นะครับที่เป็นแบรนด์กล้องสำหรับถ่ายภาพยนตร์นะก็มีการใส่พวกแบบพวกโปรไฟล์สีที่เป็นแบบระดับงานภาพยนตร์เข้ามาให้ครับมีตัว professional lut นะครับมีตัว log c recording อะไรพวกนี้เข้ามาให้แล้วก็ไอตัวกล้องหลักที่เป็นแบบ 4D gimbal ที่เป็น AI นะครับก็จะสามารถหมุนหรือว่า tracking นะครับตามวัตถุหรือตามใบหน้าคนเนี่ยได้แบบ360องศานะครับตัวระบบการสั่นตามมาตรฐาน SIPMA 5.5 ประมาณนี้ก็อันนี้เปิดตัวที่เปิดจองที่จีนอย่างเดียวจะไม่รู้จะเปิดตัวโกลบอลไหมนะครับโดยคาดว่าที่จีนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพราะประกาศราคาอีกทีคือในเดือนหน้านะสิงหาคมนะครับแล้วพอพูดถึงที่จะเปิดตัวก็อีกตัวนึงที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับก็คือตัว vivo x300e อย่าสับสนนะก่อนหน้านี้เรามี vivo x300 fe ไปแล้วกำลังจะมี vivo x300e เข้ามาอีกตัวนึงจริงๆเขามีกำหนดเปิดตัวในจีน27กรกฎาคมนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นถูกลงไปกว่าตัว FE อีกนิดนึงประมาณนี้นะครับกล้องหลังจะให้มา3ตัวตัวหลัก50ล้านเลนส์อัลตราไวด์8ล้านเลนส์เทเลโฟโต้แบบพอลิสโคป50ล้านนะครับแล้วก็ได้เลนส์ไซส์เข้ามาด้วยแบตเตอรี่ว่ากันว่าจะให้มาถึง 7,200 มิลลิแอมป์กับหน้าจอขนาด 6.59 นิ้วอัตรา refresh rate 120 Hz ชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5นะครับก็เดี๋ยวรอดูเปิดตัว27นี้27ก็คือวันจันทร์หน้าก็เดี๋ยวพุธหน้าค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แววๆว่าน่าจะทำตลาดโกลบอลด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับตอนนี้ในฝั่งมือถือจีนเริ่มมีข่าวลืออันนึงหนาหูมากๆซึ่งจริงๆมันเป็นข่าวลือที่เราได้ยินมาเมื่อตอนต้นปีแหละแต่ตอนนี้มันเริ่มมีความดูเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นนะครับก็คือย้อนกลับไปในมือถือเรือธงค่ายจีนในปัจจุบันจะเป็น Xiaomi จะเป็น Vivo จะเป็น Oppo อะไรประมาณเนี้ยตัวท็อปสุดที่ทำตลาดโกโบมันคือรุ่นอัลตร้าถูกไหมถ้าใครจำได้ย้อนกลับไปประมาณช่วงเดือน3เดือน4มีนาเมษาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันเริ่มมีข่าวออกมาจากบรรดาลีกเกอร์จากหลายแหล่งเลยว่ามันอาจจะเป็นปีเดียวก็ได้นะที่เราจะได้เห็นมือถือเรือธงค่ายจีนตระกูลอัลตร้าออกมาพร้อมกันนะครับเพราะว่าในเจนถัดไปด้วยต้นทุนด้วยอะไรหลายอย่างเราอาจจะได้เราอาจจะไม่เห็นรุ่นอัลตร้าออกมาฟาดฟันกันแบบนี้อีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มันเริ่มมีความเป็นไปได้อย่างนั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้เราได้ยินชื่อของ Vivo X500 Series ที่จะเปิดตัวทั้ง X500 X500 Pro แล้วก็ X500 Pro Maxซึ่งว่ากันว่าตัว Pro Max ก็คือจะมาแทนตัว300 Ultra ประมาณนี้นะครับOppo ก็จะเวเดียวกันก็จะเป็น Oppo 10 Oppo Find X10 Oppo Find X10 Pro แล้วก็ Oppo Find X10 Ultra ล่าสุด Xiaomi คือ Xiaomi เนี่ยไม่แปลกเพราะว่าปกติ Xiaomi เวลาเปิดเนี่ยอย่างปีที่แล้วที่จีนตอนนี้เขาเปิดเขาก็จะเปิด17 17 Pro 17 Pro Max ถูกไหมแล้วพอ Global ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้มีการรายงานว่าที่เสี่ยมี่เตรียมเปิดตัวเสี่ยมี่18ซีรีส์เนี่ยในจีนนะแต่จีนเนี่ยมันจะเปิดตัวช่วงประมาณเดือนกันยายนก็ไล่ๆกันหมดแล้วครับทั้ง Oppo Vivo เสี่ยมี่ก็จะเปิดใกล้ๆกันเฉพาะที่จีนแต่มีข่าวลือออกมาว่าสำหรับเสี่ยมี่18ซีรีส์ในตลาดโกลบอลเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเสี่ยมี่เปิดตัวเร็วขึ้นปกติเขาจะไปเปิดตัวช่วงเดือนประมาณเดือน2เดือน3ของปีถัดไปถูกไหมตอนนี้มีลือกันว่าตัว Xiaomi 18 Series ในตลาดโกลบอลนะครับหลังจากจีนเปิดตัวในเดือน8เดือน9ก็คือประมาณเดือนกันยานี่แหละตลาดโกลบอลจะเปิดตัวในเดือน12เลยคือก่อนคริสต์มาสเพื่อขายให้ทันวางขายช่วงคริสต์มาสช่วงที่คนนิยมซื้อของกันนั่นแหละประมาณนี้แล้วก็ว่ากันว่าที่จะเปิดตัวเนี่ยจะไม่มีรุ่นอัลตร้านะครับจะเปิดเป็นตัว
เสี่ยมี18

0: ธรรมดากับ Xiaomi 18 Pro Max Pro 18 Pro มันไม่เปิดอยู่แล้วนะโดยปกติประมาณนี้ก็อย่าไปรอลุ้นไงอีกทีว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เมื่อคืนตลาดสายรัดข้อมือสุขภาพสมาร์ทแบนในระดับไฮเอนด์ก็มีตัวเลือกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับกับ Garmin Circa นะครับ CIRQA ผมขออนุญาตอ่านว่า Circa แล้วกันนะ Garmin Circa นะครับก็เปิดตัวก็จะเป็นสายรัดข้อมือสไตล์เดียวกับ Whoopนะครับสไตล์เดียวกับตัว Google Fitbit Air นะครับที่เน้นเรื่องของการมันจะไม่มีหน้าจอนะแล้วก็จะเน้นเรื่องของการแทร็กด้านสุขภาพประเมินสุขภาพประมาณนี้นะครับเน้นเรื่องของการแทร็กการนอนการวัดฮาร์ทเรทประเมินเรื่องของเขาเรียกอะไรนะอายุสุขภาพเรื่องความเครียดอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีโหมดที่เป็นโหมดโค้ชให้ทำนู่นทำนี่อะไรแบบนั้นนะครับเป็นแบบคือถ้าเป็นของ Whoop ก็จะมีระบบ Subscription เข้ามาให้แต่ว่าถ้าเป็นอย่าง Google Fitbit Air มันก็จะไม่มีระบบ Subscription ใช่ไหมของ Garmin Circa เองก็ไม่มีระบบ Subscription นะครับซื้อตัวสายรัดข้อมือหรือตัวสมาร์ทแบนก็จบเลยสามารถใช้งานได้เลยนะครับซึ่งก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อคืนในตลาด Global ส่วนตลาดไทยก็คอนเฟิร์มแล้วว่าทำตลาดนะครับจะไม่เหมือน Google Fitbit Air ที่ในไทยไม่มีวางขายอย่างเป็นทางการต้องไปหิ้วมาหรือไม่ก็สั่งผ่าน Amazon เอานะครับ Garmin Circa ในไทยจะวางจำหน่ายที่ราคา 6,990 บาทเขาจะมีให้เลือก2ไซส์ก็คือไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กมันคือไซส์ S ถึง M นะครับแล้วไซส์ใหญ่ก็คือ L ถึง XL มันจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเรื่องของขนาดข้อมือเป็นเรื่องของขนาดข้อมือนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีสีดำนะครับสีฟ้าเขาเรียกว่ากัปตันบลูนะครับมีสีเทาเบจเขาเรียกว่าเฟรนช์เกรย์นะครับแล้วก็จะมีสีแดงอิฐอีกสีหนึ่งนะครับที่เขาเปิดตัวไปก็ประมาณนี้ถามว่าทำอะไรได้บ้างกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐานไม่ใช่กันน้ำกันฝุ่นกันน้ำตามมาตรฐาน5 ATM เลยเพราะฉะนั้นสามารถเอาไปใส่ดำน้ำว่ายน้ำอะไรได้ทั้งหมดแน่นอนสามารถมีเรื่องของการวัดอัตราการนอนนะครับเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนอนได้ก็ตามสไตล์ของนาฬิกาสมาร์ทแบนแบบไฮเอนด์นะเนาะสามารถแน่นอนวัดอัตราการเต้นหัวใจได้อยู่แล้ววัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้นะครับสามารถใช้เป็นนาฬิกาปลุกก็ได้นะครับมีตรวจสอบพลังงานของร่างกายบอดี้แบตเตอรี่นะครับวัดความเครียดได้มีโหมดทำสมาธิมีโหมดไว้ฝึกหายใจนะครับและแน่นอนมันต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชด้วยก็โค้ชการนอนหลับอะไรประมาณนี้การดูแลสุขภาพประเมินสุขภาพนะครับเยอะแยะมากมายสามารถใช้เป็นการแจ้งเตือนเล็กๆน้อยๆได้มันก็เน้นการสั่นด้วยความที่มันไม่มีหน้าจอนะเนาะใครสนใจก็รอแล้วกันในไทยเนี่ยเขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการคือ10วันจำหน่ายอย่างเป็นทางการคือ13สิงหาคมก็เดือนหน้านะครับ 6,990 บาทเผื่อใครรู้สึกว่าเอ้ยอยากใช้ไม่อยากใช้วูบละไม่อยากเสียค่า subscription นะครับไม่อยากเสียค่า subscription แล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเอ้ยแต่จะไปสั่ง Google Fitbit Air ก็แบบโอ้ยากเหลือเกินในไทยไม่มีตัวแทนจำหน่ายอ่ะก็ลองมาดู Garmin Circa ก็ได้นะครับประมาณนี้อ่ะพักเบรกช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามการ SMS 4689899รุ่นทาง YouTube FM 99ที่อยู่ Radio นะครับลงท้ายด้วยเห็นถามตั้งแต่วันก่อนแล้วนะมีอะไรกับค่าเงินค่าจัดวิทยุผมนะฮะลงท้ายด้วย9537พี่บอครับได้เงินจัดวิทยุเท่าไหร่ชั่วโมงละ500ครับแค่นั้นเลยไปคำนวณเอาเองว่าผมเดินได้เท่าไหร่ก็ผมจัดวันละชั่วโมงใช่ไหมวันชั่วโมง500ครับอันนี้ผมได้แค่นี้เลยนี่หักภาษีด้วยนะบอกไว้ก่อนนี่หักภาษีด้วยนะแต่ชั่วโมง500ครับตามนั้นอ่ะเดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามกัน SMS 4689899รุ่นทาง YouTube FM 99ถือเป็นเรดิโอพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 0491
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: กลับมาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็เอเซอร์ฝากไว้ด้วยกับโน้ตบุ๊กสวิฟรุ่นใหม่นะครับเอเซอร์สวิฟแอร์14บุกไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยหลังจากเปิดตัวที่งานคอมพิวเทคไปนะครับตัวสวิฟแอร์14เนี่ยจะมีน้ำหนักเบาเพียงแค่ 1.19 กิโลกรัมหรือ 1.2 กิโลกรัมง่ายๆแล้วกันนะครับอาจจะมาพร้อมกับตัวชิป Intel Core 5 320 RAM 8 GB นะครับ Storage 512 GB หน้าจอ14นิ้วความละเอียด Full HD แบบ 16:9 นะครับ16ต่อ10ก็คือ 1920x1200 พิกเซลนะครับแล้วก็แสดงขอบเขตกับแสดงสีกว้างด้วยนะ sRGB ได้ 100% นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเขาจะมีพอร์ต Type A มาให้1พอร์ตนะครับเป็นมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1แล้วก็มีพอร์ต Type C มาให้2พอร์ตซึ่งทั้ง2พอร์ตนั้นน่ะรองรับ Thunderbolt เป็นคอมโบเป็นแบบคอมโบพอร์ตหมดเลยก็คือเป็น Thunderbolt 4นะครับได้ทั้งคู่สามารถแล้วก็รองรับ USB PD 100วัตต์ทั้งคู่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ให้มาแบบ70วัตต์เอา3เซลล์นะครับเคาะราคาอยู่ที่27,990บาทซื้อได้แล้ววันนี้นะครับตอนนี้เข้ามาเห็นสีเดียวนะคือสีเขียวนะครับ Sage Green ก็หาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่าย Acer ทั่วประเทศรวมถึงที่ Acer Online Store ด้วยนะครับ store.acer.com/th นะฮะโน้ตบุ๊กราคาไม่สูงน้ำหนักเบาจัดมาให้แล้วกับ Acer Swift Air 14นะครับผมตามนี้นะฮะอ่ะมาลุยกันต่อนะครับไปที่ SMS ก่อนนะ4689899นะครับดึดลงท้ายด้วย999นะครับ Google Fitbit Pro ถ้าเราสั่งจาก Amazon มาใช้รวมๆจะมีปัญหาหรือใช้ยากอะไรไหมไม่ยากอะไรไอ้เยอะเรื่องยากง่ายผมทิ้งไปเลยละกันนะครับคือมันไม่ได้ยากแต่ถ้าคุณไม่เคยใช้ก็อาจจะรู้สึกงงๆในช่วงแรกแต่พอคุณใช้เป็นก็มันก็ง่ายอยู่แล้วเนาะมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าหมายถึงตัวเครื่องมันใช้ได้เต็มฟังก์ชันไหมอะไรไหมไม่มีปัญหาใดใช้ทุกอย่างอย่างเดียวที่มันจะไม่ได้คือเรื่องการรับประกันสมมติถ้าเครื่องมีปัญหาหรืออะไรก็ตามมันไปเคลมกับใครไม่ได้นะครับมันไปเคลมกับใครไม่ได้เท่านั้นเลยส่วนในไทยใกล้มีตัวแทนจำหน่ายหรือยังไม่มีแน่นอนไม่มีนะครับในไทยไม่มีตัวแทนจำหน่ายมีแต่หิ้วมีแต่รับประกันร้านมีการรับประกันร้านเป็นส่วนใหญ่นะครับคือจริงๆมันมีร้านในห้างใหญ่ๆไม่ชื่อแล้วกันเขาเอามาขายด้วยแต่เขาก็ประกันของเขาเองนะคือมันไม่ได้ประกันผ่านคือเขาไม่ได้เป็นออโตไลท์ดีลเลอร์เขาเหมือนกับก็สั่งมาเป็นล็อตๆเอามาขายมีแต่ก็ประกันของเขาเองมันไม่ได้แบบประกันแบบคือในไทยมันในฝั่งของ Google Hardware ในไทยมันไม่มีแผนกที่ทำนำเข้าครับแล้วก็ไม่มีใครไปดีลมาได้ด้วยประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย3106การศึกษาความรู้มีความหมายจริงๆเลยครับเราพอทำงาน12ชั่วโมง450บาทต่อวันก็นะตามนั้นนะฮะลงท้ายด้วย7896นะครับต่อจากถามเมื่อวานแท็บเล็ตที่ใช้ส่งเมลทำงานเอกสารเว็บแล้วสามารถเล่นเกมได้ด้วยมีรุ่นไหนนอกจาก Surface ไหมจริงๆมองพวกแฮนด์เฮลตอบไปแล้วแต่ถ้าแค่ใช้ส่งเมื่อวานที่ตอบไปจะเป็นตัว ROG Phone Z13ถ้าเป็นทรงนั้นเลยนะแบบในรูปแบบของ Surface สมัยก่อนนะครับใกล้เคียงสุดก็จะเป็น LG Phone 13ซึ่งแน่นอน LG Phone 13แรงกว่าด้วยนะในแง่ performance นะครับประมาณนี้ถ้าเอาหรือจริงๆมองพวก PC gaming handheld ไว้ต่อพวกคีย์บอร์ดกับจอถ้าเอาแค่ส่งเมลใช้ปากกาได้มีอะไรเหมาะกว่า Galaxy Tab บ้างโอ้ปาก

ัญหาอาจจะอยู่ที่ปากกาว่ะคือมันต้องแยกนิดนึงก่อนอ่ะเหมือนตอนนี้คุณกำลังจะถามว่าระหว่างตัวที่เป็นพวก2 in 1 Windows Laptop กับแท็บเล็ตเพียวๆเลยอาจจะเป็นฝั่ง Android จะเป็นฝั่ง iPad อะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วกันนะครับควรเลือกอะไรดีสุดท้ายมันย้อนกลับไปว่าคุณจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรเป็นหลักโอเคในแง่ของใช้งานเอกสารถ้าเกิด based on ตัว Microsoft Office หรือว่า Microsoft 365มันใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่ผมว่าไม่ใช่ประเด็นแต่เนี้ยมันจะมีเรื่องเกมเข้ามาเกี่ยวข้องทีเนี้ยเกมมันต่างครับคือมันอยู่ที่เกมที่คุณอยากเล่นแล้วอะถ้าคุณอยากเล่นเกมที่มันแบบอยู่บน Steam คุณอยากเล่นเกมที่เป็นของพวกบริการเกมเอาง่ายๆเกมบน PC แล้วกันคุณก็ไปซื้อฝั่งตัวที่เป็น Android Tablet หรือiPad ไม่ได้นึกออกปะเพราะมันไม่มีให้เล่นคือมันมีบ้างอะที่มันพอร์ตมาแต่มันน้อยมากๆสุดท้ายคุณก็ต้องไปซื้อฝั่งตัวที่เป็น Windows อยู่ดีอันนั้นและอันนั้นก็ค่อยไปเลือกว่าคุณจะซื้อเป็น PC Gaming Handheld ก็อยู่ที่ว่าคุณสะดวกแค่ไหนคุณเล่นเกมเป็นหลักหรือใช้งานเป็นหลักถ้าเล่นเกมเป็นหลักคือมองเรื่องของความสะดวกในการเล่นเกมเป็นหลักผมเชียร์ PC Gaming Handheld แล้วคุณรู้สึกว่าไอ้การต่อจอบางครั้งต่อคีย์บอร์ดบ้างเพื่อไปใช้งานไม่ได้ลำบากอะไรผมก็เชียร์ PC Gaming Handheld แต่ว่าถ้าเกิดมองว่าใช้งานเป็นหลักเล่นเกมเป็นรองอันนั้นผมอาจจะเชียร์ให้ซื้อพวก 2 in 1 Tablet ซึ่งถ้าตัวแรงๆมันก็จะมีอย่างที่บอกครับ LG Phone 13ที่มันยังหาซื้อได้นะปัจจุบันก็อยู่ประมาณสัก 6-7 หมื่นโดยประมาณประมาณนี้ก็ลองช่างใจดูละกันนะครับลงท้ายด้วย3595ครับที่เคยถามเรื่องติดฟิล์มจอในเสี่ยวมี่มิกฟลิปตามร้านนอกต้องลอกฟิล์มเก่าออกก่อนใช่ไหมสูงเคยแจ้งว่าประกันหลุดใช่ครับประกันหลุดเพราะว่าเขาไม่ให้เปลี่ยนถูกครับก็เปลี่ยนกับศูนย์ครับคำถามก็คือมิกมันน่าจะหมดประกันแล้วไหมมันยังมีประกันอีกเหรอฮะมันนานแล้วนะมันยังมีประกันอีกเหรอคืออันเนี้ยอันนี้คือคำถามเลยมิกฟลิปยังมีประกันเหรอครับเพราะว่ามิกฟลิปออกมาตั้งแต่2024ผมเข้าใจว่าต่อให้ซื้อ2025มันก็น่าจะหมดประกันแล้วนะปี2026ไม่น่าจะหาซื้อได้แล้วนะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะหมดประกันแล้วนะลองไปเช็คประกันก่อนไหมว่าประกันหมดหรือยังถ้าประกันหมดแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์ครับก็ไปทำข้างนอกก็ได้แต่ถ้าเกิดโอเคยังมีประกันอยู่แล้วยังแคร์ประกันก็นั่นแหละครับตามที่เขาแจ้งเพราะเขาไม่ให้เปลี่ยนข้างนอกถูกต้องครับเรื่องจอมันเรื่องใหญ่สำหรับเขาสำหรับมือถือจอพับแบบนี้มันจะเหมือนยุคนึงสมัยนึงของซัมซุงก็เป็นแบบนั้นคุณไม่สามารถไปลอกฟิล์มหน้าจอออกเองได้ซัมซุงก็ตีหมดประกันเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้ SMS ให้ส่งได้ถึงบ่าย3เดี๋ยวขอดู YouTube แป๊บโอ้โห YouTube เดือดอีกแล้วโอเค SMS ให้ส่งได้ถึงบ่าย 3:45 แล้วกันนะครับอีก5นาทีโดยประมาณเนาะไปที่ YouTube คุณ Fit Man 48Y ราคาเท่าไหร่ดีนักรีวิวจับหมดแล้วนะครับไม่ก้าวล่วงแล้วกันติด NDA เดี๋ยวเพื่อนสวยไม่รู้ราคาแต่คิดว่าอันนี้เดาย้ำอีกทีว่าเดานะครับด้วยอิงราคาหลุดในสหรัฐอิงราคาหลุดในสหรัฐก่อนนะ 1,899.99 เหรียญตีว่า 1,900 เหรียญละกันนะครับแล้วก็ด้วยราคาที่น่าจะขึ้นจากปีก่อนใดๆก็ตามถ้าให้เดานะครับ C48 หรือ C48Y นะครับน่าจะเปิดอยู่ที่ประมาณ 70,000 ต้นถูกสุดที่เป็นไปได้คือ 69,900 บาทแต่ผมว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเปิดอยู่ราวๆประมาณสัก719-729ประมาณนี้ส่วน C48 Ultra น่าจะไม่เอาใหม่ผิดขออภัย C48 ธรรมดาตัวที่เป็น Y อ่ะน่าจะเปิดเท่ากับตัว C47 ตัวเริ่มต้นปีที่แล้วคือประมาณ679ส่วน C48 Ultra ที่จะเป็นตัวตายตัวแทนของ C47 จริงๆน่าจะเปิดอยู่ที่ตัวเริ่มต้นความจุ256น่าจะเปิดเท่ากับตัวความจุ512ปีที่แล้วคือ 72,900

พวกเครื่องมือเอาไว้ remove driver ของ Nvidia ครับก็ remove แล้วก็ restart เครื่องนี้แล้วก็ติดตั้ง driver ใหม่แบบ clean install ดูลองดูนะครับคุณไซมิเตอร์สวัสดีครับคุณบอสงาน TME จะจัดที่เมืองทองในรอบผมอยู่แถวนั่งสำรอง BTS ต่อฮะ TME จัดไปจัดเมืองทองเหรอทำไม TME ไปจัดเมืองทองอ่ะไม่นะทำไมไปจัดเมืองทองอ่ะเออว่ะเขาย้ายจริงด้วยเพิ่งเห็นมูอันนี้ผมไม่ได้เข้าไปตามเขาเลยไม่รู้จำได้แต่วันว่า 1-4 ตุลาแต่ผมยังจำว่าเขาจัดอยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจอยู่เลยอ๋อเขาไปจัดเมืองทองว่ะเออเขาย้ายแล้วขอบคุณด้วยขอบคุณคุณอะไรเนี่ยที่ส่งมาคุณเซนต์ปีเตอร์นะครับเออเขาย้ายแล้วรับรู้กันนะครับงานไทยแลนด์โมบายเอ็กซ์โปรอบปลายปียืนยันจัดวันเดิม 1-4 ตุลาแต่ว่าย้ายจากศูนย์เศรษฐกิจไป Impact โอ้ challenge challenger hall 1ถึง2นะครับน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวมาดูคำถามก่อนจากการที่เมืองทองในรอบที่ผมอยู่แถวสำโรงนั่ง BTS ต่อเดียวถึงไหมโอ้โหมาถามคนขับรถอ๋อไม่รู้เลยใครเซียน BTS ใครเซียนบางทันคนละ BTS ด้วยใครเซียนรถไฟฟ้ามาหานะเธอบอกหน่อยว่าต้องนั่งกี่ต่อจากสำโรงไปลงที่สถานีเมืองทองธานีหรือแจ้งพัฒนะนะครับบอกนิดนึงนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับคุณเซนต์ปีเตอร์และคนอื่นด้วยนะฮะคุณวรัญญูนะครับแล็ปท็อปแบตโชว์ 60% ใช้ไปสัก20นาทีแจ้งโลแบตเอาสายชาร์จมาเสียบไม่ทันเครื่องดับเลยแบบนี้แบตเสื่อมใช่น่าจะแบตเสื่อมครับมาจากแต่มันต้องมาดูด้วยนะว่าไอ้ที่มันเหลือโชว์ 60% ใช้ไป20นาทีแล้วแจ้งโลแบตเนี่ยใช้อะไรคือถ้าเป็นเกมมิ่งแล็ปท็อปแบตเตอรี่เหลือ 60% แล้วคุณเล่นเกมออนแบตโอ้ยถ้า20นาทีแล้วขึ้นโลแบตอันนั้นผมว่าปกติแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่ใช่สายเล่นเกมแล้วต่อให้เป็นสายเล่นเกมแต่ไม่ได้ใช้งานเล่นเกมอ่ะใช้งานทั่วๆไปอะไรเงี้ยใช้งานออฟฟิศอยู่หรือว่าดูท่องเว็บอยู่หรือว่าดูแค่ Netflix ดู YouTube แล้วแบบ20นาทีแล้วแบบจาก 60% แล้ว20นาทีโลแบตเลยอ่ะอันนี้ก็อาจจะสัญญาว่าแบตน่าจะเริ่มไม่ดีละนะครับคุณครับเคสวัสดีเช่นเคยพี่หมอสวัสดีด้วยนะฮะนอกจาก GoPro แล้วมียี่ห้อไหนอีกบ้างที่ทำออกมาได้คุณภาพใกล้เคียงก็โอ้โหก็เยอะแยะเลยครับ DJI อะไรก็ Instar ก็ได้ Instar 360คุณภาพสู้กันเถียงกันทุกปีอ่ะแฟนดอมไอ้แฟนบอยก็เถียงกันทุกปีว่าใครดีกว่าใครได้หมดครับผมคุณจีจี้ DJI Osmo Pocket 4P เทียบกับตัว Insta 360 Luna Ultra เรื่องสีผิวเรื่องภาพทิวทัศน์ถ่ายตอนคือผมว่าถ่ายตอนคืนใกล้เคียงกันมากครับไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นผมว่าประเด็นนั้นอยู่ที่สีผิวมากกว่าแต่จริงๆมันคือมันมีโหมดด้วยนะคือเขาเรียกอะไรดีอ่ะมันมีโหมดพวกจะเอาตัว 4P ก่อนแล้วกันเอาแค่ตัว 4P เนี่ยตัวสกินโทนจริงเขาจะมีให้เลือกผมจำไม่ผิดน่าจะ 4-5 แบบเลยอ่ะมันจะมีแบบdefault แบบออริจินอลเนาะแล้วก็จะมีแบบที่เป็นแบบผิวขาวหน่อยอ่ะแล้วก็จะมีแบบ overexpose ขึ้นมาหน่อยเหมือนแบบใส่บิวตี้เข้าไปอารมณ์ประมาณเนี้ยมันจะมีทั้งหมด5โหมดอ่ะก็ขึ้นอยู่ว่าคุณโหมดไหนเพราะฉะนั้นสำหรับผมว่าไม่ต่างเพราะว่าสุดท้ายมันเปลี่ยนได้ครับอย่างตัว DJI Pocket 4P มันมีตั้ง5โหมดถ้าผมอินซาของศูนย์ลูน่าผมจำไม่ได้ว่ากี่โหมดแต่มันมีสกินโทนให้ปรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายปรับออกมามันจะใกล้เคียงกันมันจะผมว่าใกล้เคียงกันมากอ่ะผมใช้คำว่าใกล้เคียงกันมากแล้วกันประมาณนั้นไม่แยกไม่ออกอ่ะไอ้โหมดไอ้ตัวที่เป็นแบบโหมดที่เป็นแบบพวก Origin Smooth อะไรเงี้ยอยู่แค่ปรับกี่โหมดมันปรับได้ครับเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ใช่ประเด็นครับผมไม่ใช่ประเด็นถ้าจะเลือกด้วยเหตุผลเหล่านี้บอกว่า
ป็นเรื่องด้วยเหตุผลอื่นนะครับเช่นเรื่องของแบบความจุภายในราคาโปรโมชั่นความสบายใจความเชื่อใจในศูนย์บริการอันนั้นก็แล้วแต่ชอบอย่างผมนะผมอาจจะเชียร์ตัว 4P มากกว่าผมอย่างที่ผมบอกไปอ่ะยังมีเรื่องของความจุภายในที่มันให้มาเยอะกว่าในยุคที่ micro SD card ดีๆมันแพงเหลือเกินเนี่ย

0: ไอการที่มีความจุภายในอยู่ประมาณร้อยกว่ากิกเนี่ยมันก็บรรเทาได้เยอะเหมือนกันนะบรรเทาเงินในกระเป๋าสตังค์ข้าพเจ้านี่แหละอะไรเงี้ยอันนั้นก็แต่นั่นแหละถ้าเกิดไปห่วงเรื่องคุณภาพภาพผมว่าไม่ได้หนีกันเลยยิ่งเรื่องสกินโทนมันปรับได้ทั้งคู่ครับประมาณนี้คุณกิติพงศ์นะครับมีข่าวลือสเปคอินสตาเอทโปรตัวใหม่บ้างไหมไอ้เรือมันมีแต่แม่นไหมไม่รู้ก็รอลุ้นดูมันก็ถามว่าก็มีไหมมันก็มีแหละแต่มันก็ลือกันมาแล้วมันก็หายเงียบไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาจริงไหมอ่ะก็ตามนั้นครับก็แต่ผมบอกงี้แล้วกันว่าตอนนี้ตลาดกล้องที่เป็นกล้องแอคชั่นแคมที่เป็นดีไซน์กล้องแอคชั่นแคมอ่ะมันค่อนข้างซบแล้วก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมทั้ง Insta 360ทั้ง DJI รวมถึงเดี๋ยวจะมี Oppo ที่เตรียมกระโดดเข้ามาด้วยเนี่ยถึงมาทำไอตัวกล้องที่เป็นกล้อง Vlog แบบนี้ทรงสไตล์แบบ DJI Pocket ครับเพราะว่ามันกำลังไปที่ได้รับความนิยมมากกว่าขณะที่ไอตัวตลาดของตัวกล้อง Action Cam มันซาลงไปเยอะแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลมั้งที่ GoPro เขาหนีไปออกกล้องที่เป็นแอคชั่นแคมในระดับโปรไปเลยอะไรเงี้ยผมว่า Insta ผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อข่าวเลยเรื่องของ Insta 360 A Series ที่กำลังจะที่เป็นแอคชั่นแคมออกมาสักแล้วเพราะมันก็ลือกันมาตั้งแต่เอาตรงๆลือมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมันก็ลือกันมาเรื่อยแล้วมันก็ไม่มีวี่แววจะออกครับก็นั่นแหละเอาไว้มันดูมีน้ำหนักกว่านี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันแต่มันลือกันพวกนี้มันลือกันนานมากเลยอ่ะคุณคุณแอสตันอะไรสักอย่าง1944นะครับทีวีจอ UHD เทียบกับคิวเลตต่างกันยังไงคุณเทียบผิด UHD คืออัลตร้า HD ในวงเล็บ 4K มันคือความละเอียดส่วนคิวเลตคือ Quantum Dot LED มันคือประเภทของพาเนลครับนั่นหมายความว่าอะไรจริงๆแล้วก็คือไอ้จอ QLED อ่ะมันก็ความละเอียด Ultra HD ก็คือ UHD 4K นั่นแหละคุณกำลังเทียบคุณคำถามเนี้ยมันเหมือนถามว่าทีวี 4K เทียบกับทีวี QLED ต่างกันยังไงตอบยังไงล่ะคุณเอาความละเอียดกับชนิดพาเนลมาเทียบกันอ่ะเทียบไม่ได้แต่โอเคอันนี้เอาจากคำถามนะแต่ผมพยายามไปอีกหนึ่งความเข้าใจก็คือไอตัวที่เขียนว่าทีวี UHD อ่ะน่าจะเป็นทีวีแบบ LED ปกติถ้าคุณถามว่าตัวทีวี LED ปกติเทียบกับทีวีที่เป็น QLED QLED หรือว่าชื่อจริงๆมันคือ Quantum Dot LED ต่างกันยังไงพื้นฐานเหมือนกันเกือบ 100% เพราะว่าข้างหลังพาเนลตัว backlit ใช้เป็นหลอด LED เหมือนกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ edge LED เหมือนกันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็น full array มันแต่ว่าถ้าเป็น QLED ตัวแพงๆบางตัวก็จะเป็น full array แต่ปัจจุบันมีน้อยละเพราะว่าพอรุ่นแพงๆเขาขยับไปเป็นพวก mini LED แล้วซึ่งจะได้ panel ที่ดีกว่าทีนี้ backlit ที่ดีกว่านะครับทีนี้ตัว LED กับ QLED ต่างกันยังไง QLED ตามชื่อนะครับมันมีคำตัว Q ความสำคัญอยู่ที่ตัว Q คือ quantum dot ก็คือมันจะมีชั้นฟิล์มมันจะมีแล้วแต่เทคนิคแหละอาจจะชั้นเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าเป็นชั้นฟิล์มโพลาไรซ์ขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นแล้วกันเอามาวางไว้ด้านหน้านะครับเพื่อช่วยกระจายแสงเร่งสีเร่งโตผลลัพธ์ก็คือไอจอ LED เมื่อมีตัวชั้นฟิล์มที่เป็นโพลาไรซ์เราจะเรียกว่าเป็นควอนตัมดอทก็ได้บางคนก็บางยี่ห้อเขาจะใช้เป็นแบบนาโนเซลวอทเอเวอร์ละกันนะครับเมื่อเทียบกับ LED เปิดภาพเดียวกันเซตอัพทุกอย่างเหมือนกันกับคอนเทนต์เหมือนกันตัวหน้าจอพาเนลที่เป็น QLED backlit แบบ QLED มักจะให้สีสันที่อิ่มและสดกว่าตัว LED แบบที่ไม่มีชั้นฟิล์ม polarize คือไม่มีเทคโนโลยีควอนตัมดอทอยู่ประมาณหนึ่งมากน้อยแล้วแต่คุณภาพของยี่ห้อและรุ่นนั้นๆโอเค อันนี้คุณ NW RIM สวัสดีครับพี่บอสสแกนไวรัสใน PC ควรต้องหยุดการใช้งานโปรแกรมต่างๆด้วยไหมไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นเดี๋ยวแอนตี้ไวรัสมันบอกเองว่าให้หยุดนะครับแต่โดยปกติไม่ต้องนะครับเครื่องเปิดงานเอกสารหรือท่องเว็บอยู่เปิดหน้าเว็บไซต์หรือคลิปแล้วสแกนไวรัสละเอียดมีผลไหมไม่มีผลแต่มันจะช้าหมายความว่าในการใช้งานอาจจะช้าเพราะถ้าเกิดคุณสแกนละเอียดเขาประกาศว่าตัวดิสจะมีการเรียกอ่านอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะมีการช้าบ้างแต่ไม่มีผลต่อการสแกนแต่อย่างใดนะครับคุณยงยุทธขออนุญาตสอบถามครับ AS ยังจะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้ดูอยู่ไหมคงมีแหละเดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวก็รู้แพ็กเกจน่าจะมาช่วงสิ้นเดือนนี้ไม่ก็ต้นเดือนหน้านะครับก็รอดูก็รอลุ้นดูคิดว่าน่าจะมีแต่ว่าอันนี้ไม่มีวงนอกวงในนะเดี๋ยวไปอ้างอิงอีกถ้าให้เดาแล้วกันนะครับผมไม่คิดว่า AS จะออกแพ็กเกจดูพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวเหมือนปีที่แล้วแต่เขาน่าจะออกเป็นแพ็กเกจรวมกีฬาเหมือนที่เป็นแพ็กเกจตัว สปอร์ตพรีเมียมอะไรของเขาที่ปีที่แล้วมันจะมีแบบรวมกีฬาหลายๆอย่างอยู่ในแพ็กเกจเดียวอะเดือนละ599มั้งถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะครับก็จะออกเป็นแบบนั้นเพราะว่าต้องยอมรับว่าเขาถือลิขสิทธิ์หลายอย่างอยู่ปัจจุบันและอยู่ในปัจจุบันอยู่ในมือปัจจุบันทั้ง NBA ทั้ง NFL ใช่ไหมทั้ง LPGA ทั้งอย่าลืมว่ามีบุนเดสลีก้าด้วยนะครับก็น่าจะออกเป็นแพ็คแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นแพ็คเดี่ยวๆคงไม่มีพรีเมียร์ลีกเพียวๆถ้าจะมีนะอันนี้ค่อนข้างมั่นใจแบบนั้นส่วนรอลุ้นเดี๋ยวก็คงมีเดี๋ยวก็คงมีแล้วให้เวลาเป็นคำตอบแล้วกันเนาะคุณไอเดียบิลิมทำไมเวลาชาร์จแบตมือถือ Android มันมักจะหยุดไว้ที่ 99% แม้จะมารอสักทีเครื่องใช้มา3ปีแล้วทั้งนั้นที่ต่อมาใหม่ไม่เป็นบางทีเปลี่ยนหัวชาร์จก็ชาร์จเต็ม100ได้เกิดจากอะไรได้บ้างผมไม่รู้เลยปกติมันควรจะชาร์จได้ 100% เพียงแต่ว่าจากเปอร์เซ็นต์ประมาณที่97 98 99แล้วจะขึ้นไป100อ่ะมันจะกินเวลานานมากๆในบางรุ่นเพราะว่าโทรศัพท์โดยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆในช่วงออกมาในช่วง2ปีนี้แล้วเป็นรุ่นระดับ mid range ขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่มันจะมีตัว AI ในการเรียนรู้พฤติกรรมการชาร์จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็พอช่วงปลายปกติมันก็จะไม่ได้เร่งอัดไฟให้มันเต็มร้อยอยู่แล้วมันจะประวิงเวลาให้มากที่สุดอยู่แล้วโดยปกติเป็นแบบนั้นถ้าเอางี้ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยทำไมมันไม่เต็มนะครับลองแบบนี้ก็เสียบชาร์จครั้งคืนดูก็ได้ว่าตอนเช้ามาเต็มไหมถ้าเต็มก็จบไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดตอนเช้ามันยัง 99% อยู่อันนั้นน่ะแปลกละอันนั้นน่ะแปลกละนะครับคุณชนิดนะครับ F27 Ultra จะเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนชิป อันนั้นมันของตายเนาะกล้องต้องรอลุ้นน่ะยังไม่ค่อยมีข่าว F27 Ultra มากเท่าไหร่แต่เปลี่ยนชิปก็เปลี่ยนแน่ๆนะครับกล้องต้องรอดูนะครับว่าจะเปลี่ยนไหมตามที่ลือมาตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องกล้องเปลี่ยนชิปแน่ๆนะครับเปลี่ยนแบตแน่ๆแบตน่าจะเยอะขึ้นแต่ว่าจะไม่ใช่แบตที่เป็นอะไรนะไอที่ฝั่งจีนเขาใช้อ่ะไอตัวคาร์บอนมันจะไม่ใช่ตัวนั้นมันจะคงเป็นแบตลิเธียมปกติเพียงแต่ว่าจะมีการเพิ่มความจุอาจจะอยู่ที่ประมาณ 5,600 5,700ประมาณนั้นนะครับตามที่หลุดออกมาแต่ว่ากล้องยังไม่รู้ว่าจะอัปเกรดโมดูลไหนบ้างหรือจะมีการอัปเกรดโมดูลไหนหรือเปล่านะครับจริงๆมันมีข่าวลือเรื่องกล้องหน้าว่าจะเปลี่ยนมาใช้กล้องหน้าแบบสแควร์แบบเดียวกับตัว iPhone ด้วยก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าจริงไหมนะครับคุณโปรบีคิดว่าตัว Honor Robot จะเข้าไทยไหมจากใจนะคิดว่าไม่จากใจนะคิดว่าไม่คุณณทีกุลนะครับ iPad Gen 9ครับเป็นรุ่น Wi-Fi iPad Gen 9รุ่น Wi-Fi ซ่อมหน้าจอดับหรือเปลี่ยนจอใหม่ราคาประมาณเท่าไหร่โอ้ลองสอบถามขอดูก่อนนะขอดูแป๊บนะโอ้โหถ้าซ่อมกับศูนย์เหมือนมันจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องไปเลยครับมันต้องจ่ายประมาณหมื่นนิดๆในเงี้ยแต่ถ้าซ่อมร้านข้างนอกส่วนใหญ่จะคิดเรทอยู่ที่ประมาณ 3-4,500 บาทประมาณนี้นะครับอันนี้คือซ่อมหรือเปลี่ยนจอนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้ประมาณถ้าร้านข้างนอกทั่วไปนะร้านตู้นะครับประมาณ 3,000-4,500 อันนี้อิงมาจากหลายๆอันรวมๆกันก็น่าจะอยู่เล็งประมาณนั้นนะครับคุณครับเค้กส่วนผมไม่เซียน BDS ครับเน้น MRT อย่างเดียวเลยนะฮะคุณน้องหงร่อนโอ้โหคิดถึงน้องหงร่อนน่ะไม่ได้อ่านชื่อนี้นานมากนะครับพี่บอสขอผลเบรคแฮมตั้งใจไปแพ้เขาอ่ะดิเอาชนะแมนยูมันอุ่นเครื่องคุณน้องอย่าไปเอาอะไรกับมันเก๋เดี๋ยวเราเตะเดี๋ยวเนี่ยวันจันทร์หน้าเราอุ่นเครื่องแล้วอ่ะแล้วถ้าเราผลงานไม่ดีเราก็โดนกลับปะวะเออคุณน้องอย่าไปนั่นกับเขาเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมีเดี๋ยวเราต้องลงเตะกับเรคแฮมด้วยนะอุ่นเครื่องอ่ะเรคแฮมเราจะเตะ29นะครับเออ29คือ30เราปัดหมัดแรกที่เราจะเตะคือจะเจอกับซันเดอร์แลนด์ก่อนเออเจอซันเดอร์แลนด์ก่อนวันอาทิตย์เช้ามืดบ้านเรานะครับแล้วค่อยไปเจอเรคแฮมแมตช์ที่2อย่าไปแซะเขามันอุ่นเครื่องดูตัวที่มันลงสิแล้วเออตามนั้นเนาะคุณนาทีคุณมนเสียงลายเสียงในกาปลุกยังทำงานปกติแค่หน้าจอไม่ติดอันนี้หมายถึงอะไรอ่ะอ๋อก็คือหน้าจอไม่ติดซ่อมคุ้มไหมคำถามคือถ้าคุณจะซื้อใหม่มีงบไหมล่ะถ้าไม่มีก็เปลี่ยนครับก็เราว่างบน้อยก็เปลี่ยนข้างนอกก็ได้ไปซ่อมข้างนอกก็ได้นะครับถ้าโชคดีเป็นแค่สายแพรก็อาจจะแค่ประมาณ 1,500-2,000 แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งจอก็อย่างที่บอกครับประมาณ 3,000 ถึง 4,500 แล้วแต่ร้านลองไปถามพวกแอนแบงก์ก็ได้ลองไปถามอลิมิตแม็กก็ได้นะครับพวกนี้เขาโทรไปสอบถามราคาก่อนได้นะครับคุณปิ๊กไปให้นายบอสทำไมโมโนเพิ่มราคาแพ็กเกจบอลีปีนี้ถึงแพงกว่าปีแล้วเอ้าต้นทุนเขาเพิ่มปีแล้วเขายอมขาดทุนนะแต่ว่ามันไม่ได้คือเหมือนยอมขายของถูกแต่หวังว่าวอลุ่มจะมาโคเวอร์แต่ในเมื่อวอลุ่มมันไม่โคเวอร์เขาต้องขึ้นราคาเพราะเขารู้แล้วว่าวอลุ่มที่เขาขายได้อยู่ประมาณนี้ก็คือปริมาณสมาชิกมันไม่ถึงยอดที่เขาต้องการคือ2 ล้าน 2 ล้านเขาจะเท่าทุนใช่ไหมที่ดร.โสรัตน์เคยพูดซึ่งมันไม่ถึงมันอยู่แค่ประมาณ 1.4-1.5 ล้านเท่านั้นเองก็ต้องขึ้นราคาแต่อย่างที่บอกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสมัครมันหายไปแล้วก็คือช่วง early bird มันตกคนละประมาณ 2,400 เอง 2,400-2,500 เท่านั้นแต่ตอนนี้ถ้าสมัครมันก็599ตกคนเท่าไหร่คน 3,000 โดยประมาณใช่ไหมก็ประมาณนี้ลองดูละกันนะครับคุณโอ้ไม่ทันแล้วหมดเวลามีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage นายบอสนะจ๊ะวันนี้นายบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcard.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2 กันยายนถึง 9 ธันวาคม 2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: ปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราเองเนี่ยก็กลับมาเจอกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของรถรายานพาหนะทั้งหลายแหล่นะครับที่เราก็ต้องมีเหตุให้เราได้พูดได้คุยกันนะฮะเรื่องนึงนะครับหลายคนก็มองว่ารถนี่นะวันนี้พี่กับมักจะพูดตลอดว่าเรามักจะมีปัญหากับการซ่อมแซมนะครับเรามีปัญหาหรือเราปวดหัวกับการใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลรักษาอะไรแบบนี้ไอเดียก่อนหน้านี้เรามองว่าเฮ้ยเราเก็บโลละบาทดีกว่าน่าจะเอาอยู่แต่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยโลละบาทตอนนี้ถ้าเป็นรถยุโรปเหมือนจะไม่อยู่นะครับสืบเนื่องจากเพื่อนผมเองเนี่ยก็ฟังรายการเรานี่แหละแล้วก็วันก่อนเพิ่งมีโอกาสเจอกันก็บอกว่าเฮ้ยนัทไอเดียเก็บโลละบาทโคตรดีเลยว่ะมันฟังดูไม่หนักแต่พอรถกูเอาไม่อยู่อะเซอร์วิสรอบที่สองเนี่ยจะเอาไม่อยู่ที่เป็นโลละ2บาทถึงจะเอาอยู่อันนี้พี่กลับมองยังไงสำหรับคนยุโรปนะต้องบอกก่อนนะ
1: สวัสดีครับนะฮะก็ถามว่ามองยังไงเหรอก็คือการที่จะซื้อรถที่มีค่าเซอร์วิสสูงๆอ่ะมันก็ต้องทำใจมันก็อย่างที่เขาบอกก็ถูกแล้วล่ะว่าอโลระบาดเอาไม่อยู่คืออโลระบาดเอาไม่อยู่เนี่ยก็ต้องขยับแหละนะฮะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันค่าคอสในการทำอ่ะมันไม่เหมือนกันไงนะรถญี่ปุ่นมันก็อีกราคาหนึ่งรถยุโรปก็อีกราคาหนึ่งสังเกตไหมทำไมเวลาคนใช้รถยุโรปเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเขาก็ไม่เอาละแล้วราคาเนี่ยพอช่วงขายต่อเนี่ยช้อนมือสองเนี่ยโอ้โหราคาแบบดิ่งเลยนะดิ่งเลยอะนะฮะ
0: คือเมื่อวานน่ะมีโอกาสไปเจอกันครับเมื่อวานตอนเย็นผมก็เฮ้ยว่างเว้ยเอาไงดีวะนานๆจะว่างเย็นก็เลยเอาลองปกติจะวิ่งแถวบ้านก็เอ๊ะโทรหาพี่กับเสร็จก็ไปวิ่งสวนดีกว่าก็เลยออกไปสวนจตุจักรก็เลยไปดูอีเวนต์ด้วยพี่กับบอกเฮ้ยนัดมีอีเวนต์นะเว้ยอะไรเงี้ยก็เลยแวะไป
1: ครับ
0: เขาวิ่งเสร็จประมาณสักเกือบสามทุ่มแล้ว
1: ครับ
0: ก็บังเอิญว่าจังหวะเดินออกมาเจอกันพอดีก็บอกเอ้ยก็ทักทายกันอะไรเงี้ยบอกเนี่ยวันก่อนนะกูฟังนะที่บอกเก็บโลละบาทอ่ะมันใช้กับรถกูไม่ได้เลยว่ะ
1: ครับ
0: เลยตอบกลับไปขับรถอะไรอยู่วะตอนนี้ไม่เจอตั้งนานตอบว่ามารุ่นหนึ่ง
1: อ๋อ
0: โอเคไม่น่าอยู่หรอกเพื่อน
1: ครับผม
0: นั่นแหละ
1: ก็แต่ว่ารถยุโรปมันก็ดีอย่างไงตรงช่วงถ้าเป็นในใบพัดสีน้ำเงินแล้วกันเน
0: า
1: ะไอตัวเนี้ยโอเคคอสแมนเทนแนนซ์เนี่ยในช่วง3ปีหรือ5ปีที่เขามีโปรโมชั่นเขาอยู่อ่ะมันก็ไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเป็นค่ายไอ้ดาว3แฉกเนี่ยอันเนี้ยไม่มีจะไม่มีแบบนั้นซึ่งดาว3แฉกเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเองใช่ไหม
0: ถูก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคอสมันก็จะสูงไงนะครับคือมันอาจจะเป็นมาตรฐานของเขาก็ได้นะตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่แปลกใจว่าทำไมรถญี่ปุ่นถึงเขาเรียกถึงติดตลาดถึงขายดีถึงอะไรอ่ะครองใจคนอะไรเงี้ยเพราะราคาคอสในการแมนเทนแนนซ์มันไม่ค่อยสูงไงแล้วกลับกันนะแต่ทุกวันนี้รถญี่ปุ่นเนี่ยคอสในการแมนเทนแนนซ์เนี่ยเขาพยายามแข่งขันกันนานทำให้มันต่ำลงนะใช่ไหมนะ
0: ถูกครับ
1: ในแต่ละช่วงนะอย่างทุกวันนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะในรถหลายรุ่นเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกหมื่นกิโลใช่ไหมกองเนี่ยเขาจะให้20,000กิโลเลยนะถึงจะเปลี่ยนทีนึงอ่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนทุกหมื่นโลนะไอ้นัทผมก็เพิ่งรู้นะว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนทุก20,000แล้วเหรอวะ
0: ดึง
1: ผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยอ๋อได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่ก็คงถึงแหละเพราะถ้าไม่ถึงคงไม่กล้าหรอกนะครับแต่ก็เหมือนกับว่าโอเคทำให้คอสในการแมนเทนแนนซ์มันถูกลงคนก็จะได้แบบดูว่าในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่หนักแต่อย่าลืมว่าไอ้คำว่าแมนเทนแนนซ์เนี่ยผมบอกให้เลยว่าในรถเกือบทุกยี่ห้อจะไม่หนักมันจะไม่หนักมากเพราะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้แพงอะไรเยอะแยะถูกป่ะ แต่บางทีเนี่ยโอเครถใช้5ปี6ปี7ปีอัตลุแสนกลางๆแสนปลายๆแล้วตอนนี้มันจะมากกว่าการเมนเทนแนนซ์แล้วไงมันก็อาจจะไปโดนในเรื่องของช่วงล่างเรื่องของลูกมาเรื่องของนู่นนี่นั่นติปาถะเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่นอกเหนือจากการเมนเทนแนนซ์แล้วไงโอเคแต่ถ้ารถญี่ปุ่นก็อย่างช่วงล่างบางรุ่นอาจจะดูไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนักอะไรอย่างเงี้ยแต่บางยี่ห้ออาจจะดูแบบโอ้เอาเรื่องเลยอะไรเงี้ยค่อนข้างแพงทีเดียวอะไรเงี้ยนะฮะแต่บางทีนะในเรื่องของตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนใช้อ่ะพร้อมที่จะทำเมื่อไหร่ด้วยนะครับนั่นแหละครับก็แต่อย่างทำอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เราให้เก็บเงินไว้เนี่ยเวลาเราได้ใช้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นเงินเก็บที่เราเอามาทำดีกว่า
0: ถูก
1: มันไม่ได้เงินที่
0: ร้อน
1: ไม่ได้
0: ขนาดว่าจะเอาไปหยิบเงินก้อนอื่นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเงินที่เราสำรองไว้แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับอือฮึนั่นแหละครับอือฮึ
0: ของเพื่อนผมนี่ลงท้ายด้วย53
1: อือฮึครับ
0: มันบอกเลยเอาไม่อยู่อ่ะเพื่อน
1: ครับ
0: ก็เลย
1: ค่ะครับ
0: ไม่เป็นไรเองก็เพิ่มเป็น3บาทไป
1: อ่าฮะครับอือ
0: 30,000โลก็30,000สองหมื่นโลก็60,000ใช่ไหมเซอร์วิสทีนึงก็8,000กว่ามันยังไม่รวมกองรวมอะไรเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันเลยมันครบข้างนอกแล้วครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันไปที่อื่นแล้วแล้วศูนย์แบบไหนว่าทำให้คนอยากออกมาใช้บริการข้างนอกนะ
1: คือเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเขาก็เสนอไปตามไอ้นี่อ่ะคือพวกนี้เขาขนาดเขาแบบเขาต้องเป๊ะไงเห็นนะ
0: เข้าใจนะพี่
1: เขาจะต้องแบบเฮ้ยทุกอย่างจะต้องแบบเป๊ะทุกอย่างจะต้องแบบ100%อะไรเงี้ยบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับช่วงเวลาที่จะต้องทำแต่ก็ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยตามหมายกำหนดการก็มีนะนั่นแหละครับมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่รถยุโรปอ่ะเราจะเจอแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้ารถญี่ปุ่นอ่ะง่ายกว่าเยอะนะครับ
0: เอาอยู่แน่นอน
1: มันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเนี่ยบางคนเนี่ยใช้200,000กว่าโลไม่ทำอะไรเลยก็มีนะทั้งที่รถตัวเองเริ่มมีปัญหาแล้วนะแต่ก็ยังโอเคยังใช้ได้อยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยนึกออกว่าคือเหมือนว่าตัวญี่ปุ่นมันไม่ได้สติ๊กขนาดนั้นไงนั่นแหละอ่ะก็ต้องลองดูนะใครที่ใช้รถอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่อยากจะเจ็บตัวในเรื่องของเงินในกระเป๋าตัวเองเนี่ยก็ลองเก็บเงินดูนะคะวันนี้ใช้กี่โลอ่ะวันนี้50 โลก็50 บาทเก็บไว้อะไรเงี้ยนะฮะสะสมไปนะฮะเดี๋ยวพอถึงเวลาที่จะต้องเสียเยอะๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูมีเงินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่เหรอนะฮะครับผมแล้ววันได้ดูบอลไหมฮะได้ดูบอลไหมได้ไปดูบอลที่เขาจัดไหม
0: ไปก่อนพี่แต่ว่าช่วง3 ทุ่มเนี่ยพี่รปภ.เขาเป่านกหวีดเลย2:45 นี่คือการเป่านกหวีดเพื่อให้เป็นสัญญาณว่าต้องออกก่อน
1: เดี๋ยว2:00ค่อยมาใหม่1:00
0: ทุ่มครึ่งจะให้เข้าใหม
1: ่โอ้ครับ
0: พอให้เป่าออกไอ้คนที่ไปนั่งรอกลางเก้าอี้แล้วงงบางคนเพิ่งมาไงเอาก็เป่านกหวีดทำไมว่าอะไรเงี้ยเสร็จก็ไม่ยังไงเราก็นึกว่าเขาเป่านกหวีดเมื่อวานเนี่ยผมก็เพิ่งสังเกตนะช่วงเลนกลางของที่ผมไปวิ่งเนี่ยเลนกลางนะย้ำว่าเลนกลางถ้าคุณวิ่งจนสุดไปแล้วเนี่ยตอนกลางคืนตรงนั้นมันจะมืดมากแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยผมจะครบ10 โลแล้ว9แล้วผมก็กะว่าประมาณ9นิดๆผมก็กะว่าจะวิ่งตัดเลนกลางมาพอตรงมาถึงที่ยืดเหยียดข้างหน้าเนี่ยตรงที่จอดรถมันจะ10พอดีจังหวะที่เลี้ยวมาเนี่ยผมก็โอเคเข้าโลสุดท้ายจะปล่อยฟรีแต่ก็สังเกตว่าทำไมคนมันเดินออกมาจากที่มืดๆกัน2-3 คนวะก็ไม่ยังไงก็หันซ้ายไปดูเหมือนกับเป็นงูตะคุ่มอยู่ข้างในเพียบเลยแต่มืดนะผมก็ท่าไม่ดีแล้ว แล้วโลสุดท้ายเนี่ยโค้ชแชท GPT บอกว่าให้วิ่งตามใจเลย
1: อืม
0: ก็เลยเอาละกูไปดีกว่ากูไม่รู้ไม่เห็นดีกว่าไปแล้วเว้ยเมื่อวานเลยกดเพจ 5.2 5.20 วิ่งกลับไปที่จุดสิ้นสุด10โล
1: ฮะ
0: นะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรไอ้เรื่องเห็นตะคุ่มนั่นก็เรื่องนึงตอนนั้นเนี่ยนกหวีดเริ่มดังละปี้ปี้ปี้ผมก็ถามพี่ยามนึกว่าพี่ยามจะไปเคลียร์ไอ้ตะคุ่มตรงนั้นเอาพี่ยามบอกว่าต้องออกก่อนครับพี่เดี๋ยวตอนถ้าลูกครึ่งจะปล่อยเข้ามาใหม
1: ่
0: ผมก็เห็นหน้ากลุ่มแฟนบอลบางคนที่อาจจะเพิ่งมาครั้งแรกที่แบบเอ้ยเอาว่าจะมาดูนะจริงขอบเก้าองค์เก้าอี้กันออกไปทีนี้ก็เคว้งเลยเดี๋ยวสองชั่วโมงกว่าจะไปนั่งอยู่ไหนอะ
1: ครับ
0: ผมก็นึกว่าเขาจะปล่อยซีวิ่งยันเช้าไปเลย
1: เนาะจริงๆก็น่าจะปล่อยไปเลยเนาะไม่ต้องมาแบบเฮ้ยออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยนะฮะ
0: หรือเขาจะไปเคลียร์ไอ้ตะคุ่ม เป็นสิบคนในนั้นก่อนเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: ก็
0: ปกติไปวิ่งเช้ามันไม่เจอพี่นึกออกป่ะผมไปวิ่งคืนวันซอยนี้มันแปลกๆทำไมมันมีคนอยู่ตรงนี้กันเยอะจังวะทำไมชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายหรือไงนะอะไร
1: ก็ผ่านไปนะสำหรับบอลโลกปีนี้นะฮะก็
0: เหนือความคาดหมายไหมอ่ะในมุมที่พี่กัมก็ดูอ่ะ
1: ไม่นะพี่เมื่อวานที่นัดถามพี่บอกสเปนน่าจะได้เพราะว่าจริงๆอ่ะถามว่าแมสซี่น่ากลัวไหมแมสซี่ก็ยังมีความน่ากลัวเหมือนเดิมแหละ
0: เหมือนเดิม
1: แต่อย่าลืมว่าแมสซี่เนี่ยเขาโตมากับลีกสเปนเนี่ยนึกออกใช่ไหมเขาโตมาจากลีกสเปนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสเปนก็น่าจะเอาเขาอยู่นึกออก
0: ป่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยบาซ่าเนี่ยเกือบครึ่งทีมแล้วนะ
1: ก็ใช่ดิ
0: คนที่ยิงก็บาซ่านะ
1: ครับผม
0: เฟอร์นันโตเลส
1: โอ้แต่ลูกนั้นสวยนะมองย้อนกลับมาให้แล้วก็มาถึงก็บอลแทบจะไม่ตกพื้นเลยมั้งหวดเลยนั่นน่ะลูกนั้นก็ผมก็ได้ดูอยู่นะ แต่กำลังแปลกใจว่าทำไมช่วง90นาทียิงกันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าอาร์เจนตินาไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะ
0: ถูกครับไม่เข้ากรอบเลยเมื่อวานนี
1: ้ไม่มีเลยนะฮะเป็นศูนย์เลยพูดง่ายนะครับก็ไม่เหนือความคาดหมายแต่เขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยมีคนที่ใส่เสื้ออาร์เจนตินาเนี่ยก็เรียบร้อยกันไปนะฮะ
0: ซอฟการ์ดหนึ่งละ
1: โอ้แต่คนนี้เขาบอกเขามาแรงจริงนะใส่ทุกทีมตรงข้ามทุกทีมได้อะทุกทีมเลยว่าเขาว่าโอ้คนนี้แรงไม่หยุดเลยนะ
0: หนักกว้าวอีก
1: หนักกว่าคนนี้หนักกว่า
0: โอ
1: ้นะฮะแต่
0: เขาบอก
1: ว่า
0: เห็นซอกการ์ดตัดชุดแฟนบอลก็ซุดไปตามๆกันเขาบอกว่าง
1: ี้ไม่ใช่คำว่าซุดนี่คือคนที่เชียร์อาร์เจนตินานะ
0: โอ้โหซุดเลย
1: อ่อนเลยทีนี้นะฮะโอ้นะแต่ของเขาแรงจริงนะต้องบอกเลยแรงไม่หยุดจริงๆนะครับ
0: นะครับก็อ่ะบอลโลกครั้งนี้ดาวซันโวเอ็มบัปเป้นะ10ประตูเลย
1: ใช่
0: นะครับอันดับ2
1: เมสซี
0: ่อันดับ3อันดับ3 7ประตูนี่จูดกับเออร์ลิงฮาแลนด์
1: ครับ
0: นะ
1: ถามว่าสนุกไหมเหรอก็ผมว่าก็ถือว่าสนุกแล้วกันนะฮะก็ทีมพอทีมลึกๆเนี่ยมันก็เป็นทีมที่หัวกะทิทั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็สมอะไรสมใช่มันก็เป็นอย่างที่หลายคนคิดแหละนะฮะหลายคนก็คาดเดาว่าทีมฝั่งนี้จะได้ทีมไหนมาฝั่งนี้จะทีมไหนมาอะไรเงี้ยนะครับก็ตอนนี้หลายคนก็คงได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่นะในช่วงหมดบอลโลกอันนี้เดือนกรกฎาคมใช่ไหมเดี๋ยวเดือนหน้าสิงหาฟุตบอลพรีเมียร์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับผม
0: วันนี้ก่อนจะไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งขออนุญาตหยิบอันนี้เป็นการคาดการณ์นะของสื่อผมใช้คำว่าเมนสตรีมของประเทศไทยเลย
1: ครับ
0: ออโต้ไลฟ
1: ์ยังไงครับ
0: ออโต้ไลฟ์บอกรุ่นนี้กำลังจะมาเดี๋ยวผมส่งให้พี่กำในเมสเซนเจอร์ก่อน
1: ครับ
0: นิสสันเอลแกรนด์อีพาวเวอร
1: ์เอลแกรนด์ฮะครับผมตัวนี้ที่ว่าจะเข้ามาฆ่าเอาผาดเขาว่าอย่างนั้น
0: ผมก็พูดตรงๆ
1: อะ
0: ไม่เถียง
1: ฮะครับ
0: ถ้ามาโฉมที่ผมส่งลิงก์ให้นะโฉมใหม่นะ
1: อ่า
0: ไม่เหมือนกับทำกับ C28 อ่ะ
1: อ่า
0: ครับเซเลน่านี่มาโฉมเก่าก่อน
1: ไม่ทีที่มาที27ก่อน
0: เออที27ก่อนไงแล้วก็มาแบบผมใช้คำว่าดีเปิดโฉมเก่าขายก่อน
1: คือจริงๆอ่ะเปิดพร้อมแต่ขายโฉมเก่า
0: เออ
1: เปิดด้วยกันเลยเปิดคู่กันเลยทั้ง27 28อ่ะตีคู่กันมาเลยแต่ว่าเมืองไทยบอกว่าเดี๋ยวฉันขายโฉมนี้ก่อนนะโฉมนี้รอไปก่อนแล้วพออีกไม่ถึงปี28ก็มาตามมาเลยใช
0: ่แต่ต้องบอกงี้นะฮะคนที่รับ4 27มาพร้อมใกล้ๆกับวันเปิดตัว4 28
1: ใช่ถูกต้อง
0: วันที่ได้รับรถเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ามันถูกกว่า
1: ครับ
0: เราใช้คำว่าเลหลังก็ได้ถ้าพูดนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นรถตกโฉมไปแล้ว
1: ครับ
0: นะลิสินเปิดเอาเลทไปช่วงหนึ่งเสร็จปุ๊บมา48ผมว่าทุกวันเนี่ยเห็นเยอะขึ้น
1: ครับผมครับ
0: อีกหนึ่งตัวที่บอกว่าโอ้โหตัวนี้ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะก็คือเอลแกรนอีพาวเวอร
1: ์เอลแกรนใช่
0: นะครับจากสื่อใหญ่อย่างออโต้ไลฟ์บอกว่าปลายปีนี
1: ้
0: เปิดตัวปลายปีที่แล้ว Japan Mobility ที่โตเกียว
1: ครับ
0: เป็นรุ่นที่4
1: ค
0: ือก่อนหน้านี้นิสสันบ้านเราเนี่ยนำ e-power มา2รุ่นคือ Serena กับ X-Trail
1: ครับ
0: แต่โดยส่วนตัวผมมองว่า X-Trail แจ้งเกิดยากเหลือเกิน
1: ครับ
0: ครับส่วนเอลแกรนเนี่ยเปิดราคาล่าสุดในญี่ปุ่นก็อยู่ประมาณ1,450,000อ่ะ
1: ถูกกว่าซื้อเซเลน่าน
0: ั่นราคาที่คุณพูดแล้วก็ใช่จริงๆด้วยไม่เถียง
1: เซเลน่า10,000,000-17,000,000กว่าเนี่ย18,000,000นั่นแหละ
0: นะความยาวตัวถัง
1: 4.99 เมตร 99 เซน
0: เอาพาว5 เมตร 10 เซนต่างกัน10 เซนประมาณนี้เนาะกว้าง1.89 เมตรเอาผ่านกว้าง1.85 เมตรเอาไปได้ทั้งกว้างแทนสูง1.96 เมตรเอาผ่านสูง1.95 เมตร
1: ครับ
0: เอา3 เมตรเท่ากันท้วนนะที่กับพูดไม่ผิดเลยนะครับนี่คือเซกเมนต์เดียวกับอัลพาโลกต้องรู้จักเอลแกรน
1: ครับใช
0: ่ถ้าทำให้ไม่ข้าม2นะรับมาเลยทันที
1: โอ้ไม่มีทางไม่มีทางคือเอาง่ายนะคูณอีกเกือบ200อ่ะประมาณน่าจะ30กว่าแหละหรือไม่ก็อาจจะไม่เกินอาจจะ2ไปปลาย3อะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเอามาจริงๆก็ถือว่าเป็นครั้งแรกป่ะที่นิสสันเอารุ่นนี้เข้ามาทำตลาดในเมืองไทย
0: ถูกครับก่อนหน้านี้เป็นแวน
1: เดียวเป็นรถอีกอย่างรถอีก
0: รถลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์เป็นหลัก
1: เชิงพาณิชย์ใช่คล้ายไฮเอทอ่ะคล้ายตู้ไฮเอทอ่ะ
0: ถูกซึ่งก็ยืนระยะกับพิกคอมูเนี่ยยากเหลือเกินนะครับเครื่องยนต
1: ์
0: 1.5 ลิตรเทอร์โบ
1: ครับ
0: ทำหน้าที่ปั่นไฟไปยังแบบมอเตอร์เจเนเรเตอร์รีดักชันเกียร์เอ็นเวอร์เตอร์แล้วก็เครื่องยนต
1: ์
0: จ่ายให้มอเตอร์2ตัวมอเตอร์เป็นเจเนเรชันที่3แล้วมอเตอร์หน้า203ม้ามอเตอร์หลัง135ม้าเบ็ดเสร็จสิ้นรวม338ม้า
1: ครับ
0: หน้าตาผมเชื่อว่าถูกจริตแน
1: ่กลับกลายเป็นนิสสันตอนนี้เนี่ยเป็นรถสไตล์นี้หมดเลยนะเครื่องยนต
0: ์
1: ทำหน้าที่ปั่นไฟอย่างเดียว
0: คือ
1: ผมมองว่าเขาอาจจะมองว่ามันเหมือนกับเขารถไม่ต้องไฟฟ้าล้วนไม่ต้องน้ำมันล้วนแต่ของฉันเนี่ยคุณสามารถที่ไปไหนก็ได้โดยการใช้เครื่องยนต์เป็นตัวปั่นไฟแต่ใช้การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าถามว่าดีไหมจากการใช้ได้ใช้ C28 อยู่ผมว่ามันก็คือการตอบสนองในเรื่องของการขับขี่ถือว่าดีนะแต่แบตเตอรี่ไม่ได้ใหญ่นะถามว่าโดยเฉลี่ยอัตราความสิ้นเปลืองอยู่ที่เท่าไหร่ก็10ปลายๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับ อย่างในพวกอย่างในตัวอย่างเงี้ยก็น่าจะสิทธิ์ปลายๆเหมือนกันเลยนะเพราะตอนนี้
0: สิทธิ์ปลายแต่ต้องเข้าใจนะสิทธิ์ปลายๆกับรถสเกลรถตู้เนี่ยเก่งแล้วนะ
1: ถือว่าดีนะถ้าเทียบกับสเต็ปตัวที่เคยใช้อ่ะเกือบครึ่งเลยนะครึ่งเลยนะ
0: ถูก
1: เกือบจะครึ่งหนึ่งเลยแหละเอางี้ดีกว่าเพราะสเต็ปเนี่ยเอาวิ่งในเมืองนะถ้ารถไม่ติดจะอยู่ประมาณ10บวกลบ
0: แต่ต้องบอกก่อนสเต็ปเนี่ยเป็นสเต็ปเบนซินล้วนใช่ไหม
1: เบนซินล้วนใช่ๆ2,000ตัวเก่าตัวแรกแต่ตัวนี้โอเคต้องบอกว่าถือว่าดีแล้วกันนะฮะครับผม
0: นะครับรถหลักๆเนาะระบบขับขี่6โหมด
1: ครับ
0: Intelligent Dynamic Suspension แบบช่วงล่างซึ่งยังไม่รู้ในรายละเอียดนะฮะยังไม่ได้หาเพิ่ม
1: ครับ
0: นะครับหลังคาเป็นซันรูฟ2ตอนหน้าหลังมีม่านด้วยเบาะแถว2ถ้าเป็นอาพาร์ตเขาจะเป็น Executive Lounge เป็นเบาะแบบคอกพิทอะไรอย่างนี้แต่อันนี้เขาจะเรียกตัวเองว่าAutoman Seat
1: ครับ
0: พร้อมระบบระบายอากาศในตัวแล้วก็เบาะนั่งแถว3แยกอิสระ50/50ทับแขวน
1: ครับ
0: สิ่งที่ผมชื่นชอบที่สุดเลยระบบเสียง Bose 3D Surround Sound
1: ครับ
0: ที่เบาะคู่หน้าที่เบาะคู่หน้านะเบาะคู่หน้าคนขับนะทั้งหมอนรองหัวมีลำโพงโบสให้ด้วย
1: ครับ
0: โอ้โหอยากรู้เลยมันเป็นยังไง
1: ครับ
0: นะครับด้วยความที่ตอนนี้ที่บ้านก็หลายตัวแล้วแล้วก็ประทับใจด้วย
1: ครับ
0: นะครับลำโพงยีบสองตำแหน่งโบสล้วน
1: ครับ
0: เท่าไหร่แล้ววันนี้
1: ครับ
0: ล่าสุดไปซื้อมาใหญ่เท่าประมาณท่อนแขนกดไปนู่น2กว่า S1 Pro Plus ล่าสุดไปซื้อมา
1: ค่ะ
0: เอาไว้เวลาออกต่างจังหวัดเอาไปฟังเพลงในไซต์งาน
1: ครับ
0: นะครับก็ถ้ามันคาดการณ์กันเบาๆนะผมว่าอยู่ประมาณ2กว่า
1: จริงๆถ้าจะสู้เอาผ่านได้เนี่ยมันต้องดูว่านิสสันเนี่ยจะทำตลาดเอางี้ผมเห็นนัดลองเช็คราคา C28 ที่ญี่ปุ่นหน่อยดิเท่าไหร่นั่นแหละผมว่าถ้าตัวนี้อาจจะบวกกันไม่เยอะหรอกหมายถึงว่าสมมติว่าถ้า C28 ญี่ปุ่นล้านหนึ่งไอ้นี่800,000เนี่ยบวกเป็น8.8 ล้านอ่ะไอ้นี่ถ้าสมมติว่าล้านสี่ใช่ป่ะก็บวกแค่80%อ่ะก็น่าจะ2.5 ล้านประมาณนี
0: ้
1: น่าจะได้2 ล้านเป็นกลางอะไรเงี้ยนะ
0: มี
1: ร
0: ุ่น
1: ไม่แต่ถ้าราคานี้ผมบอกตลาดแตกอยู่นะ
0: ใช่ไม่เคยใช้ก็เปิดใจใช้หรอวะ
1: ตลาดน่าจะแตกเลยนะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเอาผ่านยังไม่ต่ำ3เลยนะ
0: ถูกครับ
1: ใช่ป่ะแล้วมันเซกเมนต์เดียวกันน่ะถามว่าความประหยัดดีกว่าไหมผมเผลอๆผมเชื่อว่าดีกว่าเพราะไอ้ตัว e-power มันดีทุกตัวเลยไง มันประหยัดทุกรุ่นอยู่แล้วไงนะฮะซึ่งตอนนี้ไอ้โฉมใหม่นิสสันคลิกก็เป็น e-power เหมือนเดิมนะครับนั่นแหละครับต้องลองดูนะครับผมผมมีอีกเรื่องนึง
0: ญี่ปุ่น
1: ฮะ
0: ประมาณล้านหนึ่ง
1: ใช่ไหมไอ้ตัว C8 ใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็บวกไปปิด800,000อ่ะล้าน8อ่ะก็ประมาณบวกเพิ่มอีกมาจะ 7-80% น่ะ
0: อันนี้
1: ก็น่าจะ2 ล้านกว่านะ
0: ใช่
1: เพราะราคาที่เฮียนัทบอกที่ที่ล้าน4ใช่ไหมนั่นน่ะผมว่าก็น่าจะ2.5 ล้าน2.6 ล้านประมาณนี้นะครับ
0: โอ้ยยังไงเลยใครอื่นต้องเอาแล้วเอาแล้ว
1: ครับผม
0: พิสันมาแล้วก็เฮ้ย
1: และกับรถขนาดนี้ถ้าอัตราความทิ้นเปลืองอยู่ที่15ขึ้นนะไม่ธรรมดานะ
0: ถูก
1: ใช่ป่ะแล้วถามว่าไปจอดเนี่ยใช้ EV โหมดก็ได้นะจอดรับลูกอะแต่เพียงแต่ว่าแบตเตอรี่ต้องเต็มอยู่นะถ้าแบบไม่เต็มตั้งเดียวเดี๋ยวมันทิ้งขึ้นมา
0: เดี๋ยวมันก็ติด
1: เดี๋ยวมันก็สวิตช์กลับมาเป็นน้ำมันอีกอะอะไรเงี้ยนะครับ
0: ล่าสุดเนี่ยผมดูซีรีส์ญี่ปุ่นครับเรื่องอะไรวะมัน human vapor ไอ้มนุษย์ที่มันกลายเป็นก๊าซได
1: ้
0: ในนั้นเนี่ยภาพที่มันถ่ายไปในถนนเนี่ยนอกจากเคคาร์แล้วรถตู้ที่เห็นในหนังเนี่ย คือเซเลน่า
1: อือฮึครับ
0: เฮ้ยมันก็ได้รับการถ้าแล้วถ้าย้อนกลับไปหาข้อมูลอะนิสสันเนี่ยเป็นหนึ่งในค่ายที่ได้รับการยอมรับในลักษณะของรถที่เป็น MPV สูงระดับหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะฮะ
1: เอาถ้าพูดตรงนะขายดีขายดีขายดีกว่าสเตปวากอนนะกันในญี่ปุ่นนะถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยคนใช้เยอะแล้วก็ในรถเช่าที่เป็นรุ่นเนี้ยก็เยอะนะจะบอกให้นะก็ถือว่าได้รับความนิยมแล้วกันนะครับผมอ่ะผมมีอีกเรื่องครับพี่นัทอันนี้เรามาคุยกันอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะกับเรื่องหลายคนจะมีความเข้าใจเรื่องของระบบแอร์ผิดนะพี่นัทคือวันเนี้ยพี่ผมอยากมาพูดเพราะว่ามีคนหนึ่งเขาโทรมาถามผมเรื่องการล้างตู้แอร์คือเวลาคุยอ่ะผมก็จะถามก่อนว่าผมอยากรู้เหตุผลก่อนไงว่าทำไมเขาอยากจะล้างตู้แอร์สาเหตุที่ผมต้องอยากรู้เหตุผลเพราะมันเป็นรถรุ่นใหม่เป็นรถที่ยังไม่ได้เก่ามากนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีคำถามกลับกับเจ้าของรถว่าทำไมถึงจะต้องล้างตู้แอร์ครับเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าแอร์เขาไม่เย็น
0: อ
1: ันนี้คือมันผิดวัตถุประสงค์นะเห็นไหมนึกออกป่ะ
0: เข้าใจครับ
1: การล้างตู้แอร์เราจะล้างก็ต่อเมื่อตู้มันมีคราบสกปรกมีกลิ่นหรือว่ามันมีอาการตันเกิดขึ้นแล้วผลพวงจากตรงเนี้ยโอเคถ้ามันสกปรกหรือว่ามีเมือกมีอะไรพวกเนี้ยสิ่งที่ตามมาคือกลิ่นจะไม่โอเคใช่ป่ะในรถอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองโอเคถ้ามันตันมากๆเขาปุ๊บลมที่มันออกมามันจะเบาไงนี่แหละคือเหตุผลที่จะต้องล้างตู้แอร์คำว่าลมที่ออกจากรูแอร์เนี่ยมันเบาเนี่ยก็คือเราเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เปิดเบอร์สี่อาจจะเหมือนเบอร์สองอะถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยต้องล้างแต่ในกรณีถ้าบอกว่าเฮ้ยเปิดมาแล้วแอร์ไม่ค่อยเย็นอันเนี้ยล้างให้ตายก็ไม่เย็นครับเพราะตู้มันไม่ได้ตันแต่ระบบมันมีปัญหาคำว่าระบบมีปัญหาคือแอร์อาจจะรั่วน้ำยาไม่เพียงพอมันเลยทำให้ตัวแอร์เนี่ยทำให้ความเย็นในระบบแอร์ไม่ปกตินะครับซึ่งพออธิบายเขาอย่างนี้ปุ๊บเขาก็เข้าใจนะสุดท้ายก็ไม่ต้องล้างแต่ต้องมาหาดูว่ามันมีปัญหาเรื่องของน้ำยาแอร์หรือเปล่าถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำยาแอร์เราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยมันเกิดปัญหาที่ตรงไหนหรือว่าเปิดปัญหาที่ท่อก็เปลี่ยนท่อเกิดปัญหาที่ตู้ก็เปลี่ยนตู้แต่ถ้าถามผมนะถ้าอย่างเงี้ยถ้าเอาเข้าร้านแอร์แล้วเขาล้างให้ถามว่าหายไหมหายครับเพราะเขาต้องถ่ายน้ำยาออกแล้วเติมใหม่นั้นถ้าล้างแบบถอดออกนะแต่ถ้าล้างแบบสองกล้องอะไรเงี้ยก็ไม่หายแต่ถ้าล้างถอดอ่ะมันยังไงก็ต้องรื้อออกพอรื้อออกปุ๊บน้ำยาต้องถ่ายออกพอน้ำยาถ่ายออกเสร็จปุ๊บเวลาทำเสร็จก็ต้องเติมน้ำยาใหม่พอเติมน้ำยาใหม่มันก็เต็มไงพอเต็มปุ๊บแอร์ก็เย็นปกติอ่ะถูกป่ะแต่หลังจากที่เขาเติมเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากใช้งานไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ได้อีกกี่เดือนนะน้ำยาก็จะเริ่มหายไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคในเรื่องของระบบแอร์เนี่ยลองดูก่อนว่าแอร์เราเนี่ยความเย็นปกติหรือเปล่าถ้าเย็นปกติแล้วลมออกไม่แรงแสดงว่าตู้มีปัญหาแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยความเย็นไม่ปกติแต่ลมออกปกติอันเนี้ยเป็นที่เรื่องของที่ผมบอกก็คือเรื่องของระบบแอร์น่าจะมีรอยรั่วเกิดขึ้นวิธีแก้ก็คือต้องอุดรอยรั่วให้มันให้ได้ก่อนนะครับผมเนี่ยนะฮะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผมมาข้อความกันดีกว่านะฮะ4689899ใครที่มีคำถามอยากจะพูดคุยสอบถามปัญหาเรื่องรถก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ2เฮียมิวเซเว่นเครื่อง 3,000 ปี2011ยังน่าใช้อยู่ไหมครับหรือ Fortuner แชมป์ปี2011เครื่อง 3,000 ขอบคุณครับ2เฮียกำลังตัดสินใจอยู่ครับจริงๆผมว่าโดยส่วนตัวผมชอบมิวเซเว่นมากกว่านะครับผมแต่จริงๆอ่ะได้ทั้งคู่นะลองขึ้นไปเทสต์ไดรฟ์ดูก่อนดีกว่าว่าชอบตัวไหนไม่ต่างกันหรอกได้ทั้งคู่นะครับสวัสดีครับพี่ๆถ้าไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและหัวเทียนตามรอบเช็กระยะรถจะมีอาการยังไงครับ ตอนนี้รถผมไม่แสนแล้วเกินรอบระยะเปลี่ยนหมื่นมาเกินรอบระยะเปลี่ยนหมื่นโลมานิดหน่อยอาการรถเหมือนเร่งเดินรอบเร่งไม่ขึ้นไม่แน่ใจว่าเกี่ยวอ่ะสองอย่างนี้ไหมเดี๋ยวมีตังค์จะรีบไปเปลี่ยนขอบคุณครับไม่น่าจะเกี่ยวถ้าหัวเทียนถ้าน้ำมันเครื่องเป็นไปได้แต่ถ้าหัวเทียนไม่เกี่ยวหัวเทียนเนี่ยถ้ามีปัญหาสิ่งที่เจอก็คือมันต้องออกอาการสะอึกสะดุดหรือว่าเดินไม่เรียบก่อนนะฮะอันนั้นคือหัวเทียนมันนั่นเสียแต่จริงๆหัวเทียนอ่ะสมมติว่าแสนกิโลมันเดทได้อยู่แล้วมันเกินได้ครับไม่ค่อยมีปัญหาขนาดนั้นหรอกครับเชื่อผมนะฮะส่วนตัวเร่งไม่ขึ้นเนี่ยผมว่าถ้าเรามันมีปัญหาจริงๆเนี่ยสิ่งที่จะตามมาที่เราต้องเห็นคือรถคันนี้อัตราความสิ้นเปลืองจะต้องเยอะขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: ถ้าอัตราความสิ้นเปลืองยังอยู่เท่าเดิมอยู่อันนี้อาจจะเป็นในเรื่องความรู้สึกที่เราคิดไปเองมากกว่าว่าทำไมรถเราวิ่งไม่ออกวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะต้องลองดูนะครับมาที่ YouTube กันบ้างนะฮะ4689899 SMS ของเราก็ส่งกันเข้ามาได้นะฮะก่อนไปจะไป YouTube เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะฮะก็ใครที่มีคำถามอยากจะพูดคุยสอบถามปัญหาเรื่องรถก็4689899นะครับผมเขาบอกว่าส่วนตัวคิดว่าคู่ชิงปีนี้คือสเปนกับฝรั่งเศสแล้ว

0: เดี๋ยวก่อนนะฝรั่งเศสฝรั่งเศสไปไม่ถึงดวงดาวนะครับผม
1: อืม
0: ไงครับผมว่าเรื่องของอารมณ์นะเหมือนกับว่าความใจเย็นมันน้อยลงอ่ะนะครับอืม
1: เราไม่ชอบโดนคนทักแบบ
0: แล้วน้ำใจบนถนนนะมันอาจจะเขาเรียกอาจจะไม่เยอะอ่ะนึกออกปะจริงๆนะบางทีแบบบีบแตรเนี่ยนิดเดียวแหละโอ้โหแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะฮะบางทีก็เบรกใส่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรมันต้องใช้วิธีการเคาะละกันถ้าเคาะผมว่าเขาจะรู้สึกดีแต่ถ้าบีบนานๆเนี่ยไม่ดีแน่เหมือนก็บีบแล้วท้าทายอ่ะอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณนี้แหละครับ
2: อย่าไปเล่นกับระบบเลยครับ
0: จริงๆนะถ้าใช้รถบนถนนแล้วเจออะไรเหตุการณ์อะไรที่มันไม่โอเคนะไม่ต้องแลกเชื่อผมดิรู้จักก็ไม่รู้จักปล่อยมันผ่านไปเดี๋ยวมันก็ไม่เจอเราแล้วปล่อยมันเถอะหรือไม่เดี๋ยวมันก็ไปอาจจะไปเจออุบัติเหตุข้างหน้าเอาเองแหละนะฮะคิดซะอย่างนี้นะเช
1: ื่อ
0: ผ
1: ม
0: แล้วเราก็จะแบบไม่ต้องมานั่งมีปัญหาบนท้องถนนด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ไม่คุ้มเสียดีกว่านะเราไม่ต้องไปแลกอะไรทั้งนั้นนะครับสวัสดีครับสองเฮียอยากทราบว่าท่อดูดอากาศรถแบบยางกับแบบท่อต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียด้วยครับแล้วควรไปแบบไหนดีท่อดูดอากาศตรงไหนอ่ะรถอะไรครับต้องถามก่อนเป็นท่อแต่งหรือว่าท่อติดเพิ่มหรือว่ายังไงอือฮึคือถ้าเป็นท่อดูดอากาศที่อยู่ในรถยนต์ส่วนใหญ่เขาจะมีถ้ามีตัวดูดอากาศอยู่ข้างล่างก่อนนะฮะแล้วก็จะผ่านถังดักอากาศแล้วก็ถึงจะส่งผ่านมายังท่อร่วมไปดีอะไรประมาณนี้นะครับอือฮึอันนี้ผมไม่รู้ว่าท่อไหนนะยังไงรบกวนบอกนิดนึงวันนี้กินไอติมกันแล้วหรือยังครับผมทำไมต้องกินไอติมด้วยฮะ
1: อ
0: ่าฮะเขาบอก Vios จอดทิ้งไว้ไม่สตาร์ท3เดือนน้ำมันพอใช้ตั้มสตาร์ทใหม่เอี่ยมแบตเต็มพอมีกุญแจค้างเสียงเกือบจะสตาร์ทติด 80% ทดสอบ 3-4 รอบเหยียบคันเร่งช่วยบ้างยังไม่ติดสายจ้ำร้อนไปไงต่อดีขอคำแนะนำเฮีย
2: นี่น่าจะคือสายจำร้อน
0: นี่แหละนี่แหละไอตัวสายจำร้อนนี่แหละคือต้นเหตุของปัญหาที่มันให้ทำให้ไม่ติดไงคือโอเคแบตหมดอ่ะมันเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะไอสายจำตัวเนี้ยถ้าบิดสตาร์ทสัก 2-3 ครั้งแล้วมันร้อนจีเลยนะไปหาสายอีกชุดนึงมาดับเบิลเข้าไปเลย
2: คีบคู่เลยทีนี
0: ้คีบคู่เลยดับเบิลเลยเพราะจะบอกให้โยนทิ้งก็ยังไงอยู่ครับผมคือปัญหามันอยู่ที่สายครับสายเนี่ยฉนวนทองแดงไม่พอถ้าแล้วตัวการเหนี่ยวนำหรือว่าการเดินกระแสไฟไม่เพียงพอแล้วกันนะฮะมันเลยทำให้รถยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับมีนะบางทีผมก็เจอนะบางทีรถเจ้าของรถรู้อยู่แก่ใจรถตัวเองมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แต่ก็ไม่เปลี่ยนอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะแล้วมันมาเป็นภาระกับผมไงผมเชื่อว่าบางทีจอดรถทิ้งไว้แป๊บนึงจะมาสตาร์ทใหม่
2: มาแล้วสร้างงานอีกแล้ว
0: ไอ้เราเอางี้ผมว่าตอนแรกจะเอาที่พ่วงในอู่ใช่ไหมเหลือไปเห็นที่บอกมีตัวจำสตาร์ทด้วย
2: พกไว้ด้วย
0: หยิบเอาพกเลยเขาพกไว้รถเลย
1: เ
0: ป็นไงล่ะทั้งที่รู้อ่ะนึกออกป่ะจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยเคสเนี้ยเปลี่ยนเถอะไม่ต้องรอเพราะยังไงมันช้าหรือเร็วไงก็ต้องเสียตังค์นึกออกป่ะมันไม่ได้ประโยชน์เลยกับการที่จะต้องรอผมก็ไม่เข้าใจว่าเขารอเพื่ออะไรนะสวัสดีครับพี่กำพี่นัทก็บอกครับ HRV ยังไงให้ประหยัดครับจริงๆ HRV ก็10กลางๆนะ14 15ได้สบายๆเลยนะคือการที่คุณจะขับรถให้ประหยัดเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้และต้องเข้าใจมันเลยคือเรื่องของการจราจรถ้ารถติดหนักๆมากน้ำมันคุณไหลเป็นน้ำเลยนะเพราะอาจจะเหลือเลขตัวเดียวได้ซ้ำไปแต่ถ้าโอเคถ้ารถไม่ติดมากเท่าที่ผมเห็นในสเกลหน้าปัดนะอยู่ประมาณสัก14

0: บวกแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปได้ครับนะฮะแล้วก็ไม่ได้แบบกินน้ำมันเยอะมากอะไรอย่างนี้นะครับถือว่าดีแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าหมายถึงนัดชิง
1: ผมปั้นแทบตายนะ 14.7 โลลิตร
0: ทางไอ้พลานุภาพใช่ป่ะ
1: ใช่ก็คือขาไปเนี่ยก็นวดไปเรื่อยไปเรื่อยลากจากกรุงเทพไปแล้วก็พอเข้าขอนแก่นเอ้ยลองเติมเช็คดูดีกว่าเว้ยมันกี่โลลิตรพอเติมมา 14.7 เสร็จปุ๊บขากลับตอนแรกมันรถติดแต่พอผ่านน้ำพองผ่านโทษอำเภอพลมาแล้วพอมันพุ่งเข้า M6 เนี่ยมันจะผ่านเส้น290ก่อน290เนี่ยมันจะตัดวิ่งไปเจอ M6 อีกทีนึง
0: ครับ
1: พอขับ110มันไม่ไหวแล้วพี่ข้างหน้าไม่มีรถเลย
0: มันอึดอัด
1: มันแบบเฮ้ยก็เลยหันไปบอกลูกพี่ข้างๆบอกพี่ไปแล้วนะเขาสวนกลับมาบอกรออยู่นั่นก็รออยู่แหละว่าเมื่อไหร่จะไปบอกพี่วิ่งเท่าเดิมพี่ขับเท่าเดิมเลยแต่แค่มันไม่มีรถเราเลยรู้สึกว่าเราช้ามาก
0: คร
1: ับ ก็ไปเลยขอนแก่น4 ชั่วโมงกว่า
0: พี่ไปแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีใบอะไรมาก็ค่อยว่ากันทีหลังนะ
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ไหวแล้วโอ้โหแล้วบางช่วงมันเจอป้ายง่วงจอดพักง่วงจอดพักเรียงๆกัน6-7ป้ายมันจะไม่ง่วงมันก็จะไม่ง่วงมันจะง่วงแล้วเนี่ยแต่เอ็มหกอะบังคับ80เองนะ
0: ทำไมกฎหมายบ้านเราเป็นอย่างนี้นะ
1: โอ้อึดอัดขับแล้วแบบอะไรวะถนนดีขนาดนี้ทำไมมันขับ80เองวะเนี่ยเดี๋ยวนี้กล้องก็เป็นรุ่นใหม่แล้วกล้องเป็นเหมือนเสาไฟฟ้า
0: คือมันต้องปลูกจิตสำนึกในการใช้ถนนดีกว่าเนาะเขาบอกว่าเป็นท่อยางปาเจโร่อ๋ออย่าแป๊บนึงนะท่อยางท่ออากาศปาเจโร่จริงๆเขาไม่ได้แต่งรถอะไรก็ใช้ของเดิมมันก็โอเคแล้วล่ะนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะฮะเขาบอกว่าสายมันมาพร้อมกับจำสตาร์ทเฮียก็สายไม่ได้คุณภาพคือถ้าจำแล้วสายยิ่งร้อนเนี่ยแสดงว่าสายอ่ะมันไม่เพียงพอการที่จะไปส่งสัญญาณไฟไปนะฮะครับหรือต้องหารถคันอื่นมาพ่วงแทนไม่เกี่ยวคือมันปัญหามันอยู่ที่สายครับไม่ได้อยู่ที่แบตเตอรี่คันอื่นหรือแบตเตอรี่ที่เราประจำแบตมันน่าจะพอแหละนะครับโอเคอย่างนี้แต่ถ้าแบตเนี่ยมันไซส์เดียวกับรถเรานะแล้วเราหาไม่ได้จริงๆเนี่ยให้เราติดเครื่องทิ้งไว้อ่ะแล้วก็เอาแต่ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรถอดขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วเอาแบตไอ้ลูกที่เราจะมาจั๊มมาใส่เข้าไปเลยแล้วก็เอาขั้วหนีบเข้าไปให้แน่นแค่นั้นเองนะฮะแล้วลองสตาร์ทดูว่าหายไหมอะไรเงี้ยนะ
1: คือหลักๆเนี่ยเวลาที่สายมันร้อนอ่ะมันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าสมมติเรามีปริมาณไฟ100แต่ท่อที่มันนำไฟหรือทองแดงมันมีแค่20แต่ที่มันจะไปได้ร้อยนึงมันก็ไปได้แค่นี้แล้วแล้วไอ้คันที่มีไฟก็พยายามจะยัดไฟร้อยนึงเนี่ยเข้าไปในท่อประมาณ20เนี่ยสายมันก็เลยรับไม่ไหวมันโหลดมันก็เกินไปมันก็เลยร้อน
0: มีล่าสุดเห็นได้ข่าวไหมแบตเตอรี่อาร์โซล่าเซลล์ที่มีแบตเตอรี่อ่ะระเบิดล่าสุดเลยนะไม่น่าจะเมื่อวานต้องข่าวเมื่อวานบ้างแต่ผมยังไม่ได้ตามนะล่าสุดนี่คือต้องบอกอย่างนี้ในวงการแบตเตอรี่เนี่ยหลายคนเอาแบตเตอรี่รถอะมาเป็นแบตเตอรี่สำรองในบ้านคือบางต้องอธิบายก่อนว่าเวลาเราติดโซลาร์เซลล์มันจะมี2ระบบใช่ไหมเขาเรียกว่าออนกริดกับออฟกริดถ้าออนกริดเนี่ยก็คือจะต้องมีเขาเรียกออนกริดนี่คือผลิตแล้วก็จ่ายเลยผลิตแล้วใช้เลยหรือจะขายออกก็อันนั้นก็เรียกออนกริดแต่ถ้าออฟเนี่ยก็คือผลิตแล้วเก็บไว้ในตัวแบตทำหน้าที่จ่ายไฟผ่านตัวหม้อแปลงนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะเข้าไปในบ้านอะไรอีกทีนึงนะครับแล้วแบตเตอรี่พวกนี้มันก็เป็นแบตเตอรี่สไตล์คล้ายๆแบตเตอรี่รถยนต์นะครับพี่นัทใช่ไหมนี่ล่าสุดก็เกิดปัญหานะที่ว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นกับระบบของตัวแบตเตอรี่นี่เองแหละนะครับ แล้วเดี๋ยวต้องติดตามข่าวดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะเนี่ยพอมันยิ่งมีข่าวอย่างนี้เยอะๆนะทำให้เกิดความกังวลแล้วเกิดความกลัวกันเยอะขึ้นนะเขาบอก M6 ที่โดนการเกิน120นะครับเนี่ย
1: อย่างผมก็ขับเห็นป้ายมันขึ้น80อ่ะผมก็เข้าใจนะว่าทางหลวงระหว่างเมืองมันคือ120แต่ป้ายมันติดเลย80สีเหลืองเขียนดำเนี่ยมัน
0: คือคือเอางี้ถ้า80เนี่ยช่วงเทศกาลไม่ปฏิเสธเลยพ้นไปไม่ได้
1: ไม่ได้เท่านั้นน่ะ
0: มันอาจจะต่ำกว่านั้นเยอะด้วยนะ
1: ครับผมแต่ประเด็นคือผมเนี่ยพอผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยพอเข้าสอบ290มาแล้วผมก็ไม่มีคำว่า120อยู่ในระบบแล้วนะผมก็ขับว่าออกรายการไปอยู่ก็ขับ110ก็ได้อะ
0: อะไร
1: นั่นแหละผมแต่ผมก็นานๆไถ่ๆมาจนจบแหละ
0: ครับ
1: เนี่ยรายการนะเราก็ต้องเป็นผู้เป็นคนนะนะ
0: ฮะคร
1: ับ แต่ผมก็อยากจะบอกว่าบางทีถนนมันถูกโอ้โหมองสุดลูกหูลูกตาแล้วมันไม่มีรถมันอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลาแบบเนี้ยก็ร้อยสามร้อยสี่มันก็คงไม่เป็นไรละมั้ง
0: จริงๆนะไม่ก็ผลิตรถให้มันวิ่งได้แค่นั้นแหละ
1: ล็อกไปเลย
0: ไม่ล็อกไปเลยไม่ต้องเยอะกว่านี
1: ้
0: ให้เต็มที่ได้เท่านี้อะไรเงี้ยนะ
1: ใช่
0: มันจะได้ไม่ต้องมีการมานั่งจับกลุ่มกันเนี่ยใช่ป่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะฮะมีคนถามว่าวันนี้กินไอติมกันแล้วหรือยังไอติมอะไรอ๋อไอติมกำลังดังไอติมกำลังดัง
1: เ
0: ขาบอกว่าไม่ใช่เจ้าของนะเฮียนัท
1: ใช่ครับเขาบอกเขาเป็น
0: เชฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่รู้สิแต่ก็จริงๆนะจริงๆการที่เขามาไอเนี้ยผมว่าคนเราถ้าไม่มีอีโคมันจะดีกว่าไหมฮะคืออะไรที่ไม่ดีก็น้อมรับไปสินะฮะอันไหนที่คือบางอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราทำมาได้ขายคนรวยอย่างเดียวไงเราทำอาจจะเป็นขายทั่วๆไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนดูว่าแพงอ่ะถ้าใครไหนเข้าว่าแพงเราก็ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยนะฮะไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงเขาเชื่อผมนะฮะคนเขาเดี๋ยวเขาอยากกินเขามาเองแหละนะครับโดยส่วนตัวเฮียนัทคิดว่าไง
1: ใครใครกินก็ไปใครไม่ใครกินก็ไม่ว่ากันไม่ชอบผมก็เลื่อนผ่านเขาฟังนะก็เข้าไปดูอยู่อัลต้าสมูทอ่ะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขารู้ว่าไอติมของเขาตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าเขากวนตีแล้วล่ะ
0: ใช่
1: ก็เป็นสไตล์เขานะก็เป็นสไตล์เขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าจะชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยมันคอนเทนต์อันอื่นอ่ะผมพูดตรงๆนะฟิลเหมือนดูแจ็คแป๊บโบแต่เป็นหนุ่มตีอ่ะ
0: อ่า
1: เป็นนึกออกก็เป็นคนกวนแหละก็ไม่ได้อย่าไปอะไรมากก็แบบขอบางอย่างบางร้านเราผมก็ยังหรือว่าในรายการบางท่านก็อาจจะไม่ได้คิดว่าจะอยากเข้าไปกินด้วยจ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นก็ผมก็มีความสุขกับการซื้อไอติมหนึ่งคอร์สแบรนด์ที่ผมถูกใจแล้วก็นั่งตักไอติมกินดูหนังอยู่บ้านมากกว่า
0: จริงๆนะไอติมนะผมนะกินได้นะกินเป็นคอร์สเป็นแบบถังอ่ะ
1: ใหญ่ได้เลยนะคอร์สน่ะล่ะ
0: แต่พอกินถังนึงหมดเนี่ยพอเรากินเสร็จปุ๊บจะรู้สึกว่าเอ้ยโหทำไมกินได้เยอะขนาดนี้วะรู้สึกผิดอ่ะนึกออกปะถ้าเราไม่ซื้อเราจะไม่ผิดเลยนึกออกปะเมื่อก่อนเนี่ยสั่งเอ้ยว่างๆกดไลน์แมนเลยตึ๊กไอติมลดราคาสั่งเลย2 3 6อะไรอย่างเงี้ยหลังๆมานี่ไม่เปิดดูเลยนะเพราะกลัวอดใจไม่ได้
1: ใช่
0: ไม่กินดีกว่า
1: ซอฟคาราเมลหรือบิสคอฟของฮาเกนดาร์สเนี่ยอย่าให้ได้เห็น1แถม1เลยนะ
0: ไม่เหลือครับผม
1: อย่าว่าแต่1ควอตปวดแถว
0: ได้ครับ
1: 1แถม1อ่ะยากมันค่อยมีโปรจะชอบกินมากสมมติดูซีรีส์อย่างเงี้ยก็คือผมเป็นประเภทดองซีรีส์ผมไม่ประเภทดองไว้อ่ะผมเก็บนอนไว้ไม่ไปดูอะไรเงี้ยแต่เวลาที่ได้ดูเนี่ยแล้วพอเสร็จปุ๊บพอกินรู้สึกตัวอีกทีนึงตูดควอตละทำไงถ้ายังไม่มืดมากปิดหนังไปวิ่งดีกว่ากูไปแล้ว
0: เอาออกก่อน
1: ไปวิ่งก่อน10 โลก่อนเว้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาดูต่อ
0: ครับผม
1: อย่างเมื่อวานเนี่ยก็10 โลเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัน

0: มันกลางวันก็ทานเยอะอาตกเย็นก็วิ่งซะหน่อยเว้ย
1: เฮียนัทครับ2290เป็นถนนตัดใหม่เป็นวงแหวนรอบอำเภอเมืองตัดผ่านประมาณ5อำเภอถนนใหม่โล่งมากผมก็เหยียบ120 130
0: ใช่แต่คือถ้าวิ่งกลับปกตินะพี่กำมันจะให้วิ่ง2เนี่ยแหละแล้วไปตัดเข้า6
2: ครับ
0: แต่ผมอ่ะผมรู้สึกว่าโอเค290อ่ะ290จะได้ใช้ตอนที่วิ่งไปอีสานเท่านั้นขาขึ้นอีสานเนี่ยยังไงมันก็จะให้ออก290
1: ครับ
0: แต่ขากลับเนี่ยมันจะให้วิ่ง2แล้วไปตัด6แต่ผมก็จะตัดเข้า290เสมอเพราะอะไร1ปริมาณรถน้อย2คือมันไม่มีกล้องพอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บกรมทางหลวงไปติดกล้องเลยกูทีน
1: ี้ครับผมสวัสดีครับเกณฑ์กรรมรถทำคันเร่งมาทำรถมาก็วิ่งได้120ล็อกมาเลยใครวิ่งเกินถือว่าแต่งรถจับปรับไปเลยทำรถมาก็ล็อกเป็น120นะฮะแล้วไม่ต้องตั้งกฎหมายมา
0: คือก็คือบังคับใช้มาเลย
1: ใช่ถูกต้อง
0: บังคับมาจากโรงงานเลยคือ
1: ครับ
0: กฎหมายบางอย่างอ่ะผมว่าตอนนั้นพลตำรวจโทรเอกลักษณ์มั้งที่กำลังจะบอกว่าให้มันเกินได้อ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ดำเนินเรื่องต่อเนาะอาจจะด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าถนนบ้านเราในบางเส้นหรือว่าเส้นระหว่างเมืองอ่ะมันเกินได้นะ
1: ครับ
0: เวลาหมดที่
1: อ่ะวันนี้หมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันวันนี้ผมวินัทลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเด

0: 061-658-3461
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบ

0: บายสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกเข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง17:30 น.
4: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10:00 น.ถึง11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริคครับทาง FM 99 Active Radio นะครับอยู่กับผมเตวิทยาคลังนิดแล้วก็ทางสายของเราครับพี่ชายผมครับพี่คิวพงศกรชัยกุลโปรคิวพงศกรชัยกุลของเราเองอยู่ในสายยังเอ่ย
1: สวัสดีครับผมโปรเตและผู้ฟังครับ
0: เป็นไงครับเสียงผมเท่ไหมครับพี
1: ่เสียงเข้มแต่งหนุ่มดีมากเลยครับยุ่งกำลังดีเลยครับ
0: SMS ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ด้วยนะครับ
1: คร
0: ับอ่ะเป็นไงบ้างครับพี่ชายเห็นมี SMS เข้ามาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่อยากจะถามเพราะว่าน่าจะเป็นกึ่งเซลล์น่าจะรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
1: เรื่องอะไรครับ
0: เนี่ยมี SMS จากพี่9151เนี่ยส่งมาบอกว่าขออนุญาตครับสอบถามโปรคิวครับหรือโปรพงศกรในข่าวใน Facebook พอผ่านไม่ใช่โปรใช่ไหมครับ
1: อันนี้ผมว่านะเพราะเป็นคนรู้จักกันแน่เลยเนี่ยที่ส่ง SMS มาแซวเนี่ยครับไม่ใช่ครับผมพอผ่านพงศกรครับเขาหมายถึงชื่อเล่นครับ
0: อันชื่อเล่นนะครับไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่อพอพานพงศกรเนาะ
1: แล้วก็เป็นพี่คิวก็ไม่ใช่นะครับพี่พอพานก็ไม่ใช่นะครับ
0: พี่ไม่ใช่ชื่ออันนั้นเป็นยศ
1: ไม่ใช่นะครับผม
0: ก็โอเคครับว่าอ่ะเปิดตัวกันเลยว่าไม่ใช่เนาะอย่ามองพี่คิวไปนะครับ
1: อย่ามองแบบนั้นเลย
0: โอเคการแข่งขันนี้จะมีในวีคนี้ที่จะเริ่มขึ้นก็จะมีของผู้ชายก็จะมี3 Memo Pen ของ PGA Tour เนาะแล้วก็ทางผู้หญิงก็จะเป็น ISVS Honda นะครับแล้วทาง DP World Tour ก็จะเป็นของฝั่งผู้สูงอายุหรือว่าเขาเรียกอะไรนะ Legends Tour ของ DP World Tour เป็น Legends Tour Scottish Open มีผู้ชายไทยไปแข่ง2ท่านคือโปรธรรมนูญศิโรจน์กับโปรช้างธงชัยใจดีนะจริงๆเขาถือเป็นทีม DP World Tour บวกกับ PGA Tour Champions เนาะเป็นรายการควบกันนะครับของฝั่งสาวไทยนอกจากที่ไปเล่นใน SS ใน ISPS Honda Women ที่มีทั้งฝั่งของ PGA และมี European Tour อย่างอัญชิสาอุตมะกับจิชาจินกลับไปเล่นด้วยเนี่ยก็มีอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะครับที่เล่นอยู่ตอนนี้และเล่นจบไปแล้วด้วยนะครับโปรสายป่านพนารัตน์ครับไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับรายการไดโต้เคนตะกุเลดี้นะครับเล่นกันที่ฟุกุโอกะนะฮะก็จบแล้วอีเวนพาร์นี
1: ่
0: แต่อันดับ55ร่วมนะที่1นี่โคโคโร่นากามูระครับจบเหมือนกัน6อันเดอร์แล้วก็มิซุสุนาริตะเรกะมิยาโกะโคคุราบายาชินี่6อันเดอร์เหมือนกันนะครับแต่ที่เล่นจบไปแล้วมีแค่โคโคโรนากามูระนะฮะอีก3คนที่กำลังไล่อยู่นะครับนะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอดูเอเชียนทัวร์ก่อนว่ามีไหมเอเชียนทัวร์หลังนี้ก็ต้องนู่นเลยครับรอเซปเทมเบอร์ครับไปเล่นหยางเต๋อตาวันเพ็ญนะครับ

0: โอเคประมาณนี้อัปเดตข่าวนะครับมี SMS ส่งมาครับสวัสดีครับโปคิวโปเต้ทำไมโปเต้ต้องป่วยเรียนแบบเสียงผมด้วยครับพี่ป้อมส่งมา
1: โปเต้ป่วยเป็นอะไรครับเนี่ยเห็นก็หวั่นหน้าดูเลย
0: ก็ตั้งแต่ที่ผมไปทำมือมาใช่ไหมไปผ่าไปฉันเรียกว่าใช้เข็มจิ้มอะข้อมือมาแล้วก็สักพักหนึ่งก็เริ่มมีไข้ครับแล้วก็เป็นหวัดรับประทานต่อมาเลยทีเดียวใช่ครับ
1: อ๋อดูแลสุขภาพกันด้วยครับรวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับผมโอ้ SMS มาเรื่อยๆเลยวิคิวเราจะตอบกันก่อนเลยไหมหรือมีอะไรจะฝากก่อนไหม
1: ตอบได้เลยครับไม่เป็นไรครับมาเลย
0: คำถามต่อจากพี่ป้อมนะครับถามว่าถ้าเราจะเลือกซื้ออุปกรณ์กอล์ฟที่ไม่ได้มีนำเข้ามาขายในบ้านเราวิธีเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือฝากคนหิ้วอันไหนจะปลอดภัยกว่าครับ
1: ผมเป็นแม่เจ้าชานด้านนี้
0: ทำไมคำถามมันเบี่ยงๆไงก็ไม่รู้ไอ้
1: ซื้อทางไหนดี
0: ถ้าไม่ได้มีปัญหากับ eBay อะครับซื้อผ่าน eBay ก็ได้ครับนะหรือซื้อผ่านพวกเซนมาร์เก็ตหรืออะไรก็ตามที่มันสามารถซื้อเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างกับเพื่อนผมซื้อผ่าน Amazon Japan อย่างเงี้ยก็ซื้อได้ครับปลอดภัยดีแต่ถ้าจะฝากคนหิ้วเนี่ยก็ต้องดูว่าไปหิ้วเองสะดวกกว่าไหมหรือมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนต่างชาติที่สนิทอันนี้ก็จะถือว่าปลอดภัยแต่ว่าถ้ารับจ้างหิ้วอย่างเงี้ยที่อาชีพรับจ้างหิ้วผมไม่แน่ใจว่าไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันนะก็เครดิตในปัจจุบันกับสมัยก่อนก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ถ้าเกิดรับที่ก็ต้องคอยดูนะครับเขาเพิ่งเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อของตลาดเล่นนะครับเวลาที่มันมีปัญหาหรือต้องการการดูแล after service หลายๆอย่างมันสามารถทำได้ง่ายกว่าที่จะไปซื้อรุ่นที่แบบว่าเราดูแลไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมแนะนำเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เรื่องหลังการขายบริการหลังการขายครับสมมติเกิดบังเอิญอุบัติเหตุจริงๆแล้วแตกหักอะไรแบบนี้ครับหลังการขายที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ก็จะสามารถรับผิดชอบได้
0: ใช่
1: สมมติถ้าเราฝากรถยิ้วมาหรือจะฝากเขาเคลมอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่รับเคลมหรืออาจจะรับเคลมแต่ต้องมีเงื่อนไขเช่นค่าส่งหรือค่าเคลมอะไรแบบนี้
0: ใช่
1: ถ้ามันต่างกันไม่เยอะนะซื้อผ่านตัวแทนแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีจริงก็นั่นแหละครับลุยเลยครับสั่งเลยออนไลน
0: ์ครับแล้วก็แต่ถ้าสั่งออนไลน์มาผมจำได้ว่าเรียกเข้าไปที่ศูนย์หรือดิสทริบิวเตอร์เขาก็เคลมให้นะ
1: ก็ดีเลย
0: เขาเคลมให้นะคำถามต่อมานะครับถามว่าถ้าเราเลือกซื้ออุปกรณ์จากเมืองนอกแล้วหิ้วกลับมาเมืองไทยจะมีอะไรที่แตกต่างกับไม้ที่เราซื้อในเมืองไทยครับ
1: มีไหมครับมีอะไรบ้าง
0: อันดับแรกก็ต้องดูครับว่าเราไปหิ้วมาจากไหนเพราะแต่ละที่สเปคไม่เหมือนกันถ้าเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยบางแบรนด์ก็จะมีสเปคที่เอียงไปทางญี่ปุ่นเพราะคนที่เป็นดิสทริบิวเตอร์บ้านเราได้สิทธิ์จากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับมันก็จะมาให้ส่งนั้นแต่ถ้าสมมุติเราไปหิ้วจากออสเตรเลียหรือไปหิ้วจากฝั่งที่เขาได้ไม้ที่เป็นโกลบอลสเปกมันก็จะเป็นไม้ที่เป็นลักษณะโกลบอลสเปกไปทางอเมริกามากกว่ามันก็อยู่แค่ตรงนั้นครับส่วนเรื่องของราคาก็ดิฟกันนิดหน่อยแต่เรื่องก้านกับน้ำหนักรวมที่จะต่างกันแล้วก็ถ้าเป็นบางแบรนด์อาจจะมีเรื่องของไลน์แองเกิลที่ต่างกันด้วยครับประมาณนี้คำถามต่อมาตีชัลโล่ยังไงให้บอลลอยครับ
1: ชัลโล่ยังไงให้บอลลอย
0: เขาถามอย่างเงี้ยตีชัลโล่ยังไงให้บอลลอยครับ
1: ผมว่าหลายคนอาจจะคิดนึกภาพว่าการตีชัลโล่คือการทำให้แนวของไม้ครับมีการแบนลงเมื่อเทียบกับพื้นโลกแล้วโอกาสบางคนมีภาพแบบนั้นว่าการที่บอลจะลอยไม่ต้องออกเนี่ยทุบๆหน่อยโอเคมันถึงจะต้องมุมชันถึงลูกถึงจะโด่งขึ้นแต่จริงๆแล้วครับถ้าโดนเข้าปะทะดีเช่นเดียวกันนะครับ ด้วยการต่างมุมก็บอลลอยได้เหมือนกันนะผมว่าช่วงแรกจากคนที่ตีชันจะมาตีแชโลครับจะมีการท็อปเล็กน้อยฉะนั้นอาจต้องเพิ่มเรื่องของการถ่ายน้ำหนักไปด้านซ้ายหน่อยการถ่ายน้ำหนักในช่วงของดาวสวิงครับไปที่ขาซ้ายเนี่ยจะทำให้เราสร้างมุมเข้าประทับเป็นมุมกดจะได้เข้าบอลดีขึ้นเพราะยังไงช่วงแรกจะท็อปอยู่แล้วแหละจากบอลฟรีลงมาชันๆมาเป็นแชโลได้แต่จะท็อปต้องตีไปสักนิดนึงนะครับเพื่อหาจุดเข้าประทับที่เหมาะสมใหม
0: ่ครับ
1: ถ่ายน้ำหนักครับ
0: ครับถ่ายน้ำหนักครับไปเดี๋ยวมันลอย
1: ครับ
0: นะครับผมคำถามต่อมาครับการเล่นเวท60กับเวท58ต่างกันแค่2องศาการเล่นเหมือนกันไหมตัดสินใจเลือกอยู่ระหว่าง60กับ58ครับ
1: จริงการเล่นเหมือนกันครับแค่ผลลัพธ์ต่างกันเท่านั้นเองแต่ว่าบางคนมีผลในด้านของการเข้าปะทะครับเพียงแค่2องศาหมายความว่าจาก58จะไป60นะพอ60อาจจะรู้สึกว่ารอดลูกได้ง่ายกว่า
0: สภาพจิตใจมากกว่าเนาะสภาพจิตใจกับ mindset ในการมองหน้าไม้มากกว่าเนาะ
1: ใช
0: ่เพราะว่า60มันก็จะหน้าหงายหน่อย58อาจจะขึ้นมานิดนึงก็เลยดูว่ามันคอเวอร์บอลได้ง่ายกว่า
1: ใช
0: ่แต่นอกนั้นก็เหมือนกันนะครับพี่ป้อมครับส่งมาบอกว่าแนะนำให้ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้โปรเตบินไปซื้อกลับมาให้ครับปลอดภัยสุดครับแต่ก็เป็นวิธีที่แพงอยู่เหมือนกันแฮ่ๆเดี๋ยวพี่ป้อมก็ใช่ครับให้คนที่รู้จักซื้อส่งให้เขาไปซื้อให้กลับมาก็จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยอยู่นะฮะคำถามต่อมาครับพี่คิวแฟร์เวย์9กับแฟร์เวย์7กับไฮบริด4ไฮบริด3ไฮบริด5 2เซตนี้เลือกอะไรดีกว่ากันครับ
1: โอ้ประเด็นเรื่องอะไรครับ
0: ถ้าเป็นจังหวะนี้หรอจังหวะนี้ถ้าไม่ได้เอาตามเทรนนะแต่เอาตามง่ายจริงๆอ่ะโอ้โหไม่7โอ้โหไม่9ง่ายกว่าครับสำหรับผมนะเพราะว่าไฮบริด3 4 5บางทีมันอาจจะหัวเล็กกว่าพี่คิวมีไงครับฮัลโหล
1: ก็เห็นด้วยครับโปรเตครับเห็นด้วยครับ
0: ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแฟร์เวย์หัวมันใหญ่กว่าครับยังไงมันมีเรื่องของเชื้อเชิงความผิดพลาดที่มากกว่านั่นเองนะครับคำถามต่อมาสวัสดีครับเป็นนักกอล์ฟมือใหม่ครับขอสอบถามว่าเรียนกอล์ฟแล้วไปซ้อมเองควรซ้อมที่สนามไดร์ปกติหรือไปซ้อมในสนามไดร์ที่เป็นตีในเครื่องครับ
1: จริงๆก็ทั้งสองอย่างก็ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่เราไปซ้อมทั้งสองที่แน่นอนบรรยากาศไม่เหมือนกันสิ่งที่ให้โฟกัสก็ไม่เหมือนกันครับหมายความว่าซ้อมในสนามไดเอาฟีลลิ่งเอาดูวิถีบอลไฟบอลแต่ในห้องซิมให้ดูตัวเลขต่างๆเช่นภาพการวงภาพการสวิงของเราการถ่ายวิดีโอครับจากกล้องในห้องซิมหรือในค่าตัวเลขต่างๆที่ต้องแก้ไขเช่นแนวไม้มาจากทางนี้เหมือนไล่สเต็ปแรกครับการที่ลูกเราเนี่ยสมมติเราดูเอาดอนลูกมันพุ่งไปขวาเราอาจจะเกิดข้อสงสัย แล้วก็ทดลองทำหลายๆวิธีแต่พอมาตีในห้องอินดอร์ครับให้ดูตัวเลขว่าเหตุที่เกิดอ่ะผลลัพธ์ที่เกิดว่าบอลไปขวาเนี่ยเกิดจากอะไรดูคนละอย่างกันให้ดูตัวเลขอาจจะเป็นที่แนวไม้มีการดันอินเอามากเกินไปหรือเป็นที่หน้าหมายจะได้ปรับได้ตรงจุดแล้วพอไปตีเอาดอร์เนี่ยได้ปรับได้ตรงจุดเวลาเกิดขึ้นแบบนี้อีกโฟกัสมีคนละอย่างกันครับเอาดอร์ก็โฟกัสเรื่องการเล็งซ้ายขวาอินดอร์ก็ตีตามแนวผมตีให้บอลตรงตามไว้ให้ต้องการให้สุดโดยบังคับตัวเลขให้มันอยู่ที่ควรจะเป็น
0: ครับก็เหมือนที่บอกครับเหมือนที่พี่คิวบอกครับว่าถ้าในสนามดรายปกติเราก็จะเห็นบอยเฟกว่าเป็นยังไงแต่ถ้าอยู่ในเบย์อยู่ในแซวผมใช้คำว่าสก๊อปตู้แล้วกันเนาะมันอยู่ตีเหมือนอยู่ตีอยู่ในตู้เนี่ยก็จะดูเรื่องของภาพกับตัวเลขที่เกิดขึ้นครับมันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับ กำลังจะไปออกรอบครับครั้งแรกในชีวิตตอนเวลา 10:30 น.ขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ออกรอบใช่ไหมครับ
0: ออกรอบครั้งแรกในชีวิต
1: ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องโทษทีครับตื่นเต้นตื่นอยู่แล้วกดดันกดดันอยู่แล้วครับอย่าเพิ่งนึกถึงผลงานและอย่าเพิ่งนึกถึงปัจจัยอื่นเช่นพอเราจดหมายปุ๊บสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือตีเหมือนที่ซ้อมภาพเหมือนตอนที่เราอยู่ในเรียนได้ตีเรียงเหมือนการสร้างภาพจำลองเหมือนอยู่บนพรมนับตีออกไปครับอย่าเพิ่งคิดว่าหูคนนั้นดูคนนั้นดูนะครับที่เราจะตีอย่าเพิ่งนึกว่าหูลูกนั้นตกน้ำแน่ๆเลยช็อตบายช็อตครับคิดถึงการกระทำปัจจุบันครับไม่ว่าเราจะฝีมือตั้งแต่เริ่มใหม่ beginner จนถึงนักกอล์ฟอาชีพเขาก็ต้องยังโฟกัสในขณะปัจจุบันอยู่ครับถ้าเราบูแต่แค่สิ่งอื่นมันจะทำให้เราเขาเรียกว่าใจมันเต้นมันจะมีสิ่งเล้าเข้ามาฉะนั้นโฟกัสให้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันเราจะกลัวช้าเกินไปกับรถอื่นๆที่ตามหลังมาไม่เป็นไรครับเราสามารถหยิบลูกแล้วก็เคลื่อนที่ไปตีให้มันใกล้กินได้นะครับ
0: ไม่ต้องซีเรียสครับไปเล่นให้สนุกครับแล้วก็บอกแต่คนที่พาไปออกรอบเป็นไงเขาต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่าเราครั้งแรกในชีวิตเพราะฉะนั้นก็บอกกับแคดดี้บอกกับคนร่วมกวนครับว่าครั้งแรกในชีวิตเนาะแล้วก็ถ้ายังไงก็ตามบอกกับสตาร์เตอร์ไว้ด้วยให้เขาไปดูเรื่องของทราฟิกในสนามเราจะได้ไม่เป็นตัวปัญหาในสนามว่าเราตีไม่ได้ตีช้าตีอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ต้องแจ้งให้ทุกคนทราบเนาะคำถามต่อมาครับพัดไม่ลงเวลาหลุมเทอร์โบอย่างเดียวแก้ยังไงครับ
1: โอ้โหอันนี้มันเป็นเรื่องของจังหวะและจิตใจด้วยละครับ
0: อันนี้ตอบยากคร
1: ับอันนี้ก็ตอบยากครับอันนี้ก็ตอบยากทุกคนก็อยากนะเป็นลักษณะนี้เช่นกันครับว่าหลุมเทอร์โบอยากพัดให้ลงแล้วจะพัดอะไรก็ตาม
0: อันนี้ผมแนะนำวันไม่ใช่มันไม่รู้พรุ่งนี้พี่เจี๊ยบมาเปล่าแนะนำถามพี่เจี๊ยบนะครับเดี๋ยวผมถามให้พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเขาบอกเขาพัดเทอร์โบลงตลอดเวลาเจอกับพี่คิวจริงเปล่า
1: ผมนึกกันนะล่าสุดเขากับผมแหลมฉบัง
0: เขาโดนหรือพี่โดนเขา
1: เขาโดนผมโดนหนึ่งครับ
0: นี่เฮ้ยพี่ชายผมเก่งจริง
1: โหเหนื่อยได้คนเจี๊ยบเหนื่อยตามเอาคืนเลยยากครับแกเหนียว
0: แกเหนียวแกเหนียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมถามพี่เจี๊ยบให้นะว่ายังไงแต่ถ้าพี่คิวแนะนำว่าไงเลย
1: คำถามนะครับขอทีขออนุญาต
0: พัดไม่ลงใช่ไหมหลุมเทอร์โบหรือมื่นลงหมด
1: ผมว่าอาจจะต้องวางแผนตั้งแต่แบบทีออฟแล้วครับตีแบบแฟร์เวย์ครั้งแรกเอาก่อนแต่เรื่องนี้เรื่องจิตใจครับช็อตบายช็อตถ้าเหมือนซ้อมมาอันนี้แอบยากครับ ถ้าแมคชีนดีการให้ลายก็ต้องถูก มันต้องแมทกันอะเทคนิคการพัด
0: ถ้าผมเนี่ยนะ
1: ตั้งใจเข้าไว้ครับผมก็ยังเชื่อว่าเวลาเราจะพัดนะครับสำคัญหรือไม่สำคัญแต่ถ้าเราอยากเอาลงเราต้องมั่นใจว่าเราเป็นคนที่พัดดีที่สุดในโลกนึกภาพแบบสำคัญนะครับ
0: ที
1: ่เป็นไลท์สเตชันนึกภาพดีๆว่าเฮ้ยหลุมนี้เราพัดระยะนี้เราเคยลงมาแล้วนึกภาพดีๆเข้าไว้ครับนี่คือสิ่งที่ทำได้จริง
0: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นผมแนะนำว่าให้หลุมคำว่าหลุมเทอร์โบเป็นปัญหาของเพื่อนครับแล้วเราก็ตีปกติโดยที่ไม่คิดว่ามันต้องเป็นหลุมเทอร์โบครับเราจะได้พัดลง
1: ครับ
0: อาจจะเป็นคำถามอาจจะเป็นคำตอบที่ดูกำปั้นทุบดินนิดนึงแต่พอพี่ที่ส่งเรื่องมาบอกว่าไม่ลงเฉพาะหลุมเทอร์โบเพราะฉะนั้นเราก็แค่ตัดคำว่าหลุมเทอร์โบออกครับแล้วก็ตีไปตามปกติมีปัญหาครับสวิงแล้วหยุดไม่พอแล้วโทรจะฝึกซ้อมวิธีไหนดีครับ
1: วิธีครับ
0: มีปัญหาครับสวิงแล้วหยุดไม่พอแล้วโทรครับจะซ้อมวิธีไหนให้มันพอแล้วโทรดีครับ
1: แสดงว่าถ้าหมายมีการหยุดได้นะครับที่เราตีสวิงครับแต่ต้องมีการเทิร์นของลำตัวครับการเหนี่ยวนำแรงหน่อยเพราะว่าพอดาวซีต้องหันตัวเข้าหาเป้าเลยถ้าเราสามารถสวิงแล้วหยุดได้แสดงว่าอะไรว่าไงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่ทำงานครับแขนแรงที่มันอัดลงไปกับลูกอ่ะมันกล้ามเนื้อเล็กอาจจะหยุดอยู่แค่นั้นต้องรู้สึกหมุนตัวเข้าหาเป้าด้วยครับและพยายามจบสวิงโฟลว์ทูให้สูง เนี่ยอย่างเงี้ยหายอย่างเงี้ยหายแน่นอนครับ
0: โอเคหมุนตัวเพิ่มเติมเข้าไป
1: ตัวเพิ่ม
0: ให้เข้าเป้า
1: ใช่ถูกต้องแล้วก็จบสวิงให้สูงครับแต่เป็นการถ้าจบสวิงสูงเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีการออกแรงพาไม้ขึ้นไปต้องไปครับทำสองอย่างนี้ได้แน่นอน
0: ครับตามที่คิวบอกนะครับมันจะได้แน่นอนเพราะมันจะไปยืดได้ตรงที่เราหยุดเราอัดอยู่ที่ลูกนะครับคำถามต่อมาใน SMS ถามว่าแซนด์เวทจำเป็นต้องใส่ไหมครับหรือสามารถใช้เป็นล็อบเวท2อันแทนได้เลย
1: ถ้าส่วนตัวผมอะถ้าเกิดแก๊ประยะเหล็กคุณไม่มีปัญหาไหมเพราะว่าฟิชชิ่งน่าจะมี A เวท50หรือ52เนี่ยแล้วไม่ใส่56โดดไป58เลยถ้าตีระยะเหล็กไม่มีปัญหาไม่ต้องใส่ก็ได้นะสำหรับผมถูกต้องไหมโปรเตเพราะว่าส่วนตัวผมว่าการมีพวกเวทพวกนี้เยอะๆเนี่ยอันดับแรกเลยระยะแก๊ปช่องว่างในแต่ละมาเช่นมันต้องไม่ทับซ้อนกันและไม่ใกล้เกินไปถูกต้องไหมครับถ้ามันอยู่ในระยะที่ถูกต้องแล้วอ่ะแซนเวทที่เราควรจะมีที่เมื่อก่อนที่เขาให้มาในอดีตอ่ะคือ56องศาก็ไม่จำเป็นถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับก็ใช่ก็แนะนำว่าถ้าแซนเวชถามว่าจำเป็นต้องมีไหมก็ดูก่อนว่าล็อบเวชที่เราจะใส่อ่ะใส่ตัวไหนแล้วล็อบเวชที่เราใส่ไป2ตัวนั้นมันทำหน้าที่อะไรถ้าสมมติว่าล็อบเวชที่เราไปซื้อมาคือคำว่าล็อบเวชอ่ะสำหรับพวกเราอ่ะมันจะต้องอยู่ที่ระยะไอ้ไม่ได้อยู่ที่ระยะอยู่ที่องศาประมาณ57ขึ้นไปมันถึงจะขึ้นเป็นล็อบเวทเพราะว่าตั้งแต่เพราะว่า56มันจะเป็นแซนด์เวทอยู
1: ่ครับ
0: เนี่ยแต่ถ้าปั๊มมาว่าเป็น SW เนี่ยแล้วเราไม่ SW เนี่ยแล้วเราไม่รู้มันหลอบเท่าไหร่ก็เอาไปวัดดูก็ได้ครับดูก่อนว่าจะใส่ไหมหรือไม่ใส่เพราะบางคนมี SW อยู่ในถุงที่มันปั๊มว่าแซนด์เวทอ่ะบางทีไอ้ตัว SW นั้นไม่ได้56ก็มีนะ
1: โอ้
0: มันอาจจะเป็น54บ้างอาจจะเป็น55บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับลองไปวัดดูก่อนถ้ามันใช่แล้วจะใส่ก็ได้หรือถ้าบอกว่าจะเอาออกเพราะมันดูหน้าตาไม่โอเคแล้วไปใช้ล็อบเวท2ตัวเป็นล็อบเวท58 64หรือ52อะไรเงี้ยไม่ว่าครับใช้ได้หมดไปเช็คดูก่อนจะได้ไม่ทับซ้อนอะไรแบบที่พี่คิวบอกเนาะ
1: ครับ
0: ผมประมาณนี้SMS เดี๋ยวขอรีเฟรชก่อนนะSMS ต่อมาลูกกอล์ฟที่ดีจะต้องเล่นจบหลุมแล้วค่อยเปลี่ยนถูกต้องใช่ไหมครับ
1: คำถามนี้ถูกต้องครับ
0: คือต้องเล่นให้จบหลุมถูกแล้ว
1: ต้องเปลี่ยนกลางคัน
0: ใช่เปลี่ยนกลางคันไม่ได้
1: ว่ามีการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟนะครับโดยที่ไม่ใช่ใช้ไม้มีโทษปรับหรือมันต้องสุดวิสัยเนี่ยลูกฉีกแบบแตกอะไรเงี้ยได้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนลูกได้เฉพาะหลังเล่นเสร็จในหลุมนั้นๆแต่ถ้าการแข่งขันเนี่ยต้องแจ้งมาร์คเกอร์คนที่ประกบช่วยดูเราด้วยว่าเราเปลี่ยนลูกกันนะเบอร์นี้นะอะไรเงี้ย
0: ต้องโชว์มาร์คเกอร์ให้เราเห็นดีแคร์มาก่อนว่าบ่อมาร์คเราเป็นยังไงด้วยนะ
1: ถูกต้องเวลาส่วนสมมติลูกหายหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะได้รู้ว่าโอเคเรายังใช้ลูกเดิมอยู่ในการแข่งขันแต่ต้องมีแคร์แจ้งมาร์คเกอร์ของเราเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับคำถามต่อมาครับขอทราบวิธีการคิดคำนวณการแข่งขันให้สนุกนิดนึงครับเพราะจะไปออกรอบแล้วในกวนมีผู้หญิง3คน
1: คิดคำนวณ
0: คือถ้ากวน6คนแล้วมีผู้ชาย3ผู้หญิง3จะคิดยังไงให้มันสนุกเหรอ
1: ใช่ไหมครับ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่ได้ถามสไตล์ว่าคิดยังไงให้ได้สกอร์ไม่เกินแบบเด็กแบบ80
0: 90ก็เล่นเป็นแมตช์
1: เล่นต้องต่อ
0: ผมว่าก็เล่นเป็นแมตช์เพลย์ไปมากสนุกกว่าไหมหลุมต่อหลุมไปเพราะยังไงมันก็ต่อได้ระยะแท่นอยู่แล้วนี
1: ่ใช่ครับหนึ่งเลยถ้าไม่ได้ประกบคู่กันชายหญิงชายหญิงก็ต้องเล่นแมตช์เกมที่โปรเตบอกแบบซิงเกิลก็คือเดียวก็สำหรับผมตัวละผมเล่นผมก็จะอ่ะเดียวต่อหมุดก็คือต่างกันอยู่แล้วถ้าต่อเลยต้องดูฝีมือเราก็ไม่ทราบหรอกว่าผู้แข่งเป็นเช่น รถปกติอาจจะ R5 1หรือ2อะไรอย่างนี้ R3 แล้วแต่บางคนนะถ้าจะเป็นสุภาพสตรีที่เก่งๆอย่างเงี้ย R3 อาจจะครึ่งคะแนนเสมอเราแพ
0: ้
1: สามครึ่งสี่หนึ่งห้าสองอะไรแบบนี้ตามสเต็ปที่เล่นกัน
0: หรือไม่ก็แบ่งเป็นทีมสาวๆกับทีมผู้ชายก็ได้ครับแบ่งอย่างนั้นแล้วก็เล่นแมตช์เพลย์ชนกันหรือไม่ก็เล่นแบบที่พี่คิวบอกอาจจะต่อเล็กๆน้อยๆดูแต้มรวมอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายครับจะสนุกด้วย
1: แต่ว่าแมตช์เพลย์เวิร์กสุดสโตเพย
0: ์มันลำบากหน่อย
1: ไม่ค่อยสนุกเท่าแมตช์เพลย์ใช
0: ่สโตเพย์มันจะดูเป็นเกมยาวครับแต่แมตช์เพลย์มันเล่นจบหลุมต่อหลุมชนกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ผมพี่ป้อมส่งมาบอกว่าผมยังจำครั้งแรกที่ออกรอบได้อยู่เลยครับส่วนตัวผมจะไม่ออกเป็นคนแรกหรือคนสุดท้ายของกวนครับมันจะเก่งถ้ามี4คนผมจะอยู่ที่2หรือที่3มันจะดีแหลกกว่าไม่ทราบมันมีผลไหมครับโร
1: มีครับคนแรกก็จะเหมือนเป็นการเปิดงานแต่พอคนแรกอะรู้สึกสำหรับผมนะตอนสมัยผมเล่นกอล์ฟใหม่ๆคนแรกกับคนสุดท้ายบางทีผมยอมเป็นคนแรกเพื่อไม่อยากเป็นคนสุดท้ายเพราะพอคนแรกบางทีช่วงจังหวะคนคุยยังไม่โฟกัสชลมุน
0: อ
1: ่ะมันตัดก่อนแล้วเอี้ยงแล้วพอคนสองเนี่ยมันก็จะมีคนเริ่มหันมามองแล้วเฮ้ยทุกคนเงียบหยุดคุยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเวลาคนเขารอทีออฟมันอย่างเงี้ยตรงนั้นเกิดชลมุนที่คนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหทุกคนโฟกัสดูอยู่ตลอดตั้งแต่คนที่สองสามมาละใช่ผมถ้าผมเรียกได้ผมก็จะเป็นหนึ่งสองในแถวนี้ครับ
0: สำหรับผมคนแรก
1: ตัดก่อนเลย
0: สำหรับผมคนแรกไม่น่ากลัวครับผมว่าคนสุดท้ายน่ากลัวกว่า
1: ใช่ไหมผมรู้สึกว่าคนสุดท้ายกดดันสุด
0: คน
1: ที่สองเนี่ยคนก็จะแย่งกันละพอคนหนึ่งไปรีบประปัดทีกันละ
0: คนที่สองผมว่าไม่ได้กดดันเรื่องว่าในเกมหรือเรื่องอะไรหรือคนดูนะแต่ผมกดดันกวนหลังอะแล้วยิ่งกวนหลังถ้าเป็นกวนหลังซิ่งๆที่แบบว่าตีไม่รอใครเร่งชาวบ้านเขาตลอดอย่างเงี้ยคนที่ตีคนสุดท้ายมันจะกดดันที่สุด
1: ครับ
0: นะฮะหลายคนเปิดงานไม่เท่าไหร่หรอกไอ้คนสุดท้ายเขาก็จะแบบรีบๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาตอบใน SMS กับทาง YouTube ต่อเนาะพี่คิวเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9:00 นถึง10:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99
5: หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
0: ครับกับคุณผู้ชมที่2รายการกอล์ฟทริกนะครับทางเอฟเอ็ม99และคีเบรีโอนะฮะพี่คิว
1: ครับ
0: เรามาตอบคำถามใน YouTube กันบ้างเนาะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่คิวจากคุณนันสอนครับคุณ SPZ ถามว่าไฮบริดตีไม่ได้แต่ตีเหล็กได้จำเป็นต้องไปฝึกไหมครับ
1: ไฮบริดไม่ได้แต่ตีเหล็กได้จริงๆถามว่าต้องฝึกไหมใจหนึ่งของเขาบอกฝึกก็ได้ไม่ฝึกก็ได้แต่ถ้าฝึกอ่ะมันก็มีโอกาสเล่นได้หลากหลายขึ้นผมใช้คำนี้แล้วกันเช่นลูกอยู่ในลับระหว่างเหล็กยาวกับไฮบริดไฮบริดก็จะพาลูกออกมาได้ง่ายกว่า
0: ก็ถูก
1: เพราะว่าหน้าไม้มันมีความโค้งมนกว่านะมันสามารถแหวกหญ้าได้อันนี้เหล็กเป็นหน้าตัดตรงอ่ะ
0: เอ็นดิ้งเอจมันมนกว่า
1: ใช่ใช่ผมว่ามันถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณ FCZ บอกว่าแต่ผมก็ตีออกได้นะงั้นก็ไม่เป็นไรครับก็ตีเหล็กก็ได้แต่แค่มีโอกาสว่าสกอร์อาจจะดีเล่นกอล์ฟเล่นง่ายกว่าตีไฮบริดได้
0: สำหรับผมมองว่าไม่ต้องฝึกก็ได้ครับแค่เปลี่ยนไม้ตอนตีแล้วลองดูถ้ามันโอเคก็ใช้ถ้ามันไม่โอเคก็ช่างมัน
1: ครับ
0: มันสวิงทุกอย่างก็เหมือนกันหมดนะครับต่างแค่ทรงหัวพี่ลับป้าบอกว่าโปรคิวตอนนี้ได้วีซ่าตลอดชีพยังครับ
1: ยังครับ
0: ยังอีกเหรอ
1: ไปก็แค่แบบในกอล์ฟไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างเงี้ยต้องดูลูกด้วยครับอะไรอย่างนี
0: ้อ๋อนึกว่าฐานทุนไม่อนุมัติท่านเอกข้าราชทูตไม่ยอมตลอดการอะไรอย่างงี้เปล่าไม่มั้ง
1: เขาบอกว่าถ้าจะไปอ่ะได้นะหาตังค์ออกไปตีเองหนักเลยทีนี้มันล็อกแขนล็อกขาเลยมีค่าเท่ากับศูนย์อยู่ดี
0: ครับพี่ลับป้าบอกว่าบุคคลปกติในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือใดๆเลยอยากฝึกสร้างนางเหวี่ยงเพื่อระยะที่ไกลขึ้นมีอะไรแนะนำไหมครับ
1: จับไม้สองอันครับเหล็กสองอันนะครับเบอร์อะไรก็ได้เบอร์8หรือเบอร์9หรืออะไรก็ได้ที่มันติดกันนะครับจับมาประกบกันนะแล้วพี่น้ำตาก็จับที่กริปนะครับแต่มันอาจจะใหญ่หน่อยนะให้ความหนักนะครับเป็นแรงเหวี่ยงสร้างแรงเหวี่ยงโมเมนตัม
0: เอาอะไรมาผูกด้วยก็ดีครับไม่งั้นเดี๋ยวหัวเหล็กมันกระแทกกันบ้างไป
1: เหวี่ยงเลยครับสวิงทางสวิงขวาแล้วสวิงซ้ายฝึกเลยครับเริ่มจากเช่นเวลาฝึกเนี่ยสามารถมีมูฟเมนต์ของช่วงล่างได้หมายความว่าแบ็คสวิงยกต้นเท้าได้ดาวสวิงอะไรเงี้ยย่ำดาวซ้ายให้มันมีมูฟเมนต์ในการสร้างแรงก่อนเช่นขวา10ครั้งซ้าย10ครั้งสวิงฟูลสวิงนะครับทำอย่างเงี้ยวันละ3เซตทำไปเรื่อยๆในขณะที่เริ่มเหวี่ยงแต่ตอนแรกเหวี่ยงเบาแต่ต้องเหวี่ยงแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นไปเรื่อยๆครับด้วยเหตุผลที่ว่าพออุปกรณ์ที่มันหนักครับเราจะรู้สึกเลยว่าพอเราจะเหวี่ยงแรงขึ้นนะครับแรงของแขนเราอาจจะอย่างเดียวในการสร้างแรงเหวี่ยงอาจจะไม่พอเราเลยต้องขีดคือมันจะมีแรงเขาเรียกว่าไงร่างกายจะใช้ในการขยับเช่นขยับหลังขยับตัวช่วยบิดในการออกแรงสิ่งนั้นจะทำให้ร่างกายแบบแข็งแรงขึ้นและได้ใช้จุดนี้สร้างแรงเหวี่ยงได้มากยิ่งขึ้นในเวลาตีครับ
0: ครับก็เหมือนกันครับผมก็เหมือนพี่คิวครับแต่แค่ว่าเวลาจะใช้เหล็กหลายอันนะหาอะไรมาผูกหน่อยก็ดีครับเพราะเดี๋ยวปัวเหล็กมันตีกันปอกไปปอกไปก็เดี๋ยวมีปัญหานะครับพี่ลาต้าบอกว่าโปรทั้งสองเห็นสวิงมังท่านดูขึ้นในสูตรแบบโทนี่ฟีนาตีระยะไกลมากปัจจัยหลักเกิดจากอะไรครับ
1: เออโอเคโทนี่ฟีนาจอนลา
0: ตัวมันเริ่ม
1: แค่แขนซ้ายขนาดพื้นหนึ่งรูปร่างโทนี่ฟีนาตัวสูงใหญ่มาก
0: ใช่
1: มี190ส่วนจอนลาก็สูงในระดับหนึ่งแต่มีความหนามวลร่างกายอ่ะเขาแข็งแรงแล้วนักกีฬาพวกเนี้ยเขาฟิตในอาทิตย์นึงหลายครั้งในขณะที่มีทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับนึกภาพดูครับ มวลใหญ่อย่างนี้และแข็งแรงด้วยครับเช่นเรียกว่าแต่ก็เหล่านี้มีแรงบิดเรียกว่าทอร์ก

0: แต่เขามีการบิดกระชากกลับในขนาดเกือบถึงท็อปซีอะเร็วและแรงเลยทำให้ไมล์เขาขึ้นได้ไม่เยอะไม่ได้ว่าเขาตัวติดหรืออะไรนะไม่ครับ
1: โทนี่ฟีนาลสูง193หนัก91เดอะจอร์ดลามสูง190หนัก100ครับเข้มมวล
0: เข้าครับตโลดูครับ
1: เข้มมวลเข้าปะทะก็รถบรรทุก2คันแล้วครับ
0: ผมได้ดูสัมภาษณ์เนี่ยครับ ล่าสุดของคุณเต๋าเสถียรพงศ์ใน YouTube ครับติดกอล์ฟครับ เขาไปคุยกับน้องฟีฟ่าเหล่าพัดดีครับที่ได้ไปแข่งรายการโยเพ่นมาใช่ไหมโมเต้
1: คร
0: ับ บอกว่าขออภัยครับมหาลัยที่เขาเล่นเนี่ยเขาอยู่ปี3เขาบอกว่ามหาลัยของเขาเนี่ยมีสิทธิ์เอกอย่างจอห์นลามและฟิลเมคเคอร์สันเขาเคยเนี่ยตั้งแต่เขาอยู่มาเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาตีกับออกรอบกับจอห์นลามมา2ครั้งละออกจอห์นลามแบบขึ้นน้อยมากแต่ตีไกลทิ้งเขาไกลมากเห็นได้ชัดว่าแบบใจจริงๆคนนี้ด้วยแมคานิกครับ
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงคือจอห์นลามก็มีปัญหาที่เท้าขวามาก่อนเนาะเขาก็เลยเลือกที่จะเซฟเท้าขวาเขาด้วยครับเขาถึงไม่จำเป็นที่ต้องขึ้นเยอะ
0: โอเคนี้ก็เพียงพอแล้ว
1: ใช่นะครับแต่ส่วนใหญ่คือมวลนะมวลเป็นหลักเลย
0: มวลกับการเนี่ยออกแรงสวนกลับเนี่ยแหละครับ
1: ใช่ครับพี่ปวริศบอกว่าไม่ได้ยินเสียงคุลิกานานมากแล้วครับคุลิกา
0: พี่แป้ง
1: ต้องใครมีเบอร์มีไลน์ถามเลยเพราะว่าพี่แป้งไปอยู่อเมริกามาพักแล้วมีลูกมีเต้าอยู่อเมริกาแล้ว
0: ไม่เขากลับมาช่วงนี้เขาอยู่ไทยเหมือนจะอยู่ไทยนะ
1: เอาเรียกมาที
0: ่ต้องลองไม่รู้ว่าสะดวกหรือเปล่าเพราะว่าถึงโปแป้งกลับมาตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วผมเหมือนจะเห็นเมื่อหลายสัปดาห์ละแต่ถ้าเกิดว่าเขากลับมาเขาก็มีธุระที่หลายอย่างเขาอาจจะมีคนชวนแล้วก็ได้อาจจะเป็นพี่ซิ่งชวนแล้วก็ได้ปกติเวลาโปแป้งกลับมาพี่ซิ่งก็มักจะชวนเดี๋ยวเวลาพี่ซิ่งไปอเมริกาเขาไปเจอโปแป้งอยู่ดีพูดคุยกันอยู่เดี๋ยวลองถามให้ครับว่าโปแป้งคุณิกาเนี่ยเป็นอยู่ไทยไหมเผื่อจะโฟนอิน
1: จัดเลยผมจะได้พักเราเล่นจะได้เจอพี่แป้งไม่เจอกันนานละ
0: มี SMS ไหมคร
1: ับ SMS พี่แป้งบอกว่าผมเคยจะทีออฟครับแล้วมีกวนต่อเป็นฝรั่งทางกวนพอผมขึ้นไปจดเขาบอกว่า relax don't worry we are watching you ผมตีไม่เป็นเลยครับพี่แป้งบอก
0: ผมก็ตีไม่ออกครับเหมือนจะดี
1: ก็พูดถูกกับว่ารีแลกไปดิเวลาเราดูอยู่ไม่เป็นไรเขาพูดคือ watching you we all watching you คือเขาบอกว่าเขาดูอยู่ว่าเราตีลูกไปทางไหนเขาจะได้ช่วยบอกเราไงพี่ป้อม
0: ใช่ใช่แต่เขาก็บอกตรงดีนะครับเขากำลังดูอยู่จริง
1: ใช่เขาไม่ได้
0: ดูเลย
1: เขาไม่ได้ดูอะไรอย่างนั้นเลย SMS ต่อมานะครับส่งมาบอกว่าถ้าผมออกรอบแล้วเจอคนที่ทำมารยาทไม่ดีใส่ในสนามกอล์ฟแต่สนามค่อนข้างโล่งแล้วผมตีคนเดียวผมควรจะหลีกหรือไปหลีกไปตีหลังกวนเขาแล้วเว้นห่างหรือผมควรจะต้องยอมจอยกวนเขาตามคำสั่งของมาเชลครับ
0: จริงอย่างท่านอย่างที่ส่งอย่างที่คุณพี่ส่งมาควรว่างนี่ใช่ไหมครับสนามโล่ง
1: ครับ
0: สนามโล่งถ้าเราช้าเราก็ให้เขาแซงไปผมไม่ต้องจอยก็ได้ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแสดงว่าที่พูดแบบเนี้ยที่พูดลักษณะนี้คือออกเล่นไปแล้วสนามอนุญาตให้เล่นคนเดียวไปแล้วถ้ามันไม่มีกวนต่อกันนะครับมีแค่กวนหลังเนี่ยที่เขารู้สึกว่ากระทำกับเราไม่ดีไม่ต้องจอยก็ได้นี่ครับให้เขาแทงไปเลยถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ก็เล่นตามปกติเลยแล้วเขาจะเร็วเล่นเร็วกว่าถูกต้องไหมเลยมาจี้อะไรแบบนี
1: ้
0: ผมว่าไม่จำเป็นต้องจอยนะถ้ากลัวมันไม่ได้ติดแบบข้างหลังมีอีกหลายกวนเนี่ยครับแต่ถ้าข้างหลังมีอีกหลายกวนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องคิดไปละอาจจะต้องให้เขาผ่านไปก่อนแล้วอาจจะไปจอยในกวน

0: คนหลังๆถัดไปอย่างเงี้ยผมว่าให้คนนี้ผ่านไปก่อนดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับเขาอ่ะ
1: ผมว่าอย่างนั้นผมว่าต้องแจ้งทางมาแชลด้วยแหละว่าต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าเอะอะมาแชลจะให้รวมกวนเพื่อความสะดวกทราฟิกอย่างเดียวต้องดูด้วยว่าในกวนมันอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่า
0: แล้วมาแชลเขาก็จะรู้เองครับว่าจริงๆถ้าเขามาตามเขาจะรู้เลยว่าเราหรือเขาด้านหลังใครเร็วใครช้าอันนี้เราอาจจะต้องแบบยอมรับอันนี้หนึ่งว่าถ้าเราช้าโอเคเราต้องเร่งไปข้างหน้าถ้าไม่อยากจอยอะไรเงี้ยหรือถ้าเขาบอกต้องจอยงั้นขอให้เขาผ่านไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอดูกล้องหลังๆอีกทีนึงหรือเนี่ยเดี๋ยวถึงหลุมซุ้มข้างหน้าแล้วเดี๋ยวผมพักแล้วผมถ้ามันติดกันเดี๋ยวผมนั่งรอได้ให้กล้องหลังๆไปก่อนก็ได้ อะไรแบบนี้ผมว่ามันมีช้อยมีทางออกอยู่ที่มากกว่าจอยกล้องข้างหลังที่เรารู้สึกไม่โอเค
1: เราต้องอย่างนั้นละครับมีคำถามหนึ่งบอกว่าตีไนท์กอล์ฟครับเริ่มตีตั้งแต่2ทุ่มไม่เคยจบเลยครับเล่นได้5หลุมขึ้นก่อนทำยังไงให้ตีจบดีครับ
0: โอ้ถ้าออก2ทุ่มนี่ค่อนข้างดึกเนี่ยครับ
1: ผมว่า2ทุ่มก็บอก5หลุมขึ้นก่อนไม่จบเลยทำยังไงให้จบดีลองเปลี่ยนไปตีเดย์กอล์ฟมั้ยครับอาจจะจบง่ายกว่าไนท์กอล์ฟ
0: ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแค่ไม่งั้นเขาต้องออกงั้นเขาผู้ต้องฟังคงเหงาแต่6โมงแล้วแหละครับ
1: จิต
0: ไม่ได้ออก2ทุ่ม
1: ก็จริงแต่ออก2ทุ่มแล้ว
0: มันจบนะครับย้ายสนามสนามเพื่อที่2ทุ่มอ่ะทราฟิกเริ่มติดละในกอล์ฟจะเริ่มติดตอนทีออฟเช่นสตาร์ท5โมงสตาร์ท6โมงเนี่ยเริ่มติดแล้วก็ผ่านไปทั้ง4 5หลุมจะเริ่มไหลมันจะติดพาสามอีกทีนึงโดยปกติของทุกหลุมเพราะว่าเราเปลี่ยนสนามดูครับเดี๋ยวนี้หลากหลายสนามนะที่คนน้อยๆครับอาจจะยอมเดินทางไกลหน่อยไม่งั้นคุณเสียราคา 2,000 กว่าบาทได้อยู่5หลุม6หลุมอย่างเงี้ยผมว่าจะได้เงินไปหน่อยครับเช่นถ้าติดแม่ผมเพิ่งไปโปรเมโลมาอย่างเงี้ยไปกอล์ฟก็ดีนะครับไปงั้นก็ได้นะครับผมว่าไม่ติดด้วยหรือถ้าเกิดคนเยอะไม่มากเราสามารถคลิปข้ามไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยวนกลับมาเก็บอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าสนามมันคนเยอะๆอยู่แล้วอะครับเราไม่สามารถขยับหรือไปเก็บหลุมไหนได้เลยเพราะเดี๋ยวคุณจะวนกลับมาไม่ได้เลยเพราะมันจะถูกแบบวิ่งตามสล็อตไปเลยของคนอื่น
1: มันไม่ได้ออกช็อตแล้วนี
0: ่ใช่ๆครับ2ทุ่มยังไงก็ออกย้ายสนามครับเพราะ2ทุ่มก็จะเป็นเวลาสุดท้ายนะของเวลาที่ออฟเนี่ยของในกอล์ฟ
1: ครับคำถามต่อมานะครับจ่ายอีกเบอร์นึงนะจ่ายอีกเบอร์นึงนะเขาส่งมาบอกว่าตีไนท์กอล์ฟสนุกแค่ช่วงหลุมแรกๆครับพอไปช่วงหลังๆรู้สึกว่าเริ่มไม่สนุกไม่เข้าใจว่าทำไมตีไนท์กอล์ฟแล้วหลังๆรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัย
0: ไม่รู้ว่าปลอดภัยในด้านไหนอะครับ
1: แจ้งมาหน่อยก็ดีครับเดี๋ยวจะได้เป็นประชาสัมพันธ์ให้ทางสนามกอล์ฟเขาปรับตัวไม่ต้องบอกชื่อสนามมานะไม่ต้องบอกชื่อสนามมานะ
0: เช่นอาจจะเป็นภายในเรื่องของในกอล์ฟเป็นการเล่นที่ระยะหลุมสั้นลงสามารถข้ามกันไปข้ามกันมาได้หมายถึงว่ามีโอกาสที่ลูกจะพอหมุนมันสั้นเนาะมันก็จะถึงอีกฝั่งนึงเนี้ยได้มีโอกาสโดนกันได้มากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องนี้ครับอาจจะเป็นเรื่องนี้โปรเต
1: เขาไม่ส่งเขายังไม่ส่งกลับมาเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเขาส่งกลับมาไหมคำถามนึงครับมีเหล็ก7ไป1อันออกรอบได้เลยไหมเพราะเคยดูในช่อง YouTube ว่าเอาเหล็กไปอันเดียวไม่สามารถออกรอบได
0: ้ผมว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นบางสนามนะที่ออกไม่ได้แต่โดยปกติออกได้นะครับ
1: คือถ้าที่เคยผมเคยดูคนเขาทำคอนเทนต์นะผมจำไม่ได้นะคือเขาบอกว่ามีเหล็กไปสามมันออกรอบไม่ได้เพราะทางสนามบอกว่าต้องมีของใส่ก็ซื้อถุงครับเซตไปถุงครับก็ออกรอบได้แล้ว
0: ใช่ที่เขาห้ามใช่ผมก็เคยได้ยินเรื่องนี้โปรเตบ้างนะผมก็เจอมาแล้วว่าต้องมีถุงกอล์ฟแต่มีมาให้เดียวเงี้ย
1: เขาก็เลย
0: แล้วแต่ได้ไม่ว่าต้องมีเป็นรูปลักษณะถุงกอล์ฟใส
1: ่
0: บางสนามเป็นใช่ครับ
1: มันเป็นเรื่องมารยาทในเรื่องของการใช้อุปกรณ์นิดหน่อยครับ แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นฝรั่งมันเอาไป 3-4 อันเสียบรถก็ไปได้เลยครับต่างประเทศนะ
0: ใช่
1: เขาส่งกลับมาพี่คิวเขาบอกว่าตอนก้าวหลุมแรกยังสนุกก้าวหลุมหลังรู้สึกยังพอจะมีได้ยินเสียงเพลงเข้ามาบ้างและบางครั้งที่เจอโหดที่สุดคือมีการขับรถตัดสนาม
0: รถตัดสนามนี่อาจจะขวดเกินไปครับไม่รู้ว่าเพราะนายหรือแคดดี้ด้วยนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะนายแหละนายก็เวลาแล้วก็นะเต็มเครื่องแล้วครับ
1: เขาบอกมีการขับรถตัดสนาม
0: ตัดแฟร์เวย์
1: ก็เลยไม่รู้ว่าตัดสนามนี่คือยังไงคือตัดแบบว่าเมาตัดเข้ามาหรือว่ายังไงด้วยหรือเปล่านี่ต้องดูกันอีกที
0: แต่น่าเป็นอย่างนั้นแหละครับ
1: นะครับเดี๋ยวสำเร็จอีกอันนึงเล่นเดย์กอล์ฟสนุกและปลอดภัยแต่ติดที่วันธรรมดาไปไม่ได้ในกอล์ฟสนุกเช่นเดียวกันความปลอดภัยน้อยลงราคาอาจจะแพงกว่าในบางที่แต่สามารถตีได้เราควรเลือกไปทางไหนดีครับ
0: ว่าหนึ่งมันแล้วแต่ความชอบก่อนเนาะว่าชอบแบบไหนถ้าคุณเป็นคนชอบไม่ชอบแดดเวลากลางวันต้องทำงานคำตอบของคุณจะเป็นไนท์อะครับแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ชอบไนท์เพราะหนึ่งมองไม่เห็นลูกเวลาจะตีสองบางคนรู้สึกว่าสนามมันสั้นทำให้ใช้อาวุธได้ไม่ได้หลากหลายไม่ได้ใช้เหล็กกลางเหล็กยาวอะไรแบบนี
1: ้มันแรงด้วย
0: มันแรงด้วยใช่ครับบางคนไม่ได้กลัวแดดเลยแต่ชอบแบบไปไกลๆเห็นสนามได้เต็มตาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันแล้วแต่ความชอบเลยไม่รู้ท่านผู้ฟังชอบแบบไหนนะครับจริงๆนะครับมันแนะนำกันไม่ได้ขนาดนั้นนะว่าเลือกแบบไหนดีตามเรื่องไขที่ผมแจ้งไปแล้วกันครับ
1: ก็ถ้าสะดวกเวลาไหนก็ไปเวลานั้นดีกว่าครับแล้วก็ดูก่อนว่าเรารับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ไหนเพราะ SMS ก่อนหน้าก็ส่งมาบอกแล้วว่าตอนไนท์กอล์ฟเราจะเจออะไรบ้าง SMS ก่อนหน้านั้นก็บอกว่าตอนเดย์กอล์ฟเจออะไรบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับวันเวลาและช่วงนั้นว่าจะเจออะไรแต่ก็เรื่องแมลงก็มีทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจอหนักก่อนกันแค่ไหนตอนเช้าอาจจะเจอผึ้งหรืออาจจะเจอมดแต่ตอนกลางคืนอาจจะเจอพวกยุงหรือพวกแมลงเล่นไฟก็ลองเลือกดูครับว่าอันไหนสะดวกกว่ากันส่วนเรื่องราคาผมว่าก็พอๆกันแหละจะไม่พอกันก็ตรงที่ว่าจบแล้วไปไหนต่อนั่นแหละนะลองดูตรงนั้นนะครับ SMS พี่ป้อมครับก่อนสุดท้ายส่งมาบอกว่าถ้าตีในกอล์ฟแล้วไม่สนุกตีคนเดียวแล้วก็ไม่สนุกแนะนำให้ลองมาตีกับวอนผมครับรับรองสนุกแบบไม่มีสาระอย่างเลิกแน่นอน
0: นี่ผมว่าดีนะเอาท่านผู้ฟังที่ไม่มีกวนหรืออยากลองกวนใหม่ๆ
1: เ
0: ลย
1: กวนพี่ป้อมครับ
0: ใช่หรืออยากมีเพื่อนใหม่อ่ะผมว่าอันนี้ดีนะพี่ป้อมเขาเวลคัมนะพี่ป้อมน่ารักมากครับ
1: บอกเบอร์โทรศัพท์แล้วนะพี่ป้อมเดี๋ยวบอกให้โอกาสเลย
0: ถ้าพี่ป้อมลองคิดดูก็ได้ครับว่าผ่านทางช่องทางไหนผ่านทางนี้ก็ได้ครับทางโปเตทางผมก็ได้ครับเดี๋ยวเป็นสื่อกลางให้ก็ได้ถ้าไม่จะได้ไม่ต้องออกสื่อเบอร์โทรศัพท์อะไรกัน
1: คร
0: ับ แบบว่าส่งไลน์ส่งอะไรให้กันอีกทีนึงอย่างเงี้ยผมว่าเป็นการเมคเฟรนด์ที่ดีครับในกีฬานี
1: ้ก็ดีครับจะได้เจออะไรใหม่ๆเจอกวนใหม่ๆมันก็สนุกไปอีกแบบเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คำถามสุดท้ายครับในสุดท้ายนะก่อนหมดเวลานะปีนี้กอล์ฟทริปจัดวันไหนครับแล้วที่บอกตอนนั้นว่าเป็นสนามวินเทจใช่ไหมก็อยากจะบอกว่ากอล์ฟทริปของเราแข่งขันประจำปีประเพณีเนี่ยแข่งกันที่วินเทจนะปีนี
0: ้ครับ
1: แต่น่าจะ2ตุลาคมครับถ้าผมจำไม่ผิดสนามกอล์ฟวินเทจเดี๋ยวรายละเอียดยังไงว่ากันตอนนี้กำลังเตรียมการเขาเรียกว่าดราฟต์ตัวนักกีฬาแล้วก็เลือกหัวหน้าทีมอยู่นี
0: ่โอ้ฝั่งทีมผมนี่แหละที่เปลี่ยนทุกปี
1: ใช่พี่บอกว่าทุกปี
0: จะขอหาหัวหน้าทีมท่านอื่นนะครับแต่ตอนแรกนั้นจะเล่นมี
1: หมอเมา
0: พี่ป๋อง
1: พี่แท่ง
0: แล้วพี่แท่งปีนี้ดูทีว่าเป็นใคร
1: ไม่มีใครยืนตำแหน่งนานสักคนเลย จบโคต้าเลยจริง
0: ๆนั่นเลยสิไม่จะได้สนุกไงจะได้ว้าวกันหน่อยครับก็ชนกับป่าแปะได้เลย
1: ได้ครับได้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันวินเทจชอบวินเทจ นะครับโอเคขอบคุณทุกSMSทุกข้อความครับวันนี้ผมคุณพี่คิวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่คิวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งยันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
11: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืน

0: นี่คือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา

0: 4:10 นครับก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบโลกกีฬาครับประจำคืนวันศุกร์ที่24นะครับกรกฎาคมต่อเช้าวันเสาร์นะครับที่25นะครับก็วันนี้อยู่กับผมนะครับบอมประพลปัญหาแล้วก็คุณเจ๋งนะทรงศักดิ์นะครับก็เริ่มรายการกันด้วยเพลงของคู่หูดูโอดาวรุ่งนะครับเบิร์ดกับฮาร์ทนะลืมนะไม่ได้ฟังมานานแล้วคิดถึงนะครับวันนี้ก็มารับจ็อบนะแทนคุณโอ๊ก
1: สวัสดี
0: สวัสดีครับคุณเจงครับ
1: ลาไปก่อนแล้วกัน
0: เขาจะเย็นๆอยู่ด้วยกันก่อนประท้ว
1: งอ้าวคุณมาได้ไงฮะทำไมคุณนั่งเก้าอี้ต่ำอย่างเลย
0: ผมชอบนั่งเก้าอี้ต่ำ
1: โอ้นั่งเก้าอี้ต่ำแล้วบางครั้งมันดูในแอปพลิเคชันก็ว่าอ้าวใครจัดรายการครับ
0: นี่ไงเป็นแบบเอ็มบัปเป้มองเห็นแค่ลูกตา
1: โอ
0: ้เห็นมาแทนคุณการ
1: อ
0: ่ะ
1: มาแล้วคุณการไปไหนฮะ
0: ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันจองตัวตั้งแต่วันจันทร์
1: อ๋อเหร
0: อกลับตัวก็ไม่ได
1: ้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหรอก็เหมือนกับนี่ไงสัปดาห์หน้าวันหยุดยาวใช่ไหมหยุด3วันนะครับมี28 29 30นะฮะมาคนเนี่ยลาป่วยตั้งแต่วันที่27นะวันจันทร์ไงแล้วก็ลาป่วยวันศุกร์ด้วยศุกร์ที่31ฮะ
0: เรากลับมาจะมีงานท
1: ำก็7วันเลย
0: โอ้บริษัทนี่เตรียมแจกโบนัสให้เลย
1: ใช่
0: เป็นซองขาว
1: ครับผมเออเอาจะมีนะ
0: มีสิมีโอ้เรื่อง
1: เพื่อนผมเนี่ยลาวันที่24อ่
0: ะฮะ
1: เนี่ยลาวันนี้วันศุกร์เนี่ย
0: ครับแล้วกลับมาทำงานที่วันไหนฮะ
1: กลับมาที่วันจันทร์ไม่ใช่จันทร์27นะจันทร์ที่3สิงหาคม
0: เขาทำงานอะไรฮะ
1: อยู่ที่วันวะ
0: อิจฉาม
1: ีนะ
0: อิจฉาเหลือเกิน
1: อิจฉาสิ
0: เ
1: ราก็มันหยุดไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องเป็น
0: ทำไปด้วย
1: เพื่อเป็นไอ้เป็นเพื่อนให้กับแฟนๆรายการ
0: นี่ไงโอ้โหเรียแพ็บๆเลย
1: จริงไม่ใช่หรอที่จริงก็เอาเงินได้นะ
0: ฮะงกเนี่ยฮะอันนี้แหละ
1: เห็นคนอื่นไปเที่ยวก็อิจฉาเหมือนกันเห็นหลายคนได้ไปเที่ยวนะแม้กระทั่งนักจัดรายการหลายคนก็เดินทางกลับต่างจังหวัดอิจฉาเหมือนกัน
0: ฮะ
1: ว
0: ่าละ
1: เหลือแต่คุณบอลไม่ไปไหนบ้างเหรอ
0: ก็อยากไปเหมือนกันรู้ไปไหนเหมือนกัน
1: ไปบ้างเถอะ
0: อ้าวเหรออ้
1: าว
0: งั้นเดี๋ยววันเสาร์นี้หาคนแทนหน่อย
1: อ้าวครับ
0: ลองอ้าวเลยหาอะไรฮะเนี่ยโอ้มาถึงนี่
1: อ้าว
0: กระเป๋าโดเรมอนใหญ่ว้า
1: อ้าว
0: อ้าวอะไร
1: อ้าวมือถือหาย
0: เอามือถือหายอ้าวนานอ้าวจริงอ่ะนะครับช่วงแรกเดี๋ยวเราไปเช็คผลเทนนิสก่อนแล้วกันโอ้หลายคนลุ้นน้องรวงข้าวอยู่นะฮะลันนาธาราลุดีนะครับวันนี้เล่นในรายการ WTA Prague Open นะครับที่เช็กเกียนะครับก็เป็นประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ปรากฏว่ารวงข้าวนี่ต้านไม่ไหวนะครับพ่ายทางด้านของดาเรียสนิกูนะครับมือ8ของรายการจากยูเครนไป2เซตรวดเลยนะครับ0-6แล้วก็3-6นะครับทำให้น้องรวงข้าวนี่ก็ต้องยุติเส้นทางนะครับเอาไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับเป็นรายการ WTA 250นะครับอันดับโลกล่าสุดของรวงข้าวนี่ขึ้นมาที่77ของโลกแล้วนะครับก็เรียกว่าพุ่งขึ้นมาเร็วมากเหมือนกันนะครับส่วนคู่อื่นในรายการเดียวกันนะครับก็มีมารีบูสโควานะครับจากเช็กนะครับคนนี้นี่แพ้ให้กับเพื่อนร่วมชาตินะครับเทเรซาวาเรนโตวานะครับ1-2เซตนะครับ6-2 4-6 แล้วก็ 6-7 นะครับแล้วก็มีลิลลี่แท็กเกอร์ครับจากออสเตรียนะครับชนะซาร่าบิเล็กจากเช็กนะครับ 6-3 6-4 และอีกคู่ก็เป็นบาโบราเคชิโควานะครับจากเช็กเช่นกันนะครับเอาชนะเพื่อนร่วมชาติอย่างโดมินิก้าซาโควานะครับ 6-3 6-3 นะครับก็รอบ8คนสุดท้ายนี่มีเช็กผ่านเข้ามา5คนนะครับแล้วก็ต่างชาติ3คนนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กับน้องรวงข้าวกันต่อไปนะครับเรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่กำลังทำผลงานได้ดีทีเดียวครับใน WTA นะครับเป็นความหวังใหม่นะครับของวงการเทนนิสบ้านเรานะครับก็หวังว่าจะก้าวขึ้นมาทำงานผลงานได้ดีเหมือนกับคุณแทมมี่นะสมัยก่อนเรามีแทมมารินธนสุกานะครับมีอย่างพระดอนศรีชาพันธ์นะฮะส่วนกอล์ฟหญิงนะครับวันนี้ก็ LPGA นะครับเป็นรายการISPN Handa Women Scottish Open นะครับเป็น รอบที่2นะครับเป็นแข่งขันที่สกอตแลนด์นะครับก็ปรากฏว่าแข่งกันจบไปแล้วนะครับผู้นำตอนนี้เป็นเจนนิชินนะครับสาวเกาหลีใต้นะครับก็หวดเพิ่มเข้ามาอีก5อันเดอร์พาร์ก็รวม11อันเดอร์พาร์ก็เป็นผู้นำเดี่ยวครับก็เรียกว่าโอ้โหทิ้งอันดับ2นี่หายห่วงนะครับทิ้งทางด้านเอสเตอร์เฮนเซลิตนะครับจากเยอรมนีนะครับที่สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ถึง5สโตรกนะครับอันดับ3เป็นอาริมคิมนะครับจากเกาหลีใต้เช่นกันมี5อันเดอร์พาร์ครับส่วนสาวใต้ผลงานเยี่ยมเลยนะครับ
1: ครับ
0: มีอยู่ที่4ร่วม2คนนะครับคือปัจจริยานันทฤกานนะครับแล้วก็น้องแพตตี้นะครับพัฒวัฒนกิจนะครับ2คนนี้มีสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์เท่ากันนะครับอยู่ที่4ร่วมกับเอริกะฮาระจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รอเรียนคัฟลินนะครับจากสหรัฐนะครับสาวไทยคนอื่นเดี๋ยวเราไปไล่ดูครับมีน้องเปียโนนะครับอภิชยายุบลนะครับตีเกินไป1โอเวอร์นะครับอยู่ที่15ร่วม
1: ครับผม
0: แล้วก็คนอื่นๆเดี๋ยวนะจากน้องเปียโนก็มีน้องเมย์ครับเอริยาอยู่ทางการก็เกินไป2โอเวอร์ที่23ร่วมนะครับมีชื่ออะไรเนี่ยอุนชิสาอุตมะนะฮะอ่านผิดขออภัยนะตีเกินไป3โอเวอร์
1: อันชิสาน
0: ะ
1: อุตมะ
0: อุตมะนะครับ
1: ตี
0: เกินไป3โอเวอร์เท่ากับชเนตติวรรณแสนนะครับ2ยิ้มที่35ร่วมของไทยนี
1: ่
0: ก็
1: โปรแหละโปรแจนมั้งอันชิสาใช่ไหม
0: ก็
1: เป็นไง
0: ตกรอบไปคนหนึ่งนะครับคือโปรติชัดนะครับ
1: โปรไม
0: ้นะครูโปรไม้ที่กดไป14โอเวอร์นะ2วันก็ตกรอบไปที่เหลือนี่เข้ารอบหมดเลยนะฮะ
1: อ้าวก็อันนี้เป็นรายการที่สกอตแลนด์นะครับยิ่งชนด้วยนะ
0: ฮะ
1: นะครับทาง AIS Play นะครับก็ติดตามได
0: ้ครับ
1: เพิ่ม AIS Play ก็มีแพ็กเกจใหม่ด้วยใช่ไหม
0: โอ้แพ็กเกจนี่ไงโหรวมกีฬาคุ้มมากเลย
1: ยังไงละกี่บาทนี่ใช่ไหม
0: เดือนละ199นะ
1: โอ้โหดีเลยอ่ะ
0: ดูได้ทั้ง NBA NFL นะครับมีบุนเดสลีก้าด้วยใช่ไหมคุณเจง
1: เออ
0: ก็คือโปรเนี้ยคุ้มเลยอ่ะเพราะปีที่แล้วผมจำได้ว่าถ้าเป็น
1: เดือนละเท่าไหร่
0: 199ป่ะ
1: ถ้าโปรเท่าไหร
0: ่ถ้าอันนี้อ๋อถ้า199ที่เป็นของ AS เป็นลูกค้า AS
1: ลูกค้า AS เลย
0: ถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ลูกค้า AS อ่ะ299
1: เหร
0: อเอออ
1: ืม
0: คุ้มนะป
1: ี
0: นึงถ้าลูกค้า AS เนี่ย1,999บาทนะครับก็ใครชอบดูอเมริกันเกมอ่ะคุ้มอยู
1: ่ NFL
0: NBA นะแต่ไปดู NBA ก็มีนะเออ
1: ใช่ใช
0: ่
1: พอตอนนี้ NBA ไม่มีก็จะมี WNBA ใช่ไหม
0: มีบาสยิง
1: ก็ยิงสดด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็อย่าลืมว่าเดี๋ยวรถการหน้าบริสิก้าก็เป็น S Play จะยิงสดด้วย
0: เออ
1: และฟุตบอลไทยลีกด้วย
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ไทยลีกนี่ยิงดูฟรีอยู่ไหม
1: ไทยลีกดูฟรีถ้าเป็น
0: ฟรี
1: นะดูฟรีน
0: ะ
1: ครับ
0: โอ้ตอนนี้นะก็เรียกว่ากระจายไปทั่วนะกีฬาเนี่ยไม่มีแบบว่ากระจุกอยู่ที่ไหนที่เดียวแล้วนะฮะก็เลือกซื้อเอานะฮะอยากดูอะไรก็เลือกเอาอยากดูวอลเล่ย์อยากดูพรีเมียร์ลีกก็นู่นอ่ะไปทางโมโนครับอยากดูอเมริกันเกมมา AF นะฮะดูลีก้าแล้วเดี๋ยวฤดูกาลหน้า AS ตัวมีนี่บอลทั่วยุโรปใช่มั้ย
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ฤดูกาลที่จริงๆเป็นฤดูกาล
0: ฤดูกาลนู่น
1: ฤดูกาลโน่นนะฮะครับ
0: โอ้คึกคักทีเดียว
1: นะ
0: เรียกว่าก็เขาตบตีกันเราก็เป็นลูกค้าก็ถือว่าได้กำไร
1: ผมก็ลูกค้าเอสไง
0: ครับ
1: เขาดูกีฬานี่แหละฮะครับผมนี่เท่าไหร่นะไอ้ของเขาอ่ะ
0: ของ AS เหรอ
1: เออ
0: มันจะมี199ถ้าเป็นลูกค้านะ
1: ครับ
0: แล้วก็299
1: ต่อเดือ
0: นถ้าเป็นแบบไม่ใช่ไม่ได้ใช้มือถือเอสอ่ะ
1: เยี่ยมเลยนะ
0: ก็ถือว่าถูกนะเพราะปีที่แล้ว
1: แพ็กเกจเดียวเนี่ยมีบูนเดสลีก้า1บูนเดสลีก้า2ด้วยนะไทยลีกด้วยนะ
0: อ
1: เมริกันฟุตบอลกอล์ฟอุ้ยเทนนิสด้วยนะฮะเทนนิส ATP ทัวร์ด้วย
0: บูนเดสลีก้า
1: แล้วก็อย่าลืมว่าเอเชียนเกม2026ด้วยนะ
0: บูนเดสลีก้านี่อย่าลืมนะเราได้ดูลูกโซ่เลยนะ
1: อืม
0: การเนี้ยใช่ไหมเจ้ามิเคลซัน
1: อ
0: ่ะ
1: ก็เดือนเขาบอกว่าลูกค้าเอสเนี่ยคือ199บาทเอง
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: คุ้มมาก
1: คุ้มมากนะสมัครจนถึงวันที่30กันยายนนะ
0: อ๋อนี่เป็น early bird เหรอ
1: น่าจะ early bird นะเยี่ยมเลย
0: ก็รีบนะฮะเดี๋ยวจะเหมือนคาวบอลโลกอีก
1: ครับ
0: สมัครไม่ทันไงช่วง early bird อ่ะ
1: อันนี้เดือนละใช่ไหม
0: ถ้า199เดือนละ
1: โอเค
0: แต่ถ้าปีก็คือนั่นแหละ1,999บาทถ้าลูกค้า ม่ใช่ลูกค้าเยอะก็2,999บาท
1: พูดถึงบาสเกตบอลเมื่อกี้คุณรายงานกอล์ฟแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: รายงานกอล์ฟไปนะฮะก็มีอีกหนึ่งรายการนะครับก็โปรว่าเนี่ยที่ได้แชมป์ไง
0: อ
1: ันนี้เป็นกอล์ฟในบ้านเราเนาะครับ
0: โปรว่าน่ารักด้วยนะฮะที่สำคัญไม่มีอะไรฮะสวยฮะ
1: เอาจารีบุญจันทร์ไงเออนะฮะก็ได้กอล์ฟในรายการเห็นนะล่าสุดผมดูสกอร์แป๊บหนึ่งนะ
0: ครับ
1: เห็นแป๊บๆอยู่นะครับอ่ะก็แอลครับผมเน็ตพัง
0: เหมือนกัน
1: หมุนติ้วเลย
0: อยู่ๆก็ค้าง
1: อ้าวครับเอ๊มาค้างนี้ได้ไงฮะบอกว่าเห็นบอกว่าได้แชมป์แล้วเน
0: า
1: ะ
0: หักหน้ากันแล้วได
1: ้หักหน้าแล้วให้ไอ้เจ้าสตะไอ้สลมแก้วกาญจนามาชูถ้วยแชมป์ให้อ่ะมาแบบให้แชมป์ได้ไงได
0: ้
1: ไงเฉือนชนะไป1สโตร์นะครับในการแข่งขันกอล์ฟของสิงห์อ่ะสิงห์ NSDF นะครับที่วินเซอร์พาร์คนะครับก็ได้แชมป์เอกรองก็ยินดีกับน้องด้วยและน้องน่ารักด้วยนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวว่านำแบบม้วนเดียวจบคุณบอม
0: นำม้วนเดียวจบ
1: ครับ
0: น้องว่านี่ปีที่27แล้วกำลังดี
1: โอ้สวยนะน่ารักดีนะครับก็เป็นมือ154ของโลกนะครับก็สมราคาเต็ง1นะสกอร์ก็13อันเดอร์พาร์203นะครับเป็นกอล์ฟอาชีพสตรีครับรายการสิงห์ NSDF Lady Open
0: ครับ
1: ที่ Windsor Park and Golf Club นะครับก็เป็นการกลับมาคว้าแชมป์ระดับไทย LPGA เป็นรายการแรกในรอบ5ปีว่าน้องๆส่วนใหญ่ก็ไปนี่ไงไปทัวร์การ์ดไงคลิปทัวร์การ์ดอยู่ที่ LPGA ทัวร์นะ
0: ครับ
1: ก็เป็นการในขันได้รับการนะสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับนะครับเล่นกัน54รวมนะ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้นะครับวันสุดท้ายเนาะ
0: ใ
1: ช่ไหมฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: ผมก็รับเงินรางวัลไปเท่าไหร่เลย200,000หมดเดียวจบนะเมื่อวานนี้ก็5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์ก็2อันเดอร์พาร์นะครับรวม3วันก็13อันเดอร์พาร
0: ์ครับ
1: ก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับชนะโปรโบนะณัฐธริกาเสนสายนะครับนักกอล์ฟในวัย19ปีรองแชมป์ไทย LPGA Master 2025และรองแชมป์ไทย LPGA 2026นะครับที่สนามเดอะวินเทจไปเพียงแค่1สโตรกครับจะตัวเปิดใจว่าก็เมื่อวานนี้ก็เล่นโดยรวมก็ค่อนข้างโอเคนะ
0: ครับ
1: อาจจะมีพัตเตอร์หลุดไปบ้างนะนะครับผมแต่รวมค่อนข้างจะพอใจกับผลงานของตัวเองนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: นะ
1: ฮะก็เห็นว่าหลังจากนี้ไปก็จะไปปรับแก้วงสวิงนะกับโปรโอ๊ตนะสินพงษ์นะฮะ
0: อ่ะ
1: ไม่ใช่เหรอ
0: โปรโอ๊ตต้องมาหาแกแถวนี้นะ
1: จตุจักร
0: นะ
1: สินทองกุล
0: ถ้าโปรโอ๊ตสินพงษ์นี่อยู่แถวจตุจักรเนี่ยวิ่งอยู
1: ่อ๋อวิ่งอยู่นะเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับ
0: ครับ
1: โอเคก็จบไปนะครับรายการต่อไปจะไปแข่งขันในศึกสิงห์ NSDF ชลบุรี Lady Championship 2026ก็รายการนี้ชิงเงินกันประมาณ 1,500,000 บาทเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ก็จะแข่งขันกันในต้นเดือนหน้านะครับ5-7สิงหาคมนะครับก็แฟนรายการก็ติดตามข่าวสารได้นะทาง Facebook ของไทย LPGA ทัวร์นะครับ
0: ครับ
1: โอเคประมาณนี้ครับผมเทนนิสคุณรายงานไปแล้วใช่ไหม
0: รายงานไปแล้ว
1: เดาแบดมินตันแหละในนั้นก็ไปแร็กเก็ตเอเซเป็นยังไง
0: เป็นแบดมินตันนะครับ
1: ร
0: ายการ China Open นะครับ2026เดี๋ยวผมสู้กับคอมแป๊บ
1: เอา
0: แล้วหักหน้ากันเด้โอ้โหดูดิ
1: หักหน้า
0: เออนะครับก็เป็นรายการระดับ World Tour Super 1000นะครับชิงเงินรางวัลรวมเยอะทีเดียวครับ2ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ68ล้านบาทนะครับเมื่อวันศุกร์ก็เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับประเภทหญิงเดี่ยวนี่น้องเมย์นะครับรัชนกอินทนนท์ครับมือ7ของรายการและมือ7ของโลกครับลงสนามพบกับเฉินยู่เฟยนะครับมือ4ของรายการแล้วก็มือ4ของโลกขวัญใจเจ้าถิ่นนะครับแหมเกมแรกนี่รัชนกออกสตาร์ทดีนะครับนำก่อน6-3นะครับแล้วก็ทิ้งเป็น14-5นะครับแต่ช่วงท้ายๆนี่ตีเสียเองนะครับแล้วก็โดนยูเฟย์นี่ไล่มา12-14แต่สุดท้ายครับรัชนกก็ยังมีฮึดนะก็ปิดเซตเกมแรกไปได้ก่อน21-15นะครับเกม2นะครับเฉินยูเฟย์นี่เริ่มคืนฟอร์มนะครับแล้วก็เริ่ม ปิดเกมรุกใส่ราชนกบ้างนะครับจนสามารถชนะไปได้เหมือนกันครับ21-12ทำให้ทั้งคู่เสมอกัน1-1เกมครับต้องไปตัดสินกันในเกมตัดสินนะครับก็ปรากฏว่าแหมเฉินยูเฟ่ยนี่ก็เรียวแรงดีกว่าครับคุมเกมดีกว่าก็ปิดมาชนะไปได้อีก21-13นะครับทำให้เธอเนี่ยแซงกลับมาชนะน้องเมย์ครับ2-1เกมนะฮะเราผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปได้สำเร็จนะก็ไม่เป็นไรนะน้องเมย์เดี๋ยวเอาใหม่นะคำฮิตของบ้านเรานะเอาใหม่
1: ครับ
0: เอาไหม
1: ก็ถ้าว่าไม่ได้ก็นี่ไงฮะfighting
0: fighting
1: fighting เหมือนไอ้ humming bow ไง
0: ครับผม
1: ก็เห็นแต่ชุดบอลโลกบอกว่าไม่มีอะไรไม่เห็นแก้เกมเลยไม่ได้ fighting
0: แล้วเป็นไง
1: คิด fighting
0: กลับบ้านแล้วเป็นไง
1: กลับบ้านเลยครับอยู่ไม่ได้เลยฮะต้องบินออกนอกประเทศสิ
0: โอ้ต้องแอบต้องแอบแอบเข้าไป
1: อยู่ได้ไงนะฮะ
0: ใช่ไหมส่วนในประเภทคู่ผสมนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายเช่นกันนะครับบาสเดชพลภัววรานุเคราะห์กับเฟมนะครับสุภิศราเพียว3พานะครับคู่มือ4ของโลกลงสนามพบกับยูตะวาตานาเบะนะครับแล้วก็มายะทาคุชิครับมือ26ของโลกจากญี่ปุ่นนะฮะปรากฏว่าโอ้โหคู่ของไทยนี่ชื่อชั้นนี้เหนือกว่านะครับแต่กว่าจะชนะนี่ก็ต้องลุ้นเหนื่อยถึง3เกมนะฮะแล้วก็เป็นคู่ของบาสกับเฟมเอาชนะไปได้2-1เกมครับ21-11นะครับแต่เกม2นี่แพ้ไป19-21นะครับแล้วก็มาเข้าวินในเกมที่3กับ21-19นะครับก็จะผ่านเข้าไปตัดเชือกนะครับกับผู้ชนะระหว่างเกาชินวากับเฉินฟังหุยนะครับคู่มือ6ของรายการจากจีนหรือเจียงเจิ้นปังกับเวยหยาชินนะครับคู่มือ2ของโลกจากจีนนะฮะส่วนประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับอันนากับมูนานะครับนันทการแล้วก็เบญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับคู่มือ85ของโลกนะครับก็ต้านความแข็งแกร่งของหลิวเชิงชูกับตันหนิงนะครับนี่ไปเจอคู่มือ1ของโลกไม่ไหวนะฮะโดนทุบไป0-2เกมครับ9-21แล้วก็8-21นะครับเรียกว่าขาดลอยเลยทีเดียวนะฮะ
1: ครับ
0: นะก็เหลือลุ้นเนี่ยฮะคู่ผสมนะของเราในการนี้นะครับ
1: เมื่อกี้คุณเอารายงานลงข้าวใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ลงข้าวตกรอบใช่ไหม
0: ไปละลงข้าว
1: แต่ว่ามีน้องใหม่ไงมนัญชยาสว่างแก้วนะครับลงแข่งขันรอบไปคนสุดท้ายเป็นเทนนิสที่ประเทศอเมริกาครับระดับ WTA 100นะครับก็ลงสนามเจอกับนักหัวจากอิตาลีนะนะครับก็แพ้ให้กับสเตฟานินี่โอ้ชื่อน่ารักนะ
0: ไม่ใช่นี่อย่างเดียวนะนี่
1: มีแสดงมีนี่หลายคนนะฮะ
0: มีเบิ้ลมีเบิ้ล
1: สเตฟานีนี่ครับจากอิตาลีไป0-2เซตนะครับ3-6และ1-6นะครับก็แพ้ไปนะลูคาเซียสเตฟานีนี่ครับก็ชนะน้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วซึ่งน้องใหม่นี่เป็นมือ3นะน้องใหม่ก็ตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับใช้เวลาแข่งขัน1ชั่วโมงกับอีก22นาทีนะครับช่วงหลังเนี่ยน้องใหม่กับน้องลงข้าวได้ผลงานดี
0: ใช
1: ่ดีนะคืออยากจะให้แล้วหลายคนเนี่ยนะครับผมชมผลงานนี้ไงวงการเทนนิสจะได้กลับมาตื่นตัวอีกครั้งนึง
0: นี่ไงตอนนี้ก็เราก็มีใหม่กระลวงข้าว
1: ถูกต้อง
0: ที่พุ่งขึ้นมา
1: ช่วงหลังก็ผลงานดีนะ
0: ใช่
1: ใช่ได้เลยนะฮะครับน้องใหม่ก็เป็นมืออันดับที่116ของโลกในเวลานี้ครับตีกันที่รัฐอินเดียนาประเทศอเมริกาครับ
0: ครับ
1: ชิงเงินรวมประมาณ3ล้านบาทเลยนะก็แพ้ไปนะครับแพ้สเตฟานีนี่ซึ่งเป็นมือ142ของโลกอันดับโลกของเขาก็ตามของเราด้วยนะแต่วันนี้เขาชนะเราไปนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนแบดมินตันนะครับชนะโอเพลเนี่ย บาสกับเฟรมเนี่ยจะตี9โมง

0: กอยู่ด้วยตีช่วงแรกเลยเจอกับคู่จากจีนใช่ไหม
1: ใช
0: ่ครับผม
1: รอบตัดเชือก
0: รอบตัดเชือกนะวันนี้ตีตอน 9:00 น.เนี่ยนะครับติดตามได้นะครับ
1: อ
0: ันนี้สดทางทรูเน
1: า
0: ะนะครับส่วนอื่นๆมีอะไรล่ะ
1: นี่มีบอลเครื่องไงเครื่องว่าช่วงกี่ทุ่มห้าทุ่ม
0: เป็นไง
1: แมนยูไนเต็ดนะครับวันนี้ก็ลงอุ่นเครื่องนัดที่2ของปีซีซั่นนะครับยกพลไปเยือนโรเซนบอร์กนะฮะที่นอร์เวย์นะก็ปรากฏว่าก็คืนฟอร์มเก่งนะครับบุกไปชนะโรเซนบอร์กได้5-0นะฮะวันนี้นี่โจชัวเซ็กซี่นะโ
0: อ
1: ้ทั้งยิงทั้งจ่ายหลังจากที่นัดแรกที่แพ้เล็กแค่มีโดนด่าเละเลยนะฮะลูกแรกลูก1ส่วนนี้จ่ายให้เชเลซี่นะครับหลุดไปยิงนะครับและลูกที่2นี้ใครยังไม่ได้ดูไฮไลท์ต้องไปหาดูนะ
0: ครับ
1: ครึ่งบอลหลบกองหลัง1ทีนะฮะแล้วก็โยกเอวหลอกลูกสาประตูอีก1ทีนะฮะก่อนจะขี่บอลก็ไปง่าย
0: ๆครับ
1: เหนือมากเลยนะฮะ
0: สุดยอด
1: เล่นดีขนาดนี้ไม่มีใครมาซื้อหรอครับ
0: อ้าว
1: อยากขายแล้วกันไปขายไม่ออกไงนะก็แมนยูก็วันนี้ก็เล่นใช้ผู้เล่นชุดใหญ่นะครับผสมกับดาวรุ่งนะครับชุดแรกนี่มันก็ยังไม่มีพวกตัวบอลโลกนะพวกบรูโน่พวกวิชาอะไรพวกนี้ก็ยังไม่กลับมานะดาโลอะไรพวกเนี้ยนะครับวันนี้ก็เชเลซี่นี่ออกสตาร์ตัวจริงเล่นแทนบรูโน่เลยตรงเบอร์10นะครับแล้วก็เรนิโยโลเล่นแบ็คขวาครับก็มีอังเดซันโตสนี่แหละที่เขาจับตามองวันนี้ยืนเป็นตรงกลางคู่กับเมสันเมาส์นะครับ
0: ครับผม
1: ก็ครึ่งก็ถือว่าเล่นดีกว่านัดที่แล้วร่างกายดูดีขึ้นนะครับเราครึ่งหลังนี่สักประมาณนาทีที่60เนี่ยคาริก็เริ่มทยอยเอานักเตะดาวรุ่งลงไปหมดแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าหลายคนก็เล่นดีทีเดียว
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวเกมต่อไปของแมนยูไนเต็ดนี่นู่นเลยฮะต้นเดือนสิงหานะครับน่าจะไปเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับที่แข่งกันที่สวีเดนสนามสตรอเบอรี่สเตเดียม
0: อุ้ยสนามน่ากินอยู่เลย
1: สตรอเบอรี่สเตเดียมนะ
0: ครับ
1: จำวันที่ไม่ได้เลยดูจะเช็คให้
0: ดูซิส่วนวอลเลย์บอลวันนี้นะครับก็ไปตามคาดนะครับในการแข่งวอลเลย์บอล CV ครับ2026หรือว่ารายการชิงแชมป์อาเซียนเน
1: า
0: ะนะครับวอลเลย์บอลชายนะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยเวลา 15:30 นาทีกับไทยเจอกัมพูชาอีกแล้ว
1: เราเคยแพ้มาใช่ไหม
0: เคยแพ้ในสนามแรกไงนะฮะสนามแรกตีกันที่เวียดนามอ่ะนะครับ CV ครับวันนี้เราจะลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งครับรอบตัดเชือกครั้งที่แล้วเราแพ้เขาคราวนี้แข่งขันที่อินโดนีเซียครับมาดูว่าเราจะแก้มือได้หรือไม่นะ
1: เขามีถ่ายทอดไหม
0: มีถ่ายทอดทางช่องนี้ไงจี
1: เอ็
0: มบีเอ็ม26ไง
1: เป็นฟรีทีวีใช่ไหม
0: ฟรีทีวีฟรีทีวีนะครับเพราะว่าจำได้ว่ารอบรองครั้งก่อนนะครับที่เราไปแข่งขันเน
1: า
0: ะนะครับเราแพ้ไงแพ้ไปเท่าไหร่อ่ะแพ้ไป1-3เซตฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวมีของผู้หญิงด้วยใช่ไหมเจ๋ง
0: ซึ่งสนามได้ขอไปสนามเล่นแข่งที่ไม่ใช่เวียดนามแข่งขันที่ฟิลิปปินส
1: ์
0: นะครับแข่งขันที่ฟิลิปปินส์นะนะครับคราวนี้เราจะเจอเขาแต่ว่าจะแข่งขันที่อินโดนีเซียนะครับครั้งที่แล้วเขาเป็นสนามแรกนะสนามแรกเมื่อสัปดาห์ก่อนนะเขาได้แชมป์และเป็นแชมป์สมัยแรกของเขาเลยนะ
1: ครับ
0: กัมพูชาเขาชนะอินโดนีเซีย3-2เซตเลยน
1: ะ
0: มาวันนี้ลุ้นกันห้ามพลาดนะครับแล้วก็ในคู่ที่2นะครับจะเป็นทีมชาติอินโดนีเซียนะครับที่จะลงสนามเจอกับเวียดนามเวลา19:00 นนะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ชอยิมพายิงสดนะลุ้นกันวันนี้เห็นโอ้โค้ชของกัมพูชาบอกว่าเดี๋ยวเอาชนะอีกแน่นอนแล้วครับผมนี่เป็นไง
1: ยังแข็งยังแข็ง
0: หากได้เจอไทยอีกครั้งทีมเขามีโอกาสที่จะชนะนะครับผมนี่แต่เรามีเครียดนะมีบทเรียนแล้ว
1: ครับ
0: เราจะไม่ประมาทเขานะเขาชนะแล้วเนี่ยโอ้โหตัวเก่าของเขามือเซตตัวใหญ่ๆอ้วนๆ
1: อ
0: ่ะกวนใช้ได้อยู่นะ
1: มือใหญ่ๆอ้วนตัวอ้วนเลยเหรอ
0: เออ
1: เฮ้ย
0: เมื่อวานนี้แล้วก็ซ้อมนะนะครับผมโค้ชปาร์คกีวอนเนี่ยเขานำลูกทีมฝึกซ้อมนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็ได้พักกันเนาะวันนี้ก็ลงแข่งขันนะครับ
1: ครับ
0: เอาลุ้นกันนะวันนี้นะ
1: ส่วนเนชั่นลีกนะครับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ก็เดี๋ยววันเสาร์เนี่ยก็วันนี้นะเจ๋งนะก็มีโปรแกรมรอบตัดเชือกเหมือนกันนะครับก็ใครชอบวอลเลย์บอลสนุกๆก็มีทั้งคู่แรกเนี่ยจะเป็นบราซิลเจออิตาลีนะครับ
0: โอ้โหมันเลยนะ
1: ก็แชมป์เก่าเจอรองแชมป์เก่านะครับอันนี้จะแข่งเวลาประมาณ15:00 นบ้านเรานะก็แข่งกันที่

0: ที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊านะครับประเทศจีนนะฮะและอีกครู่นึงจะเป็นเจ้าถิ่นนะฮะจีนจะพบกับตุรกีนะครับเวลา 6:30 นนะก็น่าดูทั้ง2คู่นะครับจีนนี่รอบที่แล้วที่ชนะสหรัฐเลยเนี่ยตบมา3 2เซตนะคร
1: ับ
0: เบียดชนะมาได้นะครับก็ใครอยากชมก็นี่เป็นต้องชมทางโมโนแม็ก
1: โมโนแม็กนะติดตามได
0: ้นะครับ
1: นะครับโฮยตรีเจอบราซิลแล้วจีนเจอตุรกีนะครับ
0: ครับผม
1: โอ้ยมันแน่นะ
0: มันแน่มัน
1: ทางโมโนแม็กนะครับนะฮะแล้วก็อื่นๆเอ้ยเมื่อกี้เราลืมรายงานวอลเลย์บอลรายงานวอลเลย์บอลไปแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ฟุตบอลด้วยไงเมื่อวานนี้กัมพูชาฟุตบอลก็แพ้ไหมเหรอแพ้นี่ไงแพ้สิงคโปร์ไงในกลุ่มเอไงคน
0: บอลเลยเนี่ย
1: แล้วก็เวียดนามก็เมื่อวานนี้ก็ชนะเดโมเลสเตไปอย่างขาดลอย 7-0 ในการแข่งขันในกลุ่ม A นะการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือฟุตบอลอาเซียนฮุนไดครับ2026นะครับอันนี้อย่างงกับไอ้ FIFA
0: อาเซีย
1: น
0: ครับ
1: ในรายการนะอันนี้สปอนเซอร์เป็นฮุนไดนะฮะFIFA มาแจมอีกแล้ว
0: ครับ
1: หาเงินอีกแล้ว
0: คือมันกลายเป็นว่ามี2รายการนะตอนนี้ชิงแชมป์อาเซียนใช
1: ่ไ
0: หมมีของ AFF และของ FIFA
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมแต่ AFF นี่ก็เปลี่ยนไปตามชื่อสปอนเซอร์นะ
1: ครับผม
0: ปีนี้เป็นอะไรฮะฮุนได
1: ฮุนได
0: ครั้งแรกที่คุณจำได้ไหมแต่ก่อนมันจะเป็นไทเกอร์
1: ไทเกอร์ใช่ไหมเป็นไทเกอร์ครับ
0: ที่เราดูกันแรกๆนั้นสนุกมาก
1: ใช่ไทเกอร์ครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนเป็นระดับสุสกีครับใช่ไหม
0: ใช
1: ่สุสกีครับแล้วก็จะมีอะไรอ่ะมิสบุชิเอลิติกครับ
0: แล้วก็นี
1: ่มาคุณใดครับ
0: มาเป็นคุณใดครับ
1: น
0: ะแล้วแต่สปอนเซอร์นะ
1: ใช
0: ่ส่วนของไทยเรามีโปรแกรมลงสนามนะครับ
1: วันนี้
0: นะครับเจอกับสปป.ลาวนะ
1: ครับ
0: ก็แข่งกันเวลา20:00 นนะครับบ้านเราก็ใครจะชมวันนี้คราวนี้ไม่มีฟรีทีวีให้ดูนะ
1: อันนี้ต้องสมัครนิดหน่อย
0: ต้องสมัครทูวิชั่นนะ
1: แต่ว่าถ้าว่าใครไม่ได้ติดตามดูก็ฝากติดตามได้นะทางก้าของเราวันนี้รายงานสดด้วยว
0: ัน
1: นี้จะเป็นหยองนะ
0: หยองเหรอหยอง
1: จะรายงานสดนะ
0: หยองมาเข้าหัวข้าม
1: า
0: ฮะมาเข้าหัวข้ามา
1: ใช่เข้ามาเข้าหัวข้ามไงบอกว่าหยองไหวไหมบอกหยองได้นะได้อยู่นะไอหยองก็ร้อนเป็นไงเนี่ยฮะ
0: ร้อนตลอดนะหยอง
1: ร้อนตลอดนะ
0: ร้อนจนกว่าไทยลีกจะเปิดฤดูกาลนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ร
1: ้
0: อนไปเรื่อย
1: ๆแต่ว่าไอบาสเกตบอลไอสรุปแล้วทำไมไปซิกเซอร์ได้อ่ะคิงเจมอ่ะคิงเจมอ่ะ
0: เอาเลยบอลเจมาล่ะฮะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็คือก่อนหน้านี้เจมเขาก็มีตัวเลือกอยู่หลายทีมใช่ไหมตอนแรกเขาก็เก่งกันว่าอาจจะกลับไปที่คลีฟแลนด์ไงบ้านเขาเรียกอะไรทีมที่ดับเข้ามาใช่ไหมกลับไปปิดฉากกับทีมแรกนี่ก็เท่ดีนะครับมีไมอามี่ฮีทมีโกลเด้นสเตทวอริเออร์มีมินิสตาทริปเปิลวูฟแล้วก็มีซิกเซอร์นี่แหละสุดท้ายนะครับเจมก็เคาะไปเคาะมาแล้วก็มองว่ามาอยู่กับซิกเซอร์เนี่ยมันมีโอกาสได้แชมป์เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ซิกเซอร์เขาไปได้ตัวเจเรนบราวน์มาจากบอสตันเซลติกเน
1: ี่
0: ยก็เป็นตัวระดับ5ดาวนะครับก็แล้วก็โดยในทีมเนี่ยมันก็แข็งอยู่แล้วนะครับมีโจเอลเอ็มบีดนะครับมีทาริสแม็กซี่มีเจสคมพวกนี้เป็นตัวที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเอาเจมไมคอนเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าสตาร์ติ้งไลน์อัพจะเป็นเจมเอ็มบีดแม็กซี่บราวน์เอ็ดคมเนี่ยถ้าเอาเฉพาะ5ตัวนี้สู้ได้ทุกทีมา
1: ครับ
0: ในลีกเพราะฉะนั้นเจมก็เลยบอกว่ามาซิกเซอร์ดีกว่าแล้วก็รับค่าจ้างขั้นต่ำเลยนะแค่$8 ล้านนะครับ2ปีนะเจงระดับเลย์บอลเจมรับแค่$8 ล้านนะครับตีเป็นเงินไทยก็272 ล้านบาทนะครับโดยเจมเขาก็ประกาศเรื่องนี้ผ่านบัญชี X เนาะส่วนตัวนะครับก็วันนี้แหละเมื่อวันศุกร์นะครับก็บอกว่าเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถช่วยให้ฟิลาเดลเฟียเนี่ยคว้าแชมป์ได้นะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มาเจอกับฐานแฟนคลับกลุ่มใหม่ๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่านี่ก็จะเป็นการเดินทางนะครับครั้งสุดท้ายของเขาละในอาชีพเพราะเจมนี่41แล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับเล่น NBA มาปีนี้ฤดูกาลที่24นะครับนี่คือยาวนานที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้มาซิกเซอร์เพื่อเงินนะครับไม่ได้มาเพื่อครอบครัวด้วยที่มาที่นี่เพราะอยากแข่งอยู่อยากชนะนะครับแล้วก็อยากคว้าแชมป์อีกสักครั้งนึงนะครับเจมนี่คว้าแชมป์ NBA มาแล้ว4สมัยนะครับถ้าได้อีกก็จะเป็น5นะครับเหรียญ5วงนี้ก็ใส่กับครบนิ้วมือข้างนะใช่ไหมเหรียญแชมป์นะฮะก็น่าสนุกนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากดูเจมนะครับในเสื้อของซิกเซอร์นี่ก็ไปซื้อแพ็คของ AS ได้
1: ใช
0: ่เพราะเชื่อว่าพอเจมไปเนี่ยได้ดูซิกเซอร์บ่อยแน่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ไหมมันเป็นตัวดูดไง
1: ตัวดูดนะ
0: ตัวดูด
1: ซิกเซอร์เนี่ย
0: โอ้ไ
1: ม่ได้เซเว่นซิกเซอร์ไม่ได้แชมป์นั่นแหละ 2,000 กว่าไหม
0: โอ้
1: ยอดเด็ดต้น 2,000
0: นะ1976ปีสุดท้ายได้แชมป์ไอ้ 2,001 นี่คือเข้าชิงครั้งสุดท้าย
1: อ๋อเข้าชิงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ร
1: ุ่
0: น
1: เอคุณแบบ
0: เออแต่เวสั่ง
1: AI ใช่ไหม
0: ตอนนั้นก็ไปแพ้โ
1: คบีเดนเซอร์นะเดนเซอร์นะ
0: เดนเซอร์
1: อันเซอร์เดี๋ยวไม่ใช่เอาก็เคยคุยโทรศัพท์กับสาวไงแล้วว่าเออเนี่ยภาษาอังกฤษเอ้ยไอ้คำนี้เราไม่รู้จักเดนเซอร์อะไร
0: ถ้าอ่านตามตัวมันอ่านอันเซอร์จริงนะ
1: สาวบอกอันเซอร์ค่ะอ้าว
0: ก็อีกคำนี้ที่ออกเสียงพี่ดีบ่อยคือ
1: หน้าแตกเลย
0: สวอตสวอตดาบ
1: ซอช
0: ใครยังคิดว่าเป็นซอสใช่ไหม
1: แล้วก
0: ็ SWORT
1: ซอสแล้วก็คำหนึ่งไงเอสวิตเนื้อเหงื่อหยาดเหงื
0: ่
1: อมันเขียนเป็นสวิตใช่ไหม
0: เออแต่ผมจำได้มีคำ
1: สวิต
0: ม
1: ี
0: คำหนึ่งที่คุณเคยสอนผมออกเสียงตอนทำงานที่ออฟฟิศเก่าคำว่าเคออสตอนนั้นผมไปอ่านว่าคาออสหรือไงคุณขึ้นมาข้างหลังว่าเอาว่าเคออสไม่ใช่เหรอจำไม่ได้ล่ะเซ่ผมนี่จำฝังใจเลยอ๋อเหรอครับพี่
1: จริงว่าแล้วใครผิดใครถูกอ่ะไม่รู
0: ้คุณถูกคุณถูก
1: จริงเหรอ
0: ตอนนั้นผม
1: ก็ผิดนะ
0: เออ
1: เออเคออสนะ
0: เคออสเคออส
1: จะแปลว่าความสับสนโอลหม่าหรือเปล่า
0: โอ้สำเนียงฝรั่งมาเลยเคออสเฮ้ยเคออสเซ่น้อง
1: แต่คำว่าไอ้เคยพูดคำว่าอันสเวอร์เนี่ยจริงนะคุยโทรศัพท์กับหญิงจำได้เลย
0: โอ้หล่อเลย
1: อันเซอร์ไม่ใช่เหรอคุณอ้าวเรียบร้อย
0: หัก
1: หน้าแล้วนะเราอยู่ตอนหนุ่มอะไรอ่ะ
0: หักหน้ากันชัด
1: ๆเออเรียบร้อย
0: The answer
1: ครับ
0: เออ
1: เออนะเอาก็โอ้ตั้งแต่ AI เหรอ Civility Tester
0: ใช่2001นั่นถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นชิง
1: ฟิลลี่ฟิลลี่ใช่ไหม
0: เออแพ้โคบี้กับแชกไง
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เออไม่ไหว
1: ยุคนั้นมีใครบ้างอ่ะซิกเซอร
0: ์ซิกเซอร์ตอนนั้นก็มีอย่างดิเคมเบ้มูตัมโบ้นะครับเอริกสโนพวกเนี้ยแล้วก็ AI นี่แหละแล้วผมก็จำตัวประกอบเองไม่ค่อยได้ละมันจะมีตัวเก่าๆเลยซึ่ง AI ตัวแบกแหละ
1: ตัวแบกนะ
0: เออ
1: เขาพีคสุดน่าจะอยู่ในยุคยุคนี้นะยุคเฟเดเฟสเวนิสเตอร
0: ์ใช่ครับพีคสุด
1: เดอันเซอร์ฉายาเขาคือบางคนถามว่าทำไมฉายาเดอันเซอร์ก็คือผมถามคุณแม่งหรือถามใครนี่แหละบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกไปถูกบอกคนนี้นะฮะ
0: ก็ตามนั้นเลยตาม
1: ก็เดอันเซอร์เขาใช้คำตอบผมเอ้ยถามใครก็ถาม
0: เ
1: หยาะหรือถามคุณจะไม่ได
0: ้ถ้าเกมตันๆก็ยัดบอลไปที่ AI
1: เพราะเป็นตัวแบบวันแมนโชใช่ไหม
0: ใช่เป็นบาสไอโซก็คือบาสเดียวตัวเล่นตัวเก่ง
1: เป็นคนที่ไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วก็เป็นบอลเหมือนบอลชายเดียวแล้วเขาจะติดปัญหานอกสนามนิดนึง
0: เขาธรรมดาแหละตามสไตล์เด็กอเมริกันก็จะมีแอบเกเรหน่อย
1: ผมจำได้ว่าตอนนั้นที่เหยาหมิงไงได้รับเกียรติให้บรรจุ
0: บรรจุ
1: ไอ้บรรจุในนี่ไงบรรจุ
0: เข้ากำแพงวัด
1: เข้าอะไรนะไอ
0: ฮอลเฟม
1: ฮอลเฟมมีนักเขาอะไรนะอะไรนะเขาเรียกอินดัตตี้ใช่ไหมฮะ
0: เอ
1: ออะไรนะประมาณนั้นแหละเขาฮอลเฟมอ่ะเยาหมิงแซวไงวันนั้นเขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่มายืนตรงนี้ที่จริงเนี่ยคนที่จะมาคุยก่อนเขาที่จะเป็นเดอะเกรฟนี่นะครับไอ้เดนเซอร์ไง
0: อ
1: เล็กไอวาสัน
0: แล้ว AI นี่เขาเป็นคนนำแฟชั่นไอ้ผมทรงคอนโลอ่ะแล้วก็ไอ
1: ้คอนโซลเลยทรงเดดล็อกอ่ะ
0: ทรงคอนโลที่เป็นคล้ายๆเม็ดข้าวโพดที่เป็นแบบอย่างเงี้ยเออที่ถักเดดล็อกแต่ว่า
1: เดดล็อกไหมก็เรียกเดดล็อกไหม
0: เรียกคอนโล
1: คอนโลอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เหรอผมก็
0: เดดล็อกจะเป็นแบบพี่มิกกี้สมัยก่อน
1: เออเย้เวลาหรือว่าฉันเคยเป็นใคร
0: แต่ตอนนี้เจอส่วนพี่มิกกี้จำไม่ได้แล้วนะ
1: อ๋อเหรอ
0: พี่มิกกี้โกนหัวแล้ว
1: ก็โยคีพีบอยอ่ะโยคีเพลย์บอย
0: พี่โป้พี่โป
1: ้ลูกสาวอ่ะ
0: เ
1: ออลูกสาวเขาโตนะ
0: เอาหร
1: อลูกสาวไม่รู้ว่าคุณพ่อสมัยก่อนเนี่ยรอและเท่มากเออ
0: แล้วใครเลยจะลื
1: มแล้วโยคีเพย์บอยตอนนี้ก็แบบก็ทรงก็จะก็เป็นคุณพ่อไปแล้วอ่ะ
0: ทิ้งทรงไปแล้ว
1: ทิ้งทรงไปแล้วไงโผล่ฮะนี่โยคีเพย์บอยเหรอแล้วก็ลูกสาวบอกโหเพิ่งรู้ว่าคุณพ่อสมัยก่อนเนี่ยหล่อแล้วก็เท่มาก
0: แล้วก็ดังมากด้วย
1: แล้วก็ดังมาก
0: เออ
1: ก็เหมือนกับ AI เนี่ยก็ยังมีก็ว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงเรียกว่าเดอะเกรทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอะไรสักอย่างแล้วยังมีก็แซวไงแซวว่าเพราะว่า AI เนี่ยนะครับผมเป็นคนขี้เกียจซ้อมยูโนวายคือว่าเป็นเพราะผมเนี่ยซ้อมหนักกว่าคุณไงประมาณนี้นะ
0: ยายก็บาสพรสวรรค์เนี่ย
1: บาสพรสวรรค์ใช่ไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยวพรสวรรค์จริงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วคือก่อนตอนเรียนมหาลัยนี้เคยเล่นมีการทุบต่อยนะเป็นควอเตอร์แบ็กนะครับแต่ว่าสุดท้ายมาเอาดีทางบาสนี่แหละ
1: อืมคนมีพรสวรรค์เนาะ
0: ใช่
1: ว่าไหม
0: ฮะ
1: อืม
0: the answer นะ
1: the answer นะ
0: แม่น่าเสียดายนะถ้า AI เล่นทันรุ่นนี้ได้แชมป์แน่เลย
1: โอ้โหมาไหม
0: พอรุ่น AI ไม่มีเซนเตอร์ดี
1: ๆ
0: ซิกเซอร
1: ์เนี่ยตอนอะไรนะฮอมออฮอฮอนออฟเฟมสปีชใช่ไหมปีสมัยสปกใช่ไหมฮะครับ
0: ไอ้เหยานี่ก็ตำนานนะครับ ก็น่าเสียดายที่เล่นได้ไม่นานเท่าไหร่ว่ามีปัญหา

0: แต่ไอ้แกเคยมาไอ้ขุดทองอยู่ที่จีนช่วงหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ช่วงปลายอาชีพแล้ว
0: แ
1: ต่เจ็บทั้งตัวพัดสายบู
0: ๊เจ็บนะครับผมอ้าวก็เนาะติดตามได้นะเอสไปก็ยิงสดเนาะโอ้โหมันเลยแบบนี
1: ้มันแ
0: ท้ตอนแรกด้วยจะเลิกเหร
1: อหมายถึงเจมอ่าใช่เพราะเขาลุ้นกันอยู่ว่าเจมจะกลับมาไหมดูการนี
0: ้ครับ
1: แกก็ยืนยันตอนนี้ก็มายืนยันก่อนว่าไม่เลิกนะแต่ไม่รู้จะไปทีมไหนบอกว่าปีนี้เป็นปีที่แกตัดสินใจนานที่สุดแล้วว่าจะไปอยู่กับทีมไหนหลังจากเป็นฟรีเอเจนต์นะสนุกเลยผมนี่เชียร์ซิกเซอร์ด
0: ้วยเหรอเออเดี๋ยวเอาคุณเชียร์ซิกเซอร์เหรอ
1: โอ้เชียร์มา20กว่าปีนี้ไม่เคยมีหวังอะไรเลย
0: ว่าเหรอ
1: ไร้ความหวังอย่าง
0: เชียร์ยุคไหนเชียร์ยุคไอ้อาร์เรนอลซันนี่เหรอ
1: ก็น่ะผมเริ่มเชียร์ปีนั้นแหละปีที่เขาเข้าชิงกันแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าพอดีไปมีที่มหาลัยมีนี่ไงมีอาจารย์สอนภาษาอังกฤษมาจากอเมริกานะครับแล้วเขาก็ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ดูบาสอะไรแล้วเขาก็เอาการ์ดอาร์เรนอลซันมาให้บอกว่าคุณเก่งผมก็เลยตามเชียร์มาตลอด
0: อ๋อเหรอ
1: พลาดเลย
0: ครับ
1: ตรงแต่นี้ยังไม่ได้แชมป์อะไรเขาสักครั้งเลย
0: ก็นะคลาสสิกเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เอออ้าวก็ลุ้นกันนะครับ
1: ครับ
0: ทำไมรับรอถึงมีคำว่ารอบตัดเชือกครับซาติมาหรือเปล่าเหมือนเป็นไงเป็นกันไงตัดเชือกคือเป็นเชือกการรอบชิงไงคือเหมือนตัดขาดกันเลยอ่ะเหมือนแบบเราตัดปุ๊บเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็ต้องไปฝ่ายหนึ่งก็ต้อง
1: รอบตัดสินนั่นแหละ
0: ต้องเข้ารอบใช่ไหมวันนี้แหละเหมือนรอบตัดสินอ่ะเขาเรียกตัดเชือกมีที่มาไหมประมาณนี้เนาะอารมณ์ผมว่าจะประมาณนั้นแหละเหมือนตัดเชือกอะนะตัดตัดสินไงว่าจะใครจะอยู่ใครจะไป
1: เขาบอกว่ามันเปรียบเหมือนกันนำเชือกมากั้นหรือผูกพันติดกันแล้วก็ตัดสินให้ขาดในยกสำคัญอะไรประมาณนี
0: ้
1: นะฮะก็นั่นแหละเป็นคำการเล่นคำ
0: การเล่นคำเนาะ
1: ใช่ให้มันสระสรวยขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่
0: อย่าถามเยอะเลยฮะ
1: ใช่ครับเราก็เนี่ยเราก็หาในเนี่ย Google เนี่ยนะ
0: เอา AI ฮะ AI นะ
1: ไม่ใช่ AI
0: เนื้อสั้นนะฮะ
1: นี่คือ AI แท
0: ้ AI Artificial Intelligence
1: เฮ้ยเอาจริงมันช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นนะถ้ารู้จักใช้อะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ไม่ใช่จะเชื่อทั้งหมดนะบางทีผมหาข้อมูลเราก็ต้องเช็คอีกรอบนะบางทีมันก็
0: มั่ว
1: เอาข้อมูลเก่ามาให้นะแต่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคนะ
0: ใช
1: ่
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: ก็เนี่ยผมก็เคยพิมพ์แล้วเล่นไง AI แล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองสงสารมนุษย์จิตนะ
1: แล้วหาอะไร
0: โอ้ยอซะแบบยอซะลอยเลยอ่ะ
1: เป็นคนยังไงพุ่งสัตว
0: ์เออแบบว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างก็อย่างนี้นะ
1: เออหาทำแปลง
0: เออหาทำแปลงกับตัวเองไงไม่มีอะไรทำไง AI นะฮะเออครับ
1: เวลาไม่มีเพื่อนคุยก็ใครเหงา
0: อ
1: ื
0: ม
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: เออได้อยู
0: ่เออ
1: แต่ช่วยงานได้เยอะเออถ้าเรารู้จักใช้ดีๆนะแต่ต้องดับเบิลเช็ค
0: หน่อยนี่เขามี AI นะนี่เขา AI เพราะมีเนี่ยทำไงฮะเป็นผู้บรรยายชื่อดังด้วย
1: ใครฮะ
0: เออเป็นผู้บรรยายชื่อดังเขาบอกเฮ้ย
1: อ๋อเจ๋งเหรอโทรศัพท์กันเหรอ
0: เฮ้ยดังตอนไหนเนี่ย
1: มาแล้วโอ้
0: เหรอ
1: โอ้ผู้บรรยายชื่อดัง
0: เฮ้ยดังตอนไหนเนี่ยเนี่ยผมเข้าไปดู AI โหมดไง
1: อ๋อเซิร์ชชื่อส
0: ง
1: ส
0: ัย
1: มันนะวิจิต
0: รไม่มีอะไรทำ
1: ให้เขาเยินยอ
0: สาวเล่น
1: ๆสรรเสริญเราขึ้นมา
0: เออแถวหน้าด้วยนะ
1: อุ้ยแถวหน้าด้วยเหรอโ
0: ตแถวหน้าเลยเหรอ
1: เฮ
0: ้ย
1: ธรรมดาที่ไหนล่ะ
0: เ
1: ออ
0: ครับ
1: เจ๋งก็ว่าง
0: อ๋อเพราะว่ามันเหมือนแบบไปมันก็จะมีข้อมูลในเน็ตใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: มันก็ผลมาให้ใช่ไห
1: ม
0: เป็นกูรูด้วยนะสุดยอด
1: คุณเป็นครูด้วย
0: ผมไม่ได้ทำอะไรเอ้ยมีเอาพยองเดชไหม
1: พยองเดชก็ขึ้นมาว่าปีเตอร์นอตอย่างเงี้ยเป็นนักบรรยายเกมบรรยายกีฬาที่เหนือชั้น
0: เหรอพี่เหนือใช่พี่เหนือ
1: พยองเดชว่าขึ้นสกอร์เปียนแน่เลยด้วย
0: เป็นรู้จักในชื่อดีเจนักพากย์พยองเดชเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุและนักพากย์ฟุตบอลชื่อดังเนี่ยนะ
1: ชื่อดัง
0: แ
1: ล้ว
0: นี่ยังไงเป็นดีเจประจำคลื่นวิทยุ FM 99ไอ้เรโดเนี่ยครับ
1: เฮ้ยรู้จริงเลย
0: แล้วก็เป็นหนึ่งในทีมพากย์ฟุตบอลไทยลีกด้วยนะ
1: เอ้ย
0: นำทางฟุตบอลระดับโลกรายการสำคัญต่างๆนี่ยังไง
1: โอ้โห
0: พากย์ไทยลีกปัจจุบันของ S Play และแมตช์ฟุตบอลโลกด้วยนะรายการฮิตอย่างนิทานกีฬาโลกด้วยเป็นไงสไตล์การพากย์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวน้ำเสียงดุดันและข้อมูลแน่นเอ้ย
1: เอ้ยโอ้โห
0: เฮ้ย
1: บ้าบอลจริง
0: อ้าว
1: นี่หนังผมยังมีเลยนะเป ็นนักจัดรายการวิทยุและผู้ดำเนินรายการกีฬาชื่อดังอีกแล้วอ่าดังตอนไหนเนี่ย
0: ดังตอนไหนเนี่ย

0: เออไม่มีอะไรทำ
1: เอออยู่ขึ้นก้าวๆเลยฮะมีตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยตัวใหญ่ที่ยกมาจัดใจเกมใหญ
0: ่นะจริงป่ะ
1: สามารถติดตามชมตัวอย่างการจัดรายการเห็นไหมถ้าเราวันไหนเราว่างๆอยากรู้ว่าเขา AI เขามองเราอย่างไรถ้าลงพิมพ์ชื่อเราก็ไม่ถูกทำไมมันเป็นในนี่เป็นเขาเรียกว่าแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยวะเจ๋ง
0: ใช่เหรอก๊อปเขาก๊อปแบบนั้นเนาะเออ
1: เออนะฮะสนุกดีอ่ะวันนี้นี่เปิดตัวแล้วดิเจ๋ง
0: อะไรซิ
1: เยอร์เกนคอปอ่ะ
0: อ๋อใช่ใช่
1: ใช่ไหมเขาเปิดตัวเป็นเขาเรียกอะไรเฮดโค้ชไปเยอรมันเนี่ยเด็กคนแค่เยอรมนีคนใหม่นะครับก็ขึ้นมาแทนยูเรียนนาเกลมันนะครับก็เซ็น4ปีนะครับก็จะคุมอินซีเล็กนี่ไปจนจบปีฟุตบอลโลก2030นะฮะแต่ที่คือฮากว่าการเปิดตัวก็คือคอปแกประกาศเลยนะสื่อมวลชนนะฮะฟังดีๆนะถ้ามาคุกคามความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผมเนี่ยผมลาออกนะ
0: ครับ
1: ประกาศแบบชัดเลยนะฮะเขาบอกว่าถ้าพวกคุณเนี่ยอันหมายถึงสื่อมวลชนเยอรมันนี่นะทำตัวไม่ดีนะฮะแล้วก็ไม่ยอมปล่อยให้ครอบครัวผมอยู่อย่างสงบแล้วก็ผมจะไปทันทีเลยนะฮะผมรู้ว่าประเทศอื่นเนี่ยโค้ชทีมชาติอาจจะได้รับการปฏิบัติแย่กว่านี้นะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมไม่ได้เข้ามาทำงานนี้เพื่อตัวเองนะครับแล้วก็กำลังทำงานนี้เพื่อพวกคุณทุกคนอาจจะหมายถึงคนเยอรมันนะเนาะนะฮะผมยอมรับงานนี้ถึงแม้จะเห็นว่าพวกคุณทำอะไรกับยูเลียนนาเกลมันแล้วทำประตูเคลื่อนไว้บ้างนะฮะผมรักงานนี้แต่ก็พร้อมจะลาออกเสมอถ้าจำเป็นนะฮะนอกจากนี้นะครับคอปเนี่ยยังยืนยันด้วยว่างานนี้งานสุดท้ายละนะครับคุมทีมชาติเยอรมันจบไม่รับงานคุมทีมแล้ว
0: ครับ
1: เออเพราะว่าตอนนี้เขาออกจากลิเวอร์พูลเขาบอกว่าโอ้โหมันก็หมดพลังนะ2024นะ
0: โอ้ไปอยู่กับนั่นก็อันนั้นเล่าไปอยู่กับเลดบูก็ได้เงินเยอะๆแล้วนี่เงินเฉย
1: ๆชิวๆนะ
0: สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมันไม่ต้องจ่ายเงินเฉยๆนะจ่ายแค่1ล้านเหรียญมั้งให้กับการกุศลของเลดบูไง
1: 1ล้านยูโรจ่ายให้กับเลดบูวิงนะครับก็เป็นองค์กรการกุศลที่เขาวิจัยเรื่องอาการบาดเจ็บที่กระดูกไขกระดูกสันหลังนะครับก็ให้การช่วยเหลือแล้วผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับก็โอ้ใจกว้างนะเลดบูบอกไม่ต้องจ่ายผมรับจ่ายเป็นนี่แล้วกันเป็นบริจาคเงินมา
0: ครับ
1: นะฮะโอ้น่าสนใจนะเยอร์เกนคล็อปนะครับเดี๋ยวมีอะไรอ่ะเนชั่นลีกใช่ไหมประมาณเนชั่นลีก2027
0: ก็เห็นล่าสุดเดี๋ยวไปเป๊ปไม่มาก็จะเป็นไอ้อเดปิโ
1: ลอิตาลีใช่ไหม
0: ไอ้อเดปิโลนะซีดานฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ครับเยอรมันโอ้โหมันแน
1: ่มาร์คฟอร์มเมลเบลเจียม
0: โอ้โห
1: คือเป็นอดีตนักเตะรุ่นที่เราดูมา
0: เริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้ว
1: เออเฮ้ยน่าสนใจนะเนชั่นลีกรอบนี
0: ้
1: แต่อิตาลีอ่ะโอ้ถ้าได้เป๊ปมาสนุกเลย
0: ครับ
1: นะครับดันเขาไม่เอาเป๊ปพึ่งโอ้โห
0: เป๊ปบอกว่าขอพักไม่ได้มีเหตุผลเรื่องของฟุตบอลนะเป๊ปบอกเขาบอกว่าเขาเขาไงเขาแบบยังไม่พร้อมมั้ง
1: ใช่
0: เขาอยากจะพักอ่ะ
1: ก็เหมือนพึ่งวางมือไปไม่เหมือนครอปเขาพักไปสักพักแล้วไงใช่ไหมเขาพักตั้งแต่2024ก็โอเคแล้วแหละก็รอจังหวะขึ้นนี่แหละเป็นกุญสือทีมชาตินี่แหละงานสุดท้ายแล้วเขาบอกว่านี่ก็เป็นจุดสูงสุดในอาชีพของเขาในสนามโค้ชละนะครับถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดแล้วได้กลุ่มทีมชาติเยอรมนีนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนของอิตาลีนี่ส่งนี่ไปเลยนะไปก่อนเป๊ปเนี่ยปอโลมาลินี่ปอเทคนิคไง
0: เหรอ
1: ไปคุยกับเป๊ปที่บาร์เซโลนานะครับคุยอยู่3วันเป๊ปไม่เอาด้วยเราบอกว่าก่อนหน้านั้นเคยไปคุยกับอันเช่ด้วยคาร์โดนเชลตตินะครับ
0: อ
1: ันเชลตติก็บอกแม่อวดูสภาพที่อิตาลีแล้วกูอยู่บราซิลต่อดีกว่าพออันเช่นี่เหลือสัญญากับบราซิลถึงปี2030เหมือนกันนะฮะสุดท้ายนี่ก็กลายเป็นอันเดปิโรนี่แหละตอนนี้ก็ฟอร์มทีมงงทีมงานแล้วนะฮะปีโน่นี่เคยคุมไหมอิตาลี
0: ไม่เคยนะเคยคุมยูเว่ไง
1: ไม่เคยคุมอิตาลีเนาะ
0: ไม่เคยคุมอิตาลีแต่ว่าเคยคุมไอ้สโมสรยูเว่ไงคุมเซเอคุมทีมเยาวชนก่อนแล้วก็ขึ้นมาคุมไอ้คุมชุดใหญ
1: ่
0: ก็มาเร็วกันไปไงมันจะยังไม่พร้อมนะแต่ว่าอิตาลีก็ต้องลองดูอะในยุคใหม่ของเขาเนาะ
1: นี่แกไม่ลองไปแคสบทศาสดาจารย์สเนปเลยในแฮร์รี่พอตเตอร์ดูนะ
0: ทำไม
1: แกเหมือน
0: อ้าวเหมือนเหรอ
1: เหมือน
0: อเดปิโ
1: รแต่คนที่เขาเคยเล่นเขาเสียชีวิตไปแล้วนะ
0: พี่ครับตื่นกันกี่โมงครับมาจัดรายการแต่เช้าเลยหรือยังไม่ได้นอนครับปกติต้องนอนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะได้อยู่นะวัยรุ่นเนี่ยหลังๆไม่ไหวไม่ไหวมันสภาพร่างกายมันหลัก4แล้วนะฮะหลัก4หลัก5เลยก็ต้องนอนต้องพักผ่อน
1: มีโอกาสต้องนอนแม้แต แต่อายุน้อยๆเนี่ยผมก็แนะนำนะมีเวลานอนนอนเถอะครับ
0: เวลาที่มันไม่ได้นอนไม่ไหวอ่ะก็เหมือนกับช่วงบอลโลอ่ะมีช่วงหนึ่งแรกๆที่มันต้องมาดูอะไรหลายๆอย่างนะ
1: มึนไหมมึนไหม
0: มึนมันจะอึนมึนมันนอนไม่หลับอ่ะมันไม่ใช่นอนคือมันเพลียไงเวลาเรารู้จักคนไม่ได้นอนมันจะไม่มีพลัง
1: ถ้าใครอยากเห็นตัวอย่างคนที่ไม่ได้นอนก็ดูพยองเดชนะฮะโหมาแต่ละสภาพ
0: ไม่ได้นอนครับพี่แต่เวลาจัดรายการเนี่ยคุยอยู่คนเด
1: ีย
0: ว
1: โอ้เสียงดังมาก
0: เสียงดังอยู่คนเดียวว่าคน
1: พี่ผมไม่ไหวนะวันนี
0: ้พี่ผมไม่ได้นอนนะ
1: ช่วยแบกผมด้วยนะกูไม่ได้พูดเลยตอนนั้น
0: แล้วทำไมไม่นอนวะคุณ
1: มันนอนไม่หลับมันถึงคุยกับเขาอยู่บางทีมันเป็นช่วงจังหวะแบบพอเวลามีเวลานอนแล้วไม่หลับประหลาดเหมือนกันแอร์ห้องมันร้อนเลยเจ๊
0: ไอ้เดี๋ยวว่าเขาบอกว่าในบางครั้งเนี่ยคนมันนอนมันจะเป็นนาฬิกาชีวิตจริงนะ
1: ใช
0: ่เออถ้าไม่คนนอนไอ้อย่างเช่นผมเนี่ยถ้านอนก็คือนอนประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนกว่านี่ก็ต้องมาแล้วเริ่มนอนแล้วหมายว่าทำโน่นทำนี่กันนะ
1: อ๋อแล้วคุณก็ตื่นมาจัดรายการ
0: จัดรายการอะไรประมาณนี้สมมติถ้ามีอะไรเนี่ยก็บางครั้งก็ต้องนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงยังดีถ้ามีงานมีอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงงีบสนิทก็ยังดี
0: งีบสนิทก็ดีหรือบางครั้งนะนอนสักสิบประมาณครึ่งชั่วโมงในรถก็ยังดีนะ
1: ตอนขับรถก็นอน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หมายว่าถึงรถไปถึงก่อนอย่างเงี้ย
1: มาจอดรถที่ลานจอดรถ
0: จอดรถลานจอดรถอะไรเนี้ยก็นอนก่อนนะครับนอนพักเรียกว่าอะไรพักให้พักคิดเรื่องต่างให้มันหยุดเรื่องต่างไงให้สมองมันโล่งให้สมองมันไปมันหยุดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็นอนพักสายตาก็เรียกเพลงของพี่ปูพุทธิกพีไงพักสายตาไง
1: พักสายตาเถอะนะคนดี
0: แล้วก็พี่ปูก็หลับตาร้องเพลงหยับลงตรงนี้ข้างล่างตุบตับตุบตับก็อยู่ในกระปับปับปับปับที่มีขอปลาขอปลาเลยพี่ปูก็ยังหลับตาอยู่เลยฮะครับ
1: แล้วคงลืมตาแล้วมันก็ด่า
0: อ้าว
1: มึงอะไรเนี่ย
0: เฮ้ยจะพี่ปูเราหลายเริ่มดุด่าเริ่มด่าแฟนบอลไอ้แฟนเพลงนะ
1: ไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหวแล้ว
1: ได
0: ้คอนเสิร์ตเขาสาจัดมาไปอันนั้นเขานะฮะนะครับข้อความส่งมานะครับจากคุณบ้านนานะครับพี่ปูแกลืมล้อจักรยานบ่อยจริงหรือเปล่าครับคุณเจ๋งพี่บอมครับอ๋อพี่ต้องแซวไง
1: ทำไมพี่ปูก็
0: เลยไปซื้ออะไรซื้อไอ้จักรยานมั้งแล้วเอาล้ออะไรไปด้วยมั้งฮะแล้วลืมล้อมั้งแกบอก
1: เอา
0: ประตูลืมเอาล้อมาแล้วสักอย่างแหละก็จำไม่ได้แล้ว
1: ตูสมชายสายลมเลย
0: วันก่อนก็บางยาพี่ลิมิงไง
1: ทำไมฮะ
0: อ้าวพี่ลิมิงจัดการคนเดียวไง
1: เอา
0: ก็เป็นงานมันไปกาญจนบุรีไปของโกเลียนเนี่ยพี่โกเลียนที่เขาจากไปวัน
1: งานพี่เลียน
0: งานพี่เลียนก็จะทำพิธีวันอาทิตย์มั้งนะครับคุณสตีฟมอร์นิ่งเข้ามานะครับผมช่วงพักเบรกที่5ขอเพลงนะครับ
1: เพลงอะไรเอ่ย
0: เพลงอะไรเพลงยุสขอครับไม่เปิดฮะ
1: อ้าวพูดเหมือนจะเปิดได
0: ้อ้าวทำไม
1: นี่ไงแฟนคลับถึงเยอะเจ๋งอ่ะ
0: อ๋อจะมีแต่คนด่าครับนี่ก็ขอเพลงนี้เพลงนี้ไม่เปิด
1: คนรักเป็นร้อย
0: แล้วก็บอกว่าพี่อย่าเล่นได้ไหมครับพี่เวลาภาคบอลอย่าเล่นได้ไหมจริงจังได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับ
1: เป็นสไตล์สไตล
0: ์ก็ตัดภาคบอลโลกไงพี่ตามบอลหน่อยอย่าคุยนั่นคุยนี่ครับผมไปคุยไปอ่านทำไมข้อความอะไรเงี้ยผมบอกไม่ได้ครับผมอยากภาคแบบนี้ฮะโอ้โหเป็นไงล่ะไม่ได้ล่ะ
1: อุ้ยแต่ปัญหาเรื่องนักภาคนี่เยอะนะครับแล้วแต่ความชอบเลย
0: ใช่ไหมใช่ครับต้องนอนได้พอครับเพื่อนผมอดนอนจนไหลจนจากไปคนหนึ่งแล้วนะครับโรคไหลตายใช่ไห
1: มอ
0: ันนี้ต้องนอนจริงนะเพราะว่าบางครั้งนี่มันวูบผมเนี่ยเกือบไปเหมือนกันนะ
1: ทำไมฮะ
0: เอาก็แบบจู่ๆก็แบบเฮ้ยมันแบบจืดเข้ามาไง
1: มันจะเป็นลม
0: เป็นลมแล้วโหนึกว่าบ้านหมุนตอนแรกโหจืดขึ้นมาเหงื่อออกเลยอ่ะต้องนั่งอยู่กับที่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงทำให้รู้ว่าร่างกายมันสัญญามันเตือน
1: สัญญามันเตือนพอมันเตือนก็ต้องฟัง
0: ความดันปกติผมไม่เป็นคนดันนะคนดันผมอยู่ไว้สักร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบวันเนี้ยพอไปตรวจอีกที130เว้ยมาค้างไม่ได้นอนนะไปหาหมอ150สูงนะ
1: สูง
0: คือคนไม่ได้นอนอ่ะหมายว่าคนนอนไม่นอนนอนไม่กี่ชั่วโมงคนดันมันขึ้นใช่ไห
1: ม
0: ผมว่าไม่เคยเป็นความดันเว้ยเป็นเว้ยเคยเป็นไหม
1: เคยที่เคย
0: คุณน่าจะความดันเยอะเนี่ย
1: ไม่ผมของผมมันจะเป็นตอนเจอหมอเว้ยกลับมาผมต้องจนผมหล่อต้องซื้อเครื่องวัดความดันวัดไว้ที่บ้านอ
0: ่
1: ะอยู่ที่บ้านไม่สูงเว้ยเจอหมออ่ะโอ้โหผมตรีด
0: ันขึ้นไว้โอ้แล้วก็เออไว้ต้องรักษาสุขภาพแต่ก่อนหน้านี้มันวัยรุ่นมันก็อ๋อมันก็อยู่ในระดับแต่พอโตขึ้นมามันเริ่มมีไว้เริ่มเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเป็นความดันแล้วผมมันต้องพักผ่อน
1: ต้องกินยาเหรอ
0: ยังไม่ถึงกับกินยาหรอกแต่มัน
1: ปรับพฤติกรรม
0: พฤติกรรมอาจจะต้องพักผ่อนให้มากขึ้นก็แต่ก่อนหน้านี้เราชอบแบบอะไรนะเวลาวันหยุดก็อ่ะครับไปฟังเพลงฟังเพลงอย่างเงี้ยหลังๆนอนอย่างเดียวพักผ่อนนอนอย่างเดียว
1: มีเวลาตรงนี้ผมก็นอนอย่างเดียว
0: อันนี้เรื่องสำคัญนะพอมาถึงวัยเรามั้งเนาะมันหลักสี่หลักห้าคนเรามันชอบอยู่บ้านชอบอยู
1: ่
0: บ้านชอบทำนู่นหลังๆเนี่ยชอบอะไรนะชอบซักผ้า
1: จริงป่ะ
0: ชอบแบบวันหนึ่งซักวันหนึ่งซักสองครั้งก็มี
1: จริงๆอ่ะ
0: เรื่องจริงอ่ะ
1: มันเหมือนพอมันโตขึ้นก็อยาก
0: ตากผ้าได้พับผ้าเออมีความสุขไว้ให้ช
1: ีวิตอยากอยู่นิ่งๆนะ
0: ใช่ไม่อยากรบกวนใครไม่อยากจับมือถือด้วยอยากอยู่นิ่งๆอยากนอนเนี่ยครับผม
1: เรื่องเรื่องพวกงานมันเวลานอนมันก็น้อยไงพอมีวันไหนว่างก็อยากนอนแล้ว
0: ใช่แล้วก็ไปนอนในเวลาทำงานเอา
1: เยี่ยมเลย
0: อ้าวเดี๋ยวรอพักสักครู่ไหม
1: ครับ
0: นะครับช่วงหน้าคุยกันต่อช่วงหน้าคุยฟุตบอลหน่อยสิเป็นยังไงบอลไทยบอลเทพเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจไหม
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวว่ากันในช่วงประเด็นหน้าช่วงนี้5นาฬิกาพอดีพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
1: ครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมปพล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมปพล
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

1736รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งยังสุภโชคพยองเดชและบอมประพล YouTube FM 99 Active Radio

0: 5 นาฬิกา 7 นาทีครับตอนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของรอบโลกสัปดาห์นะครับเช้าวันเสาร์ที่25กรกฎาคมแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นเพลงของคุณเล็กป่ะ
1: ผู้หญิงเนี่ย
0: รัชเมฆใช่ไหมตอนแรกก็เถียงกับคุณเจียงอยู่เออผู้หญิงผู้ชายเข้าไอจีรู้เรื่องเลยหนวดซ้มเลย
1: ก็เลยจะทักแต่เล็กไอจีดันเล็กไม่เสร็จไป
0: เออกะว่าจะเข้าไปว่า
1: น่ารักจังเลยขอเบอร์โทรหน่อยได้ไหมครับ
0: เรียบร้อย
1: หนวดเฟิร์มเลย
0: เป็นแชมป์เดอะวอยด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ธรรมดานะ
1: อ๋อแชมป์เดอะวอยเออในเพลงก็พอแล้วไม่คือได้ยินนานแล้วเพลงนี้แต่ว่าผมไม่รู้ใครเป็นคนขับร้องใครเป็นผู้หญิงผู้ชายไงก็ได้ความหมายดีนะ
0: ใช่
1: เป็นเพลง MV นี่ก็ดีผมดู MV เขาเนี่ยเหมือนเขาถ่ายเขาเรียกว่าความสุขเล็กๆของแต่ละคนบางคนเนี่ยขับซาเล้งกินข้าวกับพ่อแม่นั่งบนรถบริการเล็กยิ้มไปด้วยกันนี้เออมีความสุขดีบางคนเด็กนักเรียนขับมอเตอร์ไซค์ตีคู่กันไปคุยกันเนี้ยเออเขาถ่ายมุมนี้นะมุมว่ามุมความสุขเล็กๆของทุกคนเนี่ย
0: ครับ
1: คนอาจจะมองว่าเอ้ยคุยกันทำไมมีความสุขแต่ความสุขของเขาเนี่ยเล็กๆตัวนั้นนะฮะมันเป็นสิ่งที่มีความหมายแล้วก็ล้ำค่ากับเขาอย่างมากเอ้ยเป็นไงพูดดีไหม
0: ดีครับดี
1: ครับ
0: นะครับ
1: ต่อให้เราอาจจะถูกมองว่าเราได้ค่าแค่ไหนแต่มีเขาเขียนว่านะเรายังเป็นโลกทางใบของใครสักคนอยู่เสมออ
0: ันนี้เรื่องจริงนะในยามที่เรารู้สึกว่าเอ้ยตัวเองไม่มีคุณค่าและคุณค่าอย่างน้อยเราก็ยังเป็นคนสำคัญคนในครอบครัวนะ
1: ครับ
0: คนที่เขารักคุณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออเหมือนคุณเจ๋งนี่ทำอะไรฮะความสุขเล็กๆของคุณเจ๋งนะฮะ
1: ความสุขเล็กๆเหรอทำอะไรก็ได้ที่อยู่ห่างจากหยองอ่ะ
0: เอาจริง
1: ก็ไม่อยากอยู่ใกล้หยอง
0: มันน้องเลิฟคุณเนี่ยเหรอหยองอ่ะ
1: ลำคาญ
0: อะไรนะสุภโชควันวิจิต
1: เหรอเพลงนี้เพราะดีเพราะดี
0: เพราะ
1: หลายคนนะมีความสุขนอกมาครั้งเพลงมันทำให้ขับกล่อมแล้วก
0: ็
1: มันผมก็เคยสงสัยทำไมเพลงมัน 3-4 นาทีวันนี้เนาะมันทำเป็นเปลี่ยนโลกจริงนะ
0: ใช่
1: มันทำให้คนเรามันเรียกนะมีความสุขอ่ะ
0: ใช่
1: ได้เขาเรียกมันจินตนาการแล้วก็ได้อยู่ในภวังค์ของช่วงเวลาหนึ่งอ่ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเพลงแนวนี้นะแนวที่ให้ข้อคิดให้อะไรประมาณนี
1: ้
0: เออส่วนใหญ่จะมีแต่เพลงที่หลังๆที่ผม
1: แต่ก่อนเนี่ยผมชอบเพลง
0: ก็รู้เรื่อง
1: เพื่อชีวิตไงหลังๆเพื่อชีวิตเราละ
0: ไม่รู้เพื่อชีวิต
1: แต่ผมฟังได้หมดนะเพลงใหม่เพลงเก่าฟังได้หมดนะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้องหลายศิลปินใหม่ไม่รู้จัก
0: บางทีจะเปิดมาคุ้น
1: บางทีเขาเคยฟังแหละแต่ว่าใครเป็นคนร้องว่า
0: บางทีผมก็ฟังของ
1: แต่เน่ที่ดังล่าสุดเน่น้องเน่เล่นกีตาร
0: ์เน่รอยย่า
1: เน่รอยย่าที่เราเคยเห็นน้องเขาเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตบัสกิ้งอะมันคือเปิดหมวกอ่ะก็เสือตามไอ้ถนนคนเดินอะไรพวกนี
0: ้คุณนี่ลูกครึ่งแน่นอนเลยสำเนียงแน่นอน
1: โดย
0: อยู่ภูเก็ตอยู่ภูเก็ต
1: ใช่ไหมนั่นแหละเห็นน้องมันเล่นอย่างคนเดียวกันหรือเปล่าอ๋อน้องไปAGT ใช่ไหม
0: AGT
1: เอามาดิกันก็ทะเลนไง
0: นะฮะเล่นที่ท่าเก่งมาก
1: หรือว่า AGG อ่ะ AGG ก็เอฟนะ
0: AGT คือไปในคุณอะไรนะคุณกรรมการที่ก็เป็นโปรดิวเซอร์ชื่ออะไรไซมอน
1: คาเวล
0: โอ้นั่ง
1: ไซมอนคราว
0: นั่งองยิ้มเลยอมยิ้มเลยแบบโอ้ได้เจอแล้วเพชรเม็ดงาม
1: เ
0: หรอเล่นกีตาร์เก่งมากน้องเคยแข่งไอ้นี่อยู่นะกีตาร์โอเวอร์ไดร
1: ์อ
0: ะไอของอาจารย์ปาดอะเคยได้อันดับ2ไม่ใช่ปาดชัยคำไม่ใช่พี่ปาดของเราปาด
1: อ๋อ
0: เ
1: ดี๋ยวว่าอาจารย์ไอ้อาจารย์ไม้อาจารย์อะไรนะไอ้อาจารย์ไม้อะไรดิบอยดนตรีกีตาร์นี่ก็ดีนะอาจารย์อะไรนะอาจารย์ไม้อะไรสักอย่างอาจารย์อะไรนะ
0: อาจารย์แดงอ่ะ
1: ไม่ใช่อาจารย์แดงอาจารย์แดงนั้นแต่ก่อนแกสอนดนตรีนะเก่งนะ
0: เก่งพี่
1: เก่งมากเคยสอนดนตรีมือดีๆมือกีตาร์ดีๆของไทยหลายคนเลยก็หลายๆคนโตมาจะงงอ้าวอาจารย์แดงทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นสอนธรรมะซะแล้ว
0: ก็แกไปทางธรรมไง
1: ก็ไปธรรมะไงอันนี้พูดออกครับพูดออกกันไม่ได้โอ้
0: เขาจะขึ้นคำว่าอะไร
1: ก็ไม่อยากจะโอ้ก็ไม่อยากจะสนใจจุดๆๆๆๆนี่แหละครับผมฟังธรรมะพูดธรรมะนี่แหละฮะครับผมเขาจะพูดคำไม่สุภาพอ่ะพูดตรงแต่อาจารย์เนี่ยก็มีแฟนคลับเยอะนะอาจารย์แดง
0: ก็โอดานี่ของอาจารย์ปราดนี่ไงน้องไอ้เดอะทอยที่เคยเป็นแชมป์แต่ว่าของเนเน่นี่เป็นรองแชมป์รุ่นเล็กนะรุ่นอายุ14ปี
1: อาจารย์ล่มหมายป่ะชื่ออะไรนะ
0: เหรอ
1: ชื่อล่มหมายอ่ะนี่ไงพี่ไม่ได้หักเจ้าพี่ไม่ได้หักเจ้าเลยก็ตบกีตาร์ไงปอบเอาจริง
0: ๆ
1: แล้วคุณแจ๊ดเข้ามาเอามาเรียนแบบไง อาจารย์แม่ร่มคุณวิโรจน
0: ์พี่ไม่ได
1: ้หนุ่ยบุตรใช่เพลงนี้อ้าวแต่ว่าชีวิตก็อาจารย์ว่าอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ศิลปินนะเน
0: า
1: ะก็มีกระสุนในแบบฉมองเขาไง
0: เดี๋ยวนะ
1: เขามีชีวิตแบบอยู่อย่างสมถะนะพี่ไม่ได้ฮักเจ้า
0: อ๋ออาจารย์ไม้ล้มนะฮะอุ๊ดเขาบอกว่าภรรยาอาจารย์ไม้ล้มนี่อายุห่างกัน45ปี
1: เ
0: ลย
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้โหใช่ได้ผมถือว่าเป็นปรมาจารย
1: ์ครับ
0: ครับ
1: ดังนะใช้ชีวิตอยู่อย่างสมถะนะใจไม่ร่มเนี่ย
0: ก็เห็นมีพวกยูทูบเบอร์ดังๆก็ไปสัมพงสัมภาษณ์อะไรกันอยู่นะ
1: เนาะก็ไม่ได้ขอจะเนาะนะครับเอาแล้วยังไงบอลไทยเป็นยังไงวันนี้มีความพร้อมยังไงบ้างเออวันนี้บอลไทยเรากัสเปอร์ของเราจัดรายงานสดด้วยนะติดตามได้นะครับในเวลา20นาฬิกาครับบอลทีมชาติไทยนะ
0: ก็เป็นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026กลุ่ม B นะครับไทยลงสนามแรกพบกับสปป.ลาวนะครับแข่งกันที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวนะหลัก16แถวไหนวะถ้าของเรามีกี่หลักวะอันนี้เขาบอกมีหลัก
1: 16น่าจะหลักน่าจะเป็นกิโลเมตรที่สมบกป่ะ
0: ว่าเราจะมีหลักถึงหลักเท่าไหร่วะนี่หลัก16แล้วก็ความพร้อมนะครับทีมชาติลาวเอ้ยทีมชาติลาวนะครับอันดับ185ของโลกนะครับมีบราดิก้ากรูยิตนะครับเป็นกุนซือชาวเซอร์เบียกุมทัพมานะฮะนักเตะที่ไทยแฟนบอลชาวไทยพอจะคุ้นชื่อก็มีอย่างพายัคศรีพนมนี่เป็นดาวรุ่งจากไชน่าทอนบิลนะครับเจ้าของรางวัล MVP จากศึกฟุตบอล 7HD Champion Cup 2025นะครับก็อีกคนที่น่าจับตามองก็เป็นบุญประจันบุญกองนะครับคนนี้เคยติดทีมออสตาอาเซียนนะครับชุดที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปีที่แล้วด้วยนะฮะลาวนี่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายรายการนี้เป็นครั้งที่15นะครับก็ยังไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์เลยนะครับ
1: ครับ
0: ครั้งที่แล้วปี2024นี่เล่นรอบแบ่งกลุ่มไป4นัดเสมอ2แพ้2นะครับเก็บได้2คะแนนจบอันดับ5กลุ่ม B ตกรอบไปส่วนทีมชาติไทยตอนนี้อันดับโลกที่อยู่ที่94นะฮะก็

0: คุมทีมโดยแอนโทนีฮัสซันนะเจ้าเก่าก็ฮัสซันนี่คุมทีมไปแล้ว5นัดชนะ3เสมอ2นะครับยังไม่แพ้นะโอ้แต่ก็โดนด่าเหมือนกันนะยังไม่แพ้โดนวิจารณ์เรื่องสไตล์การเล่นอยู่นะครับเกมอุ่นเครื่องสัปดาห์หลังสุดนะครับฮัสซันนี่พาทีมเสมอคูเวต 2-2 แล้วก็บุกไปเสมอจีน 0-0 นะฮะส่วนความพร้อมของทัพช้างศึกชุดนี้นะครับก็เป็นการผสมกันระหว่างดาวรุ่งนะแล้วก็แข้งตัวเก่านะครับก็ฮัสซันก็ตั้งเป้าไว้ว่าเกมนี้นะครับต้องเก็บ3คะแนนให้ได้นะครับก็เตรียมจัดทีมชุดใหญ่เท่าที่เรียกมาในลงสนามเลยนะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นกำพลปฐมอักกุลนะฮะแนวรับก็จะมีณัฐพงษ์สายริยามานูเอลทอมเบียนฤบดินทร์วีรัตน์อาริวัฒน์โนดมนะครับแล้วก็วันชัยจารุนงค์านะครับกองกลางก็จะมีพวกสรัตอยู่เย็นนะครับรอยชิดกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเสกสรรจูดเบลลิงแฮมลาตีนะของเสียงอะไรนะ
1: เบลลิงเสกเบลลิงเสกเบลลิงเสกเสกสรรแอดไนท
0: ์แล้วก็จะมีชัชวาลแซ่เล้านะครับแนวรุกก็จะมีพวกคณะนะครับยกแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายนะฮะก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นไทยนะครับที่เหนือกว่านะครับก็น่าจะเบียดเอาชนะไปได้เนาะอันดับโลกต่างกันเยอะเหมือนกันนะ94กับ180
1: ก็เขาก็หวังที่จะเสมอ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ได้ในบ้านกันนะ
1: ได้ในบ้านถ้าเสมอได้ก
0: ็
1: ฮัสซันก็อยู่ยากเลยฮะ
0: ต้องไปซื้อแพ็คดูเนี่ย
1: ฮะ
0: โอ้แต่ว่ามันเตะกันเดือนกว่าๆนี
1: ่
0: เราจะซื้อดูต้องซื้อดู2เดือน
1: ใช่
0: นี่แหละฟัง99นี่นะ
1: ครับฟัง99ของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้จะรายงานสดด้วยนะ
0: ฟังพยองเดชไ
1: หมอ้าว
0: พยองเดชกับใครฮะ
1: เจมใหญ่วันนี้เจมใหญ่
0: เจมใหญ่
1: เจมใหญ่เสียงภาษาไทย
0: เจมใหญ่บอลไทย
1: เจมใหญ่บอลไทยครับ
0: ใหญ่จริงครับเจมใหญ่
1: ใช่ใช่ใช่ก็วันนี้คาดการณ์ก็ประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งใจเชียร์ศึกกอร์เตเรียนต้อฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพด้วยก็จะเตะกันในวันแรกในวันที่1สิงหาคมนะไทยเจอกับนิวซีแลนด์นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งครับที่สนามยิมเนเซียมอบจนนทบุรีครับ
0: ครับ
1: นี่ก็ทูชั่นหนาวก็ยิงสดด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยชุด U17 ของเราก็อุ่นเครื่องนะทดสอบกับสโมสรเยาวชนสโมสรทีมเยาวชนนะครับของชุมพร FC ครับที่สนามไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการครับเป็นทีมชาติไทยชุด U17 นะ
0: อ
1: ุ่นเครื่องทดสอบทีมในการเก็บตัวครั้งที่2ครับก่อนจะแข่งขันในศึกฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกนะครับแข่งขันกันในช่วงปลายปีนี้
0: ครับ
1: ก็อุ่นเครื่องกับเยาวชนอะคาเดมี่ชลบุรีทดสอบทีมเนาะ
0: ใช
1: ่ก็2ครึ่งครึ่งละ45นาทีครับหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะมีอุ่นเครื่อง1นัดนะเจอทีมเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญชลบุรีครับในวันนี้นะ25กรกฎาคมนะครับก่อนจะฝึกซ้อมอีกครั้งในวันที่26กรกฎาคมต่อไปครับก็ฝากติดตามกันนะครับ
0: ใช่ช่วงนี้ก็เยอะหน่อยฟุตบอลนะครับ
1: ก็วันนี้ไทยชุดใหญ่เนี่ยจะลงสนามใส่ชุดเสื้อสีแดงนะประตูสีเขียวครับสปป.ลาวจะใส่ชุดเสื้อสีขาวครับและประตูเนี่ยใส่สีเหลืองครับเปลี่ยนตัวได้ทั้งหมด5คนนะในจำนวน3ครั้งไม่รวมพักครึ่งนะครับ
0: ครับ
1: เปลี่ยนได้5คนเน
0: า
1: ะเปลี่ยนได้แบบเต็มก็3ครั้งไง
0: ให
1: ้นับพักครึ่งนะครับมีกติกาใหม่ด้วยนะคน
0: อะไรฮะ
1: จะกติกาใหม่ในฟุตบอลโลกเนี่ยที่ใช้เนี่ยกด15นาทีไงไอ้กดไอ้การทุ่มอ่ะ
0: อ๋อ5วิ
1: 5วิปริศิจิปัดเวทและเริ่มนับถอยหลัง5วิด้วยสัญญาณมือนะหากไม่ทุ่มภายใน5วินาทีเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ก็จะเปลี่ยนให้กดสู้ได้ทุ่มไม่ต้องแจกใบเหลืองนะเว้นแต่จะถ่วงเวลานะครับแล้วก็นับถอยหลัง5วิไงเมื่อวางบอลพร้อมเตะแล้วผู้ตัดสินจะเริ่มนับ5วิหากไม่เตะภายในเวลาทีมตรงข้ามลูกเตะมุมจะได้ลูกเตะมุมนะ
0: อันนี้เป็นโกคิก
1: โกคิกใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ป้องกันถ่วงเวลา
1: แล้วก็บาดเจ็บต้องสนาม1นาทีใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: หากผู้เล่นได้รับการรักษาหรือประเมินอาการในสนามหลังเกมนะครับผู้เล่นต้องรอ1นาทีก่อนกลับมาในสนามได
0: ้
1: นี่ข้อยกเว้นก็คือประตูนะ
0: ใช
1: ่ที่บาดเจ็บจากการทุบประตูสู้
0: ประตูนี้ไปกักตัวนี่ฮาเลยกัก
1: ใช
0: ่
1: เรียนตัวนะครับต้องออกสนามต้องจากสนามภายในต
0: ้
1: องจากสนามเนี่ย10วินาทีเน
0: า
1: ะหากเกินเวลาตัวสำรองจะต้อง รออีก1นาทีนะ
0: ใช่ใช่ไอคนที่โดนเปลี่ยนออกก็อยู่ตรงไหนใกล้ออกตรงไหนได้ก็ออกเลยฮะให้ที่ถึงใกล้ที่สุดอ
1: ่ะแล้วก็ทีมการผู้สินมีอำนาจในการห้ามและขัดขวางสตาร์โค้ชติวแท็กติกในกระดานในช่วงที่เกมการแข่งขันเนื่องจากในกระดานได้รับบาดเจ็บและอยู่ระหว่างการปฐมพยาบาล
0: แล้วก็มีไฮเดรชันเบรกไหม
1: มีไฮเดรชันเบรกไห
0: ม
1: ห้ามใช้มือหรือเสื้อปกปิดระหว่างเผชิญหน้าอ้าว
0: อันนี้ผมว่าน่าจะหา
1: วอล์กเอาหรือประท้วงเนี่ยนะครับหากใครมีเจตนาวอล์กประท้วงให้ใบแดงทันทีและหากเกมไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ทีมนั้นจะถูกปรับแพ้แล้วก็มีขยายอำนาจ VR ใช่ไหม
0: ใช่
1: VR ได้ก่อนจะมีแค่4ข้อจะมีในกฎ4ข้อใช่ไหมมีเช็คประตูใช่ไหมเช็คประตูมีเช็คใบแดง
0: ใช
1: ่เช็คใบเหลืองผิดคน
0: อันนี้มีเช็คคอร์เนอร์ได้ไหมถ้าจะไม่ผิดถ้าเขาเพิ่มมาใช่ไหม
1: เพิ่มมาคือเช็คก่อนในนี้เขามีอะไรนะ
0: มีแค่ประตูกับใบแดง
1: เช็คประตูใช่ไหมเช็คจุดโทษเช็คใบแดงโดยตรงนะครับแล้วก็เช็คใบเหลืองผิดคนในใบนี
0: ้
1: นะครับก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมไหมคือให้ใบเหลืองที่2ผิดพลาดอย่างชัดเจนอ๋อเช็คใบเหลืองย้อนหลังได้
0: ใบเหลืองได้แค่ใบเหลืองที่2
1: ใบเหลือง2นะไม่มีเช็คใบเหลืองแรกนะใบเหลืองที่2อ่ะ
0: ครับ
1: ครับเหมือนไอ้เอมโบโลใช่ไหมที่เป็นใบเหลืองที่2
0: แล้วเขามี
1: เอมโบโล
0: แล้วเขามีนี่เวลาเช็คหลังเกมอ่ะเหมือนใบแดงของบาโลกุนอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวแล้วก็ให้ใบเหลืองใบแดงผิดคนไม่ว่าจะเป็นทีมเดียวกันหรือฝั่งตรงข้ามใบแดงผิดคนก็ใช่นะเพราะว่าไอ้สี่ข้อก่อนนี้ใบสุริยาก็คือเช็คใบแดงโดยตรงใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่เช็คว่าเป็นใบแดงหรือเปล่าเน
0: า
1: ะครับ
0: ก็เอา
1: อันนี้คือมีใบแดงผิดคนด้วยนะ
0: ให
1: ้ใบเหลืองผิดคนไหมอะไรประมาณนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ครับให้เตะมุมไม่ถูกต้องส่วนว่าบอลเนี่ยโดนใครโดนฝ่ายรับหรือฝ่ายลุก
0: ครับ
1: มีการกระทำผิดก่อนการเริ่มเล่นประมาณนี
0: ้
1: โอ้โหนี่เป็นไงมีเยอะนะ
0: ครับ
1: ครับผมส่วนไฮเดรชันเบรกช่วงพักดื่มน้ำกลางแข่งขันจะไม่ถูกนำมาใช้นะอ้าว
0: อ้าวอันนี้ไม่ได้เอามา
1: ไม่ได้เอามา
0: เพราะว่า
1: ผมไม่มีโฆษณาอาจจะไม่เท่ากับ
0: ไม่มีโฆษณาแฝง
1: อ้าว
0: อย่างที่บอลโลกนี่เขาโอ้โหกันยับกันเลยนะไฮเดรชันเบรก
1: ใช่
0: แต่จริงผมก็ว่าก็น่าให้พักแหละเพราะนักฟุตบอลเนี่ยมันก็ร้อนแหละที่อเมริกานะ
1: แล้วก็ถ้าว่ากองหน้าของทีมไหนทีมเจ้าภาพเลยครับได้รับใบแดง ก็ให้ผู้นำของประเทศนั้นโทรไปหา ประธานอาเซียน
0: AFF จะดีเหรอ
1: ไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์ฮะ
0: โอ้นั่นเขาสนิทกันไปเลยนะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: โดนัลด์ทรัมป์กับอินฟานติโนนี่เป็นคู่จิ้นเลยแล้วนะนี่จะดันเขาบอกมี
1: แต่เห็นก็โดนัลด์ทรัมป์ก็พูดตรงๆนะก็อายุเยอะแล้วครับผม
0: แกก็โหดจริง
1: ไปหมดแล้วฮะครับ
0: เ
1: ขาให้ลงแกก็ไปลง
0: โอ้วันนั้นน่ะไม่น่าไปดึงลงเลยเพราะแกจะไม่ลงอยู่แล้วแก
1: เขาจะกระชากลงอยู่แล้วนะฮะอ
0: ีฟาดิโน่บอกไปเถอะพี
1: ่แกก
0: ็ยืนยิ้ม
1: แกก็ยืนหันหน้ามันก็ยิ้มเลยก็เอ๊ะบะเมครับ
0: คือนักเตะพยายามจะเข็นลงแกก็ไม่เป็นไรพี่ยืนนี่แหละ
1: ครับ
0: จนอีฟาดิโน่บอกไปเถอะพ่อ
1: ไปเถอะพ่อเ
0: อ้ยแล้วเขาไอ้จังหวะที่เขาชูถ้วยแกก็ไปยืนอยู่ตรงริมเวทีนะจนในทีมชาติสเปนเนี่ยเขาต้องไปใช้ Photoshop อ่ะ
1: Photoshop ตัดออก2คนอ่ะออกเถอะพวกคุณ
0: 2คนกับอินฟานติโน่ชุดกันอยู่นั่นแหละ
1: แล้วก็แคปออกนะเออดีออกไง
0: เดี๋ยวนี้ลบง่ายเดี๋ยวนี้ก็ใช้ Photoshop ลบง่ายก็เหมือนยังลบถูออก
1: อ้าว
0: นะ
1: หายเลย
0: หายเลยอย่างง่ายเดี๋ยวนี้โหเดี๋ยวนี้ตัดต่อง่ายน่ากลัวมาก
1: เหรอ
0: เรื่องคือบางครั้งอ่ะผมดูคลิปอ่ะตามบางทีตามโซเชียลอ่ะต้องดูหลายรอบเลยบางทีมันเป็น AI
1: เ
0: นาะแล้วมันเนียนมากนะจนหลังๆเนี่ยบรรดาตามโซเชียลอ่ะเวลาถ้ามันเป็นคลิป AI ไอ้ตัวแอปมันจะบอกเลยว่าอันนี้เป็น AI นะ
1: ครับ
0: เราได้ไม่งงอ่ะเออบางทีแบบโหเห็นคลิปแบบโหหญิงอย่างงามเลยเอ๊ดูไปดูมาเอ้าไม่ใช่คน
1: ก็เหมือนนี่ไงที่ผมฟังบทสัมภาษณ์ของเมสซี่ก่อนบอลโลกอ่ะมีอินฟูไปมีนักข่าวไปถามเขามั้งสัมภาษณ์สองคนอ่ะนะครับก็เขาคุยชีวิตนอกสนามเมสซี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็แบบเป็นคนแบบยังไงเป็นคนแบบสบายๆอ่ะเขาเนี่ยเวลาอยู่บ้านเขาบอกคุณทำอะไรผมไม่ค่อยชอบดูอะไรเขาบอกนะเขาชอบอยู่เงียบๆเขาบอกเพราะว่าเขาก็ในสนามเขาก็เครียดๆอยู่แล้วไงเขาชอบอยู่เงียบๆนั่งอะไรนิ่งๆวันนี
0: ้
1: ชอบเล่นยิมเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกชายไม่รู้ชาสามคนใช่ไหมมันวุ่นวายอยู่แล้วไงเขาเลยเวลาพักเขาก็เลยแบบเงียบ
0: แต่เมสซี่เขาแกดูเป็นคนขึมๆนะพอโตขึ้นมาดูเป็นคนมีบารมีน่ากลัวไปเลยนะแต่บางคนกรรมการก็เกรงใจกันนะบางที
1: ก่อนในมาโลกกรรมการก็ยังเกรงใจแก
0: นี่ไงก็ชี้หน้าทีกรรมการไปทีไง

0: ดีสิ
1: คุณไม่เคารพผมใช่ไหม
0: พูดผมดีดี
1: ผมเคารพคุณคุณไม่เคารพผมใช่ไหมกรรมการหน้าเหลือหลาเลยฮะ
0: โคตรแบบเฟีย
1: เพราะว่ากรรมการบางคนเนี่ยอายุก็พอๆกันนะกับเมสซี่นะ
0: เราไปตวาดใส่ไงบางทีไปไล่เมสซี่เข้ากุญแจก็ไปเข้ากุญแจเมสซี่ชี้หน้าเลยพูดดีๆเลยเดอะปอลนี่เตรียมออกสตาร์ทจากซูมานั่งสำรองมาแล้วอ่ะพอเมสซี่ก็ไปชี้หน้าประกาศ
1: นึกว่าเราเด็กก็เดปอหรือว่าไอ้ปาเลเดนฮะ
0: โอ้โหพวกนี้องค์รักเพียบเมสซี่อ
1: ่
0: ะ
1: เหรอ
0: ได้ดูไหมรอบตัดเชือกทาง
1: ที
0: ่พอเมสซี่โดนอัดอ่ะโอ้โหมาทั้งทีมาเจดีน่า
1: ใช่
0: เ
1: นาะโอ้ที่ไปฟังมีบทสัมภาษณ์หนึ่งนะเมสซี่ก็น่ารักดีนะผมเพิ่งรู้ว่าเมสซี่ตอนอยู่โรเซโรเซนทันเนี่ยคือ คุณพ่อเขาไม่มีตังค์แล้วก็มีปัญหาเรื่องของกรดฮอร์โมนใช่ไหม
0: ใช
1: ่การเจริญเติบโตอย่างเงี้ยนะของว่าคุณแม่เนี่ยต้องปั่นจักรยานนะไปขอเงินกับสโมสรโรเซโรเซนทันได้เงินมาเท่าไหร
0: ่เท่าไหร่
1: หนึ่งเปโซ
0: เปโซเท่ากับกี่บาทเองวิธีมันน้อยยังไง
1: น้อยจริงจริงบอกว่าเขาจำได้จนถึงเขาบอกเขาจำผู้บริหารของโรเซโรเซนทันได
0: ้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณเนาะหรือเปล่า
1: หนึ่งเปโซเองคุณน้อยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาจำว่าทำไมเขาถึงมาช่วยเขาเขารู้เลยแหละว่าเขาเลยเป็นที่มาว่าทำไมเวลาเขามีเงินมีทองแล้วก็จะดูแลครอบครัว
0: โอ้โหไพ่เหมือนแกงนะ1เปโซนี่บินเงินไทยนี
1: ่
0: ไม่ถึง2บาท
1: เออนั่นแหละ
0: 1.93 บาท
1: แม่อุตส่าห์แม่ไปขอความช่วยเหลือจากไอ้สโมสรไอ้รอยัลโซเซทันนะว่ามีเงินให้มั้ยอย่างเงี้ยไม่มีให้ฮะแล้วสุดท้ายลิเวอร์พูลจะมามั้งแล้วก็เป็นบาซ่าที่ดึงตัวไปตอนอายุ13ปี
0: อ๋ออุ๊ยถ้าเป็นเปโซอาร์เจนตินาเนี่ไม่ถึง1บาทแล้วเจ
1: ๋
0: ง22สตางค์เอานะ
1: เมสซี่ก็เลยฝังเค้าว่าโอ้โหชีวิตเค้าตอนนั้นเค้าจําได้ถึงเนี่ยว่าคุณแม่ลำบากขนาดไหนเพื่อเขานะโอ้เมสซี่เป็นคนนุ่มขื่นเป็นคนนิ่งๆ
0: จนบาซ่านี่ลงทุนกับเมสซี่นี่คุ้มมากนะ
1: คุ้มสิ
0: คือเอามาช่วยรักษาเรื่องไอ้โกรทฮอร์โมนเรื่องอะไรพวกนี
1: ้ได้เรื่องการเจริญเติบโตตัวเล็ก13ปี
0: แล้วก็เอามาฝึกฟุตบอลจนแบบโหกลายเป็นเทพขึ้นมาแบบ
1: เก่งจริง
0: คือตอนที่เมสซี่ย้ายออกจากบาร์เซโลนาผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนะผมคิดว่ายังไงเมสซี่ก็แขวนสตาร์กับบาร์ซ่าแน่
1: ใช
0: ่โอ้โหกลายเป็นว่ามันมี
1: เขาเข้ามาคิดเหมือนกันตอนนั้นก็แปลกเหมือนเห็นเรื่องราวนอกสามเขาอะฟังแล้วได้รู้มุมหนึ่งของเขานะมุมหนึ่งว่าเมสซี่เป็นคนที่เล่นฟุตบอลจริงๆเป็นคนที่ไม่เคยนะไม่ค่อยเล่นโซเชียลด้วยแล้วก็ไม่ค่อยอะไรแล้วก็เขาเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่เล่นฟุตบอลอย่างเดียวแต่โหเล่นฟุตบอลเก่งมาก
0: เมสซี่กับโรนัลโด้คล้ายๆกันตรงเนี้ยตรงที่เล่นฟุตบอลอย่างเดียวจริงคือทุ่มเทกับฟุตบอลจน
1: ใช่อาร์เจนโดเนี่ยมีเที่ยวมีอะไรใช่ไหมล่ะ
0: ยัง
1: เมสซี่ทำ
0: ไม่ได้นะยังไม่ตึงเท่ายังไม่ตึง
1: ก็มีแต่ลักลอบออกมาจากหน้าต่างแล้วก็หนีภรรยามาเที่ยวภรรยาหลับแล้วก็ปีนออกมานอนหน้าต่างไม่มีจะบ้าเหรอ
0: แต่เขาดูแลตัวเองดีโรนัลโด้อะองค์อาหารเขาเข้ม
1: ใช่ใช่แต่ว่าเมสซี่เนี่ยเขาบอกเขามีอะไรไหมเขาก็มีดื่มไวน์บ้างนะอะไรเขาบอกแต่ว่าไม่ได้แบบอันนั้นมากมายก็มีดื่มอะไรนิดหน่อย
0: โอ้ไม่ใช่อย่างมาคัดแรดฟอร์ดนี่ก็ไม่ไหวโอ้โห
1: เขามีบ้างเขาบอก
0: กินเมาจนไปซ้อมไม่ไหวอะไรงี้ก็ไม่ไหว
1: เขาก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เขาก็ฟังเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยว่าใครนะแต่มีครั้งหนึ่งเขาบอกเขารู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี
0: ้
1: ไปด่าไอ้วอลเบคฮอสเน
0: ี่ยอ๋อผมก็ว่ากำลังจะพูดอยู่เลย
1: หลังจบเกมนัทแลนด์
0: อ
1: ่ะ
0: กำลังจะแซวเล่นๆใช่ที่ด่าวอลเบคฮอส
1: ใช่ที
0: ่ด่าแรง
1: จุดโทษอาจจะได้รับชัดจุดโทษ
0: รอบแรก
1: ที
0: ่สุดท้ายเลยโบโบเลยอ่ะ
1: ฟุตบอลโลกปี22ดัมมี่ก็คือแบบ
0: โบโบเป็นภาษาสเปนิชแปลว่าโง่ไง
1: ใช
0: ่เพราะผมมาโดนด่า
1: ว่าไอ้นั่นไอ้อันดะเลยนั่นนั่นมองอะไรจะโง่อะไรเงี้ยเขาบอกและเมสซี่บอกว่าตอนนั้นเขาบอกเขาฉุกคิดขึ้นมาได้นะเขาบอกเฮ้ยไปพูดอย่างนั้นทำไมนะแต่เขาบอกว่าเกมมันเดือดแล้วหลังเกมว่าเขาก็ยังมาหาเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเวคฮอสเจตนาดีจะเข้าไปประมาณว่าเข้าไปสงบศึกไปขอทรงแรกทรงเล็กเสื้อเนี่ยแต่อารมณ์เมสซี่ยังค้างอยู่เนี่ย
1: ใช่เมสซี่ยังค้างเมสซี่ว่าตอนนั้นเขารู้สึกผิดนะนี่เขาไม่ได้ด่าอะไรแบบคำเอฟเวิร์ดนะเขาด่าแบบเจ้าอะไรเงี้ยเจ้าเบื้อกมาเนี้ยประมาณนี้นะฮะ
0: ไปไกลเลยโง่
1: แล้วเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดจนถึงตอนนี้เขาบอกนี่ขนาดเมสซี่ยังรู้สึกผิดครับปกติเขาไม่เคยด่าใครนะเมสซี่
0: อย่างปาเลเดสนี่รู้สึกผิดอะไรบ้างไหม
1: ปาเลเดสก็เตะบอลโบคาจูเนียร์ต่อเขาเตะสโมสรล่าสุดเขาอะได้พักไม่กี่วันเตะบอลแล้ว
0: เตะแล้ว
1: กับโบคาจูเนียร์ไง
0: โอ้เอาพลังเงินจากไหนพวกคุณ
1: ปาเลเดสอะ
0: โคตรโหดโอ้ตัวเปิดงานเลยนะปาเลเดส
1: ตัวเปิดเลยไอ้เดี๋ยวแต่ก็เราไปฟังดูนะผมก็ฟังได้รู้มุมมองของ
0: อันนี้คุณฟังมาจากไหน
1: คนชื่อเรียนโดเมซี่เป็น
0: สารคดีป่ะ
1: ไม่เป็นYouTube แล้วเขาก็คุยนะครับเป็น แล้วมีคนมาผมจำชื่อไอช่องเขาไม่ได้เป็นคนไทยนี่แหละเอามาแปลมาแปลอีกทีนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลแบบภาพเคลื่อนไหวนะเป็นภาพนิ่งกับแปลว่า
0: เป็นพอดแคสต์
1: เป็นพอดแคสต์ฟังผมก็ว่าเออฟังเพลินนี่
0: มันก็เพลินนี่นะไอพวกนี
1: ้บางครั้งถ้าเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วเราไปกดซับอะไรเงี้ยมันที่เจ็ดแปล
0: ไม่ทัน
1: ไม่ทันแล้วก็แล้วก็ฟังเขาเล่าดีกว่า
0: อย่างนี้ก็ฟังภาษาอังกฤษไปเลยไม่รู้เรื่องหรอก
1: จะมีช่องช่องหนึ่งก็ทำดีนะไอ้เนี่ย20 20 20อะไรที่เขา
0: เคยเห็นอยู
1: ่อันนี้น่ารักดีอันนี้ก็เอ้ยน้องมันเก่งนะอันนี้
0: เหมือนใช้เหมือนใช้ AI ทำเป็นกราฟิกแล้วก็เป็น
1: กราฟิกกราฟิกเข้ากับคำพูดด้วยเออก็ดีก็ได้ความรู้เพลินดี
0: เออเก่งเก่งช่องนี้เก่ง20 20อะไร
1: ใช่
0: 20 20 century แล้วนะ
1: อันนั้นหนังแล้วฮะเอาเราฟังกันดูนะเมสซี่นะได้รู้มุมมองของแต่ละคนว่าเป็นยังไงนะโอ้โหผมฟังเรื่องละเอ้ยโหเมสซี่ความครอบครัวเนี่ยยากจนมากนะ
0: โอ้โหนี่ซึ้งเลยนะคุณพูดนี่
1: จริง
0: ๆ
1: ลูกมีจะมีน้องสาวมั่งน้องสาวเขาก็เล็กอยู่เลยแล้วก็มีลูกชาย3เขาเป็นคนลูกชายคนสุดท้องแล้วมีน้องสาวอีกคนหนึ่งเขาบอก
0: เมสซี่ที่เขาเหมือนเตเวสไหมที่ต้องดูแลทั้งตระกูลอะ
1: ใช่ เขาดูแลหมดเลย
0: หน้าเป็นอย่างนี้
1: ก็เขาเตเวสหรือว่าเขาดูได้เขาดูแลคนทั้งหมู่บ้านได้อะ
0: เออคือคนชอบไปถามว่าทำไมเตเวสย้ายไปจีย้ายไปแล้วก็บอกว่าอ๋อนี่ไงข้างหลังผมเนี่ยเทียบเลย
1: ใช่
0: เอาเงินก่อนแหละ
1: เขาดูทั้งตระกูลเขาดูทั้งหมู่บ้านแล้วก็บอกไอ้คาร์ลเตเวสอะ
0: โอ้โหนี่ก็ตัวแบกของจริง
1: ใช่
0: แต่เมสซี่น่าจะประมาณนี้แหละมั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกๆนี่แหละมั้ง
1: ก็เขาให้พี่ชายเขาจะทำเรื่องของการกุศลมั้งทำพวกเอฟอนเดชั่นอะไรพวกนี้ให้กับเขาอย่างเงี้ยส่วนพี่คนนี้ก็จะช่วยเหลือคุณพ่อเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรเงี้ยลิขสิทธิ์อะไรภาพถ่ายละวันไป
0: ก็จะคล้ายๆโรนัลโดเนาะคริสโตโรนัลโดเขาก็ดูแลพี่น้องเขาหมด
1: ดูหมดละ
0: ดูแลเพื่อนด้วยบางที
1: ก็ออสการ์อย่างที่เราฟังว่าเขาไปทำไมไปลีกซูเปอร์ลีกของจีนตอนท้ายที่เขายังเล่นกับสโมสรเชลซี
0: 25เอง
1: แล้ว
0: นะ
1: แล้วก็เขาบอกว่าตอนที่จีนยื่นข้อเสนอมาเนี่ยเป็นเงินหลายเขาเยอะมากเยอะจนเขานอนไม่หลับอันนี้เรื่องจริงแล้วภรรยาบอกว่าหากว่าคุณพรุ่งนี้คุณเตะกับเชลซีแล้วคุณขาหักไปคุณไม่มีโอกาสเลยนะออสการ์ก็เลยไปรับเงินมหาศาลที่จีนแล้วรับโบนัสอย่างเดียว
0: นี่ไง
1: ไม่รับเงินเดือน
0: นี่ไงเขาถึงบอกว่า
1: เมียดีเหมือนโมโนแฟนดันเลย
0: ใช่คือทุกอย่างคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายคือเมีย
1: ถูกแล้วออสการ์บอกว่าเขามี2บัญชีบัญชีแรกคือบัญชีที่โอนเงินเข้าเป็นเงินเดือนเขา
0: อ
1: ีกบัญชีคือบัญชีโบนัส
0: แล้วเขาใช้ส่วน
1: ยิงเข้าได้เตะบอลเตะโบนัสหลังจากจบการแข่งขันได้โบนัสเนี้ยเขาใช้เงินไอ้โบนัสก็เพียงพอแล้วก็บอก
0: โบนัสเยอะ
1: ไอ้ส่วนเงินเดือนนะโอ้โหเก็บไปเขาบอก
0: ให้เมียจัด
1: การเลย
0: นี่แหละ
1: อาจจะมีดีก็ดีนะแต่ว่ามีคนหนึ่งเอมมานูเอลเอโบเออันนั้นให้เงิน
0: โอ้โหนั้นหมดเลย
1: ให้ภรรยาไปเก็บหมดเลยอะแล้วพอเขามีปัญหาชีวิตสัญญงสัญญานะมาดูทีอ้าว
0: ไม่
1: เลิกกับเมียเงินก็หายหมดเลย
0: เมียไปหมดเลย
1: เอาไปหมดเลยนี่เรื่องจริง
0: นักเตะเก่า
1: เขาไม่รู้สัญญาเขาบอกว่าเรื่องส่วนตัวสัญญาเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาเมียเป็นคนดูแล
0: ไว้ใจไง
1: ไว้ใจไงไปกับนั้นเลิกกับเมียเอาไปหมดเลยเมียไปหมดเลยลูกก็เอาไปหมดเขาบอกเขาไม่มีอะไรเขาหมดตัวเลย
0: ไม่เหลืออะไรเลย
1: เอโอเออ่ะซึ่งจริงๆเนี่ยมันควรให้พวกเอเย่นพวกนี้เป็นคนดูแล
0: ใช่
1: อืม
0: นะครับบางทีมันเป็นมืออาชีพหน่อยนะ
1: ใช่
0: บางทีเขาก็ไว้ใจคนในบ้านไง
1: ก็เหมือนไทเกอร์ไงไทเกอร์เนี่ยเวลาเขาสมมติแต่งงานแล้วมีพ่อมีแฟนก็จะทำสัญญาเลยนะ
0: เพราะว่ารอบแรกเสียไปเยอะไง
1: สินทรัพย์ทรัพย์สินก่อนสมรสในระหว่างสมรสเป็นยังไงนะครับแบ่งกันยังไงเอลิโดนแกใช่ไหมล่ะเขาจะเซ็นสัญญากันเลย
0: เพราะว่านักกีฬา
1: ใช่ต้องเซ็นสัญญากัน
0: ในสหรัฐในอเมริกาจะเขาก็มีความเป็นมืออาชีพมากกว่านะเรื่องการเงินเรื่องอะไรพวกนี้
1: ใช่ก็นี่ไงเฮนรี่อ่ะที่กลับมาบางครั้งก็กลับมาแข่งครั้งหนึ่งก็เลิกกับเมียไงก็ดูแลเมียไงก็ต้องมาแข่งไงกฎหมายเขาแรงนะบ้านเขาอ่ะ
0: ก็เหมือนเนี่ยไอเอไอนี่แหละอะไรนะวอตสันเนี่ยคือทางรีบอร์กเขาเซ็นสัญญาไว้รีบอร์กเขาก็จะกันเงินไว้ส่วนหนึ่งอ่ะไม่ให้เอไอใช้อ่ะเพราะเขารู้ว่าAI นิสัยแบบไหนจนอายุประมาณ 40-50 เนี่ยเขาถึงจะให้เบิกเงินก้อนนี้มาใช้ไม่งั้นนะโอ้โห AI ผมเนี่ยไม่ธรรมดา
1: ก็เหมือนไอ้นั่นนะไอ้เชนมอสลีย์ใช่ไหมนักมวย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้หมดก็พ่อเมียเหมือนกัน
0: นักกีฬาเป็นอย่างนี้เยอะนะเคสอย่างเงี้ยตอนมีเงินไม้ไทยสันนี่ไงใช่ไหมล้มลุกคุกคานกลายก็กลับมาได้เพราะความฮาหลังหลังฮาม
1: าฮากับแฮงโอเวอร์ไงฮาซะแล้ว
0: เลี้ยงเสือ
1: เอาตอนนี้ก็กลับมาจริงนะเออแล้วก็ไอ้ฟลอยด์เมลเดอร์จูเนียร์หลังเริ่มหมดตัวเนี่ย
0: โอ้หน้าหมดตัว
1: มีขาวฟลอยด์อ่ะ
0: เออ
1: ดูมัน พราะว่าก็ดูใช้ตังในฟลอยด์เมเวเธอร์เนี่ยฮะ
0: ชอบเอาตังมากองโชว์นะ
1: ใช่ใช่นักมวยนักมวยเนา
0: ะ
1: เดี๋ยวแกก็ได้ตังนะฟลอยด์อ่ะ
0: ชกทีก็ฟื้นละ
1: มีข่าวไงมีข่าวไปเมื่อไม่ดีกินเนี่ยโดนตั้งข้อหาช่อโกงด้วยนะออกเช็คเด้งฮะ
0: เอา
1: อ้าว
0: แสดงว่าไม่มีเงินเด้งอย่างนี้ถังแตกเลย
1: นี่ไงเขาบอกล่าสุดชีวิตที่ผ่านเนี่ยไปมีข่าวว่าถังแตกเท่าไหร่เงินก็ไม่พอเขาบอกแล้วล่าสุดเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดนตั้งข้อหาคนด้วย
0: อ
1: ้าวพี่ฟอยอ่ะช่อโกงก็อีกอ่ะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ
1: ปีแรกเจ้าอ๋อนี่อาจารย์ใบร่มเหรอฮะ
0: อยู่ก็ตะโกนขึ้นมาตกใจเลยท
1: ีตกใจนะเอาจริงๆนี่ไงฟอยล่าสุดเมื่อข่าวเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองเดือนที่แล้วเนี่ยโดนตั้งข้อหาช่อโกงแล้วออกเช็คได้ไงฮะ
0: อ้าวเสียชื่อ
1: เกี่ยวกับการใช้เช็คเด้งซื้อในนาฬิกาหรูรายงานข่าวโดย AP สำนักข่าวจากอเมริกาเน
0: า
1: ะเขาว่าเหตุการณ์ย้อนไปเดือนธันวาคมปี2024นะเมเวเธอร์เขียนเช็ค 200,000 เหรียญสหรัฐของธนาคารเวลฟาโก้แบงค์เนาะเพื่อซื้อนาฬิกาไอ้นะโอเดมาปิเก้ไหม
0: ใช่
1: นาฬิกาหรูเนาะ
0: เขียนเดือนละ 200,000 เหรียญเลย
1: โอ้โห 200,000 มันเป็นกี่บาทวะเนี่ย 200,000 เหรียญก็6ล้าน
0: บาทละ34เอ้ยเหรียญดอลลาร์ละ34บาท
1: เขาบอกล้านรอเงินเป็นเวลา1ปีนะ
0: ฮะล้านอดทนอดทน
1: โอ้โห
0: อดทนอะไรขนาดนี้วะ
1: เหรอโอ้โห
0: โอ้โห
1: ว่าเช็คเนี่ยมันจะมีเวลาเก็บใช่ไหม
0: ไม่รู้สัก
1: ไปเก็บไ
0: ปตกสัก7วันนี่ก็ร้อนแล้ว
1: ไอ้เราอ้าวใช่สัปดาห์นึงก็
0: เอ๊ะเอ๊ะแล้ว
1: เอ๊ะใจแล้วเนาะปรากฏว่าธนาคารเนี่ยรอทางร้านรอ1ปีนะก่อนแต่แจ้งความครับไปที่มาทำให้เจ้าตัวโดนตั้งข้อหานะ
0: โอ้แต่เงินสำหรับฟอยมันน้อยมากนะ6ล้านกว่าบาท 6.8 ล้านล้านมันคงคิดประมาณนี้มั้งนี่เงินแค่นี้เอง
1: ก็ที่จริงเนี่ยเขาบอกมีกำหนดขึ้นศาลไปแล้วนะเมื่อวันเมื่อขึ้นศาลไปแล้วนะแต่ไม่ได้ไปฮะให้ทนายไปแทน
0: แล้วตามส่งนะ
1: อ้าวรวยไม่จริงนี่วาแอว
0: ชีวิตนักกีฬานะ
1: ใช่ต้องเก็บเงินเก็บทองเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่บอมก็ระวังนะเก็บเงินเก็บทองเลยนะ
0: ครับผม
1: อย่ามันหยองนะ
0: หยองให้กินชอบกิน
1: เขาว่าไอ้ฟอร์เนี่ยถังแตกเน
0: า
1: ะต้องไปชกมวยแบบชกมวยเอ็กซิบิชันอะ
0: ชกกับพวกยูทูบเบอร์พวกก็เจ็กพออะไรพวกนี
1: ้ครับคดีความหนีภาษีเงินติดพันในชั้นศาลโหเยอะแบบนะก็ใช้จ่ายส่วนตัวสูงมากเนาะ
0: ดูเขาใช้ชีวิตดีเขาเวลาเขาเดินทางเขาใช้เครื่องบินส่วนตัวไงแต่ชอบเอาเงินมากองโชว์นะ
1: ใช่รู้หรอทางการไอ้บรรลุรักษาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเลยฮะคอลเลกชันซุปเปอร์คาร์นับร้อยคันเครื่องหาหลายหลัง
0: โอ้โห
1: ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้ติดตามและทีมบริการอีก
0: โอ้ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูผู้ติดตามนี่แหละเยอะ
1: เยอะใช่มั้ย
0: โอ้ยแต่อีกพวกค่าบำรุงรักษาพวกถ้ายิ่งมีเรือยอทมีพวกก็มีส่วนตัวนี่สูงนะปีนึงอ่ะเหมือนไอ้เนมาอีกคนเนี่ยต้องดูดีๆเขามีสื่อวิเคราะห์ไว้ว่าใช้เงินแบบนี้คือตั้งแต่ขึ้นมาใหม่ๆว่าอาจจะล้มละลายได
1: ้เหรอ
0: ชอบซื้อเรือยอทเนมานะฮะซื้อไปจอดไว้งั้นนะรวย
1: เขาจริงๆมีดาราหลายคนว่าเขารู้สึกเสียใจมันซื้อเรือยอทนะเขาบอกนะ
0: เพราะว่าบางทีมันซื้อมาประดับบารมีแต่มันต้องเสียค่าจอดค่าอะไร
1: เสียค่าจอดมีนะมีค่าจอดนะ
0: ใช่
1: และจะเป็นมีค่าบำรุงรักษาไง
0: อ
1: ันนี้ชีวิตคนเรานะตอนมีเงินพยายามเก็บไว้นะ
0: ใช
1: ่พูดตรงๆผมราคามันมีเงินแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีใช้ไง
0: ใช่
1: แล้วเจอนี่ไงจอห์นคูด19เจอหลายอย่างเนาะ
0: ใช่
1: เจอดิสลอป
0: ชั่นตอนงานมันหายไป
1: ตอนงานมันไม่มี
0: รู้สึกเลย
1: ตอนเขาปลดพนักงานอ้าว
0: รู้สึก
1: สุดท้ายรู้สึกเลยฮะมาเจอกับเราจริงๆนะครับนะเคยผ่านมาแล้ว
0: โอ้แต่ตอนนี้นะ
1: ป๋าผ่านมาแล้ว
0: ถ้าพูดถึงเรื่องงานนี่ผมนี่นับถือต้องสุภชัยมาก
1: ทำไมฮะ
0: คนไปทุก
1: อ้าว
0: โผล่ทุกที่จริงนะต้องอ่ะ
1: เหรอ
0: ได้ไปอ่านข่าวช่อง5กันนะ
1: เหรอ
0: กับอากาศที่5ช่องโอ้น้องมันสุดจริงนะแต่ชอบแต่ชื่นชมนะต้องอ่ะมันเก่งเอาดีทางวอลเลย์ก็ไปสุดเนี่ย
1: ครับ
0: สุดทุกทางมาไหมหลังๆนี่มาต้องไม่ค่อยเห็น
1: มามาไหมนี่สัปดาห์นี้มาม
0: าม
1: าไม่ต้องเขาจะบอกว่าถ้าว่าเขามาไม่ได้เขาจะบอกบอกตัวพี่ผมไปติดได้ติดนี
0: ่
1: ไปดูตามทีมวอลเลย์ครับติดงานนั้นพี่ก็บอกตรงไง
0: แต่ดีน้องน่ารัก
1: ไม่เหมือนเราอ่ะเราอึ้งไงรอจนแบบมีที่ไหนหรือเปล่าว่าอ้าวเอ๊ยยอง
0: อ
1: ย่าพูดงั้นเซ
0: ่เออ
1: เอออ่ะก็เนี่ยชีวิตส่วนตัวของนักกีฬาระหว่างนะไอ้ฟอยเนี่ยเดี๋ยวก็สักพักเนี่ยล้มละลายอ่ะถ้าทำตัวแบบนี้
0: ใช่
1: ไ
0: ม่งั้นก็ต้องไปชวนปาเกียวมาต่อยแบ่งตังค์แบ่งตังค์
1: โอ้แต่ฟอยจริงเขาบอกว่าทรัพย์สินถาวรจะมีแต่ว่าเงินสดเขาบอกมันตึงไง
0: ทรัพย์สินจะมีเยอะผมว่าถ้าขายอ่ะสบายโอ้โหรถมีเป็นร้อยคันเลยคุณเจ๋งรถซุปเปอร์คาร
1: ์
0: เขาเลือกหากี่หลังก็ขายไปดิเออแต่มันขายออกก็ไม่ง่ายหรอกพังผองพวกเนี้ย
1: เงินสดอาจจะลดลงเงินสดอาจจะลดลงไปนะ
0: ใช่
1: โอ้โหก็กูแกดูแบกต่างไว้นะโหเป็นฟ่อนอ่ะ
0: โอ้ดีมาทีแบบขึ้นเครื่องบินส่วนตัวแล้วหลังจบไฟอ่ะจะชอบเอาตังมาโชว
1: ์หรอ
0: ฟอยด์เมย์เวเธอร์ใช่ไหมล่ะ
1: เออ
0: เ
1: นมาก็ชอบโชว์ใช่ไหม
0: ที่มาไม่ชอบโชว์แต่ชอบใช้เลยตัวเนี้ย
1: ใช่ชื่อแล้วแกชอบใช้ชอบปาร์ตี้แล้ว
0: ชอบปาร์ตี้ชอบของหรูหราก็ดูอัซเซสซอรี่ก็แต่ละอย่างแพงๆนะ
1: โอ้โห
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: มเออดูเมสซี่แล้วเมสซี่แบบขนาดเตะบอลดอ8สมัยใช
0: ่ไหมใช่
1: ดูใช้ชุดแบบเรียบง่ายมากเมสซี่อ่ะ
0: อย่างเมสซี่นี่รวยแต่รวยเงียบๆไงแกก็รวยแกอยู่นั่นน่ะโรนัลโดอย่างเบ็คแฮมพวกนี้ฉลาดคือเขาทำธุรกิจตัวจากการธุรกิจบริหารการเงินดีอยู่ใช้ทั้งชีวิตสบาย
1: ละ
0: เอออ
1: ยู่ได้ละ
0: เออ
1: เหลือแต่เรานี่แหละฮะ
0: เหลือแต่เรานี่แหละครับ
1: ครับ
0: เออสู้ชีวิตกันต่อไปครับ
1: สู้ชีวิตกันต่อไปต่อไปรุ่นมีเงินเยอะก็ไปใช้เงินไงครับเรียบร้อย
0: แต่ก็ใช้บ้างนะไม่ใช่แบบโอ้โหเอาซะไม่ใช้อะไรเลยนี่ก็ไม่ไหว
1: ใช่ก็มีคำพูดหนึ่งไงที่เขาว่าอะไรนะบอกว่าเลือกระหว่างทำงานเยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายบ้างเที่ยวบ้างเนี่ยแล้วคุณจะเสียใจในภายหลังมีคนบอกว่ารู้อย่างนี้นะเขาใช้ชีวิตดีกว่าเขาบอกไม่ทำงานหาเงิน
0: แล้วแต่เคสไงก็ถ้าไม่เก็บเลยก็แก่ๆก็เศร้าเหมือนกันนะ
1: ฮะ
0: โตไปก็เศร้าเหมือนกัน
1: เออใช่ไหม
0: เ
1: ออชีวิตคนเรานะ
0: ก็บาลานซ์ดีเหมือนนี่ไงพี่ต้นไทซอนเนี่ยผมว่าใช้ชีวิตโอเคนะ
1: ครับ
0: เพราะพี่ต้นแกโอ้โหแกเก็บตังค์เที่ยวแกเที่ยวสนุกของแกนะ
1: เออใช่พี่ต้นเนี่ยทำงานแล้วก็เที่ยวเนาะ
0: ใช่
1: แกไปญี่ปุ่นขับรถเล่นไปเดินโป่งเดินป่าอะไรเงี้ย
0: ใช้ชีวิตน่าอิจฉาแล้วแกต้องแข็งแรงนะฮะอย่างหนึ่งคือต้องแข็งแรงนะ
1: ใช่
0: อย่างพี่ต้นไทซอน
1: เ
0: นี่ยแล้วแกชอบไปเดินไง
1: ครับ
0: เออ
1: เขาบอกขอโพสต์สนุกเกอร์หน่อยเอฟเป็นไงเอฟเหลือคนเดียวไม่เหรอเอฟอ่ะสนุกเกอร์เป็นไงคุณชนะป่ะมาดูสิ
0: ดูสิหาผลด้วย
1: เออเหลือจะเหลือแค่เจ้าเอฟนะ
0: เออ
1: ไอ้หมูมีไหม
0: เดี๋ยวหากันกำลังมุนอยู
1: ่ดูสิเป็นยังไง เจอไหม
0: ไม่มีอะไรเงียบเลย
1: แอลแอลมีไหม
0: ไม่มีฮะ
1: แล้วก็มีมายสากลแข่งขันบริติชโอเพ่นด้วยอ่ะคุณเป็นยังไงเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงสนุกเกอร
0: ์ชิคู่ครับชิครู
1: ครับมันก็โอ้กีฬามันเยอะเนาะ
0: เดดแอร์เลยเดดแอร์เลยว่าทำดูสนุกวันนี้เดดแอร์เลย
1: เดดแอร์เหรออ
0: ยากจะโทรหาพยองเดดแล้วกัน
1: เออรู้แต่พอดูข่าวมีแต่บิลกินอะฮะรับบทเป็นนักสตูเกอร์ในหนังเรื่องใหม่ฮะเอาร ู้จักบิลกิน
0: ไหมบิลกินอะนะ
1: เออ
0: ร้องอะนะ
1: ใช่บิลกินอะ
0: ได้เป็นนักสนุก
1: โอ้แล้วสักอย่างนะเป็นมีหนังของเขาเน
0: า
1: ะมีไหมรอบคัดเลือกนะครับเอาบริติชโอเพ่นนะF1 แพ้เจมี่คลาร์กแล้วฮะแมนเนกผสมเนี่ยชนะเกาหยาง 4-0 แล้วก็ติ่มการใช่ไหมชนะแรนเดย์ 4-3 ครับวันศุกร์นี้นะครับผมมีไมล์สากลแข่งมาแล้วเจออลอนเทียมเป็นไงบ้างเอ่ยคุณแล้วก็หมูปากน้ำเจอกับทางแอชลีย์ฮูกิลครับเป็นไงคำว่าหมูปากน้ำไปต่อนะนะครับส่วนน้องไมล์สากลตกรอบศึกเป็นที่เชียร์แฟนนะครับรอบสุดท้ายจะแข่งขัน31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้สรุปผลนะหมูปากน้ำชนะแอชลีย์ฮูกิล 4-2 ครับน้องไมล์สากลแพ้อารอนฮิล จากไอร์แลนด์2-4ครับเอฟวันแพ้เจมี่คลาร์กจากเวลส์3-4ครับแปรนักบอลถมแพ้เกาหยางแม้นักบอลถมชนะเกาหยาง4-0และติ่มการนะครับชนะ

0: ในวันก่อนละนะครับ
1: เดี๋ยวรอบสุดท้ายนู่นก็นู่นเลยแข่งกันกันยานี่แหละ28กันยาถึง4ตุลา
0: อืม
1: นะฮะ
0: ครับประมาณนี้
1: ครับผม
0: ถ้าผมรวยนะครับผมจะอยู่แบบเงียบๆแต่ตอนนี้อยู่เงียบๆแต่ยังไม่รวยครับอ้าว
1: เงียบเหมือนกัน
0: เนาะ
1: เอาจริงๆนะอยู่รวยถ้าเกิดรวยขึ้นมาจริงๆนี่ก็อยู่เงียบๆดีกว่าสบายใจนะฮะ
0: เขาที่มาเขาเลยรวยรวยเงียบใช่ไหม
1: รวยเงียบรวยเงียบนะ
0: หยองรวยเงียบไหมรวย
1: โอ้โหกินเงียบมากกว่าตัวนั้น
0: อ้าว
1: นะ
0: ฮะฮ่าๆมีแอดได้ด้วยครับผมภาษานอกสุดยอดก็แอดได้ไงแอดได้เพราะกลางคืนไม่หรอแอดนูนไงแอดไหนแอดไหน
1: แอดไหนแอดนูน
0: แอดนูนฮะใช่ไหม
1: ครับผม
0: ครับผมผมบอกว่าเสียงหายครับพอดีมิวเสียไว้นะปิดเสียไว้นะฮะตอนเปิดเพลงครับรุ่งสวัสดิ์ครับคุณเจ๋งฮาไม่ไหวแล้วนะครับคุณบอมยอดนักสู้อ้าวเขาบอกมา
1: อ้าวผมเป็นยอดนักสู้เลย
0: ครับยองไปไหนเขาถามมาฮะยองไปไหนวันนี
1: ้ยองเดี๋ยวมาตอนนี้ก็คงนอนตีพุงอยู่บ้านนะ
0: เอาเหรอ
1: บางทีเขาอาจจะมีงานแฝง
0: เน
1: า
0: ะ
1: ชอบแอบไปพักสนุกอยู่เหมือนกันเนี่ย
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: สลบบอมกับหยองเนี่ยรักกันจริงหรือเปล่าครับ
1: รักกันฮะเรารู้จักกันมา20กว่าปีแล้ว
0: เหรอส่วนใหญ่เขาชวนคุณว่างๆถ้าไม่มีงานคุณไปไหนกันเห็นว่าไปชอบไปกินอะไรกันใช่ไหม
1: ก็
0: ชอบไปกินตับกันใช่ไหม
1: หาของกินแถวบ้านนั่นแหละ
0: อ๋อเหรอ
1: คือพอดีผมอยู่ใกล้ๆบ้านหยองมันก็พี่กินไอ้นี่ไหมบุฟเฟ่ไหม
0: หยองเขาอยู่ตรงไหนหยองเขาอยู่ตรงสีเมืองอะไรนะ
1: อยู่เส้นเดียวกันถนนในสงขลา
0: สมภาสมภาที่ถ้าลงขึ้นทางด่วนไปจะลงทางด่วนสมภาใช่ไหมมันจะมี
1: เป็นสีสมานะตรงนั้น
0: สีสมานตรงเซ็นทรัลมาตรงไหนมีห้างอยู่
1: ใช่
0: ที่ลงใต้ทางด่วนลงทางด่วนมา
1: ก็คือลงมาก็เข้ามังในก็เป็นเส้นบ้านผมไปหยองแล้ว
0: จะมีวัดใหญ่ๆมีโรงเรียนใหญ่ๆไหมโรงเรียนอะไรเท่านั้นตรงทางโค้ก
1: ถ้าเลยจาก
0: ทาง
1: ห้างผมก็ไม่รู้จักเลยห้างไปผมไม่รู้จักอะไรแล้ว
0: อ้าวมันจะมีตรงทางโค้ก
1: มีทางโค้งสวนกุหลาบนน
0: สักอย่างใหญ่ใหญ่
1: ใ
0: ช่ไหมมีโรงเรียนอยู
1: ่นั่นแหละ
0: อ๋อแล้วถ้าเลยห้างไปก็คุณอยู่ย่านนั้นใช่ไหม
1: ผมไม่รู้จัก
0: แล้วตรงไปจะเป็นสี่แยก
1: สีสมาน
0: สีสมานใช่ไหมคุณถึงไม่คุณจุดแถวนั้นป่ะ
1: ผมอยู่ในดอนเมืองเลยในตัวดอนเมือง
0: อ๋อเหรออ๋อแล้วหยองอยู่แถวนั้นพอดี
1: แถวนั้นพอดี
0: ก็เลยนัดไป
1: กินกัน
0: กินตับกันอ้าว
1: กินนี่หาของกินอะไรพวกนี้แหละ
0: แถวนั้นเหรออ๋อแถวดอนเมือง
1: สมัยก่อนนี้โอ้โหนี่ไงแก๊งผมมันจะมีสินพงแล้วนี่ไ
0: ง
1: ไปหาบุฟเฟ่กินหลังๆไม่ไหวแล้วต่างคนต่างสภาพร่างกายไม่กินไม่ได้เหมือนตอนหนุ่มๆแล้ว
0: เหรออ๋อแต่ก่อนนัดกันใช่ไหม
1: มันกินได้ไม่เยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้บุฟเฟ่สิบนาทีก็จ่อแล้วนะหลัง
0: ๆนานๆเจอกันทีผมก็ได้เจอเพื่อนสมัยเรียนมัธยมอะตอนเรียนมัธยมก็นัดเจอกันนานๆทีนานๆทีก็เอ้าเจอกันก็หมูกระทะเอาง่ายๆบอกเอาง่ายนะ
1: หมูกระทะลำคาญอย่างนี้มันติดกระทะ
0: แต่ก็ไปนั่งกินกับเพื่อนเพื่อนบอกต้องไปร้านนี้บางครั้งไปร้านหรูๆเราไม่ชอบเราชอบแบบร้านลูกทุ่งอ่ะส้มตำเนี่ยร้านส้มตำข้างทางร้านหมูกระทะเนี่ยชอบไปก็เพื่อนเราเนี่ยเนี่ยพวกเด็กๆเด็กออฟฟิศมาเยอะเราก็ดีเด้อวันก่อนไปแล้วก็มองแต่สาวออฟฟิศลุงมองอะไรลุงเอาน
1: ี่ไงขอของพี่สมชายร้านส้มตำแกสักน้ำจำชื่อร้านไม่ได้หรอกตรงแถวบ้านแกโ
0: อ
1: ้ร้านนั้นนี่สาวแอร์เอเชียนี่มากินประจำ
0: จริงเหรอ
1: ชุดแดงมาเลยโอ้โหทั้งแอร์ทั้งกาว
0: ครับ
1: ของดี
0: วันก่อนเพื่อนเขาทำงานแถวนั้นเนี่ยเพื่อนผู้หญิงนะเรียนมอต้นก็รวมตัวกันประมาณสักห้าสี่ห้าคนเท่าคน
1: นี้มอต้นเลยเหรอ
0: มอต้นเดี๋ยวคบกันอยู่นะ
1: เ
0: ดี๋ยวคบกันอยู่ฮะก็เขาอยู่แถวเอสซีปาร์กไงเอสซีปาร์กแล้วนะ
1: แค่นี้เอง
0: ราชโยธินอ่ะ
1: ใกล้ๆนี่เอง
0: ช้างตูงชุงตูงช้านี่ไงตรงเมเจอร์ราชโยธินนี่ไงเขาเล่าฟังว่าเนี่ยส่วนใหญ่เด็กออฟฟิศน้องๆที่ทำงานไทยพาณิชย์อะไรเงี้ยเขาก็มาแล้วก็มีอะไรพวกทำงานเมเจอร์ราชโยธินอันนี้เขาจะมาแบบโอ้โหเราโอ้
1: โอ้
0: ตัดสินใจเลย
1: นี่มันแหล่งชุมนุมชอมยุท
0: ธนี่จอมยุทธเด้ก่อน
1: บางทีมัน
0: ทุกมือทุกเว้นเนี่ยคุณ
1: ไม่ได้อะไรหรอกนะบางทีไปนั่งมองเนี่ย
0: แล้วก็มองเขาเนี่ย
1: มันก็สบายตานะ
0: กินไปเนี่ยเพื่อนก็สกิดไป เฮ้ยเอะไรจะสะกิดทำไมเนี่ยเขามากับแฟนเขาอะ
1: เออ
0: เดี๋ยวเขาจะ
1: ไม่เป็นไรก็ไม่ได้อะไร

0: ไม่เป็นไรเขามองนี่โดนนะ
1: เราไม่ได้มองแฟนเขานี่
0: อ้าว
1: อ้าว
0: อ๋อเรามองแฟนผู้ชายเหรอ
1: เรามอง
0: ผู้ชาย
1: มาเรามองผู้หญิงก็ไม่ต้องมองผู้ชาย
0: ไ
1: ม่
0: ว่าหรอกสักพักมาเออเขามาเดินมากับผู้ชายผู้หญิงเขาเดินมาเนาะหน้าตาดีไงเออสักพักผู้หญิงก็มองเอ้ยทุกคนมองเขาไม่ได้มองคุณนัชนีไม่มองผู้ชาย
1: โอ้ดิมุคัสสิก
0: คัสสิกไ
1: หมมุคัสสิก
0: คัสสิกมากนะ
1: ไม่ป่าเดียวกันมุคัสสิก
0: ก็เคยจำได้เลยเดินห้างไงมีผู้ชายผู้หญิงแบบโหเป็นไฮโซเลยแต่ตัวดีไอ้เราก็ผมก็เซกเซอร์เนาะน้ำไม่อาบใส่รองเท้าแตะกางเกงขาสั้น
1: น้ำไม่อาบดีคลาสสิก
0: ผู้ชายเขาอ้าวผู้เจ๋ง
1: อ้าวรู้จัก
0: รู้จักอีก
1: เป็นแฟนคลับ
0: แล้วก็ให้แฟนที่เป็นแต่ตัวผู้หญิง
1: ถ่ายรูปให
0: ้ตัวกระเป๋าแบรนด์เนมอะผู้หญิงอะให้ผู้หญิงที่เป็นแฟนอะเออถ่ายรูปให
1: ้โอ้เกินนะคุณเกินนะ
0: ซึ่งผู้หญิงคนนั้นเขามองหน้าผมแบบนี่มือใครวะเนี่ยทำไมแฟนตรูต้องไปถ่ายกับเองวะเนี่ยมองหน้าแปลก
1: ๆโอ้โคตรหักมุม
0: หามากเลยอ่ะ
1: เออ
0: จำได้จะเจอคนดีอ่ะผู้ชายแต่งตัวดีมาก
1: เออ
0: เออผู้หญิงที่เป็นแฟนเขาอ่ะโอ้มีกระเป๋าแบรนด์เนมแบบหรูอ่ะ
1: เงินหนีบมาเลย
0: มองเรา
1: เออ
0: มึงใครเนี่ย
1: ขอคงไปถามคนนี้ใครอ่ะคุณ
0: คนนี้ใครเป็น
1: พี่เจ๋งไงพี่เจ๋ง
0: ยังจบที่ไหนอ่ะ
1: พี่เจ๋งไงมีไงเปิดนี่ดูเลยใส่ไอเปิดให้ดูเลยเนี่ยภูบรรยายกีฬา
0: ชื่อดังชื่อดังเอออย่าไปยุ่งกับผม
1: โอ้ยขับจนปวดท้อง
0: พร้อมกับเบงต้องรู้นะว่าหยองนอนมานะต้องเข้าใจไว้นะครับ
1: โอ้โหยายมันนอนมาแค่มันขับรถมาดีนะ
0: สวัสดีครับเจ๋งผมรู้จักคนหลายตาย2คนนะครับเพื่อนกับพี่เขยตอนนี้ผมเลยนอนตลอดเวลาถ้ามีอากาศโดยเฉพาะเวลาขับรถอ้าว
1: เวลาขับรถอย่านอนฮะกลับถึงบ้านให้นอนฮะ
0: ที่บ้านหมู่แถวที่บ้านตาจังหวัดผมบ้านเกิดผมก็มีนะคนแบบหลายตาทำงานอะไรอย่างเงี้ย
1: อุ้ยสมัยก่อนมีข่าวเยอะเนาะหลายตาง
0: านแล้วมัน
1: ไม่ได้พักไง
0: ไปเลยไง
1: เออแต่มองอีกมุมก็จะตายสบายดีนะ
0: เนาะเออไม่คือไม่เจ็บปวดเน
1: า
0: ะ
1: เออแต่บางทีเขาเอาไปถามเขาบอกกูยังไม่อยากจะตาย
0: ฝากตามข่าวลิเวอร์พูลหน่อย
1: ลิเวอร์พูลเหรอมีข่าวนี่ไงยานดิโอวังเด้ใช่ไหมหลังจากที
0: ่
1: ได้อะไรแล้วนิลีมาดริดจะมาแย่งกันเนี่ย
0: อ้าว
1: นะครับมีข่าวว่าเรอัลมาดริดก็จะมาแจมล่าตัวด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลก็เคยยื่นไปร้านยูโรใช่มั้ยไลป์ซิกไม่ขายไงจะเอาต้อง130ไงฮะตอนนี้ก็เลยพอเรื่องเงียบๆไปสักพักตอนนี้มีเรอัลมาดริดเนี่ยมาแจมแหละข่าวจากยีเรดเดียเทเรติกด้วยนะ
0: ใช่อรุณสวัสดิ์ครับคุณเจ๋งค่าไม่ไหวแล้วประมาณนี้นะครับสาวๆในสมทใครสวยสุดครับห้ามตอบพี่เต่าครับโอ้ยมีหลายคน
1: ใครนะฮะ
0: ไม่รู้จักจะรู้จักได้ไงล่ะ
1: จะถ้าเจอคนนะ
0: ส่วนใหญ่น้องๆเนี่ยจะเป็นน้องฝ่าย
1: เออ
0: ไม่ได้อยู่ตึกปฏิบัติการคืออสมทจะมี2ตึกใหญ่นะ
1: ฮะ
0: จะมีตึกอำนวยการกับตึกปฏิบัติการ
1: ครับ
0: เออตึกปฏิบัติการก็จะเป็นพวกนี่แหละอยู่คลื่นวิทยุพวกฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายบรรณาก็คือพวกทำงานแบบนักข่าวนักจัดรายการ
1: อ
0: ะไรเนี้ยนะครับก็จะมีเขาจะมีครอบครัวมีอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าตึกอำนวยการจะเป็นตึกพวก
1: ธุรการ
0: ฝ่ายบัญชีธุรการแล้วก็ฝ่ายคอนเทนต์ฝ่ายไออะไรนะฝ่ายอะไรที่เขาเอของช
1: า
0: วมาเนียที่เขาขายของเป็นผู้ดาราเป็นพวกแบบ
1: แล้วฝ่ายไหนแจ่ม
0: ก็อยู่ฝ่ายตึกอำนวยการเนี่ย
1: แ
0: ต่โน่น
1: ชาวมาเนีย
0: นานๆเขาจะมาเพราะว่าตึกอำนวยการเนี่ยพวกชาวมาเนียน้องๆชาวมาเนียพวกที่ฝ่ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยการตลาดเขาอยู่นู่นเนี่ยเขาจะมาอัดเทปอยู่ที่เนี่ยชั้นห้าห้องเนี้ยห้องเนี้ยห้องเนี้ยห้องข้างเก้าเนี่ย
1: ใกล้ๆนี่เอง
0: เราเดินผ่านมาโอ้เฮ้ยใครมาเนี่ย
1: ตื่นตาตื่นใจ
0: เดินขาผิดเลยเดินแอคเลยแอคเลยครับเขาบอกลุงเรียบลุงหนูจะถ่ายรายการอ้าว
1: โอ้พอกับสมัยเราอยู่สยามธีราเลยนะก็จะเหลือบมองพวกโต๊ะบันเทิง
0: ใช่ใช่ไอ้โรงงานนั่นแหละโอ้แน่นอนน้องเป็นรุ่นเจนซีไง
1: เ
0: จนซีเขารับมาโอ้โหน้องแต่งตัวน่ารักอ่ะ
1: เออ
0: เออลุงมองอะไรลุง
1: มองหนูแล้วจ้า
0: ให้ลุงมองมาเอ้ยครับลุงก็แก่แล้ว
1: นะ
0: คร
1: ับ มาเจอไม้งามเมื่อยามขวัญบิน
0: ครับเออเพลงของนั่นใช่ไหม
1: ฮะของใครนะพี่สิงโตป่ะหรือของใคร
0: เพลงของพี่โจ๊กโซคูเออข้อของพวกเราเน
1: าะเข้าแล้วเริ่มเข้าแต่ก่อนไม่รู้สึกตอนนี้เริ่มรู้สึก
0: เพลงนี้มันเข้ากับเรานะมาเจอสาวงามตอนขวานบินซะแล้วครับ
1: ก็ยังชอบนะชอบดูอยู
0: ่เปิดเพลงนุ่มๆเข้ากับตอนช้ามากครับขอข่าวตลาดนักเตะแบบจัดเต็มหน่อยครับพี่
1: จัดเต็มหมอ
0: ตอนนี้มีข่าวอะไรบ้างอ่ะ
1: นักเตะช่วงนี้
0: เห็นว่าไอ้เดซเบย์ดับไปอยู่อิสวิทนะ
1: ใครนะครับ
0: ไอ้หลวงพี่ไงกองหน้
1: า
0: เดเชนไมด้า
1: อ๋อใช่ใช่ใช่
0: เดเชนจิตธรรมดานะ
1: เพิ่งย้ายฟรีมา
0: อืม
1: นะครับ
0: เมื่อวานสิงคโปร์พลิกชนะกัมพูชาของเจ๋งไปเสียใจเล่นครับอ้าวเพลงที่เปิดฟังแล้วน้ำตาไหลเลยครับอย่างน้อยก็มีลูกที่เรารักเพลงนี้ความหมายดีนะ
1: ใช่ใช่
0: คุณเจ๋งใช้คำว่าเรือจ้างได้หรือเปล่าครับ
1: อะไร
0: ไปถึงเรือจ้างเป็นเรือเฟอร์รี่เลยกันส่งน้องข้ามฟาก
1: แบก
0: พื้นที่ใหญ่กว่า
1: ไม่ใช่แค่น้องแบกเพื่อนแบกฟูง
0: อันนั้นถ้าเรือจ้างคือไม่กี่คนใช่ไหม
1: เออ
0: มันพายเรือแจวไปฮะอันนี้ผมเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเลย
1: เรือเฟอร์รี่
0: น
1: ี่
0: ข้ามจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งเลยฮะนักร้องที่พี่บอมชอบระหว่างเสียงดีกับสวยน่ารักชอบแบบไหนครับประมาณนี้อ่ะ
1: ของผมอะชอบสวยน่ารักนำก่อนแล้วค่อยไปคัดเรื่องเสียงเอาทีละ
0: เอาเหรอ
1: ผมเสพด้วยสายตาแต่ถ้าผู้ชายจะฟังเสียงดีคนหล่อไม่ชอบ
0: ก็นี่ไงนักร้องคนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะคุณเชษนะ
1: คุณเล็กอะไร
0: เล็กอะไรสักอย่างเนี่ยเพลงเมื่อกี้ที่เราเปิดตอนตีห้าไงเอ้ยเราก็ถามผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเสียงมันผู้หญิงเลย
1: ใช่เสียงเขานุ่มๆ
0: ก็เลยทักไอจีไปสวัสดีครับ
1: หนวดเฟิร์มเลย
0: น้องก็ตอบมาเฮ้ยมีอะไรเฮ้ยสวัสดีครับเฟิร์มฮัสซันอุดไม่ไหวแล้วเว้ยวันนี้นะฮะใจเย็นฮะบอกก็โอ๊กปกติแกดุไหม
1: ก็ไม่ค่อยดุหรอกครับแต่ถ้าเวลาทำงานแกก็จะมีเครียดๆบ้าง
0: แกจริงๆนิดนึงนะเมื่อวานสอเลมิงอะไรนะฮะบอกช่วงวันหยุดยาวจะไปดำน้ำนะครับมีทั้งพายุจะเข้าแก่ประชดใครหรือเปล่าครับคุณเจ๋งฮะเอาตั้งสัญญาว่าจะแพ้เราให้ได้นะครับตั้งเป้าเลยหรือว่าไงฮะ
1: ตั้งเป้า
0: ไม่มานี่นะสวัสดีครับคุณพ่อเจ๋งพี่บอม
1: ครับ
0: พ่อเต่าน้อยเป็นยังไงบ้างก็กลับมาทำงานแล้วนะครับ
1: ก็เป็นข้อเท้าพีกเหรอ
0: ใช่อาเจ๋งมีแคชเชียร์หรือเปล่ามีแคชเชียร์เช็คไหม
1: คล้ายฟอยทั้งเจ๋งก็เด้ง
0: โอ้ไม่มีฮะไม่มีเช็คเลยอ่ะเราต้องจ่ายเป็นเงินดูบอลทีมชาติไทยจริงหรือเปล่าครับนิดน้อยไม่แพงนะครับ
1: 199
0: ให้พักดีแล้วครับอากาศนับวันยิ่งทรมานวันนี้เนาะ
1: อ๋อ
0: หมายถึงว่าพักดื่มน้ำใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เก็บตังค์ไว้ซื้ออะไรดีกว่าครับกับการต้องดูทีมโอ้ยดูทีมชาติไทยมีเอ้ยเสียงเตือนไม่กี่ตังค์ดูบอลหน่อย
1: มันก็ไม่อย่างอื่นที่ดูได้นะใช่ไหม
0: ยองบอกสเปครายได้ต่ำกว่า 500,000 ไม่ต้องมาคุยกันอ้าว
1: ชื่ออะไรนะน้องอะไรนะแอลลี่อ่ะ
0: น้องแอลลี่ใช่ไหมฮะเจ๋งบอลเย็นนี้ถ่ายช่องไหนครับทูวิชั่นเนาะ
1: แอปทูวิชั่นนาว
0: ดีลเลบอนเจมส์นี่ยังไงครับงงๆเขาบอกมา
1: ก็เขาเป็นฟรีเอเจนต์ไงเขาก็ไปเซ็นสัญญากับซิกเซอร์2ปีครับก็รับค่าจ้างขั้นต่ำก็8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: ครับ
1: ครับ
0: นักพากย์ชื่อดังน้ำเสียงดุดันนี่ใครครับใครอ่ะ
1: ดูดันเนี่ย
0: ดูดันเหรอ
1: ไม่ใช่สายเราแล้วดูดัน
0: เหรอขึ้นเนี่ยยังไงครับฝรั่งที่มาดูถูกเราถ้าอ๋อเป็นนักท่องเที่ยวเป็นน้องอันนี้ก็บอกได้นะเป็นนักเขามีข่าวนักท่องเที่ยว
1: นักศึกษาน
0: ักมาทัศนศึกษาเป็นอิตาลี
1: อิตาเลียน
0: แต่เสียงดังจริง
1: เออ
0: แล้วก็มีด่าพ่อร้องแม่กันด้วย
1: มีมาปัดกล้อง
0: เพราะว่านะพวกนี้เนี่ยเหมือนท้าทายบรรยากาศการขึ้นรถไฟว่าเฮ้ยคนไทยเนี่ยที่ว่าขึ้นรถไฟแล้วเงียบเนี่ยมีชมได้รับคำชมไงจะมาทำคอนเทนต์มากดูทรงอ่ะก็สมควรโดนด่าผมวัย41นะครับไปขายของในมหาวิทยาลัยนะครับเด็กๆมหาวิทยาลัยเรียกลุงรู้สึกแก่ไปอีกอ้าว
1: เรียกลุงก็ไม่ต้องขายเขา
0: ครับ อะไรลุงอะไรลุงครับผมโอ้ชีวิตเรามาถึงยุคที่คนเรียกเราลุงแล้วนะสักพักคงเป็นปู่แล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมไปขายของมาอะไรก็ดีนะ
1: ดีฮะตื่นตาตื่นใจขาดทุนแน่นอนนะมีอะไรก็แถมหมดฮะ
0: แถมจะเอามาในจ้าครับขายของในจ้า
1: เ
0: ออนะน่ารักดีนะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะข้อความบอกว่าหอวังครับพี่วันนี
1: ้
0: ห
1: อวังครับพี่นี่คือ
0: หอวังไหน
1: ก็ดีนะหอวัง
0: บอลโลกที่ผ่านมาคุณบอลไปแดกสู้กับเขาหรือเปล่า
1: อ๋อผมไม่ใช่สายนั้นนะ
0: เอาเถอะฮะเจ๋งถ้าไม่มีตังค์อย่างเดียวเดือนละ500,000อย่าไปจีบคุณหมอนะอ้าวโอ้ 500,000 ผมไม่ใช่คุณหมอนะฮะ
1: ก็คิดดูว่าพี่หนุ่มกัญชัยก้มนวนค่าอ่านข่าวเขายังไม่ถึงเลยเดือน
0: นักบอลคนไหนชอบกินคุณภาพคนชนะทิพย์ชอบกินสิงอ้าว
1: นี่น้อง
0: แล้วฟังแถวแม่น้ำโขงสวรรณเขตนะครับโอ้แถวบ้านผมในสวรรณเขตนะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อวานมีดราม่าข่าวต่างชาติบน BTS ครับพี่ใช่ฮะ
1: ใช่ใช่
0: รายการคุยไปเรื่อยๆมีสาระบ้างสนุกสนานไปประมาณนั้นขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ย้อนจะโฟนอินไหมวันนี้ฮะไม่มีนะ
1: เดี๋ยวก็มาคืนนี้เดี๋ยวมา
0: วันนี้ผมขายของเพื่อนบอกถ้าอยากเป็นในเซลล์ที่ดีต้องกินหมายเลข17กับ18คืออะไรฮะอ้าว
1: คืออะไร
0: คืออะไร
1: อ๋อไม่ถึงไอ้นี่แหละดราก้อนบอลป่ะ17 18
0: อ๋อเหรอ
1: โดนเซลล์กิน
0: ขนาดเมสซี่ยังรู้สึกผิดเบงรู้สึกผิดไหมครับเวลาว่าหยองครับอ้าวเอาวันนี้นะในการข้อความทาง Facebook นะครับ TikTok ก็เข้ามาเยอะนะ
1: ครับ
0: ในพุทธจักรวาลบอมร้อนไม่ประมาณนี้ใช้เวลานานนะครับช่วงนี้สินพงไอบ่อยนะครับอ้าวครับผม
1: ไอบ่อยวิ่งจะตาย
0: แล้ว
1: นะ
0: เออเหรออ้าวเวลาหมดแล้วนะครับผมพรุ่งนี้เราก็เจอกันตอนตีสี่เนาะ
1: ครับผม
0: คืนเสาร์นะคืนสุดคืนเสาร์เลยจ
1: ้
0: ะเจอกันตอนตีสี่นะครับเด
1: ี๋
0: ยวเจ็ดโมงผมมาต่ออีก
1: เอาล่ะโอ้สู้ชีวิตกันในเราเนี่ย
0: สู้ชีวิตกันนะ
1: เอ
0: าวันนี้บอมและเจกลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับรอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: พีมนภัทร
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาแล้วนะคะช่วงเวลาของรายการ Healthy Time นะคะลินสายชนเกียรติกังวันไกลและจำหมอปัญญาไข่มุกนะคะวันนี้ก็มาจัดรายการแบบแฮปปี้มากๆเลยนะคะดูจากเสื้อคุณผู้ฟังก็ที่ดูทาง YouTube นะคะหรือว่าทาง Facebook เอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปที่เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคเขาแถลงข่าวหน้าฝนใส่ใจป้องกันไว้ห่างไกลโรคภัยสุขภาพเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคและภัยสุขภาพช่วงฤดูฝนลดป่วยลดเสี่ยงนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกลงมานิดหน่อยเท่านั้นเองไม่เยอะสักเท่าไหร่นะก็พอให้คลายร้อนไปได้บ้างวันนี้ฝนไม่ตกเนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางกรมควบคุมโรคแถลงข่าวนะคะเน้นย้ำประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยที่ปลอดภัยตลอดหน้าฝนนะคะทีนี้ก็มี5อันดับโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็มีโรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคโควิดก็ยังอยู่กับเรานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมถึงโรคอาหารเป็นพิษแต่ว่า5อันดับโรคที่พบอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็คือโรคพิษสุนัขบ้าโรคบาดทะยักคอตีบเมเลโอดซิสแล้วก็โรคไข้หูดับค่ะนะคะก็เป็นโรคที่เกิดในช่วงหน้าฝนนะคะอากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักอีกเรื่องนึงในขณะที่บ้านเราเป็นหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยนะคะทางฝั่งตะวันตกเขาก็จะเป็นหน้าร้อนกันนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของคลื่นความร้อนในปี2569ด้วยเมื่อวานนี้เขาบอกว่าพบผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนทั่วโลกเนี่ยพุ่งสูงถึง 2,390 รายโดยเฉพาะช่วงวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงในเดือนมิถุนายนประเทศสเปนค่ะนะทำสถิติสูงถึง 45.1 องศาเซลเซียสแนะนำตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางไปยังประเทศที่เผชิญกับคลื่นความร้อนนะคะอย่างเช่นตอนที่แข่งฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีช่วงพักเบรกเนื้อไฮเดรชันให้เวลากับทางนักเตะเนี่ยได้พักสักนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงหน้าร้อนของเขานะคะแล้วก็เช็คมาตรการเวลาทำการของสถานที่ท่องเที่ยวด้วยจากว่าใครจะไปเที่ยวนะคะหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายจิบน้ำอย่างมีวินัยอย่ารอให้กระหายน้ำแล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์กาแฟน้ำอัดลมค่ะสวมใส่เสื้อผ้าเหมาะสมและป้องกันแสงแดดประเมินกลุ่มเสี่ยงในทริปสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็จะมีการรณรงค์วันสำคัญในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยอย่างเช่นที่จะถึงนี้ก็คือวันตับอักเสบโรคตรงกับวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะรวมถึงวันงดดื่มสุราแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะปีนี้ตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งในวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: วันนี้เราจะคุยกับอาจารย์หมอปัญญาต่อเนื่องนะคะเรื่องของซีรีส์สัปดาห์นี้นะคะก้อนไขมันนะคะวันแรกก็คือตามท้องแขนตามแผ่นหลังนะคะวันอังคารก็มีก้อนไขมันที่เปลือกตานะคะแล้วก็มาเมื่อวานนี้เราพูดถึงก้อนไขมันข้างตับ

0: นะคะวันนี้เราจะพูดถึงก้อนที่อาจารย์หมอบอกว่าใหญ่ขึ้นมามากๆเลยในร่างกายของเราและจากข้างในมองเห็นออกมาถึงข้างนอกเลยทีเดียวนะคะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก็อ้อยครับมาแล้วครับ วันนี้เราสัญญานะครับจะพูดถึงไขมันก้อนที่มันไปอยู่ตำแหน่งที่มันนิวแซนไม่ควรจะอยู่ก็ไปอยู
0: ่
1: ซึ่งก้อนนี้ก้อนใหญ่มากๆครับบางคนเป็นอัลเซียนั่งรถคันโตๆเพราะว่าคันเล็กๆเข้าประตูรถไม่ได้
0: เขาไม่ได้ค่ะ
1: เพราะว่าพุงโตเรียกว่าอ้วนลงพุงแต่วันดูมีราศีมีกระตัง
0: ค่ะ
1: กระตังเดินไปไหนมาไหนก็อาดไปเอาสะดือนำไปก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เด็กเขาเรียกว่าอ้วนลงพุงครับคุณฟังแต่ท่านทราบไหมครับว่าในอ้วนลงพุงนั้นในพุงมีไขมันก้อนโตอยู่ในพุงเลยไม่ใช่ผนังพุงนะท่านฟังอยู่ในท้องเลยนะครับต้องผ่าตัดเปิดท้องว่าจะได้เห็นลำไส้ไขมันก้อนนี้ได้นะถ้าไม่ผ่าท้องเข้าไปไม่เห็นไขมันก้อนนี้จับดูที่พุงรอบๆสะดือเป็นไขมันชั้นนอก
0: ค่ะ
1: แต่ที่เราพูดถึงนี่เราพูดถึงไขมันชั้นในท้องเลยนะครับมันนอนอยู่ข้างๆลำไส้นั่นแหละข้างตับข้างไตนั่นแหละครับไขมันก้อนที่ใหญ่มากและไขมันก้อนนี้ครับแต่เรานึกว่ามันจะแค่ไขมันที่ไหนได้ครับมันสะสมโรคไว้หกเจ็ดโรคเลยในนั้นในแต่ก้อนไขมันก้อนนี
0: ้
1: เพราะว่าไขมันก้อนนี้ทำตัวเป็นต่อมไร้ท่อสร้างฮอร์โมนขึ้นมาในร่างกาย 3-4 ตัวทีเดียวฮอร์โมนเกี่ยวกับองค์การที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บตัวอย่างเช่นเบาหวานเข้ามาเลยครับอันดับหนึ่งไขมันในท้องเป็นสาเหตุของการเกิดเบาหวานประเภทที่สองประเภทที่เรียกว่ามันดื้อต่ออินซูลินเอาเลยนะครับเข้าเรื่องดื้อต่ออินซูลินไขมันในท้องก้อนใหญ่นี้ยังทำให้เกิดโรคที่สองก็คือไขมันก่อตับพูดไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับท่านฟังไขมันที่สามไขมันนี้ทำให้เสียหายก้อนหนึ่งก็คือไขมันในท้องนี้ทำให้เกิดโรคนอนกรนและหยุดหายใจไปแค่สามโรคนี้ก็หน้าเขียวหน้าแดงแล้วนะครับทำให้เราเกิดปัญหามากทั้งเบาหวานทั้งไขมันก่อตับทั้งนอนกลนและหยุดหายใจเป็นช่วงๆนะครับอื่นๆอีกเยอะเลยนะท่านสังความดันโลหิตสูงนี่ก็ใช่นะโรคอัมพาตที่มีหลอดเลือดสมองอุดตันก็ใช่หลอดเลือดหัวใจอุดตันที่ต้องทำบอลลูนทำไบพาสกันก็ใช่ไอ้อ้วนประเภทนี้ขมันก้อนนี้เหมือนกับทำไปดูน่ารักเอาเดินก็พุงนำแต่ว่ามีกระตังด้วยแต่ว่าทำให้เกิดเสียหายกับโรคพาราจิตมากมายแต่ก่อนนี้ เราไม่มีเครื่องมือการวิเคราะห์อะไรมากมายนะครับไม่มี MRI ไม่มี CT scan เราไม่รู้เลยครับว่ามันเกี่ยวข้องกันมันโยงกันตลอดเพราะการมันทั้งก้อนนี่นะครับตอนตีสองตีสามตีสี่เรานอนหลับมันไม่หลับด้วยนะท่านฟังมันยังปล่อยข่าวสารที่ชื่อว่าเป็นฮอร์โมน 3-4 ตัวออกมาอันแรกก็คือชื่อไม่ต้องจำนะอะดิโปเนคตินไขมันก้อนนี้ในท้องนี่เขาสร้างสารที่ชื่อว่าอะดิโปเนคตินเป็นสารคล้ายๆฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับไปยุให้เซลล์ทั่วร่างกายเราเนี่ยครับดื้อต่ออินซูลินไม่อยากให้อินซูลินใช้ส่วนเรื่องอินซูลินนั้นทำหน้าที่อะไรขอฟังพวกนี้นะครับท่านฟังเพราะเนื้อหามันแยะเหลือเกินผมจะไปรายละเอียดในทีวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับพูดเรื่องอินซูลินให้ท่านเลยนะครับว่าร่างกายใช้อินซูลินไปทำหน้าที่อะไรแล้วทำไมเซลล์ถึงได้ดื้อต่ออินซูลินได้ทำไมต้องไม่ทำตามอินซูลินสั่งเพราะอินซูลินเป็นตัวที่ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานแท้ๆเลยถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ท่านจะขยแงที่ไม่กล้าจะกินไม่กล้าจะอ้วนเพราะเบาหวานจะดีขึ้นทันทีนะครับแต่ถ้าท่านยังปล่อยให้อ้วนลงพุงอยู่เบาหวานท่านรักษายากมากครับมันไม่เลสซัปปอนมันจะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็ดื้อต่อการรักษาด้วยนี่เป็นตัวอย่างนะครับรวมทั้งอื่นอีกหลายอย่างเช่นไขมันเกาะตับเช่นนอนกรนอันนี้ลดแล้วจะไม่มีปัญหาทั้งสิ้นตับรายละเอียดก้อนไขมันก้อนโตก้อนนี้ยังแอบแฝงอยู่ในท้องคุณนอนอยู่ข้างๆลำไส้คุณนะครับอยู่ในท้องนะครับไม่ได้จับที่ท้องได้นะถ้าเอามือไปจับที่รอบๆสะดือเราที่ผิวหนังจับได้เป็นร่อนๆ ทั้งอ้อยมีร้อนๆไม่ใช
0: ่กำลังจับอาจารย์หมอพูดไปโอ้ก็นั่งจับบุ้งตัวเองไปนะ
1: ที่จับได้ในมือเรานี่ครับไม่ใช่ไขมันที่ผมพูดถึงนะเพราะมันอยู่ในท้องเลยแต่เราจับไม่ได้นะแต่มันดันท้องให้โป่งออกมาได
0: ้
1: สะดือห่างกับไขสันหลังออกมาได้มาก
0: ๆ
1: เดินแต่แถมมันไหนทำโยกไปเย้มานะครับมีกระตังทุกอย่างมีร้ายปากนี่ครับมันเป็นปัญหาตรงนี้แหละครับเพราะว่าของพวกนี้ครับเดิมทีเราไม่รู้ไงที่บอกว่าเอ็กซเรย์เอ็มไอต่างๆไม่มีเครื่องมือพวกนี้มากพอปัจจุบันนี้เราเชื่อมโยงแล้วรู้แล้วครับว่าอ๋อมันปล่อยสารชื่อว่าไอเดโปเนกตินตัวที่สองชื่อรีซิสตินตัวที่สามชื่อเกรลินและตัวที่สี่ชื่อเลปตินปล่อยสารสี่ตัวที่ออกมาทำให้เรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการยิ่งอ้วนแล้วอ้วนอีกอ้วนแล้วอ้วนอีกแค่มันพอกพุงมีแล้วมีอีกไม่ลดสักทีนี่คือปัญหาและทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่พูดถึงนะครับ 6-7 โรคแล้วนะครับเบาหวานไขมันเกาะตับความดันนะครับนอนกรนอยู่หายใจนะครับอะไรพวกนี้เยอะแยะหมดเลยท่านฟังครับไขมันนี่ก็เป็นของที่นิ่มๆเนียนๆแค่มากก็อ้วนไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่รุนแรงเข้าใจผิดแล้วครับท่านฟังมันรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาในท้องเมื่อไหร่มันสร้างสารอะไรหลายๆตัวออกมาอีกแค่ก็สารคายฮอร์โมนจะทำให้เกิดเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่อไปยิ่งหัวกระบวนคือเบาหวานครับชีวิตผมนำหน้าเลยครับเจ้าไขมันในท้องนี่แหละครับเป็นตัวพูด
0: ค่ะ
1: ภาษาแพทย์เราเรียกไขมันก้อนใหญ่นี้ว่า visceral fat นะครับ visceral fat ยืนยันว่ามันอยู่ในท้องไม่ใช่หนังผนังหน้าท้องนะ ไม่ใช่ผนังหน้าท้องเพราะว่าผนังหน้าท้องที่จับได้เป็นร้อนๆจับมือจับได้นั้นเป็นไขมันใต้ผิวหนังธรรมดาเองเหมือนที่แขนเหมือนที่ขาเราแต่พอถึง visceral fat ไขมันในท้องที่เรียกว่าอ้วนลงพุงมันอยู่ในท้องครับตรวจกันไปตรวจกันมาเอา MRI เทียบกับ CT scan เทียบกับการอัมบาที่มันง่ายกว่านี้ได้ไหมอ่ะเพราะ MRI ปัจจุบันนี้ครั้งละ12,000นะครับ
0: ค่ะ
1: เดต่างทำไงให้มันถูกกว่านี้ได้ว่าแต่คนทั่วไปได
0: ้
1: คนไอก็มีคนที่เป็นโรคอ้วนลงพุงอยู่ 15%
0: โอ้ไม่น้อย
1: ปัดกันไปว่ากันมาปรากฏว่าพบว่าอย่างนี้ครับทำ MRI เพื่อจะดูว่ามีไขมันในท้องก้อนใหญ่มากแค่ไหน MRI มันเห็นครับมันวัดได้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ตัวมาเทียบกับการวัดแค่เอาสายวัดตัวของภรรยาที่บ้านเราเนี่ยเวลาเขาวัดเสื้อวัดผ้าเนี่ยสีมันจะวัดแต่ตัดเสื้อเนาะก็จะใช้ใช่ไหมสายวัดอ่ะมันม้วนนะ
0: ฮะ
1: เอาวัดรอบพุงวัดรอบสะดือ ผ่านสะดือครับเอ๊ะมันสัมพันธ์กับ MRI ว่ะถ้าเอ็มไอบอกว่ามีไขมันก้อนโตในท้องแยะไอวัดรอบพุงนี่ก็จะแยะตามไปด้วยสัมพันธ์กันแฮะไม่ต้องเสียตังค์ทีละ12,000ก็แค่เอาสายวัดของภรรยาขอยืมเดี๋ยวเดียววัดซะหน่อยเคลียร์ให้วัดตอนเช้าตื่นนอนใหม่ๆนะครับยังไม่ต้องกินอะไรวัดตอนเช้ายืนวัดนะครับวัดผ่านสะดือใครก็ทำได้วัดจะทำบ้านแหละครับพ่อวัดแม่วัดให้พ่อบ้างอะไรบ้างนะครับเขารู้เองว่ามันลดลงแค่ไหนแล้วเราพยายามจะลดไขมันในพุงก้อนนี้ก้อนใหญ่นี่ครับให้ลงให้ได้เพื่อลดการเป็นโรคดื้อต่ออินซูลินที่จะพูดพวกนี
0: ้
1: พวกนี้เราลองฟังนะครับท่านฟังครับเป็นไฮไลท์นะครับแยกไปพูดเฉพาะเลยเป็นหัวใจของโรคสำคัญมากก็คือโรคเบาหวานที่ใหญ่มากเพราะอินซูลินเป็นคีย์สำคัญของเบาหวานครับอันนี้ก็ตัวจะรายฟังแล้วก็กล่าวนำเป็นผู้นี้ไปเลยเคลียร์ท่านขอช่วยกันฟังหน่อยนะครับอินซูลินที่ทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินในโรคเบาหวานประเภทที่2นะครับที่ประเด็นปัญหาอยู่ว่าเมื่อเกิดโรคไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้แล้วหลายๆโรคนะครับทั้งไขมันก่อตับทั้งอะไรต่างๆเยอะแยะจะลดยังไงยุ่งยากขนาดนี้เพราะมันทำให้เกิดโรคมากมายนะไอ้ไขมันก้อนนี้ผ่าตัดออกก็ไม่ได้นะครับใหญ่เบ้อเริ่มเลยจะผ่าตัดออกต้องเปิดฝาท้องทั้งท้องเลยอ่
0: ะ
1: แล้วก็จะไปควักเอาเพราะมันนอนอยู่ข้างๆลำไส้เราเนี่ยครับลำไส้ในท้องเราเนี่ยยาว6 เมตรลำไส้เนี่ยครับมันนอนอยู่แล้วมันก็ดันลำไส้ให้ไปอยู่ข้างๆตัวเองขออยู่ตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางท้องเลยเพราะมันจะรับเลือดแยะๆจากท้องเรานะครับเห็นไหมครับว่ามันร้ายขนาดนี
0: ้
1: ก่อนนี้เราก็ไม่รู้นึกว่าแค่มากระเทเดินไปไหนมาไหนไม่มีใคร กล้าสบตาเพราะว่าเราเป็นอาเซีย
0: อ
1: าเซียกระเป๋าตุงเดินมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญผมพูดให้ฟังนี้ก็เพื่อต่อเรื่องกับเรื่องพวกนี้ต่อด้วยนะครับแต่ว่าท่านฟังจะเห็นเนี่ยมีพื้นฐานสำคัญคือที่แท้มาจากไขมันในท้องนี่เองเป็นตัวแสบที่มันแสบได้เพราะมันเป็นตัวที่จะสร้างฮอร์โมนหลายตัว4ตัวนะครับอะดิโปเนคตินรีซิสตินต่างๆอันนี้ครับก็ไปยุให้เซลล์ทั่วร่างกายเราเลยดื้อต่ออินซูลินพอดื้อปุ๊บคราวนี้อะไรๆต่างๆร่างกายมันก็รวนไปหมดเลยครับแสบตัวไปหมดเลยเพราะฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ใช้ทุกวันนะครับวันละประมาณ 38-40 หน่วยยูนิตนะครับต้องใช้เพื่ออะไรครับพูดนำให้สั้นๆก่อนว่ามันนำออกกรูโคสน้ำตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยครับจากแป้งจากขนมจีนจากอะไรพวกนี้ครับบะหมี่โซบะอะไรนี่ครับพอย่อยเสร็จจะกลายเป็นกรูโคสกรูโคสถ้าไม่มีอินซูลินเราใช้งานมันไม่ได้เลยมันก็จะถ่ายไปปัสสาวะหมดต้องมีอินซูลินถึงจะนำน้ำตาลกรูโคสไปถูกใช้เป็นประโยชน์เกิดพลังงานกับเราได
0: ้
1: นี่คือคีย์สำคัญอีกตัวนึงหลายต้องเซลล์เราดื้ออินซูลินพากรูโคสมาเซลล์ก็ไม่ให้เข้าเซลล์ไปเลยผ่านตาแม่เข้าเกลียดหน้าเกลียดขี้หน้านักแบบผู้หญิงเขาสาวเวลางอนแฟนนะเกลียดไม่ชอบเกลียดเองนั่นเองใครที่เขาชอบเขาอยู่ท่านแหละ
0: ค่ะ
1: เอ๊ะครับพี่
0: ค่ะ
1: จันมากันตรงนี้ครับเป็นละก้อยเชิญเลยจ้ะ
0: ค่ะเอ๊ะจันหมอขาดังนี้เรามีขนาดไหนที่ถึงว่าคุณหมอบอกว่าโอ้ต้องผ่าละต้องเอาไขมันออกมันเป็นอันตรายต่อร่างกายอะไรประมาณน
1: ี้แต่หมอไม่ผ่าให้หรอกนะไอ้ก้อนนี้เราไม่เข้าไปผ่าเลยเพราะจะไปรบกวนลำส่งลำไส้อะไรเยอะหมดเลยเห็นท้องมีตับไตมีอะไรเยอะนะครับไม่ใช่เป็นท้องว่างๆมันผ่าเข้าไปต้องเดือดร้อนมาก
0: เขาไปลดเองเหรอคะ
1: ต้องลดเองใช่ครับถูกต้องเดี๋ยวได้ฟังต่อว่าจะลดยังไงนะครับแต่ว่าไขมันในท้องก้อนนี้นะครับเวลาเราทำ MRI เราเห็นวัดได้ว่ามีแค่ไหนCT ก็เห็นว่ามีแค่ไหนไขมันเยอะแค่ไหนแต่เอากระตังมาไง CT ทีละ 8,000 เนี่ยทุก MRI ทีละ 12,000 เนี่ยแพงเกินไปนะวัดด้วยรอบพุงครับวัดต้องวัดขนาดตามยาต้องไม่เกินส่วนสูงหันสองหมายความว่าถ้าน้ำอ้อยมันค่อยสูง660เซนสมมติแทงก็610เซนนะหันสองก็คือ80เซนถูกไหมครับหน่วยเซนติเมตรความสูงประจำมาก่อน80เซนครึ่งหนึ่งของความสูงคือ80เซนนะครับเอาสายวัดของภรรยามาวัดรอบพุงเราผ่านสะดือจะต้องไม่เกิน80เซนเหมือนกันถ้าฟังเข้าใจนะครับจำได้นะครับเอ่ยอย่างคนหนึ่งเกิดสูง180เซนนะครับผู้ชายสูง180สูงสวยงามหล่อเหลาเลย
0: ค่ะ
1: หันสองก็คือ90เซนครับผู้ชายคนนี้ก็จะต้องมีพุงยังไงก็ทั้งชีวิตนี้ครับต้องไม่เกิน90เซน
0: รอบเอวท่านต้องไม่เกิน90เซนค่ะ
1: เพราะแค่รอบเอวนี่ครับเรานำไปใช้ในการบริหารจัดการโรคเหล่านี้โรคเบาหวานเนี่ยเป็นต่างอำเภอต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยนะพยาบาลท่านอยู่ทำพุงมาลงมาตัดรอบพอสอตอต่างนี่ครับพอสอมอแต่ก็นำหัวข้อการวัดรอบพุงเนี่ยไปใช้มากเลยนะเพื่อไปดูว่ามีคนเป็นเบาหวานมากน้อยแค่ไหนวัดแบบพุงวัดง่ายๆเนี่ยไม่เสียตังค์ด้วยซื้อสายวัดเส้นเดียวเลยครับวัดแต่ทั้งอำเภอเลยนะดีกว่าเยอะเลยความสัมพันธ์แบบนี้ครับถึงค่าที่เรามานำมาใช้กันในระบบสาธารณสุขของไทยนะ
0: ใช่
1: ที่ผมก็เชียร์ทุกคนไปใช้กันแต่คนไม่ค่อยไปใช้ดูถูกว่ามันก็แค่วัดรอบพุงจะมีค่าอะไรมากมายแต่มันมีค่าจริงๆครับมูลค่านี้มหาศาลเมื่อเทียบกับการวัดจาก MRI หรือ CT สแกนก็ตามแต
0: ่
1: ค่าสัมพันธ์ต่อกันและกันมีตัวเลขชัดเจนและคุณจะใช้เมื่อคุณทำเองที่บ้านไม่ต้องไปพึ่งหมอไม่ต้องไปทำที่โรงพยาบาลไม่ต้องไปเข้าเครื่องอะไรนะครับเป็นที่วงนะครับอยู่ที่บ้านเองวัดเองได้เลยครับจะคอยวัดขอให้วัดสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะ
0: สัปดาห์
1: เช้ามาปัสสาวะอะไรเสร็จเรียบร้อยวัดเลย
0: ม
1: ันจะเตือนใจคุณเองว่าคุณกำลังพุงใหญ่น
0: ะ
1: ลดลงเขาก็ลดลงการลดหลักการ3อ้ออ่างเลยครับมากลับไปสู่ระยะง่ายมากอาหารควบคุมให้ดีทั้งแป้งทั้งน้ำตาลทั้งต่างๆอย่างที่ทำให้อ้วนบวกกับออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือออกกำลังกายแบบที่ต่อเนื่องกัน ครั้งประมาณสักครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละ 4-5 ครั้งทำจริงๆจังๆไม่ได้ทำ2ครั้งวันนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเลิกไปเลยเบื่อละอย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์ครับอาหารออกกำลังกายและข้อ3คือจิตสำนึกในการที่จะลดให้ได้ใจสู้ๆกันกันเถอะนะครับเรียกว่าจิตสำนึกแห่งสุขภาพพูดเฉพา
0: ะ
1: ใจจริงๆก็คือใจสู้อย่าเลิกง่ายๆอย่าเบื่อง่าย
0: ๆ
1: ตั้งใจทำ3อย่างนี้ครับไอ้เจ้าไขมันก้อนโตในท้องคุณที่เรียกว่าวิสเซอรัลแฟตอ้วนลงพุงมันจะหายเมื่อลดลงไปแล้วนะครับพบว่ามันลดลงแค่ 10% นะเช่นหนักตัว90กิโลลดลง9โลครบ9โลเมื่อไหร่นะครับอาการต่างๆคุณจะดีขึ้นเยอะเลยเบาหวานจะควบคุมได้ดีขึ้นมากครับสตีลิเวอร์หรือไขมันก่อตับก็จะดีขึ้นเยอะเลยนอนกลมก็จะเบาลงเยอะเลย
0: ค่ะ
1: ใครจะรักษาได้ดีเท่านี
0: ้
1: ลดแค่หนักลงแค่ 10% น้ำหนัก90กิโลลดลง9โลสุดยอดใช้เวลามา6เดือนแค่นี้ขอให้ตั้งใจทำมุ่งมั่นที่จะทำนั่นเองนี่คือสิ่งที่ดีลดอาหารลงนะครับกินแป้งให้น้อยกินหวานให้น้อยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้ต่อเนื่องกันไม่ต้องทำหนักมากนักถ้าเป็นอายุน้อยๆวิ่งจ็อกกิ้งอายุมากๆวัยกลางคนแล้วออกเดินอายุน้อยหน่อยก็คือ 45-55 ยังไหวอยู่จ้ำเดินเดินจ้ำเดินไล่ควายก็เต่าก็ว่างั้นเดินไล่ควายก็คือเดินแบบไล่จานจับควายไปทุ่งนาเนี่ยตามมันเร็วนะถ้าเริ่มเร็วเริ่มช้าแล้วแต่ท่านก็มีความสามารถขอให้ทำต่อเนื่องกันทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่าทำแบบหยุดจุดนะครับทำแค่นี้ง่ายไหมครับทั้งวัดกับรอบพุงก็สายวัดธรรมดาง่าย
0: ๆ
1: ออกกำลังกายควบคุมอาหารบวกเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบที่เราทำกันปัจจุบันไม่ต้องเข้าโรงยิมหรอกครับ
0: อ
1: ันนี้ก็ตัวสำคัญมากเลยซึ่งผมขอที่จะอธิบายว่าปวดลงพุงนั้นเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านครับปล่อยให้มันมาเองถ้าไม่จัดการกับมันนะครับท่านจัดการกับมันท่านจัดการแบบง่ายๆอาหารออกกำลังกายและใจที่มุ่งมั่นเท่านั้นจะลดลง
0: ค่ะสองวันแรกนี่อาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่นักใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
1: แค่เป็นก้อนๆกัน
0: อันนั้นก็ออกจะไปจากร่างกายเราก็โอเคละนะคะก่อให้เกิดความรำคาญเท่านั้นแต่ว่าของเมื่อวานนี้กับของวันนี้เนี่ย
1: มันก็ตับนะฮะเริ่มจัดการไม่ค่อยได้แล้วจะยิ่งอยู่ในท้องแล้วนะคราวนี้ใต้ท้องทั้งก้อนเลยครับก้อนใหญ่เลยครับดันสะดือให้โป่งข้างหน้าเลยเดินไปไหนแล้วโยกไปโยกมาเลยครับมีตังค์นะมีตังค์นะดูถูกฉันนะพ่อก่อนนี่ประเด็นสำคัญที่ผมพูดถึงไขมันเจ้าของที่มันนุ่มๆเนียนๆไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรแต่มาศึกษากันจริงๆอ้าวเกิดโรคไปก็เจ็บทำเอาเราตายได้เลยนะเนี่ยและนี่คือตัวสำคัญมากและจบตอนนี้ก็คืออ้วนลงพุงนะครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้ผมขอแจกรายละเอียดไปพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับอินซูลินนะครับพอดีนี้ท่านผู้ฟังท่านหนึ่งขอมา
0: คร
1: ับผมไปไลน์กรุ๊ปผมมีใช่ปะที่ติดตัวอยู่นี่ครับอยากจะรู้อินซูลินมันมาตรงกับเรื่องที่เราพูดในซีรีส์สัปดาห์นี้พอดีเลย
0: ได้เลยค่ะ
1: คร
0: ับ นะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามรับฟังกันนะคะเรื่องราวต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นะคะซีรีส์เรื่องของก้อนไขมันเนี่ยละค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหอาจารย์หมอขาผู้ชายกับผู้หญิงนี่วัดนี่ก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของส่วนสูงถูกไหมคะเหมือนกันโอเคโอเค
1: เอาความสูงเป็นเซนติเมตรนะคร
0: ับ ค่ะนะคะ
1: ฐานตั้งไว้ก่อนแล้วจำในชีวิตนี้ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเลขละสูงเท่าไหร่ก็ไม่สูงมากเกินวันนี้แล้วเพราะเราพ้นวัยรุ่นมาแล้วนะ
0: ค่ะ
1: คงที่มากเลยครับจำไว้เลยครับเลขไหนก็เลขนั้นแหละครับวัดทุกเช้าแรกๆสัปดาห์หลังก็สัปดาห์ละครั้งก็พอเลยครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเลย
0: ตอนเอาเข้านี่แป๊บเดียวเองเนาะนะคะอาจารย์หมอแต่พอเอาออกเนี่ยฟังอาจารย์หมอบอกโอ้หกเดือนนะคะอันนี้เราเปรียบเทียบได้ถ้าสมมุติเราไม่เห็นข้างในเนี่ยเวลาเรากินสามชั้นเนี่ยค่ะอาจารย์หมอคล้ายแบบนั้นไหม
1: อย่างนั้นแหละครับ
0: อย่างนั้นเลยนะคะ
1: ชัดเจนมากเลยครับถ้าเป็นเนื้อหมูที่ตลาดเขาเรียกว่าไขมันเปรียว
0: โอ้โห
1: มันเปรียวแบบมันเปรียวเจือมาทอดเจียว
0: มาเจียวน้ำมันโอ้โหออกมาอย่างนั้นเลยนะคะ
1: คืออันเดียวกันเลยครับพิซซ่าแฟตจะไขมันเปรียวใช่ไหม
0: ค่ะเคยเห็นเวลาเขาดูดไขมันแล้วเขาออกมาโชว์เนี่ยทางออนไลน์ค่ะอาจารย์หม
1: อแต่ดูดไขมันแล้วภายใน2เดือนมันก็คืนกลับนะครับ
0: โอ้
1: างกายมันใช้ฮอร์โมนในการสร้างคืนกลับกระดูกกี่หน่วยคัดคืนกลับแล้วหน่วยคืนกลับกระดูกกี่หน่วยคัดคืนกลับแล้วหน่วยคืนกลับให้เราเต็มที
0: ่ค่ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งสิ้นเลยค่ะที่ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะพักสักครู่

0: บิ้วพิมพ์ณภัทร
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: พีมนภัทร
1: ก่อนที่อาจารย์หมอปัญญาจะเข้าสายมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: พูดถึงเรื่องซีรีส์ใหญ่เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมติดนี่ท่านฟังมาตั้งแต่เมื่อ2เดือนครึ่งที่แล้วนะ
1: ค่ะ
2: พอดีมาเจอเรื่องฟุตบอลโลกด้วยไงมันก็ยืดยาวถึงปัจจุบันนึกได้ขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าตอนนั้นเราตอบคำถามท่านฟังเรื่องเกี่ยวกับอยากจะให้ลูกเติบโตแข็งแรงตัวสูงใหญ
1: ่
2: คุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีต่อไปอีกคุณยายอยากจะให้หลานสูงใหญ่อีกบ้านหนึ่งนะคนละบ้าน
1: ค่ะ
2: แล้วก็ท่านฟังก็เลยส่งไลน์มาแล้วก็บอกว่าถ้ามีคนอยากรู้อย่างเงี้ยเยอะเราก็อยากรู้เหมือนกันนะก็บอกนะถึงแม้จะเป็นคนที่อายุมากแล้วจะไม่มีลูกโตแล้วแต่ก็มีหลานเขาบอกจะทำไงเพื่อจะบำรุงลูกหลานของเราให้เติบโตสูงใหญ
1: ่
2: เพราะว่าสมัยนี้ตัวเล็กๆย่อๆอยู่ในสังคมลำบากเพราะเพื่อนๆก็จะล้อกันว่าตัวเล็กแต่เวลาเข้าถามในโรงเรียนก็เคยอยู่ที่หัวแถวหรือปลายแถว
1: ไม่เคยอยู่หัวแถวเลยค่ะอาจารย์หมอ
2: เห็นไหมทีนี้ตอนนี้เพื่อนๆหลายคนที่เขาล้อกันเขาก็เหม็นเพื่อนๆที่อยู่ปลายแถวเนี่ย
1: ค่ะ
2: บางทีชั้นเดียวกันเนี่ยเข้าแถวก็เรียงตามหัวแถวปลายแถว
1: ใช่ค่ะ
2: พวกอยู่กลางๆอ่ะไม่ค่อยเดือดร้อนแต่เขาว่าไงก็เฉยแต่ว่ากลางแถวเนี่ยครับแต่ว่าพวกหัวแถวกับท้ายแถวนี่แหละมันมีปัญหาสองอย่างอย่างนี้คือสูงเด็กเกินไปกับอีกสูงอีกคนหนึ่งคือเตี้ยเกินไป
1: ค่ะ
2: แต่ปัจจุบันพอโตเป็นหนุ่มช่วงที่กำลังเข้าสู่วัยโคสเปิร์ตไปสุ่มสาวนะจะเป็นคล้ายๆเป็นปมด้อยให้เด็กด้วยนะบางคน
1: จริงจริงเลยค
2: ่
1: ะ
2: พ่อแม่ก็เลยถามบ่อยแล้วเรื่องนี้ผมก็เลยติดหนี้ไว้พอดีเมื่อวานนี้ไปดูฟุตบอลไงดูโอ้โหตัวใหญ่ๆนั่นเลยแต่ละคนแต่ละคนก็นึกได้กันดีเลยเราที่เป็นหนี้คุณป้าเขากับพี่เขาเนี่ยอยู่นานแล้วนี่นะสองเดือนกว่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันจุกยืดเยื้อเรื่องเนี้ยขออ้างเรื่องฟุตบอลโลกอ้างว่าคนดึงเวลาออกไปเราก็เลยลืมนะครับเราอายุมากไปด้วยก็ขี้ลืมกลับมาพูดให้ฟังสัปดาห์ที่ดึงซีรีส์นี้กลับมาพูดเลยครับเพราะเตรียมมาแล้วด้วยนะครับเนื้อหาต่างโน้ตย่อไปหมดละก็เลยเอามาพูดกันว่าหนึ่งคือในชีวิตจวันในการทำงานผมเองนะครับผมได้ดูแลรักษาแนะนำโรคในกลุ่มนี้อยู่ส่วนหนึ่งทีเดียวเพราะมันเป็นวิชาชีพผมนะวิชาเรื่องกระดูกเติบโตในเด็กเนี่ยจะทำงานให้เด็กสูงใหญ่เนี่ยมันขึ้นจากองค์กับส่วนใหญ่นำด้วยกระดูกจะยาวแค่ไหนถ้ายาวเยอะได้เยอะรูปร่างเด็กทั้งหมดทั้งกล้ามเนื้อทั้งแขนขาจะยาวตามไปด้วยร่างโดยรวมจะดูสูงใหญ่สูงสง่าตามไปด้วยถ้ากระดูกของเด็กในวัยขนาดนั้นมันโตยาวไม่มากนะก็จะไม่ได้รูปร่างที่สูงใหญ่สูงสง่าตามที่ต้องการเพราะกล้ามเนื้อนั้นมันบิ้วขึ้นมาได้มันโตตามกระดูกแล้วมันก็ขยายขนาดได้ถ้าเรามีการฝึกการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เหมาะสมนะขอให้กระดูกมันยาวไปก่อนเพราะกระดูกเป็นแก่นกลางหลักเลยและยาวไปแล้วยาวคงที่ด้วยนะครับจุดเติบโตเมื่อไหร่นะครับอายุ16ปีเด็กผู้หญิง17ปีเด็กผู้ชายมันก็จะเป็นขนาดนั้นตลอดสูงใหญ่เท่าไหร่ก็เท่านั้นพี่แต่เพิ่มเรื่องความหนาตัวเองขึ้นว่าจะหนาที่แค่ไหนหนาจากกล้ามเนื้อหรือหนาจากไขมันหนานี่คือรูปร่างจะดูอ้วนไม่อ้วนนะ
1: ขยายออกเขาบอกขยายออกค่ะจ
2: ัง
1: ขยายข้างขยายข้าง
2: เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตรงที่กรณีสำคัญมากเลยช่วงอายุเด็กผู้หญิง10ขวบขึ้นไปเริ่มมีประจำเดือนกระดูกจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นตัวยาวขึ้นนะครับเด็กผู้ชายแน่นอนครับแต่ช้าเด็กก็อยู่นิดนึงนะเด็กประชาชนจะโตเข้าสู่วัยโคสเปิร์ตโคสเปิร์ตละกันไปที่โกรธแต่เติบโตสูงใหญ่นะครับมันจะเกิดขึ้นขณะขณะที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเยอะรุนแรงโคสเปิร์ตนะครับสองวัยนี้ครับจะมีประเด็นปัญหาของอายุเป็นตัวกำหนดให้บวกกับเรื่องของการนอนการออกกำลังกายเรื่องอาหารเรื่องจิตใจหลายอย่างประกอบกันรวมเสร็จกระดูกจะรับเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในตัวเองแล้วก็ไปเพิ่มจุดเติบโตท่านผู้ฟังครับกระดูกตัวคนเราเนี่ยครับมีหลายร้อยชิ้นเลยนะไม่ต้องจำแต่เพียงแต่ว่าแต่ละชิ้นนั้น มันมีจุดเจริญเติบโตของมันเองอยู่เราเรียกภาษาแพทย์ขอใช้จำศัพท์นี้คำเดียวนะครับ growth phase growth ก็คือเติบโตเพลย์คือแนวของมันเป็นแนวขวางกระดูกนะครับกระดูกแท่งเป็นแท่งยาวๆนะน้องอ้อยนะ
1: ค
2: ือปลายล่างกับปลายบนเนี่ยใกล้ๆกับถึงจะถึงปลายจะมีแนวขวางเวลาผ่าตัดลงมีดเข้าไปดูนี่ไปเจอที่กระดูกเป็นรักษาโรคอื่นๆนะครับเราจะเห็นเลยครับว่ามีจุดแนวขวางให้เห็นชัดเจนสีก็แตกต่างกันกับเนื้อกระดูกทั่วไปนะครับสีอ่อนกว่าแล้วก็เป็นแนวขวางเลยนะครับเป็นแว่นขวางอยู่เลยเพื่อให้แบ่งตัวแยะเร็วถ้าได้ผลกระตุ้นที่แรงพอนี่ครับทั้งอาหารทั้งออกกำลังกายทั้งนอนหลับอะไรพวกนี้นะครับมันจะกระตุ้นโกรทเทสจุดเจริญเติบโตนี่นะครับให้มันยาวขึ้นทั้งบนทั้งล่างเลยนะ

0: ดนอนเล่นแต่เกมไม่ออกกำลังกายเลยมันก็ยืดน้อยครับท่านผู้ฟังทั้งปลายบนกับปลายล่างก็ยืดตัวน้อยถ้ารวมไปรวมมาทั้งร่างกายมันจะเป็นสูงได้ยังไงล่ะเพราะว่ากระดูกจะจมยาตอนนี้ถ้ามาพ้นอายุ16ปีเด็กผู้หญิงไปแล้วพ้น17ปีเด็กผู้ชายไปแล้วมันไม่จะไม่ยาวมากเลยนะท่านฟังอาจจะยาวอีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับเป็นการต่อท้ายนิดหน่อยแต่ว่าความยาวกระดูกนั่นเองจึงมีผลต่อเรื่องของจุดเจริญเติบโตนี้มากมายนะครับเอาละครับเข้าสู่เรื่องสักทีนะครับท่านฟังเกริ่นกล่าวไปจนเห็นภาพแล้วว่าพูดเรื่องขับสูงใหญ่ของเด็กจะต้องเน้นเรื่องกระดูกว่ามันจะยาวแค่ไหนเพราะกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นประสาทมันจะยาวตามไปกระดูกได้แค่ไหนไอ้เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อต่างมันจะยาวตามเสมอตามที่กันเพราะฉะนั้นท่านฟังต้องสร้างกระดูกให้ดีก่อนเมื่อเข้าสู่วัยที่เหมาะสมนะครับของเด็กก่อนเข้าสู่วัยรุ่นตอนก่อนเนี้ยเด็กอาจจะตัวเล็กๆน้อยๆไม่ว่ากันนะครับเข้าแถวก็อยู่กันไปเป็นชั้นป.3 ป.4ยังไม่ค่อยกำหนดได้หรอกครับมันจะมาดูสำคัญชัดเจนก็ตอนเข้าสู่ชั้นป.5เอาละครับเข้าสู่อายุที่พูดถึงเลยครับเด็กผู้หญิง10ขวบครับเด็กผู้ชาย10ขวบครึ่ง11ขวบเด็กผู้ชายไม่แน่นอนแล้วแต่คนนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่มันจะยาวแต่ถึงเวลาเข้าสู่ยาวแล้วมันยาวเยอะกว่าเด็กผู้หญิงนี่สำคัญซึ่งในวัยนี้ครับมองเห็นภาพไปชัดเจนว่ามันมีฮอร์โมนของฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายมันเด็กหญิงเด็กชายแตกต่างกันด้วยทุกคนสั่งเพิ่มมากขึ้นหลายเท่ากว่าตอนที่ยังเป็นเด็กเล็กกว่านี้ฮอร์โมนเหล่านี้เองครับแต่กระตุ้นให้ความยาวกระดูกที่จุดเจริญเติบโตทั้งบนทั้งล่างสองจุดที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วคือ growth plate เนี่ยเลสปอนต่อการเติบโตขึ้นแบบนั่นเลยครับแบบเยอะเลยครับดังนั้นการที่จะมีการเติบโตของกระดูกจุดเจริญเติบโตนี้เองกระดูกเด็กก็จะยาวขึ้นทั้งแขนขานะครับทุกชิ้นจะมีการยำตาทัดส่วนเลยเราพิสูจน์ได้ทางการแพทย์เลยแม้กระทั่งถ้าเกิดมีการกระดูกหักที่อื่นนะครับที่แขนที่ขาเนี่ยเอ็กซเรย์ดูเนี่ยเราก็จะเห็นจุดเจริญเติบโตเนี่ยทางเอ็กซเรย์ได้ด้วยนะครับประเมินได้เลยว่าเด็กคนนี้เข้าสู่วัยเจริญเติบโตแล้วหรือยังหรือเด็กคนนี้อายุขนาดนี้ใกล้จะถึงกระดูกที่จะติดตัวแล้วจะทำให้เด็กตัวสูงใหญ่แล้วพวกเร่งตอนนี้แล้วพอเหลือเวลาอีกไม่ถึงปีกระดูกจะปิดแล้วหมอกระดูกสามารถบอกได้ครับว่าเหลือสักนานเท่าไหร่กระดูกจะปิดแล้วบอกพ่อแม่ให้รู้เลยจะให้ลูกชายลูกสาวเติบโตขึ้นคุณพี่ต้องเร่งตอนนี้นะครับทุกอย่างก็ทำให้ครบทุกอย่างหรือทั้งอาหารการกินออกกำลังกายทั้งนอนหลับทั้งอะไรต่างเหล่านี้ให้ครบมิฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันปิดตัวแล้วไม่เติบโตแล้วไม่มีสิทธิ์จะเร่งอะไรได้อีกแล้วนี่คือตัวสำคัญที่หมอทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเยอะเลยนะครับเรื่องการเติบโตเนี่ยเป็นการที่เราจะต้องรู้ให้ดีว่าจุดเติบโตนอกจากจะมีที่จุด growth plateจุดเจริญเติบโตทั้งขอบบนกับขอบล่างกระดูกแต่ละชิ้นแล้วเนี่ยเยื่อหุ้มกระดูกโดยรอบเลยตั้งแต่ปลายบนถึงปลายล่างกระดูกแต่ละชิ้นกระดูกจะมีเยื่อหุ้มอยู่เป็นเนื้อเยื่อที่มีความหนาสักมิล2มิลลิเมตรเยื่อนี้จะนำอาหารที่เด็กกินเข้าไปมีเส้นเลือดผ่านเข้าไปนะครับนำออกซิเจนเข้าไปไปเลี้ยงกระดูกให้เติบโตต้องการอะไรก็จะพามาให้เธอทั้งเยื่อหุ้มกระดูกนี่แหละเป็นตัวนำมาคอยเอื้อเฟื้อถ้าเด็กกินดีก็จะนำอาหารดีๆมาให้กระดูกจะเติบโตมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นภารกิจที่คุณแม่คุณพ่อคุณยายคุณย่าจะช่วยเด็กได้ในจังหวะนี้เพื่อผ่านไปที่เยื่อหุ้มกระดูกเยื่อหุ้มมันหุ้มทั้งชิ้นเลยครับยาวแค่ไหนก็จะเยื่อหุ้มกระดูกยาวขนาดนั้นตามไปด้วยเป็นตัวที่พาของดีๆเข้าไปเลี้ยงกระดูกหน้าที่ของเยื่อหุ้มนี้จึงมีความสำคัญเพราะมันหลักการแต่ที่มันเริ่มจะพ้นวัยที่จะเติบโตแล้วเยื่อหุ้มกระดูกก็จะไม่ปรับตัวมากขนาดที่เคยมาเป็นมาตอนที่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับนี่คือตัวสำคัญที่เราเห็น2เรื่องแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ1คือเซลล์กระดูกส่วนที่เป็นปกขอบปลายบนกับปลายล่างมีจุดเติบโต2จุดแต่ละชิ้นทุกชิ้น

0: ชิ้นนะครับบวกกับมีเยื่อหุ้มกระดูกที่หนาพอจะทำหน้าที่ในการส่งลำเลียงวัตถุดิบต่างๆอาหารต่างๆเข้าไปเลี้ยงและออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงกระดูกเต็มที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนของเด็กๆในตัวนั้นตัวเด็กนะครับว่าเป็นเด็กชายเด็กหญิงซึ่งการตอบสนองของกระดูกจากเด็กชายกับเด็กหญิงก็จะเติบโตยืดยาวในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันด้วยเด็กหญิงกับเด็กชายโตยาวกว่าในเวลาเท่ากันนะสังเกตไม่ได้เพื่อนผู้ชายตอนแต่ไม่ไหวเดียวกันนะบางทีเด็กผู้หญิงตัวเริ่มต้นสตาร์ทสูงก่อน
1: สูงกว่าใช่ค่ะ
0: ต้องแรงเรียนนะครับแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งตอนผ่านไปถึงมัธยมนะครับเฮ้ยเด็กผู้ชายมานำไว
1: ้
0: ตามมาได้ก็ไล่ทันด้วยได้ทันด้วยนะครับอันนี้คือตัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเขาของเรานะครับเนื่องจากว่าอาหารการกินที่เติมเข้าไปเนื่องจากว่าฮอร์โมนของเด็กผู้ชายมันได้สปอนในแง่การทำให้กระดูกยืดยาวขึ้นมากกว่าเด็กผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงเองนั้นก็กระดูกปิดเติบโตจากจุดที่โกรทเพจเนี่ยเร็วกว่าเด็กผู้ชายเฉลี่ยประมาณปีถึงปีครึ่งปิดเร็วกว่านะครับแต่ว่าเด็กผู้หญิง15ขึ้นถึง16ขวบเนี่ยครับจะเริ่มจุดเติบโตแล้วเพราะจุดเติบโตมันปิดตัวเองลงโรดเพจหรือจุดเติบโตนะครับในกระดูกขอบบนขอบล่างเนี่ยมันจะปิดตัวลงละเด็กผู้ชายยังยืดไปสักปีหนึ่งหรือปีครึ่งยืดยาวกว่าเด็กผู้หญิงผลตามมาสุดท้ายคือเด็กผู้ชายจะสูงกว่าเด็กผู้หญิงนะครับทุกคนแหละครับโดยธรรมชาตินะถ้าเป็นคนสมัยใหม่นี้คุณพ่อคุณแม่ดูแลเรื่องดีด้วยอาหารการกินเต็มที่ครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะบวกกับแรงกระตุ้นที่ทำให้กระดูกนั้นถูกกระตุ้นว่าฉันจะใช้เธอจะใช้ทำงานนะจะใช้กระโดดโลดเต้นนะจะใช้เล่นกีฬานะก็เทียบกับเด็กผู้หญิงคอยจัดดอกไม้จัดแจกดอกไม้อะไรเงี้ยงานมันแตกต่างกันเยอะเลยเด็กผู้ชายเนี่ยเป็นลุยเลยครับ เป็นบาสเกตบอลอะไรกระโดดโลดเต้นต่างๆตีก้าวกระเมนแรงกระทำที่เกิดที่กระดูกนี่เองครับจะเป็นตัวที่กระตุ้นอันหนึ่งนอกจากอาหารออกกำลังกายจึงมีผลจากการที่ได้รับแรงกระทำนี่เองครับไปกระตุ้นจุดเจริญเติบโตทั้งขอบบนขอบล่างและรวมทั้งเยื่อหุ้มกระดูกด้วยมันส่งผลดีต่างกับกระดูกมากมายผมพูดนำนี่คือวันนี้ผมจะกลายให้เห็นว่าภาพรวมเลยไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่คนเดียวจะช่วยได้ตัวเด็กเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยให้เติบโตเพราะถ้าให้อาหารการกินดีเกินไปแต่เด็กไม่ได้ไปเล่นสปอนเรื่องอื่นที่จะพูดต่อไปนี้ให้เห็นภาพรวมนะครับเด็กก็ไม่เติบโตนะครับไม่มีเงื่อนไขเยอะนอนหลับก็เหมือนกันครับจุดเวลานอนหลับเนี่ยช่วงที่เด็กหลับลึกคือ deep sleep นะครับก็มีฮอร์โมนอีกตัวมาช่วยเสริมด้วยนะครับนอกจากเด็กผู้ชายมีฮอร์โมนเพศชายบวกกับ growth hormone เป็นฮอร์โมนที่คอยทำให้เด็กเติบโตขึ้นทั้งตัวอันนี้ครับจะมาช่วยเร่งกระดูกให้ด้วยทางหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงเติบโตการนอนมีความสำคัญถ้าท่านนอนหลับไม่ได้เรื่องเล่นแต่เกมคุยกับเพื่อนตลอดเวลานอนดึกเวลาจะหลับหลับลึกมันก็ไม่มีมากนักนะครับเมื่อไม่มีมากนักโกรทฮอร์โมนมันชอบออกมาทำงานเต็มที่เสริมสร้างร่างกายเต็มที่ก็ตอนหลับลึกลิฟสลีฟนี่เองก็เลยตรงข้ามกันไปเด็กที่วัยจะเติบโตนี่ครับส่วนใหญ่คุณพ่อแม่ต้องพยายามช่วยกระตุ้นให้ลูกหลับได้ตามเวลาที่เหมาะสมนะแล้วก็อย่าไปอดนอนอดหลับนอนมากเกินไปแต่ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่หลายคนก็บ่นกันนะครับไม่ได้ผลแล้วค่ะคุณหมอที่ชัดกับพ่อก็พูดเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่เขาเป็นแอบดึกมากเลยนอนดึกๆแต่ก็เล่นเกมอยู่นู่นแต่คุยกับเพื่อนอยู่ละอย่างนี้นะครับที่เป็นตัวสำคัญเลยทั้งอาหารการกินการออกกำลังกายเพื่อรับแรงกระแทกแล้วก็ดูที่เหมาะสมพอดีเอาไปกระตุ้นการเติบโตรวมทั้งการนอนหลับอีกสุดท้ายคือเรื่องของจิตใจที่สำคัญมากจิตใจของเด็กเนี่ยครับมีความสำคัญมากเลยถ้าเด็กที่เติบโตมาคุณพ่อคุณแม่ดูแลดีทั้งร่างกายทั้งใจด้วยกันเนี่ยสังเกตนะครับเด็กคนนี้จะสูงใหญ่มากเลย
1: mm. อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและเมื่อถึงจุดที่กระดูกปิดตัวลงเด็กหญิง15ครึ่งถึง16ขวบเด็กชาย17ถึง17กว่าปิดตัวลงแล้วจุดเติบโตไม่โตแล้วปิดตัวแล้วเลิกแล้วจะมีการยาวต่อไปอีกนิดหน่อยเด็กผู้ชายก็ได้ประมาณสัก6เซนติเมตรเด็กหญิงได้ประมาณสัก4ถึง5เซนติเมตรหลังจะติดแล้วนะครับตัวเลขแค่ไหนก็ตามแ อายุยืนไปสักอายุไปสักพักหนึ่งไปปิดจริงๆเลิกจริงๆเลิกจริงๆไม่เอาแล้วก็คือเด็กผู้หญิงอายุ22ปีครับจาก16ปีที่เด็กหยุดเติบโตนะครับ17 18 19 20 22อีก5ปีตามมาเนี่ยยาวได้แค่4เซนเด็กผู้หญิงไม่ได้เยอะแล้วแต่ก็มีการยาวอีกนิดหน่อยเด็กผู้ชายยาวไปอีก5 6ปีหลังจากที่หยุดเติบโตแล้ว10คือ17ปีเด็กผู้ชายจะไปหยุดจริงๆตอนอายุ24ปี
1: โ
0: อ้หยุดจริงๆก็24อันนี้คือความลับที่เราบอกว่ามีโอกาสลุ้นได้อีกหน่อยนะคุณแม
1: ่
0: เด็กคนที่มันเลยเวลาคุณแม่พาหาเราช้าเกินไปกระดูกปิดแล้วเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณแม่เร่งตอนนี้นะลูกคนนี้ได้อีก 4-5 เซตเอาไหมเอาสิแต่ผู้หญิงก็บอกว่าพอได้มาทำให้แก้ไขสถานการณ์ได้ดีแต่ผู้ชายยิ่งอยากจะได้มากนะพ่อแม่พอได้อีก 6-7 เซนนะคุณแม
1: ่
0: ไม่ใช่น้อยนะ 6-7 เซนติเมตรนี่ขอให้คุณแม่เร่งนะครับจากตอนนี้อายุ17ปีมันติดแล้วก็จริงนะแต่กระดูกยังยาวต่อได้นี้หน่อย 6-7 เซนจะเด็กอายุ24ปีนี่คือตัวเลขเด็กไทยแลนด์เนี่ยเด็กจากเมืองไทยนะครับเมืองร้อนร้อนเนี่ยอาหารการกินของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ฮอร์โมนเป็นอย่างนี้และการดูแลออกกำลังกายเราเป็นอย่างนี้ครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าจะให้พ่อแม่ได้รับรู้ว่ามันมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นทั้งกระบวนการแบบนี้ตั้งแต่เด็กอายุ10ขวบ11ขวบรันไปถึงจบที่16 17เด็กชายเด็กหญิงถ้าจบจริงๆไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับ22ขวบครับเด็กผู้หญิง24ขวบเด็กผู้ชายเห็นภาพรวมไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกนี้ประเด็นนี้เราต่อลงมาเรียกกันว่าตรงไหนเป็นตัวกระตุ้นที่หลักการหลักมากๆคุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้ตรงไหนลูกๆจะช่วยเองได้ตรงไหนออกกำลังกายแค่ไหนถึงมีประโยชน์ออกกำลังกายแบบไหนที่ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นักแยกแยะเหตุผลกันอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ค่ะแม่เราเกิดเร็วไปเนาะอาจารย์หมอโอ้ยเกิดเร็วไปหน่อย สี่ห้าเซนนี่โอ้ยต้องการมากบางทีเห็นคนตัวสูงๆนะบอกโอ้โหเธอแบ่งมาให้ฉันซะหน่อยสิเอาสักสี่ห้าเซนก็พออะไรประมาณเนี่ย
0: คร
1: ับ แล้วเราก็จะ
0: ให้เราให้ครับให้เรารู้พ่อแม่แต่ที่น้องก้อยพูดถึงเนี่ยนะครับให้เขารู้ถึงระดับของคุณยายคุณย่าได้ปะลงไปถึงนั่นเลยครับจะผ่านองค์กรหลายองค์กรครับผ่านกระทรวงสุขให้ความรู้ลงไปที่กรมอนามัยนะครับผ่านสสส
1: อ
0: ุปการะที่ครอบครัวเลย
1: นะคะ
0: ครอบครัวเรานี่มีความสำคัญนะครับ
1: ค่ะใช่ใช่แล้วก็สมัยตอนเรียนนี่ก็สนิทเนี่ยจะสนิทกับคนตัวสูงของห้องข้างๆอะค่ะอาจารย์หมอเพราะว่าเราไปยืนอยู่ใกล้เขาไงสนิทกันเขาก็อยากจะแบบเอ้ยลดความสูงลงมาอีกสักหน่อยเนาะบางทีสูงมากๆเกินไปเนี่ยเพื่อนๆก็มองว่าเอ้ยทำไมคนนี้สูงจังแต่ว่าเขาออกกำลังกายก็เป็นนักว่ายน้ำค่ะจนหมอ
0: โอ
1: ้
0: นะอย่างเงี้ยผมเป็นลงมาเลยครับเนี่ย
1: แล้วว่ายเออ
0: ยาวสูงมากเลยว่ากระโดดเล่นบาสเกตบอลเนี่ยครับเป็นกีฬาที่ก่อนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่สูตรการแพทย์ทำวิจัยอะไร
1: ใช่ใช
0: ่จนสุดท้ายได้องค์ความรู้ว่าอ๋อเพราะเรากระโดดขนาดนี
1: ้
0: แป้นบาสเกตบอลมันคงที่ทั้งโลกนี่นะครับตามสูงเลยนะงั้นจะให้ลูกชุดลงบาสเกตบอลแป้นได้ต้องมีการกระโดดสักนัดนักบาสกระโดดแค่ไหนแล้วพูดที่มาต่างกันนะครับจะบอกว่าสูงกี่เซนถึงจะกระดูกคนน่ะถึงจะชอบแต่กระตุ้นสูงมากกว่านี้บี้แดนหมดเลยนะท่านฟัง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ไม่กระตุ้นแต่ว่ากระดูกอะไรได้ดีกระโดดน้อยกว่านี้ก็ได้โตน้อยกว่าไปด้วยแต่ถ้าถึงขนาดนี้ความสูงจากที่กระโดดตึ้งกระชากชูดบาสเนี่ยครับถ้ากระโดดลงมากระแทกพื้นตกลงมากระแทกพื้นตึ้งเนี่ยกี่เซนนะที่เราทำวิจัยมาแล้วพบว่ามันเป็นอย่างนี
1: ้
0: และจริงด้วยครับกระดูกคนต้องการได้ความสูงขนาดแรงกระแทกขนาดนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะโอ้วันนี้น่าสนใจนะฮะสำหรับตัวเองซึ่งไม่ได้แล้วไม่ทันละเลย22มานานหลายปีแล้วนะอาจารย์หม
0: อ
1: แต่ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ตอนเช้าขับรถพาลูกไปส่งโรงเรียนนะคะอันนี้น่าสนใจมากนะคะถ้าเกิดว่าท่านสนใจเดี๋ยวติดตามในช่วงถามมาตอบได้ในช่วงที่2ด้วยนะคะหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนสูงอะไรเนี่ยก็ถามกันเข้ามาได้นะคะ
0: ได้เลยครับท่านสั่งครับ
1: อัน
0: นี้ผมจะมีข้อมูลที่ตอบได้อย่างมั่นใจนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าท่านเดือดร้อนมาช่วยดูแลลูกท่านได้จริงๆด้วยมือจะผ่านมือคุณหมอแค่ไปบำรุงนู่นนิดนี่หน่อยเนี่ยไม่กี่รายนะครับแล้วแต่ผลดีจากตัวเขาเองกับคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าที่บ้านนั้นช่วย